0: ตอนมีครั้งหนึ่งทำข่าวก็มาประมาณหนึ่งแล้วได้มีโอกาสไปที่เชียงของเชียงของกับสามเหลี่ยมทองคำเขาจะอยู่ใกล้ๆกันนะเพื่อที่อยากจะไปดูวิถีชาวบ้าน
1: ครับ
0: ที่เขาจับปลาบึกมันจะมีเทศกาลการจับปลาบึกคือปลาบึกเนี่ยชาวประมงพื้นบ้านเขาจะไม่ล่านะฮะแต่เขาจะมีเทศกาลการจับปลาบึกปีละครั้งแล้วก็จับทุกปีก็จะได้ทุกครั้งที่จับแล้ววิธีก็จะเปลี่ยนไปก็คือจากเริ่มทีเดียวก็คือจับมาได้ปุ๊บพวกเขาก็จะแบ่งสรรปันส่วนเอาไปบริโภคในครัวเรือนและอยู่มาวันหนึ่งแต่ก็ด้วยวิธีคิดของคนที่ล้ำสมัยนี่แหละจับปลาบึกได้ไม่แบ่งสรรปันส่วนแทนถ้าเป็นตัวเมียก็รีดเอาไข่เขาซะแล้วถ้าตัวผู้ก็จะรีดเอาน้ำสเปิร์มของเขานั่นแหละยุคแรกๆของการผสมเทียม
2: ค่ะ
0: ผสมเทียมปลาบึกที่มาจากแหล่งธรรมชาติก็คือแม่น้ำโขงผมก็สงสัยนะว่าทำไมเวลาจับปลาบึกแล้วมักจะมาจับได้ที่นี่เสมอ
1: ครับ
0: แล้วก็ได้ทุกปีขั้นต่อมานะฮะหลังจากที่ไปทำข่าวครั้งนั้นต่อมาอีกประมาณ10ปีหมู่บ้านนั้นจับปลาบึกไม่ได้อีกเลย
2: อีก10ปีจับไม่ได้เลยเหรออาจารย
0: ์
2: เกิดอะไรขึ้น
0: เพราะแม่น้ำมันเปลี่ยน
2: อ๋อก็เดี๋ยวฝีมือมนุษย์อีกละแม่น้ำเปลี่ยน
0: ทุกวันนี้เราจะไม่ได้ยินข่าวนะครับการเทศกาลจับปลาบึก
2: เสร็จนั่นสิครับกำลังจะถามอาจารย์ยังมีการจับปลาบึกอยู่หรือคะนี่อ๋อค่ะ
0: นี่ครับแต่จับไม่ได้เลย
2: อ
0: ันนี้ถ้าจะเทียบมันเวลาก็เป็นเวลา20กว่าปีมาแล้ว
2: ค่ะ
0: นะฮะ20กว่าปีมาแล้วที่หมู่บ้านนั้นนะที่อำเภอเชียงของเนี่ยนะครับฝั่งตรงข้ามก็คือลาวเนี่ยเขาเรียกว่าห้วยไซ
1: ครับ
0: นับเป็นเวลา20ปีมาแล้วฮะที่จับปลาบึกไม่ได้เลยก็เลยมีการทำเขาเรียกว่าวิจัยพื้นบ้านเพราะอะไรเพราะภาครัฐไม่ได้สนใจเรื่องพวกนี้เลย
2: ค
0: ่
2: ะ
0: แต่ชาวบ้านมันคือวิถีชีวิตของพวกเขาทำไมมันถึงเป็นอย่างนี้นะครับก็มาเจอต้นต่ออันดับแรกก่อนที่จะมีเขื่อนในแม่น้ำโขงนะครับคือการเดินเรือแต่การเดินเรือมันเป็นการเดินเรือที่ลำใหญ่ขึ้นคือถ้าเป็นปกติของวิถีเดินเรือแบบพื้นบ้านประมงชาวบ้านอะไรพวกนี้นะครับเขาจะอยู่กับธรรมชาติแต่พอมีการเดินเรือเพื่อการค้ามันต้องระเบิดแก่งหินเนี่ยนะฮะออกจากล่องน้ำเพื่อที่จะเรือลำใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นขนาดไหนใหญ่ขึ้น

0: ขนาดว่าถ้าเป็นวิถีแบบชาวบ้านสมัยก่อนนะฮะเรือลำที่ใหญ่ที่สุดมันก็จะอยู่ประมาณ70 ตันแต่พอระเบิดแก่งออกเพื่อให้เรือ300 ตัน มันก็คือเพิ่มขึ้น4 เท่าโดยเฉลี่ยแต่ทีนี้การระเบิดแก่งออกเนี่ยการศึกษาวิจัยแบบชาวบ้านนะครับก็คือแก่งพวกนี้สำหรับปลารวมถึงปลาบึกด้วย
1: ครับ
0: มันคือแหล่งอาหารและที่พักผิง ที่ภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่า habitat
2: ใช่ค่ะ habitat ค
0: ่
2: ะ
0: habitat มันก็เหมือนถ้าก็เหมือนบ้านคนนะเนาะก็คือเป็นทั้งแหล่งอาหารแหล่งที่พักพิงที่อยู่อาศัยรวมไปถึงที่วางไข่เพราะว่าอะไรเพราะว่าแก่งเนี่ยมันคือที่อยู่ของพืชน้ำด้วยไม่ใช่แค่สัตว์น้ำครับนั่นแหละเขาเรียกภาษาเหนือเขาเรียกว่าไก
1: ่ไก่ครับอีสานก็เรียกเทาใช่ไหมอาจารย
0: ์เทาเขาใช่มันคือสาหร่ายน้ำจืด
1: ครับ
0: ถ้าภาษากลางนั่นแหละคืออาหารของปลาบึกและเป็นอาหารของคนด้วย
1: อืมครับ
0: แล้วทีนี้การศึกษาก็มาพบอีกนะครับก็คือว่าอุณหภูมิแล้วก็สภาพของน้ำมันก็เปลี่ยนไปอยู่ๆอุณหภูมิของน้ำก็เพิ่มขึ้นแก่งหินก็ถูกระเบิดออกจนเกลี้ยงจนก็คือตั้งแต่จีนลงมาถ้าเราไล่ลงมาจากไม่ใช่แค่เชียงรุ่งนะฮะเหนือเชียงรุ่งขึ้นไปคือซือเหมาเหนือเชียงรุ่งไปก็คือซือเหมาเนี่ยตั้งแต่ซือเหมาลงมาจนถึงสามเหลี่ยมทองคำไม่เหลือแก่งหินอยู่เลยก็คือระเบิดออกทั้งหมด
2: ค่ะ
0: นะครับนั่นมันก็หมายความว่าอะไรบ้านของปลา แหล่งอาหารของปลามันถูกทำลาย แล้วมาบวกกับเมื่อระเบิดแก่งหินออกแล้วปุ๊บก็มีเขื่อนผลิตไฟฟ้าก็เปลี่ยนสภาพของน้ำของป่าด้วยและสัตว์น้ำต่างๆรวมไปถึงพืชนะครับเขาก็อยู่ไม่ได้ฮะนั่นแหละคือสาเหตุว่าทำไมมันไม่สามารถจับปลาบึกตามธรรมชาติได้อีกเลย
2: ค่ะ
0: เป็นเวลากว่า20 ปีมาแล้วเราจะเบรกก่อนไหม
2: เราจะพักกันสักครู่ก่อนนะคะ
3: วัฒนธรรมที่เชื่อมโยง11ประเทศเข้าด้วยกันเสน่ห์และเอกลักษณ์ที่คุณยังไม่เคยสัมผัสร่วมขุดค้นรากเหง้าของอาเซียนให้อินถึงหัวใจทั่วไทยอาเซียนทุกวันเสาร์6 โมงเย็นถึง2 ทุ่ม MCOT News FM 100.5 ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
2: ค่ะเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการ Good Morning ASEAN คุณฟังอยู่กับอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินคุณภูเบศสุนี แล้วก็ดิฉันวีรวรรณวรรุษและคุณฟังที่ทักทายเข้ามานะคะเอาล่ะค่ะเรามาต่อกันเลยนะคะอาจารย์คะปลามันก็อยู่ไม่ได้นะเพราะว่ามันมีการไประเบิดแก่งเกิงอะไรต่างๆนะอาจารย์เนาะค่ะ
0: ก็คือทั้งแหล่งอาหารและบ้าน
1: ครับ
0: ถูกทำลายจริงๆวิถีของปลาบึกเนี่ยนะครับเขาจะไม่ได้

0: ได้เติบโตอยู่ตรงสามเหลี่ยมทองคำแต่สามเหลี่ยมทองคำเนี่ยเป็นบ้านของเขาที่หนึ่งสำหรับรุ่นพ่อรุ่นแม่คือปลาบึกเขาจะว่ายถวนน้ำขึ้นไปฮะ
1: ครับ
0: พอว่ายถวนน้ำเสร็จปุ๊บมันก็เหมือนถ้าหมายถึง

0: เออแบกว่ายน้ำนะครับเพื่อดำรงชีพแล้วพอเหมือนถ้าเป็นมนุษย์มันก็เหมือนกับการเดินทางท่องเที่ยวชอบภูเขาชอบทะเลอะไรประมาณนั้นนะครับแล้วพอวางไข่จริงๆเนี่ยพวกเขาไปวางไข่ตรง4,000ดอนคอนพระเพงครับ
1: ค่ะ
0: เพราะว่าตรงนั้นมันคือแก่งที่เยอะที่สุดแล้วมันปลอดภัยที่สุดสำหรับการวางไข
2: ่
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะฮะเพราะนั้นในพื้นที่4,000ดอนคอนพระเพงเนี่ยถึงเป็นพื้นที่ที่มีปลาอยู่อย่างชุกชุมมาก
1: ก็ยังตอนนี้ไม่มีใครไปทำลายเลยนะอาจารย์เนาะค่ะ
0: มันก็ยังมีแก่งอยู่เยอะไงฮะ
1: แ
0: ล้วก็นับดูนะทั้งแก่งทั้งดอนที่เป็นเกาะเนี่ยมัน
1: สี่พันดอน
0: ก็ลองไประเบิดออกทั้งหมดสิ
1: ตรงนี้หรือเปล่าที่เขาเปรียบเทียบว่าเป็นไนแองการาเอเชียใช่ไหมจ๊ะ
0: ใช่ครับก็คือแม่น้ำก็คือน้ำตก
1: น้ำตกมีแก่งเยอะแยะค่ะ
0: ก็คือน้ำตก4,000ดอนเรียกว่าน้ำตกคอนพระเพงนะ
1: ค่ะ
0: ตรงที่นักท่องเที่ยวไปชมกันสวยๆนั่นแหละเขาเรียกว่าคอนพระเพงแต่ไอ้ตรงสุดปลายแม่น้ำโขงในลาวเขาเรียกว่าหลีผี
2: ครับ
1: อ๋อหลีผี
0: แล้วก็เป็นชื่อน้ำตกเหมือนกันนี่แหละแต่มันคือน้ำตกในจุดปลายของสายน้ำโขงที่อยู่ในแผ่นดินลาวเรียกว่าหลีผีแต่จริงๆหลีผีเนี่ยมันหลีเนี่ยมันเป็นอุปกรณ์การประมงของชาวบ้านนะครับก็คือการเอาไม้ไผ่เนี่ยนะครับมาสานให้มันเป็นแพกว้างๆแล้วก็เอาไปวางไว้ตามขั้นน้ำตกในความสูงแต่ละระดับ แล้ววิธีของปลานะครับก็คือที่คนโบราณเขาเรียกว่าปลาเป็นว่ายทวนน้ำปลาตายไปตามน้ำ
2: หงายท้องไปเลยครับ
0: นั่นแหละอย่ากินนะ เพราะมันมีพิษมันถึงตาย
2: ครับ
0: นะฮะก็คำว่าหลีมันก็คือเหมือนสารไม้ไผ่เนี่ยนะครับให้มันเป็นแพร่แล้วไปวางเป็นชั้นๆปลาเป็นเขาก็จะกระโจนนะกระโจนตามขั้นของแม่น้ำของน้ำตกเพื่อจะขึ้นไปข้างบนไม่ได
1: ้
0: แล้วในนั่นแหละภาษาท้องถิ่นเขาเรียกว่าปลาโจรไม่ใช่ผู้ร้ายนะโจร
1: เราหนู
0: มันกระโจนมันกระโดด
2: หมายถึงกระโดด
0: ก็เรียกกระไดปลาโจดมันก็คือหลีนี่แหละนะพอเขากระโจนไปปุ๊บเนี่ยพอเขาหล่นลงมาแทนที่เขาจะหล่นลงชั้นของน้ำ
2: ครับ
0: ชั้นของน้ำตกหล่นตุ๊บลงมาอ้าวมาเจอหลี
1: มาเจอหลีนี
0: ่นั่นแหละหลีไปซ่อนไว
1: ้เจอกับดับตัวนี
0: ้ปลาหลีเอาไปซ่อนไว้นะฮะมองไม่เห็นนี่แหละเขาก็เลยเรียกว่าหลีผี
1: มีที่มาที่ไปหลีผี
0: นั่นแหละ
1: น้ำตกหลีผี
0: ใช่นะฮะแต่การที่มนุษย์ไปทำอย่างนั้นเนี่ยไม่ได้ทำให้เขาสูญพันธุ์นะครับเพราะว่าปลามันเยอะมากนะครับปลาเยอะมากจริงๆก็คือถ้าปลามันกระโดดหรือปลาโจรสักผมเทียบสัดส่วนอย่างนี้100ตัวเนี่ยมันก็จะมีช่วงฤดูกาลที่เราเอามาเป็นอาหารได้ไม่เกิน30ตัวหมายความว่าใน100ตัวนะครับอีก70เนี่ยเขายังกระโจนข้ามขึ้นมาได้แล้วก็มาใช้ชีวิตอยู่ตรง4,000ดอน
1: อ๋อค่ะ
0: ปลาบึกเช่นเดียวกันแต่ปลาบึกเนี่ยเขาเดินทางไกลนะฮะเขาเดินทางไกลก็คือขึ้นมาถึงตรงสามเหลี่ยมทองคำ
2: คร
0: ับ ลองนึกดูนะคุณภูเบศตรง4,000ดอนคอนพระเพงกับสามเหลี่ยมทองคำเนี่ย
2: โอ้
0: ไกลไหม

0: อะไรอะค่ะ
1: ขนาดเรานั่งรถเนี่ยก็ยังใช้เวลาแบบนานเลยอะแล้วปลามันว่ายทวนน้ำขึ้นไป
2: นั่นแหละเขาค่อยๆไปนะครับไม่ใช่แข่งกันนะฮะเขาค่อยๆไปนะครับค่ำไหนนอนนั่นมันก็จะมีที่ทำhabitat ให้เขานอนแต่มันมีแก่งอยู่ตรงนั้นมันมีดอนอยู่ตรงนี้อะไรพวกนี้นะครับมันก็เป็นวิถีธรรมชาติ
0: มันก็จะลัดเลาะไปเรื่อยๆอาจารย์
2: ใช่ครับมันก็เป็นวิถีธรรมชาติของเขาแต่อยู่มาวันหนึ่งนะครับอ้าวบ้านที่จะพักพิงในระหว่างทางจริงๆก็คือสำหรับวงจรชีวิตของปลาบึกก็คือว่าไอ้สุดสายทานน้ำทางเหนือมันไม่มีบ้านให้เขาอยู
1: ่
2: นะฮะพอมันไม่มีบ้านให้เขาอยู่เขาก็เรียนรู
0: ้
2: ไปมันไปถึงตรงนั้นมันก็
1: ไม่มีบ้านแล้ว
2: ใช่เพราะแก่งหินแหล่งอาหารแหล่งพักพิงมันถูกระเบิดออกไปหมดแล้ว
1: ครับ
2: ผมเคยลงไปในพื้นที่ก็ได้ไปคุยกับประมงพื้นบ้านเนี่ยแหละว่าเอาจริงๆเหนือเชียงของขึ้นมาเนี่ยมันก็มีแก่งขนาดใหญ่อยู่อันหนึ่งนะที่มันอยู่ระหว่างเชียงของกับเชียงแสนเขาเรียกว่าแก่งคอนผีหลงไม่ใช่หลงนะฮะมันมาจากคำว่าหลง
0: ค่ะ
2: หลงเนี่ยเป็นภาษาไทยใหญ่ตรงกับภาษาไทยก็คือหลวงหลวงที่แปลว่าใหญ่นั่นแหละ
1: ครับ
2: คอนผีหลวง
0: คอนผีหลวงค
2: ่
0: ะ
2: นะแต่ภาษาไทยใหญ่ก็เป็นหลง
0: หลง
2: นะคนไทยไปเห็นก็เลยเอาหลง ก็เลยกลายเป็นคอนผีหลง
0: เรียกสั้นลงไปหน่อยหลงไปหลงทางหลงทาง
2: นั่นแหละความหมายเปลี่ยนเลยนะจากคำว่าหลงเป็นหลงเนี่ยมันความหมายเปลี่ยนเลยครับคำว่าหลงก็คือดวงก็คือว่ามันเป็นแก่งขนาดใหญ่แก่งคอนผีหลวงเนี่ยใหญ่มากนะ
0: ฮะ
2: ใหญ่มากยิ่งถ้าเป็นช่วงหน้าแล้งเนี่ยโอ้เป็นโขดหินขนาดใหญ่คือไปตั้งหมู่บ้านได้เลยเนี่ยมันใหญ่ขนาดนั้นนะฮะก็ถามประมงพื้นบ้านเนี่ยตรงนี้เขาก็เป็นแหล่งพักพิงเขาได้อยู่นะอะไรประมาณนี้ชาวบ้านเขาก็บอกว่าอาจารย์ขนาดผมจับปลาตัวเล็กเนี่ยนอกจากผมจะจับปลาบึกไม่ได้แล้วนะปลาตัวเล็กตัวน้อยเนี่ยผมยังจับได้น้อยลงเพราะอะไรเพราะสภาพแวดล้อมมันเปลี่ยนมันไม่มีใครจะไปฮันนีมูนแถวนั้นอยู่แล้วรับปลาใช่ไหมครับเพราะเขาแหวกว่ายไปปุ๊บเนี่ยทำไมน้ำตรงนี้มันร้อนไหมจริงไห
0: ม
2: พอน้ำมันร้อนเสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับมันไม่ใช่แค่สัตว์น้ำนะฮะที่อยู่ไม่ได้แม้กระทั่งพืชน้ำต่างๆเนี่ยนะฮะเขาก็อยู่ไม่ได้
0: ค
2: ่
0: ะ
2: เดือดร้อนอีกนะครับประมงจับปลาได้น้อยลงชาวบ้านที่เก็บสาหร่ายน้ำจืดนะทางเหนือเขาเรียกว่าไก่นะฮะถ้าท่านนึกไม่ออกเวลาท่านไหนไปเที่ยวหลวงพระบางอ่ะเขาจะมีสาหร่ายน้ำจืดที่เขาทอดกรอบๆให้นะฮะมาเป็นสแน็ค
0: ค่ะ
2: หรือไม่งั้นก็กินกับเขาเรียกว่าอ้อหลาม
0: อ้อ
2: หลามคล้ายๆกับแกงอ่อม
1: ครับ
2: นะฮะแล้วก็จะกินหรือไม่งั้นก็จะมาทอดกรอบใส่งาเป็นแผ่นๆเนี่ยนะครับเขาเรียกว่าไก่ทางเหนือเขาเรียกว่าไก่สาหลวงพระบางเขาเรียกว่าไข่น้ำ
1: ครับ
2: นะฮะจริงๆมันก็คือสาหร่ายน้ำจืดนั่นแหละนะครับอันนี้ก็น้อยลงอันนี้คืออาหารของปลาบึกนะ
0: ค
2: ่
0: ะ
2: เห็นไหมครับพอแก่งมันหายไปไข่น้ำ

0: หรือสารไหลน้ำจืด
1: ก็หายไปด้วย
0: มันก็ไม่มีมันไม่มีแก่งให้มันอยู
1: ่
0: ใช่ไหมฮะพอไม่มีแก่งให้อยู่อ้าวทั้งบ้านทั้งอาหารแล้วสภาพภูมิอากาศก็เปลี่ยนไปอีกเพราะน้ำที่มันผ่านการผลิตไฟฟ้ามาก็ลองดูนะครับในปัจจุบันเนี่ยมันผ่านการผลิตไฟฟ้า14ครั้งที่มาจากเขื่อนข้างบนที่อยู่ในจีนนะฮะแล้วพอไหลเข้ามาสู่สามเหลี่ยมทองคำนะจนไหลผ่านประเทศไทยแล้วก็วกเข้าไปในลาวก็มีเขื่อนอีกนะฮะเขื่อนชัยบุรีแล้วกำลังสร้างอีกนะครับก็คือเขื่อนปากแดงเขื่อนหลวงพระบางและกำลังจะสร้างอีกคือเขื่อนปากลายและกำลังออกแบบอยู่ก็คือเขื่อนสันนคามแล้วนั่นแหละครับพอมันสภาพอย่างนี้เปลี่ยนเนี่ยผมบอกได้เลยว่าแม้กระทั่งอันนี้ไปเจองานวิจัยของอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยนครพนม
2: ครับ
0: ก็ลองดูแผนที่นะฮะจากสามเหลี่ยมทองคำลงไปถึงที่นครพนมมันไกลกันมากนะฮะมันเป็นพันกว่ากิโลเมตรการวิจัยอันนี้ไม่ใช่วิจัยชาวบ้านแหละแต่วิจัยโดยหลักวิชาการโดยนักวิชาการสิ่งแวดล้อมของมหาวิทยาลัยนครพนมนานมากนะครับที่ไม่เจอปลาบึกเช่นเดียวกัน
1: โอ้ค
0: ่
1: ะ
0: เห็นไหมครับการแบกว่ายของเขาเนี่ยมันสั้นลง
1: มันคงไม่สูญพันธุ์นะอาจารย์หรือยังไง
0: มันไม่สูญหรอกครับเพราะทุกวันนี้ที่เรามีปลาบึกรับประทานนะฮะมันคือปลาบึกที่มาจาก
1: การเลี้ยงอะฮะจาก
0: กรมประมงฮะกรมประมงเขาเพาะพันธุ
1: ์อ๋อฮะ
0: ซึ่งการเพาะพันธุ์มันก็มาจากปลาบึกธรรมชาตินั่นแหละ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วที่เขามีประชากรเยอะแยะมากมายอยู่ทุกวันนี้ก็เพราะว่าจับพ่อจับแม่เขาได้ไม่ได้เอามาเป็นอาหารนะครับ
1: อ๋อก็มารีดที่อาจารย์บอกเนาะ
0: ใช่ครับมารีดนั่นแหละยุคนั้นก็คือว่ามันห่างหายจากอันนี้ไป20กว่าปีแล้วเพราะฉะนั้นหมายความว่าอะไรครับหมายความว่าปลาบึกที่เรารับประทานกันอยู่ทุกวันนี้มันคือรุ่นลูกของเขาที่เกิดจากการผสมโดยหลักวิชาการ
1: เมื่อก่อนเคยได้ยินข่าวมีการจับปลาบึกยักษ์นะในแม่น้ำคงเดี๋ยวนี้ไม่ได้ยินข่าวแบบนั้นเลยอาจารย
0: ์นั่นแหละครับจับไม่ได้เลยครับไม่ใช่เพราะว่าไม่ได้ยินข่าวครับจ
1: ับ
0: ไม่ได
1: ้
2: หรือว่ามันไม่มีให้จับมีน้อย
1: ก็คือมันไม่ได้ก็ถึงบอกไม่ได้ข่าวอย่างนั้นอีกแล้วเออข่าว
0: เพราะว่าสิ่งแวดล้อมมันเปลี่ยน
2: คร
0: ับ พอสิ่งแวดล้อมมันเปลี่ยนนั่นแหละครับมันสะท้อนนะขนาดว่าปลาตัวใหญ่เนี่ยเขาต้องใช้ออกซิเจนเขาต้องใช
1: ้
0: สิ่งแวดล้อมที่มันใหญ่กว่าใช่ไหมครับ
2: ครับ
0: แต่ปลาตัวเล็กก็ส่งผลด้วยแล้วมันส่งผลขนาดไหนทูบี
1: คอนเทนต์เราวางประจำเป็นในวันพรุ่งนี้นะคะขอบคุณมากๆเลยนี่แหละฝีมือมนุษย์เนี่ยนะเวลาเราทำแล้วไม่คิดให้มันนะให้มันหลายๆด้านเนาะค่ะอาจารย์ขอบคุณมากๆนะคะอาจารย์และเจอกันในพรุ่งนี้
0: คร
1: ับ
0: ยินดีครับ
2: ครับลาไปพร้อมกันเลยนะครับคุณผู้ฟังครับก็กลับมาเจอ Good Morning อาเซียนได้ใหม่
1: ในวันพรุ่งนี้เรามีทุกวันนะรายการนี้ค่ะตั้งแต่ 6:00 น. ถึง 7:30 น.คุณฟังก็ไม่ต้องหมุนเครื่องไปที่อื่นนะอยู่ตรงนี้เลยค่ะอยู่กับ FM 100.5 มีรายการเยอะแยะไปหมดให้ติดตามนะคะแต่ว่าคุณภูเบศสุนีดิฉันวิรวรรณวรุฒพร้อมอาจารย์ทรงฤทธิ์ก็ขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN

ำลังฟังสถานีวิทยุอสมทจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ9ทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานคร

0: 7:31 น.สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการ9ทันข่าวนะคะออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงค่ะเช้าวันนี้ค่ะเราพบกันในวันเสาร์ที่23 พฤษภาคม 2569นะคะอยู่กับคุณสสิธรสังสมธนะดิฉันแอนพจนาธนะธนากุลค่ะมาพร้อมกันกับหน้า1กันเช่นเคยนะคะวันนี้ช่องทางการรับชมค่ะทั้งทางวิทยุและทางออนไลน์ Facebook Live Mcot News FM 100.5 รับชมรับฟังกันได้แล้วนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะวันนี้มีสถานการณ์ข่าวที่อยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์นะคะอย่างไรฉบับค่ะก็พาดหัวข่าวใหญ่ถึงภารกิจของนายกรัฐมนตรีในการเดินทางไปต่างประเทศนะคะซึ่งนายกรัฐมนตรีเองก็พบปะหารือค่ะกับหลายฝ่ายนะคะโดยเฉพาะการเดินทางไปเยือนฝรั่งเศสในครั้งนี้ค่ะก็จะพบกันกับชุมชนชาวไทยนักธุรกิจต่างๆด้วยในโอกาสที่เดินทางไปเยือนฝรั่งเศสซึ่งเมื่อวานนี้เดินทางไปถึงแล้วนะคะโดยนายกรัฐมนตรีก็หารือกับทางผู้อำนวยการทบวงการพลังงานระหว่างประเทศผลักดันความร่วมมือความมั่นคงทางพลังงานเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดเสริมสร้างความร่วมมือยุทธศาสตร์ระหว่างไทยกับ IEA ค่ะรวมไปถึงหารือกับยูเนสโกนะคะด้วยการพบปะกันกับผู้อำนวยการใหญ่ยูเนสโกอีกครั้งหลังจากทั้ง2ฝ่ายเพิ่งจะพบกันไปเมื่อ15 พฤษภาคมที่ผ่านมาในโอกาสที่ผู้อำนวยการใหญ่ยูเนสโกเดินทางเยือนไทยอย่างเป็นทางการครั้งแรกนะคะซึ่งก็นายกรัฐมนตรีค่ะผลักดันชุดไทยสู่มรดกทางภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของมนุษยชาติที่จับต้องไม่ได้ด้วยนะคะก็เป็นส่วนหนึ่งที่นายกรัฐมนตรีได้พูดคุยซึ่งในวันนี้ค่ะนายกรัฐมนตรีเองค่ะก็จะได้พบปะชุมชนชาวไทยผู้ประกอบธุรกิจไทยในฝรั่งเศสนะคะโดยมีคนไทยในฝรั่งเศสอยู่ที่ประมาณ 25,000 คนค่ะ 70% ก็มีครอบครัวอยู่ที่นั่น 25% เป็นกลุ่มทำธุรกิจและ 5% เป็นนักเรียนนักศึกษาค่ะซึ่งก็ได้รับการดูแลจากทางการของฝรั่งเศสเป็นอย่างดีนะคะทั้งนี้ค่ะนายกรัฐมนตรีจะรับฟังการลงทุนไทยในฝรั่งเศสด้วยว่ามีความต้องการที่ให้รัฐบาลสนับสนุนด้านใดบ้างและในโอกาสนี้ค่ะก็จะได้พบนายเอมมานูเอลมาครงประธานาธิบดีฝรั่งเศสก็จะหารือด้วยไทยต้องการจะเป็นพาร์ทเนอร์กับฝรั่งเศสซึ่งผู้ประกอบการไทยในฝรั่งเศสก็เป็นตัวชี้วัดที่ดีนะคะว่าไม่เคยบิดพริ้วเรื่องข้อสัญญาทางการค้าซึ่งฝรั่งเศสก็มีสินค้าพรีเมียมแบรนด์เนมผู้ที่ขับเคลื่อนเรื่องนี้ก็คือชนชั้นกลางที่อยู่ในตลาดเอเชียซึ่งก็ต้องบอกให้ฝรั่งเศสใช้ไทยเป็นฐานในการกระจายสินค้ามูลค่าสูงเหล่านี้ค่ะพาดหัวข่าววันนี้นะคะในหน้าของมติชนเองก็มีภาพด้วยค่ะเป็นภาพนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีคลังนายศิริศักดิ์พงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีต่างประเทศนางสาวซาวีดาไทยเศรษฐรัฐมนตรีวัฒนธรรมเดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติปารีสออรีกรุงปารีสในประเทศฝรั่งเศสแล้วนะคะส่วนพาดหัวข่าวใหญ่ค่ะคุยยูเนสโกพลังงานระหว่างประเทศอนุทินถึงฝรั่งเศสผนึกร่วมมือไทยในเวทีโลกเทงซัดมรดก12 ปีรัฐประหารปลูกแกะปลูก

0: แก้ไขรัฐธรรมนูญยึดโยงประชาชนมาร์กยื่นร่างประชาธิปัตย์ประกบโสพลคาดบรรจุวาระมิถุนายนส่วนในไทยรัฐค่ะอนุทินชวนฝรั่งเศสลงทุนคุยเอกชนหลายภาคธุรกิจค่ะ
1: ประเด็นเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญนะคะเมื่อวานนี้ทางนายโสภณสารามประธานสภาผู้แทนราษฎรก็พูดถึงการพิจารณาบรรจุวาระประชุมรัฐสภาเพื่อพิจารณาร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญหลังจากที่พรรคภูมิใจไทยได้ยื่นร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญมาแล้วว่าเท่าที่รับทราบก็ยังเห็นอีก 2-3 พักจะยื่นเพิ่มเติมในสัปดาห์หน้าก็คาดว่าจะพิจารณาบรรจุไปพร้อมกันก็อาจจะเป็นช่วงเดือนมิถุนายนนี้ขณะที่ทางด้านนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพักประชาธิปัตย์ก็ได้พูดถึงการยื่นแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญนะคะว่าพักมีส.ส.ไม่พอจึงปรึกษาหารือกับพักอื่นที่มีจำนวนสมาชิกไม่พอเช่นเดียวกันขณะนี้ก็ค่อนข้างตรงกันในเชิงหลักการก็คือ 1. ต้องเป็นการสร้างกระบวนการให้ได้สภาร่างรัฐธรรมนูญหรือส.ส.ร.ที่ประชาชนมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงซึ่งแตกต่างจากของพักภูมิใจไทยและ 2. ต้องไม่แก้ไขหมวด 1 หมวด 2 ซึ่งจะแตกต่างจากร่างของพักประชาชนเรามีความเห็นที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการคัดเลือกส.ส.ร.รวมถึงการเห็นชอบรัฐธรรมนูญเมื่อมีการจัดทำเสร็จซึ่งมีรายละเอียดและมีความแตกต่างกันบ้างระหว่างแต่ละพรรคที่คุยกันอยู่แต่เชื่อว่าภายในสัปดาห์หน้าจะมีข้อยุติจะสามารถเสนอสภาได้ตอนนี้ได้คุยกันว่าแต่ละพรรคจะไปทำข้อเสนอของตัวเองมาและจะมาตกลงกันในสัปดาห์หน้าค่ะประเด็นนี้นะคะมีอยู่ในพาดหัวข่าวหนังสือพิมพ์ข่าวสดรวมถึงเรื่องของการเมืองไปด้วยเลยค่ะหนูควงเชนกระทบไหลประธานาธิบดีมาครงรัฐเชื่อลงทะเบียนไทยพลัสฉลุยเท้งชี้12ปีรัฐประหารสู่ระบอบสีน้ำเงินมุ่งกินรั่วประเทศปลุกทำรัฐธรรมนูญใหม่นายกอนุทินถึงฝรั่งเศสประเดิมหารือผอ.ทบวงการพลังงานระหว่างประเทศผอ.ใหญ่ยูเนสโกก่อนควงยศชนันพบประธานาธิบดีมาครง25พฤษภาคมนี้พราดอนมั่นใจแอปเป่าตังไม่ล่มเริ่มลงทะเบียนไทยช่วยไทยพลัสวันจันนี้โสพลคาดมิถุนายนรัฐสภาถกแก้วรัฐธรรมนูญวาระแรกมาร์กยันสัปดาห์หน้ายุติแน่ยื่นร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญไม่แปลกใจรายร่างของครม.เหตุรัฐบาลไม่คิดทำเรื่องนี้แต่แรกแท้งซัด12ปีรัฐประหารขออภัยค่ะเท้งซัด12ปีรัฐประหาร57จากคสช.สู่ระบบสีน้ำเงินกินรั่วประเทศทั้งการเมืองเศรษฐกิจปลุกพลังเปิดประตูบานแรกผลักดันรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ยึดโยงประชาชนค่ะ
0: ขณะที่เมื่อวานนี้นะคะก็มีการออกมาเปิดเผยโดยนายชัยชนะเดชเตโชส.ส.นครศรีธรรมราชและรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์แถลงข่าวค่ะหลังจากที่พรรคได้เปิดคลินิกทนายอาสาพรรคประชาธิปัตย์รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนก็มีข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติกลุ่มทุนจีนสีเทาเข้ามาแสวงหาผลประโยชน์ในประเทศไทยนะคะโดยการเปิดธุรกิจย่านเศรษฐกิจสำคัญในกรุงเทพอย่างถนนรัชดาภิเษกเมงจ้าย RCA มีการตั้งสถานประกอบการหลายประเภทบังหน้าอย่างเช่นสถานบันเทิงนะคะร้านอาหารประเภทหม่าล่าซุปเปอร์มาร์เก็ตจำหน่ายสินค้าจีนซึ่งรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ก็ตั้งข้อสังเกตค่ะถึงความผิดปกติในการจดทะเบียนธุรกิจว่ามีการจ้างคนไทยเป็นนอมินีถือหุ้นแทนแต่เมื่อตรวจสอบงบการเงินกลับพบว่ารายได้ที่แจ้งต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้าไม่สอดคล้องกันเงินลงทุนสูงถึง 30-100 ล้านบาทต่อแห่งนอกจากนี้ค่ะสถานบริการบางแห่งยังลอบเปิดโดยไม่มีใบอนุญาตเปิดเกินเวลาแล้วก็มีข้อมูลถูกใช้เป็นแหล่งมั่วสุมยาเสพติดนะคะและยังมีแผนผังเกี่ยวกับโครงสร้างขบวนการมุ่งเป้าไปที่บุคคลสัญชาติไทยอักษรย่อรอเรือทำหน้าที่เป็นเจ้าของคอกม้าเป็นผู้จัดหาบัญชีม้าทำให้นอมินีให้กับกลุ่มทุนจีนและมีประวัติว่าเคยถูกดำเนินคดีเกี่ยวกับการลักลอบเข้าเมืองกัมพูชาเมื่อปี63ปัจจุบันกบดานอยู่ที่นนทบุรีถือครองทรัพย์สินมหาศาลทั้งบ้านหรูมูลค่ากว่า20ล้านรถหลายคันและมีการผ่องถ่ายชื่อให้กับเครือญาติเพื่อหลบเลี่ยงการตรวจสอบด้วยค่ะประเด็นนี้รวมพาดหัวข่าวการเมืองในไทยรัฐค่ะมาร์กชี้แก้รัฐธรรมนูญของภูมิใจไทยประชาชนไม่มีส่วนร่วมเท้งชูฝ่าระบอบสีน้ำเงินชัยชนะแฉรอเรือนอมินีจีนธุรกิจเทารัชดา RCA พราดอนมั่นใจลงทะเบียนไทยช่วยไทยรับรื่นสภาทำเนียบเร่ง

0: เร่งปะผุค่ะโสพลสั่งทะลวงท่อแก้น้ำท่วมในสภาอุดรอยรั่วตึกไทยคู่ฟ้าช่วงนายกไม่อยู่อภิสิทธิ์เผยร่างแก้รัฐธรรมนูญประชาธิปัตย์ต่างจากฉบับภูมิใจไทยดักคอรัฐบาลไม่คิดแก้มาตั้งแต่แรกณัฐพงศ์ปลุกฝ่าระบอบสีน้ำเงินเฮงแจ้งความเอาผิดไอซ์คดีที่4วุฒิสภาแจ้งทูตอาเซียนเหตุลบ MOU 43 44ชัยชนะค่ะแฉจีนเทายึดย่านอโคจรรัชดาเหม่งจ่าย RCA ปุดชื่อรอเรือเป็นนอมินีเจ้าของคอกม้าค่ะ
1: ส่วนเรื่องของพรก.กู้เงิน400,000 ล้านนะคะทางนางสาวสิริกัญญาตันสกุลส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาชนได้โพสต์ข้อความผ่าน Facebook ถึงกรณีนี้นะคะโดยระบุว่าประธานสภาโปรดวางตัวเป็นกลางหยุดช่วยรัฐบาลหนีการตรวจสอบจากสภาแล้วฟังตนเองรัฐบาลอนุมัติเงินกู้ไปแล้ว 170,000 ล้านกำลังจะเริ่มกู้และเงินจะถึงมือประชาชนใน8วันก็คือวันที่1มิถุนายนนี้4เดือนเงินเยียวยาหมดแล้วจะทำอย่างไรต่อแถมยังลักไก่เอาเงินกู้ไปโปะกองทุนบัตรสวัสดิการที่ต้องแจกเงินตามสิทธิปกติซึ่งผิดวัตถุประสงค์ฉีกทุกกฎแหกทุกข้อจำกัดแล้วจะไม่ใช่ยติด่วนได้อย่างไรจะให้สภาเข้ามาตรวจสอบผ่านคณะกรรมการวิสามันได้ตอนไหนเพราะเมื่อไม่เป็นยติด่วนก็ต้องไปต่อคิวยติปกติแค่ต่อสู้กับรัฐบาลที่ไม่ยอมตั้งกรรมการวิสามันก็เหนื่อยมากพอแล้วยังมาโดนบล็อกว่าไม่รีบด่วนจากประธานสภาอีกจะปิดปากฝ่ายค้านช่วยรัฐบาลหนีการตรวจสอบกันไปถึงไหนค่ะประเด็นนี้นะคะเป็นพาดหัวข่าวของหนังสือพิมพ์มติชนนะคะรวมเรื่องของการเมืองค่ะไหมซัดโสพลเลิกป้องรัฐบาลปมเงินกู้นายกบินฝรั่งเศสถกลดทุนพลังงานพักส้มป่วนอดีตผู้สมัครสสพักส้มสามีทนายแจมแซะสสณัฐพลหลังโพสต์ผลประชุมกรรมาธิการติดตามงบนัดแรกแฉกองทุนดีอีใช้เงินนอกงบประมาณ1,000 ล้านไม่ต้องผ่านครม.ปมชู้สาวด้านสิริกัญญาภริษซัดโสพลควรวางตัวเป็นกลางหยุดป้องรัฐบาลปมเงินกู้400,000 ล้านทำไมจะไม่ด่วนโอดแค่ไม่ได้ตั้งกรรมาธิการวิสามันก็เหนื่อยแล้วจะปิดปากฝ่ายค้านไปถึงไหนส่วนโสพลย้ำรอศาลรัฐธรรมนูญชี้ขาดพรก.กู้เงิน400,000 ล้านก่อนถึงบรรจุยติพรรคประชาชนเสนอตั้งกรรมาธิการวิสามันติดตามการใช้เงินแจ้งไม่ใช่เรื่องเร่งด่วนเหตุฝ่ายบริหารยังไม่ได้ใช้เงินคาดบรรจุวาระถกรัฐธรรมนูญเดือนมิถุนายนนี้ขณะที่สภาแจ้งตรวจปัสสาวะตำรวจสภาไม่พบฉี่ม่วงโยงยาบ้าแต่เจอสารมอร์ฟีนในร่างกาย2คน1คนมีใบรับรองแพทย์มายันอีก1คนอ้างกินยารักษาโรคด้านสุชาติชมกลิ่นส่งทีมทนายความเข้าแจ้งความเพิ่มไอซ์รัชนกปมโพสต์กล่าวหาเป็นคนถ่อยกิริยาต่ำทรามยืนยันไม่ใช่การฟ้องปิดปากเป็นการปกป้องสิทธิ์พร้อมเตือนคนแชร์คลิปหรือข้อความหากมีเจตนาด่าทอหรือสร้างความเสียหายจะดำเนินคดีทุกรายนิกรเดชเผยนายกอนุทินใช้โอกาสเยือนฝรั่งเศสเตรียมพบ IEA หาแนวทางลดทุนพลังงานรับมือวิกฤตช่องแคบฮอร์มุสค่ะ
0: ส่วนศึกชิงผู้ว่ากทม.ตอนนี้ก็เริ่มแล้วนะคะบรรยากาศเริ่มจะคึกคักแล้วค่ะเมื่อวานนี้พรรคประชาชนนะคะที่นำโดยดร.โจกเมื่อวานไป2โจเลยค่ะระหว่างดร.โจชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรว่าที่ผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในนามของพรรคประชาชนควงนายพิจิตรรัตกุลค่ะอดีตผู้ว่ากทม.ลงพื้นที่ช่วยนะคะว่าที่ผู้สมัครสก.เขตบางซื่อหาเสียงที่ถนนสายไม้ซอยประชานฤมิตรเขตบางซื่อกทม.ค่ะส่วนพาดหัวข่าวพิจิตรช่วยดร.โจชิงผู้ว่ากทม.ชูกระจายอำนาจทำงานเป็นทีมโพชี้คนกรุง 85.9% รอใช้สิทธิ์ประชาธิปัตย์เชื่อแคนดิเดตตอบโจทย์กลุ่มคนทำงานวิพุฒเปิดตัวสกค่ะ7:43 นพักกันครู่หนึ่งค่ะ
2: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
3: เข้มข้นเรดิโอในฝึกลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจาก

0: คลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: ติดตาม9ทันข่าวกันต่อค่ะไปที่เรื่องของค่าไฟใหม่นะคะเมื่อวานนี้นายภูนพัฒน์ลีสมบัติไพบูลย์เลขาธิการสำนักงานกกพ.ในฐานะโฆษกคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือกกพ.ได้เปิดเผยถึงความคืบหน้ามติกพช.ให้สำนักงานกกพ.ร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายได้แก่การไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจัดทำข้อเสนอการปรับโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยแบบอัตราก้าวหน้าว่าการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายได้จัดทำกรณีศึกษา4กรณีเปิดรับฟังความคิดเห็นระหว่าง22พฤษภาคมถึง5มิถุนายน69ผ่านเว็บไซต์สำนักงานกกพ.ที่ www.erc.or.th เพื่อนำมาสรุปและประกาศโครงสร้างค่าไฟใหม่ก็คาดว่าจะเริ่มมีผลบังคับใช้รอบบินเดือนกรกฎาคม2569นี้ค่ะประเด็นนี้นะคะเป็นพาดหัวข่าวใหญ่ของหนังสือพิมพ์เดลีนิววันนี้ค่ะคนไทยทุกซ้ำค่าไฟใหม่รีดเลือดโหดใครใช้เกิน401หน่วยอ่วม4แนวทางจ่ายเพิ่มเกือบ1บาทต่อยูนิตดีเดย์ฟังเสียง5มิถุนายนเริ่มเก็บกรกฎาคมเตรียมรับมือค่าไฟใหม่กกพ.จับมือ2การไฟฟ้าการกรณีศึกษา4แนวทางปรับโครงสร้างอัตราค่าไฟบ้านอยู่อาศัยอุ้มเฉพาะกลุ่มใช้ไฟไม่เกิน200หน่วยแรกไม่เกิน3บาทบ้านไหนใช้เยอะ401หน่วยขึ้นไปจ่ายเพิ่มเฉลี่ย54สตางค์ถึง1บาท3สตางค์ต่อหน่วยเฉลี่ยจ่ายจริงหน่วยละ4บาท96สตางค์ถึง5บาท45สตางค์กลุ่มผู้ใช้201หน่วยขึ้นไปมีทั้งกรณีไม่เพิ่มและจ่ายเพิ่มเปิดฟังเสียงประชาชนถึง5มิถุนายนก่อนบังคับใช้จริงบินเดือนกรกฎาคมนี้ค่ะ
2: ส่วนเรื่องของแรงงานนะคะทางฝั่งรองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยก็ออกมารายงานค่ะว่าสถานการณ์ปัจจุบันหลายภาคธุรกิจกำลังเผชิญภาวะขาดแคลนแรงงานอย่างมีนัยยะสำคัญซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อการผลิตการส่งออกและความสามารถในการแข่งขันของประเทศค่ะโดยก็มีคำแนะนำไปถึงรัฐบาลนะคะว่าควรเร่งมาตรการทั้งระยะสั้นระยะกลางเป็นรูปธรรมซึ่งระยะเร่งด่วนคือการต่ออายุใบอนุญาตการทำงานให้กับแรงงานต่างด้าวที่พำนักและทำงานอยู่ในประเทศไทยก็ถือว่าเป็นมาตรการจำเป็นเพื่อป้องกันไม่ให้กำลังแรงงานจำนวนมากหายไปจากระบบในทันทีค่ะและควรจะทำแผนบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวในทุกสัญชาติอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับความต้องการของภาคธุรกิจนะคะพาดหัวข่าวเรื่องนี้อยู่ที่มติชนค่ะต่างด้าว 190,000 คนจองหมดสัญญาแรงงานสอโคม่าเอกชนนัด6จุลพันธ์25พฤษภาคมชงรัฐบาล5ข้อเร่งแก้วิกฤตกกพ.เล็งเคาะค่าไฟใหม่นายกจัดประชุมรับฟัง SME กกร.เร่งรัฐบาลแก้วิกฤตแรงงานต่างด้าวชี้ใบอนุญาตคนเขมร 194,000 รายหมดอายุถกจุลพันธ์25พฤษภาคมชง5มาตรการหาทางออกกกพ.เปิดสูตรค่าไฟใหม่รอบปีนกรกฎาคมผู้ใช้ไฟเกิน400หน่วยต่อเดือนจ่ายหน่วยละ5บาท45สตางค์ค่ะ
1: ส่วนประเด็นเรื่องของลงมะพร้าวนอมินีนะคะทางนายจรัญเจริญทรัพย์นายกสมาคมมะพร้าวน้ำหอมไทยก็ได้พูดถึงความคืบหน้าการจัดตั้งลงชุมชนของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกมะพร้าวน้ำหอมจังหวัดราชบุรีภายใต้ชื่อวิสาหกิจชุมชนตลาดกลางมะพร้าวน้ำหอมไทยว่าขณะนี้ได้จัดตั้งวิสาหกิจชุมชนอย่างเป็นทางการแล้วเมื่อวันที่1เมษายนที่ผ่านมาเพื่อเป็นลงชุมชนต้นแบบในการรวบรวมรับซื้อจำหน่ายและต่อยอดการแปรรูปมะพร้าวน้ำหอมโดยมีเกษตรกรและผู้ประกอบการในชุมชนที่มีประสบการณ์ร่วมบริหารจัดการเพื่อสร้างมาตรฐานสินค้าเพิ่มอำนาจต่อรองและช่วยให้เกษตรกรมีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางราคาได้มากขึ้นค่ะประเด็นนี้หนังสือพิมพ์เดลีนิวพาดหัวข่าวค่ะลงมะพร้าวน้ำหอมราชบุรีนำร่องตั้งแล้วเข้มมาตรฐานและราคาพุ่งลูกละ15-18 บาทผนึกพลังจนสำเร็จทางรอดที่ยั่งยืนนายกสมาคมมะพร้าวน้ำหอมไทยประกาศดีเดย์เปิดตัวลงชุมชนมะพร้าวน้ำหอมดึงคนในพื้นที่ร่วมบริหารกำหนดมาตรฐานและราคาสร้างอำนาจต่อรองล่าสุดราคามะพร้าวราชบุรีขยับขึ้นน่าพอใจ15-18 บาทอนาคตวางแผนการรับซื้อกระจายผลผลิตอย่างเป็นระบบเดินหน้าทำสัญญาคู่ค้าส่งออกและทำราคาประกันความเสี่ยงรองรับผล

0: ผลิตทะลักสร้างความมั่นคงด้านตลาดและรายได้ให้เกษตรกรด้านกรมการค้าภายในช่วยเป็นพี่เลี้ยงเร่งหาตลาดรับผลผลิตต่อเนื่องค่ะและมีภาพนะคะหนังสือพิมพ์เดลินิวก็เผยแพร่ภาพนายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โชชิมเมนูปลาหมอคังดำแดดเดียวค่ะหลังจากแพร่ระบาดหนักในหลายพื้นที่ล่าสุดก็โผล่ที่จังหวัดสมุทรปราการยันประกาศสงครามขั้นเด็ดขาดค่ะ
1: มาตามกันต่อเรื่องรถไฟชนรถเมย์นะคะเมื่อวานนี้ค่ะทางฝั่งผู้บังคับการตำรวจนครบาลเปิดเผยความคืบหน้าว่าตอนนี้พนักงานสอบสวนอยู่ระหว่างการรวบรวมหลักฐานและจะเชิญผู้เกี่ยวข้องมาสอบปากคำสอบสวนเพิ่มเติมอีก14รายมีเจ้าหน้าที่ของรถไฟอีก2รายเพื่อตรวจสอบกรอบการทำงานอย่างละเอียดนะคะตั้งแต่พนักงานขับรถโดยสารพนักงานขับรถไฟไปจนถึงเจ้าหน้าที่ควบคุมสัญญาณว่าปฏิบัติหน้าที่ครบถ้วนหรือไม่นอกจากนี้ค่ะก็จะดำเนินการพิจารณาหลักฐานจากกล้องวงจรปิดควบคู่ไปด้วยส่วนที่การตรวจสอบร่างกายของพนักงานขับรถไฟพบสารเสพติดนั้นทางเจ้าหน้าที่ชี้แจงว่าเนื่องจากพรบการขนส่งทางรางไม่มีบัญญัติความผิดฐานขับเสพในทางอาญาโดยตรงค่ะส่วนใหญ่จะเป็นมาตรการลงโทษทางปกครองทางนี้ก็ต้องดำเนินการแยกไปข้อหาเสพยาเสพติดทั่วไปตามประเภทของสารที่ตรวจพบขณะที่ทางการรถไฟเองโดยวิศวกรใหญ่ฝ่ายการช่างโยธานะคะก็บอกว่าต้องขอโทษขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของผู้สูญเสียซึ่งเงินเยียวยาที่การรถไฟได้มอบให้ค่ะเป็นเยียวยาผู้เสียชีวิตรายละ 300,000 บาทส่วนผู้ได้รับบาดเจ็บนะคะก็จะดูแลค่ารักษาพยาบาลให้และการรถไฟก็ยังชี้แจงถึงประเด็นข้อกังวลเกี่ยวกับเรื่องของกระแสข่าวว่าวันเกิดเหตุที่เกิดเหตุการณ์รถไฟชนกับรถเมย์นั้นทางการรถไฟได้มีการแจ้งความดำเนินคดีกับผู้ขับรถคร่อมทางรถไฟซึ่งการรถไฟไม่ได้เป็นผู้ไปแจ้งความค่ะก็มีการเปิดเผยเพิ่มเติมนะคะว่าคนที่ไปแจ้งความเป็นในฝั่งของกรมการขนส่งทางรางค่ะพาดหัวข่าวเรื่องนี้อยู่ในไทยรัฐค่ะเร่งแก้19จุดกรุงเสี่ยงทางตัดรถไฟกรมรางแจ้งจับทุกคันจอดคร่อมวันเกิดเหตุตำรวจล่าโชเฟอร์รถตู้นักเรียนตำรวจนครบาลถกผู้แทนกระทรวงคมนาคมการรถไฟแห่งประเทศไทยกรมการขนส่งทางรางสำนักนโยบายและแผนการขนส่งและการจราจรล้อมคอกวางแผนการแก้ไขเหตุสลดรถไฟชนรถประจำทางเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์ซ้ำ3ระยะสั้นกลางยาวพร้อมสแกน71จุดตัดรถไฟทั่วกรุงพบ19จุดสิ่งอันตรายสั่งเพิ่มคนเฝ้าไม้กั้นหรือตารางเดินรถประสานตำรวจท้องที่เร่งระบายรถและให้อาสาจราจรช่วยส่วนกรณีพนักงานขับรถไฟเสพยาให้เหตุผลเอาผิดขับเสพไม่ได้เพราะช่องโหว่กฎหมายใช้คนละพรบทำได้แค่แจ้งข้อหาเสพด้านผบ.ตร.สั่งทุกพื้นที่บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมวางมาตรการป้องกันอุบัติเหตุจุดตัดรถไฟพร้อมดึงเทคโนโลยีเพิ่มประสิทธิภาพขณะที่กรมการขนส่งทางรางขยับแล้วส่งตัวแทนแจ้งเอาผิดคนใช้รถจอดคร่อมรางรถไฟในวันเกิดเหตุค่ะ
0: ขณะเดียวกันก็มีกรณีผู้เผยแพร่คลิปรถตู้รับส่งนักเรียนนะคะพยายามขับผ่านจุดตัดทางรถไฟที่มีไม้กั้นในช่วงที่รถไฟกำลังมาบริเวณทางแยกประตูชัยอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีค่ะประเด็นนี้ค่ะอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ข่าวสดนะคะเป็นพาดหัวข่าวใหญ่ค่ะระทึกอีกรถตู้นักเรียนคร่อมรางวิทย์ซ้ำรถไฟชนเจ้าหน้าที่ไม้กั้นวิ่งไปไล่วุ่นตำรวจเร่งตามตัวโชเฟอร์บชน.ถกวางมาตรการแก้ไข58จุดตัดทั่วกรุงตามเจอแล้วคนขับรถตู้นักเรียนทำหวาดเสียวขับฝ่าไม้กั้นคร่อมรางรถไฟเมืองลพบุรีขณะที่รถไฟกำลังมาตำรวจเรียกตัวมาสอบส่วนพนักงานกั้นทางเล่านาทีระทึกรีบวิ่งออกไปไล่ให้พ้นทางเผยจุดนี้เคยมีคนตายและบาดเจ็บจากการฝ่าเครื่องกั้นมาแล้วด้านผบ.ตร.สั่งด่วนทุกบช.ทั่วประเทศประสานวางมาตรการป้องกันจุดตัดทางรถไฟทั้งป้ายเตือนเครื่องกั้นใช้เทคโนโลยีมาช่วยส่วนผบช.เชิญหน่วยงานต่างๆร่วมหารือป้องกันจุดตัดทั่วกรุงโดยเฉพาะ19จุดเสี่ยงขณะที่เรื่องทางคดีสอบคนเจ็บเพิ่ม14รายจาก32รายค่ะและมีภาพด้วยนะคะกล้องวงจรปิดบันทึกภาพเหตุการณ์เมื่อวันที่21พฤษภาคมขณะรถตู้รับส่งนักเรียนขับฝ่าไม้กั้นแล้วไปจอดคร่อมรางเจ้าหน้าที่รถไฟประจำจุดตัดต้องวิ่งรีบไปไล่พร้อมประสานงานรถขบวนรถไฟที่กำลังจะขับผ่านให้ชะลอความเร็วบริเวณแยกซุ้มประตูชัยตำบลท่าหินอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี

0: ล่าสุดตำรวจเรียกตัวคนขับรถตู้มาสอบปากคำแล้วค่ะ
1: ช่วงนี้พักกันครู่หนึ่งค่ะ
2: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
3: M-Code Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
1: ช่วงสุดท้ายของ9ทันข่าวนะคะมากันที่เรื่องของบ่อนค่ะเพราะว่าทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองไปจับกุมบ่อนการพนันขนาดใหญ่ได้ที่แถวโรงแรมย่านสุขสวัสดิ์นะคะมีภาพอยู่ในมติชนค่ะเป็นภาพรองอธิบดีกรมการปกครองพร้อมผู้อำนวยการสำนักการสอบสวนนิติการส่วนที่กำลังไปตรวจค้นบ่อนการพนันขนาดใหญ่จับกุมนักพนันได้กว่า60คนพร้อมของกลางเงินสดชิปแลกเงินกว่า7ล้านบาทที่โรงแรมแห่ง1ย่านสุขสวัสดิ์80ค่ะฝ่ายปกครองทลายบ่อนโรงแรมย่านสุขสวัสดิ์รวบนักพนันนับ10เงินกว่า40ล้านกรมการปกครองบุกทลายบ่อนในโรงแรมย่านสุขสวัสดิ์รวบนักพนันนับ10มูลค่าหมุนเวียนกว่า40ล้านผู้การจังหวัดสั่งสอบโรงพักแจงเพิ่งเปิดได้3วันยืนยันร่วมวางแผนจับกุมค่ะ
0: ส่วนหนังสือพิมพ์ข่าวสดนะคะมีเรื่องของ2นักศึกษาหนุ่มซิ่งชนด่านเมาตำรวจร้อยตำรวจเอกโคม่าค่ะพบปืนกระสุนเพียบอ้างซื้อไว้ป้องกันตัว2นักศึกษาหนุ่มซิ่งเก๋งชนด่านตรวจเมาขับร้อยตำรวจเอกสาหัสบนถนนบางนาตราดขาออกช่องคู่ขนานพยายามขับรถหลบหนีชนแท็กซี่ที่อยู่ใกล้ด่านจนพังยับตำรวจขับรถปาดหน้าขวางคุมตัวไว้ได้พบปืน9มม.พร้อมกระสุน24นัดสุกท้ายรถอ้างไม่เห็นด่านตรวจไม่เห็นตำรวจตรวจร่างกายไม่พบสารเสพติดสอบเค้นสารภาพแม่เช่ารถให้ขับไปเรียนส่วนปืนและกระสุนซื้อทางออนไลน์ราคา 85,000 บาทอ้างไว้ป้องกันตัวแจ้ง3ข้อหาหนักขณะที่อาการร้อยตำรวจเอกโคม่าสมองบวมค่ะ
1: ส่วนสถานการณ์สหรัฐอิหร่านก็เป็นพาดหัวข่าวในไทยรัฐด้วยนะคะไม่ส่งยูเรเนียมทรัมป์ขู่ถล่มอีกสั่งขีดเส้นตายยิวลั่นลุยด้วยอิหร่านสู้ยิบตาปกป้องเต็มที่ยูเรเนียมทำการเจรจาสันติภาพสะดุดค่ะคาเมนีอีผู้นำสูงสุดอิหร่านยืนกรานไม่ส่งออกนอกประเทศตามที่สหรัฐเสนอเงื่อนไขยุติสงครามหวั่นทำอิหร่านอ่อนแอถูกพลิกสิ้นโจมตีถูกพลิกลิ้นโจมตีค่ะโดนัลด์ทรัมป์ประกาศกล้าวห้ามครอบครองยูเรเนียมเสริมสมรรถนะเด็ดขาดพร้อมจะเปิดฉากถล่มครั้งใหญ่หากไม่ยอมตกลงตามเงื่อนไขขีดเส้นตายให้เวลาตัดสินใจฝูงรบบิน F-35 เตรียมความพร้อมบนเรือบรรทุกเครื่องบินทะเลอาหรับด้านเนทันยาฮูนายกอิสราเอลย้ำอิหร่านต้องไม่มียูเรเนียมและต้องทำลายขีดความสามารถด้านขีปนาวุธทั้งหมดเผยคลังยูเรเนียมเสริมสมรรถนะเข้มข้น 60% ของอิหร่านถูกเก็บรักษาไว้ในอุโมงค์ใต้ดินกว่า200กิโลกรัมค่ะ
0: มีเหตุเพลิงไหม้โรงแรม Sunday JA Plus ถนนพัทยาสาย3ตำบลหนองปรืออำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีเมื่อคืนวันที่21พฤษภาคมที่ผ่านมานะคะก็เป็นพาดหัวข่าวอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ข่าวสดค่ะ200ชีวิตหนีตายระทึกไฟไหม้โรงแรมพัทยาระทึกกลางดึกไฟไหม้โรงแรมดังเมืองพัทยาถนนพัทยาเหนือสาย3ชลบุรีระดมช่วยนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยกับต่างชาติกว่า200ชีวิตหนีตายออกจากตึกกันโกลาหลค่ะ
1: แนทันรู้มิจฉาชีพมีสติอย่ารีบโอนนะคะ4องค์กรจับมือแจ้งเลขกลโกงกสิกรไทยจับมือไทยรัฐศูนย์ต่อต้านการช่อโกงออนไลน์และลายเปิดตัวค่ะ
0: ไปที่เรื่องของ
1: มีภาพข่าวนะคะในหน้าหนังสือพิมพ์ Daily News ด้วยนะคะเป็นภาพข่าวของลิซ่าค่ะลิซ่าลาลิสามโนบาล นะคะที่ไปเปิดตัวเพลงฟุตบอลโลกที่กำลังจะมีขึ้นในวันที่11มิถุนายนแต่ว่าเพลงนี้จะถูกถ่ายทอดในวันเปิดพิธีเปิดวันที่12มิถุนายน
0: ค่ะเป็น MV Goals นะคะเพลงประกอบฟุตบอลโลก2026ก็เตรียมแสดงโชว์พิธีเปิดการแข่งขันที่สหรัฐ12มิถุนายนนี้ข่าวนี้พลาดไม่ได้เลยเพราะว่าลิซ่าเนี่ยเป็นคนไทยคนแรกด้วยนะคะ
1: ใช่ค่ะส่วนทริป FM 100.5 จะพากันไปเที่ยวอีกแล้วนะคะคุณผู้ฟังครับพลาดไม่ได้เพราะว่าเรารวมตำนานเอาไว้ในหนึ่งเดียว The Legend's Tale 2แควอยุธยากับ3กูรูแห่งยุทธค่ะรวมย้อนรอยวีรกรรมองค์ดำสมเด็จพระนเรศวรมหาราชนะคะบนเส้นทางจากเมืองประสูตรสู่ราชธานีศรีอยุธยา

0: 3วัน2คืนค่ะทั้งอาจารย์ทรงฤทธิ์นะคะพี่สุวิสุทธิประภาแล้วก็พี่สุทนด้วยจองกันด่วนๆได้เลยค่ะที่เบอร์0944803076 0943966649082514444นะคะเดินทางแบบ VIP เลยค่ะเพียง 15,900 บาทต่อท่านเท่านั้นนะคะส่วนวันนี้เรา2คนลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

อสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุอราวันนายกรัฐมนตรีหารือผู้อำนวยการใหญ่ยูเนสโกผลักดันชุดไทยสู่มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของมนุษยชาติเดินหน้ายกระดับความร่วมมือด้านมรดกโลกการศึกษาและการท่องเที่ยวยั่งยืนนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีพบหารือนายคอลิดอามัดอัลอานานีอาลีอิชผู้อำนวยการใหญ่องค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหลังเสร็จสิ้นการหารือนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยสาระสำคัญว่านายกรัฐมนตรีกล่าวแสดงความยินดีที่ได้พบกับผู้อำนวยการใหญ่ยูเนสโกอีกครั้งภายหลังจากที่ทั้งสองฝ่ายได้หารือร่วมกันณทำเนียบรัฐบาลเมื่อวันที่15พฤษภาคม2569ในโอกาสเยือนไทยอย่างเป็นทางการครั้งแรกของผู้อำนวยการใหญ่ยูเนสโกภายหลังเข้ารับตำแหน่งโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีได้กล่าวขอบคุณสำหรับคำเชิญเยือนสำนักงานใหญ่ยูเนสโกและเห็นพ้องว่าการแลกเปลี่ยนการเยือนระหว่างกันในครั้งนี้สะท้อนถึงความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นและความเป็นหุ้นส่วนที่ใกล้ชิดระหว่างประเทศไทยกับยูเนสโกด้านผู้อำนวยการใหญ่ยูเนสโกกล่าวชื่นชมบทบาทและความร่วมมือของประเทศไทยในหลายมิติและยังชื่นชมความมุ่งมั่นของรัฐบาลไทยในการขยายความร่วมมือกับยูเนสโกให้ครอบคลุมและลึกซึ้งยิ่งขึ้นมาไปกว่านั้นยังได้รับทราบถึงความตั้งใจของภาคเอกชนไทยในการมีส่วนร่วมกับยูเนสโกโดยเฉพาะด้านการท่องเที่ยวยั่งยืนโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องที่จะผลักดันความร่วมมือในหลายด้านสำคัญอาทิด้านการท่องเที่ยวยั่งยืนซึ่งเป็นประเด็นที่ยูเนสโกให้ความสำคัญอย่างยิ่งโดยไทยพร้อมต่อยอดความร่วมมือเพื่อสร้างสมดุลระหว่างการเติบโตทางเศรษฐกิจกับการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมและทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าปัจจุบันประเทศไทยมีแหล่งมรดกโลกจำนวน8แห่งและไทยให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติควบคู่กับการพัฒนาประเทศอย่างสมดุลโดยนายกรัฐมนตรีหวังว่าวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชจะได้รับการพิจารณาขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกในการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่48ณสาธารณรัฐเกาหลีในเดือนกรกฎาคมปีนี้การผลักดันชุดไทยสู่มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของมนุษยชาติโดยนายกรัฐมนตรีได้กล่าวถึงการที่ประเทศไทยได้เสนอชุดไทยเพื่อขึ้นทะเบียนในบัญชีตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติซึ่งเป็นการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงอุทิศพระองค์ในการอนุรักษ์และส่งเสริมภาพ

0: ทยและสิ่งทอไทยให้เป็นที่ประจักษ์ในระดับนานาชาติอีกทั้งยังเป็นโอกาสสำคัญในการสร้างการรับรู้แก่ประชาคมโลกถึงคุณค่าของมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของไทยในตอนท้ายทั้งสองฝ่ายได้หารือถึงความเป็นไปได้ในการจัดการประชุมระดับโลกด้านการศึกษาในปี2570พร้อมยืนยันการทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดเพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์วัฒนธรรมและการพัฒนาที่ยั่งยืน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวว
3: ันว่างขับพาน้องหมาเที่ยวห้างหรือหยุดยาวขับพาเจ้าเหมียวเที่ยวต่างจังหวัดก็อุ่นใจได้ทุกเส้นทางแค่มีประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจากกรุงเทพประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองครอบคลุมไปถึงสุนัขและแมวด้วยเบี้ยเริ่มต้นเพียง 8,100 บาทสมัครทำประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวคุณทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
0: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งค่ะไทยช่วยไทยเดินหน้ากระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากยอดจับจ่ายทะลุ110ล้านบาทลดค่าครองชีพประชาชนกว่า24ล้านบาทครอบคลุม878อำเภอทั่วประเทศนายนฤชาโกษาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองเปิดเผยว่าภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีได้เดินหน้าขับเคลื่อนโครงการไทยช่วยไทยลดภาระลดค่าครองชีพอย่างต่อเนื่องเพื่อบรรเทาค่าครองชีพของประชาชนและกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากทั่วประเทศโดยกรมการปกครองร่วมบูรณาการกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าห้างค้าส่งค้าปลีกสมัยใหม่ผู้ประกอบการท้องถิ่นและเครือข่ายรถพุ่มพวงจัดกิจกรรมจำหน่ายสินค้าราคาประหยัดพร้อมกันทั่วประเทศครอบคลุม878อำเภอเพื่อเพิ่มโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงสินค้าจำเป็นในราคาที่เหมาะสมช่วยเสริมสภาพคล่องให้ผู้ประกอบการรายย่อยร้านค้าชุมชน SME และสินค้าโอท็อปสำหรับการดำเนินกิจกรรมครั้งที่4ได้รับการตอบรับจากประชาชนอย่างต่อเนื่องมีประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 180,000 คนก่อให้เกิดเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจกว่า 23,900,000 บาทสามารถช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้แก่ประชาชนได้กว่า5ล้านบาททั้งนี้จังหวัดที่มียอดการใช้จ่ายสูงสุด5อันดับแรกได้แก่จังหวัดชลบุรีจังหวัดสระบุรีจังหวัดอ่างทองจังหวัดสุรินทร์และจังหวัดยะลารวมผลการดำเนินงานตั้งแต่ครั้งที่1ถึงครั้งที่4โครงการไทยช่วยไทยลดภาระลดค่าครองชีพสามารถสร้างปริมาณการจับจ่ายใช้สอยรวมกว่า110ล้านบาทและช่วยลดภาระค่าครองชีพให้ประชาชนรวมกว่า24ล้านบาททั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้กฤติยาสินธุวราวรรณรายงานค่ะ
2: ความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
4: ปตท.ยืนยันความมั่นคงทางพลังงานของประเทศท่ามกลางสถานการณ์ความตึงเครียดในตะวันออกกลางโดยเร่งบริหารจัดการเชิงรุกหลังเส้นทางเดินเรือหลักด้านพลังงานของโลกได้รับผลกระทบเพื่อป้องกันน้ำมันดิบขาดแคลนในประเทศไทยจากกรณีน้ำมันดิบจากตะวันออกกลางที่ปตท.จัดหาล่วงหน้าปริมาณ2ล้านบาร์เรลบรรทุกอยู่บนเรือเซรีฟอสและติดค้างบริเวณท่าเรือซาจาตั้งแต่เดือนมีนาคม2569ปตท.จึงเร่งจัดหาแหล่งน้ำมันดิบจากแหล่งอื่นทดแทนทันทีจากการตัดสินใจดังกล่าวเกิดขึ้นในช่วงที่ตลาดโลกตึงตัวและราคาน้ำมันดิบสูงถึง130ดอลลาร์ต่อบาร์เรลทำให้คนไทยมีพลังงานใช้อย่างต่อเนื่องส่งผลให้กลุ่มปตท.ต้องรับภาระสภาพคล่องเพิ่มขึ้นกว่า 230,000 ล้านบาทและมีต้นทุนดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นกว่า 7,000 ล้านบาททั้งหมดนี้คือการบริหารเพื่อลดความเสี่ยงด้านพลังงานของประเทศโดยไม่ส่งผ่านต้นทุนดังกล่าวให้เป็นภาระของผู้บริโภคกลุ่มปตท.พร้อมดำเนินการด้วยธรรมาภิบาลโปร่งใสและร่วมสนับสนุนภาครัฐในการรักษาความมั่นคงพลังงานเพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศในระยะยาวว
2: ัฒนธรรมที่เชื่อมโยง11ประเทศเข้าด้วยกันเสน่ห์และเอกลักษณ์ที่คุณยังไม่เคยสัมผัสร่วมขุดค้นรากเหง้าของอาเซียนให้อินถึงหัวใจทั่วไทยอาเซียนทุกวันเสาร์6โมงเย็นถึง2ทุ่ม MCOT News FM 100.5
5: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร 02-201-6373

0: ตลาดแบบไร้เข็มทิศมาร่วมไขรหัสเปิดกลยุทธ์การตลาดจากประสบการณ์จริงของคนวงในฟัง Marketing News Update เสิร์ฟไอเดียการตลาดก่อนเที่ยงจันทร์ถึงศุกร์ 11:00 น.ถึงเที่ยงฟัง Marketing News Update ย้อนความผูกพันกลับมาบนหน้าปัดวิทยุกับนิตยสารคู่สร้างคู่สมข่าววาไรตี้ที่เข้าถึงใจกลุ่มแม่บ้านและคนทำงานฟังคู่สร้างคู่สมออนเรดิโอทุกค่ำคืนจันทร์ถึงศุกร์ 2:00 น.ถึง 3:00 น.ทุกหนึ่งคำตัดสินมีผลกระทบต่อชีวิตคนนับแสนคุณเคยสงสัยไหมว่าข้อกฎหมายที่ซ่อนอยู่ในข่าวร้อนคืออะไรอย่าปล่อยให้ความไม่รู้กฎหมายทำให้คุณเสียเปรียบมาร่วมไขข้อสงสัยและเจาะลึกทุกคดีดังไปพร้อมกันฟังทันข่าวทันกฎหมายเจาะข่าวร้อนประเด็นดังไขข้อกฎหมายที่ซ่อนอยู่ในข่าวกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ประภาพร โรจน์ศิริรัตน์และทนายรณรงค์แก้วเพชรเข้าใจกฎหมายฟังทันข่าวทันกฎหมายจันทร์ถึงศุกร์เที่ยงครึ่งถึงบ่าย2 Mpod News FM 100.5 ทุก1คดีดังมีเหยื่อที่ต้องการเสียงสะท้อนจากสังคมทุก1เบาะแสมีความจริงที่รอการเปิดเผยร่วมแกะรอยคดีดังกับตำรวจเจ้าของคดีฟังเสียงสะท้อนจากเหยื่อและแกะรอยเบื้องหลังการสืบสวนของตำรวจคลี่คลายทุกปมปริศนาฟังสน. 100.5 ทุกวันเสาร์ 16:00 น.ถึง 18:00 น. Mcord News FM 100.5 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงลับลวงพราง
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รับลวงพลางประจำเช้าวันเสาร์ที่23พฤษภาคม2569นะคะอยู่กับเล็กวาสนานานุ่มและพี่เด้งบุญระดมจิตดอนค่ะ
2: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: ไม่กี้กำลังคุยเหมือนในหนังมีจริงนะใครเคยบ้าง
2: ก็มีตอนช่วงน้ำท่วมใหญ่ใช่ไหมเออที่เขาก็จะใช้เอาขวดน้ำมาแพ็คขวดอ
1: ่
2: ะไปให้เออแล้วบอกว่าใช้เลยนะ3ขวดใช่ป่ะในงานอ่ะเราใช้3ขวด
1: 3ขวดเก่งเนาะประหยัดไม่คือใครเคยบ้างที่อาบน้ำอยู่แล้วเกิดน้ำไม่ไหลไฟดับ
2: เช้าเมื่อเช้าคุณผู้ฟังคือหม้อแปลงไฟอ่ะเออมาระเบิดในซอยอ่ะเฉพาะซอยตรงนั้นไงพอหม้อแปลงระเบิดปุ๊บเอาละบุรดม
1: กำลังอาบน้ำอยู่พอดี
2: ยังไม่ได้อาบแต่ว่าเออกำลังจะอาบไงเออแต่ว่าช่วงแบบเปิดใช้น้ำเลยยังใช้ได้อยู่เพราะมันคาอยู่ในแทงอะไรอย่างเงี้ยเออแต่ว่าก็เพื่อความปลอดภัยก็เอาน้ำขวดอ่ะแบบขวดใหญ่ด้วยนะ
1: อ๋อขวดใหญ
2: ่เออ3ขวดอ่ะเข้าไปแล้วก็อาบน้ำ
1: ขวดเล็กจะอาบไหวได้ไงอาบพอได้ไง
2: โอ้สุดยอดมากบุรด
1: ไม่แต่ว่าจริงๆต้องมีถังไว้ในห้องน้ำนะ
2: เนี่ยเราทำอะไรเสร็จปุ๊บนะออกจากบ้านนะแล้ววันนี้ออกจากบ้านเร็วมากเออไฟมาเลยพอออกมาเสร็จปุ๊บเห็นละรถไฟออกมาจากซอยโอ้พบไปออกอีกซอยนึงไงเพราะประตูมันเปิดไม่ได้ไงเพราะว่าเป็นประต
1: ูเขาเรียกว่าพระเจ้ากันแกล้ง
2: ก็ต้องไปออกอีกด้านนึงพอดีทางบ้านพี่อ่ะเปิดประตูได้อะไรเงี้ย
1: ใช่พี่พระเจ้ากันแกล้งก็เหมือนแบบเวลาเย็นๆทำไมฝนต้องตกด้วยอะไรอย่างเงี้ยฉันก็แบบจะเดินออกไปตรงนี้
2: ฉันนึกแล้วเห็นรถไฟออกมาเนี่ยต้องซ่อมเสร็จแล้วแน่เลยแล้วพี่ก็ไลน์มาบอกแล้วก็ซ่อมไฟเสร็จเรียบร้อยละ
1: เออนะเหมือนแกล้งเราโดยเฉพาะเนาะอ่ะก็คุณผู้ฟังคุณผู้ชมทาง Facebook Live ด้วยอยู่ไหนกันบ้างรายงานตัวได้นะคะวันนี้เนี่ยแหมเรามาแบบว่าต้องเขาเรียกว่าอะไรนะรีแลกซ์นิดนึงอย่าไปเครียด ช่วงนี้หน้าฝนแล้วนะคะ
2: แล้วทำไมอ่ะ
1: เอาหน้าฝนแล้วก็จิตใจจะชุ่มชื่นเย็นฉ่ำแต่ว่า
2: ด
1: ู
2: ท่าทางเขาไม่ชุ่มชื่นเย็นฉ่ำเห็นมาเขาประชุมเนี่ยปอ
1: พ
2: อ่ะเออใช่ทั้งพรรคประชาชนทั้งคุณเทงนัตพงษ์เนี่ยโอ้โหทำหน้าที่กันแบบ
1: โอ้โหแต่เขาก็ไม่หยุดนะหมายถึงว่ายิ่งไปใหญ่เลยยิ่งไป
2: เมื่อวานก็ถือโอกาสเลย22พฤษภาไง
1: วันครบรอบ12ปีรัฐประหารนี่เชื่อมโยง
2: ระบอบสีน้ำเงิน
1: เฮ้ยพี่แต่มุมนึงอ่ะก็ต้องบอกว่าเขาเชื่อมโยงได้เก่งมากเลยนะจนจากยุคคสช.มายันระบอบสีน้ำเงินเลย
2: คือยังไงเนี่ยก็นี่แหละคือว่าไปเนี่ยนะถ้าคุณเทงรัตพงษ์เนี่ยจะโพสอะไร

0: เนี่ยก็เอาให้ชัดไปเลยก็ไหนๆอ่ะตอนช่วงอยู่ช่วงนึงคือคุณก็ยกมือสนับสนุนเนี่ยให้พรรคภูมิใจไทยเป็นรัฐบาลและให้คุณอนุทินเป็นนายกแล้ว
1: ใช่
0: คุณก็ยังชัดเจนเลยมาครั้งนี้คุณก็ต้องชัดเจนพูดมาเลยคือจะ

0: ดีใจให้ไม่เติบใหญ่ได้ขนาดนี
1: ้ใช่เออมันคือต้องเอาสมการคือต้องเอาเรื่องของพรรคประชาชนที่ยอมหัว
0: เป็นปุ๋ยที่เร่งเขา
1: เออต้องเอาเขามีอยู่ในนั้นด้วยนะ
0: ใช่เพราะนั้นนะคุณจะไปว่าใครไม่ได้แต่ว่าและด้วยเหตุนี้แหละที่ทำให้เขาต้องออกมาเคลื่อนไหวในวันนี้ไงก็เริ่มมีการวิเคราะห์กันออกมางั้นอาจารย์ปิยบุตรเนี่ยจะออกมาแบบกระตุกแล้วกระตุกอีกเหรออย่าลืมที่มาการเป็นพรรคทุกวันนี้ได้เพราะอะไร
1: ใช่นะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะอะไรนะพูดถึงปลายทางของระบอบสีน้ำเงินยังไงก็ต้องบอกว่าในระหว่างทางเนี่ยมีพรรคสีส้มช่วยผลักดันทำให้เกิดวันนี้ด้วยนะฮะ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยเอาเป็นว่าในตลอดสัปดาห์นะข่าวใหญ่ที่สุดเนี่ยเห็นจะหนีไม่พ้นข่าวเมื่อวันที่19พฤษภาแหละเพราะนั้นเนี่ยเรามาลงลึกกันในรายละเอียดกันนิดนึงนะคุณผู้ฟังคะเพราะว่านะเริ่มมาตั้งแต่พรรคประชาชนนะคะที่เขาออกมาบอกว่ารัฐบาลเนี่ยกำลังกระทำการมิบังควรคือละเมิดหลักการประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เนี่ยทรงเป็นพระประมุขแล้วก็บอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันไม่ปกติและไม่เคยเกิดขึ้นมาก่
1: อ
0: นคือต้องบอกเลยนะว่าพรรคประชาชนเนี่ยลงข้อมูลที่ไม่ถูกต้องเพราะนั้นหลายคนเริ่มถามหาแล้วนะว่าเมื่อไหร่พรรคประชาชนเนี่ยจะออกมาขอโทษกับข้อมูลที่มันไม่ถูกอ่ะและมันนำพาไปซึ่งความเข้าใจผิดเนี่ยของหลายๆคน
1: ใช่ซึ่งแต่เราจะเห็นว่าพรรคประชาชนเนี่ยคือตอนแรกเนี่ยเขาอาจจะไม่ทันได้ตรวจสอบว่าการประชุมแบบนี้มันเคยมีมาแล้ว
0: คือว่าไปมันไม่ได้ไงสำหรับการที่คุณจะลงข้อความใดข้อความหนึ่งทำไมคุณถึงไม่มีการตรวจสอบ
1: จริงหนึ่งต้องตรวจสอบก่อนอันที่สองคือพอเห็นว่าพอมีข้อมูลออกมาเพิ่มเติมว่าหุ้ยมันมีตั้งแต่ปี60แล้วเนี่ยเขาก็เลยต้องมีการเขาเรียกว่าอะไรนะพลิกแล้วก็ออกมาอีกรูปแบบอีกรูปแบบ
0: นึงออกมาแต่ว่าคือมันก็ไม่ใช่ไงเพราะคุณเทงเนี่ยพยายามนี่วันนี้อย่างนั้นนะมาดูเนี่ยคุณแขกคำพการเนี่ยที่บอกว่าคือคุณออกมาบอกเนี่ยว่าเป็นการนำฟ้าลงมาต่ำเนี่ยแต่ว่าทางคุณแขกคำปากาบอกว่าคุณเทงน่ะคุณเทงนั่นแหละโหนแบบไม่ได้รับเชิญน่ะไม่ได้บัตรรับเชิญน่ะอะไรเงี้ยคือการตอบโต้ของแต่ละคนคือเขาจะแบบแต่ว่านะมาถึงวันนี้คือเราก็เริ่มรู้ละปฏิกิริยาของความเคลื่อนไหวนั่นนะคะของพรรคประชาชนแล้วก็รวมไปถึงหัวหน้าพรรคประชาชนนั่นนะคะซึ่งเรื่องนี้เราต้องย้อนกันนิดนึงกับผู้ฟังคะกับคำว่ากองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติที่เขามีการประชุมกันนะคะหรือที่เรียกตัวย่อๆว่าบกปพชเนี่ยคือเขาเป็นศูนย์กลางระดับชาติค่ะในการอำนวยการสั่งการบูรณาการหน่วยงานแล้วก็ติดตามสถานการณ์ภัยพิบัติในประเทศไทยแบบเต็มรูปแบบซึ่งก็เป็นที่รู้กันนะว่าการประชุมนะรูปแบบที่เราเห็นเนี่ยเมื่อวันที่19พฤษภาคมนะคะได้ถูกจัดเรื่อยมาทุกปีเริ่มตั้งแต่ปี60แต่ก็น่าสงสัยนะว่าคือทำไมเนี่ยทำไมพรรคประชาชนกับคุณณัฐพงษ์ถึงเพิ่งออกมาโวยวายเอาช่วงนี
1: ้
0: มันก็น่าสงสัยเหมือนกันนะเนื่องจากมันมีมาตั้งนานแล้วอะทำไมคุณเพิ่งมาโวยไม่ต้องเอางี้ดีกว่าเอาปีที่แล้วอะทำไมคุณไม่โวย
1: คุณอนุทินก็เป็นรองนายกควบมหาดไทยประชุม
0: ใช่ทำไมคุณไม่โวย
1: แล้วมาเก้าท่านเหมือนกัน
0: ใช่
1: แต่แตกต่างกันในรายละเอียดว่าใคร
0: นี่ก็คนเขาเริ่มมองกันไงวะเก้าท่านเนี่ยเผอิญปีนี้มันมีหน้าของพลเอกประยุทธ์อยู่หรือเปล่า
1: ใช่แล้ว
0: เพราะว่าปีที่แล้วเป็นหน้าคุณจรัญธดาซึ่งท่านเสียชีวิตไป
1: แล้วแล้วที่สำคัญก็คือเป็นจังหวะที่คุณอนุทินเป็นนายกรัฐมนตรีควบมหาดไทยพอดีไงก็สองเขาเรียกว่าสองอันนี้มาเจอกัน
0: ก็เนี่ยคือคุณมีอะไรแบบแฝงอยู่หรือเปล่าอะไรเงี้ยทั้งที่เมื่อปีที่แล้วก็มีแล้วก็นั่งกันแบบนี้ด้วยนะเป็นพระอันดับเนี่ยคือนั่งเนี่ย9ท่านเนี่ยแบบเดียวกันเลยจัดรูปแบบห้องประชุมเนี่ยแบบเดียวกันองคมนตรีนั่งข้างบนแล้วก็ครม.ก็นั่งข้างล่างก็รูปแบบเดียวกันทำไมอ่ะทำไมถึงไม่มีการโวยวายกันออกมาทำไมถึงจะต้องจำเพาะจะจงต้องมาโวยเอาวันเนี้ยวันที่19เนี่ยแล้วก็เล่นแบบต่อเนื่องด้วย
1: ใช่เหมือนที่ผ่านมาเขามีการประชุมกันแต่ก็แบบไม่เป็นข่าวเยอะไงใช่มั้ยคืออาจจะไม่ทางพรรคประชาชนเองอาจจะไม่เคยรับรู้เพิ่งมาเห็นข่าวลงอันนี้ก็แบบเขาเรียกว่ากระโจนเข้าใส
0: ่ปิด
1: คือกระโจนเข้าใส่เลยใช่มั้ยแต่พอกระโจนลงไปอ้าวแหมเบรกเลี้ยวต้องเลี้ยวกันใหม่เลยเนี่ยเล็กก็เลยมองว่างานเนี้ยเขาจะถอยยังไงหรือเปล่าหรือว่าจะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวา
0: ไปของเขาเขาก็ไปของเขาแบบนี
1: ้ไปแล้วก็แล้วก็ไปเชื่อ
0: เพราะว่าคือเขาก็สื่อสารเฉพาะกลุ่มที่เห็นคล้อยตามเขาไงคือเขาต้องการที่จะดึงกลุ่มเดิมๆอ่ะที่เคย อยู่กับเขามาเนี่ยให้กลับมาแล้วก็ร่วมเดินไปกับเขา
1: ซึ่งจริงอ่ะเชื่อว่าเราก็ต้องเข้าใจนะว่าการทำ

0: านของคณะองคมนตรีเนี่ยคือพระองค์ท่านเนี่ยแล้วก็โดยสั่งผ่านมาทางประธานองคมนตรีก็คือพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์เนี่ยก็คือจะมีการแบ่งหมายแบ่ง
1: มอบหมายงาน
0: เช่นจะดูเป็นภาคๆแล้วก็เป็นจังหวัดกันเลยว่าใครดูเหนือใต้ออกตกกลางอีสานยังไงเนี่ยแล้วเสร็จแล้วเนี่ยถามว่าเราต้องเข้าใจนะว่าคณะองคมนตรีอ่ะท่านไม่ได้มีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่ได้มีเครื่องมือในการที่จะไปทำอะไรแต่ว่าก็คือเป็นเรื่องของแนวคิดเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องมีการประสานกับหน่วยส่วนราชการในแต่ละกระทรวงทบวงกรมอยู่แล้ว
1: ไม่นี่มันมีอย่างเงี้ยเราต้องคุยเรื่องของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ค่ะมันเนี่ยจุดเริ่มต้นก็คือเรื่องนี้แหละคือมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์นั่นนะคะซึ่งความหมายของมูลนิธิเนี่ยมันจะบ่งบอกโดยนายอยู่แล้วคุณผู้ฟังคือคำว่าพระราชากับประชาชนคือราชประชานุเคราะห์คือเป็นการอนุเคราะห์นะคะซึ่งกันและกันค่ะและแสดงถึงน้ำพระราชฤทัยนะว่าเวลาทำงานนะคะควรจะให้ประชาชนเนี่ยได้มีส่วนร่วมด้วยแล้วก็ภารกิจการกุศลของมูลนิธินี้นะคะก็เลยต้องอาศัยความร่วมมือระหว่างพระมหากษัตริย์กับประชาชนและเมื่อพระมหากษัตริย์กับประชาชนนะคะอนุเคราะห์ซึ่งกันและกันเนี่ยย่อมจะก่อให้เกิดประโยชน์ของทั้งสองฝ่ายคือประชาชนเองก็จะได้ประโยชน์สุขนะคะซึ่งมาในรูปของความช่วยเหลือต่างๆแล้วก็กำลังใจในยามที่ประสบภัยสาธารณภัยทั้งหลายแหละและจุดเริ่มต้นนะของสมาคมมูลนิธินี้นะคะคุณผู้ฟังคะก็จะเป็นมูลนิธิที่ถือกำเนิดมาจากเหตุการณ์เมื่อช่วงปี2505นั่นก็คือเหตุการณ์แหลมตะลุมพุกที่เกิดเหตุเพศภัยพายุโซนร้อนแฮเรียตเนี่ยที่ถล่มภาคใต้ในพื้นที่15จังหวัดของไทยเนี่ยนะคะที่อำเภอปากผนังที่แหลมตะลุมพุกเนี่ยนะคะซึ่งเหตุการณ์วันนั้นเนี่ยนะคะปี2505เนี่ยถือว่าเป็นมหาวัตภัยเลยล่ะที่ร้ายแรงที่สุดในรอบ100ปีและพายุนี้เนี่ยนะคะมันทำลายบ้านเรือนประชาชนค่ะแล้วก็สิ่งก่อสร้างเนี่ยให้หายไปในทะเลรวมไปถึงชีวิตของผู้ที่อยู่อาศัยในแหลมตะลุมพุกด้วย เหตุการณ์นั้นเนี่ยนะคะในหลวงรัชกาลที่9ค่ะพระองค์ท่านเนี่ยทรงโทมนัสมากและพระองค์เนี่ยก็ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าเนี่ยนะคะให้สถานีวิทยุอส.พระราชวังดุสิตเนี่ยได้กระจายข่าวสารเรื่องนี้ไปอย่างละเอียดและประกาศเชิญชวนเลยคือเชิญชวนให้ประชาชนเนี่ยร่วมกันบริจาคเงินแล้วก็สิ่งของร่วมกันกับในหลวงและตอนนั้นเนี่ยปรากฏว่าก็ได้เงินสดมานะคะ11ล้านค่ะแล้วก็สิ่งของเนี่ยรวมมูลค่าเนี่ย5ล้านส่วนผู้ที่ไม่สามารถบริจาคทรัพย์สินหรือว่าสิ่งของได้เนี่ยก็เข้ามาเป็นจิตอาสามาเป็นจิตอาสาทำหน้าที่บรรจุสิ่งของที่จำเป็นเนี่ยนะคะขนส่งไปบรรเทาทุกข์ให้กับคนใต้เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้กับผู้ประสบภัยและปรากฏว่าเงินบริจาคเนี่ยมันเหลือ3ล้านคือในหลวงรัชกาลที่9ท่านก็เลยมีพระราชดำรินะคะให้นำเนี่ยมาจัดตั้งเป็นกองทุนค่ะเพื่อเลี้ยงบรรดาเด็กที่ครอบครัวเนี่ยประสบภัยแล้วก็กลายเป็นเด็กกำพร้าขาดคนเลี้ยงดูและเงินก้อนนี้เนี่ยนะคะก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นค่ะในการก่อให้เกิดมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ขึ้นมาโดยเอาเงินก้อนนี้มาสำหรับสงเคราะห์ช่วยเหลือประชาชนที่ประสบสาธารณภัยนะคะในกรณีต่างๆทั่วประเทศนั่นเองและมูลนิธินี้เนี่ยนะคะก็มีคุณพลากรสุวรรณรัตน์ที่เราเห็นนั่งอยู่ตรงกลางเลยเนี่ยท่านเป็นนายกมูลนิธิราชประชานุเคราะห์นะคะแล้วก็มีพลเรือเอกพงเทพหนูเทพเนี่ยเป็นประธานกรรมการบริหารมูลนิธิและนะองคมนตรีแต่ท่านอย่างที่เล็กบอกอ่ะคือจะได้รับมอบหมายนะคะให้มีหน้าที่รับผิดชอบอย่างพลอากาศเอกชลิตภูผาสุขเนี่ยท่านจะรับผิดชอบดูแลเรื่องของฝนหลวงแล้วก็พลเอกไพบูลย์เนี่ยดูแลลุ่มน้ำซึ่งเชื่อแน่ว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยคงมาดูแลท่านแทนท่านจรัญธาดาแหละคือแต่ละคนเนี่ยจะมีส่วนรับผิดชอบจำได้ว่าพลอะไรนะท่านผบ.ทบ.เก่าอ่ะพลเอกเลยนะสิทธิศักดิ์
0: เฉลิมชัย
1: เนี่ยท่านก็จะดูเรื่องน้ำดูอะไรด้วย
0: ใช่แล้วก็ลงไปภาคใต้ด้วยกับพลเอกไพบูลย์
1: เนี่ยคือแต่ละคนเนี่ยก็จะมีพื้นที่รับผิดชอบแต่ละท่านเนี่ยจะมีพื้นที่รับผิดชอบดูแลไปเลยในเรื่องของสาธารณภัยนะคะเรื่องของพื้นที่เหลืองน้ำเรื่องอะไรทั้งหลายแหละเพราะนั้นเนี่ยมันก็ไม่แปลกเลยนะที่คือเหมือนกับว่าได้มาสังเกตการได้รับรู้ข้อมูลในส่วนของปภ.แล้วก็พวกเจ้าหน้าที่ที่ทำงานเกี่ยวข้องกับเรื่องน้ำเนี่ยเขาก็ได้รายงานสถานการณ์ถามว่าวันนั้นเขาคุยอะไรกันในเนื้อหาการประชุมเนี่ยนะเป็นการรายงานค่ะเป็นการรายงานเกี่ยวกับการติดตามคาดการถึงเรื่องพื้นที่เสี่ยงที่จะท่วมซึ่งปีนี้เนี่ยนะมันมีทั้งพื้นที่เสี่ยงที่จะท่วมเคยเห็นในโซเชียลนะพวกที่ต่อต้านเนี่ยก็จะออกมาหัวเราะบ้าเหรอมันจะมีเหรอ

0: ั้งท่วมทั้งแรงมีค่ะเพราะว่าตอนนี้สภาพอากาศมันสุดขั้วปีนี้มันจะสุดขั้วมากๆเพราะนั้นเนี่ยพื้นที่นะที่มันจะมีเสี่ยงท่วมเนี่ยก็มีและพื้นที่เสี่ยงที่จะแล้งก็มีก็จากปริมาณน้ำฝนนะคะซึ่งปีนี้เนี่ยมีแนวโน้มนะคะอยู่ภายใต้สภาวะที่เรียกกันว่าเอลนิโญนี่แหละค่ะซึ่งโดยทั่วไปเนี่ยมันจะส่งผลให้ปริมาณฝนเนี่ยลดลงแต่ทีเนี้ยจากการวิเคราะห์นะคะข้อมูลเนี่ยที่เขาลงลึกกันในรายละเอียดเนี่ยนะเขาลงลึกกันกระทั่งแบบรายวันรายสัปดาห์เลยเขาจะมองยาวไปถึง6เดือนคือถึงเดือนตุลาปลายปีแล้วก็มีการประเมินสถานการณ์เกี่ยวกับพื้นที่เสี่ยงภัยในอดีตนั้นแล้วก็เอามาประเมินกับสถานการณ์ในปัจจุบันแล้วก็อนาคตข้างหน้าเนี่ยเขาก็พบว่าประเทศไทยเนี่ยมีความเสี่ยงต่อการเกิดทั้งอุทกภัยแล้วก็ภัยแล้งไปพร้อมๆกันคือควบคู่กันไปเลยในหลายพื้นที่นะคะผลการคาดการณ์ในพื้นที่เสี่ยงในช่วง6เดือนข้างหน้าเนี่ยจะพบว่ามีพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมนะครอบคลุมทั้งหมดเนี่ย64จังหวัดหรือว่ากว่า 2,580 ตำบลในขณะที่พื้นที่เสี่ยงภัยแล้งเนี่ยครอบคลุมนะคะ58จังหวัดหรือว่าประมาณ 2,112 ตำบลค่ะและที่สำคัญก็คือยังพบว่ามันจะมีพื้นที่ที่มีความเสี่ยงทั้งน้ำท่วมและภัยแล้งไปพร้อมๆกันด้วยนะในช่วงเวลาเดียวกันเนี่ยนะคะ43จังหวัดนั่นหมายความว่าเรากำลังเผชิญกับลักษณะอากาศแบบสุดขั้วในปีนี
1: ้
0: ซึ่งจะมีผลอย่างมากเลยทีเดียวกับในแง่ของการบริหารจัดการน้ำของประเทศเพราะนั้นเนี่ยมันก็ทำไมอ่ะถ้าจะมาประชุมแล้วก็หารือร่วมกันเนาะว่าเราจะมีแนวทางเนี่ยแก้ไขปัญหาล่วงหน้าเนี่ยได้ยังไง
1: ต้องช่วยกันด้วยแล้วสังคมไทยอ่ะต้องยอมรับประการหนึ่งนะว่าถ้าประชุมกันเองอ่ะหมายถึงว่าทำกัน
0: เอง
1: แบบก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเช้าชามเย็นชามก็ไปตามระบบราชการอ่ะนะเราไม่ได้ว่านะแต่ว่าที่ผ่านมามันเป็นแบบนั้นแต่ถ้ามีคณะมีท่านองคมนตรีมาเหมือนช่วยกระตุ้น
0: อ
1: ่ะ
0: มันเป็นตัวเร่งตัวเร่ง
1: ใช่มันเป็นตัวเร่งนะว่าเฮ้ยท่านองค์ท่านอันนี้มานะนี่ก็ต้องรีบแล้วเฮ้ยอันนี้คือมันเป็นแบบวิถีสังคมไทยด้วยประกอบกัน
0: อาจจะเป็นเพราะว่าในส่วนที่ต่อต้านเนี่ยคือเขาไม่ให้ความเคารพในสถาบันไงแต่ว่าอย่าลืมนะว่าคนส่วนใหญ่ของประเทศเขาให้ความเคารพเพราะฉะนั้นเนี่ยคือคนที่เคารพเนี่ยเขาก็มองทุกอย่างว่าดูซิท่านยังไม่ทิ้งประชาชนก็ยังคงทำหน้าที่อะไรเงี้ยทำงานมีอะไรช่วยได้ก็จะช่วย
1: ใช่แล้วเราจะเห็นนะว่าในสมัยรัชกาลปัจจุบันในรัชกาลที่10เนี่ยมีการมอบหมายงานองคมนตรีอ่ะเยอะมากแบบคือแล้วแบบทุกคนเนี่ยแบบลงพื้นที่แบบทีเลยนะ
0: คือนอกเหนือจากรับผิดชอบรายกระทรวงแล้วอ่ะก็ยังรับผิดชอบเนี่ยในเรื่องของเนี่ยสถานการณ์น้ำสาธารณภัยทั้งหลายแหละภัยพิบัติทั้งหลายแหละ
1: ต้องบอกเลยนะว่าสมมติอย่างพวกอดีตผบ.ที่เป็นองคมนตรีเนี่ยบางทีนักข่าวเราก็อยากจะนัดทานข้าวพบปะกันอะไรเงี้ยโอ้กว่าจะได้คิวน่ะพี
0: ่
1: ยาวแบบประมาณครึ่งปีไปแล้วเพราะว่าภารกิจอ่ะลงพื้นที่ประชุมทุกเอาเป็นว่าแทบทุกวันมีวันหยุดน่าจะแค่วันอาทิตย์วันเดียวอ่ะคือแบบ
0: แต่ท่านก็ฟังวิทยุนะ
1: ใช่นั่นแหละ
0: ฟังรายการเราด้วยเพราะรู้มาว่าน้องเนี่ยน้องก็ทำงานเรื่องน้ำเรื่องอะไรเนี่ยก็จะบอกเลยบอกว่าเนี่ยท่านองค์ฟังนะอะไร
1: หลายองค์ด้วยคือที่เคยท่านองคมนตรีพลากรเนี่ยก็เคยเจอท่านที่เชียงใหม่ท่านก็เนี่ยติดตามรายการอะไรประมาณนี้ด้วยแต่อันนี้นานแล้วนะเป็นปีละ
0: อ่ะเนี่ยแหละค่ะก็เพราะนั้นเนี่ยคือสถานการณ์เนี่ยปีนี้อย่างที่บอกว่ามันเป็นภาวะอากาศที่มันสุดขั้วเพราะนั้นเนี่ยถ้าเรารู้เอาไว้ก่อนเตรียมการเอาไว้ก่อนล่วงหน้ามันก็น่าจะเป็นการดีซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยโดยทั่วไปเนี่ยคุณผู้ฟังครับคือบรรดาองคมนตรีเนี่ยเขาจะคือจะมีโครงการอันนี้ดีกว่าในหลวงท่านจะมีโครงการเนี่ยดูแลในพื้นที่แต่ละพื้นที่โดยเฉพาะกับบรรดาเกษตรกรเนี่ยคือพื้นที่ไหนในชุมชนไหนที่สามารถจะช่วยเหลือตัวเองได้ก็จะมีโครงการเข้าไปให้การช่วยเหลือทั้งเรื่องของเกษตรกรให้มีน้ำใช้ให้เพียงพอในขณะเดียวกันก็ตั้งเป็นชุมชนเพื่อป้องกันน้ำท่วมด้วยในคราวเดียวกันคือมันจะมีทุกอย่างอ่ะที่สามารถจะพึ่งพาตนเองได้โดยไม่จำเป็นต้องพึ่งรัฐอ
1: ่
0: ะ
1: ใช่แล้วต้องบอกว่าบทบาทหน้าที่ขององคมนตรีเนี่ยไม่ใช่แบบเอ้ยเป็นเพื่อเป็นเกียรติวงตระกูลโอ้โหงานหนักเอาเป็นว่าหนักกว่าตอนอาจจะยังไม่เกษียณกันด้วยซ้ำนะเพราะว่านอกจากเป็นงานครบพี่ดูสิโครงการพระราชดำริของรัชกาลที่9มาจนปัจจุบันอ่ะ 4,000 กว่าโครงการแล้วคณะองคมนตรีเนี่ยแบ่งพื้นแบ่งกันรับผิดชอบในแต่ละโครงการเราจะเห็น

0: เราจะเห็นไงว่าข่าวที่ออกมาหรืออะไรเงี้ยเดี๋ยวจะไปประชุมโครงการนั้นติดตามโครงการนี้อะไรคือเยอะไปหมดแล้วก็ยังมีของแต่ละพระองค์ด้วยนะก็คือพระบรมวงศานุวงศ์หรือว่าเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินในหลายพระองค์เนี่ยท่านก็มีโครงการของท่านซึ่งองคมนตรีแต่ละท่านเนี่ยก็ไปช่วยของแต่ละพระองค์ด้วยไม่ใช่แค่ของในหลวง
1: ไม่ต้องอะไรอ่ะเอาแค่เนี่ยคือน้องอ่ะน้องเนี่ยทำงานทางด้านนี้อ
0: ่ะ
1: ไม่เคยเห็นหน้ามันเลยที่บ้านจริงๆคือเราว่าเนี่ยเราว่าเราก็ทำงานเมื่อก่อนเนี่ยเราเป็นนักข่าวเนี่ยเราก็ทำงานเยอะแล้วนะแต่ขอโทษเถอะไม่เคยเห็นมันเลยอันนี้ต้องเรียกอย่างนี้เลยคือเขาจะทำงานหนักมากทั้งวันทั้งคืนแล้วกลางคืนเนี่ยนะคือเขาก็จะต้องทำงานเพราะว่าก็เป็นที่รู้กันว่าพระองค์ท่านใช่ไหม
0: ใช่ใช่
1: ต้องทำงานกลางคืนอยู่แล้วเพราะนั้นเราก็ต้องคอยก็ต้องมีการตอบไลน์ต้องมีการตอบคำถามเวลาท่านสงสัยอะไรเงี้ยเพราะนั้นเนี่ยการทำงานจะตลอด24ชั่วโมงจริงๆ
0: ใช่ถึงมองว่าองคมนตรีโดยเฉพาะยุคนี้นะไม่มีคำว่าสบายเอาว่าตั้งแต่ยุคก่อนก็หนักพอสมควรมายุคนี้ยิ่งหนักกว่าเดิม
1: ไม่คือแล้วมันลำบากตรงที่ว่าคือหลายคนอาจจะไม่ได้รับรู้ไงเพราะด้วยแนวการทำงานของในหลวงรัชกาลที่10อ่ะท่านเป็นปิดทองหลังพระพระองค์จริงเสียงจริงตัวจริงเลยอ่ะ
0: ใช่อย่างหลายงานนะที่คณะองคมนตรีหรือว่าแยกไปทำเนี่ยก็ไม่เป็นข่าวก็มีนะ
1: ใช
0: ่โอ้
1: ส่วนใหญ่จะเป็น
0: ใช่
1: จะเป็นอะไรที่แบบเป็นลับอ่ะเหมือนพระองค์
0: จนบางครั้งเนี่ยพี่เราบอกอุ้ยอันนี้เรื่องดีออกทำไมไม่เปิดเผย
1: ไม่ยอมนะไม่ยอมให้เปิดเผยเป็นเรื่องลับ
0: ใช่
1: เนี่ยเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อผู้ฟังต้องพักกันละเดี๋ยวพักกันก่อนค่ะ
0: ค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงลับลวงพราง
3: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไปแปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้มทูเกตเตอร์ฟอร์ไทยส์เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: ยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิวารุ่น RC1804 หม้อหุงข้าวดิจิทัล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่021143990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Updateช่วงลับลวงพราง
0: ค่ะช่วงที่2 8:33 นะทักทายคุณผู้ชมทาง Facebook Live นะฮะคุณบรวุฒิบอกอยู่เชียงใหม่ว้าวนะฮะเชียงใหม
1: ่
0: มีครึ้มฟ้าครึ้มฝนแต่เช้านะครับ
1: คุณดิตินัยบอกลุงตู่คือข้าวสารเสก
0: หอโดดิ้นนะเจอเราดิ้นโดนแล้วดิ้นเห็น
1: ไหมเพราะว่าเพราะคราวที่แล้วปี68ไม่มีพลเอกประยุทธ์ไง
0: ไม่มีเพราะพลเอกประยุทธ์เพิ่งเป็นในห่วงหลังหรือเปล
1: ่
0: า
1: เนี่ยคงมาแทนคุณจรัญธดาแหละเพราะว่าเนี่ยเชื่อดูเลยไปไล่ดูเนี่ย9ท่านเนี่ยมีเมื่อปีที่แล้วมีคุณจรัญธดาปีนี้มาพลเอกประยุทธ์มาแทน
0: เออนั่นแหละแล้วก็นะกี้เห็นนี่นะคุณผู้ชมเราก็ทักทายมาจากหลายที่นะกี้เห็นบอกว่าอะไรนะหนองจอกอยู่ไหนก็บอกว่าฝนตกแล้วหายไปไหนแล้ววันนี้ข้อความเยอะมากอะวิ่งหา
1: หรอ
0: นี่กี้มีคนถามว่าทำไมเวลาเรียกคุณเล็กต้องบอกว่าเวลาสื่อช่องต่างๆเรียกคุณเล็กต้องบอกว่าเป็นนักข่าวอาวุโสทำไมต้องมีสร้อยว่าอาวุโสด้วยก็แก่แล้ว
1: ก็พวกแก่ๆไง
0: เนี่ยอย่างพี่เด้งก็คือนักข่าวอาวุโส
1: คือพวกที่เขาอยู่กันมานานเขาก็จะเรียกอาวุโส
0: เกิน30ปีเนี่ยก็คือ
1: ก็ดีออกนะเขาให้ความเคารพ
0: ใช่ซึ่งจริงอ่ะถ้าตำแหน่งเล็กอ่ะตอนเอกของบางกอกโพสต์นะก็คือ

0: ซีเนียร์รีพอร์เตอร
1: ์
0: ก็คือเอามาจากคำนี้เลยซีเนียร์รีพอร์เตอร์เลย
1: ก็เหมือนนอบไปนอบอะ
0: อันเนี้ยโคตรซีเนียร์เลย
1: นักข่าวอาวุโสเหมือนกัน
0: เอาคืออายุอะก็รุ่นกันอะแต่เขาเรียกว่าอะไรนะ
1: มาดังตอนแก่เนี่ย
0: ชั่วโมงบินชั่วโมงบินแล้วประสบการณ
1: ์โอ้โหไม่มันเลยกลายเป็นมันเป็นคำที่แบบนะว่ารีเด็ดไปเลยอะ
0: ยูโนเมียริทึนโครู้จักนอบน้อยเกินไป
1: โอ้โห
0: เนี่ยอ๋อนี่คุณสมจิตเข้าไปตอบอ๋อคุณเล็กเขาแก่ใกล้เกษียณแล้วอันนี้ก็ใช
1: ่เล็กอายุเท่าไหร่แล้วอะ
0: 57
1: อุ้ย57เองเหรอ
0: เอออีก
1: ตั้ง3ปีแน่
0: 3ปีโอ้พี่แป๊บเดียว
1: ไม่มีความที่แบบเห็นเล็กมาตั้งแต่ฝึกงานเนี่ย
0: ฉันก็เห็นเธอมาตั้งแต่สาว
1: ฉันเห็นเธอมาตั้งแต่ฝึกงานฉันก็เลยนึกว่าเธอน่ะน่าจะ60แล้วหรืออะไรอย่างเงี้ย
0: อย่าเพิ่งอย่าให้รีบไปสิค่อยๆไปโอ้เห็นพี่เด้งมาตั้งแต่แบบโอ้โหเราอ่อนน่ารักแบบโอ้โห
1: จนดูดีแก
0: ่โอ้ยไม่พี่เด้งเหมือนเดิมหน้าตาไม่แก่เลยอ่ะ
1: มาต่อ
0: ผู้คอมเมนต์เยอะมากเดี๋ยวขอค่อยๆสแกนไปนะ
1: อ่ะทีนี้คุณผู้ฟังเราก็คงจะเห็นนะที่ทางพรรคประชาชนเนี่ยที่เขาโพสต์บอกว่าการประชุมครั้งนี้มันละเมิดหลักการประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เนี่ยทรงเป็นพระประมุขเพราะนั้นเราก็จะเห็นเลยใช่ไหมว่าในโลกออนไลน์เนี่ยเขามาไล่เลียงเลยว่าประเทศในยุโรปเนี่ยที่เป็นประเทศประชาธิปไตยแล้วมีพระมหากษัตริย์ในทรงเป็นประมุขเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยโอ้โหเราเพิ่งได้รู้นะว่าแต่ละประเทศเนี่ยเขาอย่างนอร์เวย์นี่คือสุดๆมากประชุมคณะรัฐมนตรีโดยมีพระมหากษัตริย์เนี่ยเป็นประธานการประชุ
0: ม
1: อย่างบ้านเราประชุมทุกวันอังคารใช่ไหมแต่นอร์เวย์เนี่ยเขาประชุมทุกวันศุกร์ค่ะโดยมีเนี่ยพระมหากษัตริย์เนี่ยเป็นประธานการประชุ
0: ม
1: เด็ดไหมล่ะ ส่วนสวีเดนนะปีหนึ่งจะประมาณสัก 3-4 ครั้งที่นายกพร้อมกับครม.นะคะจะต้องเข้าเฝ้าค่ะเพื่อทูลเกล้าถวายรายงานการทำงานแล้วก็รับฟังคำปรึกษาและก็แนะนำคือขอคำแนะนำเนี่ยจากพระมหากษัตริย์ของสวีเดนและในขณะเดียวกันนะในวงประชุมเนี้ยก็จะต้องมีองค์รัชทายาทอยู่ด้วยเพื่อสังเกตการ อันนี้คือสวีเดนของบ้านเราเนี่ยปีหนึ่งครั้งเดียวแล้วก็ไม่ได้ในหลวงด้วยนะเป็นองคมนตรีนะแต่ว่าอันนี้ปีหนึ่งเนี่ย 3-4 ครั้งสำหรับสวีเดนนะคะที่นายกกครม.ต้องไปเข้าเฝ้าเนี่ยนะคะเพื่อทูลเกล้าถวายรายงานส่วนอังกฤษเนี่ยทุกสัปดาห์ค่ะที่นายกรัฐมนตรีของอังกฤษนั้นจะต้องเข้าเฝ้าเพื่อทูลเกล้าถวายรายงานเกี่ยวกับการทำงานแล้วก็รับฟังคำแนะนำจากพระมหากษัตริย์ณพระราชวังบักกิงแฮมซึ่งทำแบบนี้มาเขาบอก70ปีแล้วนะ มันเหมือนเป็นธรรมเนียมปฏิบัติแล้วเนาะ
0: ใช่แล้วเราก็เชื่อได้ว่าประเทศที่มีสถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ยก็จะมีในลักษณะนี
1: ้
0: เพราะว่าคือจะเรียกได้ว่าเป็นเขาเรียกว่าแบบธรรมเนียมนิยมของประเทศนั้นๆก็ได้แต่ว่าต่างกันที่รายละเอียด
1: ใช่คือเหมือนธรรมเนียมที่เขาทำที่เขาปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่องยาวนานและเขาก็ยังคงรักษาเอาไว้ยังเดนมาร์กค่ะยังเดนมาร์กเนี่ยนะพระมหากษัตริย์ของเดนมาร์กเนี่ยก็จะทรงเป็นประมุขของรัฐนะแล้วก็ยังเป็นผู้บัญชาการฐานสูงสุดของกองทัพเดนมาร์กด้วยแล้วก็ยังทรงเป็นผู้ที่ถืออำนาจบริหารร่วมกันกับรัฐสภาและพระมหากษัตริย์นะทรงมีอำนาจที่จะปฏิเสธการพระราชทานพระบรมราชานุญาตแก่ร่างกฎหมายตลอดจนทรงมีอำนาจเลือกและปลดนายกรัฐมนตรีหรือว่ารัฐมนตรีในรัฐบาลได้โดยมีหรือไม่มีเหตุผลซึ่งอันนี้พอหลังๆมาเขาไม่ค่อยใช้กันหรอกแต่ว่าท่านมีอำนาจอยู่นะถามว่าวันนี้ยังมีไหมมีและนะคือถ้าหากว่าไปอ่านรัฐธรรมนูญเดนมาร์กเนี่ยของปี1953เนี่ยนะคะสิ่งสำคัญก็คือต้องคำนึงถึงว่าการใช้คำว่ากษัตริย์เนี่ยในบริบทของการใช้อำนาจนะคะนักกฎหมายชาวเดนมาร์กเนี่ยคือจะเข้าใจเลยว่าหมายถึงรัฐบาลประกอบไปด้วยนายกและรัฐมนตรีอันนี้ในนั้นหมายความว่าเนื้อหาสาระสำคัญเนี่ยระบุเลยว่าอำนาจที่มอบให้กับพระมหากษัตริย์เนี่ยสามารถใช้ได้ผ่านทางรัฐมนตรีซึ่งรัฐมนตรีจะมีหน้าที่รับผิดชอบต่อการกระทำทั้งหมดจึงเป็นการขจัดความรับผิดชอบทางการเมืองหรือว่ากฎหมายใดๆที่ออกจากพระมหากษัตริย์คือเหมือนกับพระมหากษัตริย์เนี่ยท่านก็จะไม่มีความผิดใดๆเพราะทั้งหมดเนี่ยนายกและรัฐมนตรีจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบแต่ถามว่าพระองค์ท่านยังมีอำนาจไหมมีอำนาจในทางการเมืองซึ่งนอกเหนือจากนะนอกเหนือจากเดนมาร์กและทีนี้เดนมาร์กเนี่ยก็ยังมีเลยอีกนะโอ้ ปัจจุบันเนี่ยทรงมอบอำนาจพระราชอำนาจให้กับรัฐมนตรีรัฐบาลทำให้พระมหากษัตริย์เนี่ยทรงมีบทบาทในพิธีการตามที่ระบุเอาไว้ในรัฐธรรมนูญนะคะและขณะเดียวกันมาดูสเปนสเปน

0: ก็เหมือนกันนะทางธรรมเนียมปฏิบัติเนี่ยนายกจะเข้าเฝ้าค่ะเพื่อถวายรายงานสรุปสถานการณ์บ้านเมืองให้ทรงรับทราบโดยอำนาจการตัดสินใจทั้งหมดก็อยู่ที่ครม.ซึ่งบทบาทของกษัตริย์สเปนเนี่ยนะคะพระราชอำนาจเนี่ยจะเป็นไปในเชิงพิธีการก็คือทรงเป็นผู้ประกาศยุบสภาทรงลงพระประมาภิไธยประกาศใช้กฎหมายและก็ทรงลงพระนามแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีที่ได้รับเสียงสนับสนุนจากสภาและถ้าหากว่าปราศจากการลงนามสนองพระบรมราชโองการจากรัฐบาลและการกระทําและการตัดสินใจใดๆในพระประมาภิไธยเนี่ยคือจะถือว่าเป็นโมฆะเลยนะและไม่มีผลทางกฎหมายในทันทีนี่ก็จะเป็นประเทศต่างๆที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขนะนั่นก็หมายความว่าคือพระมหากษัตริย์ในแต่ละประเทศเองก็จะเข้ามามีบทบาท ในทางการเมือง
1: คือถ้าเรานึกกันโดยทั่วไปเนี่ยคือคนที่เป็นพระมหากษัตริย์เนี่ยก็ต้องมีความเป็นห่วงประเทศใช่ไหมพี่น้องประชาชนว่าเอ๊ะจะไปอะไรทางไหนเพราะฉะนั้นการที่พระองค์จะแบบว่าเฮ้ยสนใจเรื่องนี้มันไปถึงไหนหรือว่ามีคำแนะนำอะไรบ้างอะไรว่ามันก็เป็นสิ่งที่ยอมรับได้ในประเทศที่ปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขนะพี่เด้ง
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยคือก็ต้องย้ำเลยนะว่าโพสต์เนื้อหาต่างๆที่โพสต์ออกมาจากพรรคประชาชนเนี่ยนะคือมันเป็นเนื้อหาที่ไม่ถูกต้องย้ำไม่ถูกต้อง
1: แล้วเห็นใครไปฟ้องแล้วใครไปยื่นแล้วนะคุณศรีสุวรรณเอ๊ะคุณอะไรนะที่ไปยื่น
0: คุณศรีสุวรรณนั้นเขายื่นยุบพรรคแต่ว่าทีนี้คือโซเชียลเขาเริ่มถามกันออกมาไงบอกว่าเอ้ยที่คุณบอกไว้ว่าเนี่ยรัฐบาลกำลังกระทำการวิบังควรเสียงว่าละเมิดหลักการประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขอ่ะเนี่ยมันก็ไม่ถูกต้องแล้วและที่บอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันไม่ปกติและไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเนี่ยอันนี้ก็ไม่ถูกต้องแล้วเพราะนั้นเนี่ยคือคุณเนี่ยจะขอโทษไหมไงกับไอ้ข้อความที่คุณได้โพสต์ลงไปอ่ะนั่นเนี่ยก็รออยู่เนี่ยว่าทางพรรคประชาชนจะว่ายังไงแต่ว่าที่แน่ๆกับความเคลื่อนไหวนะของตัวคุณเท็งณัฐพงษ์เนี่ยที่มาบอกว่าถ้าผมเป็นนายกเนี่ยจะไม่มีวันหรอกที่จะประชุมกับองคมนตรี
1: เมื่อวานนี้เหมือนพรีชีพยังไงไม่รู้นะพูดเต็มทุกเรื่อง
0: แล้วก็มาเรื่องนี้แหละวันที่22เหมือนได้โอกาสวันที่22พฤษภาค
1: ม
0: เนี่ยนะคะซึ่งทางคุณเท็งณัฐพงษ์เนี่ยก็บอกเลยจากรัฐประหาร22พฤษภาคม2557สู่การเมืองระบอบสีน้ำเงินซึ่งอย่างในคอลัมน์นะอ่านเอาเรื่องเนี่ยของประกาศหอบเนี่ยเขาบอกเลยบอกว่ามันมาเป็นแบบสเต็ปอะเนี่ยเขายังคิดดูนะหลายคนก็มองแบบนี้นะมันมาเป็นสเต็ปอะคือจากวิจารณ์องคมนตรีแล้วก็กระทบกระเทียบเปรียบเลยไปถึงสถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ยแล้วก็มาสู่ความเคลื่อนไหวเมื่อวานนี้แหละที่ออกแถลงออกมาคือเหมือนเป็นแถลงการออกมาจากทางด้านโตคุณเท็งณัฐพงษ์นะคือต้องตามข้อความกันนิดนึงนะคุณผู้ฟังนะสำหรับข้อความที่ทางคุณเท็งณัฐพงษ์เนี่ยตามคร่าวๆนะคือคุณเท็งเนี่ยจะบอกเลยบอกว่าเนี่ยช่วง12ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราอาจจะไม่ได้เห็นภาพเนี่ยรถถังบนท้องถนนละคือผ่านมาเนี่ยแต่ว่าขบวนการยึดอำนาจไปจากมือประชาชนเนี่ยมันยังไม่หยุดมันกำลังเกิดขึ้นทุกวันมีการดำเนินคดีเพื่อปิดปากประชาชนเนี่ยไม่ต่ำกว่า300คดีไอ้200คดีมีการล้อมปราบประชาชนที่ชุมนุมอย่างสันติอย่างน้อยเนี่ย74ครั้งมีการยุบพรรคการเมืองสำคัญอย่างน้อยเนี่ย7พรรคนี่คือหลักฐานที่บ่งชี้ว่าขบวนการยึดอำนาจเนี่ยไปจากมือประชาชนในยุคสมัยเนี้ยมันไม่ได้เบาบางลงเลยแต่กำลังหนักหน่วงและแนบเนียนขึ้นแม้ว่าวันนี้ประเทศไทยจะไม่อยู่ภายใต้รัฐบาลคสช.อีกแล้วแต่สังคมการเมืองไทยเนี่ยยังอยู่ภายใต้ระบอบสีน้ำเงินที่ถือกำเนิดขึ้นจากรัฐธรรมนูญปี60ซึ่งเป็นมรดกของการรัฐประหารและระบอบนี้กำลังกัดกินอนาคตของสังคมไทยและนะทางคุณณัฐพงษ์เนี่ยนะก็จะพูดเนี่ยเรื่องระบอบสีน้ำเงินเนี่ยย้ำอยู่นะภายใต้ระบอบสีน้ำเงินพวกเขาจัดวางสถาบันทางการเมืองและระบบกฎหมายขึ้นมาใหม่เพื่อทำให้อำนาจของชนชั้นนำที่ไม่ได้ยึดโยงกับประชาชนเนี่ยอยู่เหนือกว่าอำนาจที่มาจากประชาชนผู้เป็นเจ้าของประเทศคือเอาเป็นว่าคือคุณเท็งณัฐพงษ์เนี่ยอย่างที่บอกนะว่าคือจะพูดอะไรก็พูดไปตรงๆเลยไม่ต้องแบบพยายามที่จะพาดพิงไปถึงสถาบันพยายามที่จะพาดพิงไปถึงสถาบันพระมหากษัตริย์คือถ้าเกิดว่าคือคุณจะด่าคุณอนุทินด่าคุณเนวินด่าพรรคภูมิใจไทยคุณก็ด่าไปเลยตรงๆว่าไปคือคุณก็อยู่ในการเมืองก็มีสิทธิ์เนาะที่คุณจะไปด่าเขาได้ว่าเอ้ยคุณทำแบบนี้ไม่ถูก
1: ใช่ซึ่งอันนี้น่าต้องข้อสังเกตนะพี่แดงว่าคุณณัฐพงษ์เลือกที่จะใช้ชื่อของตัวเอง

0: เองในการแสดงความคิดเห็นไม่ใช้ในนามพรรคไม่ได้ใช้พรรคประชาชนนะคราวที่แต่ว่าครั้งแรกเนี่ยในนามพรรคเลยใช่ไหมพี่เพราะเรื่องขององคมนตรี
1: อ่
0: ะแล้วก็คงจะมีคนติติงว่าเฮ้ยมันเสี่ยงมันมินเมย์มันอะไรก็เลยเหมือนคุณณัฐพงษ์อ่ะพีชีพอะไรงั้นฉันลุยเองก็เลยเป็นคนที่โพสแล้วก็พูดเรื่องนี้ออกมาด้วย
1: ไม่แต่การโพสไงการโพสของคุณณัฐพงษ์เนี่ยคือพยายามที่จะเบี่ยงไปอีกเรื่องนึงแต่จริงๆแล้วเนี่ยจุดประสงค์เนี่ยเจตนาเนี่ยคือหลายคนเขาก็มองออกอ่ะคือพยายามจะโพสต์มาในแนวคลุมเครือให้สามารถตีความกระทบชิ่งไปได้เพราะนั้นเนี่ยคือหลายคนก็มองว่าถ้าเกิดว่าคุณจะวิพากษ์วิจารณ์อะไรก็มากันแบบตรงๆเลยกับความเคลื่อนไหวอะไรทั้งหลายแหล่ที่คุณกำลังมีเนี่ยแล้ววันนี้เนี่ยปลาด3สีค่ะเขาลงเอาไว้เลยนะเขาวิเคราะห์ไว้น่าสนใจเลยบอกว่าการที่พรรคประชาชนเนี่ยกลับมาเปิดเกมแรงพูดเรื่องของระบอบสีน้ำเงินและพยายามขึงขังนะในโหมดซ้ายอีกครั้งนึงเนี่ยอาจไม่ได้เกิดจากการค้นพบอุดมการใหม่แต่มันเกิดขึ้นในจังหวะที่พรรคเนี่ยกำลังเผชิญกับแรงกดดันจากฐานเดิมของตัวเองเนี่ยมากขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะฐานฮาร์ดคอร์ทั้งหลายแหล่เนี่ยที่เคยเชื่อว่าพรรคสีส้มเนี่ยจะเป็นหัวหอกชนกับโครงสร้างอำนาจอย่างไม่ถอยดังนั้นปัญหาของพรรคส้มในวันนี้มันคือการติดอยู่ระหว่าง2แรงดึงแรงดึงด้านหนึ่งก็คือความเป็นพรรคการเมืองในระบบที่ต้องระวังคดีระวังยุบพรรคระวังคะแนนคนกลางและระวังต้นทุนทางกฎหมายแต่ว่าอีกด้านหนึ่งค่ะมันคือฐานฮาร์ดคอร์ที่ยังต้องการเห็นพรรคเนี่ยเดินหน้าแตะประเด็นเดิมอย่างเข้มข้นโดยเฉพาะเรื่องสถาบันและก็มาตรา112แล้วก็องค์กรอิสระแล้วก็รัฐธรรมนูญแล้วก็โครงสร้างอำนาจที่พวกเขาเชื่อว่าต้องเปลี่ยนแปลงคือตอนนี้ก็เหมือนกับกำลังจะไปย้ำจุดเดิมว่ายังไงอ่ะคุณต้องไปถึงเป้าหมายที่พวกคุณตั้งเอาไว้คือต้องเปลี่ยนแปลงให้ได้และนี่จึงทำให้พรรคส้มเนี่ยต้องเล่นเกม2ชั้นคือชั้นแรกเนี่ยต้องแสดงออกให้แรงพอเพื่อส่งสัญญาณกลับไปยังฐานเดิมว่าพรรคเนี่ยยังไม่ถอยนะแต่ว่าชั้นที่2เนี่ยต้องไม่แรงจนพาตัวเองเนี่ยเข้าไปสู่ความเสี่ยงทางกฎหมายหรือว่าทำให้เสียคะแนนจากคนกลางพรรคก็เลยเลือกใช้วิธีแบบคือใช้แบบคำกว้างๆอย่างระบอบสีน้ำเงินเนี้ยแทนการเดินชนประเด็นอ่อนไหวแบบตรงๆคือป่า3สีเนี่ยกำลังจะบอกเลยนะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาไม่ได้ต้องการจะไปทิ่มต่ำที่พรรคภูมิใจไทยแต่ว่าเขากำลังจะทิ่มต่ำไปที
0: ่ที่สีน้ำเงินว่าหมายถึงอะไร
1: คือก็ให้คนเนี่ยคิดไปเองได้เหมือนเป็นไหนบอกเป็นไหนว่าฉันกำลังตีใครและบาดแผลสำคัญเนี่ยที่ทำให้พรรคถูกตั้งคำถามค่ะก็คืออดีตทางการเมืองของตัวเองโดยเฉพาะภาพการเคยโหวตหนุนคุณอนุทินเป็นนายกนี่แหละมันก็เลยทำให้ฐานเดิมบางส่วนเนี่ยมองว่าพรรคที่เคยประกาศสู้กับอำนาจเก่าเนี่ยกลับเคยมีส่วนเปิดทางให้ฝ่ายที่วันนี้ถูกอธิบายว่าเป็นแกนของระบอบสีน้ำเงินเนี่ยขึ้นสู่อำนาจคำถามจึงไม่ใช่แค่พรรคส้มเนี่ยสู้จริงหรือเปล่าแต่มันคือพรรคเนี่ยจะอธิบายอดีตของตัวเองยังไงให้ฐานเดิมเนี่ยยอมรับได
0: ้
1: และก็แรงกดดันนี้นะคะมันยิ่งชัดขึ้นค่ะเมื่อคุณปิยบุตรเนี่ยออกมาเตือนพรรคประชาชนไงว่าอย่าลืมนะอย่าลืมเหตุแห่งกำเนิดและอย่ากลายเป็นเพียงพรรคเลือกตั้งขี้แฉแบบรายวันเพื่อให้มีแสงส่องคือคำเตือนนี้มันสะท้อนว่าภายในเครือข่ายเดิมเองเนี่ยก็เริ่มมีคำถามว่าพรรคส้มเนี่ยกำลังอ่อนลงเบาลงหรือว่าห่างจากธงที่ตั้งต้นไปแล้วหรือเปล่าและขณะเดียวกันเนี่ยนะคะพรรคส้มเองเนี่ยนะคะก็ยังเจอกับแรงเสียดทานจากประเด็นหลังบ้านด้วยทั้งเรื่องเครือข่ายสื่อสารกลุ่มผลิตคอนเทนต์การจัดกระแสออนไลน์นะเกี่ยวกับการจัดการเนี่ยแล้วก็เสียงวิพากษ์วิจารณ์จากคนในเครือข่ายเดิมภาพของพรรคที่เคยยืนอยู่บนแท่นความโปร่งใสและตรวจสอบคนอื่นเนี่ยมันเริ่มถูกย้อนถามว่าหลังบ้านของตัวเองเนี่ยเปิดให้สังคมตรวจสอบได้มากน้อยแค่ไหนเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะกับการเปิดเกมระบอบสีน้ำเงินเนี่ยมันจึงไม่ใช่แค่การโจมตีรัฐบาลหรือว่าภูมิใจไทยแต่เป็นการสร้างฉากรบใหม่เพื่อดึงฐานฮาร์ดคอร์เนี่ยกลับมาอยู่ใต้ธงเดียวกันอีกครั้งนึงคือพรรคเนี่ยต้องทำให้ฐานเดิมเนี่ยรู้สึกว่าพรรคยังมีสนามต่อสู้อยู่นะยังมีศัตรูทางการเมืองแล้วก็ยังมีเป้าหมายใหญ่ไม่ใช่กลายเป็นพรรคเลือกตั้งธรรมดาที่ปรับตัวเพื่อเอาตัวรอดในระบบเท่านั้นเพราะนั้นในเกมนี้นะคะรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ค่ะก็เลยถูกยกขึ้นมาเห็นมั้ยก็จะเห็นความเคลื่อนไหวของพรรคประชาชนค่ะซึ่งตอนนี้กำลังเดินเกมเหมือนเป็นการดึงผู้คนเนี่ยกลับมารวมกันอีกครั้งนึงเพื่อนำไปสู่การแก้ไขรัฐธรรมนูญด้วยในขณะเดียวกันเขาบอกว่าในเกมเนี่ยรัฐธรรมนูญฉบับใหม่มันก็เลยถูกยกขึ้นมาเป็นความฝันใหม่ ของฐานมวลชนเป็นประตูบานแรกของการออกจากระบอบสีน้ำเงินและเป็นเครื่องมือทางการเมืองเพื่อประสานรอยร้าวภายในบ้านส้มพรรคเนี่ยก็เลยใช้ธงแก้รัฐธรรมนูญค่ะเพื่อบอกฐานฮาร์ดคอร์ว่าเรายังไม่ถอยนะแล้วก็บอกคนกลางว่าเรายังมีเป้าหมายเชิงระบบนะไม่ใช่แค่ประท้ากันรายวันเท่านั้นแต่ทีเนี้ยโจทย์ใหญ่ก็คือพรรคส้มเนี่ยกำลังกลับซ้ายเพราะมั่นใจในอุดมการณ์เนี่ยจริงหรือว่ากลับซ้ายเพราะว่าถูกฐานฮาร์ดคอร์เนี่ยไล่กลับไปยืนตำแหน่งเดิมดังนั้นพรรคเนี่ยก็เลยต้องขึงขังค่ะขึงขังพอให้ฐานเดิมเชื่อแต่ก็ต้องระวังพอไม่ให้เสียพื้นที่ทางกฎหมายและการเลือกตั้งและนี่คือความย้อนแย้งสำคัญของพรรคส้มในเวลานี้บทสรุปแล้วก็คือพรรคประชาชนไม่ได้เพียงเปิดศึกกับระบอบสีน้ำเงินนะแต่ว่าเขากำลังเปิดศึกกับเงาของตัวเขาเองด้วย คือทั้งเงาจากแผลโหวตอนุทินทั้งเงาจากแรงกดดันทางคดีแล้วก็เงาจากฐานฮาร์ดคอร์ที่เริ่มไม่พอใจและเงาจากคำถามว่าพรรคยังจำเหตุแห่งกำเนิดของตัวเองได้จริงหรือไม่นี่แหละเพราะนั้นมันก็เลยกลายมาเป็นความเคลื่อนไหวของพรรคในวันนี
0: ้
1: ไม่แปลกใจเลย
0: ใช่แต่ว่าก็เข้าใจได้นะว่าเขาแบบเหมือนสถานการณ์มันเป็นใจที่แบบทำให้เขาแบบจุดประเด็นเรื่องนี้มาเหมือนที่ผ่านมาพรรคประชาชนเนี่ยคือไม่มีอะไรจะเอามาเป็นชูโรงแล้วไงเพราะว่าสามลุงก็เหมือนไปเรียบร้อยแล้วระบอบเรื่องของการรัฐประหารก็ดูว่าไม่มีวี่แววใช่ไหมแล้วก็เขาก็เรื่องของการซ้อก่อนสถาบันเขาก็ไปเคลื่อนไหวเรื่องของ112อะไรไม่ได้แล้วแต่พอมีปรากฏการณ์อันนี้ทางสังคมก็พยายามที่จะลากเข้าสู่ประเด็นเป้าหมายของเขา
1: เขาคงคุยกันแล้วไงเนาะในกลุ่มอะในกลุ่มหัวสมองเขาเนี่ยว่าอันเนี้ยประเด็นเนี้ยเล่นได้ที่จะเคลื่อนไหวต่ออะไรเง
0: ี้
1: ย
0: ใช่ก็คงฉุกคิดมาตั้งแต่เห็นภาพองคมนตรีไปประชุมนั่นแหละก็กระโจนใส่เลยแต่ว่าก็ต้องแบบว่าเขาเรียกว่าต้องบังคับเลี้ยวใหม่นะฮะเมื่อข้อมูลมันปรากฏอีกรูปแบบนึง
1: แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็จะมีมุมอยู่มุมนึงที่เราก็ต้องยอมรับนะในอำนาจของสวที่เขาเองเขาก็เพ่งเล็งไปที่อำนาจสวอยู่ไม่น้อยนะว่าคือเราก็เป็นที่รู้กันว่าในการให้ความเห็นชอบหรือว่าแต่งตั้งบุคคลใดๆก็ตามที่เข้าไปอยู่ในองค์กรอิสระทั้งหลายแหละมันเป็นอำนาจของสว.เพราะนั้นเนี่ยมันเขาจะเรียกกันแบบอำนาจที่4อำนาจที่4กกต.เอ่ยปปช.เอ่ยศาลรัฐธรรมนูญเอ่ยพวกสำนักตรวจเงินแผ่นดินอะไรเงี้ยกรรมการสิทธิมนุษยชนคือล้วนแล้วต้องผ่านความเห็นชอบของสว.นะคะคือก่อนเนี้ยในสมัยของคสช.เนี่ยก่อนเนี้ยสวเนี่ยจะมี2สายอ่ะสายบิ๊กป้อมสายลุงตู่เงี้ยคือเราก็ต้องมาดูว่าเนี่ยเค้าสายไหนสายไหนแต่มาวันเนี้ยคือก็ต้องยอมรับว่าสายส่วนใหญ่เนี่ย150ได้มั้งเนาะจาก200เนี่ยคือมันสายเดียวเลย
0: ใช
1: ่เพราะนั้นเนี่ยมันก็เลยทำให้เป็นปัญหาที่สามารถจะโจมตีได้อ่ะ
0: ใช
1: ่แล้วก็เริ่มแบบมีความไม่ไว้วางใจได้ว่าเอ๊ะสวเนี่ยจะเอ็นมาทางไหนแล้วสว.เวลาการคัดสรรบุคคลไปเข้าไปอยู่ในองค์กรอิสระเนี่ยจะเป็นสายของเนี่ยทางพรรคหรือเปล่าเนี่ยนั้นมันก็เริ่มมีความไม่ไว้วางใจเกิดขึ้นพร้อมๆกันไปกับรายงานความเคลื่อนไหวของบุคคลที่อยู่เบื้องหลังเนี่ยก็จะมีความเคลื่อนไหวออกมาอยู่ตลอดเวลาที่เราได้ยินซุ้มเสียงเนี่ยนี่แหละมันก็เลยเป็นที่มาที่สามารถจะโจมตีได
0: ้ใช่ซึ่งเรื่องของอะไรนะการที่มาของสว.จะสีน้ำเงินไหมอะไรเนี้ยมันเป็นสิ่งที
1: ่
0: คนคิดแล้วก็เข้าใจแบบนั้นได้แต่ในอีกมุมนึงอะไรจะมองว่าโอ้โหถ้าทำได้งั้นจริงๆคือพรรคภูมิใจไทยมันเก่งมากนะหมายถึงว่าในแง่ของสว.กว่าจะมาถึงวันนี้มันต้องผ่านไม่รู้กี่ขั้นตอนอ่ะ
1: นี่คือสิ่งที่ซึ่งพรรคพรรคประชาชนเนี่ยกำลังมุ่งแบบโจมตีแล้วก็วิพากษ์วิจารณ์อยู่แต่ว่าในขณะเดียวกันอย่าลืมนะว่าถ้าเกิดเราย้อนกลับไปในช่วงของวันเลือกสว.ช่วงนั้นก็มีความพยายามอย่างมากนะจากคุณธนาธรเนี่ยที่จะให้คนในสังกัดของพรรคเนี่ยหรือว่าคณะก้าวหน้าเนี่ยเข้าไปเป็นสว.ถามในมุมกลับกันว่าถ้าณวันนี้ไม่ใช่ทางด้านของ
0: ถ้าเป็นสว.
1: ถ้าไม่ใช่สีน้ำเงินอะไรเงี้ยแล้วมันเป็นสีส้มเนี่ยถามว่าความเคลื่อนไหวในวันนี้มันจะออกมาแนวนี้ไหมก็ไม่ มันก็จะเป็นอีกแนวนึง
0: ซึ่งตอนนั้นจำได้ว่าคุณธนาธรเนี่ยบอกเลยว่าโอ้เนี่ยเรื่องอะไรนะมันมีค่าสมัคร 2,500 ขอให้เสียสละเข้าไปแบบ
1: ตอนนั้นโอ้โหเขาแบบระดมช่วยกันแบบเต็มที่เลย
0: เพราะฉะนั้นน่ะพี่ถ้าเรามองในแง่โอเคไอ้เรื่องหัวมีหรือไม่อะไรอย่างนั้นน่ะส่วนนึงแต่ถ้าเรามองในการต่อสู้กันทางการเมืองอ่ะณเวลานั้นน่ะถือว่าโอ้โหไอ้คนคิดอ่ะวางแผนได้ยังไงใช่ไหมว่า

0: มมติว่าสมมติว่าถ้ามันมีหัวจริงอ่ะเฮ้ยวางแผนได้ยังไงกะเกณฑ์ได้ยังไงแบบคือมันต้องไอ้สายนี้มาเลือกสายนี้เฮ้ยพี่เอาแค่คนคิดนะเอาแค่คนคิดอ่ะเฮ้ยมันคิดได้ยังไงต้องสมองไม่ธรรมดาสามารถที่จะคิดเกมแบบ
1: ก็คนนั้นก็สมองธรรมดาที่ไหนล่ะ
0: ใช่คือถึงบอกไงว่าถ้ามันเป็นแบบนั้นจริงอ่ะเออแล้วถึงขั้นที่พรรคประชาชนเองก็พยายามเรื่องนี้อยู่แต่ก็ยังไม่สามารถสู้กับสายน้ำเงินเขาได้เอออันนี้ก็นะ
1: แล้วเรื่องนี้เดี๋ยวมันก็โยงไปที่เรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญด้วยแต่ว่าในความเคลื่อนไหวเนี่ยที่มันดังกันออกมาเนี่ยที่เมื่อวานที่เล็กพูดอะเรื่องของคุณเนวินอะ
0: เออตกลงเขาไปเจอกันไหม
1: คือหลายคนพวกนักวิชาการเองเขาไม่เชื่อเลยนะว่ามันจะเป็นไปได้เหร
0: อ
1: สยามรัฐนั่นแหละลงข่าว
0: หรอแต่ไม่รู้ข่าว
1: สยามรัฐเขาไปดูแล้วท่านไปนั่งหาจุดเริ่มต้นเนี่ย
0: ไม่มาจากไหนเห็นเหมือนไม่ใช่ไม
1: ่ลงไว้เลยว่าพบกันวันที่14ค่ะ
0: หรอ14อ๋อเจอกันมาแล้ว
1: เจอกันมาแล้ว14พฤษภาเนี่ยข่าวไปนั่งอ่านข่าวดูแล้วคือ14พฤษภาแล้วก็เริ่มมีเสียงเนี่ยเขาก็ไปเอาคุยกันเนี่ยจับพวกนักวิชาการมานั่งคุยกันว่าเนี่ยเป็นยังไงเชื่อไหมก็มานั่งวิเคราะห์กันคือหลายคนก็จะวิเคราะห์ออกมาเหมือนกันเลยบอกว่ามันไม่น่าจะเป็นไปได้นะถามว่าตอนนี้อำนาจมันอยู่ในมือใครระหว่างคุณทักษิณกับคุณเนวินแล้วทำไมคุณเนวินจะต้องวิ่งก็ไปหาคุณทักษิณ
0: หรือว่า
1: คือมันก็ไม่น่าจะมีความเป็นไปได้เลยอ่ะถ้าพูดถึงบทบาทอ่ะบทบาททางการเมืองในช่วงระยะเวลานี้ถ้าเทียบกันแล้วอ่ะระหว่างคุณทักษิณเนี่ยกับคุณเนวินเนี่ยคุณเนวินก็มีบทบาทมากกว่า
0: ตอนแรกเรายังคิดว่าจะคือเหมือนกับว่าจะยังกำลังจะมีไงไม่คิดว่ามีไปแล้ว
1: มีไปแล้ว14พฤษภา
0: แต่อย่างว่าพี่เราก็ไม่รู้นะเขามีคุยอะไรที่มันต้องตอนนี้ยังน้อยเขาก็เป็นพรรครวมรัฐบาลใช่ไหม
1: เดี๋ยวมันก็ต้องหลุดออกมาอยู่ดีอ่ะ
0: ใช่เรียกว่าไม่พ้นฝีมือนักข่าวพักเพื่อไทยกับพักภูมิใจไทยแน่นอน
1: ไม่ต้องอะไรนะเรื่องคุณทักษิณในเรือนจำอ่ะมันยังหลุดออกมาหมดแล้วเนี่ย อยากรู้อยากลุ้นอยากรู้
0: เดี๋ยวพวกสายนักข่าวสายตรงบุรีรัมย์ไปเช็คหน่อยนะ
1: ไปถามในเวลาอยากรู้เรื่องคุณทักษิณนะไปถามเลยนะโอ้คนก็รู้กันหมดเรียบร้อยแล้วแต่ว่าเรื่องของการพบกันเนี่ยถามว่าก่อนหน้านี้เขาเคยมีการพบกันไหมเขาเคยพบกันนะก็ตุลา67เนี่ยพบกันครั้งนึงที่มีกระแสข่าวออกมากับครั้งที่2ในคุณอนุทินออกมายอมรับเองเลยจำได้ป่ะ
0: ที่
1: พาคุณเนวินไปพบแล้วก็ไม่ได้พบคุณทักษิณ
0: เขาเร
1: ีย
0: กว่าย้อนหลังวันเกิดย้อนหลังคุณเนวิน
1: แล้วก็ไม่ได้พบคุณทักษิณคนเดียวด้วยก็พบคุณนุ้งอิงแผ่นทองฐานด้วยเนี่ยแล้วก็หนนี้เดี๋ยวก็ไม่ต้องห่วงหรอกเดี๋ยวก็รู้
0: ใช่
1: จริงไม่จริง
0: แล้วอย่างน้อยอ่ะพี่การที่พักเพื่อไทยมาร่วมรัฐบาลกับพักภูมิใจไทยตั้งแต่ต้นเลยนะแบบตั้งแต่หัวตั้งแต่ไก่โหเลยแล้วก็เหมือนกับทางพักภูมิใจไทยเนี่ยหรือแม้แต่คุณอนุทินเองเนี่ยดูไม่กังวลเลยว่าในอนาคตอ่ะพักเพื่อไทยจะแบบงองแงหรืออะไรเนี่ยคือมันก็ทำให้คิดได้ว่าผู้ใหญ่ก็คุยกันแล้วงี้ก็ได้ใช่ไหม
1: อย่าเลยมีคนก็บอกเลยเนี่ยเรื่องคุณทักษิณเนี่ยต้องขอบคุณคุณอนุทินด้วยนะ
0: ทำไมอ่ะพี่ไม่แต่ก็ต้องบอกนะว่ายังไงอ่ะคุณทักษิณนะเชื่อได้ว่าไอ้ช่วงนี้ก็ต้องเงียบๆก่อนแต่ว่าในความเงียบอ่ะก็ต้องเคลื่อนไหวอย่างน้อยอ่ะการที่จะกอบกู้พรรคภูมิใจไทยอ่ะใช่ไหมเอ้ยขออภัยพรรคเพื่อไทยอ่ะก็ต้องค่อยๆทำไปอ่ะพรรคที่ตัวเองก่อตั้งมาใช่ไหม
1: เดี๋ยวเราคุยหลังไมค์ดีกว่าเราพักก่อน
0: ไปพักฟังข่าวกันก่อนสักครู่ค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงลับลวงพรางไม่บ่อนทำลายชาติด้วยการคอร์รัปชันไม่โกงกินไม่ติดสินบนไม่รับเงินใต้โต๊ะไม่แสวงหาผลประโยชน์โดยใช้อำนาจไม่ชอบธรรมปัญหาคอร์รัปชันแก้ได้ให้เริ่มต้นไม่ที่ตัวเรา M-Court Radio Network ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันการให้และรับสินบนความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ M-Court News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว

0: าฬิกาค่ะต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันรัฐบาลเชิญชวนร้านค้าทั่วประเทศสมัครไทยช่วยไทยพลัสร่วมกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินหน้ากระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 เพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพประชาชนควบคู่กับการเพิ่มรายได้ให้ผู้ประกอบการรายย่อยร้านค้าชุมชนและธุรกิจท้องถิ่นทั่วประเทศโดยเปิดรับสมัครร้านค้าเข้าร่วมโครงการตั้งแต่25พฤษภาคมเป็นต้นไปร้านที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพลัสสามารถยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมโครงการผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินได้ตั้งแต่25พฤษภาคมถึง30กันยายนส่วนร้านค้าที่ไม่เคยเข้าร่วมโครงการมาก่อนสามารถลงทะเบียนผ่านธนาคารผ่านสาขาธนาคารกรุงไทยได้ตั้งแต่25พฤษภาคมถึง31กรกฎาคมทางนี้ร้านนวดสปาร้านทำเล็บและร้านทำผมยังไม่สามารถเข้าร่วมโครงการในรอบนี้ได้สำหรับการใช้จ่ายผ่านร้านค้าในโครงการจะเริ่มตั้งแต่วันที่1มิถุนายนถึง30กันยายนเวลา 6:00 นถึง 23:00 นในขณะที่การใช้จ่ายผ่านระบบฟู้ดเดลิเวอรี่จะเริ่มตั้งแต่15มิถุนายนถึง30กันยายน2569เวลา 6:00 นถึง 21:00 นเพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนสามารถเข้าถึงสินค้าและบริการได้ง่ายขึ้นและช่วยเพิ่มช่องทางสร้างรายได้ให้ร้านค้ารัฐบาลขอเชิญชวนร้านค้าทั่วประเทศเข้าร่วมโครงการเพื่อเพิ่มโอกาสทางการค้าขยายฐานลูกค้าและร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยจากระดับชุมชนรัฐบาลเดินหน้ายกระดับสวัสดิการและคุณภาพชีวิตบุคลากรทางการศึกษาร้อยเอกหญิงพัฒน์ดาราทองสวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลโดยกระทรวงศึกษาธิการได้ขับเคลื่อนนโยบายยกระดับคุณภาพชีวิตบุคลากรในระบบการศึกษาโดยล่าสุดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสพทได้ไฟเขียวปรับเปลี่ยนรูปแบบการจ้างงานจากจ้างเหมาบริการไปสู่สถานะลูกจ้างชั่วคราวจำนวนทั้งสิ้น7,588 อัตราภายในปีงบประมาณ 2,569 สำหรับการปรับสถานะในครั้งนี้จะช่วยครูอัตราจ้างและบุคลากรสนับสนุนได้รับสิทธิประโยชน์รวมถึงความคุ้มครองตามกฎหมายแรงงานที่ครอบคลุมยิ่งขึ้นและถือเป็นการปรับอัตราค่าตอบแทนให้สอดคล้องกับคุณวุฒิและลักษณะงานอย่างเหมาะสมโดยอัตราเงินเดือนใหม่นี้กำหนดให้ครูผู้ช่วยวุฒิปริญญาตรี5ปีหรือมีประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครูได้รับเงินค่าตอบแทนสูงสุด 19,120 บาทต่อเดือนส่วนวุฒิปริญญาตรี4ปีจะได้รับค่าตอบแทน 18,220 บาทต่อเดือนในขณะที่ครูผู้ช่วยในขณะที่ครูช่วยสอนและบุคลากรสนับสนุนอื่นๆจะได้รับค่าตอบแทนรวมค่าครองชีพประมาณ 11,000 บาทต่อเดือนรัฐบาลปลื้มสารคดีอาหารไทยเทสฟูไทยแลนด์คว้ารางวัลสารคดียอดเยี่ยมจากสหรัฐนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลชื่นชมความสำเร็จความร่วมมือระหว่างการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือทททและเทนเซนส์กลุ่มบริษัทเทคโนโลยีและโฮลดิ้งจากประเทศจีนที่ร่วมกันด้วยความตั้งใจในการถ่ายทอดเรื่องราวอาหารไทยให้ลึกซึ้งมากกว่าความอร่อยสะท้อนอัตลักษณ์วัฒนธรรมและเสน่ห์ของผู้คนในแต่ละพื้นที่ได้อย่างงดงามถือเป็นอีกหนึ่งของความภาคภูมิใจของประเทศไทยและคนไทยเมื่อสารคดีอาหารไทยเทสฟูไทยแลนด์ที่สะท้อนพลังซอฟต์พาวเวอร์ไทยผ่านเสน่ห์ของอาหารวัฒนธรรมและวิถีชีวิตสู่สายตาผู้ชมทั่วโลกเผยแพร่ผ่านแพลตฟอร์ม VTV สามารถคว้ารางวัล Terry Awards สหรัฐอเมริกาในสาขาสารคดียอดเยี่ยมซึ่งถือเป็นรางวัลด้านโทรทัศน์และวิดีโอที่มีชื่อเสียงระดับนานาชาติก่อตั้งตั้งแต่ปี1979และมีผลงานส่งเข้าประกวดกว่า 13,000 ชิ้นจาก6ทวีปทั่วโลกในแต่ละปีความสำเร็จในครั้งนี้ถือเป็นอีกก้าวสำคัญในการผลักดันอาหารไทยและวัฒนธรรมไทยสู่เวทีโลก
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียว

0: อะไรล่ะครับ
1: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
0: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
1: โหดีจังเลยค่ะ
2: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงนึงค่ะผบ.ตร.ห่วงใยตำรวจจราจรสน.บางนาบาดเจ็บจากเหตุรถพุ่งชนหน้าจุดตรวจแอลกอฮอล์กำชับดูแลรักษาสวัสดิการเต็มที่พลตำรวจโทไตรรงค์ผิวพันธ์รองเจรตำรวจแห่งชาติในฐานะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยกรณีรถยนต์พุ่งชนร้อยตำรวจเอกทารณ์พิรมจิตเจริญรองสารวัตรจราจรสน.บางนาบริเวณใกล้จุดตรวจแอลกอฮอล์บนถนนเทพรัตน์บางนาตราดกิโลเมตรที่1ขาออกแขวงและเขตบางนากรุงเทพมหานครส่งผลให้ร้อยตำรวจเอกทารณ์ได้รับบาดเจ็บสาหัสพลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติแสดงความห่วงใยต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่กำชับให้ดูแลรักษาพยาบาลรวมทั้งสิทธิสวัสดิการอย่างเต็มที่และไม่อาจยอมรับพฤติกรรมที่เป็นอันตรายต่อเจ้าหน้าที่และประชาชนผู้ใช้ทางสั่งดำเนินคดีแก่ผู้กระทำความผิดอย่างเด็ดขาดในทุกข้อหาที่เกี่ยวข้องในกรณีดังกล่าวต้องดำเนินการสอบสวนให้ความเป็นธรรมตามกระบวนการยุติธรรมโฆษกตำรวจกล่าวว่าการตั้งจุดตรวจแอลกอฮอล์เป็นการปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยของประชาชนเป็นสำคัญป้องกันการเกิดอุบัติเหตุการดื่มแล้วขับโดยสำนักงานตำรวจแห่งชาติกำหนดมาตรการในการตั้งจุดตรวจด่านตรวจทุกรูปแบบให้ตำรวจทั่วประเทศปฏิบัติในแนวทางเดียวกันโดยถูกต้องอาทิมีระยะเตือนล่วงหน้ามีอุปกรณ์ด้านความปลอดภัยเช่นแผงกั้นไฟสัญญาณและอุปกรณ์สะท้อนแสงมีการใช้เทคโนโลยีและกล้องบันทึกภาพเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานความโปร่งใสและการดำเนินคดีพร้อมกำชับเจ้าหน้าที่ตำรวจปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าวอย่างเคร่งครัดยังพบการระบาดของปลาหมอคางดำในอำเภอระโนดจังหวัดสงขลาเจ้าหน้าที่เร่งหามาตรการนำมาทำประโยชน์ที่ดาราชิตวงรายงานค่ะ
4: สถานการณ์การระบาดของปลาหมอคางดำในจังหวัดสงขลาขณะนี้ยังคงพบปลาหมอคางดำอยู่ในลำคลองสายต่างๆในอำเภอระโนดนายเจริญโอมณีประมงจังหวัดสงขลาระบุว่าสถานการณ์การระบาดของปลาหมอคางดำในขณะนี้ยังถือว่าทรงตัวยังไม่ได้มีการพบปลาหมอคางดำเพิ่มมากขึ้นโดยในจุดที่เคยพบปลาหมอคางดำอยู่แล้วได้มีการสุ่มตรวจสอบอย่างต่อเนื่องพบในปริมาณน้อยคือ1ถึง10ตัวต่อ100ตารางเมตรในขณะเดียวกันก็ได้มีการระวังในลำคลองที่เป็นรอยต่อระหว่างอำเภอคืออำเภอสะทิงพระกับอำเภอกระแสสินโดยเฉพาะในจุดที่เชื่อมต่อกับทะเลสาบสงขลาทั้งนี้ได้เน้นย้ำมาตรการการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้และร่วมกันนำปลาหมอคางดำมาบริโภคเช่นเดียวกับปลาทั่วไปซึ่งพบว่ามีประชาชนนำปลาหมอคางดำไปบริโภคเพิ่มมากขึ้นนอกจากนั้นก็ส่งเสริมให้มีการนำปลาหมอคางดำเป็นอาหารหรือเหยื่อปลาในการเลี้ยงสัตว์น้ำซึ่งได้ส่งเสริมให้มีการเลี้ยงปูทะเลจำนวน30ตัวเพื่อใช้ปลาหมอคางดำเป็นอาหารรวมถึงส่งเสริมการเลี้ยงปลากระพงซึ่งจะมีการรับซื้อปลาหมอคางดำกิโลกรัมละ10บาทได้ประมาณวันละ200กิโลกรัมนอกจากนั้นยังได้ทยอยปล่อยพันธุ์ปลานักล่าลงสู่แหล่งน้ำเพื่อร่วมกันกำจัดปลาหมอคางดำอีกทางหนึ่งด้วยที่ดารชิตวงสนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดสงขลาค่ะ
3: ทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้กฤติยาสินธุวราวรรณรายงานค่ะ
5: ความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวเข้าใจการเมืองอย่างลึกซึ้งไม่ใช่แค่รายงานแต่คือการวิเคราะห์อย่างตรงไปตรงมาจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้เพื่อให้คุณอยู่เหนือทุกเกมข่าวในเจาะลึกประเด็นร้อนจันทร์ถึงศุกร์เวลา 8:00 น. ถึง 9:30 น. MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
6: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร 02-201-6373

0: อัปเดตช่วงลับลวงพราง
1: ชั่วโมงที่2นะ9นาฬิกา10นาทีอ่ะโอ้โหนี่ชวนไปเที่ยวก่อนเลยนี่มีทริปใหม่นะThe Legend เดี๋ยวอ่านแบบวัยรุ่นนิดนึงนะ The Legend Tale of 2 Quail เด็กสมัยนี
2: ้
1: เขาไม่อ่าน2แควนะอ่าน2แควนะ The Legend Tale 2 Quail อโยธยาโอ้โหชื่อก็น่าไปแล้วนะฮะอ่ะ FM 100.5 ของเรานะภูมิใจอย่างที่สุดนะในการนำเสนอนะการไปทริปครั้งประวัติศาสตร์ครั้งนี้นะอย่าพลาดเลยนะในการที่จะไปโหที่ว่า3คนเลยนะพี่สุดยอดแห่งตำนานนะของกูรูแห่งยุคนะจะพาไปเที่ยวที่สองแควแล้วก็อโยธยานะร่วมย้อนรอยวีรกรรมของพระองค์ดำนะก็คือสมเด็จพระนเรศวรมหาราชนั่นเองนะก็คือบนเส้นทางจากเมืองประสูติเหรอเมืองประสูติสู่ราชธานีในพระองค์ดำประสูติที่เมืองไหนเดี๋ยวต้องอ่านต่ออ่านะอ่ะก็ไปกัน3วัน2คืนนะวันที่3ถึง5กรกฎาคมนี้นะอ่ะใครเตรียมอยากไปเตรียมเคลียร์คิวได้เลยนะ3ถึง5กรกฎาคมนี้นะไฮไลท์สำคัญนะก็คือนี่แหละนะฮะโอ้โห3คนนี้ใครเป็น FC นะ1แน่นอนนะอาจารย์พลทรงฤทธิ์พลเงินนะอันนี้ทุกเรื่องเลยนะในด้านเนี่ยเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะกูรูนะและอีกคนนึงก็คืออ๋อพี่สุวิทย์นะสุวิทย์สุทธิประภาโอ้โหโอ้โหรับรองว่าทริปนี้จะยิ่งมีสีสันนะแล้วก็ฮากันจนกรามค้างแน่นอนนะส่วนอีกคนนึงก็คือคุณสุธนนะรุ่งธัญรัตน์นั่นเองนะโอ้โหเรียกได้ว่าเป็นกูรูในแต่ละด้านเลยนะทั้งเรื่องประวัติศาสตร์แล้วก็เรื่องของโอ้โหนะการเดินทางนะของในแต่ละประเทศนะในขออภัยในแต่ละส่วนของประเทศเรานะก็คือที่ของอยุธยาแล้วก็สองแควพิษณุโลกนะซึ่งก็ต้องมีความรู้เรื่องของประวัติศาสตร์นะพี่แดงเดี๋ยวก่อนพี่สวิตเราอ่ะเขาคนเชียงรายเหรอ
2: เปล่าไปสร้างบ้านที่เชียงราย
1: แล้วคนพิษณุโลก
2: คนร้อยเอ็ดไงเนี่ย
1: อ้าวเหรออ๋อคนอีสานอันนั้นมันพี่แดงเนาะที่ไปเจออยู่พิษณุโลก
2: ใช่แดงไปศึกพิษณุโลก
1: เออใช่นะอ่ะนะวันแรกเนี่ยคือไปที่เมืองสองแควพิษณุโลกก่อนฮะก็คือไปสักการะพระพุทธชินราชฮะซึ่งถือว่าเป็นพระพุทธรูปที่สวยงามที่สุดนะแล้วก็ไปชมนะเรื่องของตำนานพระนางพญาหนึ่งในพระเบญจภาคีนะฮะแล้วก็ช่วงค่ำก็ไปรับประทานอาหารพร้อมโอ้โหนี่มีทอล์คโชว์พิเศษเหมือนเราเคยคิดกันนะพี่เด้งที
2: ่
1: บอกว่าถ้าแบบเราไปต่างจังหวัดกับเอฟซีเราก็จะมีทอล์คโชว์ด้วย อะไรอย่างนี้นะอ่ะโอ้ไปจัดทอล์คโชว์กันที่นู่นด้วยนะแบบเอ็กซ์คลูซีฟมากเลยนะโดยเฉพาะแหมนะมีทั้งอาจารย์ทรงฤทธิ์ไปด้วยนะใครอยากรู้อะไรเรื่องของกัมพูชานะไปถามได้เลยนะส่วนวันที่2เนี่ยจะไปที่พระราชวังจันทร์ฮะเป็นพระราชวังจันทร์ซึ่งเป็นอ๋อนี่ไงเป็นสถานที่สมภพเป็นสถานที่เกิดของสมเด็จพระนเรศวรนะแล้วจากนั้นก็ไปยังอยุธยานะเพื่อไปสัมผัสมนต์เสน่ห์นะแล้วก็ล่องเรือนะในแม่น้ำแล้วก็ไปที่รอบเกาะนะผ่านวัดสำคัญแล้วก็ป้อมสำคัญด้วยเพราะฉะนั้นก็จะเป็นเหมือนการไซต์ซีอิ้งนะทางน้ำนะว่าฝั่งนี้เป็นวัดอะไรป้อมอะไรอยู่ตรงไหนก็เป็นการศึกษาประวัติศาสตร์อีกมุมนึงด้วยเช่นกันนะฮะส่วนวันสุดท้ายนะวันที่3นะจะไปชมความมหัศจรรย์ของเสียนพระในรากไม้ที่วัดมหาธาตุนะอันนี้ดังมากนะที่เราเห็นในภาพกันนะแล้วก็ที่เขมรเขาพยายามจะก๊อปใช่ไหมพี่เท่งนั่นแหละนะแล้วก็จะไปลอดซุ้มประตูนะเพื่อแก้เคราะห์นะที่หน้าวัดพระเมรุนะก็พิเศษสุดนะมื้อกลางวันเนี่ยจะได้พบปะใกล้ชิดกับกูรูระดับตำนานคืออ๋อคุณดำรงพุทธานกับคุณพิสมัยพิมพ์วิสาทกุล
2: ใช่
1: อ๋อรายการคู่สร้างคู่สมเขาจะเป็นว่า
2: เพราะแกเป็นเจ้าของพื้นที่ด้วยไงแกมีโรงแรมอยู่ที่อยุธยาคุณดำรงอ่ะ
1: เพราะฉะนั้นคุณดำรงกับคุณพิสมัยเนี่ยก็คือจะไปร่วมที่นู่นด้วยนะก็คือเป็นอ๋อเป็นรายการคู่สร้างคู่สมออนเรดิโอนะอ่ะเพราะฉะนั้นนะเดินทางครั้งนี้นะจะใช้รถโค้ชอย่างดีเลยนะระดับ VIP แล้วก็พักโรงแรมหรูอาหารเลิศรถทุกมื้อนะทั้งหมดเพียง 15,900 บาทเท่านั้นนะต่อท่านนะอ่ะใครอยากไปจองด่วนเลยนะ0944803

0: 076-094-6649และ0868251444นะฮะเดินทางวันที่3-5กรกฎาคมนี้นะฮะโอ้โห
1: อ่ะนี่มาขอตอบหน่อย
0: ว่า
1: ไม่อ่านชื่อเต็มเอาแค่ตัวย่อคุณพีบอกว่าผมเป็นแฟนพันแท้ 100.5 มา18

0: องคมนตรีเนี่ยแต่งตั้งโดยใครคือคนละความหมายกันเลยกำลังบอกว่าแต่ละประเทศรัฐบาลค่ะนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีต้องเข้าเฝ้าพระมหากษัตริย์ของประเทศนั้นๆไม่ได้พูดถึงองคมนตรีเลยแม้แต่น้อย
1: ไม่ได้เข้าไม่ได้
0: คือรู้เลยนะว่าคุณพีคนนี้คือไปจับใจความผิดแล้วก็ไปฟังมาจากเพราะว่าบุรดมเห็นแล้วล่ะในคอมเมนต์ของอาจารย์ชัยยันเข้าไปตีอาจารย์เรื่องนี้ซึ่งอาจารย์เขาก็ตอบชัดเจนแล้วแล้วก็ในเพจหนึ่งเนี่ยนะซึ่งเป็นเพจของเนี่ยเครือข่ายของพรรคส้มอะไรเงี้ยคือเขาก็จะเล่นประเด็นเนี้ยแล้วก็ถามแบบหัวล้อขำๆไงประเด็นว่าองคมนตรีแต่งตั้งโดยใครซึ่งมันจะเป็นรู้สึกจะเป็นองคมนตรีที่อังกฤษที่นายกเนี่ยเป็นคนแต่งตั้งองคมนตรีขึ้นมาซึ่งมันไม่ได้เกี่ยวกันเลยไม่ได้เกี่ยวกันเลยเพราะเรากำลังจะบอกว่ารัฐบาลค่ะของประเทศนั้นๆไม่ว่าจะเป็นอังกฤษไม่ว่าจะเป็นสวีเดนไม่ว่าจะเป็นนอร์เวย์อย่างนอร์เวย์เนี่ยเขาประชุมครม.โดยพระมหากษัตริย์เนี่ยเป็นประธานการประชุมนะแล้วก็สเปนแล้วก็เดนมาร์กเนี่ยคือประเทศประชาธิปไตยของยุโรปเนี่ยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขเนี่ยนะคะรัฐบาลทุกรัฐบาลค่ะจะต้องไปขอความเห็นและเข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของแต่ละประเทศไม่ได้เกี่ยวกับองคมนตรีแต่บ้านเราเนี่ยแค่องคมนตรีเนี่ยมานั่งสังเกตการคือเขาจะใช้คำว่าสังเกตการเหมือนกับในกรณีของสวีเดนเนี่ยที่ครม.เนี่ยไปเข้าเฝ้าพระมหากษัตริย์แต่เขาจะใช้คำว่าองค์รัชทายาทเนี่ยจะเป็นผู้สังเกตการอันนี้ก็เหมือนกันองคมนตรีท่านมานั่งประชุมอยู่ในที่ประชุมของปปโดยมาในฐานะผู้สังเกตการแต่ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าผู้ที่รู้เลยนะว่าคือผู้ที่ไม่รักสถาบันเนี่ยทำไมถึงต้องนั่งมานั่งดิ้นกันแบบโอ้ก็ไม่เข้าใจอ่ะแล้วเนี่ยก็แบบมาพูดมาโจมตีนั้นไม่ค่อยอยากจะตอบเท่าไหร่นะแต่ว่าก็เอาเป็นว่าชี้แจงเท่านี้แล้วกันคือรู้เลยเนี่ยว่ากระแสมาจากไหนยังไงเพราะบุรดมก็บ้าโซเชียลเหมือนกันอ่านหมดแหละ
1: บุรดมนี่นักท่องโซเชียลตัวเดียวเลย
0: เนี่ยเช้าเนี่ยตื่นขึ้นมาเนี่ยก่อนมาทำรายการเนี่ยท่องโซเชียลเลยค่ะดูความเห็นดูเลยเนี่ยของแต่ละ
1: อาจารย์ด้วยนะอ่านเม้นด้วยนะ
0: ใช่บุรดมอ่านเม้นนั้นจะรู้หมดค่ะใครว่าอะไรยังไงที่มาจากไหนเนี่ยเพราะนั้นน่ะคือบางทีนะเนี่ยดูบางทีอ่านแบบคือคุณอ่านแบบผ่านๆแล้วคุณก็ไปจับเอาแล้วจับใจความแบบผิดๆแบบนี้ไม่ได้นะคุณสิริบูลก็บอกว่าปิยบุตรเนี่ยผู้ครอบงำจิตวิญญาณของด้อมส้มเรียนจบกฎหมายจากฝรั่งเศสก็เลยเดินตามก้นเนี่ยของฝรั่งเศสอะไรเงี้ยอ่ะไม่พูดอะไรมากแล้วมาต่อเรื่องแก้รัฐธรรมนูญแล้วกันเพราะทุกความเคลื่อนไหวเนี่ยนะคะของทางพรรคประชาชนเนี่ยตอนนี้มันกำลังมีที่มาที่ไปเดินไปสู่การแก้ไขรัฐธรรมนูญนะคะต้องบอกเลยว่ามาวันนี้คือพรรคประชาชนเนี่ยก่อนหน้านี้คือมีการกล่าวหาพรรคภูมิใจไทยว่าเตะทวงไม่ยอมให้แก้ไขรัฐธรรมนูญก็โดนพรรคภูมิใจไทยเขาแก้เกมเลยเขาแก้เกมด้วยกันไปยื่นเลยไปยื่นร่างก่อนใครก็เพื่อน
1: เลย
0: เห็นไหมนายกในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยเนี่ยพยายามพูดอยู่นั่นแหละเนี่ยพรรคภูมิใจไทยส่งพรรคแรกเลยนะร่างของประชาชนอะไรนู่นนี
1: ่ชิงไม่คือเป็นการชิงตัดหน้ากันทางการเมืองเหมือนกันนะคือพรรคประชาชนก็ยังไม่ทันตั้งตัว
0: 2อาทิตย์แต่บอกต้องรออีก2อาทิตย์อ่ะก็เนี่ยคือมาว่าเตะถ่วงอ่ะเพราะว่าเตะถ่วงปุ๊บเจอพรรคภูมิใจไทยเขาแก้เกมทีเดียวงงกันไปไก่ตาแตกเห็นว่าทิศหน้าก็คงบรรดาพรรคฝ่ายค้านอื่นๆนะคะก็นำทีมโดยพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยเขาจะไปยื่นร่างแล้วก็เดี๋ยวอีก2อาทิตย์ก็ทางพรรคประชาชนก็ยังไงก็ตามเนี่ยนะกับความเคลื่อนไหวในประเด็นของการแก้ไขรัฐธรรมนูญต้องยอมรับเลยนะว่าพรรคประชาชนตอนนี้คือมีปัญหามากมีปัญหาเพราะอะไรคือจะแก้รัฐธรรมนูญได้เนี่ยวุฒิต้องให้ความเห็นชอบนะเสียงที่วุฒิจะต้องให้ความเห็นชอบเนี่ยนะคะนั่นก็คือตามรัฐธรรมนูญเขาจะล็อกเอาไว้ว่าการผ่านร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้งวาระ1วาระ3เนี่ยต้องได้เสียงเห็นชอบจากสว.ค่ะ66แล้วก็67เสียงประมาณนี้1ใน3เรามานั่งคิดคำนวณอันนี้ถาม Google คิดคำนวณไม่เป็น นี่เชื่อมาลืมเล่าเรื่องเนี้ย
1: พวกเดียวกัน
0: ไม่เคยมีหนึ่งมีน้องคนหนึ่งเขามาบอกเขาฟังรายการบอกว่ารำคาญมากเลยอ่ะเวลาพี่เด้งกับพี่เล็กกันมานั่งคิดคำนวณแล้วคิดก็ผิดขอร้องเลยนะวันหน้าวันหลังไม่ต้องมานั่งคิดคำนวณเสียเวลาคิดก็ผิดอะไรก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นตอนนี้บุรดมไม่มานั่งคิดออกอากาศแล้วคิดมาเองเสร็จเลยเนี่ยก็ประมาณเนี้ยหนึ่งในสามไม่รู้คิดถูกคิดผิดไงนะแต่ว่าใน Google มันบอก1ใน3เนี่ยประมาณ66 67ประมาณนี้นะไม่ต้องไม่น้อยกว่าเท่านี้จะต้องให้ความเห็นชอบนะในร่างแก้

0: ไขนั้นๆถามว่าแล้วสวเขาจะเห็นชอบกับร่างของพรรคประชาชนไหมล่ะ
1: ก็อาจจะมีสวสีขาวไงที่เขาประกาศตัว
0: ก็จะมีส่วนหนึ่งไง
1: ส่วนหนึ่งแต่ไม่พอน่าจะไม่พอ
0: แล้วตอนเนี้ยทางด้านของพรรคประชาชนเองเนี่ยในร่างแก้ไขก็พยายามจะลดอำนาจสวด้วยนั้นสวเขาก็แบบโอ้เขาก็ไม่เอาอยู่แล้วเพราะนั้นเนี่ยตอนนี้เนี่ยนะหมูฝั่งก็คือวันนี้ต้องบอกเลยว่าพรรคประชาชนเนี่ยกำลังอยู่ในสถานะที่ลำบากกับประเด็นของการแก้ไขรัฐธรรมนูญคือแล้วประเด็นเนี้ยถือว่าเป็นจุดไฮไลท์ที่สำคัญที่เขาต้องเดินเครื่องให้ได้ผลักดันให้ได้
1: อ
0: ะถ้าไม่งั้นเนี่ยจะเป็นอีกเรื่องนึงที่เขาไม่ประสบความสำเร็จไงมาจนถึงวันนี้ถามว่าพรรคประชาชนเนี่ยเดินไปสู่จุดที่เขาตั้งเป้าเอาไว้ไหมเนี่ยยังไม่มีอะไรที่เดินไปสู่จุดที่เขาตั้งเป้าเอาไว้ได้เลยและเรื่องแก้ไขรัฐธรรมนูญก็จะเป็นอีกประเด็นนึงค่ะเพราะว่าถ้าจะทำให้สำเร็จมีอยู่ทางเดียวก็คือต้องคุยกับพรรคภูมิใจไทยต้องประสานให้ได้และมีการพูดคุยประสานซึ่งกันและกันเท่านั้นแหละถึงจะทำได้เพราะไม่อย่างนั้นแล้วลำบากคือแม้ว่าพรรคประชาชนเองเนี่ยนะคะจะบอกว่าเขาไม่ห่วงหรอกเดี๋ยวไปว่ากันตอนทำประชามติโดยเขามองว่า21ล้านเสียง21ล้าน6แสนเสียงเนี่ยมันจะเป็นตัวช่วยผลักดันให้เนื้อหาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของพรรคประชาชนจะประสบความสำเร็จแต่อย่าลืมนะว่าเมื่อช่วงวันเลือกตั้งอ่ะที่มีการลงเสียงประชามติเนี่ยนะ21ล้าน6แสนเนี่ยต่อผู้ที่ไม่เห็นชอบเนี่ยให้มีการแก้น้ำนูนนั่นหมายความว่าเขาก็ต้องการที่ให้รัฐนูนฉบับเก่าเนี่ยเดินต่อไปได้กับคะแนน10ล้าน8แสนเสียงแล้วงดออกเสียงอีก4ล้าน4แสนเสียงและอย่าลืมว่าตอนช่วงเนี่ยที่ให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยนะคือก็ไม่ได้มาจากไอ้อะไรนะทางไม่ได้มาจากกลุ่มไอลอที่พยายามประชาสัมพันธ์ที่จะปลุกเร้าให้คนเนี่ยไปกาเห็นชอบให้มีการแก้น้ำนูนแต่มันมาจากทุกพรรคการเมืองจำได้ไห
1: ม
0: ที่แม้กระทั่งคุณอนุทินเองอ่ะก็เห็นชอบที่ให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญนั่นก็หมายความว่าบรรดาพรรคบรรดาแนวร่วมบรรดาฐานเสียงทุกพรรคการเมืองออกมาพร้อมใจกันให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญเพราะฉะนั้นไม่แปลกหรอกที่คะแนนเสียงมันจะสูงขนาดเนี้ย21ล้าน6แสนแต่ทีนี้ถ้าเกิดพรรคภูมิใจไทยเนี่ยร่างของเขาผ่านแล้วอ่ะต่อสภาถามว่าคะแนนที่ทางพรรคประชาชนเนี่ยตั้งเป้าเอาไว้ว่าร่างเนี่ยของพรรคภูมิใจไทยจะไม่ผ่านถามว่ามันจะเป็นไปอย่างที่พรรคประชาชนเนี่ยตั้งความหวังเอาไว้ไหมอ่ะมันก็ไม่แน่มันก็ไม่ได้จะเป็นอย่างที่พรรคประชาชนเนี่ยตั้งเป้าเอาไว้เพราะว่าคะแนนเนี่ยมันไม่ได้เดินมาที่21ล้านเสียงแน่ๆอย่างที่พรรคประชาชนต้องการมันยังมีเนี่ยคิดดูนะ10ล้าน8แสนเสียงเนี่ยที่เขาไม่เห็นชอบเขาอยากให้ใช้ไอ้กฎหมายรัฐธรรมนูญตัวเดิมเนี่ยนั่นหมายความว่า
1: แก้ไขรายมาต
0: ราอันนี้มันต้องมาจากเสียงที่คือไม่ได้มาจากเสียงของการประชาสัมพันธ์น่ะเพราะตอนช่วงนั้นน่ะคือมันเงียบมากเนาะกับการประชาสัมพันธ์ว่าเอ้ยฉันจะเอารัฐธรรมนูญฉบับเก่าไม่มีมันเหมือนถ้าจะพูดกันง่ายๆก็คือมันก็เหมือนเป็นคะแนนบริสุทธิ์อ่ะ10ล้าน8เสียง8แสนเสียงแต่ถามว่าพวกงดออกเสียงเนี่ย4ล้าน4แสนเสียงเนี่ยนะมันก็มาจากเพื่อฉันก็ไม่รู้จะยังไงเนี่ยไม่เอาอ่ะเนี่ยเอาเนี่ย4ล้านเนี่ยมันก็จะเป็นถ้าบวกรวมกันแล้วเนี่ยประมาณ15ล้าน15ล้านเสียง15ล้านเสียงซึ่งก็ถือว่าเป็นคะแนนแบบเพียวๆอ่ะที่ไม่ได้มาจากฐานคะแนนเสียงของพรรคการเมืองไม่ได้มาจากการโฆษณาประชาสัมพันธ์ของกลุ่มไอลอว์หรือว่ากลุ่มพรรคประชาชนเพราะนั้นเนี่ยอะไรๆเนี่ยมันไม่ได้เป็นไปอย่างที่พรรคประชาชนคาดหวังไว้หรอกว่าจะต้องออกมาตามที่พรรคประชาชนบอกไว้ว่าเอ้ยคอยดูไม่เป็นไรเดี๋ยวว่ากันตอนประชามติคือยังไงเนี่ยร่างของพรรคประชาชนเนี่ยเหมือนกับว่ามันจะมาเองหรือว่าพรรคร่างของพรรคภูมิใจไทยเนี่ยก็คงจะไม่ผ่านหรอกเนี่ยเพราะคนเขาไม่เอาด้วยอะไรแบบนี้เขาจะเอาของพรรคประชาชนมันไม่ได้เป็นแบบนั้นเสมอไปไงอะไรเหรอนี่คืออะไรอะคุณกริชเขามาบอกว่าอะไรเหรอ
1: ว่า
0: เพิ่งรู้ว่าพี่เด้งเป็นน้องของน้ำตรีท่านหนึ่งเพราะพี่เด้งสามารถใช้คำนี้ได้เลยตอนคุณพีผู้ฟังคนนั้นด้วยคำนี้ได้เลยครับ You know me a little go อ๋อแล้วมันตีอ๋อเป็นน้องแล้วมันตีเหรออ๋อกำลังประชดประชันละสิคุณนี่เนี่ยบอกแล้วว่านอกประดำคือวาทะนี้นะมันจะเป็นวาทะที่ติดตัว

0: คุณสุชาติชมกลิ่นไปตลอดทั้งชีวิต
1: เ
0: หมือนกับคำที่บอกว่าอะไรนะมึงไม่รู้หรอว่ากูลูกใครนะมันก็จะติดตัวเนี่ยครอบครัวครอบครัวหนึ่งเนี่ยไปตลอดชีวิตเหมือนกันใช่ไหมที่มันจะเป็นคำที่เราพูดมาตลอดเนี่ยจนวาทะติดตัวไปเลยแหละ
1: คุณผู้ฟังก็ถามมาเหมือนกันนะบอกว่าเนี่ยเรื่องเนี้ยมันจะจบแบบนี้เหรอใช่ไหมเรื่องเนี่ยที่มีปัญหากับสื่อแล้วก็บอกว่ารู้จักน้อยไปเนี่ยอย่างที่พี่เด้งบอกนะว่าม
0: ันไม่จบแค่นี้หรอก
1: คือใครบอกว่าจบเป็นฉายากันไปเลย
0: เออมันจะติดตัวไปตลอดทั้งชีวิตอ่ะ
1: เออแล้วคอยดูนะเวลาตั้งฉายาปลายปีคุณสุชาติจะได้ฉายาอะไรจากนักข่าวทำเนียบรัฐบาลจะต้องรอจากเรื่องนี้แหละ
0: ไม่แล้วก็คือคุณสุชาติคิดยังไงเนี่ยคือไม่รู้อะไรเลย
1: ไม่แต่ว่าปกติอะ
0: ดวงมากเลยนะ
1: นี่ปกติคุณสุชาติแกก็ไม่ได้แนวนี้นะเราก็งงอ๋อแต่วันนั้นเป็นไปได้ว่าถูกซักเรื่องนี้ด้วยไงมันก็เลยแบบ
0: ถูกซักคือจากที่จากปกติแล้วเนี่ยไม่ค่อยมีนักข่าวโดยคนคนเดียวที่จี้ถามแล้วจี้อ่ะคือยิงคำถามตลอดและดันเนี่ยมีอยู่ประโยคนึงบุรดมอ่านเหมือนกันก็เห็นว่าเป็นเรื่องปกติมากเลยเออทำไมแกโกรธอาจคาดว่าน่าจะมาจากคำพูดอ่ะก็นี่ไงแสดงว่าคุณไม่ได้ตรวจสอบสิ
1: เออใช่เขามีชี
0: ้เออนอบคือนอบเนี่ยไปเหมือนไปย้ำอ่ะมันเป็นการมันทำให้จี้ได้นะก
1: ับ
0: การว่าเนี่ยทั้งหมดที่คุณตอบมามันแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าคุณไม่เคยตรวจสอบประเด็นนี้แล้วคุณออกมาโวยวายทำไมอะไรต่างแบบนั้นเลยไงมันก็เลยทำให้แกอาจจะไม่พอใจได้เหมือนคนจับจุดได้อะ
1: มันก็เหมือนเป็นอารมณ์ชั่ววูบอ่ะก็เป็นว่าได้มันเหมือนแบบปื๊ดช่วงนั้นพอดีไง
0: ดันมาเจอคนในสนามนานคนอยู่ในสนามนานเนี่ยมันจับได้
1: ใช่แล้วแบบไม่ตอนแรกอย่างที่เล่าไงตอนแรกวันนั้นเล็กอยู่ที่กองบิน4ตาครีมเหรอเอ้ยน้องที่ทำเนียบบอกพี่เนี่ยไม่รู้ใครสุชาติเดินชนไหลหรอกถ้าสุชาติเดินชนไหลได้มันต้องตัวสูงใหญ่พอกันก็ยังนึกถึงแอบนึกถึงพี่นอบอยู่เลยเพราะว่าปกติก็จะนั่งอยู่นะฮะโอ้แล้วเป็นพี่นอบจริงๆด้วย
0: แต่ต้องบอกเลยนะว่าคือนอบเนี่ยวันนั้นรักษากิริยาได้ดีมาก
1: เออนิ่งมันผู้ใหญ่เนาะ
0: น
1: ิ่
0: งยิ้มแล้วก็สไตล์ของมันด้วยอ
1: ่
0: ะ
1: ใช่ๆ
0: เออคือนอบอ่ะจะเป็นคนที่คือไม่เคยว่าใครอ่ะยิ้มใจเย็นแล้วก็เข้าใจทำด้วยนะวันนั้นนะที่ทางตรีเนี่ยพยายามจะโทรศัพท์คือจะใช้วิธีโทรเคลียร์แต่นอบบอกว่าไม่ผมไม่รับการเคลียร์ทางสายถ้าคุณอยากจะขอโทษลงมาเลยผมอยู่ที่หลังนี่แหละนั่นแหละก็เลยเป็นที่มาที่ทำให้น้ำตรีต้องลงมาละก็เลยกลายเป็นโอ้โหเป็นประเด็นที่แบบนักข่าวพูดถึงกันแบบเยอะมากไม่รู้ว่าหลายๆคนว่าไปออนไลน์โลกออนไลน์ก็ให้ความสนใจกันเยอะนะประเด็นนี้เน
1: า
0: ะ
1: ใช่นั่นแหละแล้วอย่างหนึ่งคือถ้าใครได้เราจะเห็นว่าปรากฏการณ์อย่างหนึ่งก็คือสื่อเราอ่ะที่ทำงานกับพี่นอบมาก็จะโพสต์กันเลยว่านอบเป็นใครจะได้ให้รู
0: ้ก็โมงอ่ะโมงก็เป็นโมงเนี่ยคือเขาเป็นหัวหน้า
1: ตอนมติชน
0: พัทรคำพิทักษ์เป็นหัวหน้าข่าวอยู่ที่มติชนก็เลยลงเรื่องประวัตินอบให้ทุกคนได้รู้ซะเลย
1: คือจะว่าไปแล้วอ่ะพี่นอบเนี่ยวิษณุนุ่นทองเนี่ยเส้นทางแกอนาคตอ่ะคือมันคล้ายๆพี่โม่งนะคือหมายถึงว่าพี่โม่งอ่ะก็เป็นสื่อแล้วก็เป็นแบบรุ่นใหญ่แล้วก็ในที่สุดเขาก็มาสู่เรื่องของด้านการเมืองด้านอะไรเงี้ยแต่ว่าพี่นอบเนี่ยอาจจะไม่ได้สนใจการเมืองแต่ว่าทำงานในสมาคมนักข่าวด้วยแล้วก็เป็นปากเป็นเสียงแล้วก็ชอบเขาเรียกว่าอะไรนะชอบค้านอ่ะคือถ้าเป็นคนที่พูดตรงแบบเรื่องของความคิดตัวเองถ้าอันนี้ไม่เห็นด้วยก็ต่อให้คนส่วนใหญ่จะเห็นด้วยแต่ถ้านอบไม่เห็นด้วยนอบก็จะพูดก็คือกล้าที่จะพูดประมาณ
0: คือเป็นคนที่คลุกวงในบรรดานักการเมืองอ่ะคือสามารถที่จะขึ้นไปในห้องของรัฐมนตรีเข้าไปอยู่ในห้องประชุ
1: ม
0: รู้เรื่องวงในอย่างกรณีของคุณทักษิณเนี่ยคือไม่ธรรมดานะคุณทักษิณนะถึงแม้ว่าจะดูสนิทสนมกับนักข่าวเนี่ยเพราะด้วยความที่นอบเนี่ยตามมาตั้งแต่พรรคพลังธรรมไงก็น้อยคนนะที่จะไปร่วมงานแต่งงานแล้วคิดดูอ่ะนอบเนี่ยในงานนักข่าวคนนี้คุณผู้ฟังเป็นคนพื้นเพที่จังหวัดนครศรีธรรมราชแล้วแต่งงานที่นครศรีธรรมราชคุณทักษิณบินไปค่ะไปร่วมงานแต่งงานค่ะ
1: โอ้โห
0: แล้วคุณทักษิณเขาได้ไปงานแต่งงานใครง่ายๆนะต้องสนิทจริงๆแล้วก็ไปร่วมงานแต่งงานยังจำได้เลยพวกนักข่าวเขาจะล้อกันต้องถางหญ้าอะไรหรอใครสำหรับคุณทักษิณเนี่ย โอ้โหโอ้ยสุดยอดจริงๆแล้วเขาก็จะสนิท
1: แล้วตอนนี้พี่นอกเขายังแบบคอนแทคได้ไหม

0: อุ้ยได้
1: อ๋อได้อยู่แล้วเช็คข่าวได้สบาย
0: เขาสนิท
1: อุ้ยก็ใช้พี่นอบเช็คเลยว่าเนวินมาหาเปล่าเดี๋ยวจะบอกเลยเดี๋ยวสั่งไม่ใช่สั่งไม่ใช่ขอนะสั่งเลยพี่นอบเช็คให้หน่อยดิ
0: ตอนกลับมาเนี่ยก็ขึ้นไปโอ้ยเนี่ยตึกชินเนี่ยนอบเพราะโหสบายอยู่แล้วชั้นบนน่ะชั้นบนน่ะ
1: เมื่อก่อนเขาสนิทกับเนวินด้วยไหม
0: เหรออังเขาสนิทกันหมดอ่ะเนี่ยสุทุ่งสุเทพแบบสนิทหมดอ่ะเพราะว่าเขาตามเคยตามพรรคประชาธิปัตย
1: ์
0: ตามเปิดไทยตามอะไรเงี้ยคือก็จะสนิท
1: โอ้งั้นเดี๋ยวอันนี้แหละอาศัยพี่นอบนี่แหละเพราะเราไม่มีแรงขาพี่นอบเช็คให้หน่อยต้องระดับวงในบ้านจันทร์สองล่าเลยนะไม่ก็บุรีรัมย์อะไรประมาณนี้นะ
0: พักก่อนค่ะ
1: ช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่ค่ะ
2: แกของทอดคือที่สุดแต่แคลอรี่คือตะโกนมาก
3: เลิกหน่อยจ้าลองนี่คาชิว่ารุ่น KW 811
2: หม้อทอดไร้น้ำมันตัวตึงลมร้อนหมุนฉ่ำสุกไวแบบสับแต่ไม่อ้วน
3: เฮ้ยแกแล้วมันล้างยากปะ
2: เคลือบนอนสติกล้างง่ายเวอร
3: ์ราคาแรงไหมอ่ะ
2: จาก 3,500 ลดเหลือ 1,090 บาทแถมฟรีที่คีบกับกระดาษรองทอด
4: หม้อทอดไร้น้ำมันคาชิว่ารุ่น KW 811โทร02-114-3990 ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
5: 100.5 คืบหน้าข่าว News Updateช่วงลับลวงพราง
0: มาค่ะ
1: มาช่วงสุดท้าย 9:32 น.โอ้โหคอมเมนต์เยอะมากนะ
0: แต่ว่าอันเนี้ยเล็กต้องตอบ
1: ฮะว่า
0: คุณอังคณาบอกว่าพี่เล็กเห็นข่าวบักบอยเขมรหรือยังที่มันด่าพี่เล็กว่าอีปอบ
1: โอ้ย
0: แล้วก็ด่าเลย
1: น้อยไปด่าว่าปอบปกติเขาเรียกผีเลยพี่ก็ปอบพวกเดียวกัน
0: ไม่เดี๋ยวคุณอังคณาต้องบอกละเอียดนิดน
1: ึ
0: งที่มาที่ไปเนี่ยว่าทำไมถึงด่าเล็กว่าอีปอบ
1: เออไม่แต่ปกติอ่ะสื่อเขมรนะเขาจะเรียกเราว่าอีแม่มด
0: อ๋อเหรอ
1: ก็คือหน้าตาประมาณเนี้ยผมทรงนี้ไงเขาจะเรียกว่าอีแม่มด
0: ว่าไปเพราะนั้นก็ไม่แปลกใช่ไหมที่บักปอยจะเรียกว่าปอบเลย
1: ใช่ก็อย่างนี้อยู่แล้วคือไอ้ที่เรียกปอบเนี่ยไม่ใช่แค่บักปอยนะพวกการเมืองที่ไม่ชอบเราก็เรียกเราอีปอบเหมือนกัน
0: เหรออ๋อจริงปะ
1: ใช่ก็คือผม
0: แปลว่าคนไทยเนี่ยเหรอ
1: เออคนไทยในเน้นแต่เวลาแบบเราอะไรแบบเขาจะหาว่าเออเขาก็จะหาว่าเราพวกสายอนุรักษ์นิยมอะไรอย่างเงี้ยพวกที่เขาแบบไม่ชอบประมาณเนี้ยเขาก็จะเนี่ยอีปอบอีผีอะไรประมาณนี้แหละไม่สนเฉยยอมรับในสภาพโอ้ยขนาดหลานๆยังเรียกเลยคือเด็กอะพี่มันใช้คำไม่ถูกใช่ไหมบอกนะทำไมหน้าตาน้าอับปีจังเลย
0: ขนาดนั้นเลยเหรอ
1: ไม่ใช่เด็กมันใช้คำไม่ถูก
0: อ๋อเหรอ
1: มันจะใช้คำว่าผีนั่นแหละบอกว่าเนี่ยทำไมหน้าตาด
0: ูแล้วตัวเองไม่ตกใจอะอันนี้คือเขาเจอหน้าแล้ว
1: ไม่เฉยๆไม่ก็คุยกันขำๆไงก
0: ็
1: บอกว่าทำไมหน้าตาเราก็บอกว่าเออก็หน้าอย่างนี้แหละเขาเรียกว่าหน้าผีไม่ใช่หน้าอับปีเฉยๆแต่อยากรู้ว่าโดนด่าประเด็นอะไรช่วงเนี้ยเพราะปกติก็เราก็ตอบโต้เขมรอยู่แล้วแต่ว่าเล็กจะยึดหลักอย่างหนึ่งพี่แดงเล็กจะไม่ได้ด่าแบบไร้เหตุผล
0: เน
1: า
0: ะ
1: เออเราจะวิจารณ์ในเชิงแบบในเชิงอย่างมีหลักการหน่อยอะไม่ใช่ว่าโอ้ยไปฟาดงวงฟาดงาไม่เคยพฤติกรรมไม่เคยทำแบบน
0: ั้
1: น
0: แต่ขอโทษเนาะเออแปลกเนาะแต่คนไทยเนี่ยสังเกตมาชอบให้คนด่าคนไหนด่าเนี่ยดัง
1: ไม่เอาไม่ชอบดังไม่ชอบดังไม่ชอบโดนด่า
0: เนี่ยคุณนินเคทีมาอีกแล้วไม่อ่านของคุณนินเคทีเนี่ย
1: ฮะ
0: แกโกรธนะ
1: เหรอ
0: เข้ามาต่อว่าต่อขานเลยไม่เรียกคุณเด้งคุณเล็กเรียกคุณป้า
1: ไม่เป็นไรโอ้วันนี้ยอมรับได้เรียก
0: ค
1: ุ
0: ณป
1: ้
0: าท
1: ั้
0: งสองทำไมไม่อ่านคะมันเป็นคำแนะนำที่ดีมากค่ะคำแนะนำของคุณนินันเคทีนะคือไปด่าเขาเนี่ยดูซิแนะนำให้คุณเพ้งจุดๆๆโอ้โห
1: เ
0: ราคือไปว่าเขาว่าไม่อ่านค่ะ
1: นี่นะวันนี้โอ้คนชมพี่เด้งเยอะนะบอกว่าเอาข้อมูลมาเล่าให้ทำให้เข้าใจในหลายประเด็นหลายเรื่อง
0: นี่มาแล้วคุณอังคณาเขามาตอบแล้ว
1: ว่า
0: ที่พี่เล็กนำเสนอข่าวที่เขมรเนี่ยเขาเอานักโทษมาใช้แรงงานที่ชายแดนไทยกับเขมรค่ะ
1: อ๋อทำไมต้องด่าก็สื่อเขมรเขาลงแต่คือก็ที่เล่าให้ฟังเมื่อวานไงว่าเรื่องนี้ก

0: ก็คือหุนมาเน็ตเนี่ยนายกหุนมาเน็ตเนี่ยเขาเคยให้สัมภาษณ์แล้วก็พูดในงานหนึ่งอันนี้ประมาณสักเดือนหนึ่งแล้วว่าเขาอ่ะจะให้กรมราชทัณฑ์เขมรน่ะเอานักโทษเขมรน่ะมาช่วยงานทหารที่ชายแดนก็คือมาช่วยสร้างบังเกอร์แต่ตอนต้นน่ะเขาไม่ได้พูดว่าเขาจะมาให้ช่วยสร้างบังเกอร์ก็คือจะบอกว่าให้เอามาอยู่ชายแดนพอช่วงนั้นก็เลยเกิดกระแสในกัมพูชาโอ้ยชื่นชมกันใหญ่เลยว่าดีแล้วเอาไปสู้กับสหารเสียมอะไรอย่างเงี้ย
1: ประเภทเดียวกับคุณทักษิณเลยเนอะจำได้ปะที่เคยจะเอาคนเอานักโทษไปที่3จังหวัดชายแดนภาคใต
0: ้นั่นแหละเพราะฉะนั้นเนี่ยต่อมาเนี่ยฮุนมาเน็ตเขาก็เลยออกมาแก้ข่าวว่าเขาจะส่งนักโทษไปช่วยงานธุรการก็เช่นไปเป็นทำกับข้าวบ้างไปสร้างฐานไปขุดคูเลตอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่ได้ให้ไปรบนั่นแหละแต่เนื่องจากว่าห่วงเนี้ยมันมีการปล่อยตัวคือมันเริ่มส่งแล้วไงคือก่อนหน้านี้ก็คือเป็นแค่สั่งการหรือแนวคิดแต่ตอนนี้คือสื่อเขมรเนี่ยเอาภาพออกมาลงแล้วว่าเนี่ยได้ส่งนักโทษขึ้นรถและเอาไปอยู่ชายแดนที่อุดรมีชัยกับโพธิสัตว์แล้วเราก็เลยเอาเรื่องนี้มาลงแค่นั้นเองซึ่งมันไม่ใช่เรื่องผิดอะไรเลยเพราะว่าเขมรก็ออกข่าวอยู่แล้วด้วยถ้าด่าก็ไปด่าสื่อเขมรนะแต่เห็นว่าก็หาประเด็นด่าไปเรื่อยแหละ
1: ตอนนี้ขำคุณลิลลี่คิดถึงนะพี่เด้งพี่เล็กเสียงชวนฟังมากอันนี้พูดจริงเลยประชดประชัน
0: น่าจะประชดประชันเพราะยิ่งเวลาแบบว่าตะเบงประมาณนี้นะเสียงจะแบบต้องไปรีโวลูมลงนิดนึงเลย
1: แล้วพอเวลาเล็กดังอ่ะบุรุษดมก็ต้องดังด้วยมันจะต้องแบบได้อารมณ์ซึ่งกันและกันคนหนึ่งดังแล้วมาเบาเนี่ยมันไม่ได้เลย
0: เดซิเบลไม่ได้กันไม่แต่ต้องบอกนะว่าเรื่องของการที่เขาเอานักโทษมาอยู่เนี่ยมันก็เป็นประเด็นอ่อนไหวนะพี่แดงเพราะว่า
1: อย่างต่อให้ไม่ได้ลบอ่ะเนาะ
0: ใช่คือแล้วเชื่อแล้วเราเชื่อเขมรเหรอว่าเขาจะไม่เอามารบ
1: ใช่
0: ใช่ไหมก็อย่างที่บอกไงว่าขนาดการลบรอบที่แล้วอ่ะเขายังเอาทหารเด็กมารบยังเอาผู้หญิงมารบเอาลูกเมียทหารมาช่วยรบด้วยเลย
1: ก็ขนาดบอกขนาดยิงยังบอกไม่ยิงเลย
0: ใช่
1: นักภาษาอะไร
0: เนี่ยไงเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เขาเอานักโทษมาอยู่ตามฐานทหารต่างๆที่อยู่ชายแดนเนี่ย อะไรมันก็เกิดขึ้นได้ใช่ไหมคือพวกเนี้ยเขาไม่ได้ฝึกเขายิ่งไม่ได้รับการฝึกมาแต่ว่ามาอยู่เนี่ยก็คืออยู่ไปฝึกไปเดี๋ยวทหารเขมรมันก็เรียกว่าอะไรอ่ะฝึกให้ลองยิงปืนอะไรอย่างเงี้ยคือเชื่อเล็กเชื่อโดยสุจริตเลยว่า 99% ยังไงเขาก็ต้องฝึกให้นักโทษเหล่านี้สามารถรบได้ด้วยใช่ไหมแต่เพียงแต่ว่าในทางเปิดเผยอ่ะฮุนมาเน็ตอ่ะจะไปยอมรับว่าเฮ้ยส่งนักโทษมารบอ่ะไม่ได้เขาก็เลยต้องบอกว่าส่งมาช่วยขุดบังเกอร์ขุดทำคูเลตอะไรอย่างนี้เฉยๆนะแต่เชื่อได้เลยเพราะว่าทหารในพื้นที่เนี่ยแม้ว่าเมื่อวานนี้ทางรองโฆษกกองทัพบกเนี่ยจะบอกว่าตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นแล้วเนี่ยยังไม่พบว่านักโทษเหล่านั้นเนี่ยมาถึงที่ชายแดนแล้วหรือยังนะแต่ถ้าเรายึดตามภาพของสื่อกัมพูชาที่ออกมาเนี่ยก็คือเขาเอาขึ้นรถบัสมาแล้วเพราะฉะนั้นก็อาจจะอยู่ระหว่างการบริหารจัดการเท่านั้นแหละนะแล้วก็เดี๋ยวก็คงมาเนี่ยเตรียมรับมือได้เลยเดี๋ยวคอยดูเขมรก็จะต้องบอกว่าอ๋อพอดีเป็นพวกนักโทษคือที่ผ่านมาเขมรมักจะบอกว่าอ๋อไอ้เวลามันมียิงปืนหรือทำอะไรนอกกรอบเนี่ยมันก็จะบอกว่าเป็นพวกที่อะไรนะเมาเหล้าขาดวินัยหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นยิ่งเป็นการเพิ่มปัญหาให้กับทหารเราที่อยู่ชายแดนนะเพราะว่าฝั่งตรงข้ามพอเป็นนักโทษมาแบบนี้เนี่ยอะไรเขาทำได้ทุกอย่างอ่ะคนเป็นนักโทษอ่ะใช่ไหมเพราะฉะนั้นแลนที่แน่เลยก็คือเขาต้องเอามาเป็นมาช่วยรบแหละนะเพราะว่าพี่นึกถึงหลักความเป็นจริงสมมติเราเอาเด็กหรือว่าอะไรอ่ะพวกวัยรุ่นหรือทหารหรืออะไรมาอยู่ในฐานน่ะอย่างน้อยเราก็ต้องสอนวิธีเอาตัวรอดเขาใช่ไหมว่าเฮ้ยเดี๋ยวถ้ามียิงกันจะต้องทำยังไงหรือว่าเดี๋ยวพอรบกันจะต้องทำยังไงเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องฝึกการเป็นทหารเบื้องต้นให้กับพวกนักโทษพวกนี้อยู่แล้วแต่ถามว่าคิดได้นี่แม่งแบบนะคือการที่เขาคิดแบบนี้ได้เนี่ยมันแบบคือเล็กเชื่อว่าหนึ่งเนี่ยมี2ประเด็นคือ1การที่ฮุนมาเน็ตคิดแบบนี้คือ1กำลังพลเขาไม่พออันนี้เข้าใจได้ว่าเห็นมั้ยว่าเขาก็พยายามจะออกกฎหมายเรื่องเกณฑ์ทหารแบบบังคับมาเลยอะไรอย่างเงี้ยอันนี้อันนึงกับอันที่2คือเล็กเชื่อได้ว่าในยะแฝงเขาเนี่ยก็คือการเอาคนที่เป็นนักโทษอ่ะมาอยู่แบบเนี้ยคือเอามาทำอะไรก็ได้คือ คือจะพีชีพยังได้เลยอ่ะถ้าพูดกันตรงๆนะ
1: เหมือนชีวิตพวกนี้

0: ไร้ค่าอยู่
1: แล้วคืออาจจะแบบให้มาทำอะไรก็ได้ที่แบบพร้อมเสี่ยงอ่ะเอออาจแล้วอาจจะอันนี้เราแค่ตั้งข้อสังเกตว่าอาจจะบอกว่าเฮ้ยถ้าเองทำสำเร็จเดี๋ยวพ้นโทษอย่างนี้ก็ได้ใช่ไห
0: ม
1: หรือวันดีคืนดีพี่เฮ้ยปล่อยให้มาอยู่
0: Calm down
1: เจออะไรก็เจอแล้วก็เพื่อสร้างเงื่อนไขอันนี้ก็ต้องระมัดระวังกลายเป็นว่าทหารเราตอนเนี้ยน่าเห็นใจทหารไทยที่อยู่ชายแดนนะจะเจอกับอะไรบ้างก็ไม่รู
0: ้
1: เต็มไปหมดเลยใช่ไหมคือแค่ทุกวันนี้ก็คือมีการยั่วยุมีการยิงปืนมีการยิงขู่แล้ว
0: สงครามประสาทอ
1: ่
0: ะ
1: ใช่คืออันนี้มันคือความรำคาญคือที่เขาพูดอ่ะนะว่ามันรำคาญไงถึงบอกว่ามันไม่จบอันนี้มันเป็นผลพวงที่ทำให้ฝ่ายระดับผู้บังคับบัญชาคิดเลยว่าในห่วงการสู้รบรอบที่สองที่ผ่านมาเรารบกัน20วันเนี่ยตอนนั้นเนี่ยเหมือนกับว่าเฮ้ยเรายึดพื้นที่ของประเทศไทยกลับคืนได้เกือบจะหมดแล้วแล้วก็เรายึดเพิ่มเติมในพื้นที่มันเหลื่อมที่เป็นพื้นที่รักษาพื้นที่ระวังป้องกันได้แล้วจนเราคิดว่าเฮ้ยเราหยุดยิงใช่ไหมเพราะว่าอย่างที่เคยคุยอ่ะมันเป็นห่วงของการช่วงปลายปีที่มันจะขึ้นปีใหม่พอดีเพราะฉะนั้นทางระดับผู้บังคับบัญชาระดับรัฐบาลในเวลานั้นเนี่ยก็คิดว่าเออจังหวะนี้แหละหยุดยิงไปก่อนใช่ไหมแต่ตอนนั้นเนี่ยสิ่งที่เรายังทำไม่สำเร็จคือเรายังไม่สามารถทำให้กัมพูชาเนี่ยสิ้นสภาพทางการทหารนะพี่แดงแม้ว่าครั้งที่แล้วเนี่ยรอบสองเครื่องบินรบของเราเนี่ยจะบินปฏิบัติการเชิงลึกเข้าไปแต่เราก็ปฏิบัติการเฉพาะการอะไรนะทำลายฐานที่มั่นทางการทหารสะพานหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่มันยังไม่สามารถที่จะทำให้กัมพูชาเนี่ยสิ้นสภาพทางการทหารได้แล้วพี่คิดดูเดี๋ยว5เดือนเองใช่ไหมตอนนี้เขาฟื้นทุกอย่างแล้วไอ้สะพานที่ F16 เราไปถล่มเนี่ยเขาก็ซ่อมเรียบร้อยแล้วไอ้ถนนที่เคยเป็นหลุมเป็นบ่อจากการทิ้งระเบิดของเราเนี่ยเขาก็ซ่อมเรียบร้อยหมดแล้วเพราะฉะนั้นตอนนี้ถามว่าเขมรพร้อมไหมพร้อมเพราะว่าอาวุธยุทโธปกรณ์กระสุนจรวดที่เขาสั่งเพิ่มมาก็ทยอยมาแล้วคืออันนี้ถึงเป็นสาเหตุว่าทำไมฐานเขมรถึงยิ่งฮึกเหิมเพราะว่าอาวุธมาอาวุธใหม่กระสุนมาเพียบแล้วอย่างที่บอกไงว่ามีอาวุธยุทโธปกรณ์เนี่ยมากยังกับแบบเงินยังเยอะอยู่อ่ะพี่เด้งถึงบอกอ่ะว่าเราอ่ะแม้คราวที่แล้วอ่ะเราจะพยายามทำลายที่คาสิโนหรือว่าสแกมเมอร์แต่มันก็ยังไม่ได้เราไม่ได้ทำลายทั้งหมดไงไอ้พวกนี้มันยังเป็นท่อน้ำเลี้ยงให้กับตระกูลฮุนอยู่เพราะฉะนั้นเขาถึงยังมีเงินมาเซิร์ฟกองทัพได้อยู่โดยเพราะ BHQ เนี่ยมีรายงานข่าวเลยบอกว่าโอ้โหซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์ที่แบบทันสมัยมากขึ้นตอนนี้นะกำลังซื้ อโดนจากตุรกีด้วยนะพี่เขาไม่ได้ใช้โดนจากจีนอย่างเดียวนะเพราะว่าเดี๋ยวนี้ในวงการโดรนเนี่ยเขารู้กันดีว่าถ้าใช้โดรนที่มันเป็นแบบโดนตลาดทั่วไปอ
0: ่
1: ะมันจะโดนแจมได้ง่ายเพราะฉะนั้นจะต้องใช้โดรนที่มันแบบปรับเองทำเองผสมปรับอะไรเองแล้วก็ต้องมีระบบ AI แล้วมันก็จะระบบ AI ที่คุมเนี่ยมันจะปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ได้ด้วยว่าไอ้ลำนี้โดนยิงมันจะต้องสั่งเปลี่ยนใหม่หมดเพราะฉะนั้นตอนนี้มีข่าวว่ากัมพูชาเนี่ยกำลังซื้ออาวุธจากตุรกี อย่างที่บอกไงว่าก่อนหน้านี้เขาไปซื้อจากยุโรปตะวันออกนะหลายประเทศแล้วก็หลายอย่างเลยตอนนี้คือต้องบอกเลยว่าตอนนี้กัมพูชาเนี่ยเน้นเรื่องกองทัพโดรนอย่างมากเน้นแบบคือเพราะว่าเขาไม่มีกำลังรบทางอากาศใช่ไหมแล้วก็การใช้เฮลิคอปเตอร์เนี่ยมันเป็นเป้าได้ง่ายเพราะฉะนั้นเขาก็ใช้โดรนเหมือนอย่างที่การรบรอบที่สองเนี่ยจะเห็นได้ว่าเขาใช้โดรนเยอะมากแล้วอันนึงที่เราต้องยอมรับคือกัมพูชาเขาเริ่มเรื่องของการใช้โดรนเนี่ยก่อนเราคือเขามีความเขาเรียกว่าอะไรอะเริ่มต้นก้าวหน้ากว่าเราแต่ตอนนี้เราก็ทันสมัยแล้วล่ะแต่ว่าพอต่างฝ่ายต่างก็เก่งอ่ะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะเจอถ้ากรณีว่ามันมีการรบในรอบหน้าเนี่ยสิ่งที่เราจะเจอหนักก็คือเรื่องของกองทัพโดรนเพราะว่าคราวที่แล้วเนี่ยเท่าที่คุยกับทหารที่เขาโดนด้วยตัวเองอ่ะนะโอ้โหคือพี่มันก็โดนเขาก็น่ากลัวเพราะว่ามันมา
0: แต่เราก็วางได้แบบได้เป้าหมายนะสำหรับโดรนของเราการรบครั้งที่สองอ่ะ
1: ใช่นั่นแหละแต่เพียงแต่ว่าคือทหารเราอ่ะคราวที่แล้วยอดรวมทั้งหมดที่เราสู้รบอ่ะเราบาดเจ็บประมาณ700คนถือว่าเยอะมากเราเสียชีวิต42คนเพราะฉะนั้นเราอ่ะสิ่งหนึ่งที่เราต้องคิดนะพี่ว่าโอเคเราชนะเราชนะภาพรวมเราขาดร้อยอ่ะแต่การสูญเสียเรามีการสูญเสียทั้งชีวิตทหาร42นายแล้วก็บาดเจ็บอีกประมาณ

0: เกือบ700นายโอเคแม้ว่าส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นบาดเจ็บที่รักษาหายอะไรก็ตามแต่พวกที่ต้องบาดเจ็บพิการทุพพลภาพหรือแม้แต่บางคนที่เราเห็นน่ะคือสมองหน้ายุบมือขาดอะไรอย่างเงี้ยคือนั่นคือสิ่งที่เราต้องแลกแม้ว่าเราจะชนะแต่เรามีสูญเสียไงพี่เพราะฉะนั้นสิ่งที่คราวนี้เราต้องระมัดระวังคือเรื่องของโดรนซึ่งโดรนเนี่ยคือมันเป็นอะไรที่คุมยากพี่ก็ดูเนี่ยขนาดที่ลบกันอิสราเอลสหรัฐกับอิหร่านอ่ะก็คือโดรนอ่ะเป็นเรื่องสำคัญเลยเพราะฉะนั้นคราวนี้กัมพูชาเขาก็ใช้โดรนเช่นกันแล้วเขาเนี่ยชื่อพัฒนาหนักมากคือแต่ฝั่งของเราก็พัฒนาเพราะว่าเราก็รู้ว่ามันต้องสู้กันเนี่ยแหละเพราะฉะนั้นคราวที่แล้วเนี่ยทหารที่เล่าให้ฟังเนี่ยพี่เด้งโอ้โหต้องบอกว่ามันบินคืออันนึงต้องยอมรับนะบินเก่งคือบินแบบพี่คือมาทีเป็นแบบ40-50ลังแล้วมันก็บินเข้ามาจ่อเลยคือรู้เลยว่าเราอยู่ในบังเกอร์เช่นบินเข้ามาจ่อจนทหารเราอ่ะต้องวิ่งออกจากบังเกอร์แล้วมันก็วิ่งตามอ่ะพี่มันก็วิ่งตามอย่างนี้เลยนะแบบโหคือต้องแบบต้องหลบต้องแบบโหคือต้องบอกว่ามันเป็นอะไรที่ทหารเราก็ยังไม่เคยสู้รบกับโดนในลักษณะนี้มาก่อนนะจากการสู้รบรอบที่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยคราวนี้เนี่ยทหารเราจึงจะเห็นว่าข่าวที่เราออกมาในสายทหารเนี่ยก็จะเห็นว่าเราเนี่ยให้ความสำคัญกับการฝึกเรื่องโดนมากทั้งการต่อต้านโดนแล้วก็การที่จะไปFPV ก็คือพวกโดนพีชีพด้วยพี่เด้ง
1: เพราะฉะนั้นรอบ3ก็ยังมีโอกาสนะถึงแม้ว่าจะมีเรื่องของการเจรจา
0: ใช่เจรจายังไงก็ตามเนี่ยเรียกว่ามันก็เป็นการเจรจาเพื่อประวิงเวลาแล้วก็เป็นการอย่างฝั่งเราเนี่ยที่ต้องเจรจาก็เพื่อให้เห็นว่าเฮ้ยฉันก็เลือกสันติวิธีนะส่วนเขมรเนี่ยฮุนมาเน็ตก็ประกาศเลยว่าฉันก็เลือกสันติวิธีนะแต่ในทางปฏิบัติคือทหารที่ชายแดนทั้งสองฝั่งก็ต้องมีการเตรียมพร้
1: อม
0: แต่สิ่งที่เราเห็นคือกัมพูชาค่อนข้างจะยั่วยุหนักกว่าเดิมแล้วก็มีความไม่เกรงกลัวหรือยำเกรงในทหารไทยเลยนะการที่เขากล้าที่จะยิงปืนแม้ว่าเมื่อวานนี้พลโทหญิงมาลีจะออกมาปฏิเสธอย่างทันควันเลยว่าไม่จริง
1: เรียกสเต็มยศ
0: เออนั่นแหละเดี๋ยวเขาจะด่าว่าอีปลอบนั่นแหละก็คือก็กลายเป็นว่าเขาก็ปฏิเสธทันทีใช่ไหมแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นการสะท้อนว่าทหารกัมพูชาเดี๋ยวนี้เขาก็ไม่ได้ยำเกรงเรานะคือแรกๆเนี่ยยอมรับว่าเขาค่อนข้างจะเสียขวัญนะทหารกัมพูชาช่วงที่เราช่วงหลังการสู้รบใหม่แต่เราจะเห็นว่าสิ่งหนึ่งที่เขามีการปรับคือฝั่งของกองทัพกัมพูชาเนี่ยเขาถึงเอาทหารรุ่นใหม่เข้ามาเพราะว่าถ้าเอาทหารรุ่นเก่าอ่ะรุ่นเก่าเขาก็ยังอยู่ในพื้นที่นะแต่ทหารเขมรที่เคยรบอ่ะมันจะมีความขยาดหวาดกลัวอยู่ในทีเพราะฉะนั้นเขาก็เลยต้องเอาทหารเขมรรุ่นใหม่ฝึกใหม่มาอยู่ที่ชายแดนที่มันมีความฮึกเหิมมีความแบบเรียกได้ว่าอยากรบอะไรอย่างเงี้ยก็เลยทำให้เกิดการยั่วยุแล้วก็ไม่มีความยำเกรงในทหารไทยเพราะฉะนั้นเราถึงจะเห็นข่าวนะว่าเอ้ยทหารเขมรยิงตรงนั้นยิงตรงนี้อย่างเรื่องของ5นัดเนี่ยที่ยิงแถวกาบเชิงสุรินทร์มันไม่ใช่เป็นการยิงปืนขึ้นฟ้าด้วยนะพี
1: ่
0: คือเขาบอกว่ามันก็คือมันยิงมาทางฝั่งเราแหละแต่เพียงแต่ว่าระยะห่างมันประมาณ 6-700 เมตรนะแต่ว่าดีที่ว่าไม่ได้โดนทหารฝั่งเรานะคือเนื่องจากว่าเขมรเนี่ยคือมันเป็นการยิงเตือนเพราะว่าเราเอากำลังทหารเนี่ยเข้าไปเพื่อที่จะวางแนวลวดหนามก็คือสร้างแนวปราการฐานความมั่นคงของเรานั่นแหละแต่เขมรก็คือเหมือนกับว่าเตือนอะว่าเฮ้ยอย่าวางนะแต่ว่าในที่สุดเราก็ต้องเข้าไปวางนะแต่ว่าดีที่ว่ายังไม่ได้มีการยิงปะทะอะไรกันด้วยเพราะฉะนั้นอันนี้เราทำให้เห็นเลยว่าโอ้โหเขมรเนี่ยไม่ช่วงนี้ไม่แบบรู้สึกว่าไม่ยำเกรงทหารไทยแล้วอ่ะพี่เด้งเพราะฉะนั้นทหารไทยก็ต้องเด็ดขาดมากกว่านี้นะพี่เด้ง
1: รอบ3โอกาส
0: นั่นแหละที่เขาบอกว่าอย่าเรียกรอบ3ให้เรียกว่ารอบสุดท้ายเพราะว่าถ้ารอบ
1: 3มันมี4 5 6
0: ใช่มันมี4 5 6มันจะคืออันนึงอ่ะเราต้องเห็นใจพี่น้องประชาชนชายแดนโดยเฉพาะตอนนี้สระแก้วอ่ะคือเล็กมองว่าตอนนี้ที่แบบอยากจะเข้าไปทำกินในที่ของตัวเองแต่เข้าไปไม่ได้จากเดิมที่คนหนองจานหนองแยกแก้วหรือว่าบ้านหนางศิลาเนี่ยดีใจมากนะที่ทหารไทยลบชนะแล้วก็ยึดคืนพื้นที่ได้แต่พอเคลียร์เขาเคลียร
1: ์ปุ๊บ
0: เคลียร์กับระเบิดเออพอเคลียร์กับระเบิดอะไรก็พยายามเข้าไปอ่ะเจอทหารเขมรเจอชาวเขมรไม่ให้คือ

0: คือไม่ให้เราเข้าไปทำกินในที่ทำกินของตนเองจนที่สุดเนี่ยทหารก็ต้องไปเจรจาพอเจรจาไปเจรจามากลายเป็นว่าตกลงกันว่าต่างฝ่ายต่างไม่เข้าชาวบ้านเขาก็ไม่แฮปปี้เลยเขาบอกเอ้ามันที่ดินของเขาเขามีโฉนดมีอะไรครบทุกอย่างกลายเป็นว่าตอนนี้มันเกิดความรู้สึกว่าเหมือนประชาชนพึ่งทหารไม่ได
1: ้
0: คืออันนี้กองทัพต้องระมัดระวังนะว่าคือสิ่งที่กองทัพได้ทำมาในห่วงที่ผ่านมาเนี่ยประชาชนชื่นช
1: ม
0: ใช่ไหมให้กำลังใจคือคะแนนนิยมกองทัพเนี่ยยังดีอยู่แต่ว่าปัจจุบันเนี่ยมันจะเริ่มมีในเชิงรายละเอียดที่ประชาชนเริ่มบ่นเช่นอาจตั้งแต่สมัยที่แบบลุงหาอึ่งลุงโยดโดนจับหรืออะไรอย่างเงี้ยก็เหมือนมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ว่าทำไมไม่ดูแลหรือว่าทำไมปล่อยให้ทหารเขมรเดินเข้ามา
1: คือเหมือนกับสถานการณ์มันไม่เสร็จเด็ดขาดยังต้องเฝ้าระวังกันอยู่อะไรอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: นี่แหละมันก็เลยทำให้ประชาชนก็รู้สึกว่าเอ๊ะมันรู้สึกแบบเฮ้ยมันต้องคือเขาคาดหวังกับทหารสูงเลยว่าเฮ้ยในเมื่อเราชนะแล้วเราต้องแบบพื้นที่เราต้องยึดได้หมดเราต้องทำกินได้อะไรอย่างนี้ไงแต่ว่าในทางปฏิบัติแล้วเนี่ยเราก็คงต้องยึดกฎก็คือเรื่องของเส้นเขตแดนเรื่องของแผนที่เรื่องของ MOU 2543เนี่ยแหละที่ยังเป็นประเด็นอยู่ว่าอ้าวแล้วอีกหน่อย MOU 2543เนี่ยรัฐบาลนี้จะเลิกไหมหลังจากที่เลิก2544แต่เรื่องนี้นายกเคยพูดชัดเจนแล้วว่าMOU 2543เนี่ยมันมีความคืบหน้าเพราะว่ามีการปักปันเขตแดนไปแล้วมากกว่าครึ่งแต่ไอ้ที่เหลือเนี่ยคือไอ้ที่มีปัญหานี่แหละมันปักปันไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยถึงบอกไงว่าจริงๆอ่ะเมื่อก่อนเล็กก็รู้สึกไม่ค่อยอะไรกับ MOU 2543เท่าไหร่นะแต่พอเราลบรอบ2เราชนะเรายึดพื้นที่กับคืนได้เยอะเนี่ยเล็กยังมองว่า MOU 2543เนี่ยมันจะเป็นตัวที่ทำให้เราเนี่ยจะต้องคืนพื้นที่บางส่วนที่เรายึดมาได
1: ้
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ถามว่าปลายทางมันก็คือถ้าเราคืนปลายทางอ่ะโอเคมันก็มีความสงบรวมอยู่ใช่ไห
1: ม
0: แต่ถามว่านะเวลานั้นไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลไหนอ่ะอีก5ปี10ปี20ปีถ้าคืนอ่ะรัฐบาลในยุคนั้นน่ะเหนื่อยโอ้โหคือประชาชนจะตอบประชาชนยังไงว่าต่อให้มันเป็นเรื่องของเทคโนโลยีอะไรก็ตามแต่ว่าการยึดคืนมาในครั้งนั้นน่ะมันไม่ใช่ยึดคืนมาได้เฉยๆเปล่าๆแต่มันแลกด้วยชีวิตทหารแล้วก็การบาดเจ็บนี่แหละคือมองไปข้างหน้าแล้วเราเห็นเลยว่ามันยังอีกเยอะ
1: มัน
0: ไม่สงบกันง่ายๆหรอก
1: เนี่ยไม่ต้องแค่ไทยกัมพูชานะเนี่ยสหรัฐอเมริกาเนี่ยกับอิหร่านเน
0: ี่
1: ย
0: ยังไงกันแน่ชักเข้าชักออก
1: นี่ดูท่านะพึ่มๆเนี่ยจะเอากันอีกแล้ว
0: เ
1: พราะเนี่ยทางทรัมป์เนี่ยนะตอนนี้เห็นว่ากำลังมีการพิจารณาทางเลือกทางทหารเพื่อกลับมาเปิดปฏิบัติการโจมตีอิหร่านอีกครั้งค่ะแล้วเนี่ยนะเขาบอกว่าถ้าหากว่าสหรัฐกับอิสราเอลเนี่ยตัดสินใจกลับมาเปิดฉากโจมตีอีกครั้งนึงนะเป้าหมายทางทหารและยุทธศาสตร์ในอิหร่านเนี่ยก็ยังมีอยู่ทั้งเรื่องของโรงงานพลังงานโครงสร้างพื้นฐานด้านน้ำมันสถานีแยกเกลือออกจากน้ำทะเลสะพานถนนรวมไปถึงฐานขีปนาวุธไอ้ฐานยิงขีปนาวุธแล้วก็แหล่งเก็บยูเรเนียมเสริมสมรรถนะสูงใต้ดินเนี่ยที่เมืองอิสฟาฮานแล้วก็ยังมองอีกนะบอกว่าดีไม่ดีเนี่ยนะอีกเป้าหมายสำคัญเนี่ยคือไอ้ฐานขีปนาวุธตามแนวช่องแคบฮอร์มูซด้วยและยังมีประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของผู้นำไงเพราะว่าตอนนี้คาเมนีอีเนี่ยยังอยู่ลูกชายเขาอะมุชตาบา
0: เนี่ยหายแล้วมั้งที่บาดเจ็บ
1: ลูกชายอะของอดีตผู้นำสูงสุดเนี่ยคือดีไม่ดีเนี่ยอาจจะต้องเนี่ยเป็นตัวเลือกหนึ่งที่เขาอาจจะต้องโจมตี
0: อ
1: ะสำหรับคุณคนนี้
0: ใช่โอ้ยแล้วตอนนี้มีข่าวว่าสหรัฐเองก็เตรียมไปเล็งคิวบาแล้วพี่เด้ง
1: ใช่คือคิวบาเป็นรายต่อไปจากเวเนซุเอลา
0: ใช่เพราะว่าก่อนหน้านี้ทรัมป์ได้ประกาศไว้แล้วใช่ไหมแล้วตอนนี้ก็มีข่าวแล้วว่าทางสหรัฐเนี่ยเตรียมแล้วคือก็เรียกว่าคือการที่จะเข้าไปปฏิบัติการในคิวบาได้เนี่ยเชื่อได้ว่าสหรัฐเขาส่งเขาเรียกว่าพวกสลิปเปอร์เนี่ยไปอยู่ฝังอยู่ในนั้น
1: ในน
0: ั้
1: นแล้วถ้าจะดำเนินการเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นแหละกดปุ่ม
0: รอดีเดย์แค่นั้นเอง
1: แต่ว่าตอนนี้อิหร่านเขาก็เตรียมพร้อมเหมือนกันนะนี่อิหร่านเขาประกาศเลยว่าแผนการต่อสู้ครั้งที่3ของเขานะเขาออกมาประกาศโดยเนี่ยไอ้กลุ่มเนี่ยกองกำลังเลยเขาว่า IRGC บอกว่าเขาจะปิดช่องแคบบับเอลมันเดบด้วยการยิงแล้วก็ทำลายสายเคเบิลอินเทอร์เน็ตใต้น้ำ7เส้นใต้ช่องแคบฮอร์มูซเพื่อเป็นการตอบโต้การโจมตีของสหรัฐที่อิหร่านเนี่ยประเมินว่ายังไงซะไอการดำเนินการเนี่ยมันหลีกเลี่ยงไม่ได้หรอก
0: ใช
1: ่แล้วก็แหล่งข่าวยังบอกอีกนะบอกว่าอิหร่านเนี่ยจะตอบโต้ด้วยขีปนาวุธและโดรนรุ่นใหม่ค่ะจะยิงโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานในอ่าวเปอร์เชียหลายร้อยลูกต่อวันเลย

0: ยแล้วก็สหรัฐกับอิสราเอลเนี่ยก็กำลังเล่นกับเกมเสี่ยงตายแบบรัสเซียซึ่งผลลัพธ์ที่ได้ก็คือการล่มสลายของเศรษฐกิจโลกและราคาแก๊สที่พุ่งสูงขึ้นอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อนแน่ๆซึ่งการดำเนินการที่ว่านี้เนี่ยนะทางอิหร่านเขาออกมาบอกว่าอาจจะเกิดขึ้นในช่วงสุดสัปดาห์นี้
1: อืมใช่โหแต่ว่าการที่ไปอุดอีกช่องแคบนึงอ่ะที่เรียกชื่อยากๆเนี่ยโอ้โหก็
0: ช่องแคบแบบเอลมันเด็บอะไรเงี้ย
1: ใช่ซึ่งอันเนี้ยเดิมอ่ะยังเป็นช่องแคบที่พอจะเป็นรูหายใจได้บ้างเนอะแต่อันเนี้ยโหแบบปิด
0: ทุกช่องอ่ะเพราะสหรัฐเขาไปปิดอยู่ไง
1: เออ
0: ใช่ป่ะล่ะ
1: ใช
0: ่เออพออิหร่านเนี่ยเขาปิด
1: เขาก็เลย
0: ไปปิดล้อมอีกทีนึง
1: ใช่โอ้โหเนี่ยพอพูดเรื่องนี้ทำให้นึกถึงว่าเออแลนบิชบ้านเราก็เงียบไปเลยนะตอนนี้ขั้นตอนการศึกษาเนอะ
0: มันมีช่วงระยะเวลา
1: feasibility study ก็หลายประเด็น
0: เพราะนั้นสถานการณ์ช่วงนี้มันก็ไม่แน่ไม่นอน
1: อ
0: ่ะถ้าลบกันอีกรอบนึงอ่ะคราวนี้หนักแน่แล้วยาวแน่เนาะ
1: เออแต่ตอนนี้รู้สึกรับไอ้นี่เขาเรียกอะไรนะน้ำมันราคารู้สึกชินแล้วใช่ไหม
0: เนี่ยไม่โหไม่ต้องอะไรถ้าเกิดว่าเกิดอีกรอบนึงเนี่ยนะน้ำมันเนี่ยดูไม่จืดแน
1: ่เออใช่โอ้เนี่ยแค่นี้
0: ไม่รู้อะไรจะเกิดเนี่ย
1: ตอนนี้ก็40อัพแล้วอ่ะ
0: เพราะทำคนเดียวเนี่ย
1: เออ
0: คิดดูสิขนาดสภาสูงอ่ะคือเขาก็พยายามแต่ว่ามันก็มีขั้นตอนของเขาไม่ใช่หมายความว่าคือเขาจะออกมาโหวตแล้วคัดค้านโดยให้อำนาจอยู่ที่สภ
1: า
0: ไม่ใช่มันต้องผ่านอีกหลายขั้นตอนไงหลายคนอาจจะเฮว่าโอ้ยสบายแล้วนี่สภามีอำนาจในการคัดค้านไม่ค่ะ
1: เออแล้วกับทรัมป์ด้วยนะพี่เด้งนะอะไรก็ไม่แน่นอนสำหรับทรัมป
0: ์นี่มีคุณนาทีส่งข้อความเข้ามาบอกว่าฟังเราตลอดแต่ใส่คือคงไม่ได้แบบส่งข้อความอะไรเข้ามาน ี่มีคนนึงเข้ามาใครนะคุณมณีรัตน์เขามาชมเล็กบอกว่าผมสวยนะคะ
1: หน้าล่ะคะ
0: ไอ
1: ้นี่ไงก็จะเป็นสูตรเลยบอกว่าผมสวยแต่หน้าปอบ ไม่จริงๆแล้วอ่ะเขาให้เราเกิดมาเป็นผู้ชายใช่ไหมหน้าตามันเหมือนจะเป็นผู้ชายแต่พอดีว่าให้โครโมโซมมาเพิ่มก็เลยกลายเป็นผู้หญิง ก็เลยนะประมาณนี
0: ้ปะ
1: อ้าวโอ้วันนี้คอมเมนต์เยอะมากนะแต่ว่าขออภัยด้วยที่แบบไม่ได้อ่านแล้วอ่านสแกนอ่านอยู่นะแต่ว่าอาจจะไม่มีเวลาอ่านออกอากาศนะอ่ะก็เดี๋ยวไว้พบกันใหม่เสาร์หน้าเอ๊ะเสาร์หน้าวันที่เท่าไหร่30
0: ทำไมจะไปไหนอีก
1: ล่ะ
0: อุ้ยคนเนี้ยอะไรเนี่ย
1: ไม่ใช่ไปสัตหีบคือมันจะอยู่ระหว่างการเดินทางไงถ้าโฟนอินมันจะเสียงมันจะไม่ชัดเจนอยู่ระหว่างการเดินทางไปสัตหีบต้องไปเรื่องของแหมเรือลบอะไรช่วงนี้หน่อยเออเดี๋ยวก็ต้องหาใครมาจัดแทนนะอ่ะก็ไว้พบกันใหม่เสาร์หน้าแต่ว่าจันถึงศุกร์นะ4 โมงเย็นถึง5 โมงเย็นในชั่วโมงข่าว Exclusive ยังเจอกันอยู่ค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงลับลวงพรางความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว

10นาฬิกาค่ะต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุอราวันเปิดบริการจอดรถฟรีทุกสถานีรถไฟทั่วประเทศอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้รถไฟทางไกลและสายสีแดงจอดฟรีถึง22มิถุนายนนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยกระทรวงคมนาคมขับเคลื่อนนโยบาย

0: ของรัฐบาลส่งเสริมการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะทางรางเพื่อร่วมลดการใช้พลังงานของประเทศท่ามกลางสถานการณ์ความผันผวนด้านพลังงานโลกเปิดบริการจอดรถฟรีทุกสถานีรถไฟทั่วประเทศเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการรถไฟทางไกลและสายสีแดงตั้งแต่วันนี้จนถึง22 มิถุนายน 2569นางสาวพลอยทะเลกล่าวว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยกำหนดให้สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์เป็นสถานีต้นแบบด้านการประหยัดพลังงานทั้งนี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานรองรับสถานการณ์พลังงานโลกและสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งเน้นการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าในการสนับสนุนการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะทางรางโดยให้สิทธิ์สำหรับผู้โดยสารที่เดินทางโดยรถไฟทางไกลและสายสีแดงดังนี้ผู้โดยสารที่ใช้บริการสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์สามารถนำรถยนต์ส่วนบุคคลมาจอดบริเวณลานจอดรถชั้นใต้ดินแสดงตั๋วโดยสารเที่ยวไปและกลับพร้อมบัตรจอดรถเพื่อรับสิทธิ์จอดรถฟรีณจุดประชาสัมพันธ์5จุดได้แก่บริเวณประตู1 4 10 13และด้านหน้าห้องรับรองผู้โดยสารชั้น1สำหรับสถานีรถไฟอื่นๆผู้โดยสารสามารถนำรถยนต์ส่วนบุคคลติดต่อที่สถานีรถไฟเพื่อแจ้งรับบริการโดยไม่มีค่าใช้จ่ายทลายห้องมืดแก๊งหลอกให้รักรวบ6ผิวสีส่งดำเนินคดีพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพลตำรวจเอกธนาชูวงศ์รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเปิดปฏิบัติการทลายห้องมืดนำหมายค้นศาลจังหวัดนนทบุรีเข้าตรวจสอบห้องพัก3ห้องคอนโดหรูย่านสนามบินน้ำจับกลุ่มผู้ต้องหาได้6รายสัญชาติไนจีเรียทั้งหมดถูกแจ้งข้อหาเป็นอ้างยี่และเป็นบุคคลต่างด้าวอยู่ในราชอาณาจักรโดยที่การอนุญาตสิ้นสุดส่วนข้อหาการหลอกลวงรูปแบบหลอกให้รักอยู่ระหว่างการประสานกับผู้เสียหายและพนักงานสอบสวนท้องที่ต่างๆเพื่อดำเนินคดีเพิ่มเติมทั้งนี้ตรวจยึดของกลางโทรศัพท์มือถือ18เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก3เครื่องสมุดบัญชี3เล่มจับกลุ่มได้ที่คอนโดหรูแห่ง1ย่านพระราบด้านสะพานพระนั่งเกล้าสืบเนื่องจากชาวไนจีเรียเครือข่ายนี้มีวีซ่าเป็นนักเรียนทั้งสิ้นแต่กลับมีเงินหมุนเวียนสูงผิดปกติและมีพฤติกรรมมั่วสุม 5-6 คนในคอนโดหรูโดยไม่มีการออกไปทำงานหรือไปเรียนหนังสือแต่อย่างใดเจ้าหน้าที่จึงได้รวบรวมพยานหลักฐานยื่นคำร้องต่อศาลจังหวัดนนทบุรีกระทั่งศาลได้อนุมัติออกหมายค้นห้องพักจำนวน3ห้องจากการขยายผลพบข้อมูลในโทรศัพท์ผู้ต้องหามีการแชทการสนทนาหลอกเหยื่อในแอปพลิเคชันต่างๆโดยกลุ่มผู้ต้องหาจะใช้โปรไฟล์เป็นชายชาวต่างชาติที่มีหน้าตาและการงานที่ดีเช่นนักบินทหารอเมริกันทนายวิศวกรหมอจะสนทนากับเหยื่อลักษณะหลอกให้หลงรักจึงแจ้งข้อหาให้ทราบก่อนนำตัวพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวนสภ.รัตนาธิเบศรดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไประเบิดในนิวยอร์กก็ได้ระเบิดรุนแรงในเขตกอสแตทเทนนครนิวยอร์กส่งผลให้พลเรือนเสียชีวิต1คนมีผู้ได้รับบาดเจ็บ36คนโดยแรงระเบิดเกิดขึ้นขณะที่เจ้าหน้าที่ดับเพลิงกำลังเข้าช่วยเหลือคนงาน2คนที่ติดอยู่ภายในอาคารหลังรับแจ้งเหตุเพลิงไหม้ที่ชั้นใต้ดินเหตุการณ์นี้ทำให้เจ้าหน้าที่ดับเพลิงบาดเจ็บสาหัส2คนนายโซรานมัมดานีนายกเทศมนตรีนครนิวยอร์กแถลงว่าเหตุการณ์นี้เป็นสถานการณ์ฉุกเฉินที่รุนแรงและลุกลามอย่างรวดเร็วพร้อมชื่นชมเจ้าหน้าที่กู้ภัยที่เสี่ยงชีวิตเข้าช่วยเหลือผู้อื่นอย่างกล้าหาญทางนี้ทางการจะเร่งสอบสวนหาสาเหตุอย่างละเอียดทันทีหลังควบคุมเพลิงได้
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทศรีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันดร์

0: พนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งค่ะฝนตกถนนลื่นรถบรรทุกไก่สดแปรรูปพลิกคว่ำกลางสะพานไก่สดเกลื่อนถนนเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.แม่ท้าจังหวัดลำปางเข้าตรวจสอบอุบัติเหตุรถบรรทุกข้องเย็นบรรทุกไก่สดแปรรูปเสียหลักพลิกคว่ำบริเวณทางหลวงแผ่นดินหมายเลข11สายลำปางเด่นชัยที่เกิดเหตุพบรถบรรทุกข้องเย็น

0: ยี่ห้ออิซูซูพลิกคว่ำขวางถนนหนึ่งช่องทางบริเวณกลางสะพานข้ามแม่น้ำซึ่งจุดดังกล่าวอยู่ระหว่างการก่อสร้างและเปิดให้รถวิ่งสวนทางกันส่งผลให้การจราจรติดขัดเป็นช่วงๆต้องใช้สัญญาณมือและธงโบกรถเพื่อปล่อยรถสลับฝั่งทีละด้านอย่างต่อเนื่องจากการตรวจสอบพบตะกร้าและเนื้อไก่สดแปรรูปน้ำหนักหลายพันกิโลกรัมกระจายเกลื่อนเต็มพื้นถนนรวมถึงกรวยและหมุดแบ่งช่องทางสีส้มได้รับความเสียหายหลายจุดเบื้องต้นทราบว่ารถบรรทุกคันดังกล่าวขนส่งไก่สดมาจากจังหวัดลำปางมุ่งหน้าไปจังหวัดแพร่ระหว่างทางเกิดฝนตกทำให้พื้นถนนลื่นประกอบกับเป็นช่วงทางเบี่ยงก่อสร้างคนขับควบคุมรถไม่อยู่ก่อนรถจะเสียหลักพลิกคว่ำข้างถนนดังกล่าวสาเหตุที่ไม่สามารถเคลื่อนย้ายรถและกายที่ตกบนถนนออกมาได้ทันทีเนื่องจากต้องรอบริษัทประกันเข้าตรวจสอบความเสียหายก่อนจะประสานรถยกเข้าดำเนินการเคลื่อนย้ายรถออกจากพื้นที่ปลาตายเกลื่อนทะเลสาบในอินเดียสภาพอากาศร้อนจัดและวิกฤตขาดแคลนน้ำส่งผลให้ปลาหลายร้อยตัวลอยตายเกลื่อนทะเลสาบสัญชัยในกรุงนิวเดลีเมืองหลวงของอินเดียท่ามกลางอุณหภูมิที่สูงถึง40องศาเซลเซียสในขณะที่สำนักงานอุตุนิยมวิทยาอินเดียออกประกาศเตือนภัยคลื่นความร้อนในรับทางตอนเหนือและทางตอนกลางหลังอุณหภูมิพุ่งสูง40ถึง47องศาเซลเซียสในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาโดยพื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศเผชิญกับคลื่นความร้อนที่ยาวนานกว่าปกติในเดือนพฤษภาคมซึ่งเป็นผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนิโยทำให้ความต้องการใช้น้ำที่เย็นตามธรรมชาติเพิ่มสูงขึ้นตามไปด้วยทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้กฤติยาสินธุวราวันรายงานค่ะ
1: ความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวอย่าให้สถานการณ์เศรษฐกิจมากระทบชีวิตคุณโดยที่คุณไม่รู้ตัวเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงคือภาระค่าใช้จ่ายที่คุณอาจต้องแบกรับถ้าคุณพร้อมเป็นคนกุมชะตาการเงินของตัวเองเราจะพาคุณเจาะลึกทุกปัจจัยทุกตัวเลขพร้อมแนวทางแก้ปัญหาจากผู้เชี่ยวชาญตัวจริงพบกันใน Econ News Update จันทร์ถึงศุกร์ 9:30 นถึง 11:00 นทางคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5
2: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร 02-201-6373

0: 1เมล็ดพันธุ์คือความหวังของเศรษฐกิจฐานรากกว่า 40% ของประชากรผูกพันกับการเกษตรคุณยังทำเกษตรแบบเดิมๆในยุคที่โลกเปลี่ยนไปแล้วหรือไม่รายการที่จะพาคุณเข้าถึงข่าวสารเกษตรแบบง่ายๆพร้อมแนวคิดการทำเกษตรยุคใหม่ข่าวเกษตรที่เข้าใจง่ายฟังเกษตรทั่วไทยทุกวันอาทิตย์เที่ยงครึ่งถึงบ่าย2 Mcord News FM 100.5เข้าใจการเมืองอย่างลึกซึ้งไม่ใช่แค่รายงานแต่คือการวิเคราะห์อย่างตรงไปตรงมาจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้เพื่อให้คุณอยู่เหนือทุกเกมข่าวในเจาะลึกประเด็นร้อนจันทร์ถึงศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 9:30 น. Mcord News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงคนในข่าว
1: สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าวนิวส์อัปเดตค่ะช่วงของคนในข่าวนะคะจะเจอกันเช่นเคยค่ะหนึ่งบุตรหนึ่งบอยนะคะดิฉันบุษยาวิเจริญแล้วก็คุณสมศักดิ์อยู่ประพัฒน์น้องบอยค่ะอยู่เป็นผู้ฟังยาวไปจนกระทั่งเวลา12:00 น.ค่ะวันนี้มีหลายเรื่องที่ต้องตามกันต่อแล้วค่ะคุณผู้ฟังโดยเฉพาะประเด็นที่เกิดเหตุการณ์รถไฟรถสินค้าเนี่ยไปชนเอากับรถเมย์ซึ่งจอดอยู่บนถนนแต่มันกลางรางแล้วก็เป็นเรื่องที่ต้องหาคำตอบกันแต่ว่าล่าสุดที่เขาไปตรวจคนขับเจอสารเสพติดแล้วก็เลยทำให้ทุกคนก็เลยหันมามองว่าอ้าวแล้วท่านอื่นยังไง

0: อะไรยังไงเป็นเรื่องบุคคลหรือว่าแล้วคนอื่นจะมีเคสแบบนี้ไหมนะคะก็เลยจับตรวจกันหมดเลยนะคะร้อนถึงทางกระทรวงคมนาคมซึ่งเป็นคนคุมกฎก็ต้องดูแล้วเห็นบอกว่าจะดูยาวไปถึงเรื่องของพนักงานขับรถขนส่งทั้งหมดเลยเพื่อความปลอดภัยจริงๆแล้วมันคนคือจริงๆแล้วมันก็มีระเบียบอยู่แล้วแหละคุณฟังแต่ว่าปัญหาก็คือว่าพอเขาไม่เข้มพอเขาไม่ตรวจมันก็มีหย่อนยานนะคะเดี๋ยววันนี้จะพูดคุยกับทางท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนะคะคุณสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติแล้วก็ขณะเดียวกันก็อีกฝากฝั่งหนึ่งจะคุยกับคนที่เขาทำงานอยู่นั่งอยู่ตรงเขาเรียกอะไรถ้าเป็นรถเมย์ก็ต้องมึงหลังพวงมาลัยเนาะถ้าเป็นรถแล้วหลังพวงมาลัยอันนี้เขาหลังพวงมาลัยผมไม่รู้นะแต่ว่าเป็นคนที่ทำงานแล้วเป็นคนที่ขับรถไฟกว่าจะมาเป็นขับรถไฟเขาต้องทำอะไรยังไงมาบ้างด้วยเดี๋ยวจะได้พูดคุยกันแต่ว่าช่วงนี้ค่ะไปคุยกับท่านรัฐมนตรีก่อนนะคะตอนนี้อยู่ในสายกับทางรายการแล้วค่ะสวัสดีค่ะรัฐมนตรีคะ
1: สวัสดีค่ะพี่อ้อครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับ
0: ค่ะช่วงนี้เลยต้องแบบงานเข้าเลย
1: ครับ
0: ไปดูที่เกิดเหตุมาแล้วไปดูแล้วก็เดี๋ยววันนี้ก็จะเดินทางไปอุบลด้วยใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับพอดีมีเป็นงานของผู้ที่ประสบเหตุนะครับแล้วก็เสียชีวิตนะครับวันนี้ก็จะทำพิธีชาปนกิจที่อุบลแล้วก็พรุ่งนี้ที่ศรีสะเกษครับ
0: อ๋อก็คือลำตีศรีสะเกษคือที่ลำตีอยู่แล้วแต่ว่าวันนี้ลำตีก็จะไปอุบลด้วย
1: ใช่ครับใช่ครับก็มีอยู่สองงานที่อยู่ต่างจังหวัดอีกงานนึงอยู่ที่เชียงใหม่ครับแต่ยังไม่ทราบกำหนดการครับ
0: ค่ะเดี๋ยวส่งทีมไปดักเดี๋ยวส่งทีมไปดักวันนี้นะกี่โมงคะชาปนกิจลำตี
1: วันนี้นี่น่าจะประมาณบ่ายสามถึงบ่ายสี่โมงนะครับ
0: ลำตีก็ไปถึงประมาณนั้นใช่ไหมคะ
1: ก็ส่งทีมไปเดี๋ยวขึ้นเครื่องตอนเที่ยงไปครับ
0: ค่ะกลับมาเรื่องนี้หลังจากที่ไปดูทั้งที่เกิดเหตุหลังจากที่ไปติดตามเรื่องที่เกิดขึ้นนะคะแล้วก็ตรวจแล้วก็เจอคนขับมีสารเสพติดเลยร้อนไปตรวจหมดเลย
1: ครับ
0: ทีนี้
1: ก็ตอนนี้ก็เท่ากับว่ารัดเข็มขัดหมดทุกหน่วยอะครับ
0: ค่ะ
1: คือเราก็ได้ทราบมาว่าที่ผ่านมาเนี่ยแต่ละหน่วยงานเนี่ยเขาก็จะมีการสุ่มตรวจทีนี้เนี่ยการสุ่มตรวจของเขาเนี่ยมันก็จะเป็นวิธีที่เหมือนกับว่ามีการตรวจแต่ก็อาจจะไม่ได้เข้มข้นนักอย่างบางหน่วยงานเนี่ยเขาก็แจ้งให้ทราบว่าถ้าเกิดว่าแบบบางครั้งที่เขาไปตรวจเนี่ยถ้าเกิดรู้ว่าใครจะมาตรวจเขาก็คนที่มีความเสี่ยงเขาก็ไม่มา
0: อ
1: ย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับคราวนี้เราก็เลยต้องตรวจเข้ม 100% นะครับในส่วนของรถไฟถ
0: ้
1: าเกิดว่าเราเจอคือเนื่องจากว่าการตรวจแบบรอบเนี้ยมันก็เป็นการตรวจแบบด้วยการใช้ชุดคิดตรวจเนา
0: ะ
1: ดังนั้นมันก็ผลก็จะอาจจะไม่แม่นยำ
0: เสถียรเปล่าเออหลายคนก็มอง
1: ใช่แต่ถ้าเกิดว่าใครที่มีแจ้งเตือนว่าผลเป็นบวกเราก็จะไปตรวจละเอียดครับตรวจละเอียดถ้าคือเราก็ยังก็คือจะให้พักงานได้ก่อนแล้วก็จะไปตรวจละเอียดถ้าเกิดตรวจละเอียดแล้วปรากฏว่าเป็นผู้ใช้สารเสพติดจริงก็จะพิจารณานะครับก็น่าจะเป็นให้ออกนะครับส่วนในส่วนของอันนี้ก็คือส่วนของรถไฟส่วนของขสมกส่วนของบขส.ก็ทยอยตรวจไปก็แน่นอนนะครับว่าแต่ละหน่วยงานก็จะมีผู้ที่ใช้สารเสพติดด้วยแต่ถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยก็ไม่ถึง 1% แต่เราก็ยอมรับให้มีไม่ได้เลยนะครับให้มีไม่ได้เลยแล้วเราก็คงจะสุ่มตรวจเรื่อยๆนะครับแล้วก็จะมีอย่างกรณีของรถร่วมบริการที่ตอนนี้เราก็สุ่มตรวจละนะครับสุ่มตรวจก็คือเข้าชาร์จเลยดูพฤติกรรมดูใครไอเนี่ยก็ขอตรวจเลยแล้วพอตรวจปุ๊บปรากฏว่าเจอสำหรับคนไหนที่เจอเนี่ยเราก็ปรับบริษัทลดรวมนี่หนักเลยนะครับปรับรายละ50,000อย่างนี้เป็นต้นนะครับเพื่อที่จะเป็นการ
0: ไม่ให้บริษัทเขาจะได้เข้มของเขาด้วย
1: ไม่ให้เกิดเหตุการณ์นี้ครับ
0: ค่ะเริ่มตีแต่ในทางมองกลับกันเนี่ยบางคนก็บอกว่าเขาไอ้นี่โลกแห่งความเป็นจริงเนาะว่าบางทีเนี่ยควงอะไรเขาไม่ไหวเขาก็ไปพึ่งพวกเนี้ยเราจะไม่ให้โอกาสเขาในการที่เขาไปรักษาแล้วกลับมาทำงานหรือว่ายังไงคะหรือให้ออกไปก่อน
1: คือผมคิดว่าการใช้สารเสพติดเหล่านี้นะครับมันคงไ

0: ่เหตุผลในการที่จะไปใช้เรื่องเกี่ยวกับสารเสพติดนะครับผมคิดว่า
1: จริงเลยไม่
0: อย่างที่เรียนนะครับอย่างที่เรียนว่าเราเจอคนเป็นพันนะครับ

0: จะพูดถึงความรู้สึกของคนที่คอมเมนต
1: ์
0: เราก็ได้ยินเรื่องเล่าของสหภาพที่เขาเล่าให้ฟังเยอะเหมือนกันว
1: ่
0: าพฤติกรรมของแต่ละคนแต่ละคนเป็นแบบไหนอย่างเงี้ยครับ
1: ค่ะเช่นอะไรบ้างคะลำตียกตัวอย่างให้ฟังหน่อยเพราะได้ยินมาแล้วรู้สึกว่าโอ้มันไม่ไหวละอะไรเงี้ย
0: อย่างเช่นก็มีอะไรอะกระบวนการที่เหมือนกับว่ายังไงคือไม่ชอบดำเนินการตามกฎระเบียบอ่ะอย่างนี้เป็นต้นนะครับสองก็คือว่ามีคนคอยดูแลจัดคิวจัดอะไรให้แบบ
1: อันนี้คือของการรถไฟเหรอคะหรือว่าของทั้งหมด
0: ก็ทั้งหมดที่มีอะครับสหภาพก็จะมีเขาก็จะมีว่าใครเป็นตัวตึงใครเป็นอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็ต้องมาไล่จัดการเรื่องเหล่านี้เพราะอย่างที่เคยทราบอย่างที่พี่อ้อน่าจะทราบข้อมูลว่า
1: ค
0: ำสั่งของท่านรัฐมนตรีเนี่ยก็คือให้ดำเนินการเนี่ยถึงผู้บังคับบัญชาตามสายชั้นด้วย
1: ค่ะ
0: ครับ
1: ในทางกับการเรื่องของมาตรการดูแลที่จะไม่ให้มันเกิดเหตุซ้ำค่ะรัฐมนตรีทางรัฐบาลต้องยังไงบ้างคะ
0: คืออย่างหนึ่งนะคะที่เราได้เห็นก็คือการดำเนินการที่ผ่านมาเนี่ยปล่อยให้มีการใช้ดุลพินิจนะครับมากเกินไปหน่อยคือเนื่องจากว่าระเบียบที่เขียนไว้เนี่ยคือโดยปกติแล้วพี่อ้อเวลาเขียนกฎหมายเขาก็จะไม่เขียนแบบเป๊ะๆนะครับเขาก็จะไม่เขียนแบบเป๊ะๆคือเขาจะเขียนแนวทางเพื่อให้สามารถมีการปรับเปลี่ยนในการดำเนินการได้นะครับอย่างกรณีนี้ผมยกตัวอย่างนะครับคือเอาเป็นส่วนก่อนนะครับเอาส่วนของรถไฟก่อนเดิมทีเนี่ยรถไฟเนี่ยเขาก็จะมีระเบียบของเขา
1: ค่ะ
0: นะครับว่าห้ามเดินรถขนส่งเนี่ยในตอนกลางวันให้เดินรถบรรทุกเนี่ยนะครับรถบรรทุกสินค้าเนี่ย
1: รถสินค้าเพราะว่ามันจะได้ไม่ต้องไปปัญหารถตรงรถติดไปกีดขวางการจราจรค่ะ
0: อันนี้คือหลักคิดเดียวกันกับที่ห้ามรถบรรทุกเข้าเมืองในตอนกลางวันให้เข้าตอนกลางคืนแทนอย่างเง
1: ี้
0: ยนะครับเพื่อลดความเสี่ยงนะไม่ใช่วัวหายล้อมคอกนะครับแต่มันเป็นการลดความเสี่ยงเพราะว่าหนึ่งคือกลางวันเนี่ยการจราจรในท้องถนนเนี่ยมันเยอะความเสี่ยงมีสูงสองคือรถบรรทุกสินค้าเนี่ยนะครับคือเนื่องจากว่าขนาดความยาวกับน้ำหนักตัวเนี่ยมันมีความสัมพันธ์กันหมดทีนี้การเบรกรถหนักเนี่ยกับการเบรกรถเบาเนี่ยมันก็ใช้ระยะที่แตกต่างกันดังนั้นเนี่ยมันควรจะเป็นแบบเป็นเวรเป็นกะที่มันคือปกติคนขับรถเขาไม่ได้ประจำรถแต่เขาจะว่างเป็นกะเป็นช่วงเวลาเมื่อกลางวันเนี่ยมันเป็นการโดยสารรถโดยสารเนี่ยกลางคืนก็จะเป็นกะของรถขนส่งมันก็ควรจะ
1: แบ่งกันไป
0: ใช่ให้มันมีความคุ้นชินในการดำเนินการด้วยแต่คราวเนี้ยรถคันเนี้ยที่เกิดเหตุเนี่ยเป็นรถที่มีเวลาออกตอน5 ทุ่มแต่ปรากฏว่าเขาดีเลย์จากการขึ้นสินค้านะครับแล้วดีเลย์ทั้งหมดเนี่ย900 นาที
2: โอ
1: ้
2: โห
1: มันก็เลย
0: 900นาทีก็คือ15 ชั่วโมง
1: แต่อันนี้มันก็ไม่เกี่ยวกับเขาถูกไหมคะอันนี้พูดแบบ
0: ใช่
1: ไหมคะ
0: ใช่แต่ทีเนี้ยพอเขาเห็นว่ารถดีเลย
1: ์
0: แต่เวลาออกของเขาเนี่ย5 ทุ่ม
1: ค่ะ
0: เขาก็เลยตีว่ารถคันเนี้ยคือรถเที่ยว5 ทุ่ม
1: ค่ะ
0: ที่ดีเลย
1: ์ค่ะ
0: ที่ทีเลนึกออกไหมฮะ
1: ค่ะนึกออกยังไงก็ต้องออกอ่ะปกติเวลาเราถ้าเป็นรถไปทำทางปกตินะเราก็ต้องออกถ้าเป็นรถไฟที่เวลาคือยังไงก็ต้องไปอ่ะเพราะคนมันรออยู
0: ่ใช่ยังไงก็ต้องไปแต่ทีเนี้ยเราก็ต้องไปเพิ่มมาตรการว่าจะดีเลยเท่าไหร่ก็ช่างถ้าเลยเวลาห้ามวิ่งเหมือนกับรถบรรทุกสินค้าครับถ้าวิ่งเข้ามา
1: เลยเวลาคือเลยเวลาตอนกลางวันถูกไหมคะต้องอย่างนั้น
0: คุณขับมาคุณขับสมมติคุณขับมาจากศรีสะเกษแล้วปรากฏว่าระหว่างทางคุณปรากฏว่าคุณพบยางรั่วคุณต้องปะยางคุณต้องซื้อยางใหม่ใช่ไหมครับแล้วมันเลยเวลาคุณเข้าเมืองอ่ะคุณก็ไม่สามารถเอาข้ออ้างนั้นเนี่ยมาอ้างได้นะ
1: แล้วสินค้าอื่นที่เข้ามาด้วยเขาจะยังไงคะรัฐมนตรีก็ต้องรับสภาพถูกไหม
0: คือจริงๆสินค้าที่มาจากโซนเนี่ยนะครับ
1: ไม่ใช่ของสด
0: มันเป็นสินค้ามันเป็นวัสดุก่อสร้าง
1: มันเป็นสินค้า
0: ที่มาจากแหลมชะบัง
1: ค่ะ
0: มันเป็นสินค้าที่มาจากทางท่าเรือแล้วจะไปมักกะสัน
1: ค่ะ
0: ส่วนมากก็จะเป็นเหล็กนะครับเมล็ดพลาสติกนะครับพวก อุปกรณ์ก่อสร้างนะครับส่วนรถน้ำมันเนี่ยก็จะเป็นอีกแบบนึงรถน้ำมันก็จะ

0: างหากนะครับดังนั้นเนี่ยมันก็ต้องมาดูคือรถขนพืชผักผลไม้มาทางรถไฟเนี่ยผมว่ามันไม่เยอะแหละไม่เยอะแหละเพราะความเสี่ยงในการดีเลย์สูงแล้วในความเป็นจริงคือรถไฟเนี่ยนะครับอาจจะทำเวลาได้ไม่ดีแล้วก็ไม่คล่องตัวเท่ากับรถบรรทุกครับครับ
1: อ๋อก็เลยอันนี้เป็นหนึ่งมาตรการที่จะระวังแต่ไอ้เรื่องของการ
0: ดำเนินการส่วนมันก็จะมีอีกส่วนหนึ่งก็คือรถที่ไปจอดคล่อมบนถนนบนรางรถไฟ
1: อันนี้คาตาบ่อยค่ะเพราะเวลาไปสภาคือขนาดเขากั้นลงมาแล้วนะก็ยังจะแซะเลี้ยวเบี่ยงไปอันนี้คือแบบหรือพอไม้กั้นจะลงมาเนี่ยอันนี้บอกเลยขอบ่นให้ฟังว่าจริงๆเนี่ยก็ไม่ได้อยากจะโทษรถไฟเขาซะอย่างเดียวเพราะว่าเขาเอาไม้ลงกำลังดิ้งลงโอ้โหเหยียบให้พ้นอ่ะ
0: ใช่ครับคืออย่างวันก่อนเนี่ยก็มีเหตุที่มีข่าวว่ารถไฟไปเฉี่ยวชนคนใช่ไหมครับที่จอดรถแล้วก็เดินเข้าไปฉี
2: ่
0: อย่างเงี้ยใช่ไหมครับคือแล้วตอนเดินเข้าไปในรางรถไฟเนี่ยใส่หูฟังด้วย
1: อะไรอย่างเงี้ย
0: อะไรแบบเนี้ยครับคือเราก็ต้องเรียนว่ารางรถไฟเนี่ยไม่ใช่พื้นที่ปลอดภัยสำหรับคนเดินถนนนะครับเพราะว่าบางคนเนี่ยจะเข้าใจว่ารถไฟเนี่ยเป็นที่โล่งรับตาจากรถที่จันสัญจรอยู่รอบข้างใช่ไหมครับก็เห็นมีเสามีอะไรก็จะเดินผ่านรางเข้าไปฉี่อะไรอย่างเงี้ย
1: ซึ่ง
0: ไม่ควรทำซึ่งไม่ควรทำอันนี้ก็ต้องขอฝากนะครับว่ารางรถไฟเนี่ยเป็นที่ที่ควรจะปลอดภัยสำหรับการโดยสาร
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่ไม่ใช่ที่ปลอดภัยสำหรับการไปเดิน
1: สำหรับการไปเดินเข้าห้องน้ำ
0: บางคนไปเดินถ่ายรูปไปเดินอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ควรต้องใช้ความระมัดระวัง
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับไม่ใช่ว่าไม่ได้เลยแต่ต้องระมัดระวังมากนะครับเพราะว่ารถไฟเนี่ยเวลาเข้ามาเนี่ยโดยกฎหมายเนี่ยรถทางอื่นเนี่ยต้องให้ทางรถไฟก่อน
1: ใช่เพราะเขามาก่อนอ่ะเขามีมาตั้งแต่รัชกาลที่5นะ
0: ใช่อันนี้โดยกฎหมายว่ารถทางอื่นมาต้องให้ทางรถไฟก่อนอันนี้คือถูกต้องนะครับหมายความว่าถ้าคุณเนี่ยมาอยู่บนรางเวลาที่มีเหตุเนี่ยคุณผิดแน่นอน
1: ค่ะ
0: แต่ในขณะเดียวกันรถไฟที่อยู่เหนือรางเนี่ยรถไฟเนี่ยไม่มีอภิสิทธิ์เหนือราง
1: ค่ะ
0: หมายความว่าถ้ากรณีที่รถไฟขับมาแล้วมีสิ่งกีดขวางรถไฟจะต้องหยุด
1: แต่ระยะเบรกเนี่ยมันก็ไกลนะระยะเบรกมันไกลแล้วก็มันจะมีเคสอย่างนี้ค่ะลุงตีคืออันนี้ลูกรถไฟไงก็จะเห็นบางคนเนี่ยฆ่าตัวตายไปยืนกลางราง
0: ใช่
1: แล้วเขาก็เบรกไม่ได้แล้วเขาอ่ะคนขับไปต้องไปโรงพักนะ
0: คือโดยปกติเนี่ยคือคนที่จะมีพฤติกรรมแบบเนี้ยหรือประชาชนที่เดินถนนเนี่ยเขาก็จะเหมือนกับว่าเข้าไปในรางรถไฟเนี่ยในช่วงที่ไม่ใช่จุดตัดจุดเชื่อม
1: ค่ะ
0: ดังนั้นเนี่ยถ้าไปบริเวณแบบนี้รถไฟยังไงเขาก็เบรกไม่ทัน
1: โอ้โหระยะเบรกมา200เมตรเป็นอย่างน้อย
0: ยังไงเขาก็ระวังไม่ทันนะครับแต่ว่าถ้ากรณีที่รถไฟเนี่ยกำลังจะผ่านจุดตัดทางเชื่อมเนี่ย
1: ค่ะ
0: ต้องเบรกให้ทันอันนี้ก็คือสิ่งที่รถไฟต้องปฏิบัตินะครับก็คือเขาก็จะมีสัญญาณไฟเป็นระยะว่าให้ทางไม่ให้ทางต้องระวังนะต้องเตรียมลดความเร็วนะแบบนี้เป็นต้นน
1: ะคร
0: ับส่วนบนท้องถนนนะครับสิ่งที่จำเป็นจะต้องทำก็คือการเข้มงวดกวดขันในเรื่องของวินัยจราจรซึ่งคำถามก็คือว่าแล้วใครล่ะแล้วใครล่ะที่
1: ก็ต้องคุยกับตำรวจแล้วล่ะตอนนี้หรือว่ายังไง
0: ก็ต้องมีเจ้าหน้าที่ตำรวจหนึ่งนะครับที่จะต้องเข้มงวดกวดขันแต่สิ่งที่เราจะต้องดำเนินการทำในส่วนของกระทรวงคมนาคมเนี่ยคือเราต้องลดปัจจัยพวกนี้ออกให้มากที่สุดตอนนี้เราก็ทยอยนะครับปรับปรุงจุดตัดทางเชื่อม
1: ค่ะ
0: นะครับโดยการเคลียร์ผิวรางใหม
1: ่
0: ประสานหน่วยงานหรือเราใช้งบประมาณของเราในการทำเส้นสีให้มีความชัดเจน
1: ให้ชัด
0: ไม่ให้เป็นข้ออ้างได้ในประเด็นเหล่านี้นะครับการส่งพนักงานไปช่วยเคลียร์รถนะครับในบริเวณจุดตัดที่มีความเสี่ยงว่าการจราจรในกรณีที่การจราจรแออัดเนี่ยแล้วรถจะติดลามมาถึงทางรถ

0: ไรนะครับอย่างกรณีอย่างเงี้ยเป็นต้นคือดีที่สุดคือต้องจอดดีที่สุดคือต้องจอดก่อนถึงราง5เมตรนะครับแต่ถ้าในกรณีที่ไม่จอดสมมติถ้าในกรณีที่ไม่จอดเราก็ต้องหาคนมาบริหารจัดการและต่อจากนี้เราก็ต้องเอาพวกเทคโนโลยีมาช่วยอย่างตอนเนี้ยก็จะมี CCTV อยู
1: ่
0: นะครับกรมสถาบันพัฒนารางเนี่ยเขาก็มีแนวทางที่กำลังพัฒนาอยู่ก็คือเอา CCTV แล้วให้ AI เนี่ยมาวิเคราะห์แล้วก็จะเชื่อมต่อกับสัญญาณไฟจราจรในบริเวณนั้นๆ นะครับเพื่อให้การจราจรเนี่ยเขาคือ AI เนี่ยสามารถวิเคราะห์ได้ว่าการจราจรเป็นแบบนี้ลักษณะแบบนี้รถไฟที่กำลังจะมาเนี่ยจะต้องมีการปล่อยสัญญาณไฟลักษณะใดอย่างนี้เป็นต้นแต่นี่ก็คือแค่อุปกรณ์เสริมนะครับที่จะพยายามช่วยกันลดอุบัติเหตุนะครับส
1: ่
0: วนในอนาคตนะครับก็มีแนวคิดจนที่ตอนนี้กำลัง
1: เป็
0: น
1: ที่
0: มีการวิจารณ์กันอยู
1: ่อุโมงค
0: ์ใช่คือท่านนายกเนี่ยก็มีแนวคิดว่าเอ๊ะถนนควรจะต้องรอดหรือเปล่านะครับหรือรถไฟจะต้องรอดอะไรแบบนี้นะครับแต่ว่าจริงๆเนี่ยของกระทรวงคมนาคมเนี่ยเขาก็มีแผนอยู่แล้วว่าจุดตัดรถไฟต่างๆเนี่ยต้องเป็นระบบลอยฟ้าทั้งหมดต้องเป็นระบบลอยฟ้าทั้งหมดถ้าจะมองให้เห็นภาพก็จะมองเห็นว่าอย่างบางซื่อออกไปจนถึงรังสิตเนี่ย
2: อ
0: ันเนี้ยคือลอยฟ้าหมดแล้วแล้วเป็นระบบสองรางเน
2: า
0: ะเป
2: ็
0: นระบบสองรางคือรถไฟฟ้ารางหนึ่งนะครับแล้วก็รถบรรทุกสินค้ารถโดยสารดีเซลเนี่ยก็อีกรางหนึ่ง
2: แยกกันครับ
0: ทีนี้เราก็จะเห็นแล้วว่าข้างล่างเนี่ยที่แต่ก่อนเนี่ยสมมติเรามาแถวเกษตรแถวหลักสี่เราจะต้องจอดรถรอรถไฟอย่างนี้มีตอนกลางวันไม่มีละก็จะมีตอนกลางคืนที่จะเป็นรถขนส่งสินค้าที่จะมีการใช้เส้นทางนี้ในการขนส่งสินค้าบ้าง
1: แต่
0: รถโดยสารเนี่ยไปอยู่ข้างบนหมดแล้วทีนี้มันก็จะมีอยู่สองสายมันก็จะมีที่เหลืออีกสามสายที่ยังไม่เป็นระบบลอยฟ้าหรือเป็นระบบลอยฟ้าเป็นระบบรางเดียวก็คือเป็นระบบรางรถไฟฟ้าเท่านั้นนะครับอันนี้ก็เลยเป็นแนวคิดว่าท่านรัฐมนตรีว่าการเนี่ยก็เลยให้สนขกับรฟท.เนี่ยลองไปทำแผนดูซิว่าถ้าเกิดในแต่ละช่วงอย่างเช่นบริเวณที่มีแอร์พอร์ตลิงก์เนี่ยนะครับเส้นที่มีแอร์พอร์ตลิงก์เนี่ยถ้าเกิดว่าเราให้ประชาชนเนี่ยไปขึ้นแอร์พอร์ตลิงก์แทนที่จะวิ่งข้างล่างเนี่ยนะครับเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงเหล่านี้รัฐเนี่ยจำเป็นจะต้องช่วยเหลือประชาชนในเรื่องค่าใช้จ่ายอย่างใดเพราะรถไฟที่วิ่งอยู่ข้างล่างเนี่ยมันเป็นรถไฟเชิงสังคมหมายความว่าอัตราค่าโดยสารจะต่ำ
1: ถูก
0: ใช่ไหมครับเพราะอัตราค่าโดยสารต่ำเนี่ยถ้าเกิดว่าเราให้เขาไปใช้ระบบข้างบนก็คือ
1: รถชานเมืองอ่ะมันรถชานเมือง
0: ใหญ่ถ้าเราให้เขาไปอยู่ข้างบนซะนะครับรัฐจะต้องมีภาระเท่าไหร่แล้วจะดูแลเขาอย่างไรที่ไม่เป็นภาระอันนี้ก็อยู่ระหว่างการศึกษาอยู่ก็จะมีอีกส่วนนึงก็คือส่วนข้างในนะคร
1: ับ
0: ก็คือส่วนข้าง
1: ค่ะสัญญาณโทรศัพท์ยังอยู่ใช่ไหมคะลำตี
2: มันสายรุดไป
1: เดี๋ยวโทรใหม่กำลังได้ที่เพราะว่ารถชานเมืองเนี่ยบ่อยคือพี่อ่ะจะเห็นเพราะว่าเราตั้งแต่เด็กเนาะเราก็เกิดมาก็เห็นรางรถไฟแล้วรถพวกนี้เนี่ยเป็นรถชานเมืองที่มันเป็นวิถีไทยนะแล้วก็คนที่อยู่อย่างคนที่อย่างกรุงเทพนะสมัยเรียนมหาวิทยาลัยอะค่ะรถชันใช่มีคนใช้ไปเพราะว่าหรือคนที่อยู่แถวอยุธยาเข้ามาเรียนกรุงเทพเพราะรถไฟเนี่ยเวลามันแน่นอนถ
2: ึ
1: งจะไม่จะมีเสียเวลาแต่ว่ามันถูกแล้วมันก็คือรถเมล์รถอะไรมันจะติดถ้าเป็นรถเขาก็จะใช้นั่งรถไฟมาแล้วก็
2: ทำเวลาได้
1: ใช่ค่ะแล้วก็พวกอาหารการกินน้องบอย
2: ตลอดทาง
1: ไม่ใช่แค่นั้นค่ะเหมือนชาวบ้านที่อยู่อยุธยาเขาขนเขาใส่หาบไม่เขามาเอามาขายที่ตลาดที่กรุงเทพตลาดบางซ่อนอะไรอย่างเงี้ย
2: คือ
1: เขาก็จะ
2: เป็นโดยสารตรงน
1: ี้โดยสารตรงนี้มาเพราะมันถูกหรือบางคนเนี่ยมาขายแถวสามเสนเขานั่งรถไฟมาบอกป้ามาจากไหนอยุธยาหรือจากภาชีเขาเรียกบ้านภาชีอะไรอย่างเงี้ยลำตี
2: กลับมาแล้ว
1: ค่ะกำลังเล่าให้น้องบอยฟังว่า
0: เมื่อสักครู่ตัดไปผมกำลังพูดถึงเส้นในเส้นในที่จากหัวลำโพงผ่านยมราชผ่านพญา

0: รถชานเมืองนี่แหละที่พี่บอกว่าคนใช้กันเยอะเมื่อกี้ยังเล่าให้น้องบอยฟังว่าเด็กๆไม่ต้องอะไรนักเรียนอ่ะใครเรียนเทพศิรินเนี่ยก็ต้องไปลงหัวลำโพงเงี้ย
1: ใช่อ
0: ันนี้พูดตรง
1: ๆและอย่างผมไปโรงพยาบาลรามาอย่างเงี้ยน
0: ะ
1: สถานีหลังโรงพยาบาลรามาเนี่ยที่ติดกับสถานีจิตรลดาเนี่ย
0: ค่ะ
1: ก็
0: เขาก็ยังได้อาศัยลงมา
1: เยอะเลยใช่
0: เพราะว่ามาจากต่างจังหวัดชานเมืองอ่ะอยุธยาเลยแถวๆเนี้ยก็มี
1: แล้ววันที่เราคุยกันอ่ะเราก็คุยกันว่าเนี่ยคนใช้บริการเยอะนะตอนไปทำนโยบายอ่ะก็ต้องดูว่าทำยังไงจะครอบคลุมทั้งหมดอันนี้อย่างที่หนึ่งนะครับอย่างที่สองคือก่อนหน้าเนี่ยเคยมีการทดลองใช้รถขสมกเดินขนานกับเส้นเนี่ยน
0: ะ
1: ครับเนื่องจากว่าถนนเส้นเนี่ยก็จะเป็นเส้นที
0: ่มันก็จะมีแต่มันก็ไม่ได้ตลอดแต่มันก็ไม่ตลอดนะมันจะมีจุดตัดอยู่นะบางอันเข้าไม่ได้นะ
1: บางช่วงจะมีจุดตัดบางช่วงเราก็เลยว่าลองดูซิแต่ว่าก่อนหน้านี้ก็เคยมีคอมเมนต
0: ์ค่ะ
1: ว่าผู้โดยสารที่ขึ้นขสมกเนี่ยเขาก็ขึ้นได้นะ
0: ค่ะ
1: แต่เขาก็แจ้งว่าเดินทางทางรถไฟเนี่ยเร็วกว่า
0: แน่นอนเพราะมันไม่มีรถติด
1: มงเร่งด่วน
0: ใช
1: ่ใช่พอทีเนี้ยไอ้ตัวเนี้ยก็เป็นข้อมูลที่เราเอาไปให้สนขกับตฟทดำเนินการว่าจะมีการดำเนินการอย่างไร
0: ค่ะ
1: นะครับอันนี้ก็คือเรื่องของระยะสั้นเนาะซึ่งท่านรัฐมนตรีเนี่ยให้เวลาศึกษาเนี่ย3เดือนนะครับรฟทเขาบอก2เดือนก็พอข้อ3หาข้อสรุปได้เลยดังนั้นเนี่ย3เดือนเนี่ยเราก็น่าจะได้ข้อสรุปว
0: ่
1: าจะมีการดำเนินการอย่างไรในอนาคตเนี่ยตอนนี้เนี่ยเขาก็หยิบเรื่อง missing link เนี่ยขึ้นมาปัดฝุ่นละ นะครับก็ในอนาคตก็จะต้องเป็นระบบรอยฟ้าทั้งหมด
0: ะ
1: นะครับจุดตัดทั้งหมดในกรุงเทพเนี่ยก็จะต้องไม่มีรถในตอนกลางวันละ
0: เพื่อความปลอดภัยแต่ว่าเริ่มตีอันนี้คือจะเห็นไม่แน่ใจว่าเริ่มตีมีข้อมูลนี้หรือเปล่าแม่ค้าบางท่านเข้ามาขายของอย่างแถวชานเมืองเนี่ยเข้ามาโดยรถไฟแล้วรถเมย์มันคิวไม่ได้อ่ะนึกออกไหมคุณป้ายังมีจักรายกแต่ดกอะไรเรื่อยหาปะบอกป้ามาจากไหนมาจากภาชีป้าก็ขึ้นมาหรือบางคนก็มาจากทาง8ริ้วอะไรเงี้ยคือเจอคุณป้ามาขายของแต่ไม่ได้ขายบนรถนะขายคือเขาใช้โดยสารรถไฟมาแล้วก็มาขายแล้วก็เดี๋ยวกลับไปอะไรเงี้ย
1: เข้าใจครับเข้าใจครับก็อย่างที่เรียนนะครับว่าอันนี้คือเป็นลักษณะรถไฟเชิงสังคม
0: ค
1: ่
0: ะ
1: นะครับซึ่งจะต้องสามารถช่วยเหลือผู้ยังไงอ่ะที่เสียสภาพนะครับไม่ค่อย
0: ก็ต้องได้ทุก
1: แม่ค้าอย่างเงี้ย
0: ก็ต้องทั่วถึง
1: ซึ่งมาตรการเหล่านี้นะครับคือสมมติถ้าเกิดว่าขึ้นขสมกใช่ไหมครับแล้วลักษณะเป็นแบบเนี้ยนะครับก็เราก็ต้องให้เขาทำได้เหมือนเดิมหมด
0: ไม่ได้คนมันแน่นน่ะรถไฟมันมีที่วางอันนี้คือพยายามนึกภาพตามนะบางทีคือขึ้นถ้าขึ้นรถทัวร์ก็ลำบากนึกออกไหมคะเพราะว่ามันคนพอคนเต็มแล้วข้อของเขาคุณป้ามีกระจาดอะรถไฟมันมีที่วางมีที่เดินมีที่อะไรนึกออกไหมคะก็ยังนึกภาพอยู่ว่าเออ
1: ถ้าจอดนานมีเวลาขนของด้วย
0: ใช่อันนี้สำคัญเพราะว่าเออนี่ใช่จอดนานแล้วอีกอย่างนึงน้ำตีจุดตัดเนี่ยอันนี้เราก็เห็นอยู่ว่าคือบางทีอะไอจุดตัดที่มันเป็นจุดตัดที่เราเห็นมีไม้กั้นแต่คนน่ะเอาง่ายบางทีอ่ะพอไปอยู่นานแล้วไม่อยากอ้อมเพิ่มจุดตัดเองนึกออกไหมคะเริ่มจากมอเตอร์ไซค์ก่อนค่อยๆขยายอันนี้ก็เป็นจุดตัดที่เพิ่มขึ้นมาที่เป็นปัญหาของการรถไฟนี่รู้เยอะพอลูกรถไฟเราก็เห็นพอเขาไม่ไหวเขาก็สร้างจุดตัดเองตรงนี้การรถไฟเขาไม่ได้ดูแลนึกออกไหมคะเขาดูแลไม่ทั่วถึงละเพราะมันเพิ่มมาเองอ่ะตรงนี้เราจะยังไง
1: มันอยู่นอกสายทางที่เขาตรวจ
0: ใช่
1: นะครับ
0: โดยเฉพาะเส้นต่างจังหวัดเนี่ยเยอะนะมันก็อันตราย
1: มันก็มีหลายสาเหตุนะครับอย่างบางทีมันก็อย่างเนี่ยล่าสุดเนี่ยผมก็รับเรื่องร้องเรียนมาเหมือนกัน
0: ค่ะ
1: ว่าคนเนี่ยอยากจะใช้ทางที่ผ่านทางรถไฟเนี่ย
0: ค่ะ
1: เอาไว้ขนอ้
0: อ
1: ยนะครับเอาไว้ขนอ้อย
0: ค่ะ
1: ทีนี้ก็จะขอให้ทำทางเชื่อม
0: ค่ะ
1: ขอให้ทางเชื่อมเพราะไม่ต้องอ้อมทีละ20-30กิโล
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แต่ปรากฏว่าพอทำเสร็จก็คนซ่อมบำรุงก็ไม่มี
0: ค่ะ
1: คนดูแลก็ไม่มี
0: ค
1: ่
0: ะ
1: อะไรแบบเนี้ยนะครับซึ่งบางเคสลักษณะเนี้ย
0: อันตรายด้วย
1: เราก็ต้องไปหาองค์การป

0: ของส่วนท้องถิ่น
1: ค่ะ
0: มาช่วยในการหางบประมาณจ้างคนมาดูแลอะไรแบบเนี้ย
1: ค
0: ือเรื่องแบบเนี้ยมันจะมีเยอะมากครับ
1: ใช่ใช่เราเห็นไงว่า
0: เพิ่มอ่ะแก้กัน
1: ก็เข้าใจบางคนก็แบบโอ้โหก็ไม่อยากอ้อมเนาะทางรถไฟอ่ะมันข้ามเขาก็ทำเองอ่ะหมายถึงว่าผ่านเรื่อยๆมันก็แบบเหมือน
2: เป็นความเคยชิน
1: ใช่มอเตอร์เรื่องจากมอเตอร์ไซค์ก่อนมอเตอร์ไซค์เล็กมันไปได้ไงแต่ต้องดูดีๆพอตอนหลังอะรู้สึกว่าเอ้ยทำไมมันมีทางรถไฟมันไม่หยุดอ่ะมันกลายเป็นอย่างนั้นไปอะไรเงี้ย
0: แต่เป็นความไม่ปลอดภัย
1: มันคือไม่ปลอดภัย
0: เพราะโดยปกติทุกจุดตัดทางเชื่อมเนี่ยมันจะต้องมีไม้กั้นจะต้องมีรางกั้นนะครับเพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดนะครับ
1: ค่ะเริ่มตีพูดถึงนอกจากรถไฟเมื่อกี้ก็พูดแล้วว่าจะตรวจทั้งหมดนะในระบบขนส่งอันนี้เราจะปูพรมตรวจแบบไม่บอกมีเกณฑ์เป็นระยะด้วยหรือเปล่าคะหรือยังไงคะเพื่อที่จะไม
0: ่คือ
1: ไม่ไฟไม่ฟางใช่ไหม
0: คือโดยปกตินะครับโดยปกติเนี่ยระบบขนส่งทั้งหมดเนี่ยนะครับที่เขาจะตรวจเนี่ยเขาก็จะมีตรวจระดับแอลกอฮอล
1: ์ค่ะ
0: อันนี้จะเป็นปกติทุกวัน
1: ค่ะ
0: นะครับแต่ละที่เนี่ยตอนที่ผมไปตรวจเนี่ยผมก็ไปบางทีผมก็ไปแบบไปสุ่มตรวจนะครับ
1: ค่ะ
0: ก่อนเขาจะเดินรถเนี่ยก็ต้องมีการเป่าแอลกอฮอล์อย่างรถไฟฟ้าสายสีแดงที่ไปถึงทุกคนเนี่ยเวลามาลงชื่อเนี่ยจะต้องมีเป่าแอลกอฮอล์ก่อน
1: ค่ะ
0: เป่าแอลกอฮอล์เสร็จเนี่ยจะต้องมีสัมภาษณ์ว่าการโต้ตอบของคุณเป็นยังไงตาลอยไหม
2: ค่ะ
0: วันนี้เวลาถามตอบเนี่ยดูช้าหมายถึงว่าอาจจะเกิดจากการพักผ่อนไม่เพียงพอมาก
1: ค่ะ
0: นะครับสังเกตอาการก่อนแล้วก็เวลาที่จะเดินรถเนี่ยเขาก็จะมีช่องเอาไว้ฝากโทรศัพท์มือถือ
1: ค่ะ
0: คือโทรศัพท์มือถือก็ต้องเก็บด้วยนะครับอันนี้ก็คือเรื่องมาตรการความปลอดภัยต่างๆแต่ในเรื่องของสารเสพติดการใช้สารเสพติดเนี่ยเขาก็จะสุ่มตรวจปีละครั้ง
1: โอ้มันนานเนี่ยปีละครั้ง
0: เวลาที่อย่างที่ผมบอกครับว่าเวลาที่เขาสุ่มตรวจเนี่ยคนที่รู้
1: ก็ไม่มา
0: จะมีการสุ่มตรวจก็ไม่มาแต่ต่อไปเนี่ยมันก็ต้องใช้วิธีบังคับ
1: ค่ะ
0: บังคับตรวจทุกคนนะครับเดิมทีเขาก็จะมีวิธีการแบบต้องยืนยันตัวเองแล้วก็ต้องมีผู้บังคับบัญชา1สายชั้นเนี่ยรับรองความประพฤติด้วยว่ามีการตรวจตาแล้วอะไรแบบเนี้ยนะครับม
1: ัน
0: ก็ต้องมีความเข้มข้นขึ้นมากครับ
1: ค
0: ืออย่างแต่ก่อนเนี่ยต้องรับรองตัวเองอันนี้อาจจะไม่พออาจจะต้องบังคับเลยบ
1: ัง
0: คับให้มีการตรวจเลยโดยเฉพาะในช่วงที่มันเป็นไฮซีซั่น
2: ค่ะ
1: ช่วงเดินทางกันเยอะช่วงเทศกาลอันนี้ต้องเข้มหนัก
0: ใช่อันนี้ต้องเข้มแล้วก็
1: เพราะว่าต้องควงกัน
0: สารเสพติดเหล่านี้เวลาใช้1ครั้งเนี่ยมันก็จะอยู่ในร่างกายนานพอสมควร
1: ค่ะ
0: นะครับมันก็จะอยู่ในร่างกายนานพอสมควรมันก็สามารถที่จะคือมันอาจจะไม่จำเป็นต้องตรวจทุกเดือนเนาะ
1: ค่ะ
0: แต่ในช่วงที่เราคิดว่ามันจะมีปัจจัยเสี่ยงเยอะ
1: ก็
0: เข้มข้นหน่อย
1: ให้กำลังใจคนทำงานด้วยนะน้ำตีช่วงนี้หนักหน่อยนะสู
0: ้ๆ
1: ขออย่าให้มีเหตุการณ์อะไรอีกเลย
0: ครับก็จะพยายามแก้ไขปัญหาให้ดีที่สุดนะครับบางท่านเนี่ยคืออาจจะรับข้อมูลที่ไม่ครบถ้วนเนา
1: ะ
0: จากการที่ตัดแค่บางตอนของเนื้อหาสาระเนี่ยนะครับแล้วจะเข้าใจว่าทางกระทรวงคมนาคมเนี่ยมีประสงค์ร้ายไม่ได้คิดให้รอบด้านไม่ได้เป็นเช่นนั้นนะครับเราพิจารณาในหลายมิตินะครับแล้วก็จะหามาซึ่งทางออกที่ดีที่สุดนะครับ
1: ค่ะได้เลยขอบคุณมากค่ะ
2: ขอบคุณครับ
1: ค่ะค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: ค่ะ
2: รัฐมนตรีสิริพงษ์อังคสกุลเกียรตินะฮะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม
1: ค่ะพักครู่หนึ่งเนาะช่วงหน้าของน้องบอยมีอะไรมาฝากคุณฟัง
2: เดี๋ยวไปคุยเรื่องของช่างหนึ่งวันเจี๊ยบคุณฟังฮะที่รับสร้างบ้านแล้วสร้างไม่เสร็จบางรายฆ่าตัวตายไปแล้วนะฮะ
1: ว้ายโอเค
2: พัก
1: สักครู่ค่ะ
3: ยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิวารุ่น RC 1804หม้อหุงข้าวดิจิทัล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่021143990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว

0: ข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: การแชร์ข้อมูลในสังคมออนไลน์ใครๆก็ทำกันแต่ระวังแค่คลิกก็อาจตกเป็นเหยื่อของโฆษณาที่แฝงอยู่หรือแค่คลิกก็อาจตกเป็นจำเลยจากการกดไลค์กดแชร์ข่าวกุข่าวลวงข่าวปลอมที่สร้างความเดือดร้อนเสื่อมเสียให้กับผู้อื่นจริงหรือมั่วชั่วหรือปลอมตรวจสอบให้แน่ใจก่อนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ
2: จิตกุศลของการให้ที่ยิ่งใหญ่ให้เลือดให้ชีวิตเลือดที่ได้จากการบริจาค 77% ใช้ทดแทนการเสียเลือดกระทันหันเช่นจากการผ่าตัดอุบัติเหตุคลอดบุตรและอีก 23% ใช้ในการรักษาโรคเลือดเช่นโรคทาลัสซีเมียและเลือดไหลไม่หยุดเป็นต้น MCOT Radio Network ขอเชิญร่วมกันบริจาคโลหิตเพื่อให้มีปริมาณเพียงพอในการช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน
3: ถ้าคุณทำงานมากเกินไปจนความสัมพันธ์ในครอบครัวเริ่มมีปัญหาถึงเวลาที่คุณจะต้องแบ่งเวลาเพื่อครอบครัวให้มากขึ้นแล้วล่ะค่ะทุกวันหยุดสุดสัปดาห์ควรหากิจกรรมทำร่วมกันเพื่อสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวชวนกันไปออกกำลังกายหรือทำอาหารที่ชอบรับประทานร่วมกันในครอบครัว
2: MCOT Radio Network ร่วมสร้างสมดุลชีวิตแบ่งเวลาให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณเพื่อตัวคุณเองครอบครัวและคนที่คุณรัก
1: ทุกวินาทีมีค่ากับชีวิต
4: การช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินยิ่งใช้เวลาน้อยเท่าไหร่ก็จะเพิ่มโอกาสในการช่วยชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉินมากขึ้นเท่านั้น
1: เมื่อได้ยินเสียงสัญญาณไซเรนขอทางจากรถพยาบาลฉุกเฉินควรหลีกทางให้เสมอ
2: MCOT Radio Network ขอบคุณทุกน้ำใจไทยที่มีให้กับสังคม
3: ถ้าคุณทำงานมากเกินไปจนความสัมพันธ์ในครอบครัวเริ่มมีปัญหาถึงเวลาที่คุณจะต้องแบ่งเวลาเพื่อครอบครัวให้มากขึ้นแล้วล่ะค่ะทุกวันหยุดสุดสัปดาห์ควรหากิจกรรมทำร่วมกันเพื่อสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวชวนกันไปออกกำลังกายหรือทำอาหารที่ชอบรับประทานร่วมกันในครอบครัว
2: MCOT Radio Network ร่วมสร้างสมดุลชีวิตแบ่งเวลาให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณเพื่อตัวคุณเองครอบครัวและคนที่คุณรักอัปปมาทะความไม่ประมาทคือมีชีวิตอยู่อย่างมีสติตลอดเวลาคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ใช้ชีวิตประมาทขาดสติในการยับยั้งชั่งใจถึงมีชีวิตอยู่ก็เหมือนคนตายตายจากความดีเกียรติยศชื่อเสียงความดีงามที่สะสมมาหลายสิบปีอาจจะสูญเสียไปหมดในทันทีที่ขาดสติ MCOT Radio Networkร่วมให้ทุกคนใช้ชีวิตอย่างมีสติไม่ประมาทเพื่อมีชีวิตที่ดีงามตลอดไป 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงคนในข่าว
5: สิบนาฬิกา44นาทีนะครับอยู่กับคนในข่าวกับบอบอยแล้วก็พี่อ้อบุษยาอุ้ยเจริญนะฮะเดี๋ยวช่วงนี้ขออนุญาตต่อสายคุณนรินทร์โลจนะวัฒิกรนะฮะผู้ก่อตั้งเพจห้วยแถลงนะครับห้วยแถลงนี่เป็นอำเภออำเภอหนึ่งอยู่ที่นครราชสีมาแล้วพี่นรินทร์เนี่ยนะ
6: โคราช
5: ใช่พี่อ้อก็เป็นผู้สื่อข่าวท้องถิ่นด้วยก็เลยจะค่อนข้างรู้ในแง่มุมของสื่อมวลชนแล้วก็
6: โดนเองป่ะโดนเองด้วยป่ะ
5: เป็นที่ปรึกษากฎหมายกับกลุ่มผู้เสียหาย
6: อ๋อคิดว่าคุณนรินทร์โดนเอง
5: เดี๋ยว
6: ต่อสายเลยดีกว่าต่อสาย
5: ต่อสายอยู
6: ่เผื่อโดนเองป่ะเนี่ย
5: พี่นรินทร์มาแล้ว
6: สวัสดีค่ะคุณนรินทร์ค่ะ
7: สวัสดีค่ะ
5: พี่อ้อบุษยาแซวบอกว่าโดนเองด้วยหรือเปล่า
6: โดนเองด้วยหรือเปล่าคำแบบนี้น่าจะใช
7: ่รอฟังข่าวดีวันจันทร์ค่ะคุณบอย
6: ว่าไงว่าไงค่ะพี่ยังไง
7: เห็นว่าน้องสาววันนั้นเนี่ยไปออกรายการนะคะก่อนเข้าช่องเก้าก็ได้รับข่าวดีว่าเราเนี่ยได้ข่าวว่าเขามีหมายจับของศาลจังหวัดนางรองแล้ว
5: คร
6: ับ แสดงว่าโดนกันเยอะเลยเล่าให้ฟังหน่อยเราจะได้เพราะว่านี่กำลังจะรีโนเวทห้องคอนโดอยู่เหมือนกัน
5: ไม่ปล่อยสักครั้งเลยครับพี่นรินทร์ฮะจุดเริ่มต้น
7: ค่ะจุดเริ่มต้นเลยเนี่ยดิฉันได้รับทราบข่าวว่ามีผู้รับเหมาอยู่รายนึงซึ่งเป็นชาวอำเภอโนนสูงจังหวัดนครราชสีมาค่ะ
5: ครับ
7: ได้มีพฤติกรรมเขาเรียกว่ากระทำซ้ำซากก็คือเป็นปกติธุระนะคะให้ชาวบ้านเนี่ยทำสัญญารับจ้างคือพูดง่ายๆทำสัญญาจ้างทำบ้านจ้างทำบ้านคือรับจ้างสร้างบ้าน
5: คือเราจะสมมติบอยจะสร้างบ้าน

0: ัดปุ๊บเนี่ยก็ไปหาเขาว่างั้นเถอะ
1: ใช่เปิดไฟล์แล้วหนูค่ะคุณบอยก็คือมีเฟซบุ๊กชื่อช่องหนึ่งหวานเจี๊ยบก็ชื่อทีมงานหวานเจี๊ยบมีช่อง YouTube มี TikTok คนตามหลายหมื่นเลยค่ะชาวบ้านก็ไปดูอุ้ยสวยนะราคาก็ไม่แพงแล้วมีคนทำได้จริงด้วย
0: เขาใช้ชื่อว่าอะไรนะฮะเดี๋ยวเผื่อคุณผู้ฟังอยู่จะลองเข้าไปส่องดู
1: แรกเนี่ยชื่อช่างหนึ่งหวานเจี๊ยบค
0: ่
1: ะ
0: คุณผู้ฟังถ้าใครสนใจอยากจะดู
1: ช่างหนึ่งสร้างบ้านเฟซที่สองเนี่ยชื่อทีมงานหวานเจี๊ยบ
0: ใครอยากจะดูข้อมูลประกอบนะว่ามันเป็นยังไงของเฟซนี้เพจนี
1: ้
0: ช่างหนึ่งหวานเจี๊ยบหรือว่าสร้างหนึ่งรับสร้างบ้านสองเพจถูกไหม
1: คร ับทีมงานหวานเจี๊ยบนั่นเองค่ะเสร็จแล้วก็เขาดูปุ๊บเขาเห็นว่ามีการสร้างได้จริงนี่นาแล้วบางคนก็เห็นเพื่อนบ้านก็สร้างกับช่างคนนี้ได้จริงเพราะเขาเป็นช่างมา10 ปีแล้วไงคะพอเสร็จแล้วก็เชื่อใจเนาะวิชาชีพช่างก็เป็นวิชาชีพเฉพาะทำมา10 ปีก็มั่นคงแน่นอนล่ะ
0: ครับ
1: เขาก็จ้างพอจ้างเสร็จช่างหนึ่งก็จะรีบพุ่งไปทำสัญญาทันทีค่ะเก็บเงินงวดแรกไม่ต่ำกว่า 30% ถึง 50% อ้างว่าต้องจองนะถ้าสมมติว่าใครจองก่อนแล้วพร้อมเลยเขาจะสร้างให้ก่อนเลยเนี่ย3เดือนก็เสร็จแล้ว
0: คิวให้เลยใครเงินพร้อมถูกไหมฮะ
1: ใครพร้อมรีบสร้างเลยเนี่ยสร้างคิวยาวมากเลยบางคนเนี่ยจ่าย 100% ก็มีค่ะ
0: ครับโอ
1: ้ค่ะนะจ่าย 100% ก็มีด้วยความเชื่อใจแล้วก็อยากได้บ้านเร็วเพราะก็จะเข้าหน้าฝนแล้วไงคะ
0: เขาพูดลักษณะไหนเหมือนกับว่าถ้าจ่ายมากคือเปอร์เซ็นต์ของเงิน
1: มีส่วนลดเขามีบัตร VIP ของGlobal House นะ
0: ครับ
1: จ่ายซีได้ลด3เขาลดให้5-30%นั่นแหละไม่รู้ว่าเป็นหุ้นส่วนกับเจ้าของ Global House อย่างไรฉันก็ไม่แน่ใจยังไม่ได้สอบค่ะบอยก
0: ็เสร็จ
1: แล้วใช่พอเสร็จแล้วก็ถ้าสมมุติว่าป้าเอาอย่างนี้ป้าจ่าย100,000เขาคืนให้ป้า5,000เลยก็ให้เ
0: ถอะมีโปรโมชั่น
1: ให้ใช่มีโปรโมชั่นให้แล้วก็บางรายก็เอาแถมรั้วไหมเนี่ยเดี๋ยวผมทำแบบให้ฟรีเลยแล้วไปยื่นอบต.ให้ด้วยราคา80,000เลยนะ
0: คือจะดำเนินการเรื่องของท้องถิ่นให้ด้วยเรื่องของแบบบ้านเรื่องของ
1: ใช่ค่ะแถมแอร์ให้ด้วย
0: คร
1: ับค่ะแถมแอร์ให้ด้วยบางคนจ่ายไป60,000อุ้ยป้าเอามาอีก40,000สิครบ100,000เนี่ยถึงจะได้นะถึงจะได้เปอร์เซ็นต์นะอะไรอย่างเงี้ย
2: มันเหมือนเรา
0: ได้จริงไหมไอ้แบบที่เขาเสน
2: อ
1: ของยังไม่มาไงคะจ่ายไปก่อนเขาบอกต้องจอง
0: มันไม่มีคนอื่นที่ก่อนหน้านี้มันมีแบบว่า
2: ทำไมถึงเชื่อกันได้ขนาดนี้ไงใช่ไหม
1: คือเมื่อก่อนเนี้ยทุกคนไม่ทราบคิดว่าด้วยเครดิตมันเริ่มแจ้งความกันตั้งแต่ปี67แล้วค่ะ
2: ค่ะ
1: แต่ด้วยความที่มีช่องโหว่ได้กฎหมายไอ้สัญญาจ้างงานเนี่ยมันตีเป็นแท่งค่ะ
0: อ๋อ
1: ตอนนั้นยังรวบรวมกันไม่ได้ไงคะ
0: พี่นรินทร์แต่ว่าอย่างนี้ให้ความเป็นธรรมทั้งตัวช่างหนึ่งแล้วก็ตัวผู้เสียหายแล้วก็พี่นรินทร์เองแหละเราคุยกันกระจายคือผู้เสียหายท่านหนึ่งก็บอกว่ามันก็มีบ้านหลังหนึ่งที่อยู่ตรงข้ามบ้านเขาที่ตัวช่างมาสร้างให้มันก็สำเร็จลุล่วงด้วยดีถูกไหมฮะ
1: สำเร็จค่ะ
0: มันมีส่วนที่เสร็จจริงแรกสำเร็จจริงถูกไหมฮะ
2: แสดงว่าเขาไม่ได้ตั้งใจทิ้งแต่ว่ามัน
0: มีปัญหาอื่นเข้ามาแทรกไหมระหว่างทำให้เราอ่ะ
2: เออลูกน้องไปอะไรยังไงหรือเปล่าม
1: ีปัญหาเยอะไปไหมคะ61รายสี่ล้านปัญหาเยอะไปนะดิฉันว่าเยอะไปนิดนึง
0: 61ราย
2: ถ้า2-3รายว่าไปยังไม่ตอนหลังคิดแสดงว่าคุณนรินทร์แสดงว่าพอแรกๆอาจจะเริ่มมีปัญหาแล้วก็เลยหลอกตอนหลังก็เลยแบบว่าเอาถาทางอย่างนี้แหละแล้วทำไม่เอาไม่ทันตอนหลังเลยเอากันใหญ่แล้วก็ไปเลย
1: โอ้ยไม่มีปัญหาเยอะไปค่ะจะ61รายถ้า6รายสัก4แสนที่เข้าใจ
2: แต่61เยอะๆเหมือนกันแล้วทุกคนก็เชื่อเขาหมดหมายถึงว่าก่อนหน้านี้ตั้งแต่67 2ปีไม่มีข่าวเช้าออกมาเลยเหรอคะคุณนรินทร์
1: ไม่ใช่ไม่มีข่าวต้องถามดิฉันต้องถามเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เป็นเจ้าของสำนวนนะจ๊
2: ะ
1: ว่ารับแจ้งความอาญาแล้วเหตุใดท่านถึงไม่แสวงหาข้อเท็จจริงท่านไม่ขับเครื่องคดีมันก็เลยมากองกันอยู่ในปี69นี่ค่ะ
0: แป๊บนึงพี่นรินทร์นิดนึงช่างหนึ่งเนี่ยจริงๆแล้วเขาเริ่มจะรับจ้างสร้างทางออนไลน์อย่างเงี้ยตั้งแต่เมื่อไหร่อ่ะพี่ปัญหาคือปี67แต่เขาสร้างมาตั้งแต่เมื่อไหร่
1: เป็น10ปีแล้วค่ะ
0: คือทำมา10ปีไม่มีปัญหาต้องใช้คำนี้ถูกไหมฮะ
1: ไม่เคยไม่เคย
0: ก็ดีตรงไปตรงมาตลอดแต่พอมาปี67เริ่มผุดผู้เสียหายอันนี้เราต้องการให้ความเป็นธรรมกับฝ่ายช่างหนึ่งเขาด้วยนะได้เห็นว่า
1: เริ่มติดขัด
0: เริ่มมีปัญหา
1: อย่างนี้ถ้าติดขัดอ่ะ เราต้องเคลียร์อันเก่าก่อนถูกไหมจ๊ะเราต้องเคลียร์อันเก่าก่อน

0: อย่า
1: อย่าไปเอางานใหม่อีกไปรับงานใหม่อีก
0: ใช่ถมไปเรื่อยๆถมไปเรื่อยๆมันก็เกมสิคะ
2: พอปี67เริ่มติดขัดแต่ก็ยังเปิดเพจรับงานอยู่ตลอดเวลาแล้วก็มีโปรโมชั่นอย่างที่พี่เล่ามาถูกไหมว่าเออมันเป็นออปชั่นที่ดึงดูดใจอ่ะควรจะสร้างบ้าน
0: เอาอย่างนี้ดิฉันจะยกตัวอย่างบ้านหลังนึงให้ฟังนะคะบ้านหลังนั้นเป็นบ้านหลังแรกที่ดิฉันเจอเมื่อวันที่2พฤษภาเป็นบ้านของป้าลำพันธ์ที่มาออกรายการของทางคุณบอย
2: ค่ะ
0: บ้านเขาเนี่ยจ้างสร้าง150ตารางเมตรท
2: ั้
0: งหนึ่งสร้างจริง164ตารางเมตรแถมให้เขาต้อง16ตารางเมตร
2: ล้ำไปอีก
0: 16ตารางเมตร16,000นะคะคุณเขาคิดเป็นตารางเมตรบ้าน
1: อะ
0: สร้างตารางเมตรละประมาณ10,000
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เพราะอะไรเพราะว่าแบบบ้านที่เอาไปให้ต้าลำพันธ์เป็นไม่ใช่แบบบ้านจริงไงเป็นแบบบ้านร่างแล้วไปหลอกเขาว่าเป็นแบบแปลนแล้วพอสร้างแล้วมันบีบสเกลลงมาจากแบบจริง175มันบีบได้160กว่าเขาจ้างสร้างมา150ไปสร้างให้เขา160กว่า
1: ก็คือ
0: สิคะ
1: ก็แสดงว่าเขาก็ไม่ได้เก่งจริงหมายถึงทำก็ทำไปมันเหมือนมั่วเหมือนกันนะถ้าอย่างเงี้ย
2: แล้วยังไงเนี่ย
0: ช่างบ้านแหละจะบ้านไม่บ้านมันขึ้นอยู่ที่เจตนาแล้วความสุจริตภายในใจเขาอ่ะเขาสุจริตที่จะสร้างบ้านแค่ไหนอ่ะ
2: พี่จริตแล้วแต่ละรายที่สร้างบ้านเนี่ยเขาเป็นคนออกแบบให้หรือว่าทางลูกค้ารีเควสต์ว่าต้องการทรงนั้นแบบนี
0: ้เขาอ้างว่าเขาจะให้วิศวกรเขาเขียนแบบแต่พอเสร็จสุดท้ายแล้วก็มาเจอในไลน์นะคะที่ช่างบางคนมาเป็นพยานให้เรามาเจอในไลน์ช่างค่ะวิศวกรก็ชื่อช่างหนึ่งนั่นแหละ
1: เขียนเอง
2: แต่ว่าไม่มีการเขียนแบบ
1: ก็คือมั่วไงตัวเองมั่วแล้วก็เลยกลายเป็นตัวเองยังต้องแบกด้วยอะไรอย่างเงี้ย
2: มันถึงผิดพลาด
1: มันถึงผิดพลาดแล้วมันปลอดภัยไหมอะคะคุณลลิน
2: มันไม่ได้อยู่
0: ปลอดภัยไหมอะผมไม่อยากจะเบรมเขาเลยนะคะก
2: ็
0: ฉันนำภาพลงเพจหลายครั้งก็สร้างเอียงบ้างนะคะ
1: รู้อันตรายนะเนี่ยถ้าอย่างนั้นอะ
0: ก็ไม่รู้ว่าจะปลอดภัยมากที่แน่คืออบต.ระงับการก่อสร้างไปหลายไซต์แล้วค่ะด
2: ัง
0: น
2: ั้
0: น
2: ค
0: นที่สร้างไปแล้วมันเยอะแน่
2: พี่นรินทร์มันมีเคสหนึ่งถึงกับเสียชีวิตเลยเหรอฮะ
0: ใช่ค่ะคุณลุงที่ขอนแก่น
2: ยังไงฮะเคสนี
0: ้เคสนี้ก็นะคะดิฉันไม่ได้ไปเอกโทษตำรวจแต่ก็ต้องถามว่าเอ๊ะทำไมท่านไม่ฟังคุณลุงรายละเอียดอีกนิดนึงทำไมท่านไปตัดสินว่าเป็นคดีแพ่งคุณลุงเสียไป2,100,000เงินเก็บทั้งชีวิตท่านก็แบกรับความผิดหวังไม่ไหวแล้วค่ะท่านจะเกษียณอยู่แล้ว
2: ค่ะแล้วยังไงฮะ
0: ท่านก็ตัดสินใจค่ะก็ลาโลกไปแล
1: ้
0: วเขียนจดหมายไว
2: ้
0: ค่ะว่าเนี่ยโง่ให้เขาหลอกเองมันทัดแรกนะค่ะมันชื่อระบุชื่อช่างหนึ่งแล้วก็ใช้บัญชีอะไรโอนไปแล้วก็เขียนได้ท้าย
2: ค
0: ่ะเขียนได้ท้ายว่าช่วยไปแจ้งตำรวจให้ติดตามจับบัญชีคุณว่ายังไงล่ะคะ
2: พี่นรินทร์แล้วลุงท่านนี้เนี่ยไปเจอช่างหนึ่งแล้วติดต่อว่าจ้างกันอย่างไรฮะ
0: ทุกคนเจอบนโลกโซเชียลค่ะท่าน
2: ลุงเองก็ได้ไปดูแบบได้คุยส่วนตัวได้ไปดูพื้นที่ตลอดไหมในช่วงที่ก่อสร้าง
0: ก็ตอนแรกก็ยังมั่นใจในวิชาชีพช่างแต่ดิฉันไปดูแล้วก็น่าจะเป็นช่างเขาเถอะหรือเปล่าคะแบบบ้าน150ตารางเมตรเอ่ยแบบห้องแถวซึ่งเป็นอาคารทางนี้ต้องขออนุญาตเท่านั้นก่อนสร้างแต่ช่างหนึ่งก็ช่างเขาเถอะก็คือไม่เป็นไรสร้างได
2: ้อย่าง
1: นั้นคือเขาเคยสร้างแต่อาจจะเป็นแบบช่างบ้านๆแต่ว่าพอไปเป็นสเกลใหญ่เขาน่าจะเอาไม่อยู่เนาะถ้าฟังดูใช่ไหมคุณดลิน
0: เอาไม่อยู่ต้องคิดถึงคนอยู่อาศัย
1: ใช่ไงเอออันตรายมากเลย
2: คือหมายความว่าเขาสร้างไม่เสร็จแล้วจ่ายไปจนครบอย่างนี้ก็ไม่ได้ก็ไม่ได้อยู่จึงคิดสั้นไปอ่ะฮะ
0: ก็ใช่ค่ะคุณลุงเนี่ยได้แค่เสากับคาน2,000,000นะช่างหนึ่งก็หลอกเขาเบิกไปเรื่อยเอ้ยลุงจะเสียงอยู่แล้วเดี๋ยวหน้าฝนเดี๋ยวอะไรก็เบิก
2: คือมาต่อ
1: ช่างดีๆก็มีเยอะนะแต่ช่างที่มีปัญหาก็ไม่น้อยสร้างบ้านนี่เวลาทําบ้านหรือรีโนเวทบ้านเนี่ยทุกคนจะมีปัญหาทะเลาะกับช่างเพราะว่าช่างเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้ขอดินทา
2: ค
1: ือใครไม่เป็นอย่างนี้ก็เราก็ไม่ว่าเขาจะรับก้อนใหญ่แล้วก็ทำเสร็จยังไม่เสร็จนะเขาพอรับเงินไปจะหมดอ่ะเขาจะไปรับก้อนใหญ่ที่
2: อ
1: ื่
2: น
1: แล้วเขาก็จะทิ้งอันนี้ไป
0: ใช่
1: เราจะเจออย่างเงี้ย
0: กระโดดไปกระโดดมากระโดดไป
1: เออแล้วก็จะทิ้งช่างแบบว่าช่างที
2: ่ลูกมือ
1: ไว้สักคนนึง
2: ให้รู้ว่าไม่ทิ้ง
1: ให้รู้ว่าไม่ทิ้งงานแต่งานมันก็ไม่เดิน
2: อ
1: ่ะเราเจอเลยเจอกับตัวเอง
0: ใช่ค่ะ
1: กว่าจะเสร็จ
2: บางรายยังมีกรณีนอนลงรถอยู่ใช่ไหมพี่
0: ใช่ค่ะต้องนอนในโรงรถ
1: โอ้อย่าง
0: น
1: ี้
0: ไปหลอกเขาแล้วมีคนพิการในบ้านเนี้ย
2: อ๋อยังไงฮะ
0: ไปหลอกเขาค่ะว่าเนี่ยทุกบ้านทิ้งเลยเดี๋ยวผมไม่ทำให้แน่น

0: ตอนมีเงินเท่าไหร่ล่ะเขาเพิ่งไปขายที่นาไม่ได้เขาก็มีเงินอยู่900,000แต่เขามีเงินอยู่ล้านหนึ่ง
1: ค่ะ
0: วันนี้เดี๋ยวผมคิดพิเศษเลยนี่เดี๋ยวจะได้ทันหน้าฝนเกิดเมื่อตอนต้นปีที่ผ่านมาเอง
2: ค่ะ
0: ชีก็ทุบบ้านทิ้งด้วยความไว้ใจช่างหนึ่งเพราะเพื่อนบ้านชีทำไม่จริงค่ะ
1: เห็นอยู่
0: ทำสวยด้วยคนที่มาออกรายการอีกคนหนึ่งคือคุณนิยา
2: ค่ะ
0: ค่ะทำได้สวยชีก็ทุบบ้านทิ้งว่าก็นอนในโรงรถรออุ้ยช่างหนึ่งบอกให้เอาเงินกองไว้เลย100%
1: จ่ายไปเลย
0: อยู่แล้วเนี่ย
2: กองไว้ตรงนั้นเลย
0: 950,000
2: กองไว้ตรงนั้นเลย
0: 950,000
2: โอ้ 950,000 เขายังดีก็ยังเหลือไว้ 50,000 ให้กินข้าวโอ้ตาย
0: อะไรล่ะคะสมทรัพย์มาตอนเดือนมีนาเมษาเนี่ย
2: โอ้ตายตาย
1: ตอนนี้อยู่ลำบากนะทั้งคุณพ่อกับพี่กาต้องนอนลงแล้วที่นาก็ต้องขายไปเอาเงินมาสร้างบ้านให้พ่อสุดท้ายบ้านก็ไม่ได้
2: ซื้อน็อกดาวมายังง่ายกว่าเนาะฟังดูแล้วฟังดูแล้วเห็น
0: ตอนนี้เป็นยังไงรู้ไหมคะเราช่วยงานนี้ด้วยการให้ผู้เสียหายให้ผู้เสียหายทั่วไปช่วยผู้เสียหายกว่า
1: ต้องจับมือกันไปด้วยกัน
2: ต้องช่วยกันไปช่วยกันไปอู้แต่ฟังแล้วแบบ
0: ร้อน
1: เอาเรื่องวันจันทร์หน่อยพี่สรุปว่าช่างหนึ่งมีหมายจับของศาลอำเภอนางรองเหรอฮะ
0: ใช่ค่ะมี
1: ข้อหาอะไร
0: 11แล้วนะ
1: ข้อหาอะไร
0: ช่อโกงค่ะข้อหาเดียวกันนี่แหละ
1: ช่อโกงกรณีแบบนี้ใช่ไห
2: ม
1: ใช่เป็นช่อโกงผู้เสียหายในกลุ่มของพี่นรินทร์ไหม
0: ช่อโกงเป็นอยู่ในกลุ่มเราค่ะมีรายชื่อในกลุ่ม
1: แล้วศาลท่านออกหมายจับถูกไหมฮะ
0: ศาลท่านออกหมายจับเพราะช่างหนึ่งไม่ยอมไปศาล
2: ไม่ให้ค่ะ
1: เดี๋ยวขอผ่านคันนิดนึงตรวจศาลออกหมายจับว่าเป็นหมายจับที่ตำรวจไปขอหรือว่ามันเป็นหมายจับที
0: ่ก็คือศาลออกหมายจับเพราะกรณีที่เขาไปฟ้องเองไงคะ
1: ผู้เสียหายฟ้องเองฟ้องตรงต่อศาลถูกไหมพี่ไม่ผ่านตำรวจถูกไหมฮะเพราะว่าผ่านตำรวจแล้วมันไม่ขึ้นได้ใช่ไหมพี
0: ่เวลาไปแจ้งตำรวจได้มามันได้มา2กรณีค่ะหนึ่งก็คือไปแจ้งความอาญาแล้วตำรวจไม่ทำอะไร6-7-6-8 2ก็คือไปแจ้งความอาญาได้แพ่งค่ะ
1: แล้วเขาจึงผู้เสียหายรายนี้จึงไปฟ้องตรงต่อศาลเอง
0: ใช่ค่ะผู้เสียหายนี้ก็มีทนายเขาก็ไปฟ้องเองก่อนหน้าที่เราจะมารวมตัว
1: แล้วศาลท่านก่อนจะออกหมายจับคือออกหมายเรียกให้มาถูกไหมแต่ช่างหนึ่งไม่มา
0: ใช่ค่ะถูกต้องค่ะ
2: มีใครเจอไหม
1: แล้วข้อหาที่ออกหมายจับเนี่ยเป็นข้อหาขัดหมายเรียกหรือข้อหาที่โกงเลยพี่เอาให้ชัวร์
0: เขาก็ต้องเป็นข้อหาละเมิดอำนาจศาล
1: ออกหมายเรียกไม่ยอมไปเรียก
0: ก็ออกหมายจับแน่นอนในฐานะจำเลยไงคะเพราะเขารับฟ้องแล้วคุณก็ต้องไปศาลถ้ารับฟ้องคุณต้องไปศาลค่ะ
1: แล้ววันจันทร์นี้คือจะไปใช่ไหมที่เขามีข่าวดีคือยังไง
0: วันจันทร์เนี่ยก่อนมาออกรายการเนี่ยได้ข่าวดีจากร้อยเวรของสภ.นนท์สูงบอกว่าสภ.คงเนี่ย
2: จับได้เหรอ
0: นำตัวมีหมายเรียกละเรียกให้เขามาวันจันทร์แล้วจะเอาไปฝากขังเลยสภ.นนท์ส
2: ูงแสดงว่าจับตัวได้แล้วดี
0: ไม่หรอกมันไม่น่าจะใช่นะเพราะดิฉันก็พักอยู่ไม่ไกลจากตรงนั้นนะ
1: เดี๋ยวรอดูว่าจะเป็นยังไง
2: เอาใจช่วยนะคะเอาใจช่วยทุกท่านเลยนะคะเสียดายเวลาหมดไม่งั้นจะให้บอกว่าเพจเราจะได้ระมัดระวังด้วย
1: ที่บอกคุณฟังไปแล้วให้คุณฟังไปส่องดู
2: ส่องดูดีๆ
0: ต้องหวานเจี๊ยบ
2: นี่หนึ่งหวานเจี๊ยบเขาอาจจะเปลี่ยนชื่อแล้วนะคุณนรินทร์ได้ค่ะ
0: หน้าไม่ได้การเผยกระแสเอาหน้าจริงเขาขึ้นไปดูได้ค่ะ
2: หน้าโปรไฟล์มันเปลี่ยนมันเปลี่ยนอีกอ่ะได
1: ้ขอบคุณ
2: มากค่ะค่ะ
0: ขอบคุณค่ะขอบคุณท่านพิธีกร
2: ค่ะค่ะสวัสดีค่ะ
1: สว
2: ั
1: สดีค
2: ่
1: ะ
2: เอาฟังข่าว
3: เวลา 11 นาฬิกาค่ะต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันคืบหน้าคนร้ายยิงตำรวจเสียชีวิตขณะออกกำลังกายจังหวัดปัตตานีเร่งติดตามตัวคนร้ายจากเหตุการณ์กลุ่มคนร้ายไม่ทราบกลุ่มและจำนวนได้ใช้อาวุธปืนสงครามกราดยิงใส่10ตำรวจเอกณัฐวุฒิสุราชอายุ29ปีเสียชีวิตขณะออกกำลังกายภายในบริเวณสถานีตำรวจภูธรสายบุรีหลังใหม่ตำบลตะบิ่งอำเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานีเหตุเกิดเมื่อช่วงค่ำวันนี้ล่าสุดสถานีตำรวจภูธรสายบุรีหลังใหม่ที่เกิดเหตุยังไม่ได้เปิดให้บริการแก่ประชาชนแต่อย่างใดมีเพียงเจ้าหน้าที่ตำรวจประมาณ11นายที่เฝ้าดูแลรักษาทรัพย์สินของตัวอาคารส่วนจุดเกิดเหตุอยู่บริเวณด้านข้างของอาคารขณะนี้ยังคงรอเจ้าหน้าที่ชุดเก็บกู้วัตถุระเบิดและชุดพิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบในที่เกิดเหตุเพื่อรวบรวมพยานหลักฐานโดยเฉพาะปลอกกระสุนปืนของคนร้ายที่ตกอยู่ในที่เกิดเหตุว่า เป็นของกลุ่มคนร้ายกลุ่มใดส่วนความคืบหน้าของคดีจะ

0: ที่ยังคงกระจายกำลังเร่งติดตามตัวกลุ่มคนร้ายที่เข้ามาก่อเหตุในครั้งนี้โดยการตรวจสอบกล้องวงจรปิดตามเส้นทางต่างๆเพื่อติดตามความเคลื่อนไหวของกลุ่มคนร้ายทั้งก่อนและหลังก่อเหตุทรัมป์ผู้นำไต้หวันยังไม่มีแผนคุยกันสหรัฐและไต้หวันยังไม่มีการวางแผนในที่เป็นรูปธรรมในการหารือระหว่างผู้นำของทั้งสองประเทศแม้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐจะส่งสัญญาณว่าอาจต่อสายตรงคุยกับประธานาธิบดีไล่ชิงเต๋อของไต้หวันเกี่ยวกับความมั่นคงของไต้หวันก็ตามซึ่งการพูดคุยนี้ถือเป็นเรื่องละเอียดอ่อนและไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนและเสี่ยงที่จะสร้างความร้าวฉานระหว่างสหรัฐกับจีนแม้ทรัมป์จะย้ำอย่างชัดเจนว่าต้องการหารือกับผู้นำไต้หวันแต่แหล่งข่าวต่างยืนยันว่ายังไม่มีกำหนดการที่แน่นอนในขณะที่จีนเตือนเป็นการภายในไปยังสหรัฐว่าการต่อสายตรงในครั้งนี้อาจทำลายความสัมพันธ์อันดีและลบล้างความคืบหน้าทางการทูตที่ผู้นำจีนและสหรัฐเพิ่งตกลงกันไว้ก่อนหน้านี้ทดสอบยา SpaceX บริษัท SpaceX ของอีลอนมัสก์ประสบความสำเร็จในการปล่อยยา Starship V3 รุ่นอัปเกรดล่าสุดในการทดสอบบินแบบไร้คนขับครั้งที่2จากรัฐเท็กซัสโดยในระหว่างอยู่ในอวกาศยานได้ปล่อยดาวเทียม Starlink จำนวน20ดวงและดาวเทียมจริงอีก2ดวงเพื่อเก็บข้อมูลแผ่นกันความร้อนก่อนที่ตัวยานจะร่อนลงจอดบนผิวน้ำในมหาสมุทรอินเดียและเกิดระเบิดขึ้นตามรูปแบบการทดสอบความสำเร็จนี้ช่วยเพิ่มความเชื่อมั่นให้แก่นักลงทุนอย่างมากก่อนหน้านี้ SpaceX จะนำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในอีก3สัปดาห์ข้างหน้าซึ่งคาดว่าจะมีมูลค่าเสนอขายสูงถึงประมาณ60ล้านล้านบาท
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรหรอครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
0: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งค่ะหนุ่มรัสเซียขับเก๋งหาช่างซ่อมแต่ไปไม่ถึงอู่ไฟลุกใต้ท้องรถเผาวอดทั้งคันเมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมาศูนย์วิทยุป้องกันภัยพิบัติทางบกเมืองพัทยาได้รับแจ้งว่ามีรถเก๋งเกิดไฟลุกไหม้อย่างรุนแรงเหตุเกิดใกล้กับแยกชัยพฤกษ์จอมเทียนถนนสุขุมวิทฝั่งขาเข้าอำเภอสัตหีบหมู่ที่12ตำบลหนองปลืออำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีหลังรับแจ้งจึงส่งรถดับเพลิง2คันพร้อมด้วยหน่วยกู้ภัยมูลนิธิสว่างบริบูรณ์ธรรมสถานเมืองพัทยารีบไปตรวจสอบที่เกิดเหตุพบรถเก๋ง Mazda 3รุ่นปี2025ทะเบียนชลบุรีเกิดไฟลุกไหม้ตัวรถอย่างรุนแรงขณะที่ชาวบ้านพยายามนำถังเคมีมาฉีดสกัดกั้นแต่ไม่สามารถควบคุมเพลิงไว้ได้จนกระทั่งรถดับเพลิงของเมืองพัทยาเดินทางมาถึงได้ระดมฉีดน้ำสกัดเพลิงไว้โดยใช้เวลาประมาณ20นาทีจึงสามารถควบคุมเพลิงไว้ได้โดยพบว่ารถคันดังกล่าวถูกไฟไหม้ได้รับความเสียหายทั้งคันส่วนคนขับรถเก๋งเป็นชาวต่างชาติทราบชื่อคือนายอเล็กซ์อายุ25ปีเป็นชาวรัสเซียให้การในเบื้องต้นว่ากำลังขับรถมาหาช่างที่อู่ซ่อมเซอร์วิสรถยนต์ดังกล่าวพอใกล้จะถึงอู่เหลือเพียงไม่กี่ร้อยเมตรจู่ๆก็ได้ยินเสียงระเบิดใต้ท้องรถก่อนที่จะมีกลุ่มควันพวยพุ่งออกมาจึงพยายามประคองรถไปให้ถึงอู่แต่พอมาถึงหน้าอู่ตนได้รีบดับเครื่องแล้วลงจากรถแต่เกิดไฟลุกลามอย่างรวดเร็วทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้กฤติยาสินธุวราวรรณรายงานค่ะ
6: ความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว

0: ตลาดก่อนเที่ยงจันทร์ถึงศุกร์11โมงถึงเที่ยงฟัง Marketing News Update
1: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
2: การแชร์ข้อมูลในสังคมออนไลน์ใครๆก็ทำกันแต่ระวังแค่คลิกก็อาจตกเป็นเหยื่อของโฆษณาที่แฝงอยู่หรือแค่คลิกก็อาจตกเป็นจำเลยจากการกดไลค์กดแชร์ข่าวกุข่าวลวงข่าวปลอมที่สร้างความเดือดร้อนเสื่อมเสียให้กับผู้อื่นจริงหรือมั่วชั่วหรือปลอมตรวจสอบให้แน่ใจก่อนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ
3: ไม่บ่อนทำลายชาติด้วยการคอร์รัปชันไม่โกงกินไม่ติดสินบนไม่รับเงินใต้โต๊ะไม่แสวงหาผลประโยชน์โดยใช้อำนาจไม่ชอบธรรมปัญหาคอร์รัปชันแก้ได้ให้เริ่มต้นไม่ที่ตัวเรา
4: MCOT Radio Network ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันการให้และรับสินบน
5: ถ้าคุณทำงานมากเกินไปจนความสัมพันธ์ในครอบครัวเริ่มมีปัญหาถึงเวลาที่คุณจะต้องแบ่งเวลาเพื่อครอบครัวให้มากขึ้นแล้วล่ะค่ะทุกวันหยุดสุดสัปดาห์ควรหากิจกรรมทำร่วมกันเพื่อสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวชวนกันไปออกกำลังกายหรือทำอาหารที่ชอบรับประทานร่วมกันในครอบครัว
4: MCOT Radio Network ร่วมสร้างสมดุลชีวิตแบ่งเวลาให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณเพื่อตัวคุณเองครอบครัวและคนที่คุณรัก
5: ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ทำงานหนักมากเกินไปจนลืมดูแลตนเองและครอบครัวปัญหาเหล่านี้จะไม่เกิด888สูตรสร้างสมดุลชีวิตใน24ชั่วโมงที่โรเบิร์ตโอเว่นชาวอังกฤษคิดค้นมาแล้วกว่า100ปีช่วยคุณได้สูตร888นี้คือ8ชั่วโมงในการทำงาน8ชั่วโมงเพื่อสันทนาการและ8ชั่วโมงเพื่อการพักผ่อน
4: MCOT Radio Networkร่วมสร้างสมดุลชีวิตแบ่งเวลาให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณเพื่อตัวคุณเองครอบครัวและคนที่คุณรัก
0: เริ่มต้นวันใหม่ด้วยเสียงของตัวอักษรรายการที่จะพาคุณเดินในสวนหนังสือผ่านนิยายเรื่องเล่าและแรงบันดาลใจจากหลากหลายมุมโลกบางเรื่องอาจทำให้ยิ้มบางเรื่องอาจทำให้ฉุกคิดแต่ทุกเรื่องจะทำให้หัวใจคุณอ่อนโยนขึ้นสวนอักษรทุกวันเวลา 4:00 ถึง 5:00 ทาง MCOT News FM 100.5 พื้นที่ของความสงบที่ปลุกเช้าแรกให้มีความหมายทุกเรื่องราวมีมากกว่า1ด้านเสมอคุณเลือกที่จะเชื่อในสิ่งที่คนส่วนใหญ่บอกหรือมองให้เห็นอีกมุมที่ซ่อนอยู่ในยุคที่ข้อมูลท่วมท้นการเข้าใจบริบทคืออำนาจที่แท้จริงนี่คือพื้นที่ที่คุณจะได้ยิน2มุมมองต่อประเด็นเดียวกันเตรียมพร้อมสำหรับการวิเคราะห์เชิงลึกในรายการ2มุมข่าวกับไพศาลมังกรชยาอัญชลีพรกุสุมและณรงค์จันทองเตรียมพร้อมสำหรับการวิเคราะห์เชิงลึกฟัง2มุมข่าวจันทร์ถึงศุกร์18นาฬิกาถึง20นาฬิกาทาง MCOT News FM 100.5 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงคนในข่าว
6: เอ็ดนาฬิกาสิบนาทีนะครับคุณผู้ฟังครับคุณผู้ฟังยุคนี้เรื่องของสุขภาพต้องมาก่อนนะครับแต่ความสะดวกก็ทิ้งไม่ได้ขอแนะนำคาชิว่านะครับรุ่นอาซีน1804หม้อหุงข้าวดิจิทัลขนาด 1.8 ลิตรที่ไม่ได้มีดีแค่หุงข้าวนะครับแต่นี่คือไอเทมลับของสายเฮลตี้เลยครับเพราะว่าเขามีซึ้งสแตนเลสพิเศษสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อด้านในก็เคลือบนอนสติ๊กข้าวไม่ติดล้างง่ายทนทานที่สำคัญคือความอัจฉริยะครับมีให้เลือกถึง6ฟังก์ชันไม่ว่าจะหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งอาหารหรือแม้แต่ทำเค้กก็จบในหม้อเดียวตั้งเวลาล่วงหน้าได้อิสระมั่นใจด้วยมาตรฐานมอกและรับประกันนานถึง1ปีเต็มโปรโมชั่นจากราคาปกติ 2,990 บาทลดเหลือเพียง990บาทเท่านั้น990บาทเท่านั้นนะครับสั่งซื้อตอนนี้รับของแถมเพิ่มทันที2รายการทั้งที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอย่างดี4คู่รวมมูลค่าของแถมเกือบ300บาทโทรเลย02-114-3390ค่าส่งและประกันสินค้า100บาทครับ
7: มาคุยกันเรื่องนี
6: ้ครับ
7: มารู้จักชีวิตของคน
6: ขับรถ
7: ที่เป็น

0: พนักงานขับรถไฟกว่าจะมาเป็นนี่ไม่ได้ง่ายๆนะคะอ่ะไปคุยกับคุณวิมลชัยชัยวิเศษค่ะซึ่งเป็นพนักงานรถจักร6ของการรถไฟแห่งประเทศไทยนะคะมาดูฉากหลังคนขับรถไฟว่าชีวิตเขาเป็นยังไงนะคะสวัสดีค่ะคุณวิมลชัยคะ
1: สว
0: ั
1: สดีครับ
2: สวัสดีครับคุณอ้อสวัสดีครับ
0: ค่ะกับน้องบอยอยู่กับน้องบอยค่ะคุณวิมลชัยเล่าให้ฟังหน่อยกว่าจะมาได้นั่งเขาเรียกหลังพวงมาลัยไหมเพื่อน
2: ใช่ครับใช่ครับ
0: คือนี่เป็นเพื่อนพี่นะ
1: ครับ
0: เพื่อนเรียนมัธยมด้วยกัน
1: ไม่ใช่ความสนิทส่วนตัวคงไม่ได้คุยเพราะว่าหลายคนคงเก็บตัว
0: เขาไม่ค่อยอยากคุยแต่ขอร้องว่าช่วยเล่าให้ฟังหน่อย
1: ครับ
0: คือกว่าจะมานั่งหลังพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยเหมือนกันไหมไม่เคยขึ้นไปเลย
2: ใช่ครับ
0: ก่อนจะมานั่งหลังพวงมาลัยผ่านอะไรมาก่อนต้องเรียนเนาะวิศวะรถไฟใช่ไหมเอาให้เล่าให้ฟังดีกว่า
2: ครับคือกว่าจะได้มาเป็นพนักงานขับรถนะครับจะต้องสอบในการรถไฟก่อนคือจะต้องจบทางด้านฝ่ายช่างไฟฟ้ามาหรือว่าทางด้านช่างยนต์มาครับก็มาสอบพอสอบได้ปั๊บเขาจะมีการให้ไปฝึกนะครับไปฝึกเป็นเด็กนักเรียนวิศวะไปเรียนก่อนเด็กนักเรียนวิศวะรถไฟ
0: เรียนกี่ปีคะเรียนกี่ปี
2: อาจจะปีหนึ่งหลักสูตรปีหนึ่งอาจจะ2หรือ3ปีนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็รับจากทางด้านที่เป็นช่างมาแล้วก็รับสมัครมาแล้วก็จะมาสอบแล้วก็มาฝึกงานอีกทีนึงครับแต่ก่อนจะหน้านั้นนะครับก็จะต้องเป็นช่างเครื่องหนึ่ง
1: ช่
2: างเคร
1: ื่อง
2: สองไม่น้อยกว่า7ปีครับผม
0: โอ้กว่าจะได้นั่งหลังพวงมาลัยช่างเครื่องหนึ่งทำอะไร
2: ช่างเครื่องหนึ่งกับช่างเครื่องสองที่ทำที่เหมือนกันครับผม
0: ยังไงคะ
2: เป็นผู้ช่วยครับตรวจดูรถจักรนะครับส่วนเครื่องยนต์ส่วนที่เคลื่อนไหวช่วยพนักงานขับรถดูสัญญาณนะครับครับผม
0: ค่ะ
2: แล้วก็เมื่อครบ7ปีปั๊บเนี่ยพอก็เปิดสอบก็จะต้องสอบอีกครั้งนึงครับผม
0: ไม่ใช่ว่าง่าย
1: ๆขับอีกครั้ง
0: ก็คือกว่าจะได้นั่งหลังพวงมาลัยเนี่ยต้องใช้หลักเรียนจบม.6ตอนนั้นเนาะก็อย่างน้อยบวกไปอีกกี่ปีอะมากกว่าคนเรียนป.ตรีอีกนะ
2: อย่างน้อยที่สุดแล้วก็ต้อง7ปีครับผม
0: แล้วเรียนอีกอะใช่ไหมทีนี้ถามนิดนึงว่าไอ้ตอนที่ขึ้นไปนั่งหลังพวงมาลัยแล้วเนี่ยคือขับแล้วเนี่ยต้องทำงานยังไง
2: ต้องทำงานยังไง
0: คือประสานยังไงขับคือก่อนจะขับเป็นนี่มันต้องขับครั้งแรกเหรอถามความรู้สึกขับครั้งแรกก่อน
2: จะขับได้ก็อย่างที่ผมไปแจ้งไปแล้วนะเมื่อตะกี้ว่าจะต้องเป็นช่างเครื่องมาก่อนช่างเครื่องก็ต้องไปกับรถนี่นะครับ
1: ก็ต้องไต่เต้าเนาะ
2: รถ
1: ครับ
2: แต่ว่าไปช่วยดูรถจักรช่วยดูทางอนุสัญญาณช่วยขันสัญญาณว่าไฟเขียวไฟแดงมีจุดตัดถนนตรงไหนบ้าง
0: ก็เหมือนผู้ช่วยอ่ะเทียบกับเครื่องบินก็เป็นโค
2: ครับมีสัตว์อะไรหรือว่าคนมีสิ่งกีดขวางบนรถหรือเปล่าบนทางรถไฟหร
0: ือ
2: เปล
0: ่
2: า
1: ดูละเอียดเลย
0: เขาจะต้องคอยบอกเราคือช่างเครื่องเนี่ยจะต้องคอยดูให้เราด้วยอีกทางนึงซ้ายขวาหน้าหลัง
2: ใช่ครับ
0: แต่แสดงว่าช่างเครื่องก็ต้องอยู่นั่งกับเราใช่ไหมคุณวิมลชัย
2: อยู่ครับอยู่ตลอดเลยครับ
0: โอ้ก็คือต้องอยู่คู่กันแล้ววันนั้นเนี่ยถามนิดนึงอันนี้ถามเป็นแบบส่วนตัวเนาะวันนั้นที่มันมีคนบอกว่าไม่เห็นคนขับนั่งเนี่ยรถไฟเนี่ยถ้าไม่มีคนขับนั่งขับได้ไหมวิ่งได้ไหม
2: ไม่ครับรถไฟไม่สามารถจะวิ่งเองได้ครับ
0: อ๋อยังไงคนขับต้องนั่งถูกไหม
2: ต้องมีคนนั่งขับอยู่ครับผม
0: อ๋อวิ่งเองไม่ได้
2: ในวันดังกล่าวก็มี
1: ครับมีเจ้าที่มาชี้แจง
2: คร
1: ับ ใช่
2: อาจจะเป็นบางคนที่ว่าเขาเห็นว่าปคร.ไม่ได้อยู่ในที่เกิดเหตุจริงๆแล้วอยู
1: ่แค่บางมุมกล้องครับแค่บางมุมกล้อง
0: อ๋อแต่ยังไงต้องอยู่ใช่ไหมคะ
2: ครับผม
0: แล้วเดี๋ยวจริงๆตรงคนขับรถเนี่ยค่ะรถปกติคือรถเรามีหลายแบบนะรถที่เรานั่งในขบวนรถอ่ะเรารู้ว่ามีเป็นนั่งธรรมดานั่งพิเศษพัดลมพิเศษแอร
1: ์
0: ตรงห้องคนขับอ่ะของคุณวิมลชัยเนี่ยมีแอร์กับเขาไหม
2: รถจักรตอนสมัยก่อนหน้านี้ยังไม่มีแอร์เลยครับไม่ว่าจะเป็นอันต้อมหรือว่าฮิตาชิอะไรก็ยังไม่มีเพิ่งจะมีแอร์ใหม่แบรถจีนครับรถคีเวสไวครับผมเพิ่งจะมีแอร์ประมาณสักสามสี่ปีนะครับ
0: คือต้องนั่งอยู่อย่างนั้นโดยที่ไม่มีแอร
2: ์ไม่ว่าอากาศจะร้อนฝนจะตกจะหนาวจะเย็นเนี่ยก็นั่งอยู่อย่างนั้นครับ
0: โอ้แล้วปกติในหนึ่งคนเนี่ยค่ะที่จะต้องขับคนขับรถไฟแล้วมีช่างเครื่องเนี่ยจะเปลี่ยนมือให้เราไหม
2: ไม่ครับอ๋อคือในข้อกำหนดของการรถไฟเนี่ยถ้าเป็นช่างเครื่องหนึ่งนะครับมันจะมีช่างสองช่างเครื่องหนึ่งนะครับ
0: ค่ะ
2: ช่างหนึ่งนี่ในข้อบังคับในระเบียบการในรถเนี่ยช่างเครื่องหนึ่งสามารถจะมาทำการขับรถได้แต่จะต้องอยู่ในความฝึกหัดของพนักงานขับรถอยู่ตรงนั้นตลอดเลยครับ
0: ก็คือถ้าเราไม่

0: ไหวช่างเครื่องหนึ่งมาม
1: า
0: พอขอรอก็ต้องนั่งเฝ้าอยู่ตรงนั้นแหละถูกไหมห้ามไปไหน
1: ตอนสอนให้น้องครับสอนน้องขับรถ
0: สอนน้องขับรถ
1: ต่อไปก็ต้องมาสอบเป็นตก

0: ว่าเราจังเครื่องจะต้องอยู่ด้วยกันตลอดเวลาครับ
1: พี่ถามไปสิครับคือสมมติถ้าผมเทียบกับกรณีขับรถยนต์เนาะมันต้องใช้ประสาทสัมผัสทุกอย่างตามองมือขับแล้วก็เท้ามันก็ต้องมีเหยียบมีแตะเบรกก็แล้วแต่รุ่นรถ อย่างรถไฟอ่ะถ้าผมมองจากคนภายนอกที่ไม่รู้อ่ะมันเหมือนออโต้เหมือนกันเรานั่งเฉยๆเพราะว่าวิ่งไปตามรางมันมีอะไรที่มันมากกว่าหรือ
2: ต้องเหยียบคันเร่งเหยียบเบรกเหยียบอะไรแบบ
1: ไหมอย่างไรแล้วก็การบังคับมันยากกว่าไหมฮะ
0: ครับในการบังคับรถจักรนะครับก็พนักขับรถเนี่ยจะต้องเปิดคันเร่งรอบเพื่อจะให้เพิ่มความเร็วของรอบไปนะครับเพิ่มความเร็วรอบเนี่ยเครื่องยนต์ก็จะรอบจะเร่งสูงขึ้นพอสูงขึ้นก็จะไปผลิตกระแสไฟให้ไปลงsection motor ตัวที่อยู่ดังทางด้านล่างที่ติดล้อครับเพื่อขับโน้นะครับ
1: อันนี้คือจะออกตัวถูกไหมนั่นคือการจะออกตัวถูกไหมฮะ
0: ใช่ครับใช่เราต้องการจะให้รถความเร็วลงมาแล้วก็ปิดคันเร่งรอบลงมาเราก็จะเริ่มเบรกจะเริ่มใส่ล้อครับว่าจะชะลอความเร็วลดลงหรือว่าจะหยุดตรงไหนก็แล้วแต่ครับผมเพราะฉะนั้นพวกเราจะต้องอยู่บังคับตลอดเวลาครับ
1: แล้วมันไม่ต้องบังคับเลี้ยวมันแค่ดูว่าข้างหน้ามันไปได้ไปไม่ได้เท่านั้นถูกไหมแล้วก
2: ็มันมีสลับรางด้วยบอย
1: ไม่ใช่ความเร็วเท่านั้นถูกไหมฮะ
0: ใช่ครับ
1: ก็คือไปได้ไม่ได้คือดู
2: ต้องอย่างเดียว
1: นั่นแหละฮะ
0: แต่ว่าอีกทางด้านหนึ่งก็คือต้องดูทางนายสถานีด้วยว่าเขาอนุญาตให้รถไปหรือเปล่านะครับเพราะว่าจะต้องทำงาน
2: โอ้ประสานกันแล้วติดต่อยังไงคะหมายถึงว่ามันมีไอตัวสัญญาณในรถนะ
0: ครับคุณโอ้มันจะมีข้อบังคับเรียกว่าขอดรอครับข้อบังคับและระเบียบการเดินรถครับคือพนักขับรถจังเครื่องสถานีพนักงานในสายรถจะต้องรู้กันว่าขบวนรถจะออกไปได้เนี่ยจะต้องได้สัญญาณจากสถานีจะได้มีอะไรบ้างมีห่วงทางสะดวกมีไฟเขียวมีสัญญาณไฟแดงนี่ห้ามไปเขียวไปได้แล้วมีการสั่งบอกด้วยอย่างเงี้ย
2: แล้วมันจะมีบางทีเขาจอดรออะไรเงี้ยรอหลีกเราได้ยินคำว่าอะไรเขาแจ้งมายังไงคะดูตรงไหน
0: มันก็มีเรียกว่าประกาศครับประกาศการเดินรถประกาศเดินรถเนี่ยมันจะมีทุกขบวนเลยครับว่าขบวนที่1 2 3 4 5หรือว่าขบวน1 7 3 8 4อะไรก็แล้วแต่เนี่ย
2: ค่ะ
0: จะไปรีกันที่สถานีกอสถานีขอมันจะ
2: มีอ๋อเขามีล่วงหน้ากันอยู่แล้วอย่างนี้ใช่ไหม
0: ใช่คร
2: ับแล้วถ้ามันกรณีรถเสียเวลาแล้วมันมาไม่ตรงกันนะคะเขาจะแจ้งเรามายังไงอะคะคุณวิมลชัย
0: เขาจะแจ้งเปลี่ยนรีกให้ครับผม
2: ไม่แต่เขาแจ้งมายังไงคะคุณสื่อสารกับสถานียังไงคะคุณวิมลชัยหมายถึงว่าเขาโทรมาเหรอหรือ
0: เรียกว่าพนักงานควบคุมการเดินรถครับพนักงานควบคุมการเดินรถเนี่ยจะประสานกับงานสถานีอีกทีว่าสถานีนี้ให้กระบวน1 2นี่จะเรียกกันที่ไหนเพราะว่ารถช้ามาแล้วไปเปลี่ยนเรียกไหมที่สถานีไหนเขาจะแจ้งมามีกระดาษเรียกใบเปลี่ยนเรียกครับมันมาแจ้งให้ผมรู้ครับ
2: อ๋อแต่ไม่มีฉุกเฉินหน้างานใช่ไหม
0: ไม่ครับไม่ครับ
2: เขาจะรู้ล่วงหน้า
0: ถ้าไม่แจ้งนี่ปกติไม่สามารถจะทราบได้ว่ากระบวนที่เราช้าเนี่ยไปหลีกันตรงไหน
1: เดี๋ยวมีปัญหาเดี๋ยวรถไฟชนกัน
2: แล้วคนที่โบกธงอะคะคุณวิมลชัย
0: อ
2: ันนั้นคืออะไรห้ามล้อ
0: โบกธงแต่กรณีที่ว่ามีเครื่องตัดผ่านถนนนะฮะ
2: ค่ะ
0: เขาก็จะให้สัญญาณเพิ่มเติมโดยปกติแล้วจะมีสัญญาณผ่านถนนเสมอระดับกลางเลยนะครับคือมันจะเป็นไฟว่าบ่ครับ
2: ไ
0: ฟว่าคือถ้าไฟว่าในติดก็แสดงว่าเครื่องกั้นเนี่ยได้กั้นแล้ว
1: อ
0: ของเราเนี่ยมันจะได้แต่ว่าไฟผ่านนี้ก็ได้แต่ในวันดังกล่าวเนี่ยไม่สามารถจะลงเครื่องกั้นได้เพราะว่ารถมันไม่โดนไม่ยอมหยุดเลย
2: อันนี้คืออันนี้พูดแบบจากใจคนขับนะว่ามองไปคืออันนี้ไม่เราไม่พูดเรื่องอื่นแต่ว่าอันนี้ในมุมของคนขับเนี่ยถ้าเป็นเคสอย่างนี้คุณวิมลชัยทำไง
0: โดยปกติแล้วเนี่ยถ้าสัญญาณผ่านถนนเสมอระดับกลางไม่ติดแสดงก็แสดงว่าเครื่องกั้นผ่านถนนยังไม่ลงกั้นเมื่อสัญญาณถนนมาสัญญาณไฟวาบยังไม่ติดปั๊บพอเราจะต้องหยุดบนรถครับ
2: แต่ทีนี้เขาไม่ทันได้หยุดหรือว่าเบรกไม่ทันหรืออะไรยังไงคะ
0: เป็นสาเหตุมันก็หลายๆอย่างครับเพราะว่าบางทีปกติเราอาจจะไม่เห็นสัญญาณไฟว่าเพราะว่าเห็นไม่ชัดหรือว่าจะมีน้องจังเครื่องเขาใหม่ด้วยเขาไม่ได้ด
2: ้
0: วยกันสัญญาไม่ช่วยกันหรือว่าแล้วก็พอพนักงานเห็นว่าไฟว่าเสียก็เลยไปช่วยให้สัญญาณตรงแดงด้วยว่าตอนนี้ยังไม่สามารถจะผ่านได้นะก็แต่ครับรถเต็มตรงเด้งก็ต้องจะต้องหยุดก่อนครับผม
2: ค่ะแต่เห็นเอาตรงๆนะดูในคลิปนะเราไม่ได้อะไรแต่ว่า คนที่ให้สัญญาณธงแดงก็บอกว่าให้แป๊บเดียวเองอ่ะแล้วก็หันหลังเลยอ่ะ

0: อันนี้พูดตรงๆว่าจริงๆมันควรต้องแบบต
1: ้
0: อง
1: น
0: านกว่านี้ไหมต้องแบบนึกออกปะเออโทษที่
1: มัน
0: พ
1: ู
0: ดแอคชั่นไปไหน
1: พอเวลามันมีเรื่องประเด็นใหญ่ๆครับมันก็มีหลายฝ่ายที่ว่ามันจะผิดพลาดร่วมๆกันนะครับมันมีผิดพลาดอาจจะเป็นว่าระบบอนุสัญญาณ
0: ค
1: นขั้นถนนกำลังขับรถอะไรเนี่ยแล้วก็ระบบอ้ามล้อของบนรถอะไรเนี่ยมันก็ประกอบไปหลาย
0: คือมันหลายอย่างคือต้องบอกว่าวันนั้นเป็นวันแบบโลกาวินาจริงนะมันเหมือน
1: มัน
0: คุณ
1: ว
0: ิ
1: ม
0: ล
1: ค่ะ
0: คุณวิมลชัยแล้วตัวเองเคยไหม
2: เคยเหตุการณ์อะไร
0: อะไรที่แบบว่า
2: ฉุกเฉิน
0: ฉุกเฉินแล้วก็แก้ได้หรือแก้ไม่ได้เล่าให้ฟังหน่อย
1: ส่วนมากที่ว่าเป็นอุบัติเหตุนะครับส่วนมากคือจะเป็นทางตัดตานะครับทางที่เขาลักผ่านนะครับเขาไม่ได้มีเครื่อง
0: ลักผ่านคือขโมยเดี๋ยวคุณฟังงง
1: ล
0: ักก็เป็นภาษาบ้านเราเนี่ย
1: ลักผ่าน
0: คือทางที่เขาตัดโดยที่เขาไม่ได้รับอนุญาตเขามั่วไปตัดเอง
1: ก็จะมีรถยนต์รถจักรยานยนต์อะไรก็ผ่านกันเยอะครับแล้วก็มีชนวัวด้วยชนสัตว์
0: เคยชนด้วยเหร
1: อ
0: คุณวิมลชัยเคยชนเองเลยเหรอ
1: ชนวัวเยอะครับผมเพราะว่าชาวบ้านเอามาเลี้ยงในเขตนะครับในเขต
0: แล้วผมแล้วชนแล้วรถไม่ตกรางหรือไม่เป็นอันตรายเหรอ
1: ไม่อย่างส่วนมากวัวมันจะเป็นตัวเล็กๆหรือว่าจะเป็นตัวมันจะดิ่งเยอะก
2: ็
1: จะชนแล้วก็ต้องหยุดนะครับหยุดมาดูมาบันทึกเหตุว่าเป็นวัวมีเจ้าของไหมได้เสียหายบ้างไหมก็กลับถึงไปก็ต้องเขียนรายงานนี่ครับ
2: ไอพี่นวลชัยปกติคนขับรถไฟเขาประจำในเส้นทางนั้นไหมหรือว่าเขาจะมีหมุนเวียนเปลี่ยนกันไปฮะเหนือใต้ออกตกอะไรยังไง
1: ไม่ก่อนหน้านี้เมื่อสมัย20ปีที่แล้วครับคือของวังซื่อจะวิ่งทั่วประเทศเลย
2: แ
1: ต่ผมต้องสงวนใจนี้เขาจะวิ่งอยู่ในแขวงแต่มาตอนหลังเนี่ยเขาก็คำจัดว่าไปงงไปของก็รับผิดชอบในส่วนเขตนั้นไปเลยครับ
0: อ๋อก็คือใต้ของเราก็วิ่งสายใต้ไปอย่าง
1: น
0: ี้เหรอฮะ
1: สายใต้เลยครับของผมชุมพรสุราษฎร์อัดใหญ่ฮะ
2: คุ้นชินกับพื้นที่
0: เพื่อจะได้คุ้นชินแล้วเคยมาถึงกรุงเทพไหมมาถึงกรุงเทพด้วยไหมไอ้นี่ของคุณวิมลชัยเนี่ยเป็นรถสินค้าหรือเป็นรถอะไรคะ
1: ก็จะมีรถทำการก็วิ่งหมดทุกกระบวนนะครับ
0: ทั้งรถเป็นรถสินค้าคนหนึ่งจะต้องขับนานแค่ไหนกี่ชั่วโมง
1: เขากำหนดไว้ให้อยู่บนตัวรถไฟได้ไม่เกิน6ชั่วโมงครับผม
2: แล้วต้องเปลี่ยนลงเนี้ยเหรอพี่แล้วคนอื่นมาขับแทน
1: เปลี่ยนครับเขายังมีเวรเปลี่ยนนะครับต
2: ้
1: องมาชุมพรมาประจวบหัวหิน
2: เป็นทอดไปแล้วเวลาเปลี่ยนแล้วลงจาก
1: มันจะเกินครับผม
2: เวลาเปลี่ยนแล้วลงจากรถมาพักหรือว่าพักอยู่บนรถฮะ
0: ไม่เขามีที่นอนให้
2: คือมีที่หลับ
0: แม่เขาก็ไม่ห่วยขนาดนั้นทุกบ่อยมีที่พักอยู่
2: ที่ถาม
0: เขาเรียกอะไร running room ไหม
1: ใช่
2: ที่ถามเนี่ยเพราะว่าจะเห็นว่าจะมีชุมชนบ้านของคนรถไฟอยู่ตามจุดต่างๆก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะมันเป็นจังหวะถึงบ้านพอดีไหมจึงได้พักที่ถามนะ
0: ไม่เขามีที่พักให้
2: เป็นนอนบนตัวรถเลย
0: ไม่เป็นที่พักเป็นที่พักที่เป็นบ้าน
2: อ่ะก็ใช่บ้านตัวรถอยู่ข้างบนหรือข้างล่างเอาให้ดี
0: ข้างล่างข้างล่างเป็นบ้าน
2: ชุมชนถูกต้องแต่ว่าถึงจุดถูกไหม
1: คุณน้องก็น่าจะรู้ดีนะคร
0: ับ รู้เป็นบ้านแต่ว่า
2: ไม่ได้พักบนรถถูกไหมพี่พ
0: ัก
2: ข้างล่างถูกไหมฮะ
0: ถูกเป็นแต่ว่าเป็นเหมือนโรงแรมของคนรถไฟอ่ะเป็นเฉพาะพนักงานขับรถนะเป็นที่พักให้เขาเรียก running room แล้วแต่ว่า
2: อันนั้นต้องมีทุกอย่างแหละทุกที่แหละ
0: ก็มีที่พักนอนให้เป็นช่วงๆ
1: ม
0: ี
1: ห
0: ้
1: องน้ำครับ
0: รุ่นเห็นไหมรู้เลยว่ารุ่นไหนมีที่นอนหมอนมุ้งเนี่ยมีมุ้งเนี่ยคือรุ่นตั้งแต่มีมุ้งอ่ะน้องบอยคิดดูดิรุ่นพวกพี่อ่ะอยู่บ้านหลวงพี่อยู่บ้านหลวงนะอยู่บ้านรถไฟนี่เด็กรถไฟคุณพี่บอลชัยก็เด็กรถไฟเราโตมากับรถไฟ
2: แล้วจากคนขับนี่ก้าวขึ้นไปสู่จุดไหนได้บ้างพี่เส้นทางการเติบโตว่ะพี
1: ่มีก็มี
0: ผู้ช่วย
1: ใช่ครับผม
2: ผู้ช่วยอะไรครับ
0: ผู้ช่วยสารวัตร
1: สารวัตรรถจักรมาเป็นสารวัตรรถจักรได้ครับผม
0: เป็นผู้อำนวยการฝ่ายไปอะไรอย่างเงี้ย
2: เติบโตไปได้พี่
0: เงินเดือนไม่น้อยนะคะแต่ส่วนใหญ่เนี่ยทุกคนก็จะอยากอยู่ที่พขร.ถูกไหมเพราะว่ามันได้เบี้ยเลี้ยง
1: ขับรถมานานแล้วครับคือไม่อยากจะเปลี่ยนงานเลยครับ
0: เหมือนนักข่าวที่ไม่อยากไปเป็นบก.อ่ะคืออารมณ์นั้นจริงๆจริงๆอันนี้เราเข้าใจ
1: 35ปีแล้ว
0: ถูกเนี่ยเงินเดือนไม่รู้กี่หมื่นแล้วเนี่ยเดี๋ยวเกษียณก็มีบำนาญอีกรวยกว่าเราอีกเนี่ย
1: ครับก็หลังปี2539นี่เขาจะเป็นแบบเป็นบำเหน็จ
0: เป็นบำเหน็จแล้วแต่รุ่นเรายังทันเนาะรุ่นคุณวิมลชัยทันเนาะได้บำนาญ

0: คือฟังแล้วเนี่ยมันก็เหนื่อยแต่ว่ามันก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นเออหลายคนก็มองแต่ว่าทุกวันนี้ที่ขับก็ยังไม่มีแอร์ถูกไหม
1: มีรถจีนใหม่
0: รถจีนคันเดียวที่มีแอร์รถจีนแต่ว่าคันอื่นก็ยังไม่แอร์6ชั่วโมงต้องอยู่บนนั้นน่ะ
1: รถเก่าๆเนี่ยมันมีระบบรั่วไหลของเครื่องยนต์ควันเครื่องยนต์ครับร้อนมากครับ
0: เออให้เขาเล่าชีวิตใน6ชั่วโมงที่ต้องนั่งอยู่หลังพวงมาลัยรถไฟเล่าให้ฟังหน่อย
1: ก็เนื่องจากว่ารถจักรของเรามันเป็นรถจักรเก่าครับแล้วก็ยังไม่ได้มีการซ่อมแซมที่เพียงพอนะครับคือรถจักรก็เหมือนรถยนต์ทั่วไปครับพอวิ่งมามันต้องมีซ่อมวาระมีถ่ายน้ำมันเครื่องมีตรวจน้ำมันเครื่องแต่ของเราเนี่ยพอรถน้อยปั๊บเนี่ยพอถึงรถจักรปั๊บไม่ทันได้ซ่อมถึงมันก็ต้องออกมาวิ่งต
2: ่
1: อออกมาวิ่งต่อรถมันก็ได้มีการซ่อมน้อยพอซ่อมน้อยมันก็สึกหรอไปเรื่อยครับแล้วต่อไปเรื่อยไม่ซ่อมไม่ถึงก็มีการรั่วไหลของควันเครื่องยนต
2: ์
1: เครื่องยนต์ร้อนไม่ได้ระดับที่พอเพียงมันก็ร้อนเข้ามาในแคปที่เราขับ
0: หกชั่วโมงอะบอยโอ้โหอย่างน้อยนะแล้วรถถึงตอนแดดร้อนๆแล้วเครื่องหัวรถจัดมันเป็นเหล็กอะ
1: ร้อนมากครับร้อนมากๆร้อนมาก
0: แล้วต้องใส่เครื่องแบบด้วยนะถูกไหมต้องใส่เครื่องแบบด้วยนะแล้วถ้าร้อนจัดๆเราถอดได้ไหม
1: บางครั้งก็อย่าถอดนะครับแต่ว่าเราก็นึกว่าเดี๋ยวคนก็เห็นว่าเออเราไม่แต่งก
2: ัน
1: แ
2: บบ
0: เดี๋ยวโดนอีก
2: พี่แม้จะนั่งอยู่ตรงหัวรถจัดแต่ว่าไอ้ที่ทำความเร็วนั้นลมมันก็ไม่ช่วยอะไรถูกไหมพี่
1: ครับใช่แต่มาตอนหลังเนี่ยได้รถแอร์นี่ก็
0: อยู่ให้สบายหน่อยโอ้เพราะว่าแล้วสมมติว่าขับไป6ชั่วโมงได้ลงพักกี่ชั่วโมงแล้วต้องกลับ
1: ลงพักก็มันแล้วแต่ว่ากระบวนที่เราจะรับตำกลับนะครับถ้ารับตำกลับมันมาเร็วเราก็จะพักผ่อนน้อยนิดนึงแต่ว่าถ้ามันมาช้าเราก็จะได้พักผ่อนนานนะครับ
0: แต่ว่าถ้ามาเร็วสุดนี่กี่ชั่วโมงคะที่เราแบบรู้สึกว่า
1: 12ชั่วโมงขึ้นนะครับ
0: ก็โอเคก็วนไปวนมาแบบนี้
2: ถามไม่สิพี่สิ่งที่พนักงานขับรถไฟกลัวที่สุดในการทำหน้าที่นี่คืออะไรครับ
1: ผมกลัวมาชนรถเด็กครับ
2: รถเด็ก
1: ชนรถมันรถเด็กนักเรียนนะครับผมกลัว
2: คือตามจุดที
0: ่จุดตัดเนี่ยตัดมั่วเนี่ย
1: ผมต้องได้เราจากงานนะครับ
2: มันเป็นความผิดพลาดเต็มๆของเราใช่ไหม
1: ครับ
0: บางทีไม่ใช่ไม่รู้จักใครแต่ว่ามันก็ไม่อยากให้เกิดทั้งนั้นเนาะเคยจับขับชนคนไหมถามจริง
1: ไม่ใช่ครับผมว่า
0: ของคุณวิมลชัย
1: มีครับมีเคยมีชนอยู่ฮะส่วนมากที่ชนก็คนหูหนวกคนไม่สมประกอบอะครับบางทีก็ไม่ค่อยจะกลัวรถไฟอะเดินอยู่บนราง
2: ความผิดพลาดเกิดจากอะไรฮะเกิดจากเราจากเขาหรือว่าระบบอันนั้นสัญญา
1: ณรถไฟนี่ไม่สามารถจะ
0: มันออกจากรางไม่ได้อะ
1: ว่าจะเราจะหยุดได้ทันไห
2: ม
1: ใช่ตอนที่เราเห็นว่าเป็นคนหรือว่าเป็นสัตว์สิ่งของเนี่ยเราสามารถจะหยุดได้เราเห็นถ้าเราเห็นเร็วความเร็วรถต่ำความเร็วรถสูงระยะทางระบบห้ามล้อมันขึ้นอยู่กับหลายๆอย่างครับผม
2: กฎหมายมีบอกไหมพี่ในเมืองต้องขับความเร็วประมาณเท่าไหร่เหมือนรถยนต์ไหม
1: ความเร็วมันไม่อยู่ครับว่าจะอยู่ในเมืองจะอยู่ต่างเมืองหรือว่า
2: ไม่มีใช่ไห
0: ม
1: มันอยู่ที่ว่าขบวนรถนั้นเขาบังคับว่าให้ขับความเร็วเท่าไหร่
2: แสดงว่าไม่สำคัญกับสถานที่ที่ผ่าน
0: ต้องวิจารณญาณของคนขับเลยใช่ไห
2: ม
1: ครับแต่ว่าเขาก็มีอยู่ว่าห้ามขับรถเร็วเกินกำหนดที่ว่าเขากำหนดมาให้ครับผม
2: คือแต่ว่าไม่เกี่ยวเรื่องเมืองไม่เมืองเพราะรถยนต์ยังบอกว่าถ้าเขตเทศบาลเขตเมืองยังมีข้อกำหนด
0: 20กิโลเมตรอะไรเงี้ย
2: แต่รถไฟไม่มีถูกไหมพี
1: ่ครับแต่ว่าถ้าเป็นในกรุงเทพเนี่ยน่าจะเป็นประมาณสักห้าไม่เกิน55หรือเปล่านะผมก็ไม
2: ่ถ้าสมมติไม่เกินถ้าสมมติตามที่พี่ว่าไม่เกิน55เนี่ยระยะเบรกต้องสักกี่ร้อยเมตรถึงจะเอาอยู่ครับพี
1: ่ระยะเบรกเหมือนที่ผมบอกไปเมื่อตะกี้เลยนะครับคือมันอยู่แบบว่า
0: ความเร็ว
1: ยาวสั้น
2: ยาวสั้น
1: บนรถ
0: ค่ะ
2: ก็คือไม่เกิน55กิโลเมตร
1: น้ำหนักของบนรถว่ามันทุกหนักไห
2: ม
1: ประสิทธิภาพเครื่องล้อ
0: โอ้มันบวกกันหลายอย่าง
2: หลายปัจจัย
1: แล้วก็ระยะทางที่เราจะเริ่มเบรกระยะทางที่เราเห็นครับมันขึ้นอยู่อะไรทางลาดชันด้วยทางขึ้นทางลงมันขึ้นอยู่กับทุกอย่างครับมันทุกอย่างถ้าเราเห็นเร็วเราเห็นระยะทางเลยว่าเป็นสิ่งกีดขวาง
0: ระยะเบรก200เมตรนี่ต้องขับกี่กิโลเมตรต่อชั่วโมงคร
1: ับมันไม่สามารถจะบอกได้ไหมว่าจะ200เมตรหรือว่าจะเป็น1กิโลม
0: ัน
1: เป็น
0: อ
1: ี
0: ก
2: พี่ถ้าได้ช่วง
1: ความเร็วของกระบวนรถสองระยะทางที่เราเห็นการใส่ห้ามล้อปฏิทินเครื่องห้ามล้อน้ำหนักของกระบวนรถทางขึ้นลงมันขึ้นอยู่หมดครับผม
2: พี่เท่าที่ผ่านมาตั้งแต่มีเหตุเกี่ยวกับเรื่องของจุดตัดต่างๆเนี่ยก็สามสี่ปีห้าปีมาแล้วก็เยอะเท่าที่ผ่านมาจากประสบการณ์พี่ในเส้นทางที่พี่ขับณปัจจุบันเนี่ย จุดตัดไหนยังไม่มีไม้ไม้ไม่ทำงานยังมีปัญหาอยู่ไหมฮะจุดตัดหลักๆที่มีอยู่นะ
0: มี
1: ไอ้ทั่วประเทศยัง

0: ีเยอะครับ
1: มีเยอะ
2: เห็นคมนาคมบอกแก้กันจัง
1: ไม่ใช่มันมีจุดตัดแบบที่บอกไงว่า
2: น่าสิเอาจุดตัดหลักที่ถูกต้องไม่เอาจุดตัดลักลอบ
1: อ๋อถ้าหลักถูกต้องส่วนใหญ่ก็ต้องมีครบเน
2: า
1: ะ
2: ยังมีปัญหาไหมพี
0: ่
2: ยังมีปัญหาไหม
0: คือตอนนี้นะครับตอนนี้ที่เป็นปัญหามากมากเลยก็คือเครื่องกั้นถนนที่เขาทำมาแล้วเนี่ยมันเสียมันเสียเพราะว่าไม่รู้ว่าเป็นระบบยังไงที่เขาทำมามันเสียเพราะมันเสียบ่อยการซ่อมมันซ่อมช้าม ันซ่อมได้ช้าแต่แล้วก็จะแจ้งว่าเครื่องกั้นตัวนี้เสียนะเครื่องกั้นตัวนี้เสีย
1: อ๋อแต่เขาก็แจ้งว่าเครื่องกั้นเสีย
0: ตามข้อบังคับเนี่ยปกรจะต้องอยู่บนรถทุกครั้ง
1: อ๋อแล้วไอ้ที่เขาเอาไอ้เข็นน่ะไปเป็นการชั่วคราวเนี่ยก็คือเครื่องกั้นเสียถูกไหมเขาจะมีไอ้ตัวเหมือนกับที่กั้นเข็นๆนะน้องบอยทั้งบอยไม่ค่อยผ่านพี่อ่ะลูกรถไฟพี่เห็นเพราะว่าไม่เพราะคุณพ่ออ่ะเป็นสารวัตรไฟเรื่องสัญญาณเนี่ยเป็นคนที่ดูเรื่องสัญญาณทั้งหลายทั้งแหล่ก็จะรู
0: ้เสร็จแล้วพอทีนี้เวลาเราไปทำกระบวนจริงเนี่ยมันจะมีปัญหาว่าเครื่องกั้นมันเสียมากมันอย่างทางจากตรงที่ไปทางเนี่ยก่อนหน้านี้มันเสียเยอะมันต้องตลอดพออยู่ตลอดเราทำความเร็ว
1: ทำเร็วไม่ได้อีกรถเสียเวลาอีกคนด่าอีก
0: วิ่งไปต้องหยุดวิ่งไปต้องหยุดอย่างเงี้ยมันจะเสียเวลาแล้วก็มันจะเป็นการเสี่ยงกับเราด้วยพวกเราจะต้องเสี่ยงด้วยถ้าเกิดเราหยุดพิการปั๊บมาชนรถยนต์ชนอะไรก็แต่พวกเราจะมีความผิดด้วยครับ
1: โอ้หลายอย่างคนถึงบ่นไงว่ารถไฟช้าสาเหตุที่รถไฟอ่ะเสียเวลาก็เพราะเรื่องพวกนี้หรือเปล่า
0: ทุกอย่างครับทุกอย่างอาจจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของรถจักรเก่าเสียทำเวลาไม่ได
1: ้
0: อาจจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของรถผู้โดยสารรถโดยสารเนี่ยจะเสียว
1: ่
0: าการจับดีการเปลี่ยนเลขเนี่ยไม่ดีพออาจจะดีนานเกินไปอะไรอย่างเงี้ยครับ
2: พี่ถามเรื่องนี้สิเรื่องของตรวจสารเสพติดปกติเป็นไงพี่ตรวจยังไงบ้าง
0: ปกติเขาจะไม่มีนะครับว่าจะมีการตรวจสารเสพติดแต่ว่าถ้าตรวจการดื่มสุรานี่ตรวจบ่อยมากครับผม
1: ตรวจ
0: ที่ตรวจของผู้ว่าราชการการรถไฟบอกว่าในปริมาณลมหายใจจะต้องเป็นศูนย์ครับคนทางขบวนอันนี้
2: จะตรวจยาบ้าตรวจยาไอตรวจอะไรไม่มีถูกไหมพี
0: ่ไม่แต่ว่าก็มีตรวจร่างกายครับว่าแบบประจำปีครับจะต้อง
2: ตรวจร่างกายหาอะไรบ้างหาสารเสพติดไหม
0: สารเสพติดไม่เคยมีนะครับ
1: โอ้แต่ตรวจแอลกอฮอล์พวกห้ามดื่ม
0: ตรวจเลือดก็ตรวจไขมันตรวจอะไรพวกนี้ครับ
2: ตรวจสุขภาพ
1: ตรวจสุขภาพความพร้อมของคนขับคุณวิมลชัยถามจริงอันนี้ไม่เกี่ยวกับคุณวิมลชัยนะแต่อยากรู้ว่าได้ยินมาไหมว่าคนคือเอางี้เหมือนคนขับรถบรรทุกเนี่ยก็จะถูกวิพากษ์วิจารณ์นะว่าก็รู้มาแหละว่าส่วนใหญ่หลายคนก็คือเล่นม้าในส่วนของรถไฟเรามีพวกนี้ไหม
0: อันนี้ผมก็ไม่แน่ใจแล้วว่าจะมีไหมแต่ว่าเพิ่งจะมีเคสที่ผมเพิ่งเห็นเมื่อกี้ที่เพิ่งเห็นข่าวนะครับเราก็ไม่ได้ก้าวล่วงว่าคนไหนก็มีเรื่อง
1: ตัวเองเขาก็ไม่บอกเลย
0: ใช่คร
2: ับ
1: เออ
2: แล้วเวลาเรา
0: ไม่ไม่รู้ว่าเขาส่วนตัวเขาเป็นยังไงครับ
1: ค่ะแล้วคุณวิโรจน์ชัยถามจริงเวลาขับเวลาเรารู้สึกโอ้โหมันร้อนมากแล้วมันเพลียแล้วทำไงอะบางคนแบบ
0: บางทีก็ต้องเอาก
1: าแฟเหรอกระทิงแดง
0: เอาผ้าชุบน้ำเย็นแล้วก็มาแปะหัวไว้บางทีก็เช็ดหน้าเช็ดตัวตลอดนะ
1: เอากระติกพกไว้เลยใช่ไหมโอ
0: ้เล็กใส่น้ำแข็งแล้วก็ผ้าชุบน้ำชุบน้ำแล้วก็มาแปะหัวไว
1: ้ถามนิดนึงว่า6ชั่วโมงที่เราอยู่หลังพวงมาลัยเราก็ปวดท้องเข้าห้องน้ำเราทำไงอ่ะ
0: ถ้าเป็นรถสินค้าแต่ไม่ก่อนเราไม่สามารถมีวิทยุนะครับไม่มีวิทยุไม่มีโทรศัพท์นี่อะไรก็ต้องหยุดขบวนรถนะครับผมแจ้งนายฐานีว่าปวดหนักปวดเบา
1: โอ้ขนาดนั้นเลยโอ
0: ้ต้องแจ้งเลยครับต้องหยุดแจ้งเลย
1: โอ้ต้องหยุดเลยแล้วไปเท่าตรงไหนอ่ะกลางป่าเลยอ
0: ่
1: ะ
0: ในสถานีครับก็มีห้องน้ำอยู่บางทีก็มีบ้านพักอยู่ใกล้ๆบางทีห้อง
1: โอ้แต่ละเคยระหว่างทางไหม
0: ก็วิ่งกระบะครับ
1: วิ่งกระบะนี่ถามจริงเคยมีโมเมนต์นั้นไหม
0: มีครับมีครับ
1: จริงเหรอโอ้เพราะสมัยก่อนนะแล้ว
0: มีหมดครับมีทุกอย่างครับ
1: โอ้มันก็ไม่ได้ง่ายๆนะชีวิตแล้วทุกวันนี้ยังไงคะถ้าเกิดขับรถที่ไม่ใช่รถสินค้าละอ่ะมันมีสื่อสารกันนี่ได้ก็
0: ตอนนี้มีวิทยุมีโทรศัพท์
1: ค่ะ
0: ว่าวิทยุสามารถบอกในสถานีว่าโอเคครับพอดีผมมีปวดหนักอยู่ขออนุญาตหยุดสถานีข้างหน้าก่อนสัก5นาที
1: เพราะว่า

0: บางที่ไม่ต้องจอดแต่เราขอจอด
1: ใช่
0: เพราะว่าเดี๋ยวเขาจะงงเพราะ
1: ว่าก็ในจากนี้เขาก็รู้ครับเพราะว่าบทดักนี้นานครั้งครับ
0: ค่ะ
1: 2ครั้งได้มั้ง
0: โอ้
1: เราก็ต้องเตรียมตัวแล้วว่าเฮ้ยอย่าไปทำงานก็ต้องเตรียมร่างกาย
0: โอ้แต่6ชั่วโมงมันก็ต้องเข้าบ้างแหละไม่มีจอดเข้าเลยเหรอ
1: ครับผมฮะ
0: ไม่มีจอดเข้าเลยเหรอคะเวลาเข้าห้องน้ำแบบสมมติว่าไม่มีเบรกเลยเหรอ6ชั่วโมงหมายถึงถ้าไม่ใช่
1: ยาวเลยครับ
0: ยาวโอ้โหระวังเป็นกระเพาะปัสสาวะอักเสบ
1: แต่ถ้าเป็นแบบเหมือนปวดเบาอย่างนี้ก็ไม่เป็นไรใส่ถุงแล้วก
0: ็คือตรงหัวรถจักรมันไม่มีห้องน้ำใช่ไหมไม่มีใช่ไหม
2: เรา
0: ช่างเครื่องที่อยู่ในทีมเราก็สภาพเดียวกับเราถูกไหมคะ
1: ครับครับผม
0: โอ้ให้กำลังใจคนทำงานจริงๆเนาะได้ได้งั้นไม่กวนแล้วค่ะขอบคุณมากนะคะ
1: ค่
0: ะค่ะสวัสดีค่ะ
2: สว
0: ั
2: สดีครับ
1: สว
2: ั
1: สดีครับ
0: ค่ะคุณวิมลชัยชัยวิเศษนะคะเป็นพนักงานรถจักร6ของการรถไฟแห่งประเทศไทยพยายามหาคนมาพูดเขาก็ไม่ยอมอยากจะพูดก็เลยนึกได้ว่ามีเพื่อนล
2: ู
0: กรถไฟเหมือนกันก
2: ็
0: บอกว่าเฮ้ยจะรอดไหมบอกว่าไม่เราก็คือมาเล่าความจริงน้องบอยเพราะเรื่องอย่างนี้เนี่ยเราไม่เคยรู้เลยนะว่าชีวิตเป็นยังไงอ่ะ
2: นี่พี่นกมิวสิกไม่แน่ใจว่าขับรถไฟหรือว่าอยู่ในรถไฟอย่างไรบอกว่าสายใต้หวัดดีครับผมน
0: ี่สวัสดีค่ะ
2: น่าจะเกี่ยวกับรถไฟเหมือนกันนะพี่นกมิก
0: เดี๋ยวพักกันครู่หนึ่งน้องบอยช่วงท้าย
2: สุดท้ายเดี๋ยวคุยเรื่องของอาจารย์ไพศาลกันหน่อยฮะ
3: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thais เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cod Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cod HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cod News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cod Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงคนในข่าว
0: สิบเอ็ดนาฬิกากับอีก39นาทีค่ะอยู่กับหนึ่งบุตรหนึ่งบอยนะคะคุณฟัง
2: ช่วงท้ายแล้วของคนในข่าวนะฮะเดี๋ยวขออนุญาตต่อสายท่านพันตำรวจโทอัธวิทย์สุขทัศน์นะฮะรองผู้กำกับการ4กองบังคับการปราบปรามนะครับ
0: เรื่องนี้ต้องถามกันนะเป็นประเด็นใหญ่เหมือนกัน
2: อาจารย์ไพศาลอดีตนักปัจจุบันก็ยังแก้กรรมละฮะก็หมออดีตเขาไม่ใช่แล้วค่ะคนที่เชื่อถือนับถือยังมีอยู่
0: แล้วยังไงอ่ะ
2: ก็ตอนนี้ยังไม่แก้งอ่ะหยุดก่อน สู้คดีก่อนแต่ว่าประกันตัวไปแล้ว
0: มันอะไรยังไงงง
2: เดี๋ยวคุยกับทางตำรวจดูนะครับเพราะนั้นผมก็มีโอกาสได้เจออาจารย์ไพศาลนะวันที่เขาเอาตัวจากกองปราบไปฝากขังก็ทำทีสวัสด
0: ีทำไมคนก็ยังเชื่อกันเหรอบอย
2: เขาก็สำเร็จไงคนที่เขาสำเร็จเขาก็เชื่อบางคนเขา
0: แต่มันพิสดารไหมบอย
2: นี่ถามตำรวจดีกว่ามาแล้วฮะถามท่านนี้เลยฮะอยากรู้อย่างไรท่านพันตำรวจโทอัธวิทย์สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
5: สว
0: ั
5: สดีครับคุณมาครับ
2: ขาอยู่กับพี่อ้อนะฮะ
0: ค่ะ
2: พ
0: ี่
2: อ้อถามว่ามันอัศจรรย์พันลึกขนาดไหนฮะท่านอัธวิทย์ครับ
5: ครับผม
2: การแก้กรรมของอาจารย์ไพศาลเนี่ยมันอัศจรรย์ขนาดไหนฮะ
5: ก็ขออนุญาตท้าความนิดนึง
2: เชิญครับ
5: ในส่วนของตัวคุณไพศาลหรือ
0: เราไม่ต้องอาจารย์หรอกมั้งถ้าอย่างเงี้ยมันมีจะไปให้เครดิต
2: สุดแล้วแต่สุดแล้วแต
5: ่ครับ
2: เชิญนะฮะเชิญต่อ
5: ต
2: ั
5: วคุณไพศาลเองเนี่ยก็คือตัวคือพื้นเพเนี่ยเขาเป็นคนลำพูนนะครับอำเภอป่าซางแล้วก
2: ็คนที่นั่นเลย
5: ในวัยเด็กก็เติบโตเรียนหนังสือที่จังหวัดลำพูนแล้วก็มีเข้ามาเรียนที่กรุงเทพเป็นวิทยาลัยแห่งหนึ่งฝั่งทนนะครับ
2: ครับ
5: แล้วก็จากนั้นก็กลับระหว่างที่เขาเรียนหนังสือเนี่ยเขาอายุเขาน่าจะประมาณ22ปีตอนนั้นครับปี2524
2: หนุ่มๆนะตอนนั้นนะ
5: 2527ครับ
2: ครับครับปี27โอ้โหผมเพิ่งจะตัวน้อยๆอยู่เลยอ่ะ
5: ครับผมก็คือเขามีนิมิตครั้งแรกนะครับเพราะว่ามีนิมิตก็คือการฝันแล้วก็ไปพบเทพแล้วก็ไปพบเทพ

0: ู้มีอิทธิฤทธิ์ทั้งหลายในฝันแล้วก็พาไปเจอบุคคลให้ติดที่พูดถึงเหตุการณ์บุคคลแล้วก็รู้ว่าในปัจจุบันอดีตชาติเขาเป็นใครปัจจุบันเกิดมาเป็นใครแล้วเขาก็มาเขียนเริ่มเขียนทำเป็นหนังสือ
1: พี่อัศวินหมายความว่าพอเรียนจบที่กรุงเทพกลับไปอยู่บ้านเกิดที่ลำพูนแล้วก็เกิดไปนิมิตในสิ่งนี้ขึ้นมาถูกไหมเมื่อตอนอายุ22ปีใช่ไหมฮะ
0: นิมิตครั้งแรกครับตอนเขาเรียนหนังสืออยู่ที่กรุงเทพคร
1: ับ
0: อันน
1: ี้
0: จะตามข้อมูลที
2: ่ที่เขาเล่า
0: อาจจะเล่า
1: เ
0: ล
1: ่
0: าให
1: ้
0: ฟ
1: ัง ที่มาที่ไปกันหน่อยอ๋อครั้งแรกตอนเรียนหนังสือเลย
0: ปี2527ผมยังไม่เกิดเลยครับ
1: โอ้นั่นมอยังตัวน้อยอยู่เหมือนกันฮะ
0: ประมาณสี่40กว่าปีที่แล้ว
1: แล้วยังไงต่อฮะ
0: พอจากนั้นการมาเขียนมาเขียนบันทึกไว้ว่าโอเคไปเจอเหตุการณ์อะไรก็โดยมีการเล่าถึงประวัติศาสตร
1: ์
0: พวกสถานที่สำคัญสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ต่างๆในพื้นที่ในจังหวัดภาคเหนือก่อนแล้วก็ค่อยๆขยายไปจังหวัดกันเดินนะครับอันนี้ก็ทำอย่างนี้เรื่อยมาแล้วก็มีการตีพิมพ์เป็นหนังสือรวมเล่มอันนี้คือทางลูกศิษย์คนที่เขามีความเชื่อ แล้วก็สำเร็จเนี่ยเขาก็มาทำเป็นหนังสือรวบรวมแล้วก็แจกจ่ายให้กับลูกศิษย์ลูกหาที่อยากอ่านอยากอะไรหนังสือที่เรายึดมาได้
1: เพีย ร์ทวิตแป๊บนึงหมายความว่าไอ้ตอนฝันตอนนิมิตเนี่ยเข้าใจแล้วว่าเกิดขึ้นตอนเรียนแต่ว่าตอนมาตีพิมพ์ตอนมารวมเล่มตีพิมพ์ออกมาเนี่ยตอนไหนฮะ
0: ช่วงประมาณที่เราเห็นในหนังสือเนี่ยคือมันในเอกสารบางอย่างเนี่ยมันไม่ได้ระบุวันที่ตีพิมพ์ไว
2: ้
0: ไม่ได้ระบุก็คือจากคำที่สอบถามจากตัวคุณโดยสารมีการตีพิมพ์โดยลูกศิษย์คือเขาบอกเขาไม่ได้
2: ทำเองลูกศิษย์ทำ
0: ใช่ลูกศิษย์จะไปทำเขาเขียนเขามันต้องการเขาเขียนแล้วก็จะเขียนใส่กระดาษแบบ
2: A4 อันนั้นคือบอกวิธีการในการแก้กรรมถูกไหม
0: เขาก็จะบอกเขาจะมีรายชื่อไว้ก่อนครับ
1: ผมถามนิดนึงเขาก่อร่างสร้างตัวยังไงพี่พอเขาจบมาแล้วเขากลับไปอยู่ลำพูนแล้วเขาเปิดสำนักเลยไหมหรือว่าเขาไปทำอีท่าไหนอย่างไรแล้วมันเกิดจุดกระแสเป็นประเด็นขึ้นมาแล้วเขาจึงหันมาเอาดีทางนี้ตั้งแต่บัดนั้นนะฮะ
0: ครับคุณบอยครับก็คือจะคดีในที่จะท้าความก็คือเขามีการเขียนรายชื่อบุคคลเหล่านี
1: ้
0: นะครับแล้วก็มีการส่งเมื่อก่อนก็คือจะส่งเป็นจดหมายนะครับเมื่อสมัยก่อนนะ
1: คร
0: ับ มีการส่งจดหมายไปที่ตามที่อยู่คนจะตามที่อยู่ปรากฏว่าอันนี้ครับก็คือในเล่มรายชื่อที่เขาเขียนเนี่ยปรากฏว่าเราสิ่งของที่เราไปยึดได้คือพวกหนังสือรุ่นหนังสือธรรมเนียบต่างๆชื่อพระบุคคลสำคัญในราชวงศ์ประวัติศาสตร
1: ์
0: ประเทศไทยอะไรพวกนี้ครับคือปรากฏว่าข้อมูลที่เก่าที่สุดที่อาจารย์ก็เคยถูกนำมาใช้ในถูกจำชื่อมาใช้เนี่ยก็เป็นชื่อมหาลัยแห่งหนึ่งเมื่อปีสองลึกสุดเนี่ยปี2530
1: ปี30
2: อันนี้อาจารย์2530
0: เป็นหนังสือ
2: ก็30กว่าปีมาแล้วนะ
0: 2530ที่เราเห็นว่าเก่าที่สุดนะฮะ
1: ซึ่งจะหมายซึ่งเราจะกำลังจะหมายความว่าคือนั่นแหละครั้งแรกที่เขาเริ่มแบบทำให้เป็นที่รู้จักถูกไหมพี
0: ่เราสันนิษฐานอย่างนั้นครับ
1: ปี30ก็คือประมาณ8ปีหลังจากที่จบไปก็ถูกไหมล่ะก็จบปี22
2: ค่ะที่นี่จะถามว่าไอ้ที่เราไปเจอเนี่ยที่แก้กรรมเนี่ยมันแปลกๆให้เล่าให้ฟังหน่อย
0: ในส่วนของการแก้กรรมก็คือเมื่อผมยกตัวอย่างคืออย่างกรณีของน้องผู้เสียหาย2คนเนี่ยคือเขามีอาการป่วยจริงอาจารย์เขารักเขาคือเท่าที่อ่านดูเนี่ยในข้อมูลที่คนมาพบเนี่ยก็มาทุกเรื่องครับมีปัญหาเรื่องธุรกิจนู่นนี่นั่นคือ
1: คือรับทุกอย่าง
0: โรคภัยไข้เจ็บใช่ครับก็จะมาเขียนว่าต้องการอะไรอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะมาพบเสร็จอันดับแรกอาจารย์เขาจะให้ไปไหว้พระก่อน
2: อ
0: ันดับแรกเขาจะให้ไปไหว้
2: พระ
1: อย่างที่คุณว่าอุดมเคยออกรายการเล่าเนาะเราก็ดู
0: ใช่ครับในทำนองนั้นเลยก็จะให้ไปไหว้พระเสร็จแล้วก็ออกไปไหว้พระแล้วคนเราทำบุญได้อะไรเนี่ยผมเข้าใจว่าจิตใจก็จะโอเคสงบ
1: ขึ้นครับ
0: ครับก็คือได้ทำบุญกับพระวัดต่างๆก่อนนะครับเสร็จแล้วก็ไปกลับมาหาอาจารย์ก็ต้องมาส่งกันบ้านก็ต้องมาส่งกันบ้านบางคนก็จะมาพบอาจารย์อีกครั้งหนึ่งบาง

0: นก็จะส่งเป็นเอกสารมาให้แล้วก็จะการโทรถามจะมีหลายอย่างส่วนใหญ่ก็จะมาพบอีกครั้งหนึ่งครั้งที่สองเนี่ยครั้งที่สองเขาจะอยากได้คนเหล่านี้เขาอยากได้ให้อาจารย์เขานิมิตนะครับนิมิตว่าที่เขาเป็นเคาะมีเคาะกรรมมีป่วยหรืออะไรเนี่ยเขาจะต้องแก้ยังไงอาจารย์เขาจะให้รายชื่อบุคคลเหล่านี้มานะครับชื่ออาจจะเป็น5ชื่อ7ชื่อ
1: ก็สุดแล้วแต
0: ่ให้บุคคลเนี่ยให้คุณไปแก้กรรมให้ไปขอขมาว่าในอดีตชาติเนี่ยคุณเคยเกิดเป็นคนนี้มีสตอรี่แบบนี้เคยทำผิดกับเขาคนนี
1: ้
0: ในชาติปัจจุบันเนี่ยคนนี้เกิดมาเกิดเป็นคนนี้อยู่ที่อยู่นี
1: ้
0: คุณก็ต้องไปขอให้เขาอโหสิกรรมให
1: ้
0: ครับแล้วเขาก็ต้องรายชื่อเหล่านี้เนี่ยตามที่เราสันนิษฐานจากข้อมูลที่เราตรวจยึดมาเนี่ยตามที่ท่านผู้กับได้นำเรียนในการแถลงข่าวก็คือไปตรงกับรายชื่อกับน้องๆที่เป็นนักทำเนียบรุ่นโรงเรียนมัธยมนะครับที่เราเห็นครับก็จะมีชื่อพร้อมที่อยู่ทั้งปัจจุบันเนี่ยพวกเขาอายุก็ตอนนั้นมัน2ปี2550
2: ค่ะ
0: ชื่อที่ถูกใช้นะครับซึ่งน้องๆเหล่านี้ถูกขอเข้ามากรรมเนี่ยในช่วงที่เขาในปีถัดๆมาก
1: ็
0: คือหนังสือรุ่นทำเนียบรุ่นปี2550แต่ในส่วนของพิธีกรรมมีคนที่มาขอขมาน้องเหล่านี้ก็จะถัดถึงประมาณปีหรือ2ปี
1: แล้วจะรับสื
0: บไม่ผิดนะครับ
1: ถูกตีพิมพ์ออกไปแล้วก็แจกจ่ายถูกไหมฮะแล้วยังไง
2: แล้วเขารู้จักกันรู้จักกันนะฮะ
0: ปรากฏว่าในกลุ่มเหล่านี้เขารู้จักกันปรากฏว่าน่าจะถูกเลือกรายชื่อที่น่าจะเป็น
2: ซ้ำ
0: มันไอ้ซ้ำผมว่าน่าจะอาจจะไม่ซ้ำเพราะว่าเขามีการทำ
1: มาร์คไว
0: ้ใช่ครับว่าใช้แล้วอ๋อ
2: ใช้ไปแล้ว
1: ใช้แล้วทิ้ง
2: ใช้แล้วทิ้งเออ
0: ครับก็คือมีการทำเครื่องหมายกับรายชื่อซึ่งมีทั้งผู้หญิงและผู้ชาย
1: คือ
0: เขาไม่ได้ต่อจงว่าจะต้องเป็นผู้ชายหน้าตาดีหรืออะไรงี้ไหมอันนี้เราขออนุญาตในข้อที่จริง
2: แล้วเขาให้ทำอย่างนั้นจริงๆอย่างที่เป็นข่าวเลยใช่ไหมคะ
1: มาถึงอมมังกรใช่ไหมที่อ้อถามเนี่ยบอยถามแทน
0: ครับเรามีพยานหลักฐานยืนยันเชื่อว่าดีกว่าครับมีพยานหลักฐานหลายอย่างที่บ่งชี้ได้ว่าอาจารย์เขามีพฤติกรรม
2: แบบนี
0: ้นะครับใช่ไม่มีอย่างแรกเราก็ไม่ได้เชื่อปักใจเชื่อพยานแต่ผู้เสียหายอย่างเดียวเรามีการรวบรวมพยานหลักฐานอย่างอื่นนะครับทั้งข้อมูลโทรศัพท์ได้จากการตรวจสอบข้อมูลจากบุคคลที่เขาเคยถูกพยานรายอื่นๆนะครับบ่งชี้ถึงพฤติกรรมของตัวอาจารย์จริงๆนะครับ
1: แ
0: ล้วก็มีพยานหลักฐานหลายอย่างครับ
1: ถ้าลองถามหน่อยสิฮะเท่าที่สัมผัสกับตัวอาจารย์ไพศาลเนี่ยแกเป็นคนยังไงอ่ะพี่เท่าที่ว่าได้พูดคุย
2: แป๊บเดียวเองนะบอย
1: ได้เอา
2: เดี๋ยวเผื่อจะได้รู้ไงเผื่อจะได้
1: เป็นยังไงฮะ
0: คือคุณไพศาลเนี่ยก็วันที่ผมไปจับกลุ่มเขาก็ไม่มีท่าทีตกใจหรือแบบ
1: เซอร์ไ
0: พรส์อะไรนะครับแล้วก็นิ่งๆแล้วก็ได้พูดคุยกับเขาเนี่ยผมสังเกตว่าเขาเนี่ยเป็นคนที่น่าจะเป็นคนที่ดุหน่อยเป
1: ็
0: นคนที่น่าเกรงขาม
1: แบบเวลา
0: พูดจาก็มีความเป็นผู้ใหญ่แล้วพูดแล้วนี่ดุดุนิดนึงครับคุณบอยครับ
1: ให้ดูหวานๆใช่ไหมสมมติถ้าใครไปแก้กรรมก็ต้องฟังอ่ะถูกไหม
0: ครับผมก็คือโดยบริบทองค์รวมของสถานที่หลายๆอย่าง
1: บรรยากาศ
0: คือสถานที่ที่เป็น
1: สำนัก
0: ใช่ครับก็จะมีพระพุทธรูปหรือมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากมายเลยในห้องนะครับ
1: มันก็มี
0: หลายๆอย่างแล้วมัน
1: แกมีครอบครัวไหม
0: ไม่มีครอบครัวครับ
1: ไม่มีครอบครัว
0: ไม่เคยไม่มีครอบครัวแล้วไม่เคยบวชเรียนเลยเขาบอกเองนะครับไม่เคยบวชเรียนบวชพระไม่เคยบวช
1: แล้วแกอยู่กับใครยังไงพี่เท่าที่แกอย
0: ู่ก็จะอยู่กับเครือญาติใช่ครับย
1: ัง
0: มีญาติใช่ครับมีพี่ชายอยู่คนหนึ่งครับ
2: ค่ะแล้วคนที่โดนแบบนี้เนี่ยมีเยอะไหมคะจริงๆแล้ว
0: ตอนนี้ที่มาให้ข้อมูลกับที่เป็นคดีความมีทั้งหมด2รายแล้วก็มีอีก1รายซึ่ง
1: ที่ไปแจ้งคุณเอกภพ
0: ว่าก็จะมีหลักๆคดีหลักเนี่ยจะมีอยู่2คดีแล้วก็จะมีพยานที่ถูกกระทำเช่นกันเนี่ยก็มาให้การเป็นพยานเพราะว่าพอดีอายุความเนี่ยมันหมดอายุความในการร้องทุกข์ตาม
2: โดนมานานแล้วพูดง่ายๆ
1: แต่ล่าสุดที่ไปเจอคุณเอกภพก็มีเคสไหมพี่คนที่4
0: ก็เห็นติดเห็นว่าจะติดต่อเข้ามาอีกรายนึงนะครับแต่นี้เดี๋ยวผมจะอัปเดตกับภาคส่วนทีนึง
1: เห็นเขาบอกว่าตำรวจก็ไปแก้กันเหรอพี่ไปเคยไปมาไหมเคยได้ยินข่าวไหม
2: เราไม่ต้อง

0: ปอกก็ใส่เออ
1: ไม่ไม่ผมถามพี่อัธวิทย์เคยไปแก้กรรมไหม
2: ก็เป็นได้รู้จักครับพอดี
0: พอด
2: ี
0: พอดีไม่มีกรรม
1: มาตำรวจที่ไปแก้มานี่ก็ยังอยู่ในราชการอะไรกันเนี่ยใช่ไหม
2: ก็ยังมีผู้หลักผู้ใหญ่จริงๆมี
0: แล้วโดนไหมแล้วโดนด้วยไหม
2: ใช่ครับที่ไปพบ
0: แล้วโดนไหม
2: เข้าใจอันนี้คือในตัวรสนิยมของอาจารย์เนี่ยเขามีรสนิยมเขามีทาร์เก็ตอยู่แล้วอย่างกรณีน้องผู้เสียหายรายแรก
1: กลุ่มเป้าหมาย
2: รายที่สองเนี่ยคืออย่างน้องรายที่สองเนี่ยซึ่งเป็นเด็กเป็นอายุ17ตอนนั้นปีที่แล้วคือตัวแม่เขาเองเนี่ยป่วยเป็นโรคปวดหลังแล้วก็ต้องการที่จะรักษาตัวแม่นะครับจะรักษา
0: คุณแม่
2: เขาบอกว่าเขาไปเนี่ยคือไปทั้งครอบครัวปรากฏว่าก
0: รรมอยู่ที่ลูก
2: ล็อกเป้าเลย
0: กรรมอยู่ที่ลูกรักษาแม่แต่กรรมมันอยู่ที่ลูกเออ
2: ก็คือเหมือนอาจารย์เขาล็อกเป้าน้องผู้ชายคือก็ไม่ได้คุยอะไรกับน้อง
1: แม
2: ่กับคุณแม่เลย
0: ค่ะแล้วคือ
1: จ้องจะแก้กรรมให้ลูกเขาอย่างเดียว
0: ไม่แล้วคือแบบว่าต้องแบบไปที่รับอะไรอย่างนี้เหรอคะคือพฤติกรรมนี้ที่มันเกิดขึ้นยังไงคะเขาเล่าให้ฟังไหมอยากรู
2: ้ในส่วนของของที่เกิดเหตุของน้องทั้งสองคนเนี่ยก็คือมันคนละที่กันก็คือตัวรายแรกเนี่ยก็คือจะเกิดอยู่ในสำนักซึ่งเป็นห้องข้างในสำนักซึ่งเป็นห้องข้างในห้องเหมือนห้องรับข้างในอีกนะครับห้องข้างในชั้นในอีกซึ่งก็จะเป็นพิเศษส่วนของน้องรายที่สองจะเป็นตัวบ้านที่เขาพักที
0: ่
2: เขาพักอาศัยตัวที่อาจารย์เขาพักอาศัย
1: ถือว่ามีถ้วยน้ำพริก
2: แต่เป็นห้องที่เป็น
0: พ
2: ิเศษนิดนึงข้างใน
0: ไม่หมายถึงเขาแจ้งไหมคะว่าต้องทำอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาแจ้งก่อนไหมหรือว่าเขาชุบชับชุบชับเลยคือจากคำให้การ
2: จะพูดเรื่องวิธีการในการเป็นส่วนหนึ่งของการแก้กรรมนะครับเขาก็จะพูดว่าเป็นวิธีการแก้ก็จะชวนคุยเกี่ยวกับเรื่องเพศหรือเรื่อง
0: สอดเจตนาเหมือนกันเน
1: า
0: ะ
1: แล้วก็บอกว่าเป็นเรื่องของการแก้กรรมพี่ผมถามหน่อยหลักฐานนี่มีชื่อได้เห็นไหมรายชื่อของคนที่ไปเพราะเห็นในข่าวบอกว่ามีชื่อมีสกุลมีเบอร์โทรเรียบร้อยเลยนี่แต่แล้วบัญชีอ่ะได้เห็นหมดใช่ไหม
2: บัญชี
1: ลูกค้าที่ไปแก้กรรมเนี่ยฮะ
2: คือก็ต้องที่เรียนคุณบอยไว้ตอนแรกครั้งคืนในการที่จะไปหาอาจารย์เขาก็ต้องจด
1: มีถูกไหม
0: ต้องนัดล่วงหน้า
1: จะถามว่าฉะนั้นบอยถามจะถามตรงว่ามีดาราไหม
0: ไม่ต้องเอ่ยนะไม่ต้องเอ่ยว่าใคร
1: มีเอามีไม่มีเอามีไม่มี
2: เป็นคนมีชื่อเสียงแล้วกันครับ
1: แล้ว
0: นักการเมืองมี
1: ไหมหรือว่ามีอะไรนักการเมืองไหมว่ามีถูกแก้กรรมแบบที่เขาเป็นผู้เสียหายเนี่ยมีไหม
0: ยังไม่มีใครมาบอก
2: ก็จะย้ายเขาเข้ามาเหมือนกันครับ
1: ถือว่าแสดงว่า
0: น่าจะมีมากกว่านี้ใช่ไหม
1: พวกดาราพวก
2: เราเชื่อว่าอาจารย์เขามีพฤติกรรมอย่างนี้มานานแล้วครับที่เราจากข้อมูลที่เราได้จากการตรวจพิสูจน์หลายอย่างนะครับเราไม่ได้ฟังจากเขาบอกเล่านะครับอันนี้คือจากข้อมูลวิทยาศาสตร์ที่เราตรวจสอบจริงๆนะ
1: เพราะว่าโซเชียลเขาตั้งคำถามกันว่าคนที่ดังๆที่ไปมีหวังก็โดนแก้กรรมมาแบบนี้แหละแต่ว่าเปิดเผยตัวไม่ได
0: ้มันช่วยได้จริงปะ ไม่หมายถึงว่าที่ผ่านมาไม่งั้นคน
1: เ
0: ง
1: ิน คนถาม
0: ไม่ในความเชื่อที่คนไปไม่งั้นคนจะไปอีกเหรอถ้ามันมีเหตุการณ์แบบนี้
1: มันอยู่ที่บางคนผมว่าของแบบนี้มันไม่แน่หรอกไป10คนอาจจะได้สัก2คน3คนก็ถือว่าสำเร็จแล้ว
2: ครับใช่ครับก็คือมันก็คงมีส่วนที่สำเร็จก็ส่วนที่ประสบความสำเร็จแล้วก็
1: จังหวะพอดีมันจะสำเร็จด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะผมว่ามันหลายๆปัจจัย
0: ถามจริงว่าโทษของอาจารย์เนี่ยมันแค่ไหนโทษของคุณไปศาล
2: มีอัตราในส่วนของคดีข่มขืนก็อัตราโทษสูงสุดเนี่ย20ปีครับ
0: อันนี้ถือว่าข่มขืนไหมถ้าอมเฉยๆเข้าข่าย
2: อัตรากฎหมายใหม่ที่มีการ
0: ล่วงละเมิดทางเพศถูกไหม
2: ครับ
0: เออเพราะว่าที่อยากรู้เพราะว่าไม่งั้นมันก็เหมือนกับแค่หลอกลวงลอยนวลอะไรอย่างเงี้ย
1: แต่ว่ากฎหมายมันก็ไม่ห้ามที่จะไปทำแบบนี้ได้อีกใช่ไหมพี่ถ้าสมมติเขายังจะแม้จะพ้นคดีไปแล้วเขาก็ยังสามารถเปิดสำนักรับแก้กรรมอย่างนี้ได้ไปตลอดถูกไหม
2: คือตอนนี้ก็ที่เป็นข่าวที่ได้ประกันตัวก็จะมีเงื่อนไขของศาลว่าตอนนี
0: ้ห้าม
2: ในการให้ประกันตัวใช่ครับ
1: แล้วก
2: ็ในส่วนนี้มันในส่วนนี้คือทางเจ้าที่ตำรวจเนี่ยก็มันเป็นเรื่อง

0: ความเชื่อส่วนบุคคลแล้วก็หลายอย่างแล้วเราก็มานำข้อเท็จจริงมาสื่อสารกับประชาชนอยากให
1: ้ทราบว่าที่แล้วสรุปว่าศาลห้ามไหมเดี๋ยวก็เอาสรุปว่าศาลห้ามไหมตะกี้ฟังแล้วไม่เข้าใจสรุปว่าศาลห้ามไปประกอบอาชีพ
0: ไหมศาลห้ามตอนนี้ระหว่างในชั้น
2: ประกันตัว
0: ในชั้นประกันตัวเนี้ยศาลระบุไว้ครับ
1: ห้ามใช่ไหม
0: ไว
1: ้ครับแต่ว่าโดยส่วนที่จากนั้นแล้วแต่เราความเชื่อส่วนบุคคลผมบอกแล้วว่าบางคนสำเร็จบางคนไม่สำเร็จก็สุดแล้วแต่ถ้าเป็นข่าวขนาดนี้ใครจะวกไปหาก็สุดแล้วแต่อีกเหมือนกันถูกไหมฮะ
0: คร
1: ับ
0: ผม
1: ใช่ไหมก็ตอนนี้ประกันตัวไปสุดท้ายกระบวนการก็เดี๋ยวต้องมารายงานตัวต่อศาลทุกๆ12วันไหม
0: อ
1: ัน
0: นี้เงื่อนไขศาลเนี่ยผมขออนุญาต
1: ไม่เป็นไรไม่เป็นไร
0: ละเอียด
1: ละโอ้ก็เดี๋ยวรอเนาะว่าดาราคนไหนนักการเมืองคนใดอยากจะประสงค์ให้ข้อมูลก็ช่วยมาหน่อย
2: ดิฉันว่าไม่
1: ต่างกรรมต่างวาระ
2: จบกันไปช่างมันถือว่าเป็นกรรมไปที่เราเนี่ยที่แล้วแต่ว่าใครที่อยากเดือดร้อนมีเคสแบบนี้แล้ว
1: ก็ไม่มาไงก็แบบไม่แต่ว่าไม่ก็คงไม
2: ่ไม่แต่ว่าถ้าเป็นคนอื่นที่นั่นก็ไปแจ้งได้เขาก็เก็บเป็นความลับนะไม่ได้เปิดเผย
1: ก็มีคนหนึ่งหมดอยู่ความที่มาตอนนี้ก็ถือว่าเป็นประโยชน์คนอื่นก็ดูทรงเงียบๆนะพี่เนาะติดต่อได้ที่ไหนถ้าใครอยากจะมาพี
2: ่
0: ก็ติดต่อได้ที่กองกำกับการ4กองบังคับการปราบปรามครับ
1: มีเบอร์ไหม
2: กองปราบกองปราบ
0: ที่ผมเจอที่ผมก็ได้ครับ
1: มาถึงเบอร์ท่านอัธวิทย์เลยเหรอ
2: เอาง่ายติดต่อมาที่บอยดีกว่าแล้วเดี๋ยวบอยค่อยประสานไป
1: ติดต่อมา 100.5 แล้วกัน
2: เออ 100.5 ถ้าแจ้งมาเดี๋ยวเราประสานไปให้ได้ค่ะขอบคุณมากเลยนะคะขอให้เอาความจริงออกมาค่ะฝากได้เลยค่ะ
0: เตือนสติ
2: เอออันนี้สำคัญ
0: เป็นข้อคิดนิดนึงครับก็คือในเรื่องของความศรัทธาบางเรื่องบางครั้งก็ต้องมาคู่กับสตินะครับแล้วก็ในส่วนของพิธีกรรมใดหรือสิ่งใดที่ทำเนี่ยมันขัดต่อศีลธรรมหรืออะไรดูแล้วมันผิดหลักนะครับละเมิดร่างกายอะไรเนี้ยผมคิดว่านั่นคือการหลอกลวงอย่างหนึ่งนะครับต้องฝากไว
1: ้เท่านี
2: ้เตือ
0: นใจนิดนึงครับ
1: ได้
2: ค่ะ
1: ขอบคุณครับ
2: ขอบคุณมากค่ะค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับ
0: ท่าน
1: พันตำรวจโทอัธวิชย์สุขทัศน์ท่านรองผู้กับการ4กองบังคับการปราบปราม
2: ขอบคุณทุกข้อความนะวันนี้ไม่ได้ทักผู้ฟังเลยขอบคุณทีมงานด้วยนะคะขอบคุณผู้ฟังทุกท่านที่ฟังด้วยหนึ่งบุญหนึ่งบอยค่ะบุษยาอุ้ยเจริญและคุณสมศักดิ์อยู่ประพัดลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
3: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วงคนในข่าว

0: เนสโกผลักดันชุดไทยสู่มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของมนุษยชาติเดินหน้ายกระดับความร่วมมือด้านมรดกโลกไทยช่วยไทยเดินหน้ากระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากยอดจับจ่ายทะลุ110ล้านบาทลดค่าครองชีพประชาชนกว่า24ล้านบาทครอบคลุม878อำเภอทั่วประเทศผบ.ตร.ห่วงใยตำรวจจราจรสน.บางนาบาดเจ็บจากเหตุรถพุ่งชนหน้าจุดตรวจแอลกอฮอล์กำชับดูแลรักษาสวัสดิการเต็มที่พร้อมสั่งดำเนินคดีผู้กระทำผิดเด็ดขาดรัฐบาลปลื้มสารคดีอาหารไทย Taste Food Thailand คว้ารางวัลสารคดียอดเยี่ยมจากสหรัฐสะท้อนพลังซอฟต์พาวเวอร์อาหารไทยวัฒนธรรมไทยทั้งหมดติดตามได้ในสรุปข่าวภาคเที่ยงวันนี
1: ้สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะพบกันช่วงข่าวภาคเที่ยง12นาฬิกานะคะวันนี้ข่าวภาคเที่ยงอยู่กับคุณสสิธรสั่งสมธนะและดิฉันสสิธรกุวังคดิโลกค่ะร่วมกันดำเนินรายการนะคะข่าวความเคลื่อนไหวจากทีมข่าวสำนักข่าวไทยรายงานไปยังท่านที่รับฟังอยู่ทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศและเราออกอากาศจาก FM 100.5 เมกะเฮิรตซ์กรุงเทพมหานครค่ะวันนี้ก็

0: มีความเคลื่อนไหวหลายเรื่องที่ยังคงจะต้องติดตามแล้วก็จับตานะคะภารกิจของนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลค่ะเดินทางไปที่ประเทศฝรั่งเศสนะคะก็ตามกำหนดการนั้นก็มีหลายภารกิจทีเดียวค่ะแต่ว่าที่รายงานเข้ามาให้เราได้รับทราบนะคะก็คือการได้หารือกับผู้อำนวยการยูเนสโกค่ะประเด็นก็คือเรื่องการผลักดันชุดไทยสู่มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของมนุษยชาติค่ะแล้วก็รวมไปถึงการยกระดับความร่วมมือด้านมรดกโลกการศึกษาและการท่องเที่ยวยั่งยืนด้วยโดยนายอนุทินชาญวีรกูลได้พบกับนายคอลิดอามัดอัลอานานีอาลีอิสค่ะเป็นผู้อำนวยการองค์การผู้อำนวยการใหญ่องค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกนะคะหลังการหารือกันเสร็จสิ้นลงนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็เปิดเผยสาระสำคัญค่ะบอกว่านายกรัฐมนตรีแสดงความยินดีนะคะที่ได้พบกับผู้อำนวยการใหญ่ยูเนสโกอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่ทั้งสองฝ่ายหารือร่วมกันณทำเนียบรัฐบาลเมื่อวันที่15พฤษภาคมที่ผ่านมาในโอกาสเดินทางเยือนไทยอย่างเป็นทางการครั้งแรกของผู้อำนวยการใหญ่ยูเนสโกหลังเข้ารับตำแหน่งค่ะนายกรัฐมนตรีก็ขอบคุณคำเชิญให้มาเยือนยูเนสโกนะคะแล้วก็เห็นพ้องว่าการแลกเปลี่ยนการเยือนระหว่างกันครั้งนี้สะท้อนความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นและความเป็นหุ้นส่วนใกล้ชิดระหว่างไทยกับยูเนสโกค่ะซึ่งทางผู้อำนวยการใหญ่ยูเนสโกก็ชื่นชมบทบาทและความร่วมมือของประเทศไทยในหลายมิติแล้วก็ชื่นชมความมุ่งมั่นของรัฐบาลไทยในการขยายความร่วมมือกับยูเนสโกให้ยูเนสโกให้ครอบคลุมและลึกซึ้งยิ่งขึ้นแล้วก็ยังได้รับทราบความตั้งใจของภาคเอกชนไทยในการมีส่วนร่วมกับยูเนสโกโดยเฉพาะด้านการท่องเที่ยวยั่งยืนซึ่งทั้งสองฝ่ายก็เห็นพ้องที่จะผลักดันความร่วมมือกันในหลายมิติค่ะมีเรื่องของการท่องเที่ยวนะคะเป็นประเด็นที่ยูเนสโกให้ความสำคัญไทยพร้อมต่อยอดความร่วมมือเพื่อสร้างสมดุลระหว่างการเติบโตทางเศรษฐกิจระหว่างการกับการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมและทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนซึ่งนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าไทยปัจจุบันนั้นมีแหล่งมรดกโลก8แห่งแล้วก็ให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติควบคู่กับการพัฒนาประเทศอย่างสมดุลโดยหวังว่าวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชจะได้รับการพิจารณาขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกในการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่48ที่เกาหลีในเดือนกรกฎาคมปีนี้แล้วก็มีการผลักดันชุดไทยสู่มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของมนุษยชาติค่ะซึ่งนายกรัฐมนตรีก็กล่าวถึงการที่ไทยเสนอชุดไทยขึ้นทะเบียนในบัญชีตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติเป็นการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงอุทิศพระองค์ในการอนุรักษ์และส่งเสริมผ้าไทยและสิ่งทอไทยให้เป็นที่ประจักษ์ในระดับนานาชาติและก็ยังเป็นโอกาสในการสร้างการรับรู้แก่ประชาคมโลกถึงคุณค่าทางมรดกทางภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของไทยนะคะและในตอนท้ายทั้งสองฝ่ายก็หารือความเป็นไปได้ในการจัดประชุมระดับโลกด้านการศึกษาปี2570พร้อมยืนยันการทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดเพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์วัฒนธรรมและการพัฒนาที่ยั่งยืนนะคะสำหรับกำหนดการของนายกรัฐมนตรีที่ฝรั่งเศสนะคะเมื่อวานนี้ทางทูตไทยประจำกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสนะคะนายนิกรเดชก็บอกว่าวันนี้นายกรัฐมนตรีจะได้พบกับชุมชนชาวไทยด้วยค่ะแล้วก็ผู้ประกอบการชาวไทยก็จะได้นำสิ่งที่คุยกันเป็นข้อมูลในการไปหารือกับทางผู้นำฝรั่งเศสนะคะนายเอ็มมานูเอลมาครงนั่นเองค่ะ
1: เมื่อช่วงค่ำวานนี้ค่ะมีเหตุกลุ่มคนร้ายใช้อาวุธปืนสงครามกราดยิงใส่ตำรวจขณะออกกำลังกายบริเวณสถานีตำรวจภูธรสายบุรีหลังใหม่ตำบลตะบิ้งอำเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานีส่งผลให้มีตำรวจเสียชีวิต1นายค่ะ10ตำรวจเอกณัฐวุฒิสุราชอายุ29ปีถูกยิงเข้าบริเวณแก้มด้านซ้ายทะลุด้านขวาและหัวไหล่ด้านซ้ายได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตในเวลาต่อมาที่โรงพยาบาลพยุพราชสายบุรีค่ะจากการสอบสวนพบว่าก่อนเกิดเหตุ

0: ี่ยทาง10ตำรวจเอกณัฐวุฒิได้ออกกำลังกายพร้อมกับเพื่อนตำรวจด้วยกันโดยออกวิ่งรอบตัวอาคารของโรงพักนะคะก็จังหวะนั้นเนี่ยมีคาดว่าคนร้ายไม่ต่ำกว่า3คนพร้อมอาวุธปืนครบมือเดินลัดเลาะป่าละเมาะซึ่งอยู่บริเวณโดยรอบของโรงพักคนร้ายเดินมายังด้านหลังของโรงปั๊มน้ำค่ะและอาศัยความมืดซุ่มอยู่เมื่อเห็น10ตำรวจเอกณัฐวุฒิวิ่งมาด้านหน้าของกลุ่มคนร้ายก็ได้ลุกขึ้นแล้วก็ใช้อาวุธปืนสงครามกราดยิงใส่10ตำรวจเอกณัฐวุฒิทันทีพร้อมกันก็ทำให้กระสุนปืนจำนวนมากนะคะพุ่งเข้าใส่ตัว10เอกณัฐวุฒิหลายนัดนอกจากนี้กระสุนปืนบางส่วนก็ยิงเข้าไปใส่รถยนต์และตัวอาคารจนได้รับความเสียหายค่ะเจ้าหน้าที่ซึ่งอยู่ภายในอาคารเมื่อได้ยินเสียงปืนจึงเร่งเข้าช่วยเหลือโดยเข้าที่จุดกำบังและใช้อาวุธปืนยิงตอบโต้กลุ่มคนร้ายทันทีเจ้าหน้าที่บางส่วนก็เร่งนำตัว10ตำรวจเอกณัฐวุฒิเข้ามายังตัวอาคารแล้วก็เร่งนำตัวส่งโรงพยาบาลนะคะแต่ว่าเนื่องจากกระสุนปืนถูกอวัยวะที่สำคัญก็ทำให้เสียชีวิตค่ะส่วนความคืบหน้าล่าสุดนะคะเจ้าหน้าที่ก็ยังคงกระจายกำลังเร่งติดตามตัวกลุ่มคนร้ายที่เข้ามาก่อเหตุในครั้งนี้โดยการตรวจสอบกล้องวงจรปิดตามเส้นทางต่างๆเพื่อติดตามความเคลื่อนไหวของกลุ่มคนร้ายทั้งก่อนและหลังเกิดเหตุนอกจากนี้ก็ยังต้องรอผลการตรวจสอบที่เกิดเหตุโดยเฉพาะปลอกกระสุนปืนของคนร้ายว่าเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ใดก่อนหน้านี้หรือไม่เพื่อหาความเชื่อมโยงของกลุ่มคนร้ายค่ะ
1: ค่ะก็พักกันสักครู่นะคะเดี๋ยวช่วงหน้ายังมีอีกหลายประเด็นให้ติดตามนะคะรัฐบาลก็ชวนร้านค้าทั่วประเทศสมัครไทยช่วยไทยพลัสนะคะเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากเพิ่มยอดขายลดค่าครองชีพประชาชนก็แล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะเรื่องของการลงทะเบียนนะคะไทยช่วยไทยพลัสก็ต้องเตรียมตัวกันไว้ให้ดีนะคะเพราะว่าจะถึงวันที่จะลงทะเบียนแล้วนะคะพักกันสักครู่นึงค่ะ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
3: สนับสนุนโดยบริการด้วยใจเพื่อสุขอนามัยทุกครัวเรือน47ปีการประปาส่วนภูมิภาคและปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีที่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะบอกว่ารัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินหน้ากระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40ค่ะช่วยลดภาระค่าครองชีพประชาชนควบคู่การเพิ่มรายได้ให้ผู้ประกอบการรายย่อยร้านค้าชุมชนและธุรกิจท้องถิ่นทั่วประเทศนะคะเปิดรับสมัครร้านค้าเข้าร่วมโครงการตั้งแต่วันที่25พฤษภาคมเป็นต้นไปค่ะร้านค้าที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพลัสสามารถยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมโครงการผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินได้ตั้งแต่วันที่25พฤษภาคมถึง30กันยายนนี้นะคะส่วนร้านที่ไม่เคยเข้าร่วมโครงการมาก่อนสามารถลงทะเบียนผ่านสาขาธนาคารกรุงไทยได้ตั้งแต่วันที่25พฤษภาคมถึง31กรกฎาคมทางนี้ร้านนวดสปาร้านทำเล็บร้านทำผมนี่ยังไม่สามารถเข้าโครงการในรอบนี้ได้นะคะส่วนการใช้จ่ายผ่านร้านค้าในโครงการก็จะเริ่ม1มิถุนายนถึง30กันยายนค่ะ6นาฬิกาถึง23นาฬิกา6โมงเช้าถึง5ทุ่มนะคะขณะที่การใช้จ่ายผ่านระบบฟู้ดเดลิเวอรี่เริ่มตั้งแต่วันที่15มิถุนายนถึง30กันยายน6โมงเช้าถึง3ทุ่มนะคะเป็นการอำนวยความสะดวกให้ประชาชนเข้าถึงสินค้าและบริการได้ง่ายขึ้นเพิ่มช่องทางสร้างรายได้ให้ร้านค้าด้วยสำหรับโครงการไทยช่วยไทยพลั

0: นะคะก็เป็นโครงการที่รัฐบาลออกเป็นมาตรการเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจภายในประเทศผ่านการสนับสนุนการใช้จ่ายระหว่างภาครัฐประชาชนและผู้ประกอบการรายย่อยเพื่อให้เม็ดเงินหมุนเวียนลงสู่เศรษฐกิจฐานรากอย่างทั่วถึงช่วยพยุงกำลังซื้อของประชาชนในช่วงฟื้นตัวทางเศรษฐกิจก็เชิญชวนร้านค้าทั่วประเทศเข้าร่วมโครงการเพื่อเพิ่มโอกาสทางการค้าแล้วก็ขยายฐานลูกค้าและเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยจากระดับชุมชนด้วยค่ะ
1: ส่วนโครงการไทยช่วยไทยลดภาระลดค่าครองชีพนะคะก็เดินหน้ากระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากยอดจับจ่ายทะลุ110ล้านบาทลดค่าครองชีพประชาชนได้กว่า24ล้านบาทครอบคลุม878อำเภอทั่วประเทศค่ะนายนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองก็เปิดเผยนะคะว่ารัฐบาลได้เดินหน้าขับเคลื่อนโครงการไทยช่วยไทยลดภาระลดค่าครองชีพอย่างต่อเนื่องเพื่อบรรเทาค่าครองชีพของประชาชนและกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากทั่วประเทศโดยทางกรมการปกครองร่วมบูรณาการกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าห้างค้าส่งค้าปลีกสมัยใหม่ผู้ประกอบการท้องถิ่นและเครือข่ายรถพุ่มพวงจัดกิจกรรมจำหน่ายสินค้าราคาประหยัดพร้อมกันทั่วประเทศครอบคลุม878อำเภอเพื่อเพิ่มโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงสินค้าจำเป็นในราคาที่เหมาะสมช่วยเสริมสภาพคล่องให้กับผู้ประกอบการรายย่อยร้านค้าชุมชน SME และสินค้าโอท็อปค่ะสำหรับการดำเนินกิจกรรมครั้งที่4นะคะก็ได้รับการตอบรับจากประชาชนอย่างต่อเนื่องมีประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 180,000 คนก่อให้เกิดเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจกว่า 23.9 ล้านบาทสามารถช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้ประชาชนได้กว่า5ล้านบาททั้งนี้จังหวัดที่มียอดการใช้จ่ายสูงสุด5อันดับแรกนะคะอันดับที่1ก็เป็นชลบุรีค่ะรองลงมาสระบุรีอ่างทองสุรินทร์และจังหวัดยะลารวมผลการดำเนินงานตั้งแต่ครั้งที่1ถึงครั้งที่4โครงการไทยช่วยไทยลดภาระลดค่าครองชีพสามารถสร้างปริมาณการจับจ่ายใช้สอยรวมกว่า110ล้านบาทและช่วยลดภาระค่าครองชีพให้ประชาชนรวมกว่า24ล้านบาทค่ะ
0: ค่ะแล้วก็มีอีกเรื่องหนึ่งนะคะที่รัฐบาลก็ได้ออกมาแสดงความยินดีนะคะก็คือสารคดีอาหารไทย Taste Food Thailand คว้ารางวัลสารคดียอดเยี่ยมจากสหรัฐอเมริกาค่ะโดยรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์บอกว่ารัฐบาลขอชื่นชมความสำเร็จนะคะความร่วมมือระหว่างการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและ Tencent กลุ่มบริษัทเทคโนโลยีและโฮลดิ้งจากประเทศจีนค่ะรวมกันในการถ่ายทอดเรื่องราวอาหารไทยให้ลึกซึ้งมากกว่าความอร่อยสะท้อนอัตลักษณ์วัฒนธรรมและเสน่ห์ของผู้คนในแต่ละพื้นที่ได้อย่างงดงามสารคดีไทยนะคะสารคดีอาหารไทย Taste Food Thailand สะท้อนพลังซอฟต์พาวเวอร์ไทยผ่านเสน่ห์ของอาหารวัฒนธรรมและวิถีชีวิตไทยสู่สายตาผู้ชมชาวโลกเผยแพร่ผ่านแพลตฟอร์ม VTV ค่ะคว้ารางวัล Telly Award สหรัฐอเมริกาในสาขาสารคดียอดเยี่ยมเป็นรางวัลด้านโทรทัศน์และวิดีโอนะคะที่มีชื่อเสียงระดับนานาชาติก่อตั้งมาตั้งแต่ปี1979ค่ะมีผลงานส่งเข้าประกวดกว่า 13,000 ชิ้นจาก6ทวีปทั่วโลกในแต่ละปีค่ะการได้รางวัลครั้งนี้ก็เป็นก้าวสำคัญในการผลักดันอาหารไทยและวัฒนธรรมไทยสู่เวทีโลกตอกย้ำศักยภาพของประเทศไทยในฐานะจุดหมายปลายทาง Gastronomy Tourism นะคะที่สามารถสร้างแรงบันดาลใจให้นักท่องเที่ยวทั่วโลกอยากเดินทางมาสัมผัสประเทศไทยได้ด้วยตัวเองพักกันสักครู่หนึ่งค่ะ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
3: แกของทอดคือที่สุดแต่แคลอรี่คือตะโกนมาก
4: เลิกหน่อยจ้าลองนี่คาชิว่ารุ่น KW 811
3: หม้อทอดไร้น้ำมันตัวตึงลมร้อนหมุนฉ่ำสุกไวแบบสับแต่ไม่อ้วน
4: เฮ้ยแกแล้วมันล้างยากปะ
3: เคลือบนอนสติกล้างง่ายเวอร
4: ์ราคาแรงไหมอ่ะ
3: จาก 3,500 ลดเหลือ 1,090 บาทแถมฟรีที่คีบกับกระดาษรองทอด
5: หม้อทอดไร้น้ำมันคาชิว่ารุ่น KW 811โทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

พุ่งชนร้อยตำรวจเอกทารณพิรมจิตเจริญรองสารวัตรจราจรสน.บางนาบริเวณใกล้จุดตรวจแอลกอฮอล์ถนนเทพรัตน์บางนาตราดกิโลเมตรที่1ขาออกเขตบางนากรุงเทพนะคะส่งผลให้ทางร้อย

ตำรวจเอกทารณได้รับบาดเจ็บสาหัสนั้นนะคะเหตุการณ์นี้ค่ะพลตำรวจโทไตรรงผิวพันธ์รองเจรตำรวจแห่งชาติในฐานะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็เปิดเผยว่าทางพลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติแสดงความห่วงใยต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ได้กำชับให้ดูแลรักษาพยาบาลรวมทั้งสิทธิสวัสดิการอย่างเต็มที่และ

0: วนให้ความเป็นธรรมตามกระบวนการยุติธรรมโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติบอกว่าการตั้งจุดตรวจแอลกอฮอล์เป็นการปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยของประชาชนเป็นสำคัญค่ะป้องกันการเกิดอุบัติเหตุจากการดื่มแล้วขับโดยสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้กำหนดมาตรฐานในการตั้งจุดตรวจด่านตรวจทุกรูปแบบให้ตำรวจทั่วประเทศปฏิบัติตามแนวทางเดียวกันโดยถูกต้องอาทิมีระยะเตือนล่วงหน้ามีอุปกรณ์ด้านความปลอดภัยเช่นแผงกั้นไฟสัญญาณและอุปกรณ์สะท้อนแสงมีการใช้เทคโนโลยีและกล้องบันทึกภาพเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานความโปร่งใสและการดำเนินคดีพร้อมกับกำชับตำรวจนะคะให้ปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าวอย่างเคร่งครัดและขอให้ประชาชนเคารพกฎหมายจราจรและให้ความร่วมมือปฏิบัติตามที่เจ้าหน้าที่ตำรวจประจำจุดตรวจด่านตรวจแนะนำเพื่อความปลอดภัยของทุกคนบนท้องถนนค่ะ
1: ค่ะมีอีกเรื่องหนึ่งนะคะที่ต้องจับตามองค่ะผู้สื่อข่าวรายงานว่าในวันที่28พฤษภาคมนี้ค่ะวันประชุมสภาผู้แทนราษฎรพฤหัสนี้นะคะมีการบรรจุระเบียบวาระเรื่องด่วนขออนุญาตสภาผู้แทนราษฎรตามมาตรา125แห่งรัฐธรรมนูญของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยค่ะกรมสอบสวนคดีพิเศษโดย DSI ได้ทำหนังสือด่วนที่สุดถึงประธานสภาผู้แทนราษฎรขออนุญาตเรียกตัวนายชนภัทรนาคซั่วสสสงขลาพรรคกล้าธรรมเข้ารับทราบข้อกล่าวหาและสอบปากคำในระหว่างสมัยประชุมสภานะคะซึ่งหนังสือดังกล่าวบอกว่าลงนามโดยอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษพันตำรวจตรียุทธนาแพรดำเมื่อวันที่16พฤษภาคมค่ะบอกว่ากองคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศอยู่ระหว่างสอบสวนคดีเกี่ยวกับการลักลอบเล่นการพนันอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์โดยไม่ได้รับอนุญาตค่ะซึ่งอัยการสูงสุดมอบหมายให้พนักงานสอบสวนคดีพิเศษดำเนินการสอบสวนและแจ้งข้อกล่าวหาแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องในความผิดฐานร่วมกันเป็นอ้างยี่และร่วมกันมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ DSI จึงมีหนังสือถึงสภาผู้แทนราษฎรนะคะเพื่อขออนุญาตดำเนินการค่ะเพราะว่าอยู่ในช่วงของสมัยประชุมสภานะคะซึ่งขั้นตอนดังกล่าวก็ถือเป็นกระบวนการทางกฎหมายเพราะว่าส.ส.ได้รับเอกสิทธิ์คุ้มครองระหว่างสมัยประชุมการดำเนินการใดๆที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมตัวหรือสอบสวนจำเป็นต้องได้รับอนุญาตจากสภาผู้แทนราษฎรก่อนค่ะพักกันสักครู่ค่ะ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าว

0: 12:21 น.ค่ะกลับมาติดตามข่าวกันต่อนะคะตำรวจได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเปิดปฏิบัติการทลายห้องมืดนำหมายค้นศาลจังหวัดนนทบุรีเข้าตรวจสอบห้องพัก3ห้องคอนโดหรูย่านสนามบินน้ำจับกลุ่มผู้ต้องหา6รายสัญชาติไนจีเรียทั้งหมดค่ะซึ่งก็ถูกแจ้งข้อหาเป็นอ้างยี่และเป็นบุคคลต่างด้าวอยู่ในราชอาณาจักรโดยที่การอนุญาตสิ้นสุดส่วนข้อหาการหลอกลวงรูปแบบหลอกให้รักก็อยู่ระหว่างการประสานกับผู้เสียหายและพนักงานสอบสวนท้องที่ต่างๆเพื่อดำเนินการเพิ่มเติมนะคะซึ่งก็จับกลุ่มได้ที่คอนโดหรูแห่งหนึ่งย่านสะพานพระนั่งเกล้าสืบเนื่องจากชาวไนจีเรียเครือข่ายนี้ค่ะมีวีซ่าเป็นนักเรียนทั้งสิ้นนะคะแต่ว่ากลับมีเงินหมุนเวียนสูงผิดปกติและมีพฤติกรรมมั่วสุม 5-6 คนในคอนโดหรูดังกล่าวโดยไม่มีการออกไปทำงานหรือว่าไปเรียนหนังสือใดๆเจ้าหน้าที่จึงรวบรวมพยานหลักฐานยื่นคำร้องต่อศาลจังหวัดนนทบุรีกระทั่งศาลได้อนุมัติออกหมายค้นห้องพัก3ห้องจากการขยายผลก็พบข้อมูลในโทรศัพท์ของผู้ต้องหามีการแชทการสนทนาหลอกเหยื่อในแอปพลิเคชันต่างๆโดยกลุ่มผู้ต้องหาก็จะใช้โปรไฟล์เป็นชายชาวต่างชาติที่มีหน้าตาและหน้าที่การงานดีนะคะเช่นนักบินทหารอเมริกันทนายวิศวกรหมอและอื่นๆแชทสนทนากับเหยื่อในลักษณะหลอกให้หลงรักค่ะ
1: ค่ะแล้วก็มีประเด็นข่าวที่เข้ามาเพิ่มเติมนะคะก็คือเรื่องของตม.สน.ลุมพินีแล้วก็พม.ลุยล้างบางค้าประเวณีกลางกรุงค่ะสั่งเพิกถอนวีซ่า10สาวเวียดนามนะคะโดยตามข่าวก็บอกว่ามีการปูพรมตรวจค้นกวดขันพื้นที่ย่านลุมพินีค่ะซึ่งเจ้าหน้าที่ก็สามารถจับกลุ่มตัวหญิงต่างด้าวสัญชาติเวียดนาม10คนค่ะขณะกำลังเข้าติดต่อชักชวนแนะนำตัวติดตามหรือรบเร้าบุคคลตามท้องถนนและสา

0: ธารณสถานค่ะเพื่อการค้าประเวณีค่ะซึ่งทางด้านของเจ้าหน้าที่นะคะก็ได้มีการเปรียบเทียบปรับนะคะเป็นพินัยแก่ผู้ต้องหาทั้ง10คนคนละ 1,000 บาทตามมาตรา5แห่งพรบ.ป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณีแต่ว่าก็ไม่ได้จบลงเพียงเท่านั้นนะคะทางสน.ลุมพินีทำหนังสือแจ้งเหตุพฤติการดังกล่าวไปยังกองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง1ค่ะซึ่งทางด้านของผู้บังคับการตม.1นะคะพลตำรวจตรีประสาทเขมประสิทธิ์ค่ะพิจารณาเห็นแล้วว่าพฤติกรรมของคนต่างด้าวกลุ่มนี้เข้าข่ายเป็นภัยต่อสังคมขัดต่อความสงบเรียบร้อยจึงลงนามอนุมัติเพิกถอนการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวตามพรบ.คนเข้าเมืองก็ทำให้ทั้ง10คนนะคะถูกควบคุมตัวไปยังกองกำกับการ3ของสตม.นะคะเพื่อที่จะเข้าสู่กระบวนการกักตัวแล้วก็ผลักดันออกนอกประเทศค่ะแล้วก็ขึ้นบัญชีต้องห้ามในการเดินทางกลับเข้ามาในประเทศไทยต่อไปค่ะ
1: กรมควบคุมมลพิษค่ะร่วมกับทางกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะคะโดยทางดร.สุรินทร์วรกิจธรรมรงค์อธิบดีกรมควบคุมมลพิษก็บอกว่าได้มีการหารือร่วมกันเพื่อยกระดับการป้องกันปราบปรามและบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาดกับกรณีการลักลอบทิ้งกากของเสียอุตสาหกรรมการลักลอบปล่อยมลพิษที่สร้างความเสียหายรุนแรงต่อประชาชนและระบบนิเวศมุ่งเน้นการปฏิรูปกลไกการทำงานร่วมกันทางด้านการประสานงานการแลกเปลี่ยนฐานข้อมูลเชิงลึกการสนธิกำลังลงพื้นที่ปฏิบัติการและการเร่งรัดดำเนินคดีเพื่อไม่ให้เกิดเหตุซ้ำรอยและเพื่อความรวดเร็วมีประสิทธิภาพโดยทั้งสองหน่วยงานก็ได้ร่วมการกำหนดกรอบปฏิบัติงานร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรมครอบคลุม5ขั้นตอนสำคัญนะคะก็คือการแจ้งเหตุพัฒนาระบบรับและคัดกรองเบาะแสการลักลอบปล่อยมลพิษร่วมกันอย่างรวดเร็วการขอหมายศาลบูรณาการข้อมูลพยานหลักฐานเพื่อประกอบการยื่นคำร้องขอหมายค้นต่อศาลการเตรียมการก่อนปฏิบัติการวางแผนยุทธวิธีประเมินความเสี่ยงสารเคมีและจัดเตรียมอุปกรณ์ร่วมกันการเข้าพื้นที่ปฏิบัติการส่วนที่กำลังตำรวจปทส.และผู้เชี่ยวชาญกรมควบคุมมลพิษเข้าตรวจสอบจุดเกิดเหตุและการดำเนินการทางกฎหมายเพื่อบังคับใช้กฎหมายสิ่งแวดล้อมควบคู่กับการดำเนินคดีอาญาตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องค่ะ
0: ค่ะมาดูข่าวต่างประเทศกันบ้างนะคะมาดูที่เรื่องของสหรัฐและไต้หวันค่ะตามข่าวบอกว่าก็ยังไม่ได้จัดทำแผนการที่ชัดเจนสำหรับการเจรจาระหว่างผู้นำของสองประเทศแม้ว่าโดนัลด์ทรัมป์นะคะประธานาธิบดีสหรัฐจะส่งสัญญาณว่าตัวเขาอาจหาลือกับประธานาธิบดีไล่ชิงเต๋อของไต้หวันเร็วๆนี้ค่ะการต่อสายตรงหารือระหว่างผู้นำทั้งสองถือเป็นเรื่องที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนและเสี่ยงจะสร้างความสั่นคลอนความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับจีนค่ะเนื่องจากว่าทางจีนนะคะผู้นำสหรัฐและไต้หวันไม่เคยหารือกันโดยตรงค่ะนับตั้งแต่สหรัฐเปลี่ยนไปให้การรับรองทางการทูตจีนแทนไต้หวันในปี1979ค่ะในทรัมป์ย้ำเมื่อวันพุธที่ผ่านมาว่าจะหารือกับประธานาธิบดีไล่ซึ่งเป็นการสยบกระแสคาดการณ์ในตอนแรกที่มองว่าการเอ่ยถึงเรื่องนี้ครั้งแรกของเขาหลังการพบปะกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนเมื่อสัปดาห์ก่อนเป็นแค่การหลุดปากแหล่งข่าวบอกว่าท่าทีแรกเริ่มของนายทรัมป์เกี่ยวกับการต่อสายตรงดังกล่าวสร้างความประหลาดใจให้กับเจ้าหน้าที่ทั้งในสหรัฐและไต้หวันซึ่งในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ทั้งสหรัฐและไต้หวันได้ติดต่อหารือกันเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการต่อสายตรงครั้งนี้แต่แหล่งข่าว4แหล่งยืนยันตรงกันว่าจนถึงขณะนี้ยังไม่มีการวางแผนที่เป็นรูปธรรมขณะที่ทำเนียบขาวปฏิเสธที่จะแสดงความคิดเห็นในประเด็นดังกล่าวด้านโฆษกสถานเอกอัครราชทูตจีนประจำกรุงวอชิงตันแถลงว่าสหรัฐจำเป็นต้องปฏิบัติตามข้อผูกพันและดำเนินนโยบายเกี่ยวกับไต้หวันด้วยความระมัดระวังพร้อมทั้งต้องหยุดส่งสัญญาณที่ผิดพลาดไปยังกลุ่มที่เรียกร้องเอกราชให้ไต้หวันจุดยืนของจีนในการคัดค้านการติดต่ออย่างเป็นทางการระหว่างสหรัฐกับไต้หวันรวมถึงการขายอาวุธให้ไต้หวันนั้นยังคงไม่เปลี่ยนแปลงค่ะนอกจากนี้2แหล่งข่าวที่ได้รับแจ้งข้อมูลระบุเพิ่มเติมว่าจีนได้ส่งคำเตือนเป็นการภายในไปยังสหรัฐว่าการต่อสายตรงดังกล่าวอาจทำลายความสัมพันธ์และลบล้างความคืบหน้าในการพัฒนาความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นระหว่างการเดินทางเยือนอย่างเป็นทางการของผู้นำทั้งสองประเทศส่วนทางด้านประธานาธิบดีไต้หวันอ้างอิงคำชี้แจงของประธานาธิบดีไล่ค่ะระบุว่าถ้ามีโอกาสได้หารือกับ

0: ในทรัมป์ก็จะชี้แจงว่าจีนกำลังบ่อนทำลายสันติภาพและไม่มีใครมีสิทธิ์จะเข้ายึดครองเกาะไต้หวันอย่างไรก็ตามผู้นำไต้หวันไม่ได้ระบุว่ามีการกำหนดวันเวลาในการต่อสายตรงดังกล่าวแล้วหรือไม่ค่ะ
1: พบปลาหลายร้อยตัวตายเกลื่อนทะเลสาบที่อินเดียค่ะสภาพอากาศที่ร้อนจัดอย่างรุนแรงและวิกฤตการขาดแคลนน้ำที่ตามมาก็ส่งผลให้ปลาหลายร้อยตัวตายในทะเลสาบในเมืองหลวงของอินเดียนะคะซึ่งเมื่อวันศุกร์เนี่ยเจ้าหน้าที่ก็ได้เร่งเก็บซากปลาที่ลอยเกลื่อนอยู่บนผิวน้ำในทะเลสาบสันชัยในขณะที่อุณหภูมิในนครในขณะที่อุณหภูมิในนิวเดลีก็พุ่งสูงขึ้นถึง40องศาเซลเซียสค่ะสำนักอุตุนิยมวิทยาอินเดียออกประกาศเตือนภัยคลื่นความร้อนในรัฐทางตอนเหนือและตอนกลางของประเทศหลังจากตรวจพบอุณหภูมิสูงสุดในพื้นที่ดังกล่าวอยู่ระหว่าง 40-47 องศาเซลเซียสในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาซึ่งพื้นที่ขนาดใหญ่ของอนุทวีปแห่งนี้กำลังเผชิญกับจำนวนวันที่เกิดคลื่นความร้อนสูงกว่าค่าเฉลี่ยในเดือนพฤษภาคมอันเป็นผลมาจากปรากฏการณ์ทางสภาพอากาศเอลนีโญซึ่งส่งผลให้ความต้องการใช้น้ำที่เย็นตามธรรมชาติเพิ่มสูงขึ้นตามไปด้วยค่ะยอดผู้ป่วยและผู้เสียชีวิตจากสภาพอากาศที่ผ่านมาก็พบว่าอินเดียมีรายงานผู้ป่วยที่สงสัยว่าเป็นโรคลมแดดหรือฮีทสโตรกมากกว่า 7,000 รายและมียอดผู้เสียชีวิต14รายระหว่างเดือนมีนาคมถึงมิถุนายนปีที่แล้วขณะที่ในช่วงเวลาเดียวกันของปี2024มีรายงานพบผู้ป่วยที่สงสัยว่าเป็นโรคลมแดดสูงถึง 40,000 รายและมีผู้เสียชีวิต110รายค่ะ
0: บริษัท SpaceX นะคะปล่อยยาน Starship ในการทดสอบบินแบบไร้คนขับครั้งที่12จากรัฐเท็กซัสในวันศุกร์ค่ะเป็นการทดสอบระบบอัปเกรดครั้งสำคัญของยานอวกาศ Next Generation ในช่วงเวลาที่บริษัทจรวดของ Elon Musk กำลังจะนำเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ครั้งประวัติศาสตร์ค่ะซึ่งระหว่างการบินช่องเก็บสัมภาระของยาน Starship ก็ปล่อยดาวเทียม Starlink จำลอง20ดวงค่ะรวมถึงดาวเทียมจริงอีก2ดวงตามเส้นทางการบินเป็นการทดสอบแผ่นกันความร้อนของยานและส่งข้อมูลกลับมายังภาคพื้นดินในช่วงที่ยานกำลังร่อนลงโดยหลังจากตัวยานร่อนลงจอดบนผิวน้ำในมหาสมุทรอินเดียก็ลงจอดได้อย่างแม่นยำนะคะก่อนที่ยาน Starship ก็เกิดระเบิดขึ้นมาค่ะซึ่งการทดสอบครั้งนี้นะคะเป็นที่จับตามองของนักลงทุนอย่างใกล้ชิดค่ะก่อนหน้าการเปิดขายหุ้น IPO เพียง3สัปดาห์ซึ่งอาจจะเป็นการเปิดตัวในตลาดหุ้นสหรัฐครั้งแรกที่มีมูลค่าทะลุ34ล้านล้านบาทและจะยกระดับให้ SpaceX กลายเป็นหนึ่งในบริษัทมหาชนที่มีมูลค่าสูงที่สุดในโลกทันทีค่ะ
1: หมดเวลาแล้วค่ะสำหรับสรุปข่าวภาคเที่ยงคุณสสิธรกุวังคดิโลกและดิฉันสสิธรสังสมธนะพร้อมทีมข่าวนักข่าวไทยลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

0: 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
1: รู้หรือไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้ๆนอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วยังเป็นการคาร์ดิโอรีดไขมันแบบฟรีๆอีกด้วย
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว M-COT News โทร02-201-6373

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงรู้ทันสื่อ
1: สิบสองนาฬิกาอีก32นาทีสวัสดีครับคุณฟังครับนี่คือรายการรู้ทันสื่อนะครับประจำวันเสาร์ที่23พฤษภาคม269นะครับรายการรู้ทันสื่อก็เป็นโครงการความร่วมมือระหว่างนะครับ FM 100.5 อสมทนะครับกับสภาการสื่อมวลชนแห่งชาตินะก็จะนำเบื้องหน้าเบื้องหลังแล้วก็วิธีคิดนะครับ

0: การทำข่าวนะของสื่อนะครับที่เกิดขึ้นสำคัญที่สุดก็คือว่าเรื่องของการรู้เท่าทันสื่อนะรู้เท่าทันเทคโนโลยีรู้เท่าทัน AI รู้เท่าทันนะครับคอนเทนต์อะไรต่อมีอะไรพวกนี้นะครับก็จะมาพูดคุยมานำเสนอกันคือสัปดาห์ที่ผ่านมานะถ้าเราสังเกตดูให้ดีนะครับก็มีข่าวใหญ่นะเกิดขึ้นนะโดยเฉพาะยิ่งเรื่องของนวัตกรรมเรื่องของเทคโนโลยีนะครับเรื่องของข่าวอุบัติเหตุนี่ก็นะครับเมื่อวันเสาร์ที่แล้วนะหลังจากจัดรายการแล้วก็เกิดอุบัติเหตุใหญ่นะครับนี่ก็แสดงความเสียใจนะครับกับผู้สูญเสียนะแล้วก็ผู้บาดเจ็บนะแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะครับก็นั่นก็เป็นเรื่องหนึ่งนะหลังจากนั้นก็นะครับมีเกิดเรื่องใหญ่ขึ้นนั่นก็คือเรื่องของนะครับไฟไหม้นะจริงๆไฟไหม้นะครับรถยนต์อย่าไปเอ่ยชื่อยี่ห้อเขานะครับก็รู้ๆกันดีอยู่นะครับว่าเป็นยังไงแบบไหนเรื่องราวดังมากแล้วก็ยังมีเรื่องของนโยบายนะครับส่งเสริมสนับสนุนให้คนไทยนะติดโซล่าเซลล์คือแผงโซล่ารูฟท็อปนะครับบนหลังคาบ้านอันนี้ก็ตื่นเต้นดีใจกันนะครับแต่ว่าไม่ได้ลงรายละเอียดกันนะครับว่าจริงๆแล้วนะเรื่องของเทคโนโลยีเรื่องของนวัตกรรมนะของโซล่ารูฟเนี่ยครับจริงๆก็ดีนะดีเป็นเรื่องที่ดีมากครับเพียงแต่ว่าผู้ที่ต้องการติดตั้งเนี่ยคงจะต้องศึกษานะคงจะต้องดูรายละเอียดนะครับไม่ใช่แบบเพียงแค่ว่าแบบโอ้รัฐเขามีนโยบายมาแล้วนะครับก็จะทะลุทะลุยเข้าไปอะไรประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับรวมทั้งก่อนหน้านั้นก็ยังมีเรื่องอีกเรื่องที่นะครับเป็นสแกนม่านตานะครับสแกนม่านตาแล้วก็แลกกับคริปโตใช่ไหมครับที่ไปสแกนม่านตาไปให้ข้อมูลเขาอะไรต่อมีอะไรพวกนี้นะครับก็นะสุดท้ายแล้วก็กลายเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายอันนี้นะครับมันก็เลยมาเป็นประเด็นนะครับเป็นประเด็นที่ก็ต้องรวบรวมกันว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเรารู้จักเทคโนโลยีนะครับถ้าเราบอกว่าเรารู้จักเทคโนโลยีเนี่ยเราก็ต้องรู้ทันเทคโนโลยีนะสำคัญที่สุดก็คือต้องรู้เท่าทันคอนเทนต์นะครับที่ออกมาโฆษณานะที่ออกมาบอกนะครับว่าเทคโนโลยีมันคืออะไรยังไงแบบไหนมันน่าสนใจหรือไม่นะครับอย่างที่ยกตัวอย่างให้ฟังเมื่อสักครู่นี้นะครับรถยนต์ยี่ห้อหนึ่งที่เกิดไฟไหม้ขึ้นมานะครับโอ้นะก็อินฟลูสายรถยนต์นะครับออกมาแนะนำกันนะครับว่าดีอย่างโน้นดีอย่างนี้ดีงั้นสุดท้ายแล้วไม่ได้ไปดูไส้ในมันเกิดอะไรกันขึ้นนะครับแล้วก็ทุกวันนี้ก็ไม่ได้มีใครสนใจแต่ว่าเหตุผลหรือสาเหตุนะที่แท้จริงมันเกิดขึ้นเพราะอะไรนะทั้งที่จริงแล้วก็มีบางสื่อพยายามบอกด้วยซ้ำไปนะว่าเป็นเพราะนะครับเจ้าของแบรนด์นะหรือว่าเจ้าของรถยนต์ยี่ห้อนั้นนะไปเลือกเอานะครับไปเลือกเอาผู้ผลิตนะไปเลือกผู้ผลิตแบตเตอรี่เนี่ยที่อยู่แถว6นะที่อยู่แถว6ของจีนเนี่ยนะครับขึ้นมาเป็นอะไรล่ะขึ้นมาผลิตนะเซลล์แบตเตอรี่ให้นะแล้วก็มีการมองกันนะครับก็ไม่ได้บูลลี่นะแต่เขามองกันว่านะครับเรื่องของนวัตกรรมเรื่องของเทคโนโลยีเรื่องของคุณภาพเนี่ยมันยังห่างไกลกับนะผู้ผลิตแบต EV อันดับ1อยู่ไกลมากนะครับแต่ว่าเจ้าของ Volvo เนี่ยเจ้าของบริษัท Volvo เนี่ยครับในจีนเนี่ยตอนนี้เขาเปลี่ยนจากสวีเดนไปเป็นจีนแล้วนะครับก็ปรากฏว่าเจ้าของ Volvo ในจีนเนี่ยนะครับดันนะครับไปเลือกผู้ผลิตรายนี้มาแล้วก็ไม่ใช่เลือกมาเฉยๆนะครับเอามาตั้งบริษัทร่วมทุนกันด้วยซ้ำไปนะผลิตมาผลิตไปก็เกิดเรื่องนะครับอ่ะตอนนี้นะครับแหมขอทันโทษนะครับไม่ได้บอกนะครับว่าแขกมาแล้วยังตอนนี้วิทยากรนะครับมาแล้วนะครับก็คือคุณกาฝากคุณกาฝากนี่เคยคุยไปปี57แล้วนะครับไม่ยอมเปิดเผยชื่อจริงนะครับโดยใช้คำว่ากาฝากเป็นบล็อกเกอร์แพลตฟอร์ม X นะครับตอนนี้นะครับก็เราจะมาพูดคุยกันนะว่าความตื่นเต้นในนวัตกรรมเนี่ยนะครับมักจะแซงหน้าความรู้เท่าทันทางเทคนิคทางเทคโนโลยีความคุ้มค่าและความปลอดภัยอยู่เสมอสวัสดีครับคุณกาฝากครับ
1: สวัสดีครับผม
0: ครับมันเป็นอย่างที่ผมพูดจริงๆหรือเปล่าว่าจริงๆแล้วไอ้ความตื่นเต้นในนวัตกรรมมันมักจะแซงหน้าความรู้เท่าทันทางเทคโนโลยีความคุ้มค่าและความปลอดภัยอยู่เสมอครับคุณกาฝากครับ
1: จริงๆพูดแบบนั้นก็ไม่เชิงจะผิดนะครับคือต้องเข้าใจก่อนว่าเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีมันไปไกลมากแล้วก
0: ็ใช่ๆๆ
1: ค่อนข้างเร็วการจะเข้าไปตามให้มันทันมันบางทีมันก็ยากจริงๆครับผมขนาดผมเองที่แบบสัก10ปีที่แล้วผมก็รู้สึกว่าเอ้ยเราตามเทคโนโลยีทันพอ10ปีผ่านมามี AI มามีอะไรมาเราก็เริ่มรู้สึกว่าเราก็ตามไม่ค่อยทันแล้วเหมือนกัน
0: นั่นน่ะสิทีนี้พอเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยนะครับบอกว่าใน

0: เมื่อบอกคนไทยนะตามเทคโนโลยีนะครับก็คือตามทันนะแต่ว่าก็รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างมีเรื่องโน้นเรื่องนี้เกิดขึ้นอะไรต่ออะไรขึ้นแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยนะครับก็ไม่ได้ลงลึกในรายละเอียดนะแต่ว่าไปให้ความสนใจไปให้ความสำคัญกับเรื่องของคอนเทนต์นะเรื่องของอินฟลูเอนเซอร์เรื่องของอะไรต่ออะไรพวกนี้นะครับมันก็เลยกลายเป็นว่าอ้าวเบ็ดเสร็จแล้วสุดท้ายแล้วเนี่ยนะสื่อก็กลายเป็นผู้ร้ายก็คือสื่อกลายเป็นผู้แนะนำนะครับให้ผู้บริโภคเนี่ยต้องเข้าไปเจอกับเรื่องราวเหล่านี้ตรงนี้คุณกาฝากมองยังไง
1: คืออย่างนี้ครับมันเป็นเรื่องปกติอันนี้เราต้องเข้าใจก่อนว่าเป็นเรื่องปกติที่เราจะไม่รู้ทุกเรื่องนะครับแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยมันมีเรียกว่าข้อมูลเยอะมากๆส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่าเทคโนโลยีเรื่องการสื่อสารที่สมัยก่อนเราพูดว่าใครๆก็เป็นสื่อได้ใช่ไหมครับตอนนี้ก็คือใครๆก็เป็นกูรูได้เหมือนกันก็คือเราได้เห็นทั้งกูรูจริงหรือเปล่าเราก็ไม่รู้กูรูไม่จริงเราก็ไม่รู้เหมือนกันอย่างเงี้ยครับออกมาเป็นโซเชียลมีเดียหมดเลยแล้วก็ด้วยความที่แพลตฟอร์มมันมีอินเซนทีฟคือมันมีการให้ผลตอบแทนจากการสร้างเนื้อหาเกิดขึ้นเนี่ยมันก็เลยเป็นไปได้ที่จะมีคนจำนวนมากที่เอาความรู้เขาเรียกอะไรเกาะกระแสนะครับในสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วพยายามจะทำคอนเทนต์ที่เกี่ยวข้องกับตัวนั้นด้วยวัตถุประสงค์คือเรียกยอด reach impression engagement เพื่อได้ผลตอบแทนเป็นตัวเงินกลับมาอันนั้นก็มีแล้วก็ด้วยความง่ายของปัจจุบันที่เดี๋ยวนี้มันมี AI อะครับการสร้างพอจะเห็นคอนเทนต์ค่อนข้างเยอะผมเองเนี่ยเจอตอนเย็นเจอคุณแม่เปิด YouTube ดูไปก็จะมี YouTube ที่เป็น AI คุณหมอแล้วก็มาเล่าให้ฟังว่าโอ้ผมมีการแนะนำแบบนั้นอย่างนี้อาหารแบบนี้ไม่ควรกินอาหารแบบนี้มันควรกินหรืออะไรอย่างเงี้ยครับแล้วมันมีความน่าเชื่อถือเพราะว่าน้ำเสียงมันนุ่มมันดูเป็นคุณหมอมันดูสุขุมพูดผ่านอะไรเงี้ยจนบางทีเราก็ต้องเตือนคุณแม่บ่อยๆว่าอาจารย์รู้ใช่ไหมครับแม่ว่าเป็น AI นะแม่อะไรเงี้ยครับคนเราไม่รู้
0: จริงๆนะเพราะว่าไอ้เรื่องของประเด็นสุขภาพนะครับที่โพสต์กันตามโซเชียลมีเดียเนี่ยว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยนะครับถ้าดูทุกคลิปเนี่ยนะครับคงไม่ต้องกินอะไรกันเลยในชีวิตนี้เพราะกินอะไรก็ไม่ได้สักอย่างนึงมีปัญหาหมดทุกเรื่องเลยประมาณนี้ถูกไหมครับ
1: ใช่ครับแล้วทีนี้พวกคนเราไม่รู้อะครับวิธีง่ายที่สุดก็คือการไปเสิร์ชเพิ่มว่าคนอื่นพูดเรื่องนี้ยังไงประเด็นเรื่องนี้เป็นยังไงแล้วความที่เอาอัลกอริทึมปัจจุบันของพวกโซเชียลมีเดียมันก็คือเราสนใจเรื่องไหนเราเข้าใจประเด็นไหนอยู่เนี่ยเราก็จะถูกป้อนฟีดประเภทนั้นมาเรื่อยๆแล้วพอเราเห็นบ่อยๆเข้าอะครับถึงแม้มันจะอาจจะไม่ใช่เรื่องจริงแต่พอเราเห็นเยอะขึ้นมันมีกระบวนการทางจิตวิทยาอย่างนึงคือเรื่องที่เราไม่รู้ฉะนั้นเราตามคนอื่นที่เป็นคนอื่นเยอะๆเขาพูดถ้ามันเป็นประเด็นเดียวกันเฮ้ยถ้าคนอื่นพูดเหมือนกันมันคือเรื่องจริงมันน่าเชื่อถือมันถึงออกมาเป็นแบบนั้น
0: อี
1: กส่วนหนึ่งก็คือแต่อะไรส่วนหนึ่งก็คือว่าในกรณีที่ถ้ายังไม่เห็นคนอื่นพูดเยอะๆคนที่ดูเป็นอินฟลูเอนเซอร์คนที่ดูน่าเชื่อถือคือคนที่เป็นคนมีผู้ติดตามเยอะก็อาจจะเป็นคนที่แบบดังมีชื่อเสียงอย่างเงี้ยก็น่าจะเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากกว่ามันเหมือนสมัยก่อนที่เวลาเราเห็นโฆษณาใช่ไหมครับแล้วก
0: ็
1: บอกว่าท่านผู้นี้คือทันตแพทย์
0: ม
1: ันมียี่ห้อหนึ่งเขาจะพูดอย่างนี้ท่านผู้นี้คือทันตแพทย์แต่ด้วยอะไรอย่างจริยธรรมอะไรทั้งนั้น
0: จึงไม่สามารถเปิดเผยชื่อได
1: ้ก็ออกมาแบบเนี้ยแล้วคนก็เห็นมีใส่เสื้อกาว
0: ม
1: ีเหมือนเป็นคุณหมอแต่เราก็คิดว่าเป็นคุณหมอแต่จริงๆอาจจะไม่ใช่เลยก็ได
0: ้มันก็กลายเป็นว่าคืออย่างที่บอกแล้วว่าทุกวันนี้คนไทยก็นะครับมีความรู้สึกว่ารู้จักเทคโนโลยีอ่ะนะแต่ว่าไม่ได้ลึกนะครับไม่ได้ลงลึกในรายละเอียดแล้วก็นะครับเขาเรียกอะไรก็คือบรรดาอินฟลูเอนเซอร์นะครับอย่างที่คุณกาฝากบอกแหละว่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องสุขภาพเนี่ยนะครับถ้าออกมาทรงดูเหมือนคุณหมอหน่อยเนี่ยนะครับทุกคนจะเชื่อหมดมันก็เลยกลายเป็นว่าชีวิตและอนาคตทุกวันนี้ฝากไว้กับโซเชียลมีเดียฝากไว้กับคอนเทนต์ฝากไว้กับ AI อะไรประมาณนี้มันน่ากลัวมากแค่ไหนครับคุณกาฝากครับ
1: เอาแบบใกล้ๆสุดเลยนะครับเรานึกถึงเรื่องสมัยช่วงปีที่ผ่านมาที่มีสแกมเมอร์กันเยอะแล้วก็มีทั้งหลอกลงทุนด้วยถูกไหมครับหลอกลงทุนเนี่ยก็จะเห็นจากการที่มีการเอาภาพวิดีโอของกูรูด้านการลงทุนตัวจริงไปใช้ AI ในการปรับภาพให้พูดตามสคริปต์ที่เขาเขียนแล้วก็ใช้เสียงปลอม
0: ดีเฟกต
1: ์เป็นพวกกึ่งๆดีเฟกต์กึ่งๆทั้งวิดีโอเอดิตติ้งเลยอย่างเงี้ยครับซึ่งอันเนี้ยคนก็หลงเชื่อกันแล้วก็ล ลงเชื่อกันชนิดที่เรียกว่าไม่ไปหาข้อมูล

0: ้วยว่าตัวจริงเนี่ยเขาเป็นยังไงแล้วความที่น่าตกใจที่สุดคือเชื่อแล้วลงทุนในทันทีเลยนะครับแล้วก็เสียหายกันไปเยอะมากจนสุดท้ายมาตอนหลังมาบอกว่าเอ้าฉันโดนหลอกนี่ถึงตอนนั้นนะครับถึงจะสามารถไปค้นได้ว่าตัวจริงเนี่ยเฟซบุ๊กเพจเขาอยู่ไหนติดต่อยังไงแล้วค่อยไปโวยวายตัวจริงว่าแล้วคุณจะรับผิดชอบฉันยังไงเมื่อฉันโดนคนอื่นหลอกว่าเป็นคุณเราเห็นแบบนี้กันพอสมควร
1: ก็ล่าสุดก็ที่มีข่าวใช่ไหมว่านักธุรกิจสิงคโปร์ที่ถูกหลอกร้อยกว่าล้านน่ะนะครับที่บอกว่ามีการปลอมตัวเป็นนายกสิงคโปร์นะครับแล้วก็บอกว่านี่นะตอนนี้สิงคโปร์กำลังมีประเด็นโน่นนี่อะไรประมาณนี้เรื่องพลังงานเรื่องของเรือนะครับที่ติดอยู่ช่องแคบฮอร์มุสนะครับจะต้องนะเอาเงินไปอย่างนั้นอย่างนี้อะไรต่อไม่อะไรก็โอนกันไปบริจาค กันไปนะครับเบ็ดเสร็จแล้วเป็นเงินไทยมาสัก120ล้านเนี่ยก็โดนกันไปอันนี้ก็คือดีเฟกนี่ขนาดสิงคโปร์นะที่ถือว่าเป็นประเทศที่แบบนะผู้คนเขานะครับพัฒนามากแล้วเรื่องของเทคโนโลยีนี้ไม่ต้องพูดถึงยังโดนหลอกได้คุณกาฝาก
0: ขนาดบริษัทโดนคนส่งเดินเรือครับช่วงที่เขาทำงานของบุสก็มีคนหลอกว่าฉันคือคนของอิหร่าน
1: ใช่
0: แล้วก็ไปหลอกเก็บเงินจากบริษัทบอกว่าเดี๋ยวจะช่วยพาออกจากห้องเข้าแคบได้ก็ยังโดนกันครับ
1: ใช่ไหมใช่ไหมอันนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับก็คือกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นมันก็เลยกลายเป็นว่านะครับมันกลายเป็นว่าใครที่ยิ่งทำตัวโอ้โหฉันรู้จักเทคโนโลยีนะนะครับยิ่งทำตัวเป็นว่ารู้มากอะไรต่อไม่อะไรพวกนี้โอกาสที่ถูกหลอกมากนี่มันจริงไหมหรือว่าไม่จริงเสมอไป
0: มันอยู่ที่ว่าเราหลอกตัวเองหรือเปล่าด้วยครับ แล้วมี
1: อ
0: ีกประเด็นหนึ่งที่น่าเป็นห่วงคือการใช้ AI ครับเดี๋ยวนี้เรามีเมื่อก่อนเราใช้ Google แล้วเมื่อก่อนเราก็จะเจอว่า Google เขาบอกมาแบบนี้เราก็เลยเชื่อแบบนี้เดี๋ยวนี้เราเปลี่ยนนะครับว่า Google เขาบอกมาเป็น AI บอกมาแล้วเพราะว่าเราไปเชื่อว่า AI อ่ะต้องรู้ดีกว่าเราเพราะว่า AI มันเป็นเทคโนโลยี AI มันเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้หมด AI มันพัฒนาตัวเองมาเก่งขึ้นเรื่อยๆแต่ว่าค่ะเราใช้แบบขาดความตระหนักรู้ว่าจริงๆ AI ก็ไม่ได้รู้ทุกเรื่องเนาะแล้วก็วิธีการทำงานของ AI จริงๆเนี่ยมันไม่ใช่ว่ามันรู้เรื่องแล้วมันมาตอบแต่มันเป็นการเอาคีย์เวิร์ดของเราอะไปค้นหาข้อมูลมาแล้วได้ข้อมูลมาเนี่ยมันก็จะไปประเมินว่าข้อมูลตัวไหนมีความเป็นไปได้ที่สุดที่จะเป็นคำตอบหรือเป็นสิ่งที่เรากำลังพูดถึงอยู่แล้วค่อยๆเอามาตอบมันคือหลักการของ Visual Language Model ที่เป็นพื้นฐานของ AI ปัจจุบันน
1: ะ
0: ครับถ้ามันไม่รู้ความสุดยอดของมันคือ
1: มันพยายามจะรู
0: ้แบบว่าต้องพยายามรู้ให้ได้ต้องพยายามทำต่อมาให้ได้ต่อให้แกไม่รู้อะไรก็ตามมันก็จะสามารถมั่วและมโนขึ้นมาได้แล้วด้วยความที่มันเป็น AI มันจริงมโนได้อย่างมั่นใจมากด้วยว่าสิ่งที่เขาพูดถึงเนี่ยมันโอเคผมยกตัวอย่างง่ายเลยประมาณปลายปีที่แล้วเนี่ยมันมีประเด็นหนึ่งคือเขามีการโพสต์ภาพของสิ่งมีชีวิตในท้องทะเลอันนึงที่มันเคยหาขึ้นมามันคือผมไปลองหาจาก Google และอื่นๆใดๆเรียบร้อยแล้วเราได้คำตอบมาเรียบร้อยแล้วว่ามันคือปะการังทะเลมันเป็นสิ่งที่ผมก็ไม่รู้จักมาก่อนนะครับมันเป็นปะการังทะเลที่แห้งแต่ผมก็ลองเอาไปโยนเข้าไป ChatGPT ไป Gemini ไป Perplexity ดู3ตัวว่า3ตัวนี้มันจะตอบเราว่ายังไงปรากฏทุกตัวตอบผิดหมดเลยครับซึ่งไม่ใช่เรื่องแปลกเนาะมันเป็นการดูภาพแล้วอาจจะตอบผิดก็ได้แต่ความน่าสนใจคือ AI บางตัวครับมันมั่นใจมากถึงขนาดที่บอกว่าพอเราบอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวฉันไปหาข้อมูลมาแล้วนะมันคือปากกาทะเล AI ตัวนึงก็บอกโอ้ใช่คุณพูดถูกจริงๆแล้วมันคือปากกาทะเลนั่นเองแต่มันมีตัวนึงครับแต่ผมไม่บอกแล้วกันว่าตัวไหนมันบอกว่าสิ่งที่คุณพูดมามันก็น่าจะใช่นะแต่ว่าคำตอบของฉันน่าถูกกว่า
1: โอ้ขนาดเลยฮะ
0: มีแบบนี้กันเลยมันถึงขนาดนั้นกันเลยครับฉะนั้นมันเลยมีคนพูดเวลาเขาสอนการใช้ AI ในการหาข้อมูลคือบอกว่าถ้าคุณไม่สามารถแยกแยะคำตอบได้ว่าคำตอบของ AI มันถูกต้องหรือเปล่าเนี่ยคุณควรจะใช้ AI ในระดับที่เรามีความรู้ก็พอ
1: นี่จริง
0: อ
1: ันนี้เห็นด้วยอันนี้เห็นด้วยเพราะว่าถ้าคุณไม่มีแบ็คกราวด์เรื่องนั้นๆเนี่ยแล้วคุณไปถาม AI มันจะพาคุณออกทะเลจนแบบคุณกลับเข้าฝั่งไม่เจอคุณกลับเข้าฝั่งไม่ได้เลยนะนะครับ
0: แล้วก็วิธีการตรวจสอบคำตอบว่าใช่หรือไม่ใช
1: ่นะครับวิธีการตรวจสอบคำตอบที่ดีที่สุดเนี่ยนอกจากแบ็คกราวด์เราแล้วเนี่ยบอกเฮ้ยไม่ใช่อันนี้ผิดนะมันไม่ถูกต้องนะอะไรประมาณเนี่ยแล้วก็ AI ก็ยังเอาสีข้างนะครับเอาข้างๆเอาถูเนี่ยก็ต้องถามไปบอกว่าตกลงสีข้างคุณถลอกมากไหมอะไรเงี้ยมันก็ยังยืนยันว่าคำตอบมันถูกต้องอยู่อีกอะไรประมาณนั้นจนต้องหาข้อมูลเนี่ยมายันกันอัดกันขึ้นไปอะไรประมาณนี้มึงยอมรับถึงจะขอโทษอะไรประมาณกราบขออภัยนะครับอะไรแบบนี้ก็มีถูกไหมครับอ่ะทีนี
0: ้
1: เมื่อเป็นแบบทีนี้เมื่อเป็นแบบนี้แล้วเนี่ยครับก็กลับมา

0: เรื่องที่มันค่อนข้างใกล้ตัวอย่างเรื่องของเทคโนโลยีของ EV นะครับหรือว่า BEV ก็คือแบตเตอรี่นะครับ 100% รถยนต์ไฟฟ้าที่ใช้แบตเตอรี่ 100% เนี่ยนะครับที่กำลังเป็นเรื่องเป็นราวกันอยู่ณเวลานี้เนี่ยคือเอาตรงๆอ่ะก็คือว่าคนไทยเนี่ยนะครับหรือผู้บริโภคเนี่ยต้องการนะครับหรือว่าอยากจะได้ของที่ดีที่สุดให้กับตัวเองอันนี้ก็ไม่ผิดนะแล้วก็ไปได้แรงเชียร์แรงสนับสนุนจากบรรดาอินฟลูเอนเซอร์เข้าไปอีกนะครับแต่ว่าก็มีบางคนพยายามออกมาทักท้วงว่าเอ้ยผลิตในจีนนะครับ EV จีนก็เหมือนกันหมดอ่ะคล้ายๆกันหมดคล้ายๆกันหมดดีกว่าก็คือทุกสิ่งอย่างไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์แบตเตอรี่ไอ้โน่นนี่อะไรต่ออะไรในรถทั้งคันเนี่ยนะครับ 99.99% เนี่ยมันจีนทั้งหมดแต่ถามว่าทำไมเราถึงต้องเลือกยี่ห้อนะครับอะไรประมาณนี้มันก็เลยกลายเป็นว่านะครับเรื่องของผู้บริโภคไทยที่มองข้ามเรื่องของเทคโนโลยีนะครับแล้วก็ไปยึดติดกับแบรนดิ้งอะไรประมาณนี้ครับคุณกาฝากมองยังไงเรื่องพวกนี
1: ้ผมว่าเป็นเรื่องปกตินะครับคือถ้าเราไม่เข้าใจเรื่องเทคโนโลยีเลยจริงๆเนี่ยโดยหลักการแล้วอะครับเราก็ต้องมองความน่าเชื่อถือของผู้ผลิตเป็นหลักมันเลยเป็นที่มาที่เราก็สนใจเรื่องแบรนด์นะครับทีนี้ในกรณีพอดีผมได้ฟังเมื่อสักครู่แหละแล้วผมก็ตามข่าวเรื่องนี้อยู่เหมือนกันเมื่อเช้าก็ยังคุยกับประเด็นนี้กับเพื่อนอยู่เลยแล้วผมบอกว่ามันต้องแยกออกประเด็นออกไปจากกันก่อนคือเราพูดถึงพอเราพูดถึง EV เรานึกถึงยังไงคือโซลาร์เซลล์ที่ก็มีประเด็นเหมือนกันที่หลังคาไฟไหม้กัน
0: ใช่ใช่ใช่
1: แต่สองประเด็นนี้ผมก็คุยกับเพื่อนว่ามันต้องแยกออกจากกันคนละแบบก่อนคือในกรณีของผมยกตัวเรื่องโซลาร์เซลล์ก่อนแล้วกันครับโซลาร์เซลล์เนี่ยมันคือเราเอาระบบไฟที่เป็น DC ซึ่งถ้าเกิดเราใช้สเปคมันก็แยกออกมาเป็นสิ่งที่เรียกว่าซัพพลิ่งอินเวอร์เตอร์กับไมโครซึ่งเป็นคนละเทคนิคกันนะครับสปริงมันคือเอาไฟทุกแผงมารวมกันเป็นก้อนใหญ่แล้วก็ลงมาที่อินเวอร์เตอร์ตัวเดียวแล้วก็แปลงไฟมาเป็นไฟบ้านแต่ไมโครเนี่ยแต่ละแผงจะแปลงไฟเรียบร้อยเป็นไฟบ้านเลยแล้วลงมาฉะนั้นวอลต์มันจะต่างกันสมมติว่าเราติดกันง่ายๆสัก5กิโลวัตต์นะครับมันมี10แผงแผงนึง40โวลต์จริงๆแผงมันประมาณ48โวลต์นะครับ10แผงมันคือ480โวลต์แต่ว่าไอ้ตัวไมโครเนี่ยแต่ละแผงมันแปลงเป็น220โวลต์มาเลยฉะนั้นไฟมันจะลงแค่220มันจะเป็นไฟบ้านใช้ได้เลยนะครับแต่ว่าตัวสปริงอินเวอร์เตอร์เนี่ยที่เราใช้กันบ่อยบางถูกด้วยมันจะเอาทุกตัวมารวมกันแล้วกลายเป็น480โวลต์ไฟบ้านเรา220นะครับฉะนั้นโวลต์มันต่างกันเยอะมากแรงดันก็ต่างกันมันที่มาต้องใช้วัสดุที่ดีที่มีคุณภาพได้มาตรฐานตามการไฟฟ้ากำหนดโน่นนี่นั่นถึงจะปลอดภัยทีนี้พอคนใช้อ่ะครับปัญหาของมันคือเขาต้องการประหยัดไฟเขาว่าต้องการประหยัดไฟหมายถึงว่าต้องการถูกด้วยเพราะว่าเขาก็คงไม่สะดวกใจกับที่ความรู้สึกของการที่บอกว่าติดโซลาร์เซลล์มันคือการผ่อนจ่ายค่าไฟแล้วคืนทุนช้าเขาก็อยากคืนทุนไวด้วยฉะนั้นมันก็จะถูกฉวยโอกาสโดยพวกบริษัทหรือช่างใดๆที่ไม่ได้คุณภาพแล้วพยายามลดเกรดของวัสดุเพื่อลดค่าติดตั้งมันจึงเป็นที่มาของการนำไปสู่อีผู้อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นถ้าเราไปใช้บริการจากผู้ติดตั้งที่ได้รับมาตรฐานนะครับเช่นเป็นเซอร์ติฟายเวนเดอร์จากของตัวผู้ให้บริการโซลาร์เซลล์จริงๆหรือเป็นการไฟฟ้านะครับการไฟฟ้าเนี่ยทั้งนครหลวงแล้วก็ส่วนภูมิภาคเนี่ยเขามีบริการติดตั้งโซลาร์เซลล์ด้วยอันนี้ไม่มาตรฐานแน่ๆหรือบริษัทใหญ่อะไรอย่างเงี้ยครับมันจะน่าจะดีกว่าใช่ไหมอันนี้ก็เหมือนกันเพราะว่าถ้าเราไม่รู้เรื่องโซลาร์เซลล์ก็พึ่งพาแบรนดิ้งน่าจะดีกว่าแต่คนกลับไม่พึ่งพาแบรนดิ้ง
0: ก็คือหาของถูกครับคือหาของถูก
1: พอเป็นรถยนต์มันกับไม่มีพวกที่เป็นแบรนด์ย่อยๆได้เหมือนกับเราเพราะว่ารถยนต์เนี่ยมันต้องมีโรงงานมันต้องอะไรผลิตใหญ่ใช่ไหมครับแบรนด์นี้ถึงหาได้ง่ายกว่าอันเนี้ยปัญหาของรถยนต์เนี่ยที่เกิดขึ้นกับ EV ที่เป็นรถไฟไหม้เนี่ยมันเป็นเรื่องของผมใช้คำว่าดีเฟกต์ของตัวแบตเตอรี่ซ
0: ึ่
1: งบังเอิญว่าไปใช้บริษัทเจ้าที่บังเอิญหลอดนั้น
0: แถว6อ่ะ
1: ซึ่งมันก็เป็นแค่ตรงนั้นเป็นหลักๆคล้ายกับกรณีที่ก่อนหน้านี้ก็มีที่ไม่เกี่ยวกับ EV ก็เป็นเรื่องของสุมลมจำได้ไหมครับที่ปัจจุบันก็ยังมีการเปลี่ยนแล้วปัจจุบันก็ยังมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นว่าถ้าคุณเป็นรถยนต์รุ่นนั้นรุ่นนี้ยี่ห้อนั้นยี่ห้อนี้ปีนั้นซึ่งใช้ถุงลมยี่ห้อนี้พอดีถ้าคุณไม่ไปเปลี่ยนเนี่ยแล้วเกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้นโอกาสที่มันจะทำให้เกิดบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจะสูงเพราะว่ามีวัสดุเศษอะไรบางอย่างที่จะติดออกมากับถุงลมด้วยแล้วก็อาจจะมาทำลายร่างกายเราได้อะไรอย่างนี้เป็นต้นไอ้กรณีของแบตเตอรี่ของ

0: ที่เรื่องของดีเฟกต์อย่างเดียวมันเป็นปัญหาเรื่องของการแก้ปัญหามากกว่าที่อาจจะต้องเป็นประเด็นตกเถียงกันต่อไปซึ่งคล้ายๆกันนี้เคยเกิดขึ้นแต่มันไม่ได้เกิดกับรถยนต์ที่เกิดขึ้นกับมือถือจำซัมซุงกาแล็กซี่ได้ไหมครับอันนี้ผมบอกยี่ห้อได้เพราะมันเป็นข่าวที่เกิดขึ้นมาแล้วแล้วมันก็เรื่องจริงนะครับที่เขาผลิตยี่ห้อนี้รุ่นนี้ไปเลยเพราะว่ามันเกิดขึ้นมันก็เป็นปัญหาแบตเตอรี่เหมือนกันนะครับแต่มันไม่ใช่เป็นเพราะว่าเขาไปใช้ของถูกหรือไปใช้อะไรเพียงแต่ว่ามันเป็นดีเฟกต์ตอนผลิตซึ่งมันเป็นคนละเรื่องจากกรณีของโซลาร์เซลล์ที่ผมบอกไป
1: แล้วก็อย่างที่บอกว่าจริงๆนะครับถามว่าทุกวันนี้เนี่ยผู้บริโภคเนี่ยนะครับลูกคนไทยนะครับได้ข้อมูลเหล่านี้มาจากไหนก็อย่างที่คุณกาฝากว่าน่ะสมัยก่อนก็จาก Google นะครับไม่ได้มีดีไปถามมากูสินะครับพ่อแม่สอนลูกก็ลูกถามเลยนะครับไปค้น Google สิค้นเองไม่เป็นหรออะไรประมาณเนี้ยทุกวันนี้ก็ไปถาม AI สินะครับแล้ว AI ก็พาออกทะเลไปทีนี้ก็กลับมาว่าเสร็จแล้วเนี่ยครับก็คือว่าถ้าเราไม่รู้นะครับหรือว่ารู้ไม่จริงนะครับเราต้องไม่ทำตัวเป็นผู้รู้เนี่ยครับแล้วก็เพื่อที่จะไม่ให้ตกเป็นเหยื่อการตลาดของเทคโนโลยีแบบจ่ายแพงเกินความเป็นจริงแต่ได้มาซึ่งความเสี่ยงนะครับจะต้องยังไงแบบไหนดีครับคุณกาฝากครับผู้บริโภคต้องตั้งคำถามต้องเช็คลิสต์อะไรกับตัวเองแล้วก็กับผู้ขายบ้างครับ
0: จริงๆอันนี้ผมว่ามันเป็นคำตอบที่เป็นคำถามที่ยังหาคำตอบยากมากอยู่นะครับแต่ว่าโดยรวมผมจะไม่หาข้อมูลจากแหล่งเดียวอันนี้เอาความส่วนตัวของผมก่อนเลยก็คือผมจะไม่หาข้อมูลจากแหล่งเดียวยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดเราบอกว่าเราจะใช้ AI หาข้อมูล AI มันช่วยได้ครับเราพิมพ์เข้าไปเสร็จปุ๊บเราบอกคุณไปเสิร์ชอินเทอร์เน็ตเนาะอยากได้ของชิ้นนี้ที่ราคาถูกที่สุดหรือดีที่สุดออกมา AI จะให้ตัวเลือกมาก่
1: อ
0: นแต่ผมจะไม่เชื่อคำตอบจาก AI เลยผมจะเอาคำตอบจาก AI ไปหาข้อมูลเพิ่มเติมว่าสิ่งที่ AI ให้ข้อมูลผมมาเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นจริงหรือไม
1: ่
0: อันนี้วิธีที่หนึ่งเราใช้ AI แล้วเราค่อยไปหาข้อมูลเพิ่มเติมในขณะเดียวกันถ้าเราไปหาข้อมูลจาก Search Engine พวก Google หรืออะไรก็ตามนะครับแล้วได้ข้อมูลมาเรียบร้อยแล้วแต่บางอย่างเราก็ไม่รู้เหมือนกันใช่ไหมครับภาษาเทคนิคสับช่างหรืออะไรใดๆที
1: ่
0: เรางงว่าอันนี้เราอ่ะใช้ AI เขาช่วยได้แต่ว่าแทนที่เราจะให้ AI มาเป็นคนให้คำตอบเลยเราให้ AI เป็นผู้อธิบายแทนยกตัวอย่างเช่นอันนี้หมายความว่ายังไงขอแบบภาษาคนที่ไม่ใช่ช่างเข้าใจได้ไหมขอแบบภาษาที่เด็กป.5เด็ก5ขวบเด็ก10ขวบเข้าใจเลยได้ไหมอธิบายมาพร้อมยกตัวอย่างให้หน่อยเพื่อให้เราสามารถมีความรู้ความเข้าใจในส่วนนี้ได้มากขึ้นอ่านสิ่งที่เกิดขึ้นได้มากขึ้นแล้วเราจะได้ตัดสินใจ AI จะไม่ได้เป็นตัวให้ข้อมูลตัดสินใจแต่ AI จะเป็นตัวให
1: ้อธิบาย
0: ความเข้าใจมากขึ้นยกตัวอย่างเช่นเราบอกว่าSpring Investor คืออะไรเราไม่รู้แล้วมันต่างกับไมโครอินเวสเตอร์ยังไงเราไม่รู้อ้าว AI อธิบายฉันหน่อยสิเอาแบบภาษาเข้าใจง่าย
1: ๆ
0: ทำไมวอนห้ามสูงทำไมวอนสูงแล้วมันอันตรายทำไมสายไฟมันถึงต้องไซส์ใหญ่พวกนี้ใต้มาตรฐานตรงนี้ถึงจะเหมาะกับกำลังไฟขนาดนี้เราไม่รู้เรื่องไฟฟ้าเราไม่ใช่ช่างไฟเราให้ AI อธิบายหน่อยได้ไหมว่าทำไม AI ก็อาจจะบอกว่าอ๋อมันเราให้เราคิดเหมือน AI เหมือนจะสายไฟฟ้าเป็นน้ำเนาะถ้าคุณจะใช้ไฟฟ้ามันมีมากมันก็เหมือนน้ำที่มีขนาดใหญ่ฉะนั้นถ้าคุณใช้สายไฟขนาดเล็กมันก็จะไม่พอที่จะให้น้ำขนาดใหญ่วิ่งผ่านได้คุณก็ต้องอ่านมันอาจจะอธิบายเราแบบนั้นพอเราอ่านแบบนี้เราก็จะอาจจะเข้าใจมากขึ้นแล้วเราก็จะสามารถเลือกได้ดีขึ้นด้วย
1: อันนี้ก็คือต้องเรียกว่านะครับชัดเจนมากว่าคุณกาฝากคุณเอบอกนี่แหละคือการรู้ทันเทคโนโลยีโดยเฉพาะยิ่งการรู้ทัน AI ถูกไหมครับแล้วก็วิธีการใช้ AI นะครับที่ถูกว่าควรจะต้องใช้ยังไงแบบไหนอันนี้ค่อนข้างชัดเจนแล้วนะครับทั้งโซลารูฟท็อปนะครับทั้ง EV นะครับจากจีนนะครับ EV จากไหนก็แล้วแต่นะครับทีนี้อีกประเด็นนึงแหมเดี๋ยวกลัวไม่จบนะครับก็คือคุณกาฝากคงจำข่าวนี้ได้ข่าวที่บอกว่ามีการหลอกลวงนะครับบรรดามิจฉาชีพเนี่ยที่ไปหลอกนะครับเป็นผู้รับเหมานะแล้วก็โฆษณาตัวเองอยู่บนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียปรากฏว่ามีนะครับมีคนเข้าไปใช้บริการเนี่ยนะครับแล้วก็ถูกหลอกไปเนี่ยนะครับ40กว่าล้านน่ะนะครับก็คือไปหานะครับไปเสิร์ชหาผู้รับเหมาบนโซเชียลมีเดียที่ไม่รู้จักไม่เคยเห็นผลงานมาก่อนขอประทานโทษคือไม่รู้จักหัวนอนปลายเท้ามาก่อนน่ะแล้วถูกหลอกไปเป็นเงินรวมกันนะครับกว่า40ล้านบาทไอ้ตรงนี้มันควรมั้ยครับการที่เราจะหาซื้อของชิ้นใหญ่ๆหรือว่าหางานบริการขนาดใหญ่แบบนี้บนโซเชียลมีเดียเนี่ยจะต้องยังไงแบบไหนครับคุณกาฝาก
0: จริงๆมันเป็นพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงของคนครับคือเมื่อก่อนถ้า

0: บเนี้ยเราจะหากันบนเว็บไซต์แต่หลังๆเนี่ยพอทุกคนเห็นว่าโซทุกคนมันย้ายไปอยู่บนโซเชียลกันเยอะขึ้นเนี่ยมันก็มีคนมาผู้ให้บริการตัวจริงอ่ะเขาก็มาอยู่บนนี้กันเยอะขึ้นเหมือนกันและในขณะเดียวกันเนี่ยตัวคนที่มันจะหลอกลวงพวกมิจฉาชีพเนี่ยเขาก็มาทางนี้เหมือนกันเช่นกันมันค่อนข้างเป็นเรื่องที่ยากครับแต่ว่าหลักการในการป้องกันตัวเนี่ยมันจะคล้ายๆของเดิมก็คือว่าเราควรจะต้องเห็นผลงานเห็นพอร์ตโฟลิโอเราควรจะต้องไปดูว่าบริษัทเนี้ยมีตัวตนจริงๆไหมเขาให้บริการตัวนี้อยู่จริงหรือเปล่าแต่ว่าทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ยใดๆควรจะต้องอยู่ภายใต้พื้นฐานของสิ่งที่เราหาเองไม่ใช่สิ่งที่บริษัทเขามานำเสนอยกตัวอย่างเช่นง่ายๆนะครับผลงานเนี่ยถ้าสมมติบริษัทบอกว่ามีผลงานจริงๆแล้วเขาให้ดูให้รูปให้อะไรมาเนี่ยเราก็ควรจะสามารถที่จะสอบถามได้ไหมว่าเราสามารถจะติดต่อใครหรือไปดูจริงๆได้หรือเปล่าก่อนนะครับอย่างเช่นถ้าเกิดบอกว่าเราเป็นบริษัทก่อสร้างนะครับเราควรจะหาคนที่อยู่ละแวกมากกว่าที่แบบสมมติผมอยู่เชียงใหม่ผมคงไม่หาผู้รับเหมาที่อยู่กรุงเทพมันจะดูแปลกมากถ้าคุณเป็นผู้รับเหมาอยู่กรุงเทพแล้วบอกว่าฉันจะมาที่เชียงใหม่ให้นะครับฉะนั้นถ้าเกิดเป็นผู้รับเหมาอยู่ที่เชียงใหม่เสร็จปุ๊บเนี่ยผมเข้าใจได้เรื่อง PGPA คุณไม่สามารถที่จะบอกว่าใครเป็นลูกค้าของคุณได้บ้างแต่ว่าเราก็ควรจะสามารถที่แบบไปเจอที่หน้างานไปดูไซต์งานบางอย่างไซต์งานบางที่ที่คุณสามารถเนาะโชว์ให้เราดูได้ถึงแม้จะมี PDPA อะครับแต่ว่าผู้รับเหมาเขาก็จะมีบางผมว่าผมเชื่อนะว่ามันก็จะมีที่ที่แบบว่าต้องคุยกับลูกค้าว่าขออนุญาตใช้เป็นที่มาใช้เป็น reference ให้กับลูกค้ารายอื่นด้วยเพราะถ้าเกิดไม่มีมันน่าจะถือยากจริง
1: ได้ครับอู้เสียดายเหลือเกินคุณกาฝากแม่นะครับกำลังสนุกเลยนะครับแต่ว่าคุยได้เพียงเท่านี้วันนี้ขอบคุณนะครับขอบพระคุณครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
0: ครับ
1: ครับครับขออนุญาตตัดจบตรงนี้เลยก็แล้วกันนะครับไปเข้าข่าวครับ

นนี้เวลา 13 นาฬิกาค่ะต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันจับตา28พฤษภาคมสภาถกจ่อถกวาระด่วนส่งตัวชนภัทรนาคซั่วระหว่างสมัยประชุมหรือไม่หลัง DSI ส่งหนังสือขอตัวผู้สื่อข่าวรายงานว่าในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันพฤหัสบดีที่28พฤษภาคมได้มีการบรรจุระเบียบวาระเรื่องด่วนขออนุญาตสภาผู้แทนราษฎรตามมาตรา125ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยไปหลังกรมสอบสวนคดีพิเศษทำหนังสือด่วนที่สุดถึงประธานสภาผู้แทนราษฎรเพื่อขออนุญาตเรียกตัวนายชนภัทรนาคซั่วส.ส.สงขลาพรรคกล้าธรรมเข้ารับทราบข้อกล่าวหาและสอบสวนปากคำในระหว่างสมัยประชุมสภาหนังสือดังกล่าวลงนามโดยพันตำรวจตรียุทธนาแพรดำอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษลงวันที่16พฤษภาคม2569ระบุว่ากองคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศอยู่ระหว่างสอบสวนคดีเกี่ยวกับการลักลอบเล่นการพนันอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์โดยไม่ได้รับอนุญาตตามพ.ร.บ.การสอบสวนคดีพิเศษ2547ซึ่งมีลักษณะเป็นความผิดที่กระทำนอกราชอาณาจักรไทยทางนี้อัยการสูงสุดได้มอบหมายให้พนักงานสอบสวนคดีพิเศษดำเนินการสอบสวนและแจ้งข้อกล่าวหาผู้ต้องหาที่เกี่ยวข้องในความผิดฐานร่วมกันเป็นอ้างยี่และร่วมกันมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติโดย DSI จึงมีหนังสือถึงสภาผู้แทนราษฎรเพื่อขออนุญาตดำเนินการตามมาตรา125ของรัฐธรรมนูญเนื่องจากอยู่ในช่วงสมัยประชุมสภาสำหรับวาระดังกล่าวถูกบรรจุเป็นเรื่องด่วนในระเบียบวาระการประชุมสภา28พฤษภาคมเพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาว่าจะอนุญาตให้ DSI เรียกตัวนายชนภัทรเข้ารับทราบข้อกล่าวหาและสอบสวนปากคำหรือไม่อดีตอธิบดีกรมการปกครองยื่นปปช.สอบภูมิธรรมปลัดมท.ปมโยกย้ายไม่ชอบด้วยกฎหมายรายงานข่าวรายงานว่าเมื่อวันที่22พฤษภาคม2569นายชัยวัฒน์จุนธิรพงศ์อดีตอธิบดีกรมการปกครองได้ยื่นคำร้องต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือ

0: ปปช.ขอให้ตรวจสอบและไต่สวนข้อได้จริงกรณีการโยกย้ายตนออกจากตำแหน่งอธิบดีกรมการปกครองไปดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยก่อนเกษียณอายุราชการคำร้องดังกล่าวกล่าวหานายภูมิธรรมเวชยชัยขณะดำรงตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและนายอัญชิตสัมพันธรัตน์ขณะดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงมหาดไทยว่ามีพฤติการเกี่ยวข้องกับการเสนอและดำเนินการโยกย้ายผู้ร้องโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายไม่เป็นไปตามหลักระบบคุณธรรมและอาจเข้าข่ายความผิดฐานเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบผู้ร้องระบุว่าการยกย้ายดังกล่าวเกิดขึ้นภายหลังการมอบนโยบายในช่วงเวลาอันสั้นโดยไม่ปรากฏเหตุเฉพาะรายว่าผู้ร้องมีข้อบกพร่องในการปฏิบัติหน้าที่อย่างไรผู้ร้องเห็นว่าการถูกย้ายไปเป็นผู้ตรวจการของกระทรวงมหาดไทยเป็นการลดบทบาทอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบและโอกาสในทางราชการคำร้องยังอ้างถึงคำวินิจฉัยของคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมหรือกพค.ซึ่งมีมติเสียงข้างมากว่าการดำเนินการโยกย้ายดังกล่าวเป็นการใช้ดุลยพินิจที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายจีนเปิดตัวนักบินอวกาศชุดใหม่เซินโจว23สำนักงานอวกาศที่มีมนุษย์ควบคุมแห่งประเทศจีนประกาศว่าคณะนักบินอวกาศชาวจีนอันประกอบไปด้วยนายจูหยางจูนายจางจื้อหยวนและนางสาวไล่กะยิงจะเป็นผู้ปฏิบัติภารกิจในเที่ยวบินอวกาศที่มีมนุษย์ควบคุมเซินโจว23มีนายจูรับหน้าที่เป็นผู้บัญชาการภารกิจโฆษกประจำสำนักงานอวกาศเปิดเผยว่ายานอวกาศที่มีมนุษย์ควบคุมเซินโจว23มีกำหนดปล่อยขึ้นสู่อวกาศในวันอาทิตย์นี้จากศูนย์ปล่อยดาวเทียมจิ่วเฉียนทางตะวันตกเฉียงเหนือของจีนสำหรับนักบินอวกาศทั้ง3ประกอบไปด้วยวิศวกรการบินนักบินอวกาศผู้ควบคุมยานและผู้เชี่ยวชาญด้านระบบปฏิบัติการโดยในจูเคยเข้าร่วมในภารกิจอวกาศเซินโจว16มาก่อนหน้านี้แล้วส่วนในจางและนางสาวไล่ซึ่งมาจากกลุ่มนักบินอวกาศรุ่นที่2และรุ่นที่4ของประเทศจะเป็นการเดินทางปฏิบัติภารกิจในอวกาศเป็นครั้งแรก
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทสีสิริกิจก้องเกิดฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันดร์

0: ลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งค่ะกรมธุรกิจพลังงานแจ้งอภิโรงกลั่นใบขนส่งน้ำมันไม่ถูกต้องชง DSI เชือดใครกักตุนจากกรณีที่มีการนำเสนอข่าวจากการสัมภาษณ์ของอธิบดีกรมธุรกิจพลังงานก่อนหน้านี้ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดการสื่อสารที่คลาดเคลื่อนออกไปว่าโรงกลั่นน้ำมันไม่ได้มีความผิดฐานกักตุนเป็นเพียงการกรอกข้อมูลในเอกสารไม่ครบถ้วนนั้นล่าสุดนายสดาวุฒิแก้วตาทิพย์อธิบดีกรมธุรกิจพลังงานกล่าวว่าจากประเด็นดังกล่าวขอที่แจ้งเพื่อทำความเข้าใจให้ถูกต้องตรงกันว่าที่ผ่านมากรมธุรกิจพลังงานได้ยกระดับการดำเนินงานอย่างเข้มข้นเพื่อกำกับดูแลผู้ค้าน้ำมันให้ปฏิบัติตามกฎหมายโดยใช้ใบกำกับการขนส่งเป็นเครื่องมือในการตรวจสอบตามพรบ.การค้าน้ำมันเชื้อเพลิง2543โดยที่ผ่านมาได้มีการตรวจสอบคลังน้ำมันในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีซึ่งเป็นคลังน้ำมันของผู้ค้าตามมาตรา7และมาตรา10จำนวน6แห่งและได้ตรวจพบว่ามีการระบุข้อมูลในใบกำกับการขนส่งไม่ถูกต้องครบถ้วน166ฉบับอันถือได้ว่าเป็นการปฏิบัติไม่เป็นไปตามกฎหมายจนนำไปสู่การแจ้งข้อกล่าวหากับโรงกลั่นทั้ง6แห่งในฐานะที่เป็นผู้จัดทำใบกำกับการขนส่งดังกล่าวพร้อมทั้งส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบทั้งสำนักงานตำรวจแห่งชาติและกรมสอบสวนคดีพิเศษความผิดปกติของข้อมูลในใบกำกับการส่งตัวดังกล่าวส่งผลข้อมูลสำคัญอันเป็นการแชร์อันเป็นเบาะแสที่อาจจะเชื่อมโยงไปถึงกระบวนการกักตุนน้ำมันเชื้อเพลิงซึ่งกรมสอบสวนคดีพิเศษจะรับหน้าที่หลักในการสอบสวนและขยายผลต่อไปลุยล้างบางครับประเวณีกลางกรุงเพิกถอนวีซ่า10สาวเวียดนามพร้อมผลักดันส่งกลับประเทศทันทีเจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองบูรณาการกำลังร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจสนลุมพินีและเจ้าหน้าที่จากกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ออก

0: ระบบกวาดออกระดมกวาดล้างจับกลุ่มคนต่างด้าวที่ลักลอบกระทำความผิดในพื้นที่ย่านลุมพินีเจ้าหน้าที่สามารถควบคุมตัวหญิงต่างด้าวสัญชาติเวียดนามได้จำนวน10คนขณะที่กำลังเข้าติดต่อชักชวนและแนะนำตัวติดตามหรือรบเร้าบุคคลตามท้องถนนและสาธารณสถานเพื่อการค้าประเวณีซึ่งการกระทำดังกล่าวนอกจากจะเป็นการเปิดเผยหน้าอับอายแล้วยังสร้างความเดือดร้อนรำคาญให้แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวที่สัญจรไปมาในบริเวณนั้นอย่างมากเจ้าหน้าที่กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวจึงได้ดำเนินการเปรียบเทียบปรับเป็นพินัยแก่ผู้ต้องหาทั้ง10รายรายละ 1,000 บาทตามมาตรา5แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณีหลังจากนั้นสน.ลุมพินีได้ทำหนังสือแจ้งเหตุพฤติการดังกล่าวไปยังกองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง1พลตำรวจตรีประสาทเขมประสิทธิ์ผู้บังคับการตม.1พิจารณาแล้วเห็นว่าพฤติกรรมของคนต่างด้าวกลุ่มนี้เข้าข่ายเป็นภัยต่อสังคมและขัดต่อความสงบเรียบร้อยจึงได้ลงนามอนุมัติเพิกถอนการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวตามพรบคนเข้าเมืองปี2522แก่หญิงชาวเวียดนามทั้ง10คนในทันทีก่อนควบคุมตัวทั้งหมดส่งไปยังกองกำกับการ3สตม.เพื่อเข้าสู่กระบวนการกักตัวและดำเนินการผลักดันส่งกลับออกไปนอกราชอาณาจักรพร้อมทั้งขึ้นบัญชีต้องห้ามในการเดินทางกลับเข้ามาในประเทศไทยต่อไปทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้กฤติยาสินธุวราวันรายงานค่ะ
1: ความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
2: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
1: คำตัดสินมีผลกระทบต่อชีวิตคนนับแสนคุณเคยสงสัยไหมว่าข้อกฎหมายที่ซ่อนอยู่ในข่าวร้อนคืออะไรอย่าปล่อยให้ความไม่รู้กฎหมายทำให้คุณเสียเปรียบมาร่วมไขข้อสงสัยและเจาะลึกทุกคดีดังไปพร้อมกันฟังทันข่าวทันกฎหมายเจาะข่าวร้อนประเด็นดังไขข้อกฎหมายที่ซ่อนอยู่ในข่าวกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ประภาพร โรจน์ศิริรัตน์และทนายรณรงค์แก้วเพชรเข้าใจกฎหมายฟังท่านข่าวท่านกฎหมายจันทร์ถึงศุกร์เที่ยงครึ่งถึงบ่ายสอง MCOT News FM 100.5 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงรู้ทันสื่อ
3: บ่ายโมงกับอีก10นาทีกลับมารู้ทันสื่อกันในช่วงที่2นะครับก็วันนี้นะครับวันเสาร์ที่23นะ23พฤษภาคม2569นะครับก็เราอยู่ในประเด็นนะครับถ้ารู้จักก็ต้องรู้ทันคอนเทนต์เทคโนโลยีก็คือนะครับอย่างที่บอกแล้วว่านะทุกวันนี้เนี่ยความเคลื่อนไหวของเทคโนโลยีนะพัฒนาการของเทคโนโลยีเนี่ยโอ้โหไปแบบนะไปแบบวิบวับอ่ะไปแบบเร็วมากนะอย่างล่าสุดเมื่อ2วันก่อนแต่ใครที่ใช้ Gemini อยู่ก็จะเห็นนะครับอ้าวอยู่ๆแพลตฟอร์มเอ้ยไม่ใช่นะครับรูปแบบนะหน้าตาของ Gemini ก็เปลี่ยนไปนะไอ้ตรงอะไรนะตรงฟังก์ชันนะครับที่จะสร้างรูปภาพแล้วแต่ไม่ไรมันหายไปตกอกตกใจนะครับมันอยู่ตรงไหนอะไรประมาณนี้ครับก็เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลานะครับ AI บางตัวนะครับใช้อยู่แล้วก็ปรากฏว่าภาษาไทยเพี้ยนอย่าใช้บน PC แล้วมันเพี้ยนนะครับก็ต้องพิมพ์คำสั่งเป็นภาษาอังกฤษนะครับแล้วค่อยตอบกลับมาถ้าไม่เช่นนั้นพิมพ์คำสั่งเป็นภาษาไทยก็ไปนะครับก็ถามวัวออกแมวอะไรประมาณนี้นะครับก็ไปเปลี่ยนคำถามให้แล้วต่ออะไรให้มันไปแบบไปเร็วจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับก็คือถ้าบอกว่ารู้จักแล้วเนี่ยนะครับถ้าบอกว่ารู้จักเทคโนโลยีรู้จักนวัตกรรมนะครับก็ต้องรู้เท่าทันคอนเทนต์เทคโนโลยีด้วยนะครับคอนเทนต์ที่ทุกวันนี้โอ้โหนะกูรู้นะครับกูนะครับไม่รู้เนี่ยครับก็ไม่รู้เนี่ยครับก็รู้เล็กๆเนี่ยนะครับโอ้โหก็เต็มไปหมดนะครับเพราะฉะนั้นนะอันนี้ก็ต้องรู้เท่าทันดังนั้นเนี่ยวันนี้ก็จะมาพูดคุยกันแล้วก็วันนี้นะครับอย่างที่บอกแหละนะว่าถ้ารู้จักก็ต้องรู้ทันคอนเทนต์

0: เทคโนโลยีนะครับช่วงแรกคุยกับคุณกาฝากไปคุณกาฝากที่ก็เป็นบล็อกเกอร์ของแพลตฟอร์ม X นะครับก็นะเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยีคนหนึ่งแหละนะฟังเสียงก็รู้แล้วว่าใครนะครับในช่วงที่2นะเราจะมาคุยกับนักวิชาชีพสื่อนะครับตอนนี้เป็นบกบหหรือว่าบรรณาธิการบริหารอยู่ที่ The Report Asia คุณวชิรหัตถ์นามบุตรนะครับไปดูกันนะว่าไอ้การปั่นกระแสการหลอกลวงบทบาทของสื่อที่ทำตัวเป็นอินฟลูเอนเซอร์ทำตัวเป็นผู้สนับสนุนนะครับทำตัวเป็นคนโฆษณาให้กับสินค้าหลายๆตัวสินค้าที่เป็นเทคโนโลยีนะครับมันยังไงแบบไหนกันนะครับคือการปั่นกระแสการหลอกลวงและบทบาทสื่อนะครับตอนนี้จะยังไงคุณวชิรหัตถ์นะครับอยู่ในสายแล้วสวัสดีครับคุณวชิรหัตถ์ครับ
1: สวัสดีครับ
0: นะครับตอนนี้นะครับก็เรื่องราวของเทคโนโลยีเรื่องราวของนวัตกรรมนี่โอ้โหมันไปเร็วจนมันไปเร็วจนแบบคือถ้าใครหยุดนะครับใครหยุดนี่เท่ากับล้าหลังไปเลยหรือเปล่าครับคุณไปชิลาดครับ
1: ใช่ครับเรียกผมช้างก็ได้ครับจริงๆแล้วเรื่องเทคโนโลยีAI เนี่ยมันเป็นเรื่องใหม่ที่ถือว่าเห็นว่าไปเร็วอย่างนี้ครับแต่จริงๆแล้วมันเป็นเรื่องช่วงเริ่มต้นแค่นั้นเอง
0: นี่ก็คือแสดงว่าออกตัวแรงก็แรงบิดสูงมากเลยประมาณนั้นถูกไหมครับ
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: โอเคทีนี้บอกว่าถ้าเป็นช่วงเริ่มต้นยังขนาดนี้นะครับเมื่อ2วันก่อนเนี่ยจิมมี่นายก็เพิ่งจะเปลี่ยนหน้าตาไปนะครับผมหาปุ่มสร้างภาพไปเยอะตกอกตกใจกว่าจะหาเจอนะครับใช้เวลาอยู่พอสมควรเลยประมาณนี้ครับคือขนาดเริ่มต้นนี่ยังไปเร็วแค่นี้เนี่ยครับแล้วถ้าใครก็คือหมายถึงคนไทยเนี่ยนะครับหรือคุณฟังเนี่ยถ้าหยุดอยู่นิ่งๆเนี่ยจะต้องทำยังไงต้องปรับตัวยังไงครับ
1: คือต้องบอกยังไงก็ต้องตามให้ทันนะครับยังไงก็ถ้าไม่ได้ลองใช้แต่รู้จักก็ยังดีนะครับเพราะว่าต้องบอกเลยว่ามันมีส่วนเข้ามาเปลี่ยนโลกอะไรบางอย่างทั้งรูปแบบการทำงานทั้งวิธีการทำงานคือต้องยอมรับว่าเข้ามาเปลี่ยนจริงๆเพราะฉะนั้นยังไงเราต้องตามให้ทันครับ
0: ต้องตามให้ทันเนาะทีนี้เอาล่ะนะครับก็คือหลายๆคนเนี่ยนะครับยังนะครับพรรคผู้พื้นฝูงเนี่ยก็หลายคนเนี่ยนะครับก็พยายามที่จะตามนะครับก็พยายามที่จะรู้จักแล้วก็รู้ทันเทคโนโลยีเหล่านั้นแต่ว่าเราก็ปฏิเสธไม่ได้นะว่าทุกวันเนี่ยคอนเทนต์ครีเอเตอร์เอ่ยอินฟลูเอนเซอร์เอ่ยหรือแม้แต่ผู้เชี่ยวชาญนะครับในสาขาต่างๆเนี่ยนะครับที่ออกมาทำคอนเทนต์ออกมาสื่อสารอะไรต่อมีอะไรพวกนี้นะครับเราไม่รู้จักเขานะคืออยู่ไม่อยู่เนี่ยคุณกอไก่เนี่ยก็มาบอกว่าโอ้โหนี่นะไอสินค้าชนิดนี้มันสุดยอดเทคโนโลยีจริงๆเลยนะคุณนรงค์นะมันอย่างโน้นอย่างนี้นะงั้นนั่นอะไรประมาณเราไม่รู้จักตัวตนของเขาเนี่ยครับมันยิ่งยากแบบเป็นดับเบิ้ลเขาบีบไหมครับ
1: คืออันนี้ต้องยอมรับก่อนครับว่าคือแนวทางของกระแสมันมีมากกว่าข้อเท็จจริงเวลาที่คนที่ฟังนักข่าวจริงๆเนี่ยถ้านักข่าวพูดเรื่องจริงมันดูน่าเบื่อพออินฟลูเอนเซอร์พูดเรื่องที่น่าสนใจมันกลายเป็นว่า เรื่องนี้ไปโดนจริตของเขาก็จะสนใจงั้นวิธีการที่เราจะคือมันคงไปตอบว่าไปหาแนวทางสู้คนที่เขาเป็นอินฟลูเอนเซอร์ที่มีอิมแพกให้คนจูงใจคนได้ด้วยข้อเท็จจริงเนี่ยมันเป็นเรื่องที่พูดยากแต่คำถามก็คือเวลาที่เราเป็นนักข่าวเนี่ยแล้วเรานำเสนอเราต้องนำเสนอในมุมที่มีความเสี่ยงด้วยดีได
0: ้มีความเสี่ยง
1: แต่ว่าอีกด้านเป็นยังไงคือคนอ่านจะได้เห็นข้อมูลครบทุกมิติในเชิงข่าวถูกไหมฮะคงต้องนำเสนออย่างนี้ดีกว่า
0: แต่บ้านเรานี่ก็คือนะครับอาจจะหลายๆประเทศด้วยแหละมันไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยนะครับอย่างล่าสุดเนี่ยขออนุญาตยกตัวอย่างก็แล้วกันนะครับอย่างนักข่าวในสายข่าวบางสายงานอย่างเช่นรถยนต์เนี่ยตรงๆเลยรถยนต์ตรงๆเลยก็แล้วกันนะครับรถยนต์รุ่นใหม่มาก็จะมาแนะนำกันนะครับโอ้โหแบบนะเป็นระดับอินฟลูเอนเซอร์นะสายรถยนต์เป็นกูรูตัวพ่อเลยแหละในรถยนต์เนี่ยอันนี้ดีมากเลยนะอย่างโง่นะรูปทรงเป็นอย่างนี้โอ้น่าสนใจมากเปิดประตูเข้ามาในข้างในกว้างขวางก็คือว่าดูแล้วเนี่ยนะครับเหมือนกับว่าแบบรีวิวสินค้าให้เขาแล้วพอสุดท้ายพอวันนี้เนี่ยนะครับไอ้รถยนต์ยี่ห้อนี้นะครับคันนี้รุ่นนี้นะครับเกิดไฟไหม้ขึ้นมาเนี่ยครับเกิดความเสียหายขึ้นมาเนี่ยทุกคนเงียบหมดเลยนะไม่มีใครมาพูดไม่มีใครมาบอกว่าอ๋อวันนี้ที่ผมแนะนำไปก็เพราะว่าเขาจ้างผมหรือวันนี้ที่ผมแนะนำไปก็เพราะมันเป็นความรู้สึกของผมจริงแต่ถ้าบอกว่าถ้าเป็นความรู้สึกของผมจริงๆเนี่ยเฮ้ยแสดงว่าคุณเจ๋อไม่จริงละคุณไม่ได้ลึกจริงละคุณไม่ได้ดูจริงๆแล้วว่าแบตเตอรี่ที่เขาใช้เนี่ยมันเป็นแบตเตอรี่จากผู้ผลิตแถวที่6อะไรประมาณเนี้ยนะครับที่

0: ริษัทแม่เขาไปหยิบมาใช้มันเส้นแบ่งมันอยู่ตรงไหนครับตรงนี้ครับเส้นแบ่งมันอยู่ตรงไหน
1: มันพูดยากนะครับ
0: นั่นน่ะสิ
1: แต่ถ้าให้แบ่งให้แบ่งให้ชัดเนี่ยก็คือ ก็ต้องเข้าใจก่อนว่าข่าวกับสปอนเซอร์เนี่ยมันถ้าเราแสดงให้ผู้บริโภคเห็นให้คนอ่านเห็นว่านี่คือคอนเทนต์ที่เป็นข่าวนะนี่คือคอนเทนต์ที่ได้รับการสนับสนุนนะ

0: อันนี้เราต้องยอมรับก่อนเพราะนั้นเนี่ยมันไม่แปลกมันไม่แปลกเลยถ้าสินค้าออกใหม่เขาถูกเชิญให้ไปทำรีวิวหรือว่าโปรโมทช่วยสินค้าน
1: ะ
0: แต่เวลาที่เราโปรโมทเนี่ยคือนักข่าวเองผมเข้าใจว่าก็โดนปัญหาเหมือนกันว่าไอ้คลิปที่เราบอกว่าจุดด้อยที่เห็นนู่นนี่นั่นก็จะถูกตัดออกในกรณีที่เป็นสปอนเซอร์เพราะนั้นถามว่าคอนเทนต์ที่ออกไปเนี่ยทำอะไรได้มากมายไหมเรื่องยากเหมือนกันเรื่องยากเหมือนกันยกเว้นว่าสื่อจะมี power มากพอในการที่จะเอา product มาทดสอบเอง
1: ซึ่ง
0: ในยุคนี้ก็หายากครับ
1: คือตรงๆอ่ะเรื่องเนี้ยคือในยุคผมอ่ะสมัยที่ผมทำข่าวสมัยผมทำหนังสือพิมพ์เนี้ยมันก็จะมี advertorial ถูกไหมครับ
0: ใช่ครับ
1: ไอ้คำว่า advertorial เนี่ยครับก็คือเราก็ทุ่มเทียงกันเยอะมากระหว่างฝ่ายโฆษณานะครับซึ่งเป็นฝ่ายหารายได้ที่ทุกคนต้องเกรงใจแต่ฝ่ายข่าวของผมเองเนี่ยผมก็มีความรู้สึกว่าผมให้พื้นที่คุณแค่นี
0: ้คุ
1: ณเกินมาไม่ได้นะถ้าคุณเกินเข้ามาอะไรต่ออะไรพวกนี้คุณจะต้องเขียนไว้ว่านี่คือพื้นที่โฆษณาซ
0: ึ่
1: งฝ่ายโฆษณาเขาไม่ยอมเขาบอกว่าเฮ้ยก็ลูกค้าเขาต้องการเป็นแอดเวอร์โทเรียนเขาไม่ต้องการเป็นโฆษณาอะไรประมาณนี้มันก็เถียงกันมันไม่จบ
0: โฆษณาม
1: ันก็เถียงกันมันไม่จบจริง
0: กรรมธิการเป็นไม้เบื่อไม้เมาปัจจุบันก็ยังเป็นอย่างนั้นครับพี
1: ่ยังเป็นอยู่ใช่ไหม
0: ใช่ครับปัจจุบันก็ยังเป็นอย่างนั้นนะจนฝั่งโฆษณาผมเบื่อแล้วว่าขายมายังไงพี่ก็ไม่เอาคือ ถ้ามันฮาร์ดเซลมากเกินไปกองบรรณาธิการรับไม่ได้แน่นอนฮะเพราะฉะนั้นมันต้องมีจุดที่ให้ข้อสังเกตกับคนที่อ่านว่ามันมีอะไรบ้างที่เป็นข้อสังเกตที่เราควรต้องระมัดระวังกับโปรดักต์ชิ้นนี้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งลูกค้าไม่ยอมแน่นอนฝ่ายโฆษณาก็จะไปปวดหัวกับเราแล้วก็ลูกค้าน
1: ั่นน่ะสินั่นน่ะสิจริงๆแล้วก็อาจจะต้องภายใต้สถานการณ์นี้ภายใต้ยุคนี้เนี่ยครับก็ต้องคิดว่ากมก.ก็อาจจะต้องคิดว่าหูฝ่ายโฆษณาอุตส่าห์นะครับไปขายมาได้เนี่ยก็ดีใจแล้วจะต้องมาปรับจะต้องมาช่วยกันอะไรประมาณนี
0: ้ใช่ครับแต่จริงๆแล้วเป็นไม้เบื่อไม้เมากันยังไงก็เป็นอย่างนั้นฮะ
1: ยังไงเป็นอย่างนั้นอยู่เน
0: า
1: ะ
0: เคยเป็นมายังไงก็เป็นอย่างนั้นอยู
1: ่นะครับ
0: ทีนี้กลับ
1: ครับทีนี้ก็กลับมาว่านะครับในส่วนของผู้บริโภคเองเนี่ยวันนี้เราก็ปฏิเสธไม่ได้แล้วว่าพฤติกรรมนะครับในการเสพสื่อพฤติกรรมในการติดตามข้อมูลข่าวสารเนี่ยนะครับคนไทยในยุคนี้เนี่ยก็เป็นเขาเรียกอะไรเป็นกลุ่มคนนะครับเป็นผู้บริโภคเป็นผู้เสพที่แบบอยากจะได้อะไรที่มันง่ายๆเร็วๆอะไรประมาณนี้ทิ้งพอมันง่ายๆเร็วๆแล้วเนี่ยมันก็เลยเกิดอาการนะครับก็คือว่าจะอาจจะพลาดหัวบางทีโปรยไม่อ่านด้วยซ้ำไปอ่านแต่พาดหัวอะไรประมาณนี้ถูกไหมครับแล้วก็สื่อเองก็มีความรู้สึกเราก็นะครับน้องๆเนี่ยก็รู้กันมาว่าเอาถ้าเช่นนั้นเนี่ยก็ต้องพาดให้สั้นต้องพาดให้กระชับเอาให้หวือหวาถ้าไม่เช่นนั้นคนจะไม่เข้ามาดูไอ้ตรงนี้มันก็เลยกลายเป็นข้อจำกัดอีกเรื่องหนึ่งด้วยหรือเปล่าครับหรือยังไงแบบไหน
0: คือเรื่องนี้เรื่องนี้มันเป็นข้อจำกัดทางเทคนิคเลยนะครับพี่เพราะว่ามันมีผลคือพาดหัวเนี่ยในโลกของออนไลน์มีผลต่อSEO
1: นี่อันนี้ยอมรับนี่ยอมรับว่าจริงนี่ยอมรับ
0: มันจะมีลำดับของพาดหัวที่ถูกต้องและเหมาะสมกับ SEO หรือ AEO ในยุคปัจจุบันนี้เน
1: า
0: ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นอะไรที่คือมันต้องมีชั้นเชิงทางภาษาที่มากพอสมควร
1: แน่นอน
0: ที่จะทำพาดหัวให้เข้าใจได้ใน20หรือ30ตัวอักษรโดยที่แบบว่าเนื้อหาไม่ผิดเพี้ยน
1: อันนี้
0: เป็นเรื่องยากดังนั้นกองบรรณาธิการก็อาจจะต้องพัฒนาและปรับปรุงสำนวนภาษาของตัวเองในการพาดหัวให้ดีในขณะที่ตัวผู้อ่านเองเนี่ยก็ต้องทำความเข้าใจว่าพาดหัวมีข้อจำกัดนะมันใส่ได้แค่นี้นะถ้าเราพยายามให้ความรู้กับผู้อ่านว่าเอ้ยอยู่ต้องอย่างน้อยอ่านโปรยก็ยังดีโปรยก็ยังได้พื้นที่เยอะกว่าพาดหัว
1: อ่
0: านโปรยหน่อยหรือว่าเข้าไปดูเนื้อหาใน 2-3 พารากราฟแรกหน่อยอย่างเงี้ยคืออาจจะต้องช่วยกันให้ความรู้กับผู้อ่านเพราะนั้นเรื่องเร็วอาจจะต้องลงมานิดนึงขยับลงมานิดนึงตรวจสอบความถูกต้องของตัวเองหน่อยทั้งตัวสื่อเองด้วยนะครับแล้วก็ทั้งตัวของผู้อ่านเองด้วย
1: ใช่ไหม
0: าจจะต้องช่วยกันหาวิธีรณรงค์และสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องแต่ผมเชื่อว่ามันเป็นยุคครับ

0: มันเป็นยุคที่ทุกคนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารด้วยความรวดเร็วเนี่ยมันเป็นยุคหลังจากนั้นแล้วพอเขาชินกับยุคนี้แล้วเนี่ยเขาก็น่าที่จะมีความระวัดระวังในตัวเองมากขึ้น
1: ใช่ไหม
0: เคยแล้วม
1: ี
0: ประสบการณ์แล้วแล้วก็จะเปลี่ยนผัดเปลี่ยนไปเรื่อยๆผมว่ายุคมันเดี๋ยวยุคมันก็จะเปลี่ยนไป
1: อันนี้จริงเพราะว่าอย่างพาดหัวเนี่ยครับก็นึกภาพออกเลยสมัยก่อนเนี่ยข่าวหนึ่งคอลัมน์อยู่บนหน้าหนึ่งเนี่ยนะครับ11ตัว3แถว
0: ครับ
1: 11ตัว3แถวอะไรเงี้ยจะพาดกันยังไงอะไรประมาณนี้ครับสมัยก่อนนะครับมาจนถึงทุกวันนี้เนี่ยเขาเรียกอะไรความสามารถในการพาดหัวข่าวก็ยังจำเป็นอยู่สำหรับงานสื่อถูกไหมครับ
0: ถูกต้องครับยังไงก็จำเป็นครับยังไงก็จำเป็นเพราะว่าถ้าเราลองดูนะครับเวลาที่เราใช้ Search Engine ค้นหาข้อมูลของข่าวเนี่ยถ้าเราฟ้าของ Google News นะครับเราจะเห็นว่ามันจะมีบางข่าวที่แสดงขึ้นมาแล้วมีไข่ปลาอยู่ด้านหลังเนี่ยเนี่ยคือการพาดหัวที่มันเกินแล้วมันจะถูกย่นย่อไม่ให้เห็นตัวมันจะเห็นแค่ข้างหน้าถ้าเกิดว่าข้างหน้าเนี่ยเขียนไม่ครบความหมายไม่ครบเขาก็เข้าใจอย่างนั้นแหละเพราะมันจะมีคำโปรยอีกข้างล่างคำโปรยข้างล่างนิดนึงถ้าเราใส่ไม่ครบใส่ไม่ดีใน Meta Description ตรงเนี้ยก็จะไม่เข้าใจความหมายยิ่งไปใหญ
1: ่
0: อย่างนี้เป็นต้นครับก็เป็นเรื่องยากยังไงก็สำคัญครับยังไงก็สำคัญ
1: ยังไงสำคัญทีนี้กลับมาอีกหนึ่งประเด็นนะครับประเด็นก็คือว่าไอ้ข่าวสารในปัจจุบันเนี่ยมีส่วนมอมเมาหรือว่ามีส่วนในการสร้างความเข้าใจผิดมากกว่าให้ความรู้อย่างจริงจังหรือเปล่าครับหรือยังไงแบบไหนไอ้ความเร็วหรือการแข่งขันกันนะครับก็คืออะไรนะวิวคือยอดวิวคือรายได้อะไรประมาณนี้ครับมันทำให้กลายเป็นสื่อข่าวสารในปัจจุบันเนี่ยกำลังมอมเมาไหมสร้างความเข้าใจผิดไหมครับ
0: ยอมรับเลยว่าเป็นอย่างนั้นนะครับเพราะคอนเทนต์คืออย่างนี้ครับสื่อเนี่ยโดยโครงสร้างของสื่อปัจจุบันรายได้ของสื่อไม่ได้จากผู้อ่านเราได้รายได้จาก
1: แพลตฟอร์ม
0: คนสนับสนุนโฆษณาหรือว่าแอดเวอร์ทอเรียลถูกไหมครับเพราะฉะนั้นปริมาณของแอดเวอร์ทอเรียลเนี่ยจะเยอะกว่าปริมาณข่าวที่นักข่าวทำข่าวเองจริงๆหรือทำข่าวด้วยมิติของการนำเสนอข่าวที่ครบทุกมิติจริงๆถูกไหมฮะเพราะนั้นคอนเทนต์ที่มากกว่าย่อมถูกพบเห็นมากกว่าอันนี้เป็นเรื่องปกตินี่เป็นสิ่งที่เราต้องเข้าใจเพราะรายได้ของสื่อมีรายได้จากกลุ่มโฆษณาอย่างเดียว
1: เออใช่ใช่ใช่
0: ณปัจจุบัน
1: นะคร
0: ับแต่ว่าอันนี้ก็ต้องยอมรับอีกอย่างหนึ่งว่าตัวนักข่าวเองเนี่ยหรือว่าสำนักข่าวเนี่ยน้อยกว่าจำนวนอินฟลูเอนเซอร์นะ
1: โอ้ใช่ใช่อันนี้จริง
0: เวลาที่เขาทำคอนเทนต์ได้พันชิ้นเรายังทำกันได้อยู่หลักไม่กี่สิบหรือหลักร้อยซึ่งมันแบบโอกาสที่จะถูกค้นพบมากกว่านี่มันน้อยกว่ามากครับในประเด็นเดียวกันนะ
1: ใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: จริงจริงจริงมันก็เลยกลายเป็นว่าคือทุกวันนี้นะครับนักข่าวและนักข่าวที่แบบพอมีฝีไม้ลายมือหน่อยนักข่าวเก่าๆหน่อยอะไรประมาณเนี้ยที่แบบถูกเลย์ออฟออกมาถูกเลิกจ้างมาอะไรแต่มีอะไรมาพวกนี้นะครับก็มาเปิดเพจกันเองแล้วก็เคยมีความพยายามบ่อยมากนะที่บอกว่าจะรวบรวมนะผู้คนเหล่านี้เป็นวีรบุรุษขาวเหลียงซานเนี่ยมารวมกันแล้วก็แบบเป็นคล้ายๆแบบเป็นสำนักข่าว AP นะครับที่เขารวมนักข่าวทั่วโลกนะครับจากหลายๆที่เนี่ยนะมาเปิดมาตั้งสำนักข่าวมันทำไม่ได้อ่ะมันเป็นไปไม่ได
0: ้มันไม่มีใครสนับสนุน
1: ม
0: ันคือข้อเท็จจริงมันขายยากกว่าชวนเชื่อ
1: ใช่ไหม
0: ใช่มันอันนี้เป็นสัจธรรมที่นักข่าวหลายๆคนท้อในการนำเสนอบทบาทของตัวเองที่ชัดให้คนได้รู้ข้อเท็จจริงแต่ต้องยอมรับนะครับว่าข้อเท็จจริงมันน่าเบื่อกว่าชวนเชื
1: ่อ
0: มันน่าเบื่อกว่าคนไม่อ่าน
1: ก็คือมันก็ยังมันก็กลับเข้าสูตรกลับเข้าแนวคิดแนวที่บอกข่าวร้ายลงฟรีข่าวดีเสียตังค์อะไรประมาณนั้นถูกไหม
0: ใช่ครับจะเป็นซะอย่างนั้นแต่จริงแล้วทั้งข่าวร้ายข่าวดีลงเสียตังค์หมดนะครับ
1: ลงเสียตังค์

0: ใช่อยู่ที่ว่าใครเสีย
1: เออใครเสียนั่นเองใช่ไหม
0: นักข่าวร้ายก็นักข่าวก็เสียเพราะว่านักข่าวต้องใช้ต้นทุนในการออกไปทำข่าวหาข่าวเองไม่มีใครยอมบอกในขณะที่ข่าวดีตัวแบรนด์ก็ต้องเสียเพราะว่านักข่าวก็ไม่อยากลง
1: มัน
0: ก็เป็นไม้เบื่อไม้เมากันประมาณนึง
1: นะจริงๆอ่ะทีนี้กลับมารีวิวเวอร์หรือว่าอินฟลูเอนเซอร์สายเทคโนโลยีนะครับมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสูงแค่ไหนครับ
0: มีมากเลยครับมีมากเลยเรายกตัวอย่างตัวเราเองเนี่ยเวลาที่เราอยากรู้จักสินค้าตัวใดตัวหนึ่งเราจะไปเช็คข้อมูลที่แบรนด์ไหมโอกาสก็น้อยมากถูกไห
1: ม
0: เราก็จะฟังจากกลุ่มเพื่อนที่เรารู้จักหรืออินฟูที่มีชื่อเสียงหรือว่าคอนเทนต์ที่เราเซิร์ชเจอเพราะฉะนั้นพวกนี้มีบทบาทต่อการนำเสนอข้อมูลให้คนตัดสินใจซื้อเป็นอย่างมาก มันปฏิเสธไม่ได้เลยครับว่าคอนเทนต์ที่พุชเข้าตัวเขาเนี่ยมันมีอิทธิพลต่อเขาน
1: ะครับมันก็กลับมาเรื่องของ social responsibility สำหรับคนสื่อถูกไหมไอ้ความรับผิดชอบต่อสังคมเลยประมาณนั้นถูกไหมครับแล้วก็จะต้องแยกชัดเจนนะครับอย่างที่นะครับเราคุยกันก็คือว่าต้องบอกเขานะครับว่าเนี่ยตอนนี้นะเวลานี้นะครับผมกำลังทำหน้าที่นะครับของอะไรนะของพรีเซนเตอร์ของโฆษณาชิ้นนี้อยู่นะครับอะไรประมาณนี้ถูกไหมครับเหมือนรายการหุ้นอะส่วนใหญ่อะนะครับเหมือนการแนะนำหุ้นอะว่าการลงทุนมีความเสี่ยงนะผู้ลงทุนควรต้องศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจเลยประมาณนี้ถูกไหมครับกล้าอย่างนั้น
0: ใช่ครับใช่ครับต้องมีมาร์กไว้ต้องมีไอคอนหรือสัญลักษณ์อะไรที่ทำให้เห็นว่ากำลังโฆษณาสินค้าอยู่นะ
1: นะครับ
0: ประมาณนั้นครับ
1: ทีนี้ครับสุดท้ายในยุคข้อมูลข่าวสารล้นทะลักแบบเนี้ยนะครับท่ามกลางคลิปนะครับคลิปป้ายยาเต็มฟีดไปหมดเนี่ยคนข่าว IT ครับคนข่าวเทคโนโลยีเนี่ยมีคำแนะนำยังไงให้กับคนไทยนะครับเพื่อที่จะได้มีภูมิคุ้มกันไม่หลงกลพวกโฆษณาชวนเชื่อแบบนี้ครับ
0: ถ้าเป็นข้อแนะนำนะผมแนะนำว่าลดความเร็วในการตัดสินใจซื้อลงนิดนึง อย่าเพิ่งเชื่อกับอินฟลูเอนเซอร์เดียวหรือว่าแหล่งข่าวเดียวนะครับคือลดความเร็วลงอ่ะแล้วก็หาข้อมูลประกอบที่ชัดเจนอาจจะช้าไปวันหรือ2วันแต่ว่าแน่นอนว่าไม่โดนหลอก
1: มันจะไม่ทันคูปองลดราคาสิครับ
0: กดไว้ก่อนนะกดใส่ตะกร้าไว้ก่อน
1: จริง
0: ๆพยายามดูอย่างน้อยสัก3ที่ก็ยังดี
1: นะครับได้เพราะฉะนั้นก็นะครับก็หาข้อมูลเปรียบเทียบกันก่อนที่จะตัดสินใจนะครับอย่าใจเร็วด่วนได้เลยประมาณนี้ถูกไหมครับ
0: ใช่อย่าเพิ่งเชื่อใครอย่าเพิ่งเชื่อใครอย่าเพิ่งเชื่อแม้กระทั่งตัวผมเอง
1: นะครับได้ได้แหมวันนี้สนุกจริงนะครับเอาละครับยังไงมีโอกาสได้พูดคุยวันนี้ขอบคุณครับขอบพระคุณครับ
0: ขอบคุณครับ
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: คร
0: ับ สว
1: ั
0: สด
1: ี
0: ครับ
1: ครับครับคุณวิชิรหัตนามบุตรนะครับบรรณาธิการบริหารของ The Reporter Asia นะครับแม่บกบยุคนี้นี่นะครับหนุ่มฟ้อหล่อเฟี้ยวนะครับยุคผมนี่ต้องเท่าไหร่เกือบ50อ่ะถึงได้เป็นบกบหนะบางที่ต้องเกิน50ด้วยซ้ำไปนะครับสมัยก่อนนะแต่สมัยนี้นะครับอย่างที่บอกแล้วว่ารวดเร็วแต่รวดเร็วจริงๆนะครับนะครับก็เดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันสักครู่นึงนะครับแล้วก็ช่วงหน้านี่สำคัญมากนะครับก็คือนะเรื่องของเทคโนโลยีเรื่องของนวัตกรรมเนี่ยนะครับก็คือณเวลานี้เนี่ยทั่วโลกเขารู้แล้วล่ะนะครับว่ามันดีแต่เป็นดาบสองคมก็คือมากเกินไปไม่ดีนะครับน้อยเกินไปก็ไม่ได้นะครับแต่ตรงที่มากเกินไปเนี่ยนะครับหลายประเทศทั่วโลกเนี่ยเขาพยายามที่จะดึงเด็กออกนะครับดึงเด็กออกจากเทคโนโลยีแต่ปรากฏว่าประเทศไทยนะครับเรากำลังผลักนะครับให้เด็กเนี่ยเข้าสู่เทคโนโลยีทั้งที่นะครับมันถึงเวลาจริงหรือเปล่ามันใช่ไหมอะไรต่อมีอะไรช่วงหน้าครับมาคุยกันเรื่องนี้นะครับสนุกมากก็คือกับอาจารย์ธามเชื้อสถาปนสิรินะครับเดี๋ยวสักครู่กลับมาคุยกันช่วงนี้ไปพักกันแป๊บนึงครับ
2: ความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: ยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิวารุ่น RC1804 หม้อหุงข้าวดิจิทัล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำ

0: ติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่021143990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงรู้ทันสื่อ
2: สิบสามนาฬิกาอีก34นาทีนะครับกลับมารู้ทันสื่อกันในช่วงสุดท้ายนะครับช่วงนี้นะครับวันนี้เอาวันนี้ก่อนดีกว่าวันนี้เนี่ยนะครับเราตั้งประเด็นกันว่าถ้ารู้จักก็ต้องรู้ทันคอนเทนต์เทคโนโลยีนะครับแล้วก็สองช่วงที่ผ่านมาก็พูดถึงนะครับการที่คนไทยนะครับตื่นเต้นในนวัตกรรมในความตื่นเต้นในนวัตกรรมเนี่ยมันมักจะแซงหน้าความรู้เท่าทันทางเทคโนโลยีนะครับมันมักจะแซงหน้าความคุ้มค่าและความปลอดภัยอยู่เสมอๆแล้วช่วงที่2คือคุยนักวิชาชีพในเรื่องการปั่นกระแสเรื่องการหลอกลวงเรื่องบทบาทสื่อนะครับที่มีต่อนะครับเทคโนโลยีในช่วงนี้นะครับแน่นอนนะครับว่าอย่างที่เรียนไปแล้วนะครับว่าเทคโนโลยีก็ดาบ2คมเนาะแต่ว่าในคมหนึ่งในมุมหนึ่งนะครับที่บอกว่าโอ้โหนะเทคโนโลยีมันไปไกลเหลือเกินนะครับแต่ว่าหลายประเทศก็ยังมีความรู้สึกว่าค่อยๆนะนะครับใจเย็นๆนะครับค่อยๆดันนะครับค่อยๆดึงคนของตัวเองประชาชนของตัวเองเนี่ยครับเข้าสู่เทคโนโลยีให้ช้าๆหน่อยก็ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กนะครับแล้วก็ไม่ใช่เพียงแค่นะครับพยายามให้มันช้าลงนะแต่ตอนนี้หลายประเทศเนี่ยกำลังดึงเด็กออกจากเทคโนโลยีแต่ประเทศไทยเนี่ยครับกำลังผลักให้เด็กเนี่ยเข้าสู่เทคโนโลยีนะครับเรื่องนี้จะเป็นยังไงนะครับมันจะส่งผลกระทบแบบไหนสำคัญที่สุดก็คือว่าถ้านะครับเกิดสถานการณ์ขึ้นจริงๆแล้วเนี่ยครับเราป้องกันได้ไหมนะครับอาจารย์ธามเชื้อสถาปนสิริอาจารย์ประจำสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัวมหาวิทยาลัยมหิดลตอนนี้อยู่ในสายอาจารย์ธามสวัสดีครับ
3: ครับสวัสดีครับคุณณรงค์และท่านผู้ฟังครับ
2: ถ้าเรื่องเด็กๆนี่ต้องอาจารย์ธามเลยนะครับอาจารย์ธามมองยังไงครับการที่ หลายประเทศทั่วโลกเนี่ยเขากำลังดึงเด็กออกจากเทคโนโลยีแต่ประเทศไทยเนี่ยกำลังดันเด็กเข้าสู่เทคโนโลยีครับอาจารย์ธามเชิญครับ
3: ครับผมก็เป็นปรากฏการณ์ที่แบ่งโลกออกเป็นสองขั้วนะครับคุณณรงค์และท่านผู้ฟังอาจจะเห็นข่าวต่างประเทศมีประเทศญี่ปุ่นเนเธอร์แลนด์อิตาลีอะไรพวกนี้นะครับสิงคโปร์เนี่ยนะครับหรือว่า
2: ฝรั่งเศส
3: ฝั่งยุโรปฝั่งใหญ่ฝรั่งเศส
2: ออสเตรเลีย
3: ออสเตรเลียก็มีนะฮะพยายามจะลดการใช้หน้าจอโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตนะครับหรือว่าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ไอทีเนี่ยเอาออกจากจอหมดเลยแม้กระทั่งเรื่องเล็กๆอย่างเช่นใช้ iPad สำหรับการเรียนการสอนจะเห็นว่าหลายประเทศเนี่ยยุติให้เด็กเนี่ยกลับมาใช้กระดาษหรือว่าการปากกาดินสอจดตามปกติกับคุณลุงนะครับซึ่งอันนี้เป็นอาจจะเป็นประเทศที่บอกว่าเขาเรียกว่าดิจิตอลแบ็กแลชแบ็กแลชก็คือแบ็กแลชคล้ายๆเหมือนขนตางอนอ่ะที่มันเด้งกลับอ่ะคำนี้มันเป็นแสลงนิดนึงมันแปลว่าประเทศที่เริ่มถอนตัวเอาเด็กเนี่ยถอนตัวออกจากเทคโนโลยีนะครับก็คือว่าดึงจอสมาร์ททีวีออกดึง iPad ออกดึงคอมพิวเตอร์ออกแต่ว่าเขาไม่ได้ดึงวิชาคอมพิวเตอร์ออกนะเพียงแต่ว่าเขาปิดมือถือเขาไม่ให้เอามือถือใช้ระหว่างเรียนเขาพยายามที่จะกลับไปสู่วิถีการเรียนแบบดั้งเดิมอันนี้ก็เป็นกลุ่มประเทศที่เริ่มถอยหลังทางเทคโนโลยีกลับมาเพราะว่าเขาเห็นปัญหาครับคุณรงท่านผู้ฟังว่าเด็กเนี่ยมีสติปัญญาเนี่ยมีปัญหา working memory หรือความจำใช้งานนะครับสติปัญญา IQ ความคิดความคำนวณการวิเคราะห์เนี่ยมันถอยหลังกลับหมดเลยนะครับและที่สำคัญถ้าเราเห็นข่าวนะเมื่อวานนะเปิดเทอมมาสัปดาห์แรกเด็กป.6 เข้าม.1 เนี่ยยังเขียนหนังสือไม่ได้เลยเนาะจนถึงครูเนี่ยสงสัยว่าจบป.ถมจบป.1 ถึง6เนี่ยมาได้อย่างไรโดยเขียนหนังสือแบบตัวยิกยือมากเลยอันนี้สะท้อนว่าเด็กเนี่ยในรุ่นเจเนอเรชันปัจจุบันโดยเฉพาะ Gen Z กับ Gen Alpha เนี่ยเติบโตมาใช้สื่อดิจิตอลค่อนข้างมากนะครับเพราะฉะนั้นสงสัยว่าประเทศไทยเนี่ยตอนนี้เราอย่างเช่นของกทม.เนี่ยเขาเพิ่งมีนโยบายนะว่าเปิดเทอมมานี่ก็คือลดจอเนาะแต่ว่าปรากฏการณ์นี้ยังไม่ได้เป็นในระดับทั่วประเทศนะครับคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นสงสัยประเทศไทยเนี่ยน่าจะยังเป็นประเทศที่กำลังยังเห่อไม่หายนะสำหรับที่จะใช้เทคโนโลยีในชั้นเรียนแล้วก็รู้สึกว่าอาจจะเป็นถ้าเอาดิจิตอลเข้าเอา iPad เข้าเอา iPad เข้าอะไรอย่างเงี้ยนะครับดูว่าจะเป็นห้องเรียนที่แบบสมาร์ทคลาสรูมนะแต่จริงๆแล้วในหลายประเทศในยุโรปและอเมริกาเนี่ยอเมริกาใต้เนี่ยเขาก็เริ่มถอยหลังกันแล้วครับผม
2: คือช่วงนี้ผมก็นะครับผม

0: ผมเห็นบ่อยมากนะแล้วเห็นเยอะมากจนกลายเป็นเขาเรียกอะไรจนกลายเป็นความเคยชินละนะเด็กตัวกระเปียกหนึ่งยังนั่งรถเข็นอยู่เลยอ่ะยังต่อแต่อยู่อะไรประมาณนี้นะครับก็ถือโทรศัพท์มือถือกันแล้วอ่ะ
1: คือ
0: โทษดูโทรศัพท์มือถือดูการ์ตูนอะไรต่ออะไรกันแล้วเลยประมาณนี้แล้วพ่อแม่ก็นะครับบางคู่เนี่ยพยับเพยเยิดเนี่ยให้ลูกแบบถ่ายหน้าจออะไรประมาณนี้แล้วมีความรู้สึกภาคภูมิใจหรือเกินเลยประมาณนี้มันอะไรยังไงแบบไหนจันทาม
1: ครับจริงๆพ่อแม่เนี่ยถ้าบอกว่ารายการวันนี้รู้เท่าทันสื่อเนี่ยคือไม่ใช่ว่าเด็กรู้เท่าทันสื่อนะคุณพ่อคุณแม่รู้เท่าท
0: ัน
1: ส
0: ื่อ
1: ครับว่าใช่เวลาจะพูดว่าเด็กติดมือถือเนี่ยภาพที่เรามักจะไม่ค่อยกลัวคือจริงๆคุณพ่อคุณแม่นั่นแหละติดโทรศัพท์มือถือนะครับก็คือว่าจริงๆเวลาโทรศัพท์มือถือมันมีคุณสมบัติอย่างหนึ่งครับในทางเทคโนโลยีนะคุณรองมันเป็นอุปกรณ์ประเภทแบบ portable ก็คือมันพกพาได้พอมันพกพาได้เนี่ยมันไปกับเราทุกที่นะครับแล้วมันเป็นอุปกรณ์ที่ใช้1 ต่อ 1แปลว่าต่างคนต่างจอต่างคนต่างมือถือกันคนละสกรีนคนละเครื่องนะครับเพราะฉะนั้นมันจะทำลายปฏิสัมพันธ์กันเพราะฉะนั้นว่าที่จริงแล้วเวลาที่เด็กกำลังเล่นโทรศัพท์มือถืออยู่เนี่ยเด็กเล็กที่คุณลงเล่าให้ฟังเนี่ยนะครับคำถามที่น่าสำคัญก็คือว่าแล้วผู้ปกครองอ่ะกำลังทำอะไรอยู่ในระหว่างนั้นนะครับแสดงว่าผู้ปกครองเนี่ยก็น่าจะกำลังก้มหน้าก้มตาดูจอโทรศัพท์มือถือหรือไอแพดหรือแท็บเล็ตก็เหมือนกันนะครับก็คือเราเป็นสังคมที่เสพติดเทคโนโลยีทีนี้ถ้าไปที่โรงเรียนถ้าไปโรงเรียนคุณครูก็จะเจอปัญหาว่าเด็กๆเนี่ยก็มีพฤติกรรมที่ติดหน้าจอสกรีนแอดดิคชันเนี่ยนะมาใช้ที่โรงเรียนด้วยนะครับเพราะนั้นปัญหานี้ว่าที่จริงแล้วมันก็เริ่มจากที่บ้านนะครับเพราะฉะนั้นหลายๆโรงเรียนก็จะมีปัญหาครับช่วงตอนประถมนิเทศเปิดมาเนี่ยนะครับคุณครูหลายโรงเรียนปัจจุบันก็จะบอกว่าพยายามที่จะงดใช้จอจากที่บ้านนะเพราะว่าการที่เด็กมาเรียนเนี่ยจะไม่ต้องมีการหลับนอนที่พักผ่อนเพียงพอมีสมาธิที่ดีพอนะครับเพราะฉะนั้นปัญหาส่วนใหญ่นะคุณรงเด็กเกิดจากบ้านก็คือว่าพฤติกรรมที่เห็นพ่อแม่ใช้หรือว่าพ่อแม่พยายามที่จะมีชั่วโมงของตัวเองอ่ะแล้วทำไงดีลูกก็วุ่นวายก็เลยยกโทรศัพท์มือถือให้นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นพฤติกรรมที่ต่อกันมาเป็นลูกโซ่ครับผม
0: นะครับถ้าเช่นนั้นนะครับอาจารย์ธามถ้าเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นนะครับก็จริงๆแล้วนะครับถ้าบอกว่าเทคโนโลยีดีทำไมหลายประเทศถึงต้องออกกฎนะครับออกกฎหมายมาห้ามนะครับหรือผู้นำเทคโนโลยีในซิลิคอนวัลเลย์เองเนี่ยครับก็นะครับจำนวนไม่น้อยนะไม่ให้ลูกจับแท็บเล็ตเลยจนกว่าลูกจะโตเลยมาเนี่ยทั้งที่ซิลิคอนวัลเลย์เนี่ยก็โอ้โหเรารู้จักกันนะครับว่าคือเบอร์หนึ่งนะครับทางด้านการพัฒนาเทคโนโลยีบนโลกใบนี้ครับมันเกิดอะไรขึ้นครับอาจารย์ธามครับ
1: จริงๆคนที่ออกแบบเทคโนโลยีเขารู้ดีนะว่าตัวเทคโนโลยีเนี่ยปัจจุบันเนี่ยถ้าพูดว่าฮาร์ดแวร์คืออุปกรณ์นะซอฟต์แวร์คือโปรแกรมนะแต่เมื่อกี้ผมฟัง2เบรกคุณณรงค์พูดเนี่ยเราพูดถึงคอนเทนต์นะคอนเทนต์เนี่ยคอนเทนต์แวร์กันแล้วกันนะก็คือตัวเนื้อหาสาระ
0: ครับ
1: ทั้งหมดเนี่ยเราเรียกรวมๆกันว่าเราอยู่ในอีโคโนมีเศรษฐกิจแบบ attention economy ก็คือว่าเศรษฐกิจที่เรียกร้องความสนใจคนน่ะกินข้าว1จานก็อิ่มนะแต่ข่าวมันกินคนหลายคนหลายสายตานะข่าวมันไม่เคยพอใจนะคอนเทนต์1คลิป1อะไรเนี่ยนะอินฟลูเอนเซอร์เกิดเต็มบ้านเต็มเมืองเลยมันเรียกร้องความสนใจมันเรียกยอดไลค์นะครับยอดเม้นยอดแชร์การถูกมองเห็นนะเพราะฉะนั้นในหลายประเทศเนี่ยเขาจำกัดว่าเด็กเนี่ยยังเร็วเกินไปที่จะเข้าสู่ attention economy ก็คือเศรษฐกิจที่มันเรียกร้องความสนใจถ้าเป็นหนังสือ1เล่มเนี่ยมันไม่เร่งมันไม่สามารถกดก่อได้คุณณรงค์มันไม่มีปุ่มเพลย์เพราะนั้นใช่มั้ยครับมันไม่ได้ใส่ค่าเพราะฉะนั้นหนังสือ1เล่มกระดาษวาดรูปใบสีเนี่ยมันไม่สามารถกด delete ได้ด้วยนะแม้กระทั่งปัญหาในต่างประเทศเขาบอกว่าในต่างประเทศเนี่ยทำไมพวกกูรูเทคโนโลยีที่คุณลงตั้งเนี่ยผมลูกยุ่งแอบมาร์คซักเกอร์เบิร์กไม่ให้ลูกเล่น Facebook นะบิลเกตส์สตีฟจ็อบส์เนี่ยไม่ให้ลูกมี iPhone ไม่ให้ลูกเล่นโทรศัพท์มือถือมีหรือมีบัญชีโซเชียลมีเดียของเพนจนกว่าจะอายุ13นะอันนี้เป็นกฎหมายของเขาเลยนะครับฉะนั้นในต่างประเทศเนี่ยที่เริ่มมีมาตรการถอยหลังหรือจำกัดเนี่ยนะครับเขามีทำกัน6เรื่องอย่างนี้นะครับอันที่1ก็คือจำกัดเวลาและสถานที่ของการใช้จอเช่นประเทศฝรั่งเศสหรืออิตาลีเนี่ยเริ่มก่อนเพื่อนเลยห้ามเอาโทรศัพท์มือถือใช้ในชั้นเรียนเอาไปโรงเรียนได้นะครับแต่ถ้าเอาไปโรงเรียนเนี่ยผมพูดบ่อยมากเลยเขาให้ใช้ฟีเจอร์โฟนครับคุณณรงค์ฟีเจอร์โฟนก็คือโทรศัพท์มือถือที่ไม่ใช่สมาร์ทโฟนอ่ะเหมือนโทรศัพท์ราคาพันกว่าบาทนะครับที่แบบใส่ซิมได้มีปุ่มกดโทรเข้าโทรออกมีวิทยุมีไฟฉายเครื่องแบบถ้าเราล้อกันก็คือโทรศัพท์ประเภทอาม่าโฟน
0: อาม่า
1: โทรศัพท์แบบนั้นน่ะที่เขาอนุญาตให้คุณพ่อคุณแม่ใช้สำหรับการติดต่อนะครับและข้อที่สองก็คือว่าถ้าที่คุณจะไปใช้เนี่ยอย่างฝรั่งเศสผมยกอย่างดีมากเลยไอแพดที่นักเรียนเอาไปใช้ในชั้นเรียนในวิชาคอมพิวเตอร์เนี่ยตรงข้างโรงเรียนเขาจะบอกว่าคุณพ่อคุณแม่กรุณาเลือกรุ่นที่ไม่ใส่ซิมมาจากบ้านนะนั่นแปลว่าไอแพดมันจะต่ออินเทอร์เน็ตได้ก็ต่อเมื่อ1อยู่ที่บ้านเปิดไวไฟที่บ้านหรือ2ไปที่โรงเรียนเพราะฉะนั้นที่โรงเรียนเขาจะควบคุมสัญญาณไวไฟไม่สามารถให้เด็กที่แบบใช้อุปกรณ์ที่มันมีไอเจลไอเขาเรียกว่าซิมนะครับซิมโทรศัพท์เนี่ยเพื่อต่อสัญญาณเป็นแบบตลอดเวลานะอันที่สาม

0: ันที่สองคือเขาห้ามใช้ในเวลาเรียนอันที่สามก็คืออันนี้ที่สำคัญพยายามกลับมาสู่การเขียนเรียนอ่านโดยใช้กระดาษจริงๆนะครับอันนี้อันที่สี่ก็คือส่งเสริมปฏิสัมพันธ์ในความสัมพันธ์ชีวิตจริงนะแล้วก็ลดการทะเลาะเบาะแว้งปัญหาเรื่องไซเบอร์บูลลิ่งก็ลดลงนะครับการทะเลาะเบาะแว้งออนไลน์นะครับการที่แบบดราม่าเศรษฐกิจอะไรพวกนี้ลดลงโดยรวมๆเนี่ยนโยบายของการถอยหลังเนี่ยมันจะมีพูดเรื่องกำกับฮาร์ดแวร์กำกับโปรแกรมบางอย่างก็ห้ามลงนะครับแม้กระทั่งคอนแอคเคาท์นะเด็กถ้าไม่ถึงของเยอรมันเนี่ยล่าสุดประกาศนะไม่ถึง13ปีหรือ16ปีด้วยซ้ำห้ามมีบัญชีโซเชียลมีเดียเป็นของตัวเองของไทยคุณณรงค์เห็นปรากฏการณ์อะไรที่เราจำกัดกันแล้วบ้างหรือยังครับ
1: ไม่มีเลยครับก็อย่างที่บอกไงนะครับบ้านไหนเนี่ยครับลูกเนี่ยอายุน้อยนะครับยิ่งอายุน้อยเนี่ยครับยิ่งแบบเล่นแบบเล่นโทรศัพท์มือถือเป็นนะครับถ่ายแท็บเล็ตเป็นเนี่ยพ่อแม่จะดีใจแล้วก็ไปคุยอวดเพื่อนๆนะครับว่าลูกฉันโอ้โหอย่างงี้อย่างนี้อย่างนั้นอะไรประมาณนี้มันก็แลดูแปลกๆอยู่นะอาจารย์ถามนะ
0: ครับยิ่งปัจจุบันพูดถึงมิติของ e-sport นะที่เป็นข่าวล่าสุดนะโรงเรียนหลายๆโรงเรียนเนี่ยจริงๆก็ออกข่าวมาแล้วแต่ที่แบบว่าตั้งชมรมสนับสนุน e-sport การเล่นเกมอยู่นี้นะครับจริงๆถ้าเราบอกว่าในมหาวิทยาลัยเมืองไทยมีคณะ e-sport ในระดับอุดมศึกษาได้ก็มีหลายแห่งนะมอเอกชนต่างๆนะครับจัดคณะพวกโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทำแอนิเมชันทำกราฟิกทำเกมอย่างเงี้ยแต่ผมคิดว่าการเอาอุตสาหกรรมธุรกิจเกม e-sport เข้าไปตั้งชมรมเป็นวิชาในระดับประถมศึกษาหรือมัธยมเนี่ยอันเนี้ยเราต้องรู้เท่าทันสื่อนะว่ามันเป็นเจตนาและกุศโลบายและผลประโยชน์นะของบริษัทธุรกิจเกมที่พยายามที่จะหนึ่งก็คือสร้างฐานลูกค้าระยะยาวคุณรงค์เกมปัจจุบันเนี่ยคุณรงค์เกมเนี่ยหนึ่งเกมเนี่ยคาแรคเตอร์การ์ตูนสินค้าสกินไอเทมอะไรก็ตามที่ซื้อของใช้เนี่ยและแบงกิ้งต่างๆหนึ่งเกมเนี่ยฐานลูกค้าเล่นเกมหนึ่งเกมเนี่ยยาวเป็น10ปีนะครับเพราะฉะนั้นถ้าปลูกฝังกันตั้งแต่ระดับประถมศึกษาเนี่ยนะครับมัธยมเนี่ยรับรองว่าฐานลูกค้าเนี่ยของบริษัทธุรกิจ e-sport ยาวมากอันที่สองคือที่เราต้องรู้ทั้งทางก็คือว่าถ้ามันอยู่ในโรงเรียนผู้ปกครองรู้สึกว่าเอ๊ะก็โรงเรียนอนุญาตนะผอ.ผู้บริหารก็เอ๊ะตั้งชมรมตั้งกิจกรรมแข่งกีฬาส่งกีฬาสีอีสปอร์ตดูเหมือนว่ามันจะล้างภาพที่มันดูไม่ค่อยดีของเกมที่แบบว่าเด็กติดเกมไม่มีเวลาเรียนอะไรอย่างนี้นะครับก็คือว่าเข้าไปลุกคืบในพื้นที่ของสถานศึกษาอันที่3เปลี่ยนนักเรียนเป็นภาพของลูกค้าแหละครับการนี้เพราะว่าเกมไม่ใช่ว่าเขาทำฟรีสักหน่อยถูกไหมครับเล่นไปก็ต้องโหลดแต่ก็ต้องขายตัวสินค้าขายไอเทมขายปืนขายดาบขายสกินคาแรคเตอร์ตัวละครต่างๆนะครับจ่ายเพื่อรักษาบัญชีไว้เพราะฉะนั้นในระยะยาวเนี่ยผมคิดว่าผลกระทบในเชิงของดิจิทัลเทคโนโลยีที่ประเทศไทยเนี่ยกำลังเอาเข้ามาอยู่ในพื้นที่โรงเรียนเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องที่น่ากังวลมากว่ามันจะเกิดผลกระทบในเชิงลบขณะที่ต่างประเทศเนี่ยเขาพยายามที่จะกั้นพื้นที่ของดิจิทัลเนี่ยให้มันมีน้อยที่สุดแล้วและเรื่องเหลือเชื่อคือผมเล่าให้ฟังนะเมื่อเปิดเทอมเดือนที่ผ่านมามีข่าวดราม่าเล็กๆคุณณรงค์ก็คือว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยกังวลใจว่าเอ๊ะโรงเรียนนี้เชยจังเลยเอาจอทีวีดิจิตอลจอทัชสกรีนออกแล้วแทนที่ด้วยกระดานดำแบล็คบอร์ดแบบเขียนแบบช็อคแบบปากกาไว้บอร์ดปกติทำไมโรงเรียนนี้เชยจังจริงๆแล้วผมอยากจะบอกว่าหารู้ไหมว่าโรงเรียนที่ใส่ใจการเรียนการสอนแบบอนาล็อกนะคือโรงเรียนชั้นนำที่ทำให้การศึกษาของเด็กเนี่ยเขาเรียกว่า slow educationเรียนดีขึ้นสมาธิดีขึ้นความจดจำดีขึ้นเข้าใจความหมายดีขึ้นการคิดวิเคราะห์ดีขึ้นโรงเรียนนั้นช่างโชคดีจังเลยนะเพราะฉะนั้นคุณพ่อคุณแม่ต้องมองมุมใหม่นะครับในการปล่อยหลังคาเทคโนโลยีให้กลับมาม
1: ันกลายเป็นว่าณเวลานี้พ่อแม่อาจจะคิดว่าเทคโนโลยีคือเครื่องมือที่เสริมบรรยายกับลูกๆแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันคือพี่เลี้ยงอิเล็กทรอนิกส์ที่มีไว้ป้องกันไม่ให้ลูกร้องไห้เสียงดังหรืออย่างที่จันทามว่าคือเพื่อตัดรำคาญมันกลายเป็นว่าพ่อแม่และพ่อแม่ของเด็กไทยทุกวันนี้กำลังเข้าใจอะไรผิดหรือเปล่าจันทาม
0: คำถามนี้ดีมากเลยเรามองว่าเทคโนโลยีเนี่ยเป็นเพียงแค่เครื่องมือเครื่องผ่อนแรงหรือแม้กระทั่งเครื่องช่วยเหลือเราให้เรามีเวลาว่างมากขึ้นนะหรือบางทีเราก็ลดความพยายามของตัวเองไม่เป็นไรลูกก็ถาม AI ผมฟังตรงเลยครับ AI อะไรก็ถาม AI หมดปัญหาไม่ได้อยู่ที่ว่าเราใช้ AI มากหรือน้อยนะครับปัญหาอยู่ที่ว่าเราจะยังคงคิดเป็นไหมภายใต้การใช้ AI เมื่อกี้ผมฟังวิทยากรทั้งสองท่านเนี่ยประเด็นหนึ่งที่สำคัญคือว่าเวลาเราใช้ AI แล้วเราสูญเสียความสามารถในการคิดในการตั้งคำถามในการจินตนาการไปหรือเปล่าถ้าเราสูญเสียไปแล้วเนี่ยเท่ากับว่าเราก็สูญเสียความสามารถที่สำคัญของมนุษย์ก็คือเราไม่ต่างอะไรกับการคนที่อินพุตใส่คำสั่งใส่พร้อมลงไปเป็นแค่นั้นเองนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญก็คือในต่างประเทศเนี่ยเขาไม่ได้ถอยหลังทางที่ประเทศจีนเขาตั้งวิชาที่เกี่ยวข้องกับ AI มากขึ้นนะครับ

0: ใช่วิชาแต่ก่อนเราพูดว่าวิชา Media Literacy รู้เท่าทันสื่อในต่างประเทศตั้งวิชาของประเทศจีนเนี่ยตั้งวิชา AI Literacy แหละรู้เข้าทัน AI ใช้ AI อย่างมี Ethical ใช้ AI อย่างมีความรับผิดรับชอบ AI บอกให้ใครไปตาย AI บอกข้อมูลใครผิด AI มันไม่ต้องรับผิดชอบทางจริยธรรม AI ติดคุกไม่เป็นแต่มนุษย์เนี่ยรับผิดชอบได้รับผิดชอบเป็นแล้วก็ได้รับผลกระทบนั้นเพราะฉะนั้นในต่างประเทศเขาสร้างสมดุลระหว่างเขาก็ไม่ได้เอาเทคโนโลยีถอนแต่เขาพยายามสร้างสมดุลให้มนุษย์เนี่ยให้เด็กเจเนอเรชันใหม่เนี่ยสามารถที่จะคิดวิเคราะห์แล้วก็ตั้งคำถามกับ AI และใช้ AI อย่างมีวิจารณญาณได้ครับคุณครับ
1: มันที่ชัดเจนมากเลยนะอาจารย์ถามนะแล้วก็ปัญหาเนี่ยอาจารย์ถามเท่าที่เฝ้ามองมานะครับปัญหาแบบนี้เนี่ยมันเพิ่มมากขึ้นนะครับแล้วก็อัตราจะไม่ถามเรามันเพิ่มขึ้นหรือมันลดลงหรือมันทรงตัวมันเพิ่มขึ้นตลอดเวลาแต่ว่าอัตราการเพิ่มเนี่ยมันเร็วขนาดไหนแล้วก็นะครับภายใต้ความเร็วที่มันเพิ่มขึ้นเนี่ยนะครับมาตรการของเอาสถาบันการศึกษาเลยดีกว่าตรงๆนะครับมาตรการของสถาบันการศึกษาเนี่ยนะครับจะยังไงแบบไหนแล้วก็ทางกระทรวงศึกษาธิการหรือแม้แต่กระทรวงอวเองเนี่ยควรจะต้องยังไงอย่างทำ
0: ผมคิดว่าเรื่องนี้เราต้องตามโลกให้ทันนะตอนนี้โลกเขาสกิปในช่วงที่เหอ AI หรืออะไรเขาตั้งกลับมาตั้งคำถามหลักนะครับว่าเราจะใช้มันอย่างมีขอบเขตจำกัดได้ยังไงเพราะฉะนั้นจริงไม่ใช่แค่10-20ประเทศนะคุณโรงตอนนี้ตามไปเกือบ30-40ประเทศแล้วนะที่มีนโยบายถอยหลังกลับเพราะฉะนั้นต้องถามว่ากระทรวงศึกษาธิการสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐานหปท.เนี่ยนะครับตั้งแต่ระดับอนุบาลเนี่ยนะต้องไปคุยกันเลยว่าห้องเรียนดิจิตอลเนี่ยไม่จำเป็นเด็กอนุบาลไม่จำเป็นต้องมีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เลยนะครับจริงๆเด็กที่เริ่มเรียนคอมพิวเตอร์ที่ดีนะก็คือเริ่มต้นในระดับมัธระดับประถมปลายครับนะครับแล้วเข้าสู่เนี่ยระดับมัธยมให้ใช้คอมพิวเตอร์ทั่วไปแต่จริงๆแล้วในต่างประเทศเขาเปลี่ยนเทรนด์ไปอย่างนี้ด้วยนะคุณรงเขาเป็นเขาสอนให้เด็กเนี่ยกลายเป็นผู้สร้างเทคโนโลยีมากกว่าเป็นผู้ใช้แปลว่าอะไรแปลว่าถ้าเอาเกมเข้ามาเนี่ยถ้าของเราเล่นเกมเติมเกมซื้อเกมต่างประเทศเขาไม่สอนพวกนี้ต่างประเทศก็สอนให้สร้างเกมเขียนโค้ดเกมนะครับทำสร้างเกมขึ้นมาเพื่อสร้างรายได้นะเพราะฉะนั้นอวหรือกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยต้องมาตั้งคำถามดีๆว่ากระบวนการทางด้านนำเทคโนโลยีเข้ามาในสถานศึกษาเนี่ยเรามองเด็กนักเรียนเนี่ยเป็นเพียงแค่ end user ผู้ใช้ปลายทางหรือเป็นครีเอเตอร์เป็นผู้สร้างในอนาคตนะเพราะฉะนั้นถ้าวิชาคอมพิวเตอร์หรืออะไรก็ตามที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีเนี่ยมันฟูมฟักให้เด็กเนี่ยกลายไปเป็นผู้สร้างกลายไปเป็นผู้เท่าทันก็เหมือนที่คุณณรงค์พูดว่าพวกกูรูซิลิคอนวอลเลย์เนี่ยทำของเทคโนโลยีต่างๆแต่กลับไม่ให้ลูกตัวเองใช้อันนี้เราต้องตั้งคำถามนะแล้วทำไมเราใช้จังเลยทั้งๆที่เราไม่ได้สร้างเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นนโยบายสำคัญของเทคโนโลยีว่าในเมืองไทย10-20 ปีข้างหน้าเนี่ยเราจะตั้งเด็กเจเนอเรชันอัลฟานะหรือว่าเบต้าต่อไปเนี่ยนะครับอย่างไรดีนะภายใต้นโยบายต่างๆถ้าเรายังไม่ปรับเปลี่ยนแปลงนะเราจะกลายเป็นประเทศที่ล้าหลังทางดิจิตอลแปลว่าเราใช้แต่เราไม่เคยสร้างเราสร้างไม่ได้เราต้องซื้อตลอดเวลาเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นสิ่งที่บอกว่าเรายังขาดวิชาเรายังขาดนโยบายที่สำคัญเรายังขาดมาตรการนะครับเพราะฉะนั้นลองดูว่าขั้นต้นเนี่ยเรามีการจำกัดการใช้สกรีนไทม์นะหรืออุปกรณ์เนี่ยในโรงเรียนแล้วหรือยังเพราะในหลายโรงเรียนอย่างเราเชื่อเราชอบอ้างคุณรงประเทศไหนครับนอร์เวย์ฟินแลนด์สวีเดนกลุ่มประเทศนอร์ดิกมีการศึกษาที่ดีที่สุดในโลกตอนนี้เขากลับมาใช้กระดาษปกติแล้วเราทำอะไรนะครับเพราะฉะนั้นการศึกษาทางวิชาการเนี่ยมันบอกแล้วว่ากระดาษและกระดานเนี่ยเด็กจดจำการเรียนเข้าใจความหมายการเรียนรู้แบบลึกซึ้งนะได้ดีกว่าดิจิตอลด้วยซ้ำไปทีนี้เราทำอะไรลายมือก็ดีกว่าความจำก็ดีกว่านะครับพวกนี้เป็นทักษะทางเรียนรู้ที่แบบใช้ไปในระยะยาวเพราะฉะนั้นอันนี้นโยบายที่สำคัญนั่นคือว่ากระทรวงศึกษาธิการจะมีนโยบายลดสกรีนไทม์ในชั้นเรียนหรือเปล่าอันนี้จะเป็นเรื่องที่ช่วยคุณครูกับพ่อแม่ด้วยนะครับในระยะยาว
1: นะแล้วก็จริงๆแต่อย่างน้อยที่สุดนะครับก็ยังมีครอบครัวของคนไทยที่ยังเห็นความสำคัญของเรื่องพวกนี้อย่างสมัยก่อนผู้ฟังกับอาจารย์ธามจะเห็นนะเด็กๆเนี่ยนะครับก็ส่วนใหญ่ก็จะวาดภาพใช่ไหมเอาสีมาระบายโน่นนี่อะไรต่อมันมีอะไรถูกไหมครับแต่ทุกวันนี้หายากมากเลยแต่ก็จะมีบางครอบครัวนะที่นะครับเขาจะปล่อยให้ลูกเขาเนี่ยนะครับขีดเขียนตามผนังบ้านเลยเป็นกิจกรรมฝาผนังเนี่ยครับเขาบอกเราก็ผมก็เข้าไปเห็นบ้านโอ้โหกิจกรรมฝาผนังบอกครับพี่เอาไม่อยู่ครับก็คือเนี่ยมีสมุดให้มีอะไรต่ออะไรให้เขาไม่อยากวาดเขาอยากไปวาดบนผนังบ้านแล้วก็บอกโอเคก็ต้องปล่อยเขาก็บอกใช่ปล่อยเพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยครับก็คือผนังบ้านเนี่ยฝาบ้านเนี่ยมันสีทาได้มันลบได้มันทาได้แต่ว่านะครับการที่จะไปเขาเรียกอะไรจำกัดจินตนาการของลูกจำกัดจินตนาการของเด็กเนี่ยเด็กอยากจะทำอะไรแล้วก็จะให้แบบ iPad ไปเครื่องนึงอะไรประมาณนี้เขาบอกเขาไม่ทำเขาบอกเขายอมให้บ้านเขาสกปรกดีกว่าแล้วเดี๋ยวเขามาทำความสะอาดเอาครอบครัวแบบนี้ก็ยังพอมีอยู่บ้างเนี่ยอาจารย์ทำ
0: จริงๆต้องมีเยอะๆ

0: คุณณรงค์ครอบครัวแบบนี้มันครอบครัวตัวอย่างตอนหน้าเอามาสัมภาษณ์บ้างก็ได้นะครับคือมันไม่ใช่แค่เรื่องการลดจอแต่หมายถึงว่าหากิจกรรมที่เด็กสามารถทำได้ในชีวิตจริงๆนะครับเช่นพาไปแคมปิ้งพาไปเดินป่าพาไปอยู่กับธรรมชาตินะครับหรือว่ากิจกรรมศิลปะทำสวนเลี้ยงสัตว์เนี่ยเลี้ยงสัตว์มันกดกรอไม่ได้มันตายจริงครับคุณณรงค์เช่นต้นไม้เนี่ยทำสวนเนี่ยมันไปเร่งโตมันไปเร่งสปีดเนี่ยต้นไม้ไม่ต้องการยอดไหลต้นไม้ไม่ต้องการยอดการดูการมองไม่มี AI และอัลกอริทึมไปกำกับมันได้วิธีการที่เด็กจะเรียนรู้เข้าใจเนี่ยต้องอดทนรอผ่านคืนวันฝนตกฟ้าคะนองสายลมแสงแดดผ่านฤดูกาลมันถึงจะปลูกต้นไม้ได้จัดเลี้ยงก็เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นในต่างประเทศเนี่ยเขาให้เด็กเนี่ยมาเขาเรียกว่า slow education ก็คือเรียนรู้อย่างช้าๆทุกวันนี้เด็กเร่งเรียนเร็วรู้มากเกินไปครับคุณ
1: ล
0: ุงข้อสอบประหย
1: ั
0: ดขึ้นนะครับติววิชากวดวิชาอะไรที่มันเป็นดิจิตอลนะคุณณรงค์ทุกอย่างมันเร่งสปีดเร็วหมดเลย
1: นั่นน่ะสิ
0: ในต่างประเทศเขาก็เลยให้เด็กเนี่ยอยู่กับสิ่งที่มันเร่งสปีดไม่ได้ครับคุณณรงค์นึกถึงอะไรบ้าง
1: ธรรมชาติน
0: ี่แน่นอนเร่งสปีดมันไม่ได้เลยถูกไหมครับเพราะฉะนั้นอันนี้แหละที่ถ้าเราพูดว่าเราอยู่เด็กไทยเนี่ยอยู่ในฟาสต์เขาเรียกว่าฟาสต์เอดูเคชันการเรียนรู้แบบเร่งรีบเร็วนะครับเพราะฉะนั้นเร็วกวดวิชานะเร่งรีบข้อสอบคุณณรงค์เด็กสมัยนี้นะเข้าม.1 ข้อสอบคณิตศาสตร์ยากกว่าเอ็นทรานซ์สมัยเราเมื่อ30ปีที่แล้วซะอีกเพราะฉะนั้นมันเกิดอะไรขึ้นมันเป็นฟาสถ้าให้ผมไปสอบเข้าม.1 นะผมสอบวิศวะนะเมื่อ30ปีที่แล้วถ้าผมสอบม.1 ปีนี้ผมสอบไม่ติดนะผมก็บอกว่าโชคดีจังที่เกิดมาแก่ก่อน
1: อย่างนี้คือจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องนี้ผมก็คิดนะว่าคือขออนุญาตนะครับขออภัยโทษท่านอาจารย์หลายๆท่านทุกท่านเลยก็แล้วกันนะครับผมคิดว่าอาจารย์เนี่ยท่านอาจจะเป็นโรคจิตเล็กๆอะก็คือพยายามทำข้อสอบให้ยากเพื่อที่ให้เด็กทำไม่ได้แต่พอเด็กทำได้เนี่ยอาจารย์ก็จะออกยากขึ้นอีกยากขึ้นไปเรื่อยๆอาจารย์ทำยากขึ้นไปเรื่อยยากจนกระทั่งอย่างที่อาจารย์ทำบอกอ่ะแล้วข้อสอบของเด็กมอง
0: ใช่คุณรงค์รู้ไหมว่าทำไมปัญหามันเป็นแบบนี้ปัญหามันเป็นเพราะว่าแต่ว่าข้อสอบเข้าโรงเรียนดังนะโรงเรียนใดโรงเรียนเอเนี่ยในประเทศไทยอ่ะสอบวันศุกร์คุณรงค์วันเสาร์วันอาทิตย์มีเฉลยแล้วเต็มเฟซบุ๊กเลยเต็มเครือข่ายเต็มเน็ตเวิร์กเลยแทนที่ข้อสอบเดิมจะสามารถไม่เป็นไรใช้ปีหน้าอีก2ปีใช่ๆไม่มีใครเอาไปเฉลยทุกวันนี้ธุรกิจการศึกษามันเร่งรีบทีนี้เป็นไงครับครูเรื่องของข้อสอบโอ้โหมันโดนเฉลยด้วยติวเตอร์กวดวิชาเพจโน้นเพจนี้เอาไปเฉลยไม่ได้ละต้องออกข้อสอบใหม่ซึ่งจะต้องยากกว่าเดิมเพราะว่าจะต้องออกข้อสอบเพื่อทำให้ติวเตอร์บอกแหมปีนี้ยากเป็นพิเศษนะครับความยากคือความเก่งเรากลายเป็นว่าเราขายความยากยิ่งเด็กคิดเลขได้เร็วเด็กเรียนรู้ได้เร็วเด็กเกือบวิชาได้เร็วอันนั้นแหละดูแล้วดูรู้สึกว่าเด็กมีคุณค่าแต่เด็กที่ทำงานช้าวาดรูประบายสีเลี้ยงตัดปลูกต้นไม้ทำสวนทำงานบ้านอะไรมันช้าไปหมดมันไม่มีแข่งประกวดงานบ้านเลยครับมันมีแข่งคณิตคิดเร็วมันมีแข่งแก้รูบิกเร็วมันมีแข่งคำศัพท์ภาษาอังกฤษได้เร็วใครเร็วกว่าคนนั้นชนะเพราะฉะนั้นเด็กสมัยนี้เนี่ยเร็วแรงทะลุนรกเลยเหมือนชื่อหนังเลยนะเพราะฉะนั้นเด็กสมัยนี้น่าสงสารคุณรงค์
1: โอ้โห
0: ตายแล้วครับเขาทำเทคโนโลยีเขาทำการเร่งสอบใช้ต่างประเทศได้ของจีนนี่คือแบบสอบกันแบบโหพลาดไป1วันเหมือนพลาดไป1ปีสำหรับการติวกวดวิชานะครับเพราะฉะนั้นผมอยากให้มาตั้งคำถามว่าดิจิตอลไม่ใช่เพียงแค่ความสะดวกสบายแต่มันทำลายจังหวะและโมเมนต์วงยามของพัฒนาการของเด็กไปด้วยนะครับเรื่องนี้เป็นปัญหาใหญ่สุดเลย
1: นี่จริงอันนี้จริงนะแล้วก็อย่างสมัยก่อนเนี่ยนะครับก็คือผมเรียนรามผมเรียนกฎหมายรามนะแล้วบางวิชาเนี่ยครับก็คือถ้าผมลงทะเบียนแล้วนะถ้าผมติด F เนี่ยนะครับผมลงเลยไม่ได้นะผมจะไปเขาเรียกอะไรจะไปซ่อมไม่ได้นะสมัยนี้ซ่อมได้แต่สมัยก่อนซ่อมไม่ได้แล้วบางวิชาเนี่ยเขาจะเปิดเทอมหนึ่งนะครับแค่เทอมเดียวเทอมสองเขาไม่เปิดไงนั่นหมายความผมจะต้องรอปีหน้าผมที่ต้องมาลงทะเบียนเรียนใหม่ได้อะไรประมาณเนี่ยนะแต่สมัยนี้ทุกอย่างมันเร็วไปหมดจริงๆนะมันเร็วจนเรามีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันใช่เหรออย่างเช่นวันก่อนเนี่ยผมก็รื้อข้อมูลดูอาจารย์ทามรู้ไหมครับคุณผู้ชมคุณฟังทราบไหมว่าณเวลานี้ในประเทศไทยเนี่ยมีเด็กวิศวะเนี่ยเด็กวิศวะเนี่ยจบมาปีประมาณ40,000คน 3-40,000 คนแล้วมีมหาวิทยาลัยที่สอนนะครับเปิดคณะวิศวะเนี่ยเกือบ80มหาวิทยาลัยอาจารย์ทามแล้วเปิดเลยขนาดนี้แล้วเด็กวิศวะที่จบออกมาทุกวันนี้ทำงานในสายงานวิศวกรรมนะครับที่เป็นความภาคภูมิใจที่เขาอยากจะเข้าไปเรียนเนี่ยได้จริงหรือเปล่าได้สักกี่เปอร์เซ็นต์
0: อ
1: ันนี้มันคือระบบการศึกษาจริงๆนะผมเห็นแล้วผมโอ้โหมันเกิดอะไรกันขึ้นกับประเทศไทยนะคือทุกอย่างมันดูแบบเร่งรีบไปหมดทุกอย่างมันดูมีความรู้สึกว่าต้องผลิตเร็วนะครับเอาแต่ปริมาณคุณภาพอยู่ไหนไม่รู้เลยประมาณนี้ว่าจันทาม
0: ใช่ครับผมว่าอันนี้เป็นประเด็นสำคัญนะเวลาเราน่าจะใกล้หมดแล้วผมว่าอยากฝากแล้วก็ส่วนคุณผู้ฟังคิดด้วยนะว่าทุกวันนี้เนี่ยการศึกษาของเมืองไทยครับคุณรงค์มันทำลายพัฒนาการ

0: ตามชีวิตปกติของเด็กนะครับAI มันคิดเร็วมาก AI มันจดจำได้ทุกอย่างมันคิดคำนวณประมวลผลได้ทุกอย่างแต่สมองของมนุษย์นะครับคุณรงมันมีข้อมูลจำกัดมันมีความทรงจำเรื่องอื่นมันมีอุปสรรคมากมายตอนนี้มันกลายเป็นว่า AI มันคิดได้เร็วกว่ามันจำได้ดีกว่ามันคาดการณ์ได้ดีกว่ามันทำอะไรได้ดีกว่าหมดเลยนะครับแต่มนุษย์เนี่ยเคิร์ฟของการเรียนรู้เนี่ยมันเป็นเส้นมันเป็นลีเนียนะครับเขาเรียกว่าเป็น S curve มันขึ้นไปช้าช้าแต่ว่า learning curve ของ AI ของคอมพิวเตอร์มันเป็นล็อกการิทึมมันเป็นโค้งตัว U แบบขึ้นสูงปี๊ดเลยนะครับเพราะฉะนั้นคุณลองเปรียบเทียบเลยแต่ก่อนเนี่ยเราตัวเรากับความสามารถทางคอมพิวเตอร์เนี่ยมันไม่ต่างกันมากแต่ปัจจุบันตัวเรามนุษย์เดินดินเนี่ยกับความสามารถของ AI เนี่ยมันต่างกันสุดๆเลยมันต่างกันสิบเท่านะครับเพราะฉะนั้นคนไทยเนี่ยเข้ามาทดแทนนะเพราะฉะนั้นพ่อแม่เนี่ยต้องช้าลงในการเรียนรู้ต้องสอนเด็กให้กลายเป็นมนุษย์มากขึ้นนะครับอันนี้อยากถามว่าใครที่ดูนโยบายทางนี้ก็ดูเรื่องนี้หน่อยนะครับ
1: ชัดเจนนะครับได้ครับอาจารย์ธามก็ยังไงมีโอกาสคนได้พูดคุยกันอีกนะครับวันนี้ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
1: ครับครับอาจารย์ธามเชื้อสถาปนสิรินะครับอาจารย์ประจำสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัวมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับพูดคุยกันได้เพียงเท่านี้สามนาทีครึ่งโดยประมาณกลับมาพบกันใหม่วันนี้หมดเวลาลาไปก่อนสวัสดีครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงรู้ทันสื่อความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5
3: ข่าวขณะนี้เวลา 14:00 นค่ะต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุอราวันอภิสิทธิ์ควงอนุชานำทีมกทมประชาธิปัตย์ลงพื้นที่ย่านสุขุมวิทพบร้านกัญชาเกลื่อนนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์พร้อมด้วยนายองอาจคร้ามไพบูลย์ที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคนายกรจาติกวณิชรองหัวหน้าพรรคนายสกลทีภัทยกุลรองหัวหน้าพรรคดูแลพื้นที่กรุงเทพมหานครและนายอนุชาบุรพชัยศรีผู้ลงสมัครเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพรรคประชาธิปัตย์ลงสำรวจพื้นที่ย่านสุขุมวิทซอย4และริมทางเท้าถนนสุขุมวิทซอย5-11โดยนายอนุชากล่าวว่าเพื่อมาดูปัญหาในพื้นที่ซึ่งเป็นพื้นที่เศรษฐกิจการท่องเที่ยวซึ่งมีหลายส่วนที่เห็นว่าต้องแก้ปัญหาอย่างเร่งด่วนและชัดเจนเช่นเรื่องกัญชาที่เห็นได้ชัดว่าหากขับรถผ่านไปมาเส้นสุขุมวิทจะเห็นว่ามีการโฆษณาเชิญชวนซึ่งจริงๆแล้วเรื่องของกัญชาพรรคประชาธิปัตย์สนับสนุนให้ใช้ทางการแพทย์แต่ในเรื่องสันทนาการพรรคประชาธิปัตย์คิดว่าจะต้องควบคุมอะไรที่เกินจากกฎหมายกำหนดไว้ในปัจจุบันนายอนุชายังได้กล่าวถึงการเปิดตัวลงสมัครผู้ว่ากทมซึ่งตอนนี้กระแสยังเป็นรองนายชัชชาติสิทธิพันธ์อดีตผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครหลังลงพื้นที่ที่ผ่านมาทำให้กระแสตอบรับเพิ่มขึ้นหรือไม่ว่าทำไมผลโพลถึงเป็นรองเพราะไม่ว่าใครจะมีคะแนนนำสุดท้ายแล้วก็อยู่ที่ชาวกรุงเทพซึ่งผลโพลก่อนที่จะเปิดตัวหลายๆแคนดิเดตคนกรุงเทพก็ไม่มีความรู้สึกว่าอยากจะไปเลือกตั้งหรือไม่แต่ไม่กี่วันที่ผ่านมาโพลออกมาว่าคนกรุงเทพอยากไปเลือกตั้งซึ่งมีคะแนนค่อนข้างสูงทำให้เห็นว่าเมื่อมีการเปิดตัวหรือนำเสนอตัวผู้สมัครมากขึ้นเรื่อยๆจึงทำให้คนกรุงเทพมีความหวังว่ากรุงเทพสามารถเป็นไปได้กว่านี้สามารถทำอะไรได้มากกว่านี้สุปจีดันข้าวไทยเสริมความมั่นคงอาหารสิงคโปร์เวทีเอเปกนางสุปจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยภายหลังพบหารือนางสาวเกรซซูไห่เหยียนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงความยั่งยืนและสิ่งแวดล้อมของสิงคโปร์ในห้วงการประชุมรัฐมนตรีการค้าเอเปกณเมืองซูโจวสาธารณรัฐประชาชนจีนว่าทั้งสองฝ่ายแลกเปลี่ยนมุมมองต่อสถานการณ์การค้าโลกที่ผันผวนและเห็นพ้องจะกระชับความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและการค้าให้ใกล้ชิดยิ่งขึ้นโดยเฉพาะประเด็นความมั่นคงทางอาหารและการสร้างความยืดหยุ่นของห่วงโซ่อุปทานทั้งนี้ฝ่ายไทยเสนอให้ยกระดับความร่วมมือจากการซื้อขายสินค้าโดยทั่วไปไปสู่แนวคิดความมั่นคงทางอาหารช่วงวิกฤตที่มีความเป็นรูปธรรมมากขึ้นทั้งด้านปริมาณสินค้าและเสถียรภาพด้านราคาโดยผลักดัน

0: ข้าวเป็นสินค้าเริ่มต้นสำคัญและพร้อมขยายความร่วมมือไปยังสินค้าอาหารและสินค้าเกษตรอื่นอาทิไข่ไก่เนื้อสัตว์สินค้าอาหารกระป๋องและวัตถุดิบอาหารทะเลเพื่อรองรับความต้องการของสิงคโปร์ในระยะยาวสำหรับสินค้าเน่าเสียง่ายทั้งสองฝ่ายจำเป็นต้องทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดมากขึ้นโดยไทยได้เสนอจัดเวิร์กช็อประดับเทคนิคระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดแนวทางความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมและสามารถปฏิบัติได้จริงในอนาคตพร้อมเห็นว่าสิงคโปร์มีความเชี่ยวชาญด้านระบบบริหารจัดการการค้าและห่วงโซ่อุปทานจึงสามารถต่อยอดความร่วมมือในฐานะหุ้นส่วนด้านห่วงโซ่อุปทานที่เข้มแข็งร่วมกันได้สหรัฐอพยพเดือนหมื่นหนีภัยถังเก็บสารเคมีชำรุดเจ้าหน้าที่สั่งอพยพประชาชนหลายหมื่นคนในย่านการ์เดนกรอฟแถบชานเมืองเทศมนตรลอสแองเจลิสรัฐแคลิฟอร์เนียของสหรัฐเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเนื่องจากถังบรรจุสารเคมีชำรุดมีแนวโน้มที่จะรั่วไหลหรือระเบิดอาจปล่อยสารเคมีเป็นพิษสู่อากาศนักดับเพลิงได้ฉีดน้ำหล่อเย็นรักษาอุณหภูมิของถังบรรจุสารเคมีขณะรอเจ้าหน้าที่หามาตรการป้องกันภัยอื่นๆสื่อสหรัฐระบุว่าถังสารเคมีที่ทำงานผิดปกติบรรจุสารเมทิลเมทาคิวริเดตสารเคมีระเหยง่ายและติดไฟได้ใช้ในอุตสาหกรรมพลาสติกและการผลิตที่โรงงานการบินและอวกาศที่ตั้งอยู่ภายในพื้นที่เจ้าหน้าที่สาธารณสุขกังวลว่าสารเคมีอาจรั่วไหลออกมาและทำให้เกิดปัญหาระบบทางเดินหายใจขั้นรุนแรงได้ถ้าสุดดมเป็นเวลานาน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทศรีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันดร์

0: นักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งค่ะซาบิดาหารือรัฐมนตรีวัฒนธรรมฝรั่งเศสขับเคลื่อนความร่วมมือเศรษฐกิจสร้างสรรค์อุตสาหกรรมภาพยนตร์นางสาวซาบิดาไทเศรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมและคณะผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรมเขาพบหารือกับนางกาตรินเปการัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมสาธารณรัฐฝรั่งเศสเพื่อเฉลิมฉลองวาระพิเศษครบรอบ170ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยฝรั่งเศสและสานต่อสายสัมพันธ์อันยาวนานกว่า340ปีนับตั้งแต่สมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชนางสาวสบิดากล่าวว่าการเยือนฝรั่งเศสครั้งนี้สะท้อนบทบาทเชิงรุกของกระทรวงวัฒนธรรมไทยในการศึกษาต้นแบบการบริหารจัดการวัฒนธรรมระดับโลกของฝรั่งเศสเพื่อนำมาประยุกต์ใช้กับบริบทของประเทศไทยโดยเฉพาะการพัฒนาอุตสาหกรรมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ให้สามารถแข่งขันได้ในระดับนานาชาตินอกจากนี้คณะผู้แทนกระทรวงวัฒนธรรมยังได้พบหารือกับผู้แทนหน่วยงานวัฒนธรรมชั้นนำของฝรั่งเศสเพื่อผลักดันความร่วมมือสำคัญใน5ด้านหลักได้แก่การพัฒนาอุตสาหกรรมวัฒนธรรมและสร้างสรรค์การยกระดับอุตสาหกรรมภาพยนตร์การแลกเปลี่ยนด้านศิลปะการแสดงความร่วมมือด้านพิพิธภัณฑ์และมรดกวัฒนธรรมรวมถึงการขับเคลื่อนความร่วมมือของเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโกตำรวจลุยกวาดล้างต่างด้าวผิดกฎหมายเดินหน้าปราบนอมินีเกาะพงันพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพร้อมด้วยนายบรรดาลสถิรัชวานรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปฏิบัติการทลายนอมินีต่างด้าวเกาะพงันครั้งที่2นำหมายสารเข้าตรวจค้นบริษัท FC บริษัท FB Property จำกัดหมู่ที่3ตำบลเกาะพงันอำเภอเกาะพงันจังหวัดสุราษฎร์ธานีเปิดให้บริการสอนโยคะและจำหน่ายอาหารในชื่อ The Yoga House เกาะพงันพบว่าบริษัทดังกล่าวมีทุนจดทะเบียน5ล้านบาทถือครองที่ดิน8แปลง 7.5 ไร่มูลค่าประมาณ60ล้านบาทซึ่งเกินกว่าทุนจดทะเบียนมีคนไทยถือหุ้นร่วมกับนายอิชายสัญชาติอิสราเอลเกินกว่าร้อยละ50ทำให้บริษัทถือสัญชาติไทยแต่ความเป็นจริงบริษัทดังกล่าวมีนายอิชายเป็นเจ้าของแต่เพียงผู้เดียวแต่ได้ชื่อเป็นคนไทยถือหุ้นแทนหรือนอมินีโดยไม่ได้มีการลงทุนจริงสรุปผลการปฏิบัติวันนี้ตรวจพบบริษัทที่เป็นนอมินีไปซื้อและครอบครองที่ดินเกาะพะงันเป็นการถือครองที่ดินโดยผิดกฎหมาย

0: ตามพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดินแบ่งเป็น2กลุ่มกลุ่มบริษัทที่มีพฤติการเป็นนอมินี32บริษัทที่ดิน45แปลง40ไร่ 11.9 ตารางวาศาลอนุมัติหมายจับ45หมายจับศาลอนุมัติหมายค้น15หมายค้นจับกลุ่มผู้ต้องหาชาวต่างชาติได้21คนกลุ่มบริษัทที่ครอบครองที่ดินซึ่งมีคนต่างชาติถือหุ้นมากกว่ากึ่งหนึ่ง32บริษัทที่ดิน38แปลง38ไร่ 7.5 ตารางวาศาลอนุมัติหมายค้น21หมายทางนี้ยังจับกลุ่มนายทั้งนี้นายจับกลุ่มชายสัญชาติอินเดียซึ่งมีสิทธิ์การอยู่ต่อในราชอาณาจักรสิ้นสุดไปแล้วกว่า5เดือนนอกจากนี้ยังมีพฤติกรรมชอบอาวุธปืนถ่ายรูปกับทั้งอาวุธปืนสั้นและยาวเจ้าหน้าที่ตรวจค้นพบกีตามีน 1.04 กรัมซุกซ่อนอยู่ในกระเป๋ากางเกงด้วยทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้กฤติยาสินธุวราวันรายงานค่ะ
1: ทุกวันมีข่าวใหญ่ข่าวไวรัลเกิดขึ้นไม่หยุดมาขยี้ประเด็นร้อนในมุมที่ยังไม่ถูกเล่าเมาส์ข่าวแบบมืออาชีพในแชร์เล่าข่าวเด็ดเล่ามุมที่คนยังไม่รู้ฟังแชร์เล่าข่าวเด็ดทุกวันบ่าย 2 ถึง 4 โมงเย็นทาง Mcot News FM 100.5
2: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว Mcot News โทร02-201-6373

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
1: สิบสี่นาฬิกาสิบนาทีนะคะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการแชร์เล่าข่าวเด็ดค่ะวันนี้เช่นเคยนะคะก็กลับมาเจอกันวันเสาร์23 พฤษภาคม 2569นะคะอยู่กับติ้งหนุ่ยจากเพชรกุลทองแล้วก็เก๋จุฬารัตน์ประพฤติดีนะคะวันนี้คุณติ้งหนุ่ยนะคะขออนุญาตนะคะ มาทางซูมนะทักทายคุณติ้งหนุ่ยก่อนสวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับคุณเก๋ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักและเคารพทุกท่านสัญญาณชัดเจนไหมครับคุณเก
1: ๋ชัดเจนค่ะวันนี้ก็ชวนคุยกันหลายเรื่องเลยนะ
2: ครับผมเพราะว่าวันนี้เนี่ยถือโอกาสมาที่อำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่ครับเพราะว่ามาติดตามบรรยากาศการนำร่างของผู้สูญเสียจากเหตุรางมรณะอุบัติเหตุรถไฟชนรถเมย์ทำให้สาวชาวอำเภอพร้าวต้องสูญเสียครับก็เรียกว่าเป็นคนบ้านเดียวกันก็มาติดตามการช่วยเหลือเยียวยาที่เรียกว่าครอบครัวก็ปลื้มปิติครับเพราะว่าบิ๊กจาก3หน่วยงานทั้งรถไฟขสมกรวมถึงกรมการขนส่งก็เรียกว่ามาร่วมเป็นประธานในการจัดสวดพระอภิธรรมคืนแรกเมื่อคืนนี้ครับคุณเก๋ก็เรียกว่าครอบครัวก็ปลื้มปิติแล้วก็ในส่วนของการเยียวยาก็ยังมีการเดินหน้าที่จะได้เงินเบื้องต้นอย่างน้อยประมาณ1,600,000 กว่าบาทจากกรมธรรม์ประกันภัยของผู้ที่สูญเสียจากคนนั่งรถเมย์ครับ
1: นะคะไม่ใช่ที่จังหวัดเชียงใหม่อย่างเดียวนะคะเห็นเมื่อวานนี้เองเนี่ยที่จังหวัดสมุทรปราการที่วัดหนามแดงเองนะคะก็มีทางคุณพิพัฒน์ราชกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเนี่ยก็ไปเป็นประธานในพิธีสวดพระอภิธรรมศพด้วยนะคะอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งคนนะคะก็เรียกได้ว่าไปแสดงความไว้อาลัยอย่างสุดซึ้งเลยต่อคนที่ล่วงลับไปจากเหตุการณ์เรื่องของอุบัติเหตุในครั้งนี้นะคะก็เรียกได้ว่าไปปลอบขวัญไปให้กำลังใจครอบครัวผู้ที่สูญเสียด้วยนะคะแล้วก็เห็นว่าทางคุณพิพัฒน์เองก็ให้คำมั่นสัญญานะคะว่าทางกระทรวงคมนาคมเองเนี่ยจะมีการเร่งรัดเรื่องของกระบวนการในการจ่ายเงินเยียวยาชดเชยให้ถึงมือครอบครัวโดยเร็วที่สุดด้วยนะคะยังคงเป็นประเด็นที่เราจะต้องพูดคุยกันต่อเนื่องเลยนะคะเพราะว่าในแง่ของความคืบหน้าของคดีการถอดบทเรียนรวมไปถึงนะคะเดี๋ยววันนี้เนี่ยเดี๋ยวจะชวนนะคะสนทนาธรรมกับพระพยอมด้วยนะคะเกี่ยวกับเรื่องของวินัยของคนไทยจะแก้อย่างไรแล้วก็ที่สำคัญนะคะวินัยมาพร้อมกับความไม่ประมาทเองเนี่ยอันนี้น่าสนใจมากๆเพราะว่าเราเองไม่อยากจะพูดถึงเรื่องของโศกนาฏกรรมที่พอเวลามันเกิดขึ้นแล้วเราก็ต้องใช้คำว่าซ้ำซากพอท้ายที่สุดเรากลับมาคุยกันพอเกิดเหตุหนึ่งทีก็กลับมาคุยกันหลังจากนั้นเรื่องก็เงียบหายไปแล้วก็กลับมาคุยกันอีกครั้งหนึ่งพอเกิดเหตุอีกครั้งแบบนี้ไม่อยากให้เป็นแบบนี้แล้วนะคะก็เดี๋ยวได้พูดคุยกันด้วยรวมไปถึงนะคะคุณผู้ฟังตอนนี้เนี่ยเตรียมเรื่องของโทรศัพท์กันมีความพร้อม

0: พร้อมกันหรือยังที่เขาจะเปิดให้ลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40ที่เดี๋ยววันจันทร์นี้แล้วนะโอ้โหก็คาดว่าน่าจะคึกคักพอสมควรเลยนะคุณติ้งหนุ่ยเตรียมไว้หรือยัง
1: นี่ผมรีบมาแจ้งคุณแม่แล้วก็คุณลุงคุณป้าครับซึ่งอายุ70อัพทั้งนั้นเลยว่าให้เตรียมตัวเลยนะรีบเลยนะครับสำหรับการลงทะเบียนคนละครึ่งโดยเฉพาะคนไม่มีสมาร์ทโฟนนี่น่าเห็นใจต้องไปที่ธนาคารกรุงไทยแล้วก็ธกส.ใช่ไหมออมสินก็มีใช่ป่ะ
0: ค่ะแล้วก็ช่วงวันเสาร์วันอาทิตย์แบบนี้เนี่ยเห็นว่าทางกรุงไทยเองเนี่ยเขาประกาศจุดบริการพิเศษเลยนะเพื่อที่จะอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพัฒนะคะก็จะมีจุดหลักๆเนี่ยใน13จังหวัด13สาขาเลยนะคะก็เรียกได้ว่าประชาชนเองเนี่ยเห็นภาพใช่ไหมคะก็ไปเตรียมตัวไปอัปเดตแอปพลิเคชันเป๋าตังให้เป็นเวอร์ชันล่าสุดแล้วก็รวมไปถึงการเตรียมความพร้อมที่จะเกิดขึ้นในวันจันทร์นี้ด้วยที่จะมีการเปิดเรื่องของการลงทะเบียนนะคะใครที่เคยใช้แล้วก็อาจจะเป็นเรื่องของการยืนยันสิทธิ์เนาะส่วนใครที่ไม่เคยเข้าโครงการอันนี้ก็เรียกได้ว่าอาจจะต้องมีการลงทะเบียนแล้วก็กรอกรายละเอียดด้วยนะคะก็เห็นว่า30ล้านสิทธิ์ใช่มั้ย30ล้านสิทธิ์ใช่มั้ยครั้งเนี้ย
1: ถูกต้องเลยแม้จะให้30ล้านสิทธิ์ก็ตามแต่ตอนนี้คึกคักเป็นอย่างยิ่งครับโดยเฉพาะที่จังหวัดมหาสารคามวันนี้เห็นว่ามีประชาชนจำนวนมากครับไปที่ห้างเพื่อที่จะไปแบงค์กรุงไทยในห้างครับไปรอตั้งแต่8โมงเช้ารอห้างเปิด10โมงครึ่งครับเพื่อที่จะไปยืนยันตัวตนแอปเป๋าตังค์นะครับแล้วก็บางคนเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์บางคนจำรหัสไม่ได้ก็เลยต้องไปติดต่อที่ธนาคารก็เรียกว่าตอนที่แบงค์เปิดก็เรียกว่าคนมารับคิวกันแน่นเลยทีเดียวนะครับก็เรียกว่าชาวมหาสารคามหลายคนเดินทางมาตั้งแต่8โมงเช้าบางคนต้องออกมาจากต่างจังหวัดเช่นอำเภอโกสุมพิสัยอย่างเงี้ยอำเภอวาปีปทุมก็มาไกลเหมือนกันนะครับบางคนเห็นว่ารวมตัวกันครับ3คนมาจากอำเภอวาปีปทุมนางสมบูรณ์ฉันทะชาวบ้านหวายบอกว่ารวมตัวกับเพื่อนมา3คนเหมารถมา700ครับคุณเก๋เพื่อที่จะมายืนยันตัวตนแล้วก็แจ้งให้ธนาคารทราบว่าเธอได้เปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ใหม่เพราะว่าก่อนหน้านี้ไม่เคยเข้าโครงการอะไรเลยทั้งคนละครึ่งเงินดิจิตอลเงินหมื่นก็ไม่เคยได้รอบที่แล้วโทรศัพท์รุ่นเก่าก็เลยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งไม่ได
0: ้
1: รอบนี้ซื้อโทรศัพท์ใหม่เลยครับคุณเก
0: ๋
1: ค่ะค่ะลงทุนของพี่น้องประชาชนครับที่ยอมควักเงินซื้อโทรศัพท์เหมารถอีก700ไปที่กรุงไทยเพื่อจะรับเงิน 1,000 บาทเป็นเวลา4เดือนถามว่าพอไหมก็ไม่พอแต่ดีกว่าไม่ได้ครับแต่ถ้าได้ 5,000 ขึ้นไปอันนี้น่าจะพออยู่ได้อันนี้เป็นความเห็นของคุณแม่สมบูรณ์นะฮะที่ชวนเพื่อนๆเหมารถมาจากอำเภอวาปีปทุมก็ตอนนี้อะไรก็แพงนะใช่ไหมคุณเก
0: ๋
1: ค่ารถแพงค่าปุ๋ยแพงแต่ค่าแรงถูกใช่ป่ะ
0: นะคะก็เดี๋ยวได้ลงรายละเอียดกันด้วยนะคะเพราะว่าเขาไม่ได้เปิดให้มีการลงทะเบียนแค่วันเดียวนะรู้สึกว่าตามข่าวเนี่ยก็จะ25ถึง29นะคะแต่ว่าเงื่อนไขเป็นอย่างไรแล้วก็การเตรียมความพร้อมนะคะเดี๋ยวเรากลับมาว่ากันแต่ว่าช่วงแรกเนี่ยขอคุยแล้วก็วิเคราะห์กันหน่อยนะคะเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นทางสก.หรือทางผู้ว่ากทม.นะคะก็หมดวาระไปละแล้วเดี๋ยวสัปดาห์หน้าตั้งแต่วันที่28พฤษภาคมนะคะแล้วก็ต่อเนื่องไปจนถึงวันที่1มิถุนายนเนี่ยก็จะเป็นกระบวนการในการเปิดรับสมัครนะคะก็ทั้งผู้ว่ากทม.เลยนะแล้วก็ในส่วนของสก.ด้วยก็ไปพร้อมๆกันเลยนะคะทีนี้เปิดตัวกันมาค่อนข้างที่จะชัดเจนแล้วนะอย่างคุณชัดชาติก็ชัดเจนว่าเดี๋ยวจะลงแข่งขันผู้ว่ากทม.อีกสมัยหนึ่งนะคะแล้วก็ในส่วนของพรรคประชาชนพรรคส้มนะคะเขาก็เปิดตัวเรียบร้อยแล้วแล้วก็มีทางพรรคฟ้าอย่างพรรคประชาธิปัตย์นะคะก็เปิดตัวเช่นเดียวกันเรียกได้ว่าเรื่องของการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.รวมไปถึงสก.ที่ควบคู่กันไปด้วยเนี่ยก็น่าจะเต็มรูปแบบเดี๋ยวเห็นว่าวันนี้เองเนี่ยหลายๆพื้นที่นะคะอย่างในส่วนของสก.เองเนี่ยเขาก็เรียกได้ว่าเดี๋ยวก็จะมีการเปิดตัวกันแล้วก็มีอะไรอ่ะเขาเรียกว่าติดป้ายหาเสียงอ่ะเราก็จะเห็นกระบวนการที่ตื่นตัวแล้วก็เริ่มเห็นความคึกคักแล้วนะคะแต่ว่า

ในการเลือกตั้งในครั้งนี้เองเนี่ยโจทย์สำคัญนะคะที่เรียกได้ว่าวัดใจคนกรุงเทพมหานครเหมือนกันแล้วก็แต่ละท่านที่เปิดตัวมาไม่ว่าจะเป็นทั้งสังกัดพรรคหรือว่าจะเป็น อิสระก็ตามเนี่ยอันนี้จะตอบโจทย์มากน้อยขนาดไหนนะคะแล้วคนกรุงเทพเนี่ยมองบริบทในการเลือกตั้งผู้ว่ากทมในครั้งนี้อย่างไรอันนี้น่าสนใจมากเดี๋ยวจะวิเคราะห์กันนะแล้วก็คุยกันนะคะเพราะว่าวันนี้นัดหมาย

0: ครับสวัสดีครับ
1: ค่ะอาจารย์วันนี้ชวนคุยนะคะเพราะว่าน่าจะเริ่มที่จะเต็มรูปแบบละสำหรับเรื่องของการแข่งขันเอาในแง่มุมนะคะในแง่มุมของคุณชัดชาติก่อนเพราะว่าคุณชัดชาติเองเนี่ยก็เรียกได้ว่าลงอีกหนึ่งสมัยทีนี้เนี่ยจะป้องกันแชมป์ได้หรือเปล่าแล้วก็จะเป็นผู้ว่าสองสมัยซ้อนเลยหรือเปล่าอันนี้เนี่ยน่าสนใจเพราะว่าถ้าย้อนกลับไปดูคะแนนนะคะเมื่อปี65โอ้โหตอนนั้นก็กวาดคะแนนเป็นประวัติศาสตร์เลยนะอาจารย์ยุทธพร 1.3 ล้านแต่ว่ารอบนี้เนี่ยไม่รู้ว่าจะแลนสไลด์จะเป็นแบบนั้นหรือเปล่าอาจารย์มองในมุมของคุณชัดชาติเนี่ยเอาคุณชัดชาติก่อนมองยังไงคะ
0: คือโอกาสที่จะถึง1ล้านคะแนนสำหรับอาจารย์ชัดชาติครั้งนี้เนี่ยต้องบอกไม่ง่ายนะครับเพราะว่าที่ผ่านมานั้นเนี่ยกระแสก็อาจจะไม่เหมือนกับการเลือกตั้งเมื่อปี2565
1: นะ
0: แล้วก็นอกจากนี้เนี่ยก็จะได้ว่างานหลายอย่างนะครับที่อาจารย์ชัดชาติได้ทำไปก็ไม่น้อยนะครับแต่ที่ยังมีคำถามแต่สังคมเองก็ยังมากอยู่บทพอสมควรเหมือนกันนะเพราะนั้นเนี่ยผมเรื่องความนิยมอาจจะไม่ได้สูงกว่า
1: คร
0: ับและขณะเดียวกันเนี่ยกระแสเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานครครั้งนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าดูเหมือนเงียบเหงาด้วยนะครับเพราะว่าคนก็รู้ว่ามันไม่มีแข่งนะที่น่าจะเปรียบเทียบหรือว่าไปสัมผัสกันอย่างเสือเข้มข้นแล้วก็อาจจะทำให้เกิดการสนใจคนไปใช้สิทธิ์ที่น้อยด้วยเช่นเดียวกันนะครับแล้วถ้าเราย้อนไปดูสิ่งแต่ในการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเนี่ยนะเชื่อไหมครับว่าไม่เคยเกิน 70% เลยน
1: ะ
0: ของผู้ติดนะครับ
1: นะ
0: สูงสุดประมาณ 65% เท่านั้นนะครับแม้ทั้งครั้งที่แล้วที่ชาติชาติได้ถึงล้าน 300,000 คะแนนเนี่ยก็อยู่ที่ 60% นะครับเท่านั้นเองนะฮะ 6.5 กว่าบาทนิดๆเท่านั้นเองเพราะตรงนี้มันก็สะท้อนให้เห็นได้ว่าการจะออกมาใช้สิทธิ์ข้างน้อยเนี่ยมันก็จะมีผลต่อคะแนนที่ได้รับด้วยเช่นเดียวกันนะครับแต่ในที่นี้ก็ต้องบอกในบรรดาผู้สมัครทั้งหมดนั้นเนี่ยอาจารย์ชาติชาติยังคงมีโอกาสสูงที่สุดนะครับในการที่จะได้เป็นว่าอีกสมัยแต่ว่าจะถึง1ล้านไหมเนี่ยแล้วแต่ประเด็นที่ต้องเป็นตามนะครับ
1: ใช่ค่ะอันนั้นเป็นในส่วนของคุณชัดชาตินะคะหันมาดูในส่วนของคนที่เขาส่งผู้สมัครผู้ว่ากทมแล้วก็สังกัดพรรคกันบ้างเขาบอกว่าอีกหนึ่งพรรคที่น่าสนใจแล้วดูเหมือนว่าน่าจะเป็นคู่แข่งที่สำคัญเทียบฟอร์มกันได้เลยนะคะก็คือพรรคประชาชนส่งดร.โจนะคะคุณชัยวัฒน์อย่างนี้เนี่ยอาจารย์ถ้าไปดูนะคะคะแนนเลือกตั้งส.ส.เนาะของพรรคประชาชนนะคะพรรคประชาชนเขากวาดส.ส.กทม.ได้33เขตบัญชีรายชื่อในกทม.เนี่ยมาถึงล้านสี่มั้งการันตีได้ไหมคะว่าเขาจะโอ้โหเป็นคู่แข่งที่น่ากลัวของคุณชัดชาติหรือจะชนะได้เป็นผู้ว่ากทม.อาจารย์มองยังไงคะ
0: ผมว่ายังไม่การันตีได้ขนาดนั้นนะครับเพราะว่าอย่าลืมว่าดร.โจชัยวัฒน์เนี่ยอาจจะเป็นส.ส.มาสองสมัยแล้วก็จริงนะครับแต่ว่าดร.โจนั้นเป็นส.ส.แบบบัญชีรายชื่อนะครับแล้วเพราะนั้นเนี่ยฐานในระดับพื้นที่แห่งเทพมหานครนั้นก็เรียกได้ว่าไม่มีเลยสำหรับตัวบุคคลนะครับเพราะว่าดร.โจเขาเป็นส.ส.ระดับบัญชีรายชื่อนะครับแต่เดียวกันในส่วนของฐานพรรคคือพรรคประชาชนจริงอยู่นะครับพรรคประชาชนกวาดยกกรุงเทพมหานครได้จริงแต่ว่าท้ายสุดเนี่ยในสนามเลือกตั้งท้องถิ่นเนี่ยมุมคิดมุมมองของผู้คนอาจจะเป็นอีกแบบก็ได้นะครับและครั้งนี้เนี่ยผมก็เป็นที่น่าจับตาว่าจะเป็นการต่อสู้กันระหว่างพรรคแพลตฟอร์มนะกับพรรคปฏิบัตินิยมนะครับพรรคแพลตฟอร์มนั้นเนี่ยก็คือพรรคประชาชนเนี่ยนะครับที่เขาชูนโยบายในเชิงการแก้โครงสร้างนะครับมาตั้งแต่สมัยอนาคตใหม่ก้าวไกลมาสู่ประชาชนแล้วแต่เช่นเดียวกับธรรมนูญเนี่ยโทษกรรมกระจายอำนาจเลือกผู้ว่าโดยตรงอะไรต่างๆก็แล้วแต่เหล่านี้อันนี้คือเป็นประเด็นในเชิงโครงสร้างที่พรรคแพลตฟอร์มเขานำเสนอนะครับแต่ว่าในมุมหนึ่งเนี่ยมันก็เป็นบทพิสูจน์เหมือนกันว่าสำหรับการเมืองท้องถิ่นเนี่ยกรุงเทพอาจจะให้ความสำคัญกับพรรคแบบปฏิบัตินิยมก็ได้แล้วเพราะอย่างที่ว่าเรื่องการท้องถิ่นเนี่ยมันไม่ได้เป็นเรื่องที่เราอาจจะไม่ปฏิเสธนะครับว่าเกี่ยวกับเรื่องโครงสร้างด้วยแต่ว่ามันไม่ได้เป็นเรื่องที่จะแก้อะไรได้ขนาดแบบโครงสร้างแต่คนจำนวนไม่น้อยก็อาจจะบอกว่าท้ายสุดแล้วเนี่ยเขาอยากให้แก้ปัญหาเช่นน้ำไม่ไหลไฟไม่สว่างทางไม่ดีมากกว่านะครับซึ่งมันก็เป็นเรื่องที่อยู่ในชีวิตประจำวันสำหรับการเมืองท้องถิ่นเพราะนั้นเนี่ยพรรคปฏิบัตินิยมก็อาจจะประสบความสำเร็จมากกว่าแต่ซึ่งตัวเลขที่สะท้อนให้เราเห็นได้อันหนึ่งก็คือที่นั่งสกนะครับหรือสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและการเลือกตั้งในปี65เนี่ยแต่พรรคก้าวไกล

0: นะเวลานั้นชื่อว่าพรรคก้าวไกลก็ไม่ได้อันดับหนึ่งนะครับอันดับที่หนึ่งก็เป็นของพรรคเพื่อไทยที่ได้สอกอมาประมาณ19ที่นั่งพรรคก้าวไกลนั้นได้อยู่ประมาณสัก14นะรองไปก็คือประชาธิปัตย์ได้อยู่ที่9นะครับแล้วก็ที่เหลือก็บรรดาพรรคเล็กกลุ่มอิสระอะไรต่างๆก็ว่าไปแต่เพราะฉะนั้นก็สะท้อนให้เห็นนะครับว่าคนกรุงเทพก็อาจจะมีมุมคิดอีกแบบนะเพราะเราอาจจะไม่สามารถตอบได้ครับว่าเมื่อพรรคประชาชนยกกรุงเทพในสสแล้วจะทำให้ได้ผู้ว่ากทมและสกด้วย
1: ก็ไม่ถึงขนาดว่าจะยังไม่สามารถที่จะพูดได้เต็มปากว่าพรรคประชาชนจะเปลี่ยนคะแนนของพรรคจากการที่กวาดสส33เขตได้มาเป็นคะแนนผู้ว่าได้หรือไม่อย่างไรเนาะอาจารย์
0: ครับถูกต้องครับ
1: ค่ะทีนี้หันมาดูกลับมาดูโอกาสของพรรคฟ้าอย่างพรรคประชาธิปัตย์บ้างล่ะคะอาจารย
2: ์เจมส์อนุภาเป็นไงครับอาจารย
0: ์ในส่วนของตัวผู้ว่าเปิดตัวมาต้องบอกยังไม่ว้าวนะครับเป็นคุณอนุชานะครับ
1: ค
0: ุณอนุชาเองอาจจะเคยเป็นส.ส.ในเขตคลองเตยนะครับก็เรียกว่าอาจจะมีฐานในระดับพื้นที่อยู่ละนะครับแต่ว่าภาพของการเป็นผู้ว่ากทม.เนี่ยมันต้องเป็นคนขาลุยและคลุกดินคลุกฝุ่นคลุกน้ำนะครับแล้วก็ต้องทำงานแบบถึงลูกถึงคนชนทุกปัญหาสไตล์เหมือนที่เราเห็นอาจารย์ชาติชาตินำเสนอแบบนั้นนะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่คุณอนุชายังขาดอยู่นะครับเพราะว่าคุณอนุชาเองก็ดูน่าจะทำงานการเมืองระดับชาติได้มากกว่านะครับจริงอยู่ในเรื่องความรู้สามารถก็ไม่มีใครปฏิเสธตรงนั้นอยู่แล้วแต่ว่าภาพของการทำงานผู้ว่าเนี่ยมันต้องไปขาดอยู่แต่ก่อนหน้านี้นะครับก็มีชื่อหลายคนว่าอาจจะลงในนามพรรคประชาธิปัตย์เช่นคุณอภิรักษ์นะครับซึ่งเป็นอดีตผู้ว่าหรือมาดำแป้งต่างๆเพราะว่าสุดท้ายก็ไม่ได้เป็นตามนั้นแต่ก็ออกมาเป็นชื่อคุณอนุชาก็เลยทำให้แฟนคลับหลายคนของประชาธิปัตย์ก็บอกยังไม่ว้าวนะฮะเหมือนกับที่เราคุยเพราะฉะนั้นผมคิดว่าก็คงยังไม่ง่ายครับสำหรับในส่วนของพรรคประชาธิปัตย์นะครับแต่ว่าสกเนี่ยต้องจับตาเพราะว่าสกประชาธิปัตย์นั้นครั้งที่แล้วได้9ที่นั่งและครั้งนี้จะได้เพิ่มเติมไหมนะแล้วอย่าลืมว่าการที่พรรคเพื่อไทยไม่ส่งแต่ผู้สมัครนะครับฐานตรงนี้จะไหลไปที่ไหนทั้งในแง่ตัวผู้สมัครแล้วก็โหวตเตอร์ด้วยนะจะไหลไปอยู่ที่พรรคประชาชนหรือจะไหลไปอยู่ที่พรรคประชาธิปัตย์นะครับอันนี้คือสิ่งที่ต้องจับตาครับ
1: ค่ะค่ะอาจารย์อย่างเรื่องของการเลือกตั้งสกเนี่ยมันเชื่อมโยงกับทางผู้ว่ากทม.อย่างไรมั้ยคะ
0: ครับเชื่อมโยงกันอยู่แล้วครับเพราะว่าผู้ว่าก็คือฝ่ายบริหารกรุงเทพมหานครส่วนสกนั้นก็คือฝ่ายนิติบัญญัติกรุงเทพมหานคร
1: ค่ะ
0: แล้วเพราะนั้นผู้ว่ากับสกก็ต้องทำงานด้วยกันนะครับแต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราเห็นได้ว่าด้วยกระแสของอาจารย์ชาติชาติเนี่ยก็ทำให้มีการเกาะหรือโหนตรงนี้เนี่ยกันเยอะเลยทีเดียวนะครับเราเห็นได้ว่ามีการเปิดตัวทีมสกบางทีมที่บอกว่าพร้อมจะเข้าไปสนับสนุนนะครับการทำงานของอาจารย์ชาติชาตินะบางทีมไปเล่นเอาภาพอาจารย์ชาติชาติเนี่ยมาประกบคู่ด้วยเลยนะครับซึ่งตอนนี้ทีมงานอาจารย์ชาติชาติต้องออกหนังสือมาแล้วนะครับเพราะเขาห้ามในการเอาภาพไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตเนี่ยครับซึ่งอันนี้มันก็เป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นแล้วว่าผู้สมัครสกก็กลายเป็นมาเกาะมาโหดกระแสของอาจารย์ชาติทั้งหมดนะครับทุกคนก็บอกว่าอาจารย์เข้ามาสนับสนุนการทำงานในด้านชาติแต่ไม่มีใครนำเสนอบ้างเลยว่าจะเข้ามาตรวจสอบการทำงานของอาจารย์ชาติในฐานะของการเป็นฝ่ายนิติบัญญัติหรือสภากรุงเทพมหานครนะซึ่งตรงนี้คือสิ่งที่โดยหลักการแล้วเนี่ยมันควรจะเป็นแบบนั้นนะครับก็คือฝ่ายนิติบัญญัติจะต้องทำหน้าที่ตรวจสอบผู้ว่าครับไม่ใช่บอกว่าประกาศตัวเข้ามาสนับสนุนผู้ว่าในตั้งแต่นาทีแรกเลยเนี่ยไม่ใช่แบบนั้นครับ
1: ค่ะแต่ว่าอย่างเรื่องของสกเองเนี่ยน่าสนใจเหมือนกันนะอาจารย์ก็คือจริงๆแล้วผู้ว่ากทม.ก็ควรจะต้องมีฐานสร้างฐานสกของตนเองด้วยใช่ไหมคะเพื่อเพิ่มเสถียรภาพทางการเมือง
0: ครับคนต้องมีแต่ว่าโดยหลักแล้วเนี่ยที่บอกว่าหลักการของการมีสภาท้องถิ่นเนี่ยไม่ควรจะไปในทิศทางเดียว
1: ครับมันต้องขานกัน
0: ครับคนจะต้องมีการตรวจสอบถงดุลครับเพราะงั้นเนี่ยสภาท้องถิ่นเนี่ยก็จะทำหน้าที่เขาเรียกว่าเป็น budgetary power คือใช้อำนาจเพียงแค่เรื่องของการงบประมาณเท่านั้นนะก็คือเป็นคนที่ไปอนุมัติข้อบัญญัติท้องถิ่นเทศบัญญัติหรือข้อบังคับกรุงเทพมหานครนะครับต่างๆนะอาจจะเพียงเท่านั้นซึ่งก็จะไม่ใช่บทบาทของการตรวจสอบนะและทวงดุลนะครับกับสภาท้องถิ่นนะครับกับทางฝ่ายบริหารนั่นเองครับ
1: ค่ะอาจารย์มองการเปิดตัวของแต่ละท่านนะคะบางท่านก็สังกัดพรรคบางท่าน

0: ก็เรียกได้ว่าเป็นแบรนด์บุคคลเนาะในมุมของคนกรุงเทพมหานครถ้าโจทย์ของคนกรุงเทพมหานครเนี่ยอาจารย์มองว่าคืออย่างการเลือกตั้งผู้ว่ากทมเนี่ยมันสะท้อนอารมณ์ของคนกรุงเทพเหมือนกันนะคะในแง่ของบริบททางการเมืองเขาจะให้ความสำคัญหรือให้น้ำหนักในมุมไหนแบรนด์บุคคลหรือพรรคการเมืองคะอาจารย์
1: ผมว่าหลักๆเลยเนี่ยนะครับคนกรุงเทพมหานครให้น้ำหนักกับตัวบุคคลมากกว่าสำหรับในสนามเลือกตั้งท้องถิ่นนะฮะเราเห็นได้ว่าในอดีตเนี่ยก็มีตัวแบบที่ชี้ให้เราเห็นนะครับของสนามท้องถิ่นกรุงเทพเนี่ยหลายท่านนะครับที่ลงในนามของพรรคการเมืองนะแล้วไม่ประสบความสำเร็จนะครับแต่ว่าพอมาลงในนามของตัวบุคคลเนี่ยก็ประสบความสำเร็จนะหนึ่งในนั้นก็คือดร.โจพิจิตรรัตกุลนะครับซึ่งถือได้ว่าเป็นตัวแบบแรกๆเลยนะที่ครั้งแรกท่านลงในนามพรรคประชาธิปัตย์นะครับแล้วก็ไม่ได้รับการเลือกตั้งนะแต่ต่อมาเนี่ยมาลงในนามอิสระนะแล้วก็นำมาสู่การเกิดขึ้นของกลุ่มมุดงานนะครับก็ประสบความสำเร็จแล้วจะสะท้อนให้เห็นครับว่าในกรุงเทพมหานครนั้นเนี่ยคนก็ให้ความสำคัญกับตัวบุคคลนะครับมากกว่าพรรคนะเพราะนั้นเราจึงเห็นได้ว่าระยะหลังเนี่ยก็จะมีผู้สมัครที่ประกาศตัวในนามตัวบุคคลเนี่ยนะมากมายนะครับแม้ตั้งอาจารย์ชาติเองก็สมัครในนามตัวบุคคลครับไม่ได้สมัครในนามของสำนักพรรคการเมืองนะครับ
0: ก็เหมือนศึกการแข่งขันผู้ว่ากทมในครั้งนี้ก็เป็นการแข่งขันระหว่างแบรนด์บุคคลกับพรรคการเมืองเนาะอาจารย์ทีนี้ในแง่ของนโยบายสำคัญยุทธศาสตร์ของแต่ละคนที่หาเสียงไม่แน่ใจว่าตอบโจทย์คนกรุงเทพมากน้อยขนาดไหนในเรื่องของการแก้ไขปัญหาค่ะอาจารย
1: ์ครับคือการตอบโจทย์ของกรุงเทพเนี่ยผมว่าก็คงจะเป็นปัญหาที่มันคล้ายๆเดิมแล้วก็ทุกคนก็พูดคล้ายๆกันนั่นแหละครับเรื่องจราจรนะฮะเรื่องฝุ่นพิษควัน PM 2.5 นะเรื่องน้ำท่วมนะก็คงจะมีอยู่ประมาณแค่นี้แต่ถามว่าที่ผ่านมาเนี่ยไม่เคยมีใครทำสำเร็จในเรื่องเหล่านี
0: ้
1: นะครับเพราะอะไรเพราะว่าการจัดอำนาจในประเทศไทยไม่ครบถ้วนสมบูรณ์แต่กรุงเทพมหานครซึ่งเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษขนาดใหญ่นะมีว่ามันปีหนึ่งเนี่ยแสนล้านนะครับมีค่าการเจ้าหน้าที่เนี่ยนะหลายหมื่นคนนะครับแต่ว่าสุดท้ายฐานะทางกฎหมายไม่ต่างอะไรจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆเช่นเทศบาลหรืออบต.เลยนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้มันสะท้อนภาพของการอำนาจที่มันไม่ครบถ้วนสมบูรณ์นะครับแล้วก็ทำให้สุดท้ายเนี่ยกระบวนการที่จะแก้ปัญหาให้ประชาชนมันก็ไม่สามารถทำได้จริงอย่างที่หลายคนคาดหวังนะครับ
2: อาจารย์คิดว่าต้องติดอาวุธให้อำนาจผู้ว่ากทม.ยังไงถึงจะได้บทเสร็จในการแก้ปัญหาดีครับ
1: ไม่ง่ายครับต้องบอกเลยว่าไม่ง่ายครับตราบใดที่โครงสร้างงานอำนาจในประเทศไทยเป็นแบบนี้นะครับเราไม่สามารถแก้ที่จุดเล็กๆอย่างกรุงเทพมหานครได้แต่เพียงแห่งเดียวนะครับและขณะเดียวกันก็คงทำได้เหมือนที่อาจารย์ชาติบอกนั่นแหละครับนะแก้เส้นเลือดใหญ่ไม่ได้ก็แก้เส้นเลือดฝอยไปก่อนนะก็คือแก้ปัญหาประเด็นที่เป็นประเด็นเฉพาะหน้าหรืออะไรต่างๆเหล่านี้นะครับไปก่อนเท่านั้นเองนะครับ
0: ค่ะอาจารย์อย่างกรุงเทพมหานครเนี่ยเขามองว่าเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์ทางการเมืองเหมือนกันนะคะไม่แน่ใจว่าศึกในครั้งนี้เนี่ยมันสะท้อนทิศทางการเมืองระดับชาติหรือไม่หรือว่าจริงๆแล้วการเลือกตั้งระดับชาติแล้วก็ระดับท้องถิ่นมันไม่ได้สอดคล้องกันอาจารย์มองยังไงอะคะ
1: คือการเลือกตั้งระดับชาติกับท้องถิ่นเนี่ยมันสอดคล้องกันในบางพื้นที่นะครับเช่นในพื้นที่ในส่วนภูมิภาคนะหัวคะแนนระดับชาติก็เป็นนักการเมืองท้องถิ่นนะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันนักการเมืองท้องถิ่นเนี่ยระดับชาติก็มีความสัมพันธ์ในลักษณะที่เป็นตระกูลการเมืองนะหรือที่เราเรียกว่าโลคอลไดนาสตี
0: ้
1: นะครับแต่ว่าในส่วนกรุงเทพมหานครเนี่ยผมคิดว่าไม่เหมือนกันนะครับเพราะว่าในกรุงเทพมหานครนั้นเนี่ยจะเห็นได้ว่าพื้นที่ลักษณะสังคมวิทยามันไม่เหมือนกับในต่างจังหวัดความสัมพันธ์ของบุคคลหรือผู้คนเนี่ยก็ไม่เหมือนกันนะครับเพราะนั้นเนี่ยก็คงไม่ถึงขั้นว่าจะเป็นหัวคะแนนอะไรได้มากนักนะครับเหมือนกับในต่างจังหวัดนะครับ
0: ค่ะค่ะคุณติ๊กหน่วยมีอะไรเพิ่มเติมไหมคะ
2: ดูเหมือนอาจารย์จะไม่ค่อยมีหวังเท่าไหร่อย่างนี้ผู้สมัครในนามอิสระอาจารย์พอจะมีหวังได้บ้างไหมครับที่จะมาเทียบฟอร์มกับอาจารย์ชัดชาติ
1: ต้องยากอยู่แล้วครับนี่อิสระ
2: ยากเลยครับ
1: นะครับ
0: ค่ะได้ค่ะวันนี้ขอบคุณอาจารย์ยุทธพรมากเลยนะคะ
1: ขอบ
0: พระคุณค่ะ
2: สวัสดีครับ
0: นะคะเดี๋ยวเรารอดูนะคะก็อาจารย์ก็มาวิเคราะห์ให้ฟังนะคะสำหรับเรื่องของศึก ชิงผู้ว่ากทม.นะคะเก้าอี้นี้นะคะคุณชัชชาติก็

0: ลงสมัครอิสระอีกสมัยหนึ่งนะคะแต่ว่าเรื่องของยุทธศาสตร์อะไรต่างๆเนี่ยหลายคนก็ตั้งคำถามเหมือนกันว่าโอ้ถ้าย้อนกลับไปคราวปี65เนี่ยได้คะแนนแบบท่วมท้นเลยนะรอบนี้เนี่ยจะแลนสไลด์หรือเปล่าหรือว่ายังไงนะคะแล้วก็อีกคนหนึ่งนะคะของพรรคประชาชนอย่างดร.โจเองเนี่ยอันนี้ก็เรียกได้ว่าเดี๋ยวเราต้องรอดูเนาะว่าพรรคประชาชนเนี่ยเขาจะเปลี่ยนคะแนนของส.ส.เนี่ยกลายมาเป็นคะแนนของผู้ว่ากทม.เนี่ยได้มากน้อยขนาดไหนนะคะส่วนโจทย์ของพรรคประชาธิปัตย์อย่างพรรคฟ้านะคะก็เรียกได้ว่าก็ต้องรอดูด้วยว่าจะมีโอกาสฟื้นในเรื่องของกระแสพรรคหรือไม่อย่างไรนะ
1: ก็ผมแอบลุ้นคุณมลิกาบุญมีตระกูลมหาสุขอยู่อาจารย์ก็มองว่ายากไปอีกสำหรับผู้สมัครอิสระที่ตอนนี้เรียกว่ายังไม่ทันจะเปิดรับสมัครแต่ก็เปิดตัวกันมาแล้วหลายคนแล้วก็เชื่อแน่ว่าครั้งนี้เนี่ยการเลือกตั้งน่าจะดุเดือดทีเดียวแต่อาจารย์ก็มองว่าถ้าเกิดตัวหรือว่าคู่แข่งไม่สมน้ำสมเนื้อกับอาจารย์ชัดชาติเนี่ยคนกรุงอาจจะเบื่อใช้สิทธิ์น้อยลงก็เป็นไปได้ครับ
0: ค่ะซึ่งเมื่อวานนี้เองเนี่ยก็มีผลสำรวจออกมาเหมือนกันนะเป็นผลสำรวจของ KPI โพนะคะที่เขาจัดทำขึ้นโดยทางสถาบันพระปกเกล้าก็มีการตั้งหัวข้อเอาไว้เกี่ยวกับเรื่องของการเลือกตั้งกทม69นะคะก็ถามถึงความสนใจของประชาชนต่อการเลือกตั้งผู้ว่าแล้วก็ความคาดหวังต่อสกชุดใหม่ด้วยนะคะว่าคนกรุงเทพเองมีความตื่นตัวต่อการเลือกตั้งเนี่ยมากน้อยขนาดไหนแล้วก็ให้ความสำคัญนะคะในแง่มุมของผู้ว่ากทมเนี่ยยึดโยงกับพรรคการเมืองหรือไม่หรือว่าจริงๆแล้วไม่ได้ให้ความสำคัญกับการยึดโยงของพรรคการเมืองแต่ต้องการมองในเรื่องของตัวบุคคลที่เน้นในเรื่องของคนที่มีคุณภาพแล้วก็เป็นผู้แทนในพื้นที่แบบนี้นะคะโดยส่วนใหญ่ที่มีการตอบคำถามเนี่ยผลสำรวจข้อแรกเนี่ยมีการถามว่าหากเป็นคนกทมจะไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่ากทมคนใหม่หรือไม่ผลออกมาเป็นแบบนี้ค่ะก็บอกว่า 85.9% นะคะบอกว่าจะไปอย่างแน่นอนแล้วก็รองลงมาก็คือ 9.2 นะคะบอกว่าน่าจะไปหรืออาจจะยังไม่แน่ใจแล้วก็อันดับ3 4.9 นะคะ 4.9 ก็บอกว่าน่าจะไม่ไปหรือไม่ไปแน่นอนนะคะก็สะท้อนออกมาว่าในความเห็นส่วนใหญ่ก็ยังมีความตั้งใจที่จะออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งในระดับที่สูงอยู่นะคะแต่ทีนี้เนี่ยถามว่าความสำคัญที่ประชาชนเนี่ยให้ความสำคัญกับการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.ในครั้งนี้เนี่ยให้ความสำคัญในเรื่องไหนอย่างไรประเด็นที่เกี่ยวข้องก็คือการเดินทางน้ำท่วมฝุ่นความปลอดภัยพื้นที่สาธารณะบริการเมืองนะคะผลสำรวจก็มองว่าเรียกได้ว่าก็ตื่นตัวทางการเมืองแล้วก็คาดหวังจะเห็นความเปลี่ยนแปลงในระดับพื้นที่ในเรื่องต่างๆที่ได้มีการพูดไปนะคะอ่ะก็ประมาณนี้เดี๋ยวเรารอดูนะคะเพราะว่าสัปดาห์หน้านะคะวันที่28นี้ก็จะเป็นการเปิดรับสมัครวันแรกแล้วโอ้ก็เรียกได้ว่าแข่งขันกันดุเดือดเนาะโหมลงกันเรียบร้อย
1: ก็คือวันที่28มิถุนายนจะเป็นวันชี้ชะตาแต่ว่า28พฤษภารับสมัครกันก่อนที่ศาลาว่าการกทม.2ดินแดงก็เรียกว่าการเลือกตั้งให้ถือเขตของสมาชิกสภากทม.50เขตเป็นเขตเลือกตั้งนั่นเองก็เดี๋ยวรอติดตามกันนะครับ
0: ใช่ค่ะก็เรียกได้ว่าได้วัดกระแสวัดฐานเสียงนะคะแล้วก็รวมไปถึงวัดศักยภาพด้วยนะคะว่าโจทย์ของคนกรุงเทพนะคะสนใจในเรื่องไหนอย่างไรแล้วก็อยากให้ทางผู้ว่ากทม.คนใหม่เนี่ยเป็นในรูปแบบไหนนะคะแต่ว่าก่อนที่จะพักนะคะนี่เลยค่ะยุคนี้เรื่องของสุขภาพต้องมาก่อนนะคะแล้วก็ที่สำคัญต้องควบคู่กับความสะดวกสบายด้วยค่ะหม้อหุงข้าวดิจิตอลนะคะขนาด 1.8 ลิตรค่ะคาชิวารุ่น RC1804ไม่ได้มีดีแค่หุงข้าวมาพร้อมกับไอเทมลับนะคะของสายเฮลตี้ค่ะแล้วก็ที่สำคัญนะคะเขามีซึ้งสแตนเลสด้วยพิเศษสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำแล้วก็ตัวหม้อข้างในเนี่ยเคลือบนอนสติ๊กข้าวไม่ติดล้างง่ายทนทานมาพร้อมถึง6ฟังก์ชันไม่ว่าจะเป็นหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งอาหารแล้วก็ทำเค้กได้ด้วยนะคะจบในหม้อเดียวจริงๆสามารถตั้งเวลาล่วงหน้าได้อิสระแล้วก็มั่นใจด้วยมาตรฐานมอกรับประกันนานถึง1ปีเต็มโปรโมชั่นนะคะจากราคาปกติ 2,990 บาทลดเหลือเพียง990บาทย้ำนะคะว่าจากราคาปกติ 2,990 บาทเหลือ990บาท

0: เท่านั้นสั่งซื้อตอนนี้รับของแถมเพิ่มทันทีไป2รายการเลยค่ะให้ไปเลยนะคะเป็นที่คีบอาหารตะเกียบสแตนเลสอย่างดีอีก4คู่ของแถมรวมมูลค่า300บาทเลยทีเดียวใครสนใจนะคะโทร02-114-3390 02-114-3390มีค่าส่งแล้วก็ประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนี่ยค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่นะคะ
1: ครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ดกว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: แกของทอดคือที่สุดแต่แคลอรี่คือตะโกนมาก
4: เลิกหน่อยจ้าลองนี่คาชิว่ารุ่น KW 811
3: หม้อทอดไร้น้ำมันตัวตึงลมร้อนหมุนฉ่ำสุกไวแบบสับแต่ไม่อ้วน
4: เฮ้ยแกแล้วมันล้างยากปะ
3: เคลือบนอนสติกล้างง่ายเวอร
4: ์ราคาแรงไหมอ่ะ
3: จาก 3,500 ลดเหลือ 1,090 บาทแถมฟรีที่คีบกับกระดาษรองทอด
5: หม้อทอดไร้น้ำมันคาชิว่ารุ่น KW 811โทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
0: สิบสี่นาฬิกาสี่สิบนาทีนะคะอยู่ต่อกับแชร์ล่าข่าวเด็ดนะคะในวันเสาร์แบบนี้นะคะก็บรรยากาศสบายๆค่ะทักทายคุณผู้ฟังช่องทางไลน์มีพี่สุภชัยที่ดินนะคะก็บอกว่าสวัสดีคุณเก๋แล้วก็สวัสดีคุณติ้งหนุ่ยด้วยนะคะขนาดเดียวกันมีพี่รณชัย411อันนี้พี่รณชัย411นะคะก็บอกว่าทริปที่ไม่ควรพลาดเดี๋ยวเก็บโปรโมทเลยแล้วกันนะคะเป็นทริปที่ทาง 100.5 เนี่ยจัดขึ้นนะภูมิใจนำเสนอจริงๆนะคะทาง FM 100.5 MCOS News นะคะภูมิใจเสนอการเดินทางครั้งประวัติศาสตร์ที่คุณไม่ควรพลาดจริงๆนะคะเป็นทริปพิเศษค่ะที่รวบรวมสุดยอดตำนานไว้ในหนึ่งเดียวจริงๆนะคะ The Legend Tale นะคะสองแควอโยธยากับสามกูรูแห่งยุคค่ะจะพาไปร่วมย้อนรอยวีรกรรมองค์ดำสมเด็จพระนเรศวรมหาราชบนเส้นทางจากเมืองประสูติสู่ราชธานีศรีอโยธยานะคะ3วัน2คืนค่ะระหว่างวันที่3ถึงวันที่5กรกฎาคมนะคะก็เรียกได้ว่าไฮไลท์สำคัญนะคะคนที่จะไปร่วมทริปแล้วก็จะได้ร่วมรู้ไปด้วยนะคะเพราะว่าจะมีผู้ร่วมทับความรู้ไปถึง3กูรูเลยทีเดียวค่ะไม่ว่าจะเป็นอาจารย์ทรงฤทธิ์โพนเงินมีพี่สุวิทย์นะคะสุทธิประภาด้วยและมีพี่สุทนนะคะรุ่งธัญรัตน์ค่ะที่ทั้ง3นะคะจะไปบอกเล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์แบบเจาะลึกแล้วก็สนุกสนานตลอดการเดินทางแน่นอนค่ะวันแรกเนี่ยพาไปที่ไหนบ้างนะคะลองดูนะคะก็จะพาไปที่มุ่งหน้าสู่เมืองสองแควนะคะสักการะพระพุทธชินราชแล้วก็ไปพระพุทธรูปที่งดงามที่สุดในไทยชมตำนานพระนางพญาหนึ่งในเบญจภาคีด้วยตกค่ำพาไปรับประทานอาหารนะคะแล้วก็มีทอล์คโชว์พิเศษด้วยนะสไตล์อาจารย์ทรงฤทธิ์นะคะแล้วก็พี่สุวิทย์พี่สุทนเรียกได้ว่าเอ็กซ์คลูซีฟมากๆเลยพอวันที่สองค่ะก็จะพาไปเยือนพระราชวังจันทร์สถานที่พระราชสมภพของสมเด็จพระนเรศวรนะคะก่อนมุ่งสู่อโยธยาเพื่อสัมผัสมนต์เสน่ห์ล่องเรือสำราญชมทัศนียภาพรอบเกาะเมืองผ่านวัดสำคัญสำคัญแล้วก็ป้อมเพชรยามเย็นด้วยส่วนวันที่3ค่ะพาไปไหนบ้างจะพาไปชมความมหัศจรรย์ของเสียงพระในรากไม้ณวัดมหาธาตุแล้วก็ลอดซุ้มประตูแก้เคราะห์ที่วัดหน้าพระเมรุด้วยพิเศษสุดๆเลยนะคะมื้อกลางวันเนี่ยก็จะ พบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดเลยกับกูรูทั้ง3ท่านระดับตำนานด้วยนะคะโดยจะมีนะคะนอกจากพี่ทั้ง3ท่านแล้วนะคะก็จะมีกูรูระดับตำนานอย่างคุณ

0: ดำรงพุทธานคุณพิสมัยพิมพ์วิสารทกุลนะคะจากรายการคู่สร้างคู่สมออนเรดิโอก็จะไปด้วยค่ะเรียกได้ว่าการเดินทางในครั้งนี้เนี่ยเหนือระดับจริงๆนะคะเพราะว่าเขาจะมีรถโค้ช VIP พักโรงแรมหรูแล้วอาหารเนี่ยเลิศรสทุกมื้อเลยจริงๆค่ะใครสนใจนะคะที่จะร่วมทริปนะคะไปกันได้นะคะทั้งหมดนี้เนี่ยที่เก๋บอกเลยนะคะไฮไลท์ของแต่ละวันเนี่ยวันแรกวันที่2วันที่3เนี่ยรวมนะคะ 15,900 บาทต่อท่านค่ะทั้งหมดนี้นะคะย้ำว่า 15,900 บาทต่อท่านเดี๋ยวให้ไว้3เบอร์เพื่อที่จะสำรองที่นั่งกันนะคะมี0944803076ย้ำนะคะอันนี้เบอร์แรก0944803076แล้วก็หมายเลขที่2นะคะ0943966649094-396-6649หมายเลขสุดท้ายค่ะ086-825-1444นะคะ086-825-1444นะคะใครสนใจโทรไปได้ทั้ง3หมายเลขเลยค่ะเรียกได้ว่าเป็นทริปที่เป็นการเดินทางครั้งประวัติศาสตร์ที่ไม่ควรพลาดจริงๆนะคะที่ทางคลื่นมีการจัดขึ้นเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะจะไปสนทนาธรรมนะคะกับพระพยอมกัลยาโนเจ้าวาดวัดสวนแก้วกันนะคะตอนนี้หลวงพ่ออยู่ในสายแล้วนมัสการค่ะหลวงพ่อค่ะ
1: เจริญพรจ้ะ
0: ค่ะหลวงพ่อคะเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเมื่อวันเสาร์อ่ะเราก็คุยกันนะคะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยช่วงเย็นๆก็มีเรื่องของการรายงานเรื่องของอุบัติเหตุรถไฟชนรถเมล์เกิดขึ้นแล้วก็กลายเป็นโศกนาฏกรรมเรียกได้ว่าก็คุยกันมาตลอดทั้งอาทิตย์เลยนะคะในแง่มุมของการถอดบทเรียนแต่จริงๆแล้วเนี่ยเราไม่อยากให้โศกนาฏกรรมแบบนี
1: ้ค่ะ
0: ค่ะ
1: เจริญพร
0: ค่ะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเราไม่อยากให้เกิดโศกนาฏกรรมซ้ำซากแบบนี้เกิดขึ้นอีกนะคะในแง่มุมของวินัยเรื่องของความไม่ประมาทเนี่ยค่ะหลวงพ่อมีข้อคิดอย่างไรสำหรับประเด็นนี้ไหมคะ
1: สำคัญที่สุดคือคำว่าความไม่ประมาทพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าคำสอนของพระองค์เนี่ยมีเหมือนเท้าช้างคือความไม่ประมาทนี่สัตว์อื่นเท้าสัตว์อื่นใส่ลงในเท้าช้างได้หมดทุกชนิด
0: ค่ะ
1: คำสอนทุกชนิดที่สอนไปทั้งหมด 84,000 พระธรรมขันธ์เนี่ยสรุปแล้วลงด้วยคำความไม่ประมาทเป็นคำสำคัญที่สุดคำว่าไม่ประมาทเนี่ยมันหมายถึงว่าชะล่าใจมั่นใจตัวเองเกินไปในทางที่มันไม่ถูกไม่ปลอดภัยมั่นใจตัวเองว่าโอ้ยังมันไอเด็กวัยรุ่นเนี่ยมันมั่นใจว่ามันนอนขับรถมอเตอร์ไซค์มันไปได้มันทำได
0: ้
1: มันมั่นใจว่ามันทำได้มันก็เลยทำด้วยความประมาทแบบคึกขนองก็เลยทำให้เกิดความเสียหายคึกขนองด้วยความมั่นใจแบบพริบทำมั่นใจมันต้องมั่นใจว่าเราทำถูกต้องดีแล้วแล้วมั่นใจอันนี้ถึงจะปลอดภัยทำไม่งั้นไม่มีความปลอดภัยอะไรอะเอาธงไปโบกแป๊บเดียวโบกยังไม่ดูทันสิ้นสุดเลยชักธงลงแล้วเราก็ไม่รู้ว่ามันไปได้หรือไม่ได้ให้สัญญาณมันก็ต้องให้สัญญาณมันให้ครบถ้วนมาไปบินธบาตนะแม้พูดถึงไอ้คนให้สัญญาณไม่เป็นนี่มันลำบากเราไปบินธบาตเนี่ยรถไปตั้งไปเนี่ยเขาห่างจากเราสักประมาณ100 เมตร50 เมตร30 เมตรเนี่ยถ้าเขาให้สัญญาณยกมือดักฝักมือเรียกอะไรเงี้ยถ้าเขายกมือดักฝักมือเรียกเราก็จะคอยให้เขาได้ใส่บาตรแล้วนี่เขาตกกระบวนบุญเลยเพราะอะไรยืนหมุนไปเฟ้งมาไม่รู้จะทำท่าไหนก็เลยเราก็เลยไปเลยพอเลยไปแล้วก็มาบ่นแหมไปเร็วไม่คอยแต่การเสื่อคืนคอยแบบนี้ทุกบ้านไปบินตบาทกับเที่ยงกับบ่ายโมง
2: ก็เรียกว่า
1: เขาฝากหน่อยโยมเขาฝากหน่อยนะถ้าจะใส่บาทห่างสัก10-20 เมตรก็ให้สัญญาณยกมือดักฝักมือเรียกก็จะได้ใส่บาทไปตกขบวนบุญ
0: ค่ะหลวงพ่อคะถ้าย้อนกลับมาเรื่องของรถไฟชนรถเมล์เนี่ยค่ะคือหรืออุบัติเหตุที่เกิดขึ้นครั้งใหญ่ๆที่เราคุยกันมาทุกครั้งที่เกิดอุบัติเหตุเนี่ยค่ะก็เราพอเกิดปุ๊บเราก็ถอดบทเรียนเราก็เศร้าแล้วก็

0: มีการเรียกร้องให้มีการแก้ไขแต่เวลาผ่านไปอ่ะมันก็เหมือนภาพมันกลับมาฉายซ้ำแล้วก็มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นในลักษณะเหมือนเดิมอีกเนี่ยค่ะหลวงพ่อมองอย่างไรสำหรับเรื่องนี้คะในทางพระพุทธศาสนาจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องของการไม่เคารพกฎกติกาเรื่องของความปลอดภัยเรื่องของความประมาทเล็กๆในชีวิตเนี่ยมันสามารถนำไปสู่เรื่องของความสูญเสียที่ใหญ่หลวงได้มากเลยนะคะหลวงพ่อ
1: นั่นแหละมันก็ไปจากเล็กๆน้อยๆอย่าดูถูกโทษภัยเล็กน้อยอย่าดูถูกไม่ขีดหัวเล็กสามารถเผาได้อย่าดูถูกงูพิษที่มันตัวนิดเดียวแต่มันก็กัดตายได
0: ้
1: เพราะฉะนั้นคนที่ดูถูกอะไรว่ามันเล็กๆได้ไม่เป็นไรหรอกไม่เล็กไม่เป็นไรหรอกอะไรเงี้ยพวกนี้เป็นพวกที่เข้าข่ายอยู่ในความประมาทที่จะได้รับผลร้ายจะความเสียหายอย่างใหญ่หลวงแต่ไปในทายภาคหน้า
0: แต่ท้ายที่สุดแล้วค่ะเชิญค่ะคุณติ๊งหนุ่ย
2: วินัยตอนนี้เห็นว่าวินัยกลายเป็นสิ่งที่พูดถึงกันมากเลยครับหลวงพ
0: ่
2: อ
0: ใช่ค่ะ
2: หลวงพ่อดูแล้ววินัยทั้งคนขับวินัยทั้งคนขี่เริ่มจะหย่อนยานลงไหมครับ
1: โอ้ไปมากเลยละหลวงสะเข้าปล่อยปละละเลยละหลวงสะเข้าปล่อยปละละเลยพูดถึงคำว่าวินัยบางคนยังไม่รู้ความหมาย
0: ค่ะ
1: นึกถึงในความหมายทางธรรมะว่าวินัยยะวินัยเนี่ยมาจากวินัยยะแปลว่าวิเศษแปลว่านำไปแจ้งนำไปต่างนำไปดี
0: ค
1: ่
0: ะ
1: นำไปวิเศษถ้ามีวินัยเนี่ยจะนำไปดีนำไปแจ้งนำไปต่างไปได้อย่างสบายคนไม่มีวินัยเนี่ยไปในที่ต้องไปหลบซ่อนซ่อนหรือคนไร้วินัยเนี่ยก็เกิดเสียหายแล้วก็ต้องหลบหน้าหลบตาเข้าคุกเข้าตารางหายไปจากสังคมเนี่ยเพราะความไม่มีวินัยเพราะฉะนั้นวินัยนำไปดีนะนำไปแจ้งนำไปต่างก็ขอให้ใครควรดูว่าเราจะนำไปทางไหนกันนำไปความปลอดภัยหรือนำไปอันตราย
0: อันนี้สำคัญมากๆเลยนะคะเรื่องของการมีวินัยเนี่ยเพราะว่าถ้าไม่มีวินัยเหมือนสะท้อนว่าเรากำลังขาดสติเหมือนกันแล้วก็เหมือนกับเป็นไม่สามารถที่จะควบคุมเรื่องของตัวเองได้นะคะใช่ไหมคะหลวงพ่อคะ
1: เป็นเหยื่อของอุบัติเหตุไปเพราะนั้นขอให้นึกถึงคำว่าเราต้องนำไปเราต้องมีสิ่งที่นำเราไปดีนำไปแก้งนำไปต่างนำไปวิเศษเราต้องมีตัวนี้ไว้ว่าเวลานี้เราปล่อยให้อะไรนำเราเห็นเอาเหล้าเอายาไปนำเรามันก็ตรงเป็นตรงข้ามกับวินัยเลย
0: ค
1: ่
0: ะ
1: นำไปหายนะนำไปหมดเนื้อหมดตัวนำไปหมดชีวิตเนี่ยถ้าไม่มีวินัยมันจะเป็นอย่างนั้น
0: ค่ะอย่างเรื่องของความเคยชินเองเหมือนกันอันนี้ก็น่าสนใจเหมือนกันนะคะหลวงพ่ออย่างเรื่องของความเคยชินเนี่ยเหมือนทำให้คนไม่ตระหนักถึงอันตรายแล้วก็ทำให้เกิดเรื่องของโศกนาฏกรรมซ้ำแล้วซ้ำอีกเหมือนกันอย่างนี้นะคะ
1: เช่นว่าเขาเคยชินว่าเขาเคยจอดตรงนี้มันไม่เป็นไรวันก่อนจอดแล้วยังไม่เป็นไร
0: หรือจอดแล้วเดี๋ยวรถไฟก็หยุดให้อย่างนี้ใช่ไหมคะ
1: ใช่แต่ว่าเขาเคยว่าจอดแล้วไม่ใช่ว่าเคยไม่เคยจอด มันไม่เป็นไรนี่ เขาก็บอกเขาก็ให้สัญญาณเขาก็หยุดเราก็ปลอดภัยมาหลายเที่ยว ความปลอดภัยมาหลายเที่ยวนี่แหละ มันจึงต้องทำประสบภัยที่จัด
2: ครับก็จะหาอะไรเป็นเครื่องมือที่จะมาคุมวินัยได้เลยครับหลวงพ
1: ่
2: ออ
1: ้าวก็ต้องมีสติมีปัญญามองเห็นว่าเนี่ยถ้าเราขาดสติขาดปัญญาที่เขาไม่ให้จอดไปจอดมันเป็นทางวิ่งของรถไฟไปจอดค่อมตารางได้ยังไงแล้วคนขับรถต่ออะไรอ่ะวินัยไม่มีเลยไปกินยาบ้าอีก
0: ค่ะอันนี้มองทั้งสองฝ่ายทั้งสองมุมเลยนะคะครอบคลุมกับปัญหาที่เกิดขึ้นค่ะอย่างนี้หลวงพ่ออยากจะมีฝากธรรมะสั้นๆยังไงบ้างไหมคะเราจะหยุดโศกนาฏกรรมซ้ำซากนี้อย่างไรดีคะจะแก้ที่ระบบแก้ที่วินัยแก้ที่ความไม่ขาดสติ ความไม่ประมาทแก้ที่ใจอะไรยังไงสำคัญหรือต้องเดิน

0: นไปพร้อมๆกันยังไงดีคะหลวงพ่อ
1: มีทั้งมีวินัยทั้งไม่ประมาท อันเนี้ยทั้งไม่ขาดสติมันเป็นตัวควบคุมชีวิตให้ชีวิตอยู่รอดปลอดภัยแต่ถ้าไม่มีทั้งวินัยไม่มีทั้งความไม่ประมาทแล้วยังขาดสติอีกก็แน่นอนล่ะเขาเรียกว่าหมดตัวช่วยคนทำตัวหมดตัวช่วยดิไม่รู้จะว่ายังไงนะจริงๆเขาก็จ้องจะช่วยกันอยู่แล้วแต่ทำตัวซะจนหมดตัวช่วยมันก็เลยช่วยไม่ได้ก
0: ็
1: ต้องพูดคำเดียวว่าช่วยไม่ได้
0: ค่ะก็เรียกได้ว่าเราต้องทำไปพร้อมๆกันหลายๆเรื่องจริงๆนะคะกับปัญหาที่เกิดขึ้นท้ายที่สุดหลวงพ่อคะที่วัดวันนี้มีอะไรจะฝากไหมคะ
1: โอ้ขอฝากหน่อยนะตอนนี้เขาตัดทุเรียนมา 4-500 ลูกเต็มวัดเลยแล้วก็เก็บกระท้อนหอมแดงเต็มเลยสวยมากทับทิมทีลาปุยฝ้ายตอนนี้มีกระท้อนออกมาสุกงอมหอมแดงถ้าใครจะมาวัดช่วงนี้นะส้มโอมะม่วงกระท้อนแล้วก็มีผลไม้หลายชนิดโดยเฉพาะทุเรียนเป็นตัวเอกเลยกองพันเลยตอนนี้ที่วัดกองพันเลย
0: ส่วนใหญ่ก็จะเป็นหมอนทองใช่ไหมคะหรือว่าพันไหนคะหลวงพ่ออ
1: ันนี้นะมีพันแปลกๆเช่นหมอนทองทองเขาเรียกทองใหม่ทองธรรมชาติมีทองธรรมชาติเนี่ยแล้วก็ชันนีก้านยาวตอนนี้ก้านยาวมีเยอะมากก้านยาวมีหลายลูกแล้วเขาผสมแหละเอาเปลือกออกแถบแล้วเอาโชว์เนื้อให้ดูเนื้อเหลืองเนื้อสีขาวแหงเหมือนอย่างกะทิอื่นตอนนี้ถ้าใครมาวัดสวนแก้วต้องได้หิวทุเรียนหิวมะม่วงหิวคือผักอะไรกลับบ้านโดยเฉพาะเหลือเชื่อตอนนี้ก็คือกะหล่ำปลีหัวหอมหัวกระเทียมกองพนันเต็มวัดเลย
0: โอ้ค่ะค่ะก็เป็นฤดูกาลของเขาด้วยนะคะก็เรียกได้ว่าออกมาเต็มเลยนะคะไปที่วัดกันได้นอกจากไปทำบุญแล้วนะคะก็เรียกได้ว่ามีทั้งพืชผักสวนครัวมีทั้งผลไม้ด้วยนะคะเยอะแยะเต็มไปหมดเลยได้ค่ะวันนี้นะคะนมัสการค่ะหลวงพ่อค่ะ
1: เจริญพรจ้า
0: ค่ะ
2: นมัสการลาครับสวัสดีครับหลวงพ่อครับบอกเรียกว่าได้ธรรมะเพื่อสร้างวินัยแล้วก็สร้างสติเพื่อรับกับเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดไม่รู้ว่าจะเรียกอุบัติเหตุได้เต็มปากเต็มคำหรือเป็นความมักง่ายเลินเล่อและไม่มีวินัยจริงๆนะคุณเก๋
0: ค่ะจะว่าเป็นอุบัติเหตุก็อุบัติเหตุแต่ก็ไม่ใช่เชิงว่าอุบัติเหตุซะทั้งหมดซะทีเดียวเพราะว่า น่าจะเป็นเรื่องของระบบอะไรหลายๆอย่างที่พอเหตุการณ์มันเกิดขึ้นเนี่ยเราก็จะเห็นเลยใช่ไหมคะว่ามันมีระบบตรงนั้นตรงนี้ตรงนั้นตรงนี้ที่เป็นปัญหาแล้วก็สะสมมาแล้วก็เหมือนกับว่ามันโผล่ขึ้นมาทีละนิดทีละนิดเหมือนกันเนาะคุณติ๊งหน่อย
2: ใช่ครับอย่างล่าสุดวันนี้เองตำรวจลพบุรีก็ไปจับรถตู้โดยสารครับที่เรียกว่าเป็นโชเฟอร์ซิ่งฝ่าไม้กั้นถ้าได้ดูคลิปครับคุณเก๋ก็จะเห็นรถตู้นักเรียนครับฝ่าไม้กั้นทางรถไฟที่จังหวัดลพบุรีซึ่งแน่นอนวันนี้ตำรวจตามไปจับตัวได้แล้วนะครับแล้วก็จับให้เลยครับ3ข้อหาหนักปรับอีก 2,000 บาทซึ่งคนขับก็อ้างว่าขับวันแรกครับคุณเก๋แล้วก็ไม่ชินทางดูซิเอานักเรียนขึ้นรถตู้มาตั้ง5คนเป็นช่วงเปิดเทอมใหม่ๆด้วยอ้างว่าขับรถวันแรกไม่คุ้นเส้นทางแล้วก็ขับมาข้ามทางรถไฟบริเวณที่สภ.ท่าหินอำเภอท่าวุ้งจังหวัดลพบุรีแน่นอนครับคุณเก๋ในคลิปที่เราเห็นพนักงานรถไฟต้องมาขอให้รถตู้ถอยใช่ไห
0: ม
2: ออกไปก่อนอย่ามาคาไม้กั้นก็ลงไม่ได้นะครับก็อันนี้เองคือสิ่งที่เรียกว่าจริงจังและก็เอาจริงแล้วครับสำหรับคนที่ไม่มีวินัยโดยเฉพาะคนขับรถตู้ฝ่าไม้กั้นรถไฟครับ
0: ค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่นะคะแล้วก็เดี๋ยวช่วงหน้านะคะกลับมาคุยกันต่อค่ะ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ดอย่าให้สถานการณ์เศรษฐกิจมากระทบชีวิตคุณโดยที่คุณไม่รู้ตัวเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงคือภาระค่าใช้จ่ายที่คุณอาจต้องแบกรับถ้าคุณ

0: เป็นคนกุมชะตาการเงินของตัวเองเราจะพาคุณเจาะลึกทุกปัจจัยทุกตัวเลขพร้อมแนวทางแก้ปัญหาจากผู้เชี่ยวชาญตัวจริง
1: สวัสดีค่ะดิฉันองวดีถนิมมานสัญญาณเศรษฐกิจและการลงทุนนั้นไม่ได้หยุดอยู่แค่ตัวเลขนะคะแต่คือการถอดรหัสกลไกตลาดจากข้อมูลเชิงลึกและแหล่งข่าวชั้นนำเพื่อช่วยคุณเห็นภาพชัดเจนตัดสินใจได้อย่างแม่นยำมาติดตามทั้งหมดได้ในอีคอนนิวส์อัปเดตเศรษฐกิจที่คุณไว้ใจได้ในทุกจังหวะตลาดค่ะ
0: พบกันในอีคอนนิวส์อัปเดตจันทร์ถึงศุกร์9นาฬิกา30นาทีถึง11นาฬิกาทางคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว

นี้เวลา15นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยสสิธรสังสมธนะอภิสิทธิ์เย้ยสุดซอยไม่จริงสัตว์รัฐบาลประกาศลดค่าการกลั่นเลิกอ้างอิงราคาสิงคโปร์ผลักภาระกองทุนน้ำมันนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์กล่าวถึงการจับสัญญาณทางการเมืองหลังศาลรัฐธรรมนูญรับคำร้องวินิจฉัยตีความพ.ร.ก.กู้เงินว่าพรรคทำงานตรวจสอบรัฐบาลเกี่ยวกับทิศทางในการบริหารเศรษฐกิจบริหารประเทศซึ่งพ.ร.ก.กู้เงินจะเห็นได้ว่ามีแนวคิดที่แตกต่างกันแต่มั่นใจรัฐบาลน่าจะรับฟังมากขึ้นนายอภิสิทธิ์มองว่าสิ่งที่รัฐบาลทำได้เลยคือการทำให้ราคาน้ำมันถูกลงแต่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกลับปฏิเสธสิ่งนี้ทั้งที่เคยอธิบายถึงตัวเลขที่จะเสียเงินหรือสูญเสียรายได้น้อยกว่ากันมากและสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างตรงจุดจะได้ไม่ต้องเกาะหนี้เพิ่มเติมโดยไม่จำเป็นก่อนหน้านี้กระทรวงพลังงานบอกว่าจะเอาจริงเรื่องค่าการกลั่นที่สูงผิดปกติโดยเลิกอ้างอิงราคาน้ำมันจากสิงคโปร์ซึ่งไม่ได้ทำเรื่องลดค่าการกลั่นแต่พยายามจะดึงราคาหน้าปั๊มโยนภาระกองทุนน้ำมันซึ่งตรงกันข้ามกับคำว่าสุดซอยส่วนกรณีที่รัฐบาลระบุว่าที่ต้องไปกู้เงินเพราะไม่สามารถโอนงบประมาณมาได้นั้นขณะนี้ในบางกระทรวงรัฐมนตรีคนใหม่เข้าไปพบว่ามีโครงการหลายโครงการมีปัญหาซึ่งวันจันทร์ที่จะถึงนี้พรรคประชาธิปัตย์จะแถลงข่าวถึงเครื่องมือที่ใช้ในการตรวจสอบความผิดปกติในการใช้งบประมาณในปัจจุบันสกัดจับ8คนไทยลักลอบข้ามแดนจากฝั่งกัมพูชาสารภาพเป็นเหยื่อแก๊งคอลเซ็นเตอร์พันเอกชนรงค์กาศีผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจอรัญญประเทศสั่งการให้กองร้อยทหารพรานที่1201จัดกำลังพลลาดตระเวนเข้มงวดบริเวณตะเข็บชายแดนบ้านดงงูตำบลป่าไร่อำเภออรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วล่าสุดสามารถตรวจพบและควบคุมตัวกลุ่มบุคคลต้องสงสัยกำลังลักลอบมุดรั้วลวดหนามและข้ามลำน้ำคลองลึกเข้ามายังฝั่งไทยอย่างผิดกฎหมายจากการตรวจสอบพบเป็นคนไทยทั้งหมด8คนไม่มีหนังสือเดินทางมีเพียงโทรศัพท์มือถือ6เครื่องจึงควบคุมตัวมาสอบสวนอย่างละเอียดจากการตรวจสอบประวัติพบว่า1ใน8รายคือนายทศพรมีหมายจับติดตัวอยู่1หมายกลุ่มคนไทยให้การรับสารภาพว่าก่อนหน้านี้ช่วงเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วหลงเชื่อเพจหางานในปอยเปตชักชวนไปทำหน้าที่แอดมินตอบแชทฟิลแฟนหลอกลวงให้ร่วมลงทุนเสนอค่าจ้างสูงถึงเดือนละ 28,000 บาทฟรีค่าเดินทางและที่พักจึงยอมลักลอบข้ามช่องทางธรรมชาติไปทำงานที่ตึก5ชั้นกลางเมืองปอยเปตประเทศกัมพูชากระทั่งล่าสุดทางการกัมพูชาได้เปิดปฏิบัติการกวาดล้างแรงงานต่างชาติอย่างหนักทำให้นายทุนใหญ่ซึ่งเป็นชาวจีนเกิดความกลัวหลบหนีไปก่อนทิ้งให้พวกตนเองถูกลอยแพอยู่ในห้องทำงานด้วยความกลัวว่าจะถูกตำรวจกัมพูชาจับกุมทั้งหมดจึงตัดสินใจลอบเดินเท้าหนีตายกลับฝั่งไทยจนกระทั่งมาถูกทหารพรานจับกุมได้ดังกล่าวเมืองฐานหินระเบิดในจีนยอดเสียชีวิตพุ่ง90รายสถานีโทรทัศน์ CCT

0: ทีวีของทางการจีนรายงานว่ายอดผู้เสียชีวิตจากเหตุแก๊สระเบิดเหมืองถ่านหินในมณฑลซานซีทางตอนเหนือของจีนพุ่งสูงขึ้นเป็น90รายแล้วเหตุระเบิดดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อคืนวันศุกร์ที่เหมืองถ่านหินหลิวเซินหยูเทศมนตรฉินหยวนขณะที่มีคนงานปฏิบัติหน้าที่อยู่ใต้ดินทั้งหมด247คนซึ่งในตอนแรกสำนักข่าวซินหัวรายงานพบผู้เสียชีวิตเพียง8รายและช่วยเหลือคนงานขึ้นมาได้อย่างปลอดภัยกว่า200คนโดยยังไม่มีการชี้แจงถึงสาเหตุที่ยอดผู้เสียชีวิตพุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็วประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนสั่งการให้เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายเร่งช่วยเหลือผู้บาดเจ็บและดำเนินงานกู้ภัยอย่างเต็มกำลังพร้อมสั่งสอบสวนหาสาเหตุอย่างละเอียดเพื่อลงโทษผู้เกี่ยวข้องตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดเช่นเดียวกับนายกรัฐมนตรีหลี่เฉียงที่เน้นย้ำให้มีการรายงานข้อมูลอย่างโปร่งใสถูกต้องแม่นยำและตรวจสอบความรับผิดชอบอย่างเข้มงวดขณะที่หน่วยงานจัดการภาวะฉุกเฉินในท้องถิ่นระบุว่าปฏิบัติการกู้ภัยยังคงดำเนินไปอย่างต่อเนื่องส่วนผู้บริหารของบริษัทที่รับผิดชอบเหมืองดังกล่าวถูกทางการควบคุมตัวไว้แล้ว
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรหรอครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
0: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งค่ะผบ.ตร.ลงพื้นที่เกาะสีชังพูดคุยแลกเปลี่ยนบำรุงขวัญตำรวจพื้นที่ห่างไกลพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติลงพื้นที่เกาะสีชังจังหวัดชลบุรีตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจข้าราชการตำรวจสภ.เกาะสีชังในการปฏิบัติหน้าที่ดูแลความปลอดภัยและบริการประชาชนในพื้นที่เกาะซึ่งถือเป็นจุดยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวที่สำคัญผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเน้นย้ำเรื่องการบำรุงขวัญกำลังใจแก่ตำรวจชั้นผู้น้อยโดยรับฟังปัญหาการทำงานในพื้นที่อย่างใกล้ชิดพร้อมทั้งเน้นย้ำเรื่องการรักษาภาพลักษณ์และความเป็นระเบียบเรียบร้อยเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวและประชาชนทั้งนี้ระหว่างการตรวจเยี่ยมได้ร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนอย่างเป็นกันเองกับผู้ใต้บังคับบัญชาและได้สวมบทบาทเป็นช่างผมจำเป็นช่วยแต่งทรงผมให้กับรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรีที่อาสาเป็นต้นแบบเพื่อเป็นการสร้างระเบียบวินัยสร้างขวัญกำลังใจแสดงถึงความใส่ใจและเป็นกันเองของผู้บังคับบัญชาสูงสุดที่ลงมาคลุกคลีกับลูกน้องด้วยตัวเองด้านพลตำรวจโทฉัตรชัยสุรเชษฐพงศ์ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค2เปิดเผยว่าการลงพื้นที่ของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติครั้งนี้ช่วยสร้างพลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ในพื้นที่เป็นอย่างมากและเน้นย้ำให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นดูแลทุกสุขของผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างใกล้ชิดทั้งเรื่องสวัสดิการควบคู่ไปกับการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยเพื่อให้พร้อมปฏิบัติหน้าที่รับใช้ประชาชนได้อย่างสง่างามและสมเกียรติกลาโหมสหรัฐเปิดแฟ้มลับ UFO ชุดที่2กระทรวงกลาโหมสหรัฐปล่อยเอกสารลับที่เคยถูกปกปิดไว้เป็นชุดที่2เกี่ยวกับรายงานการพบเห็นวัตถุบินที่ไม่สามารถระบุเอกลักษณ์ได้หรือ UFO ซึ่งรวมถึงข้อมูลการพบเห็นวัตถุทรงกลมสีเขียวจานบินและลูกไฟที่ไม่สามารถอธิบายได้โดยหนึ่งในเอกสาร222ฉบับที่ถูกปล่อยออกมาเป็นชุดที่2เมื่อวันศุกร์มีรวมเอกสาร116หน้าที่เกี่ยวข้องกับรายงานการพบเห็นและการสืบสวนในสถานที่ที่เป็นชั้นความลับสุดยอดในเมืองซานเดียรัฐนิวเม็กซิโกตั้งแต่ปีพ.ศ. 2491ถึง2493ส่วนเอกสารชุดแรกเผยแพร่เมื่อวันที่8พฤษภาคมประกอบด้วยวิดีโอของเหตุการณ์พบเห็นที่เป็นที่รู้จักกันอยู่แล้วแต่ไม่มีหลักฐานที่แน่ชัดถึงเทคโนโลยีของสิ่งมีชีวิตนอกโลกหรือมนุษย์ต่างดาวแต่อย่างใดทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ศศิธรสังสมธนะรายงานค่ะ
2: ปตท.ยืนยันความมั่นคงทางพลังงานของประเทศท่ามกลางสถานการณ์ความตึงเครียดในตะวันออกกลาง

0: เร่งบริหารจัดการเชิงรุกหลังเส้นทางเดินเรือหลักด้านพลังงานของโลกได้รับผลกระทบเพื่อป้องกันน้ำมันดิบขาดแคลนในประเทศไทยจากกรณีน้ำมันดิบจากตะวันออกกลางที่ปตท.จัดหาล่วงหน้าปริมาณ2ล้านบาร์เรลบรรทุกอยู่บนเรือเซรีฟอสและติดค้างบริเวณท่าเรือซาจาตั้งแต่เดือนมีนาคม2569ปตท.จึงเร่งจัดหาแหล่งน้ำมันดิบจากแหล่งอื่นทดแทนทันทีจากการตัดสินใจดังกล่าวเกิดขึ้นในช่วงที่ตลาดโลกตึงตัวและราคาน้ำมันดิบสูงถึง130ดอลลาร์ต่อบาร์เรลทำให้คนไทยมีพลังงานใช้อย่างต่อเนื่องส่งผลให้กลุ่มปตท.ต้องรับภาระสภาพคล่องเพิ่มขึ้นกว่า 230,000 ล้านบาทและมีต้นทุนดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นกว่า 7,000 ล้านบาททั้งหมดนี้คือการบริหารเพื่อลดความเสี่ยงด้านพลังงานของประเทศโดยไม่ส่งผ่านต้นทุนดังกล่าวให้เป็นภาระของผู้บริโภคกลุ่มปตท.พร้อมดำเนินการด้วยธรรมาภิบาลโปร่งใสและร่วมสนับสนุนภาครัฐในการรักษาความมั่นคงพลังงานเพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศในระยะยาว
1: สรุปข่าวรอบวันแบบ Exclusive กับรายงานพิเศษที่คุณจะได้ฟังเสียงของคนในเบื้องหลังเกมอำนาจการเมืองที่เปิดเผยโดยนักข่าวรุ่นเก่าฟังชั่วโมงข่าว Exclusive โดยบุญระดมจิตดอนและวาสนานานวมข่าวขุดคุยเข้มข้นชั่วโมงข่าว Exclusive จันทร์ถึงศุกร์ 16:00 น.ถึง 17:00 น.ทาง Mcord News FM 100.5
2: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร 02-201-6373

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
1: เอาละค่ะ15:10 นะคะอยู่ต่อกับแชร์เล่าข่าวเด็ดค่ะคุณติ๊งหนุ่ยค่ะ
2: รับผมก็ทักทายคุณผู้ฟังคุณผู้ชมนะครับทางหน้าเพจกันบ้างดีกว่าวันนี้หลายท่านติดตามเราเพราะว่าช่วงนี้ก็เรียกว่าเป็นวันหยุดสบายๆนะครับก็มีคุณผู้ฟังส่งข้อความมาทักทายกันพี่วรวุฒิก็ส่งข้อความมาสวัสดีในเวลานี้ด้วยขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งเลยทีเดียวนะครับแน่นอนครับคุณเก๋เรื่องของการท่องเที่ยวที่เราจะพูดกันในวันนี้ก็คือเป็นผลมาจากการที่ครม.มีมติยกเลิกฟรีวีซ่า60วันสำหรับนักท่องเที่ยวจาก93ประเทศจาก60วันให้เหลือแค่30วันเท่าเดิมซึ่งก็ไม่น่าเชื่อนะครับว่ากลุ่มผู้ประกอบการท่องเที่ยวทั้งทางเหนือทางใต้ก็ต่างขานรับนโยบายนี้คือเห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับสำหรับการยกเลิกฟรีวีซ่า60วันเพราะว่าส่วนใหญ่ก็เชื่อว่านักท่องเที่ยวต่างชาติมาอยู่บ้านเราไม่ว่าจะเป็นเกาะสมุยเกาะพะงันเกาะเต่าเอาเข้าจริงๆอยู่ก็ประมาณ19วันเท่านั้นไม่เกินก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่เรากลับไปใช้เกณฑ์เดิมก็คือ30วันใช่ไหมคุณเก
1: ๋ค่ะใช่ค่ะ
2: ก็เรียกว่าการลดจำนวนฟรีวีซ่าลงการตรวจสอบที่เข้มข้นขึ้นอันนี้ก็เป็นความกังวลเหมือนกันนะครับว่าผู้ประกอบการหรือว่านักลงทุนต่างชาติจะชะลอการลงทุนในบ้านเราด้วยหรือไม่แต่ว่ารอบนี้ที่น่าสนใจก็คือผู้ประกอบการท้องถิ่นทางเหนือทางใต้ส่วนใหญ่เห็นด้วยและก็มองว่าเป็นเรื่องดีครับในการรื้อโครงสร้างปัญหานอมินีอันนี้คือสิ่งที่จะต้องแก้กันต่อไปครับรวมถึงธุรกิจต่างชาติที่เข้ามาเอาเปรียบผู้ประกอบการไทยและก็กลุ่มที่ไม่ยอมเสียภาษีให้กับรัฐอย่างถูกต้องก็เรียกว่าเป็นช่วงเวลาที่จะได้ทำความสะอาดบ้านเรือนหรือเปล่าโดยเฉพาะพื้นที่อย่างแม่ฮ่องสอนคุณเก๋อำเภอปายก็ถือว่านักท่องเที่ยวมาเป็นจำนวนมากแล้วก็ไม่น่าเชื่อว่าการยกเลิกฟรีวีซ่ารอบนี
1: ้
2: ก็ไม่กระทบกับการท่องเที่ยวด้วยเพราะบางคณะจะอยู่ประมาณ30วันก็เรียกว่าอันนี้คือสิ่งที่เป็นปรากฏการณ์หลังจากที่ครม.มีการยกเลิกฟรีวีซ่า60วันไปนะครับแต่ในมุมมองของอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาท่านจะมีความเห็นอย่างไรรวมถึงก้าวต่อไปครับหลังจากเรายกเลิกแล้วควรจะทำอะไรดีอย่างการที่ท่านนายกอนุทินลงพื้นที่ปราบปรามมาเฟียจะเอาจริงเอาจังได้แค่ไหนไปวิเคราะห์กับ
1: ค่ะเดี๋ยวเราจะไปพูดคุยนะคะกับคุณวีรศักดิ์อ
2: าจารย์วีรศักดิ์โคสุรัตน์อดีตรัฐมนตรีท่องเที่ยวและกีฬาครับ
1: ค่ะใช่ค่ะตอนนี้อยู่ในสายแล้วนะคะสวัสดีค่ะท่านวีรศักดิ์คะ
3: สวัสดีครับท่านผู้ดำเนินรายการทั้งสองและท่านผู้ฟังที่เคารพครับ
1: ค่ะก็ถ้าไปดูเหตุผลที่รัฐบาลชุด

0: ปัจจุบันตัดสินใจยกเลิกสำหรับมาตรการดังกล่าวเนี่ยก็คือต้องการที่จะคัดกรองเนาะต้องการให้วีซ่าอย่างรอบคอบมากขึ้นแล้วก็ไม่ได้มุ่งเน้นเรื่องของการท่องเที่ยวที่เป็นปริมาณแต่ว่าจะเน้นในเรื่องของคุณภาพใช่ไหมคะตรงนี้เนี่ยมองอย่างไรถูกจุดถูกทางแล้วก็เดินมาถูกทางแล้วใช่ไหมคะ
1: อันนี้ค่อนข้างจะเป็นวิธีแบบไทยๆหน่อยนะครับ
0: ค่ะ
1: มาดูเหมือนว่าประเด็นเกี่ยวกับเรื่องอะไรก็ตามที่เรามีความไม่สบายใจเรามักจะไปแก้ไขที่หน้าประตู
2: ครับ
1: อยากจะให้เขามาเราก็ใช้วิธีลดราคาที่หน้าประตูถ้าอยากให้เขาอยู่สั้นหน่อยเราก็ไปเปลี่ยนแปลงกติกาที่หน้าประตู
0: ค่ะ
1: ผิดไหมไม่ผิดครับผลกระทบมีไหมมีทั้งบวกและลบ
0: ค่ะ
1: สาเหตุหลักๆในเรื่องของการที่ไปให้วีซ่าฟรีน่าจะเนื่องจากยุคตอนที่อดีตนายกตอนนั้นท่านเศรษฐาทวีสินเข้ามารับตำแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรี
2: ครับ
1: ท่านก็มีดำริเรื่องว่าจะให้มีฟรีวีซ่าซึ่งถ้าจริงๆแล้วเนี่ยณเวลานั้นสิ่งที่ผมคิดว่าน่าเสียดายที่โอกาสมันผ่านไปคือท่านน่าจะได้สั่งให้มีการทำการศึกษาว่าฟรีวีซ่าจะเกิดผลอะไรบ้าง
0: ค
1: ่
0: ะ
1: พอตอนนั้นก็ใช้วิธีที่พวกเราคนในสังคมเองก็ต้องเดาเอาตามสามัญสำนึกก็คือว่าเมื่อไม่ต้องตรวจบัตรที่หน้าทางเข้าก็แปลว่าคนจะเข้าได้ง่ายขึ้นซึ่งกับฟังก็แปลน่าจะแปลว่าเพื่อจะตอบสนองต่ออาการกำลังฟื้นตัวจากการท่องเที่ยวที่หดหายไปในช่วงโควิด
2: ม
1: าแล้วก็ฟังดูก็เป็นการที่จะเหมาะอย่างที่ผมเคยให้สัมภาษณ์ไปว่านั่นคือการเปิดยาแรงไม่ต้องใช้วีซ่ากันละนะครับแต่ถามว่าณเวลานั้นมีประเทศที่ใช้ยาแรงด้วยเหมือนกันไหมมีหลายประเทศก็ใช้ยาแรงแต่ว่าณเวลานั้นเนี่ยไม่มีการเปรียบเทียบกันเท่าไหร่ละครับว่าเมื่อใช้ยาแรงแล้วแต่ละประเทศกลืนยาแล้วได้ผลว่าอะไรบ้างวันนี้มีประเด็นเกี่ยวกับเรื่องมีชาวต่างชาติเข้ามาแล้วไม่ทำตัวเป็นนักท่องเที่ยวแล้วไปเที่ยวยึดครองที่ดินกิจการหรือการกระทำอะไรแปลกๆรวมกลุ่มกันจนแน่นหนาจนกระทั่งกลุ่มอื่นรู้สึกว่ามันเป็นภัยกังหน้ากังวลหรือไม่เห็นไหมครับพอไม่ได้ดูว่าถ้าที่ต้องมากินยาแล้วมีอาการแพ้ยาผื่นขึ้นเนี่ยมีใครบ้างกลืนยาในช่วงเวลาเดียวกันออกฤทธิ์ในนองเดียวกับเราหรือไม่เมื่อไม่ได้มีการติดตามวิเคราะห์หรือคาดการณ์ณเวลานั้นมันก็ทำให้วันนี้เราก็ต้องไปของเราไปเดี่ยวๆคือเมื่อกลืนยาแล้วรู้สึกว่ามีผื่นขึ้นก็เลยให้หยุดยาซะก็ถูกนะครับเพราะว่าถ้ามันผื่นขึ้นอ่ะก็เลยหยุดยาตอนหน้านี้ไม่เห็นมีผื่นขึ้นก็เห็นว่าน่าจะเกี่ยวข้องกับเรื่องการกลืนยานั้นวันนี้จึงหยุดยาเรามาดูสิว่าแล้วผื่นจะหายไหม
2: ครับ
1: แน่นอนล่ะว่าเมื่อใช้วิธีนี้เสียงบ่นเสียงชมมีไหลเข้ามาแตกต่างกันไปอันนี้ผมต้องถือว่าในภาษาทางการพิจารณานโยบายสาธารณะเรียกว่า voice มีเสียงดังขึ้นมา มีทั้งเสียงชมเสียงบ่นเสียงนินทาตอนนี้อย่าเพิ่งไปดูครับเพราะนี่มันคือการมาตรการแก้ที่หน้าประตูบ้านที่ตรงวงกบเพราะเรื่องจริงๆที่ผมเคยให้สัมภาษณ์ในรายการนี้เมื่อครั้งที่แล้วก่อนที่จะมีการหยุดยานี้ก็คือว่าที่จริงแล้วผื่นที่ขึ้นอาจจะไม่ได้มาจากปากประตูเฉยๆเท่านั้นนะแต่มาจากการที่เมื่อเดินเข้ามาแล้วต่อให้สกรีนวีซ่ากันมาอย่างดีแต่ถ้าข้างในยังมีระบบของการปล่อยปละละเลย อย่างที่บอกว่าไม่ให้อยู่เกิน60วันและมีคนอยู่เกิน60แล้วสนใจดูเขาหรือเปล่าว่าเขาทำอะไรถ้าสนใจดูตั้งแต่ตอนนู้นผมคิดว่าเราอาจจะมีวิธีในการจัดการกับยาเม็ดนี้แบบแบ่งเม็ดเราทานยาเราเคยมาแล้วล่ะเราจะแบ่งหักครึ่งหรืออื่นๆนะครับแล้วมาดูกันซิว่าเอ๊ะสำรวจแล้วคนที่เข้ามาแล้วพูดง่ายๆทำในเรื่องที่อาจจะเรียกได้ว่าพาให้เกิดผื่นคันนั้นเนี่ยไหนมาจากภูมิภาคไหนนักจะเป็นกลุ่มอายุเท่าไหร่แล้วเขาเข้ามาทำกิจกรรมประเภทไหนหรือที่เรารู้สึกว่ามีผื่นมีคันถ้าเราก็ใช้ยานั้นอาจจะเป็นยาทาก็ได้ไม่ต้องยาเคเพราะยาเคเราเลือกไม่ได้ว่ายานั้นจะมีผลที่แขนหรือขาที่คอแต่พอเป็นยาทาเราเลือกทาได้ถูกไหมครับ

ผมแบบนี้ครับที่ผมคิดว่าการแก้ปัญหาที่หน้าประตูเฉยๆผิดไหมไม่ผิดหรอกครับแต่มันมีผลข้างเคียงที่เกี่ยวข้องไปถึงกลุ่มอื่นๆที่อาจจะเป็นกลุ่มที่เราก็ไม่ได้รู้สึกว่าเขาเป็นปัญหา

0: เป็นคนทำงานออนไลน์ไปด้วยเห็นไหมครับจำไปว่าถ้าเขาจะทำงานออนไลน์หรือไม่ออนไลน์นั้นเราไม่สามารถที่จะไปรู้หรอกตรงปากประตูวงกบน่ะก็ค่ะถ้าเขาเข้ามาแล้วเขาเป็นพวกที่ก็ทำงานออนไลน์ไปด้วยเราสังเกตพอได้หรือเปล่าล่ะแต่ของแบบนี้มันก็เราก็มีกฎหมายหลายตัวนะครับที่เอาไว้สำหรับไม่ถึงขนาดเข้าไปสอดแทรกสอดส่องแต่การที่จะค่อยๆสำรวจพฤติกรรมผ่านกระบวนการทางการตลาดเราก็จะสามารถพอที่จะเริ่มมองเห็นได้กลุ่มที่เข้ามาแล้วไปกลายเป็นตอนเข้ามาสีไม่สีก็ดูใสๆไม่มีอะไร
1: ค่ะ
0: แต่พอเข้ามาแล้วก็ค่อยเปลี่ยนเป็นสีออกเทาๆไปเรื่อยๆอย่างนี้ผมคิดว่าวงจรวงการแบบนั้นเนี่ยมันสังเกตพอได้นะจำได้ไหมครับที่พูดถึงว่ามีกลุ่มชาวจีนเข้ามาอยู่แถวๆจุดที่ศาลห้วยขวางอยู่กันไปอยู่กันมาหน้าตาทั้งไม่ใช่ท่องเที่ยวซะแล้วเขาคงจะทำมาหากินกันแล้วล่ะเปิดร้านอาหารเปิดทำสปงสตาร์อะไรแบบของเขากันเองอยู่กันใหญ่เลย ถ้าสังเกตเราจะรู้สึกว่าอ่ะอย่างนี้เรียกว่าผื่นคันเปล่าไม่รู้นะ
1: ค่ะ
0: อ่ะผื่นเฉยๆมองก็เห็นแล้วล่ะมันหนาแน่นผิดปกติอ่ะสำรวจก็สำรวจแล้วจะถามว่าเอออย่างนี้คันไหมถ้าคันก็จัดการตรงนี้ไหมจะได้ไม่ต้องตอบกลับไปใช้วิธีการกลืนยาทั้งเม็ดนะครับเพราะนั้นตรงนี้ครับที่ผมคิดว่านโยบายไม่ผิดเลยเดี๋ยวได้นิดเดียวนะเพราะโอกาสในการศึกษาเปรียบเทียบกับประเทศอื่นที่เขากินยาพร้อมๆกับเราวันนี้เขามีผลเป็นยังไงวันนี้เรามีผลเป็นแบบนี
1: ้
0: ถูกแล้วที่จะหยุดยาก็ได้แต่ว่าเราศึกษาได้ไหมว่าแล้วเรามีวิธีการอื่นที่นอกเหนือจากการกินยาหรือไม่กินยาเฉยๆไหมเรามีวิธีทายาได้ไหมอะไรเรียกว่าผื่นแต่ไม่คันอะไรเรียกว่าคันโดยยังไม่เห็นผื่นของพวกนี้เป็นของที่ต้องวินิจฉัยวิเคราะห์กันแต่ว่าเมื่อมีนโยบายก็คือนโยบายและก็เมื่อกลืนยาแล้วก็ไม่ได้แปลว่าห้ามใช้ยาทาอยู่ดีก็ลุยเข้าไปใช้ยาทาซะและขณะนี้ก็กำลังทำกันอยู่ดีแล้วที่รัฐบาลตื่นตัวตอบสนองต่อเรื่องนี้เพราะมันมีทั้งสองแง่เลยนะครับเพราะความรู้สึกผื่นและคันนั้นมันเกิดมาจากสองมุมเลยมุมแรกก่อนมาจากเรื่องของผู้ประกอบธุรกิจท่องเที่ยวมีความรู้สึกว่าฉันกำลังถูกแย่งงานแย่งลูกค้าอยู่ดีๆมาเปิดธุรกิจดำน้ำแข่งอยู่ข้างๆฉันเลยต้องดูหน้าตาเจอก็ไม่ใช่ไทยแน่ๆ
1: มาแย่งอาชีพคนไทย
0: แย่งเฉยเลยใช่อีกมุมหนึ่งกลายเป็นว่าเธอรวมตัวกันแล้วเธอเริ่มไม่พูดจากับใครละเธอหยิบกันละเธองอแงละอันนี้เป็นประเด็นทางสังคมเพราะนั้นก็จะเป็นเรื่องที่ไปที่พังงานบ้างไปที่ภูเก็ตบ้างหรืออะไรต่างๆแบบนั้น
1: ค่ะ
0: แต่นั่นนะครับที่ผมกำลังจะบอกว่าผื่นบางประเภทก็มีนะแต่ไม่คันบางประเภทไม่ใช่ผื่นด้วยดูแล้วรู้สึกอิ่มเอิบด้วยซ้ำไปเช่นตอนที่เรามีความภูมิใจนะครับชาวสแกนดิเนเวียมาตั้งกลุ่มอยู่กันแถวๆที่หัวหินอย่างนี้เป็นต้นเราก็รู้สึกดีนะฮะหรือว่ามีเขยไทยกลับมาแล้วก็อยู่ไปอยู่มาชอบเลยแล้วก็อยู่อีสานกันเป็นการใหญ่เลยเข้ามาเป็นอาสาสมัครประจำหมู่บ้าน
1: ค่ะ
0: เป็นฝรั่งนุ่งผ้าขาวม้าเดินไปเที่ยวตรวจตรางานต่างๆที่คนเขากำลังมาชุมนุมกันแบบนี้เรารู้สึกว่าไม่ได้แย่งงานใครเธอกำลังมาและเธอก็เป็นแขกและเธอพยายามทำตัวเป็นฉันด้วยเธอใช้จ่ายมากหรือน้อยยังไม่ได้เป็นประเด็นเลยนะครับเห็นไหมฮะไม่ได้มาแย่งอะไรและก็พยายามเข้ากันได้กับผู้คนในชุมชนมาเป็นอาสาสมัครไปทำอะไรต่างๆในภาคเหนือก็มีเยอะเลยนะครับคนญี่ปุ่นมาอยู่คนจีนมาอยู่ที่มาแล้วมากลายเป็นอาสาสมัครของพื้นที่อย่างนี้ก็ไม่มีจะไม่รู้สึกว่าเป็นผื่นหรือเป็นคันแต่รู้ว่าผิวแตกต่างวิธีพูดแตกต่างจะบอกว่าเป็นนักท่องเที่ยวก็คงจะไม่ได้เพราะแกก็อยู่ตรงนี้แหละไปอยู่ของแกเลย4เดือนละ5เดือนละแต่นะว่าเมื่อมาอยู่แบบเกินๆไม่เป็นปัญหาแต่ถ้ามาแล้วทำตัวแปลกแยกหรือแย่งอาชีพแย่งงานอันนั้นเนี่ยประเด็นอาจจะไม่ได้อยู่ที่ตรงปากทางเข้า เพราะตอนมาอาจจะไม่ได้รู้ด้วยซ้ำว่าตัวจะมาทำอะไ
1: ร
0: แต่มาแล้วเห็นจังหวะได้โอกาสเลยทำซะเลยเป็นวิธีการจัดการภายในของเรา
1: ครับพอเห็นภาพคุณวีรศักดิ์ต้องการจะบอกว่า1พอเราเริ่มต้นเรื่องของการทบทวนเรื่องของฟรีวีซ่าลดวันลงอีกมาตรการหนึ่งก็คือต้องทำการควบคู่เรื่องของปฏิบัติการในการ

0: การปราบปรามนักท่องเที่ยวที่ตั้งใจเข้ามาทำกระทำความผิดอย่างนี้ใช่ไหมคะแล้วแต่ทีนี้เนี่ยถ้าเราทำควบคู่กันไปทั้งสองเรื่องแต่ว่าในมุมของผู้ประกอบการนะคะในแง่มุมของนักท่องเที่ยวอันนี้จะได้รับผลกระทบไหมคะจะลดจำนวนน้อยลงหรือจะมีอะไรที่เป็นมุมที่ทำให้การท่องเที่ยวมันกระตุ้นน้อยลงไปไหมคะหรือว่าจะมีมุมไหนยังไงคะ
1: การดำเนินการถ้าทำไปโดยละมุนละม่อมแล้วก็ไม่ได้ทำเป็นการเปะปากเอายาหม่องทาตาน้ำตาต้องออกแน่นอนฮะ
0: ค่ะ
1: ยาหม่องทาตรงจุดที่มีรอยยุงกัดนะฮะอย่างเงี้ยโอเคได้
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ว่าคนไทยที่เข้าไปในต่างประเทศแล้วบางทีก็สมัยก่อนเราก็ได้มีคำศัพท์ของเราใช่ไหมครับไปเป็นโรบินฮูดถามว่าแล้วทางตม.เขาไล่กวดจับแล้วพาออกหรือไม่มีแล้วถามว่าทำให้เราไม่กล้าไปเที่ยวประเทศนั้นไหมไม่เลยเพราะเราแยกแยะได้ว่าเรากำลังไปทำในเรื่องอะไรนักท่องเที่ยวอื่นที่เข้ามาเมืองไทยเขาก็รู้ว่าเขามาอย่างนี้ถ้าเขามาแล้วมีเป้าประสงค์ชัดเจนว่าฉันมาเที่ยวแล้วฉันเสร็จฉันก็กลับ อย่างนี้ยังไงก็ไม่โดนกระทบแต่ถ้าหากว่าเราวิธีการของเราเหมือนกันนะคือในเมื่อเขาเคลียร์ของเขาเราก็สามารถเคลียร์ได้แต่ถ้าหากว่าเราสุ่มสี่สุ่มห้าอย่าว่าแต่คืนยาประหลาดเลยครับเอายาหม่องทาเข้าไปตรงจุดที่อ่อนไหวเนี่ย ก็คงจะเดือดร้อนพอสมควรเพราะนั้นไม่ว่าจะจัดการที่ปากประตูทางเข้าเรื่องวีซ่าไม่วีซ่าเฉยๆแล้วหวังว่าทุกอย่างจะดีขึ้นไม่พอนะแต่จะต้องทายาหม่องให้ถูกที
0: ่
1: ในบางพื้นที่เมื่อเข้ามาแล้วไม่เพียงแต่ไม่เป็นนักท่องเที่ยวที่ดีไม่เพียงแต่มาแย่งธุรกิจกลายมาเป็นมิจฉาชีพเฉยก็
0: ม
1: ีเพราะนั้นอันนั้นเนี่ยมันจะยาหม่องละใช่ไหมครับก็ต้องขูดออกกันเลยละ
0: ค่ะ
1: แล้วก็ไม่ใช่ไม่มีนะมีแบบนี้ครับผมคิดว่าเป็นวิธีการที่ทุกประเทศเขาก็ทำกันเหมือนกันแหละเป็นแต่เพียงว่าเวลาเราทำนโยบายของพวกนี้งานศึกษาด้านวิชาการการเก็บสถิติข้อมูลอาจจะมีก็ได้นะแต่ไม่ได้มาเปิดเผยแต่ถ้าเปิดเผยซะหน่อยนะฮะประเด็นทางสังคมจะชัดเวลาออกข่าวไปสื่อต่างประเทศเอาไปรายงานเขาจะรายงานในทำนองที่รู้ว่าเรามีเซกเมนต
0: ์
1: เรามีเซกเมนต์เลยนะทางการออกมาแล้วเอานิ้วโป้งเอานิ้วชี
0: ้
1: ป้ายเข้าไปในขวดยาหม่องแล้วบอกว่าฉันกำลังจะตามไปทาในที่ที่ฉันรู้สึกว่ามันคันสังคมเขารู้สึกเป็นผื่นเป็นคันตรงนั้นฉันจะไปทาตรงนั้นแต่นี่ยังเป็นแค่บางจะบอกว่าฉันจะควักมานี่ไม่ใช่ยาหม่องนะอันนี้เป็นแค่ขี้ผึ้งบางๆแต่มันก็เห็นไหมฮะมาตรการมันมีตั้งแต่หนักไปเบาได้แล้วก็ทาให้ถูกจุดทาให้ถูกที่และทาให้เร็วอย่ารอช้า
0: ค่ะ
1: ส่วนเรื่องว่าถ้าทากันแล้วรู้สึกว่ามันเอาไม่อยู่จริงๆอันนี้ต้องกลืนยาก็คืนนะเพราะฉะนั้นตอนนี้ผมคิดว่าเราใช้วิธีบอกหยุดยาหรือหนักๆถ้าจะเรียกอีกทีนึงคือคลายยาก็ยังได้นั้นเนี่ยใช้ได้ผลไหมมันคงเกิดผลแบบหนึ่งทั้งที่ประสงค์และอาจจะไม่ได้ประสงค์ไม่ได้บอกว่าทำดีนะครับแต่เรื่องใหญ่จริงๆก็คือว่าเวลาที่เรายุงกัดเรารีบไปทานยาทั้งทุกครั้งหรือเปล่าไม่ครับยุงกัดห้าตุ่มเราก็เลยรีบไปทานยาต่อก็เปล่าอีกเหมือนกันเราก็รีบทายาหม่องแต่ท่านบอกว่าเอ๊ะตรงนี้คันๆแต่ไม่แน่ใจมันคืออะไรก็ไม่รู้เราอาจจะทาแค่คาราไมล์โปรยแป้งมันก็มีวิธีหลายวิธีใช่ไหมครับ
2: ครับ
1: ผมเชื่อว่าไม่มีวิธีใดวิธีหนึ่งหรอกครับเพราะว่าแต่ละพื้นที่ผื่นและผลและความคันไม่เหมือนกันแล้วบางพื้นที่กลายเป็นเรื่องที่ว่าโอ้มีสีสันซะด้วยซ้ำอย่างที่ผมเล่าไปแล้วเรื่องคนเข้ามาเป็นอาสาสมัครมาช่วยทำนู่นทำนี่เขาเป็นผู้สูงอายุเขาอยากจะรู้สึกมีคุณค่าคนมาอยู่ลองสเตย์คนมาอยู่ลองสเตย์แล้วก็มาเป็นมาช่วยเป็นครูสอนภาษามาสอนศิลปะมาช่วยบอกวิธีการตอนชำต้นไม้ทาสีกระถางให้มันออกมาเป็นลวดลายแบบที่เขามีความคุ้นเคยเห็นไหมฮะอันนี้ไม่ได้สร้างปัญหาอะไรชุมชนบอกขอบคุณมากเลยเพราะว่าช่วยมาสร้างสีสันแล้วฉันเองก็ทำให้สินค้าโอท็อปของฉันจากตำบลนี้มันรู้สึกมันมีกลิ่นอายของความเป็นอินเตอร์มากขึ้นอย่างนี้ไม่ต้องทายาหม่องฉันใดก็ฉันนั้นครับ
0: ค่ะ
2: ก็เรียกว่าจากนี้ไปอาจารย์วิทยาศาสตร์ของเราก็จะลดภาระเรื่องของการท่องเที่ยวลงน่าจะไปดูเรื่องของการส่งออกดูกระทรวงพาณิชย์เพราะว่าล่าสุดเราต้องขอแสดงความยินดีกับคุณวิรศักดิ์โคสุรัตน์ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นประธานที่ปรึกษาของรองนายกสุภจีอาจารย์วิรศักดิ์จะไปช่วยขับเคลื่อนงานพาณิชย์ยังไงครับอาจารย
1: ์หนังสือแต่งตั้งเพิ่งมาถึงเมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับเพราะนั้นเนี่ยยังไม่ได้มีการแบ่งงานเ

0: แต่เคยมีการสนทนาแล้วก็ออกไปทานข้าวออกไปวางแผนอะไรต่างๆร่วมกันอยู่บ้างนาทีนี้เนี่ยสิ่งที่ผมยืนยันได้ก็คือว่าราคาน้ำมันขึ้นลงๆนั้นเนี่ยอันนั้นเป็นแค่คลื่นลูกแรกที่มันกำลังตามมาอีกหลายคลื่นเหลือเกินดูแล้วน่ากังวลครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทีมที่ปรึกษาและท่านรองนายกจึงได้เห็นพ้องกันว่าไอ้คลื่นลูกหลังๆนี่แหละที่น่ากลัวกว่าแต่ว่าแทนที่จะทำให้ทุกคนไม่สบายใจก็เป็นว่าเราพร้อมที่จะเข้าไปช่วยทำการศึกษาคลื่นเหล่านี
1: ้
0: ว่ามันน่าจะกระทบแถวไหนใครกลุ่มใดและถ้าจะช่วยควรจะช่วยที่กลุ่มไหนก่อนและอะไรบ้างที่ถ้าเกิดช่วยยังไงเนี่ยมันก็ต้องโดนกันอยู่แล้วก็น่าจะมีการให้ข้อมูลออกมาตรงๆว่าแล้วมันเป็นยังไงรวมทั้งขณะนี้ก็คือยืนส่องบนกราบเรือมองไปที่เรือลำอื่นด้วยว่าเขาเตรียมตัวอะไรกันเพราะเขาก็เห็นเหมือนกันว่าเคลื่อนลูกที่3 4 5 6ที่ตามมาข้างหลังฮอร์โมสนั้นเนี่ยมันมีอะไรอีกบางเคลื่อนเกี่ยวกับฮอร์โมสและบางเคลื่อนอาจจะไม่เกี่ยวกับฮอร์โมสนะครับแต่มันกำลังกระจายตัวออกมาทวีไปทั่วโลกและที่สำคัญก็คือว่าพื้นที่คลื่นลมของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในอาเซียนนั้นเนี่ยดูเหมือนจะโดนลมแรงกว่าพื้นที่อื่นเพราะเราพึ่งพาฮอร์โมสมากกว่าพื้นที่อื่นๆนะครับที่ปรึกษาวางมุมในการมองแบบนี้ครับ
1: เรายังมีปัจจัยอะไรยังไงที่เราจะต้องกังวลอีกไหมคะ1 2 3 4อะค่ะอาจารย์วิลาศักดิ์คะ
0: ในฤดูนี้คือเรากำลังเข้าสู่ฤดูฝนฝนในช่วงต้นฤดูพอมีให้เห็นแต่กลางฤดูจะเริ่มมีประเด็นละว่าฝนจะหายน้ำเป็นปัจจัยสำคัญไม่ว่าจะเป็นเรื่องการท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเพาะปลูกไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเลี้ยงสัตว์และไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทำด้านอุตสาหกรร
1: ม
0: น้ำจะเป็นปัจจัยใหญ่ขึ้นเรื่อยๆหลังเดือนตุลาคมนี้เป็นต้นไปนี่เป็นที่หนึ่งนะครับอย่างที่สองอุณหภูมิความร้อนที่ทวีสูงขึ้นจะมีปัญหาต่อสุขภาพของทุกคนอันนี้ก็จะเริ่มขึ้นในตั้งแต่สิ้นปีนี้เป็นต้นไปหมดฤดูหนาวนี้ไปไอร้อนเนี่ยปีหน้าน่าจะถึงขนาดไม่เคยเจอกันมาก่อนอย่างที่สามเมื่อความร้อนสูงขึ้นทำให้พืชเฉาง่ายฮะพืชเฉาง่ายสัตว์เฉาง่ายคนป่วยง่ายผลิตภาพทางแรงงานจะมีสุขผลกระทบในขณะที่ค่าครองชีพซึ่งไม่ลงต่อให้คุมให้มันไม่ขึ้นได้แต่มันจะไม่ลงนั้นเนี่ยมันจะทำให้เขามีประเด็นเกี่ยวกับเรื่องผลิตภาพและที่สี่ก็คือในภาวะฮอร์โมนน้ำมันขึ้นลงก็จริงแต่ว่าสิ่งที่สำคัญมากคือแม่ปุ๋ยฮะแม่ปุ๋ยมันจะเข้ามายังไงก็จะใช้ไม่เหมือนได้เหมือนกับสมัยก่อนที่เราใช้ปุ๋ยกันแบบเรียกว่าฟุ่มเฟือยนะครับประเทศไทยใช้ปุ๋ยเคมีกันฟุ่มเฟือยแบบนี้สถานการณ์บังคับให้เราต้องลดการใช้ฟุ่มเฟือยอย่างฟุ่มเฟือยและหันก้าวไปสู่การทำเกษตรอินทรีย์ให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ซึ่งไม่ใช่ของง่ายไอ้ตัวนี้แหละครับที่จะทำให้เกษตรกรถูกบีบคั้นทั้งจากด้านราคาตลาดรับซื้อของโลกก็จะระมัดระวังในการบริโภคมากขึ้นเพราะนั้นการเปิดตลาดใหม่เพิ่มขึ้นรักษาตลาดเดิมเพิ่มตลาดใหม่เป็นสูตรที่ต้องทำอยู่แล้วแต่ว่าทุกประเทศที่โดนฮอร์โมนก็กำลังทำแบบเดียวกันเขากำลังจะรักษาตลาดเดิมและเพิ่มตลาดใหม่อาการแข่งขันกันในการหาตลาดใหม่ดังนั้นการอาจจะไม่ใช่พูดถึงประเทศใหม่แต่จะมาพูดถึงเมืองใหม
1: ่
0: ๆถ้ายังจะต้องส่งของเข้าจีนอาจจะไม่ใช่แค่มองแค่กลุ่มเซี่ยงไฮ้ติดทะเลกันละก็ต้องเข้าไปสู่เมืองที่อยู่ติดภูเขาข้างในลึกๆนู่นน่ะแล้วก็อาจจะเคยรู้จักไม่เคยรู้จักเราแต่เราก็ต้องไปทำแผนการตลาดกับเขามากขึ้นในอาเซียนเองมีอะไรบ้างที่เป็นของที่ผลิตควรจะผลิตร่วมกันหรือในหลายกรณีนะครับเราควรจะก้าวไปสู่การช่วยกันนะกับอุตสาหกรรมการส่งออกชิ้นส่วนยานยนต์ที่ใช้กับรถสันดาปเนี่ยให้หันมาพัฒนากลายเป็นผู้ส่งออกชิ้นส่วนยานยนต์ไฟฟ้าเพราะยานยนต์ไฟฟ้าเมื่อเจอฮอร์โมนแล้วเนี่ยดูเหมือนจะเป็นพระเอกในการที่รถสันดาปถูกมองในฐานะที่เป็นของที่จำเป็นต้องใช้เท่าที่จำเป็นเท่านั้นในเมื่อเราเป็นศูนย์กลางในการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์มาตลอด30ปีในโลกซีกนี้เราก็ต้องช่วยกันกับเขาในการให้เขาค่อยๆก้าวเปลี่ยนไปเป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนทั้งยานยนต์ สันดาปที่จำเป็นต้องมีในโลกต่อไปในดีเซลบางประเภทยังต้องใช้ต่อไปพวกรถหนักรถใหญ่ใช้

0: ังไงก็ต้องบุกเข้าป่าเข้าลึกหาที่ชาร์จไม่ได้หรอกก็ต้องผลิตต่อไปแต่ให้คุณภาพมันดีขึ้นส่วนในยานยนต์เมืองในโลกต่อไปนี้ไม่ว่าเมืองไหนยังไงก็ต้องมุ่งเข้าหายานยนต์ไฟฟ้าเราก็แปลงการผลิตของเราเพราะฉะนั้นการแปลงผลิตไม่ใช่หาซื้อแค่เครื่องจักรนะครับแต่ต้องผลิตคนเราต้องร่วมมือกับอว.ร่วมมือกับสถาบันการอาชีว
1: ะ
0: เพื่อช่วยทำให้นักเรียนวิทยาลัยเทคนิคแล้วก็สายต่างๆเนี่ยหันมาจับเรื่องของไม่ใช่อิเล็กทรอนิกส์เฉยๆละแต่มันจะกลายเป็นเรื่องของเกี่ยวกับยานยนต์ไฟฟ้าเรื่องสมาร์ทต่างๆเครื่องใช้ไฟฟ้าต่อไปนี้มันก็สมาร์ทหมดเลยมันไม่ใช่แค่มอเตอร์หมุนอย่างเดียวละเครื่องซักผ้ามันชั่งน้ำหนักของตัวมันเองมันรู้ว่าผ้าที่ถอดมาเป็นผ้าประเภทไหนมันควรจะต้องใส่น้ำเท่าไหร่ซอฟต์พวกนี้จะได้ซ่อมเป็นและรู้ว่าประกอบเป็นทำกลายเป็นแบบนี้เราอาจจะต้องช่วยกันแปลงโรงงานให้เป็นโรงเรียนในเวลาที่เขาไม่ได้มีตะในการทำงานทำให้คนที่จะต้องไปสร้างอัพสกิลรีสกิลนิวสกิลเริ่มรู้สึกว่าใช่มันไม่ใช่เรื่องการกลับไปที่โรงเรียนเพราะโรงเรียนไม่มีอุปกรณ์ให้ฉันหยิบใช้แต่ถ้าไปโรงงานมันมีของแบบนี้จะทำให้ฉันทำเป็นถ้าทำเป็นแบบนี้สูตรแบบนี้ไม่ว่าคลื่นลมจะแรงแค่ไหนเราจะเห็นได้ว่ามันมียอดขึ้นให้เรากระโดดขึ้นไปขี่มันได้ประเทศไทยแสงแดดแรงดีและจะแรงขึ้นโลกก็จะแรงขึ้นจะร้อนขึ้นจะมีคนต้องใช้ไฟฟ้ามากขึ้นเพราะฉะนั้นทีมช่างที่จะทำเรื่องโซล่ารูฟไม่ใช่แค่เพื่อติดตั้งขายโซล่าแล้วนำเข้าแผ่นแต่เราก้าวไปสู่การพิจารณาว่ามีอะไรบ้างที่เราผลิตเองได้บ้างไหมอินเวอร์เตอร์มีอะไรที่เราสามารถผลิตเองได้บ้างหรือเปล่าถ้าเป็นเช่นนั้นแล้วเนี่ยเราจะได้ลดการพึ่งพาการนำเข้าเพิ่มความสามารถในการพึ่งตนเองและใช้ฐานการผลิตตั้งเดิมที่เรามีมาตลอด 3-40 ปีก้าวไปสู่เป็นฐานการส่งออกสินค้าเหล่านี้ไม่ใช่แค่ทางผ่านของสินค้าจากมหาอำนาจทางการผลิตเพื่อมาแค่แปะตราเป็นประเทศไทยเป็นอาเซียนแล้วส่งไปตลาดต่างๆแล้วก็ถูกกีดกันนี่เป็นตัวอย่างครับว่าถ้าเราเห็นเป็นอีโคซิสเต็มเป็นระบบของมันเราจะเห็นว่างานมันไม่ได้แบ่งเฉพาะกระทรวงละแต่ถ้าเป็นงานที่ทำเป็นคลัสเตอร์งานท่องเที่ยวก้าวไปสู่การท่องเที่ยวเชิงคุณภาพที่ไม่ได้มองแค่คนกระเป๋าหนักคนกระเป๋าเบาก็มาได้แต่มาแล้วเนี่ยต้องทำประโยชน์ได้แล้วถ้าเป็นเช่นนั้นเนี่ยเราจะเห็นนะครับเพราะเรามีประชากรเกิดน้อยลงน้อยลงเราต้องการผลิตภาพครับเราต้องการคนเก่งครับเพราะฉะนั้นนโยบายมันจะต้องบอกไปสะท้อนออกมาที่ทำให้เห็นว่าอะไรที่เราเรียกว่าเอานิ้วไปควักขวดยาหม่องอะไรที่เรียกว่าเอานิ้วไปควักน้ำเชื่อมขึ้นมาอะไรที่เรียกว่านี่คือการที่จะโรยแป้งเพื่อให้เย็นกันสบายมีหลายมาตรการที่มันต้องใช้ผสมกันไปแต่ไม่ใช่ทุกมาตรการลงไปในพื้นที่เดียวกันอย่างนั้นแล้วปะปนแล้วมันจะปนเปจนกระทั่งคนโดนอะไรก็ไม่รู้แล้วก็บอกว่าเอ๊ะไม่สบายตัวเรามาทำนโยบายให้ชัดซึ่งทั้งหมดนี้ควรจะถูกตรวจสอบได้ด้วยการมี AI ด้วยเหมือนกันนะครับเพราะ AI มันจะไม่ลืมอะไรเลยแล้วมันไม่มีอารมณ์คนจะเถียงคนจะด่าคนจะว่าอะไรมันจะไม่มีอารมณ์มันจะบอกว่าด้วยข้อมูลเป็นแบบนี้เหตุผลเป็นแบบนี้กฎหมายเป็นแบบนี้และเมื่อเทียบเคียงกับเรือลำอื่นๆที่กำลังสู้ขึ้นลมไปกับเราในทิศทางเดียวกันนั้นเนี่ยเขากำลังทำอะไรเรากำลังทำอะไรจะได้เทียบให้ดูและให้ประชาชนเห็นเลยนะครับว่าที่ทำอยู่นั้นแม้เจ็บแต่ต้องทำและบางเรื่องเห็นคนอื่นเขาทนไม่ไหวแล้วเขาเริ่มกินหวานเลยแล้วเขายิ้มแป้นออกมาเลยเราจะให้อลิ้นมีปลายหวานนิดๆไหมแต่ประเดี๋ยวมันก็ยังไงก็ต้องขมนะเรามาตกลงกันไหมว่าซีซั่นนี้เราจะทำยังไงของแบบนี้ถ้าทำให้อารมณ์ไปสอดคล้องกันข้อมูลเข้ามาในลักษณะที่รับฟังกันและกันอย่างทั่วถึงนะเราจะฝ่าคลื่นมรสุมที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่ประวัติศาสตร์สมัยใหม่ของมนุษย์เคยเจอไปได้ด้วยกันครับ
1: ค่ะวันนี้ขอบคุณมากเลยนะคะอาจารย์วิลาศักดิ์ค่ะ
0: ขอบคุณสูงครับเป็นกำลังใจทุกคนครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับแล้วก็เรารอติดตามการทำงานของอาจารย์วรศักดิ์จากนี้ไปนะครับจะไปขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจการค้าของไทยอย่างไรให้แข่งขันแล้วก็รับมือกับวิกฤตฮอร์มุสก็เป็นกำลังใจให้อาจารย์น่าจะได้ทำภารกิจแรกก็คือทีมเจรจาปุ๋ยถูกนะคุณเก๋ก็ไม่ง่ายเหมือนกันนะปุ๋ยราคาถูกเอาเข้าไทยเนี่ย
1: ส่วนย้อนกลับมาเรื่องของการทบทวนเรื่องของฟรีวีซ่า60วันแล้วก็ลดเหลือนะคะ30วันเองในแง่มุมของผู้ประกอบการ

0: เรื่องของการท่องเที่ยวเองก็ให้ความเห็นหลากหลายนะยกตัวอย่างอย่างคุณชุติมาจิรมงคลนายกสมาคมนักธุรกิจแล้วก็การท่องเที่ยวเมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีเองเนี่ยก็บอกว่าแม้ว่าปัจจุบันจำนวนนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาในเมืองพัทยาลดลงจากหลายปัจจัยแต่ยังคงมีนักท่องเที่ยวเดินทางด้วยตนเองเข้ามาอย่างต่อเนื่องแม้จำนวนจะไม่ได้มากนักนะคะส่วนเรื่องของการปรับลดระยะเรื่องของวีซ่ากลับมาอยู่ที่30วันในมุมมองของคุณชุติมามองว่าเป็นการปรับให้เข้าสู่ภาวะปกตินะเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมีการขยายระยะเวลาออกไปโดยระยะเวลาจริงๆ30วันถามว่าเพียงพอไหมถือว่าเพียงพอสำหรับเรื่องของการท่องเที่ยวและยังมองว่าการลดเหลือ30วันจะช่วยคัดกรองผู้ที่ไม่ได้เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวอย่างแท้จริงนะคะเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยแฝงเข้ามามีปัญหาเรื่องของสแกมเมอร์ชาวต่างชาติเข้ามาประกอบกิจการดำเนินการโดยผิดกฎหมายมากขึ้นนะคะฉะนั้นเองเนี่ยก็มองว่าการปรับลดระยะเวลาพำนับเนี่ยก็ถือเป็นอีกหนึ่งมาตรการที่ช่วยจัดระเบียบแล้วก็ตั้งหลักใหม่ให้กับภาคการท่องเที่ยวด้วยค่ะขณะเดียวกันนะคะเสริมอีกหนึ่งคนค่ะอีกหนึ่งคนที่ออกมาให้ความเห็นนะคะอย่างทางประธานสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงรายคุณวิโรจน์ชายาก็บอกว่าทางภาคธุรกิจท่องเที่ยวมองว่ามาตรการนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นการดีเพราะช่วยลดปัญหาด้านความมั่นคงนะคะโดยเฉพาะเชียงรายในฐานะเมืองรองก็ไม่ได้รับเรื่องของผลกระทบจากการลดจำนวนวันของวีซ่าแต่อย่างใดนะคะเพราะว่าถ้าไปดูนะคะการมาเยือนการมาเที่ยวเนี่ยนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เขามาเยือนแล้วก็ใช้วีซ่า60วันเนี่ยจริงๆมีน้อยมากนะส่วนมากจะเป็นนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาพำนับในระยะสั้นๆแล้วก็เฉลี่ยอยู่ประมาณ3วัน2คืนหรือไม่เกิน1ถึง2สัปดาห์เท่านั้นคือถ้าหากกลับไปใช้เกณฑ์เดิม30วันเนี่ยอันนี้ก็ถือว่าเพียงพอนะคะอ่ะก็เป็นมุมของภาคอุตสาหกรรมที่ออกมาสะท้อนแต่ว่าอย่างที่อาจารย์วีรศักดิ์บอกแล้วค่ะว่ามาตรการนี้ไม่ใช่แค่มาตรการเดียวที่จะต้องทำเรื่องของการเปิดปฏิบัติการเรื่องของการทลายนอมินีอันนี้ก็ต้องทำควบคู่กันไปด้วยเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่แต่ว่าช่วงหน้าเนี่ยเดี๋ยวจะพากลับมาดูเพราะว่าวันนี้เขาเปิดปฏิบัติการปราบปรามคนต่างด้าวการกระทำความผิดที่เกาะพะงันแล้วก็ถือว่าเป็นเฟส2แล้วนะคะวันนี้เนี่ยปฏิบัติการเป็นอย่างไรบ้างนะคะแล้วก็ผลเป็นอย่างไรเดี๋ยวมาติดตามรายละเอียดในช่วงหน้าค่ะ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ดกว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
2: ยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิว่ารุ่น RC1804 หม้อหุงข้าวดิจิทัล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
0: เอาละค่ะมาต่อกันนะคะกับแชร์เล่าข่าวเด็ดนะคะในช่วงสุดท้ายค่ะคุณทิ้งหนุ่ยพาไปดูเรื่องของการบุกนะคะที่เกาะพะงันเขาเรียกว่าปฏิบัติการทลายนอมินีต่างด้าวเกาะพะงันเฟส2นะวันนี้เนี่ยโอ้โหกำลังเจ้าหน้าที่ไปเกือบ300นายเลยทีเดียวนะคะ
4: ก็ถือว่าเอาจริงเอาจังมากขึ้นหลังจากท่านนายกประชุมผู้บัญชาการเหล่าทัพต่างๆก็จะสกัดนอมินีเพื่อจะไม่ให้เกิดอาชญากรรมที่เรียกว่าตอนนี้ธุรกิจต่างๆนั้นก็มีนอมินีคนต่างชาติคนไทยด้วยนะคุณเก๋นะ
0: ค่ะ
4: เออ
0: ซึ่งวันนี้นะคะก็เจ้าหน้าที่นะคะสามารถที่จะเข้าไปเปิดปฏิบัติการนะคะก็เรียกได้ว่าดำเนินคดี

0: ทั้งหมด39คดีด้วยกันเลยนะคะก็พร้อมกับทางอำนาจศาลจังหวัดเกาะสมุยออกหมายค้นนะคะ36จุดเลยแล้วก็ออกหมายจับด้วยนะคะก็เรียกได้ว่าในข้อหาหลักๆที่มีการเปิดปฏิบัติการเนี่ยอย่างเช่นความผิดตามพรบการประกอบธุรกิจคนต่างด้าวร่วมกันประกอบธุรกิจต้องห้ามสำหรับคนต่างด้าวให้คนไทยถือหุ้นแทนหรือที่เราเรียกว่านอมินีนั่นเองนะคะแล้วก็มีเรื่องของความผิดตามประมวลกฎหมายที่ดินด้วยค่ะจุดสำคัญนะคะที่เข้าไปตรวจค้นก็คือบริษัทแห่งหนึ่งก็พบว่าเป็นสัญชาตินะคะอิสราเอลแล้วก็อันนี้เนี่ยไปตรวจสอบว่าเขาเป็นเจ้าของที่แท้จริงแล้วก็มีการใช้ชื่อของคนไทยเข้าไปถือหุ้นอัมพางค่ะไปถือครองที่ดินนะคะรวมประมาณ8แปลงนะคะ 7.5 ไร่มูลค่านี่สูงมาก60ล้านบาทด้วยกันแล้วก็มีการลักลอบเปิดธุรกิจโรงแรมโดยไม่ได้รับอนุญาตด้วยนะคะและที่สำคัญนะคะผลปฏิบัติการสำหรับเฟส2ที่มีการเข้าตรวจค้นเนี่ยอย่างกลุ่มที่1เนี่ยกลุ่มนอมินีชัดเจนก็เจอนะคะจำนวน32บริษัทยึดที่ดินได้45แปลงพื้นที่รวมกว่า40ไร่ด้วยกันแล้วก็จับกลุ่มชาวต่างชาติได้22คนนะคะมูลค่าความเสียหาย200ล้านบาทค่ะขณะที่กลุ่มที่2นะคะก็จะเป็นกลุ่มบริษัทที่ถือครองที่ดินผิดสัดส่วนค่ะก็จำนวน32บริษัทถือครองที่ดิน38แปลงนะคะพื้นที่รวม38ไร่ด้วยกันส่วนใหญ่ก็จะเป็นที่ดินว่างเปล่าแล้วก็ไม่ได้มีสิ่งปลูกสร้างแต่อย่างใดเจ้าหน้าที่เข้าตรวจค้น21บริษัทแล้วรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติมนะคะทีนี้ที่มาของในการเปิดปฏิบัติการเนี่ยล่ะค่ะก็อย่างที่คุณติ๊งหนุ่ยเล่าให้คุณผู้ฟังฟังนั่นแหละค่ะก็คือเป็นไปตามนโยบายเร่งด่วนของทางรัฐบาลเลยที่ได้มีการสั่งการให้กวาดล้างขบวนการนอมินีนะคะแล้วก็มีการใช้คนไทยถือหุ้นหรือครองที่ดินแทนชาวต่างชาติเนี่ยละค่ะแล้วก็จำได้ว่าเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาผบ.ตร.นะคะท่านกิจรัฐพันเพชรเนี่ยท่านบอกเลยบอกว่าเดี๋ยวให้รอเร็วๆนี้เนี่ยจะมีการเปิดปฏิบัติการรอบ2แล้วก็เกิดขึ้นจริงๆก็คือวันนี้นั่นเองนะคะท่านก็บอกว่าเรียกว่าได้เร่งให้มีการดำเนินการเนี่ยอย่างเด็ดขาดเลยทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะก็เป็นการป้องกันเรื่องของอาชญากรรมข้ามชาติป้องกันธุรกิจผิดกฎหมายและที่สำคัญนะคะอันนี้ถือว่าเป็นแกนหลักสำคัญเลยก็คือป้องกันการเข้ามาแย่งอาชีพของคนไทยนั่นเองนะคะก็เรียกได้ว่าเป็นพื้นที่นะคะที่มีการดำเนินคดีกับธุรกิจต้องสงสัยเนี่ยเยอะเลยทีเดียวนะคะอย่างเกาะพะงันเนี่ย29คดีศาลพิพากษาไปแล้ว2คดีแล้วก็ผู้ต้องหารวมกว่า62รายนะคะก็เป็นคนไทย32รายแล้วก็เป็นชาวต่างชาติ30รายด้วยกันค่ะเนี่ยแล้วค่ะก็เป็นปฏิบัติการสำคัญเลยนะคะที่วันนี้เนี่ยเรียกได้ว่าน่าจะเป็นข่าวใหญ่เลยทีเดียวค่ะ
1: ก็นี่ทำให้เห็นนะครับว่าคนไทยไปอิสราเอลส่วนคนอิสราเอลมาไทยแล้วก็จ้างโนมินีทั้งไทยทั้งต่างชาติก็นี่คือสิ่งที่เห็นว่ารัฐบาลกำลังเอาจริงเอาจังกับการสกัดกั้นมาเฟียต่างชาติและยังมีผู้มีอิทธิพลคนไทยที่ไปเกี่ยวข้องด้วยเดี๋ยวรอดูนะครับว่านโยบายของท่านนายกที่บอกว่าปิดชื่อถือพฤติกรรมใช่ไหมไม่ต้องแฉใช่ไหมว่าใครไปเกี่ยวข้องแต่ให้ดูที่พฤติกรรมอย่างเดียวและเดี๋ยวตำรวจจะทำงานเองก็เดี๋ยวรอดูแล้วครับว่าการปราบปรามครั้งนี้จะได้ผลขนาดไหนนะคุณเก๋นะ
0: ใช่ค่ะคือถ้าเราย้อนกลับไปดูเรื่องของพฤติการสำคัญที่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาออกมาเปิดเผยข้อมูลเนี่ยก็คือใช้ชื่อผู้ถือหุ้นแทนนะคะก็เหมือนกับมีการใช้นอมินีนั่นเองนะคะใช้พนักงานในเครือเป็นผู้ถือหุ้นแทนใช้บ้านเลขที่เดียวกันจดทะเบียนบริษัทมีขนาดถึงขนาดไปเจอนะคะว่าบ้านเลขที่ที่เดียวเนี่ยจดทะเบียนบริษัทอ่ะเป็นร้อยๆบริษัทเลยนะคะโอ้โหเห็นข้อมูลแบบนี้แล้วน่าตกใจมากๆเลยทีนี้สำหรับเรื่องของการปฏิบัติการในเฟส2หลังจากนี้ถามว่าจบแล้วเนี่ยจะมีการทำอะไรต่อไปนะคะก็เห็นว่าเดี๋ยวเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาก็จะมีการเตรียมประชุมร่วมกันไม่ว่าจะเป็นกรมพัฒนาธุรกิจการค้าพาณิชย์จังหวัดสำนักงานที่ดินอะไรต่างๆนะคะทีนี้จะตรวจสอบไปถึงเรื่องของเส้นการเงินด้วยขยายผลเครือข่ายนอมินีตรวจสอบเรื่องของการถือครองที่ดินว่ามีเจ้าหน้าที่รัฐเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยหรือไม่อย่างไรค่ะ
1: ก็เดี๋ยวรอดูนะครับสำหรับเรื่องนี้แต่ยังมีประเด็นเรื่องของการเมืองครับที่วันนี้ก็เรียกว่าทางพรรค

0: ส้มเขาโหมโรงกันแล้วนะครับสำหรับการลงสมัครทั้งผู้สมัครสกของกทมรวมถึงในส่วนของความเห็นอื่นๆที่เกี่ยวข้องด้วยนะครับคุณเก๋ครับก็วันนี้เองครับคุณเท้งณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนก็ขึ้นรถแห่ไปช่วยว่าที่ผู้สมัครสกของพรรคหาเสียงครับและท่านบอกว่าตอนนี้ได้ผู้สมัครสกลาดพร้าวคนใหม่แล้วหลังจากคนเก่าลาออกก็เหมือนตอนนี้พรรคก็จะมีปัญหานะเวลาใกล้ที่จะใกล้เลือกตั้งเดี๋ยวพรรคนี้ก็มักจะมีปัญหาทุกทีแต่คุณเท้งมั่นใจครับว่ากระแสตอบรับดีแล้วก็อยากให้ทุกคนออกมาใช้สิทธิ์กันเยอะๆแต่แน่นอนว่าประเด็นที่มีคนถามถึงก็คือกรณีดราม่าที่เกิดขึ้นในพรรคส้มหลังจากที่สามีของทนายแจมไปคอมเมนต์แล้วก็มีการพูดที่ในลักษณะที่โอ้โหข้อความดุเดือดเหมือนกันนะครับคุณเก๋ครับก็วันนี้เองในส่วนของคุณเท้งเองก็บอกว่าในส่วนของกรณีดราม่าที่เกิดขึ้นนี้ทางพรรคก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับรวมถึงไม่ได้ละเลยเลยครับจากกรณีที่สามีของสส.สสินันธรรมนิธินันหรือว่าสส.แจมสส.กทม.ของพรรคประชาชนเข้าไปความแสดงความเห็นคอมเมนต์บน Facebook ของคุณณัฐพลโตวิจักชัยกุลครับสส.เชียงใหม่ก็แน่นอนว่ามีคำพูดที่เรียกว่าทำให้หลายคนไม่น่าเชื่อว่าจะมีการผิดลูกผิดเมียอยู่ในพรรคนี้เกิดขึ้นคุณณัฐพงศ์บอกว่าในรายละเอียดเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ส่วนบุคคลเราไม่ได้ละเลยและก็มีการพูดคุยกันอยู่แล้วข้างหลังบ้านนะครับส่วนจะเอาเรื่องนี้เข้ากรรมการวินัยหรือเปล่าอยู่ที่ดูว่าใครร้องหรือไม่ถ้ามีคนร้องก็จะต้องจัดการอันนี้คือปัญหาภายในที่เกิดขึ้นในพรรคนี้ก็เรียกว่าเป็นเรื่องของการทำผิดวินัยหรือการมองด้วยสายตาหรือจะต้องให้คนไปร้องหรือเปล่าอันนี้ท่านบอกว่ามันเป็นเรื่องความสัมพันธ์ส่วนตัวจริงๆจะต้องดูรายละเอียดแล้วก็ใช้เวลาในการพูดคุยนะครับก็เรียกว่าเรื่องนี้ก็กระทบพอสมควรนะคุณเก๋เพราะว่าคุณสสินันหรือว่าทนายแจมเนี่ยก็เคยเป็นคณะกรรมการวินัยของพรรคด้วยซึ่งคุณเท้งบอกว่าอยากให้มองที่คณะกรรมการชุดปัจจุบันดีกว่าเพราะกรรมการวินัยเป็นคนที่ได้รับการยอมรับแล้วก็เชื่อว่าเดี๋ยวได้คุยกันแล้วก็น่าจะได้ความคืบหน้าสำหรับเรื่องที่หลายคนงงว่าทำไมสามีทนายแจมไปโผล่คอมเมนต์แรงโพสต์ของสส.เชียงใหม่ก่อนที่จะมีการลบทิ้งกันไปนะครับคุณเก๋ครับ
1: ค่ะไปดูเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญกันบ้างนะคะวันนี้มีเพิ่มเติมมาจากฝากฝั่งของพรรคเพื่อไทยนะคะก็เห็นว่าเดี๋ยวจะเดินหน้าเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญแล้วก็เตรียมจะยื่นร่างของเพื่อไทยในสัปดาห์หน้าด้วยนะคะคนที่ออกมาเปิดเผยคือคุณชูศักดิ์ศิรินินค่ะรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทยนะคะก็ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับเรื่องของความคืบหน้าการร่างรัฐธรรมนูญของพรรคเพื่อไทยนะคะบอกว่าเดี๋ยววันจันทร์วันที่25พฤษภาคมเนี้ยค่ะคณะทำงานของเพื่อไทยที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญก็จะไปดูร่างแก้ไขของพรรคเพื่อไทยให้เรียบร้อยว่าจะมีแก้อะไรเพิ่มเติมหรือไม่แล้วถ้าหากเรียบร้อยนะคะเห็นว่าเดี๋ยววันอังคารเลย26นะคะจะนำร่างดังกล่าวเข้าที่ประชุมส.ส.เพื่อไทยด้วยเพื่อจะได้ร่วมลงชื่อซึ่งพรรคเพื่อไทยเนี่ยเสียงอาจจะไม่พอตอนนี้ขาดอยู่26เสียงค่ะอาจจะต้องไปขอความร่วมมือจากพรรคการเมืองทุกพรรคให้ร่วมลงชื่อแต่ก็เชื่อว่าจะสามารถดำเนินการได้แล้วก็เดี๋ยวจะมีการยื่นร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของพรรคเพื่อไทยต่อประธานรัฐสภาในสัปดาห์หน้าหรืออย่างช้าก็อาจจะเป็นต้นสัปดาห์ถัดไปนะคะทีนี้ถามว่าเนื้อหาในร่างของเพื่อไทยเนี่ยเป็นอย่างไรนะคะก็เห็นบอกว่าเดี๋ยวจะยึดเรื่องของหลักการเดิมนี่แหละก็คืออยากให้ประชาชนมีส่วนร่วมมากที่สุดเท่าที่จะมากได้เพราะว่าการที่ประชาชนมีส่วนร่วมเป็นสิ่งที่ดีแล้วก็จะให้มีสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญหรือส.ส.ร.เนี่ย150คนโดย100คนแรกจะให้ประชาชนเลือกเข้ามานะคะ300คนแล้วให้รัฐสภาเนี่ยเลือกให้เหลือ100คนก็ถือว่าเป็นการเลือกตั้งทางอ้อมที่ประชาชนมีส่วนร่วมไม่ใช่การ การเลือกโดยตรงนะคะตามที่ศาลรัฐธรรมนูญเคยวินิจฉัยเอาไว้แล้วก็ส่วนอีก50คนก็จะมาจากการเสนอขององค์กรต่างๆยกตัวอย่างเช่นองค์กรทางวิชาการมหาวิทยาลัยสื่อมวลชนองค์กรทางด้านสิทธิมนุษยชนองค์กรท้องถิ่นองค์กรวิชาชีพเพื่อให้มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้นนะคะอันนี้ก็จะเป็นสัดส่วนของทางเพื่อไทยที่เขาวางโมเดลสสร.ของเขาเอาไว้ว่าจะเป็นแบบ

0: นี้นะคะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยพอได้ตามจำนวนที่กำหนดเอาไว้แล้วก็จะถูกส่งไปให้ที่รัฐสภาเลือกเพื่อที่จะร่วมกันแล้วก็ได้150คนทำหน้าที่ในการยกร่างรัฐธรรมนูญก็วางกรอบเอาไว้นะคะการทำงานของสสร.เช่นใช้เรื่องของกลไกแก้ปัญหาหลักนิติรัฐหลักนิติธรรมมีกลไกปัญหาให้องค์กรอิสระมีความอิสระอย่างแท้จริงแก้ปัญหาประเทศที่เป็นอยู่นะคะแล้วก็รวมไปถึงข้อห้ามไม่ให้แก้รัฐธรรมนูญที่เป็นการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการปกครองด้วยนะคะอันนี้เนี่ยก็จะมีครอบคลุมเอาไว้ค่อนข้างที่จะชัดเจนนะคะอ่ะเดี๋ยวรอดูนะคะประเด็นเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยทีนี้จะมาที่เคลื่อนไหวเนี่ยก็จะเห็นว่ามีภูมิใจไทยยื่นเป็นพรรคแรกเลยนะคะแล้วก็พรรคประชาชนก็เห็นบอกว่าภายใน 1-2 สัปดาห์ก็อาจจะมีการยื่นร่างประกบไปเช่นเดียวกันหลักการของเขาก็มีนำเสนอไปแล้วนะคะแล้วก็วันนี้ก็เป็นความเคลื่อนไหวของเพื่อไทยแต่ว่าเห็นว่าพรรคประชาธิปัตย์ก็มีเหมือนกันนะจะยื่นร่างเหมือนกันนะคะอ่ะเดี๋ยวรอดูนะคะว่ากระบวนการในการแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยมันจะเดินไปในทิศทางไหนอย่างไรก็กลับมาเริ่มนับหนึ่งกันใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะ
1: ก็เห็นว่าประชาธิปัตย์สัปดาห์หน้าก็จะมีการนำเสนอครับทั้งเรื่องของสสร.จำนวนเท่าไหร่จะเหมาะสมก็เดี๋ยวจะทำให้เห็นครับแล้วก็มองว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้ผ่านได้หากหาฉันทามติมาร่วมกันได้นี่ก็คือสิ่งที่คุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะก็กำลังที่จะถกเพื่อที่จะสนับสนุนให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญกันอยู่หลายคนมองว่าเราจะได้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่หรือเปล่าหรือว่าได้ของใหม่แต่อยู่ในกลิ่นอายของเดิมคุณเก
0: ๋
1: กลัวเหมือน
0: แต่ว่าวิธีการของทางพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยอย่างกระบวนการในการร่างรัฐธรรมนูญของพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยเขาเสนอแนวคิดนะคะเห็นเมื่อวานนี้ทางคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะออกมาให้สัมภาษณ์จะเป็นในรูปแบบเรื่องของการหยั่งเสียงอิเล็กทรอนิกส์นะแทนที่จะเลือกตั้งสสร.แบบเต็มรูปแบบอาจจะใช้วิธีหยั่งเสียงทางอิเล็กทรอนิกส์ทีนี้แนวคิดระบบนี้เนี่ยก็เห็นบอกว่าประชาชนสามารถแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับตัวผู้ที่จะเป็นสสร.ผ่านระบบออนไลน์ได้แล้วก็มองว่าเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมแบบวงกว้างด้วยประหยัดค่าใช้จ่ายด้วยไม่ต้องจัดการเลือกตั้งเต็มรูปแบบเหมือนการเลือกสสนะคะทีนี้แนวทางอะไรต่างๆเนี่ยเดี๋ยวคงจะต้องรอดูอีกทีนะคะก็เห็นบอกว่าคือคุณอภิสิทธิ์พยายามจะอธิบายว่าแนวทางนี้เนี่ยมันไม่ใช่เป็นการเลือกตั้งสสร.โดยตรงนะแต่เป็นเรื่องของการหยั่งเสียงนะคะเพราะว่ารายชื่อที่ได้ยังต้องส่งให้รัฐสภาเลือกอีกครั้งหนึ่งก็จะเป็นจุดที่แตกต่างจากพรรคอื่นเหมือนกันนะสำหรับแนวคิดนี้นะคะอ่ะก็แตกต่างไปถ้าไปเทียบกับทางเพื่อไทยพรรคประชาชนนะคะก็จะไม่เหมือนเลยแหละอ่ะก็เรียกได้ว่าเดี๋ยวรอดูนะคะก็จะมีมุมของแต่ละพรรคแต่ละพรรคกันไปนะคะอ่ะนะ
1: ใช่เลยครับก็นอกเหนือจากการหยั่งเสียงสสร.ของพรรคประชาธิปัตย์แล้วก็ต้องหยั่งเสียงในส่วนของประชาชนที่ใช้ไฟแพงกันด้วยนะคุณเก๋เห
0: ็
1: นว่าตอนนี้เขาก็กำลังมีการหยั่งเสียงถามประชาชนว่าอยากจะได้ค่าไฟในอัตราแบบไหนที่เหมาะกับคนไทยที่สามารถควักเงินจ่ายได้นะคุณเก
0: ๋
1: สี่จุดใหญ่ที่เป็นทางเลือกก็เราได้เห็นกันแล้วนะคุณเก๋นะ
0: ก็
1: ค่าไฟมันจะแพงตามการใช้ของเราถูกไหมต
0: ั
1: ้ง5.40 สตางค์ในคุณเก๋ไหวไหม
0: มันมีรูปแบบหลายรูปแบบนะคะลองเข้าไปเปิดดูเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยจะเปิดรับฟังความคิดเห็น22พฤษภาคมถึง5มิถุนายนนะไม่ทันแล้วคุณติ๊งหน่อยนะคะหมดเวลาพอดีเดี๋ยวเราค่อยกลับมาคุยกันพรุ่งนี้ดีกว่านะคะสำหรับเรื่องของค่าไฟค้างเอาไว้ก่อนแต่ว่าวันนี้นะคะลาคุณผู้ฟังไปเลยนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Updateช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ดความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว

นี้เวลา16นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยสสิธรสังสมธนะตำรวจจับปรับรถทำผิดกฎจราจรผ่านจุดตัดทางรถไฟมักกะสันตำรวจจราจรสน.มักกะสันลงพื้นที่ปฏิบัติงานร่วมกับเจ้าหน้าที่การรถไฟในการอำนวยความสะดวกด้านการจราจรให้กับผู้ใช้รถยนต์รถจักรยานยนต์ที่ผ่านจุดตัดทางร่วมทางรถไฟบริเวณใต้สถานีรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตลิงค์ซึ่งวันนี้ยังพบเห็นผู้ใช้รถฝ่าฝืนกฎจราจรจอดคร่อมรางรถไฟและจอดทับเส้นสีเหลืองตำรวจจราจรดำเนินการจับปรับออกใบสั่งที่จอดทับรางรถไฟทุกคันส่วนรถจักรยานยนต์ที่แอบลักไก่เลี้ยวขวาในจุดที่ห้ามเลี้ยวก็ถูกจับปรับเช่นเดียวกันขณะที่ช่วงเวลาที่รถไฟกำลังจะเคลื่อนผ่านสถานีตำรวจจราจรได้เคลียร์รถให้พ้นจากรางรถไฟและให้จอดหลังเส้นเหลืองก่อนที่พนักงานไม้กั้นจะกดไม้กั้นลงมาทั้งสองฝั่งและเดินโบกธงสีแดงเพื่อเป็นสัญญาณให้ผู้ใช้รถใช้ถนนได้ทราบว่ารถไฟกำลังจะเคลื่อนเข้ามายังสถานีอโศกรัฐมนตรีพลังงานลงพื้นที่จังหวัดขอนแก่นชูโซลาร์เซลล์หนุนเกษตรกรรากหญ้านายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานพร้อมด้วยนายประเสริฐสินสุขประเสริฐปลัดกระทรวงพลังงานลงพื้นที่จังหวัดขอนแก่นเยี่ยมชมโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งกระทรวงพลังงานได้ให้การสนับสนุนบ่อบาดาลพร้อมระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์และโรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ขนาด3คูณ4เมตร1โรงเพื่อใช้สำหรับแปรรูปวัตถุดิบทางการเกษตรจากนั้นรับฟังบรรยายสรุปการดำเนินงานของโรงไฟฟ้าน้ำพองซึ่งเป็นโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมขนาดใหญ่กำลังผลิตติดตั้ง 1,710 เมกะวัตต์และเป็นโรงไฟฟ้าหลักแห่งเดียวภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ใช้ก๊าซธรรมชาติบนบกจากแหล่งในประเทศแหล่งน้ำพองและผู่ห้อมเป็นเชื้อเพลิงโดยตลอดกว่า30ปีที่ผ่านมาโรงไฟฟ้าน้ำพองมีบทบาทสำคัญในการรักษาเสถียรภาพระบบไฟฟ้าภาคอีสานมาอย่างต่อเนื่องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานกล่าวว่ากระทรวงพลังงานพร้อมสนับสนุนและส่งเสริมความมั่นคงด้านพลังงานทุกมิติทั้งระดับรากหญ้าผ่านโครงการส่งเสริมการใช้พลังงานแสงอาทิตย์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรนอกจากนี้กระทรวงพลังงานยังเตรียมพร้อมเร่งขับเคลื่อนและส่งเสริมการใช้โซลาร์เซลล์ในทุกภาคส่วนด้วยกระทรวงทรัพย์เดินหน้าจัดระเบียบที่ดินทำกินหยุดยั้งการบุกรุกป่านายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมอบสมุดประจำตัวผู้ได้รับการแก้ไขปัญหาการอยู่อาศัยทำกินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติณหอประชุมที่ว่าการอำเภอท่าปลาจังหวัดอุตรดิตถ์โดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้เร่งสนองนโยบายของรัฐบาลมุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาที่เรื้อรังมานานให้ถูกต้องตามกฎหมายผ่านกลไกการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนหรือคทช.และโครงการอนุรักษ์และดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติภายในเขตป่าอนุรักษ์เพื่อให้ประชาชนมีความมั่นคงในการประกอบอาชีพโดยถูกต้องการมอบสิทธิ์ในครั้งนี้เป็นการสร้างกติกาการอยู่ร่วมกันระหว่างรัฐและชุมชนโดยพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์กรมป่าไม้ได้จัดรูปที่ดินคทช.ครอบคลุม9อำเภอรวมเนื้อที่กว่า 317,566 ไร่ควบคู่ไปกับการดำเนินงานเขตป่าอนุรักษ์ของกรมอุทยานเพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาที่ครอบคลุมทุกมิติด้านนายอัตพลเจริญชันสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกล่าวว่ากรมอุทยานขับเคลื่อนโครงการนำร่องจังหวัดอุตรดิตถ์ณอุทยานแห่งชาติต้นสักใหญ่ให้แก่ราษฎร30ราย30

0: ิทธิ์แปลงซึ่งไม่ได้เป็นเพียงการรับรองสิทธิ์ในที่ดินเดิมเพื่อหยุดยั้งการบุกรุกป่ารายใหม่เท่านั้นแต่กรมอุทยานยังได้ร่วมมือกับชุมชนในพื้นที่พัฒนาพื้นที่โดยการจัดทำแผนการทรัพยากรชุมชนอย่างมีส่วนร่วมการส่งเสริมอาชีพที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วยการสนับสนุนการปลูกพืชเศรษฐกิจใต้ร่มเงาป่าเช่นกาแฟหรือสมุนไพรท้องถิ่นและฝึกอบรมราษฎรให้เป็นมัคคุเทศก์ท้องถิ่นเพื่อรองรับการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในอุทยานแห่งชาติซึ่งจะช่วยสร้างรายได้เสริมโดยไม่ทำลายผืนป่า
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทศรีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันดร์เธอน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
0: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งค่ะอังกฤษใช้ชานชาลารถไฟใต้ดินซ้อมรบร่วมนาโต้ชานชาลาของสถานีรถไฟใต้ดินแชริงครอสที่เลิกใช้งานแล้วกรุงลอนดอนของอังกฤษถูกปรับเปลี่ยนพื้นที่ให้เป็นกองบัญชาการทหารชั่วคราวเพื่อการซ้อมรบของพันธมิตรนาโต้ในสัปดาห์นี้ซึ่งมีกำลังพลจากสหรัฐอังกฤษฝรั่งเศสและอิตาลีเข้าร่วมหลายร้อยนายการฝึกซ้อมเป็นการทดสอบเทคโนโลยีและยุทธวิธีมุ่งนำไปใช้ในสถานการณ์จริงกรณีหากนาโต้ได้รับการร้องขอให้ปกป้องพันธมิตรในยุโรปโดยจำลองสถานการณ์ความขัดแย้งในเอสโตเนียซึ่งมีการใช้มาตรา5ของนาโต้ที่ว่าด้วยการป้องกันร่วมกันของนาโต้และทดสอบระบบว่าผู้บัญชาการจะสามารถวางแผนและสั่งการปฏิบัติการที่ต้องใช้กำลังพลมากถึง 100,000 นายทั้งทางบกทางเรือและทางอากาศได้อย่างไรดร.โจชัยวัฒน์ลงพื้นที่หาเสียงย่านเอกมัยนายชัยวัฒน์สถาบรวิจิตรว่าที่ผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่ากทม.พรรคประชาชนพร้อมด้วยนางสาวรัชนกศรีนอกส.ส.บัญชีรายชื่อนางสาวพลอยเตลานว่าที่ผู้สมัครส.ก.เขตคลองเตยและนายนิติกรบุญยกุลเจริญทีมนโยบายกทม.พรรคประชาชนลงพื้นที่บริเวณจอนนี่มาร์เก็ตเอกมัยเพื่อนำเสนอนโยบายสร้างงานสร้างอาชีพมุ่งหวังให้คนกรุงเทพเข้าถึงทักษะใหม่งานใหม่และโอกาสใหม่ผ่านศูนย์ฝึกอาชีพหรือ Bangkok Studio ทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้สสิธรสั่งสมธนะรายงานค่ะ
2: ทุกเรื่องราวมีมากกว่า1ด้านเสมอคุณเลือกที่จะเชื่อในสิ่งที่คนส่วนใหญ่บอกหรือมองให้เห็นอีกมุมที่ซ่อนอยู่ในยุคที่ข้อมูลท่วมท้นการเข้าใจบริบทคืออำนาจที่แท้จริงนี่คือพื้นที่ที่คุณจะได้ยิน2มุมมองต่อประเด็นเดียวกันเตรียมพร้อมสำหรับการวิเคราะห์เชิงลึกในรายการ2มุมข่าวกับไพศาลมังกรชยาอัญชลีพรกุสุมและณรงค์จันทองเตรียมพร้อมสำหรับการวิเคราะห์เชิงลึกฟัง2มุมข่าวจันทร์ถึงศุกร์18นาฬิกาถึง20นาฬิกาทาง MCOT News FM 100.5
3: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
2: สรุปข่าวรอบวันแบบ Exclusive กับรายงานพิเศษที่คุณจะได้ฟังเสียงของคนในเบื้องหลังเกมอำนาจการเมืองที่เปิดเผยโดยนักข่าวรุ่นเก่าฟังชั่วโมงข่าว Exclusive โดยบุญระดมจิตดอนและวาสนานานุ่ม
4: สวัสดีค่ะวาสนานานุ่มนะคะฝากรายการช่วงเย็นนะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะช่วง 4:45 ถึง 5:00 นนะคะก็จะมีเรื่องมาเล่าในแต่ละวันนะครับบางเรื่องก็จะรับมากบางเรื่องก็จะรับน้อยบางเรื่องก็จะรับเล็กๆนิดเดียวบางอย่างก็จะเป็นการวิเคราะห์แล้วก็ชี้ประเด็นให้คุณผู้ฟังของเราได้รับทราบนะว่าในแต่ละวันเนี่ยมันมีเรื่องอะไรที่เราต้องให้ความสำคัญแล้วก็จะมองให้ด้วยว่าอนาคตหรือว่าความที่มีเบื้องหน้าเบื้องหลังของเหตุการณ์ต่างๆเนี่ยเป็นยังไงพร้อมกับรายงานข่าวในภาคสนามด้วยค่ะ
2: ข่าวขุดคุยเข้มข้นชั่วโมงข่าว Exclusive จันทร์

0: 16นาฬิกาถึง17นาฬิกาทาง MCOT News FM 100.5 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสน. 100.5
1: 16นาฬิกา9นาทีนะครับต้อนรับฟังเข้าสู่รายการสน. 100.5 กับบอยเสบสัตว์แล้วก็ทวันออกวันทวันก่อนนะครับก็สวัสดีคุณฟังทุกท่านนะแหมหายไป2สัปดาห์น่าจะคิดถึงกันพอสมควรนะกับสน. 100.5 แล้วก็สวัสดีน้องออมนะครับน้องออมกับบอยนี่ก็ไม่ได้เจอกันหลายวันเลยคุณผู้ฟังวันนี้ได้เจอกันแล้ว
2: สว
1: ัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังสวัสดีสวัสดีพี่บอยด้วยค่ะ
1: สวัสดีจ้าสวัสดีจ้า
2: หอบแพ็คมาเลยอ่ะ
1: ไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาก็มาแล้วก็คือมาไม่เจอกันนานเน
2: า
1: ะ
2: เราสองคนไม่ได้เจอกัน
1: นานอ๋อไม่อยู่ช่วงหนึ่งพอมาบอยก็ไม่อยู่ช่วงหนึ่งสองสัปดาห์บอยไม่ได้มาคุณดูฟัง
2: น
1: ะ
2: คนเรารักแท้ก็ต้องมีอุปสรรค
1: เออ
2: ก็จะเจอกันนะ
1: แต่พี่เลือกกองสลากที่ไม่มาเนี่ยพี่ไม่เลือกเจอออมพี่เลือกไปขึ้นเงินกองสลาก
2: โอ้โหนี่หน้าตาของคนโชคดีมันก็จะอิ่มเอิบแบบนี้แล้วคุณผู้ฟัง
1: ก็จะดูแบบว่าผ่องแผ้วก็ดูมีรัศมีมันก็ดูเป่งปรั่งน้ำเสียงก็จะเหมือนหัวเราะตลอดเวลาสายตาก็จะยิ้มได้
2: ค่ะ
1: เดี๋ยวบอยดูข้อความทางไลน์นะคุณผู้ฟังนะส่วนน้องออมจะดูทาง Facebook ให้แล้วก็จะพยายามพูดคุยกับคุณผู้ฟังเนี่ยทางไลน์กับทาง Facebookม
2: ี
1: คำถามถามเข้ามาถ้ามีจังหวะเดี๋ยวถามกับแหล่งข่าวให้ซึ่งวันนี้ก็จะคุยกับทางกลุ่มผู้เสียหายที่เล่นแชร์แล้วก็ถูกโกงแชร์เขาก็มีกลเม็ดในการโกงรูปแบบหนึ่งคือมาทำสัญญากู้ยืมให้เป็นคดีแพ่งจะต้องเป็นช่อโกงอาญาถูกไหมแต่สุดท้ายก็เลี่ยงแร่แปรธาตุ
2: คือหมายถึงว่าหลังจากเจรจากันแล้วแหละต้องไหม
1: แต่เราจะไม่เอ่ยว่าคู่กรณีเขาคือใครเพราะเดี๋ยวเราจะเข้าปิ้งไปด้วย
2: ค่ะเดี๋ยวเราจะเป็นเข้าคดีอาญา
1: เอานะวันนี้แย่งกันแต่เราจะเป็นอาญา
2: หลายเรื่องมีเรื่องที่ปกครองใช่ไหมเดี๋ยววันนี้ก็มีจะมีคุยกับตำรวจเรื่องตีซีโฟ
1: เคยได้ยินแต่คุณปิ๋มซีโฟนี่เกี่ยวกัน
2: ใช่ไหมครับเมื่อก่อนเขาเป็นนักร้องดังมากเลยนะ
1: คุณปิ๋มซีโฟ
2: แต่นี่เป็นตีซีโฟที่ที่หนุ่มจีนไง
1: คุณเฉินเฉินหมิงซันฮะ
2: เขาเปลี่ยนเขาชื่อที่ถูกต้องเป็นซุนหมิงเฉิน
1: เอาเหรอ
2: เขาแซ่ซุน
1: อุ้ยเหมือนนี่เลยนะซาอะไรจางซุนอู่จี้ในบูเช็คเทียนจำได้ไหมพอดู
2: แล้วก็ช่วงที่4ต้องรอฟังเลยนะ
1: อ
2: ะชุดของรองจ๋อเขาไปเปิดปฏิบัติการทลายแก๊งคนดำที่เป็นหลอกลักออนไลน์
1: ช่วงนี้กำลังกวาดล้าง
2: แล้วเขาก็เปิดสคริปต์ด้วยสคริปต์เขาเรียกว่าเซ็กซี่แชท
1: ชื่อน่ารักจัง
2: คือเขาเป็นสคริปต์ที่คนกลุ่มนี้เขาเอาไว้แบบ
1: เซ็กซี่แชทอยากบอยอยากได้สิ่งนั้นอะ
2: เซ็กซี่แชทใช่ไหมอ
1: าจจะไปท่องให้เป็น
2: ระหว่างโอนนะ
1: ไม่ไม่เดี๋ยวบอยได้มาบอยจะไปท่องให้เป็นแดร์ร้อยพูดกับสาวเซ็กซี่แชท
2: เดี๋ยวส่งให้แต่เป็นสคริปต์ของของพี่ของแก๊งโรแมนต์สแกมนะ
1: ให้ Google ช่วยแปลช่วงนี้ขออนุญาตต่อสายคุณออนนะครับหนึ่งในผู้เสียหายมาคุยกันเรื่องของแชร์ที่เล่นแชร์แล้วเปียก็ไม่ได้เงินสุดท้ายเขาขอให้ทำเป็นสัญญากู้ยืมแล้วก็เหมือนบางคนก็ไม่รู้ไปหลงกลทำอะไรประมาณนั้นก็เลยกลายเป็นคดีทางแพ่งทั้งที่จะเป็นช่อโกงอาญาแล้วผู้เสียหายในวงแชร์มีหลายคนถูกไหมออกไปเล่นไหมวงแชร์เนี่ย
2: คือเมื่อก่อนตอนอุ้นสมัยแบบเด็กๆอ่ะก็จะเป็นแชร์แบบเหมือนแชร์เป็นแชร์บ้าน
1: น้องๆเด็กๆ
2: แชร์เด็กๆเหมือนแชร์เก็บตังค์อะไรอ
1: ย่าง
2: เง
1: ี้ย
2: ใช่
1: แค่แบบว่าสมมติ10คนเพื่อนกันก็ใครเอาไปก็เอาไป
2: คือเหมือนจับฉลาก
1: อะไรอย่างนั้น
2: มันต้องมีเปียใช่
1: ไ
2: หม
1: ไม่มีเรื่องดอกเบี้ยเข้ามาเกี่ยวข้อง
2: ไม่มี
1: เหมือนก็ฝากเงินอะไรอย่างนั้นนะครับก็มาตอนนี้คุณออนมาแล้วสวัสดีครับ
3: สว
2: ัสดีค่ะคุณออน
1: อยู่กับบอยแล้วก็น้องออนธวัชกรแล้วก็คุณผู้ฟัง FM 100.5 นะครับ
3: ค่ะ
1: คุณกอคุณออนเดี๋ยวเราทำความเข้าใจนะเราจะไม่พาดพิงคู่กรณีเนาะแต่เล่าว่าเราเนี่ยแค่จะเล่าว่าสิ่งที่เราเจอลักษณะไหนแบบใดแล้วแจ้งความแล้วคดีคืบไม่คืบอย่างไรนะครับเราจะคุยในจุดนี้เพื่อให้เป็นอุทาหรณ์แล้วก็คุณผู้ฟังไว้หน้าอย่าไว้ใจอันนี้ก็เกิดจากความไว้ใจและความใกล้ชิดระดับหนึ่งจนเกิดวงแชร์เล่าให้ฟังหน่อยวงแชร์วงนี้เป็นอย่างไรครับ
2: คุณออนเล่าก่อนนะว่าวิธีการเล่นของวงนี้เขาเล่นกันแบบไหน
1: เชิญฮะ
3: ค่ะเริ่มต้นเลยนะคะก็คือเราเนี่ยเป็นผู้ปกครองอยู่ที่โรงเรียนหนึ่งในย่านจตุจักรแล้วก็คือเขาเล่นกันอยู่แล้วเราไม่ทราบแล้วก็มีเป็นเรียกว่าอะไรแม่พิมพ์ของชาติเนี่ยเขาแนะนำ
1: แล้วกันค่ะ
3: เขาแนะนำเราบอกว่าเล่นแชร์ไหมจะได้มีเงินเก็บเงินออม

0: ค่ะ
1: แล้วครูคนนี้เราก็รู้จักเพราะว่าเป็นครูที่สอนลูกเรา
0: ค่ะ
1: ในโรงเรียนเราก็เลยไว้ใจเขาเราก็เล่นเล่นเป็นวงเล็กๆอะค่ะเล่นมาสักพักนึงแล้วก็คิดว่าไว้ใจได้อีกอย่างเขาก็เป็นครูเขาก็ไม่น่าจะหนีเราไปไหนอยู่แล้ว
2: สมาชิกวิวงเล็กๆนี่กี่คนฮะแล้วเล่นกับกี่วงฮะ
1: คือเราอ่ะเล่นวงเล็กๆแต่คนอื่นอ่ะเขาเล่นวงใหญ
2: ่แต่ก็มีมากกว่าหนึ่งวงมีมากกว่าหนึ่งวง
1: ใช่ค่ะมีมากกว่าหนึ่งวง
2: อย่างยกตัวอย่างวงเราเนี่ยวงเล็กกี่คนฮะกี่มือ
1: วงเล็กนี่คือเอายอดเงินก่อนนะคะถ้า 10,000 เนี่ยเขาก็จะเป็น10มืออ
2: ๋อ1มือให้10มือมือละ1,000อ
1: ืมใช่10มือมือละ1,000แต่ว่ามันจะมีคืออย่างมือละ1,000เนี่ยคือตอนแรกๆเลยก็เล่นแค่มือ20,000ก็คือเดือนนึงอาจจะ 10,000
2: ถึง 20,000 อ่ะ 10,000 หรือ
1: 20,000 อ่ะใช่แต่ว่าการส่งเนี่ยนะคะจะไม่ใช่ส่งหมื่นทวนจะส่ง 11,000 บอกว่าเป็นค่าดูแล 1,000 บาทถ้ามีใครโกงหรือหนีไป
2: เขาจะดูแล
1: จะรับผิดชอบ
2: จากเงินยอดส่วนต่างที่จ่ายให
0: ้หมายความว่ามือละ 10,000 ถูกต้องไหมอันนี้เข้าใจใหม่เนาะ
1: มือ 10,000 แต่ค่าดูแล 1,000
0: ก็มือ 11,000 ต่อเดือน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: วงรอบต่อเดือนแต่เราต้องโอนขั้นต่ำก็คือ 11,000 มีค่าดูแล 1,000
1: ใช่
0: ค่ะ
2: แล้วไงต
1: ่อคือมันจะมีหลายแบบนะคะแชร์ที่เขาตั้งขึ้นมาคือจะมีเป็นเดือนเป็นรายวันมีรายอาทิตย
0: ์ค่ะ
1: คือตอนแรกเราอ่ะเล่นเป็นรายอาทิตย์คือเราอยากให้หมดเร็วแล้วก็ส่งอาทิตย์ละพันอาทิตย์ละพันจนครบ 10,000 อย่างเงี้ยค่ะคือมันจะมีหลายประเภทมากที่เขาตั้งขึ้นมาก็จะเป็นแบบนี้คือถ้าเราอยากหมดเร็วเราก็ไปเล่นวงรายวันก็ได้หรือวงหมื่นก็ได้หรือวงเป็นอาทิตย์ก็ได้คือเขาจะเป็นคนกำหนดขึ้นมาเองแต่ว่าถ้า10เราก็ต้องส่ง11อย่างเงี้ยค่ะ
2: คือยอดเงินต้องบวกอยู่แล้วแหละเพราะค่าดูแลส่วนหนึ่งค
1: ่
2: ะ
1: ใช่ใช่ค่ะคือตอนแรกๆก็จะเล่น 10,000 หรือ 20,000 เนี่ยค่ะเล่นมาเรื่อยๆประมาณสักพักนึงเราก็เริ่มไว้ใจเขาเราก็เลยเริ่มเล่นมือใหญ่ขึ้นเป็นมือละ 50,000 เป็นมือละ 100,000
2: แล้วคิดว่าคนที่เล่นส่วนใหญ่เป็นใครครับผู้ปกครองเด็กมาเลยเหรอ
1: ก่อนหน้านี้ก็จะเป็นครูในโรงเรียนแหละเขาก็ชักชวนครูในโรงเรียนแหละแล้วเขาก็เริ่มมาชักชวนผู้ปกครองเพราะว่าเขาเป็นครูสอนดนตรีคะ
2: แล้ว
1: เข
2: าสอนในด้วยไม่ต้องละเอียดห่างหาอ่อนห่าง
1: โอเค
2: ไปคุณครูประมาณนั้นละกัน
1: ค่ะค่ะก็เป็นคุณครูก็เขาก็ชักชวนผู้ปกครองกับครูในโรงเรียนเนี่ยค่ะที่พอทราบเพราะตอนนั้นอะเราไม่รู้จักใครเลยในวงแชร์เพราะเรารู้จักเขาคนเดียว
0: ค
1: ่
0: ะ
1: เขาก็ชักชวนแล้วก็เล่นเพราะเราคุยกันทางไลน์อย่างเดียวค่
2: ะ
1: จะเจอนานๆจะเจอที
0: แต่เคยเจอตัว
1: ใช่เจอตัวแล้วก็เล่น 50,000 แสนอย่างเงี้ยค่ะ
0: ค่ะเดี๋ยวนะเราเล่นไปเราได้เงินคืนบ้างไหมแล้วปัญหามันไปเกิดตอนไหนเล่า
1: ก็คือตอนแรกเราได้เงินมาตลอดพอตอนหลังๆเนี่ยคนอื่นเขารู้แล้วว่าเขาโดนโกงก็คือช่วงปี67เนี่ย67เนี่ยที่เขาไม่ได้เงินกันแล้วแต่เรายังไม่ทราบตั้งแต่ปลายปี68ด้วยมั้งปลายปี66ที่เขารู้กันแล้วแต่เรายังไม่รู
2: ้
1: เราก็ยังลงไปเรื่อย
0: ๆเพราะว่าเรายังไม่เปียถูกต้องไหมเราก็เลยยังไม่รู
1: ้เราเล่นเป็นเงินเก็บเราเล่นเป็นเงินเก็บนะคะส่วนมากเราจะเปียท้าย
0: ค่ะ
1: ค่ะเราก็มารู้ทีหลังเมื่อปี67เราก็เริ่มทักเขาไปเขาก็จะอ้างโน่นอ้างเนี่ยค่ะอ้างบอกว่าพี่เอามือสุดท้ายแล้วกันพี่จะได้เป็นเงินเก็บพี่ได้มีเงินก้อนเยอะๆแล้วก็อ่ะก็ส่งไปอย่างเดียวคือโอนเงินให้แทบทุกวันนะคะเพราะเราเล่นไปหลายวงเป็นวงแสนหนึ่งในประมาณ5วงแล้วก็เขาก็บอกว่าเขาเอาเงินไปปล่อยกู้แล้วเก็บเงินลูกหนี้ไม่ได
2: ้
1: พี่ช่วยซื้อให้หน่อยได้ไหมช่วยซื้อวงให้หน่อยได้ไหม
0: หมายความว่าไงคะซื้อวงคืออะไร
1: คือเหมือนกับว่าคนที่เขาก็จะพูดว่าคนในวงแชร์เนี่ยไม่มีส่งพี่ซื้อเขาต่อได้ไหมพี่จะได้ดอกเบี้ยเข้ามาทั้งก้อนเลย
0: ก็คือว่าสมมติว่าออมเล่นบอยเล่นแต่ว่าออมกับหายไปแล้วไม่มีส่งแล้วพี่ก็ซื้อมือของออมหมายความว่าพี่ก็ต้องจ่ายที่เหลือของออมทั้งหมด
1: เป็นก้อนเลยใช่ค่ะเหมือนกับว่าอีก2งวดจะหมดแล้วพี่ก็จะได้เงินเลยเป็นก้อนพร้อมดอกเบี้ยเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยส่วนคนชื่อบอยเนี่ยส่งไม่ไหวเขาขอขายต่
0: อ
1: โดยที่ไม่เอาดอกเลยเอาดอกมาให้พี
0: ่
1: ค่ะก็เนี่ยซื้อวงละ300,000อีกสองวง
0: จูงใจอีกคือแสดงว่านอกจากเราเสียของเราเองแล้วเราก็ถูกหลอกให้ไปซื้อของคนอื่นอีกถูกต้องไหม
1: ใช่ก็ไม่แน่ใจว่าเขาหลอกหรือเปล่าไอ้ตอนนั้น
0: เราก็ไม่รู้
1: ใช่แล้วก็คิดว่าอีก2อาทิตย์เราก็ได้เงินต้นพร้อมดอกเบี้ยพอเราเอาเงินเก็บของเราทั้งหมดที่ฝากธนาคารหรือว่าฝากประกันเอาไว้ให้ลูกเนี่ยมาจ่ายตรงเนี้ยเพราะเราไว้ใจเขาเงินก็ไปอยู่กับเขาหมดเลยทั้งเงินแชร์ที่เราเล่น

0: เอาขอรับมือสุดท้ายละกันพี่ดอกเบี้ยเยอะๆพี่ช่วยซื้อวงหน่อยตอนนี้ซื้อไป4วงวง 300,000 2วงแล้วก็วง3วง 40,000 อีก2วงก็คือตอนนี้มารวมอยู่ที่ร้าน2พร้อมค่าดูแลเป็น125ประมาณ1ล้าน 250,000 กว่าบาทท
1: ั้งต้นของพี่เองด้วย
0: ใช่ต้องซื้อด้วย
1: ค่ะ
0: ก็ประมาณนี้เฉพาะแชร์นะคะ

0: หนูโดนโกงมาที่หนูปล่อยกู้ไปอ่ะหนูเก็บเงินไม่ได้ลูกเหมือนลูกหนี้เขาหนีที่กู้เขาอ่ะหนูไม่ทราบนะไม่ทราบนะว่าเรื่องจริงหรือไม่จริงแต่เราอ่ะเชื่อเขาเต็มเลยเชื่อเขาเต็มๆเลยเราก็เลยสงสารเขาบอกพี่หนูจะโดนยึดบ้านแล้วหนูจะไม่มีที่อยู่แล้วหนูของหนูเอาบ้านไปจำนองไว้รถหนูก็ขายหมดแล้วหนูบ้านจะไปจำนองไว
1: ้
0: พี่หนูขอยืมเงินพี่แค่7วันได้ไหมหนูจะไปปลดบ้านของหนูออกมาแล้วขายบ้านเพื่อมาใช้หนี้พี่ทั้งก้อนเลยที่หนูติดพี่อยู
2: ่เงินที่จะยืมคือเงินอะไรฮะหรือเงินจากการไปซื้อวงนั่นแหละ
0: ไม่ใช่ค่ะเงินสดเลยค่ะ
2: ต่างหาก
0: เงินสดเลย
2: เท่ากับมีสเต็ปของเงินสดเข้ามาอีก
1: ล้านสองเนี่ยโดนไปแล้วถูกต้องไหมแต่คือเขาบอกว่าเขามีปัญหาเรื่องเงินก็มีดราม่าเยอะแยะช่วยเขาหน่อยเถอะเพื่อที่คุณจะได้เงินคือเขาขอยืมเท่าไหร่คะก้อนนี
0: ้300,000
1: อ่ะ300,000เพื่อไปปลดบ้านอ่ะ
0: ใช่ที่ไปจำนองไว้แล้วก็เชื่อใจเขาบอกว่าขอยืมอีกแค่7 วันเราก็ชื่นใจแล้วว่าอีก7 วันเราได้เงินก้อนเราทั้งหมดแน่200,000พร้อมกับอีก300,000ก็เป็น500,000
2: ค่ะแต่ว่าถ้าในมุมผมนะที่ให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายแต่ว่าเรื่องของการกู้ยืมเงินตรงนี้มันก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งเพราะเขาสังคมเสนอดอกเบี้ยให้ด้วยถูกไหม
0: ใช่ใช
2: ่เราอาจจะคือสมประโยชน์ด้วยกันถูกไหมแล้วเราก็มองถึงอนาคตว่าเงินที่เราซื้อวงเงินที่เราเล่นแชร์จะได้คืนมาจากจุดนั้นนี้ก็คือต้องพักไว้หน่อยนึงคือหลักๆคือเอาเรื่องของแชร์เป็นหลักแล้วกันนะครับ
0: โอเคค่ะก็คือไม่ได้อะไรเลยตอนนี้ไม่ได้อะไรเลย
2: แจ้งความหรือยัง
0: ก็คือผัดบอกให้เขาไปบันทึกประจำวันตอนคือขอสัญญาเข้ามาตลอดขอเป็นสัญญาว่าคุณเอาเงินเราไปแล้วคุณเอาไปปล่อยต่อเหมือนกับว่าคุณยืมเงินเราแล้วนะเพราะเงินแชร์เราไม่ได้กลายเป็นเงินยืมแล้วนะคุณเอาเงินเราไปปล่อย
2: ยืมทำเป็นเงินยืม
1: คือเราเป็นคนเสนอเขาถูกต้องไหมว่าให้ทำแบบนี
0: ้เราไม่ได้เสนอค่ะเราขอสัญญาว่าคุณเอาเงินเราไปคือเขาเป็นคนเอ่ยปากเองว่าหนูขอยืมพี่นะหนูจะให้ดอกเบี้ยพี่เท่านั้นหนูจะให้ดอกเบี้ยพี่เท่านี
1: ้ค่ะ
2: โอ้มัน
0: แล้วเราก็ร
2: อมันกลายจากจะช่อโกงกลายเป็นขอยืมเน
0: า
2: ะ
0: เขาต้องการแบบนั้น
2: แต่เรารู้ทันไหมตอนนั้นเราได้นึกทันไหม
0: ไม่นึกค่ะ
2: ไม่นึกถึงในมุมว่ามันจะช่อโกงจะกลายเป็นขอยืมเนาะ
0: ใช่คือเขาคิดเอาไว้แล้วแหละเพราะว่ามารู้จากทีหลังมารู้จากคนอื่นทีหลังว่าคนอื่นก็โดนแบบนี้เหมือนกันให้เป็นเขียนสัญญากู้ยืมแทน
1: หมายความว่าสัญญากู้ยืมไอ้เงินแชร์ทั้งหมดกลายมาเป็นสัญญากู้ยืมถูกต้องไหม
0: ใช่
1: ไอ้ยอด200,000นะเราไม่รวม300,000นะ200,000ให้เป็นว่าเขาได้กู้เงินพี่ไปนี้มีสัญญาอย่างนี้ก็แค่ผิดสัญญาถูกต้องไหมตอนนี้
0: ใช่ตอนนี้ผิดสัญญาใช่คือเขาพยายามทำทุกคนให้เป็นเงินกู้ยืมหมด
2: ตอนนี้ผู้เสียหายกี่คนพี่ออนณตอนนี้ผู้เสียหายกี่คน
0: ตอนนี้เหรอคะประมาณเกือบ30คนประมาณ20กว่าล้าน
2: 30คน20กว่าล้านทั้ง30คนแจ้งความหรือยัง
0: ก็ไม่แน่ใจค่ะเพราะว่าไม่ได้รู้จักเขาคือว่าก็คือแบบคุยต่อๆกันมามันมีหลายกลุ่ม
1: อยู่ในกลุ่มไลน์อะไรอย่างเงี้ยมั้ยเขาทำเป็นกลุ่มไลน์บ้านแชร์อะไรอย่างเงี้ยหรอ
0: ใช่ค่ะใช่ค่ะคือแต่ละคนไม่ได้รู้จักกันเป็นกิจลักษณะเลยเหมือนบอกต่อๆกัน
2: แต่โดนดึงเข้ามาในกลุ่มแล้วตอนนี้กลายเป็นผู้เสียหายประชตากรรมเดียวกันในส่วนตัวพี่ออนแจ้งความหรือยัง
0: อ๋อตอนนี้ดำเนินคดีเป็นชิ้นสุดจนถึงคดีแพ่งแล้วค่ะเขายอมรับสภาพนี่แล้วแต่ก็ผิดสัญญาเหมือนเดิม
2: อ๋อตอนนี้เป็นความผิดทางแพ่งถูกไหม
0: ใช่ค่ะความผิดทางแพ่งตอนนี้ก็
2: มีคนที่เป็นอาญาไหมพี
0: ่ก็พยายามทำอาญาแต่ว่ามันไม่สำเร็จไงคะมันต้องรวมตัวกันเป็นก้อนไงคะมันถึงจะเป็นอาญาได้คือต่างคนต่างแจ้งความมันก็เลยแบบว่าแตกกระจาย
1: แล้วทำไมเราไม่รวมกันเคยมีการพยายามเพราะว่ามันอยู่ในไลน์กลุ่มบ้านแชร์ด้วยกันน่ะเราเคยจะติดต่อกันนอกรอบไหมแล้วเกิดอะไรขึ้นพี่
0: ก็มีกลุ่มนึงที่เขาไปแจ้งที่กองปราบแล้วแต่คดีไม่คืบ2ปีแล้ว
2: อ๋อกลุ่มคุณพี่ติ๋มใช่ไหม
0: ใช่ใช่ค่ะคดีไม่คืบ2ปีแล้วส่วนคดีแพ่งเนี่ยดำเนินการมา2ปีแล้วเหมือนกันสิ้นสุดไปที่ศาลแล้วว่าคุณต้องชำระหนี้พอถึงกำหนดชำระคุณก็ไม่จ่ายเหมือนเดิมตอนนี้ทนายก็ดำเนินการเรื่องการแบบเรื่องยึดทรัพย์อะไรประมาณนี
2: ้
0: ไม่ทราบค่ะอาจจะต้องไปสืบทรัพย
2: ์
0: ตอนนี้คือขั้นตอนต่อ
2: แสดงว่าในส่วนของพี่ออนเนี่ยได้ในส่วนของแค่คดีแพ่งเท่านั้นแล้วล่ะนะตอนนี้แล้วก็สู้กันจนถึงศาลสั่งแล้วแต่ตัวคู่กรณีไม่ชดใช้ให้ตามคำสั่งศาล
0: ใช่ค่ะก็คือต้องมองต้องให้ทางศาลพิจารณาว่าเป็นคดีแบบไหนคือไม่เจตนาเจตนาของคุณคืออะไร
2: เท่ากับว่าตอนนี้ความหวังอยู่ที่อีกกลุ่มนึงเท่านั้นล่ะที่ยังไม่ได้เป็นคดีแพ่ง
0: คือมันจะมีอีกกรณีค่ะที่จะรวมตัวกันให้เป็นอาญาได
2: ้
0: ก็คือมีคนเปียแชร์มือสุดท้ายหลายคนในวงเดียวคือปกติแชร์จะต้องรับมือบวยคนเดียวแต่คุณให้รับมือสุดท้ายหลายคนในวงเดียวค
2: ุ
0: ณต้องการอะไร
1: อันนี้เราต้องการ

0: อะไร
1: เราสืบได้ไหมมันมีหลักฐานอะไรไหมว่า
0: คือตอนนี้มีอยู่คนหนึ่งที่รู้ว่าเขาเอาวงนี้ไปขายให้คนหนึ่งเพื่อรับมือบวยแต่เขาก็รับกับเราทุกงวดทุกงวดเพื่อให้รับมือบวยเหมือนกัน
2: โอ้โหเป็นอย่างนั้น
1: พี
0: ่ใช
1: ่ตั้งแต่เนี่ยเป็นคดีมาได้คืนบ้างยังสักแบบหมื่นสองหมื่นอะไรอย่างงี้มี
0: ไม่ได้สักบาทค่ะไม่ได้สักบาทเลย
1: พี่ออน
0: ตั้งแต่
1: ค่ะคือตอนนี้นะคนเรานะแชร์เนี่ยเราได้ฟังมาเยอะมากช่วงที่พี่เล่นพีคสุดๆเนี่ยในหนึ่งช่วงเวลาพี่เล่นกี่วงกี่วงกี่มือ
0: คือพี่จะเล่นทับกันอะคือเหมือนวงแรกยังไม่หมดพี่ก็เล่นใหม่เล่นเพิ่มเล่นเพิ่มจนตอนนี้มันเป็น13
1: วง
0: ใช่แล้วมือแรกเขาก็บอกว่าหนูเอาไปปล่อยหนูไปปล่อยแล้วพี
2: ่
0: หนูยังไม่เก็บไม่ได้เลยแล้วอีกอันนึงอะที่เราเพิ่งลงไปอะเราก็ต้องส่งอีกเหมือนเดิมไอ้วงเก่าก็ยังไม่หมดไอ้วงใหม่เราก็ยังต้องส่ง
2: ไอ้พี่ออนผมถามหน่อยนี่เอากลางๆแล้วถามกันแบบว่าซื่อๆนะเราไม่ได้กล่าวหาว่าฝ่ายเดียวแต่เราเองก็ต้องคุยฝ่ายเราด้วยที่เราเปิดหลายวงเพราะว่าเราอยากได้เงินวงที่2ไปสู้วงที่1วงที่3มาวงที่2
0: อ๋อไม่ได้หมุนค่ะต้องการเป็นเงินเก็บอย่างเดียวเลยค่ะที่เล่นเนี่ย
2: ที่เล่นหลายๆวงหลายๆมือเนี่ยนะ
0: ใช่ค่ะต้องการเป็นเงินเก็บอย่างเดียวเหมือนกับคิดว่าเงินแชร์ดอกเบี้ยมันสูงนะคะดอกเบี้ย 5% ที่เขาเสนอให้
1: อ
0: ่ะหักลบแล้วอ่ะกับค่าดูแลเรายังได้กำไรมากกว่าฝากแบงค์ไงคะ
2: คือเราไม่ได้อ
0: ีกอย่าง
2: อ่
0: ะอีกอย่างเขาการันตีว่าเขาอ่ะไม่โกงแน่นอน
2: เขาเป็นแม่พิมพ์เหรอเนาะเราก็เชื่อเขา
0: ใช่แล้วอีกอย่างนะเขาจบสูงได้ไงเขาจบสูง
2: ไอ้คดีนี้เหมือนเป็นข่าวเมื่อหลายปีก่อนเนาะ4 ปี 5 ปีไหม
0: ไม่ค่ะหลายปีก่อนนี่คือคนอื่นแต่มันจะมีข่าวล่าสุดไม่นานนี่เองที่ลูกความไม่คือลูกความหรือเปล่าที่เขาไปยืนถือป้ายหน้าแยก
2: ที่ว่าหมดตัวนะที่ว่าหมดตัวนะ
0: ใช่อันนั้นก็คือ
2: สองสามีภรรยากันนะสองสามีภรรยานะ
0: ใช่กลุ่มเดียวกัน
2: เท่ากับว่าอันนั้นสรุปนะตอนนี้นะพี่ออยเท่ากับรอความหวังของฝ่ายที่ยังไม่ได้เป็นคดีทางแพ่งคือไม่ทำสัญญากู้ยืมเท่านั้นที่จะเป็นคดีอาญาคือช่อโกง
0: ใช่ค่ะ
2: ผมคุยกับพี่ติ๋มแกบอกว่ามี10กว่าคนเหมือนกันนะตอนนี
0: ้ใช่ค่ะ
2: แต่นั่นก็แจ้งความแล้วมันไม่คืบถูกไหม
0: ใช่
2: แล้วมันติดอะไรเขาบอกไม่ได้คุยกับทางคุยกันเองไหมว่าทำไมทางอาญามันไม่ไปไหนเลยทั้งที่ทางแพ่งเขาก็ขนาดนี้แล้วเนี่ย
0: อ๋อพี่เขาก็ตามตลอดแล้วค่ะหนูก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าเพราะอะไร
2: สะดุดตรงไหนเนาะ
0: ใช่ว่ามันติดขัดตรงไหนเพราะว่ามันก็มีหลักฐานกันทุกคน
2: แล้วตอนนี้เขายังเล่นอยู่ไหมเขายังเล่นอยู่ไหมแชร
0: ์อันนี้ไม่ทราบค่ะใครที่มีปัญหากับเขาเขาดีดออกหมดเลยค่ะ
1: แล้วตัวเขายังอยู่ไหม
0: อยู่ค่ะก็ยังสอนเหมือนเดิม
1: เราเคยได้ใครมี
2: ลูกจบยังพี่เนี่ยลูกเรียนเขาจนจบยัง
0: ลูกเขาหรือลูกเรา
1: ลูกเราลูกเรา
0: ลูกเราออกจากตรงนั้นมานานแล้วค่ะ
1: แต่คุณแม่ยังต้องไปทุบตามทำธุระอยู่นะ
2: ไปโรงเรียนแทนลูก
0: ใช่คือไม่ได้ไปตามไปจี้อะไรเขาหรอกค่ะแค่ตามในไลน์เฉย
2: ๆ
0: จนมันถึงที่สุดแล้วไปถึงจนถึงศาลแล้วเราก็คือดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเดียวเราไม่ได้ไปเผชิญหน้าหรือไปทวงอะไรเขา
2: พี่ออนคนที่เป็นอย่างพี่ออนที่ฟ้องแพ่งกันเนี้ยแล้วคดีถึงจุดพี่ออนมีกี่เจ้า
0: ตอนนี้น่าจะ2เจ้ามั้งรู้จักพี่ติ๋มนะ
2: ว่าทำไมน้อยจังอะทำไมฟังดูเหมือนแชร์หลายวงคนเล่นเยอะทำไม
0: เขาอาจจะมีแบ็คดีก็ได้มั้ง
2: เหรอ
0: ใช่
1: แล้วเขาได้เงินตังคืนกันบ้างหรือยังคนอื่นอะเท่าเราที่เราทราบ
0: บางคนบอกว่าได้แค่ครั้งเดียวงวดเดียว 5,000 แล้วก็หายไปเลยอยากได้ก็ไปฟ้องเพิ่มเติมเอาเอง
1: คือตอนนี้ก็ไม่มีใครได้เงินคืนเท่าที่เราทราบ
0: ไม่ได้ค่ะ
1: คือไม่มีไม่หนีไม่จ่าย
0: ใช่ประมาณนั้นนะคะ
2: แต่ผมก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะทำไมมีปัญหาขนาดนี้ติดขัดอย่างเงี้ยทำไมยังอยู่ได้หมายถึงว่าตัวเขาอยู่ได้วงแชร์เกิดขึ้นได้วงแชร์ยังมีลมหายใจที่ไปต่อได้เนี่ยก็งง
0: เขาก็บอกว่าคนอื่นใส่ร้ายเขาไงคะ
2: แล้วก็ยังมีคนไปเชื่ออย่างเงี้ยเหรอก็ไปเล่นแชร์ต่อเนี่ยเหรอ
0: ก็ประมาณนั้นนะคะก็เป็นหน้าใหม่ๆไงคะเพราะคนเก่าก็โดนดีดออกจากวงหมดแล้ว
2: แล้วเขาหาลูกค้าใหม่จากไหนแล้วเพราะว่าถ้าพวกของลูกเนี่ยหมดแล้วนะ
0: มันไม่ได้มีแค่โรงเรียนนั้นหรอกค่ะเขาลูกเขาก็โตขึ้นเขาไปอยู่โรงเรียนอื่นเขาก็รู้จักครูคนอื่นนะลูกเขาก็โตขึ้นย้ายโรงเรียนไปเขาก็ไปรู้จักผู้ปกครองคนอื่น
1: เขาก็ไปทำแบบนี้อันนี้เราสันนิษฐานนะว่าเขาก็น่าจะทำแบบนี
0: ้กลุ่
1: มน
0: ี
1: ้มันคนกลุ่มนี้ยังไม่ค่อยรู้จักกันเลยแล้วไปที่ใหม่
2: ไปเปิดตลาดใหม
1: ่ไปเปิดตลาดใหม่
0: ใช่ประมาณนั้นค่
1: ะ
0: เปิดตลาดใหม่ไม่มีใครรู้จักใครอยู่แล้วค่
1: ะฝากนิดนึงค่ะบางคนบอกว่าโอ้ตอนนี้เศรษฐกิจแบบนี้อยากจะลงทุนอะไรหุ้นก็ทองก็ดิ่งเล่นแชร์ดีกว่าเตือนหน่อยค่ะยังไงคะ
0: ค่ะก็อยากจะฝากทุกคนนะคะที่อยากจะเก็บเงินออมอะค่ะอยากให้เก็บเองดีกว่าอย่าไปไว้ใจใครสมัยนี้ไว้ใจยาก
2: นะฮะ
0: ฝากธนาคารถึงจะได้น้อยแต่ก็มั่นคงกว่า
1: ค่ะจริง
2: พี่ออยพูดถูกก็วันนี้เราคุยกันก็ถือว่าเป็นการแชร์ประสบการณ์เพื่อให้คุณผู้ฟังท่านอื่นได้เห็นว่ารูปแบบของการเกิดเหตุการณ์ลักษณะนี้เนี่ยเรื่องของเงินเรื่องของทองไว้เข้าใครออกใครมันมีปัญหาได้เกิดขึ้นได้เสมอก็ให้ฟังไว้เป็นอุทาหรณ์และที่สำคัญเนี่ย

0: อันนี้มันก็กล่าวหาใครไม่ได้เพราะว่าทุกอย่างอยู่ที่ศาลจะต้องพิพากษาถูกไหมถ้าเราคิดว่าเราไม่ถูกต้องเราก็ต้องฟ้องศาลศาลท่านก็จะลงโทษเองถ้าเห็นว่าไม่ถูกต้องจริงๆตามที่มีคู่กรณีเกิดขึ้นทุกอย่างก็ยังถือว่าเป็นผู้บริสุทธิ์อันนะพี่ออนเนาะ
1: ค่ะ
0: เอาละฮะพี่ออนขอบคุณมากนะครับ
1: ค่ะ
0: สวัสดีครับ
1: ค่ะสวัสดีค
0: ่
1: ะ
0: อ้อมเคยเล่นหรือทำไมแชร์มันดอกสูงอย่างนั้นเลยหรอฮะอ้อมเคยเล่นไหม
2: ค่ะ
0: เคยเล่นไหม
2: คือไม่ถ้าแชร์อย่างเงี้ยไม่เคยเล่น
0: แต่ดอกมันสูงใช่ไหม
2: แต่เคยได้ยินแล้วก็พฤติกรรมก็อย่างนี้แหละพวกเขาจะมีคือเขาผลิตภัณฑ์แชร์นี่มันเยอะกว่าที่เราคิดนะพวกเรานี่คือแบบ
0: แล้วเราไม่เคย
2: ถ้าเราไม่อยู่ในวงการเนี่ย
0: เราก็จะงง
2: เขาก็จะมีเป็นบ้านแชร์ใช่ไหมมีช่วงนึงบ้านแชร์นู้นบ้านแชร์นี้แล้วอย่างเงี้ยเขาจะมีค่าดูแล
0: ค่าอย่างที่พี่ออนบอก
2: คือคนที่เขาเรียกว่าเป็นเท้าไหม
0: เท้าแชร์
2: เนี่ยเขาก็จะได้ค่าดูแลค่าแมเนจแล้วแชร์เนี่ยมันก็จะนี่ค่ะจากเริ่มจากวงเดียวก็จะขยายไปเป็น2วง3วงเห็นไหมอย่างที่พี่ออนนี่เด็กๆมากเลยนะเล่นแค่13วงนี่ถือเด็กๆนะออมเคยเห็นบางคนเนี่ยเล่นในช่วงเวลานึงเนี่ยแบบ40วงก็มีนะ
0: คนเดียวเหรอ
2: คนเดียว
0: แล้วหมุนเงินยังไง
2: ก็นั่นไงหมุนยังไงสุดท้ายก็ไปต่อไม่ได้
0: เราก็พยายามถามพี่ออมกันว่าเอ๊ะถ้าเป็นเพราะว่าพี่เอาเงินวงที่2ไปจ่ายที่1วงที่3ไปจ่ายอ่ะหรือพี่ออมก็ไม่ใช่เขาแค่หวังผลกำไรจากแชร์จากการเปียร์แชร์ถูกมั้ย
2: ค่ะ
0: โ
2: อ้แต่วงนี้อย่างถ้ามุมของคุณพี่ออนเนี่ยคือมันมีความน่าเชื่อถือว่าเป็นคนที่ดูมีหลักแหล่งด้วยอาชีพอะไรอย่างเงี้ยคงไม่ทำกันหรอกแล้วดูน่าจะเป็นอยู่ในสังคมที่พอมีใช่ไหม
0: สังคมเปิด
2: สังคมเปิดแล้วมีกำลังอย่างนี้ดีกว่ากลุ่มคนมีกำลัง
0: แต่ว่าคือฟังดูเหมือนเสียรู้ตรงที่ว่าไปทำสัญญากู้ยืมมันก็เลยกลายเป็นแพ้
2: พอฟังที่พี่ออนบอกว่าเนี่ยคนที่เขาบอกว่าเป็นเท้าหรอกไม่ให้ก็จะมุกคล้ายๆกันนะที่เคยได้ยินอย่างนี้เลยนะเนี่ยบ้านก็หมดแล้วรถก็นั่นแล้วพี่หนูเดี๋ยวแล้วหนูส่วนใหญ่จะบอกว่าเอาไปลงทุนแล้วโดนโกง
0: แล้วซื้อวงแชร์ก็ได้ยินไหม
2: มีเองเขาก็ซื้อวงแชร์กัน
0: โอ้ผมเกิดมาก็รู้จักแต่ชมอยทิปโสแชร์แม
2: ่สองชมอย
0: ตำนานแชร์แล้วก็หลังจากนั้นก็รู้จักแชร์ลูกโซ่แล้วก็มาคือไม่เล่นก็ไม่ค่อยเข้าใจแล้วว่ามันมีเยอะเนาะแล้วเปียร์มือสุดท้ายจะได้เงินเยอะถูกไหมเพราะว่ามันแบบเบี้ยจากมือหนึ่งมือสองมือสามที่ว่าจ่ายมา
2: เนี่ยเขาจะมีการเปียร์ใช่ไหมถ้าเกิดสมมติพี่บอยอยากได้เงินลงไปก็ต้องเขาเป
0: ีย
2: ร์แข่งกันอะไรเงี้ยใช่ไหมคืออันนี้รู้อย่างนี้แต่ในวงพวกเนี้ยมันแอดวานซ์กว่าที่
0: ใช่ไหม
2: พวกบ้านแชร์ต่างๆผลิตภัณฑ์เขาเยอะแล้วมันจะออกไปถึงการเอาทองไปจำนำซื้
0: อ
2: เป็นมันจะเป็นหลายผลิตภัณฑ์การเงินอีกโลกนึงเลยอะ
0: แล้วคำว่าซื้อวงแชร์ยังงงหมายถึงว่าแชร์เอาเงินไปปล่อยเขากู้เอาเงินจากการเก็บเปียร์แชร์มาเก็บแชร์มาลูกแชร์ม
2: า
0: ไปปล่อยกู้ทำให้เงินที่จะต้องเอามาจ่ายให้กับคนในวง
2: ไอ้พวกปล่อยกู้เนี่ยอาจจะเป็นการข้ออ้าง
0: สมมติข้ออ้างแบบนั้น
2: เอาว่าเงินหายไปอะเอาเงินมันหายไป
0: แล้วก็เลยให้มาซื้อ
2: ก็เลยบอกว่า
0: เนี่ยต้องมาลงเงินเพิ่มเพื่อซื้อเหรอ
2: คือซื้อหมายถึงว่าซื้อมือไงซื้อมือไงแบบวงเนี้ยคือมือนี้ก็ไม่จ่ายเอาเดี๋ยวพี
0: ่ช่วยหน่อย
2: ประมาณนั้น
0: แล้วจ่ายแทนมือนั้นมือนี้ที่เขาไม่จ่ายที่เขาจ่ายมาแล้วซึ่งเราก็หวังว่าจะเสียบต่
2: อเสียบต่อก็จ่ายอีกแค่ส่วนนึงเองอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็เหมือนหลอกให้เอาเงินแทนที่เราจะจ่ายเราเสียรู้ของเราเองอ่ะยังต้องไปเสียรู้เพิ่มอีกไง
0: เอาขอบคุณพี่ออนแล้วขอบคุณทุกท่านขอเป็นกำลังใจให้แล้วกันเพราะว่าฟังดูแล้วเนี่ยมันก็มหัศจรรย์พันลึกสำหรับคนที่ไม่เคยฟังแล้วก็จะงงๆ
2: นะคุณผู้ฟังถ้าวงการอะไรผลิตภัณฑ์การเงินอะไรอย่างเงี้ยนะถ้าเราไม่ศึกษามันอย่างดีพ
0: อ
2: ทุกแง่มุมนะอย่ามองแต่ด้านดีนะให้มองทุกๆด้านของมันก่อนจะตัดสินใจลงทุนอะไรทุกการลงทุนมีความเสี่ยงคำนี้จริงนะการแชร์อันนี้ก็คือเป็นการแชร์ลงทุนเพื่อเก็บออมหวังว่าจะได้ดอกผลศึกษาดีๆถ้าไม่รู้จริงอย่ากระโดดลงไปเล่นเพราะไม่อย่างนั้นอาจจะเป็นเหยื่อเก็บตังค์ไว้นิ่งๆช้าๆดอกเบี้ยน้อยๆแต่ยั่งยืน
0: พี่โจบอกว่าทำไมคุณครูถึงกล้าตำแหน่งหน้าที่การงานตัวเองมาทำแบบนี้พอเป็นข่าวแล้วอย่างนี้คุณครูจะเอาหน้าไปไว้ที่ไหนเออนะพี่โจนะก็สงสัยพี่สมการสวัสดีนะครับคุณลุงเทียนท่าฉลอมสวัสดีครับคุณลุงเทียนบอกว่านี่สนอร้อยจุดห้าหาข่าวมา 16:09 บอยกับออมมองตาพาสุขีในวันนี้มีข่าวกล่าวน่าฟัง
2: ค่ะนี่พี่บุญมากเรื่องแชร์น่ากลัวมาก
0: โ
2: อ้พี่จริงๆค่ะแชร์นี่แบบหลายคนแล้วนะ
0: ครับครับ
2: คือตั้งแต่ฟังมาตั้งแต่เด็กแล้วโหคนที่แบบเล่นแชร์แล้วนี่เมื่อก่อนแค่เท้าแชร์นี่เป็นเรื่องใหญ่เดี๋ยวนี้กลเม็ดในการโกงมันเยอะมากเลย
0: พี่ออดฮักก้าสวัสดีนะคะพี่ออดบอกว่าสวัสดีค่ะน้องบอยน้องออมสวัสดีครับคุณโดยสวัสดีนะคะพี่นิดแอนด์เคทีบอกว่าวันนี้มาทำรายการได้เหรอคะ แซวใช่ไหมหมดตัวแล้วพี่นิดเลยก็กลับมาหาเงินนี
2: ่
0: หยอกครับอภิชาติวันสวัสดีนะฮะเดี๋ยวพักสักครู่ช่วงหน้ามาคุยกับเรื่องของกรณีกรมการปกครอง

0: ไปจับบ่อนที่ปากน้ำกันนะครับ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสน 100.5หนึ่งสถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
2: แกของทอดคือที่สุดแต่แคลอรี่คือตะโกนมาก
3: เลิกหน่อยจ้าลองนี่คาชิว่ารุ่น KW811
2: หม้อทอดไร้น้ำมันตัวตึงลมร้อนหมุนฉ่ำสุกไวแบบสับแต่ไม่อ้วน
3: เฮ้ยแกแล้วมันล้างยากปะ
2: เคลือบนอนสติกล้างง่ายเวอร
3: ์ราคาแรงไหมอ่ะ
2: จาก 3,500 ลดเหลือ 1,090 บาทแถมฟรีที่คีบกับกระดาษรองทอด
4: หม้อทอดไร้น้ำมันคาชิว่ารุ่น KW811 โทร02-114-3990 ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสน 100.5
0: 16:36 นะครับจะอยู่กับสน 100.5 แล้วก็อยู่กับออมนะครับช่วงนี้ขออนุญาตต่อสายท่านผอ.รณรงค์ทิพย์สิรินะฮะจะเรียกผอ.คงไม่ใช่แล้วตอนนี้ท่านเป็นรองอธิบดีกรมการปกครองนะฮะท่านรองแล้วกันนะครับเรื่องของปฏิบัติการปิดเกมปากน้ำจับบ่อนลอยฟ้าเงินหมุนเวียนในบัญชีต่อวันกว่า43 ล้านบาทเดี๋ยวคุยกับท่านรณรงค์ทิพย์สิรินะฮะเรื่องของปฏิบัติการครั้งนี้อยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลกรุงเทพเลยนะฮะปากน้ำนี่ก็ขับรถสักพักใหญ่ๆก็น่าจะถึงแล้วแล้วก็ไม่เข้าใจว่าเป็นเพราะว่าชายแดนปิดหรือเปล่าด่านอธิบดีต่อสายเลยนะครับตอนนี้ท่านมาแล้วใช่ไหมยังไม่มาต่อสายเลยฮะน้องแขก็ไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะบ่อนเพื่อนบ้านคนไทยข้ามไปไม่ได้หรือเปล่าทำให้บ่อนในประเทศเนี่ยก็ไม่มีเบอร์เหรอมีสิเดี๋ยวก่อนนะสักครู่นะฮะเรามีเบอร์สำรองอยู่ในระบบแล้วน้องแขต้องครบสิจ๊ะสักครู่สักครู่นะฮะเดี๋ยวผมขออนุญาตดูเบอร์ให้ทีมงานนิดหนึ่งแป๊บหนึ่งนะฮะท่านผอ.รณรงค์นะครับสักครู่สักครู่สักครู่นะคุณผู้ฟังนะเดี๋ยวแชร์ไปให้ในกลุ่มนะน้องแขนะปกติเรามีเบอร์สำเนาไว้อยู่แล้วคุณผู้ฟังฮะนะครับสักครู่สักครู่ส่งไปแล้วจ้ะต่อสายเลยต่อสายเลยเอาแขต่อสายได้แล้วที่แชร์ไปแล้วจ้ะเดี๋ยวขออนุญาตต่อสายท่านรณรงค์ทิพย์สิรินะฮะมาคุยกันเรื่องของขบวนการเรื่องของบ่อนเนี่ยมันเป็นยังไงแล้วก็ถ้าเพื่อนบ้านปิดยาวๆอย่างนี้มันจะผุดขึ้นมาอีกหลายจุดไหมติดต่อได้ไหมครับนะครับนะน้องแขกำลังต่อสายนะคุณผู้ฟังนะอดใจรอสักครู่มาไหมมาไหมท่านรณรงค์ทิพย์สิรินะครับคุณฟังสักครู่นะเรื่องของปฏิบัติการปิดเกมปากน้ำบุกจับบ่อนลอยฟ้าเงินหมุนเวียนต่อวันกว่า43ล้านบาทนะครับกำลังต่อสายสักครู่ท่านอาจจะติดภารกิจสักครู่หนึ่งระหว่างรอท่านรณรงค์ผมขายของก่อนแล้วกันถ้าอย่างนั้นนะฮะไม่เสียเวลาคุณผู้ฟังครับก็บ้านไหนยังใช้ชีวิตอยู่กับการทานของทอดของมันเยิ้มๆและยังไม่มีหม้อทอดไร้น้ำมันไว้ที่บ้านท่านกำลังพลาดโอกาสสำคัญที่จะดูแลสุขภาพตัวเองให้แข็งแรงนะครับอย่ารอจนหมอสั่งห้ามทานขออภัยคุณผู้ฟังอย่ารอจนหมอสั่งห้ามทานแล้วค่อยมองหาตัวช่วยเพราะวันนี้ท่านสามารถอร่อยได้แบบไร้กังวลด้วยราคาสุดคุ้มในรอบปีขอแนะนำหม้อทอดไร้น้ำมันคาชิว่ารุ่น KW811 นะคุณผู้ฟังครับตัวช่วยรีดไขมันส่วนเกินออกแต่

0: ยังคงความกรอบแบบสับๆรุ่นนี้ความจุใจ4ลิตรใช้งานง่ายแค่2ปุ่มหมุนปรับอุณหภูมิและเวลาได้แม่นยำตัวหม้อเคลือบกันปิดล้างง่ายไม่ต้องออกแรงขัดให้ปวดหลังมาพร้อมมาตรฐานมอกรและประกัน1ปีเต็มพิเศษสุดๆถ้าท่านตัดสินใจตอนนี้จากราคาปกติ 3,500 บาทเราหันราคาเหลือเพียง 1,090 บาทเท่านั้นประหยัดไปกว่า 2,000 บาทแถมยังได้ที่คีบสแตนเลสกระดาษรองทอดไปใช้ฟรีๆอีก1แพ็ครักษาสุขภาพวันนี้เริ่มต้นที่ครัวของคุณนะฮะกับมอเตอร์ไรน้ำมันคาจิว่ารุ่นเคดมันอยู่811โทรเลยครับ02-114-3990สะดวกซื้อสุดช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: ถ้าตอนนี้
0: ถ้าลงมาแล้วสวัสดีครับท่านรองครับ
2: สวัสดีครับบอยครับ
0: ขาท่านรองปฏิบัติการปิดเกมปางน้ำบุกจับบอลลอยฟ้าเล่าให้ฟังหน่อยฮะมันเกิดยังไงมันมาจากบอดแสหรือว่ามีใครร้องเรียนเข้ามาครับ
2: ก็ปกติเราก็จะได้ทราบข่าวจากพี่น้องประชาชนเราเนี่ยที่เขาได้รับความเดือดร้อนคือส่วนใหญ่เราจะพบว่าญาติเขาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสามีลูก
0: ติดพนัน
2: หรืออะไรที่เราเข้าไปเล่นในบ่อนแล้วก็หมดเนื้อหมดตัวกันนะฮะเป็นหนี้เป็นสินครอบครัวแตกแยกอันนี้เขาก็ร้องเรียนเข้ามาเราก็เลยส่งทีมเข้าไปสืบสวนก็ปรากฏว่ามีบ่อนจริง
0: oh.
2: แต่ที่น่าตกใจคือมันไม่เหมือนที่เราเจอทั่วไปเพราะว่าเงินหมุนเวียนต่อวันเขาเนี่ย40กว่าล้าน
0: ครับ
2: กับ40กว่าล้านบาทต้องบอกว่าคนเล่นเนี่ยมีทั้งชาวบ้านมีทั้งคนที่กระเป๋าหนักมากนะครับเล่นตาหนึ่งเนี่ยเป็นแสนเป็นล้านก็มี
0: oh.
2: นะครับแล้วก็เขาถ่ายทอดเนี่ยเขาถ่ายทอดสดต้องบอกว่าเขาเล่นหน้าที่นี้เนี่ยก็มีคนที่เข้ามาเล่นแล้วก็เขาก็ถ่ายทอดสดให้ผู้ชมที่อยู่ณจุดไหนก็ได้ของประเทศเนี่ยเข้าเล่นได้นะครับ
0: มัน
1: มีออนไลน์ออนไซต์
2: เขาในวงเงินเย็นต่อวันถึงได้มากขนาด
0: ที่บอกว่าไม่เคยเจอมาก่อนหมายความว่ายอดเงินมันสูงถูกไหมฮะที่ว่า
2: ใช่แล้วเงินสดจากชิปที่เรายึดได้นะที่นั้นเนี่ยนะที่นั้นนะครับต้องบอกว่านะนะที่เขาเล่นนะขนาดนั้นเนี่ยก็เกือบ7ล้านแล้ว
0: โอ้โหมันก็สูงจริงๆนะแต่กินต้องออนถามว่าเขามีทั้งออนไลน์ออนไซต์หมายความว่าในตาเดียวกันของการเล่นเนี่ยคนที่อยู่ทางบ้านก็เล่นพร้อมกับคนที่อยู่ในบ่อนได้เลยถูกไหมฮะ
2: ถูกต้องครับถูกต้องปกติอย่างนี้ถ้าคุณบอยผมเรียนให้ทราบก่อนว่าเราเคยจับแล้วเราเคยเห็นว่าณบ่อนแห่งนั้นเนี่ยนะครับจะมีการถ่ายทอดสด
0: มาจาก
2: ที่อื่นก
0: ็
2: คือที่ปอยเปตเราเคยพบนะฮะแล้วพบค่อนข้างบ่อยแต่ครั้งนี้แปลกถ่ายทอดสดจากเราเองจากไทยไปก็ไม่ทราบว่าไปที่ไหนบ้างนะครับ
0: เขาใช้ช่องทางไหนครับผมเองไม่เคยเห็นในโซเชียล
2: ก็อันนี้ต้องลงลึกในรายละเอียดต้องถามทีมงานเขาว่าม ันช่องทางทางไหนมันที่เราเคยเห็นเนี่ยมันจะไปแฝงตามพวกเว็บไซต์ต่างๆเคยเห็นใช่ไหมฮะที่เวลาเราเข้าไปดูภาพยนตร์ดูอะไรทั้งหลายแหล่อย่างเงี้ยนะครับก็จะเห็นพวกนี้มาโฆษณา
0: จะมีลิงก์อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะ
2: ใช่มันก็จะมีลิงก์ต่อไป
0: แสดงว่าจะรู้กันเฉพาะกลุ่มปากต่อปากไปอย่างเงี้ยพี่นะ
2: ใช่ครับใช่ครับแต่ว่าคนวงในผมเข้าใจว่าเขาน่าจะรู้กันแต่มีแต่พวกเรานี่แหละไม่ค่อยรู
0: ้พี่แสดงว่ามันคือสมมติคนเล่นในบ่อนไม่แปลกเหมือนกันผมก็มองว่าใครก็เข้าไปบ่อนมันก็เจอหน้ากันเล่นกันเสียเงินจ่ายเงินรับเงินกันตรงนั้นถูกไหมฮะใช่ชิปกันตรงนั้นแต่คนที่อยู่ออนไลน์มันจะต้องเล่นให้พอดีกับคนที่อยู่ในบ่อนแล้วมันต้องมีการผูกบัญชีนะพี่อย่างนี้เพื่อจะรับเงินโอนเงิน
2: ใช่ถูกต้องอันนี้ก็เป็นในส่วนที่จะต้องขยายส่วนต่อ
0: บ่อนนี้มีอะไรบ้างพี่การพนัน
2: การพนันเนี่ยเราเห็นมันมีอยู่สองอย่างอย่างนึงเขาเรียกว่าถั่วจะไม่เป็นถั่วประเภทเขาผมจำศัพท์ไม่ได้นะฮะในวงเขาจะเรียกกันอยู่เป็นถั่วประเภทหนึ่งนะฮะแล้วก็อีกประเภทหนึ่งก็คือไฮโลซึ่งทีมงานบอกว่ามันสามารถที่จะแทงไปยังทางไหนก็ได้หมายถึงว่าแทงถั่วก็ได้แทงไฮโลก็ได
0: ้
2: ครับมันแฝงกันอยู่ในหน้าเดียวกันเนี่ย
0: ฟังก์ชันมี2ฟังก์ชันว่าอย่างนั้นเถอะมี2ในหนึ่งหน้าของออนไลน์มันก็จะมี2การพนัน2ชนิดนี
2: ้
0: เท่ากับว่าในบ่อนนี้จะมีเล่นพนันแค่2แบบถูกไหม
2: ใช่ครับคือตอนนี้เขาค่อนข้างระวังตัวก็คือว่าเขาปรับรูปแบบก็อาจจะมีเจ้าหน้าที่รัฐหรืออะไรสักอย่างไปบอกเขาว่าเฮ้ยอย่าทำให้วงใหญ่นะนะครับก็คือให้เป็นวงเล็ก ก็คือ

0: จำกัดคนนะไม่ให้เกิน50นะอะไรอย่างนี้เพราะเมื่อก่อนเราเคยจับได้เป็น100ข
1: ึ้
0: นถูกไหมครับแต่เดี๋ยวนี้แต่ละบอลเนี่ยส่งสายลับเข้าไปก็จะรู้เลยว่าตัวกาดตัวอะไรก็จะจำกัดคนไม่ให้เกิน50
1: เหมือน
0: เป็นแพทเทิร์นเดียวกัน
1: ฟังดูเหมือนเขาอยากจะบริการออนไลน์มากกว่าแต่อยากให้เห็นว่ามีคนมาเล่นจริงในพื้นที่ด้วย
0: แน่นอนครับคือคนเล่นเนี่ยนะตรงนั้นนี่มันเล่นได้แค่50
1: ใช่มันดู
0: ยอดเงินไม่สูงหรอก80ไปเนี่ยบางทีมันเจินมาบ้าง
1: มัน
0: ก็เริ่มแน่นแล้วสำหรับโต๊ะเดียวนึกออกมั้ย
1: ใช่
0: แต่ถ้าขายทอดเนี่ยเราอยู่ที่ไหนก็ได้อำนวยความสะดวกให้หมด
1: แล้วคืออยากได้อารมณ์ถ้าจะถ่ายทอดแต่ว่าไม่มีคนมาเล่นหน้างานเลย
2: มันก็เหงาไป
1: มันก็ดูเหงาไปแล้ว
0: ไม่สนุกมันไม่สนุก
1: มันไม่เล้าใจเพราะว่ามีเสียงโปกฮากันในหน้างานด้วยคนที่อยู่ทางบ้านก็จะได้รุ้นไปด้วย
0: ใช่
1: โอ้อันน
0: ี้จูงใจ
2: มีความไฮบริดคือ
0: ไฮบริด
2: เป็นบอลไฮบริด
1: เอ๊ะผมถามนิดนึงสิมันอยู่ชั้นไหนฮะตอนที่ไปจับมันอยู่ตรงไหนอย่างไร
0: ต้องบอกว่าสถานที่เนี่ยมันเป็นโรงแร
1: ม
0: ซึ่งเป็นโรงแรมเก่าผมมาดูใบญาติเนี่ยหมดขาดอายุไปเกือบ20ปี20กว่าปีแล้วด้วยซ้ำเพราะว่าถ้าจำไม่ผิดจะเป็นปี46ที่เขามีใบญาติโชว์อยู
1: ่
0: เนี่ยซึ่งมันต่อปีต่อปีใบญาติโรงแรมก็เท่ากับว่าณปัจจุบันเนี่ยโรงแรมเนี้ยจะต้องไม่ประกอบกิจการแล้วถูกไหมฮะ
1: ใช
0: ่แต่ปรากฏว่าที่โรงแรมก็ยังมีคนมาพักอยู่
1: ก็ให้บริการเป็นโรงแรมเหมือนเดิม
0: ก็เป็นโรงแรมเถื่อนด้วยพูดง่าย
1: ๆ
0: นะครับเป็นโรงแรมไม่รับอนุญาตด้วยแล้วก็ตัวเขาเปิดให้เป็นบ่อนอยู่ในชั้นที่สุดของโรงแรม
1: พี่
0: เขาจะวางเราเรียกว่าหมาทางนะครับคือ
1: คอย
0: หมาทางคนที่เฝ้าระวังตั้งแต่ปากซอยเลยปากซอยจากสุขสวัสดิ์เข้ามาเนี่ยนะครับร้อยกว่าเมตรเนี่ยก็จะมีหมาทางเฝ้าหน้าปากซอยก่อนหนึ่งจุดนะครับแล้วก็ถัดมาอีกเนี่ยตัวหน้าโรงแรมก่อนที่จะเลี้ยวเข้าโรงแรมก็จะมีหมาทางเฝ้าระวังอีกนะครับแล้วเราก็จะต้องผ่านไปถึงเคาน์เตอร์สำนักงานโรงแรมนะครับซึ่งตรงนั้นเนี่ยตัวพูดง่ายๆตัวเจ้าของเขาจะดูแลอยู
1: ่พี่บ่อนนี้เปิดเชิญฮะต่อฮะ
0: แล้วก็เจ้าหน้าที่เราเนี่ยก็ต้องล็อกหมาทางเป็นจุดก็คือปิดปากเลยนะครับเพราะว่าเขาจะมีวิทยุไว้ติดต่อถึงกันได้ตลอดเวลาสมมุติจะมีเจ้าหน้าที่เข้ามาเราก็ต้องล็อกตัวหมาทางตั้งแต่ปากทางแล้วก็ไปเก็บที่หน้าด้านหน้าของโรงแรมอีกนะครับแล้วก็ทางขึ้นโรงแรมอีกพอชาร์จขึ้นไปเราขึ้นลิฟต์ไม่ได้นะครับผมเห็นมีโซเชียลเนี่ยก็ถามว่าทำไมไม่ขึ้นลิฟต
1: ์
0: โอ้โหนึกภาพดิครับเจ้าหน้าที่กี่คนครับไปรอกดลิฟต์ได้ตายเลยแสดงว่าท่านไม่ได้นึกถึงความเป็นจริงเลยนะฮะไม่ได้ไปคนเดียวครับไม่ได้เป็นคนเดียวเพราะต้องชาร์จวิ่งขึ้นไปถึงชั้นที่4จากชั้นที่1
1: ถ้ารอเขามีทางลงอื่นไหมหมายความว่าทางหนีทีไล่ของตัวนักพนันเนี่ยมันแค่50คนเนี่ย
0: มีแต่เราดักไว้หมดแล้วนะฮะแล้วก็ตัวเขาเองเนี่ยเอาพูดง่ายๆนะครับในห้องเองเนี่ยนะฮะก็เหมือนเขาทำเป็นห่วงจุ้ยถุงเงินละมันก็คือมันแทบไม่มีทางออกมีเหมือนกันแต่ว่าต้องปีนออกไปอีกด้านหนึ่งแล้วก็เข้าห้องแล้วก็จะปีนออกซึ่งเขามีบางคนนะฮะที่ไหวไอตัวพนักงานเนี่ยรู้ช่องทางเขาก็จะปีนนะครับปีนออกไปอยู่อีกห้องหนึ่งแต่เจ้าที่ก็ไปตามรวบมาได้นะครับ
1: โอ้แล้วเปิดมานานหรือยังพี
0: ่ที่นี่เนี่ยเพิ่งจะเปิดได้อาทิตย์เดียวเลยนะฮะแต่เมื่อก่อนเราเคยสอบถามรถขับกาดเอานะครับเมื่อก่อนเคยเปิดแต่ว่าถูกร้องเรียนแล้วก็ปิดไปเนี่ยแต่นานละนะครับก็กลับมาเปิดใหม่ล่าสุดนะครับเราสืบทราบว่ามีหน้าเสือคนหนึ่งนะครับเป็นเขาเรียกว่าอะไรหน้าเสือพนันเนี่ยเป็นเจ้าแม่พนันคนหนึ่งในวงการชื่อเจ๊งงูนะครับที่รับเป็นหน้าเสือแล้วก็ตัวสถานที่เนี่ยที่เข้ามาดีลเนี่ยตัวเจ้าของจริงๆก็จะเป็นอดีตนักการเมืองท้องถิ่นนะครับเคยเป็นรองนายกองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นแห่งหนึ่งนะครับในจังหวัดสมุทรปราการ
1: อ๋อคนพื้นที่พี่เขาย้ายจากที่อื่นมาไหมถ้าเปิดได้อาทิตย์เดียวแสดงก็ต้องไปที่อื่นเพราะผมก็ลองมองว่าวิธีการเล่นออนไลน์มันต้องมีคนติดประมาณนึงนะเพราะว่าแม้ถ้าเปิดแค่สัปดาห์เดียวคนเล่นออนไลน์ยังไม่ค่อยรู้จักแล้วมันไม่กล้ากดลิงก์อย่างนี้มันกลัวโดนสแกมเมอร์
0: คร
1: ับ
0: ต้องบอกว่าพวกนี้ไม่ว่าจะเป็นหน้าจะเป็นเจ้ามือเขาจะมีเขาเรียกเป็นสายของเขานะครับก็คือสายการเล่นของเขาเนี่ยนะครับพวกคนเล่นเนี่ยเขา

0: ก็จะตามกันมาตั้งแต่ที่ไหนก็แล้วแต่รู้แล้วว่าอาเจนี่จะมาเปิดตรงนี้นะก็จะตามกันมาเล่นเป็นอย่างนั้น
1: แล้วเจนี่จับได้ไหมเนี่ยพี่รู้เจงองูซะขนาดเนี้ย
0: เราได้แต่การข่าวแต่ว่ามันยังไม่มีอะไรที่ว่าหลักฐานที่จะพันไปถึงเขาได้เจ๊งองูเพราะเขาเป็นหน้าเสือรับเคลียร์แต่ว่าในที่สำนักงานของโรงแรมเนี่ยเรายึดมาได้อย่างหนึ่งก็คือว่าเขาเตรียมทำสัญญาเช่าไว
1: ้
0: นะฮะต้องบอกว่าเตรียมทำนะเพราะว่าเขาเพิ่งเข้ามาได้ทีเดียวผมเชื่อว่าไอ้ที่เขาร่างเอาไว้เนี่ยเพื่อไว้กันตัวเองนะฮะตัวเจ้าของสถานที่เช่าเนี่ยเวลามีเจ้าที่เข้ามาจับจะได้อ้างได้ว่าเฮ้ยคนอื่นเขาเช่านึกออกไหมฮะ
1: นึกออก
0: แต่ในร่างสัญญาเช่านั้นเนี่ยยังไม่มีการลงชื่อใครเลยนะครับระหว่างผู้เช่าผู้ให้เช่าผู้ให้เช่ายังไม่มาลงชื
1: ่อ
0: นะครับก็แสดงว่าสดๆใหม่ๆจริง
1: ๆ
0: ไม่งั้นเขาทำสัญญาเช่าเตรียมไว้แล้วเตรียมว่าเพื่อที่จะป้องกันตัวเขาเองว่าเขาไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเพราะว่าให้คนอื่นเช่าไปแล้วส่วนใหญ่คนเช่าก็จะเป็นไอ้ปื๊ด
1: คุณคุณไอ้ปื๊ดเนี่ยคุณคุณเหมือนคดีสักคดี
2: ดูแล้วน่าจะเป็นรุ่นใหญ่มากแล้วได้ยินมาตั้งแต่หนูเด็กๆเลยน่าจะเกษียณได้แล้วนะปื๊ดเนี่ย
1: ไม่ได้ก็
0: เชื่อมาตาย
1: ไปไม่ได้ก็ไปโควิดตายไปแล้วนานมาก
2: เพราะว่ายังไม่เกษียณอีกหรออะไร
1: ปื๊ดเนี่ยคลาสสิกนะพี่พอถ้าลองมาใช้นี่แหมรู้ยุคไหนยุคเดียวกันถ้ารอบอยถามหน่อยเจ๊งองูนี่เดิมไม่ค่อยได้ยินชื่อนะท่านในกรุงเทพจะยินเฮียนั่นเฮียนี่เน
0: า
1: ะ
0: ใช่ฮะเราเคยได้ยินชื่อมานานหลายปีนะครับจนเราสืบทราบละตัวเขาจริงๆอ่ะภูมิลำเนาเป็นคนกรุงเทพแต่ว่าเขามีบ้านอยู่ที่ชลบุรีด้วย
1: แล้วเจ๊งองูเนี่ยพี่ผมถามนิดนึงเขาอยู่ในสถานะแพทย์เป็นคนเคลียร์สมมุติใครอยากเปิดบอร์ดไปหาเขาเขาวิ่งผู้ใหญ่แล้วเขาก็อำนวยความสะดวกให้หรือว่าเขามีเอี่ยวเป็นเจ้าของเป็นหุ้นส่วนในบ่อนนั้นด้วย
0: มันมีสองรูปแบบครับประเภทเป็นหน้าเสือรับเคลียร์นะฮะหรือบางทีเนี่ยเป็นเจ้ามือไปเลยก็มีแต่ทีนี้ในทางการข่าวเบื้องลึกเขาบอกว่าเอ๊ะเจ๊งองูนี่เขาก็อายุเยอะแล้วนะเขาอาจจะไม่ได้ทำเองแต่ว่าเป็นแบรนด์นึกออกไหมครับก็คือส่วนใหญ่เฉพาะเจ้าแม่วงการพวกนี้เขาจะมีพวกพนักงานมีลูกน้องเขาอะเยอะนะครับแม้เขาจะเกษียณตัวเองไปแล้วเนี่ยบางคนที่เราเคยได้ยินชื่อนะครับเขาก็เกษียณตัวเองไปแล้วแต่ว่าแบรนด์เนี่ยยังอยู
2: ่
0: ตัวแบรนด์เนี่ยลูกน้องก็ใช้กันต่อก็มีครับ
2: รู้ว่าในนามทีมนี้เฮียนี้เจนี้เนี่ยเชื่อถือได้มีระบบการจัดการอะไรอย่างเงี้ยถูกต้องไหม
0: ใช่ครับใช่ครับก็ต้องเป็นแบรนด์ที่น่าเชื่อถือ
1: ก็เป็นแบรนด์ที่ต้องเข้าถึงผู้ใหญ่ได้ถูกไหมเพราะเจ๊งองูเคลียร์ได
0: ้เคยดีลกันมาอะไรอย่างเงี้ย
1: ต้องเป็นมือสองมือสามที่เราจากเจ๊นะถ้าสมมติเจ๊วางมือแล้วอ่ะมันต้องเป็นคนที่อยู่เคยอยู่มือซ้ายมือขวาเจ๊นั่นแหละที่ขึ้นมาแทนถูกไหมฮะโอ้แล้วพอปิดตรงนี้ดูทรงและการข่าวจะไปตรงไหนต่อเนี่ยผมว่าเดี๋ยวเขาก็ต้องหาที่อีกเพราะออนไลน์มัน
0: โอ้ไม่ต้องห่วงครับมีที่ไหนชาวบ้านร้องมาไปจับ
1: ผมถามข่าวหนึ่งสิพี่มันมีผลไหมปิดชายแดนกัมพูชากับบ่อนในบ้านเราเนี่ยเพราะนักพนันมันไปไม่ได้มันก็คนมันลงแดงนะพี
0: ่แต่อย่างนี้บอยผมตั้งข้อสังเกตนิดนึงพวกพนักงานเขาเนี่ยนะฮะเป็นต่างด้าวเยอะเลยนะฮะผมจับมาหลายบ่อนนะก
1: ็
0: คือส่วนใหญ่จะเป็นกัมพูชานะครับอาจจะมีคนลาวบ้างพม่าบ้างแต่ว่าส่วนใหญ่จะเป็นคนกัมพูชาแล้วก็พวกนี้หลบหนีเข้าเมืองนะครับเราก็ดำเนินคดีข้อหาหลบหนีเข้าเมืองด้วย
1: แล้วพี่ตั้งข้อสังเกตยังไงเขานำเข้าอิมพอร์ตคนจากบ่อนฝั่งนู้นมาทำบ่อนในเราเหรอ
0: ผมว่าอย่างนี้ผมตั้งข้อสังเกตอย่างนี้พวกเนี้ยมันทำอยู่เมื่อก่อนในอดีตที่ด่านยังเปิดอยู่นะนะครับเขาก็ทำไปเป็นแบรนด์ไปทำอยู่ที่นู่นอยู่แล้วนะครับแล้วพอด่านปิดเนี่ยนะฮะที่นู่นลำบากแล้วนะครับเขาก็ต้องย้ายฐาน
1: ก็ถูกไหมก็อิมพอร์ตเข้ามา
0: ใช่
1: เอาคนคุ้นเคยเอาคนที่อยู่กับบ่อนในฝั่งคนูนแค่ย้ายมาทำฝั่งเราถูกไหมฮะ
0: ใช่ขนก็ไม้ก็มือมาเป็นหมดอ่ะ
1: พี่ขนเครื่องมือมาด้วยเนี่ยส่วนอุปกรณ์มาด้วยเนี่ยมันมาตรงไหนไม่ยังไงใครจะไม่รู้ไม่เห็นเป็นไม่ได้นะ เวลาผมขับรถบนถนนผ่านด่านอู้มันขนจังดูจังนะมีจะไม่เห็นนะ
2: ต้องถามนี่พี่ท่านรงรงค์คะวันก่อนตำรวจเอามีการปฏิบัติการจับเนี่ยวันเดียวกับที่ตำรวจกับมหาไทยเขาไปประชุมร่วมกันเลยนะว่าจะมีการความร่วมมือต่างๆวันนั้นท่านรองไปด้วยไหมแล้วมีได้ไปคุยอะไรกับตำรวจบ้างไหมฮะ ต่อไป
0: อ๋อฮะก็คือทีมงานไปอยู่แล้วครับเพราะว่าเป็นงานที่รับผิดชอบอยู่แล้วนะครับของฝ่ายปกครองตำรวจก็ไปร่วมกันนั่นแหละแต่เราก็มีปฏิบัติการของเราอยู่นะซึ่งเรามีอยู่แล้วแต่ว่าตรงกับวันที่

0: นัดหมายพูดคุยกันพอดี
1: นั่นไงคือมันก็เลยแม่ใน
2: เพิ่ง
1: ไปทำความร่วมมือเขาเรียกว่าไปคอลแลบแต่ภาษาเดี๋ยวนี้เพิ่งไปคอลแลบกันมาแล้วอยู่ดีๆวันนั้นปกครองก็ไปจับตำรวจเขาก็ไปด้วยใช่ไหมคะงานนี้
0: ครับเราเสร็จแล้วเราก็แจ้งให้มาทั้งหมด
3: เสร็จแล้วก็แจ้ง
0: มาร่วม
3: ต้องขีดเส้นใต้เสร็จแล้วก็แจ้ง
0: แต่ว่าต้องเรียนอย่างนี้ครับจากการข่าวเราเนี่ยที่นี่เพิ่งมาเปิดจริงๆ
1: ก็ช่วยกัน
0: ไม่ได้นานผมก็ไม่มั่นใจว่าพื้นที่เขาจะทราบหรือไม่อย่าง
3: จริง
1: ก็อย่างที่ท่านรองบอกแค่สัปดาห์เดียวเอง
3: ใช่
1: ไหมแต่ทางเราเกาะติดมันก็ข่าวเราก็ไวรู้ว่ามาเราก็ไปจัดการเลยค่ะแล้วตอนที่เราไปจับเนี่ยอยากรู้พวกออนไลน์เขาไม่แตกตื่นกันหรอที่แบบว่ากำลังแบบว่า
3: ก็เปลี่ยนจากเล่นมานาไปดูหนังไง
1: ไม่ไงคือกำลังดูกำลังโทษนะกำลังแทงเขาเรียกว่าแทงใช่ไหมกำลังจะแทงอยู
0: ่ก็ต้องรีบออกกันแหละ
1: รีบปิดเน็ตเลยอ่ะปิดเน็ต
3: ไม่ก็ดูต่อตรงที่แบบภาพออนไลน์ก็ไล่จับเห็นเจ้าที่ไล่จับคนในบ่อนอะไรอย่างเงี้ย
1: จะจับออนไลน์ต่อไหมคะเขาต้องมีบันทึกไหม
0: ถ้ายังใจกล้าดูต่อก็ปล่อยให้เขาชมไป
3: ให้ลองถามนิดนึงแล้วคนในบ่อนได้ตัวเซียนพนันแบบว่าผมว่าน่าจะมีบัญชีเนาะของปกครองว่าคนกลุ่มเนี้ยเป็นคนกลุ่มที่เคยไปเล่นในเพื่อนบ้านนั่นแหละใช่คนกลุ่มนั้นไห
0: มคนที่เล่นเนี่ยเอาจริงๆนะครับถ้าเป็นคนทั่วไปเนี่ยเราพบนะครับว่าพวกนี้เดินสายเล่นคือบางคนน่ะซ้ำๆกันผมเคยจับ
3: อาชีพเขาเลย
0: นครศรีธรรมราชนะครับแล้วก็ลูกน้องมาบอกเมื่อมาจับในกทม.เนี่ยนะเขาบอกว่าเอ้าคนเนี้ยคนเดียวกันเลยเนี่ยเขาจำได้เพราะเขานั่งสอบเองเขาถามไปเขาบอกว่าเคยจับเขาจริงที่นครศรีคือมา
1: เขาเดินสายอย่างเงี้ยหรอ
0: คือเดินสายเล่นแบบคนใจมันรัก
1: กลุ่มนักเล่นน่ะเขาต้องหาที่เล่นเนาะ
0: ครับ
3: แล้วนี้ปิดกันไปตรงนั้นต่อ
0: เขารู้อย่างนี้ครับคุณบอยก
3: ็
0: คือว่ารู้ว่าไอ้โทษเนี่ยมันสำหรับการเล่นเนี่ยมันน้อยถ้ารับสารภาพถ้ารับสารภาพเนี่ยศาลท่านไม่ได้ดูเขาเรียกอะไรประวัติการกระทำผิดเพราะว่ามันมีกฎหมายเขาเรียกว่าศาลแขวงนะครับกฎหมายศาลแขวงเนี่ยถ้าตัวผู้ต้องหารับสารภาพเนี่ยครับพนักงานสอบสวนจะต้องฟ้องวาจาไปยังอัยการเพื่อให้อัยการฟ้องวาจาต่อศาลคือภายใน48ชั่วโมงนับแต่เวลาจับเพราะนั้นเวลามันจะคิดกระชั้นชิดมาก
3: ถ้ารับ
0: ป
3: ั
0: ๊บเขาเอาขึ้นศาลเลยพอขึ้นศาลเลยเนี่ยเขาไม่ต้องตรวจประวัตินึกออกไหมฮะพอไม่มีประวัติการกระทำผิดมาเนี่ยมาแนบกันเนี่ยครับศาลท่านจะถามรับไหมรับ
3: จ
0: ำเลยรับอ้าวลงก็คือว่าปั๊บไปนะฮะเขาเพิ่งจะทำผิดครั้งแรกยังไม่มีประวัติจริงๆคนพวกนี้ประวัติเป็นหางว่าวเลย
3: ก็อาชีพเขาบอกเป็นอาชีพเลย
0: ถ้าศาลท่านทราบเนี่ยท่านลงจำคุกแน่นอน
3: เ
0: นี่ยครับแต่ว่าปัญหาก็คือว่าไม่มีการนำข้อมูลตรงนี้ขึ้นสู่ศาลเพราะว่ามันบีบด้วยช่วงเวลาที่คนใหม่บังคับไว
3: ้แล้วบางบ่อนมีหวังเตรียมทนายไว้ให้ด้วยซ้ำ
0: เพราะนั้นเขาจะรีบรับเลยถ้าเป็นนักเล่นมืออาชีพนะครับรีบรับเลยปรับพันเดียว
3: จ
0: บพันนึงเนี่ยเดี๋ยวไอ้ตัวเจ้ามือตัวนายบ่อนตัวคนหน้าเสือก็จะมาจ่ายให
3: ้เห็นไหมเอาละรู้เรื่องนะคนจับก็จับไปคนเล่นก็ลักลอบกันต่อไปก็คงจะวนๆอยู่อย่างนี้ถ้าเราไม่มีอะไรที่มาแก้ไขในระยะยาวนะพี่เนาะ
0: ครับก็เลยอันนี้ฮะเป็นจุดหนึ่งที่ท่านนายกรัฐมนตรีและร
3: ั
0: ฐมนตร
3: ี
0: ว่าการกระทรวงมหาดไทยเนี่ยท่านอนุทินชาญวีรกูลเนี่ยท่านตั้งเป้าไว้ว่าอยากจะให้กรมการปกครองได้แก้ไขถ้าอย่างอยากการพนันให้โทษมันสูงขึ้นคือขั้นต่ำให้จำคุกเลยอย่าแค่ปรับเพื่อให้เกิดความเปิดตัว
3: ได้เลยครับพอขอบคุณท่านรองครับ
0: ครับผม
3: สวัสดีครับ
0: ครับสวัสดีครับ
3: ท่านรณรงค์ทิพย์สิรินะฮะรองอธิบดีกรมการปกครองซึ่งโอ้โหเป็นแหล่งข่าวยาวนานสัมภาษณ์ตั้งแต่สมัยเป็นรองผอ.เป็นผอ.แล้วเป็นรองอธิบดีแล้วช่วงนี้พักสักครู่ครับ
4: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสน 100.5กว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว

นี้เวลา 17:00 น.ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมท.เครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยสสิธรสังสมธนะเชิญชวนทุกภาคส่วนร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าคณะกรรมการอำนวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ได้มีมติเห็นชอบการจัดงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ทั้งในส่วนกลางส่วนภูมิภาคและในต่างประเทศโดยมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยได้ประสานการร่วมจัดกิจกรรมในส่วนภูมิภาคเพื่อให้การจัดงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติกระทรวงมหาดไทยได้แจ้งไปยังจังหวัดอำเภอและประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมกันพร้อมทั้งเชิญชวนทุกภาคส่วนในพื้นที่จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในวาระมหามงคลดังกล่าวทั้งนี้ในส่วนของกำหนดจัดพิธีการจะมีขึ้นวันพุธที่3มิถุนายนณศาลากลางจังหวัดหรือสถานที่ที่เหมาะสมพร้อมกับส่วนกลางได้แก่เวลา 7:00 น.พิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเวลา 17:30 น.พิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางผ่านพุ่มและเวลา 19:29 น.พิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพรรคประชาชนเสนอนโยบายแรงงานยกระดับศูนย์อาชีพกทม.เพิ่มทักษะเรียนรู้ช่วยจับคู่ผู้ประกอบการกับคนหางานนายชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรหรือด็อกเตอร์โจว่าที่ผู้สมัครผู้ว่ากทม.พรรคประชาชนลงพื้นที่ตลาดจอนนี่มาร์เก็ตเอกมัยนำเสนอนโยบายยกระดับศูนย์ฝึกอาชีพกทม.เป็น Bangkok Studio นายชัยวัฒน์กล่าวว่ากทม.ควรเป็นเมืองแห่งโอกาสให้คนได้เติบโตไปข้างหน้าตนเองอยากสร้างระบบให้คนกรุงเทพได้มีโอกาสใหม่ๆยกระดับรายได้ซึ่ง Bangkok Studio จะเป็นพื้นที่ให้คนได้มาเรียนรู้ทักษะใหม่ๆและมีโอกาสได้งานทำกทม.ควรสร้างโอกาสให้แก่คนไปพร้อมๆกับยุคสมัยที่มีการเปลี่ยนแปลงด้านนางสาวรักชนกศรีนอกส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนกล่าวว่านอกจากการยกระดับศูนย์ฝึกอาชีพกทม.ให้มีทักษะหลากหลายแล้วยังจะเพิ่มบทบาทในการจับคู่ระหว่างคนที่มาฝึกอาชีพกับผู้ประกอบการที่ต้องการหาคนทำงานรวมถึงการพัฒนาหลักสูตรร่วมกันเพื่อให้คนหางานสามารถได้งานทันทีที่จบหลักสูตรขณะที่นางสาวพลอยเตลานกล่าวว่าปัจจุบันคนที่เรียนจบมาแล้วอาจจะไม่รู้จะไปเพิ่มทักษะใหม่ๆจากที่ไหนดังนั้นคนกรุงเทพควรได้โอกาสนั้นจากกทม.ทูตพาณิชย์เมืองหนานหนิงผลักดันขายทุเรียนไทยเสียงตอบรับล้นหลามนางสาวสุนันทากังวานกุลกิจอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศเปิดเผยว่าสั่งการให้ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศหรือทูตพาณิชย์ที่ประจำอยู่ในประเทศที่เป็นเป้าหมายการส่งออกผลไม้ของไทยเร่งขยายตลาดผลไม้ไทยเพื่อรองรับฤดูการผลไม้ที่กำลังออกสู่ตลาดโดยล่าสุดได้รับรายงานจากนายนิติประทุมวงศ์ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศณเมืองหนานหนิงถึงผลความคืบหน้าการผลักดันการส่งออกผลไม้ไทยเข้าสู่ตลาดจีนโดยเฉพาะทุเรียนไทยที่ประสบความสำเร็จมีผู้นำเข้าสนใจสั่งซื้อทุเรียนจากไทยเพิ่มมากขึ้นโดยทูตพาณิชย์แจ้งผลการดำเนินงานว่าได้เข้าพบหารือนายกสมาคมผลไม้หูหนานและรองผู้จัดการใหญ่ตลาดค้าส่งผลไม้หงซิงถึงสถานการณ์การนำเข้าผลไม้ไทยมายังมณฑลหูหนานพบว่าช่วงมกราคมถึงพฤษภาคม2569นำเข้าผลไม้ไทยแล้ว 150,000 ตันในจำนวนนี้เป็นทุเรียน 70,000 ตันและทั้งปี2568ที่ผ่านมาตลาดค้าส่งผลไม้หงซิงนำเข้าผลไม้จากต่างประเทศปริมาณ1ล้านตันเป็นผลไม้ไทยร้อยละ40เป็นทุเรียน 180,000 ตันลำไย 100,000 ตันมังคุดมะพร้าวและส้มโอ 100,000 ตันส่วนการพบ

0: หารือกับผู้นำเข้าผลไม้ไทยรายสำคัญในตลาดหงสิง7รายเพื่อหารือถึงแนวทางการขยายโอกาสตลาดผลไม้ไทยไปยังภูมิภาคจีนตอนกลางและทางตะวันตกโดยเฉพาะทุเรียนมังคุดและมะพร้าวโดยทุกรายยืนยันเป้าหมายการนำเข้าทุเรียนจากไทยในปี2569รวม 6,400 ตู
1: ้ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาดและ
3: กรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
4: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
5: เสียวอะไรล่ะครับ
4: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
5: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
4: โหดีจังเลยค่ะ
6: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
7: วันว่างขับพาน้องหมาเที่ยวห้างหรือหยุดยาวขับพาเจ้าเหมียวเที่ยวต่างจังหวัดก็อุ่นใจได้ทุกเส้นทางแค่มีประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจากกรุงเทพประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองครอบคลุมไปถึงสุนัขและแมวด้วยเบี้ยเริ่มต้นเพียง 8,100 บาทสมัครทำประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวคุณทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
0: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งค่ะกรมชลเฝ้าระวังลุ่มน้ำเจ้าพระยาหลังน้ำหลากจากตอนบนมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะกรมชลประทานรายงานว่าจากการติดตามสถานการณ์น้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยาอย่างใกล้ชิดพบว่ามีปริมาณน้ำหลากจากพื้นที่ตอนบนไหลลงสู่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาเพิ่มขึ้นต่อเนื่องล่าสุดเช้านี้ที่สถานี42อำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์ตรวจวัดปริมาณน้ำไหลผ่านได้893ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่งผลให้ระดับน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยายกตัวสูงขึ้นอยู่ที่ระดับบวก 16.54 เมตรขณะที่เขื่อนเจ้าพระยาระบายน้ำอยู่ที่300ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อบริหารจัดการน้ำให้อยู่ในเกณฑ์เหมาะสมจะควบคุมระดับน้ำเหนือเขื่อนไม่ให้เกินบวก 16.60 เมตรคาดการว่าปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยาจะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอยู่ในเกณฑ์500ถึง700ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีตามสถานการณ์น้ำจากพื้นที่ตอนบนและปริมาณฝนในระยะนี้โดยปริมาณน้ำดังกล่าวยังไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ด้านท้ายน้ำจอมพลมัวเนียหารืออิหร่านผลักดันยุติสงครามสื่อของรัฐบาลอิหร่านรายงานว่าจอมพลอาซิมูเนียผู้บัญชาการทหารสูงสุดของปากีสถานได้เข้าหารือกับนายอับบาสอารักชีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านที่กรุงเตหะรานเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาในขณะที่รัฐบาลปากีสถานกำลังเร่งดำเนินมาตรการทางการทูตเพื่อช่วยเป็นคนกลางไกล่เกลี่ยความขัดแย้งระหว่างอิหร่านและสหรัฐรายงานข่าวระบุว่าทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อริเริ่มทางการทูตซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันไม่ให้สถานการณ์บานปลายไปมากกว่านี้และเพื่อยุติสงครามระหว่างสหรัฐอิสราเอลและอิหร่านแต่ไม่เปิดเผยรายละเอียดการหารือทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ศศิธรสังสมธนะรายงานค่ะ
3: ย้อนความผูกพันกลับมาบนหน้าปัดวิทยุกับนิตยสารคู่สร้างคู่สมข่าววาไรตี้ที่เข้าถึงใจกลุ่มแม่บ้านและคนทำงานฟังคู่สร้างคู่สมออนเรดิโอทุกค่ำคืนจันทร์ถึงศุกร์สองทุ่มถึงสามทุ่ม
8: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร 02-201-6373

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสน 100.5
1: 17:09 ค่ะอยู่กับสน 100.5 นะคะยังอยู่กับพี่บอยและออมค่ะเป็นไงบ้างพี่บอยช่วงนี้วันนี้ตำรวจเข้าไปมีไปทลายนอมินีด้วยนะที่พังงานรอบ2
2: ท่านสำราญไป
1: ใช่พลตรีสำราญนนท์มารองผบ.ผบ.เขาตั้งให้เป็นชุดปรับปรามต่างด้าวที่กระทำผิดกฎหมายอะไรอย่างเงี้ยชุดประมาณ

0: เนี้ยนะเขาก็ม
1: ีไปปฏิ
0: บ
1: ั
0: ติการเน
1: า
0: ะ
1: เห็นบอกว่าก็อิสราเอลเยอะใช่ไหมทางนั้น
0: ใช่ๆว่ามีเป็นโนมินีเป็นอะไรกันนะ
1: อาทิตย์ดีๆก็มีอา
0: ทิตย์ดีๆก็เยอะแต่ที่มาแล้วแบบว่ามาแบบเบียดเบียนคนไทยอย่างนี้เนาะเอาเปรียบคนไทยยึดครองโดยไม่ชอบอะไรเงี้ยก็ดีละไปดำเนินการปรับปรามซะ
1: นะ
0: นะ
1: เดี๋ยวช่วงนี้ต่อสายคุยกับท่านนี้ดีกว่าฮะท่านพลตำรวจโทไตรรงผิวพันธ์โฆษกสำนักงานประชาเรื่องของตีซีโฟไม่จบสักทีนะ
0: ไม่จบยังไม่จบจบไม่ได้ใช่ไหมเพราะต้องขยายผล
1: ถูกต้อง
0: ล่าสุดเมื่อสัปดาห์ที่แล้วทางสำนักงานแห่งชาติท่านโฆษกสำนักงานแห่งชาตินี่แหละก็แถลงจากที่คดีแบบจากรถคว่ำใช่ไหมรถคว่ำอ่ะแล้วก็ตำรวจเขาก็ค้นอ่ะเขาก็ไปเจออาวุธแล้วขยายผลตอนนี้เป็น7คดีเบื้องต้นเมื่อสักวันพุธหรือพฤหัสนะที่เขาแถลงอ่ะจับไปแล้ว11รายจากใน7คดีนี่นะไม่รู้ล่าสุดตอนนี้มีอัปเดตเพิ่มเติมอะไรไหมแล้วก็มีประเด็นว่าเรื่องปืนตกลงปืนเนี่ยเป็นปืนยังไงปืนมีการดัดแปลงอะไรยังไงเดี๋ยวท่านมาเล่าให้ฟังสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับบอยคุณออมครับ
1: ครับ
0: ค่ะท่านคะอัปเดตนิดนึงค่ะบางคนอาจจะไม่ได้ว่าจากเราเรียกว่าตีซีโฟนะอาจเรียกตามชาวเน็ตแล้วกันนายซุนหมิงเฉินซุนหมิงเฉินเนี่ยหลังจากที่เราจับเขาได้พร้อมอาวุธตอนนี้แตกเป็น7คดีเล่าสั้นๆก็ได้ค่ะท่านค่ะว่ามันเป็น7คดียังไงบ้างอะไรเงี้ยท่านคะ
2: ครับเราก็แบ่งตามข้อหาแล้วก็กลุ่มผู้ร่วมกระทำความผิดนะครับ
0: ค่ะ
2: เพราะว่าในซุนหมิงเฉินเนี่ยนะครับหรือหมิงซีโฟนะฮะเราจะเรียกเนี่ยได้กระทำความผิดต่างกันต่างวาระนะครับก็ประกอบไปด้วยกลุ่มคดีดังนี้นะครับ
0: ค
2: ดีแรกคือคดีเรื่องครอบครองอาวุธปืน
0: อ
2: าวุธสงครามวัตถุระเบิดยุทธภัณฑ์นะครับตัวนี้ก็จะมีผู้ต้องหา2คนคือตัวนายหมิงกับแฟนสาวที่อยู่ด้วยกันในวันเกิดอุบัติเหตุรถคว่ำนะครับอันนี้คดีที่1คดีที่2เรื่องเกี่ยวกับการจำหน่ายอาวุธปืนที่มีลักษณะเหมือนอาวุธปืน M5 นะฮะตอนนี้ต้องใช้คำว่ามีลักษณะเหมือนอาวุธปืน M4 ผู้ผิดครับ M4 นะครับครับอันนี้ก็มีผู้ต้องหาในกลุ่มนี้5คนนะครับเป็นผู้ที่จัดหาอาวุธปืนตามที่ปรากฏเป็นข่าวนะครับที่ว่าเริ่มจากผู้ฝึกสนามยิงปืนนะครับแล้วก็คดีที่3ก็เป็นเรื่องของวัตถุระเบิดนะครับเกี่ยวกับการจัดหาวัตถุระเบิดเป็นลูกระเบิดที่อยู่ในความครอบครองของนายหมิงนะครับจำนวน2ลูกนะครับในกลุ่มนี้มีผู้ต้องหาอีก4คนนะครับแล้วก็ต่อไปก็คือเรื่องของบัตรประจำตัวประชาชนนะครับที่ไม่ใช่บัตรประจำตัวประชาชนพูดถึงครับ
0: บัตรสีชมพู
2: ประจำตัวสีชมพูนะครับบัตรสีชมพูอันนี้ก็มีผู้ต้องหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการแจ้งข้อมูลเป็นเท็จนะครับช่วยเหลือในส่วนนี้อีก4คน
0: คะ
2: นะครับก็มีการดำเนินคดีไปแล้วออกมาจาก1คดีแล้วนะครับคดีที่5นะครับก็เป็นคดีเรื่องเกี่ยวกับอาวุธปืนป๊อกนะครับหรืออาวุธปืนพกสั้นที่มีการจำหน่ายโดยผิดกฎหมายนะครับอันนี้จะมีผู้เกี่ยวข้องทั้งหมด6คนนะครับก็อยู่ระหว่างการดำเนินการของสถานีตำรวจนครบาลห้วยขวางครับ
0: ค่ะ
2: คดีที่6นะครับก็จะเป็นคดีการมีส่วนร่วมนะในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติเกี่ยวกับเรื่องอาวุธปืนที่ตรวจพบเกี่ยวกับเรื่องการนำพาบุคคลต่างด้าวเข้าและออกนอกราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาตโดยผิดกฎหมายแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องสุลกากรนะครับอันนี้ก็หนึ่งฐานความผิดเรื่ององค์กรอาชญากรรมข้ามชาติแล้วก็คดีที่7นะครับก็เป็นองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติเกี่ยวกับกระเป๋าคริปโตของนายหมิงนะครับเกี่ยวกับบัญชีธนาคารของนายหมิงที่มีความเกี่ยวข้องกับเงินที่ได้มาจากการช่อโกงออนไลน์นะครับก็จะโดนดำเนินคดีในข้อหานี้ร่วมกับฟอกเงินด้วยก็เป็นคดีที่7นะครับก็สรุปว่าโดนทั้งหมด7คดีผู้ต้องหาก็จะมีขยายเพิ่มเติมนะครับนอกเหนือจาก11คนที่กล่าวมาแล้วครับ
0: ค่ะท่านค่ะถ้าเกิดเอาเฉพาะอาวุธก่อนนะคือเราแยกเป็นหลายคดีเอาอย่างเช่นคดีแรกคดีที่ครอบครองอาวุธใช่ไหมคะครอบครองอาวุธที่เจอกับอันแรกพร้อมแฟนสาวแล้วก็ขยายผลเป็น M4 มีปืนสั้นมีกล็อกแล้วก็มีระเบิดอันนี้4คดีที่เกี่ยวกับอาวุธปืนหมายความว่ามันไม่ได้มีที่มาคืออาวุธเนี่ยแสดงว่าต่างมาต่างที่มาหมดเลยถูกต้องไหมคะ
2: ถูกต้องครับ
0: ค่ะแล้ว
2: ปืน
0: ค่ะใช่ค่ะ
2: วัตถุระเบิดปืนทั้งสองระบอกก็คนละที่มาครับ
0: ค่ะค่ะแล้วมันมีประเด็นท่านค่ะเขาบอกว่าอาปืนที่เรามีการตรวจสอบไหมว่าปืนเนี่ยมันมีการตั้งคำถามว่าเป็นปืนราชการหรือเปล่ามีการอะไรแต่เห็นวันก่อนบอกว่ามีการดัดแปลง ันนี้ข้อเท็จจริง

0: ็นยังไงคะเรื่องปืนของเขาเนี่ยที่มาเนี่ยค่ะ
1: ครับในส่วนของปืน M4 นะครับทั้งสองกระบอกที่เราเห็นตามที่ปรากฏเป็นข่าวเนี่ยนะครับจากการตรวจสอบโดยสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจนะครับก็พบว่าปืนดังกล่าวเนี่ยมันมีลักษณะของการดัดแปลงแก้ไขต่อเติมนะครับยกตัวอย่างกระบอกที่หนึ่งเนี่ยนะครับมีการอัดลำกล้องคือลำกล้องเนี่ยของ M4 เนี่ยเป็นลักษณะที่มีความยาวเฉพาะของเขาปรากฏว่าลำกล้องของปืนกระบอกหนึ่งเนี่ยทางพิสูจน์หลักฐานตรวจพบว่าเป็นลำกล้องนะครับของปืนแบบ N16A1 คือรุ่นเก่านะครับซึ่งมีการเอามาตัดให้สั้นเพื่อให้เข้ากับปืน M4 ปัจจุบันนะครับแล้วก็มาประกอบใหม่กับเครื่องลั่นกระสุนซึ่งมีลักษณะเก่ากว่าอีกนะครับเก่ากว่าตัวลำกล้องปืนอีกนะครับแล้วก็โครงที่มาเป็นฝาประกับลำกล้องเนี่ยก็มีการโมดิฟายให้มีขนาดใหญ่ขึ้นเพื่อที่จะครอบองค์ประกอบของเครื่องลั่นไกที่เป็นคนละชุดกันกับของ M4 จริงๆเนี่ยนะครับให้ได้มีการทาสีใหม่นะครับพ่นสีใหม่ทำให้ดูเหมือนของใหม่แต่พอมาประกอบทั้งหมดมันก็จะดูคล้ายกับ M4 นะครับซึ่งถามว่าอาวุธปืนพวกนี้ยิงได้ไหมยิงได้นะครับแต่ประสิทธิภาพเนี่ยจะเท่ากับ M4 ที่ผลิตมาจากโรงงานหรือไม่ก็คงไม่เทียบเท่าครับ
0: หมายความว่าทั้ง2กระบอกนะครับ M4 เราเจอกี่กระบอกนะคะ2กระบอกมั้ยคะเบื้องต้น
1: 2กระบอกครับก็มีการดัดแปลงทั้ง2กระบอกนะครับอีกกระบอกนึงก็พบว่าเครื่องลั่นไกเนี่ยไม่ใช่ของ M4 เป็นเครื่องลั่นไกรุ่นเก่าแล้วก็มาดัดแปลงใช้น
2: ะ
1: ครับตัวพันท้ายก็มีการเปลี่ยนนะครับแต่ในการตรวจสอบที่ยืนยันได้นะครับก็คือไม่พบว่ามีการขูดขีดเพื่อลบรอยตราสัญลักษณ์ใดๆเช่นถ้าจะมีเป็นปืนทางราชการเนี่ยจะต้องมีตราสัญลักษณ์ประทับไว้ที่โครงปืนซึ่งตรวจไม่พบว่ามีการขูดขีดนะครับก็หมายความว่า
2: ไม่ใช่
1: ชิ้นส่วนประกอบทั้งหมดเนี่ยไม่มีรอยตราสัญลักษณ์ของทางราชการอยู่แน่นอนนะครับประกอบกับถ้าเป็นปืนที่หลุดออกมาจากคลังของราชการเลยที่ถ้าเป็น M4 ที่ออกมาจากของทางราชการเลยเนี่ยจะต้องไม่มีการตัดประกอบอย่างนี้ก็จะต้องเป็นรุ่นที่ผลิตออกมาจากโรงงานเลยนะครับอันนี้ก็เลยยืนยันได้ว่าไม่ใช่อาวุธปืนที่หลุดรอดมาจากคลังอาวุธปืนของทางราชการครับ
2: ตั้งแต่ลงครับแล้วตัวผู้ต้องหาเองเนี่ยเขามีศักยภาพเขามีความสามารถในการดัดแปลงเองหรือว่าเขาซื้อมาที่มันดัดแปลงมาแล้วหรือว่าซื้อมาเดิมๆแต่ไปดัดแปลงโดยการจ้างช่างทำทีหลังเรารู้ไหมตรงนี
1: ้เขาซื้อมาจากที่ดัดแปลงไปแล้วครับนะครับเพราะเราพบข้อมูลในพยานหลักฐานทางดิจิทัลจากการสนทนาเขาซึ่งปรากฏภาพถ่ายเนี่ยพบว่ามันตรงกันกับกระบอกที่เราตรวจจับกลุ่มได้นะครับงั้นอันนี้เขาซื้อมาจากดาร์กมาร์เก็ตดาร์กเว็บเนี่ยฮะในจุดที่มันดัดแปลงมาแล้วครับ
0: ค่ะแต่ว่ากลุ่มนี้ใช่กลุ่มที่มีกลุ่มผู้ต้องหา5คนหรือต้องมาที่เราจับได้แล้วจ้ะไหมคะนี่เรากำลังพูดถึงกลุ่มนี
1: ้ใช่ครับอันนี้มาเป็นที่มา1กระบอกครับ
0: อ๋อแต่กลุ่มนี้เนี่ยคือเขาเกี่ยวข้องกับการดัดแปลงบ้างไหมทั้งที่เป็นพลเรือนเป็นทหารเนี่ยหรือว่าพวกนี้ก็เป็นพวกที่ได้มาแบบสำเร็จแล้วเหมือนกันและขายต่อคะ
1: ก็ตอนนี้ในเบื้องต้นนะครับอย่างที่ผมเรียนนะฮะเขาก็ให้การปฏิเสธนะครับปฏิเสธในส่วนนี้แต่ปืนที่เขานำมาส่งมอบเนี่ยเป็นปืนที่มีการดัดแปลงสำเร็จรูปมาแล้วนะครับตามที่เราจับกลุ่มได้ฮะ
0: ค่ะเอาล่ะตอนนี้ปืนเราตอนนี้ยังมีขยายผลตรงส่วนของปืนอะไรเพิ่มเติมอีกไหมคะปืนอาวุธยุทโธปกรณ์ของเราเนี่ย
1: ครับในส่วนของวัตถุระเบิดนะครับที่จับได้นี่ก็พบว่าเป็นวัตถุระเบิดที่เป็นของประเทศเกาหลีนะครับของประเทศเมียนมาและรัสเซียนะครับส่วนดินระเบิด C4 เนี่ยอันนี้เป็นลักษณะเก่าแล้วนะครับเก่าเก็บแล้วน่าจะเป็นระเบิดที่น่าจะหลุดรอดจากการทำลายนะครับอันนี้ซึ่งเราก็ต้องไปตรวจสอบว่ามันอยู่ในระบบของอุตสาหกรรมหรือในระบบของของราชการสงครามนะครับเนื่องจากว่าดินระเบิดเนี่ยพวกนี้มีทั้งใช้ทั้งในอุตสาหกรรมเหมืองแร่ด้วยนะครับหรืออุตสาหกรรมทะลุหินด้วยนะครับ
2: ถ้าระยะเวลาผ่านมาช่วงหนึ่งแล้วตอนนี้การสืบสวนสอบสวนชัดเจนยังว่าเขาสะสมเหล่านี้เนี่ยเพื่ออะไรฮะอย่างซีโฟ
1: เนี่ยก็ยังยืนยันนะครับว่าจากข้อมูลที่ชัดเจนนะครับในหลักฐานการสนทนาของเขานะครับกับกลุ่มเครือข่ายแก๊งสแกมเมอร์ของเขาเนี่ยมันมีความขัดแย้งระหว่างกลุ่มแก๊งสแกมเมอร์ด้วยกันเองที่ประเทศกัมพูชานะครับนำไปสู่การที่อาจจะใช้กำลังกันแล้วก็มีการสนทนาในลักษณะดังกล่าวในการที่ใครอยู่ตรงไหนใครอยู่ที่กัมพูชาก็จัดหาที่กัมพูชาตัวนายหญิงเองเนี่ยอยู่ประเทศไทยนะครับเขาก็ช่วยจัดหานะครับในจุดที่เขาทำได้
2: หมายถึงว่าเขาจะฟาดฟัน

0: กันเองถูกไหมฮะ
1: ถูกต้องครับจึงได้เรียนนะครับว่าไม่ได้มีเป้าหมายกับประชาชนหรือเป้าหมายในประเทศไทยเลยไม่เกี่ยวข้องกับการก่อวินาศกรรมนะครับ
0: แต่ว่ามันก็ต้องมีเส้นทางที่จะนำเรียงลำเลียงออกไปหลังจากนี้ถูกไหมฮะถ้าเขาสะสมไว้ขนาดนี้แล้ว
1: ก็น่าจะเป็นจุดที่เขาทราบว่าเขาจะทำอย่างไรนะครับเขาคงจะใช้ช่องทางเดียวกันกับที่ผมเรียนนะฮะเมื่อสักครู่ว่าเรามีข้อมูลที่ดำเนินคดีเขา

0: แล้วก็เขาคงจะใช้ช่องทางนั่นแหละครับในการที่จะส่งต่อไปให้พรรคพวกเขาที่อยู่ที่กัมพูชา
1: ในปมนี้เราขยายต่อไหมคะว่าเครือข่ายของเขาในการส่งคนข้ามแดนอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: ก็ขยายต่อครับเพราะว่าเดี๋ยวในข้อหาเนี้ยเราจะมีแจ้งข้อหานะครับหรือออกหมายจับผู้ที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมครับ
1: แสดงว่าเนี่ย11คนเนี่ยคือแค่นี้จับแล้วแต่ก็ยังมีที่เราบอกว่าสืบสวนพบแต่ยังไม่ออกหมายจับกำลังจะออกหมายจับอีกส่วนหนึ่งถูกต้องไหมคะ
0: ถูกต้องครับถูกต้องครับ
2: ถ้าทางสถานทูตจีนทางการจีนติดต่อประสานอย่างไรบ้างครับกับกรณีนี้เขาต้องการตัว
0: ในส่วนนี้ในเรื่องของการต้องการตัวยังไม่มีนะครับอย่างที่ผมเรียนนะครับว่าตัวผู้เกี่ยวข้องในคดีนี้โดยเฉพาะตัวนายซุนเนี่ยไม่ได้มีข้อมูลอยู่ในระบบข่าวกรองหรือในระบบเฝ้าระวังของหน่วยบังคับใช้กฎหมายระหว่างประเทศเลยนะครับหรือของประเทศใดประเทศหนึ่งเลยตามที่เราประสานนะครับนั้นจึงเป็นบุคคลที่ไม่ได้มีประวัติในการเฝ้าระวังแต่มากระทำความผิดในประเทศไทยครับ
1: แต่เราก็คือเรียกว่าไทยเรามาพบเป็นครั้งแรกแล้วตอนนี้เราก็ต้องขึ้นลิสต์แล้วอยู่ในแบล็คลิสต์แล้วใช่ไหมคะตอนนี
0: ้ต่อไปก็ต้องอยู่ในแบล็คลิสต์ครับหลังจากการดำเนินคดีนะครับรวมทั้งพรรคพวกเขาที่เราจะออกหมายจับด้วยซึ่งอยู่นอกประเทศนะครับ
1: ค่ะมันมีประเด็นนึงอะท่านค่ะประเด็นของคดีที่7ที่บอกว่ามีการจากบัญชีของเขาเนี่ยเขาไปเกี่ยวข้องกับแก๊งสแกมเมอร์ด้วยเหรอคะหรือยังไงคะมันเราพบเราเจออะไรใช่ไหมคะ
0: ครับเราพบข้อมูลนะครับโดยเฉพาะเรื่องเส้นเงินเนี่ยจากการตรวจสอบของตำรวจไซเบอร์พบว่าเขามีเส้นเงินที่เกี่ยวข้องกับการช่อโกงออนไลน์นะครับโดยข้อมูลเนี่ยพบว่ามีเคส ID หรือคดีที่เข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยถึง 4,000 กว่าคดีนะครับ 4,000 กว่าคดีนะครับบางคดีก็อาจจะมูลค่าหลักต่ำกว่าแสนนะครับบางคดีก็มีมูลค่าสูงแต่รวมแล้วเนี่ยมูลค่าความเสียหายเนี่ยหลายร้อยล้านบาทนะครับในคดีช่อโกงออนไลน์ซึ่งในส่วนนี้ตำรวจไซเบอร์คาดว่าในสัปดาห์หน้าน่าจะมีการแจ้งข้อหาและออกหมายจับผู้เกี่ยวข้องเพิ่มเติมได้ครับ
1: จะมีคนไทยไปร่วมด้วยไหมคะเรื่องคดีที่7นะคะท่าน
0: ก็มีครับจะมีคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องเพิ่มเติมด้วยนะครับ
1: ในเส้นเงินของเขานี่มันไปเกี่ยวพันยังไงคะท่านเป็นตั้งต้นหรือปลายทาง
0: เป็นมาเกี่ยวพันหลักๆเลยที่มาเกี่ยวพันคือตัวการฟอกเงินในกระเป๋าคริปโตเคอเรนซีครับ
1: อ๋อใช่เป็นกลยุทธ์ของแก๊งเดี๋ยวนี้เนาะเพราะว่าพอได้เงินมาต้องรีบแปลงสภาพเป็นเงินดิจิตอล
0: ครับ
1: ท่านเรื่องนี้ท่านผบ.ตร.ว่ายังไงบ้างคะมีสั่งการอะไรเพิ่มเติมไหมคะ
0: ท่านก็สั่งการให้ขยายผลนะครับอย่างเด็ดขาดนะครับถ้ามีพยานหลักฐานไปถึงที่ไหนก็ขยายผลดำเนินคดีไปทุกส่วนนะครับเราก็ไม่มีการยกเว้นงดเว้นนะครับก็จะเห็นว่าในกลุ่มบางคดีเนี่ยบางกลุ่มคดีตามที่ผมเรียนมาก็มีส่วนเกี่ยวข้องกับข้าราชการบ้างอะไรบ้างก็ดำเนินการนะครับไม่ได้มีลาวเป็นอะไร
2: ก็ต้องดำเนินการไปตัวผู้ต้องหาเองยังมีเครือข่ายเฉพาะระดับเดียวกันอย่างบอสอะไรอย่างเนี้ยที่ในไทยที่เข้ามารุ่นเดียวกันอีกไหมฮะ
0: ในไทยเนี่ยเดี๋ยวจะมีออกหมายจับเพิ่มอีกหนึ่งคนนะแต่ก็น่าจะเป็นระดับใกล้เคียงกันกับนายหมิงเนี่ยนะครับ
2: แล้วเขามีเครือข่ายมีญาติพี่น้องมีอะไรมากกว่านี้ไหมฮะท่านไต่หลงคือในมุมของสิ่งที่ทำผิดเนี่ยก็ชัดเจนและขยายผลอยู่แต่ว่าในมุมของส่วนตัวของเขาโลกของเขาอีกใบหนึ่งที่มันอาจจะไม่ใช่โลกเกี่ยวกับเรื่องของการกระทำความผิดเนี่ยเขามีอะไรในไทยอยู่บ้างไหมคร
0: ับในไทยน่าจะไม่มีแล้วครับตอนนี้เราสืบสวนสอบสวนโดยละเอียดแล้วนะครับเกี่ยวกับเครือข่ายเขาในประเทศไทยครับ
2: ท่านท่านณขณะนี้กัมพูชายังปิดด่านกันอยู่เนาะอย่างที่เรารู้กันอยู่เรื่องของสถานการณ์สแกมเมอร์โดยรวมลดลงบ้างไหมฮะเพราะว่าส่วนตัวเองถ้าวัดจากตัวเองวัดจากบอยไม่มีคอลเซ็นเตอร์โทรหามาสักเดือนแล้วนะผิดปกติ
0: ก็ช่วงเดือนนี้ต้องเรียนว่าเดือนนี้ลดลงนะครับโดยเฉลี่ยเดือนนี้ถือว่าลดลง
1: คร
0: ับแต่ในภาพรวมเฉลี่ยตั้งแต่มกรานะครับก็ยังเฉลี่ยอยู่ที่วันละ 1,000 คดีถ้าเทียบกับปีแล้วก็ถือลดลงครับก็ถือว่าลดลงมูลค่าความเสียหายก็ลดลงนะครับ
2: อ๋อคดีลดมูลค่าความเสียหายก็ลดก็ถือว่าดีถูกไหมเพราะเดิมบางทีมันสวนทางกันคดีลดแต่มูลค่าความเสียหายยังพุ่งถูกไหมฮะถ้ากับมันหลอกก้อนใหญ่ได้เยอะแต่นี่เท่ากับว่าลดลงคู่ขนานกันไป
0: ครับแต่ก็เป็นเรื่องที่เรายังต้องป้องกัน
2: ไม่ได้นะ
0: การสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบนะครับเนื่องจากว่าเราก็ยังเห็นว่าแหล่งที่ตั้งของคอลเซ็นเตอร์เนี่ยยังอยู่อีกหลายจุดในประเทศกัมพูชานะครับแม้ว่าที่ปอยเปตอาจจะมีการ กวาดล้างบ้างอะไรบ้างตามที่มันเป็นข่าวจากแล

0: แรงกดดันของนานาชาติก็ตามนะครับแต่ก็ยังมีข้อมูลว่ามีจุดที่ตั้งของสแกนเซ็นเตอร์สแกนคอมพาวเนี่ย อยู่ในประเทศกัมพูชาโดยเฉพาะที่จังหวัดสวายเลียงเนี่ยซึ่งก็ยังไม่ปรากฏข่าวสารว่ามีการเข้าไปปราบปรามในจุดดังกล่าวซึ่งเชื่อว่าจะเป็นจุดใหญ่แทนปอยเปตต่อไปนะครับ
1: สวายเลียงอยู่ฝั่งเวียดนามไหมฮะ
0: ติดกับเวียดนามถูกต้องครับ
1: มันหนีไปทางนู้นแล้ว
2: ถ้าฝั่งไทยนี่อยู่ฝั่งใกล้ๆอะไรคะท่านคะทางอีสานหรือไงคะ
1: จันทบุรีไหมคนละมุม
0: จันทบุรีครับ
2: อ
0: ๋
2: อฝ
0: ั
2: ่งจัน
1: ทร์แล้วก็ว่าฝั่งเราก็พลอยไพรินของเขาถูกไหมแล้วก็ตรงข้ามพลอยไพรินเขาก็ไปทางนู้นคือสวายเลียงถูกไหมฮะอารมณ์นั้น
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: ระนาบเดียวกับจันทบุรีถ้าเรากี่เส้นตรง
2: ไปทางนั้นงั้นถ้าเกิดคือแสดงว่าตอนนี้จุดอื่นเนี่ยดูเหมือนดรอปไปตอนนี้จุดที่ท่านบอกสวายเลียงนี่ก็เรียกว่ากำลังออกฤทธิ์ออกเดช
0: คร
2: ับ ค่ะท่านค่ะตอนนี้มันกลับมาเยอะเลยนะแล้วก็เห็นนะว่าทางสองแห่งชาติเองหรือทางแบบสอบสวนกลางตำรวจไซเบอร์ก็เตือนว่าหลอกเป็นตำรวจในช่วงนี้ทำไมกลับมาฮิตอีกแล้วว่าท่านค่ะ
1: กองร้อยไปเป็ดก็กลับมาด้วยนะ
2: ใช่ท่านค่ะตรงนี้ท่านโฆษกค่ะประชาชนบอกไงดีคะว่าอย่างนี้ตำรวจปลอมแน่นอนอย่าไปเชื่อเลยอย่างเงี้ยท่านค่ะ
0: ผมเรียกเลยครับว่า
2: ค่ะ
0: หนึ่งเนี่ยถ้ามีการติดต่อกันเช่นเชิญเข้ากรุ๊ปไลน์เชิญเข้ากลุ่มไลน์แล้วพูดคุยเนี่ยให้ท่านเอ๊ะเลยครับว่าตำรวจปลอมและสำคัญที่สุดนะครับถ้าบอกให้โอนเงินมา
2: ะ
0: นะครับหรือเรียกร้องเงินเพื่อช่วยเหลือหน่วยการใดๆก็ตามเนี่ยอันนี้ตำรวจปลอมแน่นอน
2: ะ
0: นะครับตำรวจปลอมแน่นอนท่านต้องไม่กลัวนะครับท่านต้องเองไหวต้องคือผมว่ายากที่สุดคือท่านต้องรีบวางสายเขาอะ
2: คืออย่าไป
0: ไม่งั้นท่านจะตกอยู่ในครับจะตกอยู่ในวังวนของด้านจิตวิทยาของเขา
2: ะ
0: นะครับมันเป็นการเล่นกับจิตวิทยาของท่านทำให้ท่านเกิดความกลัวเกิดความลังเลนะครับแล้วก็ตัดสินใจโดยความเร่งรีบตามสถานการณ์ที่เขาสร้างให้ก็จะทำให้ท่านสูญเสียเงินนะครับ
1: มีข้อมูลแชร์น้องออมพี่ไตลงคุณผู้ฟังพี่ไตลงมาอัดรายการกับบอยก็หลายครั้งเนาะที่ห้องส่งช่อง9พี่มาเมื่อวานซืนพี่ตากล้องอ่ะพี่ไตลงต้องเคยเห็นแต่อาจจะนึกหน้าไม่ออกโทรมาหาบอยบอกว่าคุณแม่เนี่ยโดนแก๊งโรแมนต์สแกมบอกว่าเป็นทหารอยู่ที่ตะวันออกกลางมุกเดิมนะพี
2: ่
1: มุกเดิมแต่ที่สิ่งที่ไฮไลท์กว่าตรงนี้เดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังนิดนึงเขาบอกว่าคุณแม่เนี่ยบอกว่าตัวผู้ชายคนนี้เป็นทหารที่ตะวันออกกลางจะส่งของมาให้แม่แล้วคุณแม่ก็คุยกับเขาคือรักเขาแหละอารมณ์แบบว่าโรแมนต์สแกมเลยแต่ว่าของยังติดอยู่ที่ศุลกากรอยู่ต้องจ่ายเงิน 40,000 นะคุณแม่ก็บอกไปแล้วว่าไม่เอาแต่พอวันรุ่งขึ้นปุ๊บมันก็มีผู้หญิงโทรมาอ้างว่าโทรมาจากเนี่ยเรื่องของของพัสดุที่ส่งมานะต้องให้โอนเงินนู่นนี่นั่นแต่ประเด็นคืออะไรรู้ไหมพี่สิ่งที่ผมตกใจยิ่งกว่าที่คุณแม่เขาคุยกับมิจฉาชีพเนี่ยคือตัวพี่ตากล้องเนี่ยขออภัยนะนี่ยกตัวอย่างเลยนะเขาเชื่อว่าน่าจะมีของส่งมาจริงนะบอยเขาบอกผมอย่างนี้นะแต่พี่เชื่อว่าเป็นคอลเซ็นเตอร์เป็นสแกมเมอร์แน่แต่เชื่อว่ามันต้องส่งของมาจริงแน่ๆเลยเราก็เลยยิ้
0: ม
1: บอกพี่มันไม่มีหรอกขนาดนี้
0: มันไม่มีคอลแล้วฮะ
1: ถ้าผมบอยบอกว่าถ้าแม่พี่ถูกหลอกผมก็จะเชื่อได้แต่พี่เนี่ยอยู่กับสื่ออยู่กับบอยทำรายการกับบอยเนี
2: ่
1: ยได้ยินพูดเรื่องแบบนี้บ่อยๆพี่ก็ยังอยู่ในภวังค์ของมันนะว่ามันมีของมาจริงเขาบอกโอ้นั่นละสิทำไมพี่ถึงเชื่อแบบนั้นวะเออเขาก็ตาสว่างนะบัดนั้นเหมือนกันนะพี
2: ่นี่ขนาดคนที่อยู่ในวงการนี้ที่เราคลุกคลีกับเรื่องนี้นะคะ
1: เขาไม่ได้เชื่อว่าของมาจริง
2: อย่างที่ท่านโฆษกบอกไงคะว่ามันเขาเล่นกับจิตวิทยาไงว่าคนเรามันมีความอยากได้นะเฮ้ยของหรือของจริง
1: พี่ตาแล้วแบบคนนี้ก็ไม่ได้คนคุยนะแม่เป็นคนคุยแต่กลับไปเชื่อตามแม่บอกว่าของมาจริง
2: บอกว่าจะส่งเพชรราคา 200,000 มาให้อ่ะแต่แค่โอน 40,000 พี่บอย
1: ใช่เขาไม่เชื่อแล้วพี่สำคัญนะพี่ไตรรงเขาก็ยังกลัวอีกว่าเป็นพ่อแม่เขาก็ซื้อแต่นะเพราะด้วยความที่อาจจะอินเลิฟไปแล้วก็ส่งภาพถ่ายของตัวเขาเนี่ยไปให้กับมิจฉาชีพดูเขาก็กลัวมิจฉาชีพจะบุกมาที่พักเขาแล้วบอกว่าพี่มันจะมาได้มันอยู่กัมพูชาเขาก็ถึงตาเขาว่าพี่คือคนเราเนี่ยมันพอมันแบบพูดยากนะมัน
2: บางทีก็เอ๊ะแล้วแต่เอ๊ะไม่สุดใช่ไหม
0: ใช่ต้องคุยกับคนนอกไงฮะต้องคุยกับคนบุคคลที่3ให้ได้
1: เพราะเขาเอ๊ะจากพฤติกรรมแม่
0: คุยครับใช
1: ่แต่เอ๊ะไม่ 100% คือเชื่อว่าแม่ถูกหลอกแต่ตัวเองก็ยังจะเชื่อข้อมูลบางส่วนที่แม่กำลังถูกหลอกอยู่เช่นเขาส่งของมาจริงกลัวเขาบุกมาถึงบ้าน
0: มันที่ไอ้ครับ
2: ท่านโฆษกแต่ที่สังเกตอย่างนึงเนี่ยถ้าเกิดเป็นมิจฉาชีพเขาจะชอบบอกนะว่าเวลาคุยนี่ห้ามบอกใครใช่ไหมยิ่งถ้าเป็นตำรวจอ่ะจะบอกว่านี่กำลังสอบสวนนะเป็นการสอบสวนทางออนไลน์อยู่นะคุณห้ามคุยกับใครให้อยู่คนเดียวถ้าแบบนี้นี่แบบพี่มิตรแน่นอนเลยใช่ไหมคะไม่น่าจะใช่ตำรวจจริง
0: โดยเฉพาะถ้ามีตัวอย่าไปบอกนะผมเป็นหน่วยเฉพาะเขาไม่รู้เรื่องหรอกถ้าบอกปุ๊บผมจะช่วยคุณไม่ได้เงินคุณจะสูญจะถูกยัดดำเนินคดีเดี๋ยวนี้ส่วนมากจะมาในมุกนี้ครับ
2: คือทำ
0: ระวัง
2: คือให้กลัวซ้อนกลัวอีกนี่ตำรวจน
0: ะ
2: แต่ว่าเป็นชุดพิเศษปฏิบัติการลับกำลังช่วยเหลือคุณ
0: ตำรวจใช่ครับ

0: พี่ไตรงมีคุณผู้ฟังถามมาคุณผู้ฟังได้ข้อความแบบนี้นะพี่ไตรงฮะช่วยกันฟังวิเคราะห์นะน้องออมคุณผู้ฟังหมายเลขนี้ข้อมูลลงทะเบียนซิมไม่สมบูรณ์ตามประกาศกสทช.กรุณาปรับปรุงข้อมูลโดยยืนยันตัวตนใหม่ภายในวันที่12มิถุนายน2569ได้2ช่องทางดังนี้1กดดอกจัน161ดอกจัน2ดอกจันเลขบัตรประชาชนแล้วก็เครื่องหมายสี่เหลี่ยมโทรออกแล้วก็รอรับ SMS ทำตามขั้นตอนนะนี่ขั้นตอนที่1 2ติดต่อ AS Shop หรือ AS Televisอุ้ยเดี๋ยวนี้เขาไม่ใช้แล้วแม่เทเลวิสหรือร้านมือถือ AS ฟังรายละเอียดเพิ่มเติมกดดอกจัน915602วงเล็บโทรฟรีมิดไหมพี
1: ่ในส่วนของการลงทะเบียนนะครับแต่ตรงนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตตรวจสอบก่อนนะครับแต่ว่าผมว่าก็ยังไม่ต้องกดนะครับโดยเฉพาะถ้ากดเลขบัตรประจำตัวประชาชนเนี่ย
2: อ
1: ันนี้ยืนยันว่าไม่เหมาะสมฮะไม่เหมาะสมที่กดมันเป็นข้อมูลส่วนตัวของเรา
2: ออมได้
1: คร
2: ับ
1: ไม่เหมาะสมที่จะไปใช่ครับ
0: แล้วออมมิดไหม
2: ก็เอ๊ะเหมือนกันยังไม่กดเหมือนกันเพราะว่าให้กดบัตรประชาชนออมได้ข้อความนี้เลยค่ะแล้วข้อความมันอยู่ในกล่องข้อความจากค่ายมือถือจริง
0: ๆมันอยู่ว่านี่แล้วปากกระเบนพี่ไปลงถ้าอย่างเนี้ยถ้ามันอยู่ในกล่องนั้นคือปากกระเบนแล้วผมว่าไอ้ Fall Base Station นะให้ออมพูดอย่างเงี้ยผมเอ๊ะแทนออม
2: นี่ค่ะนี่พี่บอยให้ดูสิอยู่ในกล่องเดียวกันเลย
0: ผมว่านี่แหละมันไปแทรกไว้ในกล่องแล้วทำให้คนเข้าใจว่านี่คือของจริงมาจากค่ายมือถือออมปอมพี่ฟันธง
1: ใช่ครับ
2: เพราะว่าออมก็ไม่มีปัญหาเรื่องลงทะเบียนเพราะว่าเรา
0: ก็ยังโทรได้อะไรได้
2: ใช่
1: ครับ
0: โอ
1: ้ใช่ครับ
0: เอางั้นก็ถือเป็นข้อมูลพี่ไอโรแต่ว่าตอนนี้ข้อมูลอย่างที่ออมได้คุณผู้ฟังได้เหมือนกันแล้วก็มันต้องมี Fall Base Station คือไอสถานีเคลื่อนที่อยู่แน่ๆ
1: อ
0: ัน
1: นี้เป็นวิธีใช่ครับเป็นวิธีการของพวกมิจฉาชีพอยู่แล้วนะครับในการส่งข้อความปลอมมาในหลักของทางค่ายมือถือหรือธนาคารนะฮะโดยใช้ Fall Base Station เนี่ยนะครับ
0: ผมขออภัยนะAIS Televis เนี่ยเหมือนเขาจะเลิกไปหรือเปล่าผมขออภัยถ้ายังใช้อยู่ AIS อย่าว่าผมนะผมเองก็ห่างจากเรื่องของตรงนี้มันยังมีคำว่า Televis อยู่อ่ะ
2: มีอยู่บ้าง
0: ยังมีอยู่บ้างใช่ไห
2: มเอานะแต่ก็เอางี้ก่อนจะกดนะคุณผู้ฟังถ้าได้ข้อความอย่างเงี้ยเช็คก่อนอย่างที่ท่านโฆษกบอกค่ะว่าหรือถ้าเกิดมีเวลาไปห้างนะเดินไปที่ศูนย์ก็ได้
0: ช็อปเลย
2: แล้วไปถาม
1: ต้องครับไปที่ศูนย์เลยนะครับ
2: ยอมเสียเวลาดีกว่าเสียตังค์อ
1: ย่าไปกดเพราะเรื่องอย่างนี้ยังไงก็ต้องเข้าไปแสดงตัวตนอยู่แล้วนะครับถ้าจะเป็นจริงอย่างที่ข้อความนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยชั่วโมงนี้ต้องเอ็กไปก่อนนะครับอะไรตุ่มเสี่ยงให้เชื่อไปก่อนว่าเป็นมิจฉาชีพแล้วรับรองปลอดภัยครับ
0: นี่คุณผู้ฟังส่งข้อความมาบอกว่าก็แปลกนะคนไม่ได้คุยกับโจรยังเชื่อได้อย่างกรณีที่ผมยกตัวอย่างเล่าให้พี่ไตลงคุณผู้ฟังฟังว่าเขาหลอกคุณแม่อยู่แต่ลูกกลับไปเชื่อว่าเขาส่งของมาจริง
1: เชื่อแทน
2: ลูกอยากเป็นเหยื่อ
1: แล้วไม่ตกในสถานการณ์นี้ไม่เชื่อครับว่ามีคนเชื่อไม่งั้นเขาหลอกไม่ได้แล้วครับวันละพันลายนะ
2: จริงไหม
0: ฮะแล้วก็โทรดีที่โทรมาหาบอยฟังเนี่ยแต่ผมก็ทนฟังเขาจนจบนะเพราะว่าใหญ่เขาระบายไม่อยากตัดตอนเพราะอย่างน้อยเขาคิดว่าบอยได้ฟังจนจบแล้วจึงตัดสินใจพูดออกไปบอยก็ฟังเขาจนจบแหละแล้วก็บอกว่าพี่เขาหลอกแม่พี่แล้วเขาจะมาหลอกพี่อีกมันไม่มีหรอกใครมาบุกบ้านพี่ใครจะส่งของมาโอ้ต้องขอบคุณพี่เตรงเนาะต้องมาคุยกันบ่อยๆนะพี่นะ
1: คร
0: ับ
1: คร
0: ับวันนี้ขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ
2: ท่านพลตำรวจโทไตรรงผิวพันธ์โคศกสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะจากเรื่องตีซีโฟไปเร
0: ื่อง
2: น
0: ี้เพราะว่านี่ก็เป็นบอสเนี่ยแต่พี่ตาลนะข้อความเดียวของพี่เนี่ยที่กับออมได้รับเหมือนกันเปรียบเลยผมฟันธงว่านี่คือมิจฉาชีพและส่งจาก Fall Base Station พอน้องออมบอกว่ามันไปอยู่ในกล่องข้อความของค่ายมือถือซึ่งจำได้ไหมที่มันไปอยู่ข้อในกล่องข้อความของแบงก์ต่างๆที่มันส่งอ่ะทำให้เหยื่อหลงเชื่อว่านี่คือข้อความที่มาจากออริจินอลมาจากแบงก์นั้นๆส่งให้ไม่ใช่ไอ้เครื่องมือเนี้ยมันไปจับสัญญาณแล้วมันก็ทะลุเข้าไปในกล่องของตัวจริงซึ่งจริงๆแล้วแบงก์จริงๆแล้วค่ายมือถือเขาไม่ได้ส่งอะไรมาแบบนี้เพราะเขาเลิกไปแล้วไอ้กดลิงก์กดอะไรอย่างเงี้ยแล้วจู่ๆน้องบอยน้องออมบัตรจะมีปัญหาได้ไง
2: เดี๋ยวช่วงพักเนี่ย
0: ออ
2: มจะลองติดต่อไปที่ไม่ลองโทรตามเบอร์นี้นะจะไปถามที่ AS
0: ว่าม
2: ันมีนโยบายนี้หรือเปล่า
0: เอาให้รู้เรื่องงั้นพักกันสักครู่ครับ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสน 100.5กว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
4: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไว

0: วเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thaiเราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: ยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิว่ารุ่น RC 1804หม้อหุงข้าวดิจิทัล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่021143990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสน 100.5
3: 17:40 ค่ะอยู่กับช่วงสุดท้ายนะคะของสน 100.5 นะคะตะกี้เราก็คุยกันถึงเรื่องของแก๊งสแกมเมอร์นะที่หลากหลายรูปแบบตะกี้คุยกับท่านโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะวันนี้เมื่อคืนที่ผ่านมาตำรวจนะคะโดยทีมของรองจ๋อกับสารวัตรแจ๊ะเขาก็นำทีมค่ะตำรวจเนี่ยไปทลายเป็นเขาเรียกว่าแก๊งห้องมืดนี่เขาส่งข่าวมาอย่างนี้ตอนนี้นะคะเราอยู่ในสายกับท่านพลตำรวจตรีธีรเดชธรรมสุธีรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเป็นรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติด้วยนะท่านรองจ๋ออยู่ในสายแล้วสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับสวัสดีครับ
3: ค่ะท่านรอง
4: พี่ออมครับ
3: ค่ะท่านรองได้นอนหรือยังครับเมื่อคืนปฏิบัติการดึกดื่นเลย
4: ก็ยังไม่ได้นอนครับ
3: โอ้ขออภัยด้วยค่ะท่านรองค่ะท่านรองเมื่อคืนนี้ปฏิบัติการนี้เป็นยังไงคะเราที่เล่าที่มาที่ไปคุณผู้ฟังหน่อยค่ะว่าแล้วเราไปจับใครยังไงบ้างคะ
4: จริงๆมาจากการขยายผลการทลายเครือข่ายยาเสพติดของคนผิวสีที่ย่านกลางเมืองกรุงเทพช่วงสงกรานต์เมษาที่ผ่านมาครับ
3: ค่ะ
4: แล้วก็สามารถยึดเงินที่ซ่อนอยู่ใต้ฝ้าแล้วก็รวมทรัพย์สิน 2.5 ล้านบาทปรากฏว่าหลังจากนั้นเราก็มีการขยายเส้นทางการเงินก็จึงมาพบลังที่เราเข้าค้นเมื่อคืนที่ย่านถนนรัตนาธิเบศรนะครับ
3: ค่ะโอ้ก็คือเป็นการขยายผลจากตอนนั้นจนมาเจอกลุ่มนี้มันมีความเกี่ยวพันกันยังไงคะ2กลุ่มนี้
4: เส้นเงินเหมือนกันครับก็คือหลังจากขายยาเสพติดของชุดที่เราจับช่วงเดือนเมษาก็มีการโอนเงินมาเข้ากับแก๊งนี้ที่เราทลายไปแต่ว่าตอนที่เราตั้งประเด็นเนี่ยเราเข้าใจว่าเป็นเรื่องค้าโคเคนยาเสพติดโคเคนนะ
3: คร
4: ับใช่ครับแต่ว่าพอเราเข้ามาดำเนินการสืบสวนถึงพืชเนี่ยปรากฏว่าพฤติกรรมมันไม่ใช่เนื่องจากว่ากลุ่มพวกนี้ถ้าเป็นยาเสพติดเนี่ยจะต้องมีการออกไปแล้วก็จะต้องไปขายกับบุคคลอื่นแต่นี่กลุ่มนี้อยู่ในคอนโดไม่ออกไปไหนเลยแม้แต่การซื้อข้าวซื้ออาหารนี่ยังให้บุคคลข้างนอกเข้ามาส่งเลยเราก็เลยใช่ครับเราก็เลยตั้งประเด็นว่าน่าจะเป็นสแกมเมอร์คอลเซ็นเตอร์ครับ
3: เข้าไปแล้วเราเจออะไรบ้างคะ
4: จริงๆแล้วจากพฤติกรรมตอนแรกเราให้ทางก็ตอนต้องขอขอบคุณนิติบุคคลแล้วก็ผู้พักอาศัยที่อาคารชุดแห่งนั้นให้ความร่วมมือดีมากเลยตอนแรกเราให้เจ้าหน้าที่ไปเคาะประตูเพื่อดูซิว่าจะเปิดไหมเขาไม่เปิดเราก็เลยวางแผนว่าถ้าเจ้าหน้าที่ไปเคาะเรียกเนี่ยเขาคงทำลายเนื่องจากว่าแก๊งพวกนี้จะต้องรวบได้ทั้งมือถือที่ยังไม่ได้ปลดล็อกรหัส
3: ค่ะ
4: ใช่ครับเราถึงจะเข้าถึงได้ไม่งั้นตำรวจก็จะไม่ได้หลักฐานเลยเราก็เลยวางแผนบุกชาร์จพร้อมกัน3ห้องเลย
3: ค
4: ่
3: ะ
4: ครับก็เป็นปฏิบัติการอย่างที่เห็นนะวอนที่ทีมงานต้องผ่านประตูเข้า

0: ใจใช่ครับก็เข้าไปในขณะกำลังคุยสนทนาอยู่กับ
1: เหยื่ออ
0: ยู่เลยก็ใช่ครับ
1: คาจอคาจอเลย
0: ท่านเข้าใจว่าจะหลอกผู้หญิงชาวต่างประเทศโกรธไม่ใช่เป็นคนเป็นเหยื่อผู้หญิงไทยทั้งนั้นเลย
2: อ้าว
1: อ้าวเห็นสคริปต์เขาดูเป็นภาษาอังกฤษเห็นที่ในข่าวนะคะเขาเรียกว่าเซ็กซี่แชทเป็นภาษาอังกฤษใช่ไหมคะ
0: ใช่ใช่ครับจะมีกลุ่มคนไทยที่อยากได้แฟนหรือสามีชาวต่างประเทศนะฮะ
1: ก็เขาก็มีกลุ่มเป้าหมายอยู่แต่เขาก็คุยกันเป็นภาษาอังกฤษใช่ไหมพอเขาปลอมอาจจะปลอมเป็นทหารอเมริกันรูปหล่อเป็นวิศวกรรูปหล่อถูกต้องไหมตาม
0: คนขับเครื่องบิน
1: ส่วนใหญ่อย่างนั้นหมอ
0: ยังไม่เห็นปลอมเป็นตำรวจได้ยินเสียงพี่บอยแล้ว
2: บอยซุ่มฟังอยู่
1: ซุ่มฟังอยู่
2: ค่ะเห็นพี่จ่อกำลังเล่าด้วยน้ำโทนแบบว่าเสียงโทนเสียงแบบว่าระทึกเบาๆบอยไม่กล้าสัก
1: ค่ะยังไงคะเอาไปที่ไปเราเจอโอ้นี่เห็นมีตัวอย่างรูปด้วย
0: ครับก็เข้าไปถ้าเห็นก็คนกำลังคุยกับเหยื่ออยู่บนเตียง
1: คร
0: ับการอีกคนหนึ่งก็ไปแอบอยู่ในห้องน้ำหนีไม่ทัน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ใช่ครับแล้วก็เจอโทรศัพท์18เครื่อง
1: ค่ะ
0: ครับก็จนตอนหลักฐานเลยกำลังคุยแล้วก็มีสคริปต์อีกเครื่องนึงถือสคริปต์อยู
1: ่
0: อีกเครื่องนึงกำลังคุยสนทนาใช่ครับ
1: คือเขาก็มีแบบแผนเนาะคือว่าถ้าบางทีคุยคนเรามันไม่ได้มีอารมณ์รักกันจริงๆอ่ะมันก็
2: จ
1: ะคุย
2: แล้วมันใช่โรแมนต์สแกมไหมพี่จอบแบบนี้
0: ใช่ครับแล้วพอเราเจอเหยื่อปุ๊บเราก็เช็คเข้าไปในระบบของ AOC 01441
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ในเบื้องต้นเจอผู้เสียหาย2ท่านแล้วครับที่มาแจ้งความไว
2: ้อ๋อหลอกให้รักเนี่ยใช่ไหมฮะ
0: ใช่ครับ
2: โอ้แล้วเขาสูญเงินสูญเสียอะไรไปบ้างไหมฮะ
0: สูญเงินครับสูญเงินคือพวกนี้จะลักษณะคือไม่กล้ามาให้เจอหรอกเพราะว่าผิวคนละสีเลยจะเป็นลักษณะก็คือชวนลงทุน
2: ออกไปไฮบริด
0: ใช่ครับอีกเคสหนึ่งที่โดนก็คือส่งของที่ของขวัญมาให้แล้วก็ใช่แล้วก็ติดเอาออกไม่ได้ให้ช่วยโอนเงินมาที
2: มุกเนี่ยมันคลาสสิกมันเก่ามากนะพี่จอมันไม่พัฒนาเลยเนาะมุกได้เก่ามาก
0: แต่ว่าที่มันเพิ่มเข้ามาก็คือมันมีสคริปต์เชิงราคา
1: คือแบบว่าคือคุยจนแบบว่าให้มันดีฟม
2: ัน
1: ดีฟกันแบบว่าส่วนตัวกันเลยถูกต้องไหมคะเพื่อให้เกิดความรักมันแบบมันรักกันมากๆอะไรอย่างเงี้ยค
0: ่
1: ะ
0: ใช่ครับใช่ครับถูกครับ
2: คุณรู้ฟัง
0: รูปแบบก็คล้ายๆไปที่ภัยทลายแก๊งคอลเซ็นเตอร์แต่ว่าที่วันนี้เราคาดไม่ถึงก็คือมาตั้งฐานปฏิบัติการอยู่ปริมณฑลเลย
2: เป็นอย่างนั้น
1: พูดถึงแก๊งนี้ก่อนหน้านี้แถวๆฝั่งนนเหมือนกันตม.เขาเคยทลายไปแล้วแก๊งหนึ่งจำได้ก่อนหน้านี้มีภาพที่ว่าไปนั่งเรือยอทกันจำได้ไหมพี่บอย
2: นึกออก
1: ตม.เมื่อไม่นานนี่อันนี้น่าจะเป็นเครือข่ายเดียวกันไหมฮะดูแล้ว
0: เดี๋ยวต้องขอเวลาตรวจสอบนะเพราะว่าวันนี้เส้นทางของเราเนี่ยแสดงให้เห็นว่าแก๊งโรแมนต์สแกมเนี่ยโยงเข้ากับแก๊งขบวนการค้ายาเสพติด
1: จากแก๊งขายค้าโคเคนที่เราจับก่อนหน้านี้นะ
0: ค
1: ะ
0: ถูกครับ
1: จริงๆเรากะว่าเราจะเจอโคเคนนะที่ขยายผลมาไปมาๆนี่คือแบบหนักหนาไม่ต่างกันก็คืออันนี้เป็นการหลอกลวงออนไลน์มีเราขณะที่เราจับมีที่เหยื่อที่กำลังคุยพี่จ๋อที่คาสายอยู่เนี่ยรายนั้นเราได้ตามต่อไหมว่าเป็นยังไงบ้างเขาตกใจยังไงไหมหรือว่าอ้าวตกใจที่รักของฉันหายไปไหนรู้หรือยังว่าที่รักถูกจับเนี่ย
0: ตกใจมากครับแต่ว่าก็เราจำเป็นต้องปกปิดท
1: ่
0: านนะครับใช่ครับก็คงช็อกครับเพราะว่าคิดมันมากกว่าความเป็นคนคุยกันมันเป็นมันลึกซึ้งไงฮะแล้วอยู่ดีกลายเป็นมิจฉาชีพ
1: คือที่พี่จอบ
2: เหมือนอกหักแรงๆนะพี่จอบนะ
1: คือเมื่อก่อนนี่ก็คือแค่คนคุยกันส่งของแต่ตอนนี้เราพบว่าสคริปต์เนี่ยมันเริ่มแบบว่ามีเพิ่มระดับเพิ่มเลเวลของความสัมพันธ์รู้ไหมคะแต่ว่าเป็น
0: เรียกว่าเลท18บวกไหม
1: คุยกันแบบ18บวกแต่เป็นทางสายนะเป็นแบบเขามีการอย่างนี้มีขั้นหลอกให้ส่งภาพแล้วแบบไปแบ็กเมย์อะไรอย่างเงี้ยด้วยไหมคะภาพลับอะไรอย่างเงี้ยมีไหมคะ
0: อันนี้ยังไม่เจอครับเดี๋ยวต้องขอเว

0: ลาตำรวจเพราะว่าสิ่งที่เราเจอเนี่ยคงต้องให้เจ้าหน้าที่ทางเทคนิคดูสิ่งที่เพราะบางอย่างเขาลบไป
1: ค่ะ
0: ใช่ครับ
2: พี่จอสอิ๋วสี่แก๊งนี้นี่โอเวอร์สเตย์ไหม
0: โอเวอร์สเตย์ห้าคนอีกคนไม่โอเวอร์สเตย์อีกคนก็มีหน้าที่ที่ออกไปซื้อข้าวปลาอาหารมาให้คนอื่นกิน
1: คือคนนี้มีความเสี่ยงน้อยพอไม่โอเวอร์สเตย์นี่ไปไหนมาไหนง่ายหน่อย
0: เป็นรูปแบบเขา
1: อ๋อก็คือว่าอันนี้น่าจะเป็นพนักงานฝ่ายดูแลที่เหมือนเอามาคอยดูแลแก๊งพวกนี้อะไรอย่างเงี้ยไหมคะประมาณนั้น
0: ครับเพราะว่าต้องบอกเลยว่าสภาพเขาเนี่ยต้องบอกว่าเป็นไปไม่ได้ที่จะมีเงินมาเช่าคอนโดหรูติดแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ย
1: ค
0: ่
1: ะอ
0: ๋อใช่ครับดูไม่ได้เลยก็คือผิดปกติผิดที่ใจอยู่แล้วใช
2: ่แล้วพี่จ๋อแล้วแก๊งนี้นอกจากตรงนี้แล้วเขาหมดสนทนามันเป็นแบบภาษาอังกฤษอย่างเดียวแล้วก็ใช้ทานสเลตอย่างนั้นไหมมุกเดิมๆหรือว่ามันมีตัวกลางที่เป็นคนไทยแชทไทยไหม
0: ใช้ทานสเลตครับตอนนี้ยังไม่เห็นพบคนไทยเข้ามาส่วนเกี่ยวข้อง
1: คือไม่ต้องใช้แล้วพนักงานตรงนี้ค
0: ่
1: ะ
0: แต่ว่าตอนขยายผลกระบวนการค้ายาเสพติดก็จะมีสาวชาวลาว
1: ค่ะ
0: ใช่ครับแต่ว่าอันนี้กำลังขยายผลต่อเนื่องอยู่ครับ
1: ค่ะอันนี้ก็นะก็มีการจับได้แต่บอกว่าพวกนี้นี่เข้ามาวีซ่านักเรียนอันนี้น่าสนใจพี่ต่อ
0: หมายความว่าเป็นหมดเลย
1: พวกนี้อายุประมาณเท่าไหร่คะไม่เยอะใช่ไหมคะ
0: อายุไม่เยอะครับอายุไม่เกิน30ใช่ครับ
2: ก็เข้ามานานยังพี่แม้จะโอเวอร์สเตย์แต่ว่าเข้ามาเพื่อทำอย่างเนี้ย
0: เข้ามาได้ประมาณบางคนก็3เดือนบางคนก็5เดือน
2: เอ๊ะหมุนเวียนไว้ดูโซนแล้วเหมือนจะหมุนเวียนกันเลยอะ
0: ใช่ถูกใช่ครับเพราะว่าหลังจากเราตรวจสอบถามกับประชาชนที่ให้ความร่วมมือก็พอแก๊งเดิมอยู่สักพักหนึ่งก็เปลี่ยนหน้าเข้ามาอยู่แต่เป็นห้องเดิมนะใช่ครับ
1: เหมือนเป็นเอานะเหมือนบริษัทเช่าไว้
2: อ
1: ะแล้วก็เปลี่ยนพนักงาน
2: เพราะสคริปต์มันมีอยู่แล้ววัตถุดิบมีอยู่แล้ว
1: พนักงานชุดนี้ใช้ไม่ได้แล้วเปลี่ยนเอากลับไปชุดใหม่เข้ามามีพนักงานคนที่ดูเหมือนจะถูกกฎหมายเนี่ยไว้คอยดูแลคล่องตัวหน่อย
0: ใช่ครับถูก
1: น่ากลัวเนาะแต่ว่านี่พี่จ๋อว่ามันผิดสังเกตตรงที่ว่าคอนโดหรูแต่ดูโดยแบบงอเชง
2: สภาพไม่ได้
0: แต่ก็เข้าใจทางเจ้าหน้าที่พื้นที่นะครับเพราะการที่เขาไม่ออกไปจากห้องเลยเนี่ยแล้วเขาหลอกเหยื่อโดยใช้โซเชียลเทคโนโลยีเนี่ยมันก็ค่อนข้างยากในการที่จะเข้าทำการตรวจค้นจับกลุ่มครับครับ
2: พี่จอบพวกนี้เกี่ยวข้องยาเสพติดไหม
0: นะทุกวันนี้ที่เราไปตรวจค้นเนี่ยตรวจสอบปัสสาวะแล้วคนไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดครับ
2: ก็คือมาเป็นหลอกลักเสาใหญ่อย่างเดียวเลย
0: ใช่ครับก็กำลังมองว่าแก๊งยาที่เชื่อมโยงกับแก๊งโรคแมนสแกมน่าจะเป็นลักษณะของการฟอกเงิน
2: ฟอกแก๊งยาถ้าโยงกับโรคแมนสแกมจะเป็นฟอกเงินเอาแล้วอย่างนี้
0: คือสมมติผมหลอกพี่บอยให้รักแล้วพี่บอยโอนเงินให้ผมเงินที่ได้เนี่ยไปซื้อยา
2: แล้วกลุ่มนี้ก็เหมือนกันสิแสดงว่าต้องเอาเงินที่ได้จากการหลอกไปซื้อยาเหรอฮะ
0: พวกนี้เป็นพนักงานครับจริงๆจะต้องมีบอสใช่คร
2: ับ แล้วฟอกเอาออกไปยังไงล่ะพี่จ๋อเอาไปซื้อยาเนี่ยแล้วมันจะได้เป็นตัวยาถูกไหมแล้วยังไงคนยากออกไปนี่หรออ
0: ันนี้ขอสมวนไว้ก่อนย
2: ันเริ่มแล้วเริ่มแล้วบอยพี่จ๋อบอกไอ้บอยมาเริ่มแล้ว
1: พี่จ๋อบอกว่าแค่นี้พอขอพี่ทำงานต่อ
0: ใช่
2: พี่จ๋อบอกมันเริ่มแล้วมันเริ่ม
0: สั่งเขาดูแล้วกำลังเป็นที่กำลังผมบอกเลยว่ากำลังเป็นที่แพร่ระบาดในลักษณะรูปแบบนี้ดีที่วันนี้เราถือว่าเราป้นกระบวนการของเขานี่สะเทือนนะฮ
1: ะ
0: ไม่งั้นป่านนี้ก็คงคิดว่าน่าจะหนักแล้วก็จะมีผู้เสียหายเหยื่อที่เป็นผู้หญิงที่ตกเพิ่มขึ้นนะ
1: ค่ะพี่จอดอันนี้ตรงโรแมนสแกมนี้น่าจะเป็นต้นทางไหมปลายทางคือโคเคนแต่เราไปได้ปลายทางมาก่อนถูกต้องไหม
0: ใช่ครับถูกครับ
1: แสดงว่าตอนนี้แต่ก่อนนะมันแปลเป็นกระเป๋าเงินดิจิตอลเนาะก่อนหน้านี้ใช่ไหมคะตอนแรกเงินออกไปพอเราสกัดเงินไม่ได้ก็รูปแบบนึงก็คือเอาไปเป็นเงินดิจิตอลแต่อันนี้ก็คืออีกรูปแบบนึงคือแปลงเป็นพวกอย่างเงี้ยอันนี้คือเรียกว่าดาร์กซอนดาร์กเลยนะ
0: ใช่ครับถูกครับ
1: นี่ถือว่าตำรวจเรานี่ถือว่าไปเจอแล้วก็ต้องไปนี่แสดงว่าเราต้องกลับไปที่ไป

0: างใหม่ว่าเขาจะไปไหนต่อถูกต้องไหมฮะจริงๆพี่ต่อรู้แล้วแหละแต่ไม่บอกแค่นั้นเอง
1: พี่ออยเหมือนพี่ออยเหมือนพยาธิในท้องผม
2: ไปยังดีไม่ดีฮะพยาธิไม่น่าจะดีปรสิต
0: เหมือนเป็นเหมือนเป็นแบบไม่น่าจะเป็นคำชม
2: นี่ขนาดออมยังออมเป็นสาวๆบอกว่าพยาธิถ้าเป็นบอยพี่ออยพี่จอยจะบอกเป็นหมัด
1: แต่ว่าต้องบอกว่ามันยากนิดนึงคือว่าพอเราเช็คได้แล้วเนี่ยต้องได้รับความร่วมมือจากภาคประชาชนอย่างแท้จริงโดยเฉพาะทางนิติบุคคลเพราะว่าการเข้าไปตรวจสอบในคอนโดหรูอย่าลืมว่าการก่อกว่าที่เราจะเข้าไปค้นได้เราต้องมีพยานหลักฐานเพื่อที่จะไปขอศาลท่านออกหมายนะครับในช่วงระยะเวลาเนี่ยต้องใช้ความร่วมมือจากภาคประชาชนก็เลยต้องขอขอบคุณภาคประชาชนนิติบุคคลอย่างแท้จริงครับ
2: อ
1: ีกอย่างหนึ่งพอเป็นทีมของสวัสดิ์แจ๊ก็จะได้รับความร่วมมือเพิ่มมากขึ้นอีกต่างหาก
2: เนี่ยมีตัวขายไงพี่จอเขามีตัวขายไงพี่แจ๊ขายได้ทุกงานเลยนะพี่จอนะ
1: ก็ถือว่าทำให้ได้รับความเชื่อใจจากพี่น้องประชาชนอย่างแท้จริงนะครับว่าเราทำงานจริงๆเราไม่ได้มามีนัยยะอย่างอื่น
2: เดี๋ยวมันจะมีช่วงหนึ่งคอยดูพี่จอมันจะมีเด็กที่เกิดใหม่สร้างชื่อแจ๊เหมือนดาราพี่จอดาราคนไหนดังๆก็จะเอาชื่อไปตั้งเป็นชื่อลูก
1: อย่างนี้ก็ภูมิใจครับเพราะว่าอย่างน้อยเราก็จะมีคนที่ยืนอยู่ข้างตำรวจเราอยากให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ชอบตำรวจหรืออยากเป็นตำรวจเลย
2: โอ้จริงนะอันนี้ดี
0: ค่ะเยอะเลยแหละตอนนี้มีคนอยากเป็นแบบพี่แจ๊เยอะแล้วดูพยายามนี้สิ่งที่ออมส่องในข่าวทีนะว่าคอสตูมของพี่แจ๊ในรอบนี้พี่แจ๊แต่งตัวเป็นอะไรรอบนี้ดูธรรมดาไปนะคะอาจจะไม
2: ่ดูเบาๆนะพี่จ๋อมันยังไงฮะ
1: รอบนี้ไม่จำเป็นต้องปลอมเป็นอะไรมากครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ใช่ครับ สามารถเข้าถึงเพราะเขาอยู่ในห้องไงอันนี้ก็เป็นมาแบบชุดเปิดบัตรการ
0: ชุดเปิดบัตรการ
2: พี่จ๋อบอกพี่จ๋อเขาจะบอกว่าคือจะเล่นใหญ่ทุก งานก็ไม่ได้นะบอยออมมันก็ต้องมีจังหวะจากโคกันบ้างเดี๋ยวมันจะเกิด
0: ค่ะนะคะค่ะยังไงก็ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่นะคะยังไงขอบคุณพี่จ๋อมากเลยนะคะ
1: คร
2: ับ
1: ขอบค
2: ุ
1: ณ
2: ครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: แหมไม่ทันอ่านข้อความนี้ให้พี่จ๋อฟัง
0: ค
2: ุณฟังแซวบอกว่านี่ขนาดยังไม่นอนยังมุกกระจาย
0: ใช่คือเกรงใจพี่จ๋อที่รีบวางนี่เพราะว่าเกรงใจว่าพี่จ๋อเนี่ยคือยังไม่ได้นอนพยายามพอได้ข่าวนี้ก็ติดต่อไปก็เนี่ยพี่จ๋อเพิ่งทีมงานเขาบอกพี่จ๋อเพิ่งนอนเราก็วันนี้เดี๋ยวก่อนเข้าเลยแต่คอนเฟิร์มไว้แล้วล่ะแต่เดี๋ยวก่อนเข้ารายการติดต่ออีกทีคือเราก็กะให้เวลาพี่จ๋อพักผ่อนปรากฏตะกี้ถามมาเปิดรายการพี่จ๋อนอนเรียกอ๋อยังเลยครับเกรงใจเลย
2: ก็รู้สึกเสียงเริ่มแผ่ว
0: เ
2: รื่อย
0: ๆเ
2: หมือนนอนอยู่บนโซฟาตัวเองหลังไว้สบายๆแล้วก็เริ่มแบบว่าใกล้แล้วใกล้แล้วอีกสักนิดเดียวก็คงจะหลับคาสาย
0: แล้วก็เกรงใจนะก็ต้องให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ก็ต้องพักผ่อนนะจะได้ไปจับอีกลายอื่นๆอีกนี่ดูบทสนทนาพี่บอย
2: นั่ง
0: ดูนี่คือเป็นเพียงหลักฐานเขาก็เทียบให้ดูนะว่าเนี่ยคนที่ปลอมเป็นเช่นปลอมเป็นนักบินเนี่ยตัวจริงเป็นยังไงตำรวจเขาก็เอารูปเทียบให้ดูคุณผู้ฟังไปดูได้นะในข่าวนะแล้วก็มีตัวอย่างแชทที่เขาแชทเป็นภาษาเนี่ยแหละภาษา Google Translate เลยภาษาที่แปลแบบงงๆเนี่ยนี่บอกว่าก็เป็นฝั่งเหยื่อนะบอกว่าคุณยังรักฉันหรือคะฉันไม่มีอะไรพอที่จะคุณจะรักฉันแล้วฉันอายที่จะไม่สำเร็จสักอย่างเพราะเงินตัวเดียวคือเหมือนเหยื่อคงดูไม่ค่อยมีตังค์
2: ครับ
0: ไอ้ฝั่งนี้ก็บอกว่ารักนะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็รักแล้วฝั่งพี่มิตรนะบอกว่าเพียงแต่คุณคนที่จะทำให้คืออยากจะพบเร็วๆอยากจะมาที่ประเทศไทยหลังจากที่คุณได้รับพัสดุแล้วพี่บอยคีย์เวิร์ดขีดเส้นใต้รับพัสดุแล้วก็อยากได้พัสดุของคุณใจจะขาดนะเหยื่อบอกว่าแต่ฉันยังทำไม่ได้สักทีฉันไม่มีความสามารถทั้งที่ฉันคิดถึงคุณสุดๆเลยสุดหัวใจเลยนี่พี่มิตรบอกว่าที่รักนี
2: ่
0: ปัญหาที่คุณยังไม่จริงจังกับการรับพัสดุนั้นเลยก็แล้วหรือบอกว่าก็ฉันอยากจะเจอเธอแต่เธอต้องรับพัสดุไงฝั่งนี้ก็บอกว่าฉันน่ะคิดถึงคุณสุด
2: ๆ
0: แต่ก็ยังรับพัสดุไม่ได้บอกว่าค่าธรรมเนียม 5,000 เท่านั้นนี่ย้ำนะ
2: พี่มิตรบอกว่า
0: ถ้าคุณดูไม่จริงจังอ่ะคุณอยากรักผมจริงหร
2: อ
0: ค่าธรรมเนียมแค่ 5,000 ทำไมคุณจ่ายค่าพัสดุไม่ได
2: ้
0: เหยื่อก็บอกว่าฉันคิดถึงคุณทุกวันและฉันอยากพบคุณจริงๆนี่ตอนนี้พอฟังจากประโยคฉันไม่รู้ใครเป็นเหยื่อแล้วเนี่ยว่าถ้าคุณอยากเจอฉันจริงๆก็คงจ่าย 5,000 แล้วแต่ทำไมนี้ไม่ยอมจ่ายนี่อาจจะเหมือนไปเจอเหยื่อไม่รู้ว่าไม่มีจริงๆหรือเป็นเหยื่อ

0: สายแข็ง
1: หรือว่ารู้ตัวล่วงหน้า
0: เหมือนรู้ทันนะประโยคนี้เหมือนรู้ทันแต่นี่คุณผู้ฟังนี่เป็นคีย์เวิร์ดเห็นไหมพยายาม 5,000 ก็เอาแต่ของที่พี่บอยเล่าตัวอย่างเท่าไหร่ 40,000 ใช่ไหม
1: ใช่แล้วไม่ได้บอกจำนวนบอกแค่40,000ใช่ไหม
0: 40,000ไหม
1: ประมาณนั้นแต่ว่าก็แต่ตัวคุณแม่เลยเขาบอกว่าไม่มีเงินเขาก็ยืนยันไปแต่ประเด็นคือตรงนั้นผมก็เลยมองข้างผมกลับไปมองว่าคนที่ถูกแค่รับฟังบุคคลที่3อ่ะยังคอยตามอ่ะ
0: ก็เอาคืออย่างที
1: ่แต่ว่าจิตวิทยามันแรงมาก
0: นะโฆษกบอกไงว่าเฮ้ยจิตวิทยาพวกนี้ดีอย่าเผลอไปคุยอย่าเผลอไปรู้เรื่องอ่ะพอไปมันมีความโทษนะคะเหมือนความอยากได้ความโลภไอ้รู้สึกเขาบอกว่าพี่บอยเนี่ยสมมติพี่บอยบอกพี่บอยเป็นแก๊งโรแมนต์สแกมบอกว่าที่รักเนี่ยผมอยากจะส่งแบบเป็นทองที่แบบว่าสมัยเนี่ยอยากเอามาให้คุณเก็บรักษาไว้ทองเนี้ยมูลค่าเนี่ยเกือบล้านเลยนะแต่ว่ามันติดอยู่ที่ศุลกากรที่คัสตอมเนี่ยเขาบอกให้โอนไป 50,000
1: ครับ
0: บางทีก็เอ๊ะแต่เอ้ยล้านหนึ่ง 50,000 ล้านก็ค
1: ุ้
0: มนะ
1: ตอนแรกคือตอนเอ๊ะเนี่ยมันจะไม่มีอะไรแต่มันจะถูกหลอกเพิ่ม
0: เขาก็จะมาบอกเลย
1: คนโทรมามีเจ้าที่ผู้หญิงโทรมาเป็นคนไทยแล้ว
0: ซึ่งดูว่าเป็น
1: บอกจากสุรากร
0: น
1: ี่แหละมาทำให้รู้เสมือนจริง
0: ค่ะ
1: ตอนแรกก็เอ๊ะแล้วคงไม่คิดอะไรต่อแต่พอวันรุ่งขึ้นมีเจ้าที่จากสุรากรโทรมาจริงก็เลยนึกย้อนว่าอ้าวแสดงว่าที่คนที่เราคุยด้วยเนี่ยที่เขาบอกเขาส่งของมามันจริงนี่ว่าเขาไม่หลอกเรานะเป็นอย่างนั้น
0: คุณผู้ฟังอาจจะเคยได้ยินบ่อยๆว่าพวกนี้เวลามิจฉาชีพโทรหาเราเขาจะต่อสายไปเรื่อยๆเป็นสายหนึ่งสายสองสายสามนั่นคือวิธีหนึ่งแต่อีกวิธีหนึ่งเนี่ยคือในเมื่อเรายังไม่ยอมตกหลุมพรางเนี่ยเขาก็จะมีอีกสายหนึ่งที่เป็นสายนอกอย่างเงี้ยเหมือนเจ้าหน้าที่ศุลกากรเนี่ย
1: ขยี
0: ้จู่ๆเขายังมีข้อมูลเราอยู่เขามีเบอร์อยู่ว่าเดเจออมเนี่ยยังไม่โอนสักทีต้องกระตุ้นหน่อยโดยการบอกว่าเนี่ยเจ้าหน้าที่เอทีดีออมจากไม่เชื่อจากลังเลเอ้ยเจ้าหน้าที่เขาโทรมาจริงๆอ่ะเขาบอกว่าเป็นแล้วพวกนี้เขามีสคริปต์ค่ะเห็นไหมขนาดนี้เป็นแก๊งหลอกลักที่ดูว่าไม่ใช่เรื่องซับซ้อนอะไรนะเขาก็ยังมีสคริปต
1: ์
0: แล้วก็เดี๋ยวนี้คือพยายามว่าให้ดูรักมากให้ดูมีความลึกซึ้งผูกพันอ่ะสคริปต์เขาเลยมีเซ็กซี่แชทคนเราพอมันมีเซ็กซี่แชทกันแล้วมันจะรู้สึกผูกพันมันก็รู้สึกว่าอะไรก็ง่าย
1: ปิดบังเอาไว้อ
0: ยากโอนอยากให้ว่ากันเถอะนะ
1: เพราะถ้าคุยจีบกันธรรมดามันไม่เท่าไหร่แต่บางทีคุยเรื่องที่มันลึกซึ้งที่มันอยู่ใต้ร่มผ้าบางเล็กๆน้อยๆมันรู้สึกแบบสยิวสยิวเงี้ยมันรู้สึกว่าเป็นกันเอง
0: อยากโอนอยากโอนค่ะเอาคุณฟังนะก็มีถ้ามีคุณพ่อคุณแม่ผู้ใหญ่ลุงป้านะอาอยู่ที่บ้านเนี่ยเราพยายามคุยเรื่องแบบนี้แชร์กันให้ฟังบ่อยๆนะเจอญาติเนี่ยมันน่าจะเป็นหัวข้อสนทนาที่ดีนะมีประสบการณ์อะไรหรือเราไปฟังอะไรมาแล้วก็พยายามเตือนแล้วคอยสังเกตผู้ใหญ่หรือแม้แต่เด็กอะไรที่อยู่ข้างๆมาเราใครที่ดูมีพฤติกรรมผิดปกติดูกลัวๆแอบคุยโทรศัพท์คนเดียวหรือดูแปลกๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็แชร์กันแล้วก็จะได้ช่วยเหลือกันทันเน
1: า
0: ะ
1: เนาะ
0: ค่ะ
1: ขอบคุณผู้ฟังทุกท่านนะฮะพี่ซิสเตอร์ครูพี่นิดแอนเคทีพี่นัทพี่ตาลคุณวิบูลชัยพี่กิจสอนนะฮะคุณสุชาติพี่อัจฉวีคุณโจพิเตอร์ขอบคุณทุกท่านนะคะที่ติดตามรับฟังเดี๋ยวเจอกันใหม่วันเสาร์หน้าเน
0: า
1: ะ
0: ค่ะเสาร์หน้าออมขออนุญาต
1: เดี๋ยวเปิ้ลมาแทน
0: เปิ้ลมาแทน
1: วันนี้บอกกับออมลาแล้วสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสอนอ 100.5

0: การแชร์ข้อมูลในสังคมออนไลน์ใครๆก็ทำกันแต่ระวังแค่คลิกก็อาจตกเป็นเหยื่อของโฆษณาที่แฝงอยู่หรือแค่คลิกก็อาจตกเป็นจำเลยจากการกดไลค์กดแชร์ข่าวกุข่าวลวงข่าวปลอมที่สร้างความเดือดร้อนเสื่อมเสียให้กับผู้อื่นจริงหรือมั่วชั่วหรือปลอมตรวจสอบให้แน่ใจก่อนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ
1: ห่วงใยใส่ใจดูแลกัน
2: ออกกำลังกายเป็นประจำสม่ำเสมอช่วยให้คนเรามีสุขภาพกายและใจที่แข็งแรงได้การออกกำลังกายนอกจากจะช่วยให้กล้ามเนื้อแข็งแรงสมรรถภาพร่างกายเพิ่มขึ้นแล้วยังช่วยให้ระบบหัวใจและหลอดเลือดทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้นช่วยเสริมสร้างสุขภาพหัวใจและปอดได้ดีอีกด้วยค่ะ MCOT Radio Network ปรารถนาให้คนไทยมีสุขภาพกายใจที่ดีมีความสุข
3: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: การทำความดีไม่ใช่เรื่องยากแค่เราคิดจะทำสิ่งที่ดีๆและลงมือปฏิบัติก็จะได้รับผลของการทำดีโดยเริ่มจากสิ่งเล็กๆน้อยๆรอบๆตัวเราก่อนค่ะแล้วค่อยขยายออกไปสู่สังคมชุมชนยิ่งเราทำสิ่งดีๆเพื่อผู้อื่นเพื่อสังคมเพื่อประเทศชาติสิ่งที่เราจะได้รับกลับคืนมาก็จะเป็นความสุขใจความอิ่มเอิบใจที่เกิดขึ้นแก่ใจเราเองค่ะ
0: MCOT Radio Network ร่วมสร้างคนดีสังคมดีเริ่มตั้งแต่วันนี้ที่ตัวเรา
6: ใน11ประเทศอาเซียนมีทั้งโอกาสทางธุรกิจและภัยคุกคามซ่อนอยู่กว่า600ล้านคนคือตลาดที่คุณต้องเข้าใจก่อนใครไม่พลาดทุกสัญญาณสำคัญถึงเวลารู้ทันโลกรู้ทันการเปลี่ยนแปลงในอาเซียนฟัง Good Morning อาเซียนพร้อมเจาะลึกประเด็นฮอตจากผู้เชี่ยวชาญทุกเช้า MCOT News FM 100.5 ขึ้นข่าวที่เชื่อมต่อคุณสู่โลก
7: อิสรีศรีวิชาญกุลค่ะ AI ไม่ใช่แค่เรื่องของเทคโนโลยีแต่คืออำนาจใหม่ของเศรษฐกิจอาเซียนที่กำลังนิยามโลกใหม่งานใหม่และรายได้ใหม่เห็นภาพก่อนย่อมก้าวได้ไกลกว่าพบกันใน Good Morning อาเซียนค่ะ
6: สวัสดีอาเซียนพร้อมกันทั่วประเทศ6โมงถึง7โมงครึ่งฟัง Good Morning อาเซียนทาง MCOT News FM 100.5 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียน
8: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการทั่วไทยอาเซียนนะคะวันนี้วันเสาร์ที่23พฤษภาคม2569นะคะอยู่กับอ้อมยุดากรสุนทรญาติและก็อาจารย์ทรงฤทธิ์ผลเงินค่ะเจอกันทุกวันเสาร์6โมงถึง2ทุ่มนะคะอาจารย์คะสวัสดีค่ะ
9: ครับสวัสดีครับคุณอ้อมท่านผู้ฟังท่านผู้ชมเจรักทุกท่านครับ
8: ค่ะเจอกันทุกเย็นๆแบบนี้ของวันเสาร์นะคะอาจารย์ก็ต้องบอกว่าช่วงนี้นะคะหน้าฝนแล้วคุณผู้ฟังดูแลรักษาสุขภาพด้วยแล้วก็หน้าฝนแบบนี้นะคะอาจารย์เราก็งดเที่ยวต่างประเทศมาเที่ยวในประเทศกันก่อนนะเพื่อนบ้านอาเซียนเดี๋ยวเอาไว้ช่วงปลายปีอีกทีนึงนะคะให้หมดฝนก่อนชวนคุณผู้ฟังไปเที่ยวนะคะตอนนี้เรามีทริปThe Legend Tale สองแควอยุธยานะคะก็จะเป็นการเดินทางครั้งประวัติศาสตร์ที่คุณผู้ฟังไม่ควรพลาดกับทริปพิเศษที่จะรวบรวมสุดยอดตำนานไว้ในหนึ่งเดียวนะคะกับ3กูรูแห่งยุคค่ะเราจะไปย้อนรอยวีรกรรมองค์ดำสมเด็จพระนเรศวรมหาราชบนเส้นทางจากเมืองประสูติสู่ราชธานีศรีอยุธยา3วัน2คืนระหว่างวันที่3ถึง5กรกฎาคมนี้ไฮไลท์สำคัญนะคะคุณผู้ฟังก็จะได้ไปร่วมทับความรู้กับ3กูรูข่าวชื่อดังนะคะก็3กูรูที่ว่านี้มีอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินหนึ่งในนั้นนะคะแล้วก็มีพี่สุวิทย์สุทธิประภานะคะมีพี่สุทนรุ่งธัญรัตน์ค่ะจะมาบอกเล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์แบบเจาะลึกและสนุกสนานตลอดการเดินทางนะคะก็ไปทั้ง3ท่านเลยค่ะคุณผู้ฟังตอนนี้ก็มีจองเข้ามาอย่างต่อเนื่องแล้วนะคะวันแรกก็จะไป

0: ที่พิษณุโลกก่อนนะคะก็จะไปสักการะพระพุทธชินราชนะคะแล้วก็ชมตำนานพระนางพญานะคะแล้วก็ตกค่ำมาเราจะร่วมรับประทานอาหารแล้วก็ฟังทอล์คโชว์พิเศษสไตล์ทรงฤทธิ์สุวิทย์สุทนแบบเอ็กซ์คลูซีฟเลยนะคะวันที่2ก็จะไปพระราชวังจันทน์นะคะแล้วก็มุ่งสู่อยุธยาเพื่อที่จะล่องเรือสำราญชมทัศนียภาพรอบเกาะเมืองผ่านวัดสำคัญแล้วก็ป้อมเพชรยามเย็นนะคะวันสุดท้ายค่ะก็ยังอยู่ที่อยุธยานะคะลอดซุ้มประตูแก้เคราะห์ที่วัดหน้าพระเมรุนะคะไปชมเสียนพระในรากไม้แล้วก็กลางวันนะคะก่อนกลับเนี่ยเราจะได้พบกับกูรูตำนานระดับตำนานนะคะ คุณดำรงพุทธานแล้วก็มีพิพิธสมัยพิมพ์วิสัชกุลมาด้วยนะคะจากรายการคู่สร้างคู่สมออนเรดิโอค่ะเราจะเดินทางอย่างเหนือระดับด้วยรถโค้ช VIP พักโรงแรมหรูอาหารเลิศรถทุกมื้อนะคะก็กินหรูอยู่สบายค่ะทั้งหมดนี้15,900 บาทนะคะ 15,900 บาทสำรองที่นั่งคุณผู้ฟังจดเบอร์โทรไว้นะคะก็ใครอยากจะโทรเลยโทรไปที่เบอร์นี้นะคะ0943966649นะคะ0943966649 0868251444นะคะ0868251444แล้วก็เบอร์สุดท้ายที่เบอร์อ้อมเดี๋ยวหลังจากรายการ2ทุ่มถ้าใครอยากจะโทรมาก็สำรองที่นั่งกับอ้อมได้นะคะ0944803076นะคะ0944803076ค่ะ
1: รับสายจนสว่างเลยไหมเนี่ย
0: ขนาดนั้นค่ะอาจารย์กลางคืนก็ยังได้นอนคุณผู้ฟังเขาทราบอยู่ค่ะว่ากลางคืนไม่ควรโทรก็ได้นอนค่ะได้นอนไม่ถึงขนาดว่าไม่ได้นอนนะคะไม่ใช่อย่างนั้นก็โทรได้ตลอดนะคะคุณผู้ฟังก็จะมีมาเรื่อยๆตอนนี้จริงๆเราจะรับประมาณสัก2บัสนะคะ60ท่านบัสแรกเราเกือบจะเต็มแล้วนะคะตอนนี้รอการชำระเงินคุณผู้ฟังต้องรีบจองเข้ามานะคะเดี๋ยวจะหมดนะคะค่ะไปเที่ยวด้วยกันเนาะ 3-5 กรกฎาคมค่ะ
1: เกิดทริปนี้ 3S
0: ค
1: ่
0: ะ
1: 3S นะ
0: ค่ะ
1: S แรกทรงฤทธิ์ S ที่2สุวิทย์ S ที่3สุดทนเกือบจะ 4S สร้างสรรค์แล้วนะ
0: 3S นะคะก็หาคิวยากที่จะมาเจอกันได้นะคะคุณผู้ฟังก็อย่าพลาด
1: ครับก็ไปกันครับก็อยู่ได้กันตลอดเส้นทางนะฮะรับประทานอาหารอร่อยแบบวิถีไทยนะครับแล้วก็จะมีเกร็ดเยอะแยะมากมายนะฮะในสิ่งที่ผ่านมารวมไปถึงเกร็ดในยุคปัจจุบันของประเทศไทยเราด้วยนะฮะก็จะอยู่ในทริปนี้ก็เรียนเชิญครับไปด้วยกันสามวันไม่ต้องแยกจากกันเลย นะฮะนอนที่เดียวกันรับประทานอาหารร่วมกันทุกมื้อนะครับกิจกรรมร่วมกันทุกกิจกรรมก็รับรองฮะจุดใจเอาแค่พี่สุวิทย์เนี่ยก็เหลือกินเหลือใช้แล้วนะครับ พี่สุทนอีกพี่สุทนเนี่ยสายวัดเลยนะฮะ ตรงไหนของขลังศักดิ์สิทธิ์อะไรเงี้ยนะพี่สุทนตำนานเลยนะฮะ
0: ใช่ค่ะน่ะ 33S นะคะที่ไปในทริปนี
1: ้ค่ะถ้าอยาก 4S ก็สุชาติ
0: พี่ต้นเอาพี่ต้นมาหีคนนะ
1: ได้ก็ 4S สร้างสรรค์ได้
0: 4S เลยค่ะนะก็3วัน2คืนที่เราจะอยู่ด้วยกันนะคะรับรองว่ามีความประทับใจแน่นอนแล้วก็ความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์นี่แน่นอนนะคะคุณผู้ฟังตลอดเส้นทางเลยค่ะคุณดำรงก็บอกว่าเปิดบ้านต้อนรับแต่ว่าเราไม่ได้ไปที่บ้านเวียงเหล็กของคุณดำรงนะคะเพราะว่ามันจะรองรับผู้ฟังเราไม่ไหวก็เลยนัดกันที่ร้านอาหารเดี๋ยวคุณดำรงจะมาพบปะกับคุณผู้ฟังด้วยนะคะ
1: คร
0: ับ ค่ะ
1: เดี๋ยวเราจะไปรับประทานปลาตะเพียนกัน
0: ค
1: ่
0: ะ
1: อยุธยาต้องปลาตะเพียนคุณ
0: อาจารย์ดูเมนูก่อนนะอาจารย์มาสั่งทีหลังนี่หัวหมุนทุกครั้งเลยนะอาจารย์จะสั่งทีหลังหนูต้องเตรียมตัวก่อนนะคะมีกุ้งแม่น้ำค่ะอันนี้คอนเฟิร์มได้นะคะปลาตะเพียนเดี๋ยวดูอีกทีนะคะ
1: เอาก็ไม่เห็นแล้วในหนังในละครทีวีต้องมีปลาตะเพียน
0: ค่ะ
1: มันเป็นเกร็ดนะคุณอ้อมปลาตะเพียนเนี่ยจะมีช่วงพระเจ้าไทสะนะที่เป็นกษัตริย์ก่อนองค์สุดท้ายของอยุธยาเนี่ยนะฮะก่อนที่พม่าจะมาตีในระลอกที่สอง
0: ค่ะ
1: ก็ปลาตะเพียนเป็นที่นิยมมาก

0: แล้วก็แต่ทีนี้เมื่อคนนิยมรับประทานนะก็เลยต้องมีห้วงเวลาของการห้ามจับในห้วงของการวางไข่อะไรสารพัดนะครับ
1: ค่ะ
0: ก็เลยเป็นที่มาของการทำเป็นรูปของที่ระลึกของประดับบ้านเป็นรูปปลาตะเพียนทำจากเขาเรียกอะไรนะไอ้ใบมะพร้าวนะก้านมะพร้าว
1: ค่ะซอมาสาร
0: ใช่ใช่นั่นแหละเดี๋ยวค่อยว่ากันในเกล็ดต่างๆนานานะครับแล้วก็จะได้ไปเห็นความเจริญรุ่งเรืองของอยุธยาในยุคโบราณนะครับอยุธยานี่ถึงขนาดว่าเขาเรียกว่าเวนิสตะวันออกของแท้นะ
1: ค่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งก่อนนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อค่ะ
0: เชิญครับ
2: รู้หรือไม่ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมดึงปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M Cord Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียน
1: กลับมาคุยกันต่อในช่วงนี้นะคะคุณผู้ฟังก็อย่าลืมนะคะใครสนใจทริปที่จะไปพิษณุโลกอยุธยาด้วยกันก็โทรมาเดี๋ยวขอย้ำเบอร์โทรอีกครั้งหนึ่งนะคะ0943966649ค่ะ0943966649 0868251444 0868251444แล้วก็เดี๋ยวหลังรายการนะคะ0944803076ค่ะ0944803076นะคะค่ะอาจารย
0: ์ครับเราไปที่ข่าวสารในรอบสัปดาห
1: ์ค่ะข่าวสารในรอบสัปดาห์วันนี้ขอเริ่มต้นที่เวียดนามก่อนค่ะอาจารย์เพราะว่าอีกไม่กี่วันนี้นะคะวันที่27-29ค่ะทางด้านของโตเลิมนะคะประธานประเทศเวียดนามเขาจะมาเมืองไทยก็จะได้เจอกับนายกรัฐมนตรีของไทยด้วยนะคะถ้าพูดถึงเวียดนามค่ะอาจารย์ตอนนี้เนี่ยถือว่าถ้าพูดถึงเศรษฐกิจในภาพรวมก่อนมันก็ยากที่จะคาดการณ์นะว่าจะเกิดอะไรขึ้นในวันข้างหน้าอยู่แล้วเวียดนามกำลังได้รับความสนใจเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะจากนักวิเคราะห์และภาคธุรกิจของไทยแน่นอนเพราะว่าไม่ว่าเขาจะเจอสถานการณ์อะไรเนี่ย GDP ก็ไม่เคยตกเลยนะอาจารย์เวียดนามเนี่ยนะคะไม่ว่าจะเจอกับเหตุการณ์อะไรก็ตามตอนนี้เสถียรภาพการเมืองของเวียดนามถือเป็นจุดแข็งสำคัญค่ะความต่อเนื่องความชัดเจนในการกำหนดและดำเนินนโยบายก็ช่วยให้เวียดนามนั้นสามารถรักษาบรรยากาศการลงทุนได้นะคะตลอดปีที่ผ่านมาเวียดนามยังอยู่ในกลุ่มประเทศที่มีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจเร็วที่สุดในเอเชียมีแรงงานรุ่นใหม่จำนวนมากธุรกิจไทยจำนวนมากก็มองว่าเวียดนามนั้นเป็นหนึ่งในตลาดที่มีความน่าสนใจมากที่สุดในภูมิภาคนะคะนักวิเคราะห์ของไทยหลายท่านค่ะอาจารย์เขาบอกให้จับตามองรูปแบบการบริหารของคณะผู้นำชุดใหม่ของเวียดนามอย่างใกล้ชิดค่ะด้วยแนวคิดที่ทันสมัยวิสัยทัศน์เชิงยุทธศาสตร์แล้วก็แนวทางทำงานที่เด็ดขาดผู้นำเวียดนามในปัจจุบันกำลังผลักดันการปฏิรูปเชิงสถาบันด้วยการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการส่งเสริมนวัตกรรมแล้วก็การยกระดับคุณภาพการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างจริงจังเขามีเป้าหมายด้วยนะคะจะก้าวขึ้นเป็นประเทศพัฒนาแล้วที่มีรายได้สูงภายในปี2045ค่ะอาจารย
0: ์
1: แล้วก็บ้านเราก็ถือว่าเป็นคู่ค้าสำคัญอันดับต้นๆของเวียดนามด้วยการเยือนไทยอย่างเป็นทางการของคุณโตเลิมนายโตเลิมนะคะเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามแล้วก็ประธานประเทศเวียดนามจะมา 27-29 พฤษภาคมนี้ก็ถูกมองจากแวดวงนักวิเคราะห์ว่าเป็นอีกหนึ่งหมุดหมายสำคัญที่จะช่วยสร้างแรงขับเคลื่อนใหม่ให้กับความสัมพันธ์กระชับพันธมิตรแล้วก็ความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์รอบด้านระหว่างสองประเทศด้วยคาดว่าการเยือนในครั้งนี้นะคะทั้งสองฝ่ายก็

0: จะหารือถึงแนวทางความร่วมมือสำคัญในด้านการค้าการลงทุนนะคะการเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิตอลนะคะเศรษฐกิจสีเขียวความมั่นคงและกลาโหมตลอดจนการแลกเปลี่ยนระดับประชาชนด้วยค่ะ
1: ก็วิธีการมองเวียดนามนะฮะเราจะใช้มุมมองแบบเก่าไม่ได้คุณพ่อเพราะว่ามุมมองแบบเก่าที่เรามองกันเนี่ยคือเราเป็นคู่แข่งแต่ถ้ามองในสายการเมืองเนี่ยเป็นขั้วตรงข้ามซึ่งกันและกันมันก็เลยทำให้พอมาในเรื่องของเศรษฐกิจการพัฒนาประเทศอะไรต่างๆเนี่ยในยุคก่อนหน้านี้มันก็เลยมองเป็นเรื่องของคู่แข่งตลอดกาลนะฮะแม้กระทั่งการกีฬาคุณอ้อมจำภาพที่ทีมชาติไทยเนี่ยทีมฟุตบอลเนี่ยนะฮะถ้าชิงกับเวียดนามทีไรเนี่ยสนามแตกทุกครั้งนะครับแล้วก็เวลาเวียดนามเขาฉลองชัยเนี่ยเขาปิดเมืองเลยนะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ถ้าเขาได้แชมป์ไม่ว่าจะเป็นแชมป์ซีเกมหรือแชมป์อาเซียนครับอะไรพวกนี้คุณอ้อม
0: ค
1: ่ะถ้าเขาได้แชมป์เนี่ยปิดเมืองฉลองชัยทั้งประเทศอ่ะก็ลองดูมอเตอร์ไซค์ออกมาเต็มนะก็ฉลองกันทั้งคืนนะ
0: ฮะ
1: โอ้โหร้องเป่านกบีเป่าอะไรสารพัดนั่นคือแต่มันก็คือจุดหลักจุดหนึ่งนะครับที่ทำให้เวียดนามแกร่งขึ้นอย่างรวดเร็วก
0: ็
1: เพราะว่าความเป็นชาตินิยมของเขาเนี่ยมันเป็นชาตินิยมที่มุ่งไปข้างหน้านะครับไม่ใช่ชาตินิยมแบบดัดแข้งดัดขากันมันเลยเป็นธรรมเนียมปฏิบัติของคนเวียดนามยุคใหม่นะฮะคนเวียดนามทุกวันนี้เราจะเห็นเลยนะฮะเดินทางไปทั่วโลกได้อย่างสง่างามมากขึ้นเมื่อผนวกกับในห่วงเขาแปลเขาเรียกว่าวิกฤตในอดีตมาเป็นโอกาสสำหรับปัจจุบันและอนาคตก็คือมันมีคนเวียดนามที่อพยพไปอยู่นอกประเทศด้วยความขัดแย้งทางการเมืองเนี่ยคุณอมก็มันจะมีอยู่3ระลอกนะครับที่คนเวียดนามอพยพกันระลอกแรกก็คือหลังสงครามโลกครั้งที่2 1945ในห่วงเวลานั้นเนี่ยมันทำให้เวียดนามแยกเป็นเหนือกับใต้นะครับคนที่ไม่อยากจะเป็นคอมมิวนิสต์นะฮะก็จะมาอยู่กับฝ่ายทางใต้นะครับแล้วก็แต่ถ้าคนที่อยู่ในแนวเผชิญหน้าระหว่างเหนือกับใต้ของเวียดนามเนี่ยก็จะอพยพระลอกแรกนะเข้ามาในลาวบ้างนะครับแล้วก็หนีเข้ามาอยู่ในประเทศไทยน
0: ะครับ
1: นั่นคือระลอกแรกระลอกที่สองเนี่ยคือหลังสงครามเดียนเบียนฟูเดียนเบียนฟูเนี่ยก็คือเวียดนามพิชิตศึกเหนือเจ้าอาณานิคมก็คือฝรั่งเศสนะครับฝรั่งเศสเนี่ยหมดอิทธิพลหมดอำนาจไปอย่างสิ้นเชิงนะครับก็ในห่วง กำลังจะมาถึงก็คือเดือนมิถุนาก็คือเดือนหน้านี่แหละนะครับก็คือเดียนเบียนฟูสิ้นสุดในสงคราม1954ก็อันนี้ก็เป็นระลอกที่2นะฮะที่คนเวียดนามเขาอพยพรวมไปถึงชาติพันธุ์บางกลุ่มที่เคยอยู่แล้วก็รับใช้ฝรั่งเศสโดยเฉพาะอย่างยิ่ง พี่น้องไทยดำนะครับก็นี่แหละฮะพี่น้องไทยดำในละลอกที่หนีจากเดียนเบียนฟูนี่แหละพอหนีเข้ามาอยู่ในลาวครบ15ปีคุณอ้อมส่วนใหญ่ก็จะอยู่นะอยู่ที่เซียงขวางบ้างลงมาอยู่ที่ขวางเวียงจันทแล้วก็ลึกลงมาข้างล่างสุดก็จะเป็นนครหลวงเวียงจันทก็ในยุคนี้แหละที่เกิดเพลงหนึ่งที่เขาเรียกว่าไทยดำลำพันนะฮะนั่นแหละ15ปีที่ไต้เฮาห่างแดนดินเนี่ยแหละก็นับจาก1954บวก15มานั่นแหละมันคือที่มาของเพลงนี้คุณอ้อมนะฮะ ส่วนระลอกที่3นะครับก็คือปี1975ก็คือเวียดนามได้ควบรวมประเทศได้สำเร็จนะครับคือวันที่30เมษายนปี1975อเมริกาก็ต้องถอนออกไปทั้งหมดนะครับก็เลยกลายเป็นสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามโดยสมบูรณ์นะครับตั้งแต่ปี1975เดือนเมษายนวันที่30เป็นต้นมาก็ระลอกนี้จะระลอกใหญ่มากนะที่เป็นยุคนี้แหละที่เขาเรียกว่าโบสถ์ผีโพงคุณออมก
0: ็
1: เพราะว่าคนเขาอยู่ทางใต้แล้วเนี่ยการที่จะหลบหนีโดยทางบกคือเดินลัดเข้ามาในกัมพูชานะฮะลัดเข้าไปในลาวเหมือนเดิมเนี่ยมันลัดไม่ได้ก็เพราะว่าลาวก็เปลี่ยนแปลงด้วยเช่นเดียวกันในห่วงเวลานั้นแล้วก็สู้รบกันอันตรายกัมพูชาไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับเพราะว่าระเบิดเยอะมากนะฮะทุนระเบิดที่วางตลอดแนวเผชิญหน้านะฮะ

เขาก็เลยต้องลงเรือนะฮะเรือเนี่ยมันก็นั่นแหละครับจากไซงอนก่อนที่จะมาเป็นโฮจิมินห์ซิตี้นะฮะก็แตกตัวฮะกระจัดกระจายออกมาเราก็จะเห็นโบ๊ทพีเพิลนะครับถ้ามาทางใต้สุดจากจุดใต้สุดของเวียดนามเขาจะแยกเป็นสองทางถ้าลงใต้ลงมาเรื่อยๆก็จะมาขึ้นฝั่งที่สุดสงขลาพอดีคุณอ้อมแต่ถ้าเฉียงมาที่อ่าวไทยนะฮะเฉียงมาด้านทิศตะ

both people แล้วก็ยุคนี้แหละที่อพยพกันเยอะมากแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะไปอยู่อเมริกานะฮะออสเตรเลียนิวซีแลนด์แต่ว่าสเต็ปก่อนที่พวกเขาจะไปพวกเขาก็มาเป็นผู้อพยพในประเทศไทยนี่แหละเป็นส่วนใหญ่นะฮะก็พอได้ไปอยู่ต่างประเทศก็ยังเป็นศัตรูกันอยู่นะคือคนหนีเนี่ยก็ยังต้องการอยากจะกลับมาเปลี่ยนแปลงเวียดนามกลับมาสู่ค่ายเสรีนิยมทุนนิยมเหมือนเดิมนะครับภายใต้อิทธิพลของอเมริกาก็สู้กันอยู่ตั้ง20ปีคุณมันก็เลยเป็นยุคของการสิ้นสุดสงครามเย็นนะครับอย่างสิ้นเชิงก็การล่มสลายของสหภาพโซเวียตนั่นแหละในเวียดนามก็เลยมีเขาเรียกว่าโดยเมยนะโดยเมยเนี่ยก็คือคิดใหม่ทำใหม่มันก็คือการปฏิรูปทางเศรษฐกิจนั่นคือจุดเริ่มต้นตั้งแต่ปี1986ในลาวก็จินตนาการใหม่นะครับในกัมพูชาก็กลไกเศรษฐกิจทำไมนะครับจริงๆก็คือนัยยะอย่างเดียวกันนะครับก็คือการปฏิรูปทางเศรษฐกิจนะครับแล้วก็มีการผ่อนคลายมาตรการความเข้มงวดที่เอาความมั่นคงเป็นหลักเป็นอะไรพวกนี้นะฮะก็เลยทำให้เวียดนามครับแปลวิกฤตเป็นโอกาสอีกอันหนึ่งซึ่งน่าชื่นชมมากก็คือการเปิดให้คนเวียดนามที่หนีไปอยู่ต่างประเทศนะครับก็คือเมื่อครบวาระ20ปี25ปีนะฮะก็คือ25ปีก็ประมาณปี1995ซึ่งมันเป็นห่วงที่เวียดนามเข้ามาสู่การเป็นสมาชิกอาเซียนพอดีเวียดนามก็นอกจากจะขยายคำว่าโดยเมยแล้วเนี่ยนะฮะเขาก็ยังเรียกร้องการกลับคืนสู่บ้านเกิดเมืองนอนของคนเวียดนามที่อพยพนะฮะภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่า overseas Vietnamesนะครับแต่ศัพท์ที่คนเวียดนามเขาเรียกกันเขาเรียกว่าเวียดเกี่ยว คนเวียดเกี่ยวคุณน้อมนึกดูนะฮะหนีไปอยู่ตั้ง20กว่าปีเนี่ยก็สะสมเงินทองอะไรสารพัดนะฮะมีเงินก้อนใหญ่มากพวกเขาสามารถที่จะกลับคืนสู่บ้านเกิดเมืองนอนโดยยังไม่ได้รับสิทธิ์ทางการเมืองนะครับแต่สิทธิ์ทางเศรษฐกิจและการถือครองทรัพย์สินนั้นเนี่ยได้เสมอเท่าคนเวียดนามด้วยกันสาเหตุที่เขาทำอย่างนั้นเพราะอะไรฮะเพราะทุนของคนเวียดนามที่อยู่นอกประเทศเกือบ3ล้านคนคุณอ้อมมันคือเงินก้อนใหญ่มากกลุ่มไหนล่ะฮะที่ถ้าคุณอ้อมไปเที่ยวในยุคที่เขาเริ่มกลับมากันแล้วเนี่ยเห็นไหมฮะไอ้บ้านตัวอาคารที่มันจะเป็นหน้าบ้านเนี่ยก็จะแคบๆนึกออกใช่ไหมฮะแต่เดินเข้าไปข้างในเนี่ยลึกเข้าไปเนี่ยโอ้โหประดับประดาสวยงามนะฮะก็นั่นแหละครับก็คือการใช้เงินทุนของคนเวียดเกี่ยวกลับมาสร้างธุรกิจในบ้านและนี่แหละคือสายโยงใหญ่ที่ทำให้เวียดนามทุกวันนี้กระจายตัวไปทั่วโลกได้โดยอาศัยเครือข่ายของเวียดเกี่ยวนะฮะฝั่งยึกเวืองนะครับคนที่ใหญ่ที่สุดของวินกรุ๊ปเนี่ยเขาไม่ได้เป็นเวียดเกี่ยวนะครับแต่เขาเป็นเวียดที่ได้ทุนไปเรียนที่มอสโกแต่พอมันเกิดการล่มสลายทางการเมืองของสหภาพโซเวียตเขาก็เป็นนักศึกษาทุนเนี่ยนะฮะเรียนไม่จบนะครับเพราะทุนมันสิ้นสุดก่อนเพราะการล่มสลายเขาก็มาลงหลักปักฐานอยู่ที่เคียฟคือเมืองหลวงของยูเครนนะฮะก็สร้างกลุ่มขึ้นมาทำการค้ากับคนเวียดเกี่ยวนี่แหละนะครับก็ซื้อไอ้พวกซอสศรีราชาพวกผงชูรสตาชะดงชะดาอะไรไปจากประเทศไทยนี่แหละคุณอ้อมนะฮะเส้นบะหมี่ก็ซื้อไปจากเมืองไทยนี่แหละครับแล้วไปแพ็กเกจจิ้งอยู่ที่ยูเครนเขาก็เลยตั้งกลุ่มหนึ่งของเขาขึ้นมาเขาเรียกว่าวีนาคอมวีนานี่เป็นชื่อเล่นของคำว่าเวียดนามนะฮะเวลาเราไปเห็นคำว่าวีนานั่นแหละฮะคือเป็นธุรกิจของคนเวียดนามวีนาคอมคำที่นี้คือคอมพานีนะฮะไม่ใช่คอมพิวเตอร์นะฮะก็ตั้งอยู่จนถึงขนาดว่าเขาสามารถขายกิจการต่อให้กับเนสเล่ได้คุณออมเนสเล่ไปเทคโอเวอร์กิจการของเขาที่เคียบนะฮะในชื่อของวีนาคอมเนี่ยเขาได้เงินมาก้อนหนึ่งนะฮะ150ล้านดอลลาร์สหรัฐก็จังหวะพอดีที่เขากลับมาที่เวียดนามก็มีตลาดทุนหรือตลาดหุ้นพอดีนี่แหละคือการเจริญเติบโตเดี๋ยววันหลังเอาเกร็ดเรื่องพวกนี้มาไล่เรียงให้ฟังแต่เอาเป็นว่าเวียดนามเดินไปข้างหน้าอย่างมั่นคงก็เพราะว่าหนึ่งนะฮะอย่างที่คุณอ้อมให้รายละเอียดไปนะฮะก็คือเสถียรภาพทางการเมืองแล้วก็มันเป็นเสถียรภาพที่มีความต่อเนื่องในเชิงนโยบายนะครับแล้วการนำไปสู่การปฏิบัติตัวจริงนะครับมันก็เลยทำให้นักลงทุนทั้งหลายเนี่ยนะครับมีความมั่นใจที่

0: จะเข้าไปลงทุนแล้วการเติบโตอย่างรวดเร็วเนี่ยมันมีส่วนหนึ่งนะครับที่มาจากนโยบายของอเมริกาที่ไปเอาเรื่องภาษีไปทำสงครามเพื่อบีบบังคับให้บริษัทอเมริกันในจีนกลับบ้านอะไรเงี้ยซึ่งทุกบริษัทส่วนใหญ่ไม่กลับนะฮะ
1: ค่ะ
0: พอไม่กลับก็ย้ายมาเวียดนามนี่แหละครับคือสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เวียดนามทุกวันนี้นะครับเป็นประเทศที่มีขนาดทางเศรษฐกิจเป็นอันดับ4ของอาเซียนนะครับทุกวันนี้หนึ่งก็ยังเป็นอินโดนีเซียนะครับอันดับ2เนี่ยทุกวันนี้ไม่ใช่ไทยนะครับเป็นสิงคโปร์3ไทย4เวียดนามและเวียดนามกับไทยตอนนี้ใกล้กันมากผมเชื่อว่าไม่เกินอีก2ปีข้างหน้าเวียดนามแซงแน่นอนถ้าประเทศไทยยังดัดแข้งดัดขากันอยู่เหมือนที่เป็นอยู่ในเวลานี้
1: อาจารย์คะและที่โตเริ่มจะมานะคะในตัวเริ่มจะมาเนี่ยก็ประเด็นสำคัญที่จะคุยกันนอกเหนือจากเรื่องของเศรษฐกิจนะคะเรื่องของความร่วมมือต่างๆความสัมพันธ์ต่างๆอาจารย์ว่ามีประเด็นไหนที่น่าสนใจเป็นพิเศษบ้างคะ
0: เวียดนามมองไทยเป็นหุ้นส่วนครับไม่ได้มองไทยเป็นคู่แข่ง
1: ค่ะ
0: หุ้นส่วนก็หมายความว่าเขาขาดตรงไหนเขาก็อยากให้ไทยเสริมตรงนั้นนะฮะแล้วก็อันไหนที่พัฒนาร่วมกันไปได้แล้วก็เดินไปคู่กันผลประโยชน์วินนะครับนี่คือสิ่งที่เขาต้องการแล้วก็อีกอันนึงนะครับก็คือเวียดนามทุกวันนี้การท่องเที่ยวเติบโตอย่างรวดเร็วคุณอ้อมเขาก็เรียนรู้จากประเทศไทยเรานี่แหละว่าจัดการบริหารยังไงนะฮะสร้างชุมชนแบบไหนในเชิงการท่องเที่ยวแบบไหนของคนสังคมเมืองแบบไหนเนี่ยหรือโบราณสถานยังไงบ้างอะไรพวกนี้นะครับเห็นไหมฮะมันมีละครผมจำชื่อไม่ได้ที่เขาไปถ่ายละครไทยนะฮะที่เขาไปถ่ายที่ฮอยอันชื่ออะไรผมจำไม่ได้นะครับก็ไปถ่ายที่เมืองโบราณนะฮะเป็นเมืองมรดกโลกเห็นไหมฮะคนไทยนี่แห่ไปเที่ยวที่ฮอยอันกันแล้วอีกอันหนึ่งซึ่งมันเป็นเสน่ห์มากน้องคุณอ้อมจำน้องเฟื่องฟ้าได้ใช่ไหม
1: จำได้ค่ะ
0: น้องเฟื่องฟ้าที่เป็นนักข่าวทีวีของไซง่อนนะครับแล้วเขามาอยู่ประจำอยู่เมืองไทยน่าจะเกือบ10ปีได้เขาเรียนรู้สังคมไทยวัฒนธรรมไทยอาหารไทยจนเขากลับไปตั้งร้านอาหารไทยที่หอยอันและฮานอยดูวันนี้นะครับนั่นแหละนี่คือสิ่งที่พวกเขาเรียนรู้วันนั้นถ้าไม่แปลกนะในมุมกลับกันประเทศไทยเราเนี่ยก็สามารถที่จะเอาอาหารเวียดนามนะครับมาพัฒนาเป็นเมนูพิเศษอะไรที่เอาแบบของไทยเนี่ยไปผสมผสานได้เช่นเดียวกันนะครับนี่แหละมันคือซอฟต์พาวเวอร์น
1: ะ
0: ครับทั้งที่จริงๆท่านตัวเริ่มเนี่ยเป็นนายตำรวจนะคือตำแหน่งรัฐมนตรีเดิมเขาเป็นรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันความสงบภายในประเทศ
1: คร
0: ับภาษาอังกฤษเขาจะใช้คำว่า public security นะฮะก็อยู่ในตำแหน่งนี้เกือบ10ปีฮะแล้วก็ก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำของพรรคนะก็คือตำแหน่งใหญ่ที่สุดในทางการเมืองเขาเรียกว่าเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามนะฮะแล้วก็ตำแหน่งใหญ่ที่สุดในฐานะประมุขของรัฐหรือประเทศก็คือประธานาธิบดีแต่จริงๆถ้าจะแปลให้ถูกนะครับประเทศที่เป็นสังคมนิยมอยู่นะฮะเขาจะไม่มีคำว่าอธิบดีนะครับเพราะนั้นจะไม่มีคำว่าประธานาธิบดีแต่จะมีคำว่าประธานประเทศเหมือนกับที่ลาวใช้แล้วก็เวียดนามเช่นเดียวกันจีนเราก็ต้องเรียกท่านสีจิ้นผิงว่าประธานประเทศนะมันถึงจะถูกต้องเพราะว่าเขาไม่มีระบบข้าราชการเหมือนบ้านเราแต่มันเป็นระบบรัฐการนะฮะก็นั่นแหละฮะหุ้นส่วนครับเขามองเราเป็นหุ้นส่วนเพราะฉะนั้นจับตาดูได้เลยฮะในเซกเตอร์ที่ทันสมัยทั้ง AI นะฮะการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์รวมไปถึงในเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์การแลกเปลี่ยนด้านศิลปวัฒนธรรมนะฮะการเชื่อมโยงกันทางด้านการศึกษาและวิจัยทางด้านชีวนานาพันธุ์วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีอะไรต่างๆเพราะต่อไปเนี่ยทั้งไทยและเวียดนามนะฮะยังไงก็ต้องเชื่อมโยงกันภายใต้ที่เรียกว่า Belt and Road อยู่แล้วคุณอ้อมนะฮะที่เราเคยเสนอไปก็คือการเชื่อมโยงรถไฟเป็นรูปธรรมแน่นอนนะ
1: ค่ะเดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่ก่อนนะคะยังอยู่ที่เวียดนามค่ะไปดูการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคเรื่องถนนหนทางนะคะก็มีความคืบหน้ามีความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องในหลายเส้นทางเลยค่ะอาจารย
0: ์ครับ
1: ก็จะมีเส้นทางฮานอยเชื่อมเวียงจันทน์ด้วยนะคะในปี2572

0: พักสักครู่เดี๋ยวกลับมาคุยกันค่ะ
1: เชิญครับ
2: นี่แกเอาต้มจืดที่เพิ่งทำเสร็จร้อนๆใส่ตู้เย็นเลยเหรอไม่รอให้เย็นก่อนล่ะ
3: ก็รีบอ่ะอยากให้มันเย็นไวๆจะได้เก็บเข้าที่ไงไม่เห็นเป็นไรเลย
2: รู้หรือไม่การเอาของร้อนจัดเข้าตู้เย็นเลยทันทีทำให้คอมเพรสเซอร์ต้องทำงานหนักขึ้นแบบคูณ2เพื่อดึงอุณหภูมิลงกินไฟพุ่งกระฉูดเลยนะทางที่ดีวางพักไว้ข้างนอกให้เย็นก่อนแล้วค่อยแช่ช่วยถนอมตู้เย็นแถมประหยัดค่าไฟได้เดือนละหลาย10บาทเลยนะแค่ปรับนิสัยการใช้ไฟวันละนิด
4: เอ็มคอนเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียน
0: เรามาคุยกันต่อในช่วงนี้ทั่วไทยอาเซียนนะคะสวัสดีทุกท่านเลยที่เข้ามาทักทายกันทาง Facebook Live นะคะคุณเทพบุตรพี่อาพรนะคะแล้วก็พี่ประภาสนะคะสวัสดีทุกท่านและอีกหลายๆท่านด้วยนะคะก็มีคนแซวอาจารย์ว่าอาจารย์พักผ่อนน้อยช่วงเนี้ยไปออกทีวีดังใหญ่แล้วหลายช่องแล้วนะคะอาจารย
1: ์ทำไงได้เนาะคนมันจะดัง
0: โอ้โหอาจารย์ไม่ถ่อมตัวหน่อยหรอคะ
1: ฮะเอาก็ถ้าถ่อมตัวก็จะว่าอีกเนี่ยก็เลยถอให้เลยมันปฏิเสธไม่ได้นะครับก็เพราะว่าถ้าปฏิเสธไปก็จะมีข้อมาทำไมไปออกช่องนั้นได้ช่องนี้ไม่เห็นมาอะไรประมาณนั้นนะครับก็ตามจังหวะโอกาสที่เป็นไปได้
0: และประเด็นด้วยนะคะ
1: ใช่ครับใช่ครับไม่ใช่คนรับเหมาสัมปทานนะครับเป็นไปตามจังหวะของชีวิตในแต่ละวันนะครับบางทีก็หายไปเลยนะครับเพราะว่าเดินทางนะไปต่างจังหวัดไปชายดงชายแดนอะไรต่างๆก็นะบางสัปดาห์ก็จะไม่เห็นผมนะครับเพราะนั้นพอกลับมาปุ๊บเนี่ยคิวมันก็เลยสะสมไปก็นั่นแหละครับไม่ต้องแปลกใจฮะก็กระแสเป็นยังไงมันก็ต้องเป็นอย่างนั้นแหละก็ต้องจริงช่วงนี้มันคือวิกฤตเป็นโอกาสของบ้านเรานะฮะผมถึงใช้คำว่าอากุญเจริญนะบองฮุนเซนนะครับเพราะว่ามันทำให้บ้านเราเนี่ยมีคำว่ามีกระแสของความรักชาติหวงแหนแผ่นดินและมีความเป็นเอกภาพกันนะฮะนี่แหละที่ทำให้เรายังต้องเดินหน้าไปถ้าเราเกิดกระแสนี้อย่างต่อเนื่องนะครับนั่นแหละครับเวียดนามเขาก็สร้างกระแสอย่างนี้มาตั้งแต่เขาสร้างชาติสร้างแผ่นดินกลับมาใหม่อย่าลืมนะครับว่าเวียดนามเนี่ยเขาสิ้นชาติสิ้นแผ่นดินมาก่อนทุกวันนี้เขาก็เลยกลับมาสร้างชาติสร้างแผ่นดินเพื่อความมั่นคงของประเทศชาติและประชาชน
0: เขาก็เดินหน้าที่จะพัฒนาเรื่องของก่อนหน้านี้ที่ไปต้อง10ปีที่แล้วนะอาจารย์ถ้าพูดถึงเรื่องของระบบสาธารณูปโภคที่บางพื้นที่ก็ยังไม่ดีเช่นไฟน้ำหรือว่าถนนหนทางแต่กลับไปอีกทีนี่โอ้โหเปลี่ยนไปเยอะมากเลยนะคะเพราะว่าถนนหนทางต่างๆเพราะว่าเขาก็ต้องเปิดรับนักลงทุนเยอะด้วยนะอาจารย์มันก็พัฒนาขึ้นเรื่อยๆอย่างล่าสุดเนี่ยเขาจะสร้างทางด่วน4เลนจากเมืองวินนะคะมาบรรจบชายแดนน้ำออนแขวงบริคำไซของลาวซึ่งเป็นส่วนสำคัญของเส้นทางด่วนเชื่อมเมือง2ประเทศเป็นเมืองหลวงเลยทั้งฮานอยแล้วก็เวียงจันทน์ค่ะคาดว่าจะเปิดใช้งานได้ในปี2572เนี่ยค่ะอาจารย์อีกไม่กี่ปีแล้วอ่ะก็จะไปทางรถได้แล้วเหรอคะถ้าไปเวียงจันทน์ฮานอยอาจารย
1: ์คือมันเป็นช่วงขยับกันนะฮะ
0: ค่ะ
1: ในเวียดนามเนี่ยมันก็จะเป็นส่วนของการลงทุนโดยเวียดนามอยู่แล้วคุณอ้อมแต่ในลาวเนี่ยก็ต้องเป็นการลงทุนของฝ่ายลาวแต่มันคือโปรเจกต์เดียวกันเพียงแต่ว่าก็จะแยกส่วนนะครับในลาวก็จะลงทุนโดยบริษัทของฝ่ายลาวพอสร้างไปเสร็จปุ๊บก็จะไปเชื่อมโยงกันที่หงี่อานนะครับหงี่อานนี่มันเป็นสัญลักษณ์ทางประวัติศาสตร์เพราะว่าหงี่อานนี่เป็นบ้านเกิดเมืองนอนของท่านลุงโฮจิมินห์นะฮะก็เลยเป็นสัญลักษณ์ของการเชื่อม

0: นั้นด่านชายแดนเขาเรียกว่าแถงชุยอ่านอย่าอ่านเพี้ยนนะครับแถงชุยนะครับก็จะไปเชื่อมกันตรงนั้นก็ในลาวเขาก็เริ่มสร้างตรงจากเมืองปากสันถูกต้องปากสันที่เราเพิ่งเปิดสะพานเชื่อมระหว่างปากสันกับบึงกาฬนั่นแหละเขาก็เริ่มจากจุดนั้นนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นระยะทางที่สั้นนะฮะไม่ได้ยาวนะฮะจากตรงนั้นมันก็จะขนานไปกับแนวถนนหมายเลข8ซึ่งมีอยู่แล้วนะฮะมีอยู่แล้วแต่ว่าเป็นถนนที่มันก็ยังคดโค้งอยู่ถ้ามันเป็นพื้นที่สูงแต่ทุกวันนี้ลาวเนี่ยเริ่มสร้างไปเป็นระยะที่ตรงไหนเขาทํายากเขาก็ทําไปก่อนนะไอ้ตรงที่มันเป็นช่องเขาเป็นอะไรพวกนี้เขาก็พัฒนาไปในจุดนั้นนะครับในลาวจะมีระยะทางอยู่ประมาณ200กว่ากิโลเมตรเพื่อไปเชื่อมที่ด่านชายแดนนะฮะในที่เหงอันนั่นแหละส่วนในเวียดนามเขาก็สร้างของเขาอยู่แล้วก็คือมันเป็นเส้นยุทธศาสตร์ทางเส้นทางด่วนที่เชื่อมเหนือลงใต้นะครับก็คือมันเหมือนไอ้ก้างปลาทูก้างไอ้ตรงใหญ่ๆนั่นแหละนะฮะกระดูกสันหลังนะครับก็คือเชื่อมจากฮานอยลงมาที่โฮจิมินห์แต่ตรงเหงอันเนี่ยมันจะอยู่ทางเหนือขึ้นไปนะฮะก็ถ้าจะเทียบก็คือว่ามันห่างก่อนจะไปถึงฮานอยเนี่ยมันก็ประมาณ200กว่ากิโลเมตรเกือบ300นะครับก็เมื่อรวมกับในของลาวด้วย200กว่าเนี่ยนะฮะมันก็ประมาณ5เกือบ600กิโลเมตรพอดีก็เลยแบ่งเป็นช่วงของใครของมันแล้วก็แต่ทำเป็นโปรเจกต์ที่เชื่อมโยงกัน
1: ค่ะ
0: ครับในลาวก็มี4บริษัทนะร่วมทุนกันแล้วก็ใช้เขาเรียกว่าสัญญาที่เรียกว่า BOT BOT ก็คือว่าผู้ลงทุนเป็นผู้ลงทุนสร้างแล้วก็มีระยะเวลาเก็บเอาผลประโยชน์นะก็คือ operation นะฮะเมื่อครบแล้วส่วนใหญ่ก็จะ30ปีนะฮะหรือ40ปีก็แล้วแต่ขนาดหรือว่ามูลค่าของการลงทุนนะครับก็โดยมาตรฐานเราก็จะให้ประมาณ30ปีนี่แหละก็เก็บเอาผลประโยชน์คือมันก็จะเป็นทางด่วนที่ต้องมีค่าใช้จ่ายในการใช้เส้นทางแต่มันย่นระยะเวลาในการเชื่อมโยงนะครับเพราะว่าในลาวเนี่ยเขาก็กำลังพัฒนายกระดับถนนหมายเลข13อยู่แล้วนะครับมันก็นั่นแหละครับมันก็เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่เชื่อมโยงกันมันก็เลยต้องวางแผนร่วมกันแล้วก็ไม่ได้เอาเรื่องของทุนก้อนใหญ่เอามารวมกันนะครับก็คือว่าในส่วนของประเทศท่านก็เป็นคนลงนะครับก็เก็บเอาส่วนผลประโยชน์แต่มันก็คือสิ่งที่จะเชื่อมโยงกันในเวียดนามเนี่ยเห็นบอกว่าจะเสร็จในปี2029นะครับส่วนในลาวเนี่ยอาจจะถึงปีต้นปี2031ก็จะเชื่อมกันพอดีแล้วถ้าจุดนี้เสร็จเรียบร้อยคุณอ้อมเราขับรถข้ามสะพานข้ามโขงไปที่ปากสันนะขับไปถึงฮานอยได้เลยด
1: ี
0: ไหมล่ะเตรียมไปเลยนะฮะเดี๋ยวจะพาไปจัดเป็นคาราวานดีไหมชาวคาราวานรถใครรถมันไม่ต้องนั่งรถบัสเพราะถนนมันดีแล้วอะไรประมาณนั้นนะฮะก็อดใจรอครับปีนี้2026ฮะก็บวกไปฮะประมาณ5ปีได้ใช้ขับรถจากบึงการไปถึงฮานอยภายในระยะเวลา10ชั่วโมง
1: ออกกลางบึงการเหรออาจารย์
0: ใช่ครับก็ข้ามสะพานตรงนั้นก็ในลาวโครงการที่คุณอ้อมรายงานไปเมื่อสักครู่นี้มันเขาใช้จุดตั้งต้นที่ปากสันนะครับซึ่งปากสันมันก็เป็นทางที่เชื่อมกับถนนหมายเลข13อยู่แล้วอันนั้นก็จะเป็นอีกเฟสหนึ่งนะฮะแต่ที่ทำเนี่ยเขาคือแบ่งเป็นช่วงของใครของมัน BOT ของใครของมันแต่มันก็อยู่ในโปรเจกต์เดียวกันนะฮะนั่นแหละก็ประมาณนั้น
1: ค่ะนะคะก็ดูการพัฒนาโครงสร้างเขาไวมากแล้วกลับมาดูถนนพระรามสองบ้านเรานะอาจารย์มันก็ปวดหัวเหมือนกันนะ
0: ก็จริงๆก็เป็นสิ่งมหัศจรรย์ได้นะ
1: สิ่งมหัศจรรย์ของโลกเนาะ
0: ใช่ก็เพิ่มความระมัดระวังให้ผู้กับใช้ถนนนะคนอยู่ข้างล่างก็กลัวข้างบนจะหล่นทับนะไอ้คนที่อยู่ข้างบนก็ตัวเองจะหล่นลงมานะก็ใช้ถนนต้องมีสตินะครับก็หวังว่า

0: จริงๆเราไปโทษโปรเจกต์ไม่ได้ฮะมันเป็นความเออร์เลอร์ของคนมากกว่า
1: ค่ะ
0: นะครับก็คือความประมาทนะความไม่รอบครอบของผู้คน
1: ค่ะ
0: นะฮะที่เป็นผู้รับเหมาก่อสร้างจริงๆมันต้องมีมาตรการที่ควบคุมให้ดีกว่านี
1: ้ค่ะ
0: เราจะได้มีถนนใช้จริงๆโครงข่ายถนนเส้นทางในประเทศไทยเนี่ยถ้าเทียบกันนะครับในความสะดวกรวดเร็วและเชื่อมโยงได้ทั้งประเทศและรวดเร็วไปทั่วถึงที่สุดเนี่ยประเทศไทยคืออันดับหนึ่ง
1: อ
0: ันนี้ไม่นับรวมสิงคโปร์น
1: ะ
0: เพราะสิงคโปร์นี่เล็กเกินไปนะฮะไม่นับรวมบรูไนนะฮะแต่ถ้าประเทศใหญ่ๆเนี่ยต้องนั่นแหละครับก็เทียบกันเลยฮะกิโลต่อกิโลถนนประเทศไทยดีกว่านะฮะเพียงแต่ว่าก็อย่างที่บอกนะครับก็คือคนเรามันเออเลอะก็เหมือนรถไฟชนรถบัสรถเมล์นะฮะนั่นก็จะไปโทษจะหยุดวิ่งรถไฟดีไหมอะไรเงี้ยถ้าคนกินข้าวแล้วท้องเสียเนี่ยก็หยุดกินข้าวดีไหมล่ะ
1: ต้องแค่ให้ถูกจุดนะคะ
0: ใช่ครับนั่นแหละ
1: ค่ะเอาไปที่กัมพูชาบ้างค่ะอาจารย์ช่วงนี้ก็ยังมีการปลุกปั่นกันอย่างต่อเนื่องนะคะทั้งที่ชายแดนแล้วก็เห็นล่าสุดเนี่ยรัฐบาลกัมพูชาเขาออกมากล่าวหากลุ่มฝ่ายค้านในต่างประเทศบอกว่าพยายามที่จะปลุกปั่นความตึงเครียดที่เกิดจากข้อพิพาทชายแดนไทยกัมพูชาเพื่อผลประโยชน์ทางการเมืองนะคะที่เจ้าหน้าที่อ้างว่ากลุ่มเหล่านี้สนับสนุนการเผชิญหน้าแทนที่จะสนับสนุนการเจรจาอย่างสันติถึงแม้ผู้เชี่ยวชาญจะเตือนถึงการทวีความรุนแรงขึ้นอีกครั้งก็ตามนะคะก็บอกว่าถ้าปลุกปั่นกันอย่างเงี้ยเดี๋ยวก็จะมีรบกันรอบที่3อีกนะคะซึ่งตอนนี้เองกัมพูชาก็ถือว่าวิกฤตลุมเล้าเหมือนกันนะคะอาจารย์นักท่องเที่ยวต่างชาติก็ลดลงแล้วก็ล่าสุดเห็นบอกว่าปรับ GDP ในปี69เหลือ 4.2 ค่ะอาจารย
0: ์
1: เอาเรื่องปลุกปั่นก่อนนะเป็นฝีมือของฝ่ายค้านในต่างประเทศจริงหรือเปล่าคะหรือเค้านั่นแหละ
0: ส่วนสำนักสีนะครับฝ่ายค้านในที่นี้คือฝ่ายของรัฐบาลพัฒิตเราเรียกว่าคณะรัฐบาลเอกราชแห่งชาติกัมพูชา23ตุลาคมนะนี่ชื่อเต็มนะก็เขาก็ตั้งมาตั้งแต่วันที่23ตุลาคมปีที่แล้วเป้าหมายชัดเจนครับคือล้มล้างตระกูลฮุนในทางการเมืองแล้วก็เขาก็เติมเต็มในหลายๆอย่างที่ทำให้คนกัมพูชาหูตาสว่างขึ้นเพราะว่าก่อนหน้านี้นะครับก่อนที่จะมีการทะลุทะลวงซิงเกิลเกตเวย์นับตั้งแต่วันที่23ตุลาปีที่แล้วเป็นต้นมาเนี่ยคนกัมพูชาถูกปิดหูปิดตา แล้วกรอกข้อมูลด้านเดียวให้ข้อมูลด้านเดียวนะครับโดยสื่อภายใต้ตระกูลฮุนที่มีฮุนมานาเป็นคนดูแลนะครับส่วนคนที่สร้างคอนเทนต์ให้มันเกิดความเกลียดชังเกิดอะไรสารพัดเนี่ยก็คือฮุนมานิตฮุนมานิตเนี่ยเป็นน้องชายของฮุนมานาก็เป็นนายทหารคนหนึ่งที่ดูแลเรื่องข่าวกรองแห่งชาติก็คนนี้แหละที่สามารถติดตามแล้วสร้างอาศัยคอนเนคชันในประเทศไทยมาสังหารนักการเมืองฝ่ายค้านที่หน้าวัดบวรได้ก็ลองนึกดูว่ามันโหดร้ายทารุณขนาดไหนนะครับก็ที่มันเป็นอย่างนี้ก็เพราะว่าการสู้กันมาสองระลอกคุณอ้อมหมายถึงปัญหาชายแดนกับไทยจนมีการลบพุ่งระหว่างกันสองครั้งนะครับก็คือครั้งหนึ่งก็คือเดือนกรกฎานะครับครั้งถัดมาก็เดือนธันวาในช่วงปีเดียวกันกรกฎาเนี่ยก็4วันนะครับแต่ว่าเดือนธันวาคมนี้20วันพอดีเลยนะก็กัมพูชาก็ถูกถล่มไปเยอะนะฮะสูญเสียไปเยอะและมากขึ้นจนกระทั่งมันก็เกิดแนวเส้นที่เราใช้คำว่าแนวเส้นสีน้ำเงินที่ทหารไทยเราอยู่ทุกวันนี้ส่วนแนวเส้นสีแดงที่กัมพูชาเคยอยู่นะฮะเราได้ผลักดันพวกเขาออกไปจนเกลี้ยงแล้วนะครับแล้วก็มันก็เลยกลายเป็นสิ่งหนึ่งซึ่งฝ่ายของสมรังสีเนี่ยมาเติมเต็มข้อมูลแนวเส้นสีน้ำเงินนี้โดยบอกว่าไอ้ตรงแนวเส้นสีน้ำเงินที่กองทัพไทยอยู่ทุกวันนี้นะครับจริงๆมันก็คือแนวเส้นที่เราบอกว่าเป็นแผ่นดินไทยนั่นแหละนะครับก็สมรังสีเขาเติมข้อมูลบอกว่ามันคือ72พื้นที่ที่กองทัพไทยเข้า

0: ไปยึดครองกัมพูชาดินแดนของกัมพูชา72พื้นที่แล้วสาเหตุที่ทำให้กองทัพไทยยึดได้ทั้ง72พื้นที่ก็เป็นเพราะความล้มเหลวของการนำประเทศโดยตระกูลฮุนภายใต้ฮุนเซนก็นี่แหละมันก็เลยทำให้ข้อมูลต่างๆเหล่านี้มันไปทำให้คนกัมพูชาตาสว่างก็บอกว่าโอ้ที่ผ่านมาเนี่ยตระกูลฮุนมันหลอกมาโดยตลอดนี่นาอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็ ภาพสื่อต่างๆเนี่ยมันก็เป็นการไปตอกย้ำให้เห็นจริงว่ามันเป็นเยี่ยงนั้นไม่ว่าจะเป็นที่เราไปสร้างเขาเรียกอะไรฮะอนุสรณ์สถานนะครับตรงเนิน350แล้วก็ตอนนี้กำลังสร้างพระพุทธรูปนะครับอยู่ตรงเนิน500เนิน500กับช่องอ่านมาเนี่ยนะครับคือพื้นที่เดียวกันก็กำลังจะเสร็จแล้วแล้วก็สร้างถนนเทคอนกรีตตรงขึ้นไปตรงเนิน350นะเขาเรียกว่าถนนพระธรรมคุณน้องเข้าใจคำว่าถนนพระธรรมไหมไม่ใช่ธรรมะนะครับหมายความว่าพระสงฆ์เนี่ยร่วมแรงร่วมใจกันมาทำถนนเส้นนี
1: ้
0: ก็เลยตั้งชื่อถนนนี้ว่าถนนพระธรรมขึ้นไปเนิน350นะครับตรงเนิน350เนี่ยก็จะมีปราสาทตาควายแล้วเราก็จัดพิธีบวงสรวงขนาดใหญ่แล้วก็ฝ่ายของสมรังสีก็เอาภาพพวกนี้แหละคุณอ้อมไปเผยแพร่ต่อแล้วก็เติมเนื้อหาเข้าไปบอกว่านี่เห็นไหมที่ตระกูลฮุนบอกว่ามันไม่ได้เสียขนาดนั้นอะไรเงี้ยเนี่ยเขาบวงสรวงกันแล้วเนี่ยเรียบร้อยเนี่ยนะครับดังนั้นนะครับมันก็ทำให้เกิดภาวะของความเขาเรียกว่าวิกฤตศรัทธาจริงๆไม่น่าจะใช้คำนี
1: ้
0: เพราะว่า คนกัมพูชาส่วนใหญ่ไม่มีความศรัทธาต่อตระกูลฮุนอยู่แล้วเพราะเขาชนะเลือกตั้งมาเนี่ยมันคือคะแนนบังคับนะ มันไม่ใช่คะแนนนิยมนะฮะก็เลยใช้คำว่าวิกฤตศรัทธาไม่ได้แต่เอาเป็นว่าก็คือไม่เชื่อถือแล้วนะครับก็คือไม่เชื่อถือแล้วก็รู้ว่าถูกหลอกมาอย่างยาวนานเพียงแต่ว่าสิ่งที่สถานการณ์ที่ฮุนเซนยังสามารถคุมได้อยู่ทุกวันนี้ไม่ว่าจะเรื่องปากท้องประชาชนออกมาเรียกร้องไม่ได้แรงงานประท้วงขึ้นค่าแรงไม่ได้อะไรพวกนี้นะครับหรือแม้กระทั่งเงินที่เอาไปฝากธนาคารแล้วถอนคืนไม่ได้เพราะมันโดนอายัดและเจ๊งไปหมดแล้วเนี่ยนะครับส่วนใหญ่มันก็เลยทำให้เกิดวิกฤตนะสินค้าเกษตรก็ส่งออกมาไม่ได้การท่องเที่ยวก็ทรุดอีกต่างหากอะไรพวกนี้นะครับฮุนเซนอยู่ได้ทุกวันนี้โดยการใช้อำนาจของกองกำลังส่วนตัวที่เรียกว่า BSQ นะครับก็คือ Bodyguard Headquartersครับก็นั่นแหละครับก็เลยมันก็เลยทำให้จริงๆสิ่งที่ฝ่ายสมรังสีป้อนข้อมูลนะฮะให้ข้อมูลข่าวสารเข้าไปในกัมพูชาเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ประเทศไทยควรขยายผลนะครับถ้ามองว่าศัตรูของประเทศไทยทุกวันนี้คือตระกูลฮุน
1: อาจารย
0: ์อะไรนะ
1: ลืมเบรกตอน6:45เดี๋ยวไปเบรกตอนนี้ยังกันนะคะสักครู่เดี๋ยวกลับมาต่อค่ะ
0: เชิญครับ

ังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว M-Cord News โทร02-201-6373

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียน
1: กลับมาคุยกันต่อนะคะคุยเรื่องตระกูลหุ่นต่ออีกนิดค่ะอาจารย
2: ์ไม่มีอะไรซับซ้อนครับแล้วก็การออกมาพูดอย่างนี้ก็ไม่ได้มีวัตถุประสงค์อื่นใดนอกจากจะ discredit อีกฝ่ายหนึ่งกลับคืนนะครับ

0: แล้วก็พยายามปกป้องตัวเองว่ามันไม่ใช่อย่างที่ฝ่ายสมรังสีพูดแต่จริงๆแล้วคนกัมพูชาตอนนี้นะครับเขาเชื่อเช่นนั้นแล้วก็คือว่าสมรังสีพูดอะไรคือความจริงนะครับแล้วก็ฝ่ายฮุนเซนออกมาแก้อะไรเนี่ยล้วนแล้วแต่เป็นเฟกนิวครับเพราะนั้นเราก็ต้องขยายเรื่องพวกนี้ต่อนะครับก็ตั้งธงไว้เลยครับก็คือว่าภัยคุกคามประเทศไทยเนี่ยมันไม่ใช่คนกัมพูชานะครับมันคือตระกูลฮุนนะฮะที่มาคุกคามเราเพื่อที่จะสร้างบุญบารมีนะครับว่าตัวเองเนี่ยเก่งเหนือกว่าสยามนะครับก็สิ่งที่สมรังสีพูดเนี่ยสื่อไทยเอามาขยายได้เลยครับ
1: ค่ะ
0: ครับหรืออินโฟทั้งหลายอยากจะพูดต่อก็เอามาพูดต่อได้เลยครับนะฮะยิ่งจริงๆก็อยากให้คนไทยที่พูดภาษาคแมร์ได้นะเอามาวิเคราะห์ขยายพวกนี้นะฮะแล้วก็แหลมเข้าไปในกัมพูชาได้เลยต้องทำนะฮะจริงผมก็ว่าจะทำอยู่หรอกเอาแค่ภาษาไทยนี่แหละพอแล้ว นะฮะคำขยมเนี่ยแจ๊คคแมร์ติ๊กๆนะประโอนอ้อมนะฮะแต่ถ้าคนกัมพูชาเรียกชื่อคุณอ้อมเนี่ยเขาจะออกเสียงอ้อมไม่ชัดนะก็จะออกเสียงว่าคุณอ้อม
1: อ้อม
0: คุณอ้อมกินข้าวหรือยังนั่นแหละครับก็ประมาณนั้นนะฮะ
1: ค่ะเอาปิดท้ายที่ข่าวนี้ข่าวที่แล้วเราก็เห็นแต่รอบหนึ่งแล้วมีอีกละรอบหนึ่งค่ะอาจารย์ที่เขาจับคนไทยในสปป.ลาวได้เนี่ยคราวนี้จับอีก101คนที่สวรรณเขตอันนี้คนละอันกับที่ข่าวเราคราวที่แล้วใช่ไหมอาจารย์เราเริ่มสับสนแล้วทำไมจับได้เยอะขนาดนี้นะอาจารย์เอาอีกแล้วนะคะรวบคนไทยในสวรรณเขตนะคะ101คนใช้โรงแรมเป็นในเมืองไกรสอนพรหมวิหารเปิดฐานคอลเซ็นเตอร์ค่ะอาจารย์ทำไมมันโอ้โหไม่หมดสักทีอาจารย์แล้วมันเยอะขึ้นทุกวันด้วยนะแล้วจับได้เป็นร้อยทีละร้อยเนี่ยคราวที่แล้วก็ร้อยกว่าคนเหมือนกันนะคะอาจารย
0: ์ค่ะจริงๆมันก็แตกจากกัมพูชาไปคุณอ้อ
1: ค่ะ
0: คือคนไทยที่เข้าไปในลาวนะฮะมาจากสองทางทางหนึ่งก็คือถูกปราบในกัมพูชาแล้วก็เข้าไปอยู่ในลาวอีกทางหนึ่งก็คือถูกปราบในเขตเมียวดีก็เลยข้ามมาที่ประเทศไทยแล้วก็ข้ามไปที่ลาวอีกทีหนึ่งก็คือมันเป็นจุดนัดหมายคุณออมแล้วก็ที่จับได้ไทยเนี่ยก็เพราะว่าพวกเขาเป็นเอ็กซ์เพิร์ทแล้วนะโดยไม่ต้องใช้จีน
1: อัปเกรดเป็นอีกระดับนึงแล้ว
0: ก็คือเป็นจากลูกกระจอกเนี่ยมาเป็นหัวโจกแล้วด้วยตัวเองนะครับก็ภาษาไทยไม่ต้องกังวลอยู่แล้วฮะก็คุณจะสแกมใครล่ะคุณก็ต้องสแกม
1: เดี๋ยวอาจารย์ไกรสอนพรหมวิหารนี้ก็อยู่ฝั่งมุกดาหารใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับเป็นนครไกรสอนพรหมวิหารก็ที่ชื่อนี้ก็เพราะว่าเป็นบ้านเกิดของท่านไกรสอนสมัยก่อนเขาเรียกว่าเมืองคันธบุรีเป็นเมืองเอกของแขวงสวรรณเขตแล้วพอท่านไกรสอนเสียชีวิตนะไปปุ๊บเนี่ยก็เกิดแนวคิดที่จะยกย่องเชิดชูผลงานแล้วก็คุณงามความดีก็เลยยกระดับแล้วก็เปลี่ยนชื่อเมืองคันธบุรีแล้วยกระดับขึ้นมาเป็นนครก็เลยเรียกว่านครไกรสอนพรหมวิหารก็สัปดาห์ที่แล้วเราก็วิเคราะห์เรื่องนี้นะฮะก็นครปากเซก็กำลังจะเปลี่ยนเป็นนครคำไตศรีพันดอนนั่นแหละนะครับก็เป็นเรื่องนั้นสาเหตุก็คือว่าในที่มันทำได้อย่างนั้นนะครับก็คือเขาก็หวังนะครับก็คือว่าตราบใดที่ไม่สแกมเข้าไปในจีนคุณอ้อมก็ไม่ถูกไล่ปราบอยู่แล้วนะฮะแต่ทีนี้การจับกลุ่มครั้งนี้เนี่ยมันเป็นเพราะว่าฝ่ายไทยได้ประสานงานกับฝ่ายลาวเพราะว่าคนไทยล้วนๆเนี่ยนะครับและรอบก่อนหน้านี้เนี่ยที่ใกล้เคียงกันเนี่ยฮะที่จับมาล่าสุดแล้วก็ส่งข้ามตรงสะพานข้ามแม่น้ำโขงหนองคายอันนั้น307คนบวกกับอันนี้เข้าไปอีก101คนใช่ไหม
1: หนึ่งร้อยหนึ่งคน
0: เนี่ยก็จะข้ามตรงมุกดาหารนั่นแหละนะก็จะส่งมอบกันตรงนั้นก็พวกเขาก็กลายเป็นกลุ่มสแกมเมอร์ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับจีนเทาอีกต่อไป

0: นี่คือเขาเรียกว่าสแกมเมอร์แตกหลัก
1: ค่ะ
0: นะครับแล้วรูปแบบอย่างนี้มันก็จะกระจายกันไปทั่วแล้วก็สังเกตดูเลยนะครับต่อไปเนี่ยก็ถ้าจับได้ไอ้พวกโรแมนต์สแกมเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นพวกผิวดำ
1: เออโรแมนต์สแกมเนี่ยมันก็เยอะขึ้นทุกวันแล้วจันเห็นออกรายการนั้นรายการนี้โดนตลอดเลยโรแมนต์สแกมโรแมนต์สแกมเดี๋ยวนี้คนไทยทําเองก็เยอะไม่ต้องไปต่างชาตินะอาจารย์คนไทยทําเองก็เยอะเลย
0: ก็นั่นแหละก็เอ็กซ์เพิร์ทแล้วไงมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านแล้วนะครับแล้วถ้าเป็นพวกโรแมนต์สแกมถ้าเป็นภาษาต่างประเทศอะไรพวกมาเนี่ยมันก็จะใส่โปรไฟล์ใส่รูปว่าตัวเองรูปหล่ออย่างนั้น
1: โรแมนต์สแกมในบ้านเราน่ากลัวกว่านี้เอารูปคนอื่นที่มีตัวตนจริงๆมาใช้อาจารย์สร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นด้วย
0: ก็นั่นแหละมันทำอย่างนี้ได้คือมันไม่สามารถที่จะทำในบ้านได้ก็ต้องไปใช้บ้านคนอื่นนะครับแล้วบ้านหลังนั้นนะฮะที่เขาไปใช้กันเนี่ยมันก็เอื้ออำนวยก็คือว่าส่วนใหญ่ไปดูได้เลยฮะมันก็จะเป็นพวกโรงแรมหรือรีสอร์ทนะครับที่ไม่ได้อยู่ในเมืองแต่ก็จะเป็นโรงแรมรีสอร์ทที่มันอาจจะเจอกับภาวะการแพร่ระบาดของโควิด-19แล้วก็ขาดทุนเจ้าของยังไงก็ได้มาช่งมาเช่านักท่องเที่ยวไม่ไปเนี่ยก็เหมาเลยนะครับมันก็เลยกลายเป็นรีสอร์ทของสแกมเมอร์พอมันเป็นอย่างนั้นนะครับก็คือถ้าไม่มีการตามจับเนี่ยมันก็สวรรค์เลยนะครับสวรรค์ก็คือรั้วรอบขอบชิดเป็นของพวกเขาเองนะครับแล้วก็พอมันสแกมเมอร์เมืองไทยเนี่ยจีนเขาไม่สนอยู่แล้วคุณอ้อมเพราะเขาไม่เดือดร้อนใช่ไหมล่ะแต่ที่จีนเขาตามปราบเนี่ยก็เพราะว่าจีนเขาเดือดร้อนเขาก็เลยตามปราบแต่ทีนี้สแกมทุกวันนี้มันเบนเข็มเบนเข็มก็คือว่าป้องกันไม่ให้จีนมาปราบตัวเองก็ไม่สแกมไปที่จีนไม่สแกมไปที่จีนนะครับแล้วก็หรือเกาหลีใต้นะครับถ้าเกาหลีใต้ยังเดือดร้อนอยู่เกาหลีใต้ก็ตามปราบใช่ไหมนะครับวิธีแก้มันก็ทำง่ายนิดเดียวก็คือไม่สแกมไปที่เกาหลีใต้มันยังมีอีกหลายประเทศในโลกนี้ให้สามารถสแกมได้แล้วก็อยู่ใกล้ที่สุดก็คือไทยนี่แหละนะครับเพราะฉะนั้นกลุ่มคนไทยที่จับได้เนี่ยพูดได้เลยครับ 100% ครับไม่ใช่เหยื่อนะครับแต่เป็นมืออาชีพแล้วและไม่ใช่ลูกจ้าง
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เป็นหุ้นส่วนระหว่างกันที่ทำมาหากินด้วยกันหลังจากสั่งสมประสบการณ์มาอย่างยาวนานกับจีนเทา
1: ได้วิชามาได้วิชามานมาเรียกวิชามานเต็มๆเลยนะอาจารย์แบบนี้
0: อาจารย์เรียกว่าเขาเรียกว่ายกระดับนะครับจากลูกจ้างมาเป็นเจ้าของกิจการ
1: แล้วเมื่อไหร่มันจะหมดแต่เวลาตอนนี้มันจะหมดแล้วอาจารย์เดี๋ยวขอคุยเรื่องสแกมเมอร์อีกนิดนึงให้อาจารย์วิเคราะห์หน่อยเมื่อไหร่มันจะหมดสักทีและยิ่งจับได้ปริมาณเยอะๆแบบนี้แต่มันก็ยังจับได้เรื่อยๆค่ะอาจารย
0: ์ครับ
1: สักครู่ค่ะ
0: เชิญครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียนกว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
3: สารภาพมาซะดีๆใครชอบยัดผ้าจนล้นถังเพราะกะซักทีเดียวจบหยุดก่อนรู้หรือไม่ว่าการยัดผ้าแน่นเอียดนอกจากจะซักไม่สะอาดแล้วมอเตอร์ยังทำงานหนักจนกระชากไฟแบบสุดๆแถมเสียงเครื่องพังอีกด้วยลองเปลี่ยนมาใส่ผ้าแค่3ใน4ของถังให้พอมีที่ว่างสะบัดคราบสกปรกได้เต็มที่เชื่อเถอะว่าผ้าจะหอมฟุ้งกว่าเดิมแถมช่วยเซฟค่าไฟและถนอมเครื่องให้ใช้ได้นานๆด้วยนะ
4: M-Code Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร 02-201-6373

0: กลับมาคุยกันต่อช่วงนี้นะคะอาจารย์ค่ะก็เมื่อกี้ยังค้างเรื่องของสแกมเมอร์อีกนิดค่ะอาจารย์เพราะว่ามันมีข่าวจับได้เป็นหลักร้อยเนี่ยติดต่อกัน2สัปดาห์แล้วค่ะอาจารย์ถามว่าเมื่อไหร่มันจะหมดไปในอาเซียนสักทีค่ะเอาอาจารย์มาหรือยังเอ่ยอาจารย์ยังไม่มานะคะเดี๋ยวติดมาแล้วได้ยินแล้วค่ะอาจารย์ค่ะ
1: ก็คือพวกที่มันเป็นอยู่นี่มันคือสแกมเมอร์แตกหลังคุณพ่อ
0: ค่ะ
1: แล้วก็ไม่ได้ไปยึดโยงกับ 14K อีกแล้วก็คือทำเองพอทำเองเนี่ยมันก็จะกลายเป็นอย่างที่เราเรียกว่าสแกมเมอร์แตกรังก็คือไปสร้างรังใหม่ของใครของมันกับกลุ่มของใครของมันจะไม่ได้ยึดโยงซึ่งกันและกันเพราะทุกคนมีความชำนาญการมีเทคนิคมีเครือข่ายอะไรของตัวเองอยู่แล้วเดิมนะฮะมันก็เอาวิชาความรู้ที่มันเรียนรู้จากจีนเถานั่นแหละเอามาใช้นะฮะก็พอทำของใครของมันเนี่ยมันก็จะไม่ได้อยู่รวมกันเป็นกลุ่มก้อนใหญ่พอมันกระจัดกระจายมันก็ต้องอยู่ที่การที่เราจะต้องติดตามโดยการใช้เทคโนโลยีติดตามตัวของกลุ่มเหล่านี
0: ้
1: ว่าศูนย์บัญชาการอยู่ตรงไหนนะครับเหมือนที่เราตามจับได้นี่แหละกรณีที่จับได้ที่สวรรค์เขตเนี่ยนะครับก็เป็นเพราะว่าเราก็ได้แหล่งที่มาก็คือว่ามันมีคนไทยถูกสแกมพวกนี้หลอกนะครับเราก็จับสัญญาณได้มันมีเครือข่ายพวกการสื่อสารมาจากตรงนั้นจุดนั้นจุดนี้นะครับอันนี้มันก็เป็นสิ่งที่เราใช้เทคโนโลยีในการติดตามอยู่แล้วก็นี่คือวิธีหนึ่งนะครับก็ต้องใช้อย่างละเอียดแล้วก็สแกนให้ครบถ้วนแล้วก็ประสานข้อมูลกับประเทศเพื่อนบ้านนะครับและที่เราเขาต้องจับด้วยเนี่ยก็เพราะว่าณปัจจุบันนี้มันไม่ใช่สแกมแค่คนไทยคนลาวก็ถูกสแกมนะครับ
0: ค่ะ
1: เพราะว่าในคนลาวที่อยู่ในระบบของรัฐรวมไปถึงหน่วยธุรกิจร้านค้าอะไรต่างๆนักธุรกิจอะไรพวกเนี่ยมันเชื่อมโยงใน e-banking กันหมดแล้วคุณอ้อมมันก็เลยหลอกกันได้หลอกขายของหลอกซื้อของหลอกลงทุนนะฮะหลอกทุกเรื่องทองคำในลาวมีปัญหาเรื่องนี้นะตอนนี้ก็คือหลอกให้มาลงทุนซื้อทองคำมันเรียกว่าซื้อทองคำล่วงหน้า
0: ค
1: ่ะแล้วก็ซื้อทองลงทุนเนี่ยก็ได้จริงนะคุณอ้อมแต่มันได้จริงในห่วงเวลาที่มันสเกลมันยังไม่ใหญ่แต่พอสเกลมันใหญ่ขึ้นนะครับก็คืออย่างเริ่มแรกเนี่ยก็คือมันก็ได้จริงนะก็ประมูลทองคำซะเอาขายให้มันถูกกว่าในราคาตลาดหน่อยนึงนะก็ได้ทองจริงก็มีการส่งมอบจริงก็เหมือนเวลาคุณอ้อมเห็นนะตลาดทองมันอาบาทแล้วสมมติว่ามัน 70,000 ใช่ไหมก็ในการหลอกเนี่ยเครือข่ายเนี่ยก็บอกว่าเนี่ยอันนี้มันเป็นทองคำเก่าเก็บนะครับอยากจะได้เงินสดไม่อยากจะอะไรเนี่ยมาประมูลกันอะไรพวกเนี่ยมันก็จะเล่นการประมูลจาก

0: ราคาที่ต่ำกว่า 70,000 นะอาจจะเริ่มที่ 60,000 สมมุตินะครับมันก็สู้กันมาสู้กันมาจนบางทีเนี่ยก็คือไอ้คนที่สู้ราคามันก็คือพวกหน้าหมาครับส่วนไอ้คนประมูลสุดท้ายนะนั่นแหละคือเหยื่อ ไอ้หน้าหมามันก็เอาเนี่ยชั้น 69,000 นะครับไอ้คนประมูลที่อยากได้เพราะมันยังไงมันก็ถูกกว่า 70,000 ใช่ไหมล่ะเอางี้ฉันก็ 69,500 ก็แล้วกันอย่างน้อยก็ได้กำไรบาทละ500อะไรพวกนี้นะครับมันก็จะมีวิธีการแบบนี้แล้วก็คนที่เป็นเหยื่อก็จะเป็นคนที่ได้ทองอันนี้ไปแล้วก็ถ้าวันแรกเนี่ยมันมีอยู่10คนที่ได้อันนี้ข่าวมันก็จะกระจายไปทั่วใช่ไหมล่ะพอมันกระจายไปทั่วปุ๊บเอาคนลาวก็แห่กันมาอันนี้ได้จริงประมูลได้จริงแล้วถูกกว่านะครับแล้วไอ้คนที่เคยได้นะอาจจะได้10บาทในวันแรกโลภสิครับทีนี้ฉันอยากได้100บาท นะครับในวันที่100บาทนี่แหละนะครับทั้งทองก็ไม่ได้นะฮะเงินตัวเองก็หายนี่คือระบบและกระบวนความที่มันกำลังเกิดขึ้นในลาวตอนนี้นะครับส่วนถ้าเป็นสแกมเมอร์จีน นะฮะวิธีการป้องกันตัวของสแกมเมอร์จีนที่อยู่ในลาวและกัมพูชาทุกวันนี้ก็คือไม่สแกมกลับไปที่จีนฮะแล้วก็สร้างมันมาอยู่นานมันก็เอ็กซ์เพิร์ทใช่ไหมล่ะแล้วก็ยังคงรวบรวมกับแก๊งเดิมภาคภาษาอื่นๆนะมีกี่สัญชาติที่อยู่ในกลุ่มมันก็สแกมไปประเทศเหล่านั้นป้องกันตัวโดยไม่สแกมไปที่จีนเพื่อที่จีนจะไม่เดือดร้อนถ้าจีนไม่เดือดร้อนเขาก็ไม่ตามมาปราบอยู่แล้วคุณน้องนั่นนะครับก็เสรีเลยครับทั่วอาเซียนนี่คือกระแสของสแกมเมอร์ที่เป็นอยู่ณเวลานี้แล้วการป้องกันนะครับอันนี้เรียนรู้จากจีนนะจีนเขาป้องกันทุกวันนี้ก็คือว่าเขาปฏิบัติจริงก็คือเรื่องของซิ
1: ม
0: นะครับ1คน1ซิมเท่านั้นหมายความว่าคนจีนทุกวันนี้มีสิทธิ์แค่ซิมเดียวนะครับยกเว้นคุณเป็นบริษัททางร้านคุณก็ต้องมีการแจกแจงนะครับว่าเอาซิมเนี่ยไปใช้ในกิจการใดนะครับแล้วในกิจการนั้นๆนะผู้ที่มีตำแหน่งอะไรที่ถือซิมนี้อะไรพวกเนี้ยเขาก็จะมีระบบวิธีแบบนี้ถ้าเป็นบริษัททางร้านนะครับแต่ถ้าเป็นบุคคล1คน1ซิมเท่านั้นนั่นคืออันหนึ่งอันที่2ที่จีนใช้อยู่ทุกวันนี้ก็คือ1คน1บัญชีธนาคาร
1: 1ซิมและ1บัญชีธนาคาร
0: ใช่หมายความว่ามันไม่จำเป็นที่จะต้องไปเปิดบัญชีกับเขามันมี10ธนาคารมันไม่จำเป็นที่จะต้องมี10บัญชี
1: ค่ะ
0: เพราะว่ามันเป็น e-banking แล้วนะฮะพอมันเป็น e-banking แล้วเนี่ยคุณมีแค่ธนาคารเดียวคุณก็ทำธุรกรรมกับทุกธนาคารได้นะครับเนี่ยจีนเขาเริ่มใช้อันนี้มาเป็นปีแล้วนะครับ1ซิม1คนละ1ซิมแล้วก็คนละ1บัญชีธนาคารมันเพื่อป้องกันอะไรแหละป้องกันบัญชีม้า
1: ค่ะ
0: ก็ทุกวันนี้เรามีปัญหาบัญชีม้าใช่ไหมล่ะก็คือเอาตาสงตาสีตาสารโดนหลอกเอาบัตรประชาชนไปนะก็ไปเปิดกับ10ธนาคาร20ธนาคารเอาทั้งที่แกมีรายได้วันละไม่ถึง200แต่แกมีบัญชี20บัญชีคุณเอาไปลองนึกดูนะครับอันนี้มันก็ต้องเป็นความรับผิดชอบของธนาคารด้วยนะก็คือภาครัฐก็ต้องขอความร่วมมือไปที่ธนาคารว่าอย่าเห็นแก่การให้มีบัญชีเยอะนะครับคือธุรกรรม e-banking เนี่ยหรือไอ้ค่าธรรมเนียมการโอนการทำธุรกรรมอะไรเนี่ยมันก็ได้อยู่แล้วใช่ไหมล่ะนะฮะก็เพิ่มในด้านพวกผลประโยชน์ด้านนี้มากกว่าที่จะไปเพิ่มที่บัญชีธนาคารจำนวนมันนะครับก็ต้องแก้ไขตรงนี้แต่อีกอันนึงซึ่งจีนใช้แล้วและได้ผลก็คือการใช้ฐานข้อมูลที่มีขนาดใหญ่นะครับตั้งแต่การตามจับกลุ่มพวกสแกมเมอร์ในอดีตสะสมมาเรื่อยๆหมายเลขนี้เป็นของแก๊งแน่นอนนะเป็นสแกมเมอร์แน่นอนนะมันก็จะเรคคอร์ดไว้ในระบบฐานข้อมูลที่เรียกว่า Big Data แล้วให้คนที่มาทำหน้าที่จัดการคัดกรองบัญชีเหล่านี้นะครับข้อมูล Big Data เหล่านี้ก็คือ AIมีประโยชน์ตรงไหน AI มาใช้ประโยชน์ก็คือว่าผมยกตัวอย่างเช่นปกติคุณอ้อมโทรหาผมมันก็เป็นเรื่องปกติแต่อยู่มาวันหนึ่งคุณภูเบศโทรหาคุณอ้อมซึ่งไม่ปกติสมมติอย่างนี้นะครับ AI ก็จะตัดให้เลยว่าภูเบศคือสแกมเมอร์นะครับ

0: นะครับก็เพราะมันเป็นเบอร์ที่แปลกประหลาดใช่ไหมล่ะก็เหมือนทุกวันนี้นะฮะก็คืออย่างแม้กระทั่งเรามีเบอร์ที่เรคคอร์ดไว้นะครับเพราะว่าติดต่อกันเป็นประจำอะไรพวกนี้เราก็จะมีชื่อนะครับบันทึกเป็นชื่อนั้นชื่อนี้อยู่แล้วแต่ถ้ามีโทรมาปุ๊บนะมันโชว์เป็นหมายเลขซึ่งเราไม่คุ้นเคยณปัจจุบันนี้คนไทยทำยังไงฮะเสี่ยงดวงรับหรือไม่รับ
1: ก็เสี่ยงดวงรับอาจารย
0: ์นั่นแหละแต่ AI เขาจะตัดทิ้งให้เลยไม่ต้องเสี่ยงไม่ต้องรับหรือถ้าอยากจะติดต่อกันจริงๆอย่างเช่น ที่ผมยกตัวอย่างเมื่อสักครู่นี้คุณภูเบศก็บอกว่าเนี่ยอาจารย์ผมโทรหาคุณพี่อ้อมไม่รับเลยอาจารย์ช่วยแจ้งให้หน่อยผมก็จะโทรบอกคุณอ้อมใช่ไหมล่ะบอกว่านี่นะภูเบศเขาเบอร์นี้ไปนี้เขาจะโทรหาเขามีธุรกิจมีอะไรจะคุยด้วยมันก็ใช้วิธีนี้ได้นั่นแหละครับ
1: ยุ่งยากไปอีกนะ
0: ไม่ยุ่งยากหรอกนะฮะมันจะยุ่งยากยิ่งกว่าถ้าถูกหลอกนะครับนี่คือจีนเขาทำอย่างนี้แล้วนะครับแล้วก็บอกได้เลยว่าตอนนี้ในประเทศจีนในสแกมมันไม่หยุดนะมันก็มีอาชีพใหม่ที่เกิดขึ้นในกลุ่มสแกมเมอร์ก็คือการขโมยซิมเป็นอาชีพใหม่ขโมยซิมแล้วมีห้องปฏิบัติการเคลื่อนที่นะครับแล้วก็มีเทคนิคมีคู่สงคู่สายทำเสมือนหนึ่งว่าถึงจะก็คือส่งหมายความว่าผมในแก๊งเนี่ยมันขโมยซิมผมไปยกตัวอย่างมันก็จะขายให้พวกกลุ่มสแกมเมอร
1: ์
0: บอกว่าเบอร์นี้นะโทรไปได้เลยนะครับแล้วก็มันก็จะไปสืบค้นประวัติได้ซิมนี้เนี่ยโทรหายใครบ้างในอดีตแล้วมันก็โทรกลับไปนะครับแต่ไม่ได้โทรไปในเจตนาว่าคิดถึงนะครับก็โทรไปก็คือฉันจะขอตังค์
1: เมื่อกี้เรายังไม่ได้เบรกทุ่ม10นาทีใช่ไหมอาจารย
0: ์อีกแล้ว
1: เบรกก่อนนะคะสักครู่ค่ะ
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียน
1: กลับมาคุยกันต่อนะคะอาจารย์เอากลลวงแก๊งสแกมเมอร์มาเผยต่อค่ะอาจารย
0: ์ก็ไม่มีอะไรซับซ้อนนะก็อย่าให้เขาขโมยซิม
1: ค
0: ่ะนะฮะวิธีแล้วก็ถ้ารู้ตัวว่าถูกขโมยก็ต้องรีบแจ้งอายัดนะครับทุกวันนี้เนี่ยมันไม่ได้ขโมยไปแล้วไปเลยนะคุณอ้อมมันแค่ขอช่วงเวลา
1: ช่วงเวลา
0: ก็หมายความว่ามันขโมยไปได้อยู่ในเงื้อมมือมันสัก5ชั่วโมงกว่าที่คุณอ้อมจะรู้ตัวใน5ชั่วโมงนั้นมันปฏิบัติการไม่รู้กี่ร้อยครั้งแล้วนึกออกไห
1: ม
0: ก็คือมีคุณอ้อมติดต่อใครบ้างมันก็จะต่อไปทั่วถึงเลยเนี่ยตอนนี้ฉันกำลังเดือดร้อนนะประมาณนี้เลยเนี่ยนะครับฉันมีทองคำอยู่ประมาณนี้ช่วยโอนมาให้หน่อยแล้วมารับทองนัดเจอกันอะไรประมาณนั้นนะครับมันก็จะมีหลายวิธีการที่จะทำแล้วก็ทุกคนเขาก็สนิทอยู่แล้วถึงมีเบอร์ที่เรคคอร์ดระหว่างกันใช่ไหมล่ะก็พออย่างนี้เดือดร้อนจริงแฮะอะไรเงี้ยนะครับแต่ถ้าโลภด้วยแหละอยากได้ทองคำก็คือทองคำมันบาทละ70,000ก็จะบอกว่าเนี่ยฉันมีอยู่10 บาทเนี่ยขอสัก600,000ก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวเอาทองคำไปจำไว้ให้นะครับมีเงินเมื่อไหร่ก็ค่อยจะไปซื้อคืนแต่ซื้อคืนในราคาบาทละ70,000อะไรเงี้ยเป็นต้นคุณน้อง
1: ค
0: ่ะก็เป็นธรรมดานะครับคนโลภย่อมเป็นเหยื่อของคนที่ขี้โกงอยู่แล้วนะฮะ มันก็จะเป็นเยี่ยงนั้นแล้วก็ถ้ามันปฏิบัติการได้ใน5ชั่วโมงกว่าที่คุณอ้อมจะรู้ตัวว่าเบอร์ตัวเองเนี่ยถูกสแกมไปนะฮะก็คือสแกมซิมไปแล้วเนี่ยแล้วก็สแกมก็เอาไปสแกมต่อเนี่ยนะครับมันก็ทำรอบของมันได้สมมติว่า100ปฏิบัติการเนี่ยมันอาจจะสำเร็จสัก20%นะฮะโอ้เหลือเฟือแล้วคุณอ้อม

0: นะครับผมเคยไปเห็นข้อมูลนะข้อมูลก็คือว่าไอ้คนที่ขโมยซิมเนี่ยได้รับค่าตอบแทนในเมืองจีนช่วงนี้นะ1 ซิมคือ1,000 หยวนเนี่ยสมมติว่ามันขโมยได้สัก10 ซิมเนี่ยมันก็หาเงินได้วันละ10,000 หยวนแล้วนะ นะครับส่วนในคนที่ปฏิบัติการเนี่ยนะครับมันได้มากกว่านั้นมันได้มากกว่านั้นก็นั่นแหละฮะอย่างกรณีเรื่องทองเรื่องอะไรสารพัดที่หลอกให้คนโลภนะครับหลอกคนโลภแล้วสําเร็จเนี่ยนะครับไอ้พวกนี้เนี่ยมันนั่งคิดกันเป็นชั่วโมงเลยนะนะครับใน1 ชั่วโมงปฏิบัติการได้เท่านั้นเท่านี้นะผลตอบแทนเนี่ยโอ้อาจจะเป็นอาจจะแค่ซิมเดียวเนี่ยมันสามารถหลอกเงินได้เป็นแสนหยวนนะคุณออมมันก็เลยคุ้มค่าของมันนะครับก็นั่นแหละครับแล้วลองนึกดูนะในจีนเนี่ยมันมีประชากร1,400 ล้านคนไปขโมยซิมได้สัก10%เนี่ยมัน10%ของ1,400 ล้านมันคือเท่าไหร่นะมันก็คือ140 ล้านซิมที่ถูกขโมยไปนะครับจีนเขาก็เลยป้องกันแบบนี้นะครับก็คือว่าเมื่อซิมคุณหายเนี่ยคุณต้องแจ้งหน้าบัตรดลนะครับแล้วก็ให้หมั่นตรวจตาเพราะว่าปกติคนเนี่ยมันก็ดูจอโทรศัพท์อยู่แล้วใช่ไหมล่ะแต่ถ้าถูกขโมยซิมเนี่ยมันก็ต้องมีอะไรผิดปกติอยู่ในระบบของโทรศัพท์อยู่แล้วนั่นแหละครับในจีนเป็นเรื่องนั้นแต่ในไทยนะฮะทุกวันนี้หรือในอาเซียนด้วยกันมันต้องมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลนะครับส่งข้อมูลข่าวสารระหว่างกันอย่างใกล้ชิดแล้วก็ร่วมกันตรวจสอบแล้วที่สำคัญนะครับมันต้องมีมาตรการก็คือว่าเจ้าของอาคารสถานที่ไหนก็แล้วแต่ไม่ว่าอยู่ในประเทศไหนนะครับที่อยู่ในอาเซียนด้วยกันควรมีมาตรการอย่างเดียวกันนะครับก็คือว่าอาคารสถานที่ไหนที่มีคนต่างชาติไปเช่าอยู่เป็นกลุ่มใหญ่หรือกลุ่มย่อยก็แล้วแต่แล้วอยู่นานนะครับอยู่นานหรือมาบ่อยนะครับเจ้าของอาคารสถานที่เหล่านี้ต้องมีหน้าที่เป็นหูเป็นตาให้ด้วยนะครับเพราะว่านั่นก็คือท่านกำลังให้สถานที่กับสแกมเมอร์อยู
1: ่
0: ก็ต้องส่งข้อมูลเหล่านี้ครับให้กับตำรวจก็คือช่วยกันสังเกตสังกาคือเรื่องพวกนี้มันจะไปพึ่งในเรื่อง AI เรื่องเทคนิคเรื่องอะไรยังไม่ได้อย่างเดียวนะฮะมันต้องร่วมกันเป็นหูเป็นตาด้วยอะไรที่มันผิดปกติเหมือนเคสที่เกิดขึ้นโรงแรมแห่งหนึ่งนะครับในน่าจะเป็นแถวแถวชลบุรีและภูเก็ตนี่แหละคือมันมีการไปเช่าห้องของโรงแรมแล้วก็ไปบ่อยมากนะครับเว้นวรรคก็คือ3 วันไปครั้ง4 วันไปครั้งเนี่ยคุณดอมและทุกครั้งที่ไปเนี่ยก็คือขออยู่ห้องเดิมถ้าปกติคุณร่อมไปพักโรงแรมเดิมเนี่ยจะเรียกร้องว่าอยู่โรงห้องเดิมไหมล่ะมันก็แล้วแต่ว่าห้องไหนบ้างฉันก็อยู่ได้ใช่ไหม
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: แต่ถ้ากรณีนี้ก็คือว่ายืนยันนะฮะนั่งยันแล้วเนี่ยฉันอยากอยู่ห้องเนี้ยฉันอยากอยู่ห้องเนี้ยนั่นแหละครับให้สงสัยไว้ก่อนครับว่าในห้องนั้นมันมีการซุกซ่อนอุปกรณ์สื่อสารของสแกมเมอร์อยู่นี่แหละคือสิ่งที่
1: โรงแรมก็เข้าไปตรวจหน่อยเนาะอาจารย์เจ้าของ
0: ก็เจ้าของโรงแรมนั่นแหละก็ต้องทำไมมันเป็นอย่างนี้นะครับก็ต้องมีความสงสัยนะครับต้องมีการตื่นตัวอยู่เสมอว่ามันทำไมถึงเป็นอย่างนี
1: ้ค
0: ่
1: ะ
0: ก็นั่นแหละครับก็อย่างที่ผมพูดสักครู่นี้ก็ปรากฏว่าเจ้าของโรงแรมนี้ก็แจ้งตำรวจแล้วก็เจ้าพนักงานก็ไปตรวจปรากฏว่าอุปกรณ์สื่อสารเนี่ยมันซ่อนไว้ที่ฝ้าเพดานของห้องนั้นนะครับแล้วอุปกรณ์นั้นมันก็ใช้งานได้ตลอดเวลานะคุณออก็คือว่าตัวถึงตัวคนไม่อยู่แต่ว่าการสื่อสารเนี่ยมันอยู่อีกที่หนึ่งแต่คนที่ไปคุมระบบเนี่ยไปอยู่อีกที่หนึ่งนะครับเพื่อที่ว่าสมมติว่าเนี่ยแหละฮะอย่างกรณีเจ้าของโรงแรมเนี่ยพอเขาไปตรวจก็เจออุปกรณ์แต่เขาก็ไม่เจอไอ้คนทำใช่ไหม
1: ใช
0: ่มันก็ถูกจับไม่ได้มันก็จะรู้ตัวนะพอมันออกมาเป็นข่าวมันก็หนีไปที่ใหม่นะฮะมันก็ไปทำที่ใหม่ของมันไปเรื่อยๆเพราะทุกวันนี้มันไม่ใช่ขบวนการใหญ่นะครับมันคือสแกมเมอร์แตกหลังเป็นอาชีพอิสระมากขึ้นประมาณนั้น
1: ใช่ค่ะวันนี้ก็ได้ขอเจาะลึกเรื่องสแกมเมอร์สักนิดหนึ่งก่อนจะเข้าซีรีส์นะคะอาจารย์มาถึงซีรีส์นะคะอารยธรรมในอุตสาหกรรม

0: นี้ต่อกันเลยค่ะอาจารย์
1: ก็สัปดาห์ที่แล้วเราได้พูดถึงร้านช้างไปแล้วนะฮะ
0: ค่ะ
1: มาอีกร้านหนึ่งได้ไหมร้าน
0: ร้านนา

0: นะครับในแล้วแต่จะออกเสียงนะครับเพราะว่าภาษาในห้วงเวลานั้นอาจจะมังหรือเมงนะครับมันก็คือแปลว่าเมืองนะพระยาแห่งเมืองไรนะครับประมาณนั้นนะฮะ สมัยก่อนนะฮะในพระยามังไรเนี่ยก็จะสืบทอดแล้วก็ถือว่าเป็นปฐมกษัตริย์ที่รวบรวมนะฮะแว่นแคว้นต่างๆทุกวันนี้ก็คือในเขตภาคเหนือของประเทศไทยเนี่ยนะฮะให้เป็นอาณาจักรเดียวกันก็เลยได้เรียกว่าล้านนานะฮะล้านนานะครับหรือบางคนเขาก็เรียกว่าฮิรันนครเงินยางเคยได้ยินชื่อนี้ไหม
1: เคยค่ะ
0: นะฮะฮิรันนครเงินยางนะครับก็มีกษัตริย์ที่ต่อเนื่องกันมาก็ยาวนานอยู่นะก็เอาเป็นว่าสร้างเมืองเชียงรายขึ้นมาครั้งแรกเนี่ยนะครับก็คือเมื่อปีพ.ศ.1805กี่ปีมาแล้วล่ะทุกวันนี้มัน2569นะฮะก็ลองนึกดูบวกเอาลบเองนะครับนะฮะตรงนั้นนะฮะก็เริ่มตรงไหนล่ะก็เริ่มมาก็คือสร้างขึ้นมาเป็นไปควบรวมเมืองฝางเข้ามานะฮะควบรวมเมืองฝางเมื่อปีพ.ศ.1816นะครับแล้วก็ควบเมืองคนพื้นถิ่นเขาออกเสียงเป็นสแวร์จริงๆผมเชื่อว่ารากนี้มันมาจากคำว่าชเวซึ่งเป็นภาษาหมอนแปลว่าทองคำที่พม่าออกเสียงว่าสุยนะครับเหมือนเราไปเรียกชเวดากอมภูเขาทองที่ยางกุ้งนั่นแหละอันนั้นที่เราออกเสียงเป็นชเวดากอมเนี่ยเราออกเสียงตามภาษาหมอนนะฮะชเวแปลว่าทองดากอมแปลว่าภูเขาเพราะนั้นชเวดากอมก็แปลว่าภูเขาก็เมืองทองเนี่ยฮะเมืองชเว ก็ควบรวมเข้ามานะฮะ ประธานโทษปีพ.ศ.1826แล้วถัดมานะฮะก็ควบรวมเข้ามาอีกเขาเรียกว่าเวียงกุมกามก็ปีถัดมาจากนั้น3ปีนะฮะก็คือพ.ศ.1829แล้วก็มายึดเอาหลิบุญชัยปีพ.ศ.1835ต่อมาก็ยึดเอาลำปางลำปางชื่อเดิมของลำปางเนี่ยเขาเรียกอะไรคุณร่ำจำได้ไหม
1: เขลางนครค่ะ
0: น่าใช่เขลางนครก็ควบรวมเข้าไปนะฮะเมื่อปีพ.ศ.1839นั่นแหละก็ควบรวมทั้งฝางทั้งชแวทั้งเวียงกุมกามหลิพุนชัยลำปางเข้ามาก็เลยมาสถาปนาเป็นล้านนาที่เมืองเจียงใหม่เจ้าเนี่ยนะครับชื่ออย่างเป็นทางการของเชียงใหม่คุณน้อมจำได้ไหม
1: นครเชียงใหม่อาจารย
0: ์ก็เรียกว่านพบุรีศรีนครพิงเชียงใหม่ใช่ไหม
1: ค่ะ
0: นะครับก็ปีพ.ศ.1839เป็นกลุ่มเป็นก้อนที่ใหญ่ขึ้นนะครับก็คือมีอาณาเขตถึง57เมืองในสมัยพระยามังลาย57เมืองนะครับก็คือนึกอย่างนี้นะครับเวลาเรานึกถึงว่าอาณาเขตกว้างใหญ่ไพศาลขนาดไหน57เมืองหมายความว่าในด้านทิศเหนือนั้นนะครับไปจนถึงเชียงรุ่งเชียงตุงนะครับอย่างเพลงที่เปิดให้ฟังสักครู่เนี่ยก็จะเป็นเพลงสำเนียงของพี่น้องไทยใหญ่ก็คือเชียงตุงนะฮะเชียงรุ่งก็จะเป็นพี่น้องไทยลื้อนี่คือภาคเหนือของนพบุรีศรีนครพิงเชียงใหม่นะครับทางตะวันออกเนี่ยครับมาจรดที่แม่น้ำโขงฮะก็จะมีข้อยกเว้นนะฮะก็คือตอนสมัยนั้นยังไม่รวมพะเยาน่านและแพร่นะพะเยาน่านและแพร่นี่ยังเป็นอาณาจักรที่เป็นอิสระนะครับส่วนทางใต้ก็คือเขลางนครและทางทิศตะวันตกนู่นแหละครับไปจรดผู้กามนะที่เราพาท่านผู้ฟังไปเที่ยวมาแล้วเมื่อน่าจะ2ปีที่แล้วเนาะ2ฮะประมาณ2ปีเกือบ2ปีที่แล้วนะครับไปจรดที่ผู้กามนะฮะผู้กามเนี่ยพี่น้องมอญเรียกว่าอังวะนะฮะผู้กามเนี่ยเป็นภาษาคนสยามเรียก

0: แต่ถ้าคนพม่าเรียกผู้การเขาเรียกว่าประกันแต่คืออันเดียวกันนะฮะก็จริงๆมันก็คือช่วงที่ทางที่ตะวันตกนี่ก็จะมาบรรจบนะต่อจากสุโขทัยนะฮะในยุคของพ่อขุนรามนะครับก็ในยุคของพ่อขุนรามเนี่ยก็จะอยู่ในห่วงเดียวกันกับพญาเมงลายนะฮะพญาเมงลายก็สมบูรณ์แบบแล้วก็ควบรวมได้อย่างทั่วถึงก็1843ในขณะที่พ่อขุนรามขึ้นครองราชเนี่ยน่าจะปี1841มั้งคะถ้าผมจำไม่ผิดนะฮะมันก็เลยเกิดอันนี้ขึ้นมาก็คือว่าต่อมานะฮะด้วยความสัมพันธ์อันดีอะไรสารพัดนี่แหละครับแล้วที่สำคัญก็คือว่าพญามังลายพญางำเมืองพญางำเมืองเนี่ยก็คือเป็นกษัตริย์ของพะเยาแล้วก็พ่อขุนรามทั้งสามพระองค์นี้นะครับในประวัติศาสตร์เนี่ยถือว่าเป็นสิทธิ์ร่วมสำนักเดียวกันที่เมืองละโวทุกวันนี้ก็คือลพบุรีนั่นแหละนะครับแล้วก็ทั้งสามพระองค์นี่นะครับก็คือพญามังลายพญางำเมืองแล้วก็พ่อขุนรามจึงถือว่าเป็นสหายร่วมน้ำสาบานกันก็เลยเกิดอาณาจักรที่ใหญ่ไพศาลแล้วก็เป็นมิตรซึ่งกันและกันนะฮะมีอะไรก็แลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันสุโขทัยเนี่ยก็เป็นอาณาจักรที่นั่นแหละฮะใครไข้ค้าช้างค้าใครไข้ค้าม้าค้าอะไรเนี่ยฮะก็จะอยู่ในยุคพวกนี้ถ้าสนใจให้ย้อนกลับไปที่ซีรีส์กว่าจะเป็นขวานทองตอนกว่าจะเป็นขวานทองนี่ก็40สัปดาห์มั้ง40เสาร์นะครับมีซีรีส์นี้แหละอารยะอุษาคเนย์เนี่ยนะฮะยาวที่สุดแล้วตอนนี้ตอนที่เท่าไหร่คุณน้อง44มั้ย
1: 44ค่ะ
0: โอเคน่าจะถึงสิ้นปีนะก็ว่ากันไปนะครับเอาเป็นว่านับตั้งแต่พระองค์นะครับพยายามบางหลายก็ทอดมาเลยนะฮะก็คือตั้งแต่ปี1805เนี่ยนะครับพระองค์ก็เสด็จสวรรคตนะฮะเมื่อปีพ.ศ.1854แล้วก็ต้องถือว่าเป็นกษัตริย์ที่พระชนมายุยืนมากนะถ้าเป็นในสมัยโบราณถึงพระองค์อยู่ถึง 73 พรรษานะครับก็คือครองราชเนี่ยก็เกือบ50ปีนะ49ปีที่ของราชแล้วต่อมานั่นแหละฮะก็มีการศึกกับผู้กามเกิดขึ้นนะฮะมีกบฏมีสงครามก็เรียกว่าพญาชัยสงครามเกิดขึ้นเมื่อปี2101แล้วก็ถูกพม่าตีแตกนะครับพอถูกพม่าตีแตกนี่แหละมันก็เลยเป็นยุคที่ล้านนานะครับอยู่ภายใต้อิทธิพลของพม่าไม่ใช่สั้นๆ นะคุณออมอยู่ภายใต้อิทธิพลของพม่านับเป็นเวลาถึง216ปียาวนานมากคุณอ้อมสังเกตไหมถ้าบ้านทรงโบราณของทางเชียงใหม่เนี่ยตรงจั่วหน้าบ้านจะมีสัญลักษณ์เขาเรียกกาแลใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: กาแลนะครับก็คือกาก็คือเครื่องหมายแลก็คือทำให้เห็นมองเห็นนะครับก็คือสัญลักษณ์ที่มองเห็นเป็นประจักษ
1: ์
0: ว่าอันนี้แหละคือเมืองขึ้นของผู้กามแห่งอังวะนะครับก็216ปีนะครับที่อยู่ภายใต้พม่าแล้วต่อมานะครับพอพม่าก็ทั้งสู้กับไทยใหญ่ทั้งสู้กับมอญนะครับทั้งมาล่มสลายในยุคที่กุปไลขานนะครับขยายอำนาจลงมานะครับก็ถล่มที่ผู้กามนะมันก็เลยเป็นห่วงที่พม่านะฮะก็อ่อนแอลงพออ่อนแอลงนะฮะมันก็จะเป็นยุคของสยามนะครับแล้วมาอยู่ในใต้สยามก็คือหลังจากที่อยู่กับพม่ามา216ปีล้านนาก็มาอยู่ภายใต้สยามนะฮะก็ตั้งแต่นั่นแหละฮะตั้งแต่เรากอบกู้อิสรภาพจากพม่าในสงครามที่พม่ามาเผากรุงศรีครั้งที่สองนะครับแล้วก็พอเรากอบกู้ได้นะฮะกอบกู้ได้ก็เราก็เลยรวบรวมนะครับกำลังพลอะไรกลับมาใหม่ก็สยามนะฮะในยุคต้นของกรุงธนบุรีจริงๆกรุงธนบุรีนี่อยู่ได้ไม่นานนะฮะก็คือต้องนึกอย่างนี้นะฮะกรุงธนบุรีก็

0: ตั้งแต่ปี2311นะครับจนถึงปี2325เท่านั้นแล้วก็รวมระยะเวลาก็คือเท่าไหร่ล่ะ15ปีนะครับในยุคที่รวบรวมกันได้แล้วเนี่ยนะฮะกองทัพสยามนะก็ยุคขึ้นมาตีที่ล้านนา
1: ค่ะ
0: ล้านนาก็เลยตกอยู่ภายใต้สยามนะครับตั้งแต่ปีพุทธศักราช2317จนถึง2442
1: ทิ้งไว้ตรงนี้ก่อนเดี๋ยวพัก
0: อ่า
1: ก่อนนะคะอาจารย์ฟังเพลงที่สองแล้วพักสักครู่ค่ะ
0: เชิญครับ

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียน
1: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
0: กว่า 90% ของพฤติกรรมมนุษย์ถูกขับเคลื่อนด้วยแรงจูงใจที่ซ่อนอยู่ถ้าคุณเข้าใจแค่การกระทำแต่ยังไม่เข้าใจถึงจิตใจทำไมพวกเขาถึงทำแบบนั้นมาร่วมไขแรงจูงใจพฤติกรรมของบุคคลในข่าวฟังไขปมคนในข่าววิเคราะห์จากมุมมองทางจิตวิทยาเข้าใจมนุษย์เข้าใจข่าวฟังไขปมคนในข่าวจันทร์ถึงศุกร์3 ทุ่มถึง 4 ทุ่ม MCOT News FM 100.5100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียน
2: กลับมาคุยกันต่อทั่วไทยอาเซียนในช่วงสุดท้ายของคืนนี้นะคะเพลงเมื่อสักครู่ค่ะอาจารย์ก็มีท่อนแรปด้วยนะเป็นเพลง ในปัจจุบันหรือเพลงในอดีตคะเนี่ย
3: แล้วก็พัฒนาถ้าต้นเพลงเนี่ยก็คือเพลงในอดีต
2: ค่ะ
3: ครับไอ้ท่อนแรปเนี่ยคือมาเติมให้มันทันสมัยขึ้น
2: เป็นภาษาถ้าเดาภาษาไทยใหญ่หรือเปล่าอาจารย์
3: ไทยลื้อ
2: ไทยลื้อ
3: ไทยลื้อนะครับสนุกนะ
2: ค่ะ
3: พอดีมี FC ส่งมาให
2: ้อ๋อ
3: เลยครับขอบใจที่ส่งมาให
2: ้ FC เป็นไทยลื้อเหมือนกันเหรอคะอาจารย์
3: เป็นไทยลื้อครับ
2: ขอบคุณมากเลยค่ะ
3: เขาเคยมาเรียนที่เมืองไทยแล้วเขาก็ฟังรายการเรามาอย่างยาว

0: ค่ะ
1: แล้วก็มาเรียนที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงนะครับก็มหาลัยแม่ฟ้าหลวงเนี่ยอยู่ที่
0: เชียงราย
1: เชียงรายฮะอำเภ
0: ค่
1: อ
0: ะ
1: พระยาบางรายใช่ไหม
0: ค่ะ
1: นั่นแหละก็คือคนชาติพันธุ์ที่มีรากเหง้าร่วมกันนะคุณอ้อมไม่ว่าจะไปอยู่ไหนนะพอสืบค้นเจอกันแล้วเนี่ยจะมีความผูกพันซึ่งกันและกันซึ่งจะต่างกับเขมรเขมรเนี่ยก็คือไปเจอที่ไหนก็หาแต่เรื่องทะเลาะกันนะฮะไปถึงเขมรได้เลยนะเดี๋ยวค่อยว่ากันนะฮะเรากลับมานะครับก็คือถ้าเราจะแบ่งห่วงสมัยของอาณาจักรล้านนาที่เป็นล้านนาอย่าง100%เนี่ยนะครับก็คือนับตั้งแต่การควบรวมหรือว่ารวบรวมเป็นอาณาจักรใหญ่57เมืองเนี่ยนะครับก็ต้นรัชสมัยราชวงศ์ก็เลยเรียกว่าราชวงศ์บางรายนะครับราชวงศ์บางรายเนี่ยก็ถ้าจะเอาตามไทม์ไลน์ก็คือเขานับกันมาตั้งแต่สร้างล้านนาอย่างใหญ่โตนะฮะก็คือเป็นนพบุรีนพบุรีศรีนครพิงค์เชียงใหม่ก็คือตั้งแต่ปีพ.ศ.1839เนี่ยนะครับจนมาสิ้นสุดราชวงศ์ก็เพราะว่าอิทธิพลของพม่าเข้ามานี่แหละก็ถือว่ามีกษัตริย์ที่ปกครองติดต่อกันถึง17พระองค์นะครับในยุคนี้เขาเรียกว่ายุคราชวงศ์บางรายแต่พออยู่มาวันหนึ่งพม่าก็ละสั่มละสายภายในนะฮะอิทธิพลที่ครอบคลุมมาถึงล้านนาเนี่ยก็อ่อนกำลังลงนะพออ่อนกำลังลงเนี่ยก็เลยทำให้หัวเมืองต่างๆนะครับที่เคยอยู่ภายใต้อาณาจักรล้านนาแล้วก็ใต้อิทธิพลพม่าอย่างยาวนานเนี่ยก็แยกตัวเองออกเป็นหัวเมืองอิสระต่างๆ อย่างเชียงใหม่เนี่ยก็เลยแยกออกมาเป็นหัวเมืองอิสระเขาเลยเรียกห่วงเวลาถัดมาว่าแคว้นเชียงใหม
0: ่
1: นะฮะแคว้นเชียงใหม่ก็มาเกิดก็คืออิสระได้จริงๆก็ปีก็นับเนื่องกันมานะครับก็คือปีพ.ศ.พุทธศักราชเนี่ยนะฮะ2270อยู่มาได้จนถึงปี2301แล้วก็ในยุคนี้เนี่ยไม่เรียกว่าเป็นกษัตริย์นะครับเป็นเจ้าผู้ครองนครนะครับมีเจ้าผู้ครองนครอยู่4ท่าน4องค์แล้วก็มียุคพม่ากลับมามีอิทธิพลอีกรอบนึง นะครับก็จะมียุคเขาเรียกว่ายุคพม่าครองเชียงใหม่ที่กลับมาหลังจากก่อร่างสร้างตัวก็คือถ้าจะพูดก็คือในยุคของบองนะฮะคองบองเนี่ยก็คือราชวงศ์สุดท้ายของพม่านะครับพม่าเนี่ยจะมีราชวงศ์ซึ่งไม่ได้เป็นญาติกันอยู่3ราชวงศ์นะครับราชวงศ์แรกก็นั่นแหละฮะเขาเรียกว่าผู้กามอังวะนะครับพอมาอันที่2เนี่ยเขาก็เลยเรียกว่าตองอูเวลาเขาพูดใครคือผู้ยิ่งใหญ่แห่งตองอูก็คือคำตอบก็คือบุเรงนองว่ายิ่งใหญ่มากจนได้รับขนานนามว่าผู้ชนะ10ทิศนั่นแหละครับก็เวลานักประวัติศาสตร์อธิบายกันก็ทำไมคือจริงๆถ้าเรานับทิศของทิศทางของโลกทุกวันนี้มันมีอยู่8ทิศ นะฮะแต่ทำไมบุเรงนองมีตั้ง10ทิศก็คือยิ่งใหญ่ทั้งบนฟ้าและใต้บาดาลก็เลยบวกเข้าไปอีก2เนี่ยเขาก็เลยเรียกว่าผู้ชนะ10ทิศแล้วคนที่ตั้งฉายาผู้ชนะ10ทิศก็ไม่ใช่คนอื่นคนไกลนะก็คือคนที่ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของพม่านั่นแหละนั่นก็คือมอญครับก็เขาก็เลยเรียกบุเรงนองว่าพระเจ้ากยอดินนรทาก
0: ยอดินนรทาก
1: ยอดินนรทา
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ก็พอมาถึงยุคพม่ากลับมาครองอีกครั้งเนี่ยนะฮะก็ในห่วงระยะเวลาก็เกือบก็นานอยู่นะแต่ก็ไม่ได้ส่งกษัตริย์หรือว่าคนของตัวเองมาปกครองนะก็เชิดชูเจ้าเมืองขึ้นมาในยุคนี้เนี่ยมีเจ้าเมือง

0: ที่อยู่ในเชียงใหม่นะครับติดต่อกันมาถึง12พระองค์นะครับอาณาเขตเชียงใหม่เนี่ยในโบราณเขาพูดอย่างนี้นะครับก็คือว่าอาณาเขตนครศรีเชียงใหม่นครเชียงใหม่เนี่ยนะฮะก็คือระหว่างเชิงดอยอ้อยช้างรู้จักไหมคุณอ้อมดอยอ้อยช้าง
1: ไม่รู้จักค่ะ
0: ทุกวันนี้ก็คือดอยสุเทพ
1: อ๋อดอยอ้อยช้าง
0: คนโบราณเขาเรียกว่าดอยอ้อยช้างแสดงว่าสมัยก่อนต้องมีอ้อยเยอะช้างก็เลยมากินนะครับคนโบราณเขาเรียกดอยสุเทพว่าดอยอ้อยช้างครับก็อาณาเขตของนครเชียงใหม่ก็คือระหว่างดอยอ้อยช้างหรือดอยสุเทพนะครับกับที่ราบฝั่งขวาแม่น้ำระมิ่งแม่น้ำระมิ่งก็คือแม่น้ำปิ่งในปัจจุบันนะฮะคนโบราณเขาก็จะเรียกแม่ระมิ่งอยู่นะมีเพลงชื่อเพลงอะไรนะผมจำชื่อไม่ได้คุณมีเพลงคำเมืองนี่แหละเพราะอยู่นะเพลงนี้ลูกแม่ระมิ่งอะไรเนี่ยนะครับ เสียงดีที่สุดนะชื่ออะไรนะแม่ของอะไรละนาละคำมิ่นอะไรเนี่ยนะครับ
1: แม่ของละนาคำมิ่น
0: แม่อะไรนะ
1: เป็นคุณแม่ไม่จำชื่อไม่ได้
0: เป็นนักร้องคู่ทุกข์คู่ยากกับครูจรัญมโนเพชรนะ
1: ค่ะ
0: เสียงดีชอบนะฮะก็มีช่วงสั้นๆ นะครับที่กษัตริย์ล้านช้างหลวงพระบางมาปกครองเป็นเจ้าเมืองของนครเชียงใหม่กษัตริย์พระองค์นั้นก็คือพระเจ้าไสยเศรษฐาธิราชก็เนื่องจากว่าพระเจ้าไสยเศรษฐาธิราชเนี่ยพระมารดาของพระองค์เป็นเจ้าหญิงเชียงใหม่นะครับส่วนพระบิดาก็คือกษัตริย์ที่ปกครองล้านช้างหลวงพระบางในวัยที่เป็นหนุ่มน้อยมันเป็นช่วงเวลาที่เชียงใหม่ขาดเจ้าเมืองนะครับก็เลยไปอัญเชิญองค์ชายก็คือเจ้าชัยเศรษฐาธิราชเนี่ยมาเป็น
1: มีคนบอกมาใช่ค่ะอาจารย์สุนทรีเบชานนท
0: ์คือสุนทรีนั่นแหละ เดี๋ยวถ้าเราเอาเพลงพวกนี้มาเปิดเนี่ยมีลิขสิทธิ์ไหม
1: มีค่ะ
0: ก็คือไม่ควรเปิดใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: ยากเนาะต้องคุณอ้อมต้องลองเองแล้วแหละหรือว่าลองเองก็ไม่ได้
1: ก็ไม่ได้เหมือนกันค่ะอาจารย์ผิดลิขสิทธิ์ค่ะ
0: โอเคครับเจ้าไสยเศรษฐาปกครองเชียงใหม่อยู่เป็นเวลา1ปีเท่านั้นนะครับสาเหตุที่พระองค์ปกครองเชียงใหม่แค่1ปีในฐานะที่เป็นพระโอรสที่มีพระมารดาเป็นเจ้าหญิงเชียงใหม่ก็เนื่องจากว่าพระบิดาของพระองค์ทรงช้างกำลังฝึกเพื่อที่จะสู้รบกับบุเรงนองอยู่พระองค์ก็พลาดตกช้างนะช้างก็เหยียบก็เลยสิ้นพระชนม์เจ้าไสยเศรษฐาก็เลยต้องกลับไปปกครองที่หลวงพระบางนั่นแหละครับแล้วมันก็จะเป็นจุดเริ่มต้นของการแตกแยกนะครับระหว่างอำนาจนะไม่ว่าจะเป็นล้านนาล้านช้างผู้กามตองอูนะฮะแล้วก็โยงมาถึงอยุธยาครับก็มันก็เลยเป็นห่วงที่ละสำละสายมากพอสมควรที่เกิดขึ้นแล้วเชียงใหม่ก็มาตกอยู่ภายใต้กรุงธนบุรีต่อเนื่องมาจนถึงรัตนโกสินทร์นะครับในห่วงเวลานี้นะครับก็คือมีเจ้าของนครเชียงใหม่อยู่ภายใต้อิทธิพลของกรุงธนต่อเนื่องมาถึงรัตนโกสินทร์เนี่ยมีเจ้าของนครเชียงใหม่อยู่9พระองค์ก็เรียกว่าตำแหน่งเจ้าของนครเชียงใหม่แล้วก็มาสิ้นสุดลงจริงๆเนี่ยนะครับก็คือเมื่อปี2482 ก็คือหลังจากคณะราษฎรนะครับยึดอำนาจทางการเมือง2475แล้วมาถึงยุคจอมพลป.พิบูลสงครามเป็นนายกรัฐมนตรีโดยการใช้กำลังทางทหารนะครับมาบังคับบัญชาทั้งหลายทั้งปวงก็เลยทำให้ตำแหน่ง

0: เจ้าของนครเชียงใหม่สิ้นสุดลง เมื่อปีพ.ศ. 2482แล้วก็เจ้าของนครเชียงใหม่องค์สุดท้ายก็คือเจ้าแก้วนวรัตน์คุณอ้อมเคยได้ยินชื่อนี้ไหม
1: ใช่ค่ะคุณมาก
0: เจ้าแก้วนวรัตน์นวะหรือนบนพะเนี่ยนะฮะก็แปลว่าแก้วนั่นแหละนะครับก็คือเจ้าแก้วองค์ที่เก้านี่แหละนะครับพระองค์เป็นเจ้านครเชียงใหม่พระองค์สุดท้ายและทรงในตำแหน่งนี้29ปีแล้วก็ความสัมพันธ์และผูกพันกับสยามอำนาจส่วนกลางนะครับที่อยู่กรุงเทพมหานครนี่แหละก็เลยมีเจ้าหญิงเชียงใหม่พระนางหนึ่งก็คือเจ้าดารารัศมีคุณอ้อมเคยอยู่ในค่ายทหารใช่ไหม
1: อยู่ติดเลยค่ะไม่ได้อยู่ในค่ายค่ะอาจารย
0: ์คุณพ่อไม่ได้เป็นทหารเลย
1: ไม่ได้เป็นค่ะ
0: แค่อยู่ติดรั้วนะครับ
1: ติดรั้วเลย
0: เจ้าดารารัศมีนะครับก็มีความสายสัมพันธ์กับราชวงศ์จักรีก็เนื่องจากว่าพระนางเนี่ยนะครับทรงเป็นพระชายาในหลวงรัชกาลที่5นะครับก็คือพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับก็พระบิดาของเจ้าดารารัศมีก็คือเจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่พระองค์ที่7นะครับก็คือเจ้าอินทวิชยานนท์แล้วก็พระมารดาของเจ้าดารารัศมีก็คือเจ้าทิพย์เกศรนะครับก็เชียงใหม่ก็สิ้นสุดนะครับไม่มีเจ้าผู้ครองนครก็นับเนื่องกันมานับตั้งแต่ปีพุทธศักราช2482แต่ก็ยังคงนะครับคงวงตระกูลอยู่ได้โดยถ้าเป็นตระกูลที่สืบเชื้อสายมาจากเจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่นามสกุลพระราชทานก็คือณเชียงใหม่นะครับก็นั่นแหละฮะแล้วถ้าเราเห็นท่านไหนนะครับในยุคปัจจุบันลงท้ายนามสกุลว่าณเชียงใหม่นั่นก็คือสืบเชื้อสายมาจากเจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ซึ่งสิ้นสุดมาตั้งแต่ปี2482ถ้านับเนื่องกันมาก็ถึงปัจจุบันนี้ก็กี่ปีแล้วล่ะทุกวันนี้2569นะครับ69ก็อีกเท่าไหร่ละอีก12ปีก็จะครบ100ปีนะฮะก็ประมาณนั้นนี่คือแบบสั้นๆนะครับที่ว่าด้วยล้านนาแล้วสัปดาห์หน้านะครับผมจะมาลงในรายละเอียดให้ฟังว่าแล้วพื้นที่ในส่วนที่อยู่เป็นชายฝั่งทะเลที่อยู่ในเขตอำนาจที่เรียกว่าทะเลจีนใต้มันมีอาณาจักรหนึ่งเขาเรียกว่าอาณาจักรจามปาคุณอ้อมจามปาเนี่ยน่าสนใจมากแต่ว่ามีคนตั้งข้อสังเกตว่าอาณาจักรจามปาเนี่ยกับพระนางจามเทวีเนี่ยมีส่วนเกี่ยวพันเกี่ยวข้องกันหรือไม่จริงๆแล้วถ้าจะให้ตอบก็คือไม่น่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกันเพราะว่าพระนางจามเทวีเนี่ยอยู่ที่ละโวเนี่ยนะครับก็คือพระนางมาเติบโตอยู่ที่ละโวซึ่งต่อมาก็คือลพบุรีแล้วก็ละโวหรือลพบุรีเนี่ยนะครับต่อมาก็คือต้นกำเนิดของอำนาจที่สยามรวบรวมตัวเองขึ้นมาเป็นใหญ่ได้ในยุคแรกๆที่เราถือว่าเป็นยุคต้นประวัติศาสตร์ชาติสยามเนี่ยนะครับก็คือสุโขทัยนะครับแต่ว่าก่อนที่จะมาถึงจุดนั้นนะฮะอย่างสุโขทัยเนี่ยต้องถือว่าเป็นการเกิดขึ้นในยุคที่อำนาจของขอมขแมกร่อมเนี่ยนะครับเริ่มเสื่อมแล้ววิถีที่มันน่าสนใจมากคุณอ้อมก็คือว่าการเสื่อมของอาณาจักรขอมหรือขแมกร่อมที่เป็นแขกอินเดียนับถือศาสนาฮินดูเนี่ยนะครับทุกครั้งนะครับที่เสื่อมลงล้วนแล้วแต่ไปเกี่ยวโยงกับโบราณสถานที่ยิ่งใหญ่ที่สร้างขึ้นมาในยุคนั้น

0: นะครับอันแรกเลยเนี่ยก็คือนครวัดพอสร้างนครวัดเสร็จเนี่ยคุณอ้อมลองนึกดูนะจามเนี่ยก็กีฬาทัพมาทางเรือนะครับมาตามแม่น้ําโขงนี่แหละแล้วก็พอมาถึงปากแม่น้ํานะที่เขาเรียกว่าปากแม่น้ําตนเลก็คือที่มีแหล่งน้ําใหญ่ที่เขาเรียกว่าตนเลซับนี่แหละตนเลซับก็คือที่ตั้งของจักรวรรดิเขมรกล่อมที่ยิ่งใหญ่แล้วก็จามเนี่ยยุคเข้ามาทรงอิทธิพลแล้วก็ทำสงครามยาวนานถึง7 ปีนะฮะกว่าที่กองทัพของเขมรกล่อมเนี่ยจะฟื้นคืนกลับขึ้นมาได้ก็คือเพราะสร้างนครวัดเสร็จมันคือสัญลักษณ์ของความอ่อนแอลงเพราะคุณทุ่นทุกสรรพกำลังลงไปที่ก้อนหินไม่ใช่น้อยๆ นะคุณน้องนครวัดเนี่ยสร้างจากก้อนหินเนี่ยนับเกือบจะ1 ล้านก้อนแล้วแต่ละก้อนเนี่ยมีน้ำหนัก1 ตัน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: 1 ตันนี่คือ1,000 กิโลนะครับและแหล่งสกัดหินก็ไม่ได้อยู่ตรงที่ตั้งของนครวัดสกัดหินมาจากอันนี้จากการศึกษาของนักโบราณคดีเขาพบว่าแหล่งสกัดหินที่ไปสร้างนครวัดเนี่ยมันคือเทือกเขาเทือกหนึ่งเขาเรียกว่าพนมกุเลนพนมกุเลนนี่อยู่ห่างจากที่ตั้งของนครวัดเนี่ยเกือบ50 กิโลเมตรคุณอ้อมก็เลยเป็นยุคที่มีการทุ่มเททุกสรรพกำลังมาใส่ก้อนหินแล้วสกัดและชักลากมาสร้างเป็นนครวัดนะครับพอสร้างเป็นนครวัดเสร็จปุ๊บนั่นแหละครับทุกอย่างมันทุ่มลงไปตรงนั้นมันก็เลยทำให้จักรวรรดิอันยิ่งใหญ่นี่อ่อนแอลงเป็นช่วงจังหวัดที่จามยกทัพมาถล่มแล้วพอมาถึงอีกยุคหนึ่งนะครับก็เรียกว่าชัยวรมันที่7คนนี้แหละที่กอบกู้แล้วก็ชนะในสงครามที่พิชิตศึกจามได้จามปาได้นะจามก็ถอยล่นไปนะถอยล่นไปอยู่ที่ตั้งเดิมที่ตั้งเดิมเนี่ยก็คืออยู่ที่ชายฝั่งทะเลภาคกลางและภาคใต้ของเวียดนามในปัจจุบันนี้นะครับนั่นคือระลอกแรกระลอกที่สองที่อ่อนแอลงอีกนะครับก็คือว่าชัยวรมันที่7เนี่ยพอพิชิตศึกจามแล้วคุณอ้อมก็บอกว่าฉันนี่แหละยิ่งใหญ่ที่สุดชัยวรมันที่7ก็บอกว่าฉันก็เลยต้องสร้างไอ้สิ่งที่มันยิ่งใหญ่ที่สุดนั่นแหละคือจุดเริ่มต้นของการเสื่อมจนเสื่อมลงเรื่อยๆก็คือการสร้างนครธมอังกอร์ธมซึ่งใหญ่กว่าอังกอร์วัดนั่นแหละคือจุดเสื่อมและจามคือยังไงครับ to be continue สัปดาห์หน้าคร
1: ับ ได้ค่ะเอาละค่ะวันนี้เวลาหมดแล้วเดี๋ยวเราจะทิ้งท้ายที่เพลงขอบพระคุณทุกท่านนะคะที่แจ้งชื่อคุณสุนทรีเวชานนท์เข้ามาเราก็ไปโฟกัสแต่ลูกสาวเนาะจำชื่อคุณแม่ไม่ได้นะคะแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามด้วยนะคะเดี๋ยววันเสาร์หน้ากลับมาคุยกันใหม่6 โมงถึง 2 ทุ่มนะคะ
0: ครับสวัสดี
1: ค่ะสวัสดีค่ะ

จุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียนความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว

ณะนี้เวลา20นาฬิกาสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนักข่าวในพระราชสำนักประจำวันเสาร์ที่23พฤษภาคมพุทธศักราช2569องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบรางวัลเกียรติคุณแก่ทีมที่ชนะเลิศการแข่งขันแผนธุรกิจภาคภาษาอังกฤษ Bangkok Business Challenge 2026วันนี้เวลา 15:11 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอัมพลกิติอัมพลองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบรางวัลเกียรติคุณแก่ทีมที่ชนะเลิศการแข่งขันแผนธุรกิจภาคภาษาอังกฤษ Bangkok Business Challenge 2026ณสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศิลป์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศิลป์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยร่วมกับ SCG Chemicals จำกัดมหาชนจัดงานนี้ต่อเนื่องเป็นปีที่24ปีนี้จัดภายใต้แนวคิดการเติบโตของธุรกิจร่วมสร้างผลกระทบเชิงบวกการพัฒนาทางออกสำหรับโลกแห่งอนาคตเพื่อเปิดโอกาสให้นิสิตนักศึกษาได้แสดงศักยภาพนำเสนอแนวคิดและไอเดียธุรกิจที่มุ่งสร้างความยั่งยืนให้กับโลกเป็นเวทีแข่งขันแผนธุรกิจสตาร์ทอัพระดับโลกช่วยสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสังคมหลากหลายมิติทั้งด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมต่อยอดสู่ผลิตภัณฑ์ในระดับสากลมีสถาบันอุดมศึกษาใน20ประเทศทั่วโลกส่งทีมเข้าแข่งขัน389ทีมชนะเลิศการแข่งขันรางวัลเกียรติคุณพระราชทาน

HM The King's Award จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้แก่ Imagine Devices จากมหาวิทยาลัย University of Texas at Austin สหรัฐอเมริกาและชนะเลิศการแข่งขันด้านการนำเสนอแผนธุรกิจที่คำนึงถึงการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนรับรางวัลเกียรติคุณพระราชทาน HRH Princess มหาจักรีสิรินธร Sustainability Award จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้แก่ทีมไตรโชโคทรัมบูแรนซ์จากมหาวิทยาลัยบังคลาเทศ University of Engineering and Technology บังคลาเทศพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานน้ำหลวงอาบศพเป็นกรณีพิเศษพระราชทานพวงมาลาและพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษแก่กำลังพลที่เสียชีวิตในพื้นที่จังหวัดปัตตานีวันนี้เวลา 18:00 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายรัฐศาสตร์ชิดชูผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเชิญพวงมาลาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปวางที่หน้าหีบศพ10ตำรวจเอกณัฐวุฒิสุราชเจ้าหน้าที่ตำรวจที่บาดเจ็บสาหัสและเสียชีวิตในเวลาต่อมาจากเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนยิงเจ้าหน้าที่ตำรวจเหตุเกิดที่บริเวณสถานีตำรวจภูธรสายบุรีแห่งใหม่ตำบลตะบิ้งอำเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานีเมื่อวันที่22พฤษภาคม2569ตั้งศพบำเพ็ญกุศลณวัดโคกสมานคุณอำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาในโอกาสนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมและโปรดให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเชิญพวงมาลาพระราชทานและพวงมาลาประธานวางที่หน้าหีบศพด้วยโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายรัฐศาสตร์ชิดชูผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเชิญตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่ญาติของ10ตำรวจเอกณัฐวุฒิเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมทรงรับศพผู้เสียชีวิตไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมในการพระราชทานน้ำหลวงและพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษด้วยยังความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่ครอบครัวของ10ตำรวจเอกณัฐวุฒิที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวอย่างหาที่สุดมิได้

0: สิรินาชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานรบทสีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยสสิธรกุวังคดีโลกนายกเป็นประธานพิธีสวดพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศลสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีณวัดพุทธนานาชาติกรุงปารีสนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานพิธีสวดพระพุทธมนต์และพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีจัดโดยสถานเอกอัครราชทูตณกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสร่วมกับชุมชนไทยในฝรั่งเศสณวัดพุทธนานาชาติกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสโดยมีคนไทยที่อาศัยอยู่ในฝรั่งเศสและประเทศใกล้เคียงผู้ประกอบการไทยต่างรอต้อนรับบรรยากาศเป็นไปอย่างอบอุ่นโดยหลังเสร็จสิ้นพิธีสงฆ์นายกรัฐมนตรีทักทายชุมชนไทยที่มาร่วมทำอาหารเพื่อออกโรงทานแก่ผู้มาร่วมพิธีซึ่งนายอนุทินเดินชิมอาหารทุกซุ้มอาทิผัดไทยไก่ทอดก๋วยเตี๋ยวขนมช่อม่วงกล้วยแขกขนมครกสูตรชลวันและเมื่อเดินทางมาถึงซุ้มส้มตำนายกรัฐมนตรีได้หยิบครกและสากก่อนจะลงมือตำส้มตำไทยด้วยนายกรัฐมนตรี

0: พูดคุยกับชุมชนไทยว่าเวลาไปต่างแดนหากได้พบคนไทยจำนวนมากก็รู้สึกดีใจอย่างมากดีใจที่ทุกคนมีความห่วงใยบ้านเกิดเมืองนอนมีความห่วงใยสถานการณ์ต่างๆในประเทศไทยรับรองว่าด่านไม่เปิดทำให้ชุมชนไทยต่างๆปรบมือพร้อมส่งเสียงว่าแสดงว่าเลือกถูกซึ่งนายอนุทินตอบกลับว่าเลือกถูกตั้งแต่วันที่8กุมภาพันธ์แล้วและคำยืนยันว่าอธิปไตยของประเทศไทยแผ่นดินไทยจะไม่มีวันสูญเสียให้ใครแม้กระพี้เดียวประเทศไทยไม่มีวันเสียเปรียบกัมพูชาแน่นอนขอให้ทุกคนให้ความมั่นใจเผาแล้วน้องโรสสาวอุบลเหยื่อรถไฟชนรถเมย์นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานชาปนกิจร่างนางสาววิภารักษ์เผ่าภูรีหรือโรสอายุ25ปีที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์รถไฟชนรถเมย์โดยมีนายอนันต์โพนิ่มแดงรักษาการผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทยนายกิติการจอมดวงจารุวรพลกุลผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพร่วมแสดงความอาลัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมกล่าวว่ารัฐบาลระดมงบประมาณช่วยเหลือจากทุกหน่วยงานเพื่อเยียวยาผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บอย่างเต็มที่วันนี้ตนเป็นตัวแทนรัฐบาลมาร่วมแสดงความเสียใจในส่วนการสอบสวนการรถไฟหรือขสมกได้สอบสวนเสร็จแล้วอยู่ระหว่างคณะกรรมการกลางพิจารณาต่อผลสรุปคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในสัปดาห์หน้าเหตุการณ์ลักษณะนี้จะต้องไม่เกิดขึ้นอีกด้านนางสาววิภาดาจันธรรมอายุ59ปีแม่บุญธรรมของนางสาวโรสกล่าวว่าขสมกและการรถไฟเข้ามาช่วยดูแลเบื้องต้นขสมกมอบเงินเบื้องต้น 100,000 บาทวันนี้เสียใจหัวใจแตกสลายตั้งตัวไม่ทันเป็นโศกนาฏกรรมอยากให้รัฐบาลพิจารณาการป้องกันเพราะเกิดบ่อยครั้งไม่อยากให้คนในครอบครัวจากกันแบบไม่ได้ร่ำลาและขอให้นำบทเรียนครั้งนี้ไปแก้ไขปรับปรุงดนุพรร่วมพิธีชาปนกิจน้องขนุนนักศึกษาศิลปากรจากเหตุการณ์รถไฟชนรถเมย์นายดนุพรปุณกันผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมได้รับมอบหมายจากนายยศนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอว.ให้ร่วมทอดผ้าไตรมหาบังสุกุลและเป็นประธานจุดไฟประชุมเพลิงศพในงานชาปนกิจนายธนัทพิพัฒน์เขียววิจิตรหรือน้องขนุนนักศึกษาภาควิชาคอมพิวเตอร์คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรจากเหตุการณ์รถไฟเฉียวชนกับรถประจำทางโดยสารโดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ศิรักษ์แก้วจำนงหัวหน้าภาควิชาคอมพิวเตอร์คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรคณาจารย์ตลอดจนนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากรเข้าร่วมพิธีณศาลาประกอบพิธี1วัดคลอง1จังหวัดปทุมธานี UN เทงบคุมอีโบลาทอมเฟลเชอร์รองเลขาธิการสหประชาชาติฝ่ายกิจการมนุษยธรรมและผู้ประสานงานบรรเทาทุกข์ฉุกเฉินแถลงว่า UN กำลังจัดสรรเงิน60ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 1,960 ล้านบาทจากกองทุนกลางเพื่อการตอบสนองต่อสถานการณ์ฉุกเฉินของ UN เพื่อเร่งตอบสนองต่อการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บุนดิบูโจในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือ DR คองโกและภูมิภาคในวงกว้างทั้งนี้ได้ติดต่อประสานงานอย่างใกล้ชิดกับผู้ประสานงานด้านมนุษยธรรมของสหประชาชาติและทีมงานในดีอาร์คองโกยูกันดาและซูดานใต้เพื่อส่งเจ้าหน้าที่เพิ่มเติมจากหน่วยงานหลักของ UN และพันธมิตรลงพื้นที่สุดสัปดาห์นี้เพื่อเสริมกำลังในการดำเนินความพยายามควบคุมการระบาดและทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้สสิธรกุวังคดิลกรายงานค่ะ
1: 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย Mcord Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ Mcord News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
2: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงาน

0: าติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว เอ็มคอร์ด นิวส์โทร02-201-6373
3: แกของทอดคือที่สุดแต่แคลอรี่คือตะโกนมาก
4: เลิกหน่อยจ้าลองนี่คาชิว่ารุ่น KW 811
3: หม้อทอดไร้น้ำมันตัวตึงลมร้อนหมุนฉ่ำสุกไวแบบสับแต่ไม่อ้วน
4: เฮ้ยแกแล้วมันล้างยากปะ
3: เคลือบนอนสติกล้างง่ายเวอร
4: ์ราคาแรงไหมอ่ะ
3: จาก 3,500 ลดเหลือ 1,090 บาทแถมฟรีที่คีบกับกระดาษรองทอด
2: หม้อทอดไร้น้ำมันคาชิว่ารุ่น KW 811โทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cod Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cod HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cod News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cod Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
5: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสีสันชีวิต
6: ยี่สิบนาฬิกาสิบสามนาทีนะครับรายการสีสันชีวิตเพื่อชีวิตที่มีสีสันวันนี้วันเสาร์ที่23พฤษภาคม2569ผมเสน่ห์ศรีสุวรรณพร้อมด้วยพี่ติ๋มลัคนาจำปาดำเนินรายการนะครับรายการสีสันชีวิตวันนี้เราก็มี2ช่วงเวลาที่น่าสนใจฟังน่าสนใจชมกันเหมือนเดิมนะครับในชั่วโมงแรกในช่วงเร้นไม่ลับกับเซเลบเซเลบริตี้หรือว่าบุคคลผู้มีชื่อเสียงเราวันนี้นะครับกว่า46ปีบนเส้นทางบรรณาธิการมืออาชีพและผู้บริหารสื่อเรื่องราวจะเป็นอย่างไรเป็นใครเดี๋ยวเราก็จะได้พูดได้คุยกันนะครับในช่วงที่2หลัง3ทุ่มไปแล้วช่วงทอล์กสารพันสร้างสีสันชีวิตวันนี้จะมาทอล์กเรื่องนี้ครับอุบัติภัยป้องกันได้หรือปล่อยไปตามกรรมครับเรากำลังจะพูดถึงเหตุการณ์ที่รถไฟชนรถเมล์เนี่ยนะครับมีเรื่องราวถือเป็นอุบัติภัยมีบทเรียนต่างๆมากมายเนี่ยนะครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมท่านติดตามฟังกันได้นะครับท่านมีส่วนร่วมในการจัดรายการกับเราได้แสดงความคิดความเห็นทักทายเข้ามาในรายการของเราได้นะครับตอนนี้ทางเพจของเราเนี่ย Mcot News FM 100.5 นะครับ Mcot News FM 100.5 ตอนนี้ถ่ายทอดสดแล้วนะครับท่านเข้ามาก็จะเห็นแล้วล่ะครับว่าแขกรับเชิญเราวันนี้เป็นใครนะครับนอกจากนั้นสำหรับท่านที่ฟังทางวิทยุก็สามารถทักทายพูดคุยได้เช่นกันแต่ท่านต้องเข้ามาทางไลน์นะครับพิมพ์ตัว SI นะตัว A หางยาวแล้วพิมพ์คำว่า MCOT News MCOT NEWS นอกจากนั้นแล้วเรายังมีช่องทางในการติดตามฟังได้ทางแอปพลิเคชันด้วยนะครับท่านต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชันชื่อ MCOT Connect นะครับ MCOT แล้วก็ Connect ก็ CONNECT นะครับดาวน์โหลดเสร็จแล้วก็เลือกคำว่า Radio Program นะครับ Radio นะฮะเสร็จแล้วก็เลือกรายการของเราคือ FM 100.5 จะฟังที่ไหนก็ได้ครับทั่วโลกครับเอาละครับเราเข้าช่วงแรกรายการเราเลยนะครับเร้นไม่ลับกับเซเลบครับ
7: ช่วงเร้นไม่ลับกับเซเลบ
6: Celebrity หรือว่าบุคคลผู้มีชื่อเสียงอย่างที่ผมบอกเลยนะครับนี่คือคนที่เป็นบรรณาธิการมืออาชีพเลยนะฮะแล้วก็เป็นผู้บริหารสื่อโอ้โหต่างๆมากมายเลยทีเดียวนะมีเส้นทางการทำงานมาอย่างยาวนานกว่า46ปีนะครับได้ทำความรู้จักและได้พูดได้คุยกันกับนะครับคุณไก่นงนาถกรรมราชณอยุธยาสวัสดีครับคุณไก่ครับ
8: สวัสดีครับพี่เต๋อค่ะ
6: สวัสดีครับ
8: ค่ะ
9: สวัสดีค่ะ
8: สวัสดีค่ะพี่ติ๋มค่ะ
6: เดี๋ยวต้องเรียนกับท่านผู้ฟังหน่อยเผอิญคุณไก่นี่ก็เป็นเพื่อนผมที่เรียนที่จุฬารุ่นเดียวกันนะฮะเข้าจุฬาปีเดียวกัน2519ชื่อเล่นชื่อไก่
8: ใช่ค่ะ
6: ตั้งแต่เกิดเลยไหมหรือว่าเพื่อนมาเรียกทีหลัง
8: จริงๆที่บ้านก็เรียกไก่ตั้งแต่เด็กๆนะฮะเพียงแต่แรกๆเห็นพ่อเล่าให้ฟังบอกว่าตอนใหม่ๆเนี่ยพ่อจะเรียกว่าลูกเจี๊ยบ
6: อ๋อเหรอเชื่อมันเล็กมากเหรอ
9: ก็คง
8: อาจจะน่าดูคิดเอาเอง
6: ค่ะคิดเอง
8: ค่ะคงน่าดูอะไรเงี้ยค่ะคุณพ่อก็เลยเรียกลู
6: กเจ
8: ี๊
6: ยบ
8: แต่ว่าพอโตมาหน่อยก็เลยกลายเป็
6: นไก่
8: แต่คนชอบคิดว่าไปเกิดปีละกาอะไรเง
6: ี้ยใช่ไหมจริงไหม
8: ไม่ใช่ค่ะเกิดปีหมูตัวถึง
6: ดูปีกุลเหรอจริงๆเกิดปีกุลไม่ใช่ละกาด้วย
8: ไม่ใช่ค่ะไม่ใช่
6: แล้วไปลูกคนโตหรือว่า
8: ลูกคนโตค่ะพี่ลูกคนโตมีน้องชายสองคนค่ะแต่ว่าคนเล็กเสียตั้ง

0: แต่วัยรุ่นเพราะนั้นก็เหลือไก่กับน้องชายคนเดียว
1: น้องชายชื่อ
0: น้องชายคือป้อมชาติชัยนี่เขาเกษียณที่กรมศุลค่ะกรมศุลกากรใช่
1: ช
0: ื่
1: อเล่นชื่อ
0: ป้อมค่ะป้อมป้อมคณะป้อมค่ะค่ะ
1: ชื่อไม่ได้เกี่ยว
0: ไม่เกี่ยวกันเลยค่ะไม่เกี่ยวเขาป้อมผมเขาเป็นญาติกันแต่ไก่นี่ไก่ไก่ถือว่าไก่เป็นผู้หญิงคนเดียวไก่ก็เลยได้สิทธิพิเศษ
1: แต่ก็เกิดในกรุงเทพใช่ไหม
0: ไม่ไม่ค่ะจริงๆแล้วต้องบอกว่าอย่างนี้ค่ะพ่อแม่เนี่ยอยู่คนละที่เลยเพราะว่าเขามาเจอกันเขามาเจอกันที่ที่กรุงเทพแม่เขาก็เป็นอีกที่หนึ่งพ่อเขาก็เป็นหนุ่มปากใต้
1: แม่เป็นที่ไหนครับ
0: แม่จริงๆพื้นเพเนี่ยคุณตาเป็นคนอยุธยาแต่ว่าคุณตาไปน่าจะไปสร้างครอบครัวที่ร้อยเอ็ด
1: ใช่
0: แล้วแม่ก็มาจากอีสานก็มาอยู่ในความปกครองของราชสกุลหนึ่งเอาอย่างนี้แล้วกันประมาณนั้นค่ะทีนี้ก็มาเจอกันใช่ค่ะก็มาเจอกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ไปตกกลุ่มรักหนุ่มปากใต้หนุ่มปากใต้ส่วนมากคารมดี
1: ปากใต้นี่จังหวัดไหน
0: ชุมพรค่ะ
1: โอ้ก็ไม่ได้ใต้มากใต้บน
0: ก็แหมนะคะก็นั่นน่ะก็ในที่สุดก็แม่ก็ตกกลุ่มรักแล้วก็แม่เล่าให้ฟังว่าตอนที่ไปคือแต่ก่อนนะคะเวลาไปไหนด้วยกันค้างคืนนี
1: ่
0: จบเลยนะคะชีวิตถูกไหมคะ
1: แล้วไม่ได้
0: คือจริงๆแล้วเห็นแม่เล่าให้ฟังบอกว่าพ่อเขาชวนขึ้นรถไฟแล้วรถไฟแต่ก่อนนะคะพี
1: ่
0: ม
1: ัน
0: ไปแล้วมันไม่กลับไงคือไม่ได้ไป
1: ขาเดียว
0: ไม่ใช่ไปแล้วไม่ได้กลับในวันเดียวแล้วก็ห
1: ม
0: ดแม่ก็ต้องไปอาจจะติดขัดค้างอะไรเงี้ยตั้งแต่นั้นมาก็เลยต้องเป็นแฟนกับพ่อแล้วก็แต่งงานกันอะไรกันแล้วก็อพยพไปอยู่คือแม่เหมือนก็ตัดขาดจากครอบครัวไปเลยอะ
1: เอ้าเหรอ
0: ค่ะก็คือเขาไม่ตัดขาดแต่เป็นเขาไม่ได้ก่อนมันการติดต่อมันยาก
1: สุดท้ายก็เลยอยู่กรุงเทพหรือว่าอยู่ที
0: ่ไหนอยู่ที่ใต้ค่ะอยู่ที่ชุมพรค่ะพ่อเขาก็เป็นจริงๆทั้งสองคนมีอาชีพครูนะคะแต่ว่าพ่อเขาได้เป็นผู้อำนวยการเร็วเพราะว่าโรงเรียนนั้นนะคะคือรถคว่ำแล้วก็เสียชีวิตกับหมดพ่อไม่ได้ไปค่ะใช่พ่อก็เลยได้เป็นผู้ในการใช่อันนี้บาปกรรมนะพี่นะ
1: มันก็ไม่ได้บาปกรรมหรอกมันก็เป็นจังหวะ
0: ใช่ค่ะพ่อก็เลยเป็นผู้ในการตั้งแต่หนุ่มๆแม่ก็ไปสอนหนังสือที
1: ่นั่นเพราะว่าครูทั้งโรงเรียนในส่วนใหญ่
0: เกือบทั้งโรงเรียน
1: ทั้งโรงเรียนเลยนะ
0: ใช
1: ่ค่ะใช่ก็เลยได้เป็นผู้ในการเลย
0: พ่อเขาไลฟ์ฟังตอนนั้นเขาบอกว่ามันกับแม่งองแงคือพ่อจะต้องไปงานเลี้ยงส
1: ่ง
0: แต่งงานแล้วสิคะแต่งงานแล้วเพราะว่าแม่ไปอยู่ที่โน่นแล้วอะไรเงี้ยค่ะใช่แล้วก็แม่ก็เหมือนกับไม่ค่อยสบายอะไรเงี้ยพ่อจะต้องไปงานเลี้ยงส่งเลี้ยงส่งศึกษา
1: อะไร
0: อย่าง
1: เง
0: ี้ย
1: ศ
0: ึกษาอะไรประมาณนั้นนะคะ
1: ศึกษาธิการ
0: ศึกษาธิการอะไรประมาณนั้นนะคะแล้วทีนี้ปรากฏว่าเขาก็ไปกันทั้งโรงเรียนนะรถคว่ำ
1: โอ้เหรอ
0: คว่ำนี่แบบโอ้โหแบบ
1: นี
0: ่คว่ำเป็นประวัติศาสตร์นะพี
1: ่เป็นเพราะว่าแม่อนุญาตให้พ่อไปใช่ไหม
0: แม่ไม่ค่อยสบายพ่อก็บอกก็บ่นเหมือนกับว่าแม่ไม่ค่อยสบายทุกทีเวลาออกจากบ้านอะไรอย่างเงี้ยแล้วปรากฏว่ากลับมาพอได้ยินข่าว
1: เป็นโชคดีไป
0: พ่อกระโดดกอดแม่ตั้งแต่รักแม่มากมายมหาศาล
1: เพราะอันนี้ใช่ไหม
0: ใช่
1: แล้วจากนั้นก็อยู่ในอาวาสแม่ตลอด
0: คือต้องบอกว่าเกรงใจดีกว่าค่ะเกรงใจค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะแต่ว่าแม่เสียเร็วคุณแม่ก็เสียอายุ50ต้นต้น
1: แล้วเราเกิดที่ไหนฮะ
0: ไก่เกิดที่ชุมพรฮะเกิดที่บ้านนะฮะแต่ก่อนไม่ได้เกิดที่โรงพยาบาล
1: แบบเหมือนหมอตำแยมาทำ
0: แม่พดุงคันกับพี่ขาคันแล้วตอนนั้นทันสมัยแล้วมีพดุงคันค่ะ
1: โอเค
0: ค่ะก็นั่นแหละฮะก็เกิดที่นั่นก็จะอยู่ระหว่างสองอำเภอนะคะเพราะว่าพ่อแม่เขามาคดทำงานกันคนละอำเภอกันโน่สวีกับชุมพรโน่สวีกับหลังสวนฮะไก่ก็จะเป็นคนสองอำเภอเนี่ยฮะคนหลังสวนเขาจะบอกว่าไก่เป็นคนสวีเพื่อนที่สวีก็บอกว่าไก่เป็นคนหลังสวน
2: แล้วไก่พูดภาษาอะไร
0: คือพอดีแม่เขาพูดภาษาใต้ไม่ได้เพราะด้วยความที่เขาเป็นคนทางนี้ไงค่ะค่ะเพราะฉะนั้นพ่อก็เลยใช้ภาษากลางพูดในบ้านแต่ที่จริงไก่ว่าไก่พลาดโอกาสดีๆงามไปไห
1: นน่าจะเป็นใต้ได้บ้าง
0: โอ้พี่ไก่เสียดายภาษาอีสานควรจะได้ภาษาใต้ควรจะได้
1: ไม่ได้แบนเลย
0: ต้องบอกว่ายังไงพอเจอญาติเนี่ยเจอญาติใต้เขาจะใส่ภาษาใต้เจอญาติอีสานใส่ภาษาอีสาน
1: เราไม่ได้นะทุกคน
0: เราก็
1: งง
0: โอเคโอเค
1: แล้วก็ได้นะ
0: อะไรอย่างเงี้ย
1: เรียนที่นั่นใช่ไหมตอนเด็ก
0: ตอนเด็กๆใช่ค่ะแล้วก็จนกระทั่งจบมศ3ก็ย้ายไปย้ายมาระหว่าง2อำเภอเนี่ยค่ะแล้วก็มาเรียนเตรียมโดยที่ไม่รู้จักเรียนเตรียมเลย
1: เข้ากรุงเทพมาเดี๋ยวๆอย่าง
0: น
1: ี้เลย
0: ไม่ใช่ค่ะพี่น้องชายมาด้วยน้องชาย2คนก็มาเรียนสวนกุหลาบค่ะคือพ่อให้มาพร้อมกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะตอนแรกด้วยความที่แม่เขาคงอ่านนิยายเยอะค่ะเขาคิดว่ามีลูกสาวคนเดียวน่าจะโอเคแบบแต่ก่อนเขาต้องส่งลูกคนเดียวไปดังอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ใช่จะเอาไปที่นางนี่
0: แม่ประมาณนั้นแต่ไม่ได้ไปหรอกนะคะเพราะว่าจริงๆเข้าถึงเวลาจริงก็แม่เขาก็แบบเขามี

0: มีญาติผู้ใหญ่ซึ่งอยู่เขมะเขาก็อยากให้ลูกไปอยู่เขมะอยากให้ลูกไปเรียนที่นั่งคือภาษาอ่านนิยายเยอะ
1: อ
0: ะไรประมาณนี้พอถึงเวลาจริงไม่ได้ไปไหนสักแห่งหนึ่งอยู่แต่ในบ้าน
1: ก็สุดท้ายก็ส่ง
0: ก็มาเรียนเตรียมโดยที่ไม่รู้จักเตรียมแต่พ่อก็พามาสมัคร
1: ต้องมาสอบไม่ใช่เหรอ
0: ต้องสอบสิฮะพี
1: ่ไม่ธรรมดานะสอบเตรียมได้
0: สอบเตรียมโอเคเรียนดีนะเป็นอันนี้โง่อีกแล้วคือก็เป็นหัวหน้านักเรียนตลอดอะไรอย่างเงี้ย

0: ่ไปเคลมสวีอย่างเดียวเดี๋ยวจะเดี๋ยวอำเภออื่นเขาก็จนบ่นเอาใช่ค่ะใช่ค่ะแต่ว่าจะมีคนบอกว่าทำไมกล้วยมือนางใต้ทำไมถึงมันใหญ่นักแสดงว่าเล็บมือนางใต้ต้องใหญ่
1: เป็นเล็บมือนางยักษ์
0: ใหญ่มากเนี่ยไก่บอกไปว่าตอนเดี๋ยวขออนุญาตนิดนึงก่อนเช้ามานะครับพี่ติ๋มมีคนบอกว่าโอ้โหวันนี้ไก่ไหวเหรอเพราะพี่เน่เนี่ยเขาระดับประเทศคือมุกแบบแพรวๆแล้วมีแต่คนบอกว่าคือใครๆเขาบอกว่าเขาอยากฟังแต่เขาบอกสู้ๆนะมันเหมือนเราออกสงครามไงก็ไม่รู้ไก่ก็พี่ติ๋มช่วยกันหน่อยนะคะวันนี
1: ้เดี๋ยวนะครับพอเข้ามาสอบที่เตรียมอุดมได้
0: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
1: เราก็เลยเรียนเตรียมอุดม
0: ได้เรียนเตรียมอุดม
1: ใส่พิจารณ์ศิลป์นั้น
0: เรียนศิลป์ค่ะคือที่จริงตอนแรกไม่รู้หรอกนะคะว่าตัวเองควรจะเรียนวิทย์หรือศิลป์แต่พ่อคงดูหน่วย
1: การ
0: แล้ว
1: พอม.4 ม.5 เราต้องตัดเลือกสายแล้วใช่ไหม
0: ใช่ค
1: ่
0: ะใช่ค่ะใช่ค่ะ
1: แต่ว่าเราเลือกศิลป
0: ์ไก่ไม่ได้เลือกก็ต้องบอกนี้บอกว่าพ่อเลือกให้มากกว่าเพราะว่าตอนนั้นไม่รู้ตัวเอง
1: พ่อเป็นครูดิพ่อก็รู้หมด
0: ใช่ค่ะอาจจะเป็นเพราะว่าแต่ก่อนสมัยเรียนมัธยมเนี่ยเราจะมีแบบประกวดอะไรต่อมีอะไรส่งมาประกวดเร
1: ีย
0: นความประกวดโน่นนี่นั่นก็ได้รางวัลไปหาพ่อก็คงอาจจะดูว่า
1: เรื่องภาษาน่าจะดี
0: พอไหวอะไรเงี้ยค่ะใช่ก็เลยเลือกศิลป์แล้วก็ไม่ได้รู้เรื่องถ้าเรียนก็ฝรั่งเศสก็ไม่ได้รู้เรื่องงง
1: ศิลป์ฝรั่งเศสด้วย
0: ศิลป์ฝรั่งเศสค่ะแต่ว่าตอนนั้นอาจารย์ที่สอนเนี่ยเป็นมาดามฝรั่งเศสซึ่งเก๋มากเราก็นั่งดูแต่อาจารย์ทั้งวันนั่งดู
1: ถึงอาจารย์สวยเหรอ
0: มาดามองทินีใช่ค่ะเป็นผู้หญิงฝรั่งเศสที่เซ็กซี่เพียบพร้อม
1: เลย
0: ค่ะเราก็นั่งดูไปไม่เข้าหัวเลยค่ะ
1: อ
0: ้
1: าวเหรอ
0: ไม่เลยค่ะพี่ติ๋มไม่เข้าหัวเลยไปฝรั่งเศสเนี่ยไปมีเรื่องมีราวก็แบบคือออกจากห้างไม่ได้รู้จักคำเดียวซอกตีคือทางออกอย่างอื่นไม่รู้เรื่องไม่รู้เรื่องเลย
1: เลสโซลองก็มาจากภาษาฝรั่งเศสอ่ะ
0: แหมพี่ขาอันนี้พอได้ค่ะแหมนะหนูก็เด็กเตรียมนะคะก็อย่างนั้นนะคะก็
1: แต่ก็จบม.4 ม.5ถูกไหมฮะ
0: จบม.5ที่เตรียมใช่ค่ะ
1: แล้วก็ต้อง entrance
0: entrance ที่จุฬาค่ะ
1: ตรงนี้เลือกอะไรตอน entrance
0: เหมือนเดิมค่ะคือที่จริงอ่ะเด็กศิลป์เนี่ยส่วนมากก็จะเลือกอักษร
1: อ
0: ักษรแน่นอนไก่ก็ต้องเลือกอักษรแน่ๆใช่เลือกอักษรนะคะบางคนอาจจะไปเลือกรัฐศาสตร์นิติศาสตร์แต่ไก่เนี่ยเลือกอักษรครุศาสตร์ที่3อันดับเพราะว่าพ่อแม่เป็นครูก็คิดว่ายังไงชีวิตก็คงไม่พ้นเส้นทางนี้ใช่ค่ะแล้วปรากฏต้องเลือกอักษรไว้เพราะว่าแม่เนี่ยมีความสุขกับอักษรมากเพราะแต่ก่อนนะแม่เป็นรุ่นพี่ของอาจารย์สุนีสินธุเดชา
1: อ๋อเหรอ
0: ค่ะแม่ก็จะเรียกน้องแง
1: ่เพราะอาจารย์สุนีก็เรียนอักษรนะจริงๆอะ
0: อะไรเนี่ยค่ะแล้วแม่ก็จะเหมือนกับว่าก็แต่ถ้าทีเนี้ยตัวเองเนี่ยไม่ได้ตอนที่เรียนเตรียมเนี่ยคือตอนเรียนมัธยมเนี่ยพี่ไก่รู้สึกไก่เรียนดีพอมาอยู่เตรียมมีความสุขว่าชีวิตนี่มันอิสระมากเลยเพราะว่าเรามาอยู่ลำพังนะอยู่แต่เด็กๆก็มีไม่มาอยู่บ้านนะแต่ว่าก็จะคือไม่ได้อยู่กับพ่อแม่เพราะนั้นเนี่ย
1: เราก็
0: เช้าเนี่ยไปโรงเรียนแต่เช้าเลยค่ะไปห้องสมุดไปยืมนิยายเอากลับบ้านใส่กระเป๋ากลับบ้านแล้วก็ไม่ได้อ่านทั้งวันทั้งคืนอะไรใช่ค่ะไม่ได้ดูหนังสืออะไรเลยไม่ได้รู้เรื่องราวอะไรเลยแล้วก็จนกระทั่งพอตอนใกล้ๆสอบเนี่ยเดือนสุดท้าย
1: เ
0: น
1: ี่ย
0: พี่ไม่รู้เรื่องเลยเขาสอบเทียบอะไรกันไม่รู้ไก่ไม่รู้เรื่องเลยแล้วไก่ก็
1: สอบว่าสอบ
0: ขนของกลับบ้านไปในเดือนสุดท้ายก่อนสอบเพื่อนเขียนจดหมายไปตามโทรเลขไปตามบอกไก่
1: ต้องมาเอ็นทรานซ์
0: กล
1: ับ
0: มาใช่ใช่เดี๋ยวไม่จบเพราะเวลาเรียนไม่พออะไรเงี้ย
1: ไอ้ย่าเลยยัง
0: ไม
1: ่
0: ร
1: ู
0: ้เป็นคนยังไงก็ไม่รู้ค่ะทำอะไรตามใจตัวเองก็ยังไม่เหมือนกันว่าแต่ก่อนไม่มีการแนะแนวอะไรเกิดขึ้นนะคือเรา
1: ก็แต่ม.4 ม.5ก็มี
0: พี่แนะแนวแต่เราไม่เด็กเตรียมอาจจะไม่ต้องแนะแนวหรือใครไม่รู้หรือว่าเด็กเตรียมไม่สนใจหรือไงก็ไม่รู้คือเราไม่มีต้องบอกว่าไม่มีการเรียนพิเศษไม่มีการแนะแนวก็
1: เอาเป็นว่าอักษรก็เลือกไว้เพื่อแม่
0: เลือกค่ะเลือกตัวเองก็คงอยากได้แต่เพราะรู้สึกเหมือนมันทำเนียมไงพี่ว่าหนึ่งต้องเลือกอักษรแล้วจากนั้นใครจะเลือกไว้ก็อีกเรื่องนึงแต่ใครเลือกเขารู้มาแบบ
1: แต่สุดท้ายก็ติดที่คณิตศาสตร์
0: ใช่จริงแต่อยากเรียนประถมวัยก็คืออนุบาลตอนนั้นเหมือนรู้สึกตัวเองเป็นนางเอกไงฮะคืออยากเป็นอยากมีโรงเรียนอนุบาลอยากอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ว่าตอนที่ติดคณิตศาสตร์จุฬานี่พ่อแม่ดีใจไหมตอนนั้น
0: ต้องบอกว่าตอนที่ไก่เดินเข้าไปดูเนี่ยเรารู้สึกเราเสียใจ
1: เดี๋ยวตอนนั้นเขาเปิดไอ้คะแนนที่ไหนนะจำได้ไหม
0: ที่สนามจุ๊บค่ะสนามจุ๊บเราต้องไปส่องเทียนดู
1: นะพ
0: ี่
1: ท่านผู้ฟังอาจจะไม่รู้จักสนามจุ๊บคือสนามอะไร
0: สนามจุฬาลงกรณ
1: ์ค่ะใช่ค่ะแต่ชื่อจริงๆชื่อสนามจารุเสถียร
0: อ้าวเหรอฮะ
1: อืมเขาเรียกสนามจุ๊บเน
0: ี่ยไม่แต่ละฮะอ่านึกว่าชื่อสนาม
1: จารุเสถียร
0: ค่ะค่ะ
1: เสร็จแล้วก็ไปเขาจะติดป้ายที่นั่นใช่ไหม
0: ใช่
1: เราก็ดีใจ

0: ตอนไปเจอไปเห็นผลเนี่ย
1: น้ำตาร่วงพอฮะ
0: เหรอ
1: พอนึกว่าคือคนน่ะทุกคนน่ะพี่นึกว่าจะได้ที่1จะติดคณะแรกที่เลือกอะไรอย่างนั้นนะคะก็รีบกลับบ้านแล้วไม่ได้รู้เรื่องเลยว่าเขาจะต้องไปมอบตัวทำอะไรไม่รู้เรื่องเลยกลับบ้านเลยนั่งรถไฟกลับบ้านเลย
0: เ
1: หรอใช่ค่ะแล้วก็ไปเจอแม่เดินมาสถานีรถไฟพอดีเพราะว่าแม่มาเป็นห่วงเพราะว่าพ่อเพิ่งขึ้นรถไฟมากรุงเทพ
0: ก็ติดต่ออะไรกันไม่ได้
1: ก็ไม่ได้แม่ก็มาดูว่าตายแล้วลูกคือเขาบอกว่าเขาดูจากหนังสือพิมพ์แล้วเขาไม่เห็นชื่อลูกเขา
0: อ๋อตรวจชื่อจากหนังสือพิมพ์ด้วย
1: แต่ก่อนตรวจจากหนังสือพิมพ์ไงคะแล้วเขาไม่เห็นชื่อลูกพ่อก็มาเลยแบบจะต้องหาที่เรียนให้ลูกอะไรเงี้ยพอลงไปบอกแม่ตายแล้วเกิดติดจรอ8อ่ะน้ำตาร่วงพลูแม่ต้องบอกว่าแทบจะแห่รอบตลาด
0: เฮ
1: ้
0: ยโล
1: ก็ติดจุฬานะพี่
0: ใช่ใช่ใช่
1: คือคณะอะไรแม่ไม่สนทั้งนั้นนะต้องบอกนี้
2: แ
1: ม่ไม่ต้องติดจุฬา
2: ก็ให้เป็นจุฬา
1: ใช่ค่ะพี่ติ๋มก็ขำๆไปนะคะยุคนั้นก็เลยขำๆก็แบบ
0: สุดท้ายเราต้องรีบกลับมาเพื่อรายงาน
1: ใช่วันรุ่งขึ้นก็ต้องรีบกลับมาเพราะว่าพ่อสวนทางกันอะไรเงี้ยกับใช่กับ
0: สุดท้ายก็คือได้เข้ามาเรียนที่คณะครุศาสตร์
1: ที่คณะครุศาสตร์ค่ะแล้วปรากฏว่าแล้วมีความสุขมากคณะนี้เพราะว่าเรียนรู้ทุกอย่างพี่แล้วมันเป็นชีวิตที่ตอนนั้นต้องบอกว่าคือตอนเรียนจุฬาเนี่ยเป็นความบันเทิงพี่จริงค่ะใครบอกว่าวิชาการนี่เปล่าเลยเถอะมันมากแค่บันเทิงคือพอเข้าไปปุ๊บวันแรกสุดพี
0: ่คณิตศาสตร์เนี่ยมันมีหลายสาขาไม่ใช่
1: หลายสาขามีปฐมวัยคืออนุบาลใช่ไหมคะแล้วมีประถมไก่เลือกตามระดับปฐมวัยอนุบาลมัธยมแต่อาจจะย้อนสอนกับชาวบ้านเพราะหลายคนอาจจะเลือกมัธยมแล้วก็ย้อนลงไป
0: ถอยลงไป
1: ค่ะใช่แต่ไก่เลือกแต่ปฐมวัยรับน้อยมากตอนนั้นรู้สึกก็เลยไม่ได้ปฐมวัยค่ะไก่ไม่ได้เหมือนอันดับ3อะไรอย่างประมาณนั้นก็คือเนี่ยค่ะครุศาสตร์ปฐมแต่พอเข้าไปพี่วันแรกก็ไม่ได้รู้สึกว่าแปลกหน้าเลยเพราะว่า
0: เพื่อนอยู่ด้วยกัน
1: เตรียมเต็มไปหมดนั่น1กับ2เนี่ยตอนที่เราเรียนเตรียมเนี่ยเวลาเขามีดนตรีมีอะไรดนตรีสปอร์ต5บาท
0: แล้ว
1: เราไปดูกับทุกครั้งอ่ะคือจะถือกระเป๋าจากโรงเรียนเตรียมเดินเข้าไปในจุฬาเพื่อไปดูดนตรี5บาท3บาท5บาทโรยัลสไปรท์
0: แล้วก็คุ้นเคยกันที่จุฬาแล้ว
1: เป็นไงอะไรเงี้ยค่ะใช่คือถ้าไม่ได้จุฬาก็คงแปลกต้องบอกนี้ฮะเพราะเราจะรู้สึกว่าเราคุ้นเคยไงค่ะนั่นแหละค่ะ
0: ตกลงก็คือเรียนครุศาสตร์ปฐมไปมัธยมนี่ใช่ไหมอย่างนี้
1: ปฐมค่ะที่ไก่เลือกปฐมค่ะใช่ไม่ต้องไหมฮะคือปฐมวัยปฐมศึกษาและมัธยมศึกษาไก่ติดที่ปฐมศึกษาค่ะ
0: ปฐมศึกษา
1: ค่ะใช่ค่ะก็เลือกเรียนเอกไทยเพราะคิดว่าตัวเองคือภาษาอื่นคงน่าจะไม่รอดอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะจริงๆก็พี่ดูมันก็ไม่น่าจะรอดอยู่แล้วแต่พอดีจริงๆแล้วก็คือต้องบอกว่าเราคิดว่าเราใช้ภาษาไทยได้ค่อนข้างจะพอได
0: ้ได้ประโยชน์มาก
1: พอไหวค่ะก็มันก็เป็นเลี้ยงชีพต่อมาในอนาคตเนี่ยค่ะ
2: เมื่อกี้น้องไก่พูดถึงฝรั่งเศสใช่ไหม
1: ใช่ค่ะใช
2: ่คุณสมประสงค์บอกว่าปงชูเดอร์พารีส์ to your guest today French style is always classic
1: oh c'est de par français
2: นี
0: ่โอ้นี่คือภาษาฝรั่งเศสนะแล้วตอนที่เยจูลาได้ทำกิจกรรมอะไรบ้างไหม
1: หนึ่งคือบันเทิงนะคะนั้นแน่นอนอยู่แล้วนะคะแน่นอนค่ะก็สนุกกันทุกวันอะไรเงี้ยค่ะกับเพื่อนค่ะคือมาเช้ากับค่ำอะไรนี่เรื่องปกตินะคะคือสามวันในหนึ่งอาทิตย์เนี่ยก็ไปเต้นระบำกันที่โรงแรมเป็นแมนดารินา
0: แมนดาริน
1: ไหมอ๋อลองสัญญาใช่ไหมคะใช่ก็ค่ะก็เก็บเงินกันทั้งอาทิตย์เพื่อจะไปเต้นระบำ
0: โอ้เหรอ
1: ใช่ค่ะสนุกมากนะคะแต่ว่าจริงๆต้องบอกว่าอันนั้นเป็นความสนุกแบบเด็กๆนะคะมันอาจจะเป็นเพราะว่าโลกกว้างสำหรับเราตอนนั้นนะคะแต่ว่าพอตอนหลังพอขึ้นปี3ขึ้นปี3ก็มีออกค่ายชาวเข
0: า
1: พอกลับมาน้องนาฏเปลี่ยนเลยค่ะน้องนาฏอยากเป็นครูบนดอย
0: โอ้อย่างนั้นเลยเหรออ
1: ยากมากพี่รู้สึกว่าไปแล้วมีความสุขอะไรเงี้ย
0: ได้เห็นชีวิตของคน
1: จริงค่ะพี่จริงค่ะใช่ก่อนหน้านั้นคือบันเทิงเริงรมย์มากเลยเงินนี้เอาเก็บไว้เที่ยวอย่างเดียวอะไรเงี้ยค่ะ อะไรประมาณนั้นนะคะ
0: พอปี3ทีนี้เกิด
1: พอปี3ก็เกิดอาการพุทธิปัญญาโผล่พุ่งขึ้นมาหลังจากที่ไปออกค่ายนะคะรู้สึกว่าเออเนาะชีวิตเราเปลี่ยนไปเยอะอะไรเงี้ยแล้วก็พอดีมีอานะคะเขาเป็นบัณฑิตอาสาแล้วก็มีเพื่อนๆเขาแล้วเพื่อนๆเขาตอนนั้นรู้สึกเหมือนเป็นหมออยู่ที่แถวนั้นนะคะแถวเชียงรายแล้วเราก็ขึ้นไปเยี่ยม
0: ม
1: าแล้วเรารู้สึกว่าเราเออเนาะทำไมเราเหลวไหลไร้สติขนาดนี้อะไรเงี้ยพอคุยกับเขาคุยกับเพื่อนคุยกับพี่ๆตอนนั้นมีพี่วัดสุวัตกลิ่นเกสรนะจะไปด้วยพี่วัดนี่สนุกมากเลย
0: นัตติงเนี่ย
1: นัตติงนี่แหละฮะนัตติงน่ะตัวดีเลยนัตติงเนี่ย
0: นัตติงนี่เขาเป็นรุ่นพี่ผมที่โรงเรียนวสุทธิวร
1: ารามนัตติงอ่ะตัวดีเลยค่
0: ะ

0: สมมติพอกลางคืนใช่ไหมเขาก็จะมีสวดมนต์ก่อนนอนพี่สวดมนต์ยาวสงสัยพี่วัดแกคงเหนื่อยอยู่นั้นก็บอกอาจารย์คืนนี้ขอสั้นๆได้ไหมแบบเมื่อคืน
1: อ
0: ่ะคือนโมตัสสะแบบเมื่อคืนอ่ะจบคือปกติต้องนโมตยาวแต่นี่แบบแบบเมื่อคืนครับจบ
1: พูดอย่างนี้
0: ใช่ใช่พี่วัดได้ที่รถเข็นเกศใช
1: ่
0: พี่วัดละค่ะนั่นนะคะแล้วก็สำคัญที่สุดก็ตอนวันที่เราจะกลับนะคะเราก็เอ๊ะพี่วัดไปไหนหายไปเลยจ้ะ
1: แกก็เรียนครุศาสตร์เหมือนกันใช
0: ่
1: ไหม
0: ใช่ค่ะเป็นรุ่นพี่แกค่ะแล้วปรากฏว่าแกหายไปเลยเราก็เอ๊ะพี่วัดไปไหนกลับมาปรากฏว่าพี่วัดไปดัดผมส่งเอฟโฟมาจากที่ผมแบบปกติไปมาส่งเอฟโฟมาอะไรเงี้ยแกบอกว่าพอดีชาวเขาชวนไปดัดผมคือออกค่าชาวเขาชาวเขาคิด10บาทแกบอกว่า10บาทกรุงเทพไม่มีเพราะนั้นแกดัดแล้วมา
2: เป็นนิโกรไปเลย
1: กลับมาเรียนนี่เป็นอย่างนั้น
0: เลยแต่ดีค่ะมันเป็นอะไรที่สนุกมากแล้วแต่มีความรู้สึกว่ามันทำให้เราโตขึ้นนะพี
1: ่
0: ค่ะจากวันนั้นนะคะรู้สึกว่าแล้วพอจบก็แม่ก็คงอยากให้กลับไปที่บ้านเขาก็ไปฝากงานที่แบงก์กรุงเทพไว้อะไรไว้
1: ที่สาขาชุมพรนะ
0: ที่หลังสวนค่ะ
1: หลังสวน
0: ใช่ค่ะเขาก็บอกเขาก็วางแผนว่าเดี๋ยวน้องไก่กลับมาทำเขาเรียกน้องไก่เขาบอกว่าน้องไก่กลับมาทำแบงก์เนี่ยเดี๋ยวแม่จะเปิดร้านดอกไม้คือเขาเป็นคนมีฝีมือเรื่องกันเขาเป็น
1: ทำดอกไม้
0: สว่างอะสว่างนิดนึงเลยเขาก็เลยแบบมีฝีมืออะไรเงี้ยเขาก็อยากจะเปิดร้านดอกไม้โดยที่เราเนี่ยลูกสาวเนี่ยทำอะไรไม่เป็นเลย ลูกสาวเนี่ยตอนที่ครูเขาให้ร้อยมาลัยไปส่งอะพี
1: ่วันไหว้ครู
0: เราวันที่เป็นแม่เขาก็แอบร้อยให้ร้อยให้เสร็จแอบร้อยให้เพราะว่าพี่ไก่ถือจะเอาไปส่งครูระหว่างทางล้ม
1: ต
0: ู้ปากขยิง
1: แก้ไม่ได
0: ้แก้ไม่ได้แก้ไม่เป็นอะไรอย่างเงี้ยเหรอพี่คือลูกสาวนี่ต้องบอกว่ามีแต่งานใช้แรงงานนะฮะส่วนแม่นี่แม่เป็นคนเก่งเรื่องดอกไม้ซึ่งขึ้นชื่อหรือชาคนก็จะรู้กันอะไรเงี้ยแล้วก็จะมีอะไรนะฮะมีเหมือนกับความสามารถในเรื่องการบ้านการเรือนการครัวคือ
1: เหมือนอยู่ในวัง
0: เลยนะคือบ้านแก่นี่จะมีไอผ้าคลุมเตียงเป็นถักโคเชมือทั้งผืน
1: อะไรอ
0: ย่าง
1: เ
0: ง
1: ี้
0: ยใช่ไหมม่านหน้าต่างเนี่ยแม่ทำเองฉลุเองอะไรเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาจะมีฝีมืออย่างลูกสาวกลับไปบ้านเนี่ยเขาจะต้องตัดเสื้ออะไรนะผ้าสำลีให้ใส่คือคิดว่าลูกสาวน่ารักเนี่ยฮะแต่ความจริงลูกกับลูกเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยค่ะแม่ก็พยายามจับแต่งตัวให้ดูดีมีสง่าราศีแต่มันก็ไม่ค่อยขึ้นอ่ะเข็นไม่ค่อยขึ้น
1: ตกลงก็กลับไปทำงานธนาคาร
0: ก็ไม่ได้ทำพี่พอดีอย่างนี้ค่ะคือด้วยความที่กลัวจะต้องกลับไปที่โน่นนะเราก็เลยรีบไปสมัครงานพอตอนใกล้ๆค่ะก็พอดีมันมีสำนักงานสำนักพิมพ์เขาบอกว่าเขาต้องการคนโอ้โหตรงกับสายงานเราเลยเขาให้เขียนเล่าประวัติไปหนึ่งหน้าเขาบอกว่าให้เขียนเล่าประวัติมาสักหน้าหนึ่ง
1: เอ้ยเดี๋ยวนะเราจบนี่มันควรต้องไปฝึกสอนไปเป็นครูใช่ไหม
0: ฝึกค่ะฝึกสอนที่สันติจุฬาค่ะใช่แต่ว่าระหว่างนั้นนะคะเราก็
1: แต่ว่าทำไมเราจะไปสำนักพิมพ์ทำไมอ่ะตอนนั้น
0: ทำไมล่ะคะพี
1: ่ก็เพราะว่าฝึกสอนแล้วควรจะเส้นครูสิไปทางครูสิ
0: อาจจะสอนไม่เก่งตอนฝึกสอนเนี่ยสอนไม่ได้สงสารเด็กเลยนะตอนนั้นสอนที่สัญจุฬาเก่งว่าไปเล่นกับเด็กซะเกินไปไม่สอนไม่เก่งสอนไม่เป็นต้องบอกว่าคณะมันเป็นลูกศิษย์ที่ไม่ค่อยดี
1: สนใจอยากทำสำนักพิมพ์มากกว่า
0: เก่งชอบเขียนนะพี่ชอบงานเขียนค่ะใช่อาจจะเขียนหนังสือแล้วสนุกคือแต่ก่อนเหมือนเวลาที่เราเขียนเรียงความเขียนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาก็เอาอาจารย์ก็ไปอ่านหน้าห้องเงี้ยเราก็ประทับใจแต่ก่อนจะมีอาจารย์สองท่านที่ยังประทับใจจนทุกวันนี้คืออาจารย์ตรีศิลป์บุญขจรที่อักษรศาสตร์จุฬา
1: ท่านสอน
0: ค่ะท่านสอนวิชาการเขียนแบบสร้างสรรค์แล้วมาเจออาจารย์ตอนหลังจาก20ปีผ่านไปอาจารย์จำชื่อได้นามสกุลได้โหประทับใจมากอาจารย์ก็เลยถามอาจารย์ขาทำไมจำได้สิพวกครูชอบงานเขียนเธอ
1: โอ
0: ้
1: โห
0: ดึงแน่แบบแทบมวยมา
1: แล้วใครอีกคนนึง
0: อีกคนนึงคืออาจารย์เปี่ยมศรีนาคพัฒน์ค่ะอันนี้อาจารย์เคยสอนตั้งแต่แม่คือสอนแม่มาด้วยแล้วมาสอนไก่ด้วยค่ะใช่สอนตั้งแต่มีอาจารย์สองสามท่านค่ะที่สอน
1: ทั้งแม่ทั้งลูกเนี่ย
0: สอนแม่สอนลูกอะไรเงี้ยค่ะใช่ค่ะ
1: โอ้ดีจังเลย
0: ค่ะก็แต่ว่าไม่อยากให้อาจารย์เปรียบเทียบ
1: ตกลงก็ได้เราก็ไปสมัครงานที่
0: สมัครงานที่ไหนสักแห่งหนึ่งค่ะแล้วก็ทีนี้ไก่สอบเสร็จวันศุกร์เขาก็บอกว่าวันศุกร์เพราะฉะนั้นวันเสาร์เนี่ยอยากให้เรามาสัมภาษณ์อะไรเงี้ยแกก็โอเคก็ไปสัมภาษณ์เขาก็มีรูปมารูปหนึ่งอะแล้วให้เราเขียนให้เราเขียนบทอะไรก็ได้คงสันกับกลอนอะไรเงี้ยฮะเราก็เขียนแล้วก็เขียนบทบรรณาธิการแล้วก็เขียนไปเขียนเสร็จเขาบอกว่าเดี๋ยวจะพาขึ้นไปดูโต๊ะทำงานแต่งชุดนิสิตไปนะฮะวันนั้นเพราะ

0: ยังเพราะเพิ่งสอบเสร็จไงฮะแต่งชุดที่สิ
1: บแปดบอกว่าบอกคนทำงานเรียบร้อยเลยโ
0: อ้แล้วก็ที่นั่นคนที่พูดอย่างนี้ไก่คือคุณเกษมส่งเสริมสวัสดิ์ค่ะซึ่งหนังสือสกุลไทยตอนนั้
1: นส่งเสริมสวัสดิ์
0: ใช่ค่ะเมาส์ค่ะเมาส์เพื่อนเรา
1: เ
0: มาส์วรพรส่งเสริมสวัสดิ์เป็นสะพ้ายของที่นั่นค่ะแต่ว่าตอนไก่เข้าไปนะตอนนั้นเมาส์ยังไม่ได้ไปเป็นสะพ้ายไก่ก็เข้าไปเพราะตอนนั้นเพิ่งจบใหม่ก็นั่นนะคะก็ทำงานตั้งแต่วันนั้นเลยแล้วก็เป็นโหแต่ทำงานได้สักปีนึงนะคะเพราะว่ามันอาจจะเป็นเพราะว่าคือตอนนั้นมันช่วง6ตุลานะมันยังเป็นปลายตุลา
1: เลย6ตุลา
0: เลย6ตุลาแต่ว่ามันยังมีความแบบเราเป็นชาวค่ายมีกลิ่นอาย6ตุลาเราเป็นชาวค่ายอะไรแบบนี้ค่ะเพราะนั้นก็รู้สึกว่าแบบถ้าให้เก๋ต้องแบบเป็นนักข่าวสายการเมืองต้องคุยเรื่องการเมืองรู้เรื่องอยากเป็นผู้หญิงเก่งผู้หญิงเก๋อะไรอย่างเงี้ยก็เลยไปสมัครงานที่หนึ่งพอดีเขาประกาศรับสมัครก็คือที่สยามใหม่ของคุณชัชรินชัยวัฒน์นะคะพี่จ๋องได้รุ่นาถพระปัญญาใช่ตอนนั้นมีพี่อดิศักดิ์ลิมปะรุ่งพัฒนกิจที่ตอนนี้อยู่ใน
1: ชั้น
0: ใช่ค่ะพวกนี้เขาก็ทำงานอยู่มีพี่อ้นวิสัญชนีนครพี่แป้นใครต่อใครพี่สำราญรอดเพชรใครต่อใครอะไรอย่างเงี้ยพวกนั้นก็ดิจิทัลรวมครีมแถวนั้นนะคะก็เราก็อยากทำกับเขาครับก็ไปอาสาเขาบอกว่าไก่ทำไม่รับเงินเดือนก็ได้นะเพราะรู้ว่ายังไงแม่ก็คงจ่ายอยู่แล้วอะไรอย่างเง
1: ี้
0: ยครับเข้าใจปรากฏว่าเขาคงเห็นว่าเราเอาจริงเนาะก็เลยความจริงเราไม่รู้เรื่องเลยละฮะแต่มันเป็นช่วงเวลาที่ไก่มีความสุขมันก็ทำให้เราโตขึ้นอีกขั้นเหมือนกันเพราะว่าทุกเย็นนะพี่ติ๋มมันจะมีร้านข้างหน้าตอนนั้นมันจะอยู่เชิงสะพานวันชาติฮะแล้วข้างหน้าจะมีร้านดัชนีไม่ทราบพี่เหนทันไหมฮะร้านดัชนีตรงเชิงสะพานวันชาติใช่ฮะก็จะเป็นแหล่งรวมพอเย็นลงก็จะมีพี่นวรัตน์พงษ์ไพบูลย์จะเดินมาจากกรุงเทพใส่เสื้อมอห้อมมาพี่วีระมุสุกพงศ์ก็จะเดินมาจากชาวไทยพี่องค์อาจพร้ามไพบูลย์เดินมาจากชาวไทยนานๆทีก็จะมีพี่อลงกรณ์พลบุตรมาจาก
1: แถวนั้นผมถนนราชดำเนินคนก็มากันหลายที่ใช่ไหม
0: คือเลยไปหน่อยก็จะเป็นสยามรัฐอะไรอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: สยามรัฐอยู่บนถนนราชดำเนิน
0: นั่นนะคะก็จะเพราะฉะนั้นเนี่ย
1: ตรงนั้นมันก็มีพวกโลลิต้ามีอะไรพวกนั้นได้นะ
0: พี่ขาเราพูดถึงสายวิชาการนะคะพี่ที่โลลิต้าอะไรเงี้ย
2: พูดถึงสื่อ
0: ถ้าโลลิต้านี่พี่ตรงแถวที่แกอยู่เนี่ยตรงคลองเนี่ยแกไปกินข้าวกันใช่ไหมฮะไอ้มีไอ้น้องคนหนึ่งเนี่ยตอนนี้เขาอยู่มติชนเขาเป็นผู้บริหารของมติชนที่บอกว่าเล็กสุริวงศ
1: ์
0: เขาบอกว่าพี่ไก่เวลากินแถวนี้พี่ไก่ระวังหน่อยเราก็ถามว่าทำไมเราไม่รู้ไงคือมันก็จะมีผู้หญิงบริการเยอะแต่เราไม่รู้เรารู้สึกว่าเราก็ปกติคือเพราะนั้นเนี่ยชีวิตจะเป็นแบบประเภทเย็นลงเขาก็จะมีเหมือนผู้ชายนะพี่ผู้ชายแล้วก็ไปนั่งเจอฟังเขาไงฮะฟังเขาคุยอะไรกันอะไรกันนะแล้วพอดึกอีกหน่อยก็จะไปทางร้านเฮียเสียอาหารร้านข้าวต้มวัดบวรนะฮะนั่นนะฮะ
1: วัดบวร
0: ค่ะก็เนี่ยอยู่ก็จะร้านปิดอะไรต่อไม่อะไรก็ไม่รู้ก็ใช้ชีวิตอยู่อย่างนั้นนะฮะ
1: ตกลงได้ทำงานที่เราอยากทำไหม
0: ได้สิครับได้แต่ว่าแต่รู้สึกเราเป็นเด็กน้อยอะพี่คือความรู้เราที่ต้องบอกว่าเด็กน้อยที่จะเทียบกับพวกพี่
1: การเมืองนี่สู้เขาไม่ไหว
0: พ
1: ี
0: ่เขากำลังนั่งทำงานอยู่จู่ๆก็มีการแบบเผาหุ่นหน้าออฟฟิศอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหสนุกมาก
2: ตอนนั้นทำหน้าที่อะไรตอนเข้าไป
0: ตอนนั้นเป็นนักข่าวค่ะเป็นนักข่าวค่ะแต่ว่าวันแรกสุดที่ต้องออกไปสัมภาษณ์เนี่ยจำได้ว่าสัมภาษณ์คุณจำลองสีเมืองใช่ใช่ค่ะที่รามเขาบก.ตอนนั้นคุณสุภเรื่องตั้งฝ่ายคุณธรรมกับคุณณรงค์ชื่นชมเนี่ยเขาก็บอกว่าให้ออกไปสัมภาษณ์แล้วเราโอ้โหพี่มาจากแมกกาซีนอะเรามาจากอ่านต้นฉบับของป้าอีทธมยันตีของป้ากฤษณาอโศกสินพี่จูต้องไปทำข่าวโอ้โหพี่จบไปอย่างดีเลยนะ10คำถามพอไปเจอคนจำลองปุ๊บแบบ
1: เหลือคำถามเดียว
0: ท่านก็บอกว่าเป็นนักข่าวใหม่ใช่ไห
2: ม
0: บอกใช่ค่ะท่านบอกอาจจะถามอะไรบอกมาเราก็โอเคก็การเรียนถามท่านอย่างนี้ทำไมท่านก็วันนั้นกลับมารู้สึกว่าคืออย่างนี้ค่ะพี่เวลาที่เราไปทำข่าวเนี่ยเราพยายามสร้างสตอรี่ก่อนนะฮะว่าเราจะเจออะไรพอเจออะไรเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็พยายามจะดึงข่าวให้มันเข้าสตอรี่ที่เราวางไว้มันน่าจะเป็นแบบนี้นะแต่จำได้ว่าตอนนั้นมีเรื่องขุนสาจำได้ไหมคะขุนสาตอนนั้นนะคะ
1: ราชายาเสพติด
0: ราชายาเสพติดใช่แล้วมีรู้อีท่าไหนพี่เขาก็บอกเออไก่ลองไปดูที่แถวนั้นรู้สึกว่าขุนสาจะมาอยู่บ้านแบบภรรยาที่สองที่สามที่สี่อะไรก็ไม่ทราบอยู่ตรงแถวไหนสักแห่งนึงไก่ไปแล้วไก่ยังไงรู้พี่เกิดเข้าไปในบ้านเขาอะโอ้ตอนนั้นแบบ
2: ไม่กลัวเลย
0: พี่ต้องบอกว่าไม่มีสติมากกว่า คือความไม่รู้ความอ่อนด้อยของเรามันทำให้เราไม่รู้ว่ามันคือ

0: มาอยู่ในบ้านเขา
1: ก็เข้าไปในบ้านเขาไปถ่ายรูปแต่รูปก็ไม่ได้เพราะน้องนาฏไปยืนเป็นเงาคือกระจกมันจะท้อนเงาตัวเองยืนถ่ายรูปกับหลายอย่างมันมีประสบการณ์ที่ไก่ว่ามันสอนเราเยอะเลยครับพี่มันจะมีประสบการณ์แบบโอ้โหอย่างขออนุญาตก็คือมีเคยมีอยู่หนเนี่ยไปสัมมนาที่ปีนังค่ะแล้วกลับมาก็จะมีแบบมีเพื่อนนักข่าวจากต่างชาติเนี่ยก็จะชวนไปงาน UN อะไรอย่างเงี้ยเราก็ไปนะไปพอไปถึงกงงเขาก็พาเราไปนั่งโต๊ะตรงกลางซึ่งเป็นโต๊ะโอ้ใหญ่จังเลยโอ้ยทำไมมานั่งตรงนี้เขาบอกอ๋อไม่เป็นไรเดี๋ยวญาติฉันมาญาติคือเจ้ารณฤทธิ
0: ์จริง
1: ดมหน้าแบบฮะเราก็สงสัยตั้งแต่ตอนที่เขาส่งรถมารับแล้วล่ะจนส่งรถเป็นสีเบสมารับมันก็เป็นสีพิเศษเลยแต่ว่าตอนนั้นก็เลยเพิ่งทราบว่าจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่เราไม่รู้ก็คือความใกล้ชิดของการเมืองระหว่างประเทศเนี่ยเพราะว่า
0: เขาใกล้ชิดกันอยู่แล้ว
1: เขาใกล้ชิดกันอยู่แล้วแล้วก็นักการเมืองผู้ใหญ่บ้านเราเนี่ยก็อาจจะเป็นที่พักพิงของนักการเมืองต่างชาติของผู้ปกครองประเทศอื่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เจออะไรหลายอย่างที่มีความสุขเนาะมันก็เป็นประสบการณ์ที่คิดว่ามันก็แปลกสำหรับเรามันก็เป็นประสบการณ์ชีวิตนะพี่นะมันก็นั่นแหละฮะมันมีอะไรหลายอย่างที่รู้สึกสนุกแต่ว่าพอจากนั้นก็จะมีอยู่ช่วงพอเหมือนกับก็คงเหนื่อยเบื่อเพราะว่ามันดึกอะไรเงี้ยฮะก็พาน้องญาติที่เข้ามาอยู่ที่บ้านด้วยเนี่ยก็พาเขาไปเขาจะสมัครงานที่มสท.
0: ม
1: หาวิทยาลัย
0: ธรรมศาสตร์
1: ใช่ค่ะใช่ก็พาเขาไปสมัครพอพาเขาไปสมัครเสร็จเขาจบธรรมศาสตร์แล้วก็พาเขาไปสมัครเจ้าหน้าที่ก็ถามเอาคุณไม่สมัครด้วยเหร
0: ออ
1: าจจะเห็นเราพูดมากเราบอกว่าทำนี้สิปรากฏว่าเราได
0: ้ไอ้น้องเข้าไปไม่ได
1: ้น้องไม่ได้แต่ตอนหลังก็เอาเข้าไปทำด้วยตอนหลังเราก็เลยสอบเป็นข้าราชการที่นั่นนะฮะตอนนั้นคือเข้าไปเป็นลูกจ้างก่อนอะไรอย่างเงี้ยฮะตอนนั้นจำได้ว่าเขาถามคำถามนึงซึ่งเคยคิดว่าเขาบอกว่า
0: เมืองทองธานีด้วย
1: ตอนนั้นอยู่ที่ทบวงมหาลัยที่ถนนศรีอยุธยาค่ะ
0: ยังไม่ได้ไปที่นู่นใช่ไหม
1: ยังอุ้ยอันนี้ล่าสุดนะคะเพราะเรายังมีไปเช่าตึกที่อาคารเอเชียอยู่ด้วยอะไรเงี้ยค่ะ
0: โรงแรมหุ่นยนต์เนี่ยเหร
1: ออาคารเอเชียตรงเชิงสะพานหัวช้างอะค่ะ
0: เอเชียมันไอ
1: ้ตรงเอเชียตรง
0: รัชโรงแรมเอเชียผมได้ยินว่าธนาคารเอเชีย
1: ไม่ใช่แต่ว่าเอเชียตรงฮะใช
0: ่
1: ก็นั่นแหละค่ะก็ไป
0: ตกลงก็เลยกลายเป็นข้าราชการไป
1: ค่ะอยู่สักหลายปีเหมือนกันนั้นแล้วก็ต้องแต่งงาน
0: ตำแหน่งอะไรอะ
1: ตำแหน่งตอนเข้าไปเป็นนักวิชาการนะพี
0: ่
1: ค่ะก็แล้วก็ไปเรียนต่อมีโทก็มีลาไปเรียนเป็นแค่การพอครบปีเนี่ยก็สามารถลาไปเรียนต่อได้
0: ใช
1: ่
0: ไหม
1: ค่ะใช่
0: เราก็ไปเรียนที่ไหนนะไปเรียนที่ไหน
1: ไปเรียนที่ธรรมศาสตร์ค่ะค่ะก็เรียนธรรมศาสตร์แล้วก็พยายามเลือกเรียนทางสาขาที่เขาต้องการเพื่อจะมาปรับพุทธจากนักวิชาการเป็นอาจารย์เป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าพอถึงเวลาจริงเข้ามันก็มีหลายปัจจัยนะฮะอาจจะตัวเราด้วยอาจจะระบบด้วยแล้วสำคัญที่สุดคือ
0: เราสังคมสงเคราะห์
1: สังคมสงเคราะห์ค่ะใช่ค่ะแต่ว่าจริงๆคณะสังคมสงเคราะห์แต่ไกลเรียนพัฒนาชุมชนค่ะค่ะเพราะนั้นเนี่ยมันก็มีความเหมือนและความต่างอยู่หลายๆส่วนเพราะนั้นเนี่ยเราเรียนพัฒนาชุมชนเราก็ต้องไปฝึกงานที่ต่างจังหวัดที่โคราชอะไรเงี้ยค่ะ
0: ก็อยากไปอยู่แล้วเนี่ยนะ
1: อยากไปอยู่แล้วสนุกค่ะสนุกมากสนุกมากแล้วเพื่อนบางคนยังคบประจนบัดนี้ค่ะเพื่อนที่แบบเดินกันไปในหมู่บ้าน17หมู่บ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะสนุกมากค่ะพี่ตอนนั้นชีวิตรู้สึกคือมันความรับผิดชอบมันยังไม่ค่อยมีพี่
0: แล้วตะกี้บอกอยู่มีแต่งงาน
1: ก็ตอนใกล้จบอะค่ะก็แต่งงานพอดีคือสามีเขาเป็นนักกฎหมายอยู่ที่ต่างจังหวัดค่ะอยู่ที่หลังสวน
0: ออกคุณใต้เหมือนกัน
1: ใช่ค่ะคุณพ่อก็เป็นอัยการฎีกาแล้วก็ตัวเขาก็เป็นนักกฎหมายเขาก็มีสำนักงานทนายความอะไรอย่างเงี้ยก็แต่งงานคือใครๆก็ถามนะว่าทำไมแต่งงานกับเขาหรืออะไรเงี้ยเพราะว่าเราก็อยู่ที่นี่เราก็เฮฮาไปหีไปตามภาษาอะไรเงี้ยมีเพื่อนผีซ้ายมีใครต่อใครคุยกันอะไรเงี้ยแต่มีความรู้สึกว่าเขาเป็นคนน่ารักก็คือตรงที่มีความรู้สึกเขาเป็นคนตรงไปตรงมาค่ะแล้วเป็นเพื่อนตั้งแต่เด็กอะไรเงี้ยรู้สึกว่าเราไม่ต้องปรับตัวเยอะก็แต่งงานแต่ว่าแต่งงานได้ไก่ก็แต่งงานไปแล้วก็มีลูก2คนแต่ลูกยังเล็กเขาก็เสียค่ะใช่ก็กลับไปกรุงเทพแต่ไปอยู่ที่นั่นสัก3ปีมั้งฮะแล้วกลับไปกรุงเทพเพราะว่าชีวิตไม่น่าจะใช่ทางเรา
0: ครับ ก็เลย สุดท้ายตกลงยังรับราชการต่อไ
1: ห
0: มอ๋อ
1: ลาออกค่ะลาออกค่ะ
0: ตอนที่แต่งงานคือลาออกเลย
1: ตอนแต่งงานคือเป็นข้าราชการก็ขอย้ายจากมหาลัยไป
0: ไปอยู่ที่ชุมพร
1: ใช่ค่ะตอนนั้นขอเรื่องไปปีหนึ่งค่ะกว่ามหาลัยจะยอมให้ย้ายเกิดก็เอ๊ะทำไมส่งเรื่องมาตั้งนานแล้วทำไมถึงไม่ได้ย้ายก็ไปถามกันเจ้าหน้าที่เขาบอกว่าไก่ไม่มีใครเขาย้ายจากมหาลัยไปอยู่โรงเรียนหรอกนะ

0: เราก็บอกอ้าวทำไมล่ะก็เรามีเหตุผลของเราอะใช่ไหมคะก็นั่นนะประมาณนั้นนะคะก็ย้ายไปก็ไปแล้วก็คือไปสอนหนังสือกันพี่แต่ว่ามีความรู้สึกว่าเราไม่เก่งเรื่องการสอนตั้งแต่สมัยเรียนฝึกสอนแล้วค่ะไปก็บันเทิงกับเด็กเหมือนเดิมอะไรเงี้ยเด็กคือพี่ตอนไปเรียนตอนไปทำงานที่นั่นน่ะแบบวันไหว้ครูนี่ดอกไม้โอ้โหคือเราอาจจะหน้าใหม่ไปแล้วเราก็ไม่ได้รู้สึกว่าเราเป็นครูไงเขาขึ้นเด็กเขามีแข่งกีฬาสีขึ้นสแตนเราก็ขึ้นไปเฮ้ยอยู่กับเด็กบนสแตนอะไรเงี้ยจนกระทั่งพวกเพื่อนครูบอกว่าไปเรียกไก่มันมาไปเรียกมันเป็นครูมันไม่ได้เป็นเด็กเราก็เลยป่วยของเราค่ะมาอยู่ที่3ปีค่ะสร้างบ้านสร้างอะไรเสร็จแล้วก็กลับไปกรุงเทพแล้วพอกลับไม่นานสามีก็เสียก็เลยเอาลูกมาเรียนที่นี่ค่ะลูกก็เลย
1: ทั้ง2คน
0: ค่ะลูก2คนค่ะก็ตอนแรกก็เรียนใกล้บ้านก็คือวิทยาวิทยาลัย
2: คร
0: ับ พอเขาครบที่สามารถเรียนที่วิชวุฒิได้เพราะว่าเคยคุยกับสามีไว้ว่าตอนเราอยากให้ลูกเรียนวิชวุฒิเพราะว่าตอนนั้นเราคิดว่าเราจะไปอยู่ต่างจังหวัดกันนะฮะแล้วก็เลยจะให้ลูกเรียนวิชวุฒิเพราะว่าม
2: ันมีความเรียบร้อย
0: มีความพร้อมมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จนลูกก็จบวิชวุฒิฮะแต่ว่าระหว่างนั้นเขาก็จะมีไปเรียนเมืองนอกบ้างอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็พยายามทำงานคือแม่เนี่ยทำงานทั้งปีตลอดปีทุกปีเพื่อจะเก็บเงินให้ลูกไปเรียนซัมเมอร์เพื่อจะเก็บเงินให้ลูกไปเรียนยาวๆอะไรเงี้ยก็ทำทุกอย่างค่ะ
2: แล้วพอกลับมากรุงเทพก็มาทำงานทางสื่ออีกไหม
0: กลับมาแรกทำสื่อค่ะที่ทำสื่อตอนนั้นจำได้ว่ารู้สึกจะสอรออ๋อก็มีเพื่อนอยู่คนหนึ่งค่ะเขาอยู่ที่ตึกไทยก็คืออ้นอ้นชื่อเรนุกาจุลนิพัทเขาอยู่หนังสือดิฉันแล้วเขาบอกที่นี่ก็คือเจอเขาตอนที่ไปสอบเป็นแค่การที่มสทแล้วบังเอิญเจอกันแป๊บเดียวแต่ว่ามันเหมือนคุยกันถูกคออะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ถามเขาไปคือเราก็พยายามจะหางานนะพี่ก็โน่นนี่นั่นไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ถามเขาก็บอกว่าเออนะที่ตึกไทยเนี่ยเขารับคนอยู่ตอนเนี้ยรับที่จสร้อยเราก็ได้ทำไปทำจสร้อยได้สักสองอาทิตย์ฮะตอนนั้นมีพี่หนิงนิรุตเป็นขวัญใจของชาวจสร้อยอยู
2: ่จสร้อย
0: เพราะพี่หนิงเวลาไปจัดรายการเนี่ยเขาจะมีผัดไทยมาเผื่อทุกคนอะไรอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: คุณนิรุตศิริจัญญาค
0: ่
1: ะ
0: ใช่ค่ะน่ารักมากค่ะใช่
2: ก็จกลงไป
0: ก็ทำจสร้อยสักสองอาทิตย์แล้วพอดีหนังสือดิฉันเขาว่างก็เลยไปทำ
2: กองบกก็อยู่ในเครือจสร้อย
0: เ
2: น
0: ี่
2: ย
0: อยู่ในเครือแปซิฟิกค่ะใช่
2: แปซิฟิก
0: ค่ะใช่ค่ะเขามีรู้สึกเขาน่าจะแยกเป็นบริษัทตั้งแต่เกิดไม่แน่ใจแต่ว่าก็ของคุณปีเหมือนกันนะคะคุณปีมรกุลเหมือนกัน
2: ของปีมรกุล
0: ใช่ค่ะใช่ก็นั่นค่ะก็ทำอยู่ที่นั่นสักปีหนึ่งพอดีที่เนชั่นที่ลาลนานะคะตอนนั้นลาลนาเขารับคน
2: คร
0: ับแล้วพอดีเรารู้จักกับพี่อ้นวิสัญชลินครซึ่งเขาไปเป็นบก.อยู่ที่ตอนนั้นไม่ใช่เสียตอนนั้นพี่แมวสมทวินจัญญาวงศ์ซึ่งเคยมาเป็นผู้บริหารที่นี่อะค่ะของอสมทพี่แมวสมทวินฮะนะ
2: คร
0: ับ ค่ะก็ไปทำงานที่นั่น
2: ก็ดึงเราไปที่เนชั่น
0: ดึงเราไปฟังดูมีค่านะแต่ความจริงก็คือเราก็คงมองไปอะฮะว่าเราก็อยากทำอะไรอะไรเงี้ยฮะก็ไปเป็นผู้ช่วยบก.ที่นั่นเพราะว่าตอนที่อยู่ดิฉันนี่เราเป็นกองบรรณาธิการเนี่ยฮะพอไปที่นั่นก็เหมือนเราก็ขยับไปหน่อยนึงไปอะไรเงี้ยฮะแต่ว่าไปทำได้สักแป๊บขา
1: ที่เนชั่นสุดท้ายก็เป็นเอดิเตอร์เลยมั้ง
0: ใช่ค่ะตอนเกย์บีเกย์ไปทำนี่ตอนนั้นไปเป็นผู้ช่วยเอดิเตอร์ก่อนนะคะไปเป็น
1: ผู้ช่วยบรรณาธิการ
0: ใช่ผู้ช่วยบรรณาธิการก่อนใช่ค่ะแล้วก็ตอนนั้นพี่อ้นวิสัญชนีนครจิรพรเจริญเดชนะคะก็เป็นบรรณาธิการอยู
2: ่
0: แล้วตอนนั้นพี่แมวลุกมาอยู่ที่นี่เพราะนั้นเราก็ไปเป็นทำไปได้สักสองเล่มหรือสองเล่มแล้วนาเขามีปัญหาเรื่องหัวหนังสือเขาปิดก็เราก็เปิดใหม่เป็นกรวิกก็ทำมาสัก8เล่มอะไรเงี้ยแล้วก็ปิดทีนี้เราก็เลยต้องพี่อดิศักดิ์อะฮะเขาก็ให้พวกเรามาทำที่กองบรรณาธิการของกรุงเทพธุรกิจค่ะเราก็มาไก่ก็มาเป็นเอดิเตอร์ของเล่มกรุงเทพวันอาทิตย์กับแอดเทสฮะก็ทำอยู่2เล่มแล้วพอคุณชื่อไทยแกเปิดทีวีฮะแต่นั้นตอนนั้นก็คงอยากจะให้พวกนักข่าวพวก
2: บรรณาธิการเป็นดาวเทียมนี่นะช่วงน
0: ั้
2: น
0: ใช่ค่ะใช่ค่ะก็คงอยากจะให้พวกเรามาคือหมายความว่ามีการให้พวกเราเอาทรัพยากรมาทำทางด้านทีวีด้วยได้ด้วยนะเราก็ไปทำทีวีด้วยอ่ะฮะก็เลยมีความสุขว่าก็มีบางคนก็มาทำทั้งสื่อพิมพ์ทั้งทีวีอะไรเงี้ยก็เจอสรยุทธ์ตอนนั้นฮะยังขำกันเลยว่าเออนะเราจะกลับบ้านทีเราจะกลับประมาณถ้าวันศุกร์นะฮะกลับประมาณตีสาม
2: อยู่นู่นแล้วฮะตึกอยู่บางนาแล้วใช่ไหม
0: ตึกตอนใช่ค่ะก็อยู่บางนาค่ะก็กลับบ้านตีสามก็จะ

0: จอเขาตลอดอะไรเงี้ยฮะเขาก็จะมีกี้ผ้าใบนอนแล้วก็บอกว่าเอ๊ะทำไมคุณไม่กลับบ้านว่าผมเห็นมีพี่กับผมนี่แหละเห็นหน้ากันอยู่ตรงนี้ก็นั่นแหละทำงานโหแต่ก่อนนี่ต้องบอกว่าแต่ที่เนี่ยช่างสอนเราเยอะมากพี่เพราะด้วยความที่คือด้วยความที่มันมีทรัพยากรจำกัดเพราะนั้นคนเนี่ยคนต้องสามารถที่จะยูทิลไลซ์อะไรต่างๆคือใช้ประโยชน์จากไอ้สิ่งที่เรามีเนี่ยให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพราะนั้นเนี่ยคนหนึ่งคนนักข่าวหนึ่งคนกับช่างภาพหนึ่งคนต้องสามารถทำงานได้ในขณะที่พอตลอดเรามาทำรายการโอ้โหคน80คนทำรายการเดียวอะไรเงี้ยแต่ก่อนอยู่ในชั้นคือสอนเราเยอะมากจนในความสุขคนในชั้นไปอยู่ที่ไหนก็ได้ตอนนั้นนะคะเรารู้สึกค่ะแต่อยู่ไปสักพักนึงครับหลายปีอยู่นะนานครับ8-9ปีนะคะ
1: โอ
0: ้นานอยู่ฮะแล้วก็พอดีคุณสุทธิเกียรติจราธิวัฒน์นะฮะก็เปิดโพสต์ทูเดย
1: ์
0: ใช่ไหมฮะแล้วนี้ก็เราก็อยากมานะถ้าพูดจริงเพราะว่าตอนนั้นคุณอยู่ในขั้นเหนื่อยมากพี่ทำทั้งสุพิมทั้งทีวีอะไรเงี้ยเรารู้สึกจนมีอยู่วันเนี่ยเราเหมือนเราแข็งได้ครึ่งตัวคือเราต้องทำงานพี่นั่งทำงานคือพยายามให้เสร็จอ่ะคือเกิดเป็นคนที่คือเราเป็นคนไม่ตกเดดไลน์เพราะนั้นเนี่ยอะไรก็ต้องเสร็จเวลาทำเสร็จแล้วปรากฏพอนอนตอนเช้าลุกไม่ได้คือมันแข็งไปครึ่งตัวตอนนั้นเครียด
1: โ
0: อ้ใช่ค่ะก็เครียดก็เวรเขาสุขุตาแล้วทำยังไงดีเราก็มองหาทางออกนะคะว่าจะยังไงทั้งที่ตอนนั้นก็โปรโมทเป็นกรุ๊ปนะฮะเป็นกรรมการข่าวสังคมกรุ๊ปอะไรเงี้ยฮะแต่ว่าพี่ศักดิ์รักมากแกก็ดูแลคือเวลามีอะไรเนี่ยแกก็จะดูแลเป็นที่ปรึกษาอะไรทุกอย่างเลยเนี่ยคุณสุชัยก็ให้ทำตรงนั้นคือทำกรุงเทพธุรกิจ
2: เป็นโคฟาวเดอร
0: ์โอ้โนไม่ถึงขนาดนั้นนะไก่เป็นโคฟาวเดอร์ที่เฮลโหลค่ะแต่ว่าตอนนั้นทำคือเปิดคมชั้นลึกเราก็ทำด้วยไงฮะค่ะคือก็เขียนคอลัมน์ด้วยกรุงเทพฯต้องทำอยู่แล้วแล้วก็เปิดคมชั้นลึกก็ต้องทำแล้วก็ทีวีก็ต้องทำ
1: ทีวี
0: เพราะนั้นเนี่ยฮะแต่ดีว่าลูกอยู่ประจำไงฮะไม่งั้นก็คงไม่สามารถ
1: เราก็ไม่ได้ดูแลลูกเลยเพราะยังไง
0: ยกให้ครูดูแล
1: สุดท้ายก็ย้ายมา Post Today ใช
0: ่
1: ไหมฮะ
0: ใช่ค่ะก็ไป Post Today แต่ว่าอยู่ได้ไม่นาน
1: เป็นต
0: ั
1: วเริ่มต้นว่ะเป็นตัวเริ่มต
0: ้นเป็นเขาเริ่มไปได้หน่อยหนึ่งแล้วฮะตอนไก่ไปแต่ว่าไก่ไปทันวันเปิดค่ะจำได้ตอนนั้นคือเราเนี่ยพอกลับมาเนี่ยเราก็พอรู้ว่าโพสต์เดย์คุณสุริเกียรติบอกมาทำงานด้วยกันเราก็ไปลาออกกับพี่อดิศักดิ์ก็บอกว่าพี่แกลาออกแล้วแกขอเอาน้องไปด้วยบางคนอะไรเงี้ยฮะแกบอกว่าผมจะบอกคุณสุริชัยยังไงแกบอกก็บอกไว้ว่าแกลาออกใช่ไหมพี่อะไรเงี้ยเราก็นึกว่าจบแล้วแล้วพอวันเปิดตัวโพสต์เดย์เราก็อยู่บนโพสต์ก็ต้องแนะนำตัวเอดิเตอร์แต่ละเซกชันอะไรเงี้ยฮะเราก็ขึ้นมาเห็นพี่จะบอกว่าคุณเคยถามว่านั่นคนของเราไม่ใช่เหรอ
1: เออแล้ว
0: ทำไม
1: ไปดูด้วย
0: ฮะเออก็เป็นคงเป็นแขกของมาฮะก็เรารู้สึกเราผิดมากเราผิดมากเพราะรู้สึกอ้าวพี่สั่งยังไม่ได้บอกเลยก็ต้องโทรไปถามพี่ยังไม่ได้บอกคุณเคยบอกป่าวผมยังไม่ได้บอกผมเก็บใบลาออกไว้เอ้าพี่เราก็เสียคนแต่แกก็เข้าใจนะแกก็อาจจะคิดว่าเผื่อเราจะไม่ออกจริงอะไรเงี้ยนะคะก็ทำไปสักพักนะคะแต่ว่าที่นั่นมันเป็นการรวมคือสวัสดิการดีนะคะของโพสต์เดย์ต้องบอกก่อนความพร้อมทุกอย่างพร้อมมากแล้วคุณสุริเกียรติเขาก็เรียกแกไปคุยบ่อยแต่ไม่ได้คุยเรื่องงานนะคุยเรื่องอื่น คุยเรื่องคนที่แกรู้จักอะไรเงี้ยแล้วก็ขอบแต่นี่มันก็กลายเป็นเป้าพี่คือในความรู้สึกแกนะแกรู้สึกว่าเรามีดีเตอร์สมมติมีดีเตอร์4คน5คนแล้วทำไมจู่ๆไอ้คนเนี้ยถูก MD เรียกขึ้นไปเรื่อยๆมันก็ยังไงอยู่เนาะทำไปสักพักนึงรู้สึกว่ายังไงดีเนาะเนี่ยอะไรก็ว่าไปก็เลยตอนหลังก็เลยลาออกเพราะตอนนั้นคิดว่าจะทำอินไฟแมกก
1: า
0: ซีนอะไรเงี้ยฮะก
1: ็พี่ก็แจกในเครื่องบิน
0: ค่ะใช่ก็กะว่าจะทำของภูเก็ตแอร
1: ์
0: ก็ไปคุยแต่พอตอนหลังภูเก็ตแอร์มันกับเขาเปลี่ยนนโยบายเปลี่ยนอะไรเงี้ยก็เลยไม่ได้ทำเราก็เลยมาทำรายการทีวีแต่ก็ทำป้อนเนชั่นเหมือนเดิม
1: อ๋อเหรอ
0: ค่ะใช่ก็ทำป้อนเนชั่นก็ทำรายการทีวีอยู่มีตอนนั้นมีออนแอร์ช่อง5อะไรเงี้ยฮะก็ประสบการณ์เข้าไปอีกแบบหนึ่งเลยจาก
2: ใช่ไหมอะไรมาถึงรายการทีวีแนวไหน
0: อะไรนะคะพี
1: ่รายการอะไรแนวไหน
0: อ๋อมีโอ้มีรายการสัมภาษณ์มีรายการวีแกนคลับตอนนั้นนะเราทำวีแกนคลับทำที่นี่ประเทศไทยอะไรเงี้ยฮะก็คุยเรื่องคือไก่ก็เป็นคนสัมภาษณ์คือปกติอย่างเงี้ยฮะไก่แฮปปี้อยู่อย่างคือตอนทำทีวีที่เนชั่นเนี่ยตอนนั้นคือแต่ก่อนเนี่ยเราไอ้ความที่เราเป็นบรรณาธิการเนี่ยเราก็จะหาคนหน้าตาดีๆมาเป็นผู้สัมภาษณ์อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะก็ว่าไปเราก็คอยส่งข่าวทีเนี้ยมันก็ไม่ได้ดังใจนะบางทีเราไม่ใช่สิ

0: สิถ้าถามอย่างนี้ถ้าก็ตอบแบบนี้อยู่ต้องไปอย่างนี้สิแล้วก็คอยส่งคำถามเนี่ยคุณชัยก็เดินผ่านก็บอกว่าทำไมคุณไม่ทำเองบอกโอ้ยคุณชัยเคยทำได้ยังไงหน้าตาอย่างเงี้ยอายุขนาดนี้ทำเองก็บอกก็หน้าตาอย่างอายุขนาดนี้ทำที่อื่นก็ไม่ทำนะแล้วก็อ้าวหรอบอกคุณทำเองสิที่นี่ให้ทำแต่ที่อื่นเขาไม่ให้ทำหรอกคุณไปที่อื่นเขาไม่ให้ทำหรอกนะก็เลยทำให้เรามั่นใจขึ้นแล้วก็พอเราไปอยู่โพสต์เดย์แล้วอยู่สักพักหนึ่งรู้สึกว่าเราอาจจะไม่เหมาะอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนนั้นพี่เขาน่ารักพี่ที่เป็นบรรณาการตอนนั้นพี่บีพี่พัฒนพงศ
1: ์
0: ค่อนข้างน่ารักมากเลยแล้วแกก็เดินหาก็เป็ดก็ตอนหลังเราก็เลยมาทำรายการเองก็นั่นนะฮะก็ทำไปสักพักหนึ่งแล้วก็เจอคุณดร.กนทีสุภมงคลนะคะตอนนั้นก็อาจจะถูกวางตัวเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศแล้วก็เจอท่านเพราะเคยสัมภาษณ์ท่านอะไรอย่างนี้ฮะแล้วก็บอกคุณกันแกยื่นข่าวคุณกันจะเป็นรัฐมนตรีแกบอกจริงเหรอแกบอกจริงแกบอกไปกินข้าวกันแกบอกเนี่ยต้องทำยังไงนี้มั่งเขาบอกแกไปช่วยผมบอกเหรอฮะไปช่วยยังไงเดี๋ยววันจันทร์ไปเจอผมที่กระทรวงบอกเอ้าเหรอไปทำอะไรฮะพอไปถึงปุ๊บงงฮะพอเข้าไปในห้องเล็กๆข้างๆห้องรัฐมนตรีนะฮะมีท่านทูตหลายคนมีเพื่อนเราบางคนแหม่มพรพันธ์บัวเกิด
1: อ๋อ อักษร
0: ค่ะแหม่มด้วยแล้วก็อ้าวแล้วคุณกันก็แนะนำบอกว่าคุณไก่จะมาช่วยผมในฐานะเป็นที่ปรึกษาลงหน้า
1: ไม่ได้บอกกันก่อนเลย
0: นะไม่ได้บอกกันก่อนเลยบอกแต่ว่าคุณไก่มาช่วยกันหน่อย
1: เอาอย่างนี้เดี๋ยวอาจจะต้องพักนะ พักก็เดี๋ยวเราจะต้องเข้าข่าวและเดี๋ยวจะกลับเราจะกลับมาคุยกับคุณไก่ดงนาถกรรมราชนายุทธยาต่อนะครับช่วงนี้เราพักฟังข่าวสักครู่หนึ่งครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสีสันชีวิตกว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยสสิธรกุวังคดีโลกกลุ่มคนทำงานเปิดตัวว่าที่ผู้สมัครสกยืนยันเป็นทีมอิสระพร้อมสนับสนุนว่าที่ผู้สมัครผู้ว่ากทมที่มีอุดมการณ์ตรงกันวันนี้ที่โรงงานยาสูบนายดวงฤทธิ์เบญจาธิกุลชัยรุ่งเรืองหัวหน้าทีมคนทำงานเปิดตัวว่าที่ผู้สมัครสกของกลุ่ม26คนโดยกล่าวว่าทีมคนทำงานคือคนกรุงเทพที่มาจากหลากหลายสาขาอาชีพมารวมตัวกันมีเป้าหมายเดียวกันคือการทำงานแบบอิสระให้แก่คนกรุงเทพโดยจะเริ่มจากการทำสิ่งที่ดีที่สุดคือการวางระบบและแก้ไขข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครให้ตอบโจทย์ความต้องการของชาวกรุงเทพส่วนจะสนับสนุนว่าที่ผู้สมัครผู้ว่ากทมคนใดนั้นได้คุยกันในกลุ่มว่าพร้อมจะสนับสนุนคนที่มีอุดมการณ์ตรงกันมีความมุ่งมั่นที่จะทำเพื่อเมืองเพื่อคนกรุงเทพอย่างแท้จริงสำหรับสัญลักษณ์สีเขียวที่ใช้นั้นมาจากใจเมื่อผู้สื่อข่าวถามว่าสีเขียวที่ใช้มีความใกล้เคียงกับอดีตผู้ว่าชัชชาติสิทธิพันธ์หรือไม่นายดวงฤทธิ์ย้อนถามว่าใกล้หรือไม่แต่ตนว่าสีนี้เป็นเอกลักษณ์และสวยดีต่อกรณีที่นายต่อศักดิ์โชติมงคลอดีตประธานที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในยุคสมัยของนายชัชชาติสิทธิพันธ์ได้เดินทางเข้าร่วมงานด้วยนายดวงฤทธิ์กล่าวว่านายต่อศักดิ์เป็นผู้ใหญ่ที่น่ารักที่มาช่วยส่งต่อองค์ความรู้และประสบการณ์การทำงานในกทม.ให้กับทีมสิ่งที่ทีมมุ่งมั่นตั้งใจทำถ้าคนกรุงเทพเห็นเป็นเรื่องดีคงพร้อมสนับสนุนไม่ว่าจะเป็นอดีตผู้ว่าหรือใครก็ตามที่อยากสนับสนุนให้การทำงานของทีมสำเร็จทางนี้ขอยืนยันทีมไม่ใช่พรรคการเมืองแต่เป็นทีมอิสระรถกระบะชนประสานงารถปิกอัพที่ชุมพรเสียชีวิตรวม6ศพตำรวจสภ.นาสักเข้าตรวจสอบเหตุรถยนต์ชนกันมีผู้เสียชีวิตหลายคนและมีผู้บาดเจ็บติดอยู่ภายในรถถนนสายเขาปีบเขาทะลุหมู่13ตำบลนาสักอำเภอสวีจังหวัดชุมพรพบรถกระบะยี่ห้ออีซูซุแบบมีคอกภายในรถพบนายยศวัตรรอดบุญมาอายุ22

มีคนขับและมีนางสาวพิมพ์กนกเรืองคงอายุ24ปีภรรยานั่งมาด้วยได้รับบาดเจ็บสาหัสส่วนอีกคันเป็นรถกระบะมิตซูบิชิตกอยู่ในคูข้างทางภายในรถพบผู้เสียชีวิตคือนายบรรจงยืนนานอายุ65ปีคนขับและนางจิรวรรณยืนนานอายุ60ปีนอกจากนี้บริเวณโดยรอบยังพบผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตซึ่งโดยสารมากับรถกระบะอีซูซูแบบมีคอกประกอบด้วยผู้บาดเจ็บ1คนคือนายสมพงษ์ศักดิ์อ่อนดีอายุ18ปีขณะเดียวกันพบผู้เสียชีวิต4คนคือนางสาวสุมินตราเรืองคงอายุ23ปีเด็กหญิงนรินทิพารอดบุญมาอายุ2ขวบลูกสาวของนายยศวัฒน์คนขับรถกระบะนางสาวประภาวรินทร์นุ้งตังอายุ18ปีและนายณัฐชัยรอดบุญมาอายุ22ปีผู้เห็นเหตุการณ์เล่าว่าขับรถตามรถกระบะอีซูซูมาห่างๆอยู่ๆมีรถยนต์กระบะแบบมีคอกซึ่งขับสวนทางมาเกิดเสียหลักหมุนคว้างพุ่งประสานงาอย่างแรงกับรถกระบะอีซูซูขณะที่การสอบสวนทราบว่านายยศวัฒน์มีหน้าที่คนขับรถกระบะอีซูซูแบบมีคอกมีภรรยานั่งมาด้วยพร้อมลูกสาวส่วนญาติอีก4คนนั่งและยืนอยู่กระบะหลังกลับจากการไปช่วยตัดทุเรียนให้กับญาติในพื้นที่เขาทะลุจนมาถึงที่เกิดเหตุนายยศวัฒน์น่าจะเร่งฝ่าสายฝนเพื่อให้คนด้านหลังไม่เปียกประกอบกับบริเวณเกิดเหตุเป็นทางโค้งขวานายยศวัฒน์ขับมาด้วยความเร็วทำให้รถเกิดเสียหลักหมุนก่อนไปชนรถที่สวนทางมาฮ่องกงเปิดอาคารผู้โดยสารหลังที่2การท่าอากาศยานฮ่องกงเตรียมเปิดให้บริการอาคารผู้โดยสารหลังที่2อย่างเป็นทางการในวันที่27พฤษภาคมนี้โดยอาคารหลังใหม่นี้เพียบพร้อมด้วยเคาน์เตอร์เช็คอิน108จุดเคาน์เตอร์โหลดสัมภาระอัตโนมัติ68จุดพร้อมรองรับบริการโหลดกระเป๋าด่วนผ่านระบบมือถือซึ่งในระยะแรกจะมีสายการบิน15สายทยอยเข้าไปให้บริการในเฟสแรกนี้อาคารผู้โดยสารหลังที่2คาดว่าจะสามารถรองรับผู้โดยสารได้30ล้านคนต่อปีและเมื่อรวมกับอาคารผู้โดยสารหลังที่1ที่รองรับได้70ล้านคนต่อปีจะส่งผลให้ท่าอากาศยานแห่งนี้สามารถรองรับผู้โดยสารรวมได้สูงสุดถึง100ล้านคนต่อปีในอนาคตและทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ศศิธรกุวังคดีหลกรายงานค่ะ

0: งานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
2: เข้มข้นเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ทุกหนึ่งคดีดังมีเหยื่อที่ต้องการเสียงสะท้อนจากสังคมทุกหนึ่งเบาะแสมีความจริงที่รอการเปิดเผยร่วมแกะรอยคดีดังกับตำรวจเจ้าของคดีฟังเสียงสะท้อนจากเหยื่อและแกะรอยเบื้องหลังการสืบสวนของตำรวจคลี่คลายทุกปมปริศนาฟังสน. 100.5 ทุกวันเสาร์ 16:00 น.ถึง 18:00 น.MCOT News FM 100.5
4: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
5: ยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิว่ารุ่น RC ลิ้น804หม้อหุงข้าวดิจิตอล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่021143990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสีสันชีวิต
1: ยี่สิบเอ็ดนาฬิกาเจ็ดนาทีนะครับกลับมาพบกับรายการสีสันชีวิตเพื่อชีวิตที่มีสีสันตอนนี้ยังอยู่ในช่วงเร้นไม่ลับกับเซเลบนะครับยังคุยอยู่กับคุณไก่นงนาถกรรมราชณ อยุธยานะครับเดี๋ยวเราจะมาคุยกันต่อเดี๋ยวอ่านข้อความจากท่านผู้ฟังทางบ้านก่อนนะครับ
2: ค่ะทางไลน์ก่อนนะคะ คุณเกยุวันนะคะก็ทักทายมาสวัสดีมาคุณมยุรีคุณสุภชัยจันนิดนะคะคุณวิชิตแซ่แต้คุณวิชิตแล้วก็คุณสิริบูลคุณสิริบูลบอกว่าคุณลักษณะจะเชิญเซเลบคุณนอบหรือคุณวิษณุนุ่นทองผู้สื่อข่าวอุโสที่ถูกชนไหล่และผู้อะไรนะโดนวาทะรู้จักผมน้อยไปมารายการสีสันชีวิตน่าจะสร้างสีสันมากนะครับอาจารย์เสน่ห์ว่าไง
1: ครับเดี๋ยวต้องติดต่อ เขาก็คงงานเยอะแหละครับนะฮะ
2: อีกคนหนึ่งที่ส่งเข้ามาคือคุณไก่ใกล้รุ่งนะฮะคุณไก่ใกล้รุ่งบอกว่าขอบคุณแล้วก็คุณเสือหวานเดี๋ยวนะเดี๋ยวคุณจุ๊บจิ๊บก่อนคุณจุ๊บจิ๊บบอกว่าเอ๊ะรายการสวนอักษรจะเลิกไปจริงๆหรือครับเหรอคะ
1: เช้านะ
2: ฮะฟังมาตั้งแต่ปี61ทุกวันแล้วก่อนหน้านั้นก็ฟังบ้างไม่ฟังบ้างแต่ตั้งแต่ปี61เป็นต้นมาฟังทุกวันก็ได้ความรู้ด้วยความเพลิดเพลินด้วยไม่อยากให้เลิกไปเลยค่ะทำไมถึงเลิกล่ะคะเดี๋ยวให้คุณอ้อมตอบนะฮะ คุณพูนสุขบอกว่าฟังเพลินเลยค่ะคุณไก่คุยสนุกสวยด้วยค่ะชื่นชมที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ต่อหลายสื่อขยันจึงรุ่งโรจน์ปรบมือรัวๆรอฟังต่อนะคะคุณเสือหวานเจี๊ยบส่งกรอนมา
1: ส่งกรอนมา นะครับเชิญครับ
2: บอกสวัสดีครับพี่สาวเจ้าเสน่ห์สวัสดีครับอาจารย์เสน่ห์เซย์ฮายทูคุณสมประสงค์ในปารีสครับสวัสดีครับคุณไก่จิตวิญญาณสารอนุผู้เป็นสื่อเขียนหนังสือสื่อสารงานคลั่งไคล้ดังชีพลี46ปีดีต่อใจเริงหลงไหลในสื่อในชื่อสื่อยืดยาวบรรณาธิการผ่านมากมายหลายฉบับผลตอบรับจับต้องผ่องร้องว้าวผลงานดีมีหลากล้นย่นสกราวทั้งงานข่าวสาวผู้นี้ดีกรีแรงอึดอดทนผลสำเร็จล้วนเด็ดเด่นฝ่ารำเค็ญเป็นตัวแม่แม้ไร้แสงที่ปรึกษาว่ากตก็มาแรงบกมันนะหรือไง
1: กตก
2: ็ต
1: กระทรวงต่างประเทศ
2: กตคือสาวแกร่งแข่งสวยไก
1: ่อน
2: นงนาฏเสือวันเจี๊ยบสีสันชีวิตเสน่ห์ลักษณะ23พฤษภาคม2569
3: ขอบพระคุณนะคะ
1: เดี๋ยวเรามาดูตรง Facebook เนี่ยนะครับคุณสุภชัยมาเป็นคนแรกส่งสติ๊กเกอร์มาด้วยนะครับทักทายก็มานะฮะเสร็จแล้วก็เราก็มีคุณสักรินคุณสมประสงค์นี่ทักทายมาจากปารีสวันนี้30องศานะครับอุณหภูมิสูงทีเดียวนะฮะคุณสักรินก็สวัสดีมาคุณเสือนอนไม่หลับเพราะส่งสติ๊กเกอร์มานะฮะเกษณีนะครับนะสวัสดีพี่ติ๋ม
2: สวัสดีค่ะ
1: เสน่ห์ไก่นะครับนะฮะคุณยิ่งศักดิ์บอกงงครับมีภาพแต่เสียงเป็นรายการข่าวสงสัยเข้ามาตอนช่วงแรกนะฮะรายการเรายังไม่ได้เข้านะครับ
2: คือเราปล่อยได้เห็นหน้าแต่ว่าเขาจะมีข่าวเข
1: ้
2: ามาน
1: ะแล้วก็คุณอนุชาบอกสวัสดีอาไก่รู้จักกันไหมฮะ
3: อนุชา
1: อนุชาดีโอเนี่ยไม่แน่ใจ
3: อ๋อค่ะค่ะค่ะรู้จักคาลานเพื่อนค่ะอ๋อ
1: นะ
3: สวัสดี
1: ค่ะอันนี้เดียวเขาชื่อเดียวหรือเปล่า
3: สวัสดีค่ะเดียวค่ะ
1: ดีโอก็คือเดียวใช่ไหมฮะ
3: ค่ะใช
1: ่คุณจันทนีก็สวัสดีค่ะไก่นะครับ
3: คุ
1: ณสมประสงค์ก็ส่งภาษาฝรั่งเศสมาตะกี้อ่านไปแล้วนะ
2: คุณบุญมากก็บอกสวัสดีครับ
1: อันนี้คุณอัญชลีอันนี้ก็น่าจะเพื่อนที่ซีอูนะเนี่ยใช่ไหมสวัสดีค่ะ
2: คุณนุชพรบอกว่าตอนเอนทรานส์ลืมเลือกนิเทศหรือเปล่าคะ
3: แหมอยากจะเลือกทุกคณะเลยค่ะ

0: ตวงนี่ยังเสียดายอยู่จนทุกวันนี้เลยนะคะว่าตอนนี้เรากลายเป็นครูพักรักจำแต่ว่าจริงๆถ้าเข้าไปเรียนในระบบจะดีกว่าโชคดีของตวงที่ได้เลือกนิเทศนะได้เรียนนิเทศไอ้ตอนนั้น
1: นะภาพเป็นนี้ทําเป็นงานนิเทศหมดเลย
0: โอ้โหใช่เลยค่ะพี่ค่ะแต่ว่ามันกลายเป็นงานนั่นนะคะ
2: เดี๋ยวคุณพัฒนาจรินทร์บอกสวัสดีค่ะพี่ติ๋มอาจารย์เสน่ห์และคุณไก่เป็นคนเจนเดียวกันค่ะชีวิตการทำงานสนุกมากคุณภาพจริงๆค่ะโชคดีที่ได้ทำงานกับรุ่นพี่คนในตำนานทั้งนั้นเลย
1: คุณดาราส่งสติ๊กเกอร์มานะครับตะกี้คุณพัฒนาจรินทร์อ่านไปแล้วนะใช่ไหมฮะเนี่ย
2: คุณ okay. สมประสงค์บอกว่าสรัญญาคุณสรัญญา
1: อ๋อสมสวัสดิ์น่าจะไม่เกี่ยวก
0: ับคุณสรัญญาเป็นลูกสาวคุณเกษมค่ะน้องน้องเขาก็จะมาแต่ก่อนก็จะมาวาดภาพประกอบคือความชอบมากกว่าแต่ว่ารู้สึกว่าน้องเขาไม่ได้เข้ามาทำสกุลไทยจริงจังแต่จะมีสปายค่ะเพื่อนเพื่อนรุ่นเราเองพี่เน
1: ธ
0: มาวมาวรพรส่งเสริมสวัสดิ์อันนั้นมาทำจริงจังค่ะมาดูแลจนกระทั่งจนกระทั่งสุดท้ายของสกุลไทยค่ะดูตั้งแต่แต่พอดีไก่ออกมาก่อนนะฮะก็เลยไม่ได้ทำงานกับเมาส์ค่ะ
2: เมื่อกี้อาจารย์เสน่ห์อ่านของคุณพูนสุขยัง
1: อ่านแล้วฮะ
2: จะมาคุยสนุกสนานคุณไก่สวยนะคะ
0: ขอบคุณค่ะ
1: เดี๋ยวเรามาคุยกันต่อนิดตะกี้บอกว่าไปเหมือนไปช่วยงานรัฐมนตรีต่างประเทศใช่ไหมฮะ
0: ใช่ค่ะ
1: ก็ไปทำอะไรตอนนั้น
0: ท่านคง
1: เป็นที่ปรึกษาทางด้านงานสื่อ
0: ฟังชื่อดูดีนะคะเป็นที่ปรึกษาแต่จริงๆก็คือเข้าไปดูเรื่องข่าวให้นะคะ
1: เรื่องข่าว
0: ใช่ค่ะก็เราก็พยายามจะจัดนัดพบระหว่างท่านกับสำนักพิมพ์ต่างๆนะคะก็นัดพบกับเนชั่นทั้งคณะนัดพบกับมติชนทั้งคณะอะไรเงี้ยค่ะทั้งคือเราก็จะด้วยความที่เราเป็นคนในสื่อเราก็จะโทรไปคุยบอกเราขอเพราะว่าปกติเวลาไปเจอเหล่าบก.ใหญ่ๆต้องพูดว่าอย่างนี้เราอาจจะเจอได้ทีละคนแต่เราขอพบทั้งหมดอะไรเงี้ยค่ะก็เชิญท่านรัฐมนตรีท่านก็ไปพบแล้วก็เหมือนกับได้คุยกันพูดจากันอะไรกันอะไรเงี้ยค่ะแต่ก็ทำไปได้สักไม่กี่เดือนนะคะสักประมาณสัก 4-5 เดือน
1: ก็เปลี่ยนรัฐมนตรี
0: ไม่ใช่ค่ะคุณกันยังอยู่ค่ะแต่ว่าไก่เองค่ะพอดีเขาเอาหนังสือ Hello เข้ามาแล้วก็อยากทำก็อยากทำค่ะ
1: มาจากต่างประเทศนี่หนังสือนี่นะ
0: ใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วก
1: ็ซื้อหัวมาเลยอ่ะหรือว่า
0: ซื้อคืออย่างนี้ค่ะบริษัทเบอร์ด้าของเยอรมันเนี่ยเป็นบริษัทซึ่งทำสื่อในหลายสิบประเทศนะคะเขาก็ซื้อหัวHello มาจากโอล่าสเปนแล้วก็เอามาผลิตในประเทศไทยในตุรกีในหลายประเทศก็จำไม่ได้ประเทศอะไรบ้างนะคะฮะแล้วทีนี้เขาก็มาตั้งในประเทศไทยแล้วทีนี้มันมีอยู่ช่วงตอนที่เกิดทำรายการทีวีเนี่ยเกิดก็เลยจะไปขอสัมภาษณ์ MD เพราะมีเพื่อนคนนึงคือตุ่นยุพดีสวัสดิชัยเนี่ยเขาก็ทำหนังสืออยู่ด้วยเขาก็บอกไก่ MD บริษัทเขาอะเก่งนะอายุยังไม่เยอะอะไรอย่างเงี้ยฮะเราก็ไปขอสัมภาษณ์คุณติ๊กสุรินทร์เนี่ยเขาก็ถามไก่บอกว่าถ้าเกิดพี่ไก่จะเอาหนังสือเข้ามาสักเล่มพี่ไก่จะเอาเล่มไหนเข้ามาเราบอกว่าปกติพี่ใช้เฮลโหลอยู่เวลาที่เราทำข่าวสังคมด้วยความที่เราทำข่าวสังคมนั้นมันก็ต้องมี reference อะไรเงี้ยฮะเราก็จะมีข่าวต่างประเทศอะไรมาเราก็จะไปเอาข่าวจากเฮลโหลเป็นอย่างแต่เฮลโหลบางนอกเนี่ยมันจะเป็นลักษณะเหมือนแท็บลอยด์ฮะพี่แต่พอเรามาทำที่บ้านเราเนี่ยเราทำเป็นพรีเมียมทำเป็นแมกกาซีนแบบแมกกาซีนเหมือนหลายเล่มเหมือนดิฉันเหมือนอะไรอย่างเงี้ยฮะใช่เหมือนแพร่วเหมือนอะไรอย่างเงี้ยฮะแล้วก็ทำแบบนั้นแล้วที่น่าภูมิใจคือปรากฏว่าตอนที่ไปประชุมครั้งแรกสุดที่มาดริดสเปนนะคะซึ่งเป็นบริษัทต้นทางของ
1: เฮโล
0: ใช่ค่ะของเราได้ที่หนึ่งความงามหนังสือใช่ค่ะหลายสิบประเทศเลยนะคะของเราได้ที่หนึ่งค่ะอันนั้นก็เป็นความภูมิใจแล้วก็แต่ตอนทำเฮโลต้องยอมรับเลยค่ะว่าสนุกมากสนุกมากจริงๆเพราะว่าตอนนั้นคือก็ต้องขอบคุณคุณติ๊กจนทุกวันนี้นะคะคือไก่บอกว่าไก่ขอว่าถ้าจะให้ไก่มาทำเนี่ยไก่ขอว่าไก่ขอรีครูทคนเองทุกคนขอรับคนเองทุกคนเพราะว่าการจะทำงานกับใครอะพี่ถ้าเราไม่รู้มือกันมันบอกว่าอย่างนี้ใช่ไหมครับถ้าไม่รู้มือกันมันจะทำงานกันยากดังนั้นเราก็รู้ว่าใครมีฝีมือทางด้านไหน
1: เราก็ดึงมาได้ละ
0: ก็ชวนกันมาค่ะก็ชวนกันมาทำกับเฮลโลแล้วก็ต้องยอมรับว่าเมืองนอกก็ใจกว้างคือมันจะมีกระบวนการในการทำงานนะเขาจะเอาเราไปเหมือนกับไปเทรนที่สเปนก่อนเทรนวิธีการทำงานให้รู้ถึงพอลิซีว่าเป็นยังไงคือกว่าจะตกผลึกได้เนี่ยใช้เวลาประมาณ6 เดือนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เราก็ต้องวางแผนซึ่งมีความรู้สึกว่าตอนนั้นต้องบอกว่าเป็นช่วงที่ดีที่สุดครั้งนึงเลยค่ะนอกจาก
1: ในการทำงาน
0: ในการทำงานใช่ค่ะต้องยอมรับเลยว่าแล้วเราก็ภูมิใจนะคะที่เราเป็นโฟลเดอร์ด้วยแล้ว

0: มันยังอยู่มาจนทุกวันนี้ค่ะพี่เพราะตอนนี้ต้องบอกว่าสื่อล้มหายตายจากกันไปเยอะแล้ว
1: เฮโลยังอยู
0: ่เฮโลยังอยู่ค่ะใช่แล้วก็
1: ตอนนี้เป็นออนไลน์ยังหรือว่าร
0: ู้สึกจะมีออนไลน์ด้วยนะคะมีออนไลน์ด้วยแต่ว่าก็ยังมี
1: เป็นเล่มอยู่
0: เป็นพิมพ์อยู่ค่ะ
1: เป็นพิมพ์อยู
0: ่ใช่ค่ะมีค่ะเป็นช่วงที่สนุกค่ะพี่เพราะว่าการทำงานตอนนั้นมีความสุขโอ้คือเราก็ต้องไปจำได้ว่าตอนที่เมืองนอกเขาบินมาสัมภาษณ
1: ์
0: เขาก็ถามว่าเขาถามประโยคหนึ่งเขาบอกว่าอยู่สามารถที่จะ access เข้าไปถึง VIP หรือ Select ของประเทศนี้ยังไง
1: โอ้
0: เราก็บอกว่าก็ไม่ทราบแล้วนะคะแต่เพียงแต่ว่าตอนนี้ฉันเป็นที่ปรึกษาของรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศอันนี้ช่วยโอกาส
1: ช่วยโอกาส
0: ใช่จริงๆแล้วคือเราก็พยายามจะอธิบายเขาว่าเราทำข่
1: า
0: วเพราะนั่นไอ้การทำข่าวเนี่ยมันจะเจอตั้งแต่ต้องบอกว่าตั้งแต่คนระดับรากหญ้าไปจนกระทั่งถึงต้องบอกว่าสูงสุดของประเทศนี้เราเจอมาหมดแล้ว
1: นายกก็ได้
0: เจอหมดแล้วฮะเจอหมดอันบอกเนี้ยเจอหมดทุกระดับนะมีปาร์ตี้อะไรท
1: ุ
0: กอะไรหรือว่าต้องไปเจอกันหรือกินข้าวกันเฉพาะบุคคลแล้วมีการคุยกันอะไรกันเนี่ยคือมันได้แลกเปลี่ยนความเห็นกับคนทุกระดับพี
1: ่
0: ค่ะซึ่งอันนี้แก่ว่ามันเป็นสิ่งที่ทำให้เราสามารถจะอยู่ได้ในทุกสื่อจากการที่เราทำแมกกาซีนแล้วมาทำข่าวมาทำหนังสือพิมพ์กระโดดไปกระโดดมาทำทีวีทำโน่นนี่นั่นยังขาดเดียว
2: สื่อถ้าส่วนใหญ่
0: เนี่ยนี่เป็นครั้งแรกที่เป็นรายการวิทยุแต่ว่าจริงๆแล้ว
2: พาดคนอื่นเขาใช่ไหมส่วนใหญ
0: ่ต้องขอบพระคุณนะคะขอบพระคุณพี่ทั้งสองคนเลยนะคะเพราะว่ารู้สึกว่าการถูกสัมภาษณ์มันเป็นอย่างนี้เองแต่ก็ยังติดนิสัยคนสัมภาษณ์อยู่ดีคือยังพูดมากอยู่ดี
1: โอ้ไม่เป็นไร
0: ชอบเล่าเหรอ
2: พี่สงสัยว่าเคยยูบอกว่าอาชีพที่แต่เดิมเนี่ยคืออยากจะทำเทรดเดอร์ด้านอาหารเพราะอะไรอ่ะ
0: อ๋อค่ะใช่ค่ะคือด้วยความที
2: ่ใฝ่ฝันอยากเป็นมีใครเป็นโรโมเดลหรอ
0: คือเกิดเป็นซิงเกิลมัมนะคะเพราะว่าสามีเสียตั้งแต่ลูกอายุ5ขวบกับ7ขวบเพราะเราจะต้องเลี้ยงดูเข้ามาลำพังมีคุณตาช่วยด้วยคุณปู่ช่วยบ้างอะไรเงี้ยค่ะก็ซัพพอร์ตกันมาอะไรกันมาก็เรียกว่าไม่ได้ง่ายกับการเลี้ยงลูก2คนนะคะซึ่งเราก็บอกเขาบอกว่าเออนะการคือครอบครัวอื่นเนี่ยเขามีคนช่วยกันเลี้ยงแต่แม่เลี้ยงคนเดียวเพราะนั้นแม่ขออย่างเดียวคือขอความร่วมมือในการเลี้ยงดูเพราะนั้นลูกก็จะไม่เคยต้องการอะไรหรืออะไรอย่างเงี้ยฮะเขาก็จะเป็นเด็กข้อนั่งจะติดดินแล้วก็จะเข้าใจกันอะไรเงี้ยทีนี้ตอนช่วงโควิดนะฮะคือปกติเราจะมีแม่บ้านใช่ไหมฮะอยู่ด้วยแล้วก็จะมีทีมงานเราก็จะถ่ายงานคือจะใช้คือด้วยความที่ไก่ทำเป็นโฮมออฟฟิศตอนนั้นนะฮะคือหลังจากมาทำธุรกิจเองแล้วเนี่ยเราก็ทำเป็นโฮมออฟฟิศก็ถ่ายกันที่บ้านบ้างอะไรบ้างตอนช่วงที่มันถ่ายงานไม่ได้พี่ติ๋มแล้วก็ทีเนี้ยเราก็เอ๊ก็อยู่กัน3คนนะเพราะว่าแม่บ้านเขากลับไปเยี่ยมบ้านเขาแล้วเขาก็ติดโควิดก็ไม่ได้มาอยู่กัน3คนมองหน้าไปมองหน้ามาทำอะไรดีไอ้ลูกก็แม่ทำน้ำส้มขายไห
1: ม
0: ทันเป็นป่ะไม่เป็นเอาเห็นแม่ทำต้นทำนี่คือก็พยายามคุยกันอะไรกันจนกระทั่งมีอยู่วันนึงเนี่ยมันก็มีด้วยความที่เราก็เตรียมอาหารไว้เยอะนะช่องฟรีซเต็มไปหมดอะไรอย่างเงี้ยเราก็มีตับอะเราก็นึกว่าเอ๊ะคือเคยทำกับข้าวไม่ค่อยเป็นใช่แล้วทีนี้เราบอกเออมาทำอะไรกินดีกว่าเพราะว่าลูกคนเล็กเขาไม่กินตับไงฮะเราก็พยายามทำเราก็ทำตับบดแล้วเราก็ทำเสร็จมันหอมอะลูกก็ผ่านมาเขาไม่รู้ว่าอะไรเขาก็แม่ทำอะไรอร่อยจัง
1: เออ
0: ซึ่งปกติอยู่ไม่กินใช่ไหมบอกเออไม่กินก็บอกแม่ทำขายสิบอกเฮ้ยจริงอะก็บอกเนี่ยเพื่อนก้าวนะเขาทำอาหารขายกันคือทุกวันเนี่ยจะต้องมีคนมากดออดส่งอาหารกันอะไรกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ช่
0: วงนั้นสนุกมากแล้วก็บอกเออหล่อลองทำดูแล้วปรากฏว่าพอทำเสร็จแล้วนั้นมีเพื่อนมาเยี่ยมมาเอาของมาให้แล้วก็ชิมมาวางตังไว้
1: เออ
0: บอกว่าเฮ้ยอร่อยนะแกฉันเอาไปแล้วโทรมาบอกเฮ้ยยังไม่ถึงบ้านเลยฉันกินหมดแล้ว2ถุงพูดจริงโอ้โหคือเราทำกับข้าวไม่เป็นแล้วบอกนี้แต่มาทำมานี้แต่พยายามนึกถึงตอนที่แม่ทำไงฮะเพราะแม่เคยบอกว่าน้องเนี่ยคลอดมาแล้วไม่ค่อยแข็งแรงแล้วแม่ก็ทำคือแม่เป็นคนที่ทำอาหารเก่งทำอาหารแบบคือเขาไม่ได้ทำอาหารเก่งคือเขาไปอยู่ปากใต้แต่เขาไม่ได้เก่งแบบอาหารปากใต้คือที่บ้านจะมีอาหารที่แปลกกว่าคนอื่นคือแต่ก่อนเนี่ยสมัยเด็กๆเนี่ยมีร้านก๋วยเตี๋ยวแค่ร้านเดียวในตลาดในอำเภอทั้งพวกอย่างเงี้ยแต่ที่บ้านเราจะมีก๋วยเตี๋ยวกินเพราะแม่ทำเส้นก๋วยเตี๋ยวเองทำไก่จีบลูกรอกทำขนมปังหน้าหมูเราจะมีขนมปังกินเองอะไรต่อนี้แม่ก็จะทำให้กินเพราะนั้นเราก็จะรู้จักอาหารพวกนี้จากแม่นะคะเพราะว่าอย่างปิดเทอมเขาก็จะให้แต่งตัวสวยกว่าปกติแบบมาคานเผาคานศอกที่กรุงเทพอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะเจอญาติพี่ดองอะไรอย่างเงี้ยฮะตอนเราเป็นคนเลยอยากทำก็ตอนนั้นก็เลยได้ขายพอขายเสร็จอุ้ยสนุกนะได้ตังค์ด้วยแบบตังค์เข้าทุกวันอ่ะพี่ติ๋มปกติเราต้องรอเป็นคำเป็นก้อนเป็นครั้งคราวลูกแล้วมันแล้วคือเวลาเงินเข้ามันก็จะเข้ามาติ้งๆในโทรศัพท์เรา

ขีดหน้าจอทั้งวันน่ะพี่เราบอกให้เขาทำอาหารก็เลยไปคิดว่าไปมามันน่าทำก็จนกระทั่งตอนหลังก็วางแผนกันว่าจะทำโน่นนี่นั่นแต่ว่ามาตอนหลังเนี่ยก็คือพอดี

0: ิ้วน้ำพริกจากปากใต้มาขายที่ตลาดบางแคตอนนี้เขาเป็นผู้ผลิต
1: เป็นผู้ผลิต
0: ผู้ผลิตมีโรงงาน 2-3 โรงงานที่แบบเป็นพันล้านไปแล้วอะไรเงี้ยเราก็ตาโตไปคำสุขโอ้เก่งจังเลยแต่เพื่อนคนนี้น่ารักมากเลยเก่งมากอะไรเงี้ยเราก็ไปคุยเขาเสร็จแล้วน่าทำนะก็บอกเทรดเดอร์อาหารดีนะไก่เราอยากทำอะต้องบอกจริงอยากทำก็คิดอยู่ฮะตอนนี้กำลังจะเปิดรับออเดอร์ตับบดนะคะโฆษณาจริงๆคือจริงๆอยากทำเป็นอุตสาหกรรมพี่เพราะว่าเคยเอาไปให้ววกระทรวงวิทย์นะฮะเขาลองทำรีทอร์ดดูแล้วก็แต่ปรากฏว่ามันอาจจะต้องเพิ่มอะไรบางอย่างหรือต้องทำวิจัยเพิ่มเนี่ยอะไรประมาณนี้ค่ะก็ดีค่ะคือเกิดว่าคือตอนนี้เหมือนที่เราทราบอะสื่อมันก็ขาลงนะทุกคนเป็นสื่อได้เองอะ
1: มันเปลี่ยนแปลงนะตอนนี้
0: มันต้องเปลี่ยนแปลงต้องปรับตัวพี่ปรับตัวจริงนะฮะไก่จำได้ว่าตอนที่ไก่เข้าไปทำแทสเลอร์เนี่ยตอนที่ถูกทับถามเข้าไปเป็น EC ก็คือ Editor in Chief ของแทสเลอร์เนี่ยระบบดีมากพี่ต้องบอกว่าอย่างนี้เลยเพราะว่าคือเมืองนอกจะประชุมกับเราทุกวันเพราะนั้นสิ่งแรกที่มีก็คือเราทิ้งภาษาอังกฤษไปนานมากพี่ติ๋มอยู่โรงแรมอาจจะคุ้นกับการใช้ภาษาอังกฤษแต่ว่าไก่ทิ้งไปนานมากอะเราสึกว่าโอ้โหหนึ่งฟังไม่รู้เรื่องชั้นแย่แล้วหนึ่งฟังไม่รู้สองโลกมันเปลี่ยนไปเยอะอะฮะเราก็ต้องปรับตัวเยอะแต่ว่าโชคดีมากคือทีมงานที่ทำไก่เนี่ยน้องที่กองบรรณาธิการเนี่ยโอ้โหทุกคนแบบก้าวไปด้วยกันอะพี่ต้องบอกว่าคือสามารถจะทำให้หนังสือต้องบอกว่าออนไลน์ออกได้ภายใน1เดือนที่เราเข้าไปทำงานแล้วก็พิมพ์ออกได้ภายใน2เดือนที่เราเข้าไปทำงานซึ่งปกติเนี่ยมันต้องมีการแบบโอ้โหเซตอ่ะไม่ต่ำกว่า6เดือนปีนึงอะไรอย่างเงี้ยพี่ทำงานเป็นบ้าคลั่งอะไรจนกระทั่งตอนหลังแต่ว่าด้วยอาจจะหลายอย่างเราจะไม่ได้ตรงกันเท่าไหร่อะไรเงี้ยแล้วก็มีคำสุขก็คิดก็จบกันตรงนั้นไปทำตอนแรกทำสัญญาไว้ปีนึงไปมาก็ทำแค่8เดือนแต่ก็ดีนะฮะก็รับเงินเดือนปีนึงเหมือนเดิมแล้วก็แต่ว่าตอนนี้ลูกชายยังอยู่ค่ะลูกชายก็เป็นก็ไปช่วยที่นั่นก็
1: โอเคลูกชายไปอยู่ที่นั่น
0: ลูกชายเขายังอยู่เขาอยู่ก่อนไก่เขาเข้าไปก่อนพี่ครับก็อันนั้นเด็กนิเทศตัวจริงต้องบอก
1: เขาจบนิเทศใช่ไหม
0: เด็กนิเทศตัวจริงค่ะใช่ค
2: ่
0: ะ
2: ต้องไก่ทำทางด้านสื่อมาเยอะเหมือนกันนะเป็นอะไรนิติสารแทสเลอร์แล้วก็ยัง SME Today แล้วก็ Let's Talk About
0: ค่ะ Let's Talk About นั่นเป็นของไก่เองค่ะใช
1: ่ทุกวันยังอยู่ไหม Let's Talk About นี
0: ้พี่ขาต้องบอกว่าใครที่ไม่เคยทำสื่อเคยมีคนเตือนอย่างนี้มีสองคนที่เตือนไก่คนแรกสุดพี่ปิ๋วสุชาดายโยบูลอันนี้เป็นผู้หญิงในอุดมคติไก
2: ่
0: พ
2: ี่
0: ป
2: ิ๋
0: วเป
2: ็
0: นคนน่ารักมากใช่พี่ปิ๋วเป็นคนโทรมาบอกไก่บอกว่าไก่พี่ปิ๋วเคยบอกว่าพี่ปิ๋วเอ็นดูไก่เหมือนน้องสาวอะไรอย่างเงี้ยนะพี่ปิ๋วบอกว่าคุณไก่พี่ว่านะคุณไก่ไม่ควรที่จะเอาเงินซึ่งควรจะให้ลูกควรจะให้ครอบครัวเนี่ยมาทำธุรกิจควรต้องไปหาเงินที่อื่นมาทำธุรกิจพวกพี่ปิ๋วขาแต่มีน้องๆออกมากับไก่เนี่ย30คน30คนพี่เดลองนึกดูพี่ติ๋มลองนึกดูว่าเงินเดือนเท่าไหร่เดือนนึงไก่ทำไปได้2ปีครึ่งเงินหมดกระเป๋าค่ะพี่ค่ะยังจำได้เลยตอน2ล้านสุดท้ายเนี่ยครับทุกคนมันจะไปยังไงต่อว่านี่อะไรต่อมีอะไรนะคะเขาว่ากันไปจนทั้งตอนหลังน้องๆก็น่ารักมากก็คือตอนนั้นเราออกมาด้วยมีความรู้สึกคือตอนแรกอย่างนี้ค่ะทางตอนนั้นทำหนังสือฮูนะฮะกับบริษัทหนึ่งนะฮะทีเนี้ยก็ตอนแรกเขาบอกว่าโอเคเขาไม่ทำละก็จะยกให้ใครทำ
1: เราก็เลยพากันออกมา
0: เราก็จะมาทำกันแต่พอถึงเวลาจริงอาจจะมีปัจจัยอะไรที่อาจจะไม่สะดวกอะไรเขาก็ให้ทางลูกสะใภ้ทำไปเราก็ทีนี้น้องๆอ่ะพี่ยังไงมันก็ต้องไปด้วยกันแล้วนะใช่ไหมฮะก็พากันมาทำด้วยกันไม่ใช่พากันออกมามันต้องออกมาแล้วตอนนั้นพอเราจะลุกแล้วอะไรเงี้ยก็ออกมาก็มาทำด้วยกันก็2ปีครึ่งค่ะมีคนบอกว่าเผาแบงคงเต็กหรือเปล่าเรื่องจริงค่ะอันนี้ยืนยันค่ะเผาแบงคงเต็กค่ะใ
2: ช่หมดเลย
0: ก็แต่ที่สำคัญที่สุดเนี่ยอันนี้ก็ต้องขอบคุณครอบครัวไก่นะคะขอบคุณพ่อไก่แล้วขอบคุณลูกชาย2คนน้องไก่แกบอกแกเสียใจนะคือตอนแรกแกเข้าไปเรียนหนังสือโน่นนี่นั่นที่แม่เอาเงินเนี่ยมาทำเหมือนที่ป้าปิ๋วว่าคือไม่ควรจะเอาเงินครอบครัวมาทำงานอะไรเงี้ยบอกแม่ครับเงินจำนวนเนี้ยถ้าเอาไปเรียนหนังสือมันก็ได้นะแต่อันเนี้ยมันยิ่งกว่าไปเรียนหนังสือคุณแม่เพราะว่าได้เรียนรู้เองทุกอย่างแล้วแม่ก็ได้มีประสบการณ์แล้วก็อีกอย่างนึงพวกพี่ๆเนี่ยเขาเป็นพี่ๆซึ่งจะเป็นพี่ไปตลอดชีวิตเขาอะไรเงี้ย
1: เพราะลูกก็มาช่วยด้วยใช่ไหม
0: ช่วยค่ะช่วยทั้งสองคนเลยค่ะแต่ก่อนเนี่ยคือเขาจบมาปุ๊บก็ต้องมาช่วยตอนแรกเขาคงไม่ได้อยากช่วยค่ะแต่ว่าทีนี้เขาก็ไม่ได้นะก็เข้าใจทีนี้แม่ทำ

0: ำไงฮะ
1: ก
0: ็ต้องมาช่วยกันก็แต่ว่าตอนนี้เขาไปเติบโตกันแล้วค่ะเขาไปเติบโตของเขาแล้วค่ะตอนนี้ไก่ก็ทำอยู่กับทีมงานตอนนี้ทำก็รับงานภาครัฐไปบ้างอะไรบ้างอะไรเงี้ยค่ะก็ไปตอนนั้นไปบิดดิ้งงานมันค่ะก็ยังทำให้พลังงานอะไรเยอะ
2: ๆประมูลมาคือคุณคริสคิงบอกว่าอยากจะสั่งตับบดครับ
0: โอเคขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ
1: สั่งยังไงสั่งในออนไลน์ได้นะ
0: เดี๋ยวกำลังจะเริ่มค่ะเดี๋ยวใจเย็นนะคะกำลังจะเริ่มค่ะพอดีทิ้งร้างมาหลายปีแล้วค่ะเดี๋ยวขอปรับนะฮะวันนี้เพิ่งทำมาให้พี่เนกกับพี่ติ๋มลองชิมดูแต่อันนี้ขอประทานโทษนะคะอันนี้ยังมือยังไม่นิ่งค่ะอันนี้เป็นโฮมเมดจริงๆนะคะคุณคริสค่ะ
1: เดี๋ยวรอนิดนึงนะ
0: รอนิดนึงนะคะ
1: ต้องเปิดเพจตัวเองให้เขาสั่งได้นะ
0: ค่ะแต่ว่าไก่คือจริง
2: ตั้งชื่อแบรนด์
0: ของไก่เป็นแบรนด์แม่ไก่คิทเช่นค่ะ
2: แม่ไก่คิทเช่น
0: ค่ะใช่ไก่ทำมาระยะหนึ่งช่วงตอนที่โควิดนะคะโอ้โหต้องบอกว่า
2: ตับไก่ด้วยเ
0: ลยตับไก่ตับหมูมีหมดนะคะมีทรัฟเฟิลแต่ว่าประเด็นคือฮอตมากเพราะว่าจะมีดาราเข้ามารีวิวให้เยอะแยะเพราะลูกชายอยู่ในสายนี้แล้วเขาเรียนในเทศไงฮะแล้วเพื่อนเขาก็อยู่ในวงการเขาก็จะส่งไปให้ชิมพอชิมแล้วเขาก็รีวิวให้อะไรเงี้ยไม่เคยเสียเงินนะคะคือทุกคนเนี่ยก็ต้องบอกว่าคือเราพยายามทำให้เหมือนมันก็เป็นประโยคที่ใครพูดกันคือทำเหมือนที่เรากินเองอะค่ะอะไรดีแล้วก็ใส่ลงไปอะไรเงี้ยบางทีไม่รู้ได้กำไรหรือเปล่ายังไม่รู้เลย
1: มาถึงวันนี้เราดูแลตัวเองยังไงบ้างฮะ
0: เรื่องนี้เป็นเรื่องซึ่งเป็นประเด็นในครอบครัวค่ะลูกจะบ่นว่าแม่ไม่ดูแลตัวเองเลยแม่ไม่ค่อยออกกำลังกายแม่ต้องออกกำลังกายแม่ต้องกินอาหารคือเวลากินหมูสามชั้นเนี่ยคือเราชอบกินหมูสามชั้นมันกินง่ายมันกินง่ายอร่อยแล้วปรากฏว่าลูกก็บอกว่าคือต้องแอบกิน
1: อ
0: ่ะต้องบอกแม่บ้านบอกว่านี่วันที่เธอผัดปูสามชั้นผัดนี่นะลูกบอกแม่กินอีกแล้ว ก็เลยบอกว่าจริงๆแล้วความสุขของเราเหลือแค่สองอย่างก็คือหนึ่งการกินกับสองการดูหนัง คือถ้าไม่มี Netflix นี่อกแตกตายอะไรอย่างเงี้ยเพราะนั้นตอนนี้ค่ะก็แต่ว่าก็บอกพ่อนะพ่ออายุ92แล้วค่ะก็บอกพ่อบอกว่าพ่อเพิ่งมาอยู่ด้วย 2-3 ปีหลังแต่ก่อนก็มีครอบครัวแล้วพออายุเยอะขึ้นก็เหมือนต่างคนต่างดูแลตัวเองไม่ได้ไงฮะก็เลยแกก็เอาดูพ่อมาดูแลแล้วก็คุณน้าก็หลานก็ไปดูแลอะไรอย่างเงี้ยฮะบอกพ่อบอกว่าแกจะอยู่เท่าที่พ่ออยู่คือตอนแรกพ่อเวลามาอยู่เป็นใหม่คนแก่นะเราก็นึกออกนะพ่อก็จะบอกว่าบ้านนี้อยู่ใกล้วัดไหนอะโน่นนี่นั่นคือพูดทุกวันจนเราก็ใจเสีย
2: ใจเสียเหมือนก
0: ันแกจะเสียแกบอกว่าพ่อเอางี้แล้วกันแกจะอยู่เท่าที่พ่ออยู
1: ่
0: ตั้งแต่นั้นไม่พูดอีกเลยนั่นนะอันนี้คนในการดูแลตัวเองตอนนี้ก็ต้องยอมรับว่าพยายามค่ะพยายามเพราะว่าพอดีมันมีโปรเจกต์หนึ่งซึ่งมันจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของการแบบเวลบีอิ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่คิดว่าเราคงน่าจะไปได้ไปทำอะไรตรงนั้นนะคะ
1: เราก็ต้องไปดูแลตัวเองด้วย
0: โปรเจกต์ในอนาคตลูกบอกว่าถ้าแม่จะไปทำตรงนั้นแม่ต้องดูแลตัวเองก่อนอื่นครับ
1: เ
0: ราก็โอเค
1: ทุกวันนี้ก็ชอบดูหนังนะฮะ
0: ดูหนังกับกินนะ
1: กับกิน
0: ค่ะอ่านหนังสืออ่านอ่านหนังสือเราอ่านน้อยโอ้แต่ข่าวค่ะ
1: แต
0: ่จะดูอ่านข่าวในทุกวันแล้วก็ส่งข่าวแชร์ข่าวไปให้เพื่
1: อ
0: นคือมันจะมีน้องอยู่คนน่ารักมากเลยเป็นน้องธรรมศาสตร์เขาก็จะรวบรวมข่าวอะไรเนี่ยเราก็จะไปดูจากตรงโน้นตรงนี้ตรงนี้แต่น้องคนนี้นี่เป็นหลักแล้วก็จะข่าวจากหลายที่ค่ะแล้วก็แชร์ไปให้กลุ่มน้อยกลุ่มไหนกลุ่มไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะอยากให้รู้ด้วย
2: คุณวีวีบอกว่าคุณไก่เป็นเจ้าแม่ผู้ริเริ่มการผลิตสิ่งพิมพ์เฉพาะทางค่ะได้ยินชื่อหัวหนังสือแต่ละเล่มเนี่ยเป็นเล่มที่ PR ต้องเลือกให้ลูกค้าเลยล่ะค่ะ
0: ค่ะก็แต่ก่อนมันก็มีไม่กี่เล่มนะฮะต้องว่าไปค่ะก็เพราะฉะนั้นเนี่ยมันดีหรือไม่ดียังไม่แน่ใจนะเพราะว่าเราก็อยู่หลายเล่ม hop on hop off อยู่นั่นน่ะนะฮะก็มีความรู้สึกว่าเราอาจจะไม่ได้มีความเป็นนักธุรกิจมากนักนะฮะเราก็รู้สึกว่าเวลาเราทำแต่จะบอกทีมงานเสมอว่าถ้าทำอะไรแล้วมีความสุขทำเถอะแล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่ทำงานแล้วอยู่มีความสุขทำอ่านแล้วมีความสุขทำแล้วก็ถ้าเราทำเองแล้วเรามีความสุขเนี่ยคนอ่านเราก็จะมีความสุขด้วยคำนี้เนี่ยก็จะเน้นอยู่เสมอเลยแต่มีความสุขว่าแล้วก็ยังพูดกับลูกนะคะคือแน่นอนบางทีชีวิตคนเรานะคะมันก็มีทางเลือกไม่ว่าจะอะไรก็แล้วแต่การใช้ชีวิตการทำงานหรือว่าความสัมพันธ์ต่างๆนานานะคะ

0: ก็มีสิทธิ์ที่จะเลือกแต่ไก่มักจะเลือกความสุขเสมอฮะต้องบอกเลยบางทีเนี่ยมันอาจจะอ่อนด้อยเรื่องปัจจัยเรื่องอะไรต่างๆนั่นนะ
1: ทุกวันก็ยังเขียนกอสซิปอยู่ไหม
0: อันนั้นเป็นความสนุกมากกว่าฮะคดีมีพี่คนหนึ่งค่ะที่เขาเป็นเจ้าของคอลัมน์นะฮะเราก็ชอบส่งข่าวอะไรเงี้ยแต่ตอนหลังๆก็ไม่ค่อยได้ส่งเท่าไหร่แล้วแต่ก็จะบ่นทำงานบ้างทำฟรีไม่แต่พูดเล่นคือเป็นความสนุกมากกว่าค่ะเหมือนเกิดมาเจอพี่เหน่งเงี้ยเกิดบอกอุ้ยพี่เหน่งเขาหลอกกว่าที่คิดสมมติว่าอะไรพี่เหน่งเขาหลอกที่พี่ติ๋มน่ารักกว่าที่เราเคยคุยกันวันนี้พี่ติ๋มมีเรื่องเล่าอะไรเราก็ชอบเขียนถึงอะค่ะคือการเขียนข่าวบุคคลเนี่ยไก่มีความรู้สึกว่าคือคนเวลาเป็นข่าวเนี่ยไก่ว่ามันเป็นจิตตกนะเพราะไก่เคยเป็นข่าวแล้วไก่รู้สึกจิตตกเพราะเขาไม่ได้ถามเราเลยว่าจริงหรือไม่จริงยังไงแน่นอนที่สุดว่าเราไม่ได้ถามเขาแต่เรามีความรู้สึกว่าเรามีมุมที่เรามองเขาอะเราอยากให้มันสนุกเราอยากเหมือนกันที่ไก่บอกว่าถ้าทำงานแล้วเราสนุกคนอ่านก็จะสนุกไปด้วยแต่หลายครั้งก็พลาดค่ะเราคิดว่ามันสนุกแต่เจ้าตัวบอกว่าฉันไม่สนุกด้วย
1: อ
0: ย่ามาเขียนว่าอวดเอิดงี้ฉันไม่เอาคำเดียวนะแกอวดฉันไม่อวดตั้งใจแค่ไม่อวดแต่ไม่อยากอวดแต่ก็มันก็เป็นค่ะก็เป็นความสนุกของเราเนี่ยก็ยังชอบเขียนอยู่ค่ะเขียนค่ะ
1: มีคนถามบอกเอกปราศก็ไปจำตัวทำไมต้องใส่หมวกตลอด
0: อันนี้ต้องบอกงี้ค่ะไก่เป็นคนอย่างเริ่มแรกเลยคืออย่างนี้เป็นคนที่เวลาไปเข้าร้านทำผมแล้วหลับคือไม่ว่าเขาทำอะไรทำสระผมหรืออะไรเงี้ยไก่หลับฮะ
1: คือใครมันยุ่งมันหัวนี่
0: มันหลับมันเหมือนรถสบายมั้ยพี่ติ๋มว่าไม่ผู้หญิงเราเป็นมั้ยมันต้องรีแลกซ์อ่ะเวลาแล้วไก่หลับแล้วไก่ไม่รู้สึกว่าเพราะนั่นแต่ไม่ชอบเข้าร้านทำผมเลย
1: ฮะ
0: เลยไม่ชอบเข้าร้านทำผมเลยเพราะนั้นสิ่งที่ช่วยได้ก็คือปิดมันซะเพราะถ้าเปิดหัวก็กระเซิงปุ๊บแต่นี่พอใส่มากๆเข้าผมเริ่มร่วงตอนนี้จะกลายเป็นปิดหัวร้านนั่นแหละก็ไม่ได้มีเหตุผลอะไรมากแต่รู้สึกว่ามันพอใส่แล้วเราสบายใจขึ้นเรามั่นใจขึ้นกับอีกอย่างนึงไก่ว่าไก่เป็นคนขี้อายนะการใส่บางทีมันปิดบางสายตาเราปิดบางอะไรอย่างเงี้ยจริงๆไก่ขี้อายนะพี
1: ่เอ
0: าเหรออ๋อเหรอพี่เด็กทำหน้าไม่เชื่อ
2: เดี๋ยวพี่จะบอกเรื่องหมวกเนี่ยนะที่เราผมร่วงเนี่ย
0: จริงไหมพี่
2: จริงผู้ชายส่วนใหญ่ที่ชอบใส่หมวกตลอดเวลา
0: คือผมร่วง
2: ผมร่วงเพราะว่าอะไรรู้ไหมคือบางคนเนี่ยออกไปข้างนอกหรืออยู่ในบ้านที่ไม่ได้เปิดแอร์อะไรเงี้ยหรือความร้อนมันยังอบอยู่ในนั้นไงแล้วก็บางคนเนี่ยพออยู่ข้างในเนี่ยอินดอร์เนี่ยแต่บอสใส่หมวกตลอดเวลาความอบมันก็อยู่ตรงนั้นนะรากผมมันก็สุก
0: อุ้ย
2: บางคนเนี่ยโอ้โหไปเจอแดดร้อนมาเนี่ยแล้วก็กลับมาข้างในก็ยังอยู่นิ่ง
0: อย่าเปิดหน่อย
2: รากผมมันก็เลยสุกมันก็ร่วง
1: ไม่เป็นไรละ
0: ที่จริงก็คือขี้เกียจทำผมอะค่ะไม่ชอบไปร้านทำผมใช
2: ่ก็เลย
0: เอาหมวกปิดซะก่อนบางทีมันผมขาวบางทีมันผมไม่ได้ทำอะพี่มันก็เซิงอะไรเงี้ยค่ะรู้สึกอันนี้คือวิธีการแก้ปัญหาที่ง่ายที่สุดแบบเรา
1: แต่คนใส่แล้วมันเข้าคาแรคเตอร์แล้วด้วยนะ
2: ก็เป็นคาแรคเตอร์เขาเลยตอนนี
0: ้มีบวกเยอะอยู่นะฮะเยอะอย
1: ู่ไม่คือบางคนก็เปรียบเทียบไหมคนใส่หมวกเนี่ยเหมือนมีหน้าที่เยอะบางคนสวมหมวกหลายใบนะแต่เราสวมหมวกอยู่หลายใบไหมตอนนี
0: ้ก็อยากนะคะพี่อยากค่ะแต่ทำตัวเองให้ยุ่งมากกว่าก็พยายามลูกบอกแม่มีโปรเจกต์อะไรเนี่ยโปรเจกต์แล้วแม่ต้องทำนะไม่ใช่ว่าคิดเฉยๆต้องทำนะอะไรเงี้ย
2: มีคุณเอ็กซ์พาร์ตทูถามมาบอกว่าหนูเนี่ยรัฐศาสตร์จุฬาค่ะรุ่นลูกเลยค่ะคุณไก่รุ่นเข้าปีมด
1: ปีมด
2: ค
1: ่ะ
2: ปีใดคะ
1: อ๋อ2019
0: ครับเป็นน้องใหม่19ค่ะ
2: น้องใหม่19นะคะ
0: จะครบ50ปีในเดือนปีนี้ค่ะปีนี้คือครบ50ปีเป็นน้องใหม
2: ่
0: ค่ะ
2: คุณ X plus 2ต่อไปแล้วนะคะ
0: ค่ะ
1: เอาละครับท่านผู้ฟังนี่เราก็คุยกันเต็มที่แล้วนี่แหละครับคือคนที่อยู่บนเส้นทางของการเป็นบรรณาธิการมืออาชีพและขณะเดียวกันก็เป็นถือว่าเป็นสื่อผู้บริหารสื่อโอ้ผ่านเส้นทางของการทำงานมาเยอะมากนะครับและทุกวันนี้ก็ยังอยู่กับความสนุกกับสิ่งนี้อยู่นะฮะแต่ตอนนี้อาจจะต้องมาขายพวกตับปวดอะไร
2: เดี๋ยวพร้อมอะไรบอกมาจ้ะมีพูดติดตาม
0: อยากทำเป็นอุตสาหกรรมค่ะความฝันก็คือที่บอกว่าอยากเป็นเทรดเดอร์ด้านอาหารนั่นนะคะ
2: ส่งออกเลย
0: ใช่ค่ะ
1: อันนี้ขอบคุณอย่างยิ่งนะครับขอบคุณคุณไก่นงนาฏกาบาราชณอยุธยาครับขอบพระคุณครับ
0: ขอบพระคุณคุณพี่เน่ขอบพระคุณคุณพี่ติ๋มค่ะ
2: ยินดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
1: เอาละครับท่านผู้ฟังฮะเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อนะครับทอล์กสารพันสร้างสีสันชีวิตนะครับคือเราเพิ่งผ่านเหตุการณ์นี้นะฮะแล้วก็หลายคนก็ช็อกกับเรื่องราวที่รถไฟเนี่ยนะครับ
3: รถไฟซึ่งความจริงนี่เป็นถือว่าเป็น

0: ถไฟในเมืองนะแถวมักกะสันอโศกเนี่ยนะครับก็วิ่งกันโอ้มาต้องไม่รู้กี่ปีต่อกี่ปีแล้วเขาเรียกว่าถนนกับทางรถไฟเนี่ยนะรถไฟมันก็อยู่ด้วยกันมาตลอดโดยเพราะยิ่งในเขตกรุงเทพเนี่ยนะครับเราก็ไม่นึกเลยนะครับว่าวันดีคืนดีเนี่ยรถไฟจะมาชนกับรถเมล์แบบประเภทที่เรียกว่าไม่น่าเชื่อนะว่าเรื่องนี้มันจะเกิดขึ้นแบบไม่สามารถจะป้องกันไม่สามารถจะทำอะไรได้ในขณะที่รถเมล์เนี่ยยังคาอยู่บนรางรถไฟอันเนื่องมาจากการจราจรติดขัดนะครับรถเมล์ไปไม่ได้แล้วรถไฟวิ่งมาแล้วก็การส่งสัญญาณให้คนขับรถไฟได้รับรู้ว่ามีรถเมล์ขวางอยู่บนรางรถไฟเนี่ยมันพลาดยังไงเนี่ยยังต้องรอเรื่องของการสืบสวนสอบสวนกันนะครับสุดท้ายปลายทางก็คือรถไฟชนกับรถเมล์และมีผู้เสียชีวิตนะครับนะจำนวนมากทีเดียวก็ถือว่ามากนะ8คนนะครับแล้วก็ยังมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีกจำนวนเยอะแต่มันก็มีคำถามมามากมายว่าอุบัติภัยตรงนี้มันเกิดขึ้นได้อย่างไรแล้วถามว่าเรื่องนี้จะสามารถป้องกันได้ไหมเราจะแก้ไขอย่างไรเพราะฉะนั้นก็ตอนนี้ก็กลายเป็นโจทย์ที่มากมายเพราะว่าถ้าใครมองนึกภาพในกรุงเทพเนี่ยนะครับเรามีรางรถไฟธรรมดาเนี่ยสถานีรถไฟของเราที่เป็นศูนย์กลางก็คือหัวลำโพงนะครับท่านนึกถึงภาพนิดนึงนะครับหัวลำโพงนี้เป็นจุดเริ่มต้นหัวลำโพงนี่ก็คือเหมือนเป็นการปล่อยให้รถไฟออกจากหัวลำโพงนะตั้งแต่ดั้งเดิมนะฮะเสร็จแล้วก็ส่งไปทั้งเหนือทั้งอีสานนะครับส่งไปทางตะวันออกส่งไปทางตะวันตกก็มีอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนะครับเขาเรียกว่าเป็นสถานีรถไฟหัวลำโพงแล้วเส้นทางของสถานีรถไฟเนี่ยนะครับเมื่อเส้นทางผ่านไปเนี่ยมันต้องมีรางรางก็วิ่งไปแล้วมันก็ตัดกับถนนเพราะฉะนั้นทุกคนก็จะเข้าใจแหละว่าเวลารถไฟวิ่งผ่านเนี่ยรถยนต์ก็ต้องหยุดให้นะครับทุกคนก็จะเข้าใจอย่างนั้นนะครับว่าเมื่อรถไฟวิ่งไปรถยนต์ก็ต้องหยุดให้เพราะฉะนั้นเราก็จะพบว่าเส้นทางไหนที่รถไฟตัดผ่านปั๊บเส้นทางนั้นก็มักจะมีปัญหาเรื่องการจราจรติดขัดถูกไหมครับเพราะบางทีก็รถก็ต้องไปอะไรอะเสียงเต้งเต้งเต้งมาแล้วเขาก็ปิดไอ้เชือกไอ้ไม้กั้นลงมาแล้วถูกไหมครับเสร็จแล้วรถก็ต้องรอจนกระทั่งรถไฟเนี่ยหมดไปบ้างบางครั้งเนี่ยเราไปเจอรถขนสินค้าจะพบว่ายาวเหยียดเลยนะพี่ติ๋มนะกว่าจะหมดนี้เป็นต้นสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรมีหลายคนก็คุ้นเคยกับการที่เรียกว่าคือขาดระยะมันมีไม้กั้นกั้นมาเสร็จเรียบร้อยปั๊บแต่ไม่เป็นไรยังพอได้อยู
1: ่
0: ยังพอไหวเพราะรถไฟยังมาไม่ถึงโดยยิ่งรถจักรยานยนต์มอเตอร์ไซค์พูดง่ายก็จะแวบตัดไปเลยแวบตัดไปตัดมาตัดไปตัดมาถ้าเราไปดูกล้องวงจรปิดจุดตัดระหว่างทางรถไฟนะครับหรือที่เรียกว่ารางรถไฟกับถนนเนี่ยเวลารถไฟผ่านปั๊บเราจะพบว่าหลายจุดเนี่ยมันมีความเสี่ยงเหลือเกินนั่นก็หมายความว่ามีรถตัดผ่านบางทีประเภทระยะกระทันหันเลยและบางครั้งเนี่ยพอไปเจอการจราจรติดขัดสิ่งที่เกิดขึ้นคือไอ้ไม้กั้นเนี่ยมันลงมาไม่ได
1: ้
0: พอลงมาไม่ได้คือยังไงอ่ะบางทีรถไฟต้องหยุดให้ถูกไหมครับถือถ้าเขารู้ก่อนแล้วก็ตั้งหลักก่อนได้เดี๋ยวมันก็หยุดได้แต่ถ้ามันมาแล้วมาใกล้ระยะกระชั้นชิดขึ้นมาแล้วหยุดไม่ได้เนี่ยนะครับมันก็จะเกิดกรณีที่เป็นอุบัติเหตุอย่างแรงๆที่เพิ่งเกิดมานี้นะครับใช่ไหมฮะที่เราจดจำมาได้ว่าสุดท้ายปลายทางเห็นรถเมย์จอดขวางอยู่บนรางแล้วตัวเองหยุดไม่ทันก็ชนเปรี้ยงเข้าไปเรียบร้อยไฟไหม้และไปโชคร้ายกว่านั้นคือรถเมย์นั้นเป็นรถที่ใช้ NGV
1: ก็ระเบิด
0: มันก็เลยติดไฟขึ้นมาแบบเป็นเผาแบบโอ้โหน่ากลัวมากแล้วรถเนี่ยมันก็ถูกเขาเรียกอะไรอ่ะมันถูกปิดอ่ะรถเดี๋ยวนี้รถเมย์ไม่เหมือนสมัยก่อนนะ
1: ใช่เมื่อก่อนมีลมกระโดด
0: มีลมแล้วก็โหนเนี่ยแต่พูดง่ายๆนะครับประตูเดี๋ยวนี้ไม่ได้ก็ต้องปิดเรียบร้อยถูกไห
1: ม
0: ฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนก็ออกมาไม่ได้ถูกไหมครับอันนี้มัน
1: คือ
0: มันเป็นเรื่องที่บางคนเนี่ยบอกมันแล้วเราตกลงเราจะป้องกันได้ไหมกรณีอย่างนี้ถูกไหมครับนี่คือสิ่งที่ถามว่าไอ้อุบัติเหตุอุบัติภัยที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นเพราะกรรมเป็นเพราะใครโชคร้ายอย่างนั้นเหรอนะครับแล้วเราจะพบว่าคนที่เสียชีวิตทั้ง8คนที่อยู่บนรถเมล์เนี่ยนะน่าเสียดายหลายคนเลยนะบางคนเรียนหนังสือมีความรู้ความสามารถพูดได้ต่างหลายภาษาทำอะไรเยอะแยะถูกไหมครับแต่นี่แหละครับพี่ติ๋มนี่คือเรื่องจริงที่มันเกิดขึ้น
1: เศร้า
0: แล้วถามว่าเราของประเทศไทยเราเนี่ยอุบัติภัยเนี่ยเรามีมากมายแค่ไหนผมบอกกับพี่ติ๋มเลยว่ามีมาตลอดนะครับแล้วแต่ละครั้งเราก็จะมีความรู้สึกเสียใจกับอุบัติภัยที่มันเกิดขึ้นอุบัติเหตุใหญ่ๆที่มันเกิดขึ้นนะถามว่าอุบัติภัยที่มันเกิดขึ้นโดยตัวได้แก่อะไรบ้างการขนส่งอุบัติเหตุทางรถยนต์หรือทางเครื่องบินเนี่ยโดยไปยิ่งกับเครื่องบินพอเวลาถ้ามันเกิดอะไรขึ้นมาปั๊บนี่เยอะเลยถูกไหมครับ
1: ใช่

0: ังอัคคีภัยและไฟฟ้าอันได้แก่พวกไฟไหม้ไฟฟ้าลัดวงจรเห็นไหมก็จะเกิดได้ตลอดถูกไหมครับอันนี้ก็เป็นอุบัติภัยนะฮะการใช้ชีวิตประจำวันเนี่ยการผักนะการพัดตกหกล้มหรือว่าการจมน้ำเนี่ยนะอันนี้เกิดขึ้นได้แน่นอนนอกจากนั้นเนี่ยการทำงานก็ยังมีเรื่องเครื่องจักรในการทำงานหรือการสัมผัสกับสารเคมีอันตรายถูกไหมครับถามว่าไอ้พวกอุบัติภัยนี่มันเป็นเหตุเรื่องของความบังเอิญความผิดพลาดทางเทคนิคหรือเป็นเหตุสุดวิสัยหรือมีการตั้งใจให้เกิดขึ้นหรือเปล่าคำตอบคือก็ไม่มีใครตั้งใจถูกไหมครับแต่มันเกิดขึ้นได้มันก็เลยมีคำถามว่าแล้วเราจะป้องกันได้หรือไม่อย่างไรนะครับเรามาไล่เหตุการณ์เก่าๆนิดนึงครับที่เป็นอุบัติภัยที่เราจะจดจำได้นะครับเอาเรื่องนี้ก่อนจะสักเรื่องหนึ่งก็ได้นะก็คือกรณีที่เกิดโศกนาฏกรรมจำเรื่องนี้ได้ไหมครับที่รถทัศนศึกษามาจากอุทัยธานีมาจากลานสักอะที่เขาจะมาทัศนศึกษานี่นะครับแล้วก็ปรากฏว่ามาเกิดอุบัติเหตุขึ้นแถวเนี่ยแถวรังสิตอะใช่ไหมแล้วก็นี่เลยใช้แก๊สเหมือนกันเลยถูกไหมครับผลสุดท้ายเป็นไงครับไฟไหม้นะครับอยู่ตรงนี้นะฮะเกิดอุบัติเหตุเนี่ยนะฮะตรงเขาเรียกว่าตรงพหลโยธิน72นะครับนะแถวๆบริเวณปทุมธานีนะมีเด็กนักเรียนและครูเดินทางมาทั้งสิ้น45คนเป็นครูซะ6เป็นนักเรียนซะ39นะพอเกิดเพลิงไหม้ขึ้นมาออกมาจากรถได้เพียงแค่19คนแล้วที่เหลือก็เสียชีวิตนะครับนะปรากฏว่ามีผู้เสียชีวิตประกอบไปด้วยครู3คนเป็นนักเรียนอีก20คนนะครับเราก็จะจดจำได้แล้วปรากฏว่าพอสืบสาวเราเรื่องก็พบว่ารถบัสที่เป็นมาทำทัศนศึกษาเนี่ยไปติดไอ้ถังแก๊สจำได้ไหมตอนเรานึกถึงภาพติดเกินจากที่กำหนดที่ขออนุญาตแล้วเขามีวิธีการเอาไปตรวจสภาพอ่ะเขาจะทำยังไงก็ได้แต่ก็ทำให้ผ่านตรวจสภาพได้ถูกไหมครับนั่นเป็นที่มาต่อหลังนี้ต้องตรวจสภาพรถกันยกใหญ่เลยต่อไปนี้ใครจะไปทัศนาจรหรือใครจะไปทัศนศึกษาที่ไหนเนี่ยต้องตรวจสอบกันใหญ่ถูกไหมครับ
1: อ
0: ันนี้ก็ปรากฏรถเสียหายแล้วคนโอ้โหเป็นที่ฮือฮากันมากแล้วตอนช่วงนั้นเนี่ยเราจะจำได้เลยนะครับว่าไอ้รถติดแก๊สเนี่ยจะต้องมีสัญลักษณ์พิเศษแล้วต้องเรียนรู้กันอะไรนะออกมาจากรถให้ได้ถูกไหมครับการเคาะกระจกเพราะว่าถึงเวลาปั๊บออกมาไม่ได้
1: อ
0: ะบางทีรถสองชั้นเนี่ยพี่ติ๋นนึกภาพออกใช่ไหมครับว่าเวลามันไฟมาข้างล่างข้างบนลงมาไงอ่ะ
1: ไม่ได้เลย
0: ใช่ไหมฮะ อันตรายตรงจุดนี
1: ้กระจกก็ปิดหมด
0: กระจกก็ปิดหมดถูกไหมนี่คือจุดที่มันอันตรายนี่ก็เป็นอุบัติภัยอันหนึ่งที่เรายังจดจำได้ว่าเป็นความสูญเสียถูกไหมฮะ
1: ใช่
0: นอกจากนั้นยังมีอะไรอ่ะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเยอะแยะมากมายเช่นมีเชื้อปะทุหรือว่าแก๊ปเนี่ยนะระเบิดขึ้นที่อำเภอท้ายเหมืองจังหวัดพังงาเมื่อวันที่15กุมภาพันธ์2534มีคนตายไปทั้งสิ้น207คน
1: อ
0: ันนี้เยอะมากที่พังงานนะแล้วก็เหตุการณ์หนึ่งที่จดจำได้แล้วก็แม่นเลยคนก็คือรถแก๊สระเบิดถนนเพชรบุรีตัดใหม่ที่ลงมาจากทางด่วนนึกออกใช่ไหมครับแล้วปรากฏว่ามันเลี้ยวอีท่าไหนมันล้มใช่ไหมพอล้มปั๊บเนี่ยแก๊สเนี่ยมันก็รั่วออกมาถูกไหมครับพอรั่วมานอไปบนถนนนะฮะท่านผู้ฟังฮะมันจะยังไม่ไหม้ถ้าไม่มีเขาเรียกว่าประกายไฟถูกไหมครับไอ้เพราะว่าองค์ประกอบที่จะติดไฟมันมี3อย่างนะพี่ติ๋มตามหลักการคือ1ต้องมีเชื้อเพลิงถูกไหมครับนี่ก็แก๊สเนี่ยฮะ
1: เป็นแก๊สเหลวใช
0: ่ไหมใช่ครับเป็นแก๊สเหลวแต่ว่าพอลงมาปั๊บมันก็จะระเหยขึ้นมาเป็นไอนะแล้วก็ขอโทษนะมีเชื้อเพลิงนะ2ต้องมีความร้อนก็คือประกายไฟและ3คือมีอากาศหรือออกซิเจนถูกไหมครับถ้ามี3อย่างในสัดส่วนที่เหมาะสมก็จะติดไฟขึ้นมาตอนที่รถแก๊สมันคว่ำลงมาเนี่ยน้ำแก๊สมันเลาะนองมาเนี่ยนะยังไม่มีอะไรแต่ปรากฏว่าเขาก็มองว่ามันอาจจะเกิดจากไอ้สำล้อนี่แล้วรถที่มันตะจิดบนถนนโป๊ะโป๊ะโป๊ะโป๊ะโป๊ะเนี่ยนะนั่นคือจุดติดไฟอย่างดีเลยนะฮะปุ๊บเข้ามาทันเองก็เป็นทะเลเพลิงเลยครับหมดเลยครับนะมีเสียหายไปตอนนั้นก็ผู้เสียชีวิตจากนะครับรถแก๊สระเบิดเนี่ยทั้งหมด88คนเมื่อปี2533จำเหตุการณ์นี้ได้นะหนักมากมากนะครับอันนี้หนักมาก
1: นี่คุณพูนศกบอกว่าจำได้เหตุการณ์โศกนาฏกรรมทัศนศึกษาเสียหายมากมายค
0: ่
1: ะอันนั้นที่นักศึกษา
0: ใช่ครับใช่ครับที่บอกเนี่ยนะฮะแล้วต่อมาเนี่ยเรื่องนี้คนก็มักจะลืมไปแล้วนะก็คือสารเคมีระเบิดที่ท่าเรือคลองเตยนะตอนนั้นผมทำงานอยู่ที่บริษัทเอสโซอยู่ตรงนั้นผมยังจำได้เลยนะเรื่องใหญ่มีคนตายไป60คน

0: นะฮะมีโรงงานอบลำไยระเบิดที่สันป่าตองจังหวัดเชียงใหม่คือไอตัวอบลำไยเนี่ยนะครับแล้วถึงเวลาปั๊บมันจะมีแก๊สที่ติดไฟนะฮะเพราะเวลาอบปั๊บเนี่ยพวกลำไยพวกอะไรเหล่านี้มันจะมีเขาเรียกว่ามันมีแก๊สมีเทนขึ้นมาแล้วพอเวลามันเกิดมีจุดประกายไฟมาติดปุ้มเดียวเท่านั้นนะเรียบร้อยเลยถูกไหมครับเนี่ยนะฮะอันเนี้ยตายไป45คนนะฮะต่อไปอันนี้ก็น่าจะจำกันได้นะครับเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อปี2023คลังแสงของกรมสัมพวุฒิระเบิดอยู่แถวบางซื่อนะประมาณวันที่16พฤศจิกายน2023คนตายไป38คนคลังแสงนะของกองทัพบกเนี่ยนะครับแล้วก็มีโรงงานพลุในเขตพื้นที่ตำบลสวนแตงระเบิดที่เมืองสุพรรณบุรีเมื่อวันที่17มกราคม2569ไอ้67นี่เองตายไป23คนที่สุพรรณบุรีเนี่ยมีกรณีของเขาเรียกว่าพลุระเบิดนี่บ่อยครั้งนะใช่ไหมมันยังไงก็ไม่รู้แหละนะไปอยู่ที่นั่นนะครับมีคลังแสงระเบิดที่กองคลังแสงกรมสัมพวุฒิทหารบกปากช่องนครราชสีมาเมื่อวันที่25ตุลาคม2544ตายไป18คนมีโรงงานผลิตดอกไม้ไฟระเบิดที่อยุธยาเมื่อวันที่3ตุลาคม2547ตายไป14คนไอ้พวกนี้น่ากลัวทั้งสิ้นนะไอ้พลุเพลระเบิดทั้งหลายเนี่ยไปเก็บอยู่ที่ไหนไม่มีใครชอบเลยนะฮะมันพร้อมจะระเบิด
1: มันเป็นหลายครั้งแล้ว
0: น่ากลัวเป็นหลายครั้งเนี่ยอีกการนึง
1: โกดังอากาศร้อนด้วยใช่มั้ยแล้วก็เก็บ
0: โกดังพลุระเบิดดอกไม้ดอกไม้ไฟระเบิดเนี่ยที่ตำบล นะครับมูโนะอำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนครนราธิวาสเนี่ยเมื่อ30กรกฎาคม2516ที่ตายไป12คน แล้วก็เกิดอันเนี้ยเหตุการณ์นี้ผมว่าพี่ติ๋มต้องจำได้แน่นอนผมก็จำได้ก็คือโรงแรมรอยัลพลาซ่านะครับนครราชสีมา นะครับถล่มเมื่อวันที่13สิงหาคม2536คนตายไปทั้งที่137คนถูกไหมฮะ
1: ใช
0: ่อันนี้เป็นโศกนาฏกรรมเลยที่รอยัลพลาซ่าจำเรื่องได้ใช่ไหมครับว่ามันเกิดขึ้นเพราะอะไร
1: พี่จำไม่ได้
0: เพราะว่ามันต่อเติมขึ้นไปโดยไม่ขออนุญาตนะครับก็แปลว่าโครงสร้างมันนี้ไม่ได้ออกแบบมาสำหรับ
1: ไม่ได
0: ้ค่อยๆเติมเข้าไปและที่น่าตกใจไปกว่านั้นคือถ้าใครไปเคยไปที่โรงแรมรอยัลพลาซ่าผมเคยไปบรรยายที่นั่นบ่อยนะเมื่อก่อนนี่นะห้องพักที่นั่นไม่มีหน้าต่าง
1: เฮ้ยแล้วจะ
0: ก็มันต่อเติมขึ้นไปไงฮะมันต่อเติมขึ้นไปไงนะฮะไม่ได้ออกแบบมาตั้งแต่เริ่มต้นไอ้ห้องตรงกลางเนี่ยก็มีห้องแต่เป็นห้องที่อยู่ตรงกลางมันจะไปมีหน้าต่างได้ไงอ่ะนะฮะบางคนที่นอนอยู่นั้นเราไม่รู้กลางวันกลางคืนเลยนะมืดตื้นตื่ออยู่ในนั้นนะฮะผมเคยไปสอนที่นั่นปรากฏไอ้คนที่เรียนกับผมเนี่ยปรากฏว่าเดินลงมาประมาณสักบ่ายสองแล้วคิดว่าเช้าเพราะห้องมันมีหน้าต่างเออมันไม่น่าเชื่อนะนี่นะอันนี้ตายไป137คนนะครับตอนนั้นนะฮะต่อมาก็คือเครนหล่นไอ้ที่เพิ่งเกิดเมื่อปี69นี่เองวันเนี้ยเมื่อ14มกราคมจำเหตุการณ์นี้ได้ไหมที่เครนหล่นมาทับไอ้รถไฟสีคิ้วอ่ะนะ
1: ตายกันเยอะมาก
0: อ่ะเออเนี่ยตายไป30คนอ่ะเครนจำได้ใช่ไหม
1: จำได
0: ้ทุกวันนี้ก็ยังไม่ทราบสาเหตุเลยนะยังไม่รู้อะไรนะใช่ที่มาพอดีเลยเนี่ยนะเออแล้วต่อไปก็โรงงานกล่องถล่มที่ลำลูกกาปทุมธานีเมื่อ19พฤศจิกายนปี2526ตายไป29คน แล้วก็มีอาคารก่อสร้างเนี่ยถล่มนะครับที่คลองหลวงปทุมธานีตายไป14คนแล้วก็มีคานทรัสต์นะครับก่อสร้างทางหลวงพิเศษหมายเลข82ถล่มอันนี้ก็คือบนถนนพระราม2อ่ะ อันนี้ก็ตายไป6คนเมื่อปี67นะครับแล้วเรื่องนี้ก็น่าจะจำได้ทูบยักษ์นะครับบางทีก็ทำทูบยักษ์ขึ้นมาเนี่ยทับคนเสียชีวิตที่นครปฐมที่พระปฐมเจดีย์นะฮะงานวัดพระปฐมเจดีย์อันนั้นก็ตายไป5คนทำทูบยักษ์และนี่เป็นประวัติศาสตร์เลยต้องจำแม่นเลยนะโรงงานตุ๊กตาเคเดอร
1: ์ไฟไหม
0: ้ที่สามพานนครปฐมตายไป188คนเมื่อปี2536
1: ใช่
0: ถูกไหมฮะเหตุเพลิงไหม้อันนี้ก็ดังอ่ะเรื่องใหญ่ที่รอยัลจอมเทียนโรงแรมรอยัลจอมเทียนนะครับที่พัทยาเมื่อ11กรกฎาคม2540ตายไป91คน
1: เยอะมาก
0: ไอ้นี่ผมก็รอดไปเพราะธรรมดาผมต้องมีคิวไปบรรยายที่นั่นด้วยตอนนั้นแต่เผอิญผมมีคิวไป

0: ขาเรียกว่าเป็นไปพูดนะฮะเป็นรายการทีวีวันทีสัญจรที่จังหวัดอุบลราชธานีผมก็ไปกับรายการทีวีวันทีเลยไม่ได้ไปบรรยายที่นี่ไม่งั้นผมก็อยู่ในชุดเนี่ยฮะโอ้เหลือเชื่อเลยนะต่อไปก็เนี่ยฮะเพลิงไหม้ซานติก้าผับที่เอกมัยเนี่ยนะครับตอนวันปีใหม่เลยอ่ะเขาดาวอ่ะ
1: ใช่
0: ตายไป67คนนะครับแล้วก็ไอเนี่ยเมาเทนบีเราก็พูดไปหลายเที่ยวแล้วนะไอผับเมาเทนบีที่สัตหีบเนี่ยเมื่อวันที่5สิงหาคม2565ตายไป29คนใช่มั้ยทุกวันนี้ก็ยังไม่มีคนที่รับผิดชอบเลยนะครับอย่างนี้เป็นต้นนะแล้วก็ยังมีเราด้าแอร์นะครับเที่ยวบินที่ไปด่านช้างไปตกที่บาดด่านช้างสุพรรณบุรีเมื่อ26พฤษภาคม2534ตายไป223คน
1: เยอะมาก
0: เราด้าแอร์นะครับแล้วก็การบินไทยที่ไปตกที่สุราษฎร์ธานีเมื่อ11ธันวาคม2541ตายไป101คนเนี่ยที่เจมเลือกศักดิ์ลอยชูศักดิ์ที่ในสมุทรนี่และผมไปก่อนหน้า1เที่ยวรอดไปผมไปพูดที่สุราษฎร์นั่นแหละรอดไปอย่างบุดบิดนะผมเนี่ยนะต่อไปก็สายการบินวันทูโกที่สนามบินภูเก็ตเมื่อปี50ก็ตายไป90คนอันนี้ตกก็มีตกนะฮะและเรือขนน้ำมันชนกับเรือนาวาประทีปที่ศรีราชาเมื่อ8มีนาคม2535ตายไป119คนโอ้โหเนี่ยเรือข้ามฟากปากน้ำพระสมุทรเจดีย์ชนกันนะครับเมื่อ21พฤศจิกายน2527ตายไป60คนนะนี่เจ้าพระยานี่เองนะครับนะแล้วก็เรือนักท่องเที่ยวจีนที่ภูเก็ตเมื่อ5กรกฎาคม2561ตายไป47คนจนทำให้คนจีนไม่อยากจะมาเที่ยวบ้านเราเลยตอนนั้นจำได้นะ
1: ได้
0: แล้วก็นี่เรือหลวงสุโขทัยล่มมาไม่นานนี่เองนะคงจำได้ที่ประจวบเนี่ยครับ18ธันวาคม2515ตายไป29คนอันนี้เล่าให้ฟังก่อนเพื่อจะบอกว่าถามว่าอุบัติภัยนี่เกิดมาตลอดไหม
1: ตลอด
0: ถูกไหมฮะแล้วแต่ละเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยอย่างเช่นพวกลุกพลุพวกอะไรทั้งหลายเดี๋ยวนี้มันเป็นเรื่องอันตรายทั้งสิ้นถูกไหมครับ
1: ไอ้โกดังเก็บเนี่ยโหเป็นบ่อยมากเลย
0: เดี๋ยววันพรุ่งนี้ผมจะมารวบรวมเรื่องเกี่ยวกับรถไฟให้ท่านฟังนะฮะท่านรู้ไหมครับว่ารถไฟเนี่ยมันเกิดขึ้นมาหลายหนหลายครั้งมากแล้วจะถามว่าเรื่องเหล่านี้เราจะป้องกันได้ไหมเราจะแก้ไขได้ไหมหรือจะปล่อยให้มันเป็นไปตามกรรมแล้วก็เกิดขึ้นอย่างนี้ไปเรื่อยๆอย่างนั้นเลยครับเดี๋ยวเรามีอุ้มยิ้มก่อนนอนสักนิดนะ
1: สวัสดีครับขับรถเราระวังเพื่อนร่วมถนนจะไปอย่างเดียวต้องอบรมกฎจราจรกันตั้งแต่อนุบาลทุกวันเลยนะครับ
0: มีอมยิ้มนิดหนึ่งนะเขาก็นี่เด็กไอ้ผู้หญิงคนหนึ่งก็เล่าให้ฟังว่าตอนที่แอนอายุ15ปีเนี่ยนะพ่อเคยให้เงินแอนไป600บาทให้ไปจ่ายค่าไฟเพราะว่าพ่อติดงานไปจ่ายไม่ได้แอนก็เลยเอาเงินนั้นไม่ได้ไปจ่ายค่าไฟหรอกเอาไปซื้อบัตรชิงโชครถยนต์6ใบ600บาทมาเอาไปซื้อบัตรชิงโชคกันนะ6ใบไปละ100ละ600บาทพอกลับมาถึงบ้านก็ถูกพ่อตีนะวันถัดมาปรากฏว่ามีรถยนต์คันใหม่มาจอดที่หน้าบ้านของแอนโอ้โชคดีมากนะไปซื้อ6ใบมาโอ้โหพ่อกับพี่ชายยืนกอดกันร้องไห้เลยโดยเฉพาะแอนนี่ร้องไห้มากกว่าทุกคนเลยเพราะว่ารถยนต์คันใหม่ที่มานั้นเป็นรถของการไฟฟ้ามาตัดไฟที่บ้าน
1: โถ
0: ไม่ใช่เคยประกันถูกรางวัลที่ไปจับรางวัลนะไม่ใช่นะครับเพราะว่าไม่ไปจ่ายค่าไฟเขานะครับ
1: เอ้
0: าเดี๋ยววันพรุ่งนี้แขกรับเชิญเราเป็นใครนะครับ
1: แขกรับเชิญของเราเป็นนักธุรกิจหญิงเป็นนักออกแบบนะฮะ
0: เครื่องประดับ
1: ออกแบบเครื่องประดับเป็นกรรมการผู้จัดการบริษัท M Silver น่าจะ Silver นะก็เขาเรียกว่าได้รับการยอมรับในฐานะศิษย์เก่าดีเด่นในแวดวงวิชาการนะคะแล้วก็มีการนำการขับเคลื่อนธุรกิจสีเขียวนำพาบริษัทเข้าร่วมโครงการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมโดยได้รับการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนา SME ตามแนวประชารัฐในโครงการสินเชื่อ SME Green Productivity เพื่อยกระดับการผลิตที่ยั่งยืนนะคะก็เรียกว่าเป็นผู้หญิงแข็งแกร่งแมว9ชีวิตอุทิศตนเป็นเหมือนนางฟ้าบนดอย
0: ต้องมาฟังเรื่องราวเขานะพรุ่งนี้ท่านผู้ฟังคนนี้โอ้โหสู้ชีวิตมาก

0: ชีวิต
1: แต่ไปเรียน
0: แล้วไปช่วยชาวบ้านด้วยนะ
1: แล้วที่สำคัญก็คือที่บอกว่าเป็นนางฟ้าบนดอยก็เพราะว่าไปช่วยนักเรียน
0: ใช
1: ่นะช่วยเยอะมากก็ทำมาเต็มที่แล้วพอถึงเวลาตัวเองประสบปัญหาเรื่องตอนโควิด
0: อ
1: ะธุรกิจขายของไม่ได้ก็ปรากฏว่าพวกนักเรียนพวกครูเหล่านั้นเนี่ยส่งพวกของกลับมาช่วยแกถูกไหมฮะมันมีเรื่องราวที่น่าสนใจนะครับนี่ก็คือความมุ่งมั่นของการเป็นผู้ให้แล้วก็เป็นคนที่สู้ชีวิตจริงๆนะเรามาฟังช
0: ื
1: ่อคุณ
0: เกษณีสุขสิริสอน
1: เดี๋ยววันพรุ่งนี้ได้มาติดตามกันนะชื่อเล่นชื่อคุณแคทนะครับท่านผู้ฟังนะต้องขอบคุณนะครับ
0: ขอบคุณคุณผู้ฟังคุณผู้ชมนะคะส่งข้อความกันเข้ามาเยอะเลยวันน
1: ี้ส่งข้อความมาขอบคุณมากๆนะครับนะในทุกช่องทางนะครับวันนี้ผมเสน่ห์ศรีสุวรรณพร้อมด้วยพี่ติ๋มลัคนาจำปาก็ญาติลาท่านผู้ฟังไปก่อนนะครับเราพบกันวันพรุ่งนี้นะครับวันอาทิตย์นะครับวันนี้สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสีสันชีวิตความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวสรุปพาดหัวข่าวหนังสือพิมพ์รายวันใน30นาทีไม่ตกทุกข่าวที่อยากรู้ต้องรู้และควรรู้ฟัง9ทันข่าวครบเข้มกระชับฟัง9ทันข่าว 7:30 ถึง 8:00 ทุกวันทาง MCOT News FM 100.5 และวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
3: แกของทอดคือที่สุดแต่แคลอรี่คือตะโกนมาก
4: เลิกหน่อยจ้าลองนี่คาชิว่ารุ่น KW 811
3: หม้อทอดไร้น้ำมันตัวตึงลมร้อนหมุนฉ่ำสุกไวแบบสับแต่ไม่อ้วน
4: เฮ้ยแกแล้วมันล้างยากปะ
3: เคลือบนอนสติกล้างง่ายเวอร
4: ์ราคาแรงไหมอ่ะ
3: จาก 3,500 ลดเหลือ 1,090 บาทแถมฟรีที่คีบกับกระดาษรองทอด
2: หม้อทอดไร้น้ำมันคาชิว่ารุ่น KW 811โทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
6: สวัสดีค่ะคุณฟังคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Good Morning ASEAN ประจำสุดสัปดาห์หรือว่า Weekend Good Morning ASEAN เช่นเคยค่ะวันนี้ดิฉันวีรวรรณวรรธรับหน้าที่มาดำเนินรายการเพื่อจะเล่าข่าวต่างๆที่น่าสนใจให้แก่คุณฟังทางบ้านนะเรามีอะไรก็ติดต่อมานะพร้อมๆกับคุณภูเบศสุนีนะ
7: ครับผมอรุณสวัสดิ์คุณผู้ฟังอีกรอบนึงนะครับ อ๋อวันนี้ก็มีข่าวสารมาฝาก
6: เยอะแยะไปหมดเลย
7: เยอะแยะไปหมดเช่นเดียวกัน
6: ใช่ค่ะก็นี่ไม่พ้นนะสถานการณ์ในตะวันออกกลางแล้วก็เรื่องข่าวนำต่างๆแล้วก็เรื่องของในประเทศกลุ่มอาเซียนด้วยนะคะ
7: ครับค่ะผมไปเริ่มต้นข้างๆบ้านก่อนได้ไหมอาจารย
6: ์ได้เชิญเลยค่ะ
7: ก็เป็นเรื่องของทูตกัมพูชาประจำยูเอ็นนะก็อีกแล้วนะช่วยโอกาสใส่ร้ายประเทศไทยกลางที่ประชุมคณะมนตรีความมั่นคง
6: น่าเกลียดจริง
7: ๆในการประชุมคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาตินะครับในวาระการคุ้มครองพลเรือนจากการสู้รบเมื่อวันที่21พฤษภาคมที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นนะครับนายแก้วเสียนะครับซึ่งเป็นเอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรกัมพูชาประจำสหประชาชาติก็กล่าวต่อที่ประชุมนะครับว่าฝ่ายที่เกี่ยวข้องในความขัดแย้งต้องเคารพกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศและต้องสร้างความมั่นใจว่าจะมีการคุ้มครองพลเรือนการโจมตีพลเรือนโครงสร้างพื้นฐานของพลเรือนโรงเรียนโรงพยาบาลและแหล่งวัฒนธรรมมรดกโลกถือว่าเป็นอาชญากรรมสงครามหรือว่าอาชญากรรมต่อมนุษยชาติการกระทำนี้จะต้องถูกป้องกันถูกประณามและจะต้องไม่ได้รับการให้อภัยอย่างเด็ดขาดนะครับเนี่ยเขาลืมดูตัวเองหรือเปล่า
6: ลืมดูตัวเอง
7: เนาะนะฮะ
6: และใครเป็นคนเริ่มก่อน
7: นั่นน่ะสินะครับอาจารย์แล้วก็สิ่งที่นายแก้วไปพูดต่อที่ประชุมเนี่ยก็พาดพิงถึงการสู้รบตามแนวชายแดนระหว่างไทยกัมพูชาเมื่อปีที่แล้วแต่ไม่ได้เอ่ยชื่อประเทศไทยโดยตรงนะคือก็ยังแสดงความยินดีกับประเทศจีนด้วยที่แสดง

0: ข้าดำรงตำแหน่งประธานมนคณะความมนตรีความมั่นคงแล้วก็ชื่นชมความเป็นผู้นำในการจัดการอภิปรายครั้งนี้แล้วก็อธิบายว่าเป็นช่วงเวลาที่วิกฤตอย่างยิ่งสำหรับการคุ้มครองพลเรือนในพื้นที่ความขัดแย้งแล้วก็บอกว่ากัมพูชาเนี่ยก็เคยผ่านประสบการณ์สงครามกลางเมืองมาหลายทศวรรษย่อมเข้าใจดีถึงความทุกข์ทรมานที่เกิดขึ้นกับพลเรือนโดยเฉพาะสตรีและเด็กนะครับแล้วก็ย้ำว่าการคุ้มครองพลเรือนในประเทศนะครับในความขัดแย้งนะครับทั้งในระหว่างประเทศเนี่ยจะต้องได้รับการประกันความเคารพนะผ่านทั้งกฎหมายระหว่างประเทศกฎบัตรสหประชาชาติมติคณะมนตรีความมั่นคงกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศอย่างเต็มที่นะครับแล้วก็ยังเรียกร้องให้ผู้ที่มีบทบาทที่เป็นรัฐและไม่ใช่รัฐปฏิบัติตามหลักการสำคัญของกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศรวมถึงหลักการการแยกแยะหลักความสมเหตุสมผลนะครับหลักความมั่นคงหลักมนุษยธรรมคือยกมาทุกหลักนะฮะ ทั้งผู้ที่มีบทบาทเป็นรัฐและไม่ใช่รัฐมีหน้าที่ดำเนินการกิจกรรมทางทหารในลักษณะที่เป็นการคุ้มครองพลเรือนรักษาศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และก็ลดความทรมานที่ไม่จำเป็นให้เหลือน้อยที่สุดนะครับ อันนี้เขาก็พร่ำพรรณนาไปนะครับว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันเป็นข้อผูกพันที่บังคับใช้ภายใต้สนธิสัญญาและก็กฎหมายจารีตประเพณีระหว่างประเทศ นะครับแล้วก็บอกว่าการละเมิดกฎหมายมนุษยธรรมเนี่ยระหว่างประเทศยังเกิดขึ้นในหลายภูมิภาครวมถึงในเอเชียตะวันออกเฉียงใต
1: ้
0: พออ้างถึงกัมพูชาเนี่ยก็บอกว่าการกระทำที่เป็นการรุกรานที่ไม่มีการยั่วยุในเดือนกรกฎาคมและก็ธันวาคมที่ผ่านมาเนี่ยก็ส่งผลกระทบทางมนุษยธรรมอย่างรุนแรงและก็ทำให้เกิดการอพยพของประชากรจำนวนมากนายแก้วอ้างต่อที่ประชุมนะเขาก็บอกว่ามีชาวกัมพูชาเนี่ยกว่า 649,000 คนต้องกลายเป็นผู้พลัดถิ่นโดยปัจจุบันเนี่ยมีผู้พลัดถิ่นหลงเหลืออยู่ประมาณ 32,000 คนบ้านเรือนทรัพย์สินจำนวนมากถูกทำลายปราสาทพระวิหารซึ่งเป็นแหล่งมรดกโลกของยูเนสโกก็ได้รับความเสียหายอย่างหนักการคุ้มครองพลเรือนเป็นข้อผูกพันที่มีผลบังคับใช้กับทุกฝ่ายในความขัดแย้งประชาคมระหว่างประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งคณะมนตรีความมั่นคงเนี่ยจะต้องดำเนินการอย่างทันท่วงทีเด็ดขาดเพื่อให้เกิดการปฏิบัติการตามกฎหมายระหว่างประเทศและก็กฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศนะครับแล้วก็เตือนทิ้งท้ายด้วยนะครับอาจารย์การไม่ดำเนินการใดๆอาจจะบั่นทอนความน่าเชื่อถือต่อความรับผิดชอบของคณะมนตรีความมั่นคงในการรักษาสันติภาพและก็ความมั่นคงระหว่างประเทศนะครับ
1: อันนี้เขาก็พูดตบหน้าองค์คณะมนตรีเปล่าเกี่ยวกับที่เขาไม่จัดการกับประเทศตัวเองไหม
0: เออนะใช่
1: เปล่า
0: ที่พูดมาก็เข้าตัวหมดเลย
1: ก็เข้าตัวหมดเลยใช่ค่ะเอออะไรก็มีอย่างนี้กับเขาด้วยนะเนี่ยเออแล้วมีปฏิกิริยาอะไรไหมจากเวทีคณะมนตรีความมั่นคงหรือว่าข่าวยังไม่มาเนาะ
0: ยังไม่มา
1: คร
0: ับ
1: เดทแต่เดี๋ยวก็ต้องมีแหละผู้แทนไทยแล้วก็ต้องแถลงเหมือนกัน
0: แต่เบื้องต้นเนี่ยคือเนื้อหาส่วนใหญ่ก็จะเป็นปัญหาแบบที่เขาประชุมนะฮะอาจารย
1: ์
0: ก็เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในซูดาน
1: ในคองโกมีการโต้สู้รบกันอย
0: ู่ใช่ในพม่าในยูเครนในปาเลสไตน์เป็นหลักๆเลยก็ไม่ค่อยมีการพูดถึงสถานการณ์บริเวณแดนไทยกัมพูชา
1: เออแต่นี่กลับเอามาพูดนะเนอะไกลอยู่นะ
0: ก็เป็นเขาเรียกเป็นคอมเมนต์สไตล์ไหมอาจารย
1: ์เออเป็นสไตล์ของเขา
0: ถ้ามีแบบเวทีนานาชาติ
1: ขอฉันได้พูดนะ
0: นิดนึง
1: ขอฉันได้เข้าไปพูดนะแสดงบทบาทนะแต่จริงจะจริงแท้ยังไงฉันไม่สนใจนะขอฉันได้พูดนะขอได้ฉันได้ไม่ใช่คำว่าพูดดีกว่าใช้ว่าพร่ำดีกว่านี้ไหมพร่ำนะทีนี้มาคุณพูดถึงเรื่องกัมพูชาเขามีเรื่องอันนี้ดีนะ
0: คืน
1: เท่าที่ผ่านมาเราจะเห็นใช่ไหมคะว่ากัมพูชาเนี่ยมีทั้งเรื่องที่กับเวียดนามพรมแดนเนาะแล้วก็มีเรื่องกับบ้านเราด้วยเนี่ยนะเดี๋ยวล่าสุดเนี่ยก็คือมานั่นแหละทีนี้ยังไงก็ตามปรากฏว่าเวียดนามเขาก็รู้สึกว่าถ้าพูดจริงๆอะเนาะเวียดนามก็คงจะรู้สึกไม่ค่อยจะแฮปปี้กับทางกัมพูชาเท่าไหร่นะแต่ตอนนี้ก็มีข่าวว่าเวียดนามเนี่ยนะจะมากระชับความสัมพันธ์กับไทยเรานะโดยโตเลิมนะโตเลิมนี่ก็เพิ่งจะได้รับแต่งตั้งเป็นเลขาธิการใหญ่ของพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามแล้วก็ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเนี่ยนะเมื่อไม่นานนี้แล้วก็ภรรยาของเขาด้วยก็มีกำหนดจะมาเยือนไทยอย่างเป็นทางการด้วยอันนี้ก็เป็นตามคำเชิญของนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกุลหนึ่งของเรานะเราก็จะมาเยือนระหว่างวันที่27ถึง29เดือนนี้ก็อีกไม่กี่วันข้างหน้านี้เองเนี่ยนะคะทีนี้การเยือนครั้งนี้คุณฟังคะเป็นการเยือนไทยอย่างเป็นทางการเป็นครั้งแรก

0: ในโตเลิมนะนับตั้งแต่ที่เขาเข้าดำรงตำแหน่งผู้นำของเวียดนามเนี่ยนะเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมานี้เองแล้วก็ตามเขตนี้ก็จะมีหมายกำหนดการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีก็จะพระราชทานพระบรมราชโองการให้เลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามเนี่ยนะแล้วก็มีตำแหน่งทั้งประธานาธิบดีด้วยก็เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทเนี่ยนะคะทีนี้สำหรับในโตลำคนนี้นะก็ยังมีอะไรก็เรียกว่ามีกำหนดการที่จะพบหารือทวิภาคีกับนายกรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาลโดยที่จะมุ่งเน้นการขับเคลื่อนความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์รอบด้านนะ ระหว่างไทยกับเวียดนามที่สังกฤษจะใช้คำว่า comprehensive strategic partnership เนี่ยนะซึ่งอันนี้ก็จะครอบคลุมความร่วมมือด้านความมั่นคงเศรษฐกิจและการค้าโดยเฉพาะยิ่งการผนึกกำลังกันนะระหว่างเศรษฐกิจของทั้งสองประเทศแล้วก็ผ่านการดำเนินยุทธศาสตร์ความเชื่อมโยง3ด้านหรือว่า the three connect เนี่ยนะความเชื่อมโยง3ด้านมีอะไรบ้างก็คือความเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานนะส่งเสริมการค้าและการลงทุนร่วมกันสนับสนุนภาคธุรกิจของทั้ง2ประเทศให้พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันแล้วก็ต่อยอดอุตสาหกรรมซึ่งกันและกันด้วยอันที่2ก็คือการเชื่อมโยงเศรษฐกิจท้องถิ่นก็จะกระจายความร่วมมือและการลงทุนไปสู่ระดับภูมิภาคและก็ท้องถิ่นเนี่ยให้มากขึ้นพึ่งพาอาศัยแล้วก็ต่อยอดอุตสาหกรรมซึ่งกันและกันคอนเนคที่3ก็คือการเชื่อมโยงเศรษฐกิจท้องถิ่นเนี่ยนะคะการกระจายความร่วมมือลงทุนไปสู่ระดับภูมิภาคและท้องถิ่นกันมากขึ้นเนี่ยนะแล้วก็มีอันหนึ่งก็คืออันที่3เมื่อกี้อันคืออันที่2อันที่3ก็คือการเชื่อมโยงนโยบายเปลี่ยนผ่านสีเขียวและก็ยั่งยืนเนี่ยนะหรือว่าเศรษฐกิจที่เราเรียกว่าเป็นเศรษฐกิจชีวภาพหมุนเวียนหรือว่า BCG เนี่ยนะคะแล้วก็การร่วมมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศตลอดจนความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแล้วก็ส่งเสริมความสัมพันธ์ระดับประชาชนอันนี้ก็เป็น exchange of the people between the two countries ด้วยเนี่ยนะทีนี้น่าจะมีค่ะผู้นำของเวียดนามเนี่ยนะคะแล้วก็คือนอกจากจะพบกับท่านนายกรัฐมนตรีอนุทินแล้วเนี่ยก็ยังมีกำหนดจะพบปะหารือกับประธานรัฐสภาแล้วก็ประธานสภาผู้แทนราษฎรแล้วยังจะเป็นประธานในพิธีเปิดงานสัมมนาธุรกิจไทยเวียดนามนะที่ใช้ชื่อว่า Thailand Vietnam Business Forum ซึ่งจะจัดขึ้นเนี่ยนะฮะเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมระหว่างการเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการครั้งนี้และปีนี้คุณฟังคะถือว่าเป็นวาระแห่งการครบรอบ50ปีของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตอย่างเป็นทางการระหว่างไทยกับเวียดนามอีกด้วยค่ะนะ50ปีละความสัมพันธ
1: ์
0: ก
1: ็
0: เท่ากับความสัมพันธ์ไทยจีนด้วยใช่ไหมล่ะ50ปีนะปีนี้เนาะค่ะ
1: ครับก็มีความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง
0: กัน
1: สำหรับไทยกับเวียดนามนะก็อยู่ที่เวียดนามครับอาจารย์อีกคราวน
0: ึงได้เลยค่ะ
1: ทางการเวียดนามสื่อทางการของเวียดนามเนี่ยเขารายงานเรื่องของกระเป๋าหรู
0: Hermesว้าวทำไมล่ะ
1: 2ใบนะครับที่มันเป็นเคยเป็นของมหาเศรษฐีอสังหาริมทรัพย์ชาวเวียดนามชื่อว่านางเจียงหมีหลานนะครับก็ถูกเอาออกมาประมูลได้เงินรวมๆ18ล้านบาทไทยนะคร
0: ับ2ใบเนี่ยนะ
1: ใช่ Hermes นะ
0: Hermes ใช่ค่ะ
1: อันนี้เป็นสิน
0: เป็นลิมิตเต็ดแน่เลย
1: มันเป็นของที่ถูกยึด
0: ใช่เข้าใจ
1: เป็น
0: จากคดีช่อโกงใช่ไหมล่ะแล้วเลยเอามาประมูล
1: ใช่อาจารย์เพราะว่า Hermes ใบแรกเนี่ยประดับด้วยเพชร
0: ออมินาล่ะถึงได้
1: ก็ถูกประมูลที่โฮจิมินห์นะครับในราคาประมาณ15ล้านบาท
0: 15ล้านบาท
1: ส่วนอีกใบเนี่ยขายได้ราวๆ3ล้าน2แสนบาทนะครับนางจางหมี่ลานเนี่ยก็ถูกตัดสินว่ามีความผิดเมื่อปี2567นะครับในคดีช่อโกงเงินจากธนาคารพาณิชย์ไส้ง่อนหรือว่า SCB ซึ่งอัยการเขาบอกตอนนั้นเนี่ยเขาบอกว่าเธอเป็นคนที่ควบคุมโดยถือเป็นหนึ่งในคดีทุจริตทางการเงินที่ใหญ่ที่สุดของเวียดนามเลยเดิมทีเนี่ยก็ถูกตัดสินให้ประหารชีวิตนะครับแต่ว่าภายหลังจากที่รัฐบาลเวียดนามเขายกเลิกประหารชีวิตในบางคดีก็เลยทำให้ถูกลดโทษลงเหลือจำคุกตลอดชีวิตก่อนหน้านี้นะครับนางเจืองเนี่ยก็เคยยื่นคำร้องต่อศาลขอคืนกระเป๋า Hermes Birkin หายากทั้ง2ใบ ก็อ้างว่าใบนึงเนี่ยโอ้ยซื้อมาจากอิตาลีเลยนะ แล้วก็อีกใบได้รับเป็นของขวัญแล้วก็บอกว่าเป็นของที่ระลึกที่ต้องการส่งต่อให้กับครอบครัวนะครับ ก
0: ็
1: ศาลเขาก็ไม่ยอมหรอกนะครับก็ส่งผลให้คนเวียดนามจำนวนมากนะ

0: ครับหลังผู้ลงทุนในธนาคารพาณิชย์ไส้ง่อนสูญเสียเงินออมจำนวนมหาศาลก็เกิดกระแสประท้วงจากผู้เสียหายทั่วประเทศศาลเวียดนามเนี่ยก็เลยสั่งให้นางเจืองชดใช้ค่าเสียหายแก่ผู้เสียหาย มีรายงานนะครับว่าเธอได้จ่ายเงินคืนผู้ถือพันธบัตรไปแล้วเนี่ย 15,000 ล้านบาทไทย
1: oh.
0: นอกจากนี้ก็มีรถยนต์หรูอีก5คันนะครับทั้งเมย์บัคนะครับ BMW Lexus นะครับที่เคยเป็นทรัพย์สินของเธอก็ถูกนำออกประมูลเพิ่มเติม ในวันศุกร์ที่ผ่านมานี่เองครับอาจารย
1: ์ว้าวนี่แหละเนาะ
0: ก็โดน
1: เป็นผู้หญิงที่แบบไม่น่าเชื่อเนาะ
0: ครับ
1: แล้วก็สามารถที่จะเรียกว่าเอาไงเอาเงินหลวงเนี่ยเข้าไปใช่ไหมเข้าถนนะโอ้โกงได้ถึงขนาดนั้นนะพูดถึงการโกงเนี่ยนะเดนก็มีข่าวหนึ่งนะเดี๋ยวเชื่อมโยงกันไปเนี่ยก็คือว่าประธานาธิบดีโปรโบโวเนี่ยเขาออกมาพูดเลยนะว่าเขาเนี่ยจะไม่ยอมนะแล้วก็จะไม่อดกลั้นเนี่ยที่จะให้มีการคอร์รัปชันในหน่วยงานรัฐบาลของเขาโดยเฉพาะแม้กระทั่งคนสนิทของเขาหรือว่าคนที่เขาเนี่ยเคยแต่งตั้งมานะและในข่าวก็มีการยกชื่ ทั้งคนที่เคยเป็นรัฐมนตรีหรือว่าคนที่เคยอยู่ในตำแหน่งสำคัญสำคัญเนี่ยนะเขาก็บอกว่าเนี่ยถูกเรียกว่าอะไรถูกจับได้แล้วก็มีการตรวจสอบอย่างละเอียดถี่ถ้วนด้วยเนี่ยนะคะอันนี้เป็นคำที่ท่านปรโวเนี่ยได้ออกมาพูดกับประชาชนเลยบอกว่าขอให้มั่นใจนะว่ารัฐบาลของเขาเนี่ยจะต้องเป็นรัฐบาลที่สะอาดนะเป็น good governance นะ good governance แล้วก็จะไม่มีการคอร์รัปชันอย่างเด็ดขาดและการคอร์รัปชันเนี่ยเขาถือว่าเป็นมะเร็งร้ายเนาะแล้วก็เนี่ยจะต้องปราบให้มันเฮี้ยนเต้ไปเลยอะไรทำนองนี้เนี่ยนะคะก็นี่แหละก็เป็นข่าวที่ผู้นำของเขาเอาจริงนี่ไงค่ะพ่อหัวข่าวเขาใช้อย่างนี้ค่ะ President Provo vow no protection for corruptofficials including allies เนี่ยพูดชัดเลยนะบอกว่าเขาจะไม่มีการปกป้องนะเจ้าหน้าที่ที่ช่อราษฎร์บังหลวงนะรวมทั้งคนที่เป็นพันธมิตรกับเขาหรือว่าคนที่เป็นมิตรใกล้ชิดกับเขาเนี่ยนะคะโดยท่านประธานาธิบดีเนี่ยนะคะบอกว่าขอให้ภาครัฐไว้วางใจจากประชาชนเนี่ยก็บอกว่าตำแหน่งในภาครัฐเนี่ยมันเป็นความไว้วางใจจากประชาชนก็ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์โปร่งใสแล้วก็รับผิดชอบนะแล้วเขายังประกาศว่าจะให้ความคุ้มครองแก่สมาชิกเกอร์อ่านอย่างนี้นะเกอรินดาพาร์ตี้นะ G E R I N D R A หรืออ่านเกอรินดาพาร์ตี้ก็ได้เนี่ยนะที่เกี่ยวข้องกับคดีทุจริตเนี่ยนะพรรคนี้ค่ะคุณฟังคะก็คือพรรคของท่านโปรโบโวนั่นเองนะแล้วท่านก็เป็นคนตั้งพรรคนี้ด้วยเนี่ยนะคะทีนี้นับตั้งแต่ที่ท่านโปรโบโวเนี่ยเข้ารับตำแหน่งเมื่อเดือนตุลาคม2024เป็นต้นมาเนี่ยรัฐบาลของเขาก็ได้เปิดโปงคดีทุจริตสำคัญหลายคดีซึ่งเกี่ยวข้องกับอดีตรัฐมนตรีสมาชิกสภานิติบัญญัติแล้วก็ผู้นำท้องถิ่นหลายรายเนี่ยนะในบรรดาคนคดีสำคัญสำคัญเนี่ยมีทั้งผู้ว่าราชการจังหวัดสมาชิกสภานะแล้วก็ท้องถิ่นถูกกล่าวหาว่ารับสินบนเรียกไถฟอกเงินรวมถึงคดีที่เกี่ยวข้องกับการใช้เงินของธนาคารกลางของอินโดนีเซียและหน่วยงานกำกับการเงินอย่างมิชอบด้วยเหมือนกันที่ผู้หญิงคนนี้ในเวียดนามเนี่ยโอ้โห
0: เป็นเชิงเนี่ยนะฮะ
1: โอ้และนี่ก็เหมือนกันแต่ว่าที่อินโดนีเซียนี่เขาปราบปรามเลยเนี่ยนะคะให้เห็นเป็นตัวอย่างด้วยนะ
0: อาจารย์เมื่อวานนี้มีข่าวใหญ่ออกม
1: า
0: เรื่องโรครีเทิร์น
1: อ๋อเอโบลาเหรอที่คน
0: โควิด19
1: อ๋อโควิดที่สิงคโปร์ใช่ไหม
0: ใช่อาจารย์โอ้โหฟัง
1: แล้วตกใจ
0: ตอนแรกผมยังฟังแล้วฮะสิงคโปร์เหรอ
1: แล้ว
0: โควิดด้วยนะครับก็ตอนนี้เนี่ยคือตอนทางสิงคโปร์เองกำลังเผชิญกับการกลับมาของผู้ติดเชื้อโควิด19นะครับคือเพิ่มขึ้นอีกระลอกในช่วงเดือนพฤษภาคมหน่วยงานสาธารณสุขของสิงคโปร์เขาก็รายงานมาตั้งแต่วันที่10ถึง16พฤษภาคมนะฮะอาจารย
1: ์
0: พบผู้ติดเชื้อรายใหม่เนี่ยมันไม่ใช่หลักร้อยนะ 12,700 คน
1: ว้าวแล้วสิงคโปร์เป็นประเทศเล็กนะประชาชนก็แค่ 5-6 ล้านคนเองนะ
0: คือมันเพิ่มขึ้นมาจากสัปดาห์ก่อนหน้าเนี่ยก่อนหน้าเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 8,000 รายนะครับแล้วจำนวนผู้ป่วยที่ต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลเฉลี่ยต่อวันก็เพิ่มขึ้นเป็น56รายจาก73รายนะเป็นจาก56เป็น73นะครับส่วนผู้ป่วยที่มีอาการหนักก็ยังมีนะฮะเข้า ICU เนี่ยแต่ว่าไม่มากเฉลี่ยวันละ1รายนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยทางสื่อของเรานะครับก็รายงานนะครับบอกว่าการเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้ติดเชื้อ

0: ครั้งนี้นะอาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของภูมิคุ้มกันของประชาชนที่ลดลงตามเวลารวมถึงการแพร่ระบาดของสายพันธุ์ย่อยใหม่ที่ติดต่อได้เร็วขึ้น
1: มันปรับตัวเองนะไอตัวไวรัสตัวนี้
0: คือก่อนหน้านี้เราจะได้ยินข่าวใช่ไหมครับอาจารย์ว่ามันแบบรุนแรงน้อยลง
1: ใช่
0: คือมันติดแป๊บเดียวเดี๋ยวมันก็หายทางด้านรัฐบาลสิงคโปร์เองเนี่ยเขามีสำนักงานควบคุมโรคติดต่อนะครับหรือว่า CDA ของเขาก็ได้ออกคำแนะนำประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงแล้วก็ผู้สูงอายุให้เข้ารับวัคซีนเข็มกระตุ้นเพิ่มเติ
1: ม
0: รวมถึงปฏิบัติตามมาตรการป้องกันพื้นฐานนะครับ อย่างเช่นเหมือนอาจารย์ทำตอนนี้สวมหน้ากากอนามัยโดยเฉพาะในพื้นที่ที่แออัดแล้วก็หลีกเลี่ยงการใกล้ชิดกับผู้ที่มีอาการป่วยนะครับแล้วก็มีรายงานเพิ่มเติมอีกนะครับจากสื่อของไม่ว่าจะเป็นของทางการสิงคโปร์เองนะครับหรือว่าสำนักข่าวหลายๆหน่วยเนี่ยเขาก็บอกว่าถึงแม้ว่าจำนวนผู้ติดเชื้อจะเพิ่มขึ้นแต่ว่าสถานการณ์โดยรวมของสิงคโปร์ก็ยังถือว่าคุมได้อยู่นะ
1: uh-huh.
0: เนื่องจากว่าอัตราผู้ป่วยหนักแล้วก็เสียชีวิตเนี่ยยังต่ำอยู่เมื่อเทียบกับช่วงที่มีการระบาดใหญ่ช่วงปีนู้นนะ
1: uh-huh.
0: นะฮะอีกทั้งระบบสาธารณสุขก็รองรับผู้ป่วยได้อย่างเพียงพอนะครับ oh. เพราะตอนนี้ก็คือยังควบคุมได
1: ้ ก็เลยวิตกกังวลเหมือนกันนะเพราะสิงคโปร์มันก็อยู่ใกล้บ้านเรานี่เองนะมันก็ไม่ไกลนะแล้วก็ผู้คนก็จะเดินทางไปมาหาสู่กันเนี่ยนะทีนี้ไอ้เรื่องของไวรัสนี่มันไม่ใช่คุมง่ายนะคุณ
0: ใช่อาจารย
1: ์มันหายใจออกมาอยู่ใกล้ๆมันก็อาจจะมีทางติดได้เหมือนกันนะเหมือนหวัดอย่างเงี้ยก็ติดได้เนาะ
0: ครับ
1: เออฟังแล้วก็น่าวิตกกังวลนะ
0: แต่ว่าก็มีนักวิชาการนะครับที่ออกมาพูดถึงเรื่องของการกลับมาของโรคพวกนี้เนี่ยพวกไวรัสต่างๆอาจจะไม่ใช่เฉพาะโควิด19อย่างเดียวมีโรคอื่นๆด้วยมันก็มีปัจจัยหลายๆปัจจัยนะครับที่เราไม่ควรประมาทไม่ว่าจะเป็นทันตาเองนะครับเป็นโควิด19นะครับอาจารย์ด็อกเตอร์พิมพ์วราวัชราทิศนะครับภาควิชาจุลชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์มหิดลนะครับก็มีการเผยแพร่บทความผ่าน Facebook ของภาควิชานะครับอาจารย์บอกว่าประเด็นสำคัญเนี่ยไม่ใช่เพียงแค่ว่าไทยเราควรจะกังวลกับไวรัสทันตาหรือไม่นะครับแต่ต้องไปตั้งคำถามว่าระบบสาธารณสุขของประเทศเนี่ยมีความพร้อมในการตรวจจับหรือว่ารับมือกับโรคอุบัติใหม่มากน้อยขนาดไหนในบทความบอกว่าแม้จะยังไม่มีหลักฐานการระบาดของไวรัสทันตาในประเทศไทยแต่ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในต่างประเทศเนี่ยมันสะท้อนว่าช่องว่างด้านความพร้อมของระบบสาธารณสุขโดยเฉพาะการเชื่อมโยงองค์ความรู้ด้านต่างๆที่มักจะทำงานแยกส่วนกันเนี่ย ส่งผลให้พอเกิดการระบาดจริงเนี่ยการตอบสนองอาจจะทำได้ช้านะครับอาจารย์พิมพ์วราบอกอีกนะครับว่าบทเรียนจากโควิด19ของเราชี้ให้เห็นว่าความพร้อมในการรับมือโรคระบาดไม่ได้หมายถึงเพียงแค่การมีโรงพยาบาลหรือว่าการมีวัคซีนแต่รวมถึงระบบเตือนภัยล่วงหน้าการเฝ้าระวังทางพันธุกรรมเครือข่ายห้องปฏิบัติการการสื่อสารด้วยความเสี่ยงและการแลกเปลี่ยนข้อมูลอย่างโปร่งใสแล้วก็เสนอให้ประเทศไทยเราครับพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลด้านสุขภาพของคนสัตว์และก็สิ่งแวดล้อมด้วยนะครับรวมถึงศักยภาพบุคลากรทางการแพทย์ในการสังเกตโรคติดต่อจากสัตว์สู่คนที่แม้จะไม่พบบ่อยแต่ว่ามันมีความรุนแรงสูงนะครับคือประเทศไทยเราเนี่ยยังไม่จำเป็นต้องตื่นตระหนกกับไวรัสทันตาแต่ควรไม่ควรประมาทแล้วก็ใช้บทเรียนจากโควิด-19 เนี่ยเป็นแนวทางในการจัดเตรียมนะฮะความเข้มแข็งความพร้อมของประเทศเรานะครับเพราะว่าความพร้อมในการรับมือโรคระบาดเนี่ยมันไม่สามารถสร้างขึ้นได้เฉพาะในช่วงวิกฤตแต่ว่า มันต้องเตรียมไว้ล่วงหน้าเสมอนะฮะแต่ว่าโควิด-19 ของบ้านเราก็ยังไม่มีแอคชั่นอะไรมากนะนะครับเพราะว่ามันเพิ่งมีข่าวออกมาจากทางสิงคโปร์แต่ว่าทางการแล้วเขาอาจจะได้รับการรายงานกันอยู่แต่ว่ายังไม่ได้เป็นข่าวออกมา
1: ดิฉันก็ฟังข่าวแล้วก็ยังทั้งหลายทั้งปวงนะเราจะไปหวังทางด้านว่ารัฐจะต้องช่วยโน่นช่วยนี่อะไรแต่ตัวเราเองเราต้องยึดมั่นที่จะต้องดูแลสุขภาพ
0: ดีที่สุดนะครับ
1: อย่างเช่นนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ
0: เรา
1: จะได้มีภูมิคุ้มกันนะคะแล้วก็ออกกำลังกายทานอาหารที่เป็นประโยชน์นะแล้วก็ในที่มันแออัดถ้าเราหลีกเลี่ยงได้เราก็หลีกเลี่ยงนะแล้วก็อย่าลืมสวมหน้ากากด้วยเนี่ยก็จะเป็นการป้องกันได้นะคะ
0: หน้ากากนี่สำคัญเนาะอาจารย์ช่วงหน้าฝนโดยเฉพาะช่วงหน้าฝน
1: ใช่
0: ละอองฝนละอองฝุ่นต่างๆไวรัสที่มันมากับอากาศนี่เยอะด้วย
1: ดิฉันบางทีเดนต้องเป็นคนที่จะต้องโดยสารรถสาธารณะเนี่ย MRT หรือไม่ก็ Airport Link ทุกวันเลยเนา
0: ะ
1: ก็จะรู้สึกว่าค่อนข้างจะหงุดหงิดนะคือผู้โดยสารไม่สวมหน้ากากยังไม่พอน
0: ะ
1: ไอจามเสียงดังลั่นเลยอ่ะแล้วบางทีก็ไม่ปิดจมูกไม่ปิดปากอะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็ต้องคือ

0: ก็ใส่หน้ากากใช่ไหมแล้วเราก็จะรีบเดินห่างออกมาด้วยนั่นคือวิธีนะมันก็กระจายอยู่ในนั้น
1: ใช่เราบอกใครไม่ได้เนาะ
0: บอกไม่ได้หรอก
1: ที่เราเบาที่สุด
0: ถูกต้องเราก็ต้องดูแลตัวเราเองดีที่สุดนะนี่คุณพูดถึงสิงคโปร์ใช่ไหมทีนี้มันเป็นเรื่องตอนนี้อย่างที่เราบอกอะไม่ว่าจะเป็นเรื่องโรคภัยไข้เจ็บใช่ไหมที่เราก็ต้องระมัดระวังนะแล้วยังมีเรื่องของค่าครองชีพอะใช่ไหมโดยสถานการณ์ล่าสุดในตะวันออกกลางนี่มันทำให้ราคาน้ำมัน

0: แม้ว่าสายการบินคู่แข่งหลายแห่งไม่ว่าจะเป็นคาเทย์แปซิฟิกแคนตัสหรืออะไรเนี่ยลดจำนวนเที่ยวบินลงนะจากต้นทุนน้ำมันเชื้อเพลิงที่มันพุ่งสูงขึ้นเพราะความขัดแย้งในตะวันออกกลางเนี่ยนะผู้บริหารของสายการบินสิงคโปร์บอกนี้ค่ะว่าบริษัทมีฐานการเงินที่แข็งแกร่งโดยมีเงินสดสำรองประมาณ 7.9 พันล้านดอลลาร์สิงคโปร์แล้วก็ยังมีความต้องการเดินทางสูงนะโดยเฉพาะผู้โดยสารที่ต้องการหลีกเลี่ยงการต่อเครื่องในภูมิภาคอ่าวอาหรับเนี่ยนะประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายพาณิชย์ของสิงคโปร์แอร์ไลน์นะที่ชื่อนายลีซิกชินเนี่ยนะออกมาพูดด้วยบอกว่าบริษัทเนี่ยไม่มีความจำเป็นต้องลดกำลังการบินนะแล้วก็ยังอยู่ในช่วงขยายเส้นทางเพิ่มอีกด้วยอันนี้เขาตรงข้ามกับสายการบินอื่นที่เขาลดเที่ยวบินเยอะเลยเนี่ยนะทีนี้แม้จะเพิ่มเที่ยวบินนะแต่ว่าบริษัทก็ยังเตือนว่าอัตรากำไรเนี่ยมันจะเริ่มลดลงเพราะการปรับขึ้นราคาตั๋วเนี่ยยังไม่สามารถจะชดเชยต้นทุนน้ำมันเครื่องบินที่สูงขึ้นได้ทั้งหมดเนี่ยนอกจากนี้ค่ะสิงคโปร์แอร์ไลน์เนี่ยนะเขาก็ยังได้รับแรงกดดันจากการขัดทุนของแอร์อินเดียซึ่งสิงคโปร์เข้าไปถือหุ้นไงถือหุ้นอยู่ 25.1% โดยร่วมกับกลุ่มทาท่ากรุ๊ปเนี่ยนะคะประธานเจ้าหน้าที่บริหารสิงคโปร์แอร์ไลน์ยอมรับว่าการลงทุนในแอร์อินเดียเนี่ยเป็นแผนระยะยาวแล้วก็ไม่มีทางลัดเลยอ่ะในการที่จะฟื้นฟูธุรกิจแล้วก็นักวิเคราะห์เนี่ยนะจากสวิสแบงค์เนี่ยคาดว่าแอร์อินเดียจะยังคงเป็นภาระต่อผลกำไรของสิงคโปร์แอร์ไลน์อีก 2-3 ปีข้างหน้าเนาะขณะที่แอร์อินเดียก็มีแผนที่จะสั่งซื้อเครื่องบินใหม่มากกว่า500ลำซึ่งก็อาจจะต้องพึ่งพาเงินทุนเพิ่มเติมจากสิงคโปร์แอร์ไลน์เนี่ยนะนักวิเคราะห์เลยมองว่าแอร์อินเดียเนี่ยอาจจำเป็นจะต้องเลื่อนกำหนดที่จะซื้อเครื่องบินหรือว่ารับมอบเครื่องบินบางส่วนเพื่อบริหารแผนขยายฝูงบินให้เหมาะสมกับสถานะทางการเงินของกลุ่มธุรกิจในระยะยาวนะไปซื้อหุ้นเนี่ยก็แอร์อินเดียแล้วก็ขาดทุนอยู่นี่แหละมันก็เลยดึงให้ผลกำไรนั้นลดลงไปนะคะต่อให้มีเงินแข็งแกร่งไงก็ตามมีเงินทุนสำรองที่เขาคุยเอาไว้นะคะ
1: อ่ะจากเครื่องบินมารถไฟกันบ้างเดี๋ยวผมจะพาไปที่ลาวนะฮะที่เชื่อมต่อไปยังจีนนะครับอาจารย์นะฮะก็มีรายงานข่าวนะครับบอกว่าในช่วงไตรมาสแรกของปีนี้นะครับการค้าระหว่างสปป.ลาวกับจีนนะครับผ่านเส้นทางรถไฟลาวจีนมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องเลยโดยมูลค่าการขนส่งสินค้าก็เพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 62.7 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้านะครับตัวเลขนี้ก็สะท้อนถึงการขยายตัวของการใช้ระบบรางในการขนส่งสินค้าแทนการขนส่งทางถนนและเส้นทางดั้งเดิมนะครับโดยเฉพาะสินค้าที่มันมีมูลค่าเพิ่มและต้องเพิ่มความรวดเร็วในการส่งมอบนะครับก็เลยทำให้รถไฟลาวจีนเนี่ยกลายเป็นเส้นทางสำคัญของการค้าระหว่างประเทศในภูมิภาคนี้นะครับแต่ว่าถ้าเป็นในแง่มูลค่ารวมของการค้าผ่านเส้นทางนี้นะครับเขาคาดว่าอยู่ที่ประมาณเกือบ 1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐในช่วงไตรมาสแรกของปีสินค้าหลักที่มีการขนส่งผ่านเส้นทางนี้ก็มีสินค้าเกษตรจากลาวไม่ว่าจะเป็นผลไม้สดพืชเศรษฐกิจรวมถึงแร่ธาตุวัตถุดิบอุตสาหกรรมแล้วก็สินค้าประเภทแผงโซลาร์เซลล์จากจีนนะครับนักวิเคราะห์เขาก็เลยมีการวิเคราะห์นะฮะด้านเศรษฐกิจด้านภูมิภาคเขาบอกว่าการเติบโตของการค้าผ่านรถไฟสายนี้นะครับเป็นผลโดยตรงจากการลดต้นทุนด้านโลจิสติกและก็ระยะเวลาในการขนส่งซึ่งช่วยเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของสินค้าในตลาดจีนและก็อาเซียนนอกจากนี้ก็ยังมีมุมมองนะครับว่ารถไฟลาวจีนเนี่ยเปลี่ยนบทบาทของลาวจากประเทศที่ไม่มีทางออกสู่ทะเล ให้กลายเป็นประเทศ
0: เป็นแลนด์ลิงก์ไปแล้ว
1: เป็นแลนด์ลิงก์คันทรีเชื่อมโยงเศรษฐกิจในภูมิภาคนะครับซึ่งก็สามารถเชื่อมโยงการค้าระหว่างจีนกับอาเซียนได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วโครงการนี้เนี่ยมันก็สอดคล้องกับยุทธศาสตร์1แถบ1เส้นทาง
0: One Belt One Roadของจีน
1: Belt and Road Initiative นะฮะก็มุ่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมโลจิสติกระหว่างประเทศเพื่อเชื่อมโยงด้านเศรษฐกิจในภูมิภาคนะครับแต่ว่ายังไงก็ตามแล้วเนี่ยอาจารย์แม้ว่าการค้าจะเติบโตอย่างรวดเร็วแต่ว่าลาวเนี่ยคือยังต้องเผชิญกับความท้าทายด้านการบริหารจัดการต้นทุนโลจิสติกในประเทศรวมถึงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่จะไปรองรับการขนส่งสินค้าในปริมาณมากในระยะยาวฮะ
0: นะก็ต้องมีทั้งชาติตอนนี้หันมาใช้เป็นรถไฟดีกว่านะมันจะชดเชยไม่ทัน
1: มันเร็วขึ้น
0: ทางเร็วทางเรือนะมันก็เร็วขึ้นนะ
1: แล้วเขาคาดการณ์นะอาจารย์ครับว่าในอนาคตเนี่ยรถไฟลาวจีนจะมีบทบาทสำคัญมากในการ

0: ส้นทางหลักการค้าระหว่างจีนกับอาเซียนแล้วมันขยายต่อเนื่องไปยังไทยมาเลเซียสิงคโปร์ผ่านระบบเชื่อมต่อของทางรางต่อมาก็รอไทยนี่แหละยังไม่เชื่อม
1: ยังไม่ได้เชื่อมกับเขานะอ่ะทีนี้ไปดูอันนี้อากาศเมื่อกี้ที่พูดถึงอากาศร้อนใช่ไหมบ้านเรานี่ก็หลายคนเนี่ยก็อาจจะไม่สบายนะไปที่อินเดียคุณฟังครับพบผู้ป่วยอากาศร้อนกว่า300รายอ่ะแล้วก็บางพื้นที่นะอุณหภูมิสูงแตะถึง48องศาเนี่ยอุณหภูมิร่างกายเราก็แค่37ใช่ไหมล่ะประมาณ36 37นะ37นี่ถือว่ามีไข้แล้วเน
0: า
1: ะใช่ไหมมีไข้อ่อนๆนะแต่นี่นะอุณหภูมิสูงถึง40ไม่ใช่ความรู้สึกนะอันนี้ตัวอุณหภูมิสูงถึง48องศาเนี่ยนะทีนี้จากอันนี้ค่ะก็คุณฟังคะก็คือมีรายงานมานะว่าอินเดียขณะนี้เนี่ยก็เคยหมาดๆเลยอย่างเมื่อวานเนี่ยนะคะมีรายงานว่าที่รัฐอันธรประเทศเนี่ยนะมีผู้ป่วยเนี่ยแล้วก็ต้องสงสัยว่าเป็นลมแดดแหละ325รายนะตั้งแต่1มีนาคมถึง19พฤษภาคมที่ผ่านมาหมาดๆนี้เองนะแล้วก็1ใน3ของผู้ป่วยเหล่านี้เนี่ยเพิ่งได้รับการรายงานนะว่าเจ็บป่วยมานะตั้งแต่ต้นพฤษภาแล้วก็มีอาการพอเป็นลมแดดขึ้นมาหรือว่าจากภาวะเค้าเรียกอะไรฮีทเวฟด้วยเนี่ยนะคะก็ทำให้สุขภาพร่างกายเนี่ยไม่ดีเลยทางการก็แนะนำให้ประชาชนเนี่ยหลีกเลี่ยงออกไปข้างนอกระหว่างตั้งแต่11นาฬิกาถึง16นาฬิกาเนาะเนื่องจากคลื่นความร้อนและอุณหภูมิสูงจัดอยู่ในระดับที่สูงสุดเนี่ยนะคะภาวะอากาศร้อนที่ว่าเนี่ยมันก็อยู่ที่กรุงนิวเดลีนครหลวงของอินเดียแล้วก็พื้นที่ส่วนใหญ่ทางตอนเหนือของอินเดียแล้วก็คาดว่าจะเผชิญกับสภาพคลื่นความร้อนไปจนกระทั่งถึงคลื่นความร้อนอย่างรุนแรงเลยนะตั้งแต่เมื่อวานนี้ไปจนตั้งถึงวันที่27พฤษภาคมเนี่ยนะก็เป็นล่าสุดออกมาว่าอินเดียตอนนี้เผชิญกับภาวะอะไรเรียกว่าอะไรอ่ะฮีทเวฟเนี่ยนะคะ
0: คลื่นความร้อน
1: คลื่นความร้อนใช่ค่ะแล้วก็ทางกรมอุตุนิยมวิทยาของอินเดียประกาศภาวะคลื่นความร้อนเนี่ยเมื่ออุณหภูมิสูงสุดอย่างน้อยนะ40องศาเซลเซียสในพื้นที่ราบแล้วก็30องศาเซลเซียสในพื้นที่ภูเขานะแล้วเมื่ออุณหภูมิสูงกว่าปกติ 4.5 ถึง 6.4 องศาเซลเซียสหรือแตะ45องศาเนี่ยถือว่าเป็นภาวะของคลื่นความร้อนเลยเนี่ยนะคะอันนี้แล้วก็ขณะเดียวกันสื่อทางท้องถิ่นของอินเดียก็รายงานเหมือนกันนะว่ามีอุณหภูมิสูงสุดตามที่ต่างๆซึ่งอยู่ห่างไกลจากทางนครหลวงนะแล้วก็อยู่ในเมืองต่างๆเนี่ยอย่างเช่นที่เมืองบันดาในรัฐอุตรประเทศเนี่ยทางตอนเหนือของอินเดียก็มีอุณหภูมิเนี่ยสูงสุดถึง48องศาเซลเซียส
0: โอ้48เลยนะคร
1: ับ ใช่สิดูสิก็ยังก็นี่คนไม่สบายไปเยอะเลยแต่เขาในรายงานเขาไม่ได้บอกว่ามีคนเสียชีวิตไปมากน้อยแค่ไหนแต่มีอาการของอย่างที่บอกอะฮีทสโตรกอะนะคะเนี่ยแล้ว7เลยเยอะเมื่อกี้ที่บอก300กว่ารายเนี่ยนะ3กว่า300รายเนี่ยนะฮะก็ล้มป่วยนะ
0: คร
1: ับหวังว่าบ้านเราคงถึงร้อนก็คงจะไม่ถึงขั้นที่ว่ามีการล้มป่วยตัวเลขหลักร้อยขึ้นไปนะเอาละเราจะพักกันสักครู่ค่ะ
0: ใช่ครับ

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: ค่ะคุณฟังคะเข้าสู่ช่วงเจาะลึกอาเซียนแล้วก็ช่วงนี้เราก็จะพาคุณฟังไปพบกับท่านอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินกันนะคะแล้วอรุณสวัสดิ์ค่ะอาจารย
2: ์อรุณสวัสดิ์ครับอาจารย์ครับ
3: ครับอรุณสวัสดิ์ครับคุณวิลาวันคุณฟูเบศและท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับ
2: ครับ
1: อาจารย์คะที่อาจารย์จะไปเป็นวิทยากรเนี่ยนะที่ทัวร์เนี่ยที่เมืองสองแควเนี่ยโอ้ปรากฏว่าคนสนใจล้นหลามเลยนะอาจารย์นะค่ะ
3: ฮะล้นขนาดไหนฮะ
2: มาเยอะแล้วนะครับอาจารย
1: ์

0: คนจองมาเยอะแล้วด้วยครับ
1: ค่ะ
2: ล้นล้นเนี่ยก็แสดงว่าเกินความต้องการ
0: ยังไม่
1: เพิ่มจำนวน
0: หมายความว่าในช่วงเวลาอันสั้นนะอาจารย
1: ์
0: มาเยอะ
2: เรียกว่าล้น
1: แค่หนึ่งวันในการแท้ที่ประกาศออกไปนะคะ
2: ไปย้อนรอยไปย้อนรอย
1: ค
2: ่
1: ะ
2: นานๆจะมีแบบนี้ที
1: ค
2: ่
1: ะ
2: นะฮะสาเหตุที่ทำอย่างนี้ได้ก็เพราะว่าหนังสือก็ยังสอนอยู
0: ่ครับ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: แต่ใช้พิธีทำยังไงก็ได้ไม่ต้องตรวจข้อสอบ
1: ค่ะ
2: นะฮะจริงๆการศึกษาเนี่ยมันสำคัญนะ
1: จริงค่ะอาจารย์จะอันนี้มันเป็น first hand information เลยนะอาจารย์นะค่ะ
2: ใช่ครับแล้วก็หลักสูตรการศึกษาก็สำคัญยุคสมัยเปลี่ยนการเรียนการสอนเราก็ต้องมีการพัฒนาให้มันสอดคล้องตามยุคสมัยหรือถ้าให้ดีที่สุดต้องล้ำสมัยต้องใช้คำนี้สมัยผมเป็นเด็กก็ผมชอบคำนี้มากล้ำสมัย
1: ล้ำสมัยโอ้ฮะ
2: ทันสมัยเนี่ยหมายความว่าคือเราไปตามทันใช่ไหม
1: ใช่ค่ะแต่ล้ำนี่เราก้าวล้ำหน้าไปแล้ว
2: นั่นแหละวิธีคิดก็คือไปก่อนยุคสมัยมันคือวิธีคิดนะฮะแต่จริงๆสมัยมันก็หมายถึงการกระทำของคนนะครับตอนมีครั้งหนึ่งทำข่าวก็มาประมาณหนึ่งแล้วได้มีโอกาสไปที่เชียงของเชียงของกับสามเหลี่ยมทองคำเขาจะอยู่ใกล้ๆกันนะเพื่อที่อยากจะไปดูวิถีชาวบ้าน
0: ครับ
2: ที่เขาจับปลาบึกมันจะมีเทศกาลการจับปลาบึกคือปลาบึกเนี่ยชาวประมงพื้นบ้านเขาจะไม่ล่านะฮะแต่เขาจะมีเทศกาลการจับปลาบึกปีละครั้งแล้วก็จับทุกปีก็จะได้ทุกครั้งที่จับ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: แล้ววิธีก็จะเปลี่ยนไปก็คือจากเริ่มทีเดียวก็คือจับมาได้ปุ๊บพวกเขาก็จะแบ่งสรรเป็นส่วนต้องไปบริโภคในครัวเรือนนะอยู่มาวันหนึ่งก็ด้วยวิธีคิดของคนที่ล้ำสมัยเนี่ยจับปลาบึกได้ไม่แบ่งสรรเป็นส่วนแทนถ้าเป็นตัวเมียก็เรียกเอาไข่เขาซะแล้วถ้าตัวผู้ก็จะเรียกเอาน้ำสเปิร์มของเขานั่นแหละยุคแรกๆของการผสมเทียมผสมเทียมปลาบึกที่มาจากแหล่งธรรมชาติก็คือแม่น้ำโขงผมก็สงสัยนะว่าทำไมเวลาจับปลาบึกแล้วมักจะมาจับได้ที่นี่เสมอ
0: ครับ
2: แล้วก็ได้ทุกปีครั้นต่อมานะหลังจากที่ไปทำข่าวครั้งนั้นต่อมาอีกประมาณ10ปีหมู่บ้านนั้นจับปลาบึกไม่ได้อีกเลย
1: อ๋ออีก10ปีจำไม่ได้เลยเหรออาจารย์เก
2: ิ
1: ดอะไรขึ้น
2: เพราะแม่น้ำมันเปลี่ยน
1: อ๋อวันนี้ก็ฝีมือมนุษย์อีกละแม่น้ำเปลี่ยน

0: ทุกวันนี้เราจะไม่ได้ยินข่าวนะครับการเทศกาลจับปลาบึก
1: เสร็จแล้วนั่นคือสักกำลังจะถามอาจารย์ยังมีการจับปลาบึกอยู่หรือคะนี่อ๋อค่ะ
0: นี่ครับแต่จับไม่ได้เลย
1: อ
0: ันนี้ถ้าจะเทียบมันเวลาก็เป็นเวลา20กว่าปีมาแล้ว
1: ค่ะ
0: นะฮะ20กว่าปีมาแล้วที่หมู่บ้านนั้นนะฮะที่อำเภอเชียงของเนี่ยนะครับฝั่งตรงข้ามก็คือลาวเนี่ยเขาเรียกว่าห้วยไซ
2: ครับ
0: นับเป็นเวลา20ปีมาแล้วฮะที่จำปลาบึกไม่ได้เลยก็เลยมีการทำเขาเรียกว่าวิจัยพื้นบ้านเพราะอะไรเพราะภาครัฐไม่ได้สนใจเรื่องพวกนี้เลย
1: ค่ะ
0: แต่ชาวบ้านมันคือวิถีชีวิตของพวกเขาทำไมมันถึงเป็นอย่างนี้นะครับก็มาเจอต้นต่ออันดับแรกก่อนที่จะมีเขื่อนในแม่น้ำโขงนะครับคือการเดินเรืออ
1: ๋อค่ะ
0: แต่การเดินเรือมันเป็นการเดินเรือที่ลำใหญ่ขึ้นคือถ้าเป็นปกติของวิถีเดินเรือแบบพื้นบ้านประมงชาวบ้านอะไรพวกนี้นะครับเขาจะอยู่กับธรรมชาติแต่พอมีการเดินเรือเพื่อกันค่ะมันต้องระเบิดแก่งหินเนี่ยนะฮะออกจากล่องน้ำเพื่อที่จะเรือลำใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นขนาดไหนใหญ่ขึ้นขนาดว่าถ้าเป็นวิถีแบบชาวบ้านสมัยก่อนนะฮะเรือลำที่ใหญ่ที่สุดมันก็จะอยู่ประมาณ70ตันแต่พอระเบิดแก่งออกเพื่อให้เรือ300ตันมันก็คือเพิ่มขึ้น4เท่าโดยเฉลี่ยแต่ทีนี้การระเบิดแก่งออกเนี่ยการศึกษาวิจัยแบบชาวบ้านนะครับก็คือแก่งพวกนี้สำหรับปลารวมถึงปลาบึกด้วย
2: ครับ
0: มันคือแหล่งอาหารและที่พักผิงที่ภาษาอังกฤษก็ใช้คำว่า habitat
1: ใช่ค่ะ habitat ค
0: ่
1: ะ
0: habitat มันก็เหมือนถ้าก็เหมือนบ้านคนเนาะก็คือเป็นทั้งแหล่งอาหารแหล่งที่พักพิงที่อยู่อาศัยรวมไปถึงที่วางไข่เพราะว่าอะไรเพราะว่าแก่งเนี่ยมันคือที่อยู่ของพืชน้ำด้วยไม่ใช่แค่สัตว์น้ำครับนั่นแหละเขาเรียกภาษาเหนือเขาเรียกว่าไก
2: ่ไก่ครับอีสานก็เรียกเทาใช่ไหมอาจารย
0: ์เทาใช่มันคือสาหร่ายน้ำจืด
2: ครับ
0: ถ้าภาษากลางนั่นแหละคืออาหารของปลาบึกและเป็นอาหารของคนด้วย
2: ครับ
0: และทีนี้การศึกษาก็มาพบอีกนะครับก็คือว่าอุณหภูมิแล้วก็สภาพของน้ำมันก็เปลี่ยนไปอยู่ๆอุณหภูมิของน้ำก็เพิ่มขึ้นแก่งหินก็ถูกระเบิดออกจนเกลี้ยงจนก็คือตั้งแต่จีนลงมาถ้าเราไล่ลงมาจากไม่ใช่แค่เชียงรุ่งนะฮะเหนือเชียงรุ่งขึ้นไปคือซื่อเหมาเหนือเชียงรุ่งไปก็คือซื่อเหมาเนี่ยตั้งแต่ซื่อเหมาลงมาจนถึงสามเหลี่ยมทองคำไม่เหลือแก่งหินอยู่เลยก็คือระเบิดออกทั้งหมดนะครับนั่นมันก็หมายความว่าอะไร

0: บ้านของปลาแหล่งอาหารของปลามันถูกทำลายแล้วมาบวกกับเมื่อระเบิดแก่งหินออกแล้วปุ๊บก็มีเขื่อนผลิตไฟฟ้าก็เปลี่ยนสภาพของน้ำของป่าด้วยและสัตว์น้ำต่างๆรวมไปถึงพืชนะครับเขาก็อยู่ไม่ได้ฮะนั่นแหละคือสาเหตุว่าทำไมมันไม่สามารถจับปลาบึกตามธรรมชาติได้อีกเลย
1: ค่ะ
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงGood Morning ASEAN
3: ค่ะเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการ Good Morning ASEAN คุณฟังอยู่กับอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินคุณภูเมศภูเบศสุนีแล้วก็ดิฉันวีรวรรณวรรุธและคุณฟังที่ทักทายเข้ามานะคะเอาล่ะค่ะเรามาต่อกันเลยนะคะอาจารย์คะปลามันก็อยู่ไม่ได้นะเพราะว่ามันมีการเป็นระเบิดแก่งเกิงอะไรต่างๆนะอาจารย์เนาะค่ะ
0: ก็คือทั้งแหล่งอาหารและบ้าน
4: ครับ
0: ถูกทำลายจริงๆวิถีของปลาบึกเนี่ยนะครับเขาจะไม่ได้เติบโตอยู่ตรงสามเหลี่ยมทองคำแต่สามเหลี่ยมทองคำเนี่ยเป็นบ้านของเขาที่หนึ่งสำหรับรุ่นพ่อรุ่นแม่คือปลาบึกเขาจะว่ายถ่วนน้ำขึ้นไปฮะ
4: ครับ
0: พอว่ายชวนน้ำเสร็จปุ๊บมันก็เหมือนถ้าหมายถึงหนุ่มสาวก็คือเขาเรียกอะไรดื่มน้ำผึ้งพระจันทร์
4: ฮันนีมูน
0: ใช่เป็นการดื่มน้ำผึ้งพระจันทร์ก็เหมือนเขาแบกว่ายน้ำนะครับเพื่อดำรงชีพแล้วพอเหมือนถ้าเป็นมนุษย์มันก็เหมือนกับการเดินทางท่องเที่ยวชอบภูเขาชอบทะเลอะไรประมาณนั้นนะครับแล้วพอวางไข่จริงๆเนี่ยพวกเขาไปวางไข่ตรง 4,000 ดอนคอนพระเพ็ง
3: ครับค่ะ
0: เพราะว่าตรงนั้นมันคือแก่งที่เยอะที่สุดแล้วมันปลอดภัยที่สุดสำหรับการวางไข่
3: ค
0: ่ะเพราะนั้นในพื้นที่4,000ดอนคอนพระเพ็งเนี่ยซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีปลาอยู่อย่างชุกชุมมาก
3: ก็ยังตอนนี้ไม่มีใครไปทำลายเลยนะอาจารย์เนาะค่ะ
0: มันก็ยังมีแก่งอยู่เยอะไงฮะ
3: ค่ะ
0: ก็นับดูนะทั้งแก่งทั้งดอนที่เป็นเกาะเนี่ย
3: มัน 4,000 ดอน
0: ก็ลองไประเบิดออกทั้งหมดสิ
3: ตรงนี้หรือเปล่าที่เขาเปรียบเทียบว่าเป็นไนแองการาเอเชียใช่ไหมอาจารย์
0: ใช่ครับก็คือแม่น้ำก็คือน้ำตก
3: น้ำตกมีแก่งเยอะแยะค่ะ
0: ก็คือน้ำตก 4,000 ดอนถ้าเรียกน้ำตกคอนพระเพ็งนะ
3: ค่ะ
0: ตรงที่นักท่องเที่ยวไปชมกันสวยๆนั่นแหละเขาเรียกว่าคอนพระเพ็งแต่ไอ้ตรงสุดปลายแม่น้ำโขงในลาวเขาเรียกว่าหลีผี
4: ครับ
3: อ๋อหลีผี
0: แล้วก็เป็นชื่อน้ำตกเหมือนกันนี่แหละแต่มันคือน้ำตกในจุดปลายของสายน้ำโขงที่อยู่ในแผ่นดินลาวเรียกว่าหลีผีแต่จริงๆหลีผีเนี่ยมันหลีเนี่ยมันเป็นอุปกรณ์การประมง
3: ค่ะ
0: ของชาวบ้านนะครับก็คือการเอาไม้ไผ่เนี่ยนะครับมาสารให้มันเป็นแผ่กว้างๆแล้วก็เอาไปวางไว้ตามขั้นน้ำตกในความสูงแต่ละระดับ แล้ววิถีของปลานะครับก็คือนะที่คนโบราณเขาเรียกว่าปลาเป็นว่ายถวนน้ำ ปลาตาย ไปตามน้ำ

0: งายท้องไปเลยครับ
1: นั่นแหละอยากกินนะ เพราะมันมีพิษมันถึงตาย
0: ครับ
1: นะฮะก็คำว่าหลีมันก็คือเหมือนสารไม้ไผ่เนี่ยนะครับให้มันเป็นแพรแล้วไปวางเป็นชั้นๆปลาเป็นเขาก็จะกระโจนนะฮะกระโจนตามขั้นของแม่น้ำของน้ำตกเพื่อจะขึ้นไปข้างบนได
2: ้
1: แล้วในนั่นแหละภาษาท้องถิ่นเขาเรียกว่าปลาโจรไม่ใช่ผู้ร้ายนะโจร
2: โจรนะหนู
1: โจรมันกระโจนมันกระโดด
0: หมายถึงกระโดด
2: กระโดด
1: กระเด็ดกระไดปลาโจรมันก็คือหลีนี่แหละนะพอเขากระโจนไปปุ๊บกระโจนไปปุ๊บเนี่ยพอเขาหล่นลงมาแทนที่เขาจะหล่นลงชั้นของน้ำ
0: ครับ
1: ชั้นของน้ำตกหล่นตุ๊บลงมาอ้าวมาเจอหลี
2: มาเจอหลีนี
1: ่นั่นแหละหลีไปซ่อนไว
2: ้เออกลับตัวนี
1: ้ปลาหลีเอาไปซ่อนไว้นะมองไม่เห็นนี่แหละเขาก็เลยเรียกว่าหลีผี
2: มีที่มาที่ไปหลีผี
1: นั่นแหละ
2: น้ำตกหลีผี
1: ใช่นะฮะแต่การที่มนุษย์ไปทำอย่างนั้นเนี่ยไม่ได้ทำให้เขาสูญพันธุ์นะครับเพราะว่าปลามันเยอะมากนะครับปลาเยอะมากจริงๆก็คือถ้าปลามันกระโดดหรือปลาโจรสักผมเทียบสัดส่วนอย่างนี้100ตัวเนี่ยมันก็จะมีช่วงฤดูกาลที่เราเอามาเป็นอาหารได ้ไม่เกิน30ตัวหมายความว่าใน100ตัวนะครับอีก70เนี่ยเขายังกระโจนข้ามขึ้นมาได้แล้วก็มาใช้ชีวิตอยู่ตรง 4,000 ดอน
2: อ๋อค่ะ
1: ปลาบึกเช่นเดียวกันแต่ปลาบึกเนี่ยเขาเดินทางไกลนะฮะเขาเดินทางไกลก็คือขึ้นมาถึงตรงสามเหลี่ยมทองคำ
0: คร
1: ับลองนึกดูนะคุณภูเบศตรง 4,000 ดอนคอนพระเพ็งกับสามเหลี่ยมทองคำเนี่ย
0: โอ้
1: ไกลไหม
0: ไกลมาก
2: ไกลอะค่ะ
0: ขนาดเรานั่งรถเนี่ยก็ยังใช้เวลาแบบนานเลยอ่ะแล้วปลามันว่ายทวนน้ำขึ้นไป
1: นั่นแหละเขาค่อยๆไปนะครับไม่ใช่แข่งกันนะฮะเขาค่อยๆไปนะครับค่ำไหนนอนนั่นมันก็จะมีที่ทำฮาบิแทตให้เขานอนแต่มันมีแก่งอยู่ตรงนั้นมันมีดอนอยู่ตรงนี้อะไรพวกนี้นะครับมันก็เป็นวิถีธรรมชาติ
2: มันก็จะลัดเลาะไปเรื่อยๆอาจารย
1: ์ใช่ครับมันก็เป็นวิถีธรรมชาติของเขาแต่อยู่มาวันหนึ่งนะครับอ้าวบ้านที่จะพักพิงในระหว่างทางจริงๆก็คือสำหรับวงจรชีวิตของปลาบึกก็คือว่าไอ้สุดสายทานน้ำทางเหนือมันไม่มีบ้านให้เขาอยู
0: ่
1: นะฮะพอมันไม่มีบ้านให้เขาอยู่เขาก็เรียนรู้ไปมันไปถึงตรงนั้นมันก็
0: ไม่มีบ้านแล้ว
1: ใช่เพราะแก่งหินแหล่งอาหารแหล่งพักพิงมันถูกระเบิดปักไปหมดแล้ว
0: ครับ
1: ผมเคยลงไปในพื้นที่ก็เลยไปคุยกับประมงพื้นบ้านเนี่ยแหละว่าเอาจริงๆเหนือเชียงของขึ้นมาเนี่ยมันก็มีแก่งขนาดใหญ่อยู่อันนึงนะที่มันอยู่ระหว่างเชียงของกับเชียงแสนเขาเรียกว่าแก่งคอนผีหลงไม่ใช่หลงนะฮะมันมาจากคำว่าหลงหลงเนี่ยเป็นภาษาไทยใหญ่ตรงกับภาษาไทยก็คือหลวงหลวงที่แปลว่าใหญ่นั่นแหละคอนผีหลวง
2: คอนผีหลวงค่ะ
1: แต่ภาษาไทยใหญ่ก็ออกเป็นหลง
2: หลง
1: แต่เนี่ยคนไทยไปเห็นก็เลยเอาหลง ก็เลยกลายเป็นคอนผีหลง
2: เรียกสั้นลงไปหน่อยหลงไปหลงทองหลงค่ะ
1: นั่นแหละความหมายเปลี่ยนเลยนะจากคำว่าหลงเป็นหลงเนี่ยมันความหมายเปลี่ยนเลยฮะคำว่าหลงก็คือหลวงก็คือว่ามันเป็นแก่งขนาดใหญ่แก่คอนผีหลงเนี่ยใหญ่มากนะฮ
2: ะ
1: ใหญ่มากถ้ายิ่ง

0: ้าเป็นช่วงหน้าแล้งเนี่ยโอ้โหเป็นโขดหินขนาดใหญ่คือไปตั้งหมู่บ้านได้เลยนะมันใหญ่ขนาดนั้นนะฮะก็ถามประมงพื้นบ้านเนี่ยตรงนี้เขาก็เป็นแหล่งพักพิงเขาได้อยู่นะอะไรประมาณนี้ชาวบ้านเขาก็บอกว่าอาจารย์ขนาดผมจับปลาตัวเล็กเนี่ยนอกจากผมจะจับปลาบึกไม่ได้แล้วนะปลาตัวเล็กตัวน้อยเนี่ยผมยังจับได้น้อยลงเพราะอะไรเพราะสภาพแวดล้อมมันเปลี่ยนมันไม่มีใครจะไปฮันนีมูนแถวนั้นอยู่แล้วรับปลาใช่ไหมครับเพราะเขาแหวกว่ายไปปุ๊บเนี่ยเออทำไมน้ำตรงนี้มันร้อนมาจริงไห
1: ม
0: พอน้ำมันร้อนเสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับมันไม่ใช่แค่สัตว์น้ำนะฮะที่อยู่ไม่ได้แม้กระทั่งพืชน้ำต่างๆเนี่ยนะฮะเขาก็อยู่ไม่ได
1: ้ค่ะ
0: เดือดร้อนอีกนะครับประมงจับปลาได้น้อยลงชาวบ้านที่เก็บสาหร่ายน้ำจืดนะฮะทางเหนือเขาเรียกว่าไก่นะฮะถ้าท่านนึกไม่ออกเวลาท่านไหนไปเที่ยวหลวงพระบางเนี่ยเขาจะมีสาหร่ายน้ำจืดที่เขาทอดกับกรอบให้นะฮะมาเป็นสแน็
1: คค่ะ
0: หรือไม่งั้นก็กินกับเขาเรียกว่าอ้อหลาม
1: อ
0: ้อหลามคล้ายๆกับแกงอ่อม
2: ครับ
0: นะฮะก็จะกินหรือไม่งั้นก็จะมาทอดกรอบใส่งาเป็นแผ่นๆเนี่ยนะครับเขาเรียกว่าไก่ทางเหนือเขาเรียกว่าไก่จ๋าหลวงพ่อบางเขาเรียกว่าไข่น้ำ
2: ครับ
0: นะฮะจริงๆมันก็คือสาหร่ายน้ำจืดนั่นแหละนะครับอันนี้ก็น้อยลงอันนี้คืออาหารของปลาบึกนะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เห็นไหมครับพอแก่งมันหายไปไข่น้ำหรือสาหร่ายน้ำจืด
1: ก็หายไปด้วย
0: มันก็ไม่มีมันไม่มีแก่งให้มันอยู่ใช่ไหมฮะพอไม่มีแก่งให้อยู่อ้าวทั้งบ้านทั้งอาหารแล้วสภาพภูมิอากาศก็เปลี่ยนไปอีกเพราะน้ำที่มันผ่านการผลิตไฟฟ้ามาก็ลองดูนะครับในปัจจุบันเนี่ยมันผ่านการผลิตไฟฟ้า14ครั้งที่มาจากเขื่อนข้างบนที่อยู่ในจีนนะฮะแล้วพอไหลเข้ามาสู่สามเหลี่ยมทองคำจนไหลผ่านประเทศไทยแล้วก็วกเข้าไปในลาวก็มีเขื่อนอีกนะฮะเขื่อนชัยบุรีแล้วกำลังสร้างอีกนะครับก็คือเขื่อนปากแดงเขื่อนหลวงพระบางและกำลังจะสร้างอีกคือเขื่อนปากลายและกำลังออกแบบอยู่ก็คือเขื่อนสันนคามแล้วนั่นแหละครับพอมันสภาพอย่างนี้เปลี่ยนเนี่ยผมบอกได้เลยว่าแม้กระทั่งอันนี้ไปเจองานวิจัยของอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยนครพนม
2: ครับ
0: กำลังดูแผนที่นะจากสามเหลี่ยมทองคำลงไปถึงที่นครพนมมันไกลกันมากนะฮะมันเป็นพันกว่ากิโลเมตรการวิจัยอันนี้ไม่ใช่วิจัยชาวบ้านแหละแต่วิจัยโดยหลักวิชาการโดยนักวิชาการสิ่งแวดล้อมของมหาวิทยาลัยนครพนม
1: ค่ะ
0: นานมากนะครับที่ไม่เจอปลาบึกเช่นเดียวกัน
1: โอ้ค
0: ่
1: ะ
0: เห็นไหมครับการแหวกว่ายของเขาเนี่ยมันสั้นลง
1: มันคงไม่สูญพันธุ์นะอาจารย์หรือยังไง
0: มันไม่สูญหรอกครับเพราะทุกวันนี้ที่เรามีปลาบึกรับประทานนะฮะมันคือปลาบึก

0: ที่มาจาก
1: การเลี้ยงอ่ะจาก
0: กรมประมงฮะกรมประมงเขาเพาะพันธุ์อ๋อ
1: ฮะ
0: ซึ่งการเพาะพันธุ์มันก็มาจากปลาบึกธรรมชาตินั่นแหละ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วที่เขามีประชากรเยอะแยะมากมายอยู่ทุกวันนี้ก็เพราะว่าจับพ่อจับแม่เขาได้ไม่ได้เอามาเป็นอาหารนะครับ
1: อ๋อก็มารีดที่อาจารย์บอกเนาะ
0: ใช่ครับมารีดนั่นแหละยุคนั้นก็คือว่ามันห่างหายจากอันนี้ไป20กว่าปีแล้วเพราะฉะนั้นหมายความว่าอะไรครับหมายความว่าปลาบึกที่เรารับประทานกันอยู่ทุกวันนี้มันคือรุ่นลูกของเขาที่เกิดจากการผสมโดยหลักวิชาการ
1: เมื่อก่อนเคยได้ยินข่าวมีการจับปลาบึกยักษ์นะในแม่น้ำโขงเดี๋ยวนี้ไม่ได้ยินข่าวแบบนั้นเลยอาจารย
0: ์นั่นแหละครับจับไม่ได้เลยครับไม่ใช่เพราะว่าไม่ได้ยินข่าวครับจับไม่ได
2: ้หรือว่ามันไม่มีให้จับน้อย
1: ก็คือมันไม่ได้ก็ถึงบอกไม่ได้ข่าวอย่างนั้นอีกแล้วเออข่าว
0: เพราะว่าสิ่งแวดล้อมมันเปลี่ยนครับพอสิ่งแวดล้อมมันเปลี่ยนนั่นแหละครับมันสะท้อนนะขนาดว่าปลาตัวใหญ่เนี่ยเขาต้องใช้ออกซิเจนเขาต้องใช
1: ้
0: สิ่งแวดล้อมที่มันใหญ่กว่าใช่ไหมครับ
2: ครับ
0: แต่ปลาตัวเล็กก็ส่งผลด้วยแล้วมันส่งผลขนาดไหนคือบี
1: ค่ะเราวางโปรแกรมกันในวันพรุ่งนี้นะคะขอบคุณมากมากเลยนี่แหละฝีมือมนุษย์เนี่ยนะเวลาเราทำแล้วไม่คิดให้มันนะให้มันหลายๆด้านเนาะค่ะอาจารย์ขอบคุณมากมากนะคะอาจารย
0: ์แล้วเจอกันในพรุ่งนี้ยินดีครับ
2: ครับลาไปพร้อมกันเลยนะครับคุณ
1: พ่อขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้
2: สว
1: ั
2: สด
1: ี
2: ครับ
3: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วงGood Morning ASEAN ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงลัดลวงข่าว
4: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รับลงพลางประจำเช้าวันเสาร์ที่23พฤษภาคม2569นะคะอยู่กับเล็กว่าสนานานุ่มและพี่เด้งบุญระดมจิตดอนค่ะ
5: ค่ะสวัสดีค่ะเอาเป็นว่าในตลอดสัปดาห์นะข่าวใหญ่ที่สุดเนี่ยเห็นจะหนีไม่พ้นข่าวเมื่อวันที่19พฤษภาแล้วเพราะนั้นเนี่ยเรามาลงลึกกันในรายละเอียดกันนิดนึงนะคุณผู้ฟังคะเพราะว่านะเริ่มมาตั้งแต่พรรคประชาชนนะคะที่เขาออกมาบอกว่ารัฐบาลเนี่ยกำลังกระทำการมิบังควรคือละเมิดหลักการประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เนี่ยทรงเป็นพระประมุขแล้วก็บอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันไม่ปกติและไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนคือต้องบอกเลยนะว่าพรรคประชาชนเนี่ยลงข้อมูลที่ไม่ถูกต้องเพราะนั้นหลายคนเริ่มถามหาแล้วนะว่าเมื่อไหร่พรรคประชาชนเนี่ยจะออกมาขอโทษกับข้อมูลที่มันไม่ถูกอ่ะและมันนำพาไปซึ่งความเข้าใจผิดเนี่ยของหลายๆคน
4: ใช่ซึ่งแต่เราจะเห็นว่าพรรคประชาชนเนี่ยคือตอนแรกเนี่ยเขาอาจจะไม่ทันได้ตรวจสอบว่าการประชุมแบบนี้มันเคยมาแล้ว
5: คือว่าไปมันไม่ได้ไงสำหรับการที่คุณจะลงข้อความใดข้อความหนึ่งทำไมคุณถึงไม่มีการตรวจสอบ
4: จริงหนึ่งต้องตรวจสอบก่อนอันที่สองคือพอเห็นว่าพอมีข้อมูลออกมาเพิ่มเติมว่าหุ้ยมันมีตั้งแต่ปี60แล้วเนี่ยเขาก็เลยต้องมีการเขาเรียกว่าอะไรนะพลิกแล้วก็ออกมาอีกรูปแบบอีกรูปแบบ
5: โดยให้คุณเพ็งออกมาแต่ว่าคือมันก็ไม่ใช่ไงเพราะคุณเพ็งเนี่ยพยายามในวันนี้อย่างนั้นนะมาดูเนี่ยคุณแขกคำพกาเนี่ยที่บอกว่าคือคุณออกมาบอกเนี่ยว่าเป็นการนำฟ้าลงมาต่ำเนี
4: ่
5: ยแต่ว่าทางคุณแขกคำพกาบอกว่าคุณเท้งน่ะคุณเท้งนั่นแหละโหนแบบไม่ได้รับเชิญอ่ะไม่ได้บัตรรับเชิญอะไรเงี้ยคือการตอบโต้ของแต่ละคนคือเขาจะแบบแต่ว่านะมาถึงวันนี้คือเราก็เริ่มรู้ละปฏิกิริยาของความเคลื่อนไหวนั่นนะคะของพรรคประชาชนแล้วก็รวมไปถึงหัวหน้าพรรคประชาชนนั่นนะคะซึ่งเรื่องนี้เราต้องย้อนกันนิดนึงกับมุฟังคะกับคำว่ากองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติที่เขามีการประชุมกันนะคะหรือที่เรียกตัวย่อๆว่าบกปพช.เนี่ยคือเขาเป็นศูนย์กลางระดับชาติค่ะในการอำนวยการสั่งการบูรณาการหน่วยงานและก็ติดตามสถานการณ์ภัยพิบัติในประเทศไทยแบบเต็มรูปแบบซึ่งก็เป็นที่รู้กันนะว่าการประชุมนะรูปแบบที่เราเห็นเนี่ยเมื่อวันที่19พฤษภาคมนะคะได้ถูกจัดเรื่อยมาทุกปีเริ่มตั้งแต่ปี60แต่ก็น่าสงสัยนะว่าคือทำไมเนี่ยทำไมพรรคประชาชนกับคุณณัฐพงษ์ถึงเพิ่งออกมาโวยวายเอาช่วงนี
4: ้
5: มันก็น่าสงสัยกันนะนึกว่ามันมีมาตั้งนานแล้วอะทำไมคุณเพิ่งมาโวยไม่ต้องเอางี้ดีกว่าเอาปีที่แล้วอะทำไมคุณไม่โวย
4: คุณอนุทินก็

0: ก็เป็นรองนายกควบมหาดไทยประชุม
1: ใช่
0: แล้วมาเก้ามันแล้วมาเก้ามันเหมือนกัน
1: ใช่ใช่
0: แตกต่างกันในรายละเอียดว่าใคร
1: นี่ก็คนเขาเริ่มมองกันไงวะ9ท่านเนี่ยเผอิญปีนี้มันมีหน้าของพลเอกประยุทธ์อยู่หรือเปล่า
0: ใช่
1: เพราะว่าปีที่แล้วเป็นหน้าคุณจรัญธดาซึ่งท่านเสียชีวิตไป
0: แล้วแล้วที่สำคัญก็คือเป็นจังหวะที่คุณอนุทินเป็นนายกรัฐมนตรีควบมหาดไทยพอดีไงก็2เขาเรียกว่า2อันนี้มาเจอกัน
1: แล้วเนี่ยคือคุณมีอะไรแบบแฝงอยู่หรือเปล่าอะไรเงี้ยทั้งที่เมื่อปีที่แล้วก็มีแล้วก็นั่งกันแบบนี้ด้วยนะเป็นพระอันดับเนี่ยคือนั่งเนี่ย9ท่านเนี่ยแบบเดียวกันเลยจัดรูปแบบห้องประชุมเนี่ยแบบเดียวกันองคมนตรีนั่งข้างบนแล้วก็ครม.ก็นั่งข้างล่างก็รูปแบบเดียวกันทำไมอ่ะทำไมถึงไม่มีการโวยวายกันออกมาทำไมถึงจะต้องจำเพาะจะจงต้องมาโวยเอาวันนี้วันที่19เนี่ยแล้วก็เล่นแบบต่อเนื่องด้วย
0: ใช่เหมือนที่ผ่านมาเขามีการประชุมกันแต่ก็แบบไม่เป็นข่าวเยอะไงใช่ไห
1: ม
0: คืออาจจะไม่ทางพรรคประชาชนเองอาจจะไม่เคยรับรู้เพิ่งมาเห็นข่าวลงอันนี้ก็แบบเขาเรียกว่ากระโจนเข้าใจ
1: ตี
0: หรือกระโจนเข้าใส่เลยใช่ไหมแต่พอกระโจนลงไปอ้าวแหมเบรกเลี้ยวต้องเลี้ยวกันใหม่เลยเนี่ยเล็กก็เลยมองว่างานเนี่ยเขาจะถอยยังไงหรือเปล่าหรือว่าจะเลี้ยวท้าย
1: เขาไปของเขาเขาไปของเขาแบบนี
0: ้ไปแล้วก็ไปเชื่อ
1: เพราะว่าคือเขาก็สื่อสารเฉพาะกลุ่มที่เห็นคล้อยตามเขาไงคือเขาต้องการที่จะดึงกลุ่มเดิมๆอ่ะที่เคย อยู่กับเขามาเนี่ยให้กลับมาแล้วก็ร่วมเดินไปกับเขา
0: ซึ่งจริงอ่ะเชื่อว่าเราก็ต้องเข้าใจนะว่าการทำงานของคณะองคมนตรีเนี่ยคือพระองค์ท่านเนี่ยแล้วก็โดยสั่งผ่านมาทางประธานองคมนตรีก็คือพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์เนี่ยก็คือจะมีการแบ่งหมายแบ่งมอบ
1: หมายงาน
0: เช่นจะดูเป็นภาคๆแล้วก็เป็นจังหวัดกันเลยใครดูเหนือใต้ออกตกกลางอีสานยังไงเนี่ยแล้วเสร็จแล้วเนี่ยถามว่าเราต้องเข้าใจนะว่าคณะองคมนตรีอ่ะท่านไม่ได้มีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่ได้มีเครื่องมือในการที่จะไปทำอะไรแต่ว่าก็คือเป็นเรื่องของแนวคิดเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องมีการประสานกับหน่วยส่วนราชการในแต่ละกระทรวงทบวงกรมอยู่แล้ว
1: ไม่นี่มันมีอย่างเงี้ยเราต้องคุยเรื่องของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ค่ะมันเนี่ยจุดเริ่มต้นก็คือเรื่องนี้แหละคือมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์นั่นนะคะซึ่งความหมายของมูลนิธิเนี่ยมันจะบ่งบอกโดยในอยู่แล้วคุณผู้ฟังคือคำว่าพระราชากับประชาชนคือราชประชานุเคราะห์คือเป็นการอนุเคราะห์นะคะซึ่งกันและกันค่ะและแสดงถึงน้ำพระราชฤทัยนะว่าเวลาทำงานนะคะควรใช้ประชาชนได้มีส่วนร่วมด้วยแล้วก็ภารกิจการกุศลของมูลนิธินี้นะคะก็เลยต้องอาศัยความร่วมมือระหว่างพระมหากษัตริย์กับประชาชนและเมื่อพระมหากษัตริย์กับประชาชนนะคะอนุเคราะห์ซึ่งกันและกันเนี่ยย่อมจะก่อให้เกิดประโยชน์ของทั้งสองฝ่ายคือประชาชนเองก็จะได้ประโยชน์สุขนะคะซึ่งมาในรูปของความช่วยเหลือต่างๆแล้วก็กำลังใจในยามที่ประสบภัยสาธารณภัยทั้งหลายแหละและจุดเริ่มต้นนะของสมาคมมูลนิธินี้นะคะคุณผู้ฟังครับก็จะเป็นมูลนิธิที่ถือกำเนิดมาจากเหตุการณ์เมื่อช่วงปี2505นั่นก็คือเหตุการณ์แหลมตะลุมพุกที่เกิดเหตุเพศภัยพายุโซนร้อนแฮเรียสเนี่ยที่ถล่มภาคใต้ในพื้นที่15จังหวัดของไทยเนี่ยนะคะที่อำเภอปากผนังที่แหลมตะลุมพุกเนี่ยนะคะซึ่งเหตุการณ์วันนั้นเนี่ยนะคะปี2505เนี่ยถือว่าเป็นมหาวัตภัยเลยล่ะที่ร้ายแรงที่สุดในรอบ100ปีและพายุนี้เนี่ยนะคะมันทำลายบ้านเรือนประชาชนค่ะแล้วก็สิ่งก่อสร้างเนี่ยให้หายไปในทะเลรวมไปถึงชีวิตของผู้ที่อยู่อาศัยในแหลมตะลุมพุกด้วยเหตุการณ์นั้นเนี่ยนะคะในหลวงรัชกาลที่9ค่ะพระองค์ท่านเนี่ยทรงโทมนัสมากและพระองค์เนี่ยก็ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าเนี่ยนะคะให้สถานีวิทยุอส.พระราชวังดุสิตเนี่ยได้กระจายข่าวสารเรื่องนี้ไปอย่างละเอียดและประกาศเชิญชวนเลยคือเชิญชวนให้ประชาชนเนี่ยร่วมกันบริจาคเงินแล้วก็สิ่งของร่วมกันกับในหลวงและตอนนั้นเนี่ยปรากฏว่าก็ได้เงินสดมานะคะ11ล้านค่ะแล้วก็สิ่งของเนี่ยรวมมูลค่าเนี่ย5ล้านส่วนผู้ที่ไม่สามารถบริจาคทรัพย์สินหรือว่าสิ่งของได้เนี่ยก็เข้ามาเป็นจิตอาสาม าเป็นจิตอาสาทำหน้าที่บรรจุสิ่งของที่จำเป็นเนี่ยนะคะขนส่งไปบรรเทาทุกข์ให้กับคนใต้เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้กับผู้ประสบภัยและปรากฏว่าเงินบริจาคเนี่ยมันเหลือ3ล้านคือในหลวงรัชกาลที่9ท่านก็เลยมีพระราชดำริเนี่ยนะคะให้นำเนี่ยมาจัดตั้งเป็นกองทุนค่ะเพื่อเลี้ยงบรรดาเด็กที่ครอบครัวเนี่ยประสบภัยแล้วก็กลายเป็นเด็กกำพร้าขาดคนเลี้ยงดูและเงินก้อนนี้นะคะก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นค่ะ ในการก่อให้เกิดมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ขึ้นมา

0: โดยเอาเงินก้อนนี้มาสำหรับสงเคราะห์ช่วยเหลือประชาชนที่ประสบสาธารณภัยนะคะในกรณีต่างๆทั่วประเทศนั่นเองและมูลนิธินี้นะคะก็มีคุณพลากรสุวรรณรัตน์ที่เราเห็นนั่งอยู่ตรงกลางเลยเนี่ยท่านเป็นนายกมูลนิธิราชประชานุเคราะห์นะคะแล้วก็มีพลเรือเอกพงเทพหนูเทพเนี่ยเป็นประธานกรรมการบริหารมูลนิธิและนะองคมนตรีแต่ท่านอย่างที่เล็กบอกอ่ะคือจะได้รับมอบหมายนะคะให้มีหน้าที่รับผิดชอบอย่างพลอากาศเอกชลิตผู้ผาสุกเนี่ยท่านจะรับผิดชอบดูแลเรื่องของฝนหลวงแล้วก็พลเอกไพบูลย์เนี่ยดูแลลุ่มน้ำซึ่งเชื่อแน่ว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยคงมาดูแลท่านแทนท่านจรัญธดาแหละคือแต่ละคนเนี่ยจะมีส่วนรับผิดชอบจำได้ว่าคนอะไรนะท่านผบ.ทบ.เก่าอ่ะพลเอกเลยนะสิทธิศักด
1: ิ
0: ์เนี่ยท่านก็จะดูเรื่องน้ำดูอะไรด้วย
1: ใช่แล้วก็ลงไปภาคใต้ด้วยพลเอกไพบูลย์
0: เนี่ยคือแต่ละคนเนี่ยก็จะมีพื้นที่รับผิดชอบแต่ละท่านเนี่ยจะมีพื้นที่รับผิดชอบดูแลไปเลยในเรื่องของสาธารณภัยนะคะเรื่องของพื้นที่เรื่องน้ำเรื่องอะไรทั้งหลายแหละเพราะนั้นเนี่ยมันก็ไม่แปลกเลยนะที่คือเหมือนกับว่าได้มาสังเกตการได้รับรู้ข้อมูลในส่วนของปภ.แล้วก็พวกเจ้าหน้าที่ที่ทำงานเกี่ยวข้องกับเรื่องน้ำเนี่ยเขาก็ได้รายงานสถานการณ์ถามว่าวันนั้นเขาคุยอะไรกันในเนื้อหาการประชุมเนี่ยนะเป็นการรายงานค่ะเป็นการรายงานเกี่ยวกับการติดตามคาดการถึงเรื่องพื้นที่เสี่ยงที่จะท่วมซึ่งปีนี้เนี่ยนะมันมีทั้งพื้นที่เสี่ยงที่จะท่วมเคยเห็นในโซเชียลนะพวกที่ต่อต้านเนี่ยก็จอกมาหัวเราะบ้าเหรอมันจะมีเหรอทั้งท่วมทั้งแรงมีค่ะเพราะว่าตอนนี้สภาพอากาศมันสุดขั้วปีนี้มันจะสุดขั้วมากๆเพราะนั้นเนี่ยพื้นที่นะที่มันจะมีเสี่ยงท่วมเนี่ยก็มีและพื้นที่เสี่ยงที่จะแรงก็มีก็จากปริมาณน้ำฝนนะคะซึ่งปีนี้เนี่ยมีแนวโน้มนะอยู่ภายใต้สภาวะที่เรียกกันว่าเอลนิโญนี่แหละค่ะซึ่งโดยทั่วไปเนี่ยมันจะส่งผลให้ปริมาณฝนเนี่ยลดลงแต่ทีเนี้ยจากการวิเคราะห์นะคะข้อมูลเนี่ยที่เขาลงลึกกันในรายละเอียดเนี่ยนะเขาลงลึกกันกระทั่งแบบรายวันรายสัปดาห์เลยเขาจะมองยาวไปถึง6เดือนคือถึงเดือนตุลาปลายปีแล้วก็มีการประเมินสถานการณ์เกี่ยวกับพื้นที่เสี่ยงภัยในอดีตนั้นแล้วก็เอามาประเมินกับสถานการณ์ในปัจจุบันแล้วก็อนาคตข้างหน้าเนี่ยเขาก็พบว่าประเทศไทยมีความเสี่ยงต่อการเกิดทั้งอุทกภัยแล้วก็ภัยแล้งไปพร้อมๆกันคือควบคู่กันไปเลยในหลายพื้นที่นะคะผลการคาดการณ์ในพื้นที่เสี่ยงในช่วง6เดือนข้างหน้าเนี่ยจะพบว่ามีพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมนะครอบคลุมทั้งหมดเนี่ย64จังหวัดหรือว่ากว่า 2,580 ตำบลในขณะที่พื้นที่เสี่ยงภัยแล้งเนี่ยครอบคลุมนะคะ58จังหวัดหรือว่าประมาณ 2,112 ตำบลค่ะและที่สำคัญก็คือยังพบว่ามันจะมีพื้นที่ที่มีความเสี่ยงทั้งน้ำท่วมและภัยแล้งไปพร้อมๆกันด้วยนะในช่วงเวลาเดียวกันเนี่ยนะคะ43จังหวัดนั่นหมายความว่าเรากำลังเผชิญกับลักษณะอากาศแบบสุดขั้วในปีนี
1: ้
0: ซึ่งจะมีผลอย่างมากเลยทีเดียวกับในแง่ของการบริหารจัดการน้ำของประเทศเพราะนั้นเนี่ยมันก็ทำไมอ่ะถ้าจะมาประชุมแล้วก็หารือร่วมกันเนาะว่าเราจะมีแนวทางเนี่ยแก้ไขปัญหาล่วงหน้าเนี่ยได้ยังไง
1: ต้องช่วยกันด้วยแล้วสังคมไทยอ่ะต้องยอมรับประการหนึ่งนะว่าถ้าประชุมกันเองอ่ะหมายถึงว่าทำกัน
0: เอง
1: แบบก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเช้าชามเย็นชามก็ไปตามระบบราชการนะเราไม่ได้ว่านะแต่ว่าที่ผ่านมามันเป็นแบบนั้นแต่ถ้ามีคณะมีท่านองคมนตรีมาเหมือนช่วยกระตุ้น
0: อ
1: ่ะ
0: มันเป็นตัวเร่งตัวเร่ง
1: ใช่มันเป็นตัวเร่งนะว่าเฮ้ยท่านองค์ท่านอันนี้มานะนี่ก็ต้องรีบแล้วเฮ้ยอันนี้คือมันเป็นแบบวิถีสังคมไทยด้วยประกอบกัน
0: อาจจะเป็นเพราะว่าในส่วนที่ต่อต้านเนี่ยคือเขาไม่ให้ความเคารพในสถาบันไงแต่ว่าอย่าลืมนะว่าคนส่วนใหญ่ของประเทศเขาให้ความเคารพเพราะฉะนั้นเนี่ยคือคนที่เคารพเนี่ยเขามองทุกอย่างว่าดูซิท่านยังไม่ทิ้งท่านยังไม่ทิ้งประชาชนก็ยังคงทำหน้าที่อะไรเงี้ยทำงานมีอะไรช่วยได้ก็จะช่วย
1: ใช่แล้วเราจะเห็นนะว่าในสมัยรัชกาลปัจจุบันในรัชกาลที่10เนี่ยมีการมอบหมายงานองคมนตรีอ่ะเยอะมาก
0: ใช
1: ่คือแล้วแบบทุกคนเนี่ยแบบลงพื้นที่แบบทีเลยนะ
0: คือนอกเหนือจากรับผิดชอบรายกระทรวงแล้วอ่ะก็ยังรับผิดชอบเนี่ยในเรื่องของเนี่ยสถานการณ์น้ำสาธารณภัยทั้งหลายแหละภัยพิบัติทั้งหลายแหละ
1: ต้องบอกเลยนะว่าสมมติอย่างพวกอดีตผบ.ที่เป็นองคมนตรีเนี่ยบางทีนักข่าวเราก็อยากจะนัดทานข้าวพบปะกันอะไรเงี้ยโอ้กว่าจะได้คิวเนี่ยพี
0: ่
1: ยาวแบบประมาณครึ่งปีไปแล้วเพราะว่าภารกิจอะลงพื้นที่ประชุมทุกเอาเป็นว่าแทบทุกวันมีวันหยุดน่าจะแค่วันอาทิตย์วันเดียวคือแบบ
0: แต่ท่านก็ฟังวิทยุนะ
1: ใช่นั่นแหละ
0: ฟัง

0: เราด้วยเพราะรู้มาว่าน้องเนี่ยน้องก็ทำงานเรื่องน้ำเรื่องอะไรเนี่ยก็จะบอกเลยบอกว่าเนี่ยท่านองค์ฟังนะอะไรเง
1: ี้ยคือที่เคยท่านองคมนตรีพลากรเนี่ยก็เคยเจอท่านที่เชียงใหม่ท่านก็เนี่ยติดตามรายการอะไรประมาณนี้ด้วยแต่อันนี้นานแล้วนะเป็นปีละ
0: อ่ะเนี่ยแหละค่ะก็เพราะนั้นเนี่ยคือสถานการณ์เนี่ยปีนี้อย่างที่บอกว่ามันเป็นภาวะอากาศที่มันสุดขั้วเพราะนั้นเนี่ยถ้าเรารู้เอาไว้ก่อนเตรียมการเอาไว้ก่อนล่วงหน้ามันก็น่าจะเป็นการดีซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยโดยทั่วไปเนี่ยมู้ฟังครับคือบรรดาองคมนตรีเนี่ยเขาจะคือจะมีโครงการอันนี้ดีกว่าในหลวงท่านจะมีโครงการเนี่ยดูแลในพื้นที่แต่ละพื้นที่โดยเฉพาะกับบรรดาเกษตรกรเนี่ยคือพื้นที่ไหนในชุมชนไหนที่สามารถจะช่วยเหลือตัวเองได้ก็จะมีโครงการเข้าไปให้การช่วยเหลือทั้งเรื่องของเกษตรกรให้มีน้ำใช้ให้เพียงพอในขณะเดียวกันก็ตั้งเป็นชุมชนเพื่อป้องกันน้ำท่วมด้วยในคราวเดียวกันคือมันจะมีทุกอย่างอ่ะที่สามารถจะพึ่งพาตนเองได้โดยไม่จำเป็นต้องพึ่งรัฐอ่ะ
1: ใช่แล้วต้องบอกว่าบทบาทหน้าที่ขององคมนตรีเนี่ยไม่ใช่แบบเอ้ยเป็นเพื่อเป็นเกียรติวงศ์ตระกูลโอ้โหงานหนักเอาเป็นว่าหนักกว่าตอนอาจจะยังตอนยังไม่เกษียณกันด้วยซ้ำนะเพราะว่านอกจากเป็นงานครบพี่ดูสิโครงการพระราชดำริของรัชกาลที่9มาจนปัจจุบันอ่ะ 4,000 กว่าโครงการแล้วคณะองคมนตรีเนี่ยแบ่งกันรับผิดชอบในแต่ละโครงการเราจะเห็นไงว่าข่าวที่ออกมาหรืออะไรเงี้ยเดี๋ยวจะไปประชุมโครงการนั้นติดตามโครงการนี้อะไรคือเยอะไปหมดแล้วก็ยังมีของแต่ละพระองค์ด้วยนะคะก็คือพระบรมวงศานุวงศ์หรือว่าเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินในหลายพระองค์เนี่ยท่านก็มีโครงการของท่านซึ่งองคมนตรีแต่ละท่านเนี่ยก็ไปช่วยของแต่ละพระองค์ด้วยไม่ใช่แค่ของในหลวง
0: ใช่ใช่ไม่ต้องอะไรอ่ะเอาแค่เนี่ยคือน้องอ่ะน้องเนี่ยทำงานทางด้านนี
1: ้อ่
0: ะไม่เคยเห็นหน้ามันเลยที่บ้านจริงๆคือเราก็ทำงานเมื่อก่อนเนี่ยเราเป็นนักข่าวแล้วก็ทำงานเยอะแล้วนะแต่ขอโทษเถอะไม่เคยเห็นมันเลยไม่ต้องเรียกอย่างนี้เลยคือเขาจะทำงานหนักมากทั้งวันทั้งคืนแล้วกลางคืนเนี่ยนะคือเขาก็จะต้องทำงานเพราะว่าก็เป็นที่รู้กันว่าพระองค์ท่านใช่ไหม
1: ใช่
0: ต้องทำงานกลางคืนแล้วนั้นเราก็ต้องคอยก็ต้องมีการตอบไลน์ต้องมีการตอบคำถามเวลาท่านสงสัยอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยการทำงานจะตลอด24ชั่วโมงจริงๆ
1: ใช่ถึงมองว่าองคมนตรีโดยเฉพาะยุคนี้นะไม่มีคำว่าสบายเอาว่าตั้งแต่ยุคก่อนก็หนักพอสมควรมายุคนี้ยิ่งหนักกว่าเดิม
0: ไม่คือแล้วมันลำบากตรงที่ว่าคือหลายคนอาจจะไม่ได้รับรู้ไงเพราะด้วยแนวการทำงานของในหลวงรัชกาลที่10อ่ะท่านเป็นปิดทองหลังพระพระองค์จริงสิ่งจริงตัวจริงเลยอ่ะ
1: อย่างหลายงานนะที่คณะองคมนตรีหรือว่าแยกไปทำเนี่ยก็ไม่เป็นข่าวก็มีนะ
0: ใช่ส่วนใหญ่จะเป็น
1: ใช่
0: จะเป็นอะไรที่แบบเป็นลับอ่ะเหมือน
1: ใช่จนบางครั้งเนี่ยพี่เราบอกอันนี้เรื่องดีออกทำไมไม่เปิด
0: ไม่ยอมนะไม่ยอมให้เปิดเผยเป็นเรื่องลับ
1: ใช่
0: เนี่ยเดี๋ยวเรามาอันนี้คุณผู้ฟังเราก็คงจะเห็นนะที่ทางพรรคประชาชนเนี่ยที่เขาโพสต์บอกว่าการประชุมครั้งนี้มันละเมิดหลักการประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เนี่ยทรงเป็นพระประมุขเพราะนั้นเราก็จะเห็นเลยใช่ไหมว่าในโลกออนไลน์เนี่ยเขามาไล่เลียงเลยว่าประเทศในยุโรปเนี่ยที่เป็นประเทศประชาธิปไตยแล้วมีพระมหากษัตริย์ในทรงเป็นประมุขเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยโอ้โหเราเพิ่งได้รู้นะว่าแต่ละประเทศเนี่ยเขาอย่างนอร์เวย์นี่คือสุดๆมากประชุมคณะรัฐมนตรีโดยมีพระมหากษัตริย์เนี่ยเป็นประธานการประชุ
1: ม
0: อย่างบ้านเราประชุมทุกวันอังคารใช่ไหมแต่นอร์เวย์เนี่ยเขาประชุมทุกวันศุกร์ค่ะโดยมีเนี่ยพระมหากษัตริย์เนี่ยเป็นประธานการประชุ
1: ม
0: เด็ดไหมล่ะ ส่วนสวีเดนนะปีหนึ่งจะประมาณสัก 3-4 ครั้งที่นายกพร้อมกับครม.นะคะจะต้องเข้าเฝ้าค่ะเพื่อทูลเกล้าถวายรายงานการทำงานแล้วก็รับฟังคำปรึกษาและก็แนะนำคือขอคำแนะนำเนี่ยจากพระมหากษัตริย์ของสวีเดนและในขณะเดียวกันนะในวงประชุมเนี้ยก็จะต้องมีองค์ราชทายาทอยู่ด้วยเพื่อสังเกตการ
1: อ
0: ันนี้คือสวีเดนของบ้านเราเนี่ยปีหนึ่งครั้งเดียวแล้วก็ไม่ได้ในหลวงด้วยนะเป็นองค์รัฐมนตรีนะแต่ว่าอันเนี้ยปีหนึ่งใน 3-4 ครั้งสำหรับสวีเดนนะคะที่นายกครม.ต้องไปเข้าเฝ้าเนี่ยนะคะเพื่อทูลเกล้าถวายรายงานส่วนอังกฤษเนี่ยทุกสัปดาห์ค่ะที่นายกรัฐมนตรีของอังกฤษนั้นจะต้องเข้าเฝ้าเพื่อทูลเกล้าถวายรายงานเกี่ยวกับการทำงานแล้วก็รับฟังคำแนะนำจากพระมหากษัตริย์ณพระราชวังบักกิงแฮมซึ่งทำแบบนี้มาเขาบอก70ปีแล้วนะมันเหมือนเป็นธรรมเนียมปฏิบัติแล้วเนาะ
1: ใช่ แล้วเราก็เชื่อได้ว่าประเทศที่มีสถาบันพระมหากษัตริย์ก็จะมีในลักษณะนี
0: ้
1: เพราะว่าคือจะเรียกได้ว่าเป็นก็เรียกว่าแบบธรรมเนียมนิยมของประเทศนั้นๆก็ได้แต่ว่าต่างกันที่รายละเอียด
0: ใช่คือเหมือนธรรมเนียมที่เขาทำที่เขาปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่องยาวนานและเขาก็ยังคงรักษาเอาไว้ยังเดนมาร์กค่ะยังเดนมาร์กเนี่ยนะพระมหากษัตริย์ของเดนมาร์กเนี่ยก็จะทรงเป็นประมุขของรัฐนะแล้วก็ยังเป็นผู้บัญชาการฐานสูงสุดของกองทัพเดนมาร์กด้วยแล้วก็ยังทรงเป็นผู้ที่ถืออำนาจบริหารร่วมกันกับรัฐสภาและพระมหากษัตริย์นะทรงมีอำนาจที่จะปฏิเสธการพระราชทานพระบรมราชานุญาตแก่ร่างกฎหมายตลอดจนทรงมีอำนาจเลือกและปลดนายกรัฐมนตรีหรือว่ารัฐมนตรีในรัฐบาลได้โดยมีหรือไม่มีเหตุผลซึ่งอันนี้พอหลังๆมาเขาไม่ค่อยใช้กันหรอกแต่ว่าท่านมีอำนาจอยู่นะถามว่าวันนี้ยังมีไหมมีและนะคือถ้าหากว่าไปอ่านรัฐธรรมนูญเดนมาร์กเนี่ยของปี1953เนี่ยนะคะสิ่งสำคัญก็คือต้องคำนึงถึงว่าการใช้คำว่ากษัตริย์เนี่ยในบริบทของการใช้อำนาจนะคะนักกฎหมายชาวเดนมาร์กเนี่ยคือจะเข้าใจเลยว่าหมายถึงรัฐบาลประกอบไปด้วยนายกและรัฐมนตรีอันนี้เนี่ยนั่นหมายความว่าเนื้อหาสาระสำคัญเนี่ยระบุเลยว่าอำนาจที่มอบให้กับพระมหากษัตริย์เนี่ยสามารถใช้ได้ผ่านทางรัฐมนตรีซึ่งรัฐมนตรีจะมีหน้าที่รับผิดชอบต่อการกระทำทั้งหมดจึงเป็นการขจัดความรับผิดชอบทางการเมืองหรือว่ากฎหมายใดๆที่ออกจากพระมหากษัตริย์คือเหมือนกับพระมหากษัตริย์เนี่ยท่านก็จะไม่มีความผิดใดๆเพราะทั้งหมดเนี่ยนายกและรัฐมนตรีจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบแต่ถามว่าพระองค์ท่านยังมีอำนาจไหมมีอำนาจในทางการเมืองซึ่งนอกเหนือจากนะนอกเหนือจากเดนมาร์กแล้วทีนี้เดนมาร์กเนี่ยก็ยังมีเลยอีกนะโอ้ปัจจุบันเนี่ยทรงมอบอำนาจพระราชอำนาจให้กับรัฐมนตรีรัฐบาลทำให้พระมหากษัตริย์เนี่ยทรงมีบทบาทในพิธีการตามที่ระบุเอาไว้ในรัฐธรรมนูญนั่นนะคะและขณะเดียวกันมาดูสเปนสเปนก็เหมือนกันนะทางธรรมเนียมปฏิบัติเนี่ยนายกจะเข้าเฝ้าค่ะเพื่อถวายรายงานสรุปสถานการณ์บ้านเมืองให้ทรงรับทราบโดยอำนาจการตัดสินใจทั้งหมดก็อยู่ที่ครม.ซึ่งบทบาทของกษัตริย์สเปนเนี่ยนะคะพระราชอำนาจเนี่ยจะเป็นไปในเชิงพิธีการก็คือทรงเป็นผู้ประกาศยุบสภาทรงลงพระประมาภิไธยประกาศใช้กฎหมายและก็ทรงลงพระนามแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีที่ได้รับเสียงสนับสนุนจากสภาและถ้าหากว่าปราศจากการลงนามสนองพระบรมราชโองการจากรัฐบาลและการกระทำและการตัดสินใจใดๆในพระประมาภิไธยเนี่ยคือจะถือว่าเป็นหมู่คาบเลยนะและไม่มีผลทางกฎหมายในทันทีนี่ก็จะเป็นประเทศต่างๆที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขนะนั่นก็หมายความว่าคือพระมหากษัตริย์ในแต่ละประเทศเองก็จะเข้ามามีบทบาทในทางการเมือง
1: คือถ้าเรานึกกันโดยทั่วไปเนี่ยคือคนที่เป็นพระมหากษัตริย์เนี่ยก็ต้องมีความเป็นห่วงประเทศพี่น้องประชาชนว่าเอ๊ะจะไปอะไรทางไหนเพราะฉะนั้นการที่พระองค์จะแบบว่าสนใจเรื่องนี้มันไปถึงไหนหรือว่ามีคำแนะนำอะไรบ้างเล็กว่ามันก็เป็นสิ่งที่ยอมรับได้ในประเทศที่ปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขนะพี่เด้ง
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยคือก็ต้องย้ำเลยนะว่าโพสเนื้อหาต่างๆที่โพสออกมาจากพรรคประชาชนเนี่ยนะคือมันเป็นเนื้อหาที่ไม่ถูกต้องย้ำไม่ถูกต้อง
1: แล้วใครไปฟ้องแล้วใครไปยื่นแล้วนะคุณศรีสุวรรณเอ๊ะคุณอะไรนะที่ไปย
0: ื่
1: น
0: อ๋อคุณศรีสุวรรณนั้นเขายื่นยุบพรรคแต่ว่าทีเนี้ยคือโซเชียลเขาเริ่มถามกันออกมาเนี่ยบอกว่าเอ้ยที่คุณบอกไว้ว่าเนี่ยรัฐบาลกำลังทำการวิบังควรเสียงว่าละเมิดหลักการประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขอ่ะเนี่ยมันก็ไม่ถูกต้องละและที่บอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันไม่ปกติและไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเนี่ยอันนี้ก็ไม่ถูกต้องละเพราะนั้นเนี่ยคือคุณเนี่ยจะขอโทษไหมอ่ะกับไอ้ข้อความที่คุณได้โพสต์ลงไปอ่ะนั่นเนี่ยก็รออยู่เนี่ยว่าทางพรรคประชาชนจะว่ายังไงแต่ว่าที่แน่ๆกับความเคลื่อนไหวนะของตัวคุณเท็งณัฐพงษ์เนี่ยที่มาบอกว่าถ้าผมเป็นนายกเนี่ยจะไม่มีวันหรอกที่จะประชุมกับองคมนตรี
1: เมื่อวานนี้เหมือนพลีชีพยังไงไม่รู้นะพูดเต็มทุกเรื่อง
0: แล้วก็มาเรื่องนี้แหละวันที่22เหมือนได้โอกาสวันที่22พฤษภาค
1: ม
0: เนี่ยนะคะซึ่งทางคุณเท็งณัฐพงษ์เนี่ยก็บอกเลยจากรัฐประหาร22พฤษภาคม2557สู่การเมืองระบอบสีน้ำเงินซึ่งอย่างในคอลัมน์นะอ่านเอาเรื่องเนี่ยของประกาศหอบเนี่ยเขาบอกเลยบอกว่ามันมาเป็นแบบสเต็ปอะเนี่ยเขายังคิดดูนะหลายคนก็มองแบบนี้นะมันมาเป็นสเต็ปอะคือจากวิจารณ์องคมนตรีแล้วก็กระทบกระเทียบเปรียบเลยไปถึงสถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ย แล้วก็มาสู่ความเคลื่อนไหว

เมื่อวานนี้แหละที่ออกแถลงออกมาคือเหมือนเป็นแถลงการออกมาจากทางด้านตัวคุณทิ้งณัฐพงษ์นะคือต้องตามข้อความกันนิดนึงนะคุณผู้ฟังนะสำหรับข้อความที่ทางคุณทิ้งณัฐพงษ์เนี่ยตามคร่าวๆนะคือคุณทิ้งเนี่ยจะบอกเลยบอกว่าเนี่ยช่วง12ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราอาจจะไม่ได้เห็นภาพเนี่ยรถถังบนท้องถนนแล้วคือผ่านมาเนี่ยแต่ว่ากระบวนการยึดอำนาจไปจากมือประชาชนเนี่ยมันยังไม่หยุด

0: เพื่อปิดปากประชาชนเนี่ยไม่ต่ำกว่า300คดีไอ้200คดีมีการล้อมปราบประชาชนที่ชุมนุมอย่างสันติอย่างน้อยเนี่ย74ครั้งมีการยุบพรรคการเมืองสำคัญอย่างน้อยเนี่ย7พรรคนี่คือหลักฐานที่บ่งชี้ว่าขบวนการยึดอำนาจเนี่ยไปจากมือประชาชนในยุคสมัยเนี้ยมันไม่ได้เบาบางลงเลยแต่กำลังหนักหน่วงและแนบเนียนขึ้นแม้ว่าวันนี้ประเทศไทยจะไม่อยู่ภายใต้รัฐบาลคสช.อีกแล้วแต่สังคมการเมืองไทยเนี่ยยังอยู่ภายใต้ระบอบสีน้ำเงินที่ถือกำเนิดขึ้นจากรัฐธรรมนูญปี60ซึ่งเป็นมรดกของการรัฐประหารและระบอบนี้กำลังกัดกินอนาคตของสังคมไทยและนะทางคุณณัฐพงษ์เนี่ยนะก็จะพูดเนี่ยเรื่องระบอบสีน้ำเงินเนี่ยย้ำอยู่นะภายใต้ระบอบสีน้ำเงินพวกเขาจัดวางสถาบันทางการเมืองและระบบกฎหมายขึ้นมาใหม่เพื่อทำให้อำนาจของชนชั้นนำที่ไม่ได้ยึดโยงกับประชาชนเนี่ยอยู่เหนือกว่าอำนาจที่มาจากประชาชนผู้เป็นเจ้าของประเทศคือเอาเป็นว่าคือคุณเท้งณัฐพงษ์เนี่ยอย่างที่บอกนะว่าคือจะพูดอะไรก็พูดไปตรงๆเลยไม่ต้องแบบพยายามที่จะพาดพิงไปถึงสถาบันพยายามที่จะพาดพิงไปถึงสถาบันพระมหากษัตริย์คือถ้าเกิดว่าคือคุณจะด่าคุณอนุทินด่าคุณเนวินด่าพรรคภูมิใจไทยคุณก็ด่าไปเลยตรงๆว่าไปคือคุณก็อยู่ในการเมืองคุณมีสิทธิ์เนาะที่คุณจะไปด่าเขาได้ว่าเอ้ยคุณทำแบบนี้ไม่ถูก
1: ใช่ซึ่งอันนี้น่าตั้งข้อสังเกตนะพี่แดงว่าคุณณัฐพงษ์เลือกที่จะใช้ชื่อของตัวเองในการแสดงความคิดเห็นไม่ใช้ในนามพรรคไม่ได้ใช้พรรคประชาชนนะคราวที่แต่ว่าครั้งแรกเนี่ยในนามพรรคเลยใช่ไหมพี่เรื่องขององคมนตรีอ่ะแล้วก็คงจะมีคนติติงว่าเฮ้ยมันเสี่ยงมันมินเมย์มันอะไรก็เลยเหมือนคุณณัฐพงษ์อ่ะพีชีพอะไรงั้นฉันลุยเองก็เลยเป็นคนที่โพสแล้วก็พูดเรื่องนี้ออกมา
0: ไม่แต่การโพสไงการโพสของคุณณัฐพงษ์เนี่ยคือพยายามที่จะเบี่ยงไปอีกเรื่องนึงแต่จริงๆแล้วเนี่ยจุดประสงค์เนี่ยเจตนาเนี่ยคือหลายคนเขาก็มองออกอ่ะคือพยายามจะโพสต์มาในแนวคลุมเครือให้สามารถตีความกระทบชิ่งไปได
1: ้
0: เพราะนั้นเนี่ยคือหลายคนก็มองว่าถ้าเกิดว่าคุณจะวิพากษ์วิจารณ์อะไรก็มากันแบบตรงๆเลยกับความเคลื่อนไหวอะไรทั้งหลายแหล่ที่คุณกำลังมีเนี่ยแล้ววันนี้เนี่ยหลาน3สีค่ะเขาลงเอาไว้เลยนะเขาวิเคราะห์ไว้น่าสนใจเลยบอกว่าการที่พรรคประชาชนเนี่ยกลับมาเปิดเกมแรงพูดเรื่องของระบอบสีน้ำเงินและพยายามขึงขังนะในโหมดซ้ายอีกครั้งนึงเนี่ยอาจไม่ได้เกิดจากการค้นพบอุดมการใหม่แต่มันเกิดขึ้นในจังหวะที่พรรคเนี่ยกำลังเผชิญกับแรงกดดันจากฐานเดิมของตัวเองเนี่ยมากขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะฐานฮาร์ดคอร์ทั้งหลายแหล่เนี่ยที่เคยเชื่อว่าพรรคสีส้มเนี่ยจะเป็นหัวหอกชนกับโครงสร้างอำนาจอย่างไม่ถอยฉะนั้นปัญหาของพรรคส้มในวันนี้มันคือการติดอยู่ระหว่าง2แรงดึงแรงดึงด้านหนึ่งก็คือความเป็นพรรคการเมืองในระบบที่ต้องระวังคดีระวังยุบพรรคระวังคะแนนคนกลางและระวังต้นทุนทางกฎหมายแต่ว่าอีกด้านหนึ่งค่ะมันคือฐานฮาร์ดคอร์ที่ยังต้องการเห็นพรรคเนี่ยเดินหน้าแตะประเด็นเดิมอย่างเข้มข้นโดยเฉพาะเรื่องสถาบันและก็มาตรา112แล้วก็องค์กรอิสระแล้วก็รัฐธรรมนูญแล้วก็โครงสร้างอำนาจที่พวกเขาเชื่อว่าต้องเปลี่ยนแปลงคือตอนนี้ก็เหมือนกับกำลังจะไปย้ำจุดเดิมว่ายังไงอ่ะคุณต้องไปถึงเป้าหมายที่พวกคุณตั้งเอาไว้คือต้องเปลี่ยนแปลงให้ได้และนี่จึงทำให้พรรคส้มเนี่ยต้องเล่นเกม2ชั้นคือชั้นแรกเนี่ยต้องแสดงออกให้แรงพอเพื่อส่งสัญญาณกลับไปยังฐานเดิมว่าพรรคเนี่ยยังไม่ถอยนะแต่ว่าชั้นที่2เนี่ยต้องไม่แรงจนพาตัวเองเนี่ยเข้าไปสู่ความเสี่ยงทางกฎหมายหรือว่าทำให้เสียคะแนนจากคนกลางพรรคก็เลยเลือกใช้วิธีแบบคือใช้แบบคำกว้างๆอย่างระบอบสีน้ำเงินเนี้ยแทนการเดินชนประเด็นอ่อนไหวแบบตรงๆคือป่า3สีเนี่ยกำลังจะบอกเลยนะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาไม่ได้ต้องการจะไปทิ่มต่ำที่พรรคภูมิใจไทยแต่ว่าเขากำลังจะทิ่มต่ำไปที
1: ่ที่สีน้ำเงินว่าหมายถึงอะไร
0: คือก็ให้คนเนี่ยคิดไปเองได้เหมือนเป็นไหนบอกเป็นไหนว่าฉันกำลังตีใครและบาดแผลสำคัญเนี่ยที่ทำให้พรรคถูกตั้งคำถามค่ะก็คืออดีตทางการเมืองของตัวเองโดยเฉพาะภาพการเคยโหวตหนุนคุณอนุทินเป็นนายกนี่แหละมันก็เลยทำให้ฐานเดิมบางส่วนเนี่ยมองว่าพรรคที่เคยประกาศสู้กับอำนาจเก่าเนี่ยกลับเคยมีส่วนเปิดทางให้ฝ่ายที่วันนี้ถูกอธิบายว่าเป็นแกนของระบอบสีน้ำเงินเนี่ยขึ้นสู่อำนาจคำถามจึงไม่ใช่แค่พรรคส้มเนี่ยสู้จริงหรือเปล่าแต่มันคือพรรคเนี่ยจะอธิบายอดีตของตัวเองยังไงให้ฐานเดิมเนี่ยยอมรับได
1: ้
0: และก็แรงกดดันนี้นะคะมันยิ่งชัดขึ้นค่ะเมื่อคุณปิยบุตรเนี่ยออกมาเตือนพรรคประชาชนเนี่ยว่าอย่าลืมนะอย่าลืมเหตุแห่งกำเนิดและอย่ากลายเป็นเพียงพรรคเลือกตั้งที่แฉแบบรายวันเพ พื่อให้มีแสงส่อง

0: คือคำเตือนนี้มันสะท้อนว่าภายในเครือข่ายเดิมเองเนี่ยก็เริ่มมีคำถามว่าพรรคส้มเนี่ยกำลังอ่อนลงเบาลงหรือว่าห่างจากธงที่ตั้งต้นไปแล้วหรือเปล่าและขณะเดียวกันเนี่ยนะคะพรรคส้มเองเนี่ยนะคะก็ยังเจอกับแรงเสียดทานจากประเด็นหลังบ้านด้วยทั้งเรื่องเครือข่ายสื่อสารกลุ่มผลิตคอนเทนต์การจัดกระแสออนไลน์นะเกี่ยวกับการจัดการเนี่ยแล้วก็เสียงวิพากษ์วิจารณ์จากคนในเครือข่ายเดิมภาพของพรรคที่เคยยืนอยู่บนแท่นความโปร่งใสและตรวจสอบคนอื่นเนี่ยมันเริ่มถูกย้อนถามว่าหลังบ้านของตัวเองเนี่ยเปิดให้สังคมตรวจสอบได้มากน้อยแค่ไหนเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะกับการเปิดเกมระบอบสีน้ำเงินเนี่ยมันจึงไม่ใช่แค่การโจมตีรัฐบาลหรือว่าภูมิใจไทยแต่เป็นการสร้างฉากรบใหม่เพื่อดึงฐานฮาร์ดคอร์เนี่ยกลับมาอยู่ใต้ธงเดียวกันอีกครั้งนึงคือพรรคเนี่ยต้องทำให้ฐานเดิมเนี่ยรู้สึกว่าพรรคยังมีสนามต่อสู้อยู่นะยังมีศัตรูทางการเมืองแล้วก็ยังมีเป้าหมายใหญ่ไม่ใช่กลายเป็นพรรคเลือกตั้งธรรมดาที่ปรับตัวเพื่อเอาตัวรอดในระบบเท่านั้นเพราะนั้นในเกมนี้นะคะรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ค่ะก็เลยถูกยกขึ้นมาเห็นมั้ยก็จะเห็นความเคลื่อนไหวของพรรคประชาชนค่ะซึ่งตอนนี้กำลังเดินเกมเหมือนเป็นการดึงผู้คนเนี่ยกลับมารวมกันอีกครั้งนึงเพื่อนำไปสู่การแก้ไขรัฐธรรมนูญด้วยในขณะเดียวกันก็บอกว่าในเกมเนี่ยรัฐธรรมนูญฉบับใหม่มันก็เลยถูกยกขึ้นมาเป็นความฝันใหม่ของฐานมวลชนเป็นประตูบานแรกของการออกจากระบอบสีน้ำเงินและเป็นเครื่องมือทางการเมืองเพื่อประสานรอยร้าวภายในบ้านส้มพรรคเนี่ยก็เลยใช้ธงแก้รัฐธรรมนูญค่ะเพื่อบอกฐานฮาร์ดคอร์ว่าเรายังไม่ถอยนะแล้วก็บอกคนกลางว่าเรายังมีเป้าหมายเชิงระบบนะไม่ใช่แค่ประทะกันรายวันเท่านั้นแต่ทีเนี้ยโจทย์ใหญ่ก็คือพรรคส้มเนี่ยกำลังกลับซ้ายเพราะมั่นใจในอุดมการณ์เนี่ยจริงหรือว่ากลับซ้ายเพราะว่าถูกฐานฮาร์ดคอร์เนี่ยไล่กลับไปยืนตำแหน่งเดิมนั้นพรรคเนี่ยก็เลยต้องขึงขังค่ะขึงขังพอให้ฐานเดิมเชื่อแต่ก็ต้องระวังพอไม่ให้เสียพื้นที่ทางกฎหมายและการเลือกตั้งและนี่คือความย้อนแย้งสำคัญของพรรคส้มในเวลานี้บทสรุปแล้วก็คือพรรคประชาชนไม่ได้เพียงเปิดศึกกับระบอบสีน้ำเงินนะแต่ว่าเขากำลังเปิดศึกกับเงาของตัวเขาเองด้วย คือทั้งเงาจากแผลโหวตอนุทินทั้งเงาจากแรงกดดันทางคดีแล้วก็เงาจากฐานฮาร์ดคอร์ที่เริ่มไม่พอใจและเงาจากคำถามว่าพรรคยังจำเหตุแห่งกำเนิดของตัวเองได้จริงหรือไม่นี่แหละเพราะนั้นมันก็เลยกลายมาเป็นความเคลื่อนไหวของพรรคในวันนี้ไม่แปลกใจเลย
1: ใช่แต่ว่าก็เข้าใจได้นะว่าเขาแบบเหมือนสถานการณ์มันเป็นใจที่แบบทำให้เขาแบบจุดประเด็นเรื่องนี้มาเหมือนที่ผ่านมาพรรคประชาชนเนี่ยคือไม่มีอะไรจะเอามาเป็นชูโรงแล้วไงเพราะว่าสามลุงก็เหมือนไปเรียบร้อยแล้วระบอบเรื่องของการรัฐประหารก็ดูว่าไม่มีวี่แววใช่ไหมแล้วก็เขาก็เรื่องของการซ้อก่อนสถาบันเขาก็ไปเคลื่อนไหวเรื่องของ112อะไรไม่ได้แล้วแต่พอมีปรากฏการณ์อันนี้ทางสังคมก็พยายามที่จะลากเข้าสู่ประเด็นเป้าหมายของเขา
0: เขาคงคุยกันแล้วเนาะในกลุ่มอะในกลุ่มหัวสมองเขาเนี่ยว่าอันเนี้ยประเด็นเนี้ยเล่นได้ที่จะเคลื่อนไหวต่ออะไรเง
1: ี้
0: ย
1: ก็คงฉุกคิดมาตั้งแต่เห็นภาพองคมนตรีไปประชุมนั่นแหละก็กระโจนใส่เลยแต่ว่าก็ต้องแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรต้องบังคับเลี้ยวใหม่นะคะเมื่อข้อมูลมันปรากฏอีกรูปแบบนึง
0: แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็จะมีมุมอยู่มุมนึงที่เราก็ต้องยอมรับนะในอำนาจของสวที่เขาเองเขาก็เพ่งเล็งไปที่อำนาจสวอยู่ไม่น้อยนะว่าคือเราก็เป็นที่รู้กันว่าในการให้ความเห็นชอบหรือว่าแต่งตั้งบุคคลใดๆก็ตามที่เข้าไปอยู่ในองค์กรอิสระทั้งหลายแหล่เนี่ยมันเป็นอำนาจของสว.เพราะนั้นเนี่ยมันเขาก็จะเรียกกันแบบอำนาจที่4อำนาจที่4กกต.เอ่ยปปช.เอ่ยศาลรัฐธรรมนูญเอ่ยพวกสำนักตรวจเงินแผ่นดินอะไรเงี้ยกรรมการสิทธิมนุษยชนคือล้วนแล้วต้องผ่านความเห็นชอบของสว.เนี่ยนะคะคือก่อนเนี้ยในสมัยของคสช.เนี่ยก่อนเนี้ยสวเนี่ยจะมี2สายอ่ะสายบิ๊กป้อมสายลุงตู่เนี่ยคือเราก็ต้องมาดูว่าเนี่ยเขาสายไหนสายไหนแต่มาวันนี้คือก็ต้องยอมรับว่าสายส่วนใหญ่เนี่ย150ได้มั้งเนาะจาก200เนี่ยคือมันสายเดียวเลย
1: ใช
0: ่เพราะนั้นเนี่ยมันก็เลยทำให้เป็นปัญหาที่สามารถจะโจมตีได้อ่ะแล้วก็เริ่มแบบมีความไม่ไว้วางใจได้ว่าเอ๊ะสวเนี่ยจะเอ็นมาทางไหนแล้วสว.เวลาการคัดสรรบุคคลไปเข้าไปอยู่ในองค์กรอิสระเนี่ยจะเป็นสายของเนี่ยทางพรรคหรือเปล่าเนี่ยนั้นมันก็เริ่มมีความไม่ไว้วางใจเกิดขึ้นพร้อมๆกันไปกับรายงานความเคลื่อนไหวของบุคคลที่อยู่เบื้องหลังเนี่ยก็จะมีความเคลื่อนไหวออกมา

0: อยู่ตลอดเวลาที่เราได้ยินซุ้มเสียงเนี่ยนี่แหละมันก็เลยเป็นที่มาที่สามารถจะโจมตีได้
1: ใช่ซึ่งเรื่องของอะไรนะการที่มาของสวจะสีน้ำเงินไหมอะไรเนี้ยมันเป็นสิ่งที
0: ่
1: คนคิดแล้วก็เข้าใจแบบนั้นได้แต่ในอีกมุมนึงอะไรจะมองว่าโอ้โหถ้าทำได้งั้นจริงๆคือพรรคภูมิใจไทยมันเก่งมากนะหมายถึงว่าในแง่ของสวเขาจะมาถึงวันนี้มันต้องผ่านไม่รู้กี่ขั้นตอน
0: นี่คือสิ่งที่ซึ่งพรรคซึ่งพรรคประชาชนเนี่ยกำลังมุ่งแบบโจมตีและก็วิพากษ์วิจารณ์อยู่แต่ว่าในขณะเดียวกันอย่าลืมนะว่าถ้าเกิดเราย้อนกลับไปในช่วงของวันเลือกสว.ช่วงนั้นก็มีความพยายามอย่างมากนะจากคุณธนาธรเนี่ยที่จะให้คนในสังกัดของพรรคเนี่ยหรือว่าคณะก้าวหน้าเนี่ยเข้าไปเป็นสว.ถามในมุมกลับกันว่าถ้าณวันนี้ไม่ใช่ทางด้านของ
1: ถ้าเป็นสีสว.
0: ถ้าไม่ใช่สีน้ำเงินอะไรเงี้ยแล้วมันเป็นสีส้มเนี่ยถามว่าความเคลื่อนไหวในวันนี้มันจะออกมาแนวนี้ไหมก็ไม่มันก็จะเป็นอีกแนวหนึ่ง
1: ซึ่งตอนนั้นจำได้ว่าคุณธนาธรเนี่ยบอกเลยว่าโอ้เนี่ยเรื่องอะไรนะมันมีค่าสมัคร 2,500 ขอให้เสียสละเข้าไปแบบ
0: ตอนนั้นโอ้โหเขาแบบระดมช่วยกันแบบเต็มที่เลย
1: เพราะฉะนั้นน่ะพี่ถ้าเรามองในแง่โอเคไอ้เรื่องหัวมีหรือไม่อะไรอย่างนั้นน่ะส่วนหนึ่งแต่ถ้าเรามองในการต่อสู้กันทางการเมืองอ่ะณเวลานั้นน่ะถือว่าโอ้โหไอ้คนคิดอ่ะวางแผนได้ยังไงใช่ไหมว่าสมมติว่าถ้ามันมีหัวจริงอ่ะเฮ้ยวางแผนได้ยังไงกะเกณฑ์ได้ยังไงแบบคือมันต้องไอ้สายนี้มาเลือกสายนี้เฮ้ยพี่เอาแค่คนคิดนะเอาแค่คนคิดอ่ะเฮ้ยมันคิดได้ยังไงต้องสมองไม่ธรรมดาสามารถที่จะคิดเกมแบบ
0: ก็คนนั้นก็สมองธรรมดาที่ไหนล่ะ
1: ใช่คือถึงบอกไงว่าถ้ามันเป็นแบบนั้นจริงอ่ะแล้วถึงขั้นที่พรรคประชาชนเองก็พยายามเรื่องนี้อยู่แต่ก็ยังไม่สามารถสู้กับสายน้ำเงินเขาได้อันนี้ก็นะ
0: แล้วเรื่องนี้เดี๋ยวมันก็โยงไปที่เรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญด้วยแต่ว่าในความเคลื่อนไหวเนี่ยที่มันดังกันออกมาเนี่ยถึงเมื่อวานที่เล็กพูดอะเรื่องคุณเนวิน
1: อ
0: ะ
1: ตกลงเขาไปเจอกันไหม
0: คือหลายคนพวกนักวิชาการเองก็ไม่เชื่อเลยนะว่ามันจะเป็นไปได้หร
1: อ
0: สยามรัฐนั่นแหละลงข่าว
1: หรอแต่ไม่รู้ข่าว
0: สยามรัฐก็ไปดูแล้วท่านไปนั่งหาจุดเริ่มต้นเนี่ย
1: ไม่มาจากไหนเห็นเหมือนไม่ใช่ไม
0: ่ลงไว้เลยว่าพบกันวันที่14ค่ะ
1: หรอ14อ๋อเจอกันมาแล้ว
0: เจอกันมาแล้ว14พฤษภาเนี่ยข่าวไปนั่งอ่านข่าวดูแล้วคือ14พฤษภาแล้วก็เริ่มมีเสียงเนี่ยเขาก็ไปเอาคุยกันน่ะจากนักวิชาการมานั่งคุยกันว่าเนี่ยเป็นยังไงเชื่อไหมก็มานั่งวิเคราะห์กันคือหลายคนก็จะวิเคราะห์ออกมาเหมือนกันเลยบอกว่ามันไม่น่าจะเป็นไปได้นะถามว่าตอนนี้อำนาจมันอยู่ในมือใครระหว่างคุณทักษิณกับคุณเนวินแล้วทำไมคุณเนวินจะต้องวิ่งก็ไปหาคุณทักษิณ
1: หรือว่า
0: คือมันก็ไม่น่าจะมีความเป็นไปได้เลยอ่ะถ้าพูดถึงบทบาทอ่ะบทบาททางการเมืองในช่วงระยะเวลานี้ถ้าเทียบกันแล้วอ่ะระหว่างคุณทักษิณเนี่ยกับคุณเนวินเนี่ยคุณเนวินก็มีบทบาทมากกว่า
1: ตอนแรกเรายังคิดว่าจะคือเหมือนกับว่าจะยังกำลังจะมีไงไม่คิดว่ามีไปแล้ว
0: มีไปแล้ว14พฤษภา
1: แต่อย่างว่าพี่เราก็ไม่รู้นะเขามีคุยอะไรที่มันต้องตอนนี้ยังน้อยเขาก็เป็นพรรคร่วมรัฐบาลใช่ไหม
0: เดี๋ยวมันก็ต้องหลุดออกมาอยู่ดีอ่ะ
1: ใช่เรียกว่าไม่พ้นฝีมือนักข่าวพรรคเพื่อไทยกับพรรคภูมิใจไทยแน่นอน
0: ไม่ต้องอะไรนะเรื่องคุณทักษิณในเรือนจำอ่ะมันยังหลุดออกมาหมดแล้วเนี่ย อยากรู้อยากลุ้นอยากรู้
1: เดี๋ยวพวกสายนักข่าวสายตรงบุรีรัมย์อ่ะไปเช็คหน่อยนะ
0: ไปถามในเวลาอยากรู้เรื่องคุณทักษิณนะไปถามไปเนี่ยคนก็รู้กันหมดเรียบร้อยแล้วแต่ว่าเรื่องของการพบกันเนี่ยถามว่าก่อนหน้านี้เขาเคยมีการพบกันไหมเขาเคยพบกันนะก็ตุลา67เนี่ยพบกันครั้งนึงที่มีกระแสข่าวออกมากับครั้งที่2นี่คุณอนุทินออกมายอมรับเองเลยจำได้ป่ะที่พาคุณเนวินไปพบแล้วก็ไม่ได้พบคุณทักษิณ
1: เขาเร
0: ีย
1: กว่าย้อนหลังวันเกิดย้อนหลังคุณเนวิน
0: แล้วก็ไม่ได้พบคุณทักษิณคนเดียวด้วยก็พบคุณนุ้งอิงแผ่นทองฐานด้วยเนี่ยแล้วก็หมดนี้เดี๋ยวก็ไม่ต้องห่วงหรอกเดี๋ยวก็รู้
1: ใช่
0: แล้วจริง
1: แล้วอย่างน้อยอ่ะพี่อาการที่พรรคเพื่อไทยมาร่วมรัฐบาลกับพรรคภูมิใจไทยตั้งแต่ต้นเลยฮะแบบตั้งแต่หัวตั้งแต่ไก่โหเลยแล้วก็เหมือนกับทางพรรคภูมิใจไทยเนี่ยหรือแม้แต่คุณอนุทินเองเนี่ยดูไม่กังวลเลยว่าในอนาคตอ่ะพรรคเพื่อไทยจะแบบงองแงหรืออะไรเนี่ยคือมันก็ทำให้คิดได้ว่าผู้ใหญ่ก็คุยกันแล้วงี้ก็ได้ใช่ไหม
0: อย่าเลยมีคนก็บอกเลยเนี่ยเรื่องคุณทักษิณเนี่ยต้องขอบคุณคุณอนุทินด้วยนะ
1: ทำไมอ่ะพี่ไม่แต่ก็ต้องบอกนะว่ายังไงอ่ะคุณทักษิณนะเชื่อได้ว่าไอ้ช่วงนี้ก็ต้องเงียบๆก่อนแต่ว่าในความเงียบอ่ะก็ต้องเคลื่อนไหวอย่างน้อยอ่ะการที่จะกอบกู้พรรคภูมิใจไทยอ่ะใช่ไหมไอ้ขอ

0: ก็ต้องค่อยๆทำไปอ่ะพรรคที่เรียนก่อตั้งมาใช่ไหม
1: อ่ะเดี๋ยวเราคุยหลังไมค์ดีกว่าเราพักก่อน
2: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงลับลวงพรางความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าตอนนี้คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 105รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงลับลวงพราง
1: ต่อเรื่องแก้รัฐธรรมนูญแล้วกันเพราะทุกความเคลื่อนไหวเนี่ยนะคะของทางพรรคประชาชนเนี่ยตอนนี้มันกำลังมีที่มาที่ไปเดินไปสู่การแก้ไขรัฐธรรมนูญนะคะต้องบอกเลยว่ามาวันนี้คือพรรคประชาชนเนี่ยก่อนหน้านี้คือมีการกล่าวหาพรรคภูมิใจไทยว่าเตะทวงไม่ยอมให้แก้ไขรัฐธรรมนูญก็โดนพรรคภูมิใจไทยเขาแก้เกมเลยเขาแก้เกมด้วยกันไปยื่นเลยไปยื่นร่างก่อนใครก็เพื่อนเล
0: ย
1: เห็นไหมนายกในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยเนี่ยพยายามพูดอยู่นั่นแหละ
0: เ
1: นี่ยพรรคภูมิใจไทยส่งพรรคแรกเลยนะร่างของประชาชนอะไรนู่นนี
0: ่ชิงไม่คือเป็นการชิงตัดหน้ากันทางการเมืองเหมือนกันนะคือพรรคประชาชนก็ยังไม่ทันตัว
1: 2อาทิตย์แต่บอกต้องรออีก2อาทิตย์อ่ะก็เนี่ยคือมาว่าเตะถ่วงอ่ะเพราะว่าเด็กตรงปุ๊บเจอพรรคภูมิใจไทยเขาแก้เกมทีเดียวงงกันไปไก่ตาแตกเห็นว่าทิศหน้าเขาคงบรรดาพรรคฝ่ายค้านอื่นๆนะคะก็นำทีมโดยพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยเขาจะไปยื่นร่างแล้วก็เดี๋ยวอีก2อาทิตย์ก็ทางพรรคประชาชนก็ยังไงก็ตามเนี่ยนะกับความเคลื่อนไหวในประเด็นของการแก้ไขรัฐธรรมนูญต้องยอมรับเลยนะว่าพรรคประชาชนตอนนี้คือมีปัญหามากมีปัญหาเพราะอะไรคือจะแก้รัฐธรรมนูญได้เนี่ยวุฒิต้องให้ความเห็นชอบนะเสียงที่วุฒิจะต้องให้ความเห็นชอบเนี่ยนะคะนั่นก็คือตามรัฐธรรมนูญเขาจะล็อกเอาไว้ว่าการผ่านร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้งวาระ1วาระ3เนี่ยต้องได้เสียงเห็นชอบจากสว.ค่ะ66แล้วก็67เสียงประมาณเนี้ย1ใน3เพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้เนี่ยนะหูฟังก็คือวันนี้ต้องบอกเลยว่าพรรคประชาชนเนี่ยกำลังอยู่ในสถานะที่ลำบากกับประเด็นของการแก้ไขรัฐธรรมนูญคือแล้วประเด็นเนี้ยถือว่าเป็นจุดไฮไลท์ที่สำคัญที่เขาต้องเดินเครื่องให้ได้ผลักดันให้ได้อะถ้าไม่งั้นเนี่ยจะเป็นอีกเรื่องนึงที่เขาไม่ประสบความสำเร็จเนี่ยมาจนถึงวันนี้ถามว่าพรรคประชาชนเนี่ยเดินไปสู่จุดที่เขาตั้งเป้าเอาไว้ไหมเนี่ยยังไม่มีอะไรที่เดินไปสู่จุดที่เขาตั้งเป้าเอาไว้ได้เลยแล้วเรื่องแก้ไขรัฐธรรมนูญก็จะเป็นอีกประเด็นนึงค่ะเพราะว่าถ้าจะทำให้สำเร็จมีอยู่ทางเดียวก็คือต้องคุยกับพรรคภูมิใจไทยต้องประสานให้ได้และมีการพูดคุยประสานซึ่งกันและกันเท่านั้นแหละถึงจะทำได้เพราะไม่อย่างนั้นแล้วลำบากคือแม้ว่าพรรคประชาชนเองเนี่ยนะคะจะบอกว่าเขาไม่ห่วงหรอกเดี๋ยวไปว่ากันตอนทำประชามติโดยเขามองว่า21ล้านเสียง21ล้าน600,000เสียงเนี่ยมันจะเป็นตัวช่วยผลักดันให้เนื้อหาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของพรรคประชาชนจะประสบความสำเร็จแต่อย่าลืมนะว่าเมื่อช่วงวันเลือกตั้งอ่ะที่มีการลงเสียงประชามติเนี่ยนะ21ล้าน600,000เนี่ยต่อผู้ที่ไม่เห็นชอบเนี่ยให้มีการแก้รัฐธรรมนูญนั่นหมายความว่าเขาก็ต้องการที่ให้รัฐธรรมนูญฉบับเก่าเนี่ยเดินต่อไปได้กับคะแนน10ล้าน8แสนเสียงแล้วงดออกเสียงอีก4ล้าน4แสนเสียงและอย่าลืมว่าตอนช่วงเนี่ยที่ให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยนะคือก็ไม่ได้มาจากไอ้อะไรนะทางไม่ได้มาจากกลุ่มไอลอว์ที่พยายามประชาสัมพันธ์ที่จะปลุกเร้าให้คนเนี่ยไปกาเห็นชอบให้มีการแก้รัฐธรรมนูญแต่มันมาจากทุกพรรคการเมืองจำได้ไห
0: ม
1: ที่แม้กระทั่งคุณอนุทินเองอ่ะก็เห็นชอบที่จะมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญนั่นก็หมายความว่าบรรดาพรรคบรรดาแนวร่วมบรรดาฐานเสียงทุกพรรคการเมืองออกมาพร้อมใจกันให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญเพราะฉะนั้นไม่แปลกหรอกที่คะแนนเสียงมันจะสูงขนาดเนี้ย21ล้าน600,000แต่ทีนี้ถ้าเกิดพรรคภูมิใจไทยเนี่ยร่างของเขาผ่านแล้วอ่ะต่อสภาถามว่าคะแนนที่ทางพรรคประชาชนเนี่ยตั้งเป้าเอาไว้ว่าร่างเนี่ยของพรรคภูมิใจไทยจะไม่ผ่านถามว่ามันจะเป็นไปอย่างที่พรรคประชาชนเนี่ยตั้งความหวังเอาไว้ไหมอ่ะมันก็ไม่แน่มันก็ไม่ได้จะเป็นอย่างที่พรรคประชาชนเนี่ยตั้งเป้าเอาไว้เพราะว่าคะแนนเนี่ยมันไม่ได้เดินมาที่21ล้านเสียงแน่

0: แน่อย่างที่พรรคประชาชนต้องการ
1: แต่ต้องบอกนะว่าเรื่องของการที่เขาเอานักโทษมาอยู่เนี่ยมันก็เป็นประเด็นอ่อนไหวนะพี่แดงเพราะว่า
0: อย่างต่อให้ไม่ได้ลบอ่ะเนาะ
1: ใช่คือแล้วเชื่อแล้วเราเชื่อเขมรเหรอว่าเขาจะไม่เอามารบ
0: ใช่
1: ใช่มั้ยก็อย่างที่บอกไงว่าขนาดการลบรอบที่แล้วอ่ะเขายังเอาทหารเด็กมารบยังเอาผู้หญิงมารบเอาลูกเมียทหารมาช่วยรบด้วยเลย
0: ก็ขนาดบอกขนาดยิงยังบอกไม่ยิงเลย
1: ใช่
0: ภาษาอะไร
1: เนี่ยไงเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เขาเอานักโทษมาอยู่ตามฐานทหารต่างๆที่อยู่ชายแดนเนี่ยอะไรมันก็เกิดขึ้นได้ใช่ไหมคือพวกเนี้ยเขาไม่ได้ฝึกเขายิ่งไม่ได้รับการฝึกมาแต่ว่ามาอยู่เนี่ยก็คืออยู่ไปฝึกไปเดี๋ยวทหารเขมรมันก็เรียกว่าอะไรอ่ะฝึกให้ลองยิงปืนอะไรอย่างเงี้ยคือเชื่อเล็กเชื่อโดยสุจริตเลยว่า 99% ยังไงเขาก็ต้องฝึกให้นักโทษเหล่านี้สามารถรบได้ด้วยใช่ไหมแต่เพียงแต่ว่าในทางเปิดเผยอ่ะคุณมาเน็ตจะไปยอมรับว่าเฮ้ยส่งนักโทษมารบอ่ะไม่ได้เขาก็เลยต้องบอกว่าส่งมาช่วยขุดบังเกอร์ขุดทำคูเลตอะไรอย่างนี้เฉยๆนะแต่เชื่อได้เลยเพราะว่าทหารในพื้นที่เนี่ยแม้ว่าเมื่อวานนี้ทางรองโฆษกกองทัพบกเนี่ยจะบอกว่าตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นแล้วเนี่ยยังไม่พบว่านักโทษเหล่านั้นเนี่ยมาถึงที่ชายแดนแล้วหรือยังนะแต่ถ้าเรายึดตามภาพของสื่อกัมพูชาที่ออกมาเนี่ยก็คือเขาเอาขึ้นรถบัสมาแล้วเพราะฉะนั้นก็อาจจะอยู่ระหว่างการบริหารจัดการเท่านั้นแหละนะแล้วก็เดี๋ยวก็คงมาเนี่ยเตรียมรับมือได้เลยเดี๋ยวคอยดูเขมรก็จะต้องบอกว่าอ๋อพอดีเป็นพวกนักโทษคือที่ผ่านมาเขมรมันจะบอกว่าอ๋อไอ้เวลามันมียิงปืนหรือทำอะไรนอกกรอบเนี่ยมันก็จะบอกว่าเป็นพวกที่อะไรนะเมาเหล้าขาดวินัยหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นยิ่งเป็นการเพิ่มปัญหาให้กับทหารเราที่อยู่ชายแดนนะเพราะว่าฝั่งตรงข้ามพอเป็นนักโทษมาแบบนี้เนี่ยอะไรเขาทำได้ทุกอย่างอ่ะคนเป็นนักโทษอ่ะใช่ไหมเพราะฉะนั้นแลนที่แน่เลยก็คือเขาต้องเอามาเป็นมาช่วยรบแหละนะเพราะว่าพี่นึกถึงหลักความเป็นจริงอ่ะสมมติเราเอาเด็กหรือว่าอะไรอ่ะพวกวัยรุ่นหรือทหารหรืออะไรมาอยู่ในฐานน่ะอย่างน้อยเราก็ต้องสอนวิธีเอาตัวรอดเขาใช่ไหมว่าเฮ้ยเดี๋ยวถ้ามียิงกันจะต้องทำยังไงหรือว่าเดี๋ยวพอรบกันจะต้องทำยังไงเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องฝึกการเป็นทหารเบื้องต้นให้กับพวกนักโทษพวกนี้อยู่แล้วแต่ถามว่าคิดได้นี่แม่งแบบนะคือการที่เขาคิดแบบนี้ได้เนี่ยมันแบบคือเลยเชื่อว่าหนึ่งเนี่ยมี2ประเด็นคือ1การที่คุณมาเนี่ยคิดแบบนี้คือ1กำลังพลเขาไม่พออันนี้เข้าใจได้ว่าเห็นมาว่าเขาก็พยายามจะออกกฎหมายเรื่องเกณฑ์ทหารแบบบังคับมาเลยอะไรอย่างเงี้ยอันนี้อันนึงกับอันที่2คือเล็กเชื่อได้ว่าในยะแฝงเขาเนี่ยก็คือการเอาคนที่เป็นนักโทษอ่ะมาอยู่แบบเนี้ยคือเอามาทำอะไรก็ได
0: ้
1: คือจะพีชีพยังได้เลยถ้าพูดกันตรงๆนะ
0: เหมือนชีวิตพวกนี้ก็แบบไร้ค่าอย
1: ู่คืออาจจะแบบให้มาทำอะไรก็ได้ที่แบบพร้อมเสี่ยงอ่ะแล้วอาจจะอันนี้เราแค่ตั้งข้อสังเกตว่าอาจจะบอกว่าเฮ้ยถ้าเองทำสำเร็จเดี๋ยวพ้นโทษอย่างนี้ก็ได้ใช่ไห
0: ม
1: หรือวันดีคืนดีพี่เฮ้ยปล่อยให้มาอยู่
0: ข้ามแดน
1: เจออะไรก็เจอแล้วก็เพื่อสร้างเงื่อนไขอันนี้ก็ต้องระมัดระวังกลายเป็นว่าทหารเราตอนเนี้ยน่าเห็นใจทหารไทยที่อยู่ชายแดนนะจะเจอกับอะไรบ้างก็ไม่รู
0: ้
1: เต็มไปหมดเลยเห็นไหมคือแค่ทุกวันนี้ก็คือมีการยั่วยุมีการยิงปืนมีการยิงขู่แล้วอะ
0: ทางประสาทอะ
1: ใช่คืออันนี้มันคือความรำคาญคือที่พี่เขาพูดอะนะว่ามันรำคาญไงถึงบอกว่ามันไม่จบอันนี้มันเป็นผลพวงที่ทำให้ฝ่ายระดับผู้บังคับบัญชาคิดเลยว่าในห่วงการสู้รบรอบที่สองที่ผ่านมาเรารบกัน20 วันเนี่ยตอนนั้นเนี่ยเหมือนกับว่าเฮ้ยเรายึดพื้นที่ของประเทศไทยกลับคืนได้เกือบจะหมดแล้วแล้วก็เรายึดเพิ่มเติมในพื้นที่มันเหลื่อมที่เป็นพื้นที่รักษาพื้นที่ระวังป้องกันได้แล้วจนเราคิดว่าเฮ้ยเราหยุดยิงใช่ไหมเพราะว่าอย่างที่เคยคุยอ่ะมันเป็นห่วงของการช่วงปลายปีที่มันจะขึ้นปีใหม่พอดีเพราะฉะนั้นทางระดับผู้บังคับบัญชาระดับรัฐบาลในเวลานั้นเนี่ยก็คิดว่าจังหวะนี้เราหยุดยิงไปก่อนใช่ไหมแต่ตอนนั้นเนี่ยสิ่งที่เรายังทำไม่สำเร็จคือเรายังไม่สามารถทำให้กัมพูชาเนี่ยสิ้นสภาพทางการทหารนะพี่แดงแม้ว่าครั้งที่แล้วเนี่ยรอบ 2เครื่องบินรบของเราเนี่ยจะบินปฏิบัติการเชิงลึกเข้าไปแต่เราก็ปฏิบัติการเฉพาะการอะไรนะทำลายฐานที่มั่นทางการทหารสะพานหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่มัน ยังไม่สามารถที่จะทำ

0: ให้กัมพูชาเนี่ยสิ้นสภาพทางการทหารได้แล้วพี่คิดดูเดี๋ยว5เดือนเองใช่ไหมตอนนี้เขาฟื้นทุกอย่างแล้วไอ้สะพานที่ F16 เราไปถล่มเนี่ยเขาก็ซ่อมเรียบร้อยแล้วไอ้ถนนที่เคยเป็นหลุมเป็นบ่อจากการทิ้งระเบิดของเราเนี่ยเขาก็ซ่อมเรียบร้อยหมดแล้วเพราะฉะนั้นตอนนี้ถามว่าเขมรพร้อมไหมพร้อมเพราะว่าอาวุธยุทโธปกรณ์กระสุนจรวดที่เขาสั่งเพิ่มมาก็ทยอยมาแล้วคืออันนี้ถึงเป็นสาเหตุว่าทำไมฐานเขมรถึงยิ่งฮึกเหิมเพราะว่าอาวุธมาอาวุธใหม่กระสุนมาเพียบแล้วอย่างที่บอกไงว่ามีอาวุธยุทโธปกรณ์เนี่ยมากยังกับแบบเงินยังเยอะอยู่อ่ะพี่เด้งถึงบอกอ่ะว่าเราอ่ะแม้คราวที่แล้วอ่ะเราจะพยายามทำลายที่คาสิโนหรือว่าสแกมเมอร์แต่มันก็ยังไม่ได้เราไม่ได้ทำลายทั้งหมดไงไอ้พวกเนี้ยมันยังเป็นท่อน้ำเลี้ยงให้กับตระกูลฮุนอยู่เพราะฉะนั้นเขาถึงยังมีเงินมาเซิร์ฟกองทัพได้อยู่โดยเพราะ BSQ เนี่ยมีรายงานข่าวเลยบอกว่าโอ้โหซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์ที่แบบทันสมัยมากขึ้นตอนนี้นะกำลังซื้ อโดนจากตุรกีด้วยนะพี่เขาไม่ได้ใช้โดนจากจีนอย่างเดียวนะเพราะว่าเดี๋ยวนี้ในวงการโดรนเนี่ยเขารู้กันดีว่าถ้าใช้โดนที่มันเป็นแบบโดนตลาดทั่วไปอ่ะมันจะโดนแจมได้ง่ายเพราะฉะนั้นจะต้องใช้โดนที่มันแบบปรับเองทำเองผสมปรับอะไรเองแล้วก็ต้องมีระบบ AI แล้วมันก็จะระบบ AI ที่คุมเนี่ยมันจะปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ได้ด้วยว่าไอ้อารมณ์นี้โดนยิงมันจะต้องสั่งเปลี่ยนใหม่หมดเพราะฉะนั้นตอนนี้มีข่าวว่ากัมพูชาเนี่ยกำลังซื้ออาวุธจากตุรกี อย่างที่บอกไงว่าก่อนอันนี้เขาไปซื้อจากยุโรปตะวันออกนะหลายประเทศแล้วก็หลายอย่างเลยตอนนี้คือต้องบอกเลยว่าตอนนี้กัมพูชาเนี่ยเน้นเรื่องกองทัพโดรนอย่างมากเน้นแบบคือเพราะว่าเขาไม่มีกำลังรบทางอากาศใช่ไหมแล้วก็การใช้เฮลิคอปเตอร์เนี่ยมันเป็นเป้าได้ง่ายเพราะฉะนั้นเขาก็ใช้โดรนเหมือนอย่างที่การรบรอบที่สองเนี่ยจะเห็นได้ว่าเขาใช้โดรนเยอะมากแล้วอันนึงที่เราต้องยอมรับคือกัมพูชาเขาเริ่มเรื่องของการใช้โดรนเนี่ยก่อนเราคือเขามีความเขาเรียกว่าอะไรอะเริ่มต้นก้าวหน้ากว่าเราแต่ตอนนี้เราก็ทันสมัยแล้วล่ะแต่ว่าพอต่างฝ่ายต่างก็เก่งอ่ะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะเจอถ้ากรณีว่ามันมีการรบในรอบหน้าเนี่ยสิ่งที่เราจะเจอหนักก็คือเรื่องของกองทัพโดรนเพราะว่าคราวที่แล้วเนี่ยเท่าที่คุยกับทหารที่เขาโดนด้วยตัวเองอ่ะนะโอ้โหคือพี่มันก็โดนเขาก็น่ากลัวเพราะว่ามันมา
1: แต่เราก็วางได้แบบได้เป้าหมายนะสำหรับโดรนของเราการรบครั้งที่สองอ
0: ่
1: ะ
0: ใช่นั่นแหละแต่เพียงแต่ว่าคือทหารเราอ่ะคราวที่แล้วยอดรวมทั้งหมดที่เราสู้รบอ่ะเราบาดเจ็บประมาณ700คนถือว่าเยอะมากเราเสียชีวิต42คนเพราะฉะนั้นเราอ่ะสิ่งหนึ่งที่เราต้องคิดนะพี่ว่าโอเคเราชนะภาพรวมเราขาดร้อยอ่ะแต่การสูญเสียเรามีการสูญเสียทั้งชีวิตทหาร42นายแล้วก็บาดเจ็บอีกประมาณเกือบ700นายโอเคแม้ว่าส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นบาดเจ็บที่รักษาหายอะไรก็ตามแต่พวกที่ต้องบาดเจ็บพิการทุพพลภาพหรือแม้แต่บางคนที่เราเห็นน่ะคือสมองหน้ายุบมือขาดอะไรอย่างเงี้ยคือนั่นคือสิ่งที่เราต้องแลกแม้ว่าเราจะชนะแต่เรามีสูญเสียไงพี่เพราะฉะนั้นสิ่งที่คราวนี้เราต้องระมัดระวังคือเรื่องของโดรนซึ่งโดรนเนี่ยคือมันเป็นอะไรที่คุมยากพี่ก็ดูเนี่ยขนาดที่ลบกันอิสราเอลสหรัฐกับอิหร่านอ่ะก็คือโดรนเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญเลยเพราะฉะนั้นคราวนี้กัมพูชาเขาก็ใช้โดรนเช่นกันและเขาเนี่ยชื่อพัฒนาหนักมากคือแต่ฝั่งของเราก็พัฒนาเพราะว่าเราก็รู้ว่ามันต้องสู้กันเนี่ยแหละเพราะฉะนั้นคราวที่แล้วเนี่ยทหารที่เล่าให้ฟังเนี่ยพี่เด้งโอ้โหต้องบอกว่ามันบินคืออันนึงต้องยอมรับนะมันบินเก่งคือบินแบบพี่คือมาทีเป็นแบบ40 50ลังแล้วมันก็บินเข้ามาจ่อเลยคือรู้เลยว่าเราอยู่ในบังเกอร์เช่นบินเข้ามาจ่อจนทหารเราอ่ะต้องวิ่งออกจากบังเกอร์แล้วมันก็วิ่งตามอ่ะพี่มันก็วิ่งตามอย่างนี้เลยนะแบบโหคือต้องหลบต้องแบบโหคือต้องบอกว่ามันเป็นอะไรที่ทหารเราก็ยังไม่เคยสู้รบกับโดนในลักษณะนี้มาก่อนนะจากการสู้รบรอบที่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยคราวนี้เนี่ยทหารเราถึงจะเห็นว่าข่าวที่เราออกมาในสายทหารเนี่ยก็จะเห็นว่าเราเนี่ยให้ความสำคัญกับการฝึกเรื่องโดนมากทั้งการต่อต้านโดนแล้วก็การที่จะไปFPV ก็คือพวกโดนพีชีพด้วยเด้ง
1: เพราะฉะนั้นรอบ3ก็ยังมีโอกาสนะถึงแม้ว่าจะมีเรื่องของการเจรจา
0: ใช่เจรจายังไงก็ตามเนี่ยเรียกว่ามันก็เป็นการเจรจา

0: เพื่อประวิงเวลาแล้วก็เป็นการอย่างฝั่งเราเนี่ยที่ต้องเจรจาก็เพื่อให้เห็นว่าเฮ้ยฉันก็เลือกสันติวิธีนะส่วนเขมรเนี่ยฮุนมาเน็ตก็ประกาศเลยว่าฉันก็เลือกสันติวิธีนะแต่ในทางปฏิบัติคือทหารที่ชายแดนทั้งสองฝั่งก็ต้องมีการเตรียมพร้
1: อม
0: แต่สิ่งที่เราเห็นคือกัมพูชาค่อนข้างจะยั่วยุหนักกว่าเดิมแล้วก็มีความไม่เกรงกลัวหรือยำเกรงในทหารไทยเลยนะการที่เขากล้าวิกล้าที่จะยิงปืนแม้ว่าเมื่อวานนี้พลโทหญิงมาลีจะออกมาปฏิเสธอย่างทันควันเลยว่าไม่จริง
1: เต็มยศ
0: นั่นแหละเดี๋ยวเขาจะด่าว่าอีกปลอบนั่นแหละก็คือก็กลายเป็นว่าเขาก็ปฏิเสธทันทีใช่ไหมแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นการสะท้อนว่าทหารกัมพูชาเดี๋ยวนี้เขาก็ไม่ได้ยำเกรงเรานะคือแรกๆเนี่ยยอมรับว่าเขาค่อนข้างจะเสียขวัญ นะทหารกัมพูชาช่วงที่เราช่วงหลังการสู้รบใหม
1: ่
0: แต่เราจะเห็นว่าสิ่งหนึ่งที่เขามีการปรับคือฝั่งของกองทัพกัมพูชาเนี่ยเขาถึงเอาทหารรุ่นใหม่เข้ามาเพราะว่าถ้าเอาทหารรุ่นเก่าอ่ะรุ่นเก่าเขาก็ยังอยู่ในพื้นที่นะแต่ทหารเขมรที่เคยรบอ่ะมันจะมีความขยาดหวาดกลัวอยู่ในทีเพราะฉะนั้นเขาก็เลยต้องเอาทหารเขมรรุ่นใหม่ฝึกใหม่มาอยู่ที่ชายแดนที่มันมีความฮึกเหิมมีความแบบเรียกได้ว่าอยากรบอะไรอย่างเงี้ยก็เลยทำให้เกิดการยั่วยุแล้วก็ไม่มีความยำเกรงในทหารไทยเพราะฉะนั้นเราถึงจะเห็นข่าวนะว่าเอ้ยทหารเขมรยิงตรงนั้นยิงตรงนี้อย่างเรื่องของ5นัดเนี่ยที่ยิงแถวกาบเชิงสุรินทร์มันไม่ใช่เป็นการยิงปืนขึ้นฟ้าด้วยนะพี
1: ่
0: คือเขาบอกว่ามันก็คือมันยิงมาทางฝั่งเราแหละแต่เพียงแต่ว่าระยะห่างมันประมาณ 6-700 เมตรนะแต่ว่าดีที่ว่าไม่ได้โดนทหารฝั่งเรานะคือเนื่องจากว่าเขมรเนี่ยคือมันเป็นการยิงเตือนเพราะว่าเราเอากำลังทหารเนี่ยเข้าไปเพื่อที่จะวางแนวลวดหนามก็คือสร้างแนวปราการฐานความมั่นคงของเรานั่นแหละแต่เขมรก็คือเหมือนกับว่าเตือนอะว่าเฮ้ยอย่าวางนะแต่ว่าในที่สุดเราก็ต้องเข้าไปวางนะแต่ว่าดีที่ว่ายังไม่ได้มีการยิงปะทะอะไรกันด้วยเพราะฉะนั้นอันนี้เราทำให้เห็นเลยว่าโอ้โหเขมรเนี่ยไม่ช่วงนี้ไม่แบบรู้สึกว่าไม่ยำเกรงทหารไทยแล้วอ่ะพี่เด้งเพราะฉะนั้นทหารไทยก็ต้องเด็ดขาดมากกว่านี้นะพี่เด้ง
1: รอบ3โอกาส
0: นั่นแหละที่เขาบอกว่าอย่าเรียกรอบ3ให้เรียกว่ารอบสุดท้ายเพราะว่าถ้ารอบ
1: 3มันมี4 5 6
0: นะใช่มันจะมี4 5 6มันจะคืออันนึงอ่ะเราต้องเห็นใจพี่น้องประชาชนชายแดนโดยเฉพาะตอนนี้สระแก้วอ่ะคือเล็งมองว่าตอนนี้ที่แบบอยากจะเข้าไปทำกินในที่ของตัวเองแต่เข้าไปไม่ได้จากเดิมที่คนหนองจานหนองแยกแก้วหรือว่าบ้านหนางศิลาเนี่ยดีใจมากนะที่ทหารไทยรบชนะแล้วก็ยึดคืนพื้นที่ได้แต่พอเคลียร์
1: เข้าไปปุ๊บ
0: เคลียร์กับระเบิดอะไรก็พยายามเข้าไปอ่ะเจอทหารเขมรเจอชาวเขมรไม่ให้คือไม่ให้เราเข้าไปทำกินในที่ทำกินของตนเองจนที่สุดเนี่ยทหารก็ต้องไปเจรจาพอเจรจาไปเจรจามากลายเป็นว่าตกลงกันว่าต่างฝ่ายต่างไม่เข้าชาวบ้านเขาก็ไม่แฮปปี้เลยเขาบอกเอ้ามันที่ดินของเขามีโฉนดมีอะไรครบทุกอย่างกลายเป็นว่าตอนนี้มันเกิดความรู้สึกว่าเหมือนประชาชนพึ่งทหารไม่ได
1: ้
0: คืออันนี้กองทัพต้องระมัดระวังนะว่าคือสิ่งที่กองทัพได้ทำมาในห่วงที่ผ่านมาเนี่ยประชาชนชื่นช
1: ม
0: ใช่ไหมให้กำลังใจคือคะแนนนิยมกองทัพเนี่ยยังดีอยู่แต่ว่าปัจจุบันเนี่ยมันจะเริ่มมีในเชิงรายละเอียดที่ประชาชนเริ่มบ่นเช่นอาจตั้งแต่สมัยแบบที่แบบลุงหาอึ่งลุงโยดโดนจับหรืออะไรอย่างเงี้ยก็เหมือนมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ว่าทำไมไม่ดูแลหรือว่าทำไมปล่อยให้ทหารเขมรเดินเข้ามา
1: คือเหมือนกับสถานการณ์มันไม่เสร็จเด็ดขาดยังต้องเฝ้าระวังกันอยู่อะไรเงี้ย
0: เนี่ยแหละมันก็เลยทำให้ประชาชนก็รู้สึกว่าเอ๊ะมันรู้สึกแบบเฮ้ยมันต้องคือเขาคาดหวังกับทหารสูงเลยว่าเฮ้ยในเมื่อเราชนะแล้วเราต้องแบบพื้นที่เราต้องยึดได้หมดเราต้องทำกินได้อะไรอย่างนี้ไงแต่ว่าในทางปฏิบัติแล้วเนี่ยเราก็คงต้องยึดกฎก็คือเรื่องของเส้นเขตแดนเรื่องของแผนที่เรื่องของ MOU 2543เนี่ยแหละที่ยังเป็นประเด็นอยู่ว่าอ้าวแล้วอีกหน่อย MOU 2543เนี่ยรัฐบาลนี้จะเลิกไหมหลังจากที่เลิก2544แต่เรื่องนี้นายกเคยพูดชัดเจนแล้วว่าMOU 2543เนี่ยมันมีความคืบหน้าเพราะว่ามีการปักปันเขตแดนไปแล้วมากกว่าครึ่งแต่ไอ้ที่เหลือเนี่ยคือไอ้ที่มีปัญหานี่แหละมันปักปันไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยถึงบอกไงว่าจริงๆอ่ะเมื่อก่อนเลยก็รู้สึกไม่ค่อยอะไรกับ MOU 2543เท่าไหร่นะแต่พอเราลบรอบ2เราชนะเรายึดพื้นที่กับคืนได้เยอะเนี่ย และยังมองว่า

0: MOU 2543เนี่ยมันจะเป็นตัวที่ทำให้เราเนี่ยจะต้องคืนพื้นที่บางส่วนที่เรายึดมาได
1: ้
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ถามว่าปลายทางมันก็คือถ้าเราคืนปลายทางอ่ะโอเคมันก็มีความสงบรวมอยู่ใช่ไห
1: ม
0: แต่ถามว่านะเวลานั้นไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลไหนอ่ะอีก5ปี10ปี20ปีถ้าคืนอ่ะรัฐบาลในยุคนั้นน่ะเหนื่อยโอ้โหคือประชาชนจะตอบประชาชนยังไงว่าต่อให้มันเป็นเรื่องของเทคโนโลยีอะไรก็ตามแต่ว่าการยึดคืนมาในครั้งนั้นน่ะมันไม่ใช่ยึดคืนมาได้เฉยๆเปล่าๆแต่มันแลกด้วยชีวิตทหารแล้วก็การบาดเจ็บนี่แหละคือมองไปข้างหน้าแล้วเราเห็นเลยว่ามันยังอีกเยอะ
1: มัน
0: ไม่สงบกันง่ายๆหรอก
1: ป่ะ
0: ขอบคุณสำหรับการติดตามสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงลับลวงพรางร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
3: ต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการแชร์เล่าข่าวเด็ดค่ะวันนี้เช่นเคยนะคะก็กลับมาเจอกันวันเสาร์23พฤษภาคม2569นะคะอยู่กับติ้งหน่วยจากเพชรกุลทองแล้วก็เก๋จุฬารัตน์ประพฤติดีนะคะวันนี้คุณติ้งหน่วยนะคะขออนุญาตนะคะ มาทางซูมนะทักทายคุณติ้งหน่วยก่อนสวัสดีค่ะ
4: ครับสวัสดีครับคุณเก๋ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักและเคารพทุกท่านสัญญาณชัดเจนไหมครับคุณเก
3: ๋ชัดเจนค่ะวันนี้ก็ชวนคุยกันหลายเรื่องเลยนะ
4: ครับผมเพราะว่าวันนี้เนี่ยถือโอกาสมาที่อำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่ครับเพราะว่ามาติดตามบรรยากาศการนำร่างของผู้สูญเสียจากเหตุรางมรณะอุบัติเหตุรถไฟชนรถเมย์ทำให้สาวชาวอำเภอพร้าวต้องสูญเสียครับก็เรียกว่าเป็นคนบ้านเดียวกันก็มาติดตามการช่วยเหลือเยียวยาที่เรียกว่าครอบครัวก็ปลื้มปิติครับเพราะว่าบิ๊กจาก3หน่วยงานทั้งรถไฟขสมก.รวมถึงกรมการขนส่งก็เรียกว่ามาร่วมเป็นประธานในการจัดสวดพระอภิธรรมคืนแรกเมื่อคืนนี้ครับคุณเก๋ก็เรียกว่าครอบครัวก็ปลื้มปิติแล้วก็ในส่วนของการเยียวยาก็ยังมีการเดินหน้าที่จะได้เงินเบื้องต้นอย่างน้อยประมาณ1,600,000กว่าบาทจากกรมธรรม์ประกันภัยของผู้ที่สูญเสียจากคนนั่งรถเมย์ครับ
3: นะคะไม่ใช่ที่จังหวัดเชียงใหม่อย่างเดียวนะคะเห็นเมื่อวานนี้เองเนี่ยที่จังหวัดสมุทรปราการที่วัดหนามแดงเองนะคะก็มีทางคุณพิพัฒน์ราชกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเนี่ยก็ไปเป็นประธานในพิธีสวดพระอภิธรรมศพด้วยนะคะอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งคนนะคะก็เรียกได้ว่าไปแสดงความไว้อาลัยอย่างสุดซึ้งเลยต่อคนที่ล่วงลับไปจากเหตุการณ์เรื่องของอุบัติเหตุในครั้งนี้นะคะก็เรียกได้ว่าไปปลอบขวัญไปให้กำลังใจครอบครัวผู้ที่สูญเสียด้วยนะคะแล้วก็เห็นว่าทางคุณพิพัฒน์เองก็ให้คำมั่นสัญญานะคะว่าทางกระทรวงคมนาคมเองเนี่ยจะมีการเร่งรัดเรื่องของกระบวนการในการจ่ายเงินเยียวยาชดเชยให้ถึงมือครอบครัวโดยเร็วที่สุดด้วยนะคะยังคงเป็นประเด็นที่เราจะต้องพูดคุยกันต่อเนื่องเลยนะคะเพราะว่าในแง่ของความคืบหน้าของคดีการถอดบทเรียนรวมไปถึงนะคะเดี๋ยววันนี้เนี่ยเดี๋ยวจะชวนนะคะสนทนาธรรมกับพระพยอมด้วยนะคะเกี่ยวกับเรื่องของวินัยของคนไทยจะแก้อย่างไรแล้วก็ที่สำคัญนะคะวินัยมาพร้อมกับความไม่ประมาทเองเนี่ยอันนี้น่าสนใจมากๆเพราะว่าเราเองไม่อยากจะพูดถึงเรื่องของโศกนาฏกรรมที่พอเวลามันเกิดขึ้นแล้วเราก็ต้องใช้คำว่าซ้ำซากพอท้ายที่สุดเรากลับมาคุยกันพอเกิดเหตุหนึ่งทีก็กลับมาคุยกันหลังจากนั้นเรื่องก็เงียบหายไปแล้วก็กลับมาคุยกันอีกครั้งนึงพอเกิดเหตุอีกครั้งแบบนี้ไม่อยากให้เป็นแบบนี้แล้วอ่ะนะคะก็เดี๋ยวได้พูดคุยกันด้วยรวมไปถึงนะคะคุณผู้ฟังตอนนี้เนี่ยเตรียมเรื่องของโทรศัพท์กันมีความพร้อมกันหรือยังที่เขาจะเปิดให้ลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ที่เดี๋ยววันจันทร์นี้แล้วนะโอ้โหก็คาดว่าน่าจะคึกคักพอสมควรเลยนะคุณติ้งหน่วยเตรียมไว้หรือยัง
4: นี่ผมรีบมาแจ้งคุณแม่แล้วก็คุณลุงคุณป้าครับซึ่งอายุ70อัพทั้งนั้นเลยว่าให้เตรียมตัวเลยนะรีบเลยนะครับสำหรับการลงทะเบียนคนละครึ่งโดยเฉพาะคนไม่มีสมาร์ทโฟนนี่น่าเห็นใจต้องไปที่ธนาคารกรุงไทยแล้วก็ธกส.ใช่ไหมออมสินก็มีใช่ป่ะ
3: ค่ะแล้วก็ช่วงวันเสาร์วันอาทิตย์แบบนี้เนี่ยเห็นว่าทางกรุงไทยเองเนี่ยเขาประกาศจุดบริการพิเศษเลยนะเพื่อที่จะอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมโครงการ

0: ไทยช่วยไทยพัฒน์นะคะก็จะมีจุดหลักๆเนี่ยใน13จังหวัด13สาขาเลยนะคะก็เรียกได้ว่าประชาชนเองเนี่ยเห็นภาพใช่ไหมคะก็ไปเตรียมตัวไปอัปเดตแอปพลิเคชันเป๋าตังให้เป็นเวอร์ชันล่าสุดแล้วก็รวมไปถึงการเตรียมความพร้อมที่จะเกิดขึ้นในวันจันทร์นี้ด้วยที่จะมีการเปิดเรื่องของการลงทะเบียนนะคะใครที่เคยใช้แล้วก็อาจจะเป็นเรื่องของการยืนยันสิทธิ์เนาะส่วนใครที่ไม่เคยเข้าโครงการอันนี้ก็เรียกได้ว่าอาจจะต้องมีการลงทะเบียนแล้วก็กรอกรายละเอียดด้วยนะคะก็เห็นว่า30ล้านสิทธิ์ใช่ไหม30ล้านสิทธิ์ใช่ไหมครั้งนี้
1: ถูกต้องเลยแม้จะให้30ล้านสิทธิ์ก็ตามแต่ตอนนี้คึกคักเป็นอย่างยิ่งครับโดยเฉพาะที่จังหวัดมหาสารคามวันนี้เห็นว่ามีประชาชนจำนวนมากครับไปที่ห้างเพื่อที่จะไปแบงก์กรุงไทยในห้างครับไปรอตั้งแต่8โมงเช้ารอห้างเปิด10โมงครึ่งครับเพื่อที่จะไปยืนยันตัวตนแอปเป๋าตังค์นะครับแล้วก็บางคนเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์บางคนจำรหัสไม่ได้ก็เลยต้องไปติดต่อที่ธนาคารก็เรียกว่าตอนที่แบงก์เปิดก็เรียกว่าคนมารับคิวกันแน่นเลยทีเดียวนะครับก็เรียกว่าชาวมหาสารคามหลายคนเดินทางมาตั้งแต่8โมงเช้าบางคนต้องออกมาจากต่างจังหวัดเช่นอำเภอโกสุมพิสัยอย่างเงี้ยอำเภอวาปีปทุมก็มาไกลเหมือนกันนะครับบางคนเห็นว่ารวมตัวกันครับ3คนมาจากอำเภอวาปีปทุมนางสมบูรณ์ฉันทะชาวบ้านหวายบอกว่ารวมตัวกับเพื่อนมา3คนเหมารถมา700ครับคุณเก๋เพื่อที่จะมายืนยันตัวตนแล้วก็แจ้งให้ธนาคารทราบว่าเธอได้เปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ใหม่เพราะว่าก่อนหน้านี้ไม่เคยเข้าโครงการอะไรเลยทั้งคนละครึ่งเงินดิจิตอลเงินหมื่นก็ไม่เคยได้รอบที่แล้วโทรศัพท์รุ่นเก่าก็เลยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งไม่ได
0: ้
1: รอบนี้ซื้อโทรศัพท์ใหม่เลยครับคุณเก
0: ๋
1: ค่ะค่ะการลงทุนของพี่น้องประชาชนครับที่ยอมควักเงินซื้อโทรศัพท์เหมารถอีก700ไปที่กรุงไทยเพื่อจะรับเงิน 1,000 บาทเป็นเวลา4เดือนถามว่าพอไหมก็ไม่พอแต่ดีกว่าไม่ได้ครับแต่ถ้าได้ 5,000 ขึ้นไปอันนี้น่าจะพออยู่ได้อันนี้เป็นความเห็นของคุณแม่สมบูรณ์นะฮะที่ชวนเพื่อนๆเหมารถมาจากอำเภอวาปีปทุมก็ตอนนี้อะไรก็แพงนะใช่ไหมคุณเก
0: ๋
1: ค่ารถแพงค่าปุ๋ยแพงแต่ค่าแรงถูกใช่ป่ะ
0: นะคะก็เดี๋ยวได้ลงรายละเอียดกันด้วยนะคะเพราะว่าเขาไม่ได้เปิดให้มีการลงทะเบียนแค่วันเดียวนะรู้สึกว่าตามข่าวเนี่ยก็จะ25ถึง29นะคะแต่ว่าเงื่อนไขเป็นอย่างไรแล้วก็การเตรียมความพร้อมนะคะเดี๋ยวเรากลับมาว่ากันแต่ว่าช่วงแรกเนี่ยขอคุยแล้วก็วิเคราะห์กันหน่อยนะคะเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นทางสก.หรือทางผู้ว่ากทม.นะคะก็หมดวาระไปละแล้วเดี๋ยวสัปดาห์หน้าตั้งแต่วันที่28พฤษภาคมนะคะแล้วก็ต่อเนื่องไปจนถึงวันที่1มิถุนายนเนี่ยก็จะเป็นกระบวนการในการเปิดรับสมัครนะคะก็ทั้งผู้ว่ากทม.เลยนะแล้วก็ในส่วนของสก.ด้วยก็ไปพร้อมๆกันเลยนะคะทีนี้เปิดตัวกันมาค่อนข้างที่จะชัดเจนแล้วนะอย่างคุณชัดชาติก็ชัดเจนว่าเดี๋ยวจะลงแข่งขันผู้ว่ากทม.อีกสมัยหนึ่งนะคะแล้วก็ในส่วนของพรรคประชาชนพรรคส้มนะคะเขาก็เปิดตัวเรียบร้อยแล้วแล้วก็มีทางพรรคฟ้าอย่างพรรคประชาธิปัตย์นะคะก็เปิดตัวเช่นเดียวกันเรียกได้ว่าเรื่องของการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.รวมไปถึงสก.ที่ควบคู่กันไปด้วยเนี่ยก็น่าจะเต็มรูปแบบเดี๋ยวเห็นว่าวันนี้เองเนี่ยหลายๆพื้นที่นะคะอย่างในส่วนของสก.เองเนี่ยเขาก็เรียกได้ว่าเดี๋ยวก็จะมีการเปิดตัวกันแล้วก็มีอะไรอ่ะเขาเรียกว่าติดป้ายหาเสียงอ่ะเราก็จะเห็นกระบวนการที่ตื่นตัวแล้วก็เริ่มเห็นความคึกคักแล้วนะคะแต่ว่าในการเลือกตั้งในครั้งนี้เองเนี่ยโจทย์สำคัญนะคะที่เรียกได้ว่าวัดใจคนกรุงเทพมหานครเหมือนกันแล้วก็แต่ละท่านที่เปิดตัวมาไม่ว่าจะเป็นทั้งสังกัดพรรคหรือว่าจะเป็น อิสระก็ตามเนี่ยอันนี้จะตอบโจทย์มากน้อยขนาดไหนนะคะแล้วคนกรุงเทพเนี่ยมองบริบทในการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.ในครั้งนี้อย่างไรอันนี้น่าสนใจมากเดี๋ยวจะวิเคราะห์กันนะแล้วก็คุยกันนะคะเพราะว่าวันนี้นัดหมายทางรองศาสตราจารย์ดร.ยุทธพรอิสระชัยอาจารย์สาขาวิชารัฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะพูดคุยกันค่ะตอนนี้อาจารย์อยู่ในสายแล้วด้วยนะคุณติ้งหนุ่ยสวัสดีค่ะอาจารย์ยุทธพรค่ะ
2: ครับสวัสดีครับ
0: ค่ะอาจารย์วันนี้ชวนคุยนะคะเพราะว่าน่าจะเริ่มที่จะ

0: เต็มรูปแบบละสำหรับเรื่องของการแข่งขันเอาในแง่มุมนะคะในแง่มุมของคุณชัชชาติก่อนเพราะว่าคุณชัชชาติเองเนี่ยก็เรียกได้ว่าลงอีก1สมัยทีนี้เนี่ยจะป้องกันแชมป์ได้หรือเปล่าแล้วก็จะเป็นผู้ว่า2สมัยซ้อนเลยหรือเปล่าอันนี้เนี่ยน่าสนใจเพราะว่าถ้าย้อนกลับไปดูคะแนนนะคะเมื่อปี65โอ้โหตอนนั้นก็กวาดคะแนนเป็นประวัติศาสตร์เลยนะอาจารย์ยุทธพร 1.3 ล้านแต่ว่ารอบนี้เนี่ยไม่รู้ว่าจะแลนสไลด์จะเป็นแบบนั้นหรือเปล่าอาจารย์มองในมุมของคุณชัชชาติเนี่ยเอาคุณชัชชาติก่อนมองยังไงคะ
1: คือโอกาสที่จะถึง1ล้านคะแนนสำหรับอาจารย์ชัชชาติครั้งนี้เนี่ยสมองไม่ง่ายนะครับเพราะว่าที่ผ่านมานั้นเนี่ยกระแสก็อาจจะไม่เหมือนกับการเลือกตั้งเมื่อปี2565
0: นะ
1: แล้วก็นอกจากนี้เนี่ยก็จะได้ว่างานหลายๆอย่างนะครับที่อาจารย์ชัชชาติได้ทำไปก็ไม่น้อยนะครับแต่ที่ยังมีคำถามแต่สังคมเองก็ยังไม่ถูกบทพอสมควรเหมือนกันนะเพราะนั้นเนี่ยผมเรื่องความนิยมอาจจะไม่ได้ขวา
0: คร
1: ับก็ขณะเป็นจันเนี่ยกระแสเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานครครั้งนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าดูเหมือนเงียบเหงาด้วยนะครับเพราะว่าคนก็รู้สึกว่ามันไม่มีผู้แข่งนะที่น่าจะมาเปรียบเทียบหรือว่ามาแข่งขันจะแข่งเสือเข้มข้นแล้วก็อาจจะทำให้เกิดการสนใจคนไปใช้สิทธิ์ที่น้อยด้วยเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ถ้าเราย้อนไปดูสิติแต่ในการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเนี่ยนะเชื่อไหมครับว่าไม่เคยเกิน 70% เลยนะของผู้สมัครติดนะครับน
0: ะ
1: สูงสุดประมาณ 65% เท่านั้นนะครับแม้ทั้งครั้งที่แล้วที่จัดชาติได้ถึงล้าน 300,000 คะแนนเนี่ยก็อยู่ที่ 60% นะครับเท่านั้นเองนะฮะ 6.5 กว่าบาทนิดๆเท่านั้นเองเพราะตรงนี้มันก็สะท้อนให้เห็นได้ว่าการจะออกมาใช้สิทธิ์ข้างน้อยเนี่ยมันก็จะมีผลต่อคะแนนที่ได้รับด้วยเช่นเดียวกันนะครับแต่ในที่นี้ก็ต้องบอกว่าในบรรดาผู้สมัครทั้งหมดนั้นเนี่ยอาจารย์ชัชชาติยังคงมีโอกาสสูงที่สุดนะครับในการที่จะได้เป็นว่าอีกสมัยเป็นแต่ว่าจะถึง1ล้านไหมเนี่ยแล้วแต่ประเด็นที่ต้องติดตามนะครับ
0: ใช่ค่ะอันนั้นเป็นในส่วนของคุณชัชชาตินะคะหันมาดูในส่วนของคนที่เขาส่งผู้สมัครผู้ว่ากทมแล้วก็สังกัดพรรคกันบ้างเขาบอกว่าอีกหนึ่งพรรคที่น่าสนใจแล้วดูเหมือนว่าน่าจะเป็นคู่แข่งที่สำคัญเทียบฟอร์มกันได้เลยนะคะก็คือพรรคประชาชนส่งดร.โจนะคะคุณชัยวัฒน์อย่างนี้เนี่ยอาจารย์ถ้าไปดูนะคะคะแนนเลือกตั้งส.ส.เนาะของพรรคประชาชนนะคะพรรคประชาชนเขากวาดส.ส.กทม.ได้33เขตบัญชีรายชื่อในกทม.เนี่ยมาถึงล้านสี่มั้งการันตีได้ไหมคะว่าเขาจะโอ้โหเป็นคู่แข่งที่น่ากลัวของคุณชัชชาติหรือจะชนะได้เป็นผู้ว่ากทม.อาจารย์มองยังไงคะ
1: ผมว่ายังไม่การันตีได้ขนาดนั้นนะครับเพราะว่าอย่าลืมว่าดร.โจชัยวัฒน์เนี่ยอาจจะเป็นส.ส.มาสองสมัยแล้วก็จริงนะครับแต่ว่าดร.โจนั้นเป็นส.ส.แบบเป็นสี่รายชื่อนะครับแล้วเพราะนั้นเนี่ยฐานในระดับพื้นที่ในกรุงเทพมหานครนั้นก็เรียกได้ว่าไม่มีเลยสำหรับตัวบุคคลนะครับเพราะว่าดร.โจเขาเป็นส.ส.ระดับบัญชีรายชื่อนะครับในแง่เดียวกันในส่วนของฐานพรรคคือพรรคประชาชนจริงอยู่นะครับพรรคประชาชนกวาดยกกรุงเทพมหานครก็จริงแต่ว่าท้ายสุดเนี่ยในสนามเลือกตั้งท้องถิ่นเนี่ยมุมคิดมุมมองของผู้คนอาจจะเป็นอีกแบบก็ได้นะครับและครั้งนี้เนี่ยผมก็เป็นที่ได้จับตาว่าจะเป็นการต่อสู้กันระหว่างพรรคแพลตฟอร์มนะกับพรรคปฏิบัตินิยมนะครับพรรคแพลตฟอร์มนั้นเนี่ยก็คือพรรคประชาชนเนี่ยนะครับที่เขาชูนโยบายในเชิงการแก้โครงสร้างนะครับมาตั้งแต่สมัยอนาคตใหม่ก้าวไกลมาสู่ประชาชนแล้วแต่เช่นเดียวกับรัฐธรรมนูญเนี่ยโทษกรรมกระจายอำนาจเลือกผู้ว่าโดยตรงอะไรต่างๆก็แล้วแต่เหล่านี้อันนี้คือเป็นประเด็นในส่วนโครงสร้างที่พรรคแพลตฟอร์มเขานำเสนอนะครับแต่ว่าในมุมหนึ่งเนี่ยมันก็เป็นบทพิสูจน์เหมือนกันว่าสำหรับการเมืองท้องถิ่นเนี่ยกรุงเทพอาจจะให้ความสำคัญกับพรรคแบบปฏิบัตินิยมก็ได้นะเพราะอย่าลืมว่าเรื่องการท้องถิ่นเนี่ยมันไม่ได้เป็นเรื่องที่เราอาจจะไม่ปฏิเสธนะครับว่าเกี่ยวกับเรื่องโครงสร้างด้วยแต่ว่ามันไม่ได้เป็นเรื่องที่จะแก้อะไรได้ขนาดระดับโครงสร้างแต่คนจำนวนไม่น้อยก็อาจจะบอกว่าท้ายสุดแล้วเนี่ยเขาอยากให้แก้ปัญหาเช่นน้ำไม่ไหลไฟไม่สว่างทางไม่ดีมากกว่านะครับซึ่งมันก็เป็นเรื่องที่อยู่ในชีวิตประจำวันสำหรับการเมืองท้องถิ่นเพราะนั้นเนี่ยพรรคปฏิบัตินิยมก็อาจจะประสบความสำเร็จมากกว่าแต่ซึ่งตัวเลขที่สะท้อนให้เราเห็นได้อันหนึ่งก็คือที่นั่งสกนะครับหรือสมาชิกสภากรุงเทพมหานครเมื่อการเลือกตั้งในปี65เนี่ยนะพรรคก้าวไกลนะเวลานั้นชื่อว่าพรรคก้าวไกลก็ไม่ได้อันดับหนึ่งนะครับอันดับที่หนึ่งก็เป็นของพรรคเพื่อไทยที่ได้สกมาประมาณ16

0: 9ที่นั่งพรรคก้าวไกลนั้นได้อยู่ประมาณสัก14นะรองไปก็คือประชาธิปัตย์ได้อยู่ที่9นะครับแล้วก็ที่เหลือก็บรรดาพรรคเล็กกลุ่มอิสระอะไรต่างๆก็ว่าไปแต่เพราะนั้นก็สะท้อนให้เห็นนะครับว่าคนกรุงเทพก็อาจจะมีมุมคิดอีกแบบนะเพราะเราอาจจะไม่สามารถตอบได้ครับว่าเมื่อพรรคประชาชนยกกรุงเทพในส.ส.แล้วจะทำให้ได้ผู้ว่ากทม.และส.ก.ด้วย
1: ก็ไม่ถึงขนาดว่าจะยังไม่สามารถที่จะพูดได้เต็มปากว่าพรรคประชาชนจะเปลี่ยนคะแนนของพรรคจากการที่กวาดสส33เขตได้มาเป็นคะแนนผู้ว่าได้หรือไม่อย่างไรเนาะอาจารย์
0: ครับถูกต้องครับ
1: อืมค่ะทีนี้หันมาดูกลับมาดูโอกาสของพรรคฟ้าอย่างพรรคประชาธิปัตย์บ้างล่ะค่ะอาจารย์
2: ใช่ครับเจมส์อนุชาเป็นไงอาจารย
0: ์ในส่วนของตัวผู้ว่าเปิดตัวมาต้องบอกยังไม่ว้าวนะครับเป็นคุณอนุชานะครับ
1: ค่ะ
0: คุณอนุชาเองอาจจะเคยเป็นสสในเขตคลองเตยนะครับก็เรียกว่าอาจจะมีฐานในระดับพื้นที่อยู่ละนะครับแต่ว่าภาพของการเป็นผู้ว่ากทมเนี่ยมันต้องเป็นคนผ่านลุยและคลุกดินคลุกฝุ่นคลุกน้ำนะครับแล้วก็ต้องทำงานแบบถึงลูกถึงคนชนทุกปัญหาแต่สไตล์เหมือนที่เราเห็นอาจารย์ชาติชาตินำเสนอแบบนั้นนะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่คุณลุชายังขาดอยู่นะครับเพราะว่าคุณลุชาเองก็ดูน่าจะทำงานการเมืองระดับชาติได้มากกว่านะครับจริงอยู่ในเรื่องความสามารถก็ไม่มีใครปฏิเสธตรงนั้นอยู่แล้วแต่ว่าภาพของการทำงานผู้ว่าเนี่ยมันต้องเป็นขาลุยนะก่อนหน้านี้นะครับก็มีชื่อหลายคนว่าอาจจะลงในนามพรรคประชาธิปัตย์เช่นคุณอภิรักษ์นะครับซึ่งเป็นอดีตผู้ว่านะหรือมาดำแป้งต่างๆแต่ว่าสุดท้ายก็ไม่ได้เป็นตามนั้นแต่ก็ออกมาเป็นชื่อคุณอนุชาก็เลยทำให้แฟนคลับหลายคนของประชาธิปัตย์ก็บอกยังไม่ว้าวนะฮะเหมือนกับที่เราคุยเพราะนั้นผมคิดว่าก็คงยังไม่ง่ายครับสำหรับในส่วนของพรรคประชาธิปัตย์นะครับแต่ว่าสกเนี่ยต้องจับตาเพราะว่าสกประชาธิปัตย์นั้นครั้งที่แล้วได้9ที่นั่งแต่ครั้งนี้จะได้เพิ่มเติมไหมนะแล้วอย่าลืมว่าการที่พรรคเพื่อไทยไม่ส่งแต่ผู้สมัครนะครับฐานตรงนี้จะไหลไปอยู่ที่ไหนทั้งในแง่ตัวผู้สมัครแล้วก็โหวตเตอร์ด้วยนะจะไหลไปอยู่ที่พรรคประชาชนหรือจะไหลไปอยู่ที่พรรคประชาธิปัตย์นะครับอันนี้คือสิ่งที่ต้องจับตาครับ
1: ค่ะค่ะอาจารย์อย่างเรื่องของการเลือกตั้งสกเนี่ยมันเชื่อมโยงกับทางผู้ว่ากทมอย่างไรไหมคะ
0: ครับเชื่อมโยงกันอยู่แล้วครับเพราะว่าผู้ว่าก็คือฝ่ายบริหารกรุงเทพมหานครส่วนสกนั้นก็คือฝ่ายนิติบัญญัติกรุงเทพมหานคร
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วเพราะนั้นผู้ว่ากับสกก็ต้องทำงานด้วยกันนะครับแต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราเห็นได้ว่าด้วยกระแสของอาจารย์ชาติชาติเนี่ยก็ทำให้มีการเกาะหรือโหนตรงนี้เนี่ยกันเยอะเลยทีเดียวนะครับเราเห็นได้ว่ามีการเปิดตัวทีมสกบางทีมที่บอกว่าพร้อมจะเข้าไปสนับสนุนในการทำงานของอาจารย์ชาติชาตินะบางทีมไปเล่นเอาภาพอาจารย์ชาติชาติเนี่ยมาประกบคู่ด้วยเลยแต่ซึ่งตอนนี้ทีมงานอาจารย์ชาติชาติต้องออกหนังสือมาแล้วนะครับว่าเขาห้ามนะในการเอาภาพไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตเนี่ยครับซึ่งอันนี้มันก็เป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นแล้วว่าผู้สมัครสกก็กลายเป็นมาเกาะมาโหดกระแสของอาจารย์ชาติชาติทั้งหมดนะครับทุกคนก็บอกว่าจะเข้ามาสนับสนุนการทำงานในอาจารย์ชาติชาติแต่ไม่มีใครนำเสนอบ้างเลยว่าจะเข้ามาตรวจสอบนะการทำงานของอาจารย์ชาติชาติในฐานะองค์การเป็นฝ่ายนิติบัญญัติหรือสภากรุงเทพมหานครนะซึ่งตรงนี้คือสิ่งที่โดยหลักการแล้วเนี่ยมันควรจะเป็นแบบนั้นนะครับก็คือฝ่ายนิติบัญญัติจะต้องทำหน้าที่ตรวจสอบผู้ว่าครับนะไม่ใช่บอกว่าประกาศตัวเข้ามาสนับสนุนผู้ว่าในตั้งแต่นาทีแรกเลยเนี
1: ่
0: ยไม่ใช่แบบนั้นครับ
1: ค่ะแต่ว่าอย่างเรื่องของสกเองเนี่ยน่าสนใจเหมือนกันนะอาจารย์ก็คือจริงๆแล้วผู้ว่ากทมก็ควรจะต้องมีฐานสร้างฐานสกของตนเองด้วยใช่ไหมคะเพื่อเพิ่มเสถียรภาพทางการเมือง
0: ครับคนต้องมีแต่ว่าโดยหลักแล้วเนี่ยที่บอกว่าหลักการของการมีสภาท้องถิ่นเนี่ยไม่ควรจะไปในทิศทางเดียว
1: กับมันต้องคานกัน
0: ครับคนจะต้องมีการตรวจสอบถงดุลครับเพราะงั้นเนี่ยสภาท้องถิ่นเนี่ยก็จะทำหน้าที่เขาเรียกว่าเป็น budgetary power คือใช้อำนาจเพียงแค่เรื่องของการงบประมาณเท่านั้นนะก็คือเป็นคนที่ไปอนุมัติข้อบัญญัติท้องถิ่นเทศบัญญัติหรือข้อบังคับกรุงเทพมหานครนะครับต่างๆนะแต่เพียงเท่านั้นซึ่งก็จะไม่ให้บทบาทของการตรวจสอบนะและทวงดุล นะครับกับสภาท้องถิ่นนะครับก
1: ับ
0: ทางฝ่ายบริหารนั่นเองครับ
1: ค่ะอาจารย์มองการเปิดตัวของแต่ละท่านแต่ละท่านนะคะบางท่านก็สังกัดพรรคบางท่านก็เรียกได้ว่าเป็นแบรนด์บุคคลเนาะในมุมของคนกรุงเทพมหานครถ้าโจทย์ของ

0: คนกรุงเทพมหานครเนี่ยอาจารย์มองว่าคืออย่างการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.เนี่ยมันสะท้อนอารมณ์ของคนกรุงเทพเหมือนกันนะคะในแง่ของบริบททางการเมืองเขาจะให้ความสำคัญหรือให้น้ำหนักในมุมไหนแบรนด์บุคคลหรือพรรคการเมืองคะอาจารย์
1: ผมว่าหลักๆเลยเนี่ยนะครับคนกรุงเทพมหานครให้น้ำหนักกับตัวบุคคลมากกว่าสำหรับในสนามเลือกตั้งท้องถิ่นนะฮะเราเห็นได้ว่าในอดีตเนี่ยก็มีตัวแบบที่ชี้ให้เราเห็นนะครับของสนามท้องถิ่นกรุงเทพเนี่ยหลายท่านนะครับที่ลงในนามของพรรคการเมืองนะแล้วไม่ประสบความสำเร็จนะครับแต่ว่าพอมาลงในนามของตัวบุคคลเนี่ยก็ประสบความสำเร็จนะหนึ่งในนั้นก็คือดร.โจพิจิตรรัศกุลนะครับซึ่งถือได้ว่าเป็นตัวแบบแรกๆเลยนะที่ครั้งแรกท่านลงในนามพรรคประชาธิปัตย์นะครับแล้วก็ไม่ได้รับการเลือกตั้งนะแต่ต่อมาเนี่ยมาลงในนามอิสระนะแล้วก็นำมาสู่การเกิดขึ้นของกลุ่มมุดงานนะครับก็ประสบความสำเร็จแล้วจะสะท้อนให้เห็นนะครับว่าในกรุงเทพมหานครนั้นเนี่ยคนก็ให้ความสำคัญกับตัวบุคคลนะครับมากกว่าพรรคนะเพราะนั้นเราจึงเห็นได้ว่าระยะหลังเนี่ยก็จะมีผู้สมัครที่ประกาศตัวในนามตัวบุคคลเนี่ยนะมากมายนะครับแม้ทั้งอาจารย์ท่านชาติเองก็สมัครในนามตัวบุคคลครับไม่ได้สมัครในนามของสังกัดพรรคการเมืองนะครับ
0: ก็เหมือนศึกการแข่งขันผู้ว่ากทม.ในครั้งนี้ก็เป็นการแข่งขันระหว่างแบรนด์บุคคลกับพรรคการเมืองเนาะอาจารย์ทีนี้ในแง่ของนโยบายสำคัญยุทธศาสตร์ของแต่ละคนที่หาเสียงไม่แน่ใจว่าตอบโจทย์คนกรุงเทพมากน้อยขนาดไหนในเรื่องของการแก้ไขปัญหาค่ะอาจารย
1: ์ครับคือการตอบโจทย์กรุงเทพเนี่ยผมว่าก็คงจะเป็นปัญหาที่มันคล้ายๆเดิมแล้วก็ทุกคนก็พูดคล้ายๆกันนั่นแหละครับเรื่องจราจรนะฮะเรื่องฝุ่นพิษควัน PM 2.5 นะเรื่องน้ำท่วมน
0: ะ
1: ก็คงจะมีอยู่ประมาณแค่นี้แต่ถามว่าที่ผ่านมาเนี่ยไม่เคยมีใครทำสำเร็จในเรื่องเหล่านี
0: ้
1: นะครับเพราะอะไรเพราะว่าการจัดอำนาจในประเทศไทยไม่ครบถ้วนสมบูรณ์แต่กรุงเทพมหานครซึ่งเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษขนาดใหญ่นะมีงบประมาณปีหนึ่งเนี่ยแสนล้านนะครับมีค่าการเจ้าหน้าที่เนี่ยนะหลายหมื่นคนนะครับแต่ว่าสุดท้ายฐานะทางกฎหมายไม่ต่างอะไรจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆเช่นเทศบาลหรืออบต.เลยนะครับเพราะตรงนี้มันสะท้อนภาพของการอำนาจที่มันไม่ครบถ้วนสมบูรณ์นะครับแล้วก็ทำให้สุดท้ายเนี่ยกระบวนการที่จะแก้ปัญหาให้ประชาชนมันก็ไม่สามารถทำได้จริงอย่างที่หลายคนคาดหวังนะครับ
2: อาจจะคิดว่าต้องติดอาวุธให้อำนาจผู้ว่ากทม.ยังไงถึงจะได้บทเสร็จในการแก้ปัญหาดีครับ
1: ไม่ง่ายครับต้องบอกเลยว่าไม่ง่ายครับตราบใดที่โครงสร้างการใช้อำนาจในประเทศไทยเป็นแบบนี้นะครับเราไม่สามารถแก้ที่จุดเล็กๆอย่างกรุงเทพมหานครได้แต่เพียงแห่งเดียวนะครับและเดียวกันก็คงทำได้เหมือนที่อาจารย์ชัดชาติบอกนั่นแหละครับนะแก้เส้นเลือดใหญ่ไม่ได้ก็แก้เส้นเลือดฝอยไปก่อนนะก็คือแก้ปัญหาประเด็นที่เป็นประเด็นเฉพาะหน้าหรืออะไรต่างๆเหล่านี้นะครับไปก่อนเท่านั้นเองนะครับ
0: ค่ะอาจารย์อย่างกรุงเทพมหานครเนี่ยเขามองว่าเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์ทางการเมืองเหมือนกันนะคะไม่แน่ใจว่าศึกในครั้งนี้เนี่ยมันสะท้อนทิศทางการเมืองระดับชาติหรือไม่หรือว่าจริงๆแล้วการเลือกตั้งระดับชาติแล้วก็ระดับท้องถิ่นมันไม่ได้สอดคล้องกันอาจารย์มองยังไงคะ
1: คือการเลือกตั้งระดับชาติกับท้องถิ่นเนี่ยมันสอดคล้องกันในบางพื้นที่นะครับเช่นในพื้นที่ในส่วนภูมิภาคนะหัวคะแนนระดับชาติก็คือนักการเมืองท้องถิ่นนะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันนักการเมืองท้องถิ่นในระดับชาติก็มีความสัมพันธ์ในลักษณะที่เป็นตระกูลการเมืองนะหรือที่เราเรียกว่าโลเคอลไดนาสตี
0: ้
1: นะครับแต่ว่าในส่วนกรุงเทพมหานครเนี่ยผมคิดว่าไม่เหมือนกันนะครับเพราะว่าในกรุงเทพมหานครนั้นเนี่ยจะเห็นได้ว่าพื้นที่ลักษณะสังคมวิทยามันไม่เหมือนกับในต่างจังหวัดความสัมพันธ์ของบุคคลหรือผู้คนเนี่ยก็ไม่เหมือนกันนะครับเพราะนั้นเนี่ยก็คงไม่ถึงขั้นว่าจะเป็นหัวคะแนนอะไรได้มากนักนะครับเหมือนกับในต่างจังหวัดนะครับ
0: ค่ะค่ะคุณติ๊งหน่วยมีอะไรเพิ่มเติมไหมคะ
2: ก็ดูเหมือนอาจารย์จะไม่ค่อยมีหวังเท่าไหร่อย่างนี้ผู้สมัครในนามอิสระอาจารย์พอจะมีหวังได้บ้างไหมครับที่จะมาเทียบฟอร์มกับอาจารย์ชัดชาติ
1: รอยากอยู่แล้วครับมีอิสระ
2: ยากอยู่เลยครับ
1: ครับ
0: ค่ะได้ค่ะวันนี้ขอบคุณอาจารย์ยุทธพรมากเลยนะคะ
1: ข
0: อบพระคุณค่ะ
2: สวัสดีครับ
0: ค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่นะคะ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
0: อยู่ต่อกับแชร์เล่าข่าวเด็ดนะคะในวันเสาร์แบบนี้นะคะก็

บรรยากาศสบายๆค่ะทักทายคุณผู้ฟังช่องทางไลน์มีพี่สุภชัยที่ดินนะคะก็บอกว่าสวัสดีคุณเก๋แล้วก็สวัสดีคุณติ้งหนุ่ยด้วยนะคะขณะเดียวกันมีพี่รณชัย411อันนี้พี่รณชัย411นะคะก็บอกว่าทริปที่ไม่ควรพลาดเดี๋ยวเก๋โปรโมทเลยแล้วกันนะคะเป็นทริปที่ทาง 100.5 เนี่ย

0: ที่รวบรวมสุดยอดตำนานไว้ในหนึ่งเดียวจริงๆนะคะ The Legend Tale นะคะสองแควอโยธยากับสามกูรูแห่งยุคค่ะจะพาไปร่วมย้อนรอยวีรกรรมองค์ดำสมเด็จพระนเรศวรมหาราชบนเส้นทางจากเมืองประสูติสู่ราชธานีศรีอโยธยานะคะ3วัน2คืนค่ะระหว่างวันที่3ถึงวันที่5กรกฎาคมนะคะก็เรียกได้ว่าไฮไลท์สำคัญนะคะคนที่จะไปร่วมทริปแล้วก็จะได้ร่วมรู้ไปด้วยนะคะเพราะว่าจะมีผู้ร่วมทับความรู้ไปถึง3กูรูเลยทีเดียวค่ะไม่ว่าจะเป็นอาจารย์ทรงฤทธิ์โพนเงินมีพี่สุวิทย์นะคะสุทธิประภาด้วยและมีพี่สุทนนะคะรุ่งธัญรัตน์ค่ะที่ทั้ง3นะคะจะไปบอกเล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์แบบเจาะลึกแล้วก็สนุกสนานตลอดการเดินทางแน่นอนค่ะวันแรกเนี่ยพาไปที่ไหนบ้างนะคะลองดูนะคะก็จะพาไปที่มุ่งหน้าสู่เมืองสองแควนะคะสักการะพระพุทธชินราชแล้วก็ไปพระพุทธรูปที่งดงามที่สุดในไทยชมตำนานพระนางพญาหนึ่งในเบญจภาคีด้วยตกค่ำพาไปรับประทานอาหารนะคะแล้วก็มีทอล์คโชว์พิเศษด้วยนะสไตล์อาจารย์ทรงฤทธิ์นะคะแล้วก็พี่สุวิทย์พี่สุทนเรียกว่าเอ็กซ์คลูซีฟมากๆเลยพอวันที่2ค่ะก็จะพาไปเยือนพระราชวังจันทร์สถานที่พระราชสมภพของสมเด็จพระนเรศวรนะคะก่อนมุ่งสู่อโยธยาเพื่อสัมผัสมนต์เสน่ห์ล่องเรือสำราญชมทัศนียภาพรอบเกาะเมืองผ่านวัดสำคัญสำคัญแล้วก็ป้อมเพชรยามเย็นด้วยส่วนวันที่3ค่ะพาไปไหนบ้างจะพาไปชมความมหัศจรรย์ของเสียงพระในรากไม้ณวัดมหาธาตุแล้วก็ลอดซุ้มประตูแก้เคราะห์ที่วัดหน้าพระเมรุด้วยพิเศษสุดๆเลยนะคะมื้อกลางวันเนี่ยก็จะพบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดเลยกับกูรูทั้ง3ถ้ำระดับตำนานด้วยนะคะโดยจะมีนะคะนอกจากพี่ทั้ง3ท่านแล้วนะคะก็จะมีกูรูระดับตำนานอย่างคุณดำรงพุทธานคุณพิสมัยพิมพ์วิสารทกุลนะคะจากรายการคู่สร้างคู่สมออนเรดิโอก็จะไปด้วยค่ะเรียกได้ว่าการเดินทางในครั้งนี้เนี่ยเหนือระดับจริงๆนะคะเพราะว่าเขาจะมีรถโค้ช VIP พักโรงแรมหรูแล้วอาหารเนี่ยเลิศรสทุกมื้อเลยจริงๆค่ะใครสนใจนะคะที่จะร่วมทริปนะคะไปกันได้นะคะทั้งหมดนี้เนี่ยที่เก๋บอกเลยนะคะไฮไลท์ของแต่ละวันเนี่ยวันแรกวันที่2วันที่3เนี่ยรวมนะคะ 15,900 บาทต่อท่านค่ะทั้งหมดนี้นะคะย้ำว่า 15,900 บาทต่อท่านเดี๋ยวให้ไว้3เบอร์เพื่อที่จะสำรองที่นั่งกันนะคะมี0944803076ย้ำนะคะอันนี้เบอร์แรก0944803076แล้วก็หมายเลขที่2นะคะ0943966649 0943966649หมายเลขสุดท้ายค่ะ0868251444นะคะ0868251444นะคะใครสนใจโทรไปได้ทั้ง3หมายเลขเลยค่ะเรียกได้ว่าเป็นทริปที่เป็นการเดินทางครั้งประวัติศาสตร์ที่ไม่ควรพลาดจริงๆนะคะที่ทางคลื่นมีการจัดขึ้นเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะจะไปสนทนาธรรมนะคะกับพระพยอมกัลยาโนเจ้าวาดวัดสวนแก้วกันนะคะตอนนี้หลวงพ่ออยู่ในสายแล้วนมัสการค่ะหลวงพ่อค่ะ
1: เจริญพรจ้ะ
0: ค่ะหลวงพ่อคะเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเมื่อวันเสาร์อ่ะเราก็คุยกันนะคะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยช่วงเย็นๆก็มีเรื่องของการรายงานเรื่องของอุบัติเหตุรถไฟชนรถเมล์เกิดขึ้นแล้วก็กลายเป็นโศกนาฏกรรมเรียกได้ว่าก็คุยกันมาตลอดทั้งอาทิตย์เลยนะคะในแง่มุมของการถอดบทเรียนแต่จริงๆแล้วเนี่ยเราไม่อยากให้โศกนาฏกรรมแบบนี
1: ้
0: ค
1: ่
0: ะค่ะ
1: จะเ
0: ริ่มค่ะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเราไม่อยากให้เกิดโศกนาฏกรรมซ้ำซากแบบนี้เกิดขึ้นอีกนะคะในแง่มุมของวินัยเรื่องของความไม่ประมาทเนี่ยค่ะหลวงพ่อมีข้อคิดอย่างไรสำหรับประเด็นนี้ไหมคะ
1: สำคัญที่สุดคือคำว่าความไม่ประมาทพระพุทธเจ้าตรัสว่าคำสอนของพระองค์เนี่ยมีเหมือนเท้าช้างคือความไม่ประมาทเนี่ยสัตว์อื่นเท้าสัตว์อื่นใส่ลงในเท้าช้างได้หมดทุกชนิด
0: ค่ะ
1: คำสอนทุกชนิดที่สอนไปทั้งหมด 84,000 พระธรรมขันธ์เนี่ยสรุปแล้วลงด้วยคำว่าไม่ประมาทเป็นคำสำคัญที่สุดคำว่าไม่ประมาทเนี่ยหมายถึงว่าชะล่าใจมั่นใจตัวเองเกินไปในทางที่มันไม่ถูกไม่ปลอดภัยมั่นใจตัวเองว่าโอ้ยังมันไอ

0: เด็กวัยรุ่นเนี่ยมันมั่นใจว่ามันนอนขับรถมอเตอร์ไซค์มันไปได้มันทำได
1: ้
0: มันมั่นใจว่ามันทำได้มันก็เลยทำด้วยความประมาทแบบคึกขนองก็เลยทำให้เกิดความเสียหายคึกขนองด้วยความมั่นใจแบบบิดๆความมั่นใจมันต้องมั่นใจว่าเราทำถูกต้องดีแล้วแล้วมั่นใจอันนี้ถึงจะปลอดภัยถ้าไม่งั้นไม่มีความปลอดภัยอะไรอ่ะเอาธงไปโบกแป๊บเดียวโบกยังไม่ดูทันสิ้นสุดเลยชักธงลงแล้วเขาก็ไม่รู้ว่ามันไปได้หรือไม่ได้ให้สัญญาณมันก็ต้องให้สัญญาณมันให้ครบถ้วนมาไปบินธบัตนะแหมพูดถึงไอ้คนให้สัญญาณไม่เป็นนี่มันลำบากเราไปบินธบัตเนี่ยรถไปตั้งไปเนี่ยเขาห่างจากเราสักประมาณ100เมตร50เมตร30เมตรเนี่ยถ้าเขาให้สัญญาณยกมือดักฝักมือเรียกอะไรเงี้ยถ้าเขายกมือดักฝักมือเรียกเราก็จะคอยมือให้เขาได้ใส่บาตร
1: ค่ะ
0: แล้วนี่เขาตกกระบวนบุญเลยเพราะอะไรยืนหมุนไปเฟ้งมาไม่รู้จะทำท่าไหนก็เลยเราก็เลยไปเลยพอเลยไปแล้วก็มาบ่นแหมไปเร็วไม่คอยแต่การเสื้อคืนคอยแบบนี้ทุกบ้านไปบินตบาดกลับเที่ยงกลับบ่ายโมง
2: ก็รีบว่า
0: เขาฟังหน่อยโยมเขาฟังหน่อยนะถ้าจะใส่บาดห่างสัก10-20เมตรก็ให้สัญญาณยกมือดักฝักมือเรียกก็จะได้ใส่บาดไปตกกระบวนบุญ
1: ค่ะค่ะหลวงพ่อคะถ้าย้อนกลับมาเรื่องของรถไฟชนรถเมล์เนี่ยค่ะคือหรืออุบัติเหตุที่เกิดขึ้นครั้งใหญ่ๆที่เราคุยกันมาทุกครั้งที่เกิดอุบัติเหตุเนี่ยค่ะก็เราพอเกิดปุ๊บเราก็ถอดบทเรียนเราก็เศร้าแล้วก็มีการเรียกร้องให้มีการแก้ไขแต่เวลาผ่านไปอ่ะมันก็เหมือนภาพมันกลับมาฉายซ้ำแล้วก็มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นในลักษณะเหมือนเดิมอีกเนี่ยค่ะหลวงพ่อมองอย่างไรสำหรับเรื่องนี้คะในทางพระพุทธศาสนาจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องของการไม่เคารพกฎกติกาเรื่องของความปลอดภัยเรื่องของความประมาทเล็กๆในชีวิตเนี่ยมันสามารถนำไปสู่เรื่องของความสูญเสียที่ใหญ่หลวงได้มากเลยนะคะหลวงพ
0: ่อนั่นแหละมันก็ไปจากเล็กๆน้อย
1: ๆ
0: อย่าดูถูกโทษภัยเล็กน้อยอย่าดูถูกไม่ขีดหัวเล็กสามารถเผาได้อย่าดูถูกงูพิษที่มันตัวนิดเดียวแต่มันก็กัดตายได
1: ้
0: เพราะฉะนั้นคนที่ดูถูกอะไรว่ามันเล็กๆน้อยๆไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรหรอกอะไรอย่างเงี้ยพวกนี้เป็นพวกที่เข้าข่ายอยู่ในความประมาทที่จะได้รับผลร้ายคือความเสียหายอย่างใหญ่หลวงแต่ในไตรภาคหน้า
1: แต่ท้ายที่สุดแล้วค่ะเชิญค่ะคุณติ๊กหนุ่ย
2: เรื่องของวินัยตอนนี้เห็นว่าวินัยกลายเป็นสิ่งที่พูดถึงกันมากเลยครับหลวงพ
1: ่อใช่ค่ะ
2: หลวงพ่อดูแล้ววินัยทั้งคนขับวินัยทั้งคนขี่เริ่มจะหย่อนยานลงไหมครับ
0: โอ้ไปมากเลยละหลวงสะเข้าปล่อยปละละเลยละหลวงสะเข้าปล่อยปละละเลยพูดถึงคำว่าวินัยบางคนยังไม่รู้ความหมาย
1: ค่ะ
0: นึกถึงในความหมายทางธรรมะว่าวิในยะวิในเนี่ยมาจากวิในยะแปลว่าวิเศษแปลว่านำไปแจ้งนำไปต่างนำไปดีนำไปวิเศษถ้ามีวิในเนี่ยจะนำไปดีนำไปแจ้งนำไปต่างไปได้อย่างสบายคนไม่มีวิในเนี่ยไปในที่ต้องไปหลบหลบซ่อนซ่อนหรือคนไร้วินัยเนี่ยเมื่อเกิดเสียหายแล้วก็ต้องหลบหน้าหลบตาเข้าคุกเข้าตารางหายไปจากสังคมเนี่ยเขาความไม่มีวินัยเพราะฉะนั้นวินัยนำไปดีนะนำไปแจ้งนำไปการก็ขอให้ใครควรดูว่าเราจะนำไปทางไหนกันนำไปความปลอดภัยหรือนำไปอันตราย
1: อันนี้สำคัญมากๆเลยนะคะเรื่องของการมีวินัยเนี่ยเพราะว่าถ้าไม่มีวินัยเหมือนสะท้อนว่าเรากำลังขาดสติเหมือนกันแล้วก็เหมือนกับเป็นไม่สามารถที่จะควบคุมเรื่องของตัวเองได้นะคะใช่ไหมคะหลวงพ่อคะ
0: เป็นเหยื่อของอุบัติเหตุไปเพราะนั้นขอให้นึกถึงคำว่าเราต้องนำไปเราต้องมีสิ่งที่นำเราไปดีนำไปแจ้งนำไปต่างนำไปวิเศษเราต้องมีตัว

0: คนนี้ไว้ว่าเวลานี้เราปล่อยให้อะไรนำเราเห็นเอาเหล้าเอายาเป็นนำเรามันก็ตอกันตรงข้ามกับวินัยเลย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นำไปหายนะนำไปหมดเนื้อหมดตัวนำไปหมดชีวิตเนี่ยถ้าไม่มีวินัยมันจะเป็นอย่างนั้น
1: ค่ะอย่างเรื่องของความเคยชินเองเหมือนกันอันนี้ก็น่าสนใจเหมือนกันนะคะหลวงพ่ออย่างเรื่องของความเคยชินเนี่ยเหมือนทำให้คนไม่ตระหนักถึงอันตรายแล้วก็ทำให้เกิดเรื่องของโศกนาฏกรรมซ้ำแล้วซ้ำอีกเหมือนกันอย่างนี้นะคะ
0: เช่นว่าเขาเคยชินว่าเขาเคยจอดตรงนี้มันไม่เป็นไรวันก่อนจอดแล้วยังไม่เป็นไร
1: หรือจอดแล้วเดี๋ยวรถไฟก็หยุดให้อย่างนี้ใช่ไหมคะ
0: ใช่แต่ว่าเขาเคยว่าจอดแล้วไม่ใช่ว่าเคยไม่เคยจอด มันไม่เป็นไรนี่เขาก็บอกเขาก็ให้สัญญาณเขาก็หยุดเขาก็ปลอดภัยมาหลายเที่ยวความปลอดภัยมาหลายเที่ยวนี่แหละ มันจึงต้องทำประสบภัยที่จัด
2: ครับก็จะหาอะไรเป็นเครื่องมือที่จะมาคุมวินัยได้เลยครับหลวงพ
0: ่อเอาก็ต้องมีสติมีปัญญา มองเห็นว่าเนี่ยถ้าเราขาดสติขาดปัญญาที่เขาไม่ให้จอดไปจอดมันเป็นทางวิ่งของรถไฟไปจอดคล่อมตารางได้ยังไงแล้วคนขับรถต่ออะไรอ่ะวินัยไม่มีเลยไปกินยาบ้าอีก
1: อันนี้มองทั้งสองฝ่ายทั้งสองมุมเลยนะคะครอบคลุมกับปัญหาที่เกิดขึ้นค่ะอย่างนี้หลวงพ่ออยากจะมีฝากธรรมะสั้นๆยังไงบ้างไหมคะเราจะหยุดโศกนาฏกรรมซ้ำซากนี้อย่างไรดีคะจะแก้ที่ระบบแก้ที่วินัยแก้ที่ความไม่ขาดสติความไม่ประมาทแก้ที่ใจอะไรยังไงสำคัญหรือต้องเดินไปพร้อมๆกันยังไงดีคะหลวงพ่อ
0: มีทั้งมีวินัยทั้งไม่ประมาท อันเนี้ยทั้งไม่ขาดสติมันเป็นตัวควบคุมชีวิตให้ชีวิตอยู่รอดปลอดภัย แต่ถ้าไม่มีทั้งวินัยไม่มีทั้งความไม่ประมาทแล้วยังขาดสติอีกก็แน่นอนล่ะเขาเรียกว่าหมดตัวช่วย คนทำตัวหมดตัวช่วยดิไม่รู้จะว่ายังไงนะจริงๆเขาก็จ้องจะช่วยกันอยู่แล้วแต่ทำตัวซะจนหมดตัวช่วยมันก็เลยช่วยไม่ได
1: ้
0: ก็ต้องพูดคำเดียวว่าช่วยไม่ได
1: ้ค่ะก็เรียกได้ว่าเราต้องทำไปพร้อมๆกันหลายๆเรื่องจริงๆนะคะกับปัญหาที่เกิดขึ้นท้ายที่สุดหลวงพ่อคะที่วัดวันนี้มีอะไรจะฝากไหมคะ
0: โอ้ขอฝากหน่อยนะตอนนี้เขาตัดทุเรียนมา 4-500 ลูกเต็มวัดเลยแล้วก็เก็บกระท้อนหอแดงก็เลยสวยมากทับทิมทีล่าปุ้ยฝ้ายตอนนี้มีกระท้อนออกมาสุกงอมหอมแดงถ้าใครจะมาวัดช่วงนี้นะส้มโอมะม่วงกระท้อนแล้วก็มีผลไม้หลายชนิดโดยเฉพาะทุเรียนเป็นตัวเอกเลยกองพันนึงเลยตอนนี้ที่วัดกองพันนึ
1: ง
0: เลย
1: ส่วนใหญ่ก็จะเป็นหมอนทองใช่ไหมคะหรือว่าพันไหนคะหลวงพ่อ
0: วันนี้นะมีพันแปลกๆเช่นหมอนทองทองเขาเรียกทองใหม่ทองธรรมชาติมีทองธรรมชาติเนี่ยแล้วก็ชันนีก้านยาววันนี้ก้านยาวมีเยอะมากก้านยาวมีหลายลูกแล้วเขาผำแหละเอาเปลือกออกแถบแล้วเอาโชว์เนื้อให้ดูเนื้อเหลืองเลือดไม่ขาวแหมเหมือนอย่างกะทิอื่นตอนนี้ถ้าใครมาวัดสวนแก้วต้องได้หิ้วทุเรียนหิ้วมะม่วงหิ้วพืชผักอะไรกลับบ้านโดยเฉพาะเหลือเชื่อตอนนี้ก็คือกะหล่ำปลีหัวหอมหัวกระเทียมกองพนันเต็มวัดเลย
1: โอ้ค่ะค่ะก็เป็นฤดูกาลของเขาด้วยนะคะก็เรียกได้ว่าออกมาเต็มเลยนะคะไปที่วัดกันได้นอกจากไปทำบุญแล้วนะคะก็เรียกได้ว่ามีทั้งพืชผักสวนครัวมีทั้งผลไม้ด้วยนะคะเยอะแยะเต็มไปหมดเลยได้ค่ะวันนี้นะคะนมัสการค่ะหลวงพ่อค่ะ
0: เจริญพรจ้า
1: ค่ะ
2: นมัสการลาครับสวัสดีครับหลวงพ่อครับ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
2: อ
1: คะอยู่ต่อกับแชร์เล่าข่าวเด็ดค่ะคุณติ๊ก

0: หน่อยคะ
1: รับผมก็ทักทายคุณผู้ฟังคุณผู้ชมนะครับทางหน้าเพจกันบ้างดีกว่าวันนี้หลายท่านติดตามเราเพราะว่าช่วงนี้ก็เรียกว่าเป็นวันหยุดสบายๆนะครับก็มีคุณผู้ฟังส่งข้อความมาทักทายกันพี่วรวุฒิก็ส่งข้อความมาสวัสดีในเวลานี้ด้วยขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งเลยทีเดียวนะครับแน่นอนครับคุณเก๋เรื่องของการท่องเที่ยวที่เราจะพูดกันในวันนี้ก็คือเป็นผลมาจากการที่ครม.มีมติยกเลิกฟรีวีซ่า60วันสำหรับนักท่องเที่ยวจาก93ประเทศจาก60วันให้เหลือแค่30วันเท่าเดิมซึ่งก็ไม่น่าเชื่อนะครับว่ากลุ่มผู้ประกอบการท่องเที่ยวทั้งทางเหนือทางใต้ก็ต่างขานรับนโยบายนี้คือเห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับสำหรับการยกเลิกฟรีวีซ่า60วันเพราะว่าส่วนใหญ่ก็เชื่อว่านักท่องเที่ยวต่างชาติมาอยู่บ้านเราไม่ว่าจะเป็นเกาะสมุยเกาะพะงันเกาะเต่าเอาเข้าจริงๆอยู่ก็ประมาณ19วันเท่านั้นไม่เกินก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่เรากลับไปใช้เกณฑ์เดิมก็คือ30วันใช่ไหมคุณเก
0: ๋ค่ะใช่ค่ะ
1: ก็เรียกว่าการลดจำนวนฟรีวีซ่าลงการตรวจสอบที่เข้มข้นขึ้นอันนี้ก็เป็นความกังวลเหมือนกันนะครับว่าผู้ประกอบการหรือว่านักลงทุนต่างชาติจะชะลอการลงทุนในบ้านเราด้วยหรือไม่แต่ว่ารอบนี้ที่น่าสนใจก็คือผู้ประกอบการท้องถิ่นทางเหนือทางใต้ส่วนใหญ่เห็นด้วยและก็มองว่าเป็นเรื่องดีครับในการรื้อโครงสร้างปัญหานอมินีอันนี้คือสิ่งที่จะต้องแก้กันต่อไปครับรวมถึงธุรกิจต่างชาติที่เข้ามาเอาเปรียบผู้ประกอบการไทยและก็กลุ่มที่ไม่ยอมเสียภาษีให้กับรัฐอย่างถูกต้องก็เรียกว่าเป็นช่วงเวลาที่จะได้ทำความสะอาดบ้านเรือนหรือเปล่าโดยเฉพาะพื้นที่อย่างแม่ฮ่องสอนคุณเก๋อำเภอปายก็ถือว่านักท่องเที่ยวมาเป็นจำนวนมากแล้วก็ไม่น่าเชื่อว่าการยกเลิกฟรีวีซ่ารอบนี
0: ้
1: ก็ไม่กระทบกับการท่องเที่ยวด้วยเพราะบางคณะจะอยู่ประมาณ30วันก็เรียกว่าอันนี้คือสิ่งที่เป็นปรากฏการณ์หลังจากที่ครม.มีการยกเลิกฟรีวีซ่า60วันไปนะครับแต่ในมุมมองของอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาท่านจะมีความเห็นอย่างไรรวมถึงก้าวต่อไปครับหลังจากเรายกเลิกแล้วควรจะทำอะไรดีอย่างการที่ท่านนายกอนุทินลงพื้นที่ปราบปรามมาเฟียจะเอาจริงเอาจังได้แค่ไหนไปวิเคราะห์กับ
0: ค่ะเดี๋ยวเราจะไปพูดคุยนะคะกับคุณวีรศักดิ์อ
1: าจารย์วีรศักดิ์โคสุรัตน์อดีตรัฐมนตรีท่องเที่ยวและกีฬาครับ
0: ค่ะใช่ค่ะตอนนี้อยู่ในสายแล้วนะคะสวัสดีค่ะท่านวีรศักดิ์คะ
2: สวัสดีครับท่านผู้ดำเนินรายการทั้งสองและท่านผู้ฟังที่เคารพครับ
0: ค่ะก็ถ้าไปดูเหตุผลที่รัฐบาลชุดปัจจุบันตัดสินใจยกเลิกสำหรับมาตรการดังกล่าวเนี่ยก็คือต้องการที่จะคัดกรองเนาะต้องการให้วีซ่าอย่างรอบคอบมากขึ้นแล้วก็ไม่ได้มุ่งเน้นเรื่องของการท่องเที่ยวที่เป็นปริมาณแต่ว่าจะเน้นในเรื่องของคุณภาพใช่ไหมคะตรงนี้เนี่ยมองอย่างไรถูกจุดถูกทางแล้วก็เดินมาถูกทางแล้วใช่ไหมคะ
2: อันนี้ค่อนข้างจะเป็นวิธีแบบไทยๆหน่อยนะครับ
0: ค่ะ
2: ก็ดูเหมือนว่าประเด็นเกี่ยวกับเรื่องอะไรก็ตามที่เรามีความไม่สบายใจเรามักจะไปแก้ไขที่หน้าประตู
1: ครับ
2: อยากจะให้เขามาเราก็ใช้วิธีลดราคาที่หน้าประตูถ้าอยากให้เขาอยู่สั้นหน่อยเราก็ไปเปลี่ยนแปลงกติกาที่หน้าประตู
0: ค่ะ
2: ผิดไหมไม่ผิดครับผลกระทบมีไหมมีทั้งบวกและลบ
0: ค
2: ่ะสาเหตุหลักๆในเรื่องของการที่ไปให้วีซ่าฟรีน่าจะเนื่องจากยุคตอนที่อดีตนายกตอนนั้นท่านเศรษฐาทวีสินเข้ามารับตำแหน่งเป็นนายรัฐมนตรี
1: ครับ
2: ท่านก็มีดำริเรื่องว่าจะให้มีฟรีวีซ่าซึ่งถ้าจริงๆแล้วเนี่ยณเวลานั้นสิ่งที่ผมคิดว่าน่าเสียดายที่โอกาสมันผ่านไปคือท่านน่าจะได้สั่งให้มีการทำการศึกษาว่าฟรีวีซ่าจะเกิดผลอะไรบ้าง
1: ค่
2: ะพอตอนนั้นก็ใช้วิธีที่พวกเราคนในสังคมเองก็ต้องเดาเอาตามสามัญสำนึกก็คือว่าเมื่อไม่ต้องตรวจบัตรที่หน้าทางเข้าก็แปลว่าคนจะเข้าได้ง่ายขึ้นซึ่งก็ฟังดูก็แปลน่าจะแปลว่าเพื่อจะตอบสนองต่ออาการกำลังฟื้นตัวจากการท่องเที่ยวที่หดหายไปในช่วงโควิดมาก็ฟังดูก็เป็นการที่จะเหมาะอย่างที่ผมเคยให้สัมภาษณ์ไปว่านั่นคือการเปิดยาแรงไม่ต้องใช้วีซ่ากันละนะครับแต่ถามว่านั้นเวลานั้นมีประเทศที่ใช้ยาแรงด้วยเหมือนกันไหมมีหลายประเทศก็ใช้ยาแรง

0: แต่ว่าณเวลานั้นเนี่ยไม่มีการเปรียบเทียบกันเท่าไหร่แล้วครับว่าเมื่อใช้ยาแรงแล้วแต่ละประเทศกลืนยาแล้วได้ผลว่าอะไรบ้างวันนี้มีประเด็นเกี่ยวกับเรื่องมีชาวต่างชาติเข้ามาแล้วไม่ทำตัวเป็นนักท่องเที่ยวแล้วไปเที่ยวยึดครองที่ดินกิจการหรือการกระทำอะไรแปลกๆรวมกลุ่มกันจนแน่นหนาจนกระทั่งกลุ่มอื่นรู้สึกว่ามันเป็นภัยกังหน้ากังวลหรือไม่เห็นไหมครับพอไม่ได้ดูว่าถ้ากินที่สมัครกินยาแล้วมีอาการแพ้ยาผื่นขึ้นเนี่ยมีใครบ้างกลืนยาในช่วงเวลาเดียวกันออกฤทธิ์ในนองเดียวกับเราหรือไม่เมื่อไม่ได้มีการติดตามวิเคราะห์หรือคาดการณ์ณเวลานั้นมันก็ทำให้วันนี้เราก็ต้องไปของเราไปเดี่ยวๆคือเมื่อกลืนยาแล้วรู้สึกว่ามีผื่นขึ้นก็เลยให้หยุดยาซะก็ถูกนะครับเพราะว่าถ้ามันผื่นขึ้นอ่ะก็เลยหยุดยาก่อนหน้านี้ไม่เห็นมีผื่นขึ้นก็เห็นว่าน่าจะเกี่ยวข้องกับเรื่องการกลืนยานั้นวันนี้จึงหยุดยาเรามาดูสิว่าแล้วผื่นจะหายไหม
1: ครับ
0: แน่นอนล่ะว่าเมื่อใช้วิธีนี้เสียงบ่นเสียงชมมีไหลเข้ามาแตกต่างกันไปอันนี้ผมต้องถือว่าในภาษาทางการพิจารณานโยบายสาธารณะเรียกว่า voice มีเสียงดังขึ้นมา มีทั้งเสียงชมเสียงบ่นเสียงนินทาตอนนี้อย่าเพิ่งไปดูครับเพราะนี่มันคือการมาตรการแก้ที่หน้าประตูบ้านที่ตรงวงกบเพราะเรื่องจริงๆที่ผมเคยให้สัมภาษณ์ในรายการนี้เมื่อครั้งที่แล้วก่อนที่จะมีการหยุดยานี้ก็คือว่าที่จริงแล้วผื่นที่ขึ้นอาจจะไม่ได้มาจากปากประตูเฉยๆเท่านั้นนะแต่จากการที่เมื่อเดินเข้ามาแล้วต่อให้สกรีนวีซ่ากันมาอย่างดีแต่ถ้าข้างในยังมีระบบของการปล่อยปละละเลย อย่างที่บอกว่าไม่ให้อยู่เกิน60วันและมีคนอยู่เกิน60แล้วสนใจดูเขาหรือเปล่าว่าเขาทำอะไรถ้าสนใจดูตั้งแต่ตอนนู้นผมคิดว่าเราอาจจะมีวิธีในการจัดการกับยาเม็ดนี้แบบแบ่งเม็ดเราทานยาเราเคยมาแล้วล่ะเราจะแบ่งหักครึ่งหรืออื่นๆนะครับแล้วมาดูกันที่ว่าเอ๊ะสำรวจแล้วคนที่เข้ามาแล้วพูดง่ายๆทำในเรื่องที่อาจจะเรียกได้ว่าพาให้เกิดผื่นคันนั้นเนี่ยไหนมาจากภูมิภาคไหนนักจะเป็นกลุ่มอายุเท่าไหร่แล้วเขาเข้ามาทำกิจกรรมประเภทไหนหรือที่เรารู้สึกว่ามีผื่นมีคันถ้าเราก็ใช้ยานั้นอาจจะเป็นยาทานก็ได้ไม่ต้องยากินเพราะยากินเราเลือกไม่ได้ว่ายานั้นจะไม่มีผลที่แขนหรือขาที่คอแต่พอเป็นยาทาเราเลือกทาได้ถูกไหมครับสองแบบนี้ครับที่ผมคิดว่าการแก้ปัญหาที่หน้าประตูเฉยๆผิดไหมไม่ผิดนะครับแต่มันมีผลข้างเคียงที่เกี่ยวข้องไปถึงกลุ่มอื่นๆที่อาจจะเป็นกลุ่มที่เราก็ไม่ได้รู้สึกว่าเขาเป็นปัญหาเขาไม่ได้เป็นผื่นเลย
2: ค่ะ
0: พอตอนนี้ก็จะมีคำถามเหมือนกันว่าฉันไปทำอะไรผิดเหรอทำไมถึงจะระงับฉันอย่างนั้นแต่น่าล่ะครับในแวดวงของธุรกิจท่องเที่ยวเขาก็จะบอกกันอยู่พอสมควรว่านักท่องเที่ยวอะไรทำไมถึงจะอยู่กันได้ยาวนานขนาดนั้นมีเงินเก็บกันมากขนาดนั้นหรือไม่คิดจะทำมาหากินหรือไงแล้วก็มีคำตอบที่ลอยมาตามลมว่าไม่นะคนเหล่านี้เนี่ยเขาเป็นคนทำงานออนไลน์ไปด้วยเห็นไหมครับก็แปลว่าเขาจะทำงานออนไลน์หรือไม่ออนไลน์นั้นเราไม่สามารถที่จะไปรู้หรอกตรงปากประตูวงกบน่ะถ้าเขาเข้ามาแล้วเขาเป็นพวกที่ก็ทำงานออนไลน์ไปด้วยเราสังเกตพอได้หรือเปล่าล่ะแต่ของแบบนี้มันก็เราก็มีกฎหมายหลายตัวนะครับที่เอาไว้สำหรับไม่ถึงขนาดเข้าไปสอดแทรกสอดส่องแต่การที่จะค่อยๆสำรวจพฤติกรรมผ่านกระบวนการทางการตลาดเราก็จะสามารถพอที่จะเริ่มมองเห็นได้กลุ่มที่เข้ามาแล้วไปกลายเป็นตอนเข้ามาสีก็ดูใสๆไม่มีอะไร
2: ค่ะ
0: แต่พอเข้ามาแล้วค่อยๆเปลี่ยนสีออกเทาๆไปเรื่อยๆอย่างนี้ผมคิดว่าวงจรวงการแบบนั้นเนี่ยมันสังเกตพอได้นะจำได้ไหมครับที่พูดถึงว่ามีกลุ่มชาวจีนเข้ามาอยู่แถวๆสุดที่สารห้วยขวางอยู่กันไปอยู่กันมาหน้าตาทั้งไม่ใช่ท่องเที่ยวซะแล้วล่ะเขาคงจะทำมาหากินกันแล้วล่ะเปิดร้านอาหารเปิดทำสปงสปาอะไรแบบของเขากันเองอยู่กันใหญ่เลย ถ้าสังเกตเราจะรู้สึกว่าอ่ะอย่างนี้เรียกว่าผื่นคันเปล่าไม่รู้นะ
2: ค่ะ
0: อ่ะผื่นเฉยๆมองก็เห็นแล้วล่ะ

0: หนาแน่นผิดปกติอ่ะสำรวจสำรวจแล้วจะถามว่าเอออย่างนี้คันไหมถ้าคันก็จัดการตรงนี้ไหมจะได้ไม่ต้องปรับกลับไปใช้วิธีการกลืนยาทั้งเม็ด
1: ครับ
0: นะครับเพราะนั้นตรงนี้ครับที่ผมคิดว่านโยบายไม่ผิดเลยเสียดายนิดเดียวนะเพราะโอกาสในการศึกษาเปรียบเทียบกับประเทศอื่นที่เขากินยาพร้อมๆกับเราวันนี้เขามีผลเป็นยังไงวันนี้เรามีผลเป็นแบบนี
2: ้
0: ถูกแล้วที่จะหยุดยาก็ได้แต่ว่าเราศึกษาได้ไหมว่าแล้วเรามีวิธีการอื่นที่นอกเหนือจากการกินยาหรือไม่กินยาเฉยๆไหมเรามีวิธีทายาได้ไหมอะไรเรียกว่าผื่นแต่ไม่คันอะไรเรียกว่าคันโดยยังไม่เห็นผื่นของพวกนี้เป็นของที่ต้องวินิจฉัยวิเคราะห์กันแต่ว่าเมื่อมีนโยบายก็คือนโยบายและก็เมื่อกลืนยาแล้วก็ไม่ได้แปลว่าห้ามใช้ยาทาอยู่ดีก็ลุยเข้าไปใช้ยาทาซะและขณะนี้ก็กำลังทำกันอยู่ดีแล้วที่รัฐบาลตื่นตัวตอบสนองต่อเรื่องนี้เพราะมันมีทั้งสองแง่เลยนะครับเพราะความรู้สึกผื่นและคันนั้นมันเกิดมาจากสองมุมเลยมุมแรกๆก่อนมาจากเรื่องของผู้ประกอบธุรกิจท่องเที่ยวมีความรู้สึกว่าฉันกำลังถูกแย่งงานแย่งลูกค้าอยู่ดีๆมาเปิดธุรกิจดำน้ำแข่งอยู่ข้างๆฉันเลยต้องดูหน้าตาเจอก็ไม่ใช่ไทยแน่ๆ
2: มาแย่งอาชีพคนไทยนะคะ
0: แย่งเฉยเลยใช่อีมุมหนึ่งกลายเป็นว่าเธอรวมตัวกันแล้วเธอเริ่มไม่พูดจากับใครละเธอหยิบกันละเธององแงละอันนี้เป็นประเด็นทางสังคมเพราะนั้นก็จะเป็นเรื่องที่ไปที่พังงานบ้างไปที่ภูเก็ตบ้างหรืออะไรต่างๆแบบนั้นแต่นั่นนะครับที่ผมกำลังจะบอกว่าผื่นบางประเภทก็มีนะแต่ไม่คันบางประเภทไม่ใช่ผื่นด้วยดูแล้วรู้สึกอิ่มเอิบด้วยซ้ำไปเช่นตอนที่เรามีความภูมิใจนะครับชาวสแกนดิเนเวียมาตั้งกลุ่มอยู่กันแถวๆที่หัวหินอย่างนี้เป็นต้นเราก็รู้สึกดีนะหรือว่ามีเขยไทยกลับมาแล้วก็อยู่ไปอยู่มาชอบเลยแล้วก็อยู่อีสานกันเป็นการใหญ่เลยเข้ามาเป็นอาสาสมัครประจำหมู่บ้านเป็นฝรั่งนุ่งผ้าขาวม้าเดินไปเที่ยวตรวจตรางานต่างๆที่คนเขากำลังมาชุมนุมกันแบบนี้เรารู้สึกว่าไม่ได้แย่งงานใครเธอกำลังมาแล้วเธอก็เป็นแขกแล้วเธอพยายามทำตัวเป็นฉันด้วยเธอใช้จ่ายมากหรือน้อยยังไม่ได้เป็นประเด็นเลยนะครับเห็นไหมฮะไม่ได้มาแย่งอะไรแล้วก็พยายามเข้ากันได้กับผู้คนในชุมชนมาเป็นอาสาสมัครไปทำอะไรต่างๆในภาคเหนือก็มีเยอะเลยนะครับคนญี่ปุ่นมาอยู่คนจีนมาอยู่ที่มาแล้วมากลายเป็นอาสาสมัครของพื้นที่อย่างนี้ก็ไม่มีจะไม่รู้สึกว่าเป็นผื่นหรือเป็นคันแต่รู้ว่าผิวแตกต่างวิธีพูดแตกต่างจะบอกว่าเป็นนักท่องเที่ยวก็คงจะไม่ได้เพราะเขาแกก็อยู่ตรงนี้แหละจะอยู่ของแกเลย4เดือนละ5เดือนละเห็นนะว่าเมื่อมาอยู่แบบเกลื่อนๆไม่เป็นปัญหาแต่ถ้ามาแล้วทำตัวแปลกแยกหรือแย่งอาชีพแย่งงานอันนั้นเนี่ยประเด็นอาจจะไม่ได้อยู่ที่ตรงปากทางเข้าเพราะตอนมาอาจจะไม่ได้รู้ด้วยซ้ำว่าตัวจะมาทำอะไรแต่มาแล้วเห็นจังหวะได้โอกาสเลยทำซะเลยเป็นวิธีการจัดการภายในของเรานะครับ
2: พอเห็นภาพคุณวีรศักดิ์ต้องการจะบอกว่า1พอเราเริ่มต้นเรื่องของการทบทวนเรื่องของฟรีวีซ่าลดวันลงอีกมาตรการหนึ่งก็คือต้องทำการควบคู่เรื่องของปฏิบัติการในการปราบปรามนักท่องเที่ยวที่ตั้งใจเข้ามาทำกระทำความผิดอย่างนี้ใช่ไหมคะแล้วแต่ทีนี้เนี่ยถ้าเราทำควบคู่กันไปทั้งสองเรื่องแต่ว่าในมุมของผู้ประกอบการนะคะในแง่มุมของนักท่องเที่ยวอันนี้จะได้รับผลกระทบไหมคะจะลดจำนวนน้อยลงหรือจะมีอะไรที่เป็นมุมที่ทำให้การท่องเที่ยวมันกระตุ้นน้อยลงไปไหมคะหรือว่าจะมีมุมไหนยังไงคะ
0: การดำเนินการถ้าทำไปโดยละมุนละม่อมแล้วก็ไม่ได้ทำเป็นการเปะปะเอายาหม่องทาตาน้ำตาต้องออกแน่นอนฮะ
2: ค่ะ
0: แต่ยาหม่องทาตรงจุดที่มีรอยยุงกัดนะฮะอย่างเงี้ยโอเคได้
2: ค
0: ่
2: ะ
0: นะว่าคนไทยที่เข้าไปในต่างประเทศแล้วบางทีก็สมัยก่อนเราก็ได้มีคำศัพท์ของเราใช่ไหมครับไปเป็นโรบินฮูดถามว่าแล้วทางตม.เขาไล่กวดจับแล้วพาออกหรือไม่มีแล้วถามว่าทำให้เราไม่กล้าไปเที่ยวประเทศนั้นไหมไม่เลยเพราะเราแยกแยะได้ว่าเรากำลังไปทำในเรื่องอะไรนักท่องเที่ยวอื่นที่เข้ามาเมืองไทยเขาก็รู้ว่าเขามาอย่างนี้ถ้าเขามาแล้วมีเป้าประสงค์ชัดเจนว่าฉันมาเที่ยวแล้วฉันเสร็จฉันก็กลับ อย่างนี้ยังไงก็ไม่โดนกระทบแต่ถ้าหากว่าเราวิธีการของเราเหมือนกันนะคือในเมื่อเขาเคลียร์ของเขาเราก็สามารถเคลียร์ได้แต่ถ้าหากว่าเราสุ่มสี่สุ่มห้าอย่าว่าแต่คืนยาประหลาดเลยครับเอายาหม่องทา

0: าเข้าไปตรงจุดที่อ่อนไหวเนี่ย ก็คงจะเดือดร้อนพอสมควรเพราะนั้นไม่ว่าจะจัดการที่ปากประตูทางเข้าเรื่องวีซ่าไม่วีซ่าเฉยๆแล้วหวังว่าทุกอย่างจะดีขึ้นไม่พอนะแต่จะต้องทายาหม่องให้ถูกที
1: ่
0: ในบางพื้นที่เมื่อเข้ามาแล้วไม่เพียงแต่ไม่เป็นนักท่องเที่ยวที่ดีไม่เพียงแต่มาแย่งธุรกิจกลายมาเป็นมิจฉาชีพเฉยก็มี
1: ค
0: ่
1: ะ
0: อันนั้นเนี่ยมันจะยาหม่องละใช่ไหมครับก็ต้องขูดออกกันเลยละ
1: ค่ะ
0: แล้วก็ไม่ใช่ไม่มีนะมีแบบนี้ครับผมคิดว่าเป็นวิธีการที่ทุกประเทศเขาก็ทำกันเหมือนกันแหละเป็นแต่เพียงว่าเวลาเราทำนโยบายของพวกนี้งานศึกษาด้านวิชาการการเก็บสถิติข้อมูลอาจจะมีก็ได้นะแต่ไม่ได้มาเปิดเผยแต่ถ้าเปิดเผยซะหน่อยนะฮะประเด็นทางสังคมจะชัดเวลาออกข่าวไปสื่อต่างประเทศเอาไปรายงานเขาจะรายงานในทำนองที่รู้ว่าเรามีเซกเมนต
1: ์
0: เรามีเซกเมนต์เลยน
1: ะ
0: ทางการออกมาแล้วเอานิ้วโป้งเอานิ้วชี
1: ้
0: ป้ายเข้าไปในขวดยาหม่องแล้วบอกว่าฉันกำลังจะตามไปทาในที่ที่ฉันรู้สึกว่ามันคันสังคมเขารู้สึกเป็นผื่นเป็นคันตรงนั้นฉันจะไปทาตรงนั้นแต่นี่ยังเป็นแค่บางจะบอกว่าฉันจะควักมานี่ไม่ใช่ยาหม่องนะอันนี้เป็นแค่ขี้ผึ้งบางๆแต่มันก็เห็นไหมฮะมาตรการมันมีตั้งแต่หนักไปเบาได้แล้วก็ทาให้ถูกจุดทาให้ถูกที่และทาให้เร็วอย่ารอช้า
1: ค่ะ
0: ส่วนเรื่องว่าถ้าทากันแล้วรู้สึกว่ามันเอาไม่อยู่จริงๆอันนี้ต้องกลืนยาก็กลืนเพราะฉะนั้นตอนนี้ผมคิดว่าเราใช้วิธีบอกหยุดยาหรือหนักๆถ้าจะเรียกอีกทีนึงคือคลายยาก็ยังได้นั้นเนี่ยใช้ได้ผลไหมมันคงเกิดผลแบบหนึ่งทั้งที่ประสงค์และอาจจะไม่ได้ประสงค์ไม่ได้บอกว่าทำดีนะครับแต่เรื่องใหญ่จริงๆก็คือว่าเวลาที่เรายุงกัดเรารีบไปทานยาทุกครั้งหรือเปล่าไม่ครับยุงกัดห้าตุ่มเราก็เลยรีบไปทานยาเปล่าก็เปล่าอีกเหมือนกันเราก็รีบทายาหม่องแต่ท่านบอกว่าเอ๊ะตรงนี้คันๆแต่ไม่แน่ใจมันคืออะไรก็ไม่รู้เราอาจจะทาแค่คาราไมล์โรยแป้งมันก็มีวิธีหลายวิธีใช่ไหมครับ
2: ครับ
0: ผมเชื่อว่าไม่มีวิธีใดวิธีหนึ่งหรอกครับเพราะว่าแต่ละพื้นที่ผื่นและผดและความคันไม่เหมือนกันแล้วบางพื้นที่กลายเป็นเรื่องที่ว่าโอ้มีสีสันซะด้วยซ้ำอย่างที่ผมเล่าไปแล้วเรื่องคนเข้ามาเป็นอาสาสมัครมาช่วยทำนู่นทำนี่เขาเป็นผู้สูงอายุเขาอยากจะรู้สึกมีคุณค่าคนมาอยู่ลองสเตย์คนมาอยู่ลองสเตย์แล้วก็มาเป็นมาช่วยเป็นครูสอนภาษามาสอนศิลปะมาช่วยบอกวิธีการตอนชำต้นไม้ทาสีกระถางให้มันออกมาเป็นลวดลายแบบที่เขามีความคุ้นเคยเห็นไหมฮะอันนี้ไม่ได้สร้างปัญหาอะไรชุมชนบอกขอบคุณมากเลยเพราะว่าช่วยมาสร้างสีสันแล้วฉันเองก็ทำให้สินค้าโอท็อปของฉันจากตำบลนี้มันรู้สึกมันมีกลิ่นอายของความเป็นอินเตอร์มากขึ้นอย่างนี้ไม่ต้องทายาหม่องฉันใดก็ฉันนั้นครับ
1: ค่ะ
2: ก็เรียกว่าจากนี้ไปอาจารย์วิทยาศาสตร์ของเราก็จะลดภาระเรื่องของการท่องเที่ยวลงน่าจะไปดูเรื่องของการส่งออกดูกระทรวงพาณิชย์เพราะว่าล่าสุดเราต้องขอแสดงความยินดีกับคุณวิรศักดิ์โคสุรัตน์ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นประธานที่ปรึกษาของรองนายกสุภจีอาจารย์วิรศักดิ์จะไปช่วยขับเคลื่อนงานพาณิชย์ยังไงครับอาจารย
0: ์หนังสือแต่งตั้งเพิ่งมาถึงเมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับเพราะนั้นเนี่ยยังไม่ได้มีการแบ่งงานแต่เคยมีการสนทนาแล้วก็ออกไปทานข้าวออกไปวางแผนอะไรต่างๆร่วมกันอยู่บ้างนาทีนี้เนี่ยสิ่งที่ผมยืนยันได้ก็คือว่าราคาน้ำมันขึ้นลงนั้นเนี่ยอันนั้นเป็นแค่คลื่นลูกแรกที่มันกำลังตามมาอีกหลายคลื่นเหลือเกินดูแล้วน่ากังวลครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทีมที่ปรึกษาและท่านรองนายกจึงได้เห็นพ้องกันว่าคลื่นลูกหลังๆนี่แหละที่น่ากลัวกว่าแต่ว่าแทนที่จะทำให้ทุกคนไม่สบายใจก็เป็นว่าเราพร้อมที่จะเข้าไปช่วยทำการศึกษาคลื่นเหล่านี้ว่ามันน่าจะกระทบแถวไหนใครกลุ่มใดและถ้าจะช่วยควรจะช่วยที่กลุ่มไหนก่อนและอะไรบ้างที่ถ้าเกิดช่วยยังไงเนี่ยมันก็ต้องโดนกันอยู่แล้วก็น่าจะมีการให้ข้อมูลออกมาตรงๆว่าแล้วมันเป็นยังไงรวมทั้งขณะนี้ก็คือยืนส่องบนกราบเรือมองไปที่เรือลำอื่นด้วยว่าเขาเตรียมตัวอะไรกันเพราะเขาก็เห็นเหมือนกันว่าเคลื่อนลูกที่3 4 5 6ที่ตามมาข้างหลังฮอร์มุสนั้นเนี่ยมันมีอะไรอีกบางคลื่นเกี่ยวกับฮอร์โมนและบางคลื่นอาจจะไม่เกี่ยวกับฮอร์โมนนะครับแต่มันกำลังกระจายตัวออกมาทวีไปทั่วโลกและที่สำคัญก็คือว่า

0: พื้นที่คลื่นลมของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในอาเซียนนั้นเนี่ยดูเหมือนจะโดนลมแรงกว่าพื้นที่อื่นเพราะเราพึ่งพาฮอร์โมนมากกว่าพื้นที่อื่นๆนะครับที่ปรึกษาวางมุมในการมองแบบนี้ครับ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ดร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงลำนำสยามโดยดุษฎีเขามูลคดี

ลำนำสยามรายการเพื่อทุกคนที่รักเพลงไทยศิลปะวัฒนธรรมไทยนำเสนอด้วยความไพเราะในเนื้อหาสาระน่ารู้หลากหลายเกี่ยวกับเพลงไทยทุกคืนวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 1:00 นถึง 2:00 นคลื่น FM 100.5 MHz New Network

สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพแฟนเพลงที่รักทุกท่านครับผมดุษฎีคำมงคลนีและรายการลำลำสยามก็มาพบกับท่านผู้ฟังนะครับเสาร์อาทิตย์นี้เป็นวันที่เราจะร่วมกันบรรเลงขับร้องและฟังในทำนองเพลงไทยเดิมกันนะครับเรียกว่าเป็นเพลงไทยเดิมล้วนๆก็เรียกว่าท่านผู้ฟังจะได้รับฟังกันจุใจหลายเพลงเลยนะครับแล้วก็จะนำเพลงใหญ่ๆเพลงดีๆมาเสนอให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันขอเริ่มต้นด้วยเพลงโหมโรงประชุมเทวราช3ชั้นครับแหมต้องโหมโรงนาทีต้องเป็นโหมโรงที่ยิ่งใหญ่หน่อยฟังชื่อก็รู้อยู่นะครับประชุมเทวราชเทวราชนี่คือมวลหมู่เทวดาทั้งหลายนะครับเทวริษเทวดามาประชุมกันแสดงไม่ใช่องค์เดียวมากันมากมายเลยเพลงโหมโรงประชุมเทวราชนี่ท่านครูนพดิษฐ์ไพเราะสอนศิลปบรรเลงเป็นผู้แต่งนะครับโดยท่านนำเข้ามาจากทำนองเพลงหลายเพลงเลยเอามาผสมประสานกันเลยเริ่มต้นด้วยเพลงสาธุการนะครับแล้วต่อด้วยเพลงตระแล้วก็ต่อด้วยเพลงระบำ4บทนะครับก็ปกติสาธุการก็ใช้เป็นเพลงที่บูชาครูนะครับเวลาที่มีการสวดมนต์มีการเลี้ยงพระนี่จะต้องใช้เพลงสาธุการเวลาที่จุดธูปเทียนก่อนแล้วเพลงตระก็เป็นเพลงที่ใช้อัญเชิญเทวดาหรือขอพรจากเทวดาเป็นการน้อมนำจิตให้เข้าสู่ความสงบนะครับระบำสี่บทนี่เขาจะใช้เวลาที่ในฉากสวรรค์เปิดม่านเทวดาออกมาร่ายรำกันนะครับระบำสี่บทอย่างในรามเกียรติ์เพราะนั้นชุดนี้ก็ถือว่าเป็นครบเครื่องของประชุมเทวราชเลยเพลงที่แต่งนี้ท่านก็เรียกว่าโหมโรงประชุมเทวราชนะครับแต่งไว้เมื่อปีพ.ศ. 2465เพลงนี้บรรเลงครั้งแรกเมื่อวันที่19มิถุนายนปีพ.ศ. 2466ซึ่งเป็นงานฉลองวันคล้ายวันประสูติของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธ์กรมพระนครสวรรค์พระพินิษฐ์ณวังบางขุนพรหมหรือที่เราเรียกกันว่าทูลกระหม่อมบริพัตรนั่นนะครับและเพลงนี้ก็ใช้เป็นเพลงโหมโรงของวงวังบูรพาด้วยนะครับความหมายของเพลงนี้ก็เป็นการกราบอัญเชิญทวยเทพทั้งหลายให้มาสโมสรสันนิบาตเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ผู้รับฟังครับวันนี้เราก็อัญเชิญเพลงนี้มาเป็นเพลงที่เป็นสิริมงคลนะครับผมรองประชุมเทวราชปีวงปีพาดไม่แข็งคณะศิษย์สอนทองเป็นผู้บรรเลงครับขอเชิญรับฟังเป็นเพลงแรกครับ

คืนวันนี้โหมโรงประชุมเทวราชนะครับมวลหมู่เทวริษเทวดาทั้งหลายก็มาประชุมพร้อมกันท่านผู้ฟังขณะที่ฟังอยู่ก็ขอพรไปซะด้วยเลยนะครับบทเพลงต่อไปขอเป็นเพลงแนวสำเนียงพม่าครับวันนี้แม้หลายสำเนียงหน่อยวันนี้เรานำแต่เพลงสุดยอดทั้งนั้นเลยนะครับเริ่มเลยพม่าเฮเถาครับเป็นเพลงเถาเพลงแรกในวันนี้ในสมัยโบราณเนี่ยเวลาที่เขาแสดงละครเกี่ยวกับพาราสีเนี่ยบางบทเขาก็ร้องด้วยทำนองเพลงพม่าเฮสองชั้นนะครับแต่ถ้าเขาร้องพม่าเฮสองชั้นเนี่ยเขามักจะสอดแทรกว่าดอกให้ปีเป่าในสมัยโบราณในการแสดงละครเกี่ยวพาราสีเนี่ยบางบทเขาก็ร้องด้วยทำนองเพลงพม่าเฮสองชั้นนะครับแล้วทีนี้ถ้าร้องเพลงพม่าเฮสองชั้นเนี่ยเขาจะสอดแทรกว่าดอกให้ปีนายเป่าด้วยอย่างเช่นน่ะดอกเอ๋ยจอดดอกสว่าหัวใจจะขาดแล้วนี่เอ๋ยเหมือนอย่างเราฟังเพลงลูกขมิ้นเนี่ยก็ต้องมีการรับว่าดอกกันแต่ถ้าเขานำมาร้องส่งในกรณีอื่นๆด้วยเพลงพม่าเฮก็จะไม่มีว่าดอกนะครับเพลงพม่าเฮสองชั้นเนี่ยเป็นที่นิยมร้องกันอยู่อย่างแพร่หลายเลยนะครับเมื่อปีพ.ศ.2466ครูมนตรีตราโมทได้นำเพลงพม่าเฮสองชั้นเนี่ยมาแต่งขึ้นเป็นอัตรา3ชั้นแล้วก็ตัดลงเป็นชั้นเดียวเพื่อให้ครบเป็นเพลงเถาเนื่องจากในสมัยนั้นเนี่ยวงการดนตรีและขับร้องเพลงไทยเนี่ยกำลังนิยมร้องแล้วก็บรรเลงเพลงพม่าเฮสามชั้นหรือว่าเถาแทนเพลงพม่าห้าท่อนกันแพร่หลายทีเดียวเพราะฉะนั้นเพลงพม่าเฮสามชั้นและเถาจึงมีอยู่ด้วยกันหลายทางเพราะต่างวงต่างก็แต่งกันขึ้นมานะครับสาเหตุที่นิยมเพลงพม่าเฮ3ชั้นกันแทนพม่า5ท่อนเพราะว่ามันสมัยนั้นเนี่ยมีการร้องส่งออกอากาศทางสถานีวิทยุกันมากนะครับพอพม่า5ท่อนนี่ค่อนข้างจะยาวมากนะครับบางรายการก็ถึงชั่วโมงบางรายการก็ครึ่งชั่วโมงเพราะนั้นก็เลยต้องมีการนำพม่าเฮมาแทนพม่า5ท่อนนั่นเองในวิธีร้องส่งเพลงไทยให้ดนตรีเขาบรรเลงรับเนี่ยถ้าปกติดนตรีจะต้องบรรเลงรับ2เที่ยวทุกท่อนถ้าเป็นเพลงท่อนเดียวอย่างพม่าเฮเนี่ยเฉพาะ3ชั้นคนร้องก็จะร้อง2ครั้งต่อครั้งละ1คำกลอนนั่นแหละครับดนตรีก็ต้องบรรเลงรับครั้งละ2เที่ยวรวมเป็น4เที่ยวทีนี้การบรรเลงเพลงซ้ำหลายๆเที่ยวในสมัยโบราณทีเดียวก็บรรเลงโดยทางพื้นไม่มีการเปลี่ยนแปลงแต่อย่างไรเหมือนอย่างสมัยก่อนเนี่ยเราฟังเพลงกับนางลอยในยุคก่อนเนี่ยมีอยู่หลายเพลงทีเดียวที่บรรเลงซ้ำกันอยู่อย่างนั้นเองนะครับแต่พอสมัยต่อมาหลังจากช่วงสมัยปลายรัชกาลที่7ขึ้นมาเนี่ยซึ่งเป็นวิวัฒนาการของวงการดนตรีนะครับครูบาอาจารย์ที่แต่งเพลงท่านก็เกิดความรู้สึกที่จะเบื่อหน่ายที่จะบรรเลงซ้ำอาจจะประกอบด้วยลูกวงด้วยล่ะครับคุณถามว่าครูครับเพลงนี้มันซ้ำกันมา3เที่ยวแล้วนะครับทำไมไม่มีเปลี่ยนบ้างล่ะครับน่าเบื่อนะครับก็เลยต้องมีการเปลี่ยนแปลงบ้างท่านก็เลยแต่งทำนองเพลงที่จะบรรเลงเป็นเที่ยวหลังเนี่ยให้มันผิดแปลกแตกต่างกันออกไปจากเที่ยวแรกเป็นอีกทางหนึ่งแล้วก็เรียกกันว่าทางเปลี่ยนคือเปลี่ยนทางดำเนินทำนองนั่นเองเราถึงจะมักจะได้ยินว่าเพลงทางเปลี่ยนในยุคหลังนี่อย่างเช่นนะลาวดำเนินสายทางเปลี่ยนนี่ครับที่ท่านครูลูกประดิษฐ์ไพเราะท่านประพันธ์ขึ้นส่วนการแต่งเพลงพม่าเฮสามชั้นของครูมนตรีตราโมทเนี่ยท่านได้ดำเนินการใช้ทางเปลี่ยนอีกอย่างหนึ่งนะครับโดยให้การบรรเลงรับร้องครั้งแรกด้วยทางพื้นไปประมาณสัก2/3ส่วนของท่อนเนี่ยนะครับแล้วก็ต่อด้วยทำนองพลิกแปลงไปอีก1/3ของท่อนไหมครับแล้วก็บรรเลงไปจนจบเที่ยวแล้วก็ต่อด้วยทางเปลี่ยนอีกเที่ยวนึงพอรับร้องครั้งที่2ก็ดำเนินไปเหมือนกับครั้งแรกนะครับแต่ทำนองที่พลิกแปลงท้ายเที่ยวแรกกับทางเปลี่ยนเที่ยวหลังเนี่ยไม่ให้ซ้ำกับที่บรรเลงรับมาในครั้งแรกแล้วก็เวลาที่ดำเนินดำนองเนี่ยได้แทรกสำเนียงพม่าและมอญปะปนกันไปด้วยแหมเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะสับสนนะครับแต่ถ้าเป็นนักดนตรีเราก็ไม่ยากหรอกเพราะว่าเวลาต่อก็ต่อกันเป็นวักๆเป็นท่อนๆกันไปนะครับส่วนอัตรา2ชั้นและชั้นเดียวนี่ดำเนินตามแบบที่รับร้องครั้งแรกเป็นทางพื้นทั้ง2เที่ยวแล้วก็รับร้องครั้งที่2เป็นทางเปลี่ยนทั้ง2เที่ยวก็ดำเนินให้เหมือนกันนะครับตามรูปแบบของการประพันธ์ทำนองนะครับร้องเพลงพม่าเฮเถานี่เป็นบทพระนิพนธ์ของสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพญานริศรานุวัติวงศ์ซึ่งทรงเอาเข้าโครงมาจากบทละครเรื่องราชาธิราชครับบทเพลงพม่าเฮเถาในวันนี้จะเป็นการบรรเลงแล้วก็ขับร้องโดยฝีมือของรุ่นครูเลยนะครับวงปีพาทย์ไม่แข่งคณะศิษย์สอนทองนะครับผู้บรรเลงแต่ละท่านก็ล้วนเป็นศิษย์สายทางเพลงของท่านครูหลวงประดิษฐ์ไพเราะสอนศิลปะบรรเลงทั้งสิ้นเลยครับเรียกว่าศิษย์สอนทองมีตั้งแต่ศิษย์ยุคแรกจนถึงยุคหลังเลยนะครับส่วนผู้ขับร้องคือครูประชิตขำประเสริฐนั่นเองครับขอเชิญรับฟังพม่าเฮเถาครับ

บทเพลงพม่าเฮเถาก็จบลงไปแล้วนะครับเป็นเพลงที่น่าฟังมากเพลงหนึ่งนะครับนิยมขับร้องบรรเลงกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่ชื่นชอบในบทเพลงในแนวของพม่ามอญนะครับจะชอบมากทีเดียวคราวนี้ต่อไปมาเสนอในเพลงในสำเนียงแขกนะครับแล้วก็เป็นแขกซึ่งเรียกว่าลีลาดูเด็ดเผ็ดมันเลยทีเดียวครับนั่นคือแขกลพบุรีเถานะครับแขกลพบุรีเถาก็เป็นเพลงที่ขยายมาจากเพลงแขกลพบุรีสองชั้นนั่นเองนะครับแล้วก็เป็นเพลงท่อนเดียวเป็นเพลงที่รวมอยู่ในเพลงชุดสองไม้ซึ่งบรรเลงติดต่อกันในเพลงเรื่องแขกมอญนะครับแล้วก็นำเอามาใช้เป็นเพลงร้องประกอบการแสดงโขนละครในอารมณ์ที่โศกเศร้าเปล่าเปลี่ยวเงียบเหงาวังเวงใจนี่แหละครับภายหลังก็มีผู้เพิ่มเติมทำนองดนตรีขึ้นอีกท่อนหนึ่งเป็นท่อนสองหรือว่าเที่ยวหลังแต่เวลาที่เขาร้องนี่ยังร้องเหมือนกันทั้งสองท่อนคือสองเที่ยวนั่นเองนะครับถ้าท่านผู้ฟังได้ฟังแขกลพบุรีสองชั้นแล้วจะรู้สึกว่าแตกต่างจากแขกลพบุรีเถาหรือแขกลพบุรีสามชั้นโดยสิ้นเชิงทีเดียวเพราะว่าแขกลพบุรีสองชั้นเนี่ยทำนองจะโศกเศร้าอ่อนช้อยมากทีเดียวนะครับแต่มันมาเปลี่ยนแปลงตอนที่กลายเป็นเพลงสามชั้นในช่วงที่สมัยที่นิยมร้องแล้วก็บรรเลงเพลงอัตราสามชั้นกันมากขึ้นนะครับก็ตั้งแต่สมัยปลายรัชกาลที่สามขึ้นมาเนี่ยครับก็ได้มีครูบาอาจารย์ทางดุริยางคศิลป์และคีตศิลป์นี่แหละครับทางร้องและทางดนตรีนำเพลงแขกลพบุรีมาแต่งเป็นสามชั้นทั้งทางร้องและทางดนตรีหลายท่านด้วยกันแต่ละท่านก็ดำเนินทำนองเพลงต่างกันออกไปตามความคิดและสติปัญญาก็ล้วนแล้วแต่ว่ามีลีลาที่ไพเราะน่าฟังไปคนละแบบนะครับทีนี้จุดสำคัญของเพลงแขกลพบุรีเนี่ยก็เนื่องจากเพลงนี้เป็นเพลงประเภทที่มีโยนเพลงประเภทที่มีโยนเนี่ยมันจะมีช่วงทำนองที่ในส่วนที่ดนตรีเนี่ยสามารถจะพลิกแปลงเพิ่มเติมขยายให้มันมีลีลามากมายได้ตรงนั้นนะครับคนที่แต่งเพลงก็จะมีทางที่จะพลิกแปลงออกไปได้มากมายอย่างเช่นการร้องสักวาก็ได้แทรกการร้องด้นสองไม้ทำนองเพลงแขกภาษาแขกก็แทรกในบางตอนนะครับส่วนดนตรีนี่สิสำคัญนะครับทั้งสอดแทรกลูกล้อลูกขัดแล้วก็วิธีการบรรเลงสารพั

ที่จะบรรเลงกันออกมาได้เนี่ยที่มีความเรียกว่าก็กลเม็ดเด็ดพลายพราวแพรวกันเลยครับทําให้มีความน่าฟังมากขึ้นแต่ทํานองดนตรีที่ใช้บรรเลงกันอย่างแพร่หลายจนปัจจุบันนี้ในเรื่องของอัตรา3ชั้นคือทางที่ครูช้อยสุนทรประทินได้แต่งขึ้นในราวสมัยต้นรัชกาลที่5ครูช้อยนี่ก็เป็นผู้ที่รู้เรื่องในการขยายเพลง3ชั้นนะครับแล้วก็เวลาที่เป็นเพลง3ชั้นของครูช้อยเนี่ยลีลาของท่านเนี่ยดูเด็ดเผ็ดมันเลยทีเดียวนักดนตรีนิยมบรรเลงกันนักเดียวแล้วก็เมื่อปีพ.ศ. 2482ครูมนตรีตราโมทได้นำมาเพลงแขกลพบุรี2ชั้นของเดิมมาแต่งเพิ่มเติมให้มีดำเนินทำนองและมีลูกล้อลูกขัดเป็นแนวเดียวกับอัตรา3ชั้นของครูช้อยสุนทรวาทินแล้วก็ตัดแต่งทำนองชั้นเดียวขึ้นใหม่เพื่อบรรเลงติดต่อกันให้ครบเป็นเถาแล้วก็ตัดทำนองร้องตอนลงส่งให้ดนตรีรับให้มีทำนองเป็นแบบเดียวกันกับ3ชั้นจะทำให้เพิ่มความน่าฟังมากยิ่งขึ้นอีกครับเรียกว่าแขกลพบุรีเนี่ยถือว่าเป็นสุดยอดของเพลงไทยเดิมเพลงนึงเนี่ยแถวหน้าเลยครับเวลาบรรเลงนี่มาพอคนฟังนิ้วมืออยู่ไม่สุกเลยครับต้องคอยจังหวะตามไปด้วยพอๆกับเชิดจีนเลยแล้วกองแขกแหม่ล่อกันเป๊ะเป๊ะเป๊ะสนุกเหลือเกินเรียกว่าความเศร้าของสองชั้นที่มีอยู่เดิมแทบจะหายไปหมดเลยขอเชิญรับฟังครับแขกลพบุรีเถาจากการบรรเลงของหมวดปีพาทย์ไม่แข็งของกรมศิลปากรนะครับอาจารย์กำจรเดชสดแสงจันทร์เป็นผู้ขับร้องครับ

100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงลำนำสยามโดยดุษฎีเขามูลคดีMCOT New FM 100.5 เสนอรายการเจริญธรรมแสดงธรรมโดยพระเทพวิมลยานหลวงพ่อถาวรจิตตถาวโรวัดปฐุมวนารามราชวรวิหารกรุงเทพมหานคร

สำหรับบุคคลที่มีศรัทธาความเชื่อประสาทะความเลื่อมใสปลูกฝังลงในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสิ่งที่ไม่ง่ายไม่ยากทำเรื่อยๆปฏิบัติเรื่อยๆก็เลยดูว่าเป็นเรื่องที่ธรรมดาทางดีโดยส่วนมากก็เรียกว่ายากเรียกว่างานทางด้านจิตใจเห็นใจเข้าใจในความตั้งใจดีของทุกคนทุกหมู่ทุกเราเป็นสิ่งที่ตั้งใจดีแล้วเมื่อตั้งใจดีแล้วความพยายามความมุ่งหวังความตั้งใจย่อมสร้างเหตุสร้างผลสร้างความดีให้กับทุกผู้ทุกคนได้มีอำนาจวาสนาได้มีบารมีในด้านจิตใจสูงขึ้นทางด้านจิตใจดีขึ้นทางด้านจิตใจเมื่อสูงขึ้นดีขึ้นทำทั้งหลายทั้งปวงก็เป็นคำสัตย์คำจริงทำทั้งหลายทั้งปวงก็เป็นคำจริงคำสัตย์ที่เราต้องฝึกที่เราต้องปฏิบัติให้สมที่ว่าเราเป็นมนะอุตสะมนุษย์ผู้มีใจสูงบวชมาแล้วก็ต้องศึกษาให้เข้าใจในศาสนธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งที่เป็นส่วนพระวินัยพระสูตรพระอภิธรรมจนละเอียดไปถึงข้อวัดปฏิบัติของหมู่เราที่พยายามดูตัวอย่างดูแบบอย่างที่หมู่คณะได้ฝึกได้ปฏิบัติกันเป็นหลักเป็นฐานงานบวชของเราถึงจะได้มรรคได้ผลโดยเฉพาะเรื่องของใจนั้นเป็นเรื่องที่จะต้องฝึกอย่างน้อยเราก็ฝึกกันวันละชั่วโมงอย่างน้อยวันละ45นาที1ชั่วโมงมีเวลาให้จิตใจนั้นสงบมีเวลาให้จิตใจนั้นเย็นเพราะรู้ว่าเป็นต้นตอของความเป็นมาความเป็นไปของชีวิตเราถ้าสงบแล้วเย็นถ้าเย็นแล้วทุกอย่างมันก็พลอยเย็นตามไปด้วยท่านทั้งหลายจึงมากำหนดรู้ที่ลมหายใจเข้าหายใจออกหากจะเป็นการสลับอื่นใดเพื่อปลุกตัวเองให้ตื่นให้ชัดเจนก็พึงกำหนดด้วยลมสั้นลมยาวลมเบาลมแรงและอื่นใดที่เราพึงทำได้ทำมันเคลิ้มทำมันเงียบทำมันหายพอโดยทั่วๆไปส่วนหนึ่งพอนั่งไปนั่งไปก็หายเงียบไปเลยพอนั่งไปนั่งไปก็หายเงียบไปเลยนะนี่เมื่อเป็นอย่างนี้ถึงบอกว่าต้องมีการสลับสั้นยาวเบาแรงถ้ารู้ตัวเองผิดปกติถ้าไม่ผิดปกติเราก็ได้แต่ประคองลมหายใจเข้ารู้หายใจออกรู้หายใจเข้าพุทธหายใจออกโทหายใจเข้ารู้หายใจออกรู้หายใจเข้าหายใจออกให้รู้ที่ปลายจมูกว่ามีลมหายใจเข้ามีลมหายใจออกจะเบาจะแรงจะสั้นจะยาวก็ไม่เป็นไรเพียงแต่กำหนดรู้ลมหายใจเข้าหายใจออกเป็นหลักก็ได้ชื่อว่าง่ายสะดวกสบายง่ายสะดวกสบายความหมายของการกำหนดได้โดยเหตุโดยผลความหมายของการกำหน

ได้โดยเหตุด้วยผลก็จะนำพาข้อปฏิบัติของแต่ละคนให้รู้ได้ตื่นลึกหนาบางละเอียดหยาบปานกลางในความเข้าใจของการเฝ้าฝึกปฏิบัติที่มีอยู่เย็นเบาวางว่างเย็นเบาวางว่างความละเอียดของใจเราก็จะเกิดขึ้นกับการเฝ้าฝึกปฏิบัติที่บอกว่ากายมันเบาจิตมันเย็นกายมันเบาจิตมันเย็นจนมีความรู้สึกว่ามันว่างจากสิ่งที่มีอยู่จนมีความรู้สึกว่ามันวางจากสิ่งที่มีอยู่ได้สนิททั้งว่างทั้งวางทั้งเย็นได้สนิทก็เพราะจิตใจของเรานั้นฝึกมาดีฝึกมาได้ที่ฝึกมาเข้าที่เข้าทางฝึกมาแล้วจนวางจนวางจนปลงได้ฝึกจนวางจนปลงได้ความหมายความเข้าใจของเราจึงละเอียดความหมายความเข้าใจของเราจึงละเอียดและสุขุมรู้ตื้นลึกหนาบางรู้หยาบรู้ละเอียดรู้ปานกลางทำกับใจนั้นมีลักษณะเป็นอย่างนี้ถึงบอกเฝ้าอยู่เฝ้าดูเฝ้าสังเกตเฝ้าจนมีผลในทางปฏิบัติว่าละเอียดอย่างไรรอบคอบอย่างไรสุขุมอย่างไรเยือกเย็นอย่างไรเฝ้าฝึกเฝ้าปฏิบัติเฝ้าจนเย็นลงนั่นแหละเฝ้าจนเห็นจริงเห็นจังกับใจเรานั่นแหละทำย่อมได้โดยเหตุโดยผลทำย่อมได้โดยความรู้ความเข้าใจของแต่ละคนในการเฝ้าฝึกฝนในภาคปฏิบัติก็จะละเอียดขึ้นในการเฝ้าดูเฝ้าอยู่เฝ้าสังเกตลมเข้ารู้ชัดลมออกรู้ชัดเท่านี้ก็เป็นทำให้เรากายเบาจิตเบากายเย็นจิตเย็นความรู้ความเข้าใจก็เย็นละเอียดตามกำลังของการเฝ้าฝึกปฏิบัติซึ่งบอกว่าไม่ได้ลงทุนอะไรมากมายหรอกถ้าผู้ปฏิบัติเราเข้าใจว่ามันง่ายเข้าใจว่าไม่ยากเข้าใจว่าไม่ลำบากเพราะผู้ที่เคยตั้งใจฝึกตั้งใจปฏิบัติดูว่าง่ายดูว่าสะดวกดูว่าสบายดูว่าเบาดูว่าเย็นดูว่ารู้ได้เข้าใจชัดรู้ว่ารู้ได้เข้าใจชัดง่ายเบาสะดวกสบายแล้วก็เย็นเป็นอิสระเป็นตัวของตัวเองไม่ตกเป็นทาสของสิ่งที่มีอยู่ไม่ตกเป็นทาสของสิ่งที่เกิดอยู่ไม่ตกเป็นทาสของสิ่งที่มีอยู่ไม่ตกเป็นทาสของสิ่งที่มีอยู่ไม่ตกเป็นทาสของสิ่งที่มีอยู่เฝ้าสังเกตเฝ้าสังกาเฝ้าดูรู้รับผิดชอบเฝ้าจนเกิดความเข้าใจในสิ่งที่มีอยู่จะรู้ว่าความลึกซึ้งของใจมีลักษณะอย่างไรเฝ้าฝึกเฝ้าปฏิบัติจะรู้ว่าความจริงกับใจเรานั้นมีลักษณะอย่างไรความจริงภายในจิตใจของเรามีลักษณะเป็นอย่างไรอะไรเกิดขึ้นก็รู้ว่าอะไรเกิดขึ้นอะไรตั้งอยู่ก็รู้อะไรตั้งอยู่แม้ความจริงที่เปลี่ยนแปลงอยู่กับตัวเราก็รู้เข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นมีสภาพของความเป็นจริงของทุกสิ่งทุกอย่างว่าเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งทุกอย่างแปรปรวนทุกสิ่งทุกอย่างเปลี่ยนแปลงแปรปรวนอยู่ทุกสิ่งทุกอย่างไม่ยกเว้นเปลี่ยนแปลงแปรปรวนอยู่ตลอดเวลาเฝ้าดูเฝ้าสังเกตเฝ้ารู้เฝ้าสังเกตเฝ้าจนเป็นศีลเป็นธรรมเฝ้าจนมีเหตุมีผล
เฝ้าจนปรากฏได้

ได้บุญได้กุศลในคุณงามความดีของแต่ละคนซึ่งจะมีผลคือภาคปฏิบัตินั่งนอนยืนเดินเฝ้าสังเกตต่อการแสดงออกเป็นเนนอย่างไรเป็นพระอย่างไรเป็นอุบาสกอุบาสิกาอย่างไรเป็นนักบวชนักพจน์อย่างไรเฝ้าสังเกตถ้าเป็นนักบวชนักพจน์อย่างไรเป็นได้ในลักษณะอย่างไรเป็นได้ในลักษณะอย่างไรเฝ้าฝึกเฝ้าปฏิบัติเฝ้าอยู่เฝ้าดูเฝ้าสังเกตจนเห็นในเหตุในผลจนรู้ในเหตุในผลที่เกิดขึ้นกับตัวเราไปอย่างนี้เปลี่ยนแปลงอย่างนี้อย่างนี้เปลี่ยนแปลงอย่างนี้ซึ่งความจริงนั้นบอกลักษณะตัวเราทุกวันทุกวันเดินสะดวกก็ไม่สะดวกนั่งสะดวกก็ไม่สะดวกยืนสะดวกก็ไม่สะดวกแม้แต่พูดแต่คุยก็ไม่สะดวกมันก็มีความจริงของมันคือความเปลี่ยนแปลงอยู่ในตัวของมันทุกสิ่งทุกอย่างไอ้ความจริงมีความเปลี่ยนแปลงในตัวของมันทุกสิ่งทุกอย่างซึ่งก็เฝ้าโดยความมีเหตุมีผลซึ่งก็เฝ้าโดยความรู้ความเข้าใจซึ่งก็เฝ้าด้วยความละเอียดของใจความเป็นธรรมของใจบ่งบอกชี้ชัดเข้าใจชัดบ่งบอกชี้ชัดเข้าใจชัดละเอียดรอบคอบสุขุมเยือกเย็นพอทำกับใจมีลักษณะเป็นอย่างนั้นจะบอกการเฝ้าฝึกปฏิบัติสร้างความละเอียดให้กับสิ่งที่ได้อยู่ได้ดูได้อาศัยให้ปรากฏขึ้นกับใจของตนเองว่ามีฐานะอย่างไรมีสภาพเช่นอะไรมีความจริงเป็นอย่างไรค่อยชัดเจนขึ้นไปละเอียดขึ้นค่อยชัดเจนขึ้นค่อยละเอียดขึ้นค่อยสุขุมขึ้นวัดปฏิบัติของเราก็จะละเอียดขึ้นเย็นพอสุขุมพอหนักแน่นพอเรียนเพ่งแผดเผา จนใจเราน่ะมันเย็นมันรู้ว่าภาวนาน่ะมันดีอย่างนี้พอใจมันอยู่มันอยู่ทุกสิ่งทุกอย่างพอใจมันเย็นมันเย็นทุกสิ่งทุกอย่างพอใจมันนิ่งมันเด่นมันชัดมันอยู่ทุกสิ่งทุกอย่างถึงบอกลงที่ใจรวมที่ใจเย็นที่ใจสุขที่ใจทุกข์ที่ใจธาตุที่ไม่มีเวทนาด้วยธาตุวางเฉยรู้เข้าใจวางเฉยได้รู้เข้าใจวางเฉยได้รู้เข้าใจวางเฉยได้รู้เข้าใจวางเฉยได้ความจริงในตัวเราก็จะละเอียดขึ้นกับทุกสิ่งทุกอย่างยอมรับเข้าใจยอมรับเข้าใจสิ่งที่เราเฝ้าฝึกปฏิบัติกันแน่เพียงกำหนดรู้ลมหายใจเข้าพุทหายใจออกโทเข้าหายใจเข้าพุทหายใจออกโทรู้ที่ลมหายใจเข้ารู้ที่ลมหายใจออกแม้ไม่มีบทคำว่าพุทโทสอดแทรกเข้าไปแต่ความจริงก็เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันท่านจะกำหนดอย่างไรก็อยู่ที่อุบายปลูกใจให้

ตื่นให้รู้ให้เบิกบานท่านจะกำหนดอย่างไรก็อยู่ที่หลักใจที่พยายามให้ตื่นให้รู้ให้เบิกบานเมื่อเราให้รู้ให้ตื่นให้เบิกบานแล้วความจริงของใจนั้นมีลักษณะเป็นอย่างนี้ความละเอียดของใจนั้นมีลักษณะเป็นอย่างนี้เฝ้าดูเฝ้าสังเกตเฝ้าวิเคราะห์วิจารณ์วิจัยเฝ้าทำความละเอียดให้ปรากฏขึ้นกับจิตใจของตนเองจนเป็นทิฏฐิธรรมจนเป็นธรรมที่ครองใจเราทุกสิ่งทุกอย่างทำกับใจนั้นมีลักษณะเป็นอย่างนี้จึงบอกเพียงแต่นั่งดูลมหายใจเข้าดูลมหายใจออกความยังรู้ยังถึงสิ่งที่รู้ที่เข้าใจก็ละเอียดขึ้นกับสิ่งที่มีอยู่หน้ามือเป็นหลังมือกับตลปัดกันได้เพราะเป็นเรื่องของใจใจเมื่อมันเย็นลงด้วยกำลังของการเฝ้าฝึกปฏิบัติแล้วความรู้อื่นใดจึงไม่มีอะไรที่สงสัยน้อมเข้ามาก็เห็นแจ้งเห็นจริงเพ่งพินิจพิจารณาลงไปในสิ่งนั้นก็หมดสงสัยในสิ่งนั้นแม้เหตุอื่นใดที่สัมผัสสัมพันธ์ที่กระทบกระทั่งในใจเราก็มองทะลุปุโปร่งว่าสิ่งนั้นเกิดจากสิ่งนั้นสิ่งนั้นเกิดจากสิ่งนี้สิ่งนี้เกิดจากสิ่งนั้นรู้ต้นตอของสิ่งที่เกิดอยู่กับตัวเราเมื่อเข้าใจในต้นตอสิ่งที่เกิดขึ้นต่อเนื่องกับตัวเราความละเอียดของตัวปัญญานั้นคือธรรมถึงบอกว่าธรรมกับใจธรรมกับความจริงเป็นลักษณะอันเดียวกันที่ว่าอารมณ์คือธรรมธรรมก็คืออารมณ์เป็นความรู้สึกที่เป็นธรรมกันเดียวอันเดียวกันเพราะมันเป็นความละเอียดของตัวรู้ตัวผู้รู้เมื่อตัวผู้รู้มันละเอียดขึ้นกับจิตใจของเราเราก็เข้าใจว่าอ๋อมีลักษณะอย่างนี้ธรรมคืออารมณ์อารมณ์คือธรรมเป็นอันเดียวกันหมดยิ่งมองไปในแง่ใดมุมใดมันก็ทะลุปูโปร่งไปหมดพอกำลังของสมถะธรรมพอวิปัสสนาธรรมก็เป็นอันเดียวกันต่อเนื่องกันไปเหมือนกับเรามีกำลังแข็งแรงเรายกอะไรก็ขึ้นกำลังใจที่รวมตัวลงได้นั้นสามารถที่จะกระจายทุกสิ่งทุกอย่างที่รู้ที่เห็นที่เข้าใจให้หมดสงสัยได้ฉันใดความรู้ความเข้าใจที่เราเฝ้าฝึกปฏิบัติก็มีความจริงเป็นอย่างเดียวกันซึ่งบอกว่ากำลังมากยกอะไรก็ขึ้นกำลังน้อยยกอะไรก็ลำบากกำลังมากยกอะไรก็ขึ้นกำลังน้อยยกอะไรก็ลำบากลำบากเฝ้าอยู่เฝ้าดูเฝ้าสังเกตทั้งลักษณะของความเข้าใจตัวเองว่ามีความละเอียดมีความแม่นยำในจิตใจของตัวเราว่ามีความละเอียดรอบคอบแม่นยำในตัวเราทรงอัดทรงธรรมทรงมรรคทรงผลทรงไว้ซึ่งคำสัตย์คำจริงของแต่ละคนซึ่งเป็นธาตุแห่งความละเอียดของใจที่มีอยู่โดยเหตุโดยผลเราเฝ้าฝึกปฏิบัติก็จะละเอียดได้กับใจของแต่ละคนของเก่าไม่ใช่ของใหม่ของเดิมไม่ใช่ของใหม่พอจิตมันว่างจากอารมณ์ภายนอกได้แล้วสิ่งอื่นใดมันก็ปรากฏเป็นของเก่าๆทั้งนั้นมีคำอธิบายเป็นอย่างเก่าเหมือนเดิมทุกสิ่งทุกอย่างสภาพที่แท้จริงที่เราเห็นเป็นอย่างเดียวกันหมดอนิจจตาบอกลักษณะความจริงที่เปลี่ยนแปลงทุกขตาบอกลักษณะแห่งความทนทุกข์ทรมานที่ทนต่อความจริงที่เกิดขึ้นอนัตตาบอกลักษณะของการบังคับไม่ได้ซึ่งก็ไม่มีใครอยากให้เกิดให้มีให้เป็นเช่นนั้นแต่มันก็เกิดก็มีก็เป็นกับทุกสิ่งทุกอย่างทุกคู่ทุกคนไม่ได้ยกเว้นไม่ได้ยกเว้นบุคคลหนึ่งบุคคลใดเป็นความจริงที่ปรากฏอยู่กับทุกคู่ทุกคน
ไม่ยกเว้นไม่มีข้อ

แม้และไม่มีข้อแก้ตัวใดๆความเข้าใจของเราก็ละเอียดขึ้นกับทุกสิ่งทุกอย่างความเข้าใจของเราก็ละเอียดขึ้นสุขุมกับทุกสิ่งทุกอย่างตรงต่อความตั้งใจตรงต่อความจริงที่มีอยู่เป็นถีติธรรมเป็นธรรมที่ทรงไว้ซึ่งเหตุและผลเป็นธรรมที่ทรงไว้ซึ่งคำสัตย์คำจริงเมื่อใจเรานิ่งใจเราเย็นลงใจเรานิ่งใจเราเย็นลงเราจึงรู้ว่าการเฝ้าฝึกปฏิบัติเป็นสิ่งที่เรานำทุกสิ่งทุกอย่างมาคลี่คลายออกมาเปิดเผยกับใจเราทุกสิ่งทุกอย่างว่ามันอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้แล้วเราก็วางในความเข้าใจวางในความเข้าใจละไว้ในฐานะที่เราเข้าใจสัจธรรมในใจเราก็มีเหตุผลเพียงพอความจริงในจิตใจเราก็มีความเป็นศีลเป็นธรรมเพียงพอความละเอียดของศีลของธรรมความละเอียดของเหตุของผลก็จะนำพาข้อวัดปฏิบัติของแต่ละคนให้ดีได้ด้วยความเข้าใจดีได้ด้วยเหตุด้วยผลของใจดีได้ด้วยคำจริงคำสัตย์ของใจซึ่งก็เฝ้าฝึกปฏิบัติเฝ้าดูเฝ้าสังเกตเฝ้าจนละเอียดเฝ้าจนรอบคอบเฝ้าจนเห็นจริงเห็นจังกับใจตนเองนั่นธรรมจึงทรงไว้ซึ่งอาจซึ่งธรรมธรรมจึงทรงไว้ซึ่งเหตุซึ่งผลที่ย้ำที่เตือนทุกคู่ทุกคนที่ย้ำที่เตือนทุกวี่ทุกวันก็เพราะมีเหตุผลของเก่าที่มันผุดขึ้นมาผุดขึ้นมามันแสดงอำนาจความโลภความโกรธความหลงแสดงอำนาจตัวราคะโทสะโมหะซึ่งปกปิดหัวใจเราไม่เห็นผิดเห็นไม่เห็นผิดเห็นถูกมืดมัวมืดมนอนตะการจนไม่รู้ว่าความจริงผิดถูกคืออะไรดีชั่วคืออะไรบาปบุญคุณโทษคืออะไรปล่อยตัวปล่อยใจปล่อยจนไม่รู้ผิดรู้ถูกปล่อยจนไม่รู้ดีรู้ชั่วปล่อยจนไม่รู้ตัวรู้ตนปล่อยจนไม่รู้เหตุรู้ผลเพียงพอกับสิ่งที่มีอยู่ทำในใจนั้นมีลักษณะดูรู้เข้าใจทำในใจมีลักษณะรู้ดูเข้าใจเมื่อจิตมันเย็นลงใจมันเบาลงความจริงในใจเราก็มีเหตุผลกับทุกสิ่งทุกอย่างธาตุของศีลของธรรมธาตุของเหตุของผลก็ตรงต่อความตั้งใจที่มีอยู่เป็นธาตุแห่งความบริสุทธิ์เป็นธาตุแห่งความบริสุทธิ์เราเฝ้าฝึกปฏิบัติกันทุกวันทุกวันเพื่อการวางไว้ได้ในความจริงในใจเจ้าของวางไว้กับทุกสิ่งทุกอย่างได้ในความจริงที่เกิดขึ้นพอรู้ว่านี้คือสิ่งที่มีอยู่รู้ว่านี้คือสิ่งที่มีอยู่รู้ได้เข้าใจชัดว่านี้คือสิ่งที่มีอยู่เมื่อรู้ว่าสิ่งที่มีอยู่นั่นคือธรรมมันคืออัตคือธรรมนั่นคือเหตุคือผลนั่นคือความรู้ความเข้าใจที่เป็นศีลเป็นธรรมว่ามีอยู่ว่าเกิดอยู่โดยความหมายของใจที่เป็นศีลเป็นธรรมละเอียดพอเย็นพอสุขุมพอแน่นพอนิ่งพอเย็นพอสิ่งทั้งหลายทั้งปวงนั้นมีความจริงที่ปรากฏอยู่กับตัวเราทุกเรื่องทุกอย่างไปกายนี้ก็เปลี่ยนแปลงอยู่กับตัวเราจิตใจนี้ก็เปลี่ยนแปลงอยู่กับตัวเราสิ่งอื่นใดที่นอกกายกับใจก็มีความจริงเป็นอย่างเดียวกันหมดเราซึ่งไม่หวั่นไหวก็เพราะเราเข้าใจในความจริงของตัวเราใครเล่าจะเป็นคนกำหนดให้เป็นอย่างนั้นใครเล่าจะเป็นคนกำหนดให้เป็นอย่างนี้จงอย่าเป็นอย่างนั้นจงอย่าเป็นอย่างนี้แล้วจงอย่าได้อย่างนั้นจงอย่าได้อย่างนี้จงอย่ามีอย่างนั้นจงอย่าเกิดอย่างนี้ความจริงมันมีลักษณะเอวังภาโวเอวังภาวีมันเป็นอย่างนั้นมันเป็นอย่างนี้เอวังอนัตติโตไม่มีใครจะไปบังคับบัญชามันได้แม้ตัวเราเองก็ทรงไว้ซึ่งความจริงของทุกสิ่งทุกอย่างทรงกระสุดเสื่อมกระสิ้นดิ้นไม่หลุดคือความจริงที่ปรากฏกับทุกคู่ทุกคนใครจะหักห้ามใครจะฝืนใครจะทนอย่างไรมันก็มีความจริงปรากฏกับทุกคนมันเป็นธรรมะโดยความเป็นธรรมชาติที่ปรากฏอยู่เกิดมีอยู่ธรรมดาธรรมดาอย่างเป็นอยู่เกิดอยู่ธรรมดาธรรมดาเป็นอย่างนี้ถึงบวายเข้าใจให้เห็นจริงเห็นจังลงไปว่ามันเป็นธรรมดาธรรมดา

ยิ่งพิจารณาสิ่งหนึ่งใดที่เรายังขัดยังข้องอยู่เราจึงรู้ว่ามันความจริงนะมันหนีไม่พ้นกันทุกคนจะรวยจะจนจะสวยจะขี้เร่จะสูงจะต่ำจะดำจะขาวจะอ้วนจะผอมไม่จำกัดอายุคนที่ขาดสติตายได้ทุกเมื่อคนที่ไม่ขาดสติเท่านั้นจะอยู่ได้ทุกเมื่อ

ปกติรู้ได้เข้าใจชัดรู้อยู่เห็นอยู่ด้วยอาการแห่งความเป็นปกติของลมย่อมเป็นการกันกรองของความรู้สึกนึกคิดของเราให้ละเอียดและสุขุมกับใจตัวเองทุกสิ่งทุกอย่างถึงบอกไม่ถามว่าปฐมฌานดุติยฌานตติยฌานฌาน1ถึง8นั้นมันคืออะไรไม่ต้องถามเพราะความหมายของความเข้าใจของเราคือสร้างความละเอียดให้กับมรรคกับผลกับสิ่งที่มีอยู่โดยทั่วไปว่าของจริงนะมีอยู่อย่างนี้ของจริงนะมีอยู่อย่างนั้นของจริงเป็นอย่างนี้ของจริงเป็นอย่างนั้นซึ่งไม่มีอะไรที่จะวิเศษวิโสเกินกว่าเหตุกว่าผลที่เราทุกคนจะอธิบายได้เหมือนกันหมดไม่มีนักธรรมกีโทเอกไม่มีอะไรทั้งนั้นไม่มีปริญญาไม่มีอะไรเป็นสิ่งที่บอกเหตุว่ารู้ได้ไม่ได้พอใจเมื่อมันสงบสงัดลงไปจากอารมณ์ภายนอกได้แล้วมันจะรู้เห็นเป็นอย่างเดียวกันหมดคุณจะเป็นใครมาจากไหนไม่เกี่ยวคุณจะเป็นอะไรที่ไหนไม่ว่าขอให้จิตนั้นรวมลงไปนิ่งสงบสว่างเย็นแล้วความรู้ความเห็นความเข้าใจก็จะเบิกบานเป็นอย่างเดียวกันหมดการแก้ไขตัวเองนั้นมีอยู่กับทุกสิ่งทุกอย่างการย้ำเตือนเจ้าของนั้นมีอยู่กับทุกสิ่งทุกอย่างการแก้ไขการย้ำเตือนนั้นมีอยู่ทุกสิ่งทุกอย่างยิ่งเพ่งพินิจพิจารณาลงไปลึกๆแล้วมันเห็นธาตุแท้ของตัวเราทุกสิ่งทุกอย่างมันยอมรับมันเข้าใจว่าธาตุแท้ของตัวเรามีลักษณะอย่างไรยอมรับเข้าใจว่าธาตุแท้ความจริงตัวเรามีลักษณะอย่างไรเพ่งพิจารณาเพ่งเพียรลงไปพยายามลงไปพอจิตมันเห็นจริงเห็นจังแล้วมันไม่มีอะไรที่น่ากังวลอดีตอนาคตไม่หวั่นไหวกับสิ่งที่มีอยู่รู้ว่าอย่างนี้ตั้งแต่ไหนแต่ไรอย่างนี้ก็คือสิ่งที่มีอยู่ตั้งแต่ไหนแต่ไรใจถูกกิเลสทุกคนก็คงไม่ได้สนองกิเลสทุกคนก็คงเป็นไปไม่ได้ใจถูกกิเลสทุกคนก็คงเป็นไม่ได้ใจสนองกิเลสทุกคนก็คงเป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้เด็ดขาดใจสนองกิเลสให้ถูกกิเลสทุกคนก็คงเป็นไปได้ยากเป็นไปได้ลำบากเป็นไปได้ยากเป็นไปได้ลำบากโดยหลักฐานของความเข้าใจโดยหลักฐานของความจริงใจถึงบอกว่าเป็นสิ่งที่ทุกคนปฏิเสธได้อย่างไรว่ามันมีอย่างนี้ตั้งแต่ก่อนเราเกิดแล้วมันก็เป็นอย่างนี้ตั้งแต่ก่อนเราเกิดแล้วเราตายถึงรู้ว่าสนองกิเลสเขาได้เขาก็ว่าเราดีสนองกิเลสเราไม่ได้เขาก็ว่าเราไม่ดีเป็นที่ถูกอกถูกใจเขาก็ว่าเราดีทำไมเป็นที่ถูกอกถูกใจเขาก็ว่าเราไม่ดีโทษเดอช่วยเขาได้เขาก็ว่าเราใช้ได้ช่วยไม่ได้เขาก็ว่าเราใช้ไม่ได้ไกลนักก็ลำบากไกลนักก็ลำบากมันเป็นวิสัยของโลกโดยทั่วไปเป็นความจริงของกิเลสโดยทั่วไปที่ต้องเป็นอย่างนี้ปัญญาซึ่งมาเฝ้าฝึกปฏิบัติจึงมองโลกด้วยความเข้าใจว่าอ๋อธาตุแท้ของเขาของเรามีลักษณะเป็นอย่างเดียวกันถึงบอกว่าเราจะอยู่อย่างไรเราจะไปอย่างไรเราจะอยู่ในฐานะอย่างไรนี่คือความเข้าใจของการอยู่การมาฝึกมาปฏิบัติเน้นเรื่องของการปรับตัวเองพยายามที่จิตมันว่างแล้วมันจะได้ฐานแท้แห่งความบริสุทธิ์มันมองด้วยความเป็นศีลเป็นธรรมมองด้วยความเข้าใจมองด้วยความเป็นจริงกับสิ่งที่มีอยู่มันจะปรับตัวเองได้ว่ากาต้องเป็นกาหงต้องเป็นหงที่ไหนต้องเป็นที่นั่นมันมีการปรับอยู่ตลอดเวลากฎเกณฑ์กติกาก็ยังมีการปรับการยืดหยุ่นอยู่ตลอดเวลาอากาศก็ยังมีการปรับตัวเองอยู่ตลอดเวลาแม้แต่สิ่งอื่นใดก็มีลักษณะของการปรับเปลี่ยนแปรปรวนเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาไม่มีท่านผู้ใดจะปฏิเสธความจริงได้ไม่มีท่านผู้ใดจะปฏิเสธเหตุปฏิเสธผลได้ไม่มีท่านผู้ใดจะปฏิเสธความจริงได้ไม่มีท่านผู้ใดจะปฏิเสธความจริงมีเหตุมีผลได้ความลึกซึ้งความละเอียดความสุขุมของใจนั้นมีเหตุผลพอกับสิ่งที่เกิดขึ้นปัญญาจึงทรงมรรคทรงผลปัญญาซึ่งทรงไว้ซึ่งความจริงคือธรรมความเป็นธรรมในใจเราก็ละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นจึงรู้ธาตุแท้ว่าธรรมโดยเนื้อแท้น่ะไม่มีบทสมมุติบัญญัติทั้งนั้น
ที่เรามาพูดมาคุยกันนะมันเป็นสมมุติบัญญัติมันเป็นมายามันเป็นกิเลสมันเป็นตัณหา

ที่เราเสาะแสวงหาให้ถูกกิเลสของคนอื่นคำพูดคำจาสิ่งที่แสดงออกนอนนานกินนานถ่ายนานเดินนานยืนนานพูดนานมันบอกอาการของความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าบอกอาการแห่งความอ่อนเพลียในตัวของมันเองใครจะพูดไม่พูดใครจะอธิบายไม่อธิบายมันก็ปรากฏในธาตุของมันเป็นอย่างนั้นใครจะยอมรับใครจะไม่ยอมรับความจริงของมันก็เป็นอย่างนั้นเพราะธาตุแห่งความเข้าใจของแต่ละคนมีเหตุผลเพียงพอดูรู้ง่ายดูเข้าใจง่ายดูละเอียดง่ายดูเป็นศีลเป็นธรรมง่ายกับทุกสิ่งทุกอย่างธาตุแห่งความเป็นศีลเป็นธรรมก็ละเอียดขึ้นกับใจของแต่ละคนซึ่งเฝ้าดูเฝ้าสังเกตเฝ้าฝึกเฝ้าปฏิบัติเฝ้าจนละเอียดเฝ้าจนมีเหตุผลเฝ้าจนได้ซึ่งความเป็นศีลเป็นธรรมกับใจเฝ้าจนได้ซึ่งคำสัตย์คำจริงกับใจในธรรมะปฏิบัติก็จะเห็นจริงเห็นแจ้งกับใจตัวเองว่ามีธาตุแท้มีความจริงมีข้อปฏิบัติที่ดูและเข้าใจอธิบายได้ละเอียดละออสุขุมเยือกเย็นพอหนักแน่นพอตรงต่อความตั้งใจตรงต่อความจริงใจตรงต่อความบริสุทธิ์ใจตรงต่อหลักฐานแห่งความจริงคำสัตย์ที่มีอยู่โดยทั่วไปซึ่งเป็นการเฝ้าฝึกปฏิบัติให้ละเอียดขึ้นเย็นขึ้นสบายขึ้นสะดวกขึ้นตรงต่อความตั้งใจที่มีอยู่ตรงต่อความจริงที่มีอยู่ไม่กลัวเสียหน้าไม่กลัวขายหน้าไม่กลัวที่จะพูดไม่ได้เพราะมันเป็นเรื่องของแต่ละคนสุดที่อสุดที่ปัจจัตตังเป็นเรื่องเฉพาะตัวอัญโยนันยังเป็นเรื่องที่คนอื่นจะรับรองไม่ได้ใครยอมรู้ได้แก่ใจของตนเองทั้งนั้นคนอื่นจะรับรองอย่างไรถ้าเราไม่สบายก็คือไม่สบายนั่นน่ะเราบอกว่ามันเป็นไรเราก็คือเป็นอยู่นั่นแหละเพราะตัวเราคือตัวเรานั่นแหละศาสนาจึงเป็นความจริงที่ทุกคนอธิบายได้เป็นอย่างเดียวกันชัดเจนเป็นอย่างเดียวกันเมื่อเรามาเฝ้าฝึกมาปฏิบัติปัญญาก็จะยังรู้ยังถึงเป็นอย่างเดียวกันหมดจะสงบน้อยสงบมากก็ควรจะให้สงบเพราะว่ารากแก้วถ้ามันไม่ติดแล้วรากฝอยถ้ามันไม่เดินแล้วยากที่มันจะแตกกิ่งก้านสาขายิ่งอยู่เหนือดินมีแต่จะตายก็ตายเท่านั้นเองจะโตให้ใหญ่เป็นหลักเป็นฐานก็คงไม่ได้ในความหมายของการมาฝึกมาปฏิบัติมากันกรองความรู้สึกนึกคิดของตัวเองมาอย่างรู้ซึ่งความรู้สึกนึกคิดของตัวเองมาอย่างรู้ซึ่งสภาพจริงของกายกับใจของตัวเองซึ่งมีพื้นฐานของการมาเฝ้าฝึกปฏิบัติดังที่พวกท่านมากำหนดโดยองค์ภาวนาแม้ว่าจะกำหนดด้วยบทหนึ่งบทใดที่เคยฝึกเคยปฏิบัติก็กำหนดอย่างนั้นพอเย็นลงไปแล้วมันก็จะรู้สภาพที่กระทบกระทั่งกับตัวเราที่มีการกระทบกระเทือนกับตัวเราที่มีการอะไรเข้ามาสู่ตัวเรามันก็จะรู้อ๋อตัวเรานี่มันบ้าเผลอไปขาดสติไปหลงไปลืมไปจริงๆแล้วเราเองปรุงแต่งเองจริงๆแล้วเราเดือดร้อนเองจริงๆเราวุ่นวายเองจริงๆแล้วเราไม่ได้เห็นมีอะไรเลยนอนหลับไม่เห็นจะมีอะไรนั่งดูนอนดูเดินดูยืนดูไม่เห็นจะมีอะไรมากมายถ้าเราไม่เข้าไปเกาะไปเกี่ยวไม่ยึดไม่ติดกับสิ่งที่มีอยู่จะดูก็สักแต่ว่าดูจะรู้ก็สักแต่ว่ารู้จะเห็นก็สักแต่ว่าเห็นแม้การได้สัมผัสสัมพันธ์ใดๆก็รู้ว่าสิ่งนั้นคือความจริงที่เกิดดับของมันอยู่อย่างนั้นเหตุน้อยก็อยู่ได้น้อยเหตุมากก็อยู่ได้มากมันเป็นสัจธรรมในตัวของมันทุกสิ่งทุกอย่างปัญญาซึ่งเฝ้าฝึกปฏิบัติจะทำให้เรานั้นไม่เดือดร้อนกับสิ่งที่มีอยู่ไม่วุ่นวายกับสิ่งที่มีอยู่ไม่กระสับกระส่ายเพราะสิ่งที่มีอยู่รู้ว่าสิ่งนี้ก็คือสิ่งนี้แหละมันจะเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้มันจะมีอย่างอื่นเป็นไปไม่ได้มันจะไม่เป็นอย่างอื่นแล้วมันก็จะไม่มีอย่างอื่นทั้งฝึกทั้งฝืนทั้งข่มทั้งทนทั้งอดจะมีผลแห่งความเข้าใจจะมีผลแห่งข้อวัดปฏิบัติจริงต่อความตั้งใจที่มีอยู่ความละเอียดกับใจเรานั้นมีมรรคผลในทางปฏิบัติความละเอียดกับตัวเรามีความจริงในภาคปฏิบัติซึ่งเฝ้าดูเฝ้าอยู่เฝ้าสังเกตเอาจนมีผลในความเข้าใจว่าดีหยาบละเอียดอย่างไรตรงอย่างไรไม่ตรงอย่างไรงานของใจจึงเป็นงานที่ต้องฝึกต้องปฏิบัติกันคนไม่ได้ฝึกไม่ได้ปฏิบัติคนเกิดมาเสียชาติเกิดไม่รู้ว่าความจริงเป็นใครมาจากไหนและจะอยู่ได้อย่างไรและจะอยู่

ทำอะไรแล้วที่สุดก็กินกับทายเกิดกับตายกามกับเกียรติมีอยู่แค่นั้นสุนัขก็มีสัตว์บกสัตว์น้ำก็มีสัตว์ใหญ่สัตว์เล็กสัตว์น้อยก็มีกินกามเกียรติเหมือนกันหมดเลยไม่รู้ว่าความจริงนั้นมันคืออะไรโดยฐานแท้ของการเกิดเกิดมาเพื่ออะไรแล้วจะได้อะไรจากการเกิดมีความประเสริฐดีเด่นโด่งดังจากการเกิดอย่างไรเลยไม่เห็นความจริงของตัวเองครั้นเมื่อเรามาฝึกมาปฏิบัติมันก็ค่อยละเอียดขึ้นกับการแสดงออกสิ่งที่รู้รับผิดชอบก็ละเอียดขึ้นสิ่งที่รอบคอบละเอียดกับใจก็ดีขึ้นสิ่งที่รู้รับผิดชอบก็ละเอียดขึ้นสิ่งที่ละเอียดกับใจเราก็ดีขึ้นตรงต่อความตั้งใจตรงต่อเหตุผลที่มีอยู่โดยทั่วๆไปตรงต่อคำสัตย์คำจริงที่มีอยู่โดยทั่วๆไปทำโดยมรรคทำโดยผลทำโดยความละเอียดของแต่ละคนก็จะปรากฏได้กับใจที่มีอยู่ละเอียดพอกับสิ่งที่มีอยู่สุขุมพอกับสิ่งที่เกิดอยู่เย็นพอกับสิ่งที่มีอยู่ทำกับใจนั้นมีลักษณะรู้อยู่ตลอดเย็นด้วยเหตุด้วยผลเย็นด้วยความเป็นศีลเป็นธรรมเย็นด้วยความรู้ความเข้าใจที่เกิดขึ้นกับตัวเรานอนดูเดินดูยืนดูสังเกตลักษณะของความหยาบความละเอียดของตัวเราได้ว่าอยู่เพื่ออะไรและจะได้อะไรจากการอยู่และอยู่ไปทำไมจะมีอะไรดีขึ้นจากการอยู่แค่จะกินจะถ่ายจะเกิดจะตายจะเปลี่ยนแปลงไม่ต้องอยู่มันก็มีอะไรมากมันเป็นของมันอยู่อย่างนั้นแล้วจะเอาอะไรมาวิเศษวิโสจากสิ่งเหล่านี้ยิ่งดูยิ่งลึกยิ่งซึ้งในใจเราว่าอ๋อจริงๆแล้วเราบางทีก็อยู่แบบสนองกิเลสตัวเองอยู่แบบสนองตัณหาของตัวเองแล้วแถมทายยังสนองกิเลสตัณหาคนอื่นแล้วก็เป็นทุกข์เป็นร้อนเพราะเรื่องของคนอื่นอุ่นวายสับสนเพราะเรื่องของคนอื่นชีวิตจึงไปฝากไว้กับคนอื่นกลายเป็นเรื่องของการขาดความมั่นใจในตัวเองในเรื่องของการเฝ้าฝึกปฏิบัติจึงสังเกตได้ง่ายว่าตัวเรานั้นเพื่ออะไรได้อะไรจากตัวเราที่มีอยู่เฝ้าอยู่เฝ้าดูเฝ้าสังเกตแล้วจะรู้ว่าความจริงมีเหตุมีผลอย่างไรความจริงเป็นศีลเป็นธรรมอย่างไรทำกับใจนั้นมีหลักฐานแห่งความจริงคำสัตย์เมื่อเราได้เฝ้าฝึกปฏิบัติความเป็นศีลเป็นธรรมของเราก็ดีขึ้นซึ่งก็ตรงต่อความตั้งใจตรงต่อสิ่งที่มีอยู่ตรงต่อคำสัตย์คำจริงที่มีอยู่ไม่ยากไม่ลำบากที่มาฝึกมาปฏิบัติกันถึงแม้จะไล่ปฐมฌานถึงอรูปฌานไม่ได้ก็ไม่ต้องเสียใจไม่ต้องดีใจอะไรหรอกเพราะนั้นเป็นสมมุติบัญญัติสมมุติภาษาเราวางหมดเรารู้หมดเราละหมดเราเข้าใจหมดเราถอนหมดเราปลูกได้ใหม่หมดเราลื้อหมดเราแต่งได้ใหม่หมดเราไม่ต้องกลัวว่าเราจะไม่รู้มันเป็นสิ่งที่มีอยู่โดยความเป็นสัจธรรมของมันสิ่งที่พูดที่คุยเป็นสมมุติบัญญัติเป็นสมมุติภาษาเป็นมายาของใจที่มาแสดงออกชี้แจงแสดงเท่านั้นแต่โดยเนื้อหาสาระแล้วทุกคนรู้ได้เท่ากันหมดเมื่อจิตมันสงบเมื่อจิตมันสว่างมันว่างมันเย็นสิ่งที่มีอยู่มันก็รู้ที่มารู้ที่ไปรู้อดีตรู้อนาคตรู้การเวียนว่ายตายเกิดของคนอื่นรู้ความตื้นลึกหนาบางของตัวเองไวหยาบละเอียดอย่างไรความจริงของใจนั้นมีลักษณะทุกคนเข้าใจและอธิบายได้เหมือนกันไม่เล่นสำนวนไม่มีสำนวนอะไรมากมายก็รู้ได้เท่ากันหมดเช่นเวลานี้เรานั่งนั่งนานก็จะรู้ว่าเจ็บนานนั่งน้อยก็รู้ว่าเจ็บน้อยแม้จิตสงบสว่างลงไปแล้วมันก็รู้ว่าไม่เจ็บไม่ปวดถ้ายังไม่สงบถ้ายังไม่เย็นถ้ายังไม่สว่างมันก็เจ็บมันก็ปวดซึ่งมันเป็นความจริงที่ทุกคนปฏิเสธไม่ได้โดยความหมายโดยท่าแท้ละเอียดกับใจของตัวเราที่นอนฝึกเดินฝึกยืนฝึกเฝ้าฝึกปฏิบัติท่าแห่งความเป็นศีลเป็นธรรมก็ปรากฏจากใจที่มีอยู่ท่าแห่งความเป็นศีลเป็นธรรมก็ละเอียดจากใจที่มีอยู่เข้าใจและรู้ในเหตุผลที่เกิดขึ้นว่ามีลักษณะอย่างไรมีฐานะอย่างไรมีความจริงอย่างไรมีความเป็นศีลเป็นธรรมอย่างไรมันดูจนหมดสงสัยคลายสงสัยความละเอียดของศีลของธรรมกับใจมันก็เปิดอยู่ตลอดเวลาถ้าแห่งความบริสุทธิ์มันเกิดขึ้นถ้าหนึ่งความจริงของเรามันเปิดเผยกับทุกสิ่งทุกอย่างถึงบอกว่าไม่ได้เรียนรู้ไม่ได้เป็นนักคำกีโทเอกไม่ได้เป็นมหาปริญญาไม่ได้เป็นอะไรหรอกแต่ว่าถ้าจิตมันสงบลงไปแล้วมันรู้จักดีจักชั่วรู้จักบาปจักบุญรู้จักคุณจักโทษเพราะมันมีความรู้ที่ฝังมาอยู่ไม่รู้กี่ภพกี่ชาติกี่อสงไขยพอปิดลงสนิทแล้วมันเย็นสนิทพอวางสนิทแล้วมันรู้ได้สนิทเพราะมันเป็นความจริงที่ทุกคนอธิบายได้เหมือนกันหมดไม่จำกัดวรรณะไม่จำกัดตระกูลไม่จำกัดเชื้อชาติเมื่อจิตใจรวมลงนิ่งสงบสว่างเย็นลงไปแล้วสิ่งที่มีอยู่มันเกิดธาตุที่รู้เป็นอย่างเดียวกันหมดแล้วพุทโธ
รู้ตื่นรู้เบิกบานรู้เย็นรู้

0: สบายความหมายนี้จึงเป็นศีลเป็นธรรมกับทุกคู่ทุกคนจึงได้แต่ขออนุโมทนาในบุญกุศลในคุณงามความดีที่มาเฝ้าฝึกปฏิบัติมาแสดงออกด้วยกายด้วยวาจาด้วยจิตใจอันบริสุทธิ์ซึ่งก็มุ่งอัดมุ่งทำมุ่งมรรคมุ่งผลมุ่งเพื่อความหลุดพ้นทางด้านจิตใจจากการให้ทานรักษาศีลฟังธรรมปฏิบัติธรรมมีกิจกรรมร่วมกันอย่างต่อเนื่องกันมาอันเกิดด้วยศรัทธาคือความเชื่อภาษาท่าความเลื่อมใสในคุณของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ฝากผีฝากไข้ด้วยจิตใจที่บริสุทธิ์เราย่อมเป็นบุคคลที่อยู่ด้วยความรู้ความเข้าใจคำว่าหลุดพ้นจากอำนาจที่มีอยู่ย่อมปรากฏได้จากการเฝ้าฝึกปฏิบัติจิตหลุดพ้นก็ย่อมรู้ว่าจิตหลุดพ้นจิตวางก็รู้ว่าจิตวางจิตว่างก็รู้ว่าจิตว่างความชอบธรรมความเป็นธรรมกับใจก็จะเจริญขึ้นกับทุกสิ่งทุกอย่างจากการเฝ้าฝึกปฏิบัติด้วยความละเอียดพิถีพิถันของใจใจดวงนี้ก็จะยังถึงอดีตอนาคตถึงปัจจุบันความจริงของธรรมก็จะปรากฏอยู่กับทุกสิ่งทุกอย่างการเฝ้าฝึกเฝ้าปฏิบัติด้วยความมีเหตุมีผลการเฝ้าฝึกปฏิบัติด้วยความว่าเป็นเหตุเป็นผลเป็นธรรมกับใจก็เป็นคำสัตย์คำจริงที่เราต้องนิ่งต้องสงบต้องเย็นคำอธิบายย่อมเปิดเผยได้กับทุกผู้ทุกคนจึงขอให้ทุกท่านได้มีส่วนหนึ่งบุญกุศลส่วนหนึ่งคุณงามความดีร่วมกันตั้งใจแล้วก็ขอให้ยังรู้ถึงอดีตอนาคตปัจจุบันของตัวเองเป็นไปในลักษณะรู้เพื่อละรู้เพื่อวางรู้เพื่อเพิกถอนรู้เพื่อคลายออกจากอำนาจแห่งตัวยึดทำทั้งหลายทั้งปวงก็จะได้ชื่อว่าบริสุทธิ์ผุดพองคือความไม่กำเริบไม่หวั่นไหวกับสิ่งที่มีอยู่โดยทั่วไปการปรับตัวการแก้ไขการปรับปรุงก็จะเป็นธรรมกับใจที่มีอยู่โดยทั่วกัน
1: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังรายการเจริญธรรมเจริญธรรมสื่อเพื่อการเผยแพร่พระพุทธศาสนาและพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตลอดจนพระสุปฏิปันโนสายพระอาจารย์มั่นภูริทัตตะเถระทางสถานีวิทยุ MCOT News FM 100.5 ทุกวันตั้งแต่2 นาฬิกาถึง 4 นาฬิกา
2: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสัพพะปาปัสสะกะอะกระณังกุสละโสปะสัมปทาสจิตตปริโยทปนังเอตังพุทธานาสาสนันติโอกาสต่อนี้ไปก็ขอทุกท่านนั่งตามสบายการฟังเทศถ้าจะให้ได้ประโยชน์ก็ต้องทำสมาธิจิตไปด้วยการทำสมาธิจิตนั้นก็คือเอาสติมากำหนดดูกำหนดรู้อยู่ที่เสียงของพระพูดแล้วก็นำเข้าไปรู้ที่ชีวิตจิตใจของเราไม่ต้องไปตั้งใจที่จะจดจะจำคำพูดคำสอนนั้นเพียงแต่ให้เรามีสติระลึกรู้อยู่ว่าขณะนี้เรากำลังปฏิบัติภาวนาคือปฏิบัติทางจิตใจเพื่อให้ได้รู้ได้เข้าใจการปฏิบัตินี้ส่วนมากส่วนใหญ่ก็มักจะเกิดความสงสัยกันอยู่ตลอดเวลาเพราะไม่ค่อยเข้าใจว่าการปฏิบัตินั้นเราปฏิบัติกันเพื่ออะไรทำไมต้องปฏิบัติบางคนบางท่านก็ว่าเคยปฏิบัติได้เคยทำสมาธิเคยนั่งเคยจิตสงบแต่ช่วงหลังๆมาก็ไม่ค่อยจะสงบมักจะฟุ้งซ่านรำคาญเดือดร้อนวุ่นวายไปต่างๆนานาหรือบางทีก็มีการต่อสู้กันระหว่างอารมณ์คือความรู้สึกนึกคิดกับการบริกรรมพุทโธพอนึกพุทโธพุทโธไปสักระยะหนึ่งจิตมันก็แวบไปตรงโน้นมั่งแวบไปตรงนี้มั่งก็ดึงกลับมาหาพุทโธอีกก็เลยต่อสู้กันอยู่อย่างนี้การปฏิบัติเลยกลายเป็นว่า

ป็นการต่อสู้ผลสุดท้ายก็เหนื่อยล้าแล้วก็เกิดความท้อถอยทางจิตใจเห็นว่าบางท่านก็ว่าปฏิบัติไม่ค่อยก้าวหน้าไม่ค่อยได้ผลคือเราไปมุ่งเอาผลการปฏิบัติเราไปมุ่งเอาผลหนึ่งเมื่อได้ผลแล้วเราก็ไปยึดติดในผลที่เกิดขึ้นซึ่งเป็นอดีตแต่นั่นไม่ใช่ผลที่แท้จริงเป็นผลที่เกิดขึ้นชั่วครู่หนึ่งขณะหนึ่งอย่างเป็นต้นว่าเราเคยนั่งสมาธิแล้วจิตสงบพอช่วงหลังมานั่งแล้วมันไม่สงบเราก็ไปคิดว่าเอ๊ะเมื่อก่อนทำไมมันสงบเดี๋ยวนี้ทำไมมันจึงไม่สงบก็เลยไปเอาอตีตารมณ์คือเอาอารมณ์ที่เป็นอดีตนั้นมาอยู่มาใส่ใจก็ทำให้เกิดความลังเลสงสัยว่าการปฏิบัติของเราไม่ก้าวหน้านั่นคือเรามุ่งไปหาอนาคตแล้วก็มุ่งไปหาอดีตที่มันยังมาไม่ถึงว่าปฏิบัติแล้วมันจะได้อะไรผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัตินั้นจะเป็นเช่นไรในอนาคตข้างหน้าหรืออดีตที่ผ่านมามันเคยเป็นอย่างนั้นแล้วเดี๋ยวนี้มันไม่เป็นอย่างที่เคยเป็นมักจะสับสนกันอยู่ตรงนี้ฉะนั้นวันนี้จึงขอทำความเข้าใจกับบรรดาเราท่านนักปฏิบัติธรรมทั้งหลายซึ่งบางท่านบางคนก็ปฏิบัติได้ดีมีความสงบสุขพอสมควรในการประพฤติปฏิบัติบางท่านก็มีความรู้ความฉลาดมีสติมีปัญญาบางท่านก็ยังเพิ่งจะริเริ่มยังไม่เคยได้พบกับความสุขความสงบนั้นตามที่เราได้ยินเพื่อนฝูงเอามาพูดมาคุยให้ฟังว่านั่งสมาธิแล้วจิตมันสงบจิตมันดิ่งเข้าไปหยุดนิ่งอยู่ภายในเป็นความสุขที่ไม่เคยมีแล้วก็ไม่เคยได้มาก่อนพอเราได้ยินเขาพูดอย่างนั้นเราก็อยากจะให้มันมีมันเป็นอย่างเขามั่งพอทำแล้วมันไม่มีไม่เป็นก็เป็นทุกข์อีกอันนี้จึงอยากจะบอกไว้ว่าการปฏิบัติภาวนาของแต่ละท่านมันไม่เหมือนกันสติปัญญาก็ไม่เหมือนกันกำลังความคิดกำลังสติก็ไม่เท่าเทียมกันฉะนั้นจะให้มันเสมอเหมือนกันนั้นย่อมเป็นไปไม่ได้ทั้งนั้นทั้งนี้ก็ไม่ใช่ว่าเราจะรู้ไม่ได้เรารู้ได้แต่จะต้องให้มันเป็นสัมมาสมาธิจุดมุ่งหมายของการทำสมาธินั้นไม่ได้อยู่ที่ความสงบอย่างเดียวความสงบนั้นเป็นผลพลอยได้ที่เกิดขึ้นชั่วครู่หนึ่งขณะหนึ่งเท่านั้นฉะนั้นจุดมุ่งหมายของการปฏิบัติของการปฏิบัติธรรมของการทำสมาธิภาวนาจริงๆนั้นมันอยู่ที่ปัญญาความรู้เห็นตามความเป็นจริงทีนี้ความรู้เห็นตามความเป็นจริงนั้นก็แสดงว่าความเป็นจริงมีอยู่แล้วแต่เรายังไม่เห็นตามที่เป็นจริงนั้นเท่านั้นเองเราทำไมจึงไม่รู้เห็นตามความเป็นจริงเพราะเรายังมีความลุ่มหลงอยู่ยังมีอวิชชาตัณหาเป็นเครื่องครอบงำจิตใจอยู่จึงไม่สามารถรู้เห็นในสิ่งที่มีที่เป็นอยู่การปฏิบัติภาวนาจึงไม่ใช่เรื่องยุ่งยากไม่ใช่เรื่องลำบากเพราะปฏิบัติในสิ่งที่มันมีอยู่อย่างเป็นต้นว่าเราทุกคนที่นั่งอยู่ณที่ตรงนี้เราก็มีตัวมีตนมีอวัยวะมีร่างกายสังขารมีชีวิตจิตใจมีอารมณ์อยากฟังเทศมีอารมณ์อยากปฏิบัติภาวนามีอารมณ์อยากทำบุญทำทานแล้วก็มีอารมณ์อยากจะให้สมาธิจิตนั้นตั้งขึ้นเพื่อจะเป็นฐานของปัญญาซึ่งเป็นผลของการปฏิบัติภาวนานี่เป็นหลักต้นๆฉะนั้น

เมื่อเรามีกายพร้อมมีจิตพร้อมท่านจึงให้มาดูมารู้อยู่ที่กายที่จิตตรงนี้เพราะทุกคนมีกายทุกคนมีจิตแทนที่เราจะไปเฝ้าดูกายคนนู้นดูกายคนนี้ดูจิตคนนู้นดูจิตคนนี้การส่งจิตออกไปนอกนั้นท่านถือว่าเป็นสังขารเป็นการปรุงแต่งทำให้เกิดทุกข์ฉะนั้นเราจะต้องเข้ามาดูภายในน้อมเข้ามาสู่กายของตนเองน้อมเข้ามาสู่จิตของตนเองมาดูกายดูจิตของเราจะพุทโธก็ได้ไม่พุทโธก็ได้ให้ตั้งสติไว้ให้มั่นให้รู้ให้เข้าใจในการเคลื่อนไหวของจิตของอารมณ์เราอย่าไปบังคับอารมณ์แล้วก็อย่าไปคล้อยตามอารมณ์ที่เกิดขึ้นเพราะทุกคนมีอารมณ์ทำไมจึงมีอารมณ์เพราะมีจิตจิตเป็นผู้รับรู้แล้วก็สร้างอารมณ์ขึ้นมาได้รู้ได้สัมผัสสิ่งไหนอันใดก็ทำให้เกิดความพอใจแล้วก็ความไม่พอใจไม่ว่าได้เห็นทางตาได้ยินทางหูได้สัมผัสทางจมูกก็เกิดความรู้ขึ้นที่จิตเกิดความหลงขึ้นที่จิตความรู้ก็คือรู้เห็นตามความเป็นจริงของมันความหลงก็คือเข้าไปยึดไปติดเอาสิ่งที่เราได้สัมผัสนั้นมาเป็นเรามาเป็นเรารู้เป็นเราเห็นเป็นเราสัมผัสก็เลยกลายไม่แบบไปไม่เป็นความรู้ถ้าเป็นความรู้ก็คือเห็นสักแต่ว่ารูปเขาก็มีของเขาอยู่อย่างนั้นเราจะดูไม่ดูเขาก็เป็นของเขาอยู่อย่างนั้นเราจะเห็นไม่เห็นเขาก็เป็นของเขาอยู่อย่างนั้นเขาจะไม่เป็นไปตามความอยากความปรารถนาของเราเราอยากให้กายเป็นอย่างนี้อย่างนี้แต่กายก็ไม่ได้เป็นไปตามที่เราอยากเขาก็เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยของเขาเราอยากให้จิตของเราสงบจิตของเรามันก็ไม่เป็นไปตามที่เราอยากอีกเหมือนกันฉะนั้นท่านยังว่าจิตนี้ก็สักแต่ว่าจิตความอยากนี้ก็สักแต่ว่าความอยากฉะนั้นท่านจึงให้มาดูมารู้ให้แยกให้แยะจิตของตนเองออกจากกายออกจากความรู้สึกต่างๆให้ได้ความรู้สึกมันอย่างหนึ่งความรู้มันอีกอย่างหนึ่งความรู้กับความรู้สึกมันคนละเรื่องกันความรู้ที่ไปรู้อยู่ในความรู้สึกนั้นนั่นท่านว่าปัญญาพูดอาจจะง่ายฟังก็ง่ายแต่เข้าใจได้ยากทีนี้ทำไงเราจึงจะเข้าใจทั้งหมดทั้งหลายเหล่านี้เกิดขึ้นจากเหตุพระพุทธองค์ทรงแสดงเหตุแห่งธรรมนั้นก่อนฉะนั้นเหตุทั้งหลายทั้งปวงไม่ว่าเหตุที่จะทำให้ปัญญาเกิดขึ้นปัญญาอันตรัสรู้คือรู้แจ้งเห็นจริงตามความเป็นจริงดังที่กล่าวแล้วจะเกิดขึ้นได้ต้องอาศัยตั้งแต่การกระทำคำพูดความคิดให้ไม่ให้เป็นไปในทางที่ผิดให้เป็นไปในทางที่ถูกที่ชอบคือไม่พูดผิดไม่คิดผิดไม่ทำผิดคำว่าพูดผิดคิดผิดทำผิดอย่างนี้ผิดตรงไหนผิดอะไรผิดยังไงผิดไปจากทำนองคลองธรรมทำนองคลองธรรมนั้นคืออะไรเราจะต้องตามดูเขาไปเรื่อยๆตามรู้เขาไปเรื่อยๆอะไรที่ว่าเป็นทำนองคลองธรรมชีวิตความเป็นอยู่ของเราทุกวันนี้เริ่มแรกเริ่มต้นที่เราอยู่ร่วมกันในสังคมนับตั้งแต่สังคมของครอบครัวมีพ่อมีแม่มีลูกหรือมีพี่มีน้องอยู่ร่วมกันนี่เป็นสังคมหนึ่งฉะนั้นสังคมนี้จะอยู่เย็นเป็นสุขได้ก็ต่อเมื่อทุกคนที่มีส่วนร่วมในสังคมหรือมีส่วนร่วมในครอบครัวนั้นจะต้องเป็นคนที่ทำดีคิดดีพูดดีเราจึงมีการสมาทานศีลก่อนที่เราจะฟังเทศก่อนที่เราจะให้ทานนั่นคือการที่เราสมาทานหรือว่าตั้งใจวิรัตงดเว้นจากความไม่ดีทั้งหลายแล้วจะทำในสิ่งที่มันดีต่อไปทำกายให้มันดีทำจิตให้มันดีทำปัญญาให้มันเกิดมันเป็นหน้าที่ของเราที่จะทำฉะนั้นศีล

จึงเป็นเรื่องของการประคับประคองชีวิตจิตใจตลอดถึงร่างกายสังขารในเบื้องแรกเบื้องต้นเรียกว่าเป็นการไม่กระทำบาปทางกายทางวาจาทางจิตใจทำกายให้ถูกต้องทำวาจาให้ถูกต้องทำจิตใจให้ถูกต้องคือคิดดีทำดีพูดดีแค่นี้ก็เป็นศีลแล้วไม่มีบาปเกิดขึ้นในกายตนไม่มีบาปเกิดขึ้นในจิตใจของตนจิตไม่เป็นอกุศลจิตไม่โลภจิตไม่โกรธจิตไม่หลงจิตมุ่งมั่นเข้ามาหาสมาธิหาปัญญาหาความหลุดพ้นสิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่เคยมีเคยเป็นอยู่ในอดีตคือเมื่อชั่วโมงที่ผ่านมานาทีที่ผ่านมาอาจจะลุ่มหลงอยู่กับอะไรต่างๆเราเดินทางมาก่อนที่จะถึงวัดก่อนที่จะถึงศาลาที่จะได้มานั่งฟังเทศฟังธรรมนี้ก็ผ่านความชอบใจความไม่ชอบใจตามที่ตาได้เห็นหูได้ฟังมามากพอสมควรก็บางทีบางครั้งก็หลงไหลไปกับอารมณ์นั้นๆทำให้เกิดทุกข์มั่งทำให้เกิดสุขมั่งความทุกข์ที่เกิดขึ้นจากความไม่พอใจอันนี้เป็นของหยาบแต่ความเป็นความทุกข์ที่หยาบที่เราพอจะรู้ได้ที่เราพอจะละได้ที่เราพอจะหลีกเลี่ยงได้ความทุกข์ที่เกิดขึ้นจากความชอบใจความรักความพอใจนี้เป็นความทุกข์อย่างละเอียดยากบุคคลที่จะรู้แล้วก็จึงเข้าหลงเข้าไปยึดไปถือเอาความพอใจความสุขที่เราคิดว่าเป็นสุขนั่นแหละคือจริงๆก็คือความพอใจในสิ่งที่เราได้ประสบพบเห็นสิ่งที่เราได้ยินได้ฟังได้สัมผัสมาพอเข้าไปยึดไปถือไปหลงรักหลงชอบมันกลายเป็นทุกข์ละเอียดทุกข์คำว่าทุกข์ละเอียดคือเป็นทุกข์ที่เราไม่สามารถจะมองเห็นได้ยากที่บุคคลจะมองเห็นกว่าจะเห็นทุกข์นั้นมันเต็มที่แล้วไม่สามารถจะสลัดความทุกข์ที่เกิดขึ้นจากความสุขนั้นได้ง่ายไม่เหมือนความทุกข์ที่เกิดขึ้นจากความเดือดร้อนความไม่สบายกายไม่สบายใจอันนี้พอจะหลีกเลี่ยงได้ง่ายขึ้นเนี่ยความทุกข์มันเป็นอยู่อย่างนี้ฉะนั้นท่านจึงว่าการที่เราได้ละบาปแล้วเราก็มาทำกุศลให้เกิดกุศลคือความรู้ความฉลาดความเข้าใจในชีวิตของตนในการได้รู้ได้เห็นได้สัมผัสอริยศีลหรือศีลของความเป็นอริยะศีลของศีลที่ประเสริฐจึงเกิดขึ้นที่การมีปัญญารู้เห็นตามความเป็นจริงรู้แจ้งเห็นจริงในอริยสัจทั้ง4จึงจะกลายเป็นอริยศีลได้ศีลปกติธรรมดาศีลที่เกิดขึ้นจากการสมาทานศีลที่เกิดขึ้นจากการวิรัตงดเว้นอันนั้นก็ยังเป็นศีลที่ยังหยาบอยู่เราจะต้องยังมีการต้องคอยควบคุมคอยดูแลคอยกำจัดคอยปกป้องไม่ให้ความไม่ดีทั้งหลายเข้ามาสู่ชีวิตจิตใจของตนได้อันนี้ก็คันยังว่าเป็นศีลของปุถุชนเป็นศีลของโลกเป็นศีลของสังคมเพื่อความอยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุขด้วยความอดทนอดกลั้นฉะนั้นถ้าไม่อดทนไม่อดกลั้นเราก็รักษาศีลไม่ได้ความสุขความสงบจะเกิดขึ้นในโลกในสังคมของเราในครอบครัวของเราก็เกิดขึ้นได้ยากเมื่อความสุขความสงบจะเกิดขึ้นในโลกในครอบครัวไม่ได้ก็จะมาทำความสงบให้เกิดขึ้นภายในจิตใจดวงนี้ก็ยิ่งยากยิ่งลำบากขึ้นฉะนั้นความสุขที่จะเกิดขึ้นณศาลาศรัทธานี้ก็ต้องเกิดขึ้นมาจากบ้านเราก่อนเกิดขึ้นมาตั้งแต่อยู่ที่บ้านก่อนสมาธิจะต้องมีตั้งแต่อยู่ในบ้านแล้วจิตใจจะต้องดีต้องเป็นคนที่มีศีลมาจากบ้านมีสมาธิมาจากบ้านแล้วก็มามีศีลมีสมาธิอีกระดับหนึ่งที่วัดที่อารามที่สงบสงัดที่เราได้ประพฤติปฏิบัติจนกว่าจะกลายเป็นอริยศีลคือจะเป็นศีลที่เราไม่ต้องอดต้องกลั้นเป็นศีลที่เราไม่ต้องคอยระแวงระวังว่าการกระทำต่างๆมันจะผิดศีลมันจะลุกอำนาจของกิเลสและตัณหามันจะเป็นไปเพื่อความด่างพร้อยเศร้าหมองแล้วเมื่อจิตของเราเข้ามาถึงขั้นนี้แล้ว

ิตของเราก็เป็นปกติความเป็นปกติของจิตนั่นแหละก็จะทำให้กายนี้ปกติไปด้วยเพราะศีลแปลว่าความเป็นปกตินี่คือพื้นฐานเบื้องแรกเบื้องต้นที่จะทำให้จิตนี้เป็นสมาธิได้ทำให้สมาธินี้จะเป็นที่ตั้งของปัญญาได้ก็ต้องเริ่มต้นมาจากโน่นไม่ใช่ว่าอยู่ๆก็มาทำแล้วก็จะเกิดความรู้เกิดวิชาเกิดปัญญาขึ้นมาตามที่เราได้เรียนได้อ่านได้ศึกษาทุกวันนี้เราได้เรียนได้อ่านได้ศึกษากันมากหนังสือธรรมะมีเยอะครูบาอาจารย์ก็มีมากเราก็เคยได้ยินได้ฟังจากครูบาอาจารย์ได้หลายท่านหลายองค์ที่ท่านชำนิชำนาญในการประพฤติปฏิบัติท่านได้ผ่านการประพฤติปฏิบัติได้ผ่านการอดทนอดกลั้นมาพอสมควรท่านผ่านตรงไหนมาท่านก็เอาตรงนั้นมาพูดมาแสดงมาชี้แจงให้เราได้รู้ได้เข้าใจว่ากว่าจะได้มีวันนี้หรือว่ากว่าจะได้มาเทศมาสอนมาบอกมากล่าวนั้นไม่ใช่ว่าไปท่องไปจำมาไม่ใช่ว่าไปอ่านแบบอ่านตำรามาบอกมากล่าวกันถ้าอย่างนั้นมันง่ายหาครูบาอาจารย์อย่างนั้นหาง่ายหรือไม่ต้องมีครูบาอาจารย์เราทุกคนอ่านหนังสือได้เราก็เอาหนังสือมาอ่านได้แล้วก็พยายามอ่านให้มันได้พยายามจำให้มันได้ได้ทุกวรรคทุกตอนแค่นี้ก็เป็นผู้รู้ได้แต่ว่าเป็นผู้รู้ในแบบในตำรารู้แต่ชื่อแต่เรายังไม่ได้รู้ธรรมการที่จะรู้ธรรมจะต้องมาทำอย่างนี้มาปฏิบัติมานั่งหลับตามาทำสมาธิภาวนามาอดทนอดกลั้นมาทนต่อความลำบากเราเคยทำอะไรตามใจอยากตามใจปรารถนาเรามาอดมาทนมากลั้นมาไม่ให้เป็นไปตามความอยากความปรารถนานั้นฝึกไปทีละเล็กทีละน้อยเมื่อเรามาฝึกได้อยู่ที่วัดแล้วออกไปบ้านหรือเราออกจากสมาธิออกจากสถานที่ตรงนี้เราก็ต้องประคับประคองชีวิตจิตใจของเราที่รู้แจ้งเข้าใจสมมติว่าเรารู้แจ้งเข้าใจในธรรมทั้งหลายจะทำหมวดไหนอะไรยังไงก็ตามคือรู้แจ้งเข้าใจในจิตของตนเองว่าจิตมันจะต้องเป็นอย่างนี้จะต้องประคับประคองอย่างนี้จะต้องปฏิบัติอย่างนี้แล้วเราก็นำไปปฏิบัติไม่ว่าจะอยู่ที่นี่หรือจะไปที่บ้านจะนั่งรถนั่งเรือจะขับรถขับเรือไปที่ไหนยังไงก็ตามให้เป็นผู้มีสติตามดูตามรู้จิตของตนเองอยู่เสมออย่าให้กิเลสมาเป็นใหญ่ในใจของเราทุกวันนี้คนทั่วไปมักจะให้กิเลสเป็นใหญ่ในใจตนให้กิเลสเป็นผู้สั่งงานให้สั่งไปไหนให้สั่งทำอะไรก็ล้วนแล้วแต่เป็นกิเลสทั้งนั้นเรียกว่ากิเลสเป็นเจ้าเป็นผู้บังคับบัญชาสั่งการให้แต่ละคนนั้นทำไปตามความอยากความปรารถนาของกิเลสการมาปฏิบัติภาวนานั้นเราจะมาปฏิบัติเพื่อเราจะอยู่เหนือกิเลสเราจะเป็นคนสั่งกิเลสเราจะไม่ให้กิเลสสั่งเรากิเลสมีอะไรมั่งกิเลสมันก็เกิดขึ้นจากความอยากและเบื้องแรกเบื้องต้นก็คือความอยากความปรารถนาต่างๆที่เราทุกคนก็เคยปรารถนากันไม่ว่าเราจะกราบพระไหว้พระหรือไปทำบุญทำทานอะไรที่ไหนยังไงก็ตามเรามักจะปรารถนาการปรารถนานั้นไม่ใช่ผู้ปฏิบัติอันนั้นเป็นผู้ปฏิบัติด้วยความอยากปฏิบัติด้วยกิเลสและตัณหาของตนคือบูชากิเลสตัณหานั่นเองให้ญาติโยมทั้งหลายทำความเข้าใจตรงนี้ไม่ว่าเราจะไปกราบพระที่ไหนก็ตามถ้าเราปรารถนาให้เราเป็นคนร่ำคนรวยปรารถนาให้เราเป็นคนแข็งแรงปรารถนาให้เราเป็นคนไม่มีโรคไม่มีภัยหรือปรารถนาให้ได้อย่างนั้นปรารถนาให้ได้อย่างนี้อาจจะไปบนบานศาลกล่าวว่ายังไงก็ตามถ้ามันเป็นไปตามที่เราอยากเราก็จะมาทดแทนในสิ่งที่เราปรารถนานั้นถ้าจะมองกันในแง่ของโลกมันก็ไม่ต่างอะไรกับการคอร์รัปชันหรือการให้สินจ้างรางวัลกันถ้าได้ตามที่ฉันปรารถนาถ้าได้ตามที่ฉันบอกฉันกล่าวฉันขอฉันจึงจะทำอย่างนั้นหรือแม้กระทั่งการปฏิบัติภาวนาถ้ามันเป็นไปตามที่บอกที่กล่าวที่ขอนี้ก็จะมาปฏิบัติที่วัดนี้จะมาทำบุญที่วัดนี้จะมารักษาศีลที่วัดนี้9วัน7วันอะไรก็ว่าไปแต่ถ้ามันเป็นไปตามที่เราอยากเราปรารถนาแล้วเราก็มาทำตามนั้นไม่ว่าเราปรารถนาแล้วได้ตามปรารถนาหรือไม่ได้ตามปรารถนาก็ตามขอให้เราระลึกรู้เสียตั้งแต่วันนี้ว่าการกระทำอย่างนั้นเป็นการปฏิบัติหลอกลวงพระพุทธเจ้าเพราะพระพุทธเจ้าไม่ได้ไปดลบันดาลให้ใครต้องเป็นอย่างนั้นให้ใครต้องเป็นอย่างนี้ได้พุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณนั้นท่านไม่ได้อยู่ในฐานะที่จะต้องไปดลบันดาลให้ใครได้ตามความอยากความปรารถนา

ท่านจะมาดลบันดาลให้เราได้ต่อเมื่อดลบันดาลให้เราพ้นจากความอยากความปรารถนานั้นเราจะต้องไม่มีความอยากเราจะต้องไม่มีความปรารถนาพระธรรมคำสั่งสอนท่านสอนให้เราหลุดพ้นจากตัณหาคือหลุดพ้นจากความอยากนั่นเองถ้าหากว่าเรายังมีความอยากอยู่ก็เท่ากับว่าเราปฏิบัติตามความอยากปฏิบัติตามกิเลสถ้าเราปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าเราจะต้องปฏิบัติเพื่อลดละในความอยากทั้งหลายที่มีอยู่ไม่ว่าความอยากอะไรก็แล้วแต่อยากได้อยากดีอยากมีอยากเป็นอยากไม่อยากได้ไม่อยากดีไม่อยากมีไม่อยากเป็นที่ภาษาธรรมะเขาว่ากามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหานั่นแหละเป็นสิ่งที่ควรละเราละได้แล้วหรือยังท่านถามว่าเราละได้แล้วหรือยังถ้าเรายังละไม่ได้ก็ต้องพยายามละตัณหานั้นเสียถ้าเราละตัณหาได้เมื่อไหร่แล้วเราก็เท่ากับว่าเราได้ปฏิบัติธรรมแล้วเราได้รู้แจ้งเข้าใจในธรรมแล้วเมื่อเราได้ละธรรมแล้วทุกข์มันก็ไม่มีทุกข์มันก็ไม่เกิดขึ้นเพราะบุคคลที่ละตัณหาได้ก็คือบุคคลที่ไม่มีทุกข์บุคคลที่มีปัญญารู้แจ้งเข้าใจในความเป็นจริงทั้งหลายทั้งปวงเพราะว่าความเป็นจริงมันเป็นอย่างนี้มันไม่ได้เป็นอย่างอื่นดูกายของเราเนี่ยเราเกิดขึ้นมามันมีกายตั้งแต่วันเกิดจนถึงวันนี้มีอะไรที่เป็นไปตามความอยากความปรารถนาของเรามั่งเขาเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยของเขาเกิดขึ้นมาแล้วก็เจริญเติบโตแล้วก็มหาแก่มหาชราในผลสุดท้ายก็วิบัติพลัดพรากจากไปร่างกายสังขารก็แตกดับสิ่งที่มันเหลืออยู่ก็คือจิตคือวิญญาณคือความรู้สึกนึกคิดอันนี้จะมันจะไม่มีคำว่าแตกไปตายไปตามอายุสังขารมันจะแตกจะตายก็ต่อเมื่อเรามาปฏิบัติภาวนาทำความรู้สึกนึกคิดที่มีอยู่นี้ให้หมดไปหายไปด้วยปัญญาทำความรู้สึกนึกคิดที่มันเป็นไปด้วยกิเลสและตัณหาให้มันหมดให้มันหายให้มันตายไปก่อนที่ร่างกายสังขารก้อนนี้จะตายไปทำไมท่านจึงว่าอย่างนั้นเพราะร่างกายสังขารก้อนนี้ก็คือเป็นรูปธรรมอันหนึ่งเป็นสิ่งที่เราควรจะมาเรียนมาศึกษาให้รู้ให้เข้าใจในรูปเพราะว่ากายกับจิตเป็นของอาศัยกันเมื่อรู้กายมันก็รู้จิตเมื่อรู้จิตมันก็รู้กายท่านจึงว่านามกายคำว่านามกายนั้นก็คือกายเป็นใจนั้นเป็นถึงมันเป็นนามอยู่แต่มันก็ยึดถืออยู่ในกายมีกายอยู่ในจิตมีจิตอยู่ในกายก็เลยกลายว่าเป็นนามกายกายที่มีแต่นามไม่มีรูปรูปกายนามกายอันนี้ก็อย่างเดียวกันฉะนั้นเราจะต้องพิจารณาให้รู้ให้เข้าใจในความเป็นจริงทั้งหลายที่ท่านว่าทุกข์เป็นสิ่งที่ควรกำหนดรู้นั้นเรากำหนดรู้ได้แล้วหรือยังถ้าเรากำหนดรู้ได้แล้วชื่อว่าเราได้สร้างกุศลให้เกิดขึ้นแล้วแต่ถ้าเรายังกำหนดรู้ไม่ได้กุศลยังไม่เกิดถึงแม้เราจะละบาปมาแล้วก็ตามเราจะเว้นจากความชั่วความไม่ดีมาแล้วก็ตามเป็นผู้มีศีล5อันบริสุทธิ์เป็นผู้มีศีล8นะตามวันพระวันศีลงดเว้นประพฤติวัดปฏิบัติธรรมตามโอกาสและเวลานั่นเรียกว่าเป็นผู้ที่งดเว้นจากบาปภายนอกแล้วก็มาสร้างกุศลให้เกิดขึ้นคือมาทำความรู้ความเข้าใจสิ่งไหนที่พระพุทธเจ้าท่านสอนให้รู้เราจะต้องรู้ซึ่งไหนท่านสอนให้ละเราจะต้องละสิ่งไหนที่ท่านสอนให้เราเจริญให้ทำให้มากให้เพียรให้มากให้ปฏิบัติให้มากเราก็จะต้องมาเพียรมาปฏิบัตินั่นจึงจะชื่อว่าปฏิบัติตามพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าจึงจะชื่อว่าเป็นผู้เคารพนับถือในตัวพระพุทธเจ้าเพราะพระพุทธเจ้านั้นไม่มีตัวไม่มีตนไม่มีรูปร่างสังขารตัวตนรูปร่างสังขารนั้นได้แตกได้สลายไปแล้วรูปกายนั้นได้แตกได้สลายไปแล้วไม่มีเหลืออยู่แต่พระองค์ก็ไม่ได้ทรงบัญญัติอะไรไว้เป็นตัวแทนของพระองค์ไม่ได้ทรงตั้งคนโน้นตั้งคนนี้ขึ้นมาเป็นพระพุทธเจ้าแทนพระองค์แต่พระองค์เอาพระธรรมคำสอนเป็นตัวแทนถ้าใครเห็นธรรมคนนั้นก็เห็นตถาคตถ้าหากว่าเราอยากจะเห็นพระพุทธเจ้าเราก็ต้องมาทำให้เกิดขึ้นทีนี้คนที่จะเห็นทำได้จะต้องเป็นคนที่เห็นตัวเห็นตนก่อนเห็นตัวตนเราเขาก่อนว่าเป็นของสักแต่ว่าตัวสักแต่ว่าตนคำว่าเห็นนั่นคือเห็นเป็นของสักแต่ว่าไม่ใช่ว่าเห็นตัวเห็นตนนั่งเป็นตัวเป็นตนอยู่อย่างนี้ไม่ใช่เห็นเป็นของสักแต่ว่าคำว่าเห็นตัวเห็นตนท่านยังว่าใครเห็นตัวใครเห็นตนบุคคลนั้นจะเห็นธรรมใครเห็นธรรมบุคคลนั้นก็จะเห็นพระตถาคตฉะนั้นพระธรรมคำสั่งสอนนั้นจึงเป็นตัวแทนของพระพุทธองค์ถ้าเราเชื่อพระพุทธเจ้าเชื่อพระธรรมคำสั่งสอนก็เท่ากับว่าเราเป็นลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าที่แท้จริงประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมคำสั่งสอนของพระองค์ไม่ได้ปฏิบัติตามกิเลสและตัณหาของตนการปฏิบัติตามกิเลสและตัณหาของตนนั้นคืออยากทำก็ทำไม่อยากทำก็ไม่ทำอยากปฏิบัติก็ปฏิบัติไม่อยากปฏิบัติก็ไม่ปฏิบัติอันนี้เรียกว่าปฏิบัติตามกิเลสเอากิเลสมาเป็นใหญ่เอากิเลสมาเป็นผู้มาบัญชาการเอากิเลสมาเป็นผู้บงการ

ถ้าปฏิบัติตามความอยากแล้วเขาเรียกว่าปฏิบัติตามตัณหาไม่ได้ปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าเราจะต้องปฏิบัติตามหน้าที่ของเราในฐานะที่เราเป็นพุทธบริษัทในฐานะที่เราเป็นภิกษุเป็นอุบาสกอุบาสิกามีหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติถ้าไม่ปฏิบัติตรงนี้เราจะไปปฏิบัติตรงไหนคำว่าปฏิบัตินั้นคืออะไรก็อย่างที่กล่าวแล้วปฏิบัติก็คือรักษาศีลเจริญภาวนาทำสมาธิจิตให้ตั้งมั่นทำปัญญาให้เกิดขึ้นนั่นชื่อว่าการปฏิบัติทุกข์เป็นสิ่งที่ให้เรากำหนดรู้เราก็ต้องมากำหนดรู้จริงๆทุกข์มันไม่มีที่มีนั่นเพราะอะไรเพราะเราเข้าไปยึดไปถือว่าเป็นทุกข์ทุกข์นั้นมันเป็นแต่เพียงของสมมติถ้าเราเข้าไปรู้แล้วเนี่ยทุกข์มันจะไม่มีแต่ถ้ายังไม่รู้ทุกข์ยังมีอยู่ที่เราแปลกันหรือว่าได้ยินได้ฟังกันบ่อยมากที่สุดก็คือทุกข์แปลว่าความอึดอัดขัดข้องทุกข์แปลว่าความไม่สบายอกไม่สบายใจไม่สบายกายชื่อว่าทุกข์อันนั้นก็เป็นอีกเรื่องนึงนะเป็นเรื่องที่เราจะต้องไปกำหนดรู้เหมือนกันไอ้ที่ไม่สบายนั้นเพราะอะไรทำไมจึงไม่สบายจริงๆแล้วสบายมันไม่มีไม่สบายมันไม่มีที่มันมีเพราะเราเข้าไปยึดไปถือมันต่างหากมันจึงมีสบายมั่งไม่สบายมั่งเราจะยึดว่ามันเป็นทุกข์ก็ใช่ถ้าว่าคำว่าถ้าเรามาแปลความทุกข์อีกแบบหนึ่งนะให้เราได้เข้าใจได้ง่ายขึ้นความทุกข์แบบที่จะกล่าวนี้ก็คือว่าคำว่าทุกข์นั้นไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่ที่เขาเป็นใหญ่เฉพาะตนไม่ได้อยู่ในอำนาจความปรารถนาของใครๆสิ่งใดก็ตามถ้าเกิดขึ้นแล้วมีการเปลี่ยนแปลงสิ่งนั้นชื่อว่าทุกข์คือไม่ตั้งมั่นอยู่ในลักษณะอย่างนั้นตลอดไปคือไม่ยืนยงคงที่มีแต่การเปลี่ยนแปลงอยู่เสมออันนั้นชื่อว่าทุกข์อะไรที่เปลี่ยนแปลงได้นั้นเป็นทุกข์ทั้งหมดไม่ใช่เฉพาะใจของเราไม่ใช่เฉพาะกายของเราแต่ที่เราอยู่ได้ทุกวันนี้อยู่ได้เพราะทุกข์คืออยู่ได้เพราะความเปลี่ยนแปลงถ้ามันไม่มีการเปลี่ยนแปลงเราก็คงจะอยู่ลำบากอย่างเป็นต้นว่าการนั่งนานหรือว่าความเจ็บความปวดมันเกิดขึ้นถ้ามันเจ็บอยู่อย่างนี้มันปวดอยู่อย่างนี้ตั้งมั่นอยู่อย่างนี้มันก็คงจะไม่มีใครที่จะมาอยากจะทำอยากมาประพฤติปฏิบัติแต่ความเป็นจริงแล้วที่มันเกิดขึ้นนั้นไม่ช้าไม่นานมันก็หมดไปหายไปไม่ว่าเราจะเปลี่ยนอิริยาบถหรือไม่เปลี่ยนอิริยาบถก็ตามเป็นของที่จะต้องหมดไปหายไปไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่ที่เกิดขึ้นมาแล้วแม้แต่อาคารบ้านช่องหรือว่าวัดวาอารามต้นไม้เถาวัลย์อะไรก็แล้วแต่ดินฟ้าอากาศมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอดินฟ้าอากาศก็เป็นทุกข์ต้นไม้ก็เป็นทุกข์ภูเขาก็เป็นทุกข์ทำไมจึงเป็นทุกข์เพราะมีการเปลี่ยนแปลงฉะนั้นอะไรที่มีการเปลี่ยนแปลงอันนั้นแหละคือทุกข์ถ้าเราทำความเข้าใจอย่างนี้ก็เท่ากับว่าเราได้กำหนดรู้ทุกข์แล้วไม่ใช่ว่ามากำหนดรู้แต่ความอึดอัดขัดข้องที่มันมีอยู่ในจิตใจของเราถ้าเราไม่รู้ตรงนั้นเราไม่รู้ทุกภายนอกเราก็ไม่รู้ทุกภายในถ้าเราไม่รู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นมาแล้วมันย่อมมีการเปลี่ยนแปลงไปเราจะมากำหนดให้มันรู้ทุกที่มันกำลังเกิดขึ้นในใจของเรานี้มันก็รู้ได้ยากเพราะเราไม่สามารถจะรู้เห็นตามความเป็นจริงได้ไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่มันเกิดขึ้นแล้วไม่ว่ามันจะเกิดขึ้นทางกายของเราก็ตามเกิดขึ้นทางชีวิตจิตใจของเราก็ตามมันไม่มีอะไรคงที่อยู่ได้ความโกรธมันก็ไม่ได้โกรธอยู่ทั้งวันทั้งคืนทั้งเดือนทั้งปีโกรธประเดี๋ยวประดาเดี๋ยวมันก็หายไปมันก็มาดีใจเสียใจหรือว่าคนเคยทะเลาะเบาะแว้งกันทะเลาะกันไปทะเลาะกันมาก็มาดีกันซะนั่นก็เพราะอะไรมันเราอยู่ได้เพราะความเปลี่ยนแปลงจะว่าทุกข์มันเป็นจะว่าความโกรธมันเป็นทุกข์ก็ใช่แต่เพราะมันเป็นของจะต้องเปลี่ยนแปลงถ้ามันโกรธขึ้นมาปุ๊บเราจะระงับดับทุกข์เราก็ต้องมารู้ว่าความโกรธนี้เป็นของไม่เที่ยงไม่ช้าไม่นานมันก็จะต้องเปลี่ยนไปเพราะเราก็เคยโกรธมามากแล้วโกรธให้ตัวเองก็โกรธมาแล้วโกรธให้คนโน้นคนนี้เราก็โกรธมาแล้วแต่ความโกรธนั้นมันไม่ยั่งยืนไม่ถาวรมันก็เปลี่ยนแปลงไปกลายมาเป็นความรักความชอบความรักความชอบมันก็เปลี่ยนแปลงกลายเป็นความโกรธความเกลียดมันเป็นอยู่อย่างนี้ชีวิตจิตใจของมนุษย์มันมีทั้งรักมันมีทั้งชอบมันมีทั้งโกรธทั้งเกลียดอันนี้แหละชื่อว่าทุกข์เมื่อเราเห็นความเปลี่ยนแปลงอย่างนี้ทุกข์มันจะไม่มีทีนี้ทุกข์จะไม่เกิดขึ้นมันมีแต่ความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นมีแต่ความเกิดเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นมีแต่ความตั้งอยู่เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็เปลี่ยนไปหายไปมันเป็นอยู่อย่างนี้นะเขาเรียกในทางภาษาธรรมะท่านว่ารู้ทุกข์ทุกข์เป็นสิ่งที่ควรกำหนดรู้แล้วก็มากำหนดรู้ได้ตรงนี้พอกำหนดรู้ได้ตรงนี้สมาธิเกิดแล้วสมาธิจิตเป็นอย่างนั้นไม่ใช่ว่าความสงบนิ่งอยู่เฉยๆไม่คิดไม่นึกอะไรเลยไม่ใช่คือความรู้เห็นตามความเป็นจริงในกายตนในชีวิตจิตใจของตนแล้วก็ไปรู้เห็นตามความเป็นจริงในทุกสิ่งทุกอย่างถ้ามารู้เห็นตามความเป็นจริงในตรงนี้แล้วอะไรก็แล้วแต่ที่เรามีเราเป็นเราสัมผัสที่เราพอใจหรือไม่พอใจนั้นเป็นของที่จะต้องเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาทีนี้เราจะไม่ไว้ใจเราแล้วเราจะไม่ไว้ใจเราจะไม่เชื่อความรู้สึกนึกคิดของเราอีกต่อไปแล้วมันจะคิดอะไรก็แล้วแต่มันเป็นของสักแต่ว่าทั้งนั้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ใช่เราไม่ใช่เขาไม่ควรจะเอามาเป็นว่าเราคิดหน่อย

ควรจะมาเป็นว่าเราทุกข์ไม่ควรจะมาเป็นว่าเราสุขหรือเราเป็นของเรามันเป็นของที่มีที่เป็นที่เกิดขึ้นอยู่เหมือนกับลมมันที่มันผ่านมาถูกกายของเราเนี่ยเวลามันร้อนผ่านมาถูกกายของเราเราก็เย็นก็สบายแต่มีใครไปเดือดร้อนให้กับลมมั่งให้กับลมที่มาถูกกายของตนเองหรือฝนตกมาอย่างเงี้ยแล้วฝนมันมาเปียกเราไปเดินตากฝนอย่างเงี้ยเปียกเกิดเปียกมาเราโกรธให้ฝนไหมเราไม่เคยโกรธให้ฝนเราไม่เคยโกรธให้ลมเลยแต่เราโกรธให้ตัวเราเองนะเราโกรธให้ตัวเราเองเพราะว่าเรามันไม่ฉลาดเองฝนตกแล้วเราไม่รู้จักหาที่ร่มที่บังเราไม่รู้จักเราไม่เอาร่มมาด้วยเราไม่เอาเสื้อกันฝนมาด้วยมันก็ต้องเปียกอย่างนี้เพราะเราจำเป็นจะต้องไปเราจำเป็นจะต้องเดินทางการที่จะต้องเดินทางจะต้องดูว่าฤดูนี้เป็นฤดูฝนจะต้องมีเครื่องแอบกางกั้นฝนไม่ให้มาถูกตัวตนของเราไม่ให้มาเปียกปอนในตัวของเรานั่นเขาเรียกว่าคนฉลาดทีนี้เมื่อเจอฝนแล้วเราไม่ได้ไปโกรธให้ฝนแต่เราโกรธให้ตัวเราว่าเราลืมร่มมั่งเราลืมเสื้อกันฝนมั่งอันนี้ก็เหมือนกันเราอยู่ร่วมกันเราจะไม่โกรธกันเราจะต้องมามองตัวเองว่าเพราะเรามันไม่ดีเองมันจึงต้องเป็นอย่างนั้นคนนั้นก็ต้องเตือนตนเองคนนี้ก็ต้องเตือนตนเองทุกคนมีการเตือนตนอยู่เสมอทุกคนมีการบอกตนอยู่เสมอเมื่อบอกตนเตือนตนอยู่ได้แล้วเนี่ยการโกรธตนมันโกรธไม่ได้นานหรอกแต่ถ้าโกรธคนอื่นมันโกรธได้นานถ้าไปมองว่าคนนั้นไม่ดีคนนี้ไม่ดีถ้าเราเห็นคนก็คือธรรมชาติเห็นร่างกายสังขารนี่ก็คือธรรมชาติเราก็ไม่ไปโกรธให้ร่างกายสังขารเพราะมันเป็นธรรมชาติมันเป็นของที่จะต้องมีต้องเป็นอย่างนั้นเราก็ไม่ไปโกรธให้คนความเจ็บความปวดไม่ไปโกรธให้ความที่มันมีมันเป็นที่มันเกิดขึ้นอะไรก็แล้วแต่ที่มันมีมันเป็นมันเกิดขึ้นในตัวในตนของเราในชีวิตจิตใจของเราถือว่าเป็นของที่ไม่เที่ยงทั้งนั้นถือว่าเป็นของที่เป็นทุกข์ทั้งหมดคำว่ามันเป็นทุกข์นั่นก็คือความไม่เที่ยงนั่นแหละคือความเปลี่ยนแปลงนั่นเองฉะนั้นในหลักธรรมะหรือว่าในหลักสัจธรรมนั้นท่านยังว่ารู้สิ่งหนึ่งแล้วมันรู้หมดไม่จำเป็นว่าจะต้องไปไล่หาว่าความเป็นอันนี้จังเป็นยังไงความเป็นทุกขังเป็นยังไงความเป็นอนัตตาเป็นยังไงความเป็นทุกข์เป็นยังไงความเป็นปฏิบัติเพื่อจะทำตนให้พ้นทุกข์เป็นยังไงเหตุที่จะทำให้เกิดทุกข์คืออะไรไม่ต้องไปไล่หามันหรือในปฏิจจสมุปบาทเหมือนกันเราไม่ต้องไปไล่หามันหรอกแน่อวิชชาปัจจยาสังขาราสังขาราปัจจยาวิญญาณังวิญญาณปัจจยานามรูปังไม่ต้องไปไล่หามันนะถ้าไล่มันก็อย่างนั้นนั่นคือแบบคือตำราเขามีให้เราเรียนเราอ่านเราศึกษาให้เราเอามาเปรียบเทียบจริงๆความเป็นจริงแล้วเนี่ยรู้อวิชชาตัวเดียวมันรู้หมดนะทำอวิชชาให้ดับคำว่ารู้อวิชชาเนี่ยถ้ารู้แล้วมันดับอวิชชานั่นน่ะความลุ่มหลงอวิชชาแปลว่าความลุ่มหลงความไม่รู้เราถ้าเราทำความรู้เกิดขึ้นแล้วทุกสิ่งทุกอย่างมันก็เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยของมันมันก็รู้แจ้งเห็นจริงตามความเป็นจริงภพมันก็ไม่มีชาติมันก็ไม่เกิดขึ้นเมื่อไม่มีภพไม่มีชาติมันก็จบนั่นก็คือพระนิพพานมันก็เป็นของที่ง่ายอย่างนั้นแต่จำเป็นเราจะต้องการเรียนรู้การปฏิบัติมีหลายท่านหลายคนแล้วก็เคยถามอยู่เสมอว่าการปฏิบัติธรรมที่มันง่ายที่สุดที่มันลัดที่สุดที่ไม่ต้องยุ่งยากลำบากอะไรเลยนั้นปฏิบัติตรงไหนไม่มีอะไรที่จะง่ายไม่มีอะไรที่จะลัดมากเท่ากับการมาปฏิบัติภาวนามาเฝ้าดูที่จิตที่อารมณ์ของตนเองมารู้แจ้งเข้าใจในจิตในอารมณ์นี้ว่าเป็นของสักแต่ว่าไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ใช่เราไม่ใช่เขาไม่สมควรที่จะไปยึดมั่นถือมั่นไม่สมควรเลยที่เราจะไปยึดไปถือว่าเป็นเราเป็นเขาเป็นคนนู้นเป็นคนนี้การปฏิบัติภาวนาอย่าส่งจิตออกไปนอกอย่าไปอยากรู้ว่าคนนั้นเขาเป็นยังไงอยากรู้ว่าคนนี้เขาเป็นยังไงบางคนก็ว่าอยากจะไปรู้ว่าร่างจิตของบุคคลอื่นว่าคนอื่นเขาคิดยังไงกับเราที่อยากรู้ก็ไม่ใช่อยากรู้อะไรหรอกอยากไปคิดอยากไปรู้ว่าเขาคิดยังไงกับเราเขาคิดอิจฉาเราหรือเปล่าเขาคิดไม่ดีกับเราหรือเปล่าเขาคิดดีกับเราหรือไม่มันก็อยากรู้อยู่แค่นั้นจริงๆมันก็มีอยู่สองอย่างเท่านั้นแหละใครจะคิดก็ตามเราคิดก็ตามก็คิดดีกับคิดไม่ดีนั่นแหละระหว่างคนสองคนเนี่ยมันไม่คิดนอกเหนือไปจากนี้หรอกมันก็คิดคนนั้นดีนะคนนี้ดีนะเราคิดยังไงเขาก็คิดอย่างนั้นแหละถ้าเรารู้จิตรู้อารมณ์ของเราเราก็รู้จิตรู้อารมณ์ของบุคคลอื่นคนทั้งโลกนี้มีจิตมีอารมณ์เสมอเหมือนกันหมดมีกิเลสมีตัณหาเท่าเทียมกันไม่มากไม่น้อยกว่ากันไม่ว่าเป็นคนอังกฤษคนฝรั่งคนที่ไหนก็แล้วแต่คนยุโรปที่ไหนก็ตามมีความรู้สึกนึกคิดอย่างเดียวกันมีกิเลสมีตัณหาเสมอเหมือนกันหมดไม่ต่างกันมันต่างแต่เชื้อชาติต่างแต่สัญชาติต่างแต่ที่เกิดเท่านั้นฉะนั้นเรื่องจิตเรื่องอารมณ์นี้เท่าเทียมกันหมดธรรมะจึงเป็นของกลางธรรมะเป็นของที่ของทุกคนที่พึงประพฤติปฏิบัติได้ในหลักธรรมคำสั่งสอนนั้นท่านจึงสอนว่าทุกคนมีสามารถที่จะปฏิบัติทำได้สามารถที่จะตรัสรู้ทำได้สามารถที่จะรู้แจ้งเห็นจริงตามความเป็นจริงได้ขอให้เรายึดอยู่ในหลักของศีลยึดอยู่ในหลักของสมาธิยึดอยู่ในหลักของปัญญาเพราะศีลนั้นเป็นไงเป็นรากเหง้าเบื้องแรกเบื้องต้นของการที่จะทำปัญญาให้เกิดขึ้นเมื่อมีศีลแล้วเราจะมาทำสมาธิ
มันก็

ง่ายขึ้นเมื่อทำสมาธิง่ายปัญญามันก็เกิดขึ้นง่ายถ้าเราจะไปมองข้ามอันใดอันหนึ่งก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นเราจะต้องเราจะว่าศีลไม่สำคัญกว่าก็ไม่ได้จะว่าสมาธิสำคัญกว่าก็ไม่ได้จะว่าปัญญาสำคัญกว่าก็ไม่ได้แต่จุดมุ่งหมายปลายทางของการปฏิบัติภาวนาอยู่ที่ปัญญาคือในเรื่องของพุทธศาสนานั้นท่านเน้นในเรื่องของปัญญาท่านไม่ได้เน้นในเรื่องของความเชื่อซึ่งศาสนาอื่นนั้นเขาสอนให้เชื่อก่อนอะไรอะไรก็ต้องเชื่อก่อนเชื่อผู้นำก่อนเชื่อพระศาสดาก่อนเชื่อผู้เป็นใหญ่ก่อนแล้วทุกอย่างมันก็จะดีเองถ้าเราเชื่อแล้วแต่พระพุทธศาสนาท่านไม่ให้เชื่ออย่างนั้นท่านให้ทดลองดูก่อนให้รู้ก่อนให้เข้าใจก่อนว่ามันเป็นจริงอย่างที่ศาสนาว่าหรือไม่เป็นจริงอย่างที่ศาสดาว่ากล่าวหรือเปล่านั่นเป็นหลักยืนยันว่าพระพุทธองค์ไม่หวั่นไหวในธรรมที่เป็นจริงโยมเป็นเครื่องปฏิญาณได้เลยว่าเป็นของจริงอย่างแน่นอนกล้าท้าให้มาพิสูจน์ได้เลยบอกว่าขอให้คุณมาทำดูถ้าทำแล้วมันไม่ได้คุณก็ไม่ต้องเชื่อถ้าทำแล้วมันได้มันมีมันเป็นคุณอยากคุณจะเชื่อก็จะจงเชื่ออันนี้ท่านให้สอนให้พิสูจน์ด้วยตนเองเนี่ยธรรมะของพุทธเจ้าเป็นธรรมที่สอนให้รู้ก่อนค่อยเชื่อไม่ได้สอนให้เชื่อก่อนค่อยมารู้ทีหลังเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นหลักยืนยันได้ว่าธรรมของพระพุทธเจ้านั้นเป็นสัจธรรมที่แท้จริงไม่ใช่ธรรมหลอกทำลวงไม่ใช่ธรรมเพื่อจะทำให้คนลุ่มหลงงมงายให้คนที่ว่าคิดอะไรไม่ได้พิสูจน์อะไรไม่ได้บางที่บางคนก็ยังเข้าใจผิดอยู่ว่าเรื่องของพระพุทธศาสนานั้นเป็นเรื่องของการที่ว่าสอนให้คนงมงายสอนให้คนงอมืองอเท้าสอนให้คนไม่มีความหมั่นความขยันสอนให้คนไม่รู้จักทำมาหากินเอาแต่นั่งหลับหูหลับตาอย่างเดียวนี่คือความเรามองกันเผินๆมักจะเป็นอย่างนั้นแต่จริงๆไม่ใช่อย่างนั้นพระพุทธเจ้าท่านสอนให้เป็นคนหมั่นมีเป็นคนขยันให้มีความหมั่นความขยันในการประกอบอาชีพการงานในทางที่ถูกที่ชอบอุทานสัมปทาอารักขาสัมปทาเมื่อได้มาแล้วก็ให้รักษาสมบัติของตนที่ทำได้หาได้นั่นท่านก็สอนอยู่อย่างนั้นน่ะท่านไม่ได้สอนว่าให้งอมืองอเท้ามีสัมมาอาชีพประกอบอาชีพการงานในทางที่ถูกที่ชอบท่านก็สอนเอาไว้ซึ่งมรรคมีองค์8นั่นมรรคเป็นธรรมที่จะทำให้หลุดพ้นจากกิเลสและตัณหามันก็มีอยู่ในธรรมที่เราจะได้เรียนได้ศึกษากันมาได้ยินได้ฟังกันมาเริ่มตั้งแต่สัมมาทิฏฐิไปจนถึงสัมมาสมาธิไม่มีข้อไหนที่มันไม่เกี่ยวข้องกับการดำรงชีวิตอยู่ให้มีความภาคเพียรให้มีความหมั่นความขยันถ้าว่าความหมั่นความขยันมีในความภาคเพียรในหน้าที่การงานของตนเองให้มันดีให้มันถูกต้องแล้วชีวิตความเป็นอยู่ในโลกในสังคมในหน้าที่การงานเต็มไปด้วยความสุขเต็มไปด้วยความถูกต้องดีงามอันนั้นเราจะมาปฏิบัติภาวนาตามการตามสมัยตามโอกาสและเวลามันก็ง่ายขึ้นอันนี้การปฏิบัติตามการตามสมัยตามโอกาสและเวลาที่เรามาอยู่วัดอยู่วาหรือไปยินว่าครูบาอาจารย์ท่านจะมาเทศมาสอนตรงไหนอะไรยังไงเราก็ไปฟังเพื่อเป็นเครื่องประดับสติปัญญาเป็นเครื่องส่งเสริมบุญญาบารมีของเราให้แก่กล้ามากขึ้นเพราะจุดมุ่งหมายของการรักษาศีลจุดมุ่งหมายของการปฏิบัติภาวนาของเรานั้นอยู่ที่ความหลุดพ้นอยู่ที่ความพ้นหลุดพ้นไปพ้นไปไหนพ้นไปจากกิเลสและตัณหาที่มีอยู่เป็นอยู่ในจิตใจของเราไม่ได้หมายความว่าพ้นไปจากโลกนี้เป็นอยู่อย่างนี้หรือบางทีบางท่านก็มักจะคิดว่าคนเราถ้าตายแล้วมันก็พ้นจากโลกแล้วความเป็นจริงมันไม่ได้พ้นไปไหนหรอกคนตายไม่ได้พ้นจากโลกตายแล้วก็ถมทับไว้ในโลกนี้แหละจะเป็นน้ำเป็นกระดูกเป็นอะไรต่างๆมันก็ถมทับอยู่ในโลกนี้ไม่ได้หายจากโลกนี้ไปเลยในร่างกายสังขารของเราจะเป็นผมเป็นขนเป็นเล็บเป็นฟันเป็นหนังเป็นอะไรก็แล้วแต่มันจะอยู่ในโลกนี้มันไม่มีคำว่าพ้นจากโลกทีนี้สิ่งที่มันพ้นจากโลกไปได้ก็คือจิตคืออารมณ์ที่เราฝึกขัดเกลาให้จิตใจของเรานั้นเป็นจิตใจที่มีปัญญารู้แจ้งเห็นจริงตามความเป็นจริงที่กล่าวมาแล้วคำว่าความเป็นจริงที่กล่าวมาก็คือร่างกายสังขารของเรามันจะต้องเป็นอย่างนี้ให้รู้เห็นตามความเป็นจริงของมันเป็นอย่างนี้ยอมรับสภาพความแก่ความชราของเราก็ยอมรับสภาพความแก่ความชราความเจ็บความปวดที่มันเกิดขึ้นในร่างกายสังขารก็ยอมรับสภาพความเจ็บความปวดเพราะมันเป็นเรื่องของที่จะต้องมีต้องเป็นอย่างนี้ไม่มีใครที่จะหลีกเลี่ยงหนีได้ถึงแม้ว่าความตายก็เหมือนกันทุกคนเกิดขึ้นมาเพื่อตายด้วยกันทั้งหมดถึงแม้เรายังมีชีวิตอยู่ในเดี๋ยวนี้ขณะนี้ในวันหนึ่งข้างหน้ามันก็จะมาถึงเราแล้วความตายนั้นมันจะต้องเกิดขึ้นกับเราอย่างแน่นอนทำไมจึงต้องเกิดเพราะเรามีการเกิดขึ้นมาแล้วมันจะต้องมีการแตกการสลายฉะนั้นถ้ามันจะตายจริงๆก็ขอมันจะแตกจะสลายจริงๆก็ขอให้มันแตกมันตายมันสลายเฉพาะร่างกายสังขารเท่านั้นส่วนจิตส่วนวิญญาณส่วนสติและปัญญาของเรานั้นให้เป็นจิตเป็นวิญญาณเป็นสติปัญญาที่รู้ยิ่งเห็นจริงตามความเป็นจริงถ้ามันยังไม่หลุดไม่พ้นจากโลกยังไม่หลุดไม่พ้นจากความยึดมั่นถือมั่นในอะไรทั้งหลายทั้งปวงถ้ายังมีเป็นคนที่มีทานเป็นคนที่มีศีลเป็นคนที่มีการเจริญภาวนาอยู่ทุกเมื่ออย่างนี้อย่างน้อยๆแต่ถ้ามันมีภพมีชาติอยู่

ข้อความจริงนั่นภพชาติเป็นของที่มีอยู่ไม่ใช่ของที่เราจะปฏิเสธว่าเป็นของที่ไม่มีบุคคลที่ปฏิเสธว่าไม่มีภพไม่มีชาตินั้นก็เป็นคือเป็นบุคคลที่ยังหลงอยู่บุคคลที่ปฏิเสธว่าภพมีอยู่ชาติมีอยู่แต่ไม่สามารถจะไปยังภพยังชาตินั้นได้อันนี้ก็ยังเป็นคนยังลุ่มหลงอยู่เพราะฉะนั้นชีวิตความเป็นอยู่ของคนเรานั้นจะอยู่ในปัจจุบันนี้ก็ตามหรือจะไปในอนาคตข้างหน้าการดำเนินชีวิตของเรานั้นเราจะต้องมุ่งไปข้างหน้าทีนี้การที่

มาตรงนี้เมื่อเรามีจุดมุ่งหมายมาตรงนี้เราก็มาถึงตรงนี้พอมาถึงตรงนี้แล้วก็เราก็ไม่ได้อยู่มาอาศัยในอาคารนี้แล้วก็ไม่ได้มาฟังเทศฟังธรรมได้มากราบพระไหว้พระได้มานั่งสมาธิภาวนาอันนี้ถ้าจะว่าเป็นภพเป็นชาติก็เป็นภพเป็นชาตินี่คือภพหนึ่งชาติหนึ่งที่เรามาเกิดขึ้นที่นี่เกิดขึ้นตรงนี้ทีนี้พอเราตายจากนี้แล้วเราจะไปไหนบางท่านที่มีความผูกพันอยู่ที่บ้านที่เรือนอยู่ที่ทำการทำงานอยู่กับลูกกับหลานมันก็ไปเกิดอยู่ที่บ้านที่เรือนเกิดอยู่ที่กับลูกกับหลานภพชาติมันก็มีการเปลี่ยนแปลงไปอยู่อย่างนี้ตลอดเวลาทีนี้ที่บ้านเกิดอยู่ที่บ้านก็ไม่ใช่ว่าจะอยู่บ้านตลอดไปไม่มีการไปเกิดที่อื่นมันก็เกิดอยู่ตลอดนั่นคือการเกิดทางร่างกายทีนี้การเกิดทางชีวิตจิตใจก็คือความเกิดทางจิตทางอารมณ์มันก็เกิดอยู่ตลอดเดี๋ยวก็คิดนู่นเดี๋ยวก็คิดนี่เดี๋ยวก็จะไปตรงนู้นเดี๋ยวก็จะไปตรงนี้เดี๋ยวก็จะเอาอย่างนั้นอย่างนี้จิตของเรามันล่องอยู่อย่างนั้นมันไม่ได้หยุดนิ่งนั่นก็เรียกว่าเป็นการที่ยังเสวยภพยังเสวยชาติอยู่ยังเป็นภพเป็นชาติอยู่ไม่รู้กี่ภพกี่ชาติไม่รู้กี่กับกี่กันแต่ละภพแต่ละชาติแต่ละมื้อแต่ละวันนี่ก็มันก็เปลี่ยนภพเปลี่ยนชาติอย่างนั้นภพคือร่างกายสังขารชาติคือชีวิตจิตใจที่มีความคิดความนึกอยู่ตลอดเวลาอันนี้ขอให้เรารู้เราเข้าใจตรงนี้มันก็มายึดมาถือเอาร่างกายสังขารก้อนนี้แหละเป็นที่ตั้งเป็นที่อยู่ถึงมันจะคิดไปไหนยังไงก็ตามมันก็วกเข้ามาหาภพตรงนี้อันนี้ถ้าหากว่าเรารู้เราเข้าใจตรงนี้แล้วว่ากายก้อนนี้เป็นภพแล้วมันก็จะไปสร้างกายก้อนนี้ต่อไปอีกในวันข้างหน้าถ้ายังมีอุปาทานยังมีอวิชชาตัณหาครอบงำชีวิตจิตใจอยู่ก็จิตใจดวงนี้แหละมันก็จะไปสร้างกายขึ้นมาอีกสร้างภพขึ้นมาอีกมันไม่มีที่สิ้นสุดท่านจึงสอนว่าให้ทำบุญทำทานให้ตั้งรักษาศีลเจริญภาวนาเพื่อเป็นการสร้างภพที่ดีในอนาคตข้างหน้าเพราะบุคคลที่มีศีลเกิดขึ้นมาแล้วก็เป็นคนที่มีร่างกายสังขารที่แข็งแรงมีโรคมีภัยน้อยถึงแม้จะแก่จะชราก็ยังมีกำลังวังชาดีอยู่ไม่ค่อยจะมีโรคไม่ค่อยจะมีภัยนั่นคืออานิสงส์ของบุคคลที่รักษาศีลมีรูปร่างผิวพรรณวรรณะผุดพองผ่องใสอาการที่มีศีลการที่บุคคลที่มีจิตใจที่มีความเมตตาปราณีมีความปรารถนาดีต่อตนเองและบุคคลอื่นไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนจะอยู่ในชุมชนใดจะอยู่ใกล้กับบุคคลใดก็ตามเขาผู้นั้นจะเป็นคนที่มีความสุขคนที่อยู่ใกล้กับเขาผู้ที่มีศีลอยู่ใกล้กับบุคคลที่มีความเมตตาปราณีอยู่เสมอเขาก็จะมีความสุขความสบายมีการไว้เนื้อเชื่อใจเหมือนเราไปเดินทางไกลไปในป่าในเขาไปในที่ที่เราไม่รู้จักถ้าเราไปในที่เราไม่รู้จักพอเราไปเจอพระเจอเจ้าเขาเราจะดีอกดีใจยิ่งกว่าเราได้พบพ่อพบแม่ดีอกดีใจกว่าเราได้พบสิ่งอื่นใดในป่าในเขานั้นว่าเราปลอดภัยแล้วเราไม่ลำบากอีกแล้วเราสุขแล้วสบายแล้วเราจะวิ่งเข้าไปหาทันทีจากที่เราเห็นจะต่างจากที่เราเห็นสัตว์ร้ายเราเห็นช้างเห็นเสือหรือว่าเห็นอะไรต่างๆสัตว์ที่มันเป็นพิษเราจะมักจะหลีกจะเล่นหรือจะหวาดจะกลัวจะวิตกกังวลแต่ถ้าเห็นพระแล้วเรามีความสุขกายสบายใจนี่แค่พระภายนอกนะนี่แค่พระมนุษย์คือเอาคนมาเป็นพระแต่ถ้าเราสร้างพระให้เกิดขึ้นในใจของเราเราไปที่ไหนก็มีพระอยู่ในใจอยู่ตลอดนั้นยิ่งจะมีความสุขมากมีความเมตตาปราณีอยู่ในชีวิตจิตใจของตนเองสัตว์สาธารณะต่างๆที่มันรู้มันเห็นได้สัมผัสกับตัวเราได้สัมผัสกับชีวิตจิตใจของบุคคลที่มีความเมตตาอยู่แล้วเขาก็ปลงเขาก็สบายชีวิตจิตใจของเขาก็ไม่เดือดร้อนไม่วุ่นวายไม่หวาดไม่กลัวไม่สะดุ้งเมื่อเขาได้พบกับบุคคลที่มีศีลบุคคลที่มีจิตใจอันเมตตาปราณีบุคคลที่มีความเสียสละมีความรู้จักให้อภัยอยู่เสมออันนี้คุณธรรมนี้เป็นของที่มีอยู่เป็นอยู่และเป็นของที่พิสูจน์ได้ใครทำได้ใครปฏิบัติได้คนนั้นก็มีความสุขความสบายนี่คือความสุขในโลกเมื่อได้ความสุขในโลกแล้วละจากโลกนี้ไปมันก็ไปสู่โลกหน้าอีกท่านว่าศีล5นั้นเป็นศีลของมนุษย์เป็นสมบัติของมนุษย์นะเป็นสมบัติอันแท้จริงที่เราจะต้องได้เกิดขึ้นมาเป็นมนุษย์อีกที่เราเกิดขึ้นมาเป็นมนุษย์อยู่ในปัจจุบันนี้ก็อาศัยศีล5นั่นเองเราจึงได้มาเป็นมนุษย์แต่ทำไมเราจึงระลึกไม่ได้ล่ะว่าเมื่อชาติก่อนพบก่อนนั้นก่อนที่เราจะมาอยู่ในภพนี้ชาตินี้เราคิดอะไรมามั่งเราทำอะไรมามั่งทำบาปทำกรรมอะไรมามั่งทำถูกทำผิดอะไรมามั่งทำไมเรารู้ไม่ได้ทำไมมันจึงมีอะไรต่างๆที่มันเกิดขึ้นมากับชีวิตของเราอย่างที่เราไม่สามารถจะตั้งตัวได้หรือไม่สามารถจะรู้ได้นั่นเพราะเรามีชีวิตอยู่อย่างประมาทเราไม่ได้มีชีวิตอยู่อย่างเป็นผู้มีสติถ้าเรามีชีวิตอยู่อย่างเป็นผู้มีสติเป็นผู้ที่ฝึกสติเป็นผู้ที่ปฏิบัติภาวนาอยู่ทุกเมื่ออันนี้จะไม่มีวิตความว่าวิตกกังวลสงสัยในว่าอดีตชาติเราเคยได้ทำบาปทำกรรมอะไรมาไว้ได้ทำบุญทำกุศลอะไรมามั่งเราจึงได้มาเป็นอย่างนี้จึงได้มานั่งอยู่ตรงนี้จึงได้มาประพฤติปฏิบัติภาวนาอย่างนี้ท่านว่ารู้ภพรู้ชาติของตนเองแล้วก็จังแต่ถ้าเรารู้ภพรู้ชาติของตนเองแล้วก็มีความมั่นคง
ในการในพระพุทธศาสนามีความมั่นคงในชีวิตจิตใจของตนเองเชื่อมั่นว่าการทำบุญการรักษาศีลการเจริญภาวนาการฟังเทศฟังธรรมนั้นมีผลอันยิ่งใหญ่ต่อชีวิตจิตใจของพวกเราท่านทั้งหลายการที่เรามากระทำในวันนี้หรือวันไหนๆที่เราทำ

0: แล้วจะเป็นกุศลก็ดีจะเป็นอกุศลก็ดีอันนั้นแหละเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เรายังมีภพมีชาติอยู่ทำให้เรายังไปสู่ภพสู่ชาติแต่การปฏิบัติภาวนายังปัญญาให้เกิดขึ้นนั้นเป็นการทำลายภพเป็นการทำลายชาติไม่มีภพไม่ให้มีชาติเกิดขึ้นในชีวิตจิตใจของเราในปัจจุบันนี้เมื่อปัจจุบันนี้ไม่มีภพไม่มีชาติคือรู้แจ้งเข้าใจในความเป็นจริงในอะไรทั้งหลายทั้งปวงแล้วว่ามันเป็นของสักแต่ว่าไม่มีตัวไม่มีตนไม่มีเราไม่มีเขาไม่มีความยึดมั่นถือมั่นในตัวตนเราเขาแล้วเราก็จะได้นิพพานคือความรู้แจ้งเห็นจริงตามความเป็นจริงในอริยสัจทั้ง4อย่างแจ้งชัดแล้วก็สามารถปฏิญาณตนเองได้ว่าภพนั้นมันไม่มีแล้วชาตินั้นมันไม่มีแล้วภพนี้ชาตินี้เป็นภพที่สุดท้ายแล้วถ้าบุคคลที่ได้ในขณะที่ยังมีลมหายใจเข้าออกอยู่ยังมีรูปขันธ์นามขันธ์อยู่ก็ยังจะได้เสวยสุขในความรู้ในวิชาในปัญญานั้นคือในพระนิพพานเรียกว่าความสุขในพระนิพพานแต่ถ้าหากว่าร่างกายสังขารก้อนนี้แตกแล้วดับแล้วเขาเรียกว่าความสุขเมื่อร่างกายสังขารแตกดับนั้นเป็นสุญญตาเป็นความว่างเปล่าเป็นความไม่มีสุขไม่มีทุกข์แล้วในพระนิพพานเอวัง
1: ลำดับต่อไปจะเป็นการแสดงธรรมโดยพระเทพวิมลยานหลวงพ่อถาวรกิตตถาวโรวัดปฐุมวนารามราชวรวิหารกรุงเทพมหานคร
2: ในความอดทนเป็นรากฐานสำคัญสนับสนุนให้สัจธรรมของเรายังอยู่ก่อให้เกิดเมตตาธรรมในดวงจิตดวงใจของเราที่บอกว่าหนักก็เอาเบาก็สู้อันนี้แหละคือความจริงที่มันจะเกิดขึ้นต้องบอกว่าถ้าเป็นจิตใจที่มุ่งตรงต่อความดีจริงๆแล้วมันไม่เรื้อบาก็แรงบอกว่าเนื้อจากความดีก็ยังมีความดีเอาชนะความไม่ดีด้วยความดีเอาชนะความไม่จริงด้วยความจริงเอาชนะความโกรธด้วยการไม่โกรธเหล่านี้ได้ชื่อว่าเป็นยอดแห่งความดีที่มีอยู่ในจิตในใจของเราจึงบอกว่าจะไปไหนมาไหนอยู่ที่ไหนเมื่อไรถ้าจิตใจของเรามันดีจริงๆแล้วมันไม่มีอะไรขอให้ถึงจริงๆถึงใจตัวเองนั่นแหละสิทธาคตแปลว่าพูดถึงอย่างนั้นพูดถึงความจริงเรียกว่าพูดได้ทำได้นั่นแหละว่าพูดถึงจริงๆอันนี้เรียกว่าสิทธาคตพูดได้ทำได้สมัยแรกๆที่เราเข้าวัดเข้าวากันก็จะเจอเพื่อนฝูงพูดล้อเล่นบ้างอะไรต่ออะไรบ้างธรรมดาธรรมดาเราจะได้ไปหวั่นไหวจะได้ไปกลัวท่านทั้งหลายแน่ใจในตัวเองว่าทางนี้เป็นทางอเนกทางนี้เป็นทางแห่งบริสุทธิ์สะอาดอย่าลดละอย่าท้อถอยอย่าอ่อนแอถึงบอกว่านัตถิโลเกอนินทิโตถึงบอกว่าขึ้นชื่อว่าบุคคลที่ไม่ถูกการนินทาในโลกนี้ไม่มีทำดีเขาก็ว่าทำชั่วเขาก็ว่าจะชั่วหรือเร็วถ้าไม่ถูกใจเขาสักอย่างเดียวจะชั่วหรือดีถ้าไม่ถูกใจเขาสักอย่างเดียวเขาก็ยังว่าอยู่นั่นแหละจึงบอกว่าตัวเราเองต้องระวังรักษาจิตใจของเราให้มากๆเพียรเพ่งพยายามให้มันนิ่งให้มันสงบมันจะได้คิดมันจะได้อ่านมันจะได้ไม่ออกไปปรุงแต่งมันจะได้ออกไม่ไปยึดอารมณ์ภายนอกจึงบอกว่าของดีมันมีอยู่ในจิตในใจในกายของเราหนาคืบกว้างศอกยาววามีอยู่เต็มหัวใจเรานี่แหละโลกแห่งความเป็นจริงเราเข้าใจให้ได้จึงบอกว่าอะไรก็ตามถ้ามันไม่มีถ้าเราไม่ยึดไม่ถือมันก็ไม่มีราคามันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรที่มันมีราคามากๆเพราะว่าเรายึดเราถือว่าเป็นนั่นเป็นนี่ถ้าเราไม่ยึดไม่ถือมันก็ไม่มีราคาอะไรซึ่งบอกว่าสิ่งที่หาราคาไม่ได้คือไม่มีราคาแท้ก็คือจิตคือใจคือกายของเราเราคิดค้นให้มันออกพิจารณาให้มันได้

บอกคิดค้นให้ออกพิจารณาให้ได้ความจริงมันถึงจะเกิดขึ้นจึงบอกว่าเรากลัวตายเราก็ไม่ได้ของจริงอยู่นั่นไงครั้งที่ไปเขื่อนภูมิพลนั่งเรือจากหน้าเขื่อนเข้าไป4ชั่วโมงถึง5ชั่วโมงเสร็จถึงจะไปถึงอ่างถ้ำช้างร้องขนาดเรือเร็วนี่แหละไปตั้ง 4-5 ชั่วโมงถึงจะไปถึงถ้ำช้างร้องด้วยความลำบากลำบนก็ไปกันถึงแม้ว่าฝนจะตกลมจะแรงก็บุกก็ทนถึงที่สุดก็ไปถึงที่เราต้องการขากลับออกมานั่นแหละลมมันแรงลมแรงมากฝนมันตกอาตมาถึงก็ต้องกระโดดลงเรือว่ายน้ำเรือต้องหยุดอาตมาต้องกระโดดลงเรือเพราะว่าคืนไปเราก็เรียกว่าอับปางแน่ตายทั้งหมดแน่เรือเรานึกว่าเรือใหญ่เรือดีพอเจอพายุหนักๆอาตมาคนแรกกระโดดลงเรือก่อนพอเราลงไปอยู่ในน้ำได้แล้วอะไรมันจะเกิดก็ให้มันเกิดเราโดดลงไปก่อนที่มันจะเสียหลักลงไปตั้งหลักในน้ำโชคดีว่าเกิดใกล้น้ำว่ายน้ำเป็นก็เลยไม่มีอะไรถึงกระนั้นก็เดี๋ยวว่าจอดตั้งหลายครั้งก็จะถึงขากลับมาเกือบไม่รอดเหมือนกันพายุแรงลมแรงตั้งใจไว้ว่าจะไปถ่ายรูปที่หินที่มันโผล่กลางน้ำตั้งชัดจ่าไว้เวลาขาไปขากลับมาก็จะถ่ายก็บังเอิญพอเรือมาถึงที่จะถ่ายรูปเกิดฝนหยุดลมหยุดแดดออกก็เลยได้ถ่ายรูปพอถ่ายรูปเสร็จก็ลมซัดอีกฝนซัดอีกโชคดีเป็นช่วงระยะประมาณ20นาทีฝนหยุดลมหยุดแดดออกมาได้ถ่ายรูปบนก้อนหินก้อนนี้บอกว่าบทจะได้ถ่ายก็หยุดเอาเองดื้อๆนี่แหละไปด้วยกัน 4-5-6 รูปแล้วก็ญาติโยมลูกศิษย์ลูกหาไปด้วยมันบอกว่าคนเราเมื่อมีจังหวะโอกาสมันก็เกิดขึ้นเองบอกแม้ว่าลมมันจะแรงฝนมันจะตกแต่เราก็ไม่ได้หยุดหย่อนไปเรื่อยๆบอกว่าตายก็อยู่ตายก็ได้อยู่ก็ได้ไปก็ได้ก็ไปกันเลยต้องบอกว่าเรื่องของอุปสรรคของการปฏิบัติมันมีที่สุดที่ตั้งใจว่าจะถ่ายรูปบนหินก้อนเดียวที่อยู่กลางแม่น้ำที่กลางอ่างก็ได้ถ่ายความจริงมันไม่น่าจะได้ถ่ายลมมันแรงฝนมันตกพอเรือมาถึงใกล้ๆหินแล้วเกิดลมหยุดฝนหยุดแดดออกก็เลยได้หยุดถ่ายรูปพอถ่ายเสร็จก็เอาอีกซัดอีกเกือบไม่รอดเหมือนกันสงสารลูกศิษย์ที่ไปด้วยเห็นสภาพแล้วสงสารลูกศิษย์เป็นการเสี่ยงต่อภัยทุกสิ่งทุกอย่างถึงมาว่าญาติโยมมานี่ไม่ทำให้เสี่ยงมากอะไรเลยสบายสบายไม่เป็นสิ่งที่เรือบากระแรงบอกว่าเรามีครูบาอาจารย์ทำไมเราไม่ได้คิดบอกว่าอาตมาคิดถึงพระพุทธเจ้าของเราพระองค์เป็นถึงลูกกษัตริย์ออกผนวดเห็นสภาพในอินเดียแล้วไม่น่าจะออกบวชไม่น่าจะออกผนวดพระองค์ยอมเสียสละความสุขส่วนพระองค์ออกมานอนกลางดินกินกลางหญ้าทนทุกข์ทรมานไปดูสภาพของอินเดียแล้วไม่น่าจะออกบวชไม่น่าจะเป็นไปได้ด้วยความเมตตากรุณามุทิตาหาที่เปรียบเทียบไม่ได้ล้นที่จะพูดล้นเหลือที่เราจะพูดกันคานานับได้มานึกถึงคุณความดีของพุทธองค์แล้วมีกำลังใจปฏิบัติยิ่งครั้งทนทุกข์กิริยาการทรมานพระวรกายของพระองค์พระองค์ทรมานจริงๆเหลือแต่หนังหุ้มกระดูกพระองค์ก็ยอมถึงที่สุดพระองค์ก็เปลี่ยนอริยาบทมาเสวยปักกยาหารในบรรลุอัตบรรลุธรรมแต่เราท่านทั้งหลายไม่ลำบากไม่หนักเหมือนท่าน

ทำไมเราไม่สู้ได้ข้อคิดเวลาไปอยู่อินเดียองค์ทุ่มเทชีวิตจิตใจเพื่อสาธารณเพื่อสิทธิานุสิทธิ์เพื่อบุคคลที่หลงโลกหลงธรรมจนได้ประกาศความจริงออกมาที่เราได้มาประพฤติปฏิบัติก็ด้วยพระเมตตาพระกรุณาพระมุทิตาของพระพุทธองค์นั่นแหละพระมหากรุณาที่คุณพระบริสุทธิ์ที่คุณและพระปัญญาคุณเต็มเราท่านทั้งหลายจึงได้ประพฤติปฏิบัติกันไปนึกถึงคุณความดีของพระองค์และทำให้เรามีกำลังใจปฏิบัติยิ่งครูบาอาจารย์ปัจจุบันท่านอาจารย์มั่นท่านอาจารย์หาบัวหรือครูบาอาจารย์องค์อื่นท่านทุ่มเทการอบรมสั่งสอนเราท่านทั้งหลายได้คิดบ้างไหมถ้าเราได้คิดเราจะมีกำลังใจประพฤติปฏิบัติของเราเราจะได้มีกำลังใจประพฤติปฏิบัติของเราให้มันถึงที่สุดแห่งการปฏิบัติถ้าเราได้คิดตั้งสัจจะอย่างไรก็จงทำอย่างนั้นนี่จะมาตั้งใจไว้ว่าถ้าไม่มีบุญบารมีก็อย่าได้เข้ามาไปไกลๆบอกถ้ามีบุญบารมีก็ขอให้มาใกล้ๆที่มีกระแสแห่งมรรคแห่งผลให้มาใกล้ๆบอกว่าจะมาเป็นหมื่นเป็นแสนก็มีแค่60คนนั่นแหละไม่เกินนี้หรอกยังมากนอกนั้นก็บริขารบริวารบริโภคตามอัตภาพสัมภเวสีตามอัตมาอัตภาพเท่านั้นเองนอกอัตมาไม่กลัวเลยบอกกลัวที่กลัวแต่เอาไม่จริงเท่านั้นเองมีแค่นี้แหละวันนี้ได้แต่ของจริงๆนะวันนี้มีแต่เก่าๆทั้งนั้นเลยไม่ใช่เก่าๆแล้วเป็นสนิมเก่าๆมันต้องขัดสนิมไม่ออกไม่ใช่ปล่อยให้สนิมมันขึ้นเกิดไปหมดถากมันออกทางมันออกวันนี้ดูแล้วมีแต่หน้าเก่าๆทั้งนั้นเลยของเก่าของแท้นั่นนี่มันต้องเอาจริงเอาจังทำไมจะไม่อดทำไมจะไม่ทนทำไมจะไม่สู้บอกด้วยสัจจะบารมีขันติบารมีเมตตาบารมีที่ในหัวใจของเรานี่แหละทำให้เราเป็นคนประสบผลสำเร็จได้ในเรือบากแรงของเราถึงบอกว่ามองในรูปการนะบอกเป็นการเผด็จการบอกเผด็จการแบบความดีทำไมมันจะไม่ดีเผด็จการกับตัวของตัวเองเป็นที่ตั้งแล้วความดีมันเกิดกับตัวเองแล้วคนอื่นก็ได้อาศัยด้วยเห็นบอกแม้จะกระโดดลงไปในถ้ำก็ดูมันมีความรู้สึกเฉยๆแม้จะกระโดดลงหน้าถ้ำก็มีความรู้สึกเฉยๆแม้จะไต่บนหน้าผาเลียงผาก็เฉยๆแม้จะกระโดดใส่ยอดไม้ต้นไม้ก็เฉยๆเพราะอะไรเพราะมันมีอะไรกลัวอะไรถ้ามันจะตายมันตายดิเราเชื่อในคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าถึงบอกว่าคนถ้ามันจะตายยังไงก็ตายบอกเราก็ได้ยินได้ฟังมามากบอกขนาดเรือมันจอดอยู่ใต้สะพานรถมันยังตกไปใส่ตายจนได้ทำไมมันจะไม่ตายคนเราถ้ามันจะตายอยู่ไหนมันก็ตายบอกคนมันจะไม่ตายยังไงมันก็ไม่ตายถึงบอกเนี่ยทำให้ตมาได้มั่นใจในการกระทำของตัวเองเชื่อโดยเหตุและผลอำนาจสติปัญญาของเรามีแก้ไขปรับปรุงทุกขณะจิตถ้ามันจำเป็นจะต้องบุกก็ต้องบุกถ้ามันจำเป็นจะต้องถอยก็ต้องถอยถ้าจำเป็นจะต้องหลบต้องหลีกก็ต้องหลบต้องหลีกถ้าไม่จำเป็นก็บุกมันอยู่นั่นแหละถ้ามันมีทางเลือกก็ต้องเลือกต้องบุกมันถ้ามีทางเลือกคอยเลือกถ้าไม่มีก็ต้องบุกแก้ไขตามจังหวะโอกาสสถานที่บุคคลเวลาแก้ไขตามความพอเหมาะพอควรถึงบอกว่าจิตใจที่บริสุทธิ์สะอาดมีลักษณะแก้ไขปรับปรุงอยู่ตลอดเวลาเป็นไปโดยอัตโนมัติบางทีเราคาดไม่ถึงมันเป็นไปเองบางทีเราคาดมันไม่ถึงมันเป็นไปเองเพราะว่าจิตใจของเราเมื่อฝึกดีแล้วมันย่อมรู้ย่อมเห็นย่อมเข้าใจโดยอัตโนมัติบอกว่าเราอย่าเพิ่งไปปฏิเสธเราอย่าเพิ่งไปปฏิเสธด่วนปฏิเสธในขณะที่เรายังไม่ยั่งถึงบอกขุดให้มันถึงถ้าจะขุดได้กินน้ำขุดให้มันถึงอย่าเพิ่งท้อถอยอย่าเพิ่งอ่อนแอถึงบอกว่าอาตมาอยากจะนั่งอบรมให้มันตายต่อหน้าโยมจริงๆบางทีถ้ามันดีไม่ได้เอาจริงไม่ได้ต้องยอมมันถึงบอกว่ายิ่งเราอยู่ในกลางชุมชนเราอยู่ในกลางกรุงกลางความเจริญแต่เราทำหลอกร้อนๆอันนั้นแหละมันจะฆ่าตัวเราทำลายตัวเราถ้ามันจริงไม่ได้เราจะอยู่มันจะปฏิบัติมันหมกเลิกถ้ามันจริงได้เราก็บุกสู้เรา

เชื่อในความดีที่บอกว่าญาติโยมทั้งหลายทั้งปวงที่มาวันนี้จะมาว่ามาได้ค่อนทางกันแล้วนะไม่ได้พูดเอาใจโยมนะนี่มาได้ค่อนทางกันแทบทุกคนวันนี้ดูแล้วส่วนมากกันนะดูหน้าดูตาดูผมดูเผามาได้ค่อนทางกันหมดแล้วแน่ใจตัวเองมั่นใจตัวเองมาจนค่อนทางเกือบจะสุดทางแล้วทางมันมี60กิโลโยมมาได้แล้ว55แล้วถ้าโยมยังหลงอยู่ไม่รู้จะว่ายังไงต้องบุกต้องสู้ต้องอดต้องทนหมอบางทีญาติโยมมันจะตามครูบาอาจารย์ไม่ทันหมออย่างไรก็ดีเมื่อเรามีครูบาอาจารย์เราก็ต้องเคารพเชื่อฟังต้องปฏิบัติตามบอกว่าถ้ารักครูบาอาจารย์เคารพครูบาอาจารย์ก็ต้องเคารพลูกศิษย์ทุกๆคนด้วยกันรักกันเหมือนฉันพี่น้องเราเป็นลูกศิษย์อาจารย์เดียวกันที่สุดเราก็เป็นศิษย์ตถาคตเดียวกันบอกว่าถ้าจิตของเรามันถึงธรรมธรรมมันถึงจิตทำถึงใจแล้วไม่มีอะไรอยู่กันอย่างสบายสบายหรือว่าของเล็กๆน้อยๆนี่แหละเราจะได้บนทำด้วยความจริงใจและบริสุทธิ์ใจของเราเหตุดีผลดีเหตุมีเราถึงทำไม่ใช่เราทำยกเมฆไม่ใช่เราทำไม่มีเหตุมีผลการเวลามันพิสูจน์ตัวเราการเวลาพิสูจน์แรงมากอยู่ตลอดเวลาเรามีลักษณะแก้ไขปรับปรุงทุกขณะโยมไม่ต้องคอยดูมันก็เห็นโยมไม่อยากรู้มันก็รู้ปีก่อนไม่เป็นอย่างนี้ปีนี้เป็นอย่างนี้ปีต่อไปไม่เป็นอย่างนี้อีกแน่เปลี่ยนแน่บอกว่าอาตมาเองบอกว่าอะไรก็ได้แต่จริงกลัวแต่จะไม่จริงเท่านั้นเนี่ยขอให้จริงใจต่อกันจริงจังต่อกันนี่แหละคือนักปฏิบัติที่บริสุทธิ์สะอาดความจริงมันก็เกิดขึ้นในหัวใจเราจริงต่อการกระทำจริงต่อการพูดจริงต่อการคิดจริงต่อครูบาอาจารย์จริงต่อเพื่อนฝูงความจริงมันก็เกิดขึ้นตอนนั้นเองจะบอกบางวันพิจารณาญาติโยมไหนว่าเคารพรักครูบาอาจารย์เคารพพุทธเจ้าไหนทะเลาะกันทำไมนึกในใจตัวเองทำไมไม่รักเหมือนอาจารย์รักลูกศิษย์บ้างนึกมาว่าอะไรก็ตามถ้าเรารักษาผลประโยชน์เราได้เราก็อยู่ในลักษณะเป็นนักปฏิบัติที่ดีเมื่อเราอยู่ร่วมกันเมื่อเราสบายครูบาอาจารย์ก็สบายเมื่อเราดีครูบาอาจารย์ก็ดีตามไปด้วยทั้งนี้ทั้งนั้นต่อเนื่องมาจากญาติโยมนั่นแหละทำให้ครูบาอาจารย์ดีได้ต่างคนต่างก็รักษาน้ำใจซึ่งกันและกันต่างคนต่างก็เห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันความดีบริสุทธิ์ย่อมเกิดขึ้นบอกง่วงนอนก็ต้องแก้ต้องปรับต้องปรุงตัวเองให้ดีขึ้นจะมาสังเกตได้นิดเดียวเพียงแต่เห็นคนอื่นทำดีแล้วอิจฉามันก็หมดค่าของคนเห็นคนอื่นทำดีแต่ที่จะสนับสนุนเราไปอิจฉาคนอื่นอันนั้นแหละว่าดับตัวเองทำลายตัวเองบ่ธาตุแท้มันน่าจะสนับสนุนของความดีของคนยินดีลอยยินดีไม่คัดค้านไม่ขัดขวางบ่แม้จะปฏิบัติก็ไม่ขัดขวางแม้จะทำทานก็ไม่ขัดขวางโดยจิตใจบริสุทธิ์ต่อกันแล้วมันไม่มีอะไรบอกว่าการปฏิบัติไม่ใช่ปฏิบัติข้ามไปโน่นข้ามไปไหนจะข้ามไปไหนดูจิตดูใจดูกายเจ้าของมันออกดูให้มันซึ้งๆดูให้ลงลึกๆแต่ละอย่างแต่ละอย่างความจริงมันจะเกิดขึ้นแต่อย่างไรก็ดีคนเรามีลักษณะหวั่นไหวอยู่ง่ายๆแต่เราไม่ได้ฝึกดีถ้าเราได้ฝึกดีแล้วมันไม่หวั่นไหวอะไรง่ายหรอกจิตใจมันถึงทำนะมันแน่นนี่ยังไปประชาวัดดอนนี่ขนาดชาวอินเดียเขาไม่รู้อินโนอินเน่เขายังให้เราเข้าไปภาวนาซึ่งสิทธิหน้าที่เขาไม่ยังให้เขาไปก็ได้เขาก็รู้ว่าเราไปภาวนาเขาก็เปิดโอกาสให้เราไปภาวนาเป็นสิบปีปีที่แล้วพาไปชลบุรีบ่อยประชาชลบุรีฝนตกหนักเวลานั่งนะฝนตกหนาวกันเหมือนกับลูกนกถูกฝนแต่ปีนี้โชคดีไม่ได้พาไปเพราะว่าถนนไม่สะดวก

บอกว่าญาติโยมเมื่อก่อนพาไปทุดงอย่างไปวิสุทธิมรรคนี่แหละไปกันเป็นคันรถ2-3 ปีที่แล้วมาบอกคนที่ติดในหวยในเบอร์ไปกี่คนก็นับมาซื้อหวยจนหมดตุ๊กแกร้องพอคิดเป็นหวยเป็นเบอร์ซื้อถูกเหมือนกันน่ะบอกคนเราถ้ามันติดอะไรมันก็หลงจนนั่นแหละเห็นนกร้องก็เป็นหวยเป็นเบอร์เห็นตุ๊กแกร้องนาฬิกาตีก็เป็นหวยเป็นเบอร์ไปหมดขนาดไปด้วยกันนับคนก็ไปซื้อหวยซื้อเบอร์เขาอีกพอหนักๆเข้าเลขท้ายรถก็ไปซื้ออีกอันนี้ใจมันติดหวยติดเบอร์จริงๆเลยบอกว่าอะไรก็ได้ถ้าเราใจถึงแล้วซื้ออะไรมันก็ถูกหรอกถ้าเราจะคิดอย่างนั้นเราปฏิบัติให้มันถึงบางคนปฏิบัติไปหน่อยเดี๋ยวก็เห็นเลข7 ตัวเขาไปอีกแหละซื้อทีไรเจ๊งทุกทีเจ้ามือรวยทุกทีมันปฏิบัติเพื่อต้องการหลงเลขหลงเบอร์ให้ต้องระมัดระวังให้มากๆถึงบอกว่าอย่าเชื่อจิตให้เชื่อธรรมจิตมันหลอกมันร้อนมันปรุงมันแต่งให้เชื่อธรรมอย่าไปเชื่อจิตบอกว่ารู้ทางตารู้ทางหูรู้ทางใจสัมผัสได้ด้วยกายมันยังเป็นของร้อนมันยังเป็นของไม่แน่นอนเราต้องตามดูตามรู้ให้มันเห็นจริงๆมันจะได้ไม่ปฏิเสธความจริงบอกว่านักปฏิบัติจริงๆไปไหนมันไม่ขัดข้องไปไหนมันสบายบอกว่าถ้าศีลมีเสมอกันเราไปไหนสะดวกสบายดูการข้ามฝั่งมหาสมุทรเมื่อก่อนมีคนไม่ดีอยู่คนเดียวเท่านั้นแหละทำให้เพื่อนฝูงต้องอับปางได้ต้องทนทุกข์ทรมานได้ถึงบอกว่าถ้าศีลเสมอกันมีคุณธรรมด้วยกันแล้วไปไหนก็สบายสบายบอกว่าศีลเสมอกันอยู่ด้วยกันได้สบายแต่ศีลไม่เสมอกันอยู่กันด้วยความลำบากจิตใจที่มันถึงกันมันไม่มีอะไรถึงบอกว่าถ้าเราไปกับเพื่อนฝูงแต่ใจมันเป็นอันเดียวกันมันถึงไหนถึงกันได้มันก็สบายถ้าคนหนึ่งถึงอีกคนหนึ่งบอกไม่ถึงมันก็ขัดกันอยู่นั่นแหละหาความสุขไม่ได้หาความจริงไม่ได้ถึงบอกว่าให้มันถึงกันจิตใจมันถึงกันเรามาเป็นนักปฏิบัติให้มันถึงกันให้รักกันถึงกันถึงด้วยคุณธรรมถึงด้วยคุณธรรมถึงด้วยอัตด้วยธรรมเมตตาธรรมกรุณาธรรมมุทิตาธรรมและอุเบกขาธรรมให้มันเกิดขึ้นในจิตในใจของเราอย่าไปอยากได้จนเกินพอดีอย่าไปพูดอะไรตามที่ใจเจ้าของโกรธของง่ายๆเนี่ยพยายามดับพยายามแก้ไขปรับปรุงอยู่เรื่อยๆบอกว่าใจถึงอย่างเดียวแม้เราจะไปปีนเขากันด้วยความลำบากก็ขึ้นได้แม้ว่าจะอายุมากอายุน้อยแต่ใจถึงเราขึ้นได้ทั้งนั้นแต่ใจไม่ถึงแม้ตั้งเด็กเห็นมันยังตกใจมันยังกลัวแล้วขนาดเห็นครูบาอาจารย์เดินลงหน้าผามันร้องห่มร้องไห้โยมกลัวตายจริงมันไม่มีอะไรหรอกสบายเรื่องธรรมดาถ้าใจถึงสักอย่างเดียวมันอยู่กันได้อย่างองอาจกล้าหาญอย่างเราท่านทั้งหลายมาถึงกันอยู่ด้วยกันด้วยความถึงกันมันไม่มีอะไรใจมันเบิกบานใจมันยิ้มแย้มแจ่มใสจิตใจนั้นเด็ดขาดรู้จริงๆเห็นจริงๆเข้าใจจริงๆอยู่ตรงนี้เองหมดกังวลหมดสงสัยอยู่ตรงนี้ถึงว่าเจาะให้มันแตกทะลุมันได้พังให้มันสนิทอย่าไปปิดมันไว้เปิดดูเปิดเผยในหัวใจเราอะไรบกพร่องอะไรควรแก้ไขอะไรควรปรับปรุงเรามีครูบาอาจารย์นี่มีตัวอย่างแล้วมีอะไรบกพร่องใครเขาจะมายกให้เราดีขึ้นใครจะทำให้เราเลวลงได้นอกจากตัวเราบอกครูบาอาจารย์บอกว่าสู้มันยังไม่สู้มันจะได้อะไรเขาพูดแล้วพูดอีกครั้งที่แล้วนี่ไปเขาชักกันลูกศิษย์ได้คิดอาจารย์บอกว่าบุกขึ้นมาสู้มันนึกได้บอกท่านอาจารย์เอาใจช่วยแต่เราไม่ช่วยตัวเองก็ตกไปตายเท่านั้นอันนี้ก็เรียกว่าจิตถึงธรรมใจถึงธรรมมันคิดได้มันปรงตกมันเข้าใจได้เครื่องส่งดีเครื่องรับไม่ดีมันจะมีภาษาอะไรบอกอยากให้ครูบาอาจารย์ช่วยแต่ตัวเองไม่ยอมช่วยจะได้ประโยชน์อะไรใครเขาจะมาบันดาลให้เราได้เมื่อเราไม่กินท่านอาจารย์ยื่นให้แล้วมันไม่กินอีกมันจะได้อะไรเหตุมันไม่มีแล้วผลมันจะได้ยังไงปิดประตู

0: รวยซะก่อนนะมันจะได้อะไรไม่ยอมลงทุนแต่อยากได้กำไรลูกเดียวมันจะเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วนะดอกมีอะไรมันเหนือจิตเหนือใจมีอะไรมันมีความอัศจรรย์เท่ากับจิตใจที่มันหลุดพ้นจากกองทุกข์ไม่มีบอกกลัวกลัวอะไรกลัวสิ่งที่มันลุ่มหลงมัวเมาเนี่ยมันจะทำให้ตัวเองทนทุกข์ทรมานอยู่เรื่อยบอกทำแท้ทำจริงอยู่ที่จิตที่ใจที่กายทั้งนั้นเลยไม่ต้องมาอ่านว่าอย่างนั้นอ่านตรงนี้ไปตรงโน้นหรอถึงบอกบางคนปฏิบัติยากรู้ได้เร็วบางคนปฏิบัติยากรู้ได้ยากบางคนปฏิบัติง่ายรู้ได้ยากบางคนทั้งปฏิบัติง่ายแล้วก็รู้ได้ง่ายด้วยเป็นเรื่องของปฏิปทาของแต่ละคนเราท่านทั้งหลายถ้าเป็นเสขะถ้ารู้ว่าตัวเองยังศึกษาอยู่ต้องค้นให้มากๆถ้ารู้เมื่อไหร่ว่าตัวเองไม่จำเป็นจะต้องศึกษาอีกแล้วก็หยุดคอยตามดูตามรู้ตามเห็นถึงบอกว่าเจาะลงไปเห็นจริงๆบอกว่าถ้าเราจะรบกับกิเลสตัณหาตัวเองต้องดูเหตุให้มันออกมันถึงจะรบชนะดูต้นเหตุให้มันออกมันถึงจะเอาชนะตัวเองได้ถึงบอกว่าการเข้ารบนั่นน่ะถ้าเป็นทหารจะไปรบศัตรูก็ต้องมีมูลเหตุที่ดีมีข้อบกพร่องของฝ่ายตรงกันข้ามตรงกันข้ามได้แล้วมันถึงจะเอาชนะได้จริงจังถ้าไปด้วยความเดาสุ่มไปด้วยคาดไม่ถึงมีโอกาสที่จะแพ้อยู่ตลอดเวลาเมื่อว่ากิเลสที่เกิดขึ้นจากจิตจากใจของเราถ้าเราเจาะมันลงจนลึกไม่ได้แล้วมันจะหลบในไปเรื่อยเหมือนกับไข้หลบในเนี่ยมันทำลายตัวเองได้มันฆ่าตัวเองได้กิเลสหลบในอันตรายมากสัญญาที่ละเอียดมันก่อเดี๋ยวมันโผล่ออกมาแล้วมันทำลายตัวเองด้วยถึงบอกว่าถ้าจิตใจถึงธรรมมันไม่มีอะไรนะสบายสบายมันมองออกตีได้แยกออกพิจารณาได้ตลอดเวลาเรียกว่าอุบายในการทำของเราต้องหลบต้องหลีกต้องแก้ไขทุกขณะจิตทำอย่างนี้ไม่สะดวกต้องทำอย่างนั้นทำอย่างนั้นไม่ต้องสะดวกต้องทำอย่างนี้ต้องพิสูจน์จนเห็นความจริงจนมันได้ความจริงนั่นแหละบอกคนเราถ้ายอมลำบากแต่เบื้องต้นแล้วมันสบายจริงๆแต่ไม่ยอมลำบากเบื้องต้นแล้วมันทุกข์มันแสนทรมาน
1: รายการเจริญธรรมทาง MCOT News FM 100.5 ออกอากาศเป็นประจำทุกวันตั้งแต่เวลา 2:00 นถึง 4:00 นได้ดำเนินมาถึงช่วงสุดท้ายประจำวันนี้ขอพุทธานุภาพธรรมานุภาพและสังฆานุภาพจงบังเกิดมีแต่ความสุขความเจริญแก่ท่านสาธุชนทั้งหลายโดยทั่วกัน
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสวนอักษร
3: สถานีวิทยุอสมท FM 100.5 เมกะเฮิรตซ์เสนอรายการสวนอักษรสำนักข่าวไทยขอเป็นสื่อกลางส่งผ่านความงดงามของงานเขียนสู่ผู้ฟังรวมสร้างสังคมไทยเป็นสังคมรักการอ่านโดยทีมงานคุณภาพ
4: เจ้าอาตอนมาเร็วกัน

วัสดีครับผู้ฟังครับต้อนรับผู้ฟังเข้าสู่รายการสวนอักษรครับยามเช้า 4:00 นถึง 5:00 นครับเป็นประจำทุกๆวันทางสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 เมกะเฮิรตซ์เช้าวันนี้ครับอาทิตย์ที่24พฤษภาคม2569คุณผู้ฟังอยู่กับผมณรงค์จันทร์ทองครับผมยังคงอยู่พร้อมด้วยหนังสือเรื่องขุนทองเจ้าจะกลับเมื่อฟ้าสางเป็นหนังสือรวมเรื่องสั้นซีไรส์ประจำปี2524ครับเขียนโดยอัศริธรรมโชติจัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์มิ่งมิตรแล้วก็หนังสือที่ถือในมือผมนี้นะครับจัดพิมพ์เป็นครั้งที่2แล้วจากสำนักพิมพ์มิ่งมิตรครับเพราะว่าจัดพิมพ์ครั้งแรกนะครับโดยสำนักพิมพ์ PP จัดพิมพ์ครั้งที่2สำนักพิมพ์เจ้าพระยาครับปี2524จัดพิมพ์ครั้งที่3โดยสำนักพิมพ์กอไก่ปี2530จัดพิมพ์ครั้งที่4สำนักพิมพ์ต้นอ้อ2531และมิ่งมิตรนะครับมาพิมพ์2ครั้งก็คือเดือนพฤศจิกายน2544ครั้งแรกและครั้งที่2ตุลาคม2545ครับสำหรับขุนทองเจ้าจะกลับเมื่อฟ้าสางนี้นะครับอัศริธรรมโชติเขียนโดยนำเข้าโครงจากบทกวีชื่อเพลงคลุยเหนือทุ่งข้าวในหนังสือชุดเพียงความเคลื่อนไหวของนวรัตน์พงษ์ไพบูลย์มาจินตนาการกับเหตุการณ์ต่อสู้ทางการเมืองเมื่อ14ตุลาคม2516ครับและเขียนเรื่องนี้ขึ้นมาจนโด่งดังประทับใจในอีกรูปแบบหนึ่งครับสัปดาห์นี้ขึ้นกันตอนใหม่ครับผู้ฟังครับชื่อตอนว่าเมื่อเย็นย่ำของวันอันร้ายเรื่องราวเป็นอย่างไรพักครู่เดียวแล้วมาติดตามได้

ธอโผล่หน้าออกมาจากเพิงพักซึ่งเป็นย่านอยู่อาศัยแถวสลัมเมื่อยามเย็นของวันนั้นด้วยความตื่นตระหนกในท่าทีของเพื่อนบ้านคนมาเคาะบ้านของเธอเสียงดังสะท้านไปทั้งหลังสามีของเธอถูกรถชนตายเสียแล้วเธอแว่วเสียงเพื่อนบ้านข้างเคียงว่าอย่างนั้นเธอจะพูดอะไรได้นอกจากดึงลูกน้อยเข้ามาไว้ในอ้อมแขนแล้วร่ำไห้เขาจากเธอไปแล้วไปและไม่กลับมาอีกนี่เป็นความรู้สึกของเธอนับอายุดูเขาสามีของเธอนั้นอายุร่วม40ปีแล้วปีนี้โชคเขาร้ายเคราะห์เขาหนักเขาสร้างสมบาปกรรมอันใดไว้เล่าถึงได้พบภัยแรงเช่นนี้ยังจะต้องให้เธอกับลูกน้อยต้องมาพลอยวิบัติไปด้วยอีกวิบัติสิถ้าไม่มีเขาแล้วลูกจะเป็นอย่างไรเธอนั้นเล่าจะไปไหนและจะพึ่งพาใครได้ในชีวิตนี้เธอร้องไห้จะเป็นจะตายอยู่ในบ้านสลัมยามเย็นย่ำของวันนั้นอายุ40ปีแล้วแต่ใบหน้าของเขายังอ่อนด้วยอารมณ์อันแจ่มใสมองความจนความทุกข์ความต่ำต้อยความเป็นธรรมดาของชีวิตตลอดเวลาที่เธออยู่กับเขาเขาบากบั่นก้มหน้าทำมาหากินตลอดมาเขามีความรู้จบชั้นป.4 สูงกว่าเธอเสียอีกเธออ่านหนังสือไม่ออกเขียนหนังสือไม่ได้แต่เขาพออ่านออกพอเขียนได้ทั้งฉลาดและขยันมากพอที่เธอจะภาคภูมิใจในตัวเขาเขามีประวัติอันดีงามนับแต่อยู่บ้านนอกเป็นลูกที่ดีของพ่อเป็นคนงานในไร่ที่เหนือจ้างชอบความประพฤติเมื่ออยู่กรุงเทพของเขาก็เป็นไปโดยสม่ำเสมอเป็นสามีที่ซื่อสัตย์ของเธอเป็นพ่อที่ดีของลูกและเป็นผู้นำที่แข็งขันแห่งครอบครัวเขาเป็นผู้ที่อดทนต่อความเลวเป็นอย่างยิ่งบ่อยครั้งในบ้านสลัมและช่วงชีวิตอันแร้นแค้นลำเค็ญในกรุงเทพนั้นความเลวได้มาท้าทายเขากระโจนเข้าหามันอยู่บ่อยมันบีบคั้นลำไส้อันหิวโหยและรัดร่องท้องอันว่างเปล่าทั้งเขาและเธอจนแทบขาดใจพ่ายแพ้ฉันไม่อยากจะทำชั่วแม้แต่ลัก

ขโมยของของใครสักชิ้นเขามักจะปลอบเธอในวันอันร้ายกาจเหล่านั้นให้อดทนและก็ชนะทุกหนมากับลูกล่ะเขาก็ตั้งความหวังไว้สูงฉันจะให้มันเรียนหนังสือให้เก่งให้มันเรียนสูงๆเป็นครูหรือเป็นหมอก็ได้เขาว่าอย่างนั้นเธอยังแอบหัวเราะชีวิตกำลังจะเริ่มต้นอะไรๆกำลังจะดีขึ้นความทุกข์ความเดือดร้อนกำลังจะหมดไปแทนที่ความหวังความสุขตามพอมีพอได้เมื่อเขาได้งานประจำมั่นคงเป็นหลักฐานเป็นคนงานกวาดถนนของเทศบาลปฏิบัติหน้าที่เป็นประจำอยู่กับถนนสายหนึ่งของกรุงเทพถนนของฉันสะอาดเรียบร้อยเขายังเคยอวดเธอเวรกรรมทั้งที่เขาและเธอไม่เคยสร้างก็มาล้างผลาญเสร็จแล้ววันนี้รถยนต์ของใครไม่รู้ชอนร่างของเขาล่องลอยและร่วงอยู่กับท้องถนนอันแสนสะอาดของเขาเองเธอหลับตาเห็นเลือดไหลออกจากเรือนกายของเขาเป็นสีแดงทาเปลือกทั่วท้องถนนรถยนต์ของใครคนนั้นมันไม่เพียงแต่ขโมยชีวิตของเขาไประหว่างกระทำหน้าที่มันยังขโมยความสุขและลักพาชีวิตของครอบครัวเธอไปหมดสิ้นเธอร่ำไห้อยู่ในความเย็นย่ำว้าเหวกของบ้านสลัมคุณนายกลับถึงบ้านอันโอรานของเธอเมื่อยามเย็นเดียวกันนั้นพร้อมกับรับทราบว่าลูกชายได้ขับรถคันใหญ่ไปชนคนตายเข้าแล้วเขาลูกของเธอตกใจมากนับเป็นอุบัติเหตุที่ร้ายแรงอีกครั้งในชีวิตของเขามันคงไม่กระไรนักหรอกนะไม่มีคนเห็นคุณนายปลอบลูกอย่างนั้นถนนก็เปลี่ยวโชคยังดีคุณนายว่าแต่สีหน้าท่าทางของเขาก็ยังตื่นตระหนกไม่รู้หายเขาเริ่มต้นร้องไห้ด้วยความขลาดกลัวคุณนายเหนื่อยอ่อนอยู่บ้างเหมือนกันที่เห็นเขาอ่อนแอเหมือนยังไม่พ้นจากอ้อมอกดูยังไม่เติบโตแข็งแรงอย่างที่เธออยากจะเห็นและทางที่เธอได้ปูทางสร้างรอยทางอันยิ่งใหญ่ไว้ให้เขาแล้วนับนานเขาจะต้องเป็นตัวแทนสำหรับพ่อของเขาเป็นใหญ่เหนือกิจการและทุกๆอย่างที่เธอมีเขากับลูกชายและลูกคนเดียวที่เธอขาดไม่ได้เพราะขาดแล้วหามาแทนไม่ได้อีกนับอายุดูเล่นเขาก็เกือบจะ20ปีแล้วปีนี้ทำอะไรผิดพลาดเขาก็ได้แต่หวั่นไหวเศร้าซึมใจอย่างที่เห็นนี่นี่ถ้าเธอตายไปเสียก่อนเขาจะไม่ปล่อยให้อะไรต่ออะไรที่เธอและสามีอุตส่าห์สะสมไว้ให้วิบัติฉิบหายไปหมดหรือเธอคิดรู้สึกเวทนาก็ดึงร่างอันสั่นเทาของเขาเข้ามาแนบใกล้จะทอดทิ้งอะไรได้เมื่อเธอหวังเขาไว้สูงนักเธอจะต้องฝึกให้เขากล้าหาญเผชิญโลกด้วยความสุขุมเยือกเย็นและเป็นสง่าเยี่ยงพ่อของเขาเธอยังจะต้องให้เขาตระหนักอีกมากว่าชีวิตของเขาไม่ได้เป็นธรรมดาเยี่ยงสามัญชนคนอื่นเขาเป็นตัวแทนแห่งชาติตระกูลอันสูงแห่งฐานะอัครฐานที่มีอยู่ไม่กี่สิบตระกูลในประเทศนี้เขามีสิทธิ์มีปัญญาอยู่เหนือคนอีกหลายเรือนร้านต่อการแก้ปัญหาอันยุ่งยากที่จะต้องเข้ามาเยี่ยมเยือนบ้างเมื่อเคราะห์หามยามร้ายยังไม่พอหรอกสำหรับภูมิความรู้ในประเทศนี้ของเขาเธอจะต้องส่งเขาออกไปไกลไปยังประเทศที่ไกลและรุ่งเรืองมากกว่านี้ทั้งนี้เพื่อเสริมสร้างตัวตนและชาติตระกูลแห่งเขาเองเธอยังต้องเสี่ยงอีกมากเธอรู้เพราะก็เป็นผู้ที่มีความอดทนต่อความเลวน้อยมากบ่อยครั้งนักที่ความชั่วช้าต่ำทรามได้เข้ามาทักทายเกี่ยวพันเขาและเขาได้พ่ายแพ้วิจะทำให้ตระกูลอัพยศอดอายมาก็หลายหนการพนันผู้หญิงและเพื่อนชั้นต่ำเขามักง่ายพ่ายแพ้มันเสมอผมไม่รู้ตัวเลยเขามักจะสารภาพกับเธออย่างนั้นเสมอนี่เขาสำเร็จเทเมาขับรถชนใครตายมาก็ไม่รู้เห็นจะพ้นเธอไปไม่ได้ใครกันนะที่ถูกรถราคาแพงของเขาชนล้มตายไปวันนี้ราคาชีวิตของคนนั้นกับราคารถของลูกชายใครจะแพงกว่ากันแน่เธอคิดเอาล่ะเธอพลายยิ้มที่มุมปากปลอบโยนลูก

ุกให้คลายลงจากความเศร้าเรื่องมันนิดเดียวนิดเดียวเท่านั้นเองเธอว่าเธอคุณนายสบายใจแล้ววันนี้ที่ได้เห็นใบหน้าลูกชายเริ่มคลายความหมองเศร้าและคืนกลับมาเป็นปกติผ่านเมื่อเย็นย่ำของวันนั้นเอง

อนต่อไปครับชื่อตอนว่าเสียแล้วเสียไป 1. นั่งกลับถึงบ้านท้ายสวนเมื่อตะวันเย็นย่ำควันหมอกกลางฤดูหนาวลงห่มคลุมผู้ไม้เป็นฝ้าขาวไปทั่วเสียงนกร้องทักเสียงหมาในบ้านเห่าระหว่างที่นางถือกระเป๋าเดินทางนิ่งอยู่หน้าประตูรั้วประดุจรูปปั้นไร้ชีวิตน้ำตาของนางจะร่วงเสียให้ได้เมื่อเห็นร่างค่อมๆเดินงกเง่นออกมาจากภายใต้ถุนบ้านเจ้าด่างที่มันส่งเสียงเห่ามันโลดแล่นมาถึงก่อนมันตะกายรั้วกระดิกหางส่งเสียงครางด้วยท่าทางเหลี่ยงโลดมันวิ่งกลับไปแล้ววกกลับมาใหม่พร้อมกับที่ร่างค่อมๆนั้นเดินมาถึงถอดรั้วไม้ให้ออกจากกันสวัสดีปูเสียงนางเอ่ยเบาบางเหมือนละไอหมอกปูเหลือบลูกตามายังมือข้างซ้ายที่หิ้วกระเป๋าใบใหญ่แล้วเหลือบกลับมาที่มือขวาที่ห้อยย้อยตกลงมาด้วยเสื้อยาวกลอมแขนเมื่อลมหนาวผ่านมาชั่ววูบร่างนิ่งของนางสะท้านสั่นปู่ก็ดึงร่างนั้นมากอดไว้ช่างเหอะวันแล้วไปแล้วปู่ตกไปยังปลอบโยนนั่นแหละน้ำตานางจึงร่วงจากร่องแก้มหยดซึมหายไปกับเสื้อกันหนาวของปู่ฉันซื้อเสื้อกันหนาวมาให้ปู่ไหมนางว่าขณะที่ปู่แย่งกระเป๋าจากมือไปถือไว้

ปู่ทอตัวนี้ทิ้งไปได้แล้วละนางฝืนยิ้มเมื่อมองเสื้อกันหนาวเก่าคล่ำที่จำได้ว่าซื้อมาให้เมื่อ 3-4 ปีที่แล้วเจ้าด่างวิ่งนำหน้าปู่ก็หันหลังหิ้วกระเป๋านำเข้าบ้านน้ำตาของปู่คลอและไหลไปตามริ้วแก้มที่เหี่ยวชรา 2. เงินต้องหมื่นหนึ่งจะไว้บ้านไม่ได้พ่อกล่าวขึ้นน้ำเสียงเครียดฝากธนาคารงั้นหรือเราจะได้อะไรขึ้นมาล่ะนอกจากดอกเบี้ยปีละนิดหน่อยผู้ใหญ่บ้านแกว่าธนาคารนั้นเอาเงินเราไปใช้ให้ดอกเบี้ยเรานิดเดียวแม่ว่าบ้างน้ำเสียงเครียดเช่นกันงั้นฝากผู้ใหญ่ไว้สิหากซื้อข้าวของแล้วเหลือก็ฝากให้ผู้ใหญ่บ้านไว้พี่ควรจะซื้อวิทยุไว้ฟังเพลงสักเรื่องหนึ่งน้องสาวของนางเสริมขึ้นนางได้แต่หันมายิ้มด้วยนิดเดียวเท่านั้นแล้วทอดตาเหม่อมองไปยังกองไฟที่สุมไว้ค่ำนี้ปู่ได้เสื้อกันหนาวตัวใหม่สีเทาสลับขาวที่นางซื้อมาให้ดูท่าทีปู่สดใสสะอาดตากว่าเมื่อยามเย็นนี้มากปู่สารวจน์อยู่กับการเขี่ยฟืนในกองไฟให้คอยลุกโผล่ขึ้นนางรู้สึกว่าหน้าตาของปู่กลับหมองเศร้าเยียบเย็นอย่างประหลาดผู้ใหญ่ก็ไว้ใจไม่ได้เองไม่รู้พ่อหันมาดุน้องไอ้กองมันฝากไว้ 3,000 เมื่อปีที่แล้วผู้ใหญ่โกงเอาจนหมดเงินมันไม่ใช่น้อยแม่ปลารบในตาฉายเงาวาววามเมื่อกระทบแสงจากกองไฟเราจะซื้ออะไรได้ตั้งหลายอย่างอย่างที่เราไม่เคยมีไม่เคยได้เราจะต้องซื้อเก็บไว้เหลือนั้นค่อยว่ากันอีกเรื่องหนึ่งจ้างเขาต่อเกวียนสักเล่มซื้อวัวสักตัวหนึ่งเหลือนั่นก็ควรจะให้หลานมันไปเงินของมันนะปู่ว่าเสียงเครียดมาจากกองไฟเป็นครั้งแรกพ่อนั่นแหละคิดอะไรสั้นๆปีนี้น่ะถ้ามันแล้งทำนาก็จะไม่ได้เรื่องอีกเราจะเสียแรงน่าเสียได้เปล่าพ่อแย้งอยากฉุนโกรธอย่างแกว่าน่ะถูกแล้วแม่พยักหน้ากับพ่อยังไงเราก็พอทำกินได้ไม่ต้องเอาเงินตั้งมากมาอย่างนี้มาลงทุนหรอกแต่ว่าตอนนี้เราคิดซื้อผ้าห่มซื้อฟูกหมอนใหม่อากาศมันหนาวเหลือเกินแล้ววิทยุเอาไหมล่ะน้องมันอยากได้แม่มาถามความเห็นถามใจแม่เถอะตามใจแม่เถอะเงินเนี่ยฉันยกให้แม่กับพ่อแล้วนางตอบสั้นๆแล้วหันไปสบตากับในตาของปู่ปู่เป็นในตาหลบสารวนกับการเขี่ยกองไฟต่อไปฉันน่ะอยากได้สร้อยเล็กๆสักเส้นคราวนี้น้องสาวกล่าวเสียงอ้อยอิงเอาพรุ่งนี้แม่จะเข้าอำเภอเองไปกับแม่เอาอย่างเส้นเล็กๆเหมือนสร้อยคอมือว่าแต่เองเอาอะไรบ้างหรือว่าซื้อจากกรุงเทพพอแล้วแม่หันมาถามนางอีกไม่ฉันพอแล้วนางใส่หน้าทั้งโชคดีโชคร้ายเนาะพ่อกล่าวขึ้นมาลอยๆในตาขุ่นหมกของปู่จ้องเขม็งมาที่นางซอแววเห็นใจปวดร้าวแทนเหมือนอย่างรู้หัวใจนางบัดนี้ข้าจะนอนละปู่ลุกพละจากกองไฟแล้วลับหายขึ้นบนเรือนเงินที่เหลือเราจะเอาไว้ไหนนะยังคิดไม่ออกเลยแต่นี่แน่เราจะต้องซื้อปืนสักกระบอกนะใช่สิเราต้องซื้อเราต้องมีปืนแน่ๆเมื่อเรามีเงินแม่หนุนอย่างแข็งขันนึกได้แล้วเงินที่เหลือเราก็ให้เขากู้สิหน้านาปีนี้เราให้เงินกู้เอาดอกสิ้นปีฉันจะคอยเก็บดอกเองน้องสาวของนางนั่นแล้วที่นำความตื่นเต้น

บนใบหน้ามาสู่พ่อกับแม่ความคิดของเองวิเศษเหลือเกินแล้วแม่ว่าลมหนาวพลูพลายลอยที่ถุนบ้านเข้ามายังแคล่นนั่งล้อมวงกันอยู่นอกจากความหนาวจับขั้วหัวใจแล้วนางยังรู้สึกไหววันทอดอะไรอยู่ในส่วนลึกเจ้าด่างส่งเสียงเห่าขึ้นที่หน้าประตูรั้วพ่อทะลึ่งสุดตัว

ความหวั่นไหวเข้ามาจู่โจมสู่ใบหน้าและอากับกิริยาท่าทางของพ่อแม่และน้องทุกคนแล้วมีคนมาเสียงของพ่อสั่นขณะเพ่งสายตาฝ่าความมืดออกไปเจ้าด่างสงบเสียงและเสียงร้องทักจากภายนอกดังขึ้นอย่างแจ่มชัดนั่นแหละทุกคนถึงได้ถอนใจคลายสีหน้าตระหนกลงผู้ใหญ่แม่กระซิบผู้ใหญ่บ้านฝ่าลมหนาวยามค่ำมาเยี่ยมนางถึงบ้านแสดงความเสียใจที่นางประสบเคราะห์ร้ายอย่างหนักในชีวิตลุงเป็นคนอ่านหนังสือจากโรงงานให้พ่อกับแม่เองฟังผู้ใหญ่ว่าแล้วพลิกชายแขนเสื้อข้างขวาของนางขึ้นเห็นข้อมือขาดหายไปเคียงศอกเขาให้เงินมาหมื่นหนึ่งนางบอกด้วยสีหน้าหม่นหมองเขารู้กันทั่วหมู่บ้านแล้วผู้ใหญ่กล่าวหัวเราะนั่นแหละจึงได้รีบมาถ้ามันไม่ดีนักผู้ใหญ่กระซิบบอกพ่อเอาเงินหลานไปเก็บไว้ที่บ้านข้าก่อนไว้ใจกันหรือเปล่าเชื่อเถอะคืนนี้เอาเงินไว้ที่นี่ไม่ได้ผู้ใหญ่ว่าแล้วก็หันมาที่นางพ่อกับแม่อิดออดอยู่เป็นเวลานานผู้ใหญ่บ้านจึงแบกเงินใส่ถังข้าวสารออกไปจากบ้านไว้ใจกันง่ายๆแม่หันมาต่อว่าพ่อผู้ใหญ่ไม่โกหกหรอกผู้ใหญ่ไม่ใช่คนโกงและก็คนกันเองด้วยเชื่อแกเหอะก็ได้ว่าโกงเงินไอ้กองไงแม่ซักฉันก็พูดไปงั้นคงไม่จริงท่าทางของพ่ออึดอัดแต่ฉันก็ไม่สบายใจกลัวเงินมันจะสูญพ่อว่าผู้ใหญ่บ้านเป็นคนดีใครๆก็รู้นางหลุดคำพูดออกไปเสียงกล้าวเป็นครั้งแรกพ่อกับแม่นิ่งเงียบบรรยากาศหว่างความหนาวอึดอัดขึ้นเจ้าดังที่คลอเคลียอยู่ที่เท้าพ่อถูกดีดออกไปร้องเสียงหลงและพ่อก็พลุนพลันหายขึ้นไปบนเรือนคิดโง่ๆทั้งนั้นแม่พูดไล่หลังในตาสีน้ำตาลของแม่ตื่นเต้นไม่แพ้พ่อและในตาของน้องก็ส่อแววปีติที่เก็บเอาไว้ไม่อยู่นางนึกถึงเมื่อเปิดกระเป๋าเดินทางเป็นครั้งแรกประกายสีแดงหลายปึกเฉิดฉายอยู่กับแสงตะเกียงยามค่ำ 3. อากาศหนาวนักเมื่อตอนดึกนางนึกถึงคำพูดของปู่เมื่อก่อนจะเข้านอนแล้วนอนไม่หลับมันเตือนเต้นเงินกันจนจะเป็นบ้าทั้งบ้านปู่เอามือลูบผมของนางและว่าคนเราก็เป็นอย่างนี้แหละนางนอนลืมตาขดตัวแน่นอยู่กับผ้าห่มหนุ่มนุ่มแสงตะเกียงที่หรี่ลงหรือตะเปลวไฟเล็กๆพลายสีแสนอยู่กับความมืดของห้องลมจากภายนอกผัดอู้ลอดไหลช่องฝามาให้เปลวไฟไหวเต้นอยู่กับเพดานห้องนั้นครั้งแล้วครั้งเล่าเจ้าเงาปีศาจนางสะบดในใจลูบทนแขนที่ขาดหายและร้องไห้สะอึกสะอื้นเสียแล้วเสียไปนางปลอบใจตัวเองอีกครั้งเสียงกึกก้องโกลาหลของเครื่องจักรในโรงงานดังอึกทึกอยู่ในหูนางประดุจเสียงถักถางของพูดผีปีศาจมันตัดข้อมือขวาของนางขาดกระเด็นด้วยเขี้ยวเล็บแหลมคมคล้ายคมดาบอย่างไม่สาใจมันยังล้วงหัวใจล้วงความรู้สึกล้วงชีวิตวิญญาณของนางที่เหลือจนหมดสิ้นมันเควี้ยงทิ้งทำลายได้ด้วยความกระหายเลือดเจ้าปีศาจตัวนั้นนางอดนึกย้อนไปถึงวันเก่าๆที่แขนสองข้างยังสมบูรณ์ไม่ได้เมื่อครั้งเป็นคนงานอยู่ในโรงงานที่กรุงเทพนางเหมือนไร้เดียงสาบริสุทธิ์จากชีวิตยังยืนอยู่ห่างไกลจากความสามารถที่แท้จริงของมวลมนุษย์นางพอมีความสุขที่พอหาได้อย่างน่าพึงใจตามประสาคนเล็กๆนางมีความรักความคิดถึงตามประสาคนไกลบ้านต่อครอบครัวและเพื่อนบ้านที่อยู่หลังนางมีเจตนามีความต้องการต่อการเผชิญปัญหาในโลกกว้างไปนี้

และท้ายที่สุดนางมีภาระอันยิ่งใหญ่ต่อครอบครัวอันยากไร้ของนางเองโดยเฉพาะเมื่อเจ้าปีศาจจักกลตัวนั้นมันตัดข้อมือของนางให้ขาดออกจากกันแล้วนางกลายเป็นคนพิการที่กลับบ้านไปอย่างว้าเหวท้อแท้ซ้ำเงินก้อนมือมาที่นางได้รับเป็นค่าตอบแทนมือข้างที่ขาดหายไปนั้นยังทำให้นางได้พบว่าได้สูญเสียทุกอย่างอันเคยมีในชีวิตที่แท้มันคือเงาของเจ้าปีศาจร้ายที่ตามมาทำลายนางจนถึงบ้านมันไม่ได้ทำลายมือของนางไม่เพียงแต่อย่างเดียวเท่านั้นเจ้าปีศาจจักกลตัวนี้นางพยายามข่มตาหลับขณะที่แว่วเสียงนกกลางคืนร้องเพลงมากับลมหนาว 4. ความหนาวเย็นเมื่อเช้ามืดหรือแม้แต่เสียงหมาในบ้านเห่าครวญครางไม่ได้เป็นสิ่งที่ปลุกนางให้ลุกนั่งตื่นตระหนกอยู่ในยามนี้เสียงเปิดที่ดังกลางวันติดกันสองครั้งภายในบริเวณบ้านต่างหากที่ทำให้นางสันเทิมหยุดขับผ้าห่มหนาขวัญกระเจิงด้วยเสียงฝีเท้ากระเทินไหวไปมาอยู่ภายในเรือนบ้านเสียงเคาะประตูดังทีแล้วเสียงสั่นๆของแม่ก็ตามมาเปิดประตูเถอะเปิดเร็วเมื่อนางใช้มือข้างซ้ายกุกกักอยู่กับประตูสักครู่หนึ่งนางก็พบว่าเงาคนที่ยืนอยู่ข้างหลังของแม่พ่อและน้องนั้นเป็นชายแปลกหน้าทั้งสองคนวัตถุดำยาวที่อยู่ในมือของมันทั้งสองนั้นก็ทำให้นางหัวเข่าอ่อนจนต้องเซไปติดฝาเมื่อเปิดกระเป๋าเดินทางของนางออกคนหรือเสื้อผ้าออกกองไว้กระจายทั่วผืนห้องและก็หันกวาดตามองทุกคนบอกแล้วว่าเงินทองอยู่ที่ผู้ใหญ่บ้านไปปล้นผู้ใหญ่สิผู้ใหญ่เอาเงินไปหมดแล้วน้องสาวว่าและร้องไห้กระซิบพวกชายแปลกหน้าลาดถอยลับสายหมอกเช้ามืดไปหมดแล้วนั่นแหละนางจึงนึกขึ้นได้และทะลันลงบันไดมาบนทางเล็กๆที่ทอดยาวไปสู่ประตูรั้วบ้านร่างของปู่และเจ้าด่างนอนจมกองเลือดและแน่นิ่งเคียงอยู่ตรงนั้นร่างของปู่ยังอุ่นแม้ดวงตาปิดสนิทนางกอดและซบหน้าลงกับปู่น้ำตาไม่ได้ไหลพลั่งพลูแต่อย่างใดเพียงหยดลงบนเสื้อกันหนาวสีเทาลายของปู่แล้วซึมหายจางไปกับสีเลือดแดงฉาน 5. ผู้ใหญ่บ้านหิ้วถุงข้าวสารที่ใส่เงินมาคืนต่อหน้าคนในหมู่บ้านที่ต่างมาเยี่ยมกันมากในตอนเช้านั้นแล้วแนะนำพ่อให้เอาเงินจำนวนนี้ไปฝากธนาคารที่อำเภอเสียไปพร้อมกับตำรวจที่มาพลิกศพปู่เจ้าด่างถูกฝังไปแล้วแต่ร่างของปู่จะถูกเผาพรุ่งนี้โชคดีโชคร้ายคราวนี้พ่อเสริมสีหน้าเศร้าพอๆกันแม่สัญญาไว้แล้วว่าจะซื้อสร้อยให้ฉันเสียงของน้องสาวคุยอวดเพื่อนๆหน้าแกมองเหลือเกินผิดกับคนอื่นๆผู้ใหญ่บ้านเดินมากระซิบกับนางเขารักปู่เขามากแม่ได้ยินตอบกลับสายมากแล้วแต่ดวงอาทิตย์ยังแลเห็นเป็นจุดเพียงสีส้มอ่อนมัวมนหม่นหมองอยู่ท่ามกลางหมอกหนาทุ่งนาขาวโพลนไปทางทุ่งหมู่บ้านก็ถูกคลุมอยู่ด้วยความอับชื้นหนาวเย็นทั้งหมู่นางนั่งจ้องหมอกขาวที่ลอยเบาอ้อยอิงทิ้งถิวไม้อยู่ไกลโพ้นเห็นมันพาดผ่านด้วยสีแดงจากหยดเลือดและสีจากเงินก้อนนั้น 6. นางออกจากบ้านท้ายสวนมาเมื่อตะวันเย็นย่ำท่ามกลางหมอกควันกลางฤดูหนาวรถเที่ยวสุดท้ายเปิดไฟวิ่งฝ่าฝ้าขาวของสายหมอกไปเรื่อยๆนางถามตัวเองว่าไปไหนแต่ก็ตอบไม่ได้รู้แต่ว่าอยากหนีไกลไปจากบ้านและไม่หวนกลับมาอีกแล้วน้ำตาที่ร่วงพลั่งพลูออกมามากตอนนี้เพราะนางได้สกัดกั้นมันไว้ตั้งแต่วันเมื่อตะวันเย็นย่ำของเมื่อแรกมาถึง

ตอนต่อไปครับชื่อตอนว่าเช้าหวานต้นฤดูฝนฝนตกมาแล้วนานจนน้ำในบ่อหน้ากระท่อมล้นปริ่มท้นปากบ่อขณะบัวรำนับวันคิดถึงการกลับมาของผัวอยู่ด้วยหัวใจระทึกเต้นมันเต้นเหมือนพลายน้ำยามต้องฝนพร่ำพรูหล่อนรู้สึกอย่างนั้นนางคงภาวนาให้เขาหนีไปที่อื่นๆให้เขารู้ตัวไม่กลับบ้านซึ่งแหบพลากของคนนั่งข้างเอ่ยเป็นเชิงถามลอยๆปุรำช้อนตาเหไปทางเจ้าของเสียงแล้วก็เหลือบกลับมาก็มองลูกน้อยที่หลับคาอยู่กับอกหล่นถอนใจแต่ไม่ตอบเมื่อทอดสายตามองท้องนาชื้นฝนที่โปรยหล่นลงมาเป็นละอองบางเบาฝนพรำเช้าวันนี้เป็นเส้นสายขาวโค้งด้วยแรงลมทุ่งอยู่กลางฟ้าสะท้อนแสงแดดอ้อยซ้อยเป็นรัศมีสีรุ้งเมื่อมองไกลออกไปต้นไม้ใบหญ้าส่งเสียงพึมเช่นเดียวกับชายขากระท่อมที่อยู่เหนือหัวของบัวรำและชายคนที่นั่งข้างเขาพาดปืนยาวไว้กับเข่าที่คูขึ้นมาทั้งสองข้างฉันรู้นะว่านางคิดยังไงผัวกันเมียกันก็เป็นอย่างนี้ทุกคนแหละฉันเห็นใจชายคนนั่งข้างพูดต่อคราวนี้เขาทอดตามองลงปืนยาวที่พาดอยู่บนหัวเข่าของเขาคราวนี้เช่นกันที่บุรำเบนหน้าจากทุ่งนาเวิ้งหวางมาจ้องเขานานและนิ่งด้วยความฉงนหล่อนย้ำเห็นใจหรือเขายิ้มเมียฉันมีลูกเล็กๆเหมือนกับนางนี่แหละเขาว่าแล้วหัวเราะเบาๆมาไม่กี่วันฉันยังอดคิดถึงไม่ได้เลยบุรำพลอยหัวเราะแห้งๆตามเข้าไปก่อนจะหันกลับไปมองเส้นสายขาวโค้งหน้ากลางทุ่งเหมือนอย่างเคยขณะเดียวกันก็นึกถึงวันแรกที่พวกเขามาถึงพร้อมกับเสียงกุบกับของฝีเท้าม้าที่กระทบคันนาหมาดฝนดูเหมือนว่านับแต่ฝนเม็ดแรกหล่นลงมานั่นแหละ

เขาก็พากันมายืนอยู่หน้ากระท่อมของหล่อนแล้วนายเสนเป็นโจรมีคดีปล้นฆ่าหลายรายบ้านเมืองต้องการตัวเขาหนึ่งในสี่คนที่ยืนมาพูดเสียงดังพวกเขาทั้งสี่สวมชุดกากีมีผ้าขาวม้าเขียนเอวและมีปืนยาวสะพายหลังเขาไม่อยู่หล่อนร้องบอกออกไปด้วยความตกใจมากกว่าอย่างอื่นเรารู้แล้วเราจะรอเขาเขาต้องกลับมาหานางกับลูกไม่ใช่หรือหนึ่งในสี่ย้อนถามพลางชี้มือจากหลังม้ามาที่เด็กน้อยซึ่งส่งเสียงร้องจ้าอยู่ในวงแขนของหล่อนพวกนายจะฆ่าพี่เสนหรือจะฆ่าเขาหรือไม่ทันไรหล่อนก็ตั้งท่าจะร้องไห้เสียแล้ววันนั้นไม่ถึงขนาดนั้นหรอกนางเจ้าของเสียงเดิมบนหลังมาว่าส่วนคนอื่นนิ่งเหมือนเป็นใบพวกเรามาจับเป็นเท่านั้นไม่ถึงตายนึกถึงตอนนี้บัวรำคิดว่าไม่เชื่อคำพูดของพวกเขาพี่เสียงของหล่อนจะต้องถูกยิงทิ้งแน่ๆถ้ากลับมาก็จริงอย่างที่ชายคนนี้ทายใจหล่อนพร่ำภาวนาขอให้ผัวรู้ตัวและหนีไปที่อื่นหนีไปให้ไกลๆอย่าให้ต้องมาตายอย่างทารุณและโดยไม่รู้ตัวต่อหน้าเมียและลูกอย่างที่คาดหมายไว้เลยนางคงคิดห่วงเขาตลอดเวลานับแต่พวกเรามาที่นี่คนนั่งข้างพูดขึ้นอีกไม่แน่นักเขาอาจโชคดีรู้ตัวก่อนไม่ย้อนกลับมาบ้านก็ได้บูรำชะงักในความคิดหันมาทางเขาและถามอยากรู้พวกนายจะรอพี่เสนจนกว่าเขาจะมางั้นหรือเขาสายหน้าฉันไม่รู้หรอกแล้วแต่นายเขานายเขาสั่งให้กลับเมื่อไรก็เหมือนนั้นแหละใครเป็นนายก็คนที่พูดกับนางบนหลังม้าวันแรกน่ะจำได้ไหมคนนั้นแหละเขาเป็นหัวหน้าเป็นนายตำรวจส่วนฉันมันแค่พลตำรวจต้องรอฟังคำสั่งเขาพวกเขาสามคนไปอยู่ที่ไหนเสียล่ะตอนนี้บัวรำซักอย่างอยากรู้และด้วยความรู้สึกที่เป็นมิตรต่อเขามากขึ้นก็คงจะอยู่ในหมู่บ้านนี้แต่อยู่ที่ไหนบอกไม่ได้เขาหยิ้มหน้าที่ของฉันคือคอยดูไม่ให้นางออกไปนอกเขตหมู่บ้านฉันมีหน้าที่เท่านั้นพี่เสนจะตายไหมบุรัมปล่อยคำถามพร้อมกับหัวใจไหวเต้นจดจ่อสายตาอยู่กับใบหน้าของเขาซึ่งคะเนไหวได้ว่ามากเกินกว่าหล่อนไม่มากนักใบหน้าราบเรียบที่ถูกแดดเผาแดงของพลตำรวจหนุ่มดูซึมเศร้าเขาทอดตามองสายฝนที่ต้องท้องนาอยู่อย่างว้าเหวอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะว่านางไม่ได้ภาวนาให้เขาไปที่อื่นหรอกหรือบุรัมสายหน้าไม่สำเร็จหรอกฉันรู้เหมือนที่พวกนายรู้ว่าพี่เสนต้องกลับมาช้าหรือเร็วเท่านั้นเมื่อน้ำตาของบัวรำจะร่วงหล่อนนึกเห็นภาพที่พี่เสนควบม้ากลับบ้านเมื่อต้นฤดูฝนของทุกปีพร้อมด้วยข้าวของเงินทองที่หอบสายย่ามใหญ่สะพายหลังมาให้สีหน้าเสนจะเบิกบานเมื่อพบหล่อนคอยท่าอยู่กระท่อมท้ายท้องนานี้พอจะได้ทุนร้อนมาเป็นข้านาและวัวควายบ้างล็อกเขาจะบอกอย่างนั้นก่อนจะเริ่มวันไถหวานที่บริสุทธิ์สะอาดเหมือนสายฝนต้องฤดูต่อมาระวังเขาจะจับได้หล่นก็จะเตือนเขาอย่างนี้ทุกครั้งแสงแดดสดใสยังมีฝนปลิวปลายอยู่กลางฟ้าโปร่งเมฆม้วนตัวสูงลิ่วทิ้งขุนเขาทะมึนที่แลเห็นลิบลับอยู่เบื้องหน้าลมเบาๆหอบความหอมของดอกหญ้าที่เขากลิ่นไอดินชื้นฝนมาวนเวียนอยู่หน้ากระท่อมก่อนที่นางจะมาอยู่กับเขานางรู้ไหมว่าเสนเขาเป็นโจรพลตำรวจหนุ่มถามหลังจากถอนหายใจบัวรำพยักหน้า

ไม่ห้ามเขาบ้างหรือไม่ห้ามบู่รำว่าเราเป็นคนจนคนอื่นเขาก็จนทั้งนั้นหมู่บ้านของนางน่ะฉันไม่เห็นมีใครร่ำรวยสักคนแต่เขาทนอยู่ได้นางก็รู้คนที่นี่หน้านาเขาก็ทำนาหน้าแล้งเขาก็ออกไปหางานทำไม่มีใครทำผิดกฎหมายเหมือนนายเสนผัวของนางพลตำรวจหนุ่มทิ้งหางตาไปที่เด็กน้อยถ้าเขาถูกจับนางกับลูกจะลำบากจะเป็นเขาสิอย่าทำร้ายอย่าฆ่าเขาบู่รำว่าและเริ่มร้องไห้ใครจะรู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าในเซนเขาสู้ล่ะเขาต่อสู้เจ้าหน้าที่พลตำรวจหนุ่มพูดฉุนเฉียวก่อนจะหยิบปืนยาวที่พาดอยู่บนเข่ามาถือไว้ในมือข้างหน้าบู่รำนิ่งมองไปยังทางเล็กแคบที่โผล่พ้นออกมาจากแนวป่าขณะที่แดดหลุบลงทั่วท้องนาจึงดูคลึ้มมองอับชื้นหม่นหมองอยู่กับละอองฝนบนทางเล็กแคบที่ตัดชายป่าออกมานั้นก็ยิ่งดูมัวซัวอับเฉาพอๆกับความรู้สึกของหล่อนเช้าวันนี้นายไม่รู้บูรำบ่นคล้ายคนเมอเราอยู่กันอย่างลำบากแค่ไหนเราลำบากกันตั้งแต่เป็นหนุ่มเป็นสาวและจนเดี๋ยวนี้ลูกของฉันก็เหมือนกันโตขึ้นก็จะต้องอยู่กับความลำบากยากจนหล่อนก็มองลูกที่เริ่มตื่นและส่งเสียงร้องเบาๆแต่ไม่หยุดพูดคล้ายว่าหล่อนจะหยุดหรือระงับยับยั้งความรู้สึกต่างๆที่มีอยู่ภายในใจเอาไว้ไม่ได้แล้วเราไม่เคยสบายไม่เคยมีอะไรเป็นของตัวเองไม่ว่าจะที่นาหรือว่ากระท่อมหลังนี้ไม่เหมือนนายไม่เหมือนพวกของนายเราอยู่กันอย่างยากจนเมื่อก่อนนี้หน้าแล้งเราอดอยากเหลือเกินพี่เสนเองเคยเข้าไปทำงานอยู่ในเมืองแต่ถูกเขาโกงถูกคนในเมืองปล้นไม่เหลืออะไรกลับมาพลตำรวจหนุ่มนิ่งเขาระบายลมหายใจยาวๆก่อนวางปืนลงข้างตัวแล้วยื่นมือออกมาให้ฉันอุ้มเขาเถอะเขาร้องไม่หยุดพลตำรวจหนุ่มในชุดเสื้อกะกีใหม่เอี่ยมมีผ้าขาวม้าเขียนเอวนั้นยืนอุ้มเด็กน้อยเขย่าไปมากับวงแขนไอ้ลูกเสือเขาว่าพลางเหลือบสายตามองโบรัมซึ่งยืนฝืนยิ้มอย่างแห้งๆทั้งน้ำตายังเปียกแก้มนางรู้ไหมฉันเพิ่งได้แต่งเครื่องแบบเมื่อไม่กี่เดือนมานี้ก็ได้รับคำสั่งให้มาจับโจรในป่าก่อนจะมามีฉันร้องไห้เหมือนนางนี่แหละถึงว่าฉันเห็นใจพลตำรวจหนุ่มว่าพลางหัวเราะเห็นเป็นขันเด็กน้อยเงียบเสียงหลับคาอยู่กับอกของตำรวจหนุ่มได้ไม่นานนักขณะที่แดดโปร่งใสหวนคืนกลับมาอีกครั้งหนึ่งนกป่าบนขาคบไม้ใกล้กระท่อมเสียงแว่วของฝีเท้าม้าบนทางเล็กแคบที่ชายป่าก็ค่อยๆดังขึ้นสะท้อนสะเทือนมาแต่ไกลมันสะท้อนเสียงกุบกับด้วยความเร่งรีบแห่งฝีเท้าที่กระทบดินชื้นฝนที่กระชั้นยาพลตำรวจหนุ่มร้องพลางกระโดดวางเด็กน้อยลงบนพื้นดินใต้ชายคากระท่อมแล้วออกวิ่งตามหลังบัวรำซึ่งแผ่เสียงร้องเรียกชื่อผัวของหล่อนลั่นท้องนาเมื่อมาถึงตัวหล่อนเขาก็หยุดยื้อไว้ด้วยกำลังเท่าที่มีขณะที่เสียงปืนดังสะท้อนขึ้นเป็นสิ่งแปลกปลอมของธรรมชาติหว่างฝนพรำเช้าวันนี้ร่างของคนบนหลังม้าร่วงหล่นลงมาเหมือนนกตกกิ่งไม้ลงบนพื้นดินชื้นที่กระจุกระจายอยู่กลางเส้นขาวโค้งของลมฝนซึ่งคงสะท้อนแสงแดดอ่อนเป็นรัศมีรุ้งเมื่อมองอยู่ไกลๆบูรำทอดตัวโล่งร่ำไห้เขาไม่ได้สู้พี่เศษไม่ได้ต่อสู้หล่อนร้องซ้ำๆซากๆผสมกับเสียงของเด็กน้อยที่ร้องจ้ามาจากใต้ชายคากระท่อมนั้นพลตำรวจหนุ่มยืนนิ่งอยู่ได้สักพักหนึ่ง

ถึงได้เดินไปซุดตัวลงอยู่ข้างๆบ่อน้ำที่มีน้ำล้นปริ่มอยู่ปากท่อน้ำเป็นเม็ดขาวพราวราวดวงดาวบนท้องฟ้าเขาสั่นศีรษะไปมาเมื่อรู้สึกว่าสายตาฝ้าฟางเขาคิดว่าควรจะล้างหน้าเสียก่อนที่นายและพวกของเขาจะพากันกลับไปเห็นความเป็นตำรวจใหม่ที่อ่อนแอและหน้าอพยศอับอายของเขาเอง

อะไรครับคุณผู้ฟังครับวันนี้ได้3ตอนนะครับสำหรับหนังสือเรื่องขุนทองเจ้าจะกลับเมื่อฟ้าสางเขียนโดยอัศริธรรมโชติเป็นหนังสือรวมเรื่องสั้น4ไร้ประจำปี2524นะครับเรื่องราวที่อาจจะเกี่ยวข้องกับการเมืองเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของความอยุติธรรมในสังคมยุคอดีตนะครับการบริหารจัดการบ้านเมืองของข้าราชการอาจจะมีเรื่องของความไม่ชอบมาพากลบ้างนั่นแหละครับแล้วก็เรื่องการต่อสู้ของชีวิตมนุษย์สามัญชนคนธรรมดาครับสัปดาห์หน้ามาตามกันต่อครับสำหรับหนังสือเรื่องนี้ครับเพราะว่าเช้าวันนี้รายการสวนอักษรเวลาหมดลงแล้วครับขอบพระคุณคุณผู้ฟังที่ติดตามรับฟังนะครับสัปดาห์หน้าพบกันใหม่ครับ4 นาฬิกาถึง5 นาฬิกาทางสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 เมกะเฮิรตซ์ส่วนเช้าวันนี้ครับผมณรงค์จันทองพร้อมหนังสือรวมเรื่องสั้นสีไร้ประจำปี2524ขุนทองเจ้าจะกลับเมื่อฟ้าสางเขียนโดยอัศริธรรมโชติลาคุณผู้ฟังไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ

0: ความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
1: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
2: M-Code Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: ทุก1เมล็ดพันธุ์คือความหวังของเศรษฐกิจฐานรากกว่า 40% ของประชากรผูกพันกับการเกษตรคุณยังทำเกษตรแบบเดิมๆในยุคที่โลกเปลี่ยนไปแล้วหรือไม่รายการที่จะพาคุณเข้าถึงข่าวสารเกษตรแบบง่ายๆพร้อมแนวคิดการทำเกษตรยุคใหม่ข่าวเกษตรที่เข้าใจง่ายฟังเกษตรทั่วไทยทุกวันอาทิตย์เที่ยงครึ่งถึงบ่าย2 M-Cot News FM 100.5
3: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว M-Cot News โทร 02-201-6373

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงข่าวหน้าหนึ่ง
1: ห้านาฬิกาสองนาทีครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการข่าวหน้าหนึ่งประจำเช้าวันอาทิตย์ที่24พฤษภาคม2569ครับเช้านี้คุณผู้ฟังอยู่กับคุณขวัญกมลพรร่มทองคำนะครับแล้วก็ผมภูเบศสุนีครับ
2: ค่ะวันนี้ก็ขึ้น8ค่ำเดือน7ปีมะเมียนะคะวันพระนะภูเบศวันนี้ค่ะ
1: วันพระใช่นะครับแล้วก็ที่สำคัญวัน

0: ้ก็ยังฝนตกไปปรอยด้วยนะตอนเช้า
1: ใช่ตอนที่มาเนี่ยเริ่มโปรยๆที่กทม.ห้วยขวางบ้านเรา
0: ครับบ้านคุณผู้ฟังเป็นยังไงบ้างนะครับส่งข้อความเข้ามาบอกกันหน่อยที่ MCOT News FM 100.5 ทุกช่องทางเลยนะครับมาท่านแรกเลยคุณกฎชมนนะฮะบอกว่าฟังจากมหาสารคามคุณชุมชนคุณเทศยะด้วยนะครับเร็วมากนะครับเป็นแบบว่าซูเปอร์ FC นะครับไปเริ่มต้นกันที่หน้าหนึ่งกันก่อนเลยนะครับขอเริ่มจากหนังสือพิมพ์ Daily News นะครับรัฐสภาเต้นถกด่วน28พฤษภาคมชนพัฒน์ลุ้น DSI ขอหิ้วเข็นอั้งยี่ฟอกเงินอนุทินหารือกล่อมผอ.ยูเนสโกดันพระธาตุเมืองคอนมรดกโลกส้มสอนสุภจีที่ยอดส่งออกเดือนเมษายนขึ้นเพราะผลไม้ออกเพิ่มและเร็วขึ้นแต่เกษตรกรได้ราคาลดแนะเปิดตัวเลขส่งออกเพื่อพักจะได้ช่วยแนะนำครับ
1: ค่ะมากันที่พัฒน์มัติชนนะคะผนึกสร้างความมั่นคงพลังงานอนุทินถกบิ๊ก IEA ขอยูเนสโกหนุนชุดไทยยศนันขึ้นปาฐกถาที่มช.ชูแผนประเทศรายได้สูงลุ้นสภาส่งตัวชนพัฒน์เท้งดักคออย่าป้องคนผิดค่ะ
0: เปิดช่องกทปสซื้อลิขสิทธิ์ถ่ายทอดบอลโลกรอแค่เจรจาฟีฟ่าลิซ่าพักขมลเตือนสกสทชระบุไว้ชัดใช้เงินได้4ขั้นตอนรัฐบาลเล็งใช้เงินกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะซื้อลิขสิทธิ์บอลโลกเพื่อให้คนไทยได้ดูแค่รอกรมประชาสัมพันธ์ปิดดีลฟีฟ่าลิซ่าพคมลเตือนระวังผิด4วัตถุประสงค์ของกสทช.ครับ
1: ไทยช่วยไทยพลัสเปิดลงทะเบียนวันพรุ่งนี้ทั่วประเทศนะคะรัฐบาลชวนร้านค้าเข้าร่วมสุภจีจีบสิงคโปร์ซื้อข้าวสอทหวันสูตรข้าวไฟใหม่ค่ะ
0: เตรียมนิ้วให้พร้อมเปิดลงทะเบียน25พฤษภาคมครับไทยช่วยไทยผ่านแอปคลังโวระบบไร้ปัญหาคนไทยเตรียมตัว6โมงเช้าวันพรุ่งนี้ครับ25พฤษภาคมคลังเปิดให้ลงทะเบียนไทยช่วยไทยครับ
1: กทม.ติวเข้มเลือกตั้งสก.ผู้ว่าเทงมาร์คลุยหาเสียงกรุงเทพกทม.เปิดอบรมเตรียมการเลือกตั้งสก.แล้วก็ผู้ว่ากทม.ประกาศให้วันที่28มิถุนายนเป็นวันเลือกตั้งนะคะโดยจะรับสมัครวันที่28พฤษภาคมถึง1มิถุนายนอนุชาอภิสิทธิ์ลุยหาเสียงพื้นที่สุขุมวิทเล็งจัดระเบียบกัญชาสันทนาการเทงขึ้นรถแห่ช่วยกิตติคุณว่าที่ผู้สมัครสก.เขตหนองแขมหาเสียงค่ะ
0: ล้างบางนอมินีฮุบเกาะพังงานปูพรมค้น32บริษัทบุกล็อก22ต่างชาติถือครองที่ดิน40ไร่คาดมีเจ้าหน้าที่รัฐเอี่ยวสกัดอาชญากรรมข้ามชาติธุรกิจผิดกฎหมายแย่งอาชีพคนไทยสปชกตรระดมกำลังกว่า300นายเปิดกับปฏิบัติการทลายนอมินีต่างด้าวเฟส2ล้างบางต่างด้าวนอมินีเกาะพังงันค้น32บริษัทรวบ22ต่างชาติพร้อมยึดที่ดินไว้เป็นของกลางกว่า40ไร่มูลค่าทะลุ200ล้านรองผบ.ตร.สั่งขยายผลแกะรอยเส้นเงินขุดรากถอนโคนยกขบวนการคาดมีเจ้าหน้าที่รัฐเอี่ยวด้วยประกาศเดินหน้ากวาดล้างนะครับแล้วก็ใกล้ๆกันมีภาพตำรวจนะครับกำลังหลายร้อยนายนะครับระดมกำลังหลายร้อยนายจู่โจมปูพรมบุกเข้าตรวจค้นก่อนจะจับกลุ่ม22นอมินีต่างชาติใน32บริษัทยึดที่ดิน45แปลงเนื้อที่40ไร่บนเกาะพังงานจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับ
1: พาดหัวสุดท้ายของมติชนค่ะเขมรเด้งรับทวิภาคีถกปมชายแดนกับไทยเดินหน้าคุยระดับ GBC ค่ะ
0: ทันลกขออภัยครับเศรษฐกิจโลกผวาครับทรัมป์เอาแน่ถล่มอิหร่านหนักเรียกประชุมฝ่ายความมั่นคงงดงานแต่งลูกเปิดศึกโลกรอเขย่าซ้ำขวัญ นะครับทรัมป์เอาใจเอาแน่ครับโจมตีรอบใหม่งดไปงานแต่งลูกชายหลังเรียกประชุมฝ่ายความมั่นคงเล็งถล่มอิหร่านครั้งใหญ่เพื่อปิดเกมเร็วเหตุปิดดีลยืดเยื้อนะฮะอันนี้ก็เป็นเกือบจะสุดท้ายแล้วนะครับมีสุดท้ายล่าสุดอีกด้วยนะครับมีภาพที่หวานชื่น
1: อุ้ยอันเนี้ยหวานจริงๆนะคะ
0: คู่
1: ของยาย่าณเดช
0: น์ใช่นะครับณเดชน์คุกิมิยะพระเอกชื่อดังแล้วก็ยาย่าอรุษยาสเปอร์มันนะครับนางเอกหวานใจนะครับแล้วก็มีการเผยภาพพิธีมงคลสมรสรอบที่2นะครับที่นอร์เวย์บ้านเกิดของเจ้าสาวโดยฝ่ายชายก็สวมชุดทักซิโดสีดำนะครับเสื้อเชิ้ตสีขาวเสื้อกั๊กสีขาวแล้วก็ผูกหูกระต่ายสีเดียวกันส่วนยาย่าก็ใส่ชุดเดรสยาวนะครับสายเดี่ยวสีขาวนวลผ้าลูกไม้เข้ากับเครื่องแต่งกายของเจ้าบ่าวนะครับโดยมีครอบ

0: ครัวแล้วก็กลุ่มเพื่อนสนิทร่วมเป็นสักขีพยานรักนะครับชุดก็โอ้โหสวยมากเหมือนในละครเหมือนในหนัง
1: คือเป็นฉากจบของในละครที่เราดูกันเลยล่ะ
0: ถูกต้องนะครับในที่สุดทั้งสองก็แต่งงานกันแฮปปี้เอนดิ้งครับ
1: ค่ะก็รอดูกันที่งานแต่งที่กรุงเทพนะเขาจะมีอีกรอบ
0: ยังมีเหรอ
1: ยังมี
0: โอ้โห
1: ค่ะก็มาเริ่มกันที่ข่าวนี้นะครูเบศเมื่อวานนี้ก็มีภาพข่าวแล้วก็ มีรายงานกันอย่างต่อเนื่องนะคะสำหรับภารกิจของนายกรัฐมนตรีค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนะคะก็ได้เดินทางไปที่ฝรั่งเศสแล้วก็หนึ่งในภารกิจอันนี้ก็คือได้ไปพบกับคนไทยนะคะที่มาร่วมกันสวดพระพุทธมนต์แล้วก็ทำบุญตักบาตรนะคะเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีด้วยค่ะซึ่งในระหว่างที่นายกรัฐมนตรีเนี่ยได้พูดคุยกับคนไทยที่อยู่ที่ฝรั่งเศสเนี่ยก็ได้มีการพูดถึงสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาด้วยนะคะซึ่งนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าขอชื่นชมคนไทยนะที่ห่วงบ้านเกิดแล้วก็พร้อมยืนยันกับทุกคนที่นี่ว่าจะยังไม่มีการเปิดด่านแล้วก็สัญญาว่าประเทศไทยเนี่ยจะไม่ยอมให้ใครมาคุกคามหรือเอาเปรียบนะคะนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีก็ยังบอกนะคะถึงการหารือกับผู้อำนวยการใหญ่องค์การยูเนสโกนะคะโดยเน้นย้ำว่าการที่กัมพูชาเนี่ยขอให้ไปตรวจโบราณสถานฝั่งกัมพูชาหรือว่าวัดที่เป็นมรดกโลกเนี่ยก็ขอให้มีการทบทวนจากเหตุการณ์ปะทะต่างๆยูเนสโกก็ต้องมาตรวจในฝั่งไทยด้วยนะคะเพื่อข้อมูลที่ชัดเจนแล้วก็ครบถ้วนค่ะนอกจากนี้นะคะนายกรัฐมนตรีในการเยือนครั้งนี้ก็เป็นโอกาสของการส่งเสริมความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยกับฝรั่งเศสในโอกาสครบรอบ170ปีค่ะซึ่งถือเป็นครั้งแรกนะคะเวลาติดตามภารกิจแบบนี้เนี่ยมีรองนายกรัฐมนตรีไปกับนายกเนี่ยถึง4ท่านด้วยกันนะคะสำหรับภารกิจนี้ก็คือคุณเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีคลังค่ะคุณเสียศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีต่างประเทศนะคะรวมถึงคุณสุปจีสุธรรมพันธ์ค่ะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีพาณิชย์นะคะและท่านสุดท้ายก็คือคุณยศนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีอค่ะซึ่งในวันจันทร์ที่จะถึงนี้นะคะนายกรัฐมนตรีเนี่ยจะมีกำหนดการรับประทานอาหารค่ำนะคะกับประธานาธิบดีเอ็มมานูเอลมาครองนะคะโอกาสนี้เนี่ยนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าจะใช้โอกาสในการสร้างรายได้ให้กับประเทศแล้วก็ดึงนักลงทุนจากฝรั่งเศสเนี่ยมาลงทุนที่ไทยนะคะแล้วก็ฝากให้คนไทยเนี่ยช่วยเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันด้วยค่ะในช่วงท้ายนายกรัฐมนตรีกล่าวชวนคนไทยที่มาพบหารือพูดคุยกันเนี่ยนะคะว่าอยากให้กลับมาเที่ยวประเทศไทยแล้วก็ช่วยประชาสัมพันธ์ประเทศไทยในมิติของวัฒนธรรมความน่าอยู่ความมีคุณภาพของประเทศไทยให้กับชาวต่างชาติเนี่ยรู้จักประเทศไทยมากยิ่งขึ้นก็ถือว่าเป็นทูตวัฒนธรรมอีกด้วยหมายถึงว่าคนไทยที่อยู่ในต่างประเทศอ่ะนะคะ
0: ครับผมนะฮะนอกจากนี้นะครับที่ฝรั่งเศสเนี่ยก็มีเหตุการณ์สำคัญอีกเหตุการณ์หนึ่งนะครับที่กระทรวงวัฒนธรรมสาธารณรัฐฝรั่งเศสกรุงปารีสสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญาครับเสด็จในพิธีทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเครื่องราชเครื่องอิสริยาภรณ์เลยงดองดอนเนอร์นะครับแกรนด์ออฟซิฟิเย่ครับก็มีรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมของฝรั่งเศสเนี่ยเป็นผู้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายครับในโอกาสนี้ท่านนายกรัฐมนตรีแล้วก็นายเสียสักพวงเกตแก้วครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงการคลังนางสาวซาบิดาไทยเศษรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมครับรวมไปถึงเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทยนะครับชองโกปวงดิฟนะครับเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทในพิธีครั้งนี้ด้วยโอกาสนี้ครับรัฐมนตรีวัฒนธรรมของฝรั่งเศสเนี่ยเขากล่าวถวายเทิดพระเกียรตินะครับเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจของพระองค์โดยทางการฝรั่งเศสแสดงความยกย่องแล้วก็ชื่นชมในฐานะที่พระองค์ทรงเป็นผู้ปฏิบัติภารกิจนานัปการในการส่งเสริมวัฒนธรรมของฝรั่งเศสแนวคิดในการใช้ชีวิตด้วยความสง่างามตามแบบฝรั่งเศสนะครับตลอดจนมิตรไมตรีอันแน่นแฟ้นที่มีต่อประเทศฝรั่งเศสเสมอมาในการนี้ครับสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงมีพระราชดำรัสตอบนะฮะเน้นย้ำถึงความชื่นชมในมิตรไมตรีจิตรวมถึงศิลปวัฒนธรรมของฝรั่งเศสโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านอุตสาหกรรมเครื่องแต่งกายแล้วก็เครื่องออกแบบครับซึ่งก็มีการ ชื่อมโยงกับพระราชกรณียกิจส่วนพระองค์เป็นอย่างมากนอกจากนี้ยังมีกระแสรับสั่งถึงคุณค่าความงดงามและเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของฝรั่งเศสที่นำมาสร้างแรงบันดาลใจในการสงวนรักษามรดกทางวัฒนธรรมการส่งเสริมงานวิจิตรศิลป์และก็การขับเคลื่อนเพื่อ

0: พัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในประเทศไทยที่พระองค์ทรงให้ความสำคัญมาโดยตลอดครับ
1: ค่ะสำหรับที่ฝรั่งเศสก็มีรัฐมนตรีศิริศักดิ์เดินทางไปด้วยนะคะซึ่งในโอกาสนี้เนี่ยคุณศิริศักดิ์พวงเกตแก้วค่ะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีต่างประเทศได้ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีกัมพูชาเนี่ยใช้เวทีโลกในการโจมตีประเทศไทยอีกครั้งแล้วนะคะก็บอกว่าหลังจากที่เสร็จสิ้นภารกิจกับนายกรัฐมนตรีที่ฝรั่งเศสเนี่ยก็จะมีการเดินทางไปต่อที่การประชุมพิเศษของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาตินะคะหรือว่า UNSC ตามคำเชิญของนายหวังอี้รัฐมนตรีต่างประเทศของจีนในฐานะเป็นประธานการประชุมค่ะโดยไทยจะใช้โอกาสนี้ในการหารือกับนายปรักสุคนรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีต่างประเทศของกัมพูชานะคะเพื่อประสานงานแล้วก็แสดงเจตนารมณ์ของรัฐมนตรีของทั้งสองประเทศในการหารือเรื่องชายแดนของทั้งสองฝ่ายค่ะซึ่งการหารือเนี่ยก็สืบเนื่องจากที่นายกรัฐมนตรีของไทยกับกัมพูชาเนี่ยได้หารือกันที่ฟิลิปปินส์มาจากก่อนหน้านี้นะคะซึ่งนายเสียศักดิ์แสดงความไม่สบายใจต่อความเคลื่อนไหวของกัมพูชาครั้งล่าสุดในกรณีที่นายแก้วเซียเอกอัครราชทูตและผู้แทนถาวรของกัมพูชาประจำสหประชาชาติเนี่ยได้กล่าวโจมตีประเทศไทยกลางเวทีการประชุม UNSC ในวาระของการคุ้มครองพลเรือนจากภัยสู้รบนะคะซึ่งเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวันที่21พฤษภาคมนะคะที่เขาได้ไปกล่าวอ้างในเวที UNSC ว่าเรื่องของการรุกล้ำแล้วก็ผลกระทบจากสงครามเนี่ยขัดต่อข้อตกลงของทั้งสองฝ่ายที่หารือทวิภาคีกันก่อนหน้านี้โดยที่มีข้อตกลงที่จะหยุดยิงกันเมื่อวันที่28ธันวาคมที่ผ่านมานะคะซึ่งนายเสียศักดิ์ก็บอกว่าการกลับไปใส่ร้ายประเทศไทยเนี่ยไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ใดๆค่ะขณะนี้ประเทศไทยต้องการพูดคุยด้วยความจริงใจและหวังว่ากัมพูชาเนี่ยจะเปลี่ยนแนวทางหันมามองไปข้างหน้าแล้วร่วมกันสร้างบรรยากาศแห่งความไว้เนื้อเชื่อใจนะคะเนื่องจากปัญหาดังกล่าวเนี่ยมีความซับซ้อนต้องใช้เวลาในการหารือเนี่ยหลายรอบค่ะสำหรับประเด็นเขตแดนทางทะเลเนี่ยท่าทีไทยก็มีความชัดเจนว่าจะมีการยกเลิก MOU 2544แล้วจะไปเสนอในการใช้กรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลซึ่งทั้ง2ประเทศเนี่ยก็เป็นรัฐภาคีอยู่ด้วยเช่นเดียวกันนะคะหากไม่ดำเนินการภายใต้กรอบนี้ก็จะมีการพิจารณากลไกอื่นๆที่ทั้งสองประเทศเนี่ยยอมรับซึ่งกันและกันนะคะก็ผู้สื่อข่าวก็สอบถามคุณศิริศักดิ์ด้วยว่าแนวทางของกัมพูชาเนี่ยยังคงใช้ท่าทีเดิมก็คือใช้เวทีโลกในการกล่าวตำหนิไทยนะคะซึ่งตรงนี้คุณศิริศักดิ์บอกว่าต้องพยายามปรับสถานการณ์ความสัมพันธ์ของสองประเทศอ่ะให้กลับมาพูดคุยแล้วก็เจรจากันได้โดยที่ทั้งหมดเนี่ยก็คืออยู่ภายใต้แนวทางของทั้งสองประเทศเพราะว่าถ้ากัมพูชาใช้ในลักษณะการที่ใช้เวทีโลกโจมตีไทยแบบนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ซ้ำเดิมแล้วก็ไม่มีความสัมพันธ์ที่คืบหน้าในทิศทางที่ดีขึ้นค่ะ
0: ครับมาดูเรื่องของการลงทะเบียนใช้เงินคนละครึ่งกันบ้างนะครับนายวิเศษนะครับนายวินิตวิเศษสุวรรณผอ.สำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังครับก็เปิดเผยว่าตอนนี้กระทรวงการคลังมีความพร้อมที่จะเปิดลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะครับ 60-40 ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังซึ่งจะเริ่มขึ้นนะครับเปิดทั้งหมดเนี่ย30ล้านสิทธิ์ตั้งแต่25ถึง29พฤษภาคมนี้ช่วงเวลา6โมงเช้าจนถึง4ทุ่มของทุกวันจนกว่าจะปิดระบบเพื่อให้เริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนถึง30กันยายน69โดยมั่นใจว่าระบบจะไม่ล่มแน่นอนครับเพราะว่ามีการเตรียมความพร้อมมาเป็นอย่างดีทั้งนี้คุณสมบัติของผู้ได้รับสิทธิ์นะครับก็จะต้องมีสัญชาติไทยอายุ18ปีบริบูรณ์ขึ้นไปณวันที่ลงทะเบียนมีบัตรประชาชนไม่เป็นผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐข้อมูลณวันที่18พฤษภาคม69ไม่เป็นผู้ที่ถูกระงับสิทธิ์หรือว่าเรียกเงินคืนในโครงการคนละครึ่งในอดีตทุกเฟสนะครับโดยโครงการ60-40นี้นะครับก็ช่วยรัฐเนี่ยจะช่วยจ่าย 60% ไม่เกิน200บาทต่อคนต่อวันรวมสูงสุด 1,000 บาทต่อเดือนโดยไม่สามารถที่จะไปทบยอดในเดือนถัดไปรวมตลอดโครงการได้รับสูงสุด 4,000 บาทนะครับก็มีรายงานนะครับว่าสำหรับขั้นตอนในการลงทะเบียนเนี่ยคือจะต้องลงผ่านแอปเป๋าตังค์เท่านั้นโดยผู้ที่เคยได้รับสิทธิ์โครงการคนละครึ่งพลัสมาแล้วนะครับจะต้องอัปเดตเป๋าตังค์ของตัวเองให้เป็นเวอร์ชันล่าสุดและก็เปิดใช้งาน G Wallet จากนั้นนะครับก็กดที่แบนเนอร์โครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 และก็กดยอมรับข้อตกลงเงื่อนไขและยืนยันลงทะเบียนก่อนที่จะรอแจ้งผลการลงทะเบียนแจ้งเตือนบนแอปพลิเคชันเป๋าตังค์นะครับเพื่อเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่1มิถุนายนนี้เป็นต้นไปส่วนผู้ที่ไม่เคยได้รับสิทธิ์โครงการคนละครึ่งพลัสมาก่อนนะครับก็เตรียมอัปเดตเป๋าตังค์เป็นเวอร์ชั่นล่าสุดนะครับแล้วก็เปิดใช้งาน G Wallet รวมไปถึงให้กดที่แบนเนอร์โ

0: โครงการไทยช่วยไทยพลัสแล้วก็กดยอมรับข้อตกลงเงื่อนไขยืนยันการลงทะเบียนจากนั้นรอการแจ้งผลการลงทะเบียนผ่านการแจ้งเตือนบนแอปพลิเคชันเนี่ย3วัน
1: ค่ะ
0: ใครที่ยังไม่เคยลงนะในขณะที่การลงทะเบียนของร้านค้าถ้าหากเป็นร้านเดิมที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งยืนยันสิทธิ์ผ่านแอปถุงเงินได้เลยทันทีตั้งแต่25พฤษภาคมนี้เหมือนกันนะครับจนถึง30กันยายนแต่ถ้าหากว่าเป็นร้านค้าใหม
1: ่
0: อยากจะลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการนู่นไปที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขานะครับได้ตั้งแต่วันที่25พฤษภาคมถึง31กรกฎาคมครับ
1: ค่ะพอพูดถึงไทยช่วยไทยพลัสนะที่เขาบอกว่าแจกเดือนละพันใช่ไหมร
0: ั
1: ฐบาลช่วยเดือนละพันเคยนึกตั้งคำถามไหมผู้เบสว่าเอ๊ะแล้วเราต้องเติมเงินกี่บาท
0: เติมพูดไปแล้วเมื่อวาน
1: เหรอฮะอ๋อเมื่อวานใช้ตัวเลขนี้ปะ
0: 133
1: อ่ะอันนั้นเป็นตัวเลขที่เราจะใช้ได้133ต่อวันใช่ไหม
0: ใช
1: ่อ๋อโอเคครับพูดไปแล้วตอนแรกเอ๊ะนึกว่ายังไม่ได้พูดคือตอนแรกคิดว่าแบบเอ๊ะเราจะต้องเติมเท่าไหร่ละ
0: อ่ะพูดซ้ำได้เผื่อมีใครที่ยังไม่ฟัง
1: ค่ะ
0: เดี๋ยวเล่ามาสิ
1: เล่ามาสิก็คือในประชาชาติธุรกิจเขาเรียบเรียงมาวิธีการคำนวณไทยช่วยไทยพลัสนะคะว่าจะต้องเติมเงินเท่าไหร่ในกรณีที่รัฐบาลเนี่ยให้ 60% ก็คิดจาก 1,000 บาทเนี่ยต่อเดือน 60% นะคะก็ 60% ของ 1,000 บาทนะคะแล้วก็รัฐฝั่งประชาชนก็คือ 40% อ่ะ 1,000 เรามีในกระเป๋าแล้วรัฐบาลให้มานะคะส่วนฝั่งของเราเนี่ย 40% ก็คือ 1,000 หาร 60 คูณ 40เท่ากับต่อเดือนเนี่ยเราจะต้องมีเงินเนี่ยเติมเข้าไปเนี่ย660บาท 666.67 บาทค่ะก็อันนี้ต่อเดือนทั้งหมดนะคะก็จะมียอดสามารถใช้จ่ายได้ 1,666 บาท .67 บาทก็แสดงว่าต่อวันที่เขาให้ใช้ต่อวันเนี่ยก็คือ200บาทใช่ไหมคะก็ประชาชนเนี่ยอย่างเราเนี่ยก็คือวันละ133บาทแสดงว่าผลของการซื้อของได้ทั้งหมดเนี่ยจะอยู่ที่วันละ333บาทโดยประมาณค่ะอันนี้ก็เหมือนกับว่าแจ้งเพื่อทราบเพื่อที่คุณผู้ฟังจะได้กักเงินไว้ในเป๋าตังค์ไว้จำนวนเท่านี้นะเราจะต้องมีเพื่อที่จะเราใช้ให้แบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยที่สุดนะคะ
0: ครับแต่จริงๆถ้าเราใช้ไม่หมดได้
1: มันก็เหลือ
0: ต่อวันน่ะ
1: ได
0: ้แต่ว่าพอสะสมเป็นเดือนน่ะคืออย่าให
1: ้ต้องหมดพันน่ะ
0: อย่าให้เหลือ
1: ย่าให้
0: ขาดอย่าให้ขาดใช้ให้มันเต็มนะฮะ
1: ค่ะก็ครั้งที่แล้วที่ได้มาของคนละครึ่งก็ใช้จนเหลือประมาณ50สตางค์อ่ะผู้เบส
0: ครับ
1: ค่ะ
0: วันก่อนเนี่ยผมก็ไปอัปเดตแอปพลิเคชันเป๋าตัง
1: ยากไหมนานไหม
0: ไม่ยากกดแป๊บเดียวปุ๊บได้เลยนะครับแล้วทีนี้คือประเด็นคือมันมีเงินเหลือที่เราเติมไว้ตั้งนานแล้วอ่ะ
1: ลืมไปแล้วใช่ไหม
0: มีอยู่ในนั้น60บาท
1: ค่ะ
0: ก็คือเหมือนอารมณ์เหมือนเราซักผ้าแล้วก็เจอแบงค์ร้อยในกระเป๋าตังค์อ่ะเฮ้ยมาได้ไง
1: ค่ะก็หลายท่านก็ลองไปดูนะคะในแอปพลิเคชันเป๋าตังค์ว่าพร้อมสำหรับการใช้งานหรือยังนะคะมากันที่กรมการค้าภายในนิดนึงค่ะช่วยเกษตรกรนะคะที่ปลูกเงาะสีทองเพราะว่าเงาะสีทองตอนนี้ราคาตกต่ำเพราะว่าหลายคนก็หันมานิยมกินเงาะโรงเรียนมากกว่านะคะนายจิรวุฒิสุวรรณอาจค่ะรองอธิบดีกรมการค้าภายในก็บอกว่าในกรณีที่ชาวสวนจังหวัดตราดเนี่ยในอำเภอบ่อไร่นะคะร้องเรียนว่าราคาเงาะสีทองเนี่ยปรับตัวลดลงเหลือกิโลกรัมละ15บาทเนี่ยสถานการณ์ดังกล่าวเนี่ยมาจากหลายปัจจัยนะคะทั้งตลาดการส่งออกที่เวียดนามเนี่ยชะลอการรับซื้อแล้วก็ภาวะเศรษฐกิจที่ตึงตัวมากขึ้นในขณะเดียวกันก็คือมีผลไม้อื่นๆเนี่ยออกสู่ตลาดเยอะขึ้นนะคะทำให้ผู้บริโภคเนี่ยมีทางเลือกประกอบกับในตลาดเนี่ยนิยมบริโภคเงาะโรงเรียนมากกว่าเงาะสีทองที่ส่วนใหญ่เนี่ยจะเข้าไปสู่รูปแบบของโรงงานเป็นผลไม้กระป๋องซะมากกว่าค่ะนอกจากนี้ในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยก็มีฝนตกนะคะก็ส่งผลให้ผลผลิตบางส่วนเนี่ยตกค้างอยู่ในสวนแล้วก็กรมการค้าภายในก็ได้ประสานงานกับพาณิชย์จังหวัดตราดนะคะเพื่อติดตามสถานการณ์แล้วก็รับซื้อสำหรับเงาะสีทองเนี่ย100ตันนะคะในช่วงเวลา1สัปดาห์ต่อจากนี้ค่ะเพื่อที่จะให้ราคาเนี่ยนำตลาดผลผลิตที่รับซื้อจากเงาะสีทองมาเนี่ยนะคะถามว่าเอาไปไหนก็คือเอาไปใช้ในงานของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยอาจจะเป็นงานวิ่งหรืองานการออกร้านอะไรทำนองนี้นะคะก็รวมถึงจะไปจำหน่ายที่หน่วยงานภาครัฐแล้วก็เอกชนเช่นกรมศุลกากรกองทัพบกครุสภาหรือว่าห้างสรรพสินค้าในสาขาของเซ็นทรัลนะคะก็จะมีเงาะสีทองเข้าไปให้คุณผู้ฟังหรือว่าท่านผู้บริโภคเนี่ยได้บริโภคกันในราคาที่เหมาะสมนะคะสำหรับสถานการณ์เงาะในจังหวัดตราดของปีนี้เนี่ยปลูกเงาะเนี่ยนะคะออกมาเนี่ยทั้งหมด 106,900 กว่าตันค่ะเพิ่มขึ้นจากปีก่อนเนี่ยประมาณ 5% ขณะนี้

0: ออกสู่ตลาดแล้วเนี่ย 50% ค่ะขณะที่ต้นทุนของเงาะสีทองเนี่ยอยู่ที่กิโลกรัมละ 13.86 บาทอันนี้ก็ถ้าขายในราคากิโลกรัมละ15บาทชาวสวนก็แทบจะไม่เหลืออะไรเลยนะคะ
1: ครับมาดูที่เรื่องของบอลโลกกันบ้าง
0: ได้เลย
1: หลายๆคน
0: เราจะได้ดูฟรีไหม
1: ได้ดูหรือไม่ได้ดูหรือยังไงนะครับล
0: ่
1: าสุดเนี่ยทางพรรคประชาชนก็ออกมาจับตาท่าทีรัฐบาลว่าสอแววจะเปิดใช้ช่องเงินกองทุนวิจัยและก็พัฒนาของกสทช.นะครับหรือว่ากทปส.เอามาจัดซื้อลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก2026ครับด
0: ้
1: านคุณลิซ่าพักกมลก็ออกโรงเตือนอย่างแรงเลยนะครับว่าระวังว่าจะทำผิดวัตถุประสงค์ตามกฎหมายที่กำหนดไว้4ข้อนางสาวพักกมลหนุนอันนันท์ครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคประชาชนก็โพสต์ข้อความผ่านสื่อสังคมออนไลน์นะครับมีการตั้งคำถามและจับตากรณีที่มีกระแสข่าวว่าสำนักงานกสทช.กำลังรอกรมประชาสัมพันธ์ปิดดีลการเจรจากับฟีฟ่าโดยมีการส่งสัญญาณว่าอาจจะมีการนำเงินจากกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะหรือว่ากทปส.เนี่ยเอามาใช้เป็นงบประมาณหลักในการซื้อลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลกในครั้งนี้นะครับคุณพักขมลเนี่ยบอกนะครับว่าแม้จะเข้าใจถึงความพยายามของรัฐบาลที่ต้องการให้คนไทยได้ดูบอลโลกฟรีแต่ว่าการดึงเงินจากกองทุนกทปส.มาใช้เนี่ยเสี่ยงที่จะเป็นการใช้งานผิดวัตถุประสงค์ของกองทุนอย่างชัดเจนเนื่องจากว่าตามกฎหมายเนี่ยเขากำหนดกรอบการใช้เงินเอาไว้4ด้านเท่านั้นคือ1เพื่อการให้บริการที่ทั่วถึงและก็บริการชุมชนในพื้นที่ที่ห่างไกล2เพื่อส่งเสริมการค้นคว้าวิจัยนวัตกรรมทางเทคโนโลยี3เพื่อพัฒนาทักษะศักยภาพบุคลากรผู้ประกอบวิชาชีพสื่อ4นะครับเพื่อส่งเสริมการคุ้มครองผู้บริโภคและรู้เท่าทันสื่อดังนั้นแล้วการนำเงินไปซื้อลิขสิทธิ์การแข่งขันกีฬาเพื่อความบันเทิงเนี่ยไม่เข้าข่ายเกณฑ์ในการจัดสรรงบประมาณดังกล่าวนะครับนอกจากนี้คุณลิซ่าพักขมลนะครับก็ยังได้ฝากข้อคิดและก็ติติงไปยังรัฐบาลว่าในสถานการณ์ทางเศรษฐกิจที่มันฝืดเคืองแบบนี้การตัดสินใจใช้จ่ายเงินของภาครัฐเนี่ยก็ถือว่าเป็นสิ่งที่มีความสำคัญและต้องระมัดระวังเป็นอย่างยิ่งโดยขอให้รัฐบาลตระหนักว่าปัจจุบันรัฐบาลก็มีความพยายามที่จะออกพระราชกำหนดกู้เงินเพื่อสร้างหนี้สาธารณะก้อนใหม่ให้กับประเทศสูงถึง400,000 ล้านบาทอยู่แล้วการที่จะไปทุ่มงบประมาณมหาศาลกับค่าลิขสิทธิ์ที่มีอยู่กับการถ่ายทอดสดเพียงแค่เดือนเดียวเนี่ยมันเป็นเรื่องที่สังคมต้องช่วยกันตรวจสอบความโปร่งใสแล้วก็ความคุ้มค่าอย่างใกล้ชิดครับ
0: อืมค่ะก็รอลุ้นกันไปนะว่าสุดท้ายแล้วเราจะได้ดูบอลโลกกันหรือเปล่าแล้วดูเนี่ยใช้เงินจากไหนด้วยนะคะมากันที่เรื่องของการกวาดล้างนอมินีที่เกาะพะงันกันค่ะกวาดปัดกวาดที่เกาะพะงันเฟส2นะคะ พลตำรวจเอกสำราญนวลมาค่ะรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะคะ ในฐานะหัวหน้าชุดปฏิบัติการปราบปรามคนต่างด้าวที่กระทำผิดกฎหมายค่ะก็ได้ทำการปฏิบัติการทลายนอมินีต่างด้าวเกาะพะงันครั้งที่2ค่ะซึ่งในครั้งนี้เป็นการต่อยอดมาจากครั้งแรกที่ปฏิบัติการไปเมื่อวันที่13พฤษภาคมที่ผ่านมานะคะก็มุ่งที่จะดำเนินคดีกับคนต่างด้าวที่ใช้บริษัทเป็นนอมินีกวาดล้างกว้านซื้อนะคะที่ดินแล้วก็ครอบครองที่ดินบนเกาะพะงันค่ะตำรวจนำหมายค้นนะคะไปตรวจค้นในบริษัทในตำบลพะงันเพื่ ซึ่งเปิดสอนเป็นคลาสสอนโยคะนะคะแล้วก็จำหน่ายอาหารหลังจากที่สืบสวนทราบว่าบริษัทเนี่ยมีทุนจดทะเบียน5ล้านบาทค่ะถือครองที่ดิน8แปลงเป็นเนื้อที่ประมาณ7ไร่ครึ่งนะคะเป็นมูลค่าประมาณ60ล้านบาทมีคนไทยถือหุ้นร่วมด้วยนะคะก็ร่วมกับนายอิชายค่ะนี่เป็นนามสกุลนามสมมุตินะคะเป็นสัญชาติอิสราเอลค่ะก็มีหุ้นเนี่ยเกินกว่า50%นะคะทำให้บริษัทเนี่ยถือว่าเป็นบริษัทของประเทศไทยแต่ว่าคือเป็นคนชาติไทยถือแต่ว่าเขาเนี่ยเป็นนอมินีนะคะแต่ในความจริงเนี่ยนายอิชายเนี่ยเป็นเจ้าของแต่เพียงผู้เดียวแล้วก็ได้ใช้ชื่อของคนไทยเนี่ยเป็นนอมินีในการถือหุ้นโดยที่ไม่ได้มีการลงทุนจริงๆนะคะซึ่งการตรวจค้นครั้งนี้เนี่ยพบการกระทำผิด2กลุ่มกลุ่มแรกก็คือบริษัทที่มีพฤติการเป็นนอมินีพบว่ามีทั้งหมด32บริษัทพบมีที่ดิน45แปลงเนื้อที่กว่า40ไร่นะคะศาลได้อนุมัติหมายจับ45หมายศาลอนุมัติหมายค้น15หมายค้นค่ะสามารถจับกลุ่มผู้ต้องขาชาวต่างชาติได้22คนนำตัวส่งพนักงานสอบสวนที่สภ.เกาะพะงันนะคะเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายส่วนกลุ่มที่2เนี่ยเป็นบริษัทที่ครอบครองที่ดินซึ่งมีคนต่างชาติถือหุ้นมากกว่ากึ่งหนึ่งจำนวน32บริษัทค่ะ

ที่ดิน38แปลงจำนวน37ไร่7ตารางวาค่ะได้อนุมัติหมายจับหมายค้นเนี่ยนะคะ21หมายเพื่อเข้าสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานรวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องนะคะมาสอบปากคำในการถือครองที่ดินทั้งหมดของ32บริษัทค่ะนอกจากนี้จากการตรวจสอบพื้นที่แล้วก็ตรวจจับชาวต่างชาติที่มีอิทธิพลในพื้นที่เนี่ยพบว่ากลุ่มคนต่างชาติที่อยู่ใน

0: ไว้ในครอบครองทั้งการถ่ายรูปกับอาวุธปืนสั้นปืนยาวเจ้าหน้าที่ก็ทำการตรวจค้นแล้วก็ในตัวก็พบว่ามีเคตามีนเนี่ยอยู่ด้วยเป็นถุงใส่ไว้ในถุงพลาสติกนะคะน้ำหนัก1กรัมกว่าก็ซุกซ่อนอยู่ในกระเป๋ากางเกงเจ้าตัวผู้ต้องหาเนี่ยก็ถูกควบคุมตัวแล้วก็เจ้าหน้าที่ของสภ.เกาะพะงันก็นำตัวไปดำเนินคดีต่อไปค่ะเรื่องนี้นะคะสำนักงานตำรวจแห่งชาติย้ำค่ะว่าเป้าหมายหลักของปฏิบัติการครั้งนี้คือการจัดระเบียบเกาะพะงันให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีมาตรฐานเพื่อป้องกันการเอารัดเอาเปรียบจากกลุ่มทุนต่างชาติที่ผิดกฎหมายขอให้ประชาชนในพื้นที่ถ้าหากว่ามีข้อมูลหรือว่ารายละเอียดใดๆนะคะให้แจ้งมาอย่างเจ้าหน้าที่เพื่อที่จะได้ดำเนินการกวาดล้างกลุ่มนอมินีชาวต่างชาติค่ะ
1: ครับนะฮะเรื่องของชาวต่างชาติเนี่ยก็ยังมีประเด็นอีกหลายๆประเด็นนะครับล่าสุดครับทางตำรวจสืบสวนนครบาลส่วนที่กำลังบุกค้นคอนโดหรูย่านนนทบุรีจับกุม6ผู้ต้องหาชาวไนจีเรียเครือข่ายแก๊งลวงรักออนไลน์หรือว่าโรแมนต์สแกมนะครับตำรวจสอบพบพฤติการสุดแสบนะครับก็ใช้ AI เนี่ยปลอมใบหน้าเป็นฝรั่งแบบโอ้โหหล่อมากโปรไฟล์หรูนะครับควบคู่กับการใช้สคริปต์จิตวิทยาขั้นสูงปลุกเร้าอารมณ์ล่อลวงหญิงไทยสูงวัยให้เคลิ้มนะครับก่อนที่จะตุ๋นเอาเงินนะครับพลตำรวจตรีธีรเดชสุธรรมสุธีครับรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลก็นำกำลังเจ้าหน้าที่เปิดปฏิบัติการทลายห้องมืดครับนำหมายค้นเข้าตรวจสอบห้องพักรวม3ห้องภายในคอนโดมิเนียมหรูแห่ง1ย่านสะพานพระนั่งเกล้าอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีครับหลังสืบสวนขยายผลมาจากเครือข่ายค้าโคเคนข้ามชาติแล้วก็ไปพบเส้นทางการเงินเชื่อมโยงผิดปกติมาจากกลุ่มชาวไนจีเรียกลุ่มนี้นะครับเนื่องจากพบข้อมูลว่าทั้งหมดเนี่ยถือวีซ่านักเรียนทำทีว่าเป็นมาเรียนที่ประเทศไทยแต่กลับมั่วสุมอยู่แต่ในห้องพักไม่เดินทางไปเรียนหนังสือแต่อย่างใดขณะที่เจ้าหน้าที่ก็เข้าตรวจค้นนะครับกลุ่มคนร้ายก็พยายามปิดล็อกประตูเพื่อทำลายหลักฐานแล้วก็ปีนระเบียงหลบหนีแต่ตำรวจก็สามารถพังประตูจู่โจมเข้าไปจับกลุ่มผู้ต้องหาเอาไว้ได้ทั้งหมด6คนครับแล้วก็มีการตรวจยึดโทรศัพท์มือถือ18เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กอีก3เครื่องแล้วก็สมุดบัญชีธนาคารจากการตรวจสอบข้อมูลในโทรศัพท์นะครับคุณผู้ฟังพบหลักฐานแชทที่ยังค้างอยู่เนี่ยนะฮะปลอมโปรไฟล์เป็นชายต่างชาติหน้าตาดีโปรไฟล์แบบโอ้โหการทำงานเนี่ยเลิศหรูเลยนะครับเป็นนักบินทหารอเมริกันเป็นหมอก็มีเป็นวิศวกรก็มี
0: อาชีพมั่นคงทั้งนั้น
1: รออาชีพดีมีรายได้นะครับนอกจากนี้ยังพบหลักฐานที่สำคัญคือสคริปต์คำพูดต้นฉบับเนี่ยที่เป็นบทสนทนาแนวประโลมโลกใช้คำพูดสำหรับหวานล้อมเล่นกับความเหงาความรักของเหยื่อนะครับแล้วก็ใช้ AI เนี่ยสำหรับเจเนเรตขยับใบหน้าตบตาในคลิปวิดีโอคอเนี่ยนะฮะ
0: ค
1: ือแบบว่าเอาวิดีโอคอใช่ไหมพิสูจน์ความจริงหน้าจอเป็นอีกคนนึงแต่ว่าพออยู่ใน AI ที่มันผ่านเครื่องนี้ไปแล้วเนี่ยโอ้โหหล่อมากนะครับเหยื่อก็เชื่อใจก
0: ่
1: อนจะใช้อุบายอ้างว่าจะส่งของมีค่ามาให้แต่มันติดที่ศุลกากร
0: อ
1: ันนี้ต้องโอนเงินค่าธรรมเนียมให้ก่อนนะถ้างานนั้นมันจะไม่ได้แล้วจากการสืบสวนเบื้องต้นนะครับผู้ต้องหาทั้ง6คนก็ให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหาแล้วก็พบว่าอยู่ในประเทศไทยเนี่ยโดยการสิ้นการอนุญาตหรือว่าโอเวอร์สเตย์เป็นเวลานานแล้วเหมือนกันเป็นเคสที่ผ่านมาของคุณนะเจ้าหน้าที่ก็เลยควบคุมตัวส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรรัตนาธิเบศรดำเนินคดีในข้อหาอ้างยี่และเป็นบุคคลต่างด้าวอยู่ในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาตก่อนจะประสานผู้เสียหายในพื้นที่เพื่อแจ้งข้อหาช่อโกงประชาชนเพิ่มเติมต่อไปนะครับสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็ฝากเตือนไปยังผู้ฟังเตือนไปยังประชาชนทั่วไปโดยเฉพาะบุตรหลานที่มีผู้สูงอายุอยู่ที่บ้านมันแปลกๆนะปกติต้องให้ผู้สูงอายุที่บ้านเตือนบุตรหลาน
0: ต้องให้ผู้ใหญ่เตือนเด็กนะ
1: อันนี้ตำรวจบอกว่าฝากบุตรหลานที่มีผู้สูงอายุที่อยู่ที่บ้านช่วยกันสอดส่องดูแลพฤติกรรมการเล่นโซเชียลมีเดียด้วยคือถ้าหากมีชาวต่างชาติโปรไฟล์ดีทักแชทมาคุยสนิทสนมเชิงชู้สาวแล้วสุดท้ายลงเอยด้วยการขอให้โอนเงินไม่ว่าจะเหตุผลใดก็ตามขอให้สันนิษฐานไว้เลยนะครับว่าเป็นมิจฉาชีพห้ามโอนเงินโดยเด็ดขาดเลยนะฮะ
0: ค่ะ
1: มันกลับกันนะสมัยนี้
0: ใช่แต่ว่าคือผู้ใหญ่หลายๆบ้านก็มีโทรศัพท์เป็นเพื่อนจริงๆนะยุคนี้สมัยนี้นะคะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่ก่อนค่ะ
2: ยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิวารุ่น RC 1804หม้อหุงข้าวดิจิทัล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าว

0: สตีข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงข่าวหน้าหนึ่ง
2: กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการข่าวหน้าหนึ่งนะคะช่วงนี้มีข้อความมาจากช็อปมาเนียค่ะยุคนี้เรื่องสุขภาพต้องมาก่อนนะคะแต่ความสะดวกก็ทิ้งไม่ได้ขอแนะนำคาชิว่ารุ่น RC1804 ค่ะหม้อหุงข้าวดิจิทัลขนาด 1.8 ลิตรที่ไม่ได้มีดีแค่หุงข้าวนะคะเพราะว่ามันคือไอเทมลับของสายเฮลตี้ก็เพราะว่ามีซึ้งสแตนเลสนะคะที่หุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อก็เคลือบนอนสติ๊กข้าวไม่ติดล้างง่ายทนทานค่ะความอัจฉริยะมีถึง6ฟังก์ชันด้วยกันค่ะก็คือหุงข้าวด่วนทำซุปทำโจ๊กนึ่งอาหารหรือแม้แต่ทำเค้กก็จบในหม้อเดียวตั้งเวลาล่วงหน้าได้อย่างอิสระด้วยนะคะมั่นใจในมาตรฐานมอกรับประกันสินค้านานถึง1ปีเต็มค่ะโปรโมชั่นวันนี้จากปกติราคา 2,990 บาทเหลือเพียง990บาทเท่านั้นนะคะย้ำค่ะ990บาทสั่งซื้อตอนนี้รับของแถมฟรีอีก2รายการค่ะคือที่คีบอาหารแล้วก็ตะเกียบสแตนเลสอย่างดีอีก4คู่รวมมูลค่าของแถมก็เกือบ300บาทเลยทีเดียวนะคะใครสนใจโทรไปสอบถามได้ค่ะ02-114-3390 02-114-3390 ค่าส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียค่ะ
3: ครับแล้วก็มีทริปสำคัญอีกทริปนึงนะครับอยากจะเชิญชวนคุณผู้ฟังไปเที่ยวด้วยกันนะครับ The Legend Tales 2แควอโยธยากับ3กูรูแห่งยุคนะครับเราจะพาคุณผู้ฟังไปที่อโยธยาและก็พิษณุโลกนะครับไปกับอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินพี่สุวิทย์สุทธิประภาพี่สุทนรุ่งธัญรัตน์นะครับก็ไปพูดคุยเรื่องราวประวัติศาสตร์กันแบบเจาะลึกสนุกสนานตลอดการเดินทางอันนี้รับรองว่าแซ่บมากตลอดการเดินทางแน่นอนนะครับ3วัน2คืนวันที่3ถึง5กรกฎาคมนี้นะครับคุณผู้ฟังเตรียมตัวให้พร้อมอยากให้ไปด้วยกันจริงๆนะครับสนุกมากแน่นอนนะครับการเดินทางก็คือเดินทางโดยรถโค้ช VIP นะครับพักโรงแรมหรูพร้อมกับอาหารชั้นเลิศทุกวันเลยนะครับวันแรกเนี่ยเราจะพาไปพิษณุโลกไปสักการะพระพุทธชินราชพระพุทธรูปที่งดงามที่สุดในไทยแล้วก็ไปชมตำนานพระนางพญาหนึ่งในเบญจภาคีนะครับพอตกค่ำมาเนี่ยก็ไปทานข้าวร่วมกันไปฟังทอล์กโชว์พิเศษอาจารย์ทรงฤทธิ์นะครับพี่สุวิทย์พี่สุทนแบบเอ็กซ์คลูซีฟ
2: ตัวท็อปทั้งนั้นเลยนะ
3: ตัวท็อปแห่งวงการนะครับแล้วก็ไปเยือนพระรองวันที่2พระราชวังจันทร์นะครับสถานที่พระราชสมภพของสมเด็จพระนเรศวรก่อนที่เราจะเดินทางมาที่อยุธยานะครับแล้วก็มาล่องเรือสำราญชมทัศนียภาพรอบเกาะเมืองผ่านวัดสำคัญแล้วก็ป้อมเพชรยามเย็นด้วยนะครับวันที่3ครับชมความมหัศจรรย์เสียงพระในรากไม้ณวัดมหาธาตุนะครับแล้วก็เป็นลอดซุ้มประตูแก้เคราะห์ที่วัดหน้าพระเมรุนะครับแล้วก็พิเศษสุดๆเนี่ยช่วงกลางวันเราจะได้ไปคุยกับคุณดำรงพุตานและก็พี่ไหมพี่สมัยพิมพิสารกุลจากรายการคู่สร้างคู่สมด้วยนะครับใครอยากจะเห็นเจออยากเจอตัวจริงๆปะกันหน่อยนะครับก็ไปเจอกันที่นี่นะครับ อยากให้ไปด้วยจริงๆทั้งหมดนี้ท่านละ 15,900 บาทต่อท่านนะครับเป็นราคาที่คุ้มค่าและก็พิเศษมากๆแน่นอนนะครับอยากให้ไปด้วยกันนะครับตอนนี้ก็มีจองเข้ามาหลายๆท่านแล้วนะครับท่านใดยังตัดสินใจอยู่ยังมีเวลาอยู่นะเพราะว่าเราจะเดินทางกันวันที่3ถึง5กรกฎาคมอยากจะให้ไปด้วยกันเยอะจริงๆนะครับ
2: ค่ะก็ทริปนี้ทีมงาน 100.5 ก็เลือกเฟ้นบุคคลที่คุณผู้ฟังสนใจแล้วก็คิดถึงนะคะอาจารย์ทรงฤทธิ์พี่สุวิทย์พี่สุทนนะอันนี้ก็คือ
3: เจอตัวเป็น
2: เป็นคนคุยสนุกทั้ง3คนอยู่แล้ว
3: ถูกครับคุยสนุกหลายแบบและก็แบบสไตล์ก็แตกต่างกัน
2: ใช่
3: คนละแบบนะครับ
2: ค่ะ
3: สนใจก็โทรนะครับที่0944803076 0943966649และ0868251444นะครับถ้าจด

0: ทันมีไว้ที่หน้าเพจ Facebook เรียบร้อยแล้ว
1: ปักหมุดไหม
0: ปักหมุดให้เรียบร้อยแล้วนะครับทักทายคุณผู้ฟังหน่อยไหม
1: ได้เลยค่ะ
0: ครับทาง Facebook นะครับคุณชนินสวัสดีเข้ามาคุณสื่อท้องถิ่นนะครับสวัสดีพี่ทั้งสองคนเข้ามานะครับคุณอรุณนะครับบอกว่าครั้งแรกเลยนะครับที่เพิ่งเข้ามาฟังอ่านข่าวนะครับก็ยินดีต้อนรับนะครับแล้วก็ฝากเราสองคนไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะครับ คุณวันชัยสวัสดีตอนเช้ามาคุณธนยศนะครับคุณริษานะครับบอกว่าอันนี้พูดคุยถึงเรื่องของเงินที่จะไปซื้อลิขสิทธิ์บอลโลกนะบอกว่า คงต้องเอาเงินไปสนับสนุนสื่อของมันคือสเปกเตอร์4ถึงจะถูกใจอันนี้พูดถึงภาคประชาชนนะ
1: ค่ะ
0: แต่ลงให้นิดนึงนะฮะแล้วก็คุณทันชนกนะครับบอกว่าสวัสดีคุณภูเบศก็แล้วก็กมลพรเข้ามาด้วยนะครับพ
1: ี่
0: สุภชัยด้วยเนาะนะครับอันนี้เป็นทาง
1: Facebook Live ใช่ไหม
0: Live นะครับ
1: ใน Line ก็มีพี่สุภชัยเข้ามาเหมือนกันพี่กัปตันอัมพลนะคะก็ทักทายกันเข้ามาช่วงเช้าๆแบบนี้ค่ะ
0: นะครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ก็หลายๆท่านเนี่ยส่งข้อความเข้ามานะครับก็อยากจะอ่านออกอากาศทั้งหมดนะครับแต่ว่าอาจจะไม่ได้หมดเนาะนะฮะ
1: ค่ะ
0: ไปเริ่มไปต่อกันที่ข่าวอื่น
1: ได้เลยไปที่การเมืองกันนิดนึงภูเบศ
0: ได้ครับ
1: เมื่อวานนี้นะคะหัวหน้าพรรคประชาชนคุณเท้งก็ย้ำจุดยืนของพรรคนะคะที่จะไม่ขยายอำนาจให้กับองค์กรอิสระหลังจากที่พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เนี่ยขอเสียงส.ส.ของพรรคประชาชนเพื่อให้ส่งตรวจสอบจริยธรรมของนายกรัฐมนตรีอนุทินค่ะนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒินะคะหัวหน้าพรรคประชาชนกล่าวถึงกรณีที่พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวชนะคะหัวหน้าพรรคเสรีรวมไทยตัดพ้อพรรคประชาชนไม่ช่วยหนุนเสียงส.ส.เพื่อที่จะยื่นตรวจสอบจริยธรรมนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีมหาดไทยในกรณีเขากระโดงค่ะพร้อมตั้งคำถามว่ามีเบื้องลึกเบื้องหลังหรือเปล่าเรื่องนี้คุณณัฐพงษ์ก็บอกว่าตนเองยินดีจะพูดคุยกับทุกฝ่ายอย่างตรงไปตรงมาโดยเฉพาะฝ่ายค้านด้วยกันและทราบว่าพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เนี่ยมีเจตนาที่ดีที่จะตรวจสอบเรื่องนี้และเจตนาอยากให้พรรคประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมในการลงชื่อซึ่งตนเองเคยพูดแล้วก็ส่งตัวแทนไปพูดคุยหลายครั้งแล้วว่าพรรคประชาชนเนี่ยไม่ได้ต้องการที่จะตรวจสอบและพร้อมที่จะตรวจสอบรัฐบาลอย่างเต็มที่แต่ต้องระมัดระวังเรื่องของการใช้กลไกศาลรัฐธรรมนูญนะคะที่อาจจะขยายอำนาจให้กับศาลรัฐธรรมนูญค่ะซึ่งเรื่องนี้นะคะคุณณัฐพงษ์ก็บอกว่าก่อนหน้านี้ก็มีเรื่องยื่นเรื่องจริยธรรมนักการเมืองแล้วก็พรรคประชาชนก็มีจุดยืนไปว่าไม่เคยอยากใช้ช่องทางในลักษณะนี้เพื่อให้ศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยมีคำสั่งให้นักการเมืองที่มาจากการเลือกตั้งเนี่ยสั่งว่าผิดจริยธรรมเพราะมองว่าเรื่องจริยธรรมแต่ละหน่วยงานแต่ละพรรคต้องตรวจสอบกันเองไม่ใช่เรื่องของข้อกฎหมายแต่ถ้าหากเป็นเรื่องของข้อกฎหมายต้องใช้ศาลในการวินิจฉัยอันนี้ถูกต้องแล้วนะคะเมื่อถามว่ามีการโพสต์ระบุทำนองว่ามีเบื้องลึกเบื้องหลังหรือเปล่าจะสามารถทำงานร่วมกันได้อยู่ไหมในฐานะที่เป็นฝ่ายค้านด้วยกันนะคะคุณณัฐพงษ์ก็บอกว่าตนเนี่ยสามารถทำงานได้กับทุกคนไม่อยากให้กล่าวหาออกหน้าสื่อเพราะว่าพรรคฝ่ายค้านทำงานด้วยกันได้สามารถพูดคุยกันเองได้รับฟังด้วยเหตุด้วยผลกันเองได้ค่ะเรื่องนี้ก็บอกว่าก็ต้องฟังกันด้วยเหตุผลนะคะซึ่งทางพรรคประชาชนก็อยากที่จะให้ตรวจสอบกันภายในองค์กรมากกว่านอกจากนี้คุณณัฐพงษ์นะคะยังพูดถึงกรณีที่ DSI เนี่ยมีหนังสือขอส่งตัวจากสภาผู้แทนราษฎรนะคะให้ส่งตัวนายชุนภัทรนาคซั่วส.ส.ของจังหวัดสงขลาพรรคก้าธรรมนะคะว่าจะมีการนำเรื่องนี้เข้าสู่ที่ประชุมสภาเพื่อขอความเห็นเนี่ยคุณณัฐพงษ์ก็บอกว่าต้องดูเป็นกรณีไปซึ่งในกรณีนี้เห็นว่าเป็นการกระทำความผิดสภาไม่ควรที่จะปกป้องก่อนหน้านี้เคยมีการขอตัวระหว่างสมัยประชุมอยู่เหมือนกันนะคะก็คือมีการขอตัวระหว่างสมัยประชุมอยู่เหมือนกันต้องอนุมัติในที่ประชุมเพื่อให้เป็นไปตามกลไกของสภาแล้วก็ไม่มีการกลั่นแกล้งทางการเมืองแต่ถ้าหากเจ้าตัวทำผิดจริงๆก็ไม่มีเหตุผลอะไรที่สภาจะปกป้องผู้สื่อข่าวถามคุณณัฐพงษ์นะคะว่าตอนนี้เนี่ยคุณชนภัทรเนี่ยยังอยู่ในประเทศหรือเปล่าคุณณัฐพงษ์ก็บอกว่าเรื่องนี้เป็นหน้าที่ของคนที่อยู่ในกระบวนการยุติธรรมที่จะต้องทำหน้าที่ในการตรวจสอบอันนี้ก็เป็นประเด็นที่ต้องติดตามกันเพราะว่าที่ประชุมที่สภาเนี่ยจะมีการคุยกันเรื่องนี้ในวันที่28พฤษภาคมที่จะถึงนี้ค่ะ
0: นะครับแล้วก็มีเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญด้วยนะครับนายชูศักดิ์สิรินินรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทยเปิดเผยนะครับว่าในวันพรุ่งนี้26พฤษภาคมพรรคเพื่อไทยจะนำร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญเข้าสู่ที่ประชุมส.ส.เพื่อร่วมลงชื่อซึ่งก็ยอมรับว่าเสียงของพรรคเนี่ยยังขาดอีก26เสียงจึงเตรียมเดินหน้าขอความร่วมมือจากพรรคการเมืองทุกพรรคให้มาร่วมลงชื่อนะครับก่อนที่จะ

0: ยื่นต่อประธานรัฐสภาต่อไปสำหรับสูตรของพรรคเพื่อไทยนะครับเขาก็จะเสนอให้มีส.ส.ร.จำนวน150คนแบ่งเป็น100คนแรกมาจากการเลือกตั้งทางอ้อมโดยให้ประชาชนเนี่ยเลือกเข้ามาในสัดส่วน300คนแล้วก็ให้รัฐสภาเนี่ยคัดเลือกให้เหลือ100คนเพื่อให้สอดคล้องตามแนวทางคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญส่วนอีก50คนจะมาจากตัวแทนองค์กรวิชาการมหาวิทยาลัยสื่อมวลชนและองค์กรวิชาชีพต่างๆโดยร่างของพรรคเพื่อไทยจะวางกรอบชัดเจนนะครับคือห้ามแก้ไขรัฐธรรมนูญที่เป็นการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขรวมถึงเพิ่มกลไกการแก้ปัญหาหลักนิติธรรมนิติรัฐและก็การสร้างความเป็นอิสระให้ที่แท้จริงแก่องค์กรอิสระด้วยนะครับเกี่ยวกับเรื่องนี้เนี่ยทางพรรคประชาธิปัตย์นะครับเมื่อวานนี้ในระหว่างที่ลงพื้นที่นะครับนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์นำทีมแกนนำพรรคนะครับมีคุณอนุชาบุรพชัยศรีว่าที่ผู้สมัครผู้ว่ากทมเนี่ยก็ร่วมกันลงพื้นที่พบปะประชาชนย่านสุขุมวิทนะครับคุณอภิสิทธิ์เนี่ยให้สัมภาษณ์ถึงทิศทางการบริหารเศรษฐกิจของรัฐบาลหลังจากที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยคำร้องนะฮะตีความพระราชกำหนดกู้เงิน400ล้านบาทนะครับบอกว่าพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยก็พยายามเตือนรัฐบาลมาโดยตลอดนะแล้วก็หวังว่าจากนี้รัฐบาลจะรับฟังเสียงสะท้อนของประชาชนมากขึ้นสิ่งที่รัฐบาลสามารถลงมือทำเพื่อช่วยเหลือประชาชนได้ทันทีโดยไม่ต้องก่อหนี้สาธารณะเพิ่มขึ้นก็คือการทำให้ราคาน้ำมันถูกลงแต่ว่าน่าเสียดายที่รัฐมนตรีกระทรวงการคลังเนี่ยปฏิเสธแนวทางนี้พร้อมกับตั้งข้อสังเกตว่าก่อนหน้านี้เนี่ยกระทรวงการคลังเคยประกาศจะเอาจริงเอาจังกับเรื่องของค่าการกลั่นของโรงกลั่นที่มันสูงผิดปกติและก็จะเลิกอ้างอิงราคาน้ำมันจากตลาดสิงคโปร์แต่พอสังคมเลิกจับจ้องรัฐบาลปล่อยให้ระบบเนี่ยกลับไปเป็นเหมือนเดิมแล้วใช้วิธีการตึงราคาหน้าปั๊มด้วยการโยนภาระให้กับกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงแทนซึ่งในที่สุดแล้วเนี่ยก็จะกลายมาเป็นภาระของประชาชนผู้ใช้น้ำมันในอนาคตหากรัฐบาลไม่ไปแก้ที่ต้นเหตุของราคาพลังงานเงินจำนวนมากที่กู้มาเนี่ยจะช่วยประชาชนได้เพียงแค่ชั่วครั้งชั่วคราวแต่ว่าทิ้งหนี้ก้อนโตเอาไว้ให้ลูกหลานนะครับนอกจากนี้คุณอภิสิทธิ์นะครับพูดถึงโครงการแลนด์บริดจ์บอกว่าที่ต้องใช้เงินลงทุนสูงเกือบ1ล้านล้านบาทเนี่ยในสัปดาห์นี้พรรคประชาธิปัตย์จะชี้ให้เห็นชัดเจนเลยนะครับว่าถ้าหากนำเงินจำนวนเดียวกันนี้มาเปลี่ยนเป็นโครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษหรือว่ามอเตอร์เวย์จากกรุงเทพถึงชายแดนใต้เนี่ยพัฒนารถไฟรางคู่เชื่อมต่อมาเลเซียท่าเรือน้ำลึกระนองตลอดจนโครงการเชื่อมเส้นทางท่องเที่ยวสมุยภูเก็ตมันจะสร้างประโยชน์ให้กับคนภาคใต้แล้วก็ระบบเศรษฐกิจได้มากกว่าและใช้เงินงบประมาณที่น้อยกว่าด้วยซ้ำในขณะเดียวกันวันจันทร์นี้เดี๋ยวจะเปิดแถลงข่าวนะประชาธิปัตย์จะเปิดแถลงข่าวการใช้เครื่องมือเทคโนโลยีมาตรวจสอบความผิดปกติในการใช้งบประมาณแผ่นดินโดยจะเริ่มต้นในการตรวจสอบทุกๆโครงการของภาครัฐที่มีการนำระบบปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI เข้ามาใช้งานนะครับ
1: ค่ะก็เป็นเรื่องที่หลายๆคนก็รอติดตามอยู่นะคะสำหรับการเลือกตั้งผู้ว่ากทมแล้วก็สก.เนี่ยก็ เข้มขึ้นมาทุกทีเลยกทมเขาเปิดอบรมเตรียมความพร้อมในการจัดเลือกตั้งผู้ว่ากทมแล้วก็สก.นะคะก็บอกว่าเน้นความโปร่งใสเที่ยงธรรมยึดตามหลักกฎหมายค่ะโดยที่เมื่อวานนี้นะคะคุณณรงค์เรืองศรีปลัดกทมนะคะเปิดโครงการอบรมเตรียมความพร้อมในการจัดเลือกตั้งสก.แล้วก็ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเตรียมพร้อมเจ้าหน้าที่เพื่อให้มีการจัดเลือกตั้งอย่างโปร่งใสแล้วก็เจ้าหน้าที่มีความรู้นะคะโดยที่จะเปิดรับสมัครเนี่ยในวันที่28พฤษภาคมถึงวันที่1มิถุนายนนะคะแล้วก็จะมีการเลือกตั้งจริงๆเนี่ยในวันที่28มิถุนายนนี้นะคะโดยที่ทางเรื่องของการหาเสียงเมื่อวานนี้ทางพรรคประชาธิปัตย์ที่ภูเบศรเล่าไปเมื่อกี้ก็คือมีการลงพื้นที่ของคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ไปพร้อมกับคุณอนุชาบุรพชัยศรีนะคะว่าที่ผู้สมัครเลือกตั้งผู้ว่ากทมเมื่อวานลงพื้นที่ย่านเศรษฐกิจย่านสุขุมวิทนะคะแล้วก็พบว่าปัญหาเรื่องของร้านกัญชาเนี่ยก็มีการเปิดกันเป็นจำนวนมากก็ต้องมีการจัดระเบียบในเรื่องนี้แล้วก็รวมถึงมีการแก้ปัญหาเรื่องของการติดตั้งป้ายโฆษณาที่เชิญชวนเชิงสันทนาการไม่ใช่เชิงการแพทย์นะคะก็ให้มีความชัดเจนมากกว่านี้เพื่อที่จะลดภาระหรือว่ากลุ่มเสี่ยงที่ของเยาวชนจะเข้ามามีการเสพกัญชาแล้วก็อาจจะทำลายภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทยด้วยนะคะโดยมองว่าเรื่องนี้กรุงเทพมหานครเนี่ยมีอำนาจในการเข้ามาควบคุมป้ายโฆษณาต่างๆเหล่านี้จะต้องถูกแก้ไขค่ะขณะที่คุณมง

0: องคนกฤษสุขสินธารนนท์นะคะก็ไม่ได้ลงสมัครในรอบนี้แต่ว่าก็มีคนอื่นเนี่ยมาลงรับสมัครเหมือนกันแล้วก็คุณมงคลกฤษก็น่าจะเป็นสีสันอีกนักการเมืองคนหนึ่งในเรื่องของการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.อันนี้ก็รอดูนะคะว่าจะมีท่าทีอะไรเพิ่มเติมหลังจากเมื่อวันซืนมาที่ไปตักน้ำในคลองมาแบบเหมือนว่าบอกว่าน้ำในคลองเนี่ยจะต้องมีความใสสะอาดมากกว่านี้นะคะ
1: ครับผมพักก่อนดีกว่านะครับเดี๋ยวไปติดตามสภาพอากาศนะครับในช่วงสายฟ้าพยากรณ์แต่ว่าช่วงหน้าเนี่ยใครที่เป็นครูนะครับโดยเฉพาะครูอัตราจ้างเนี่ยเตรียมเฮนะครับเขาเตรียมปรับขึ้นเงินเดือนใหม่สูงสุดกว่า 19,000 บาทนะครับรายละเอียดเป็นยังไงเดี๋ยวกลับมาครับ
2: ทุกหนึ่งคำตัดสินมีผลกระทบต่อชีวิตคนนับแสนคุณเคยสงสัยไหมว่าข้อกฎหมายที่ซ่อนอยู่ในข่าวร้อนคืออะไรอย่าปล่อยให้ความไม่รู้กฎหมายทำให้คุณเสียเปรียบมาร่วมไขข้อสงสัยและเจาะลึกทุกคดีดังไปพร้อมกันฟังทันข่าวทันกฎหมายเจาะข่าวร้อนประเด็นดังไขข้อกฎหมายที่ซ่อนอยู่ในข่าวกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ประภาพร โรจน์ศิริรัตน์และทนายรณรงค์แก้วเพชร
3: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ประภาพร โรจน์ศิริรัตน์รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒหรือมศว.ค่ะขอเชิญชวนทุกท่านติดตามรายการทันข่าวทันกฎหมายรายการที่จะช่วยอธิบายข่าวร้อนข่าวสังคมและเหตุการณ์สำคัญให้เข้าใจกฎหมายที่อยู่เบื้องหลังอย่างถูกต้องชัดเจนเพราะกฎหมายไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไปแต่คือเรื่องพื้นฐานของทุกคนค่ะ
2: เข้าใจกฎหมายฟังท่านข่าวท่านกฎหมายจันทร์ถึงศุกร์เที่ยงครึ่งถึงบ่ายสอง Mport News FM 100.5
4: ทุกวินาทีมีค่ากับชีวิต
5: การช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินยิ่งใช้เวลาน้อยเท่าไหร่ก็จะเพิ่มโอกาสในการช่วยชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉินมากขึ้นเท่านั้น
4: เมื่อได้ยินเสียงสัญญาณไซเรนขอทางจากรถพยาบาลฉุกเฉินควรหลีกทางให้เสมอ
2: Mport Radio Networkขอบคุณทุกน้ำใจไทยที่มีให้กับสังคมช่วงสายฟ้าพยากรณ์โดยกรมอุตุนิยมวิทยา
1: ครับช่วงนี้ไปตรวจสอบสภาพอากาศกับคุณวุฒิพงษ์หนูบรรจงนะครับหัวหน้าเวรพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาในช่วงสายฟ้าพยากรณ์นะครับสวัสดีครับคุณวุฒิพงษ์ครับ
6: ครับผมสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: ครับคุณวุฒิพงษ์ครับวันนี้สภาพอากาศโดยรวมเป็นยังไงครับบ้านเราครับ
6: ครับภาพรวมครับฝนก็พอประมาณนั้นนะไม่ได้เยอะเท่าไหร่นะครับก็มีแนวโน้มที่ลดลงแล้วก็จะทรงๆอยู่นะครับอีก2 วันนะครับก็ตอนนี้ตัวมรสุมเองก็เป็นกำลังปานกลางนะครับแต่ว่าตัวปัจจัยเรื่องหย่อมความกดอากาศต่ำยังไม่มีนะครับแล้วก็ไม่ชัดเจนนะครับทำให้โดยภาพรวมประเทศไทยฝนลดลงนะครับส่วนฝนตกหนักนะครับก็อาจจะยังคงเหลืออยู่บ้างนะครับก็จะเน้นทางด้านภาคใต้ฝั่งตะวันตกแต่ก็ลดพื้นที่ลงไปเช่นเดียวกันครับ
0: ค่ะในพื้นที่ภาคเหนืออีสานทำนองนี้คือมีฝนลดลงแล้วก็สถานการณ์อื่นๆมีอะไรน่ากังวลไหมคะ
6: ครับตอนนี้ก็ยังไม่มีเหตุการณ์ที่น่ากังวลแต่อย่างใดนะครับฝนก็ไม่ค่อยมีอะไรนะครับวันนี้ครับ
0: อ๋อค่ะภาคใต้ฝั่งตะวันตกดูน่ากังวลที่สุดนะคะแล้วฝั่งตะวันออกฝั่งอ่าวไทยล่ะคะเป็นยังไงบ้างคะ
6: ฝั่งอ่าวไทยการกระจายฝนก็ยังคงดีอยู่นะครับก็ประมาณ 40% ก็จะเน้นจังหวัดตอนกลางๆถึงตอนล่างนะครับ
1: ครับ
6: ส่วนทางตอนบนเนี่ยฝนลดลงครับ
1: ครับกรุงเทพปริมณฑลเป็นยังไงครับวันนี้ครับ
6: ครับกรุงเทพก็อยู่ประมาณสัก 30% นะครับถ้าเราดูโดยภาพรวมนะครับก็ฝนพอมีนะครับมีแต่จากพื้นที่ก็พอประมาณไม่ได้คุมแบบทั้งกรุงเทพปริมณฑลเหมือนช่วงที่ผ่านมาครับ
1: แต่เช้านี้ก็คือฝนตกลงมาม
0: ีฝน
6: ครับ
1: ค่อนข้างเกือบจะครอบคลุมพื้นที่ไหมครับ
6: ก็โดยประมาณถ้าดูคร่าวๆตอนนี้ก็ประมาณสัก30-40% นะครับ
0: ค่ะภาคตะวันออกล่ะคะเป็นยังไงบ้างคะ
6: ภาคตะวันออกครับฝนก็ประมาณ 40% นะครับพื้นที่ฝนก็จะเน้นแนวชายฝั่งเป็นหลักนะครับแล้วก็ตกหนักไม่น่าจะมีในวันนี้ครับ
1: ครับผมคุณผู้ฟังถามเข้ามานะครับโดยเฉพาะที่นครศรีธรรมราชเนี่ยฝนกี่เปอร์เซ็นต์ครับเมื่อวานนี้ก็ตกครับ
6: ครับฝนประมาณ 30-40% ครับ
1: สัปดาห์หน้าเป็นยังไงครับฟ้าฝนบ้านเราครับ
6: ประมาณช่วงวันที่28-29เป็นต้นไปครับตัวมรสุมก็จะเริ่มมีกำลังขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นตัวฝนในประเทศไทยครับก็จะเริ่มกลับไปรอบหนึ่งนะครับ
1: ครับผมเช้านี้มีส่วนไหนเพิ่มเติมไหมครับ
6: ครับในวันเส

0: ของวันนี้นะครับก็โดยภาพรวมถ้าเน้นกรุงเทพฯปริมณฑลเนาะครับก็เห็นว่าอุณหภูมิก็จะร้อนหน่อยนะครับในช่วงกลางวันเพราะว่าฝนลดลงนะครับแต่ว่าฝนก็อาจจะมาแค่บางช่วงเวลาเท่านั้นนะครับ
1: อืมโอเคขอบคุณนะครับคุณวุฒิพงษ์ครับ
0: ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับก็ฝนน้อยนะครับวันนี้ใครจะทำภารกิจซักผ้าล้างรถนะครับก็พอได
2: ้พอได
1: ้ 30% นะน้อย
2: แต่ว่าน้อยแต่น้อยที่ตกที่เราอ่ะตอนเช้าเนี้ย
1: น้อยแต่มากหรือเปล่านะครับเป็นแบบมินิมอลแล้วนะก็มาที่เรื่องของครูอัตราจ้างกันบ้างที่พูดค้างเอาไว้เมื่อกี้นะครับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือว่าสพท.ครับอนุมัติปรับเปลี่ยนรูปแบบการจ้างงานครูอัตราจ้างและบุคลากรสนับสนุนครับจากเดิมที่เป็นสัญญาจ้างแบบเหมาบริการก็จะยกระดับสู่สถานะลูกจ้างชั่วคราวกว่า 7,500 อัตราอันนี้ก็จะคุ้มครองสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายแรงงานปรับฐานเงินเดือนใหม่ตามคุณวุฒิโดยวุฒิปริญญาตรี5ปีหรือว่ามีปอบัณฑิตนะครับจะได้รับเงินสูงสุด 19,120 บาทต่อเดือนซึ่งกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยสั่งให้เร่งจัดทำสัญญาจ้างให้แล้วเสร็จแล้วก็เริ่มปฏิบัติงานเต็มรูปแบบได้ตั้งแต่วันที่2มิถุนายนนี้เป็นต้นไปครับร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสรวยกรครับรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะฮะก็บอกว่าทางสพท.เนี่ยเห็นชอบให้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการจ้างบุคลากรครับจากระบบจ้างเหมาบริการไปสู่สถานะลูกจ้างชั่วคราวทั้งสิ้น 7,588 อัตราภายในปีงบประมาณนี้ 2,569 นะครับซึ่งการปรับเปลี่ยนสถานะในครั้งนี้จะช่วยให้ครูอัตราจ้างและก็บุคลากรสนับสนุนการศึกษาเนี่ยได้รับสิทธิประโยชน์รวมไปถึงความคุ้มครองตามกฎหมายแรงงานที่ครอบคลุมและมั่นคงยิ่งขึ้นนอกจากนี้ครับยังมีการปรับอัตราค่าตอบแทนใหม่ให้มันสอดคล้องกับวุฒิการศึกษาลักษณะงานอย่างเหมาะสมนะครับโดยกำหนดอัตราเงินเดือนใหม่ของครูผู้ช่วยวุฒิปริญญาตรี5ปีหรือว่าคนที่มีใบประกาศนียบัตรวิชาชีพครูเนี่ยจะได้รับเงินตอบแทนสูงสุด 19,120 บาทต่อเดือนสำหรับคนที่จบวุฒิปริญญาตรี4ปีอันนี้ก็จะได้ลดลงมาหน่อยนะครับได้ค่าตอบแทนอยู่ที่ 18,220 บาทต่อเดือนในขณะที่กลุ่มครูช่วยสอนนะครับครูช่วยสอนแล้วก็บุคลากรสนับสนุนด้านอื่นๆจะได้รับค่าตอบแทนรวมค่าครองชีพชั่วคราวด้วยอยู่ประมาณ 11,000 บาทต่อเดือนนะครับอันนี้ก็ลดหลั่นลงมาตามลำดับนะครับรองโฆษกรัฐบาลบอกเพิ่มเติมอีกนะครับว่าล่าสุดเนี่ยทางกระทรวงศึกษาธิการออกคำสั่งกำชับไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแล้วนะครับให้หน่วยงานต้นสังกัดที่เกี่ยวข้องทุกพื้นที่ให้เร่งดำเนินการกระบวนการสรรหาคัดเลือกแล้วก็จัดทำสัญญาจ้างรูปแบบใหม่ให้แล้วเสร็จโดยเร็วที่สุดเพื่อให้บุคลากรทางการศึกษาทั้งหมดนะครับสามารถเร่งปฏิบัติตามภายใต้สัญญาจ้างและก็อัตราเงินเดือนใหม่ได้ทันตามกรอบเวลาที่กำหนดก็จะเริ่มตั้งแต่วันที่2มิถุนายนนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่30กันยายนนี้ครับ
2: อืมค่ะก็รอกันนะสำหรับครูอัตราจ้างใช่ไหม
1: ครับ
2: ค่ะอีกเรื่องนึงที่อยากจะหยิบยกมาฝากคุณผู้ฟังนะคะก็คือ WHO ค่ะยกระดับความเสี่ยงอีโบลาในคองโกเนี่ยเป็นระดับสูงมากแล้วนะคะสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสอีโบลาในคองโกนะคะมีแนวโน้มที่สูงขึ้นนะคะโดยที่ผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกนะคะได้ประกาศระดับความเสี่ยงของการระบาดเชื้ออีโบลาในคองโกไปอยู่ที่ระดับสูงมากพร้อมปรับระดับความเสี่ยงสูงในภูมิภาคแอฟริกาเป็นความเสี่ยงที่สูงขึ้นค่ะขณะที่พื้นที่อื่นๆทั่วโลกเนี่ยยังคงอยู่ในระดับต่ำค่ะองค์การอนามัยโลกเขาบอกว่าขณะนี้เนี่ยในคองโกเนี่ยนะคะพบผู้ติดเชื้อแล้ว82คนเป็นผู้ป่วยต้องสงสัยติดเชื้ออีกเกือบ750คนค่ะและมีผู้เสียชีวิตที่คาดว่าเกี่ยวข้องกับการระบาดเนี่ย177คนนะคะส่วนที่ยูกันดาค่ะยืนยันพบผู้ติดเชื้อเพิ่มในประเทศอีก3คนค่ะส่งผลให้มีผู้ติดเชื้อในยูกันดาเนี่ยเพิ่มรวมเป็น5คนนะคะด้านองค์การสหประชาชาติประกาศจัดสรรงบประมาณสูงถึง60ล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะหรือประมาณ 2,000 ล้านบาทที่จะดูแลในเรื่องของศูนย์กลางฉุกเฉินเพื่อรับมือกับการแพร่ระบาดของไวรัสอีโบลาทั้งในคองโกแล้วก็ภูมิภาคโดยรอบด้วยนะคะขณะที่นักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยออกฟอร์ดนะคะบอกว่ากำลังพัฒนาวัคซีนตัวใหม่ที่อาจจะพร้อมเริ่มการทดลองใช้งานในทางคลินิกเนี่ยได้อีก 2-3 เดือนข้างหน้ายังไม่สามารถยืนยันได้ว่าจะได้ผลจริงหรือเปล่านะคะเพราะว่ายังไม่ถึงกระบวนการทดลองทางคลินิกซึ่งการทดสอบในสัตว์ในจะต้องมีการทดสอบในสัตว์แล้วก็

0: ในมนุษย์ต่อไปค่ะส่วนบริเวณชายแดนคองโกนะคะพบว่าประชาชนรถบรรทุกสินค้าจำนวนมากเนี่ยมาปักหลักรอยังไม่สามารถข้ามแดนไปได้เนื่องจากทางการได้ประกาศปิดพรมแดนชั่วคราวเพราะว่าสถานการณ์การระบาดของอีโบลารอบล่าสุดเนี่ยส่งผลให้ประชาชนบางส่วนเนี่ยมีความกังวลเนื่องจากมีหลายอาชีพนะคะที่รับจ้างขนส่งสินค้าข้ามแดนอย่างเงี้ยค่ะก็ได้รับผลกระทบไปเพราะว่าถ้าหากว่ามีการขนส่งขนถ่ายประชาชนระหว่างข้ามแดนเนี่ยอาจจะมีความเสี่ยงต่อการกระจายของโรคได้ค่ะ
1: อืมนะครับก็เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการนะครับยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจเนาะให้ทีมประเทศไทยเนี่ยร่วมกันผลักดันวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชเนี่ยเข้าสู่การพิจารณาขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกแห่งใหม่ในการประชุมกรรมการมรดกโลกที่เกาหลีใต้เดือนกรกฎาคมนี้ด้วยนะครับฮะหมดเวลาแล้วนะครับคุณขวัญกมลพรและผมภูเบศนะลาคุณผู้ฟังไปก่อนเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้ตีห้าถึงหกโมงเช้าสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงข่าวหน้าหนึ่งความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
3: กว่า 1,000 ความล้มเหลวอาจนำมาซึ่ง1ความสำเร็จ

0: ันอาทิตย์ 17:00 น.ถึง 18:00 น.ย้อนความผูกพันกลับมาบนหน้าปัดวิทยุกับนิตยสารคู่สร้างคู่สมข่าววาไรตี้ที่เข้าถึงใจกลุ่มแม่บ้านและคนทำงานฟังคู่สร้างคู่สมออนเรดิโอทุกค่ำคืนจันทร์ถึงศุกร
1: ์พี่สมัยพิมพ์วิสัชกุลผู้ร่วมจัดรายการคู่สร้างคู่สมออนเรดิโอรายการที่เสนอเนื้อหาหลากหลายเหมือนที่ท่านได้เคยอ่านในนิตยสารคู่สร้างคู่สมนั่นแหละค่ะส่วนท่านใดที่ยังคิดถึงเสียงแล้วก็เรื่องเล่าของคุณดำรงพุทธาก็มาพบกันได้จันทร์ถึงศุกร์เวลา2 ทุ่มถึง 3 ทุ่มฟังและสนุกสาระหลากหลายแบบที่ท่านทายไม่ถูกเลยว่าวันนี้จะคุยกันเรื่องอะไรหาฟังได้ที่นี่เลยนะคะ
0: เปลี่ยนค่ำคืนวันธรรมดาฟังคู่สร้างคู่สมออนเรดิโอจันทร์ถึงศุกร์2 ทุ่มถึง 3 ทุ่มทุก1คดีดังมีเหยื่อที่ต้องการเสียงสะท้อนจากสังคมทุก1เบาะแสมีความจริงที่รอการเปิดเผยร่วมแกะรอยคดีดังกับตำรวจเจ้าของคดีฟังเสียงสะท้อนจากเหยื่อและแกะรอยเบื้องหลังการสืบสวนของตำรวจคลี่คลายทุกปมปริศนาฟังสน 100.5 ทุกวันเสาร์ 16:00 น.ถึง 18:00 น. Mcord News FM 100.5
2: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร 02-201-6373

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: สวัสดีค่ะคุณฟังคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Good Morning ASEAN ประจำสุดสัปดาห์หรือว่า Weekend Good Morning ASEAN เช่นเคยค่ะมีดิฉันวิรันวรรุธรับหน้าที่ดำเนินรายการพร้อมๆกับคุณวิรัติศรีพงศ์ขอกล่าวคำทักทายนะคะ
2: ครับสวัสดีคุณผู้ฟังนะครับแล้วก็ขออนุญาตอรุณสวัสดิ์อาจารย์นะครับผมก็เป็นเช้าวันอาทิตย์ที่สดใสนะครับแต่ก็มีฝนตกประปรายด้วยนะครับผมขับรถมาก็แอบ
1: ระมัดระวังนะครับถนนลื่นต้องระวังนะคะค่ะแล้วก็อย่างที่ว่านะคะเรื่องของอุบัติเหตุมันก็เกิดขึ้นได้นะอย่าประมาทกันแล้วกันนะคะ
2: ใช่ครับ
1: ขอให้ทุกคนขับรถด้วยความระมัดระวังค่ะ
2: ครับ
1: แล้ววันนี้เป็นวันพระคุณ
2: โอ้ใช่ๆนะครับจริงสัปดาห์หน้าก็วันพระใหญ่เลย
1: อ๋อใช่ค่ะวันวิสาขบูชานะคะอ่ะก็จะเป็นวันหยุด

0: อีกวันหนึ่งเรามาติดตามข่าวคราวต่างๆเมื่อวานนี้คุณวิลาสดิฉันปลื้มปิติเลยอ่ะดูโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจนะที่รัฐบาลฝรั่งเศสถวายเครื่องอิสริยาภรณ์ชั้นสูงเนี่ยแด่เจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์เนี่ยนะคะซึ่งก็สวยสดพระองค์ก็แสงทรงแต่งชุดงดงามพระองค์งามมากเลยอ่ะเนี่ยนะก็ในวาระที่ครบรอบ300เฉลิมฉลองนะฮะครบรอบ340ปีนะตั้งแต่สมัยพระนารายณ์อ่ะจำได้ใช่ไหมคะในสมัยอยุธยาเนี่ยแล้วก็ครบรอบ170ปีของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยกับฝรั่งเศสนะก็อันนี้ก็170ปีนะอันนี้เป็นการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตอย่างเป็นทางการเนี่ยนะคะทีนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเนี่ยฝรั่งเศสเนี่ยนะตอนแรกเป็นตอนที่ถวายเนี่ยโดยรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมเนี่ยนะคะก็ได้มีการพูดถึงบทบาทของพระองค์นะที่ว่ามีบทบาทโดดเด่นในฐานะผู้ทรงพระปิชาสามารถแล้วก็ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัประการในการส่งเสริมวัฒนธรรมของฝรั่งเศสแล้วก็วิธีการใช้ชีวิตด้วยแรงผลักดันแล้วก็ความสง่านะแบบฝรั่งเศสเขาใช้ว่าคุณวีระก็รู้ดีภาษาฝรั่งเศสคำนี้ art de vivre
1: art de vivre
0: นะคะก็คือ vivre แปลว่ามีชีวิตมีชีวิตชีวาเนี่ยนะแล้วก็ตลอดจนมีมิตรไมตรีที่พระองค์เนี่ยทรงมีต่อฝรั่งเศสเสมอมาเนี่ยนะคะแล้วก็สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาก็ทรงมีพระราชดำรัสตอบเน้นย้ำถึงความชื่นชมในไมตรีจิตและศิลปวัฒนธรรมของฝรั่งเศสโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านอุตสาหกรรมแล้วก็เครื่องแต่งกายแล้วก็การออกแบบนะซึ่งเกี่ยวข้องกับพระกรณียกิจของพระองค์เป็นอย่างมากแล้วก็ทรงมีพระกระแสรับสั่งถึงคุณค่าความงดงามแล้วก็เอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของฝรั่งเศสเชื่อมโยงกับการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมการส่งเสริมงานวิจิตรศิลป์การขับเคลื่อนวัฒนธรรมรวมถึงพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในประเทศไทยด้วยที่พระองค์ทรงให้ความสำคัญมาโดยตลอดเนี่ยนะคะทีนี้เครื่องอิสริยพรมาได้ความรู้ซะหน่อยนะคะคือดิฉันก็เข้าไปดูว่ามันมีความหมายยังไงเนี่ยนะคะเครื่องอิสริยพรเชียงดอนเนอร์นะถ้าเป็นภาษาอังกฤษ the Legion of Honor นะภาษาฝรั่งเศสอาจจะ Legion of Honor ใช่ไหมดิฉันLegion of Honor
1: Legion d'honneur
0: Legion d'honneur นะคะ
1: เรียกว่าชั้น Grand Officier
0: นะมีความหมายว่าเป็นกองพลเกียรติยศนะแล้วก็คติพจน์แห่งเครื่องอิสริยพรคำนี้นะอ่านอีกทีซิ
1: Legion d'honneur แต่ว่าชั้นเนี่ยเป็นชั้น Grand Officier
0: Grand Officier เช่นแดกที่ว่าเนี่ยนะคะเนี่ยก็คือระดับสูงเลยแหละนะฝรั่งเศสเขาจะมีเครื่องอิสริยพร5ลำดับด้วยกันอันนี้เป็นลำดับที่4
1: ครับ
0: แต่ว่าชั้นที่5เนี่ยเรียกว่ากรองครัวเนี่ยนะกรองครัวคือชั้นมหากังเขนเป็นชั้นสูงสุดประดับดวงตราและสายสะพายพาดเฉียงจากบ่าขวาเนี่ยนะแล้วก็ประดับดาราเหนืออกสายด้วยแต่ว่าสำหรับที่พระองค์ได้เนี่ยนะคะพระสมเด็จพระสิริวัณวรีเนี่ยที่พระองค์ได้นี่ก็คืออยู่เมื่อกี้คุณพูดอีกทีระดับ4เนี่ยนะ
1: ครับ
0: ก็เป็นระดับสูงเรียกว่าสูงเลยนะสำหรับคนที่ทำคุณประโยชน์อันยิ่งใหญ่ต่อชาตินะแล้วก็การที่มอบเนี่ยนะคะเขาบอกว่ามันเอ็กเซนไปถึงชาวต่างชาติด้วยเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้อื่นเนี่ยทำความดีแล้วก็สร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมเนี่ยปัจจุบันก็อย่างที่บอกมีการขยายวงผู้ได้รับอิสริยาภรณ์โดยครอบคลุมไปถึงชาวต่างชาติที่มีคุณูปการต่อประเทศฝรั่งเศสแล้วก็บุคคลที่มีคุณงามความดีให้กับสังคมแล้วก็ประเทศชาติอย่างเช่นงานด้านการอนุรักษ์แล้วก็ด้านของสิ่งแวดล้อมด้วยเนี่ยนะคะทีนี้มาดูอันนี้หน่อยอ่ะคุณพูดอีกทีเซอิสริยาภรณ์อันนี
1: ้มันมี
0: ลีเจียงเด
1: อดอนเนอร์องค์ได้รับทูลเกล้าถวายเนี่ยนะครับก็จะเป็นชั้นของครัวอย่างที่เป็นของตัวฟิเช่ครับ
0: ของตัวฟิเช่ฮะค่ะอันนี้ก็จะบอกว่าเป็นตราแฉกนะ5แฉกสีขาวตรงกลางก็จะเป็นรูปมาเรียนเนี่ยนะคะสัญลักษณ์ของสาธารณรัฐฝรั่งเศสล้อมรอบด้วยวงแหวนสีทองภายใต้ดาวมีช่อไบโอคแล้วก็รอเรลไขว้กันเนี่ยนะคะด้านหลังเหรียญก็จะมีคำขวัญว่าองเนอร์เอปาทรีเนี่ยคือเกียรติยศแล้วก็ปิ

0: ุภูมิด้วยเนี่ยนะคะเขาบอกว่าอันนี้เนี่ยตั้งแต่สมัยนโปเลียนนะคุณอิสราเอลพรที่ว่านี้เนี่ยนะคะมีการมอบมาเนี่ยนะคะทีนี้ก็มาดูว่าสำหรับกองครัวนี่คือสูงสุดนะเขามอบให้แก่เฉพาะกษัตริย์เท่านั้นเองเนี่ยนะคะทีนี้มีใครบ้างนะพระคือกำลังจะพูดอย่างนี้ค่ะว่าพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์เนี่ยที่ทรงได้รับการถวายเครื่องอิสริยาภรณ์ของสาธารณรัฐฝรั่งเศสเนี่ยก็มีตั้งแต่รัชกาลที่4นะคะทรงได้รับถวายเครื่องอิสริยาภรณ์ฝรั่งเศส Legion d'honneur นะแต่เป็นระดับที่แบบสูงสุดคือกองครัวเนี่ยนะเมื่อปี2406นะคะแล้วก็พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนี่ยทรงได้รับถวายเครื่องอิสริยาภรณ์ฝรั่งเศสนี่เหมือนกันนะกรองครัวเนี่ยเมื่อปี2503แล้วก็มีพระเจ้าสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมพระนราธิวาสราชนครินทร์บดินทร์เชษฐปัคคินีก็ทรงได้รับถวายเครื่องอิสริยาภรณ์เนี่ย Legion d'honneur ที่ว่านี้ก็คือกรองออฟฟิเชียนี่นะคะปี2550แล้วก็มีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชกรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีก็ทรงได้รับการถวายเครื่องราชอิสริยภรณ์ฝรั่งเศส Legion d'honneur ที่ว่านี้ก็ชั้นเหมือนที่พระองค์เจ้าสิริวัณวรีทรงได้รับก็คือ Grand Officier ที่ว่านี้เนี่ยค่ะอืม
1: ครับก็ถือว่าเป็นข่าวดีที่สร้างความภาคภูมิใจให้กับชาวไทยชดด้วนหน้าเลย
0: ใช่ค่ะแล้วก็ในช่วงนี้เราก็จะติดตามข่าวก็จะทราบว่านายกรัฐมนตรีคณะได้ไปเยือนฝรั่งเศสด้วยนะเพื่อกระชับความสัมพันธ
1: ์ใช่แล้วก็จะมีการพบกับประธานาธิบดีมาครองด้วยก็ล่าสุดก็ได้มีการพบปะกับทางผู้อำนวยการใหญ่ของยูเนสโกนะครับก็หน่วยงานสำคัญมากมายทีเดียวคร
0: ับค่ะก็คุณมีรายละเอียดตรงนั้นหน่อยไหมแต่ดิฉันมีแล้วที่ว่ารัฐมนตรีวัฒนธรรมของเราก็คือคุณซาบินาไทยเศษเนี่ยก็ได้เข้าพบหารือเจรจากับรัฐมนตรีกระทรวงต่างกระทรวงวัฒนธรรมของฝรั่งเศสนะมีการหารือนะเรื่องที่จะกระชับความสัมพันธ์อย่างที่บอกอะในวาระครบรอบ170ปีของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยฝรั่งเศสแล้วก็สานต่อสายสัมพันธ์อันยาวนานกว่า340ปีนะนับตั้งแต่สมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชนะในสมัยอยุธยาเนี่ยนะคะทีนี้ก็จะมีการหารือเรื่องของการพัฒนาอุตสาหกรรมวัฒนธรรมแล้วก็เศรษฐกิจสร้างสรรค์ให้สามารถแข่งขันกันได้ในระดับนานาชาติด้วยเนี่ยนะคะคณะผู้แทนของไทยเราเนี่ยก็ยังได้พบปะหารือกันอย่างที่เมื่อกี้คุณวิรัติว่าไว้ก็คือได้พบปะหารือกับเจ้าหน้าที่ของทางยูเนสโกด้วยแล้วก็ได้พบปะกับทางฟรองเดอะมิวเซียมนะก็คือ เรื่องของพิพิธภัณฑ์เนี่ยเพื่อผลักดันความร่วมมือสำคัญใน5ด้านหลักเลยนะก็ได้แก่พัฒนาอุตสาหกรรมวัฒนธรรมและสร้างสรรค์การยกระดับอุตสาหกรรมภาพยนตร์การแลกเปลี่ยนด้านศิลปะการแสดงแล้วก็ความร่วมมือด้านพิพิธภัณฑ์และมรดกวัฒนธรรมรวมถึงการขับเคลื่อนความร่วมมือของเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโกเขาใช้คำว่า creative cities เนี่ยนะ
1: ค
0: ะเราก็มีอยู่หลายเมืองด้วยกันที่เป็นเนี่ยนะฝ่ายไทยนะก็เชื่อมั่นว่าความร่วมมือกับฝรั่งเศสในครั้งนี้ก็จะนำไปสู่การต่อยอดความสัมพันธ์ระยะยาวแล้วก็จะช่วยยกระดับบทบาทของประเทศไทยในเวทีวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ระดับนานาชาติอย่างเป็นรูปธรรมต่อไปค่ะ
1: ครับเรื่องนี้เองนะครับก็มีข่าวคู่ขนานเช่นเดียวกันก็คือการพบปะระหว่างท่านนายกรัฐมนตรีกับทางผู้อำนวยการใหญ่ขององค์การยูเนสโกนะครับซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยเมื่อวันที่15พฤษภาคมที่ผ่านมาทางผู้อำนวยการใหญ่ของยูเนสโกเนี่ยก็ได้มีการเข้าเยี่ยมคารวะท่านนายกรัฐมนตรีที่เมืองไทยเหมือนกันก็ถือว่าเป็นการสลับเย้าเยือนกันนะครับก็ถือว่าเป็นจุดที่ทั้งสองฝ่ายเนี่ยได้มีการหารือในเรื่องของข้อคิดเห็นต่างๆแล้วก็เรื่องของการรักษามรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้รวมถึงการผลักดันรายการการขึ้นทะเบียนต่างๆของไทยด้วยนะครับซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้ใช้โอกาสดังกล่าวเนี่ยนะครับผมในการที่จะหารือกับผู้อำนวยการใหญ่ของยูเนสโกโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการแสดงความมุ่งหวังให้วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเนี่ยได้รับการพิจารณาขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกแห่งใหม่ด้วยนะครับในการประชุมครั้งที่48ที่สาธารณรัฐเกาหลีในช่วงเดือนกรกฎาคมของปีนี้เนี่ยนะครับผมก็มันก็เป็นรอบการพิจารณาของเขานะครับ
0: ก็คาดหมายว่าจะได้รับการประกาศเนาะเป็นมรดกโลกก็จะเป็นมรดกโลกอะไรอะ

0: มรดกโลกที่9เราได้8แห่งแล้ว
1: ล่าสุดสีเทพใช่ไหมครับ
0: ใช่ค่ะ
1: ครับ
0: ปู่พระบาทสีเทพด้วยนะ
1: โอ้หลายที่เลย
0: อันนี้ก็คือยูเนสโกเนี่ยเขาก็จะมีรางวัลมรดกโลกเนี่ยเขาก็แยกออกไปคือทางธรรมชาติ
1: ครับ
0: แล้วก็วัฒนธรรมแล้วก็มิกซ์ก็คือรวมกัน2อย่างและอีกอันนึงก็คือมรดกโลกที่ intangible แต่ต้องไม่ได้เนาะของเราก็ได้รับอยู่หลายประเภทมาแล้วอย่างเช่น intangible ก็จะเป็นสงกรานต์ไง
1: สงกรานต์
0: และมีโขนแดนซ์ใช
1: ่
0: แล้วก็มีโนรานะคะ
1: ที
0: ่อ๋อแล้วก็มีอาหารต้มยำ
1: กุ้งใช่ๆครับ
0: ค่ะ
1: หลากหลายเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวอ๋อแล้วก็ที่เรากำลังผลักดันขึ้นก็คือท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยกำลังผลักดันรวมถึงกระทรวงวัฒนธรรมด้วยนะครับก็คือเรื่องของชุดไทยครับ
0: ชุดไทยด้วย
1: ใช่ครับอันนี้นี่ถือว่าเป็นวาระสำคัญเลย
0: คร
1: ับ
0: ชุดไทยเรานี่สวยนะคุณ
1: ใช่ครับ
0: ยิ่งดูคิดโอ้มีตั้งหลายแบบสวยมากเลยนะ
1: ครับก็ถือว่าเป็นข่าวดีนะครับสำหรับการเยือนแล้วก็ยังไม่สิ้นสุดนะครับเดี๋ยวก็มีต่อมากันเรื่อยๆก็ต้องติดตามข่าวกันนะครับ
0: เราไปข่าวอื่นกันต่อ
1: ได้ครับมาที่ข่าวในเวทีระหว่างประเทศนะครับก็ถือว่ามีสัญญาณเชิงบวกนะครับในเรื่องของสหรัฐอเมริกากับอิหร่านนะครับแล้วก็เรียกว่าตอนนี้เป็นซีรีส์ของเหตุการณ์ที่ต่อติดต่อกันมาเรื่อยๆนะครับฟังข่าวแล้วเพิ่งวางข่าวไปก็มีข่าวใหม่มาทันท
0: ีเมื่อไหร่มันจะยุติสงครามสักทีนะ
1: ใช่ๆครับเป็นข่าวที่หยิบยกจากทาง France Info นะครับผมพาดหัวข่าวเกี่ยวกับเรื่องของสถานการณ์ในตะวันออกกลางโดยเป็นการพาดหัวข่าวของคำให้สัมภาษณ์นะครับของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐอเมริกาคุณมาโกรูบิโอนะครับที่มีการเปรยเผยออกมาว่าอาจจะมีความเป็นไปได้ที่จะมีข้อยุติในเรื่องของข้อขัดแย้งกับอิหร่านนะครับเขาบอกว่าถ้าไม่วันพรุ่งนี้ก็ในอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้ามีการลดลงไปอีกนะครับผมถ้าดูข่าวภาษาฝรั่งเศสก็บอกว่า les États-Unis évoquent un possible accord avec l'IranDès aujourd'hui, Téhéran dit finaliser des protocoles de fin de conflit. ก็พูดถึงเรื่องของการที่สหรัฐอเมริกาพูดถึงแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์ที่บอกว่าใกล้แค่เอื้อมเนี่ยนะครับกับทางเตหะรานหรือว่าทางอิหร่านเนี่ยที่บอกว่าใกล้จะหาข้อยุติเกี่ยวกับเรื่องของโปรโตโคลกระบวนการพิธีการต่างๆตามพิธีการทูตเนี่ยนะครับที่จะหาข้อยุติของข้อขัดแย้งอันนี้ได้นะครับก็ในเนื้อข่าวเองนะครับก็ถือว่าเป็นข่าวที่หยิบยกมาจากการสัมภาษณ์คุณมาโกรูบิโอนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐอเมริกาที่พูดถึงเรื่องของเขาภาษาฝรั่งเศสใช้คำว่า fumée blanche en vue นะครับคือเขาเปรียบเทียบเหมือนตอนที่จะได้พระสันตะปาปาองค์ใหม่เนี่ยแล้วก็เห็นแสงควันสีขาวออกมาจากปล่องควันนะครับหมายถึงว่ามีความหวังแล้วนะครับคือเป็นการเปรียบเปรยนะครับแล้วก็มีคำหนึ่งที่บอกว่าใกล้แค่เอื้อมคือใช้คำว่า apporter de main ก็หมายถึงว่าอยู่ใกล้แค่เอื้อมนิดเดียวนะครับนี่ใกล้ๆนะครับก็บอกว่าอาจจะเป็นไปได้ที่จะเห็นการยุติสงครามในอีกไม่กี่วันหรือในอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้านะครับก็เป็นส่วนหนึ่งของการที่เปรยออกมานะครับแต่ในขณะเดียวกันเองเนี่ยทางอิหร่านเองก็บอกว่าถ้าเผื่อสหรัฐอเมริกามีการเตรียมที่จะใช้กำลังอิหร่านเองก็พร้อมที่จะตอบโต้นะครับส่วนหนึ่งที่ยังเป็นจุดที่ปลดล็อกไม่ได้ในการเจรจาของทั้งสองฝ่ายก็คือการที่อิหร่านมีการผูกเรื่องของเลบานอนเข้าไปในการหาข้อยุติในข้อขัดแย้งครั้งนี้นะครับเพราะว่ามันก็มีส่วนสัมพันธ์ระหว่างอิหร่านกับกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ที่อยู่ในเลบานอนด้วยนะครับแล้วก็ในส่วนตรงนี้เองเนี่ยทางอิหร่านเองก็บอกว่าการพูดคุยในเรื่องของการเจรจาที่จะกระชับความสัมพันธ์กับสหรัฐแล้วก็ลดความตึงเครียดลงเนี่ยนะครับเรื่องของการเปิดเสรีของช่องแคบฮอร์มูซเนี่ยก็จะเป็นลักษณะที่เป็นค่อยเป็นค่อยไปนะครับไม่ได้วางแบบตูมเดียวเลยทีเดียวนะครับในขณะเดียวกันก็มีข่าวคู่ขนานอีกอันเหมือนกันครับที่ทาง France Info รายงานนะครับอันนี้ก็เป็นมุมมองของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของอิหร่านนะครับที่ได้มีการหารือพูดคุยกับทางเลขาธิการขององค์การสหประชาชาตินะครับเขาก็บอกว่าทางสหรัฐอเมริกาเนี่ยก็ได้มีการส่งสัญญาณที่จะเหมือนกับรบกวนการเจรจาที่เกิดขึ้นที่อิสลามาบัดนะครับที่ทางปากีสถานเนี่ยเป็นเหมือนโซ่ข้อกลางระหว่างสหรัฐอเมริกากับทางสหรัฐอเมริกาด้วยทีนี้สุดท้ายครับก็มีเรื่องของนายกรัฐมนตรีของปากีสถานนะครับที่เดินทางไปที่ประเทศจีนเพื่อที่จะหารือกับทางฝ่ายจีนเหมือนกันเพราะเขาก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยจีนก็เข้ามามีส่วนร่วมในการที่จะพยายามหาทางออกแล้วก็ลดความตึงเครียดในปัญหาที่เกิดขึ้นตรงนี้นะครับทีนี้เราก็ต้องติดตามกันต่อไปนะครับว่าในอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้าจะเป็นอย่างไรแต่ข่าวที่เราเห็นก็คือทางประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แล้วก็

0: ผู้บริหารทางด้านกองทัพสำคัญแล้วของสหรัฐอเมริกาเนี่ยงดเว้นกิจกรรมที่ออกที่สาธารณะที่เป็นกิจกรรมใหญ่ๆทีนี้เขาก็กำลังคิดอยู่ว่าเอ๊ะมันเป็นสัญญาณอะไรหรือเปล่านะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของแผนสำคัญของทางสหรัฐอเมริกาเรื่องของการหาข้อยุตินะครับก็ต้องดูกันต่อไปนะครับว่าจะเป็นอย่างไร
1: ค่ะเข้าใจว่าน่าจะมีเป็นสัญญาณที่ดีขึ
0: ้
1: น
0: ใช่ไหมครับอาจารย
1: ์สัญญาณเชิงบวกแล้วก็ไม่ใช่แค่นั้นนะก็คือทางหลายๆประเทศในกลุ่ม เรียกว่ากลุ่มประเทศอาหรับเนี่ยนะแล้วก็ประเทศที่ตั้งอยู่ตรงบริเวณแถบอ่าวเปอร์เซียนะซึ่งมีอยู่8ประเทศด้วยกันไม่ว่าจะเป็นอิหร่านอิรักกาตาร์ซาอุดิอาระเบียนะโอมานคูเวตพวกเนี้ยแล้วก็สหรัฐอาหรับเอมิเรตด้วยเนี่ยแล้วประเทศเนี้ยก็คือ UAE นะเขาเรียกย่อกันว่า UAE ก็คือ United Arab Emirates หรือว่าสหรัฐอาหรับเอมิเรตเนี่ยตอนนี้ก็เลยจะผนึกกำลังเนาะร่วมมือกับซาอุดิอาระเบียแล้วก็กาตาร์นะในการเรียกร้องให้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยเปิดโอกาสให้การเจรจาทางการทูตดำเนินต่อไปนะตามข้อมูลจากหลายแหล่งข่าวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ก็ได้มีการเปิดเผยกับสำนักข่าวบลูมเบิร์กเนี่ยนะแล้วก็บอกว่าการหารือเนี่ยอันนี้เนี่ยก็อย่างที่บอกอะก็คือหลายๆประเทศรู้สึกว่ามันไม่ไหวแล้วแหละเนาะจากการที่เศรษฐกิจก็เรียกว่าอะไรน้ำมันก็แพงส่งออกอะไรต่างๆก็ถูกขัดขวางไปหมดเนี่ยนะเรือก็ไม่สามารถจะเข้าออกช่องแคบฮอร์มุสได้เนี่ยนะช่องแคบฮอร์มุสก็ถือว่าเป็นเส้นทางหลักเลยสำหรับเรือบรรทุกน้ำมันแล้วก็สินค้าอื่นๆด้วยตอนนี้มันก็ถูกขัดขวางมันเข้าออกไม่ได้แล้วก็ยังมีที่ติดอยู่ในนั้นด้วยเนี่ยก็เลยเนี่ยเป็นเหตุให้เกิดความตึงเครียดก็เลยมีการออกมาเรียกร้องนะว่าหยุดสักทีเถอะนะไอ้สงครามเนี่ยเนาะทีนี้ประเทศอาหรับเนี่ยในอ่าวเปอร์เซียได้เห็นบอกว่าเห็นฝันร้ายที่สุดเลยที่พวกเขาเนี่ยมันเกิดขึ้นจริงเลยเนี่ยนะก็มีนักวิเคราะห์จาก Bloomberg Economics เนี่ยได้ออกมาเปิดเผยด้วยว่าได้มีการพูดคุยกับหลายๆประเทศในประเทศอาหรับเหล่านี้เนี่ยบอกว่าพวกเขาเนี่ยติดอยู่ท่ามกลางสงครามระหว่างสหรัฐแล้วก็อิหร่านแล้วก็ตั้งได้รับผลกระทบจำนวนมากเลยอ่ะแล้วตอนนี้ก็กำลังเผชิญกับความเสี่ยงของการเผชิญหน้ารอบใหม่ด้วยหากไม่สามารถเปลี่ยนการหยุดยิงให้กลายเป็นข้อตกลงถาวรได้ซึ่งก็อาจจะกระทบต่อภาพลักษณ์ของภูมิภาคในฐานะศูนย์กลางที่มั่นคงนะนี่แหละคือเหตุผลเนี่ยนะคะก็มาฝากกันว่านี่คือสถานการณ์ล่าสุดแล้วก็ทาง CNN นะ CNN ก็คือ Channel News Network ของสหรัฐเนี่ยนะแล้วก็มีสำนักงานอยู่หลายประเทศเลยแล้วก็เวลาเราติดตามข่าวเนี่ยเราก็จะดูทั้งของ CNN ด้วยเนี่ยนะคะ CNN เนี่ยออกมาเปิดเผยเองเลยบอกว่าอิหร่านเนี่ยนะฟื้นฟูกองทัพเร็วเกินคาดเลยอ่ะแม้จะถูกสหรัฐและยูโรแล้วก็อิสราเอลถล่มหนักนะในช่วงสงครามที่ผ่านมาตอนนี้ก็จะย่างเข้ากี่เดือนแล้วล่ะเริ่มตั้งแต่28กุมภาพันธ์นี่ก็จะใกล้3เดือนแล้วนะ
0: 3
1: เด
0: ือ
1: นแล้วนะ
0: ค
1: ะเออแหล่งข่าว4คนเนี่ยนะโดยแหล่งข่าวที่เขาให้ข้อมูลกับทาง CNN เนี่ยก็บอกว่าอันนี้ก็มีการระบุค่ะคำการประเมินด้านข่าวกรองนะด้านข่าวกรองเขาเอาข่าวกรองของสหรัฐมาพูดด้วยนะว่ากองทัพอิหร่านเนี่ยกำลังฟื้นฟูได้เร็วกว่าที่คาดการไว้ในตอนแรกเป็นอย่างมากเลยแล้วก็ขณะที่ข่าวกรองของสหรัฐอเมริกาบางส่วนนะถึงขั้นบ่งว่าเตหะรานก็คืออิหร่านเนี่ยสามารถจะคืนชีพศักยภาพการโจมตีด้วยโดรนเนี่ยนะเต็มพิกัดเลย 100% อย่างเร็วที่สุดในภายใน6เดือนเลยนะเนี่ยก็เป็นเรื่องล่าสุดเลยที่สหรัฐจะต้องจะต้องคิดแล้วคิดอีกเหมือนกันนะแล้วก็บรรดาประเทศอาหรับได้ออกมาเรียกร้องด้วยนะให้ยุติสงครามเสียทีเถอะอะไรเนี่ยนะเพราะยังมีสัญญาณบวกอ่ะเน
0: า
1: ะ
0: ก็หวังว่าจะเป็นสัญญาณบวกจริงๆเพราะว่าจริงๆเรื่องนี้ก็เดือดร้อนกันทุกที่เลยจริงๆนะครับใช่ครับมาต่อกันที่เรื่องของการเยือนอินเดียของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของ
1: สหรัฐ
0: นะครับก็คุณมาโกรูบิโอครับพาดหัวข่าวของ BBC นะครับหยิบยกมาบอกว่า Rubio meets Modi duringIndia visit with energy high on agenda นะครับผมก็เป็นการเรียกว่าส่งสัญญาณระหว่างสหรัฐอเมริกากับอินเดียนะครับที่จะซ่อมแซมเรื่องของในส่วนที่ความสัมพันธ์ที่อาจจะ ค่อนข้างห่างหายไปในระยะหนึ่งนะครับผมก็ในส่วนตรงนี้นะครับก็เป็นการเดินทางอย่างเป็นทางการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐที่เดินทางถึงอินเดียนะครับเมื่อวานนี้แล้วก็ต้องการที่จะเข้าพบนายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีนะครับแล้วถือว่าเป็นการเยือนที่มีเป้าหมายเพื่อที่จะฟื้นฟูแล้วก็กระชับความ

0: ัมพันธ์กับสหรัฐที่ค่อนข้างผันผวนในช่วงที่ผ่านมาเลยทีเดียวนะครับวาระหลักก็คือเรื่องของพลังงานหรือว่าความมั่นคงทางด้านพลังงานเนื่องจากอินเดียเนี่ยกำลังได้รับผลกระทบจากราคาน้ำมันที่เราก็พูดถึงกันอยู่เมื่อสักครู่นี้เนี่ยนะครับผมที่เป็นผลมาจากความตึงเครียดของการปิดช่องแคบฮอร์มูซนะครับโดยสหรัฐอเมริกาเนี่ยยืนยันความพร้อมที่จะส่งออกพลังงานแล้วก็น้ำมันดิบให้แก่อินเดียรวมถึงการเปิดช่องทางเกี่ยวกับน้ำมันจากเวเนซุเอลาด้วยนะครับแล้วก็มีการพูดถึงการร่วมมือกันในกลุ่มควอดด้วยนะครับผมครับ
1: สี่ประเทศด้วยกันเน
0: า
1: ะ
0: ใช่ครับก็คือสหรัฐอเมริกาอินเดียญี่ปุ่นแล้วก็ออสเตรเลียนะครับก็จะเป็นการหารือเกี่ยวกับเรื่องยุทธศาสตร์แล้วก็ความมั่นคงในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกเพื่อที่จะพูดถึงเรื่องของการคานอำนาจแล้วก็อิทธิพลของจีนในส่วนตรงนี้ด้วยนะครับนอกจากนี้เนี่ยก็เป็นการพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของความมั่นคงการค้าเทคโนโลยีนะครับเรื่องของประเด็นทางด้านภาษีแล้วก็มาตรการคว่ำบาตรต่างๆด้วยนะครับก็ต้องติดตามกันเลยทีเดียวเพราะว่าเป็นการเดินทางที่เรียกว่าไปหลายที่เลยทีเดียวนะครับใช่ครับก่อนที่จะมากลับมาที่นิวเดลีนะครับก็มีไปทั้งใจปูมีทั้งไปกัลกัตตาด้วยนะครับไปหลายที่เลยทีเดียว
1: ก็จะแสดงให้เห็นว่าสหรัฐเองเนี่ยนะเขาก็มีเรียกว่าอะไรอ่ะมีอินเดียเนี่ยก็ใกล้ชิดอยู่โดยเฉพาะในกลุ่มโค้ดที่คุณบอกไว้เนาะมีทั้งอินเดียญี่ปุ่นออสเตรเลียสหรัฐซึ่งกลุ่มโค้ดที่ว่าเนี่ยนะก็คือกลุ่ม4ฝ่ายโค้ดตัวนี้เป็นชื่อย่อของคำว่าโค้ดทริปเพลตเนี่ยนะ
0: ครับ
1: สี่ฝ่ายสี่ด้านด้วยกันเนี่ยทางจีนก็เลยมองว่าอันเนี้ยตั้งขึ้นมาก็เพื่อที่จะปิดล้อมจีนจีนก็คงไม่พอใจนะคะแต่อะว่าเขาก็ตั้งกันกลุ่มนั้นไปเพื่อผนึกกำลังกันเนี่ยนะคะทีนี้ขอเสริมนิดนึงไม่เฉพาะเนี่ยในระหว่างที่รูบิโอเนี่ยเยือนอินเดียเนี่ยนะเพื่อที่จะสร้างความมั่นใจแก่อินเดียหลังจากที่ผู้นำคือโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยไปเยือนจีนเนี่ยใช่ไหมก็อาจจะอยากให้อินเดียคลายความกังวลนะว่าไม่ได้ไปกระชับอะไรมากมายกับจีนอะไรทำนองนี้ด้วยเนี่ยนะยังไงก็ตามเนี่ยรูบิโอเนี่ยนะเขาตามข่าวบอกว่าเริ่มต้นการเยือนอินเดียที่เมืองโกกาตานะโดยไปเยือนองค์กรการกุศลของมาเธอร์เทเรซ
0: า
1: เนี่ยแล้วก็ร่วมสวดมนต์ที่สุสานของเธอด้วยพร้อมกับพูดถึงการช่วยเหลือคนไร้บ้านแล้วก็ผู้ป่วยระยะสุดท้ายแล้วก็ผู้ป่วยโรคเรื้อนด้วยเนี่ยนะตามข่าวก็บอกงี้ค่ะว่าการเลือกเยือนองค์กรของแม่ชีเทเรซาเนี่ยถูกมองว่ามีนัยยะทางสัญลักษณ์นะเนื่องจากมีกลุ่มสิทธิมนุษยชนแสดงความกังวลต่อสถานการณ์ของชาวคริสต์ในอินเดียภายใต้รัฐบาลชาตินิยมฮินดูของโมดีนะของนายกรัฐมนตรีโมดีอ่ะโดยมีรายงานเหตุโจมตีแล้วก็ทำลายโบสถ์เพิ่มขึ้นตั้งแต่ปี2014เป็นต้นมาเนาะขณะที่รัฐบาลอินเดียปฏิเสธข้อกล่าวหาเหล่านี้เนี่ยนะคะค่ะนะก็อันนี้ก็ไปเยือนเนาะที่บอกกันที่ว่าเนี่ยนะคะของท่านแม่ชีเทเรซาด้วยเนี่ยนะแล้วก็เอาแบบองค์กรการกุศลของแม่ชีด้วยค่ะ
0: ครับก็เห็นว่าช่วงนี้สหรัฐก็เดินทางเยือนหลายที่เลยทีเดียวก็เพิ่งจบไปหมาดๆก็คือการเดินทางเยือนของประธานาธิบดีสหรัฐที่ประเทศจีนนะครับ
1: ใช
0: ่
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ใช่ครับก็เป็นสัญญาณเห็นไหมครับก็มีหลายที่เลยทีเดียว
1: ต้องออกโรงหน่อยแหละนะ
0: ใช่ใช่ครับครับ
1: เราต่อไปอีกมันมีข่าวเยอะแยะ
0: เยอะแยะเลยครับผมขออนุญาตพามาที่ภูมิภาคของเรานะครับอาจารย์มีข่าวนอกภูมิภาคอีกไหมครับ
1: มีนิดนึงก็นิดเดียวขอมอบ
0: เฉลยครับได้
1: มับมีมับกรีนแลนด์ไอที่ผู้นำสหรัฐเนี่ยอยากจะเอากรีนแลนด์เนี่ยใช่ไหมทีนี้พวกชาวกรีนแลนด์เนี่ยนะประชากรเนี่ยประชาชนชาวกรีนแลนด์หลายร้อยคนเลยรวมตัวกันเดินขบวนแล้วก็ไปชุมนุมประท้วงอยู่หน้าสถานกงสุลแห่งใหม่นะสหรัฐเนี่ยเปิดกงสุลแห่งใหม่คือมีพื้นที่ใหญ่มากนะใหญ่กว่าเก่าด้วยเลยเนี่ยนะคะก็ไปประท้วงอยู่หน้าศาลกงสุลแห่งใหม่ของสหรัฐในกรุงนุกนะซึ่งเป็นเมืองหลวงของกรีนแลนด์เนี่ยนะคะในที่มีการพิธีนะมีการทำพิธีเปิดอย่างเป็นทางการเนี่ยนะคะอันนี้ก็ต้องการเพื่อแสดงการต่อต้านความทะเยอทะยานของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ในการแผ่ขยายอิทธิพลของสหรัฐเพิ่มขึ้นในดินแดนเกาะอาร์กติกที่ใหญ่ที่สุดในโลกแห่งนี้ก็คือเกาะกรีนแลนด์ที่ว่านี้เนี่ยนะคะเนี่ยแต่ไงก็ตามเกาะกรีนแลนด์คุณฟังคะยังเป็นดินแดนกึ่งปกครองตนเองนะภายใต้อำนาจของเดนมาร์กเรื่องนี้คงไม่ใช่ง่ายๆหรอกที่สหรัฐจะไปผนวกเอากรีนแลนด์เป็นส่วนหนึ่งของสหรัฐเนี่ยนะเพราะว่าเดนมาร์กเขาคงไม่ยอมแล้วก็ชาวกรีนแลนด์เองเขาก็ไม่ยอม
0: ก็ไม่ยอม
1: พวกที่ประท้วงต่อต้านเนี่ยเขาก็มีข้อความบอกสหรัฐอเมริกาหยุดเถอะนะพร้อมกับตะโกนบอก

0: ไม่ก็คือไม่นะไม่ก็คือไม่ย้ำมากเลยกรีนแลนด์เป็นของชาวกรีนแลนด์เท่านั้นเองนะคะก็เอามาฝากกันนี่ก็เป็นสถานการณ์ล่าสุดนะคะ
1: ค่ะก็เป็นกระดาษโลกที่เรานำมาฝากในเช้าวันนี้

0: น่นอน
1: ครับ
0: นะ uncertainty
1: หลายคนมีการเทียบกับยุคประมาณช่วงปลาย1930 1แล้วช่วงต้น1940ด้วยซ้ำอ่ะนะครับ
0: ช่วงนั้นก็คือช่วงสงครามโลกครั้งที่2
1: ใช่ๆๆครับแต่ก็คือยังมันก็ไม่ได้ถึงขั้นที่จะต้องเป็นสงครามโลกครั้งที่3นะครับ
0: ว่าจะไม่เกิดตรงนั้นนะคะ
1: ค่ะมีสั้นๆอีกข่าวนึง
0: ทัน
1: ไหมคร
0: ับ
1: อาจารย
0: ์
1: ได้ครับผมสั้น
0: ๆเลยนะ
1: ได้ครับก็เป็นเรื่องของข่าวการท่องเที่ยวในกัมพูชานะครับผมก็พูดถึงข่าวที่หยิบยกมาจาก Khmer Times ครับผมก็บอกว่า Cambodia International Tourist Arrival Plunged 45% in the first quarter นะครับ
0: คือลดลงไป
1: ลดลงไปใช่ครับในช่วงไตรมาสแรกของปีนะครับก็ถือว่าเป็นข่าวที่ยังค่อนข้างซบเซานะครับในเรื่องของการท่องเที่ยวนะครับกลุ่มแรกที่มาก็คือเป็นชาวจีนตามมาด้วยเวียดนามแล้วก็สหรัฐอเมริกานะครับปัจจัยหลักๆที่เป็นผลกระทบก็แน่นอนนะครับเรื่องของการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกแล้วก็เศรษฐกิจในภูมิภาคนะครับนอกจากนี้สิ่งที่เข้ามาตอกย้ำก็คือความตึงเครียดในเรื่องของชายแดนแล้วก็ปัญหาในตะวันออกกลางรวมถึงปัญหาราคาน้ำมันที่พุ่งสูงขึ้นที่กระทบต่อเที่ยวบินต่างๆรวมถึงเรื่องของปัญหาชายแดนระหว่างไทยกับกัมพูชาที่ยังคงเป็นปัญหาเรื้อรังนะครับที่ตอนนี้รอการแก้ไขอยู่แล้วก็เรียกว่ากระทบต่อการท่องเที่ยวในกัมพูชาอย่างมากด้วยนะครับแล้วก็ในส่วนนอกจากนี้เนี่ยก็คือการพึ่งพาทางเศรษฐกิจนะครับทางกัมพูชาเนี่ยมีการพึ่งพาในเรื่องของการเกษตรการก่อสร้างแล้วก็การส่งออกสินค้าต่างๆอย่างเช่นพวกเสื้อผ้ารองเท้านะครับก็การท่องเที่ยวนี่ก็ถือว่าเป็นจุดหลักๆนะครับ
0: ล่ะค่ะช่วงนี้เราจะพักกันสักครู่นะคะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Updateช่วง Good Morning ASEAN
3: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีที่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: แกของทอดคือที่สุดแต่แคลอรี่คือตะโกนมาก
5: เลิกหน่อยจ้าลองนี่คาชิว่ารุ่น KW811
4: หม้อทอดไร้น้ำมันตัวตึงลมร้อนหมุนฉ่ำสุกไวแบบสับแต่ไม่อ้วน
5: เฮ้ยแกแล้วมันล้างยากปะ
4: เคลือบนอนสติกล้างง่ายเวอร
5: ์ราคาแรงไหมอ่ะ
4: จาก 3,500 ลดเหลือ 1,090 บาทแถมฟรีที่คีบกับกระดาษรองทอด
6: หม้อทอดไร้น้ำมันคาชิว่ารุ่น KW811 โทร02-114-3990 ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: นาฬิกา32นาทีนะครับคุณผู้ฟังอยู่กับรายการ Good Morning ASEAN นะครับกับท่านอาจารย์วีระวันวรรุธแล้วก็ผมวิรัติศรีพงศ์นะครับเมื่อสักครู่นี้เราคุยกันหลังไมค์ก็คือเรื่องของแพะใช่ไหมครับ
0: แพะวันนี้ภาษาอังกฤษตกเป็นแพะลักษณะพิเศษที่เรียกว่าปกติแพะภาษาอังกฤษเราเรียกคำว่า goat
1: goat
0: G-O-A-T นะ goat นะครับไม่ใช่ ghost ที่แปลว่าผีสางนั่นไม่ใช่นะคนละตัวอันนั้นผีสางก็จะเป็นGHOST ghost นะแต่ goat ตัวนี้ GOAT คือแพะแต่ตัวนี้เนี่ยมาคอเนี่ย MARKHOR อ่านว่ามาคอเนี่ยนะองค์การสหประชาชาติเนี่ยเพิ่งกำหนดไปเมื่อปี2024นี้เองนะเป็น International Day of the Macaw เนี่ยนะมาคอคืออะไรเขาบอกว่าภาษาอังกฤษเขาบอก the screwhorn goatin English นะในภาษาอังกฤษก็คือ screw horn เขาที่มันเป็นเกลียวไงนะคะมีลักษณะพิเศษก็เลยเรียกว่ามาคอเนี่ยนะก็เป็นชนิดหนึ่งของแพะนั่นแหละนะคุณฟังคะทีนี้มันสำคัญยังไงคะวันนี้นะที่เขาเรียกว่าวันมาคอสากลเนี่ยโดยองค์การสหประชาชาติเนี่ยต้องการให้สร้างความตระหนักถึงการอนุรักษ์มาคอนะหรือว่าแพะเขาเกลียวเนี่ยเขาบอกเป็นสัตว์ป่าหายากที่มีความสำคัญต่อระบบนิเวศภูเขานะในเอเชียกลางแล้วก็เอเชียใต้สัตว์ชนิดนี้จะอยู่เฉพาะในเอเชียกลางแล้วก็เอเชียใต้เนี่ยนะคะเราก็ทราบอยู่ในเอเชียกลางก็จะมีประเทศลงท้ายด้วยสถานทั้งหลายแหล่อุซเบกิสถานเติร์กเมนิสถานทาจิกิสถานแล้วก็เอเชียใต้ก็อย่างอินเดียปากีสถานบังกลาเทศเนี่ยนะทีนี้มาคอเนี่ยเขาบอกอาศัยอยู่ในพื้นที่ภูเขาของหลายประเทศเนี่ยไล่มาเลยตั้งแต่อัฟกานิสถานอินเดียปากีสถานทาจิ

0: กีสถานเติร์กเมนิสถานแล้วก็อุซเบกิสถานเนี่ยนะตอนนี้กำลังเผชิญภัยคุกคามเลยต่อการที่จะอยู่รอดก็คือการสูญเสียถิ่นอาศัยการล่าสัตว์อย่างผิดกฎหมายแล้วก็การลักลอบล่าด้วยเนี่ยรวมถึงผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นคือเขาบอกมาคอเนี่ยใกล้จะถูกคุกคามนะ near threaten เนี่ยนะมาตั้งแต่ปี2014แล้วล่ะแล้วก็เคยอยู่ในบัญชีแดงของสหภาพนานาชาติเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาตินะแล้วก็รวมถึงอนุสัญญาไซเตสด้วยไซเตสนี่ก็คือ Convention on International Trade Endangered Species of Wild Fauna and Flora ตั้งแต่ปี1992เป็นต้นมาเนี่ยนะก็คือกำลังจะเรียกว่าใกล้สูญพันธุ์เลยเพราะฉะนั้นก็ต้องอนุรักษ์เอาไว้เนี่ยนะคะนอกจากคุณค่าระบบนิเวศแล้วเนี่ยเขาบอกมาคอเนี่ยยังมีบทบาทสำคัญต่อเศรษฐกิจท้องถิ่นโดยเฉพาะยิ่งด้านการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์แล้วก็การพัฒนาอย่างยั่งยืนด้วยเนี่ยนะคะมาคอก็มีอยู่หลายสายพันธุ์นะคะเราไม่ต้องไปตั้งอะไรเพราะว่ามันมีอยู่หลายสายพันธุ์ด้วยกันเนาะแล้วก็องค์การสหประชาชาติตระหนักถึงความสำคัญของสัตว์ชนิดนี้เนี่ยก็เลยมีการจัดงานเฉลิมฉลองครั้งแรกเลยเมื่อปี2024นะแล้วก็มีการตั้งอันนี้เขาเรียกว่า Mountain Partnership เนี่ยนะเป็นเครือข่ายความร่วมมือของสหประชาชาติด้านการอนุรักษ์ภูเขาแล้วก็มีการระบุว่ามาคอนี่แหละเป็นสัญลักษณ์ของระบบนิเวศภูเขาที่สมบูรณ์แล้วก็การปกป้องสัตว์ป่าชนิดนี้ก็จะช่วยส่งเสริมความยั่งยืนความหลากหลายทางชีวภาพแล้วก็ความเข้มแข็งของชุมชนบนพื้นที่ภูเขาในระยะยาว
1: ครับโอ้เรื่องนี้สำคัญนะเป็นข่าวเป็น
0: หลายคนอาจจะ
1: แพะที่ผมไม่ค่อยได้ยินนะ
0: มาคออ่านว่ามาคอนะก็คือแพะที่มันมีเขามันเป็นเกลียวๆขึ้นมาเน
1: า
0: ะ
1: หายาก
0: ดูแล้วสวยหายากเราในพื้นที่แถบนี้ไม่มีไงแต่มันจะอยู่ในเอเชียกลางแล้วก็เอเชียใต้ด้วยกำลังจะสูญพันธุ์แล้วแหละเนี่ยนะค่ะ
1: ครับก็เป็นเรื่องของการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ด้วยนะครับ
0: ค่ะ
1: ครับมาต่อกันที่เวียดนามกันบ้างนะครับอาจารย์คุณผู้ฟังเป็นเรื่องของบริษัทเทคโนโลยีของสหรัฐที่เตรียมเข้ามาลงทุนในเวียดนามนะครับพาดหัวข่าวอันนี้หยิบยกจากเวียดนามนิวส์นะครับผมก็พาดหัวข่าวบอกว่า Top Leader Pledge Favorable Condition for US Tech Firms to Invest in Vietnam นะครับก็เป็นการที่ผู้นำของเวียดนามนะครับให้คำมั่นพร้อมที่จะเอื้ออำนวยความสะดวกให้กับบริษัทเทคโนโลยีของสหรัฐอเมริกานะครับที่จะเข้ามาลงทุนในเวียดนามนี้เองนะครับก็เป็นการที่มีการพบปะกันแล้วก็แสดงความยินดีในโอกาสที่บริษัทใหญ่ๆของสหรัฐอเมริกานะครับได้มีการเปิดความตั้งใจที่จะเข้ามาลงทุนระลอกใหม่ในเวียดนามนะครับโดยทางเวียดนามเองเนี่ยก็ได้มีการบอกว่าจะปรับปรุงเรื่องของระบบนิเวศแล้วก็สภาพแวดล้อมทางธุรกิจเพื่อที่จะพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางด้านดิจิทัลแล้วก็ปรับปรุงเรื่องของข้อระเบียบทางกฎหมายให้มีความสะดวกแล้วก็โปร่งใสมากยิ่งขึ้นเพื่อที่จะรองรับนักลงทุนชาวต่างชาติโดยมีเป้าหมายเพื่อที่จะพัฒนากลุ่มเทคโนโลยีขั้นสูงหรือว่าไฮเทคนะครับไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ปัญญาประดิษฐ์แล้วก็เทคโนโลยีพลังงานสะอาดด้วยนะครับโดยการผลักดันครั้งนี้เนี่ยนะครับก็คือความพยายามที่จะยกระดับเชิงยุทธศาสตร์ระหว่างเวียดนามกับสหรัฐที่จะช่วยให้เวียดนามเนี่ยก้าวไปอยู่ในห่วงโซ่อุปทานระดับโลกที่สำคัญในอนาคตได้นะครับก็เป็นส่วนสำคัญครับที่เขาพูดถึงเรื่องของในส่วนเซมิคอนดักเตอร์กับ AI เนี่ยนะครับก็จะเป็นเรื่องของการถ่ายทอดเทคโนโลยีหรือว่าเทคโนโลยีทรานสเฟอร์นะครับแล้วก็ในส่วนของการตั้งศูนย์วิจัยและการพัฒนาเนี่ยก็เป็นเรื่องของการตั้ง Research Center นะครับแล้วก็เป็นอีกแง่มุมหนึ่งก็คือเรื่องของการสร้างความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยท้องถิ่นเพื่อที่จะพัฒนาบุคลากรแล้วก็สร้างระบบนิเวศให้สามารถรองรับการลงทุนของบริษัทสำคัญต่างๆได้นะครับในเรื่องของความพร้อมทางด้านทรัพยากรบุคคลเนี่ยนะครับก็มีแผนที่จะปั้นวิศวกรเซมิคอนดักเตอร์ให้ได้ 50,000 คนภายในปี2030เพื่อที่จะรองรับโรงงานการผลิตแบบชิปการออกแบบชิปนะครับที่กำลังจะเข้ามาตั้งในประเทศเวียดนามด้วยนะครับในเรื่องของสิทธิประโยชน์แล้วก็การปฏิรูปกฎหมายต่างๆเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีรูปแบบใหม่ที่สอดคล้องกับมาตรการสากลด้วยแล้วก็มีการการันตีความพร้อมทางด้านโครงสร้างพื้นฐานโดยเฉพาะอย่างยิ่งพลังงานไฟฟ้าที่เสถียรและสะอาดซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของการผลิตชิปแล้วก็การตั้งฐาน data center ตรงนี้แล้วก็ที่สำคัญก็คือการลดขั้นตอนทางราชการลงนะครับเพื่อที่จะอนุมัติโครงการต่างๆให้รวดเร็วได้มากยิ่งขึ้นนะครับตัวแทนบริษัทเทคโนโลยีของสหรัฐที่ได้แสดงความสนใจมาในเวียดนามก็มีหลายบริษัทเลยทีเดียวครับ

0: ไม่ว่าจะเป็น Intel, Apple, Meta แล้วก็ Nvidia นะครับก็ในส่วนตรงนี้เองเนี่ยทางเวียดนามเขาก็เล็งที่จะเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญที่จะกระจายความสามารถของตัวเองแล้วก็ยกระดับตัวเองเข้าไปสู่ห่วงโซ่อุปทานของเวทีระหว่างประเทศนี้เองนะครับแล้วก็ในทางกลับกันเองสำหรับบริษัทของสหรัฐอเมริกาในที่นี้นะครับก็คือการกระจายความเสี่ยงของห่วงโซ่อุปทานหรือที่เรียกว่า supply chain diversification นะครับที่กระจายจากฐานการผลิตในประเทศจีนเนี่ยออกมาสู่ประเทศในภูมิภาคประเทศไทยเราเองเนี่ยก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งประเทศที่พยายามที่จะดึงดูดการลงทุนในเรื่องของเซมิคอนดักเตอร์ชิป AI แล้วก็รวมถึงเรื่องของการพัฒนา เทคโนโลยีขั้นสูงในภาพรวมนะครับเพื่อที่จะยกระดับเศรษฐกิจของเราให้ไปสู่เศรษฐกิจทางด้านดิจิตอลด้วยครับ
1: ค่ะแหมเวียดนามเนาะ
0: ตอนนี้เขาก็ไปเร็วมากใช่ใช่ครับ
1: เร็วมากเลยนะต้องน่าจับตามองเนี่ยนะคะเป็นคู่แข่งสำคัญทีเดียวนะแต่ก็มีอย่างเมื่อวานเราเสนอข่าวไปแล้วโตเริ่มจะมาเยือนไทยเรานี่แหละ
0: อ่าครับ
1: ค่ะอืม
0: ไปก็เป็นโอกาสได้พูดคุยเรื่องประเด็นทวิภาคีต่างๆเรื่องการชับความสัมพันธ์ใช่ครับ
1: ทีนี้มาดูเรื่องนี้กันอันนี้ก็มีประโยชน์แก่ประเทศไทยนะหลังจากที่อินเดียนี่เขาห้ามส่งออกน้ำตาลเนี่ยตั้งคือเริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่กันยายนนี้เป็นต้นไปเนี่ยจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงนะอันนี้ก็เพื่อจะควบคุมราคาน้ำมันราคาน้ำตาลที่มันพุ่งสูงขึ้นภายในประเทศเนี่ยอย่างเมื่อวานนี้เราก็เสนอข่าวไปแล้วนะคุณฟังจำได้ว่าอินเดียประสบกับภาวะอากาศที่มันร้อนสุดๆเลยนะบางส่วนก็มีอุณหภูมิสูงถึง48องศาแล้วเมื่อวานเรียนดูข่าวก็ปรากฏว่าข่าวที่เกี่ยวกับการที่อากาศมันร้อนโอ้ยตายลอยน้ำปลาจะตายเป็นเบื่อเลยลอยขึ้นมาเยอะมากเลยเนี่ยนะเนี่ยเนี่ยนั่นก็และนั่นก็คือผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศที่อากาศร้อนมากๆเลยและนี้มันก็มีอะไรมีผลกระทบต่อด้านของเกษตรกรรมด้วยโดยเฉพาะเรื่องของน้ำตาลเนี่ยนะเพราะว่าเขาบอกว่าอินเดียเนี่ยเป็นประเทศผู้ส่งออกน้ำตาลรายใหญ่อันดับ2ของโลกนะเดี๋ยวก็เข้าไปดูแล้วเอาอันดับ1ประเทศไหนก็คือบราซิลตามมาด้วยอินเดียแล้วก็สหภาพยุโรปอันดับ3จีนอันดับ4ประเทศไทยเราเป็นอันดับ5ที่ส่งออกน้ำตาลเนี่ยนะฮะทีนี้หลังจากที่อินเดียเนี่ยนะประกาศห้ามส่งออกเนี่ยล่าสุดก็เลยส่งผลให้ราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้าน้ำตาลดิบเนี่ยที่นิวยอร์กเนี่ยนะฮะที่นครนิวยอร์กปรับตัวขึ้นต่อเนื่องเลยมากกว่า 2% นะในขณะที่สัญญาน้ำตาลทรายขาวที่ตลาดลอนดอนก็พุ่งขึ้นอีกต้อง 3% เนี่ยนะคะอันนี้เขาบอกว่าสภาวะเอลนิโยนี่แหละปรากฏการณ์ที่อย่างที่บอกนะทางธรรมชาติที่มีเอลนิโยเนี่ยนะเอลนิโยเนี่ยเขาบอกอาจส่งผลกระทบต่อฤดูมรสุมของปีนี้แล้วก็เพิ่มความเสี่ยงที่ผลผลิตฤดูกาลหน้าเนี่ยก็จะต่ำกว่าที่ประเมินไว้ในเบื้องต้นเนี่ยนะคะตอนนี้ก็เลยห้ามส่งออกแล้วอันนี้ก็เลยบอกว่าอาจจะเป็นช่องทางที่เปิดโอกาสให้ไทยและก็บราซิลเนี่ยเพิ่มการส่งออกไปยังตลาดในเอเชียแล้วก็ในแอฟริกาได้มากขึ้นแทนที่อินเดียนะเราก็จะได้ส่งออกน้ำตาลเนี่ยนะมากยิ่งขึ้นทีนี้ก็มาดูเรียนก็เข้าไปดูว่าเอาแล้วประเทศไทยเราเนี่ยเป็นยังไงบ้างเนี่ยนะคะสำหรับประเทศไทยเนี่ยสถานการณ์การส่งออกไทยก็ยังคงรักษาตำแหน่งผู้ส่งออกน้ำตาลอย่างที่เมียนบอกเนี่ย อยู่ชั้นแนวหน้าของโลกก็คือลำดับที่5เนี่ยนะแล้วก็มีมูลค่าการส่งออกในแต่ละปีและแต่ระดับหลักแสนล้านบาทนะแล้วก็สร้างรายได้คิดเป็นมูลค่าหลักพันล้านเหรียญสหรัฐตลาดส่งออกน้ำตาลของไทยเราคุณฟังคะก็ได้แก่กลุ่มประเทศอาเซียนนะก็คืออินโดนีเซียฟิลิปปินส์มาเลเซียรวมไปถึงจีนเกาหลีใต้แล้วก็ญี่ปุ่นเนี่ยนะโควต้าสหรัฐเนี่ยไทยก็ยังคงได้รับโควต้าส่งออกน้ำตาลทรายไปยังสหรัฐอย่างต่อเนื่องด้วยเช่นกันค่ะ
0: ครับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้นะครับ
1: แล้วจริงคุณพูดถูกเลยสิ่งที่ขาดไม่ได้นะแต่เราก็อย่าไปทานหวานมากนะดิฉันเวลาทานกาแฟดิฉันก็จะชงใส่น้ำตาลสักหน่อยนึงนะ
0: แต่ยอมรับนะอาจารย์บางทีผมก็มันอดไม่ได้จริงๆมันต้องมีหวานสักนิดนึงนะครับ
1: หวานส
0: ัก
1: หน่อยนึง
0: ใช่ใ
1: ช่ความหวานแต่เราก็อย่าไปกินเยอะกันแล้วกันกินพอประมาณนี่ยังพูดถึงไอ้อาหารของเราอ่ะอย่างแตงไทยอ่ะคุณก็ต้องมีไอ้กะทิน้ำตาลกะทิใช่ไหม
0: สักนิดนึง
1: สักหน่อยนึงบางงั้นก็จะจืดๆไปใช่ไหมก็เพิ่มความอร่อยอร่อยนะ
0: อาหารแทบจะทุกชนิดเลยครับเราอดไม่ได้ที่จะแบบตักน้ำตาลเข้าไปสักนิดนึงนะครับ
1: ค่ะในมีบางประเทศอย่างเช่นสิงคโปร์ไงเขาก็ออกกฎนะอย่างเช่นพวกเครื่องดื่มอ่ะ ขาก็บอกว่า

0: มีขีดจำกัดว่าห้ามใส่น้ำตาลเนี่ยเกินแค่ไหนแค่ไหนลิมิตลิมิตเขาลิมิตไอ้จำนวนน้ำตาลต้องไม่เกินแค่นี้แค่นี้ไงก
1: ็
0: ไม่อยากให้ผู้คนของเขานี่เดี๋ยวจะเป็นเบาหวานกันจะเป็นส่วนใหญ
1: ่ครับ
0: ค่ะ
1: เรื่องนี้เองคือผมก็ฟังพวกคลิปพวกอะไรในสื่อโซเชียลมีเดียคือสิ่งสำคัญคือมันต้องสร้างบาลานซ์ด้วยนะครับ
0: คือ
1: ร
0: ัก
1: ษาดุลของอาหารรักษาความสมดุลของการนอนเรื่องของการออกกำลังกาย
0: ครับสำคัญเลยนะก็คือต้องบาลานซ์ตัวเองนะเราต้องจ
1: ั
0: ดการตัวเราเองก็คือเรารู้ตัวว่าถ้าเราอ้วนแล้วเราก็ต้องลดน้ำหนักอย่ากินมากโดยเฉพาะยิ่งช่วงเย็นๆเดี๋ยวนี้ฉันจะหลีกเลี่ยงนะไม่บุฟเฟ่เลยนะคุณมัน
1: ใช่ใช่
0: บุฟเฟ
1: ่บางทีเราก็ล่อตาล่อใจนะครับ
0: ใช่ค่ะเอออ่ะแต่ว่าทานเยอะต้องออกกำลังกาย
1: ด้วยใช่ครับ
0: ออกกำล
1: ัง
0: กายนะค่ะอ่ะ
1: ครับมาต่อกันที่เรื่องของอุตสาหกรรมการบินกันบ้างนะครับก็เป็นการเปิดไฟล์บินระหว่างเมืองดานังแล้วก็กรุงมอสโกนะครับผมพาดูข่าวอันนี้หยิบยกมาจากเวียดนามนิวส์นะครับพาดูข่าวบอกว่า flight connecting Danang and Moscow resumed นะครับก็เป็นการต้อนรับเที่ยวบินเที่ยวแรกจากมอสโกนะครับผมที่ดำเนินการโดย Annex Tour เวียดนามนะครับร่วมกับ Vietjet Air นะครับโดยมีผู้โดยสาร377คนก็ถือว่าเป็นการฟื้นฟูเส้นทางตรงในหลายรอบปีนะครับเพื่อที่จะดึงดูดนักท่องเที่ยวจากรัสเซียแล้วก็กลุ่มประเทศในเครือเอกราชหรือว่า CIS รวมถึงเบลารุสด้วยนะครับผมมาที่เวียดนามนะครับเพื่อที่จะกระตุ้นตัวเลขการท่องเที่ยวของเวียดนามนี้เองนะครับโดยในช่วง4เดือนแรกของปี2026นะครับดานังได้ต้อนรับนักท่องเที่ยวจากรัสเซียแล้วก็กลุ่ม CIS กว่า 142,000 คนด้วยกันหรือคิดเป็น 3.7% ของต่างชาติทั้งหมดที่เติบโตขึ้นกว่า 20% เมื่อเทียบกับตัวเลขของปี2568นะครับแล้วก็กลยุทธ์ครั้งนี้เนี่ยความสำเร็จมาจากการโปรโมทเชิงรุกนะครับเช่นการคว้ารางวัลจุดหมายปลายทางยอดเยี่ยมนะครับจากงานท่องเที่ยว MITT Moscow 2026นะครับและการทำแคมเปญดิจิทัลบนแพลตฟอร์ม Yango นะครับหรือ YANGO นะครับผมเรียกว่าเป็นแอปยอดนิยมในรัสเซียแล้วก็ในกลุ่มประเทศ CIS ด้วยนะครับซึ่งผลส่งผลให้ยอดการค้นหาข้อมูลการท่องเที่ยวดานังเป็นภาษารัสเซียนี่พุ่งสูงขึ้นเป็นอย่างมากนะครับแล้วเขาก็มองถึงเรื่องของแผนระยะยาวในปี2026นะครับว่าจะมีการเชื่อมเที่ยวบินกับ20เมืองในรัสเซียแล้วก็ใน CIS แล้วก็เบลารุสสู่หัวเมืองการท่องเที่ยวของเวียดนามไม่ว่าจะเป็นดานังยาจางแล้วก็ฟานเซียตนะครับผมที่ตั้งเป้าจะพานักท่องเที่ยวเข้าประเทศกว่า 250,000 คนด้วยกันแล้วก็ในส่วนของดานังก็คาดว่าจะรองรับนักท่องเที่ยวกลุ่มสำคัญจากประเทศรัสเซียได้เรือนแสนเลยทีเดียวครับ
0: เดี๋ยวก็จะพาคุณฟังอันนี้ไปมาเลเซียนะประเทศเพื่อนบ้านเราที่อยู่ทางตอนใต้ของเราเนี่ยนะคุณฟังก็คงจะทราบว่าก่อนนั้นเราก็เคยเสนอข่าวนะว่าหลายๆประเทศเนี่ยเขาตระหนักเลยนะถึงอันตรายของโซเชียลมีเดียที่มีต่อเด็กๆอ่ะนะเพราะเด็กมันใช้กันเยอะเลยเนี่ยมันไม่ดีเลยเนี่ยนะแล้วก็ทางอินโดนีเซียเนี่ยเราก็เคยเสนอข่าวไปว่าได้มีการออกกฎหมายแล้วนะห้ามเด็กต่ำกว่าอายุ16ปีเนี่ยเข้าถึงโซเชียลมีเดียตอนนี้ค่ะมาเลเซียแล้วค่ะมาเลเซียใกล้ที่จะใช้มาตรการใหม่นะป้องกันเนื้อหาอันตรายแล้วก็คุ้มครองเด็กเนี่ยที่ใช้งานโซเชียลมีเดียเนี่ยนะโดยทางรัฐบาลมาเลเซียก็จะเสนอมาตรการใหม่นี้แล้วก็จะเริ่มเขาบอกว่าจะเริ่มใช้ผลใช้บังคับตั้งแต่มิถุนายนเป็นต้นไปก็คือตั้งแต่เดือนหน้านี้เนี่ยนะคะแล้วก็ข้อบังคับใหม่โดยคณะกรรมการโทรคมนาคมและมัลติมีเดียของมาเลเซียเนี่ยออกมาเปิดเผยนะคะว่าข้อบังคับใหม่ที่ว่านี้ก็ระบุให้ผู้ให้บริการทางออนไลน์นะจะต้องจำกัดการลงทะเบียนนะตั้งบัญชีใช้งานโซเชียลมีเดียของเด็กอายุต่ำกว่า16ปีแล้วก็ต้องกำกับดูแลเนื้อหาในแพลตฟอร์มออนไลน์ให้รัดกุมยิ่งขึ้นเพื่อป้องกันไม่ให้เด็กเนี่ยพบเห็นเนื้อหาที่สุ่มเสี่ยงต่อช่วงวัยของตัวเองบนโซเชียลมีเดียนะแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆเนี่ยจะต้องใช้กลไกรายงานแล้วก็ตอบสนองที่มีประสิทธิภาพต้องมีมาตรการตรวจสอบผู้ลงโฆษณาแล้วก็ติดป้ายกำกับเนื้อหาที่ถูกดัดแปลงแก้ไขตามความเหมาะสมด้วยเนี่ยนะอันนี้ก็บอกว่าอันนี้เป็นความคืบหน้าล่าสุดของรัฐบาลมาเลเซียที่ยกระดับการกำกับดูแลบริษัทโซเชียลมีเดียต่างๆนะหลังจากที่พบเห็นเนื้อหาอันตรายบนโลกออนไลน์เพิ่มขึ้นอย่างเช่นพนันออนไลน์การหลอกลวงสื่อลามกเด็กการกลั่นแกล้งและลูบี้ไอล็อกไอเขาเรียกอะไรบูลลี่เนี่ยนะการกลั่นแกล้งทางโซเชียลมีเดียแล้วก็เนื้อหาที่ดูหมิ่นเชื้อชาติศาสนาแล้วก็พระมหากษัตริย์ด้วยเนี่ยนะ

0: นอกจากนี้รัฐบาลมาเลเซียยังมีแผนที่จะใช้มาตรการยืนยันอายุของผู้ใช้งานโซเชียลมีเดียภายในปีนี้ด้วยนะซึ่งก็จะเป็นมาตรการเดียวกับหลายประเทศทั่วโลกเพื่อจำกัดการใช้งานโซเชียลมีเดียของเด็กนะเนี่ยสองประเทศในอาเซียนนี่เขาในอาเซียนเนี่ยเขาเริ่มแล้วนะ
1: ตอ
0: นนี้ยังกำลังมองว่าประเทศไทยเมื่อไหร่จะใช้หรือเปล่าไม่เห็นได้ยินนะต่ำกับไม่ให้ต่ำกว่า16ปีใช้คุณฟังถ้าได้ทราบข่าวยังไงก็ส่งเข้ามา
1: ใช่ครับบ้านเราอาจจะยังไม่
0: นะ
1: ครับ
0: เออนะแต่จริงๆดิว่ามันอันตรายจริงๆนะ
1: ครับ
0: และไม่เฉพาะเด็ก16หรอกผู้ใหญ่ยังโดนหลอกลวงทางโซเชียลมีเดียเยอะแยะไปหมดเลยนะคะ
1: ครับอู้หลายคนเลยครับ
0: ฮะ
1: ครับ
0: ทำให้เปิดโอกาสให้สแกมเมอร์เนี่ยเข้ามานะหลังจากนี้เทคโนโลยีมันไปได้เร็วใช่ไหมแต่มันก็เป็นการเปิดโอกาสให้พวกมิจฉาชีพเนี่ยใช้เป็นช่องทางในการหลอกลวงชาวบ้านเนาะ
1: ใช่คร
0: ับ ไม่ดีเลยค่ะ
1: ไม่ดีเลยครับใช่ครับมาต่อกันที่ความสัมพันธ์ระหว่างเวียดนามกับสปป.ลาวกันบ้างนะครับอันนี้หยิบยกจากเวียนจันทร์ไทมส์นะครับเป็นการพูดถึงภาพรวมในเรื่องของความสัมพันธ์ทวิภาคีระหว่าง2ประเทศนะครับก็พาดหัวข่าวบอกว่า Economic Ties Driving Laos Vietnam Relations Forward นะครับก็เป็นเรื่องของความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจที่ได้กลายมาเป็นเสาหลักสำคัญในการขับเคลื่อนความสัมพันธ์ระหว่างสปป.ลาวแล้วก็เวียดนามนะครับเพื่อที่จะให้ได้ผลลัพธ์ที่จับต้องได้และยั่งยืนนี่เองนะครับแล้วก็มีการเปลี่ยนรูปแบบพัฒนาไปสู่เศรษฐกิจยุคใหม่ด้วยนะครับมูลค่าการค้าทวิภาคีระหว่าง2ประเทศเนี่ยนะครับอยู่ที่ 2.98 พันล้านเหรียญสหรัฐเติบโตขึ้นจากปี2024นะครับถึง 32.7% ด้วยกันนะครับโดย4เดือนแรกของปี2026ที่ผ่านมามีมูลค่าการค้ารวมอยู่ที่855ล้านเหรียญสหรัฐนะครับโดยยอดการส่งออกของสปป.ลาวไปเวียดนามอยู่ที่654ล้านเหรียญสหรัฐแล้วก็เวียดนามเป็นตลาดส่งออกอันดับ3ของสปป.ลาวรองจากไทยแล้วก็จีนนะครับในส่วนของการลงทุนจากเวียดนามในสปป.ลาวนะครับปัจจุบันเวียดนามมีโครงการการลงทุนที่กำลังดำเนินการในสปป.ลาวอยู่ทั้งสิ้น435โครงการนะครับคิดเป็นมูลค่าการจดทะเบียนรวมประมาณ 8,000 ล้านเหรียญสหรัฐนะครับโดยอุตสาหกรรมสำคัญในที่นี้ก็มีทั้งอุตสาหกรรมในเรื่องของพลังงานอุตสาหกรรมทั่วไปการเกษตรนะครับโทรคมนาคมแล้วก็โครงสร้างพื้นฐานนี่เองนะครับแล้วก็ไฮไลท์เกี่ยวกับเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานในอนาคตนะครับความร่วมมือของทั้งสองประเทศเนี่ยก็เตรียมที่จะสร้างโครงการรถไฟที่จะเชื่อมระหว่างเวียงจันทร์แล้วก็เมืองที่ชื่อว่าบุ๋งอ่างเนี่ยนะครับหรือว่า VUNGANG นะครับก็ถือว่าเป็นการเชื่อมข้ามประเทศเลยทีเดียวนะครับแล้วก็เป็นนอกจากนั้นก็จะมีเส้นทางที่จะเป็นทางด่วนระหว่างฮานอยแล้วก็เวียงจันทน์นะครับผมแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยก็จะมีส่วนของการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจหรือว่า Regional Economic Corridors นะครับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่น่าสนใจเลยทีเดียวเพราะว่าในช่วงที่ผ่านมาเราก็จะเห็นความร่วมมือระหว่างสปป.ลาวแล้วก็เวียดนามในหลากหลายจุดด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความมั่นคงการสำรวจชายแดนร่วมกันการสำรวจเรื่องของประเด็นต่างๆที่จะพยายามเชื่อมรอยต่อบริเวณชายแดนของทั้งสองประเทศนะครับการเชื่อมรอยต่อในที่นี้ก็เป็นในทางตรงไม่ได้เป็นเชิงเปรียบเทียบอะไรนะครับก็เป็นเรื่องของความพยายามที่จะสร้างถนนหนทางเชื่อมโยงกันนะครับแล้วก็ลดเรื่องของมาตรการทางด้านรัฐทางด้านเขาเรียกเป็นมาตรการบิวโรคราซีหรือว่ามาตรการทางด้านราชการต่างๆที่เรียกว่าอาจจะมีมาตรการเยอะแต่ก็พยายามที่จะลดลงเพื่อที่จะทำให้การแลกเปลี่ยนในพรมแดนของทั้งสองประเทศเนี่ยดีมากยิ่งขึ้นจากตรงนี้เองก็จะเห็นว่าเป็นเรื่องของการเสริมสร้างโครงสร้างพื้นฐานนะครับของทั้งสองประเทศไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างทางระบบรางแล้วก็ในเรื่องของถนนหนทางที่จะเชื่อมทั้งสองประเทศให้สามารถมีการแลกเปลี่ยนแล้วก็เป็นการส่งเสริมไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมการขนส่งก็ถือว่าเป็นการส่งเสริมระบบโลจิสติกส์ระหว่างสองประเทศให้มีความแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นด้วยครับ
0: ก็เป็นความร่วมมือนะของสองประเทศนี้นะ
1: ใช่ครับ
0: สปป.ลาวกับเวียดนามเนี่ยนะคะ
1: ใช่ครับ
0: จะพาคุณฟังไปที่ฟิลิปปินส์เนี่ยนะตอนนี้เนี่ยประธานาธิบดีมาคอสจูเนียร์ซึ่งเข้าดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีมาได้น่าจะ 3-4 ปีแล้วล่ะนะก็เหลือเวลาอีกสัก 2-3 ปีก็จะมีการเลือกตั้งประธานาธิบดีใหม่ของเขาเนี่ยเขาอยู่ได้แค่วาระเดียวนะก็คือ6ปีเท่านั้นเองเนี่ยนะคะไม่มีการจะเป็นผู้นำในวาระที่2นะนั้นคือรัฐธรรมนูญของฟิลิปปินส์เขาก็มีการทำการสำรวจนะโดยสำนักการสำรวจอิสระซึ่งอันเนี้ยเขาได้รับการขึ้นชื่อว่าเป็นหน่วยงานnon ก็เรียกอะไร NGO นะ non profit organization เนี่ยแล้วก็เป็นที่รับรองแล้วก็เชื่อถือได้ด้วยเนี่ยนะก็มีการทำการสำรวจเนี่ยประชาชนชาวฟิลิปปินส์ 5,000 คนกลุ่มตัวอย่างทั่วประ

0: ทศเลยเนี่ยนะคะครอบคลุมทุกระดับเศรษฐกิจแล้วก็สังคมปรากฏว่าเนี่ยอันนี้ที่เขาทำการสำรวจเนี่ยก็เมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมานี้เองเนี่ยนะคะปรากฏว่าประธานาธิบดีเฟอร์ดินานด์มาร์กอสจูเนียเนี่ยยังคงเป็นผู้นำที่ได้รับความนิยมสูงสุดนะจากผลการสำรวจของไอเนี่ย RPMD Foundation Inc. ซึ่งเป็นสำนักงานสำนักโพลอิสระในประเทศฟิลิปปินส์เนี่ยนะคืออย่างนี้ค่ะก็ปรากฏว่าผลออกมาชัดเจนนะว่าผู้นำฟิลิปปินส์เนี่ยได้คะแนนเนี่ยนะอยู่ที่โอระดับนี่57เนี่ยนะคะในขณะที่58ค่ะคุณฟังค่ะในขณะที่ซาร่าดูเตอร์เต้เนี่ยได้รับความนิยมเนี่ยนะอยู่ที่ 54% นะคะเพราะงั้นก็น้อยกว่านะเฟอร์ดินานด์มาร์กอสจูเนียร์เนี่ยนะคะผลการสำรวจเนี่ยสะท้อนแนวความนิยมที่แตกต่างกันตามกลุ่มเศรษฐกิจค่ะคุณฟังค่ะกลุ่มรายได้น้อยเนี่ยนะก็เอ็นเอียงสนับสนุนดูเตอร์เต้เล็กน้อยขณะที่กลุ่มชนชั้นที่เป็นมิดเดิลคลาสขึ้นไปเนี่ยซึ่งเป็นฐานผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งใหญ่ที่สุดมีคะแนนสนับสนุนทั้งสองฝ่ายก็จะใกล้เคียงกันนะคะส่วนกลุ่มชนชั้นที่เป็น upper and middle class เนี่ยนะคะก็จะสนับสนุนมาร์กอสมากกว่าอย่างเห็นได้ชัดเจนเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นคนที่ทำการสำรวจเนี่ยนะเขาบอกว่าผลสำรวจครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงอารมณ์ทางการเมืองของชาวฟิลิปปินส์ในขณะนี้ค่ะ
1: ครับ
0: ต่อไป
1: ครับอีกข่าวหนึ่งนะครับผมได้เลยครับก็เป็นข่าวของเวนจันทามเช่นเดียวกันนะครับพูดถึงเรื่องของโมเมนตัมหรือว่าเป็นพลวัตทางด้านการท่องเที่ยวของสปป.ลาวนะครับผมก็ถือว่าเป็นการเรียกว่าเพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวนะครับในช่วงไตรมาสแรกนะครับอันนี้เป็นข่าวที่หยิบยกจากเวียนจันทามส์เช่นเดียวกันนะครับก็พูดถึงเรื่องของ rising visitor numbers push Laos to improve tourism data นะครับผมก็เป็นการที่รัฐบาลของสปป.ลาวนะครับเตรียมที่จะพัฒนาเรื่องของฐานระบบข้อมูลของการท่องเที่ยวนะครับเพื่อที่จะรองรับเรื่องของการพัฒนาการท่องเที่ยวที่มีทั้งระบบการนับนักท่องเที่ยวที่เรียกว่าเป็นระบบและมีการจัดเก็บข้อมูลที่ดีมากยิ่งขึ้นนะครับผมก็เรียกว่ามีการเตรียมทำบัญชีแล้วก็สถิติการท่องเที่ยวครั้งใหญ่นะครับเพื่อที่จะรองรับนักท่องเที่ยวต่างๆในช่วงไตรมาสแรกของปีนี้นะครับมีนักท่องเที่ยวที่เข้าสปป.ลาวทั้งหมด 1.31 ล้านคนด้วยกันนะครับแล้วก็เพิ่มขึ้นประมาณเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปี2025ซึ่งอยู่ที่ 1.26 ล้านคนนะครับแล้วก็เขาบอกว่าได้มีการสัมมนาการจัดทำบัญชีการท่องเที่ยวแห่งชาตินะครับที่แขวงคำม่วนแล้วก็เป็นการจัดทำบัญชีตามมาตรฐานสากลขององค์การท่องเที่ยว โลกหรือว่า UN Tourism นะครับก็ถือว่าเป็นเรียกว่ากลไกสำคัญนะครับที่เตรียมที่จะพัฒนาระบบการท่องเที่ยวของสปป.ลาวอย่างมีนัยยะสำคัญโดยพยายามที่จะดูว่าการท่องเที่ยวเนี่ยมีจุดตรงไหนที่จะต้องซ่อมแซมแล้วก็จะได้ดูว่าจุดตรงไหนที่นักท่องเที่ยวเนี่ยมีความชื่นชมแล้วก็ต้องการการพัฒนาบริการนะครับจุดสำคัญเนี่ยเขาต้องการทาร์เก็ตไปที่เรื่องของการขนส่งการค้าที่พักบริการทางด้านอาหารแล้วก็การจ้างงานเรียกว่ารอบด้านเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ข้อมูลสถิติตรงนี้เนี่ยจะนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนในด้านของการท่องเที่ยวนะครับเพื่อที่จะเชื่อมโยงต่างๆเข้าไปสู่ระบบดิจิตอลแล้วก็สามารถที่จะสร้างการวิเคราะห์ของนโยบายต่างๆให้สามารถสอดรับกับการเปลี่ยนแปลงแล้วก็พยายามที่จะยกระดับเข้าสู่สากลแล้วก็พยายามที่จะเป็นหนึ่งในประเทศสำคัญที่มีการท่องเที่ยวสำคัญของอาเซียนด้วยครับ
0: ค่ะข่าวสั้นๆอีกข่าวหนึ่งนะอินโดนีเซียเขาเตรียมจัดตั้งหน่วยงานกำกับดูแลการส่งออกใหม่เนี่ยนะคะที่ชื่อว่าดานันทราซัมเบรายาหรือชื่อย่อๆว่า DSI เนี่ยนะเพราะเนื่องจากว่ามีคนที่เขาส่งออกเนี่ยผู้ส่งออกมักจะสำแดงราคาการส่งออกสินค้าเนี่ยต่ำกว่าความเป็นจริงในราคาตลาดเนาะแล้วก็ทำให้ผู้ส่งออกลดภาระภาษีแล้วก็ค่าภาคหลวงเนี่ยต่ำกว่าความเป็นจริงนะก็เลยทำให้รายได้ของรัฐเนี่ยสูญเสียไปเยอะทีละทีเพราะฉะนั้นเขาก็เลยตั้งหน่วยงานนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะกำกับดูแลให้ผู้ส่งออกเนี่ยรายงานนะเวลาในลงในเอกสารหรือใน invoice เนี่ยนะให้มันลงเป็นตามความเป็นจริงไม่ใช่งุบงิบหรือว่าเสกสรรปั้นตัวเลขเนี่ยมันไม่ได้เพราะฉะนั้นหน่วยงานนี้ก็จะมากำกับดูแลแล้วล่ะค่ะ
1: ครับดูเวลาแล้วเดี๋ยวเราไป
0: จะทักทายคุณฟังนิดนึงไหมหรือว่าอ
1: ันนั้นอย่างรวดเร็วนะครับ
0: ได้
1: เลย
0: ครับ
1: ทาง Facebook นะครับมีทักทายกันเข้ามาหลายท่านเลยนะครับก่อนที่จะสัญญาณจะขาดหายไปช่วงนึงนะครับแต่ตอนนี้ก็มีทั้งคุณอรสาคุณมานิดนะครับที่บอกว่าทำไมทักทายเนี่ยภรรยาจะไม่ติดตามรายการนะครับ
0: ดีแล้ว
1: ท่านนิพพานนะครับทัก

0: ทายเข้ามาคุณสักการินคุณภูนสุขคุณชยุทธ์นะครับแล้วก็อีกหลายท่านเลยที่ทักทายมาก่อนหน้านี้รับทราบทุกข้อความนะครับและขอบพระคุณอย่างมาก
1: ทางไลน์ดิฉันก็มีดร.ดิเรกฤทธิ์นะคะคุณภูนสุขมนัสวิวัฒน์คุณปราโมทคุณณัฐวราคุณโดยนะคุณมณีรัตน์ชื่นชอบคุณสุภชัยที่ดินแล้วก็อีกหลายหลายคนขอบคุณมากๆนะคะ
0: ครับเดี๋ยวเราไปฟังสิ่งที่น่าสนใจสักครู่หนึ่งครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: เข้าสู่ช่วงเจาะลึกอาเซียนคุณฟังคะในช่วงนี้เราทั้งสองคนดิฉันวิโรจน์ วรรุตขอกล่าวคำทักทายอีกครั้งหนึ่งเพราะเรามีการถ่ายทอดไปยังสถานีวิทยุต่างๆของอสมทนะคะพร้อมๆกับคุณวิรัตศรีพงษ์อรุณสวัสดิ์อีกครั้งหนึ่งค่ะ
2: ครับอรุณสวัสดิ์อาจารย์อรุณสวัสดิ์คุณผู้ฟังนะครับก่อนที่จะไปพบกับท่านอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินมีข่าวประชาสัมพันธ์ที่น่าสนใจนะครับเป็นทริปที่เรียกว่า The Legends Tell สองแควอโยธยานะครับ FM 100.5 MCOT News ครับภูมิใจเสนอการเดินทางครั้งประวัติศาสตร์ที่ทุกคนไม่ควรพลาดนะครับกับทริปพิเศษที่รวบรวมสุดยอดตำนานไว้ในที่หนึ่งเดียวนะครับหรือที่เรียกว่า The Legends Tell สองแควอโยธยากับ3กูรูแห่งยุคนะครับร่วมย้อนรอยวีรกรรมองค์ดำสมเด็จพระนเรศวรมหาราชบนเส้นทางจากเมืองประสูติที่สู่ราชธานีศรีอโยธยา3วัน2คืนนะครับระหว่างวันที่3ถึง5กรกฎาคม2569นะครับไฮไลท์สำคัญท่านจะได้ร่วมทับความรู้ไปกับ3กูรูข่าวชื่อดังไม่ว่าจะเป็นท่านอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินคุณสุวิทย์สุทธิประภาและคุณสุทนรุ่งธัญรัตน์นะครับที่จะมาบอกเล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์แบบเจาะลึกและสนุกสนานตลอดการเดินทางนะครับวันแรกมุ่งสู่เมืองสองแควสักการะพระพุทธชินราชพระพุทธรูปที่งดงามที่สุดในไทยนะครับและชมตำนานพระนางพญาหนึ่งในเบญจภาคีตกค่ำร่วมรับประทานอาหารพร้อมฟังทอล์คโชว์พิเศษสไตล์ทรงฤทธิ์สุวิทย์สุทนนะครับแบบเอ็กซ์คลูซีฟนะครับฟังแล้วก็น่าไปเลยทีเดียวว
1: ัน
2: ที
1: ่
2: 2
1: Exclusive.
2: ครับอาจารย์เยือนพระราชวังจันทร์นะครับสถานที่พระราชสมภพสมเด็จพระนเรศวรก่อนมุ่งสู่อโยธยาอยุธยานะครับเพื่อสัมผัสมนต์เสน่ห์ล่องเรือสำราญชมทัศนียภาพรอบเกาะเมืองผ่านวัดสำคัญและป้อมเพชรยามเย็นนะครับวันที่3ชมความมหัศจรรย์เสียนพระในรากไม้ณวัดมหาธาตุและลอดซุ้มประตูแก้เคราะห์ที่วัดหน้าพระเมรุหรือว่าวัดพระเมรุนะครับพิเศษสุดครับมื้อกลางวันพบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับกูรูระดับตำนานอย่างคุณดำรงพุทธานและคุณพิสมัยพิมพ์วิสารพิมพ์วิสาทกุลนะครับจากรายการคู่สร้างคู่สมออนเรดิโอนะครับเดินทางอย่างเหนือระดับด้วยรถโค้ช VIP พักโรงแรมหรูพร้อมอาหารเลิศรสทุกมื้อนะครับทั้งหมดนี้เพียง 15,900 บาทต่อท่านนะครับแล้วก็สำรองที่นั่งด่วนได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0944803076นะครับ0943966649และหมายเลขโทรศัพท์0868251444ครับ
1: ดูรายการแล้วน่าสนใจเลยนะคะเนี่ยนะคะเมืองสองแควด้วยเนี่ยนะคะค่ะและยังพบกับกูรูทั้ง3ท่านที่เอ่ยชื่อ
2: แต่ละคนแล้ว ต้องไปแล้วครับ
1: ต้องไป
2: ใช่ครับ
1: มีทอล์คโชว์เอ็กซ์คลูซีฟด้วย
2: อันนี้น่าฟังเขาไม่ใหญ่เลยคร
1: ับ ค่ะก็รีบหน่อยนะเดี๋ยวจะเต็มซะก่อนเนี่ยนะคะเอาละค่ะเราทั้งสองคนจะพาคุณฟังไปพบกับท่านอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินกันเลยนะคะอรุณสวัสดิ์ค่ะท่านอาจารย
2: ์อรุณสวัสดิ์ครับ
1: อาจารย์ทรงฤทธิ์คะอยู่ในสายเนาะฮัลโหล
2: เดี๋ยวเรารอติดต่อเชื่อมต่ออาจารย์นิดนึงนะครับซึ่งจริงๆอาจารย์ทรงฤทธิ์ก็เป็นอีกท่านนึงที่จะร่วมการเดินทางไปกับ